0: รับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดนี้นะคะจ่ายเพียง990บาทคุณฟังโทรเลยนะคะท่านใดที่สนใจ02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนียนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เนาะนอกจากจะเกิดปัญหาเรื่องของภาวะจิตใจหรือภาวะความเครียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับน้ำท่วมแล้วนี่นะคะคุณหมอบอกว่าสิ่งที่หลายคนนั้นเป็นกังวลนะนอกจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังเปลี่ยนเรื่องของสุขภาพจิตของแต่ละคนด้วยวันนี้เราพูดคุยกับนายแพทย์ปัญญวัฒน์แหนบนางนะคะท่านนายแพทย์เจ็บรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทยท่านมาคุยกับเราเรื่องของรู้ทันโรคช่วงน้ำท่วมสภากาชาดไทยไม่ได้อยู่นิ่งนะคะลุยพร้อมดูแลถึงพื้นที่คุณหมอกลับมาค่ะ
1: ครับ
0: นะคะคุณหมอคะงั้นขออนุญาตเรามาคุยต่อถึงเรื่องของอาหารการกินนะคะหลายคนอาจจะมองข้ามแต่ตอนนี้คนก็ไปบริจาคอาหารเยอะไปบริจาคข้าวกล่องเยอะเรื่องอาหารแล้วก็น้ำดื่มในช่วงนี้เนี่ยถึงแม้จะได้รับบริจาคมาก็ตามเราป้องกันอะไรเพื่อป้องกันอาการท้องเสียแล้วก็โรคติดเชื้อได้บ้างคะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่อาหารเนี่ยครับจะมีลักษณะที่ในการปรุงต่างๆเนี่ยครับเราจะเน้นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆซึ่งอย่างศูนย์พักพิงบางศูนย์ก็จะมียกตัวอย่างนะครับจะมีการทำครัวเคลื่อนที่นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ๆเดี๋ยวนั้นมื้อนั้นนะครับทำเสร็จก็รับประทานเลยเราจะไม่มีการเก็บเอาไว้เพื่อไว้ในวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับขณะเดียวกันนะครับสำหรับประชากรหรือผู้พยพที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะครับก็บางคนก็จะมีอาหารของตัวเองมานะครับเช่นเป็นอาหารแห้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในเจ้าหน้าที่ในศูนย์เนี่ยก็จะคอยตรวจตราดูแลว่าสิ่งต่างๆที่บุคลากรต่างๆหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งประชาชนผู้ประสบภัยเนี่ยนำมารับประทานต่างๆมันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในแต่ละมื้อเนี่ยที่ศูนย์พักพิงเนี่ยก็จะมีการรับไปจากในเรื่องของอาหารแห้งค่ะเดียวกันก็จะมีในเรื่องของอาหารที่ปรุงสุกจากครัวขึ้นที่อยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ทุกคนนะครับได้รับอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สดใหม่อยู่เสมอ
0: ค่ะก็เหมือนของสภากาชาดไทยนะคะโดยท่านกฤษดาวนราชนะคะท่านก็เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยลงพื้นที่คุณผู้ฟังอันนี้ขอชื่นชมนะลงพื้นที่เขาเรียกว่าครัวเคลื่อนที่นะคุณหมอเนาะไปเสิร์ฟข้าวกล่องแล้วก็ไปทำปรุงสุกๆตรงนั้นเลยในพื้นที่เลยแล้วก็มียารักษาน้ำกัดเท้าเยียวยาให้ชาวบ้านฝั่งตะวันออกแล้วก็ปริมณฑลคุณผู้ฟังคะอาหารปรุงสุกใหม่เนี่ยกินข้าวร้อนๆนะคุณหมอเนาะรู้สึกดีจังแต่บางกล่องเป็นข่าวออกมานะคุณหมอก็เปิดออกมามีหมู3ชิ้นข้าวเย็นชืดๆเราไม่ได้ว่าไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่ากว่าจะมาถึงเราอ่ะมันอาจจะนานผ่านหลายที่แต่ถ้ามีครัวเคลื่อนที่อย่างของสภากาชาดไทยลงพื้นที่ครัวเคลื่อนที่ไปปรุงสุกให้ตรงนั้นเอ่ยเนี่ยมันก็นอกจากจะอิ่มท้องเราก็ยังอิ่มใจว่าไม่ทอดทิ้งกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะคุณหมอแล้วอาหารที่เหมาะกับการทำแจกหรือว่าไปบริจาคเนี่ยคุณหมอคุณเป็นอาหารแบบไหนเช่นยกตัวอย่างข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวเนื้อเค็มกับพวกกะเพราหรือว่าอะไรเป็นน้ำอะไรเงี้ย
1: โดยปกติแล้วเราต้องคำนวณครับเพราะโดยปกติเนี่ยบุคลากรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งผู้ประสบภัยนะครับที่จะต้องรับอาหารเหล่านี้นะครับก็ต้องได้รับอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการครับก็คือต้องมีโปรตีนที่เหมาะสมต้องมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะไขมันที่น้อยนะครับและที่สำคัญก็ต้องเป็นอาหารที่กินง่าย
0: สะด
1: วกนะครับซึ่งก็จะมีการคำนวณครับก็จะมีสูตรคำนวณเป็นตามหลักโภชนาการอยู่นะครับว่าจะต้องมีเนื้อสัตว์อยู่เท่าไหร่กี่สัดส่วนเท่าไหร่นะครับมีข้าวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็มีอาหารที่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นกับ

0: ยังไงอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีการคำนวณของเขาอยู่นะครับตามหลักของเขาครับใ
1: ช่ค่ะคุณหมออย่างมีคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหเนี่ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยยกของยกข้าวยกของมีคุณวิริชัยถามเข้ามานะครับบอกว่ายกข้าวยกของหนักมากแล้วตอนนี้ปวดหลังมากเลยครับคุณหมอครับไม่หายเลยเนี่ยมันต้องมีวิธีดูแลยังไงบ้างครับคุณหมอ
0: โดยปกติแล้วครับถ้าหลังจากที่เรายกของผิดท่าแล้วมีอาการปวดหลังนะครับก็จะแนะนำให้หนึ่งก็คือจะต้องอยู่ในท่าที่ไม่ปวดแล้วปกติถ้ายกแล้วก้มแล้วปวดแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการก้มถูกไหมครับซึ่งหลังจากที่เราหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เราปวดแล้วเนี่ยสองถ้ายังปวดอยู่นะครับก็ควรต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในศูนย์พักพิงนั้นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะนำพาให้พบกับแพทย์หรือว่าผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขนะครับอาจจะมีการจัดยาให้เบื้องต้นเช่นยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาแก้ปวดอะไรใดๆก็ตามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดรับประทานยาต่างๆแล้วไม่ดีขึ้นในต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งเจ้าหน้าทางสาธารณสุขก็อาจทำเรื่องส่งตัวไปโรงพยาบาลถ้าในช่วงนั้นเนี่ยงานเริ่มลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็จำเป็นจะต้องมาตรวจแล้วก็พบแพทย์กันนะครับสำหรับในบางคนที่มีโรคประจำตัวอื่นๆอยู่เช่นเป็นกระดูกหลังเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทอยู่แล้วแล้วไปยกของทำให้มีอาการปวดมากขึ้นปวดร้าวลงขานะครับมีอาการชาขาซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการที่มากกว่าการปวดหลังซึ่งคนทั่วไปเราจะคิดว่ามันก็คือแค่ปวดหลังแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรรอช้าบางคนอาจจะอยู่ในศูนย์พักพิงแต่ก็ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ควรที่จะแจ้งให้ทราบเพื่อทำการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลต่อไปเพราะบางทีการที่เราทิ้งเอาไว้นะครับก็ทำให้มีโอกาสถ้าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วกดทับเส้นประสาทเยอะขึ้นก็ทำให้เส้นประสาทนั้นเนี่ยเมื่อถูกกดนานๆเนี่ยก็ทำให้สูญเสียการรับรู้และการทำงานของเส้นประสาทไปได้อันตรงนี้ก็ควรรีบที่จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนตับพิงทราบครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะบอกว่าคุณหมอครับหลายบ้านน้ำท่วมสูงจนไม่มีน้ำประปาใช้ต้องลุยน้ำสกปรกเข้าออกบ้านทุกวันคันเขยอไปทั้งตัวถ้ามันไม่มีน้ำสะอาดล้างตัวเลยจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้อะไรทดแทนเพื่อหยุดการติดเชื้อผิวหนังได้บ้างครับอาจารย
0: ์โดยปกติแล้วครับถ้าไม่มีน้ำสะอาดเลยในการใช้นะครับก็อันดับแรกเลยถ้ามันจำเป็นจะต้องใช้น้ำในปัจจุบันนั้นก็จำเป็นนะครับแต่ก็ต้องหาน้ำที่สะอาดกว่าที่มีอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็อุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเช่นแป้งนะครับบางอย่างมันจะช่วยลดฟันถ้าสมมุติว่าในตอนนั้นไม่มีหน่วยงานทางสาธารณสุขหรือมีบุคลากรทางการแพทย์ใดๆเข้าไปช่วยให้การดูแลในขณะนั้นนะครับก็จำเป็นจะต้องถ้าที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะมีแป้งโดยปกติแป้งเนี่ยก็จะมีในส่วนที่ส่วนผสมของบางอย่างนะครับทำให้รู้สึกลดอาการคันได้ก็คือปัญหาคือพอเราผิวหนังนะครับไปสัมผัสกับน้ำสกปรกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีเรื่องของการคันในตามมานั้นแป้งเราก็จะโรยตามตัวได้เพื่อลดอาการคันทำให้เกิดการเกาพอไม่เกิดการเกาแล้วเนี่ยก็ทำให้ไม่เกิดแผลครับอันนี้เบื้องต้นอาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เลยนะครับก็คือว่าพยายามนะฮะติดต่อกับทีมช่วยเหลือนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะได้นำพาความช่วยเหลือต่างๆให้นะครับอย่างบางคนติดอยู่ในที่น้ำท่วมสูงมากไม่สามารถออกไปได้นะครับก็อาจต้องรอนิดนึงเพื่อให้ทีมช่วยเหลือเข้าไปถึงนะครับแล้วก็นำเราออกมาจากตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่การรักษาต่อไปนะครับแต่เดียวกันก็ต้องพิจารณาจากการที่ว่าในตำแหน่งที่เราอยู่ตรงนั้นถ้าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันมีแต่น้ำสกปรก
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเคลื่อนที่ย้ายไปอีกตำแหน่งนึงคืออาจจะไม่ได้ออกจากจุดนั้นแต่แถวๆบริเวณนั้นยังพอมีน้ำที่สะอาดอยู่ได้บ้างเราก็อาจจะต้องย้ายตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแต่ต้องดูถึงความปลอดภัยด้วยเพราะในความเป็นจริงเวลาน้ำท่วมเราก็จะไม่รู้ว่าตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยจริงๆมันปลอดภัยหรือยังเพราะว่าถ้าเกิดเราย้ายไปในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยเช่นไปอยู่ใกล้สายไฟฟ้าอาจมีสายไฟที่ไม่โอเคแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนไฟช็อตได้เราก็จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่ดูน้ำจะสะอาดแต่เสี่ยงต่อเสียชีวิตได้ถูกไหมครับ นั้นมันก็ต้องพิจารณาหลายๆอย่างประกอบกันครับ
1: แล้วก็หลายๆอย่างเนาะแล้วนี่คุณฟังคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์มีคำถามจากคุณผู้ฟังทางบ้านมาบอกว่าคุณหมอคะคนแก่หลายคนดื้อมากน้ำท่วมถึงเอวก็ยังไม่ออกจากบ้านให้เหตุผลคือห่วงบ้านห่วงสมบัติลูกหลานพูดจนปากเปียกปากแฉะก็ไม่ฟังคุณหมอพอจะมีแนวทางไหมจิตวิทยาหรือคำพูดอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: โดยปกติแล้วครับก็ไอต้องเข้าใจนะครับว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็จะค่อนข้างปิดบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ปัจจุบันนี้พื้นที่ที่เราอยู่มันไม่ปลอดภัยแล้วครับก็ทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องคุยคือลูกหลานหรือญาติต้องคุยกับตัวผู้สูงวัยนั้นนะครับว่าเราต้องไปด้วยกันหมายถึงว่าผู้สูงวัยเป้าหมายในชีวิตของเขาคือเขาอยากอยู่กับลูกหลานคงไม่อยากอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องให้พูดให้เห็นถึงความสำคัญนี้ว่าในเมื่อลูกหลานก็ต้องออกจากตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็ควรจะออกมาอยู่กับลูกกับหลานชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าในระยะยาวถ้าเกิดอยู่ในกรณีที่ต้องติดเตียงคนที่ดูแลที่ดีที่สุดก็คือลูกหลานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจต้องพูดให้ท่านเห็นถึงความสำคัญตรงนั้นหลังจากนั้นถ้าท่านเห็นความสำคัญเชื่อว่าท่านก็น่าจะออกยอมออกมากับเราเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอถึงจุดนึงที่มันถึงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชีวิตมากเขาจะต้องเลือกแหละครับมันต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องมันต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาตัดสินใจเลือกเพราะฉะนั้นแต่การเลือกนั้นเราจะต้องพูดให้เห็นถึงความสำคัญในการเลือกและการเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผู้สูงวัยเหล่านั้นได้รับคำพูดหรือเหตุผลดีๆจากผู้ดูแลหรือญาตินะครับเชื่อว่าท่านน่าจะยอมนะครับ
1: ก็คุณผู้ฟังท่านนี้บอกหนูพูดกับอาม่าจนไม่รู้จะยังไงแล้วเขาบอก
0: หรือไม่งั้นทางสุดท้ายก็คือต้องบังคับ
1: ยาแรงเลยใช่ไหมยาแรงแต่ว่า
0: ต้องอาศัยคือก็เหมือนกับเลี้ยงลูกอะครับถ้าลูกดื้อก็อาจจะต้องมีมาตรการในการควบคุ
1: ม
0: ต้องเหมือนกันครับถ้าเรามองเห็นแล้วว่าถ้าลูกดื้อแต่ลูกดื้อก็คือจะเรียนไม่จบเราก็จำเป็นที่ต้องมีมาตรการอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าผู้ปกครองเกิดดื้อเหมือนกันไม่ยอมเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการในการทำไงก็ได้อาจจะดูไม่นุ่มนวลแต่อาจจะดูที่เขาเรียกว่าไม่รู้สึกดีกับผู้สูงวัยแต่ความไม่รู้สึกดีนั้นเป็นสิ่งที่เรามาจากความ
1: ปรารถนาดี
0: ใช่ซึ่งก็ควรจะทำถูกไหมครับ
1: คืออย่างคุณหมอคุณแก้มเชื่อยากไงเชื่อเรายากแล้วก็ไม่ฟังแต่บางทีน้ำมันมาปริ่มๆที่ปลายเตียงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเขาเนาะถ้าไม่ออกไปอาจจะจมน้ำตายก็ได้นี่คำพูดนี้แรงไปไหมคะ
0: จริงๆพูดยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่นิสัยและบุคลิกของแต่ละคนนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยู่กับทุกคนจะอยู่กับพ่อแม่มานานจะรู้จักนิสัยของคุณพ่อคุณแม่เราเราก็จะรู้ว่าท่านคำพูดแบบนี้ท่านอาจจะเฉยๆก็ได้หรือบางทีคำพูดแบบนี้อาจจะแรงไปสำหรับท่านก็ได้ต้องพิจารณาตามแต่นิสัยของแต่ละคนครับเพราะบางทีเราถ้าเราไม่พูดระดับนี้บางทีท่านอาจจะบอกว่าอาจจะมาธรรมดาเกินไปไม่เป็นไรรอต่ออย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะต้องอาจจะเริ่มพูดด้วยคำพูดที่คิดว่าเป็นคำพูดที่ท่านรับได้ในปัจจุบันนี้ก่อนจนกระทั่งถึงสุดที่ว่ามันจำเป็นแล้วที่ต้องพูดบางสิ่งบางอย่างออกไปอันนี้อาจจะเป็นอีกทีนึงแต่ต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าคำพูดที่นิ่มนวลและถนอมน้ำใจไว้ก่อนนะครับเชื่อว่าจริงๆแล้วคำพูดที่นิ่มนวลและถนอมน้ำใจน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าคือการพูดที่หักหาน้ำใจเกินไปบางทีอาจจะทำให้หนึ่งน้อยใจเสียใจเกิดการปฏิเสธได้ง่ายจากผู้สูงวัยผมจึงต้องพูดคำพูดที่จะให้เหตุผลมากกว่าที่จะไปบังคับน่าจะต้องเป็นอย่างนั้น
1: จริงๆอ่ะพี่เชื่อว่าคุณหมอลูกหลานเองไม่อยากจะพูดหรอกแต่มันคือทางเลือกสุดท้ายที่ต้องพูดเพื่อให้ปรับหรือว่าต้องย้ายออกจากบ้านไปถ้าไม่พูดก็คงอยู่อย่างนี้เนาะคือหลายคนคงจะหลายครอบครัวน่าจะคิดว่าไม่อยากจะพูดแต่มันต้องพูดแล้วน้ำมาถึงเตียงแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณหมอคะมีอีกคำถามหนึ่งมีคุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาบอกว่าหมดตัวแล้วบ้านพังของเสียหายหมดไม่เหลืออะไรเลยเครียดจนนอนไม่หลับมา3คืนคิดอะไรไม่ออกในฐานะคุณหมอเนี่ยอยากจะบอกอะไรคนที่กำลังหมดพลังชีวิตแบบนี้ไหมคะ
0: ค จริงๆก็อยากจะแค่บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้ดูแลรักษาชีวิตนะครับก็จะมองว่าชีวิตมีความสำคัญสูงสุดนะครับจริงอยู่ว่าทุกคนเนี่ยเชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตมามีความแตกต่างกันนะครับบางคนเฉียดตายมาแล้วบางคนมาอยู่ในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเกิด
1: ไม่เคยเจอ
0: แต่เชื่อว่าทุกคนน่ะเกิดเหตุการณ์ที่เฉียดตายมาซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในสมัยเด็กอะไรก็ตามเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือลมหายใจไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้วครับเพราะนั้นเรื่องสมบัตินอกกายไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีลมหายใจเราก็หาได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราหมดลมหายใจวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะไม่มีเพราะนั้นจึงอยากจะแค่แนะนำว่ามองถึงชีวิตเป็นหลักครับเรื่องสมบัติเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรเนี่ยทิ้งไว้ก่อนได้คือต่อถ้าไม่มีเรามีชีวิตเราก็ยังไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นจับชีวิตไว้สำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นกรณีที่ว่าคนดื้อไม่อยากออกจากที่ที่น้ำท่วมห่วงสมบัติมันก็จะไม่มีถ้ามองเห็นว่าชีวิตปลอดภัยถูกไหมครับสมบัติอีกไม่แน่ปีสองปีข้างหน้าเราอาจจะได้เงินเยอะกว่านี้ก็ได้แต
1: ่
0: ถ้าเกิดเราเอาชีวิตออกจากวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะไม่มี
1: ค่ะคือเราพยายามคิดบวกในสถานการณ์ที่มันแย่เนาะคุณหมอเนาะอันนี้ก็เป็นการคือคำพูดหนึ่งที่คุณหมอพูดมาสักครู่ก็ภาษาชาวบ้านคือเอ้ยไม่ตายหาเอาใหม่ของนอกกาย
0: ใช่
1: อะไรอย
0: ่
1: างนี้เป็นต้น
0: ใช่ครับก็คือแต่เดียวกันก็คือว่าชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเสมอครับวันนี้มันไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะได้ก็ได้หรือวันนี้ได้พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าเราคิดบวกอย่างที่พูดตะกี้นะครับก็ทำให้ชีวิตเราดำเนินต่อไปได้ถ้าเราคิดลบมันก็ทำให้เราก็คิดว่ามันจะไม่มีพรุ่งนี
1: ้
0: แต่ความจริงมันมีพรุ่งนี้เพียงแต่เราเลือกที่จะไปหรือไม่ไปมากกว่า
1: โอ้ชอบคำนี้มากจะหยุดอยู่กับที่หรือเปล่าถ้าหยุดอยู่กับที่ก็มีแค่วันนี้ถ้าไปต่อพรุ่งนี้ก็ยังมีถูกต้องไหมคะคุณหมอแล้วก็ยังกำลังคุณหมอกำลังบอกว่าพยายามให้คิดบวกในสถานการณ์ที่แย่ถึงแม้มันจะเป็นไปได้ยากก็ตามและที่สำคัญเราไม่ได้บอกว่าเป็นโลกสวยนะแต่มันอยู่คิดบวกบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: นี่มีคุณผู้ฟังค่ะคุณณัฐพงศ์บอกว่าคุณหมอครับคนแก่ดื้อและขี้งอนและน้อยใจมันต้องมีวิธีการพูดครับที่บ้านผมก็เป็นคนแก่ห่วงบ้านห่วงของต้องบอกว่าต้องใช้วิธีพูดแล้วก็มีบอกว่าคุณหมอครับยุคนี้เนี่ยข้าวยากหมากแพงแล้วมันขึ้นอีกแล้วอยากจะบอกว่ารวยไม่ไหวแล้วโว้ยคุณหมอกระซิบนะ คุณหมอเนี่ยไม่มีเสียงสะท้อนจากคนฟังแบบนี้มาค่อนข้างหลายคำถามจริงๆมีหลักคำถามนะแต่ว่าพยายามเลือกมาให้คุณหมอได้ตอบกันนะคะน่าจะโรคจิตเนี่ยขออนุญาตที่พูดคำนี้นะน่าจะเยอะขึ้นหลังจากที่น้ำลดไหมคะคุณหมอเอ้าคนเรารถยังผ่อนไม่หมดเลยรถไฟฟ้าซะด้วยใช้ต่อก็ไม่ได้ตรงนี้แย่เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับคือด้วยความที่เศรษฐกิจตอนนี้ก็ทุกคนรับทราบกันอยู่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนขณะเดียวกันมันมาเจอภัยพิบัติน้ำท่วมอีกเนี่ยก็แค่อยากจะให้เป็นกำลังใจทุกคนนะครับคือทุกคนก็อาจจะเริ่มหมดไฟในการดำเนินชีวิตต
1: ่
0: อแต่ก็แค่อย่างที่บอกครับมันก็แค่วันนี้นะครับพรุ่งนี้มันก็ยังมีเราก็สู้กันต่อไปที
1: ่
0: จริงเราจะบอกคำหนึ่งเลยว่าจริงการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากอันนี้คือถ้าเชื่อในพุทธศาสนา
1: ค่ะ
0: มันยากมากในการเกิดเป็นมนุษย์เราลองมองสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ยากกว่าเราน่าจะดีกว่านะครับลองมองไปที่เนี่ยน้ำท่วมเหมือนกันสิ่งมีชีวิตอีกมากมายบางคนสุนัขหาที่อยู่ไม่ได้นะครับบาดเจ็บไม่สามารถจะมีที่พักที่เขายังสามารถรักษาชีวิตเขาได้โดยที่เขาไม่คิดจะฆ่าตัวตายดังนั้นขณะที่เราเป็นมนุษย์หนึ่งคนแล้วเรารู้สึกว่าเราท้อแท้เหนื่อยหน่ายมันหนักจริงๆอ่ะถ้าเรามองไปในสิ่งที่แย่กว่าเรา
1: ค่ะ
0: เขาก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้มันเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับ
1: คุณหมออันนี้ถามแทนคนในคนพื้นที่เพิ่งดูข่าวไปเมื่อวานเหมือนกันขอญาติคุณผู้ฟังที่กำลังทานข้าวหรือว่าคำถามนี้อาจจะไปสะกิดใจนิดนึงคุณหมอครับชาวบ้านฝากถามมาตรงๆว่าถ้าน้ำท่วมห้องน้ำมันใช้ไม่ได้ปวดท้องหนักข้ามวันข้ามคืนสิ่งที่ทำได้คือขับถ่ายในถุงพลาสติกอย่างไรไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายทั้งที่คนมันก็อยู่รวมกันอะไรเงี้ยมีวิธียังไงปลอดภัยบ้างอ่ะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ขับถ่ายใกล้ๆบริเวณที่เรารับประทานอาหารถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อเข้าไปในอาหารที่รับประทานก็คือเข้าใจครับว่าพอน้ำท่วมหาที่ที่จะไปปลดทุกข์ยาก
1: ใช่
0: แต่ที่ง่ายคือก็คงจะออกไปคือควรจะเท่าที่สามารถแบ่งได้ว่าอันนี้เป็นพื้นที่ของการที่เราจะไปขับถ่ายตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งจัดส่วนให้เท่าที่สามารถจะทำได้แต่เดียวกันก็พอหลังจากที่ขับถ่ายเสร็จรีบมัดถุงปิดนะครับแล้วก็มือก็พยายามหาน้ำสะอาดที่สุดที่มีอยู่ตรงนั้นรีบล้างมือออกนะครับแล้วถุงที่เก็บปฏิกูลต่างๆก็ควรแยกไปไกลๆกับพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่เอาไปทิ้งใกล้ๆของพื้นที่คนอื่นนะครับไม่ใช่ก็คือเก็บในพื้นที่ที่คิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่พวกเราจะเข้าไปสัมผัสไปเอามือไปจับน้อยที่สุดอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับดึงขณะเดียวกันก็ที่เหลือคงต้องรอรับการช่วยเหลือในคนที่ไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้แต่ต้องระหว่างนี้ก็ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามเรียกว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในบ้านต่างๆที่มันจะช่วยลดการติดเชื้อเช่นถ้ายังมีผ้ามีถุงมือมีอะไรที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อต่างๆได้เนี่ยก็ควรนำมาใช้มากที่สุดครับระหว่างก็คือรอรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเราครับหลังจากนั้น
1: สิ่งหนึ่งนะคุณผู้ฟังนอกจากอาหารหรือว่ายาแล้วเนี่ยพี่บอกว่าสิ่งจำเป็นอย่างนะทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกหรือว่าพวกแพมเพิร์สต่างๆของเด็กๆที่มีอยู่น้องคุณหมอเพราะก็ต้องใช้เช็ดนู่นเช็ดนี่อะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆมีความจำเป็นหมดนะครับเพราะว่าในเมื่อน้ำสะอาดไม่มีมันก็ต้องใส่ทิชชู่แต่ว่าในความเป็นจริงคือเราอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นบ้านเราคงไม่มีใครซื้อทิชชู่มาสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ถูกไหม
1: ใช่ใช
0: ่ก็ต้องหมดไปมันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะทางออกเดียวก็คือเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่สะอาดที่สุดที่สามารถใช้ในการชำระล้างร่างกายดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องความสะอาดของร่างกายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วครับหลังจากนั้นก็คือแค่รอว่ารับการช่วยเหลือจากทางภาคส่วนต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็ทำการแยกเรื่องของสิ่งปฏิกูลออกให้มากที่สุดนะครับแยกจัดส่วนให้ดีที่สุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่เอาการก็ต้องเรื่องของมะลงแมลงอะไรต่างก็ต้องดูด้วยนะครับว่าระยะสิ่งปฏิกูลออกไปแต่มะแมลงตรงนั้นเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คือต้องเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการที่เอาสิ่งปฏิกูลไปอยู่นะคร
1: ับ นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อมูลมาว่าโหคุณหมอครับเศรษฐกิจยุคนี้มันแย่นะครับหาใหม่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับคุณหม
0: อ
1: ที่เราบอกว่าไม่ตายหาใหม่ได้อะแล้วคุณผู้ฟังก็สะท้อนมาบอกว่าเศรษฐกิจมันแย่หาใหม่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับน้ำมันก็แพง
0: ก็ถ้าเราคิดว่าเราจะรักษาทรัพย์สมบัติที่จมน้ำอยู่ตอนนั้นแล้วจะอยู่กับมันอยู่ตอนนั้นแต่ขนาดเดียวกันน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆขนาดเดียวกันต่อให้ไม่สูงขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายตอนนั้นก็ไม่ไหวแล้วบางคนก็จะจมตัวแต่ไม่ยอมออกมารับยาแล้วความดันสูงขึ้นน้ำตาลสูงขึ้นอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสที่จะน้ำตาลสูงก็น็อกได้นะครับก็มีโอกาสได้ใช้สมบัตินั้นเหมือนกันครับ
1: นะคะเอาเป็นว่าคุณหมอกำลังจะบอกว่าเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนสิ่งอื่นน่ะค่อยหาใหม่ถึงแม้จะยากก็ตาม
0: ใช่ครับเพราะว่าคือจริงอยู่ว่าเราเฝ้าสมบัติอยู่แต่ในความจริงในตอนนั้นเนี่ยหมอมองว่าจะมีใครจะไปขโมยสมบัติคนอื่นน้ำท่วมตอนนั้นไม่คงไม่มีใครดำงมหาสมบัติของคนอื่นมั้งครับในความคิดนะครับคิดว่าหน้าที่จะทุกคนก็คือพยายามเอาชีวิตตัวเองรอดหลังจากนั้นค่อยกลับไปใหม่เมื่อน้ำลดแล้วสมบัติก็ยังอยู่ตรงนั้นสมบัติไหนไม่สำคัญลอยไปกับน้ำก็ปล่อยมันไปสมบัติไหนที่ยังอยู่กับพื้นดินที่ยังอยู่ตรงนั้นเรากลับไปทีนึงก็น่าจะยังอยู่นะครับคงไม่มีใครเอาออกไปได้ในช่วงเวลาน้ำท่วมถูกไหมครับ
1: ค่ะอ่ะสุดท้ายคุณหมออยากจะให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าหากต้องการรับบริการหน่วยแพทย์หรือว่าของสภากาชาดไทยต้องติดต่อทางไหนแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะคุณหมอคะ
0: แต่ปกติแล้วครับการรับบริการทางด้านการช่วยเหลือด้านการแพทย์ของทางสภากาชาดไทยครับ เราจะออกหน่วยเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานนะครับสาธารณสุขหรือหน่วย

0: งานติดต่อกลับมาทางเราอีกทีนึงนะครับ
1: นะคะท้ายนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ปัญญาวัฒน์แนบดากนะคะนายแพทย์7รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยที่มาพูดคุยชัดกับหมอกาชาดในวันนี้โอกาสหน้าเราคุยกันเนาะคุณหมอเนาะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: Active Radio ไม่สะดวก

0: พงวิชัยดิษฐ์สุเทพพงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's DenmaAir Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
2: ้กอกเพียวเขียวโกเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่าม
3: orning talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14-16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

9ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 7:38 น. 9 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับแรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 น.สวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้อยากให้อารมณ์กันดีๆนิดนึงฟังเพลงเพราะๆพบรักที่ปากน้ำโพเพราะว่าตอนนี้มันเกี่ยวดองหนองยุ่งมากกับแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ครับ
1: กรุงเทพก็ต้องรอเนาะมันจะระบายเป็นขั้นบันไดให้มีความรู้สึกว่าให้เราผ่อนคลายนิดนึง
0: ครับ
1: แต่พึงระวังนะครับก็เตือนนะฮะจังหวัดที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มว่าจะโดนน้ำท่วมขัง6จังหวัดด้วยกันเสี่ยงท่วมนะหนูมิเตอร์ขับร้องเพลงนี้ฟังแล้วก็รู้สึกสบาย
0: เป็นเพลงที่เกิดมาตั้งแต่44ปีที่แล้ว
1: ฮะหนูมิเตอร์ยังหนุ่มอยู่เลยนะ
0: ก็เป็นออริจินอลเป็นสายันสัญญา
1: โอ้
0: 2525นะครับเทวดาเพลงนะครับแต่งก็คือครูชลธีทานทองนะครับนี่เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็ถ้อยคำเนื้อของเพลงเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับก็คือพบรักที่นครสวรรค์นะพูดง่ายๆ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าปากน้ำโพก็คือนครสวรรค์นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มลำน้ำเจ้าพระยานะครับร่องเรือค้าขายเดินทางมาไกล
1: หลายร้อยกิโล
0: ใช่จากเจ้าพระยามานะครับอ่ะก็มาพบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็อะไรรักต่างๆก็ใส่ลงไปในเพลงนี้นะฮะนั่นแสดงว่านี่จะชี้เห็นใช่ไหมว่าจังหวัดที่อยู่ติดกับเจ้าพระยาเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง
1: ระวังฟังเพลงนี้สบายใจกันก่อนหรือหัดร้องเพลงนี้ไว้ตลอดเวลา1สัปดาห์นะฮะกว่าจะทุเลาเบาบางกันไปก็รอนะครับฝนชุดสุดท้ายของประเทศเนี่ย5-8 ตุลาคมนี่แหละครับนะฮะว่ามันตกตรงไหนบ้างถ้าตกเหนือเขื่อนโอ้ลำบากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าตกมาข้างล่างตรงภาคกลางเลยนะฮะใต้เขื่อนนี่ก็ไอ้ที่เคยโดนน้ำท่วมก็พึงระวังด้วย
0: ครับ
1: อาจจะโดนรอบ2นะฮะแต่คิดว่าไม่หนักนะไอ้เราก็มองในแง่ดีมาเรื่อยคุณเทพเพราะนี่เป็นฝนซึ่งเป็นฝนเขาเรียกว่าทิ้งช่วงแล้วก็จะเข้าสู่หน้าหนาวไง
0: ครับ
1: เป็นอากาศเขาเรียกว่าอุณหภูมิต่ำความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเข้ามาจะมีฝนฟ้าคะนองด้วยบ้างเล็กน้
0: อ
1: ยเมื่อวานกรุงเทพนะครับโอ้โหบ้านผมก็โดนด้วยกรุงเทพมืดครึ้มมาเลยนะฟ้าเริ่มร้องฟ้าผ่าครับผมต้องไปยืนบริกรรมคาถาไล่ไปฉะเชิงเทราครับ
0: แล้วทำไมไม่ไล่ออกนอกประเทศแต่ไล่ไปฉะเชิงเทราทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ได้แค่นั้นพอ
0: แล้วฉะเชิงเทราก็บ่นมาอีกว่าไปไล่ไปที่นู่นก็มากระทบ
1: ปรากฏว่ามันหวนกลับมาตกลาดพร้าวกับรัชดามีลูกเห็บด้วย
0: ครับแถวซอยเสือใหญ่อ่ะตรงข้าม
1: นั่นละ
0: ศาลยุติธรรมตรงรัชดามีลูกเห็บตกนะครับ
1: นั่นละครับนั่นตรงนั่นละตรงรัชดาก็แต่ไม่มีอะไรมาสักหาเดียวแล้วก็หายไปเลยนะไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่ตรงหน้าตลาดบางกะปินะฮะใกล้ๆต้นถนนของนวมินตอนนี้น้ำก็เริ่มลงไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะเดินเหินกันได้แล้วรถนะก็สามารถจะวิ่งได้บ้างแล้วเฟดคลองจันก็โอ้โหเจอเขาเรียกว่าเทคโนโลยีของชาวบ้านไทยๆนะเขาเรียกพญานาคนะ
0: ครับ
1: แต่เมื่อก่อนปฐมก็ใช้กันเยอะในสูบน้ำเข้านาไหลน้ำออกจากบ่อปลาอะไรพวกนี้มาช่วยนะชาวบ้านเขามาช่วยนะเป็นน้ำใจเหลือเกินนะ
0: ครับ
1: สูบนะข้ามถนนเสรีไทยไปออกคลองแสนแสบจนทุเราเบาบางไปได้ดีขึ้นเยอะนะจากเห็นแต่หลังคารถตอนนี้เห็นล้อรถแล้วดีขึ้นไหมที่พูดดีขึ้น จากหลังคารถเห็นล้อรถแล้วน้ำระบายลงไปเยอะนะก็นั่นแหละคลองแสนแสบคลองเดียวถ้ามันสูบไปลงเจ้าพระยามากไปเรื่อยๆนะครับนะไอ้คลองสาขาก็จะไหลลงนะครับที่ท่วมอยู่ในพื้นที่ต่างก็จะไหลตามไปด้วยนะครับก็จะผ่อนคลายกันไปตอนนี้ก็ต้องเร่งสูบน้ำนะครับก่อนที่เขื่อนเจ้าพระยานี่มันจะล้นฝั่งลงไม่ได้นะผู้ว่ากทม.ก็ต้องรีบสูบไปเยอะๆนะครับเอาละครับนะฮะเรื่องของน้ำก็ยังไม่นะครับทำให้คนไทยยิ้มได้แล้วก็ที่ยิ้มไม่ออกอีกเมื่อวานพอหลังจากฟังการเรื่องทำประกันนะฮะให้กับคนไทย30 ล้านครัวเรือน
0: ครับ
1: ต ต้องเริ่มหลังเที่ยงคืนของวันที่30เข้าสู่วันที่1ตุลาถึงจะส่งผลนะครับกับการประกันฉะนั้นบ้านของแต่ละบ้านที่น้ำท่วมมาตั้งแต่26กันยานี่ไม่ได้ครับไม่ได้เบิกอะไรไม่ได้เลยครับต้องไปเบิกจากนะฮะงบส่วนเดิมของรัฐบาลที่เขากำหนดไว้หลังละ 9,000 บาท
0: ครับ
1: ก็ต้องรอนะฮะเห็นเขาว่าเขาถ่ายดาวเทียมแล้วกรุงเทพคุณเชื่อได้ไหมว
0: ่
1: าพื้นที่ตรงไหนถูกน้ำท่วมเดิมและพื้นที่ไหนจะถูกน้ำท่วมใหม่ถึงจะเบิกกับไอ้การประกันนี้ได้อ่ะ1ตุลาไปฮะเชื่อมั่นเขาหน่อยนะเขาประกาศมาอย่างนี้นะครับ แล้วก็เริ่มใช้นะฮะไทยเรียกว่าไทยพัด2กันได้แล้วแต่ร้านค้าน่าจะปิดกันไปเยอะเพราะโดนน้ำ
0: ใช่ครับ
1: และที่สำคัญครับหวยออกเมื่อวานใครถูกก็ยินดีด้วยนะครับเผื่อได้ผ่อนคลายนะครับมีเงินมาซ่อมแซมบ้านไอ้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับกรุงเทพคนคิดดีทำดีฮะ บ้านหลังนี้อยู่มา32ปีนะไม่เคยเข้าบ้าน มันเข้ามาในครั้งนี้ก็เลยเลขบ้านไปซื้อดูโดนมา2คู่
0: คืออะไรถูกหรือไม่ถ
1: ู
0: ก
1: 3 9 6เลข
0: ถูกใช่ไหม
1: เลขขาย3ตัวนะเลขบ้านผมเลยอะครับ40ทับ3 9 6นะเออนะฮะก็ซื้ออุปกรณ์ไปพอสมควรหลังน้ำมันเริ่มเบาบางนะ
0: ครับ
1: ไปเข้านะครับร้านวัสดุซื้อมาก็ 2,000 กว่าบาทก็เรียบร้อยไม่ต้องจ่ายละได้เงินหวยมาช่วยเนาะเมื่อวานยังไงหวยออกที่นักกีฬาคนไหนครับเอเชียนเกม
0: ผมว่าหลังจากนี้น่าติดตามว่าไทยจะได้เหรียญทองอีกหรือไม่แล้วนะฮะ
1: อุ้ยวันนี้ลุ้น2ทองเลยนะ
0: ครับ
1: ลุ้นน้องโฟกัส
0: อืม
1: ประมาณสักบ่าย3นะ
0: ครับ
1: นะจะชิงมวยหญิงซึ่งเหลืออยู่รุ่นเดียวคนเดียวนะฮะให้ท่านนายกพิชัยได้นะฮะเขาเรียกว่าเอาหน้ารอดได้บ้างหรือไม่นะฮะจะทองหรือเงินวันนี้ชิงกับเกาหลีเหนือแล้วก็น้องใบนะกับน้องเบสนี่ในรอบเขาเรียกว่ากี่ปีเนี่ยรอบ12ปีของวอลเลย์บอลบีดนะเข้าชิงครับ
0: ครับ
1: เข้าชิงกับจีนเมื่อวานเราชนะฟิลิปปินส์มาได้นะครับใบกับเบสนะฮะน้องใบก็คือธราวดีนราพรลพัฒน์กับน้องเบสวรพีระชายากรก้องพบสลุตาวดีกุณเทพผมไม่คิดว่าพ่อแม่เขาตั้งชื่อให้ตั้งแต่เด็กแล้วนะทั้งสองคนเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปหาหลวงพ่อองค์เดียวกันด้วยนะแล
0: ้
1: วขอชื่อกันมาน้องใบผมอ่านอีกครั้งนะชื่อนามสกุลนะฮะธาราวดีนราพรรพัฒน์น้องเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีมันเป็นไปได้ไงครับชื่อคนไทยเดียวนี้นะคร
0: ับเขาจะรังสรรค์มา
1: ร ังสรรค์เพื่อการนี
0: ้
1: เพื่อเหรียญทองเอเชียนเกมนะฮะวันนี้ชิงกับจีนช่วง11โมง
0: ใช
1: ่รอลุ้นกันได้นะครับรวมทั้งเทควันโด
0: ใช่ครับ
1: เทควันโดนี่เรามีเป้าหมาย2ทองนะเมื่อวานพุ่มเซ่จบไปแล้วเราก็ได้มา1เหรียญเงินจากน้องเขาชื่อหมูปิ้งนะนาวินปินทสูตร
0: ครับ
1: นี่ก็เก่งหนึ่งเลยนะตอนแรกอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คะแนนออกมารอบแรกอ่ะครับปรากฏว่าแพ้เจ้าของศิลปะป้องกันตัวชนิดนี้คือเกาหลีใต้ไปได้แค่เหรียญเงินนะครับก็หญิงอีกคนทิตารีแก้วโอวานวรสุนะครับก็ได้เหรียญทองแดงนะก็เป็น2เหรียญแต่ยังไม่ถึงทองสำหรับพุ่มเซ่ไทยกีฬาเทควันโดที่ไล่ลำกันนะครับ
0: ครับ
1: ที่น่าสนใจเป็นสีสันเมื่อวานก็น่าจะเป็นน้องนิยูซูซูกิคุณพ่อเป็นญี่ปุ่น
0: ใช่ครับ
1: คุณแม่เป็นคนไทยแต่วัยเธอแค่16ปีนะดีกรีเธอไม่ธรรมดาเคยได้3แชมป์เยาวชนโลกปี2024ได้เหรียญทองเอเชียนยูธเกมปี2025ที่บาเรนมาแข่งปุ๊บพอเธอเห็นสายเธอบอกว่าอุ้ยตายแล้วตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าอายุมากกว่าเธอหมดเลยนะฮะเธอเพียง16ปีเท่านั้นนะครับก็ลงแข่งขันนะฮะมาเล่นกีฬายูยิสูนี้เพราะคุณพ่อนะก็แนะนำให้เล่นตั้งแต่เด็กนะครับแนะนำให้เล่นแต่เด็กในรอบนะฮะชิงเหรียญทองแดงก็ชนะฝูงที่หัวจากเวียดนาม6ต่อ4คะแนนได้เหรียญทองแดงครับแต่ตอนให้สัมภาษณ์ตอนรับหลังรับเหรียญน่ะโอ้น่าสงสารน้องเขามากนะรอบที่แพ้คาซัคสถานน่ะตอนนั้นโดนหักแขนน่
0: ะ
1: จนเจ็บหมดแล้วไม่อยากจะแข่งแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่สัญญากับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะเอาเหรียญกลับมาก็เลยมาสู้ในรอบแก้ตัวแล้วก็ได้มาชิงเหรียญทองแดงเนี่ยน
0: ี
1: ่กลับมาแล้วนะตอนแรกแพ้แต่รอบแปดคนแล้วนะครับก็ต้องเขาเรียกยกย่องน้ำใจความสู้ของน้องเขาเลยนะ 16ปีนะครับเธอบอกว่านะครับก็อยากจะทำให้เต็มที่พอตอนชิงเหรียญทองแดงเพราะบอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับไปให้ได้แล้วก็บอกอีก4ปีจะทำเหรียญทองบอกกันไปนะฮะประกอบมาแต่เหรียญทองยังเท่าเดิมนะฮะ12ทอง
0: อันดับไทยตกลงไปแล้วนะครับก็คือจากอันดับ5มาสู่อันดับ6แล้วนะครับไทยตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางสรุปเหรียญนะครับ12ทอง11เงิน15ทองแดงมี38เหรียญรวมนะครับแล้วก็อันดับ1ก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากจีนนะครับ154ทอง71เงิน63ทองแดงนะครับอันดับ2เป็นญี่ปุ่นเจ้าภาพ59ทองนะครับ79เงินแล้วก็79ทองแดงเกือบ3เท่านะครับตามหลังอยู่เกือบ3เท่าอันดับ3เป็นเกาหลีใต้30ทอง30เงิน53ทองแดงอันดับ4นะครับเป็นอุซเบกิสถาน

0: 6ทอง21เงินแล้วก็19ทองแดงอันดับ5นะครับเป็นอิหร่านนะครับประเทศที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่าเรากว่า1เท่าตัวนะคร
1: ับ
0: ได้12ทอง17เงิน13ทองแดงนะครับเรายังเป็นอันดับ1ของอาเซียนอยู่นะครับแต่ว่าอันดับของเราเนี่ย12ทองก็จะเท่ากับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ดีขึ้นนะครับเท่ากัน
1: เป้าหมายเราคือ15ผมว่าน่าจะถึงนะฮะ
0: ฮะ
1: เพราะว่าเรายังมีเทควันโดอย
0: ู่ที่เหลืออยู่นะครับ
1: มีวอลเลย์บอลบีดหญิง
0: ครับ
1: แล้วก็มวยอีกรุ่นนึงที่เหลือคือเทควันโดล้วนๆน
0: ะ
1: กับกีฬาทางน้ำ
0: กีฬาทางน้ำ
1: ซึ่งตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องลมกันอยู่
0: ใช่ครับ
1: วินเซิร์ฟเรือใบนะครับแข่งๆหยุดๆกันอยู่นะครับ
0: นี่เหลืออีก2วันเองนะ
1: ใช่ปกติมันต้องได้เหรียญอ่ะนะฮะ
0: กีฬาเอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่20หรือว่า IG นาโกย่า2026เนี่ยถึงวันที่4นี้ปิดฉากแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องลุ้นกันอย่างหนักเลยนะฮะ
1: วันนี้วันที่2
0: ครับ
1: อีก3แล้วก็4นะครับ
0: ก็ลุ้นกันต่อไป
1: ครับ
0: ก็ประเภทบุคคลยังเป็นความสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมากกว่าประเทศทีมนะครับ
1: ก็ตอนนี้ที่ลุ้นอีกเหรียญนึงไงตะก้อหญิง4คนอ่ะ
0: ครับ
1: ก็หลังจากแพ้เวียดนามมาก็มาแก้ตัวชนะนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี่เราก็ชนะอินเดียนะ
0: ใช่ครับ
1: ชนะอินเดียเดี๋ยวรอนะยังไม่ถึงนะต้องรอลุ้นต่อไป
0: ต้องรอลุ้นต่อไปฮะเพราะว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยพอมันผ่านมาค่อนทางแล้วเหลือช่วงท้ายๆเนี่ยโอกาสไม่ง่ายละโอกาสไม่ง่ายจริงๆนะครับสำหรับในผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี
1: ้โอ้จะเล่นกับอินเดียวันนี้
0: ใช่ครับ
1: จะเล่นอินเดียวันนี้นะครับชนะฟิลิปปินส์มาแล้วนะครับก็เสียดายนะที่แพ้เวียดนามในเกมแรกเลยนะจากนั้นก็ชนะฟิลิปปินส์วันนี้เจออินเดีย7โมงเช้าเริ่มเล่นกันแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ใครอยากดูก็เชิญเลยนะครับ
0: ก็ทาง NBT นะครับถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟุตบอลหญิงรอบชิงที่ผมบอกไปแล้วว่าเกาหลีเหนือเจอญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ M-Cod SD หมายเลข30ถ่ายทอดสดในเวลา 17:20 นาทีนะครับวันนี้เนี่ยถ้าตามกรอบเวลานะครับวอลเลย์บอลชายหาดรอบชิงทีมหญิงไทยกับจีนนี่
1: 11:00
0: นะครับก็ PPTV นะครับเทควันโดต่อสู้ยังเป็นการแข่งขันรอบแรกไปจนถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นช่องวันนะฮะแล้วก็4คนหญิงรอบรองนะครับก็แข่งเวลาเที่ยงตรงอันนี้เป็นทีสปอร์ตนะครับเทควันโดต่อสู้รอบรองแล้วก็รอบชิงนะครับซึ่งที่ลงไว้อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาสู่รอบรองและรอบชิงได
1: ้ต้องผ่านอินเดียในเช้าวันนี้ก่
0: อ
1: นแล้วก็หญิง4คนวันนี้ก็จะมีชิงทั้งหมด51เหรียญทอง
0: ครับ
1: มวยสากล11เหรียญเราอยู่ในนั้น1ทอง
0: ครับ
1: นะยูโด5เรือใบ5เทควันโด5มวยปล้ำ5เหรียญทองจักรยาน4ยิงธนู3ยูยิตสู3เรือแคนู2สควอช2เหรียญทองเทนนิส2ทองนะเทนนิสเราก็ไม่มาถึงรอบนี้เลยนะครับ
0: เทควันโดเนี่ยเทควันโดเนี่ยถ้าดูในเวลา 15:10 นาทีนะครับมีรุ่น49กิโลกรัมหญิง58กิโลกรัมชาย67กิโลกรัมหญิงแล้วก็80กิโลกรัมชายถ้าไม่มีนักกีฬาไทยมาถึงตรงนั้นเลยนะฮะแสดงว่าไม่ถึงเป้านะครับเพราะว่าตรงนั้นคือรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงแล้วในเวลา 15:10 นาทีส่วนมวยสากลสมัครเล่นที่พี่แป๊ะบอกไปเนี่ยนัดนิชาที่จะชกกับเกาหลีเหนือซึ่งหนักมากนะย้ำเลยนะว่า
1: เขาเป็นเต็งหนึ่ง
0: ใช่ถ้าสมมุติว่านัดนิชาสามารถเอาชนะนักชกเกาหลีเหนือท่านนี้ได้ในวัย30นักชกท่านนี้เนี่ยผ่านประสบการณ์เคี่ยวกรรมมาอย่างแบบยอดเยี่ยมมากในวัย32ปีเนี่ยนะครับถือว่าอันนี้ถือพลิกล็อกนะ
1: ครับ
0: ถือพลิกล็อกเลยนะถือว่า
1: บ่ายสามครึ่ง
0: ใช่
1: บ่ายสามครึ่ง
0: บ่ายสามครึ่งนะครับก็ติดตามรู้สึกว่าจะเป็นโมโนนะครับ ถ่ายทอดในคู่นี้
1: อ
0: ่ะนั่นคือเรื่องของกีฬาที่เกิดขึ้นนะครับ
1: เทนนิสหญิงเป็นไงน้องเอล่า
0: ตกรอบไปแล้ว
1: น้องเอล่าตกรอบ
0: แพ้จีนฮะ
1: แพ้สาวจีน
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจีนของเขาก็ไม่ตัวธรรมดานะฮะ
0: ใช่แต่ว่าจีนแต่ที่แพ้เนี่ยไม่ใช่ตัวธรรมดาเลย
1: ฮะ
0: แพ้แพ้ตัวธรรมดาเลยใช่ครับไม่ได้แบบ
1: ไอ้ตัวเก่งๆไม่ได้เจอกัน
0: ใช่ไม่เจอแพ้แพ้ตัวธรรมดาเลยฮะ
1: แล้วน้องใหม่ของเราก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อยฮะก็รู้สึกว่าเอล่าได้เหรียญทองแดงฮะเอล่าได้เหรียญทองแดง
1: ยีราชเหรียญทองแดง
0: ตกรอบเข้าถึงรองชนะเลิศ
1: ตกรอบรองน้องไหมเราตกรอบ8บูมกัจจดิษฐ์สำเร็จก็ตกรอบ8คนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แพ้หนุ่ม

0: จากฮ่องกงไปเมื่อวาน3606นะตกรอบ8คนนะก็เรียบร้อยไปกีฬาเทนนิสนะฮะเหลือประเภทพวกชายคู่
1: ใช่ครับ
0: หญิงคู่อะไรพวกนั้นกันต่
1: อ
0: ครับเอาละอื่นๆนี่ไม่มีอะไรแล้วครับโอ้โหนี่ชีวิตเจ้าวิวกรุฑวิทิสารหลังจากมาถึงเมืองไทยนะครับวันนี้ต้องเดินทางอีกนะฮะไปแข่งขัน World Tour Super 500 Arctic Open ที่ประเทศฟินแลนด
1: ์ครับ
0: เขาจะแข่งกัน 6-11 ตุลาคมนะฮะจากนั้นก็ไปกันต่อที่เดนมาร์ก 13-18แล้วก็ไปที่กรุงปารีสฝรั่งเศส 20-25 3รายการติดเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้มาดูหน้ากีฬากันครับของไทยรัฐวันนี้เนี่ยใครอยากเห็นภาพนะฮะของน้องมิยูซูซูกิกำลังสู้นะฮะนักกีฬายูริสูวัย16ปีชิงเหรียญทองแดงกับที่หัวเฟืองที่หัวเราก็ชนะไปนะฮะสาวเวียดนามสู้เราไม่ได้แม้จะอายุมากกว่าเขาตัวเก่าเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เทควันโดพุ่มเซ่หมูปิ้งนาวินคว้าเหรียญเงินใบปอทองแดงยุ้ยสูก็เข้าวินเรือแคนูก็เฮด้วยเมื่อวานก็ได้เรือแคนูสลาลมจากฝ่ายชายอีกคนหนึ่งเป็นเหรียญทองแดงนะ
1: ครับ
0: นะครับหญิงก็ได้เหรียญเงินไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูหน่อยสิจ่ายเมื่อวานก็เรียบร้อยนะครับไม่ได้เหรียญทองแดงนะครับ
1: ครับ
0: แต่วันนี้ก็ลงแข่งอีกประเภทหนึ่งประเภทสปินนะครับนะฮะเรือแคนูนะครับปิยนัทเกิดสุขนะครับนี่ฮะก็มาคว้าเหรียญทองแดงได้นะครับอื่นๆนี่มีภาพนะฮะของบูมกัสดิษฐ์สำเร็จนะฮะแล้วก็น้ำท่วมหนักเลื่อนแข่งลู่ประเทศไทยรอเวโรโดมพร้อมประกาศชิงชัยทันทีพลเอกเดชาเห็มกสีก็บอกว่าแม่สถานการณ์น้ำท่วมมันทำให้สนามเวโรโดมหัวหมากนี่สูงถึงหน้าอกนะครับก็ต้องเลื่อนแข่งขันออกไปนะครับพร้อมเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับชิงถ้วยพระทานควีนสิริกิติ์สนาม5 9-11 ตุลาไม่น่าจะทันนะครับนะพูดถึงเวโรโดมน้ำท่วมการกีฬาเป็นอย่างไรแต่เมื่อวานก็เหมือนได้เลิกงามยามดีกระมังฮะผู้ว่ากกต.คนใหม่คุณโปรดปรานสมานมิตรนะครับซึ่งตอนนี้บินกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานก็สักการะพระพุทธรูปประจำการกีฬาพระพรหมพระภูมิชัยมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำหน้าที่ผู้ว่ากกต.กกต.คนใหม่อย่างเป็นทางการนะฮะบิ๊กตั๋วสตาร์ทบริหารการกีฬาภารกิจแรกปัญหาน้ำท่วมฟื้นฟูพื้นที่กกต.ครับคุณ
1: ใช่เลยต้องฟื้นฟูเลยนะฮะเพราะว่าดูสภาพแล้วต้องฟื้นฟูหนักมากเลยนะทั้งแผงเลยตรงนั้นนะ
0: ครับฝรั่งเศสบูอิตาลีคุณดีน่าดูนะ
1: ครับ
0: ยูฟ่าในชั้นลีกเบลเยียมฟัตตุรกีนะเมื่อคืนมีแข่งเป็นไงผล
1: เมื่อคืนก็มียูฟ่าเนชั่นลีกนะครับในลีก A กลุ่ม2เยอรมนีนะครับชนะเป็นนัดแรกแล้วเอาชนะเซอร์เบียไป2-0กรีซนะครับเสมอกับเนเธอร์แลนด์2-2ชนิดที่ว่าเนเธอร์แลนด์แทบตายนะครับเพราะว่ากรีซนำก่อน2-0แล้วก็เนเธอร์แลนด์มาไล่ตีเสมอ2-2นะครับในกลุ่ม4นะครับของลีก A เดนมาร์กครับคาบ้านนะฮะ
0: เดนมาร์ก
1: แพ้โปรตุเกส2-4แล้วก็เวลนะครับชนะนัดแรกเอาชนะนอร์เวย์2-1นะฮะ
0: ครับ
1: คู่โปรตุเกสกับเดนมาร์กน่าสนใจเพราะว่าเวลาไม่มีคริสโตโรโดเดนมาร์กเล่นโปรตุเกสเล่นดีมาก
0: ครับ
1: คริสโตโรโดมีปัญหากับโค้ชนะครับแล้วก็ออกจากค่ายฝึกซ้อมไปเรียบร้อยแล้วนัดแรกลงเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้มีผลอะไรต่อเกมเพราะว่าเกมเขาชนะอยู่แล้วนัดที่2มีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ลงทีมชนะนัดที่3ก่อนนัดที่3เกิดขึ้นออกจากแคมป์ไปเลยฮะทีมชนะฮะทีมชนะเดนมาร์กบุกไปชนะเดนมาร์ก 4-2 เพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่อยู่ของคริสโตโรโนโดเป็นสิ่งที่ดีกับโปรตุเกสอย่างยิ่งนะฮะ
0: หมดแมตช์แล้วก็มั้ง
1: ไม่ใช่หมดแมตช์นะ
0: ยังมีเหรอ
1: ใช่มีประธานสหพันธ์ก็ต้องไปเคลียร์เลยอ่ะเคลียร์ไปเคลียร์มาไม่รู้เคลียร์ท่าไหนคริสโตโรโนโดออกจากแคมป์ไปเลยออก
0: จากแคมป์เลย
1: นะครับแล้วก็ในลีก B นะครับกลุ่ม3ไอร์แลนด์เสมอกับออสเตรีย2-2อิสราเอลนะครับเสมอกับโคโซโว0-0นะครับ นี่คือ6คู่เมื่อคืนนี้สำหรับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ
0: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่เป็นความหวังเหรียญในการลงแข่งขันเทควันโดและยูยิสุให้ทราบ
1: ครับ
0: จะได้ลุ้นกันสนุกนะครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยเบนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณAir Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20 พฤศจิกายนนี้

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรราคาน้ำมันอัปเดตล่าสุดจากผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิดจาก4สถานีบริการน้ำมันได้แก่ปตท.บางจาก PT และเชลล์ล่าสุดปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์75สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลวันนี้เมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาอุตุเตือนฝนฟ้าคะนอง 4-7 ตุลาคมฝนตกหนักบางแห่งไม่ตกต่อเนื่องทุกพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนระบุว่าช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวฝนจะเริ่มจากภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนขยับลงมาครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงจากนั้นแนวฝนจะเน้นบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ส่วนพื้นที่อื่นฝนจะลดลงจึงเป็นฝนที่เปลี่ยนพื้นที่ไปตามระบบอากาศไม่ได้ตกหนักต่อเนื่องทุกพื้นที่ตลอดช่วงพื้นที่เฝ้าระวังฝนหนักมาก12จังหวัดในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมได้แก่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชัยชนกเจเศรษฐวรสิทธิ์ลุยเคหะร่วมกล้าวเร่งสูบน้ำทันทีช่วยเคสด่วนผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจค่ำวันนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและระดมความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ภารกิจเร่งด่วนคือการนำเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่พร้อมเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อเดินเครื่องระบายน้ำโดยเร็วคาดว่าหากการสูบน้ำเป็นไปตามแผนระดับน้ำจะทยอยลดลงภายใน 2-3 วันจนสามารถกลับมาสัญจรได้สะดวกขึ้นขณะเดียวกันเร่งจัดกำลังช่วยขนส่งและกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นหลังพบว่ามีสิ่งของจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนแล้วแต่ยังขาดกำลังคนในการนำส่งให้ทั่วถึงทุกจุดในชุมชนจึงเร่งจัดกำลังและประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนในจุดต่างๆของชุมชนโดยเร็วที่สุดโดยเวลาประมาณ20นาฬิการัฐมนตรีทั้ง3คนได้รับแจ้งเคสด่วนผู้ป่วยรายหนึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจึงเร่งเข้าประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนำอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีสำหรับภารกิจด้านการระบายน้ำขณะนี้เครื่องสูบน้ำกำลังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่โดยเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมและเดินเครื่องสูบน้ำทันทีเมื่อพร้อมเพื่อเร่งลดระดับน้ำในชุมชนขณะเดียวกันได้วางแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไว้ล่วงหน้าโดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและระดับน้ำลดลงจะเดินหน้าช่วยเหลือชุมชนต่อเนื่องโดยเฉพาะการเก็บกวาดขยะเศษวัสดุและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง เสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games Update ครับ
4: Asian Games Update
3: วันนี้ทัพนักกีฬาไทยมีคิวลงสนามหลายชนิดกีฬาโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่โฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางหนึ่งเดียวของทีมมวยสากลไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเตรียมขึ้นสังเวียนลุ้นเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงโดยนัทนิชาจะพบกับพังชอมีจากเกาหลีเหนือในเวลา 15:30 นาทีอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองอยู่ที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงโดยทาราวดีนาราพรลพัฒน์และวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่สาวไทยเตรียมพบเสียสินยี่และหยานซูจากจีนในรอบชิงชนะเลิศเวลา 11:00 นด้านเทควันโดประเภทต่อสู้เปิดฉากวันแรกโดยมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน4รุ่นได้แก่พัชรกันต์พูนเกิดศิรวิทย์มหามัตสสิการทองจันทร์และกฤตยศพร้อมปัจจุบ
4: เอเชียนเกมอัปเดต
5: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะลงสนามในศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 นด้านจูดเบลให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่านัดชิงอยากเจออินโดนีเซียถ้าเลือกได้เพราะจะได้เล่นภายใต้แฟนบอลจำนวนมากซึ่งคงเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่มากในอาเซียนแฟนบอลของอินโดนีเซียมีความดุดันมากในการเชียร์แต่ไม่ว่าไทยจะเจอใครก็ตามก็อยากเก็บชัยชนะและคว้าแชมป์ให้ได้ส่วนนัดสุดท้ายที่จะพบกับฟิลิปปินส์เชื่อว่าทุกคนจะทำเต็มที่และต้องการเก็บผลการแข่งขันที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศ
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
9: สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่ม
10: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีดีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
11: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอด

0: ไส้รสผลไม้เด่นมากหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ก It's not just a cookie, it's Denmark
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010www.chuphotic.com Chuphotic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
3: อล์ฟกอล์ฟ
2: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 8 นาฬิกา 10 นาที 13 วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาขอขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์นะครับมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่มนะครับขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับขอขอบคุณแอร์แคเรียนะครับเทค V และเทค S นะครับกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้หาซื้อ Air Carrier นะครับ Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับหรือแม้กระทั่ง YouTube ของ FM 99รวมไปทั้งแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับSMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk นะครับ4689899นะครับ4689899สำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรม The Charity Golf นะครับกับ FM 99เนี่ยกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาคมนะครับที่ The Vintage Golf นะครับที่สมุทรปราการ FM 99เชิญชวนนักกอล์ฟนะครับผู้สนใจเข้าร่วมระเบิดความมันนะครับในการดวลวงสวิงประจำปีในการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะครับทีมไหนจะคว้าแชมป์มาลุ้นกันนะครับในปีนี้ก็ยังเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับตามคอนเซปต์ไรเดอร์คัพนะครับแล้วก็เฉพาะบุคคลนั้นก็สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับสอบถามไปที่0925315142นะครับ0925315142ช็อตกันเที่ยงตรงนะครับวันที่29ตุลาคมแล้วก็กิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้นะครับปีที่4ทริปที่2นะครับเป็นการสิ้นสุดการรอคอยแล้วก็ตามคำเรียกร้องของแฟนๆรายการของ FM 99และผู้ที่สนใจนะครับไปเบตงใต้สุดแดนสยามนะครับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับอาหารอร่อยรสเลิศนะครับเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอาจจะมีแตกต่างจากทริปที่เราเคยไปมาบ้างนะครับครั้งนี้เราเข้าป่าไปที่ฮาราบาลาไปที่หอนาฬิกาเบตงไปรับประทานปลานิลเขาเรียกอะไรนะปลานิลแร่ใช่ไหม
6: ปลานิลน้ำไหล
5: ปลานิลน้ำไหลนะครับตามสไตล์กินหรูอยู่สบายของ FM 99 3วัน2คืนนะครับ14ถึง16พฤศจิกายนนี้แพ็คกระเป๋าเตรียมตัวกันได้เลยนะครับจองเข้ามานะครับที่0925315142นะครับ0925315142แล้วก็แรลลี่ของ FM 99แรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะครับ The Only One นะครับของแรลลี่ครั้งนี้ไปอัมพวาสมุทรสงครามนะครับไปที่สกาล่าหลวงพ่อบ้านแหลมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับแล้วก็เช็คอินที่สะพานแขวนแม่น้ำแม่กรองนะครับแล้วก็งานเลี้ยงสุดประทับใจแบบสไตล์ Thailand Only นะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤศจิกายนนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็จองเข้ามาได้ที่0925315142นะครับ

0: 0925315142นะครับ
1: ครับ เอาละครับวันนี้เชียร์นะครับนะฮะกีฬาซึ่งเรามีความหวังว่าจะได้เหรียญแล้วก็ลุ้นกันถึงทองนะครับก็เทควันโดประเภทต่อสู้นะฮะวันนี้วันแรกนะฮะประเภทต่อสู้3รุ่นที่จะลงแข่งขันพัชรกันภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงสิรวิทย์มหามัดรุ่น58กิโลกรัมชายแล้วก็นี่ฮะน้องสัสิการทองจันทร์รุ่น67กิโลกรัมหญิงนะฮะ
0: อันนี้เป็นความหวังนะ
1: เป็นความหวังประสบการณ์เหลือเฟือแล้วนอกจากนี้สัสิการทองจันทร์ยังลงแข่งเทควันโดโวยุ่นหรือสมเหมือนจริงด้วยนะเล่นอยู่คนเดียว
0: อันนี้เราจะได้ลอง
1: ช่วงเช้าด้วยส่วนยูยิตสูมีกัมปนาทผลพุทธแล้วก็ชาญวิทย์อุ่นใจรุ่น77กิโลกรัมชายส่ง2คนแล้วก็ลักพลผลพุทธรุ่น94กิโลกรัมชายนุชนาถสิงห์ฉลาดรุ่น52กิโลกรัมหญิงเริ่มแต่7โมงนะส่วนกอล์ฟวันนี้นะฮะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับนะฮะตีห้าที่ญี่ปุ่นบ้านเราก็7โมง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็พูดตรงๆนะฮะตอนนี้ถ้าใครที่เป็นแฟนกอล์ฟหญิงเนี่ยที่หวังจะป้องกันแชมป์คือกอล์ฟนี่คาดหวังไว้1เหรียญใช่ไหม
1: 1เหรียญครับ
0: 1เหรียญทองตอนนี้เนี่ยโอกาสต้องสารภาพเลยว่าไม่ง่ายผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งหลุมตอนนี้แต่ว่าคุณเชนนันตันนะฮะของสิงคโปร์ฮะตอนนี้นะฮะ13อันเดอร
1: ์โอ้ย
0: อันดับ2
1: จบ2วัน13อันเดอร
0: ์ฮะ
1: นะครับวันนี
0: ้ตอนนี้หลุมแรกหนึ่งหลุมแรก
1: หนึ่งหลุมแรก
0: 13อันเดอร์
1: ยัง13อยู
0: ่ท่านที่2เนี่ยเป็นผู้นำในเป็นผู้ตามในวันแรกนั่นแหละก็คือคุณซาลาสนะครับคุณซาลาสปานาวีเนี่ยของอินเดียเนี่ย11อันเดอร
1: ์
0: อันดับ3เนี่ยเป็นแยงยูเซยังนะครับยังยูเซโอยูเซโอยูเซโอนะครับของเกาหลีใต้7อันเดอร์เท่ากับหยินลู่หนิง7อันเดอร์เท่ากันนะครับนี่คือประเภทบุคคลนะครับดีที่สุดของไทยคือ
1: พัชรจุฑาคงกระพัน
0: พัชรจุฑาคงกระพันผ่านไปแล้ว1หลุมเนี่ย1อันเดอร์
1: ครับ
0: ตามหลังอยู่12สโตรกแล้วก็อภิชยายุบลตอนนี้1หลุมเหมือนกันนะครับ1โอเวอร์ฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือนัทกฤตาวงทวีราบนะครับผ่านไปแล้ว3หลุม5โอเวอร
1: ์โอ้โห
0: เป็นไง
1: ก็เอา2คนนะ
0: ฮะ
1: ที่ดีสุดนะรวมเป็นคะแนนทีม
0: ครับ
1: ทีมตอนนี้ทีมตอนนี้เราอยู
0: ่ทีมตอนนี้นะครับ
1: ทีม7
0: นำที่1เนี่ยเป็นจีนนะไม่ใช่สิงคโปร์นะ
1: ใช่ๆ
0: ที่1เป็นจีน12อันเดอร์นะฮะ
1: เพราะสิงคโปร์เก่งอยู่คนเดียวไง
0: เออที่2เป็นสิงคโปร์11อันเดอร
1: ์11
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณชนะตันทำมาดีเนี่ยก็ไม่แน่นะเพราะตามสโตรกเดียว
1: ครับ
0: เขาเอาดีสุด2คนใช่ไหม
1: 2คนอีกคนมันโอเวอร์ไงพอรวมกันมันกลายเป็นไม่13อันเดอร์
0: คุณตันแกทิ้งแบบ
1: ไอ้นั่นบุคคลหญิงอ่ะถ้าไม่พลาดอีก2วันก็เหรียญทองไง
0: แล้วก็อันดับ3ตอนนี้อันดับ3น่ารุ้นเพราะว่ามีเกาหลีใต้มีอินเดีย
1: ม
0: ีฮ่องกงมีไต้หวันทั้ง4ทีมเนี่ยทำเท่ากัน6อันเดอร์ส่วนไทยอยู่ในอันดับ7นะครับ4อันเดอร
1: ์โอ้ของเจ้าภาพญี่ปุ่นนี่เขาส่งเด็กไฮสคูลนะ
0: ฮะ
1: มาเล่น
0: อันดับ9
1: เปิดกว้างมากเลย
0: อันดับ9
1: เขาไม่ยอมโปรมาเล่นด้วย
0: ฮะอันดับ9ฮะ2โอเวอร์
1: ครับ
0: ก็ไม่ง่ายนะครับคือความหวังมีแต่เล็กมากอ่ะตอนนี้ส่วนของชายไทยตอนนี้ก็เริ่มออกสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไป6หลุมดีที่สุดของเราคือสดมแก้วกาญจนา4อันเดอร์นะคร
1: ับ
0: ส่วนผู้นำเนี่ยเป็นหวังใหญ่สิงของไต้หวัน
1: อ๋อไม่ใช่อินเดียหรอเปลี่ยนผู้นำละ
0: ใช่ผู้นำเป็นไต้หวันนะครับ9อันเดอร์นี่ชายนะ
1: ชายชายครับ
0: ส่วนไทยอีก2ท่านก็มีอะไรนะลาดพักดีเนี่ยธงสภัทรลาดพักดี
1: ธงสภัทรแล้วก็น้องภูม
0: ิ
1: แสนสิน
0: หนึ่งโอเวอร์ผ่านไปแล้ว9หลุมแล้วก็ภูมิศักดิ์แสนสินเนี่ย13หลุม1โอเวอร์นะครับอยู่อันดับ22ร่ว
1: ม
0: ไม่ง่ายนะครับไม่ง่าย
1: ครับ ทอมคิมเป็นไง
0: ใครนะ
1: ทอมคิม
0: ทอมคิมเหรอ
1: โอ้แล้วเขาไม่ชื่อเกาหลีเขาไม่ใช่ทอมคิมนะ เป็นคิมอะไรสักอย่าง
0: คิมคิมจูยอง
1: ตอนเล่น PGA ให้ฝรั่งเรียกง่ายเป็นทอมคิม
0: อยู่อันดับ2ร่วม
1: 2ร่วมอยู
0: ่8อันเดอร์
1: เขาหมายมั่นปั้นมือต้องเข้าเหรียญทองให้ได้ไง
0: เพื่อนั้นใช่ไหม
1: เ
0: พื่อประโยชน์ในเรื่องฐานใช่ไหม
1: คนไม่ได้ก็ต้องลุ้นประเภททีมต่อ
0: แล้วก็ถ้าเป็นประเภททีมนะจีนเป็นที่1ฮะ13อันเดอร์เท่ากับญี่ปุ่นเลยแต่ว่าอันดับ2เนี่ยหรือว่าอันดับ3ในลีดเดอร์บอร์ดก็คือเกาหลี14อันเดอร์ตามหลังผู้นำอยู่1อันเดอร์แล้วก็ไต้หวันอยู่อันดับ4นะครับ12อันเดอร์ไทยเราอยู่อันดับ6นะครับ7อันเดอร์กลายเป็นว่าตอนนี้เราลุ้นประเภททีมชาย
1: ชาย6หญิง7ประเภททีมนะ
0: ทีมชายเรามีโอกาสลุ้นนะ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้หลุมมาเปล่าพีนะบางทีมัน2แต้มก็มีนะ
0: แต่ตามผู้นำอยู่8สโตรก
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วแข่งกันฝนไม่ตกเลยอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ให้มันตกมาบ้างนะไม่ตอนนี้นะ
0: คือเราต้องการให้ฝนตกนะ
1: ใจตอนนี
0: ้เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะขนาดฝนตก
1: ไอ้พูดที่ดีมันก็จะทำให้ไม่ดีไงเราใหญ่ยังดีเท่าเดิมอย่างนี้มาดูหน้ากีฬาของเดรินิวเทพวิวหวังเข้าชิงกรีฑาโลกวิวปรับตัวนับแต้มใหม่รอดูผลงานออนอิงแลนด์นะฮะเพราะว่าตั้งแต่มกราไปใช่ไหม
0: ครับ
1: จาก21แต้มก็จะเป็น15แต้มระบบ2ใน3เหมือนเดิมกีฬาแบดมินตัน
0: ตอนนี้เป็นมือหนึ่งของโลกแล้วนะครับวิวกุลวิทิสารพร้อมกับแชมป์เอเชียนเกม
1: แล้วก็มีภาพของนายกสมาคมกรีฑาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยยินดาหัวเราะจับมือกับนะฮะโค้ชเจนทรีแบทรีมีวิวภูริพลบุญสอนนั่งข้างๆก็เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงหลังกลับมาจากนาโกย่าไงเป็นเลี้ยงที่ร้านโอ้ร้านหนึ่งที่สยามพารากอนสรุปเรื่องของตัวจอดตัวยอดมากที่ไม่มีธงให้นะฮะวิ่งในสนามหลังรับเหรียญทองเนี่ยเงียบๆไปแล้วนะครับเงียบไปแล้วนะอื่นๆนี่ก็นะครับมีภาพของน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรที่คว้าเหรียญเงินพุ่มเซ่เดี่ยวชายมีอยู่ปล่อยโฮปลดล็อกคว้าทองแดงยูวิสูเอเชียนเกมแล้วก็ไบรท์กับเบสลิ้วชิงทองรอบ12ปีนะประมาณนี้มีภาพของพลเอกเดชาให้กำลังใจจายอังสุธาสาวิทหลังจากที่โอ้โหรถมันเกิดอุบัติเหตุนะพลิกคว่ำนะครับเสียดายชวดเหรียญ นะครับในการแข่งขันประเภทลู่สปินบุคคลชายเขาประกบกันคู่ต่อคู่ไงก็ชิงนกกันนะเขารอบไปเรื่อยๆนะครับมาดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันครับนี่ฮะไทยรัฐก่อนเตือนภัย6จังหวัดเสี่ยงท่วมเขื่อนเจ้าพระยาอั้นไม่ไหวตอนนี้ปล่อยมาถึง 2,400 ล้านลูกบาทเมตรนะ
0: ใช่คร
1: ับ ต่อวินาทีนะครับเพราะว่าน้ำเหนือมันมาเยอะมากนะครับแนวโน้มปล่อย 3,000 เลยนะโอ้โหแนวโน้มว่าอาจจะถึง 3,000 ตอนนี้ 2,400 นะจะปล่อยเป็นขั้นบันไดคือเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะฮะปราจีนนี่ไม่เกี่ยวกับเขื่อนเจ้าพระยานะยังเป็นเมืองบาดาลไอ้ที่ระยองผมไม่ได้ยินข่าวน้ำท่วมมานานมากนะ
0: ครับ
1: แต่คราวนี้โอ้โหที่แกลนที่อำเภอเมืองนี่นะเพื่อนเจ้าของสวนทุเรียนน่ะยังดีนะน้ำมันมาแล้วก็ไปนะ
0: ก็บอกว่าแถวโรตัสระยองท่วมเลยฮะ
1: โรงพยาบาลแกลนก็ยังท่วมอยู่
0: ใช่ครับ
1: แล้วคนไปช่วยค่อนข้างจะน้อยอ่ะ
0: ครับ
1: มีช่อง9ปักหลักอยู่ช่องเดียวรายงานอยู
0: ่คือภาคตะวันออกเนี่ยเป็นภาคที่ต้องติดตามอย่างยิ่งนะเพราะว่าหนักนะ
1: ใช่
0: เพราะเผื่อจะหนักกว่าในกรุงเทพอีก
1: ใช่
0: แต่ว่าภาพข่าวมันไม่ค่อยมาไง
1: เราก็มาแฟดกองจันอะไรจุ๊ยตรงนี้นะแล้วก็มีภาพมาเห็นนะครับว่าภาพมุมสูงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอำเภอเมืองปราจีนเจ้าบุตรเคยพาแฟนรายการไปอ่ะซื้อยาซื้อยากันอ่ะถูกแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นตลิ่ง
0: เข้าโรงพยาบาลฮะ
1: ทะลักคันกั้นน้ำเข้าท่วมจนเต็มพื้นที่ครับ
0: เข้าโรงพยาบาล
1: เข้าโรงพยาบาลครับนี่ฮะก็ตอนนี้ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โดยด่วนนะแล้วก็มีภาพนะฮะลูกเห็บถล่มเมื่อวานนะสภาพถนนรัชดาพิเศษใกล้แยกรัชดาลาดพร้าวเกิดพายุฝนและฟ้าคะนองมีลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่กรุงเทพนะฮะสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนี่ครับแล้วก็ยกย่องวีรบุรุษกัปตันอินเดียถูกนักบินผู้ช่วยแทงเจ็บสู้ระทึก174ชีวิตรอดตายไองานนี้มันเสียวมากนะครับ
0: ครับ
1: เครื่องมันดิ่งลงมาประมาณโอ้โหหมื่นกว่าฟิตอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ในเวลา2นาทีครับผู้ช่วยนี่จะยึดเครื่องเพื่อให้เขาเรียกว่าไม่รู้เขาจะทำยังไงอะน
0: ะ
1: แต่กัปตันชาวอินเดียคนนี้พยายามกัดฟันสู้นะครับเปิดประตูห้องคนขับอะกัปตัน
2: อ
1: ะผู้โดยสารพอได้ยินเสียงก็เข้าไปช่วยจับผู้ช่วยไม่งั้นเครื่องบินลำนี้แหลกเลยนะครับ
2: และผู้ช่วยก็โดนจับไปได
1: ้โดนจับนะฮะโดยผู้โดยสารแล้วก็มีหมวกมีหมออยู่บนเครื่องแล้วมีช่างประปานะครับยกไอ้คันเร่งขึ้นให้เครื่องมันลอยขึ้นแล้วมีนักบินสำรองบินมาอีกคนนึง
2: อันนี้ต้องไป
1: คือบอดมันจะรอดคุณดูเทพ
2: ต้องสร้างหนังแน่นอนอันนี
1: ้ไอ้นี่มีนักบินสำรองเพื่อจะไปทำหน้าที่หลังเครื่องลงก็เข้ามาขับแทนอะ
2: แต่ว่าอินเดียอันนี้ก็เหตุการณ์หนึ่งนะก่อนหน้านี้จำได้ไห
1: ม
2: ที่ไปกันทั้งลำอ่ะอันนั้นน่ะเก้าอี้นะ
1: เก้าอี
2: ้เก้าอี้นะ
1: เก้าอี้งานนี้เลยรอดนะฮะไปลงซาอุก่อนบินจากดูไบจะไปลงที่เทโอวิฟอิสราเอล
2: อินเดียอะไรใช่ไหม
1: โอ้ของไม่ใช่อินเดียกัปตันชาวอินเดีย
2: อ๋อกัปตัน
1: เป็นดูไบดูไบนะฮะลมซัดผัวสอสอภูมิใจไทยโยงแก๊งสแกมนะฮะเดียกรีดบี้ถอนคำพูดประมาณนี้นะฮะชนยับสารแม่กวนอิมโชเฟอร์วัยดึกขยี้ดับ172นะฮะตรงปากทางถนนโยวราชเลย
2: ครับ
1: โอ้นะก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมอยู่ในมูลนิธิเทียนฟ้านะ
2: กำลังไหว้กันอยู
1: ่กำลังไหว้เห็นภาพแล้วน่ากลัวมากนะครับ
2: ครับ
1: คนขับไม่สบายความดันขึ้นโอ้โหควบคุมพวงมาลัยไม่ได้แต่เหยียบคันเร่งได้ฮะหยิบปี๊ดเข้าไปเลยนะฮะเจ็บสาหัส2คนนะครับดูเดลินิวสักหน่อยนะครับปิติโรงครัวพระราชทานบรรเทาอุทกภัยแจ้งเงื่อนไขเงินประกัน30ล้านครัวเรือนจ่าย 100,000 ตาย2ล้านเจเศษใช้ดาวเทียมส่งให้ 10,000 นะครับก็ว่ากันไปแล้วก็มีภาพนะฮะของวัดชัยวัฒนารามที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้ก็ต้องตั้งกำแพงขึ้นละครับ
2: ครับ
1: นี่เป็นกำแพงแบบว่าเอาขึ้นเอาลงได้เป็นนะครับถาวรไว้ตรงนี้แล้วก็นะฮะมีภาพของมูลนิธิราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันโชคและวาสนานะงวด1ตุลา402 701ครับนี่คือรางวัลที่1เลขท้าย2ตัว70บนล่างเหมือนกันเลขท้าย3ตัว058แล้วก็396เลขบ้านผมแม
2: ่
1: เลขหน้า3ตัว791แล้วก็912ใครถูกยินดีด้วยใครไม่ถูกก็ต้องพักสัก14วันนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับคุณธีรชัยนะหรือจะเป็นธีรชิวถาวรดีเป็นธีรชิวถาวรดีไหม
4: ก็เป็นวิวได้เหรียญทองโอลิมปิก
1: จะเปลี่ยนเลยจะไปที่เขตแจ้งเลยนะ
4: ไปหาเขตเล
1: ยต้องรอเจ้าวิวเหรอวิวหรือบิวดีเอาสองคนเนี้ย
4: เอาสองคนเลย
1: เอาสองคนเลยนะโอ้ถ้าสองคนยากแฮะ
2: คือตอนนี้เนี่ยกรณีของวิวกุลวุฒิสารเนี่ยเหรียญที่เขายังไม่ได้อยู่เหรียญเดียวคือเหรียญทองโอลิมปิก
1: ครับ
2: เท่านั้นเลยนะ
1: แชมป์โลกได้แล้ว
2: แชมป์โลกได้แล้วแชมป์เอเชียนเกมได้แล้วซีเกมไม่ต้องพูดถึงทวีปเอเชียไม่ต้องพูดถึงได้หมดแล้ว
1: ส่วนสถิติของวิวในร้อยเมตรตอนนี้อยู่ใน1ถึง18คนของรอบชิงโอลิมปิกแล้วนะครับ
2: ใช่ครับ
4: ยังไงก็ได้เล่น
1: ได้รอบชิง
4: ประ
1: มาณนั้น
4: ถ้ารักษาแล้วก็ทำให้ลดลงได้เรื่อยๆยิ่งดี
1: ครับ
2: ระหว่างวิวกุลวุฒิสอน
1: วิทิสาร
2: เนี่ยนะฮะวิวกับโห
1: วิวกับวิวว
2: ิวกับวิวเนี่ยเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยมีโอกาสใครได้ง่ายกว่ากันฮะ
4: วิวครับ
1: วิวเขาเคยชิงทองมาแล้ว
2: ใช่
1: รอให
2: ้
4: เพราะว่าเขาเป็นแชมป์โลก
2: แล้วพี่คนนั้นเขาเลิกแล้วนะคุณวิกเตอร์เอลเซลเซน
1: เราคนนั้นเลิก
2: ไปแล้ว
1: แต่
4: ของเราอย่างวิวยังไม่ได้เป็นแชมป์โลกไงแต่วิวก็เป็นแชมป
1: ์โลกแล้วและชิงเหรียญโอลิมปิกมาแล้วเจ้าวิวแต่เงื่อนไข21เหลือ15แต้มหลังมกรานี้มันจะส่งผลดีหรือผลไม่ดีหรือว่าเหมือนเดิม
4: ส่งมันเวลานี้สำหรับเรื่องนี้ผมว่าคนทั้งโลกเขา ขาแค่รอดูว่ายังไงเท่านั้นเอง
1: ไม่ผมหมายถึงว่าวิวมันจะดีหรือไม่ดีฮะ
4: อ๋อนึกว่าเรื่องแมนซิตี้
1: ไม่ใช่ฮะเรื่องแต้มแบดมินตันครับ28แต้มฮะ
4: อ๋อโอ้ไปถึงตรงนู้นแล้ว
1: ก็คุยเรื่องวิวอยู่28แต้มเหลือ15แต้มเขาจะเริ่มนับแล้วมกรา
4: คือเวลานี้เราสำหรับวิวไม่กลัวแล้ว25
1: จากกี่แต้มก็ไม่สน
4: เมื่อยิง

0: เล่นกันระยะสั้นขึ้นนะ
1: ใช่ครับ
2: คือเวลาสำคัญที่สุดนะเวลามันมาเอาใช้จริงอ่ะอย่าลืมก็แล้วกัน
0: อย่าลืมคืออะไร
2: ผมเชื่อเลยว่ามีคนลืม
0: ใหม่ๆอ่ะนะ
2: ย
0: ุ
2: ท
0: ธ
2: วิธีการเนี่ยจริง
0: ๆเออใหม่ๆยัง
2: เวลาปรับอะไรเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันยังมีคนหลงอยู
0: ่
2: หลงลืมๆยังคิดว่าเล่นแบบเดิมอยู่มีเยอะแยะไปไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่อย่าลืมนะคือเบอร์14แต้มก็ยังเฉยอยู่ยังเล่นสบายอยู่เพราะเบอร์
0: 21
2: ไง
0: ไม
2: ่
0: กรรมการก็ต้องขึ้นเขาเลยขานแต้มอ่ะนะ
2: ขึ้นยังไงบางทีมันลืมอ่ะมันตัวของตัวเองมันแค่แต้มที่12 11 12มันก็ไม่ alert คือไม่รู้สึกอะไรไงคือมันยังนึกถึง21อยู่อ่ะ
0: ทีเนี้ยซีเกมส์ซีเกมปีหน้าครับซีเกมปีหน้าถ้าวิวไม่ติดภารกิจงานระดับโลกนะก็จะได้ทดสอบในซีเกมที่มาเลเซียเป็นเกมระดับนานาชาติที่ไทยส่งแข่งเป็นเกมแรกระดับทีมชาตินะฮะ
2: ระหว่างก่อนถึงซีเกมที่จะถึงนี่ก็ปรับใช้เมื่อไหร่เนี่ย
0: ก็มกราครับ
2: มกราก็ใช้ตั้งแต่โอเพนซีรีส์แล้ว
0: ก็ไม่รู้ว่า
2: ซีเกมแล้ว
0: หมายถึงว่าถ้าในนามทีมชาติไงครับ
2: โอ้โห
0: ครับแล้วก็พอปีหน้าปี2028ก็โอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสปีหน้าเนี่ยซีเกมปีโน้นนะฮะโอลิมปิกก็จะเป็น15แต้มหมดละรวมทั้งกีฬาแห่งชาติปีหน้าก็ต้องเริ่มนะประมาณนี้อ่ะก็ไม่เป็นไรคนเก่งอะนะจะกี่แต้มมาเถอะมันก็ต้องเก่งอย่างว่าละครับ
2: ว้ามันก็ดูสนุกขึ้นนะ
0: รวดเร็วขึ้น
2: ดูสนุกมันทันอกทันอกทันใจ
0: ใช่เปรียบเทียบถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่ามันจะสนุกขึ้นอย่างไรเซปักตะก้อชายครับไทยมาเลเมื่อก่อนถ้าไม่เปลี่ยนการนับคะแนนนะคุณเดียชัย5ชั่วโมงอ่ะ
2: ก็แบบเดียววันเล่ถ้าไม่เปลี่ยนก็5ชั่วโมง
0: นี่เปลี่ยนทุกแต้มที่เสิร์ฟเนี่ยก็เลยทำให้เร็วขึ้น
2: กีฬาแบบนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นระบบนี้หมดแล้ว
0: ไม่งั้นการถ่ายทอดมันจะลำบากคุมเวลากันไม่ได้
2: ถ่ายทอดแล้วก็หาวเรอฮะ
0: ใช่
2: ๆคนดูหาวเรอฮะ
0: โอ้หิวข้าวกันไม่รู้จะทำยังไงก็ลุกไม่ได้
2: กินเผ็ดมานี่เหม็นเปรี้ยวเลยหาวเร
0: อก็วันนี้เอเชียนเกมก็ต้องบอกให้คุณเยชัยลุ้นเรื่องมวยฮะนัทนิชาจงโปร่งกลาง
2: รอลุ้นอยู่นี่แหละตอนนี้จะพอเหลือ12เหรียญแล้วยังคงที่เลยนะ
0: นิ่งๆมา2วันแล้ว
2: เหมือนระดับน้ำเลยนะคงที่เลยไม่ได้ต้องเพิ่มต้องมีเพิ่ม
0: ครับแล้วก็เหรียญที่จะต้องบันทึกนะฮะในรอบ12ปีก็คือน้องไบรท์กับน้องเบสนะอ่านชื่อจริงนามสกุลเขายากมากคู่นี้วอลเลย์บอลหญิงชายหาดบีดนะฮะ
2: เสียดายนะ
0: 11โมงฮะชิงกับจีน
2: อ๋อยังเหรอผมนึกว่าม
0: ีนัดชิงนัดชิงมาถึงนัดชิงมาถึงนัดชิง
2: โอ้อย่างนี้ก็ยังมีโอกาสนะ
0: วันนี้รวมทั้งเทควันโดน้องที่อยากจะให้เชียร์น้องสัสิการทองจันทร์ประสบการณ์ที่สะสมมาในทุกระดับแข่งขันมาแล้วนะวันนี
2: ้เทควันโดถ้าไม่ได้เหรียญทองก็เสียรางวัลประธานโอลิมปิก
0: โอ้โหใช่ๆฝ่ายชาย
2: ไม่ได้
0: ฝ่ายชายตัวจริงลงพรุ่งนี้วันนี้3รุ่นนะครับตามเชียร์กันได้นะครับส่วนฟุตบอลไทยฟีฟ่าอาเซียนก็มีแข่งนะวันนี้เจอฟิลิปปินส์4โมงเย็นดูได้ก็ไม่ใช่ฮะผมยังทำไม่เป็นเลยครับผม
2: เมื่อวานก็ลองดูนะที่ดีดาสเนี่ยนะดาโซน
0: เนี่ยคุณดูเทพแจ้งมาแล้ว
2: ว่ามันจริงผมอ่านว่าดาสเพราะว่ามัน DAZN นะดาโซนเนี่ยก็กดไปกดมามันก็เจอเองอะนะ
1: ใช่ฮะแล้วมีกีฬาหลากหลายพอสมควรทีเดียวฮะ
2: คือเข้าไปในแอปแบบมันมีแอปอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วเพราะดูอเมริกันฟุตบอลด้วยไงแต่ว่าไอ้ฟุตบอลเนี่ยมันก็ขึ้นเลยว่าฟีฟ่าแล้วก็มันก็กดไปกดซ้ายกดขวาเมื่อวานนี้มันก็มาเองดูทั้งเกมได้ดูเกมอัปยศทั้งสองเกมเลยเมื่อวานนี้ถ้าใครไม่ได้ดูก็พลาดการเป็นสักขีพยานนี่มัน
0: เล่าสู่กันฟังสักเล็กน้อยมันอัปยศยังไงฮะ
2: อัปยศ

0: เล่ากันสักหน่อยสัก 2-3 นาที
1: ก็มันแข่งพร้อมกันไง
0: ครับผม
1: อินโดกับบังคลาเทศแล้วก็มาเลสิงคโปร์มาเลยิงพอยิงพอที่จะชนะมากพอที่จะเข้ารอบอินโดนีเซียก็เร่งที่จะยิงตามปรากฏว่าไปมาคู่อินโดนีเซียชนะบังคลาเทศ 9-1 นะ
0: 9-1
2: 9-2
1: ในขณะที่ชนะ 6-1 แล้วไม่พอเพราะว่ามาเลชนะสิงคโปร์ 5-0 นี่นะก็ปรากฏว่ากรรมการที่ยกทดเวลา2นาทีนี่เปลี่ยนเป็น7นาทีเฉยเลย7นาทีจนกระทั่งอินโดยิงได้อีก3ลูกเป็น 9-1 อ่ะ
0: ตกลงสรุปจบ 9-2
1: 9-1 ก็เข้าไป
0: 9-2
1: เข้าไปชิงหมดทดเวลาพอดี
0: แล้วมาเลชนะเท่าไหร่สรุป
1: ต่อ
0: 5-0
2: อย่างนี้ครับพี่ฮะเมื่อวานเนี้ยฟุตบอลนัดสุดท้ายอ่ะอินโดชนะ 9-2 นะฮะ
0: 9-2 หักกันก็ลดก็บวก7ลูก
2: แล้วก็มาเลเซียชนะสิงคโปร์ 6-0
0: 6-0 ก็บวก6
1: 0ก็ไม่พอเน
2: ี่
1: ย
2: ไม่พอ
0: ตามลูกเดียว
2: เพราะว่าคะแนนบวกลบอ่ะแต้มได้ลบเสียมันบวก9เท่ากันแต่ว่าอินโดนีเซียโชคดีที่อินโดนีเซียได
0: ้ยิงประตูได้มากกว่าประตูได้เสียเท่ากันแต้มเท่ากัน
1: เพียงแค่นี้แหละจะมาคิดลิขสิทธิ์อะไรว่าต้อง60ล้านแล้วดูมันเล่นปลาหี่กันอย่างเนี้ย
2: คือพอดูนัดนี้นะนึกถึงไอ้อัปยศระดับโลกอยู่ครั้งนึงอ่
0: ะ
2: ที่เปรูอ่ะโดนอาร์เจนตินายิงอ่ะที่ยิงยังไงก็แล้วแต่โหจริงเปรูให้อาร์เจนตินายิงเยอะมากจนอาร์เจนตินาเข้าชิงแล้วได้แชมป์โลกในปี1978ผมนึกถึงทางนั้นเลยคือมาเลเซียเนี่ย
0: ไอ้นี่ฟีฟ่าเขาจัดไม่ใช่เหรอครับคุณลุง
2: ใช่
1: จ
2: ั
1: ดนะสิคือผมบอกว่าดีแล้วที่ไม่ได้ดูกันนะ
0: แล้วฟีฟ่าเขาไม่คุมให้มันเรียบร้อยเหรอครับ
1: จะดูกันแล้วก็จะบอกว่านี่มันไม่ใช่มาตรฐานแล้วขอโทษนะไม่ใช่เรื่องหวังดีอะไรกับโซนเราเลยนะเพราะคุณขุดเอาบังคลาเทศมาเล่นอยู่ในระดับเนี้ยคุณขุดเอาปากีสถานมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาเอื้อในการพัฒนาอะไรจีนเขาก็ปฏิเสธไม่มา
0: ก็จีนกับไอเดียเขาไม่มานี่คือมวยแทนสองทีมนี่คือ
1: แล้วคุณจะมาคิด60ล้านดอลลาร
2: ์ก็ผมไม่รู้ว่าเมื่อวานเนี่ยต้องฮัลโหลกันเยอะแน่เพราะว่าอินโดนีเซียชนะบังคลาเทศเนี่ยแข่งที่สนามกีฬาแห่งชาติของอินโดนีเซียที่จาการ์ตาใช่ไหมส่วนมาเลเซียถล่มสิงคโปร์ 6-0 เนี่ยแข่งที่บันดุง
0: โอ้ต้องมีฮัลโหลกัน
2: โอ้ต้องมีฮัลโหลแน่นอนแหละผมดูสภาพแล้วเนี่ย
0: เพื่อจะมาชิงกับไทย
1: เอาแบบที่เป็นทางการที่สุดก็ที่ชัดเจนที่สุดคือต่อเวลาจาก2นาทีเป็น7นาที
0: คู่มาเลเซีย
1: ไปคู่
0: อินโด
2: คู่อินโด
0: เพื่อยิงมากขึ้นอีกโอ้แบบทันทีไฟฟ้า
1: อ
0: ย่
1: าง
0: นี้คืออ
1: ยู่ในโลกนี้นะแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกไอ้มูลค่ามันจะไปเหลือแบบเนี้ย
2: คือสิ่งที่พี่แบ๊บบอกนะนาทีที่อินโดนีเซียยิงนะนาทีที่9นาทีที่90
0: บวก7
2: แล้วก็90บวก6แล้วก็90บวก7
0: 3ลูก3ลูก3ลูกช่วงนั้นเลยนะช่วงชื่นละมุน
2: แล้วพอดีเลย
0: พอดีเป๊ะพอดีกรรมการบอกพอแล้วตีดดีเหมือนกันอ่ะมาอินโดชิงกับไทยนะฮะวันที่5นะครับจะรู้ฟังเอเชียนเกมจบวันที่4
2: ครับ
0: ดังนั้นวันนั้นก็ต้องดูกันหน่อยนะคุณเนียชัย
1: ก็ดู
0: ฟรีแล้วไง
1: นี่ลิขสิทธ
0: ิ์
1: ไม่ด
0: ูกำลังจะถามว่าทำยังไงเลยจะดูด้วย
1: ตอนน
0: ี้
1: แหละคุณกดไปฮะกด
2: ดาโซนนี่แหละ
0: ดาโซน
1: มั่วไปจนเจอเอาเล
2: ย DAZN
1: เราก็โหลด
2: แอปพลิเคชันนี้
0: ต้องให้ลูกชายทำว่ะก่อนที่จะเรื่องเล่านะครับเหตุการณ์ในแคมป์ของทีมชาติโปรตุเกสหลังจากที่นะฮะนัดที่โปรตุเกสบุกไปชนะนอร์เวย์ 2-1 เจ้าโด้ไม่ได้ลงสนามเลยนะฮะก็เลยทะเลาะกับนะโค้ชก็คือจอร์จเซซุตวัย71ปีตอนแถลงข่าวเกมต่อไปที่จะแข่งกับทีมอะไรนะเขาบอกว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ลงหรือไม่นะเจ้าโด้เลยออกจากแคมป์มาโอกาสนี้คือจบแล้วใช่ไหมคุณชัยกรุงเทพ
2: คือผมอยากให้จบ
1: อันที่หนึ่งก่อนอยากก่อนจบหรือไม่จบผมต้องชื่นชมโค้ชปัจจุบันเขานะ
2: ใช่ครับ
0: จอร์จเซซุต71ปี
1: สิ่งที่มันถูกต้องเพราะว่าโค้ชคนก่อนก็ยังไม่กล้าเลยนะ
0: ไม่กล้า
1: คนก่อนที่ถือว่าเก่งแล้วมาจากเบลเยียมอ่ะ ขาก็ยังไม่กล้า
2: โรเบโต้มาร์ติเนส
1: กล้ามากผมว่าสมาคมเขาเลือกคนที่กล้าแล้วอาจจะเป็นเงื่อนไขลับๆก็ว่าเอ้ยเอามานี่เองต้องเอานี่ออกนะ
0: เขาเก่าว่า71ปีแล้วไง
1: จะก็ตกลงลับๆหรือ
2: เปล่าคือจะเรียนให
1: ้ได้ภารกิจแรกของลือต้องเอาซีดีไปแต่อย่างว่าคนก็รักกันนะทั้งโลกนะเพราะว่าคริสเตียโน่โรนัลโดนี่เป็นแบบอย่างที่ดีมากแต่มันเมื่อถึงมันจังหวะหนึ่งอะนะคุณดูผลที่เล่นกับเดนมาร์กก็รู้อะ
0: ชนะอีก
1: การขาดโรนัลโดนี่มันประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนคือไม่งั้นทุกคนมันโฟกัสไปที่โรนัลโดหมดจะส่งจะอะไรมันต้องไปที่เขาหมดไงบางทีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการปลดปล่อยที่มาถูกที่ถูกจังหวะนะ
2: คร
1: ับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ถ้าเกิดว่าโปรตุเกสเสมอหรือแพ้เดนมาร์กนี่โลกมันจะกลับตะลับปัดอีกอย่างเห็นไหมไปปลดเขาทำไมอะไรแบบนี้เอาก็ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดามาก
0: ทีนี้เจ้าตัวออกจากแคมป์ไปแล้วก็เลยเป็นคำถามว่าจบไหมคราวหน้าจะไม่เรียกมาแล้วใช่ไหมหรือเขาจะประกาศเลิกเล่นใช่ไหมอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ออกจากแคมป์เมื่อเขาขออนุญาตหรือเปล่า
2: คือ
0: ขออนุญาตใครนะ
1: ขออนุญาตจะมาคมขออนุญาตผู้จัดการทีมหรือเปล่าถ้าเขาไม่ขออนุญาตนี่มันจบโดยอัตโนมัติแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเขาขออนุญาตนี่ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับเข้ามา
0: อ๋อนี่เขาให้สัมภาษณ์ไว้บอกภายหลังพูดคุยกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสผมก็เลยตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติครับ
1: แล้วก็แสดง
0: ถึงไปต่อรองแล้ว
1: ขออนุญาตแล้ว
0: ไปต่อรองแล้วมากกว่าไม่ใช่ขออนุญาตหรอกไปก็ขอรอง
1: ไม่ได้หมายถึงว่าพอรู้ว่าจะไม่ได้มีอนาคตอะไรกับทีมชาติแล้วก็ขออนุญาตออกจากแคมป์ไงแต่เขาจะควรจะต้องขออนุญาตนะเพราะว่ามันออกกลางคันเนี่ย
0: อ
1: ย่าบอกผมงั้นเอาคุยกันเอาเป็นอันว่าผมจบแล้วใช่ไหมผมจบแล้วท่านนายกผมขออนุญาตนะอะไรแบบนั้น
0: ก็แล้วเขายังบอกว่าเมื่อถึงเวลาเหมาะสมผมจะเล่าความจริงทั้งหมดให้ชาวโปรตุเกสได้รับทราบถึงเหตุผลที่ผมตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติที่ผมทุ่มเทมาตลอดอ้าวมีนัยยะครับอย่างนี้ครับ
1: ก็ตัวมีนัยยะก็โอเคล่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดต้องพูดต้องเขาต้องปลดปล่อยเขาต้องให้โอกาสเขาได้พูดด้วยนะเขาจริงๆก็เป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีมากนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นแบบอย่างที่ดีมาก
0: มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ข้อดีผมว่ามากกว่าแต่ความข้อไม่ดีคือเขาไม่รู้จักตัวเองในวัยปัจจุบันเนาะ
1: คือมันจะทุกคนตัดสินใจบนผลประโยชน์ของทีมชาติเป็นส่วนรวมนะฮะเพราะฉะนั้นเชื่อได้แน่ว่าตัวเขาก็ต้องยอมรับ
0: ครับ
1: แต่การที่เขาจะต้องบอกว่าออกมาพูดอะไรนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเขาฮะเพราะว่าเขาจะต้องออกมาพูดอะไรบางอย่างของเขาเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: เนี่ยบางทีเรื่องของคนที่แข็งแรงเกินไปมีไฟตัวเยอะเกินไปอะไรต่างๆมันก็มีบางคนก็ไม่เอาไหนไม่รับใช้ชาติเลยนิดๆหน่อยๆกูก็ไม่เอาแล้วเจ็บนิดๆกูก็บอกไม่มาแล้วไม่มารายงานตัวแล้ว
0: มันตรงข้าม
1: เอาใบแพทย์มาบอกว่ากูเจ็บทั้งนั้นนี่กูไม่เจ็บอย่างนี้สิครับมันน่า
0: ครับ
1: แต่อย่างคุณโรนัลโดไม่หรอกครับเนี่ยดูที่เขายังอยู่นาทีสุดท้ายเลยเนี่ยบางทีความรับผิดชอบสติจำนึกคนมันต่างกันครับ
0: ครับ
1: ต่างกันครับ
0: ส่วนของแมนซีก็ยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวรอแต่ที่แน่ๆคือ Etihad Airlines ฮะสายการบินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บอกว่าจะฟ้องพรีเมียร์ลีกกรุงเทพ
2: ครับ
0: ไปกล่าวหาเขาผิดๆเรื่องการเงินอะไรประมาณนี้รอกันไป
2: ที่ประเด็น
1: เคยได้ยินคำว่าฟ้องแก้เกี้ยวอันนี้ตรงมากเลย
0: ครับ
1: ไม่เกี่ยวเลยคุณไม่เกี่ยวเลย
0: ก็เขาเป็นผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์
1: แต่ว่าคุณไม่เกี่ยวคุณมันอยู่นอกวงเลยแม่มาทำแบบให้มันคล้ายๆกับว่าอีลุงตุงนังไปซะอย่างนั้นแหละเผื่อจะทำให้เกิดการฟ้องยืดระยะด้วยอยู่แทนที่จะลงโทษได้ในฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้าก็ต้องไปสู้กับเอทีฮัตต่ออ
0: ๋อเรื่องสโมสรกับสายการบินก็คงต้องแยกกันละครับการฟ้อง
1: ไม่รู้นะคือบางทีทนายเก่งๆเขาอาจจะกลับมาโยงทำให้ยืดคำพิพากษาได
0: ้
1: ผมไม่รู้กลเม็ดเขาแต่ผมคิดว่ามันเป็น

0: ไม่เกี่ยวเลยอ่ะ
1: อ่ะสปอนเซอร์หลักนะชื่อสนงชื่อสนามก็ใช่เขาของเขาหมดนะฮะ
0: มาทำให้พี่ภาคสาช้าลงไปไง
1: ครับเป็นไงลูกแฮปตกที่บ้านบ้างไหมครับขอเรื่องเล่าครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มีเลยนะ
0: หลักเนี่ยที่บ้านไม่มี
1: เออบ้านผมตอนแรกก็ครึ้มเหมือนกันเออบ้านอยู่ใกล้กันนี่นะมันไหลไปไหนก็ไม่รู้ไปตกแถวรัชดาลาดพร้าวฮะมีลูกแฮปด้วยแปลกแต่จริงนะ
0: ตะวันตกหนักมากที่ราชพฤกษ์ครับตกหนักแบบชนิดที่เรียกว่าคลื่นโครงสู่ราชการติดแน่นยาวไปหมดเลยคร
1: ับ โอ้โห
0: เมื่อวานได้รับอนุญาตให้ไปออกกำลังได้วันแรกจากคุณหมอวชิระโฆษการนะ
1: ออกจากบ้านวันเดียวฝนตกหนักเลย
0: จัดเสร็จผมเมื่อวานแกนัดผมไปที่โรงพยาบาลวิทยุแต่ก็ไปตรวจนู่นตรวจนี่อีกทีแกก็บอกว่าพี่ก็จะออกกำลังได้ละ
1: ก็รับ
0: เลือดเลิศก็ตอนนี้ก็ยุติการไหลเวียนไปจากที่ที่ไม่ต้องการแล้ว
1: ครับ
0: ก็โอ้ยก็จะต้องขอบคุณเลยนะ
1: แฟนรายการบอกว่ากรุณาอย่าออกมาเลยครับพอออกมาแล้วลูกเห็บตกเลยนะครับอยู่บ้านครับผม
0: ขอบคุณคุณหมอวชิระและคณะแพทย์ของวิชัยยุทธนะฮะวันแรกที่ผมไปผมก็นั่งรถฉุกเฉินแอมบูลานซ์วอวอไปก็ไม่ได้ดูว่าการบริการเป็นไงเมื่อวานไปเองนะไปปกติการบริการดีมากนะรวดเร็วนะแล้วก็ทันใจแต่เพียงเดี๋ยวว่าพอไม่ได้นั่งรถหวอไปก็หาที่จอดรถยากหน่อยครับก็รู้สึกเบา
1: ดีขึ้นแล้ว
0: เบาใจผมเป็นจิตตกอ่ะทุกวันนี้นะท่านผู้ฟังคุณสุเทพยุทธพงศ์คุณเชื่อไหม
1: ย
0: ัง
1: ไงครับ
0: ผมจะฉี่เข้าห้องน้ำฉี่แต่ละครั้งเนี่ยหัวใจมันวูบตลอด
1: หน้าถอดสีเลยเนาะ
0: กลัวมีเลือดออกมาฮะ
1: ม
0: ันไปแบบนี้เลือดทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับแต่ว่าพยายามค่อยๆทำให้จิตมันดีขึ้นก็จะได้ไปออกกำลังขอบคุณจริงๆเนี่ยถ้ามันเข้าสู่ปกตินี่ก็ต้องสาธุไปแก้บนกันไปยกใหญ่นะครับครับ
1: ครับขอให้วันหายคืนนะฮะมาเรื่องเล่าหลังวัน
0: วันนี้ก็มีคำฝากไปถึงวิวแล้วก็ถึงเมย์ครับก็ในก็เป็นที่รู้กันนะเราสนิทสนมกันมากนะทางบ้านทองยอดคุณโค้ดเป้เมอะไรต่างๆนี่ก็ชนะแพ้กันมาทีไรเราก็ไปกินข้าวกันไปก็กินกันสองสามคนเนี่ยนะฮะสี่ห้าคนเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งวิวเคยบอกกับผมว่าเมเนี่ยเป็นไอดอลเป็นโรโมเดลเลยเป็นแบบอย่างที่ดีผมจะต้องจดจำและติดตามเดินตามรอยของพี่เมให้ได้ก็เมื่อวันก่อนนี้ก็พิสูจน์ไปได้อย่างหนึ่งแล้วพิสูจน์ก่อนหน้านั้นก็เป็นแชมป์โลกก็พิสูจน์ไปแล้วเป็นรองใช่เมื่อวานนี้วิวก็ไปถึงจุดที่ไปที่คนไทยไปไม่ถึงมาเป็น60 ปีนี่ก็คือการเป็นแชมป์เหรียญทองเอเชียนเกมส์ก็เป็นที่รู้กันว่าต้นน้ำของความสำเร็จเนี่ยแต่ไม่ว่าจะเป็นเมไม่ว่าจะเป็นวิวที่ทำให้ผมต้องเป็นทีละชิวนี่นะก็คือโรงเรียนแบบพินตันบ้านทองหยอดนะก็มีอยู่เนี่ยละสองคนคู่เขาเรียกว่าคู่บารมีกันก็คือแม่ปุกกมลาทองกรที่เดี๋ยวนี้ก็ยังเก็บเงินเก็บทองให้เมย์อยู่นะดูแลซื้อบ้านทำนู่นทำนี้แล้วก็ตอนนี้ก็มีโค้ชเป้นี่โค้ชเป้เขาถ้าเห็นในรูปเวลาไปแข่งเนี่ยแพ้ชนะเขาจะไม่มีการแสดงท่าอะไรเลยนะก็จะนิ่งมากครับก็สองท่านนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ปิดทองหลังพระแล้วก็จะจองคือโดยเฉพาะคุณกมลานี่ก็ได้รางวัลปิดทองหลังพระประชุมรัตนเพียรไปด้วยก็ต้องถือว่านักกีฬาระดับแบดมินตันระดับเวิลด์คลาสนี่นะก็มาจากที่นี่ทั้งนั้นแต่ว่าแกก็โลโปรไฟล์กันทั้งคู่นะพูดน้อยทำมากก็ขอให้เครดิตต้องเรียกว่าอะไรตักกศิลาลูกขนไก่มั้งบ้านทองหยอดเนี่ยกระปุ่มฟักทั้งวิว
1: ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แคมป์แบดมินตันที่อื่นไม่มี
0: ไม
1: ่นั่นคือทองหยิบและทองหยอดครับ
0: แน่นอน
1: เป็นพลังสำคัญ
0: ทองหย
1: ิ
0: บและทองหยอดไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: เม
1: ย์
0: ก
1: ับ
0: ว
1: ิวนั่นคือธุรกิจของครอบครัว
0: สร้างคอร์ดฮะถึงตอนนี้วิวสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองได้แล้วนะลูกนะที่มาดูสิ่งที่วิวทำได้ดิเหรียญทองเอเชียนเกมนะเหรียญเงินโอลิมปิกเกมแชมป์โลกชายเดียวแชมป์เอเชียชาย

0: ายเดียวแชมป์โลกเยาวชน3สมัยที่ยังไม่มีใครทำได้ฮะเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็เป็นคนไทยที่ทั้งโลกนี้ที่ยังไม่มีใครทำ3สมัยได้2017 ถึง 2019ที่ฝากถึงวิวนะลุงไม่ใช่เป็นคนโลภนะแต่ลุงยังอยากเห็นวิวได้เหรียญทองโอลิมปิกเมื่อกี้ก็พนันกับคุณลุงยุทธพงศ์ไปแล้วนะอาจจะไปที่เขตนะเป็นทีละชิวก็ได้นะถ้ามาทำให้ตรงนี้กระโดดโลดเต้นอีกสักเหรียญนี้นะก็ฝากให้บิวช่วยพิจารณานะก็หวังว่าลุงพงศ์จะไม่ได้ขอมากเกินไป
1: อีก2ปีเอง
0: คือวันนี้ที่เขียนที่พูดมาอย่างนี้ในวันนี้จะโพสต์รูปที่เราอยู่กัน3คนด้วยเพราะว่าในโพสต์นี้มัน3ปีแล้วมีเมย์มีลุงมีวิวในรูปนี้นะแต่วันนั้นนะที่มีกินเนี่ยมีปุกเป้เมวิวกินข้าวด้วยกันนะฮะแต่ว่า3คนเราถ่ายรูปกันนี่ลุงเขียนไว้ว่าไม่มีรางวัลให้นะไม่มีรางวัลไม่มีของขวัญมีแต่กันและกันเพราะว่ากินข้าวแต่ละครั้งนี่ที่จะไปอัดฉีกันเมื่อได้แชมป์อะไรนี่ลุงมีแค่ดอกไม้ให้ฮะเพราะว่าลุงเองก็บอกแล้วตรรกะของลุงนั่นคือชื่นชมยินดีด้วยความสำเร็จด้วยการยกย่องนะไม่ใช่เป็นตัวเลขจากมูลค่ามหาศาลในความรู้สึกจากใจถึงใจนี่มันจะอยู่ในความทรงจำมากกว่าตัวเงินตัวทองเป็นตัวเงินหรือเป็นทองหรือมีมูลค่าเพราะฉะนั้นนะฮะกินข้าวกันเสร็จถ่าย3คนนี้รูปนี้ก็ถูกส่งไปทั้งเมย์และทั้งวิวนะไม่มีรางวัลไม่มีของขวัญมีแต่กันและกันจริงๆแล้วไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลวนี่เราก็จะเผชิญกับมันไปด้วยกันฉะนั้นลุงก็จริงๆก็ขอแสดงความยินดีกับวิวกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแล้วก็ขอขอบคุณครอบครัววิทิสารนะคุณพ่อคุณแม่ที่จุติเทพวิวขึ้นมาในโลกนี้ขอบคุณแม่ปุกโคชเป้แห่งบ้านทองยอดสุดท้ายสำหรับเมกกับโพสต์นี้นะคือโพสต์2เมตอนนี้มันกินใจผมมากนะสุดท้ายไม่ทราบคุณยุทธพงศ์คุณสุเทพหรือท่านผู้ฟังได้อ่านแต่ตอนนี้เป็นไวรัลมากนะเมย์โพสต์ว่าเอาจริงนะคนเอาจริงนะคนต่างชาติยังภูมิใจในตัวเมย์มากกว่าคนในประเทศเราอีกแต่เหตุอะไรรู้ไหมมันมีโพสต์ด่าทอเมย์ว่าโอ้เล่นควรจะเลิกได้แล้วครับ ตอนนี้เป็นไวรัลมากมันอ่านแล้วจะเทือนอารมณ์มากไปหาอ่านนะครับลุงเข้าใจได้ดีเลยครับว่าเมย์เจ็บปวดขนาดไหนนะ
1: จริงๆ
0: เ
1: ม
0: ย์ว่าไอ้คนจาดิษนี่มันโพส
1: อย่าไปสนใจคนพวกนี้สิครับ
0: นักกีฬามันไม่ได้มีอยู่จุดยอดเสมอไปหรอก
2: ครับ
0: งั้นลุงขอแนะนำว่าอย่าให้ราคาที่ลุงยุทธพงศ์พูดเมื่อกี้นะใช่อย่าไปให้ราคาไอ้คำวิจารณ์อ
1: ย่าไปใส่ใจ
0: ใส่ใจบั่นทอนเลยเดินหน้าต่อไปนะเมย์ถ้าเราจะไปไม่ไปต่อหรือจะหยุดก็ขอให้มันเกิดมาจากความรู้สึกของเราไม่ใช่มาจากไอ้ข้อความขยะโสโครกของไอ้ครัวเข่งซวยที่ไหนก็ไม่รู้นะสู้สู้สู้สู้นะลูกนะก็ฝากถึงบิวและเมย์ไว้อย่างนี้แหละครับก็ขอให้สู้กันต่อไปแล้วก็สร้างความสำเร็จนั้นเป็นที่ภาคภูมิใจพวกเราก็ยังภาคภูมิใจกับเมย์อยู่ตลอดไปนะครับพบกันใหม่วันจันทร์เลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่แบ๊คครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่ม
4: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: 8:54 น.2 วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับ
5: โอ้วันนี้
1: ค่อนข้างจะเยอะนะขอบคุณทุกข้อความนะครับเอาละครับมาดูน้องอามนักเตะคนไหนที่เขาว่าไม่ได้ตอบเจสซี่ลืมกาดขอบคุณ
2: นี่คืออยู่แมนยูเนี่ยลืมกาดเจส
1: ซี่ลืมกาดทีนี้ป๋าจะพูดคำว่าเอาอีกอยู่อีกไหมผมดูป๋าเหมือนจะชอบของแจกนะจ๊ะคำว่าเอาอยู่นี่มันเป็นภาษาที่ใช้กันฮอตฮิตมากในปี2554
2: คร
1: ับเทพ
2: ครับ
1: ปรากฏว่าคนที่เอาอยู่ทุกคนนะบ้านน้ำท่วมเลยนะท่วมหนักด้วยนะ
2: ตอนนี้ไม่อยู่ด้วยนะ
1: มาครั้งนี้มีอยู่คนเป็นรองนายกนะฮะรองทรงศักดิ์ก็บอกว่าไม่เป็นไม่ต้องห่วงรัฐบาลเอาอยู่เรียบร้อยก็ส่วนเรื่องของแจกเหรอผมไม่ได้เลยว่ะแต่บ้านท่วมน้อยไปมั้งเลยไม่มีใครมาแห้งเร็วซะด้วยเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็ไม่อยากนะครับเอาคนที่เดือดร้อนจริงๆเนาะแต่ที่ผมได้โดยไม่ต้องรัฐบาลมาแจกก็คือสลากกินแบ่ง2คู่ครับผม3กับ6เลขบ้านเน้นย้ำโบราณเขากล่าวไว้ว่าถ้าวันนี้เจอลูกเห็บตกและพรุ่งนี้ยังตกอีกวันมะรืนนายกจะลาออกคำเก่านี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับป๋าจากคนเบื่อหนูคุณเทพตอบหน่อยคุณเทพซึ่งเชื่อในหลักการของระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่งเป็นไปไม่ได้ครับไม่เกี่ยวกับลูกเห็บเน
2: า
1: ะ
2: คือผมระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดแต่เขาเชื่อว่าเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุด
1: ครับ
2: นะฮะ
1: ผมแนะนำนะนายกต้องเปลี่ยนชื
2: ่อ
1: คำว่าอนุมันเป็นตัวสำรอง
2: เหร
1: อต้องเปลี่ยนนี่เหตุการณ์เลยตั้งแต่เมื่อวานโอ้ลูกเห็บตกจริงๆตั้งแต่ยุคอนุทินเองนะครับผมถามท่านธีรชัยนายกสมองขโมยหมดบารมีแล้วหรือครับก็ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลก็บารมีก็ลดลงไปเยอะเนาะเมื่อก่อนเป็นระดับรัฐมนตรีนะแล้วเป็นรองนายกด้วยนะ
2: ครับ
1: คลุมครั้งเลยใช่ไหมช่วงหลังแกก็นิ่งๆไปนะแต่แกก็ออกมาพูดแล้วว่าที่ประสบความสำเร็จน้อยเพราะตอนนี้มวยรุ่นเล็กอ่ะเขายกเลิกหมดแล้ว
2: ครับ
1: เล็กสุดคือ54กิโลกรัมเรายังหานักมวยรุ่นกลางๆรุ่นใหญ่ๆยังไม่ได
2: ้
1: ต้องให้สมรักมาช่วยไง
2: แต่วันนี้อาจจะมีข่าวดีนะถ้าน้องโฟกัสเอาชนะเกาหลีเหนือท่านนั้นได
1: ้แต่ผมรุ่นเล็กสุดละ54เนี่ย
2: ผมอยากให้สร้างประวัติศาสตร์นะเพราะว่ามันจะเป็นกระหึ่มมากฮะวันนี
1: ้น้องก็ห่วงจุ้ยดีเหมือนต้องผมได้ผากแล้วน่าจะได้ทอง
2: ครับ
1: เป็น10ตำรวจตีหญิงนะแล้วก็ไม่โกงวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจแทนแฟนเรือใบสีเทาจริงๆจากผู้กองแป้งโอ้ขอบคุณอารมณ์ขันคุณครับป้าครับกลับมาฮัสซันจะรับกุญแจเมืองหรือเครื่องราชเป็นท่านเซอร์ฮัสซันหรือเปล่าครับจากหงแดงแสงโซดาครับแค่แชมป์อาเซียนเนี่ยนะก็ชิงกับอินโดนี่ก็ยังไม่รู้เลยหมู่หรือจ่านะฮะในบ้านเขาด้วยนะครับเป็นรองนะครับนะแต่ว่าชุดนี้เราก็ได้นักเตะคุณภาพไป 90% อ่ะนะ
2: คือถ้าเขาทำอย่างที่ชนะบังคลาเทศได้เนี่ย 9-2 เนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะทำอะไรต่างๆได้นะฮะ
1: ครับก็ถึงจะชนะนี่ก็คงไม่ได้ตามนั้นแหละผมเพราะเมื่อก่อนแชมป์อาเซียนนี่เป็นเรื่องปกติมากนะ
2: ครับ
1: มีแต่ช่วงหลังๆมันยากเกินวันนี้น้ำรถหมดสลดหายใจสบายคลายข้องไม่หมองสีหลายวันน้ำท่วมขังยังทุกมีทุกนาทีมีคำว่าวุ่นวายมอร์นิ่งทอล์กตอนเช้าเราเฝ้าฟังสร้างสิ่งหวังเสมอทั้งใจกายแฟดคองจันนั้นดีที่ผ่อนคลายคนมากมายช่วยกันหลายวันดีพิเทียนก็ติดเกาะอยู่บนแฟดเหมือนกัน
2: ครับ
1: เป็นนะคนที่อาศัยอยู่แฟดคองจันมานานหลายสิบปีงานนี้โอ้โหหนักเลยครับพี
2: ่
1: ป๋าครับน้ำก็ท่วมงบก็ไม่มีแต่กกต.ก็ขยันออกระเบียบบำเหน็จจ่ายตลอดชีวิตให้ตัวเองซะอีกใช้ภาษีประชาชนอีกแล้วระเบียบออก30กันยาใช้1ตุลาเลยเอานี่เลยฮะเอาเลยบำเหน็จตลอดชีพเลยเหรอ องค์กรอิสระตอนนี้นะ
2: คือ ตอนน
1: ี้กันทั้งนั้นเลยนะ
2: ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเผชิญวิกฤตเหมือนกันนะในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือศรัทธานะครับ
1: สารรัฐธรรมนูญเงี้ยกรรมการการเลือกตั้งเงี้ยปปช.เงี้ยจะเลือกแล้วครับนะฮะ สวัสดีครับป๋าพิเทพเขาตัดไฟตัดน้ำเป็นอาทิตย์ไฟเพิ่งมาวันก่อนส่วนน้ำยังไม่มาจะพยายามเข้ามาทักทายเรื่อยๆนะครับเลิฟๆครับจากคุณบอยไข่เค็มสู้ๆน้องสู้ๆนะฮะ

0: ก็อยู่ที่พนมสารคาม
1: ครับ
0: เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับช่องใบน้องใบช่อง3น้องเบสลูกสมรักใช่ไหมปะไม่ใช่ครับผมไอ้เป็นนักเล่ห์ครับป๋าบ้านก็น้ำท่วมหวยก็โดนกินคนละครึ่งก็ให้ใช้2เดือนตื่นมาน้ำมันขึ้นราคาอีกอยู่เมืองไทยสนุกจริงจริงโอ้โหโดน3ดอกเลย
1: ใจเย็น
0: หมดเวลาแล้วต้องขอไปจริงข้อความที่เหลือเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราอ่านต่อครับลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามโคกและอำเภอเมืองขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาพิมพ์ระพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
3: นางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพึ่งธานีได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่รับมอบน้ำดื่มจำนวน500แพ็คจากกลุ่มสิงอาสาที่นำมามอบให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดนายอารุณเอมโอดนายอำเภอเมืองนายสมบูรณ์ปานย้อยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เปราะบางผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลบ้านใหม่พร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเนื่องจากเมื่อช่วงเวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้ปล่อยน้ำมาประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านบริเวณริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เข้าช่วยเหลือแล้วอย่างไรก็ตามจึงฝากให้ประชาชนคอยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งจากหน่วยงานราชการและทางเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพิมพ์ธภัทรเทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ต่างชาติแปลกใจลูกเห็บตกในกรุงเทพพายุลูกเห็บตกที่กรุงเทพมหานครควบคู่ไปกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวานนี้สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชนและสื่อต่างชาติอย่างมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่พบเห็นได้ยากในเขตเมืองหลวงโดยจุดที่พบลูกเห็บตกส่วนใหญ่หนาแน่นในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกลาดพร้าวโชคชัย4และวังหินตกปล่อยๆ พร้อมกับฝนราว 5-10 นาทีมีขนาดไม่ใหญ่มากคลิปลูกเห็บตกถูกส่งต่ออย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์นอกจากนี้ยังตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักเคลื่อนตัวครอบคลุมหลายเขตเช่นภาษีเจริญบางแคพญาไทและเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออกอย่างบางนาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเวลาเลิกเรียนและเลิกงานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรหลายสายเช่นถนนเพชรเกษมและถนนเพชรบุรีทำให้เกิดการจราจรติดขัดสะสมอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าสาเหตุของพายุลูกเห็บตกในกรุงเทพเกิดจากกระแสลมพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่พัดพาหยดน้ำขึ้นไปในบรรยากาศชั้นบนซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งและตกลงมาสู่พื้นโลกปรากฏการณ์นี้มักเกิดในช่วงรอยต่อฤดูกาลที่สภาพอากาศแปรปรวนและความชื้นสูงและแม้จะพบน้อยครั้งในกรุงเทพแต่ก็เคยมีบันทึกเกิดขึ้นในอดีตเช่นกันสถานการณ์พายุลูกเห็บครั้งนี้เข้ามาซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมขังสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องประกาศให้ทั้ง50เขตเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากบางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมสูงเกือบ300มิลลิเมตรในช่วง48ชั่วโมงก่อนหน้าขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้อาจส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-55 ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห
4: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
2: Asian Games อัปเดต
1: สหพันธ์มวยสากลแห่งเอเชียติงเรื่องการตัดสินมวย Asian Games ว่ายังมีข้อผิดพลาดหลายคู่หลายชาติเสนอให้วางหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมรวมถึงบทลงโทษผู้ตัดสินเพื่อให้ทุกอย่างเที่ยงธรรมและได้รับการยอมรับส่วนเรื่องคัดเลือกมวยโอลิมปิกเกม2028ที่ LA สหรัฐอเมริกากำหนดโซนเอเชียจัดในปีหน้า2570ที่ประเทศจีนและคาซัคสถานขณะที่โซนยุโรปจัดต้นปี2571ที่ประเทศอิตาลีและฮังการีสรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดไทยอยู่ในอันดับที่6ของตารางเหรียญรวมมี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้นมี38เหรียญส่วนอันดับ1เป็นของจีนได้ไปแล้ว154เหรียญทองขณะที่อันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี59เหรียญทองส่วนอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้ได้ไปแล้ว30เหรียญทอง
2: Asian Games Update
3: ช่วง Premier League Update
1: Chris Smalling ปรากฏหลังชาวอังกฤษวัย36ปีย้ายร่วมทีมปอร์โตอย่างเป็นทางการแบบไม่มีค่าตัวพร้อมเซ็นสัญญาจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้และมีเงื่อนไขขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีโดย Smalling ย้ายจากอัลไฟฮาสโมสรในซาอุดิโปรลีกหลังใช้เวลาค้าแข้งที่ซาอุดิอาระเบีย2ซีซั่นโดยเจ้าตัวกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังหมดสัญญาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจึงสามารถย้ายทีมได้แม้อยู่นอกช่วงตลาดซื้อขายปกติสำหรับการย้ายกลับมาค้าแข้งในยุโรปครั้งนี้ทำให้สมอลลิงได้กลับมาเล่นในฟุตบอลระดับทวีปอีกครั้งหลังเคยสร้างชื่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ยูโรปาลีกซีซั่น 2016-2017 และอยู่กับทีมโรม่าชุดแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกฤดูกาล 2021-2022รวมถึงมีโอกาสกลับไปสัมผัสการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีด้วย
3: ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
5: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟที่ครับทาง FM 99 Active Radio ครับวันนี้อยู่กับผมเฉลิมวงศ์บวรกฤติกจรนะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เราครับสวัสดีครับคุณเฉลิมวงศ์ครับ
0: ครับไม่ได้มานานเลยในวันศุกร
1: ์วันศุกร์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช
1: ่ติดคุณเฉลิมวงศ์เจอภารกิจเยอะช่วงหลังนะครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับก็ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆตามกระแสที่เกิดขึ้นในสภาวะปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเอเชียนเก
0: ม
1: นะครับกอล์ฟกำลังสนุกเข้มข้นทีเดียวคุณผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับหรือสอบถามกันเข้ามาได้ทาง4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube Live นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับน้องอัมซ่าเมื่อเช้าฟังอยู่นะพี่ฟังอยู่นะรายการพี่แปะนะส่งข้อความเข้ามาอยากรู้จังว่ามีนักกอล์ฟคนไหนมีอะไรเด็ดๆช่วยทำการบ้านหน่อยดินี่เป็นไงท
0: ้
1: าทายมีท้าทาย ท้าทายคุณอัมซ่
0: า
1: ขอบคุณนะครับที่เป็นแฟนรายการประจำกันนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเช้านี้ผมมีข่าวน่าสนใจสะดมแก้วกัญจนาครับคุณซิ่ง
0: เห็นแล้วครับ
1: คุณซิ่งนั่นแหละทำผลงานได้ดีนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่5อันเดอร์ละ5เบอร์ดี
0: ้วันเดียว
1: 5เบอร์ดี้1โบกี
0: ้ครับ
1: บทพี่เพชรเขาจะเอาเนี่ยนะ อะไรก็หยุดเขาไม่อยู่นะครับหลุม1ออกมานี่ก็สตาร์ทด้วยเบอร์ดี้เลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วนั้นก็ไม่ได้เบอร์ดี้ที่หลุม5หลุม6แล้วก็หลุม8เสียโบกี้คืนที่หลุม9แล้วก็ออกรอบที่2นะครับ9หลุมหลังเนี่ยสตาร์ทมาหลุม10ก็ได้เบอร์ดี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้5อันเดอร์เสียคืน1โบกี้นะครับ5เบอร์ดี้เสียคืน1โบกี้ก็เพราะนั้นก็4อันเดอร์พาร์เฉพาะวันนี้นะทำให้คะแนนรวมนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น5อันเดอร์พาร์แล้วนะครับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ9นะครับ9เดียวนะครับข้างบนเนี่ยผู้นำเนี่ย9อันเดอร์นะครับตามแค่4สโตรกนะครับแต่ว่า
0: อันเดอร์มี3คน
1: ใช่นะครับแต่ว่าอยู่อันดับ9มีเขาจะมีนำร่วมเนี่ย3คนนะครับก็มีหวังวี่สวนหวังนะครับจากไทเปแล้วก็เคตะนากาจิมะจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เวจี้ติงนะครับจากจีน9อันเดอร์3คนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกญี่ปุ่นท่านที่2ก็คือคาซุกิฮิกะนะครับอยู่8อันเดอร์เป็นอันดับ4ร่วมกับจูยุนคิมนะครับจากเกาหลีใต้แล้วก็นอกจากนั้นอันดับ7ร่วมก็จะมี3คนนะครับก็จะมีซับทักหรือเปล่านะผมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะเป็นชาวอินเดียนะออกเสียงลำบากไทวานะครับแล้วก็มีโดเยฟนะครับโดยเย็บหรือเปล่านะมุนจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ยุนฮีเชงจากจีนอีกหนึ่งท่านที่อยู่7อันเดอร
0: ์ครับ
1: คือ3อันดับเหนือเราเนี่ยเป็นการครองร่วมกัน3คนทั้ง3อันดับเลยนะครับถ้าเกิดพี่เพชรได้มาอีกสัก1เบอร์ดี้เนี่ยจากอันดับ9เนี่ยไม่ได้ขึ้นไปอันดับ8นะฮะคราวนี้ขึ้นไปเป็นอันดับ6ร่วมเลยนะครับเพราะนั้นก็ส่งแรงใจเชียร์สะดมแก้วกาญจนาด้วยนะครับ
0: แต่ว่ารู้สนามละ
1: ครับ
0: ก็แล้วมีลุ้นอยู่
1: ครับส่วนคนไทยท่านที่2นะฮะก็เป็นน้องตัวภูมิครับภูมิศักดิ์แสนสินนะครับที่ทำคะแนนดีอยู่ตอนนี้มี10อยู่อันดับ18ร่วมคะแนนอยู่1อันเดอร์พาร์นะครับก็คือออกมาสตาร์ทเนี่ยวันนี้ภูมิเนี่ย6เบอร์ดี้แล้วนะครับเฉพาะวันนี้นะครับ6เบอร์ดี้แล้วนะเดี๋ยวเสียขึ้นไป2โบกี้นะครับสตาร์ทหลุม1หลุม2ก็เบอร์ดี้รวดเลยนะครับเสียโบกี้ที่หลุม3แล้วก็หลุม4หลุม5ก็คือหลุม10 3 14ของเขานะครับได้เบอร์ดี้อีก2หลุมนะครับนั่นคือฝั่ง9หลุมนะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็ได้เบอร์ดี้ที่หลุม4กับหลุม8นะครับ6เบอร์ดี้เสียขึ้นไป2โบกี้ตอนนี้เหลืออีก2หลุมจะจบการแข่งขันนะครับถ้าได้มาอีกสัก1ดีเนี่ยขึ้นไปเป็น2ร่วมก็จะขยับจากอันดับ18ร่วมไปเป็น15ร่วม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็น้องฟีฟ่าอีกคนนึงนะครับพักสพงเหล่าพักดีตอนนี้คะแนนอยู่ที่2โอเวอร์พาร์นะครับวันนี้เนี่ย 2เบอร์ดี้นะแต่เสียไป5โบกี้นะครับก่อนนี้เนี่ยน้องฟีฟ่าก็แหมทำคะแนนมาดีแต่วันนี้เนี่ยบวกเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยร่วงลงมาโอเคนี่เป็นผลการแข่งขันประเภทชายนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมเดี๋ยวไปดูของคุณสุภาพสตรีกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้คุณซิ่งกำลังจะบอกเรื่องสะดมยังไงนะครับถ้าคุณสนามแล้วได้เปรียบ
0: ก็ใช่ครับเพราะว่าเขาโดยธรรมชาติเขาเป็นคนตีแม่นอยู่แล้วแล้วก็สนามที่พวกเฟรเวย์แคบๆนี่ผมว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเลยเขาอย่างเงี้ยแค่ตีเข้าไปออนใกล้ๆจับกรีนได้เนี่ยก็มีโอกาสทำบอดี้เป็นชุดอย่างวันนี้ครับ
1: ครับ
0: ฮะ
1: เพราะฉะนั้นก็ผลงานก็คือยังเหลืออีก3หลุมนี่คือ
0: มีโอกาสยังมีโอกาส
1: บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่จะไม่ใช่จบแค่นี้นะฮะมันยังมีโอกาสไปได้อีกนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมดูตั้งแต่วันแรกแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยในบรรดา3คนเนี่ยผมให้น้ำหนักไปกับท่านนี้นะก็คือภูมิ
0: ครับ
1: นะครับภูมิศักดิ์แสนศิลป์แต่เห็นเลยว่าวันแรกเนี่ยที่แข่งเนี่ยภูมิโดนเขาเรียกสภาพกรีนเล่นงานหนักเลยนะครับเพราะว่ากรีนของที่นี่เนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าขนาดปกติเวลาเราเห็นเขาเล่นในทัวร์นาเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือนอกประเทศในประเทศอะไรก็ตามนะครับเวลาภูมิเล่นเนี่ยจะเป็นคนเก็บอาการนิ่งๆถ้าคนรู้จักภูมิจะรู้สึกเลยว่าพี่คนนี้เขามีหัวใจหรือเปล่านะตอนเล่นไม่ค่อยมีอากับกิริยาอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนั้นเนี่ยภูมิพัดปุ๊บเนี่ยมือยกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็โบกเหมือนแบบเฮ้ยเบาอะไรอย่างนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าสภาพกรีนของที่นี่เล่นงานนักกอล์ฟหนักมากๆนะครับก็เลยทำให้วันนั้นเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเหนื่อยแน่นอนแต่ว่ามั่นใจในเขาเรียกอะไรความคมของเหล็กสะดมกับภูมิสองคนเนี่ยเรื่องเหล็กเนี่ยโอ้โหผมค่อนข้างแบบไว้ใจนะรวมถึงน้องฟีฟ่าด้วยนะ
0: ครับ
1: ทีมไทยทีมเนี้ยครับเป็นนักกอล์ฟ3คนที่เหล็กคมสุดๆนะครับทั้ง3คนเลยนะเหล็กคมมากน้องฟีฟ่านี่ก็ไม่ธรรมดาน ะค่าตอนที่ไปแข่งขันรายการอะไรนะ British Open
0: นะครับ
1: ค่า Green On Regulation ของน้องฟีฟ่าสูงมากนะครับนั่นแสดงว่าช็อต Approach เขาเนี่ยขนาดกรีนยากๆเนี่ยเขายังสามารถคุมบอลได้อยู่ได้อะแสดงว่าเหล็กเขาเนี่ยคมมากจริงๆนะครับแต่พอมาเจอการแข่งขันรายการนี้เนี่ยโดนสภาพกรีนเล่นงาน
0: วันนี้อาจจะจับทางได้ละ
1: น
0: ะนี้ก็น่าจะสนุกครับ
1: ครับผมส่วนฝั่งสุภาพสตรีนะครับ อันดับหนึ่งก็ยังเป็นสิงคโปร
0: ์โอ้โหนำห่างมากเลย
1: ห่างมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ล่วงมาแล้วนะ2อันเดอร์นะเมื่อวาน15วันนี้ยังออกสตาร์ทหลุม1ไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่13อันเดอร์นะครับอันดับ2อินเดียนะครับอันดับ3ก็วันนี้นะครับจากจีน8อันเดอร์13 12แล้วก็8อันเดอร์นะครับสาวไทยที่ดีสุดก็คือโปพีเคนะครับพี่ใหญ่ของทีมพัชระจุฑาคงกพันตอนนี้อยู่ที่อีเวนต์พาเล่นไปแล้ว3หลุมนะครับหลุมแรกเสียโบกี้ไปหลุม2หลุม3ก็พานะครับหลังจากนั้นก็เป็นโปเปียโนครับอภิชยายุบลอีเวนต์พาเท่ากันนะครับอันดับ13ร่วมเท่ากันออกรอบไปแล้ว4หลุมนะครับได้2เบอร์ดี้แต่เสียคืนไป1โบกี้นะครับวันนี้ทำเพิ่มมา1อันเดอร์นะครับก็เลยทำให้สกอร์อยู่ที่อีเวนต์พาส่วนอีกคนหนึ่งนะครับโปรซิมณัฐกฤตตาวงทวีราบนะครับโปรซิมตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่5โอเวอร์พาอยู่ที่อันดับ21ร่วมนะครับออกมาตอนนี้6หลุมผ่านไปแล้วนะครับเสียไป2โบกี้ได้คืนมา1เบอร์ดี้นะครับก็อยู่อันดับ21ร่วมคะแนน5โอเวอร์พาร์นะครับซึ่งคะแนนประเภทบุคคลหญิงเนี่ยก็อาจจะบอกว่าลุ้นเหนื่อยแล้วก็ประเภททีมก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคะแนนของจีนตอนนี้ทำมาดีนะครับรอนนี่กับเซียงเว่ยๆนะครับ2คนช่วยกันทำคะแนนให้ทีมหญิงจีนเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นทางด้านของไทเปนะครับเมื่อวานนี้ไทเปนำคะแนนดีมากแต่วันนี้ร่วงลงไปอยู่อันดับ2ละนะครับเดี๋ยวคงจะได้ดูกันว่าจบการแข่งขันวันนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับรอบชิงเหรียญ ะครับตอนถึงตรงนี้เนี่ยแหม1เหรียญทองที่สมาคมตั้งเป้าไว้เนี่ยก็คงต้องส่งแรงใจช่วยกันเยอะๆนะครับส่งแรงใจช่วยกันเยอะๆจริงๆไม่รู้ว่ารอบบ่ายมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับฝั่งผู้ชายนี่ก็น่าจะไม่ทันแล้วนะคุณซิงนะเหลืออีก2หลุม2 3หลุมน่าจะไม่ทันแล้วล่ะนะครับฝั่งผู้หญิงก็สกอร์มันก็ค่อนข้างห่างอ่ะนะก็เอาเป็นว่าให้นักกีฬาของเราทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วกันเราต้องมาดูกันว่าจบการแข่งขันเนี่ยจะประเมินยังไงต่อไปสำหรับ
0: ผมได้ไป1เบอร์ดี้นะครับที่หลุม13พา5
1: อ้าวขึ้นมาเป็น6อันเดอร์ใช่มั้ยฮะ
0: อันเดอร์แต่ผู้นำก็หนีไปเหมือนกัน
1: โอ้โห
0: ผู้นำก็ได้เบอร์ดี้มาแล้วหนีไปเป็น10อันเดอร์พาคนเดียวแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาหน่อยเพชรเด็ก
0: ได้ได้ได้อยู่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ครับ
1: แต่มันก็ไม่ง่ายสนามเนี่ยไม่ง่ายเลย
0: เขาก็ตีอยู่แล้วครับพวกช็อตเดวิลก็ตีอยู่แล้วครับทีนี้ก็เหลือพัดเนี่ยถ้าพัดเป็นใจนี่ก็มีโอกาสอยู่ครับ
1: ครับ
0: อ่ะมาที่ฝั่งนักกอล์ฟอาชีพบ้างก็จะเป็น LPGA ทัวร์ครับตอนนี
1: ้ครับ
0: ตอนนี้ก็มาแข่งขันกันที่รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพน่าอยู่ที่เกาหลีใช่ไหมครับก็ตอนนี้แข่งจบไปแล้ว1วันแรกแข่งจบไปแล้วนะครับวันแรกแข่งจบไปแล้วเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: ก็ผู้นำเป็นคิมเอลิมอยู่ที่7อันเดอร์พาร์คนเดียว
1: ครับ
0: นะครับแล้วผู้นำมี2คนนะมี7อันเดอร์พาร์ร่วมเลยเป็นเกาหลีใต้ทั้งคู่เลยนะครับส่วนของฝ่ายนักกอล์ฟไทยผู้หญิงนะครับก็เป็นจีโน่นะครับจีโน่ตีเข้ามา5อันเดอร์พาร์ตามมี2สโตรกนะครับดูสกอร์แล้วก็โบกี้ฟรีนะมี5เบอร์ดี้ไม่มีโบกี้เลยนะครับสเตตวันแรกดูแนวโน้มค่อนข้างดีนะก็คือกรีนอินเลกูเลชันนะครับ16กรีนจาก18นะครับ ปกติเวลาจีโน่เล่นดีอ่ะผมมักจะดูที่กรีนอินเลกูเลชันอ่ะถ้าตัวเลขนี่สูงๆอ่ะส่วนใหญ่จีโน่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ที่จับพัดได้มั้ยถ้าจับพัดได้เนี่ยก็จะทำอันเดอร์ก็จะทำสกอร์ต่ำกว่า70ได้ง่ายๆครับอยู่ที่การตีออนอย่างเดียวเลยของจีโน่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วประมาณนี้ก็มีโอกาสนะถ้าดูข้อมูลสถิติวันแรกเนี่ยมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่เหมือนกันนะครับจีโน
1: ่ครับผม
0: สาวไทยท่านหนึ่งก็จะมีตัวปาจลีอนันต์นฤกานะครับ
1: ครับ
0: ก็อยู่ที่เสียเนื้อพา
1: อืม
0: นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องดูไส้ในว่าเสียเนื้อพานี่ประกอบด้วยกี่โบเบอร์ดี้แบบหนึ่ง
1: ก็รายการนี้ดูเหมือนฟีดของปาจารีเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะเพราะว่าปกติเวลาก่อนหน้าการแข่งขันLPGA จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีฟีดข่าวนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นคลิปวิดีโอออนมาทาง YouTube เนี่ยเยอะมากเกี่ยวกับการแข่งขันไฮไลท์ของนักกีฬาแต่ละคนเป็นยังไงนะครับไอ้ฟีดที่มันพุชเข้ามาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นผมคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับแต่ผมรู้สึกว่าข่าวเนี้ยของปาจารีเนี่ยเยอะมาก
0: ปาจารีจริง
1: ๆตั้งแต่วันซ้อมเลยอ่ะ
0: จริงๆผลงานถ้าดูไส้ในนี่ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่ามี5เบอร์ดี้แล้วก็1อีเกิลนะครับเพียงแต่ว่าไปเสีย3โบกี
1: ้
0: นะครับก็เลยทำให้สกอร์เป็น4อันเดอร์พาร
1: ์4อันเดอร์นะครับ
0: ใช่ครับคือถ้าลดหลุมที่เสียลงได้เนี่ย ก็ถือว่า
1: เจ็ดอันเดอร์สิถ้าหายถ้าไม่มีโบกี
0: ้ใช่ถือว่าทำสกอร์ค่อนข้างน่ากลัว
1: ครับ
0: น่ากลัวเลยทีเดียว
1: แสดงว่านักวิเคราะห์หรือว่าบรรดาเขาเรียกอะไรคอมเมนเตอร์ของที่นู่นน่ะเขาต้องเห็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับปาจารีแน่นอนเลยล่ะเขาถึงได้ดูเหมือนกล้องคราวนี้นะครับตามปาจารีแกเลยตั้งแต่วันซ้อมละนะครับหรือแม้กระทั่งช็อตที่ไปที่ diving lens ปกติช็อตที่ diving lens เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นกล้องเขาตามนักกีฬาใช่ไหมแต่สัปดาห์นี้ผมเห็นมีคลิปจาก Diving Lens เห็นว่าปาจารีซ้อมเหล็กก็ยังเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปตามจีโน่ให้เราได้ดูบ้างทำไมตามปาจารีเยอะจังสัปดาห์นี
0: ้โปแหวนตอนนี้ทำสกอร์อยู่ที่เสียเนื้อพาแต่ยังเล่นไม่จบนะ
1: ครับ
0: เล่นไม่จบเลย3หลุมก็ตีเข้ามา5โบกี้1เอ้ย5เบอร์ดี้1โบกี้ครับ5โบกี้1ห้าเบอร์ดี้1โบกี
1: ้ห้าเบอร์ดี้1โบกี้เสียอันเดอร์เท่ากันนะครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: มาอีกคนหนึ่งก็ศรีนภาเท่ากันนะครับชนิตีวรรณแสน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ค่าย
0: ังไม่จบเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับเหลืออีก4หลุม
1: ครับ
0: อันนี้ก็5เบอร์ดี้เหมือนกัน1โบกี
1: ้ครับ
0: นะครับก็มาทรงเดียวกับโอแหวน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ม
0: ีใครอีกไหม
1: สาวไทยใช่ไหมทั้งหมดใช่ไหมผมอยากมีตัวเลขให้ดูอันหนึ่งนิดหนึ่งครับตอนนี้ค่าดรายเอเวอเรจของจีโน่นะครับรอบแรก282ครับคุณซิงนี่ยืดขึ้นมาอีกแล้วนะครับยืดขึ้นมาอีกแล้วจากในช่วง Honda LPJ ที่บ้านเราเนี่ยอันนั้น26ปลายใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มเปิดฤดูกาลอย่างเต็มที่ไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาเราเห็นตัวเลข28นะครับนี่ตอนนี้นี่ขึ้นมาก็28ยังเอเวอเรจ28อยู่นะครับแต่ค่าหนึ่งที่ดีขึ้นก็คือค่าพัด
0: ครับ
1: ค่าพัดปกติของจีโน่จะแตะ30 31อยู่เงี้ยนะนี่วันนี้ขึ้นมา29นะครับก็หวังว่าจะทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วย
0: ของจีโน่ของจีโน่ดูง่ายคือถ้าเขาอ่อนเยอะแล้วก็
1: เก็บได
0: ้พัดต่อรอบเนี่ยต่ำกว่า30เนี่ยมีโอกาสลุ้นแชมป
1: ์ครับ
0: เกือบทุกรายการหรือไม่ก็เหมือนกับที่เขาเคยทำประจำอ่ะครับ
1: ครับ
0: ท็อป5หรือว่าท็อป10อะไรประมาณนี
1: ้เนี่ยครับวันนี้พัด29
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็กรีนอินเลกเรชั่นอย่างที่คุณซิงบอกไปคือ18กรีนเนี่ยตีออน16
0: ครับ
1: นะครับถือว่าดีมากตกทรายไป1ลูกแล้วก็สามารถที่จะระเบิดทรายขึ้นมาอัพแอนด์ดาวได้นะครับนี่สถิติของจีโน่วันนี้ส่วนของโปเมียวปาจารีนะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมนักใครคอมเมนเตเตอร์เขาเห็นอะไรในปาจารี

0: ปีไม่หลุดไฟเวย์เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับไดเวอร์กรีนลิเกชันเนี่ย18นะครับ18กรีนทำได้14
1: ครับถ้าจับกรีนได้มากกว่านี้ก
0: ็ถือว่าสูงนะ
1: ใช่ๆ
0: ถือว่าสูงมากนะครับแสดงว่าที่เสียไปเนี่ยเสียโบกี้ไปเนี่ยมี1ลูกจากการตกบังเกอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็อีก2ลูกมาจากการไม่แอปโพช็อตไม่ตีไม่ออนกรีนนะถ้าจับกรีนได้มากกว่านี้ก็น่าที่จะอย่างน้อยก็ต้องผ่านได้นะครับ
1: เพราะเสด็จทรงแชมป์เนี่ยเท่าที่ผมดูคือมีปีนึงทั้งปีเนี่ยผมไล่ดูสถิติของคนที่เป็นแชมป์แต่ละคนในทั้งปีนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นแชมป์มันจะมีค่ากรีนอิลลิควิดิชันอยู่ประมาณ14แล้วก็พัดประมาณแถวๆ28พัดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มาวันแรกก็ทรงของปาจารีนี่โอเคเลยแต่ว่าคำว่าค่าเฉลี่ยหมายความว่าบางวันเนี่ยเขาอาจจะต้องโดดขึ้นไปเป็นกรีนอิลลิควิดิชันอาจจะมากกว่า14
0: ครับ
1: อะไรเงี้ย15 16 17 18อะไรเงี้ยคือขอให้ออนมากกว่านี้ครับแล้วก็รักษาทรงพัดได้เนี่ยก็มีโอกาสคว้าแชมป์ได
0: ้ครับ
1: นะครับติดตามดูเวลากำลังดี
0: ครับ
1: นะครับดูง่ายครับ
0: ก็เป็นผลการแข่งขันกอล์ฟจากต่างประเทศนะครับทั้งสาวไทยแล้วก็จากทางเอเชียนเก
1: ม
0: นะครับก็วันนี้ยังต้องลุ้นส่งแรงใจเชียร์แล้วก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยนะครับที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่ทราบเพราะว่ามีหลายๆกีฬาก็ได้รับผลกระทบไปเหมือนกันจากลมอย่างกีฬาทางน้ำนี่ยังแข่งกันไม่ค่อยได
1: ้ครับ
0: ไอชินะครับยังแข่งกันไม่ค่อยได้ยังต้องมีการสลับตำแหน่งสลับเวลายังอะไรกันอยู
1: ่โอ้แต่น่าแปลกใจนะคือกรีธาซึ่งเห็นพื้นสนามแฉะเนี่ยก็ทำสถิติกันเป็น
0: มากเลยเบรกสถิติกันกระจายเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: น้องบิวเนี่ยครับบิวภูริพลเนี่ยครับทำสถิติทั้ง100เมตร200เมตรอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อันนี้ไม่ใช่เทพแล้วเทพเรียกพี่แล้ว
1: ครับ
0: คำว่าเทพเนี่ยนะเดี๋ยวหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะเทพเนี่ยคำนี้คนไทยเริ่มรู้จักกันเนี่ยกับเรื่องของซิ่งสายฟ้าจำได้ไหมครับ
1: ครับ
0: คำว่าเทพในนิยามเนี่ยคืออะไรผมว่าคนไทยหลายคนอาจจะไม่ทราบญี่ปุ่นก็ให้คำจำกัดความเทพเอาไว้จากทาคุมินะครับซิ่งสายฟ้า
1: ว่า
0: อันนี้ไม่ใช่เรื่องในการ์ตูนนะ
1: เออเหรอ
0: เป็นเรื่องที่ทางสายแข่งรถเขาจะบันทึกเอาไว
1: ้ครับ
0: ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงแล้วนิยามคำว่าเทพของที่มาจากทาคุมิเป็นเจ้าแรกเนี่ยคือเขาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่เขาสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได
1: ้ครับ
0: เขาฝึกฝนนะครับอย่างหนักเขาพยายามเขาภาคเพียรจนเขาทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้แล้วพอคนอื่นทำไม่ได้ซ้ำๆๆเขายังทำได้อยู่เรื่อยๆซ้ำๆๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยจนเขาหนีออกไปไกลมากไกลเกินกว่าที่คนอื่นจะตามได้นั่นแหละคือเทพกรณีเทพบิวเรา
1: ครับ
0: เทพตัวจริงครับ
1: ใช่ครับ
0: เขาฝึกฝนอย่างหนักเขาภาคเพียรอย่างหนักนะครับแล้วทำในสิ่งที่คนอื่นทำตามไม่ได้เขาก็เลยเป็นเทพนะครับนี่ที่มาของคำว่าเทพต่อไปเวลาน้องๆเอาไปใช้จะได้รู้ว่าเทพแปลว่าอะไร
1: ครับ
0: เพราะเทพมันมีหลายความหมายนะเทพแบบเทพทางด้านของความเคารพทางจิตใจก็อีกเรื่องนึงนะนะครับอันนี้เป็นเทพแบบเทพทางการกีฬานะครับเรื่องราวของช่วงแรกนะครับเราพักกันเท่านี้ก่อนไหมคุณซิ่ง
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวช่วง2จะได้มาคุยกันเรื่องของอุปกรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของอื่นๆนะครับ4689899นะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30
4: นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดย

0: ชมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: ครับ
2: ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของกอล์ฟทริคนะครับสรุปเรื่องราวของกอล์ฟประจำปีของเราคุณเฉลิมวงครับพฤหัสที่29
1: เขาเอามาเรียบร้อยแล้ว
2: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครสนใจเนี่ยน่าจะติดต่อจองได้แล้วนะครับมีทั้งประเภทบุคคลแล้วก็ใครจะสมัครแข่งเป็นทีมก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับบางทีห้างร้านเนี่ยอยากจะออกรอบคือออกกันประจำอยู่แล้วอ่ะกลุ่มเพื่อนที่ออกประจำอยู่แล้ว4คนอย่างเง
1: ี้
2: ยนะครับไม่อยากจะมา
1: ตอนนี้เปิดแล้วใช่ไหมครับพี
2: ่เปิดแล้วครับเปิดแล้วครับสามารถติดตอนนี้สามารถติดต่อโดยตรงได้นะครับกับคุณกอล์ฟก็สามารถเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเบอร์โทรศัพท์
1: แนะนำนะครับอย่าพลาดนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่ผมว่าค่อนข้างสนุกนะรูปแบบการแข่งขันถือว่าผ่อนคลายนะไม่ได้กดดันมากถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันประเภททีมอะไรเงี้ยครับเขาจะมีกติกาการคิดคะแนนเนี่ยซึ่งทำให้คนที่อาจจะไม่ได้คนที่ตีดีๆลุ้นถ้วยเงี้ยมีโอกาสมาช่วยทีมได
2: ้ครับ
1: ด้วยกติกาใครไปเนี่ยก็จะได้บอกว่าเป็นยังไงกติกาค่อนข้างที่จะมีบางส่วนใช้ความสามารถของนักกอล์ฟ
2: ครับ
1: แล้วก็บางส่วนก็ใช้เรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ใช่ไ
1: หมครับแล้วก็ของรางวัลค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะ
2: ครับ
1: เพราะว่าพี่แป๊ะนี่เขาพยายามหาของรางวัลเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยเขาก็ถามผมดูว่านี่ถ้ามีใครอยากสนับสนุนก็มาเลยมาร่วมแจมได้เลยอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
1: ปีที่แล้วชวนรุ่นน้องไปนะแล้วก็ผมในฐานะผู้จัดเนี่ยจริงๆผมไม่ได้เสียค่าจ่ายแต่ว่ารุ่นน้องไปผมมาเฮ้อเดี๋ยวช่วยออกให้อะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
1: ช่วยออกให้จ่ายให้นะสมมุติเขาคิดเท่าไหร่เนี่ยผมเป็นตัวหารด้วย
2: ครับ
1: หารให้เขาอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าตอนแจกรางวัลเนี่ยผู้จัดไม่มีชื่ออยู่ในฉลากอยู่ใน ไม่มีชื่อ
2: ฉลาก
1: ไม่มีชื่อ
2: ครับ
1: ส่วนตัวเขาไปเนี่ยโอ้โหได้ไป3รอบอ่ะได้ถุงกอล์ฟไป2ใบอ่ะตอนหลังผมเลยขอเงินคืนได้ไหมตอนนี้ถือว่าคุ้มแล้วก็รางวัลค่อนข้างเยอะนอนค่อนข้างเยอะเยอะจนเหมือนกับว่าจับจนหมดอ่ะต้องเอามาใส่ใหม่อ่ะ
2: ใช่จับวนไปรอบนึงแล้วเนี่ย
1: หมดเกลี้ยงเลยคือทุกคนเรียกว่า
2: ทุกคนได้ของหมดแล้ว
1: ใช่ทุกคนได้ของแล้ว
2: ก็เลยเอารายชื่อกลับมาเทรวมอีกรอบนึงแล้วก็จับรางวัลกันใหม่
1: ใช่ครับ
2: นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะเยอะๆทีเดียวนะครับเดี๋ยวปีนี้มีอะไรบ้างเนี่ยที่แน่ๆที่ตกปากรับคำกันไว้แล้ว
1: ครับ
2: ผมขออนุญาตเรียนก่อนเลยดีกว่าม
1: ีแบรนด์อะไรบ้างครับ
2: สนามกอล์ฟรอยัลฮิลใครอยากไปออกรอบบ้างครับ
1: อ
2: ันนี้มีแน่นอนเรามีเยอะด้วยน
1: ี
2: ่บอกเลยแล้วเราไม่ให้เป็นใบนะให้ทั้งกวนเลย
1: ให้ทั้งกวนใช่
2: นี่นะครับต้องขอบคุณคุณบอยนะครับวันนั้นที่ได้มานั่งพูดคุยกับเราในรายการสัมภาษณ์เรื่องราวของสนามไปนะคุณบอยก็รับปากเลยว่ามีอะไรขอให้บอก
1: มีอะไรครับมีอะไรครับ
2: อย่างอื่นเนี่ยขออนุญาตใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแต่มีรับรองมีเยอะคือยังไม่อยากออกบอกอะไรไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการกดดันไปด้วยไงนะครับแต่รับรองว่ามีแน่นอนนะครับแล้วก็มีค่อนข้างกำลังพยายามทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับทุกคนทุกฝ่ายช่วยเต็มที
1: ่
2: เพื่อจะให้แฟนๆของเราเนี่ยปีนึงได้มาเจอกันทีจะได้สนุกอย่างที่คุณซิ่งบอกว่าเรื่องของกติกาการแข่งขันเนี่ยสนุกมากนะครับผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้การแข่งขันเนี่ยมีทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล
1: ครับ
2: นะฮะเราจะเลือกคนออกมา30คนฝั่งละ30คนนะครับอยู่ในสังกัดอันนี้อยู่สังกัดทีมแบ่งเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินแต่ละทีมก็จะมีหัวหน้าท
1: ีมดีสุด30คน
2: ครับ
1: หรือเปล่าใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับคือเปิดรับสมัครแค่30คนอยู่ในประเภททีมใช่ไหมสมมติคุณซิ่งมาคนเดียวเนี่ยจะสมัครอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: เลือกเลยว่าอยากอยู่สีแดงหรือน้ำเงิน
1: ครับ
2: ก็ต้องดูว่าเราจะดูว่าสีน้ำเงินมีใครบ้างนะมีอย่างปีที่แล้วคุณแท่งศักดิ์สิทธ
1: ิ์ปีนี้ใคร
2: ปีนี
1: ้
2: ยังไม่ประกาศชื่อครับช
1: ื
2: ่อกำลังเดี๋ยวจะประกาศคือรอหลายๆสิ่งหลายอย่างพร้อมกันแล้วเติมเดียวเลย
1: ครับ
2: นะครับแล้วเราก็รู้ว่าเพื่อนร่วมทีมใครบ้างกับตันทีมใครบ้างมีโอกาสชนะมากแค่ไหนอะไรยังไงแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่หวังผลแพ้ชนะหรอกเราจะหวังผลว่าความสนุกสนานในการแข่งขันเป็นอะไรยังไงเราก็อยากไปอยู่ทีมอย่างทีมวันที่ทีมพี่ป๋องกับพลมาเงี้ย
1: ครับ
2: นะครับอันนี้ทุกคนก็อยากจะไปอยู่ทีมพี่ป๋องหมดเลยนะเพราะพี่ป๋องสนุกไง
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับหรือแม้คุณแท่งเนี้ยคนก็จะชอบคุณแท่งน่ารักนะครับก็จะไปอยู่เลือกทีมนั้นอยู่เยอะแต่ว่าคนที่เขารู้สึกแบบอยากอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะขิงอ่ะก็จะอยู่ฝั่งเลือกฝั่งตรงข้ามได้นะครับสกอร์จะดียังไม่ดียังอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับนอกจากการคิดคะแนนแบบสโตกเพย์นะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยเซเว่นฟอร์ดแล้วนะครับ

0: แล้วมีจับฉลากด้วย
1: ใช่ยังมีการเอาสกอร
0: ์ไอ้อันนี้คือไฮไลท์เลยคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เป็นไฮไลท์เลยการจับฉลากแล้วมาเจอกันแบบไม่มีแฮนดิแคปอ
1: ่
0: ะ
1: นะครับมาเจอกันแบบไม่มีแฮนดิแคปแล้วก็แต่อาจจะปีนี้กำลังคิดว่าจะมีแต้มคูณนะ
0: มีแต้มคูณเนี่ย
1: อย่างเช่นสมมตินะครับสมมติอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการวางกติกาอย
0: ู
1: ่ผมขออนุญาตนำมาแย้มนิดนึงอันนี้เป็นไอเดียจากโปเตให้มานะผมว่าน่าสนใจทีเดียวสมมตินะครับสมมติผมตี72นะครับคุณซิ่งตี64
0: ครับ
1: ถ้าหยิบมาสู้กันอย่างเงี้ยคุณซิ่งชนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่ปีนี้อาจจะมีแต้มต่อพอขึ้นมาแล้วเนี่ยสมมติจับสกอร์มาแล้วผมกับคุณซิ่งผมอยู่ฝ่ายแดงคุณซิ่งอยู่ฝ่ายน้ำเงินใช่ไหมครับ
0: อ๋อจับแต้มต่อขึ้นมา
1: จับสกอร์ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เป่ายิงฉุบเลยใครชนะคุณเอาแต้มไปค่าแต้ม ใช่ไหมสมมติ
0: แต้มมันเด้อหรือไม่หรือว่าบวก
1: ไม่แต้มบวกไงสมมตินะสมมติกรณีแบบจะมีอะไรแปลกๆแบบเนี้ยสมมติคุณซิ่งชนะคุณซิ่งได้มีแต้มพิเศษ5แต้ม
0: ครับ
1: คุณซิ่งตี64ใช่ไหมครับผมตี70ใช่ไหมครับแล้วคุณติ้มคุณซิ่งโดนแต้มบวกอีก5แต้ม
0: อ
1: ะไรอย่างนั้นนะฮะเกือบชนะเกือบแพ้เกือบพลิกขึ้นมาชนะเหมือนกันอะไรอย่างนั้นนะครับมันจะมีอะไรสนุกแบบเนี้ยซึ่งพอถึงที่สุดแล้วบรรยากาศจริงๆมันจะกลายเป็นความสนุกสนานแล้วก็ฮากันมากบนเวทีเพราะบางทีจับขึ้นมาเชิญขึ้นไปบน2คนบนเวทีเนี่ยส่วนใหญ่แฟนรายการเราจะรู้มือกันอยู่แล้วไงว่าใครตีสกอร์เท่าไหร่นะครับ90กว่าเอาคนที่ตี100กว่าอะไรเงี้ยขึ้นมาเจอนี่ก็โอ้โหแพ้แน่เลย
0: ครับ
1: นะครับแต่ที่ไหนได้พอหยิบสกอร์ขึ้นมาบวกกับไอ้วิธีคิดคะแนนพิสดารพิเศษของเราเนี่ย มันกลายเป็นพลิกได้แล้วมันกลายเป็นความสนุกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็สีสันมากนะครับแม้กระทั่งหลายๆคนอย่างคุณมี่ไทเทอลิสต์มาปีแล้วก็ยังชมบอกว่ามันสนุกดีนะพี่มันแปลกดีมันไม่มีใครทำมันแปลกแล้วมันสนุกดีครับก็ยังรู้สึกว่าอันนี้ต้องยกเครดิตให้พี่แป๊ะนะพี่แป๊ะนี่เจ้าไอเดียจริงนะครับเดี๋ยวปีนี้ครับผมอยู่ในฝั่งของการหารางวัลก็จะพยายามนะครับจะพยายามหารางวัลให้เยอะๆเลย
0: พี่นายนี่ก็เป็นเจ้าแห่งการขอแต้มต่อ
1: ก็ อะไร
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาตลอดอาชีพการเล่นกอล์ฟของเขาเนี่ยเขาชนะด้วยวิธีนี้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องการคิดมุกหาแต้มต่อเนี่ยครับเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบเนี่ยเขาจะถนัด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอมาเป็นรายการลักษณะเนี่ยเขาก็จะรู้ทางหนีทีไล่
1: เป็นนักต่อสู
0: ้ใช่คร
1: ับ ให้ต่อผมสู้
0: ใช่ครับก็เลยเป็นกติกาที่ค่อนข้าง
1: สนุกแซวลูกพี่ออก
0: อืม
1: นะครับมีข้อความเข้ามาเดี๋ยวนะฮะมีคุณผู้ฟังถามข้อความมาทาง48899ครับคุณซิ่ง
0: ครับ
1: รบกวนบรรยายให้เห็นกระบวนการช่วงล่างเคลื่อนที่เพื่อนำพาไม้เข้าฮิตติ้งโซนตั้งแต่จุดดาวสวิงขนานพื้นที่9นอจนไปถึงหมุนเอลจนกระทั่งอิมแพคลูกเพื่อให้ลูกไปตรงตอนนี้ออกซ้ายเนืองๆและวิธี follow throughของแขนขวาช่วยตอนไหนไปจนจบวิงที่บาลานด้วยครับโปรทั้งสองท่านครับ
0: ครับ
1: เชิญคุณซิ่งก่อน
0: ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้ครับพี่เชิญพี่เลยครับ
1: ได้ครับงั้นเรื่องสวิงจังหวะดาวสวิงนะครับผมจะค่อยๆเล่าไปตีทีละโจทย์นะครับเรื่องของช่วงล่างการเคลื่อนที่ช่วงล่างเพื่อนำพาไม้เข้าสู่ฮิตติ้งโซนก่อนนะครับอันนี้ผมต้องขอออกตัวว่าผมจะเอาหลักการที่ผมเรียนจากหลักสูตรไบโอแมคานิกสวิงนะครับซึ่งได้จากการไปอบร
0: ม
1: นะครับของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพหลังจากจบโปรเสร็จเนี่ยอันนี้เป็นหลักสูตรที่สอนโปรทุกท่านปรับฐานนะพูดง่ายๆเป็นการปรับฐานโปรทุกท่านนะครับไบโอแมคานิกสวิงเนี่ยคือการใช้กลไกการออกแรงของร่างกายในการสร้างวงสวิงนะครับจะไม่ให้สะโพกนะครับขอแบกแยกส่วนสะโพกเราเนี่ยมันจะมีขวากับซ้ายใช่ไหมครับจังหวะท็อปสวิงเนี่ยครับน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักนะครับอัปเปอร์บอดี้เนี่ยมันจะอยู่ซีกขวาแต่ว่าจะไม่เกินไปกว่านิ้วโป้งของซีกขวาใช่ไหมครับแต่สะโพกเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายแกนลำตัวจะเป็นลักษณะเหมือนเอียงนิดๆใช่ไหมครับจังหวะดาวสวิงเนี่ยครับแกนลำตัวเนี่ยจะไม่มีการถ่ายกลับมาทางขวานะครับจะยังคงคาเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายช่วงล่างก็คงยังต้องอยู่ซ้ายเสมอนะครับส่วนที่จะเป็นส่วนเคลื่อนที่นะครับก็คือสะโพกเนี่ยจะไม่เคลื่อนไปทางซ้ายนะครับ

0: ย้ำนะครับจะไม่เคลื่อนไปทางซ้ายชนิดที่เรียกว่าเอาตัวเข้าไปกระแทกเด็ดขาดนะครับจะเป็นลักษณะการหมุนสะโพกซ้ายไปด้านหลังครับนะครับหมุนสะโพกซ้ายไปด้านหลังนะครับพอเราหมุนสะโพกซ้ายไปด้านหลังเนี่ยครับแกนลำตัวเนี่ยมันถูกดึงจากด้านล่างขึ้นลงมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้แขนของเราเนี่ยครับอกตัวของเราเนี่ยหมุนตามไปจากด้านขวาเนี่ยมาอยู่ทางด้านซ้ายทันที
1: uh-huh.
0: จุดเนี้ยแขนมันจะถูกทิ้งลงมาโดยธรรมชาตินะครับหรือเราจะเรียกว่าปล่อยให้แขนมันดรอปลงมาขึ้นสู่โพซิชันที่เรียกว่าแขนขนานพื้นหรือ9นาฬิกาก็ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่เข้าฮิตติ้งโซนนะครับมันเหมือนพรีแพร์เตรียมจะเข้าฮิตติ้งโซนใช่มั้ยครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับก็เป็นการเทิร์นตัวหรือว่าหมุนตัวพร้อมกับปล่อยรีลิสแขนออกไปนี่คือฮิตติ้งโซนนะครับการทำงานของแขนจึงเป็นลักษณะของการรีลิสไม่ใช่ตีนะครับต้องแยกการใช้แรงให้ถูกต้องก่อนแรงเนี่ยมาจากการถ่ายน้ำหนักแล้วก็การหมุนตัวพร้อมกับการรีลิสมือ3องค์ประกอบนี้นะครับย้ำนะครับแรงนะครับมาจากการหมุนสะโพกซ้ายไปข้างหลังนะครับการหมุนสะโพกซ้ายไปข้างหลังนี่คือการถ่ายน้ำหนักส่วนหนึ่งแล้วก็หมุนสะโพกส่วนหนึ่งมันจะได้สององค์ประกอบละไลค์อันคือการรีลีสมืออันเนี้ยถึงจะเกิดแรงของดาวสวิงนะครับเมื่อสะโพกเราไปอยู่ทางด้านสะโพกซ้ายดันไปข้างหลังน้ำหนักอยู่ส้นเท้าแล้วเนี่ยเราแค่เหยียดขาให้ตั้งตรงขึ้นเนี่ยน้ำหนักตัวนะครับจะเข้าสู่จังหวะที่เรียกว่าบาลานซ์ด้วยตัวมันเองนะครับในจังหวะนั้นที่มือเรารีลีสออกไปเนี่ยครับเราไม่ได้ใช้แรงจากupper body มากนักนะครับมันจะเป็นการเหวี่ยงนะครับบวกกับการสวิงเข้าไปเนี่ยเราจะไม่เสียหลักถ้าเกิดเรายืนนะครับเราถ่ายน้ำหนักไปสู่สะโพกด้านหลังนะครับสะโพกซ้ายนะครับไปสู่ด้านหลังอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะยืนได้แล้วเราจะไม่เสียบาลานซ์จะสังเกตนักกอล์ฟที่เป็นโปรนะครับหลายคนเนี่ยยิ่งอาจจะมาสัก5ปี10ปีแล้วจะเห็นเลยว่าจังหวะที่เขาดาวสวิงเนี่ยขานะครับหรือว่าสะโพกซ้ายเขาเนี่ยโหแทงไปด้านหลังเยอะมากจนกระทั่งเวลา impact เนี่ยตัวมันจะออกแนวเหมือนตัวหักมุมอ่ะนะครับลักษณะนั้นนะอันนี้เป็นกลไกที่แนะนำก่อนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้หลายนักกอล์ฟหลายคนนะครับชอบที่จะพอท็อปสวิงแล้วเนี่ยหวดมือลงมาเลยอันนั้นเนี่ยจริงๆเป็นขั้นตอนที่ซีเควนซ์มันไม่ใช่นะครับควรจะเริ่มที่จากฐานก่อนนะครับก็คือสะโพกก่อนเท้ายืนให้มั่นก่อนนะครับแล้วก็ดันสะโพกซีกซ้ายเนี่ยหมุนไปด้านหลังซะนะครับกลไกของร่างกายมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยเหวี่ยงลงมาเองผมเชื่อว่าหลายคนกำลังฟังอยู่เนี่ยลุกขึ้นทำตามเลยตอนนี
1: ้ครับ
0: อยากให้ลองทำตามจะได้รู้นะครับอยากให้ลองทำตามจะได้รู้กลไกของการตีเนี่ยจริงๆฮิตติ้งโซนเนี่ยถ้าจะตีก็อย่างที่เรามักจะได้ยินเสมอๆครับก็คือมันเริ่มออกแรงก็คือหลังจากมือเราเนี่ยอยู่บริเวณแถวๆตำแหน่งหน้าขาเท่านั้นแหละนะครับหลังจากนั้นก็คือรีลิสแล้วก็เหมือนกับสแนปมันตีมันเบาๆแค่นั้นเองนะครับปล่อยให้หน้าไม้มันทำงานนะครับเท่านั้นเองนะครับไม่จะไม่ได้เป็นการตีออกมาจากจุดที่เรียกว่าแขนขนานพื้นอันนั้นไม่ใช
1: ่
0: นะครับถ้าใครยังเป็นลักษณะนั้นอยู่เนี่ยควรจะปรับไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือนอกจากคุณไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มาจากหน้าอกหรือจากท้องแล้วนะครับจากลำตัวแล้วเนี่ยคุณอาจจะบาดเจ็บแขนได้นี่นะครับประเด็นสำคัญ
1: โอ้โหละเอียดยิบเลย
0: ไม่รู้พอรู้เรื่องไหมอ่ะ ผมพยายามเรียบเรียงนะครับแต่อันนี้ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นหลักสูตรไบโอเมคานิกสวิงเป็นกลไกของร่างกายเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าผมสูงนะผมเตี้ยนะไม่เป็นไรนะครับผมไม่เคยบอกว่าแขนคุณจะต้องเหยียดออกไปกี่นิ้วกี่เซนมันคือยึดเอาจากร่างกายของเราทุกคนเป็นหลักเราจะรูปร่างแบบไหนก็ตามนะครับถ้าเราใช้กลไกไบโอเมคานิกหรือว่าร่างกายตัวเราเป็นหลักได้เนี่ยมันจะสามารถสวิงได้ทุกคน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ของผมจะมาอีกแนวหนึ่ง
0: ครับ
1: ของผมแนวเป็นแนวทางที่ว่าถ้าอะไรอ่ะถ้าง้างถูกอ่ะที่ง้างถูกก็คือถ้าแบ็คสวิงถูกอ่ะ
0: ครับ
1: ที่เหลือปล่อยให้มันเป็นไป
0: อ
1: ย่างนั้นไปของมันเองเพราะว่าแต่ช่วงที่เร็วช่วงที่ดาวสวิงมันเร็วมากนะเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ตำแหน่งต่างๆ9นาฬิกาอะไรต่างๆอ่ะถ้าเคยวัดแมคานิกในการสวิงอ่ะถ้าคนที่สวิงปกตินะไม่ได้สวิงช้าเกินไปนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่แบ็คสวิงจบวงอ่ะประมาณ 0.7 วินาทีเองเร็วมาก
0: เร็วมาก
1: เราคิดไม่ทันหรอก
0: ครับ
1: คือเรามีหน้าที่ก็คือว่าแบ็คสวิงให้ถูกแถมหนักให้ถูกตั้งแต่ตอน ตอนต้นเนี่ยแล้วก
0: ็ตอนเริ่มต้นดาวสวิงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับแล้วที่เหลือต่อยมันเป็นไปอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ้าอะไรที่มันผิดนิดหน่อยก็ค่อยๆไปแต่งทีละอย่างอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่สามารถปั้นแต่งได้หรอกเพราะช่วงดาวสวิงจริงๆมัน 0.3 วินาทีนะเร็วมาก
0: เร็วมากครับนี่ที่เป็นเรื่องของที่ผมพูดไปจะเป็นลักษณะของแมคานิกแต่คุณซิ่งจะอธิบายในเรื่องของฟีลลิ่งหรือความรู้สึก
1: ครับ
0: มันจะเร็วมากจริงๆมันจะเป็นแบบเดียวกันเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับก็อะไรไม่ถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมาจากการขึ้นดาวสวิงแล้วมันพอขึ้นไปพับผิดตำแหน่งปั๊บเนี่ยเวลาลงมันก็เกิดการชดเชยถ้าเราต้องการให้มันอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราขึ้นผิดแล้วเนี่ยมันถ้าเราไปชดเชยเนี่ยมันจะเหมือนกับสวิงมันจะไม่ค่อยสมูทนะครับแล้วก็มันไปสตั๊กอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าการแถมหนักคร่าวๆผมคิดแค่นี้นะก็คือขึ้นดักสวิงน้ำหนักถ่ายไปที่ส้นเท้าขวานะแล้วก็ช่วงดาวสวิงเนี้ยกดมาที่ปลายเท้าขวา
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งไปที่ปลายเท้าซ้ายแล้วก็ค่อยมาเข้าตัวส้นเท้าซ้าย
0: ครับ
1: เป็นรูปเนี้ยจบแล้ว
0: ครับ
1: คือเราคิดแค่นี้ครับแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้ช่วง
0: นั้นมันทำงานร่างกายมันทำงานเอง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ใครที่มีปัญหาดึงเข้าซ้ายเข้าขวาเนี่ยจะมาแต่งตรงนี้นิดๆหน่อยๆนี้คร
0: ับ ใช่
1: ประมาณนั้น
0: ประเด็นก็คือเราแยกเรื่องของแรงนะครับกับเรื่องของการคอนโทรลจากกันปล่อยให้เรื่องของแรงเนี่ยเป็นกลไกตามธรรมชาติไปนะครับให้ร่างกายท่อนล่างเราเนี่ยสร้างแรงในการสวิงให้มันเกิดขึ้นสังเกตไหมครับทำไมนักกอล์ฟผมจะไม่พูดถึงเรื่องของการเขาเรียกอะไรหมุนสะโพกจริงๆในการสวิงแบบนี้ครับพอเราเริ่มดาวสวิงเนี่ยเราถ่ายน้ำหนักนะครับมาทางซ้ายน้ำหนักเราอยู่ทางซ้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับจากจุดท็อปสวิงนะครับน้ำหนักเราอยู่ซ้ายเล็กๆนะครับแล้วเราเริ่มหมุนกดเท้าซ้ายหมุนสะโพกซ้ายไปด้านหลังแล้วเนี่ยสะโพกเราเนี่ยมันจะหมุนโดยธรรมชาตินะครับสะโพกซี่ขวาเนี่ยมันจะหมุนมาอยู่ด้านหน้าโดยธรรมชาติอันนี้ก็เป็นกลไกในการสร้างแรงอันหนึ่งที่สำคัญมากนะครับอย่างที่คุณซิ่งบอกครับพอเรามีแรงตรงนี้แล้วเนี่ยเอาความรู้สึกหรือว่าเอาความคิดของเราเนี่ยมาจัดการกับลักษณะของแนวพาร์ทดีกว่าหรือว่าคลิกหรือว่ามือของเราดีกว่า
1: ครับ
0: ว่าเราจะคอนโทรลให้หน้าไม้เนี่ยเข้าสู่ลูกยังไงนะครับซึ่งด้วยความเร็วของจังหวะดาวสวิงอย่างที่คุณซิ่งบอกกับ 0.7 วิเนี่ยวินาทีเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการควบคุมตั้งแต่จังหวะแบ็กสวิงแล้วก็ท็อปสวิงเลยก็คือคุมหน้าไม้ให้มันอยู่แนวเดียวกับกระดูกสันหลังซะเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาปรับแต่งด้วยมือนะครับเพราะว่าด้วยความเร็ว 0.7 วิเนี่ยมันทำอะไรไม่ทันหรอกครับ
1: ครับ
0: มันแค่เหวี่ยงแล้วก็รีลิสก็จบละ
1: จริงๆมัน 0.3 เองพี
0: ่เออ
1: ทั้งสวิงเนี่ยมันแบ่งเป็นไม่เกิน1วินาทีเนี่ยจะขึ้นสวิงประมาณ 0.7 แล้วก็ลงประมาณ 0.3 อะไรประมาณเน
0: ี่
1: ย
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ของผมนี่อาจจะช้าหน่อยจังหวะแบ็คสวิง
1: ครับ
0: ผมจะค่อยๆจังหวะ1ฟุตแรกเนี่ยผมจะให้ความสำคัญมากในจังหวะแบ็คสวิงนะครับผมจะค่อยๆหมุนตัวนะครับหมุนตัวแล้วก็เหยียดแขนออกไปให้ไกลจากหูขวามากที่สุด
1: ครับ
0: นะครับผมจะใช้วิธีการหมุนตัวให้แขนมันไปผมไม่ได้ลากมือออกไปเพื่อหมุนตัวนะแต่ว่าผมจะเริ่มจากการหมุนตัวก่อนนะครับหมุนหน้าอกไปทางขวาก่อนพร้อมกับแขนเหยียดออกไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เพราะฉะนั้น1ฟุตแรกเนี่ยมันจะเป็นแนวสแควร์ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับสิ่งที่ผมได้จากอันนี้ก็คือมันจะทำให้จังหวะที่เรา impact เนี่ยเราไม่ต้องมาแต่งแนวสวิงมันจะเข้ามาสแควร์มากขึ้นแล้วไฟบอลเนี่ยก็จะถ้าจะมีติดรอมันก็จะติดจากมือละติดนิดหน่อยนะครับหรือว่าถ้าจะเฟดก็อยู่ที่เราแต่งมือละแต่แนวสวิงก็จะพาร์ทเขาเรียกพาร์ทสวิงเนี่ยก็จะสแควร์ทูสแควร์นะครับลองเอาไปฝึกใช้ดูไม่ทราบว่าตอบได้ตรงคำถามไหม ไม่ทราบว่าเห็นภาพไหมนะครับ
1: โอเคมีคำถามหนึ่งครับ90สุขแล้วความรักเพลงรักมาก่อนใครเพลงประกอบภาพยนตร์ผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะอะไรเนี่ยมีคนเปิดหรอพี่เตชิน90สุขแล้วความรัก
0: เพลงรักมาก่อนใคร
1: นี่คือขอเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจมาทาง YouTube บ้าง
0: ครับ
1: ได้ดูกอล์ฟเอเชียนเกมทาง T-Sport
0: ครับ
1: ผู้บรรยายกล่าวถึงครอบครัวเชนนอนตันได้ซาบซึ้งมากที่ยอมลาออกจากงานแล้วอกพยพไปอยู่ออสเตรเลียมั้งเพื่อสนับสนุนเส้นทางกอล์ฟของลูก
0: นี่สุดยอดนะต้องเป็นครอบครัวที่ทุ่มเทได้สุดๆจริงๆ
1: ที่มีเพื่อนผมคนหนึ่งก็ขายบ้านแล้วก็ย้ายไปประกอบอาชีพอยู่ที่ อเมริกาเลย
0: ครับเพื่อให้ลูกได้เล่นกีฬากอล์ฟ
1: ใช่ใช่เพื่อให้ลูกได้อยู่ในประเทศที่มันใกล้ชิดกับกีฬากอล์ฟอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เพื่อนผมเพื่อนสมัยเรียน
0: ด
1: ็อกเตอร์อมรไปอยู่ที่นู่นละขายบ้านที่เมืองไทยแล้วไปอยู่ที่นู่นละ
0: ครับมันถึงถ้าเราอยู่ในจุดนั้นก็คงจะต้องวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์กันให้ถึงเหตุถึงผลถึงความพร้อมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจริงนะว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับเพราะนั่นคือทุกอย่างของครอบครัวเลยนะ
1: ครับ
0: สร้างมาอย่าลืมนะครับว่าการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นู่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบไปเดินสายเล่นกอล์ฟอ่ะนะครับไม่ใช่ลูกเดินสายเล่นกอล์ฟนะยังไม่รู้ว่าลูกจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะแต่ตัวเราเนี่ยจะทำมาหากินอะไรอันนั้นก่อนนะ
1: ครับ
0: จะยังมีเงินสนับสนุนเขาต่อไปอีกไหมมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกครอบครัวนี้สุดยอดจริงนะครับต้องใจแบบใจแข็งจริงๆตัดปัจจัยเรื่องของความไม่พร้อมออกไปให้หมดแล้วรู้แค่ว่าลูกต้องการอะไรนะครับแล้วก็ทำตามนั้นซึ่งไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะทำได้ขนาดนั้นก
1: ็
0: ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับ
1: อันนี้สวัสดีครับพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่สิง
0: ครับ
1: คุณณัฐสร
0: ครับสวัสดีครับคุณณัฐสรครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อนาย
0: คุณนายนก
1: ครับสวัสดีครับโปรซิงโปรเจียบ
0: ครับ
1: นี
0: ่คุณนายนก
1: ครับก็ถามปัญหามาด้วยมีปัญหาเรื่องแบ็กสวิงแฟตควรปรับให้ชันขึ้นไหมครับดูแล้วไม่สวยเหมือนโปรเลยส่วนใหญ่คนที่แบ็กสวิงแฟตเท่าที่ผมเห็นนะก็คือหมุนตัวมากเกินไปหมุนแล้วไม่หยุดหมุนไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ตอนแบ็กสวิงหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: มันไม่มีช่วงที่มันช่วงมันจะมีช่วงนึงอ่ะที่ไม้มันต้องหนีตัว
0: ครับ
1: ตอนช่วงเกือบจะขึ้นถึงท็อปสวิงอ่ะ
0: ครับ
1: มันพอเขาหมุนไปเรื่อยๆอ่ะมันก็หมุนเป็นวงกลมอะไรเงี้ยมันก็แฟต
0: แนวของก้านมันแฟตใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขาไม่มีช่วงที่มันจะต้องมีบางช่วงที่เหมือนกับเขาพยายามจะเอาแขนแนบนอกตลอดเวลาอะไรเงี้ยคร
0: ับตัวมันก็จะถูกรังยกขึ้นไปด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่
0: ม
1: ันคือเขาไม่มี
0: สามมันก็เลยกลายเป็นแฟลตลงมาไง
1: ใช่มันไม่มีช่วงที่มัน ยก
0: ครับ
1: ไม้ขึ้นไปอ่ะ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะใช้คำว่ายกไม้ก็ไม่ถูกนะ
0: ดันตัวมันแขนมันดันตัวขึ้นไปหงายหลัง
1: พอมาถึงตำแหน่งก้านเมกาปั๊บเนี่ยไม้มันจะต้องขึ้นไปบนไง
0: ครับมันไม่ขึ้นไปท็อปสวิงอย่างนี้
1: ใช
0: ่โอเค
1: ประมาณนั้นอาจจะต้องไปลดการหมุนตัว
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: อืม
0: ของผมใช้วิธีนี้จังหวะที่ผมทำเทคเอาเวย์หรือว่าแบ็กสวิงเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกผมเริ่มต้นจากการหมุนตัวไปใช่ไหม
1: ฮะ
0: แล้วก็มือเนี่ยค่อยๆตามตัวที่หมุนไปใช่ไหมพอเริ่มถึงจังหวะที
1: ่ตึงแล้ว
0: ใช่ตึงแล้วฮินส์เนี่ยจังหวะที่ฮินส์หรือว่าพับข้อมือขึ้นเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ปลายของด้ามกริปอ่ะ
1: อืม
0: นะปลายของด้ามกริปเนี่ยผมจะพยายามเล็งไว้ให้มันชี้ไว้ที่ลูกกอล์ฟ
1: ที่ลูกกอล์ฟใช่
0: ๆนะครับตึงแค่ไหนก็แค่หมุนตัวขึ้นไปแต่ว่าปลายยังคงต้องอยู่ตรงนั้นนะครับวิธีนี้มันจะทำให้ก้านของเราเนี่ยขึ้นมาอยู่ในมุมที่เรียกว่าเป็น
1: ขึ้นไงก็ไม่แฟต
0: ใช่ฉาก
1: กับ
0: กระดูกสันหลังพอดีนะครับก็จะเป็นมุมที่ก็เป็นมุมที่พอดีอ่ะพูดง่าย
1: ก็เหมือนขึ้นแบ็กสวิงแล้วทำถ้าเรามีเลเซอร์ติดที่ตูดกิฟต์อ่ะมันจะต้องชี้ไปที่ลูกกอล์ฟ
0: ใช่
1: ลูกกอล์ฟ
0: นะครับเอาลูกเอาตูดกิฟต์นี่แหละตูดด้ามไม้ที่เราจับเนี่ย
1: แต่สูตรแห้งฮันนี่เขาจะเลยนิดนึงนะ
0: ให้เรา
1: ไปด้านหน้านิดหนึ่งใช่
0: คร
1: ับ ครับใช่ครับแล้วแต่ว่าชอบสุดไหน
0: ครับเพราะว่าถ้าลากเส้นเรียกว่าเส้นแนวสวิงใช่ไหมมันก็จะลากจากไหล่กับจากเอวไป
1: แต่ว่าสูตรชีวิตที่ลูกกอล์ฟเนี่ยใช้ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่ามีพวกตีกอล์ฟเหมือนเล่นกลนะคือนั่งคุกเข่าตีหรือว่าอะไรพวกนี้ตีแบบลูกกอล์ฟอยู่ระดับสายตาเนี่ยเขาตีได้เขาใช้สูตรนี้เลย
0: ใช้ทริคนี้เลย
1: ก็คือเอาก้นกิฟต์เนี่ยชีวิตที่ลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟอยู่ไหนไม่รู้ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอย
0: ู่
1: บนอยู่ล่างอ่ะ
0: ครับ
1: เอาตูดชี้ไปที่ก้นกิฟต์เอาก้นกิฟต์เนี่ยชี้ไปที่ลูกกอล์ฟอ่ะยังไงก็ตีโดน
0: ใช่
1: ครับ
0: จังหวะ impact มันจะ compress ball ดีด้วยนะมันจะโดนไม่มีโดนบางอ่ะโดนเต็มตลอด
1: ได้ครับ
0: นะครับหวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็สูตรสารกันวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุก SMS ด้วยวันนี้ผมคทาทองไวยทยนนท์และคุณเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: Golf Trickดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม คนร้ายขนระเบิดใส่รถพ่วงข้างถล่มปั๊มพีทีตากใบนราธิวาสตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาตาบาบริเวณบ้านปูลานิบงหมู่1ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวานนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายได้ลอบนำระเบิดแสวงเครื่องบรรทุกมากับรถ3ล้อพ่วงข้างก่อนนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณด้านหน้าปั๊มจากนั้นคนร้ายได้ไล่พนักงานให้ออกจากปั๊มก่อนจะจุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้แรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดกระจายเข้าทำลายพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะหัวจ่ายน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานปั๊มได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นายหามะไซดีอายุ35ปีและนางสาวซาวิตะอูมาอายุ33ปีทั้ง2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการกันพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อรักษาความปลอดภัยและเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดในช่วงเช้าวันนี้หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุระเบิดครั้งนี้อาจเป็นผลพวงจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครือข่ายยาเสพติดและเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จึงมีความเป็นไปได้ว่าเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมันพีทีครั้งนี้เป็นการตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กทม.ใช้ท่อซิ่งช่วยเขหาร่มกล้าวลาดกระบังดึงน้ำลงคลองประเวศเร่งกู้พื้นที่ด้านตะวันออกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังไม่มีฝนตกเพิ่มเติมโดยฝนที่ตกเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ฝั่งธนบุรีประมาณ90มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำมากนักภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดโดยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังและเคหะชุมชนร่มเกล้าผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่สำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกทม.ได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดื่มน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงดีขึ้นทั้งบริเวณสำนักงานสรรพากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสและหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกทม.จะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วกระสอบทรายกั้นน้ำที่ชัยนาทพังทลายน้ำทะลักท่วมวัดและโรงเรียนแม่น้ำเจ้าพระยายังไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทต่อเนื่องและเมื่อคืนนี้หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาสูงขึ้น47เซนติเมตรส่งผลให้กระสอบทรายกั้นน้ำแถววัดโคกจันตำบลโพนางดำตกและวัดมะปรางตำบลโพนางดำออกต้านกระแสน้ำไม่ไหวพังทลายลงมาน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างและระดับน้ำสูงขึ้นบางจุดท่วมสูงกว่า1เมตรต้องใช้เรือสัญจรชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงคอแล้วแม้จะเคยชินกับน้ำท่วมบ้านเกือบทุกปีแต่ก็รู้สึกเครียดทุกครั้งส่วนที่ถนนคลองมหาราชมีชาวบ้านกว่าร้อยครอบครัวหนีน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่ทำให้ถนนเหลือช่องจราจรเพียงช่องเดียวการสัญจรลำบากทางนี้อำเภอสัพพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว5ตำบลชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
5: Asian Game Update
4: ความเคลื่อนไหวล่าสุดของโค้ชจีเจนทรีแบรดลีย์ผู้ฝึกสอนวิ่งระยะสั้นชาวสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการทำหน้าที่เบื้องหลังพัฒนาขีดความสามารถของเทพบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มขวัญใจชาวไทยจนกระทั่งระเบิดฟอร์มคว้า2เหรียญทองในประเภทวิ่ง100เมตรชายและวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติ Asian Gamesล่าสุดทางด้านสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดโต๊ะเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับโค้ชจีแล้วโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยระบุว่าโค้ชจีเป็นคนที่ลงตัวและใช่ที่สุดในการยกระดับวงการวิ่งระยะสั้นของไทยจึงเดินหน้ารักษาทีมงานชุดเดิมและเตรียมขยายสัญญาออกไปอีก2ปีโดยนอกเหนือจากเป้าหมายระยะยาวในโอลิมปิก2028แล้วบิลภูริพลเคยเปิดเผยว่าเป้าหมายต่อไปคือการลุยศึกกรีฑาชิงแชมป์โลก2027ในเดือนกันยายนปีหน้าที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยเจ้าตัวยอมรับว่าการคว้าเหรียญรางวัลในระดับโลกนั้นยากมากแต่ภายใต้การฝึกสอนของโค้ชจีที่ช่วยปรับเปลี่ยนทั้งสภาพร่างกายและทัศนคติทำให้ตั้งเป้าว่าจะต้องผ่านการคัดเลือกและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได
5: ้ Asian Games Update
6: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: ราชบุรี FC ประกาศคว้าตัวปาโบลอินชัวกองหลังวัย33ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยอินชัวชาวสเปนเติบโตจากอะคาเดมีของเดปปอร์ติโบลากอรุญญาและก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ก่อนผ่านประสบการณ์ในเวทีลาลิก้ากับหลายสโมสรรวมถึงเคยค้าแข้งในเยอรมนีกับชาลเก้04ซึ่งตลอดเส้นทางอาชีพอินชัวผ่านการลงเล่นให้กับเดปปอร์ติโบเดกาเนส อูเอสกา สปอร์ติ้งกีคอน กรานาดาและเรอัลซาราโกซาพร้อมเคยมีส่วนร่วมกับทีมชาติสเปนชุดเยาวชนและคว้าแชมป์ยุโรปรุ่น U19 เมื่อปี2012ด้วย
6: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรแล้วก็ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมนะฮะยังคงโฟนอินอยู่จากต่างจังหวัดนะครับอาจารย์เดอิสกัวจ่ายก็จัดโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันเช่นกันนะครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับมาร่วมพูดคุยร่วมจัดรายการด้วยกันครับ ไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ครับเตรียมตัวออกเดินทางสู่ค่ำคืนแห่งแสงสีและดนตรีกับงานวิจิตร101 Illumination นะครับงานเทศกาลแสงสีและดนตรีณบึงพลานชัยจังหวัด101ครับงานจะจัดวันที่9ถึง18ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นตั้งแต่ 5:00 นไปจนถึงเที่ยงคืนณบึงพลานชัยจังหวัด101ในงานก็มีการแสดงแสงสีเสียงดนตรีนะครับเรื่องราวของตำนานแห่งศรัทธาความเชื่อแล้วก็มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสานนะครับก็มีโอกาสก็ไปร่วมชมกันนะฮะอาจารย์อยู่สายแล้วใช่ไหมครับ
9: อยู่แล้วครับไปร้อยเอ็ดกัน
8: นะฮะก็ตอนนี้ก็เที่ยวได้แล้วครับตรังก็มีนะฮะวิจิตรมหาจารย์แสงสีที่ตรังด้วยนะครับขออนุญาตพูดสั้นๆอีกนิดนึงครับอาจารย์ฮะก็จะจัดวันที่2ถึง4ก็เริ่มมาแล้วนะครับวันนี้วันแรกแล้วก็วันที่9ถึง11ตุลาคมนะครับงานเริ่มตั้งแต่เวลา 1:00 นไปถึง 4:00 นที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95จังหวัดตรังครับโอเคก็เรียบร้อยฮะ2งานจัดพร้อมกันไปเลย
9: ก็คนละที่กันนี่ร้อยเอ็ดกับตรังห่างกันได้เยอะนะครับ
8: ครับก็รับเข้ารับในเรื่องของการเข้าสู่ช่วงทางซีซั่นของเรื่องของท่องเที่ยวนะครับอาจารย์ฮะ
9: โตไม่ผมดูฝนให้ที่ตรังไม่ค่อยมีนะฮะฝนสบายสบายชิล9ถึง11เหรอไปได้ฝนยังไปไม่ถึงตอนนี้ฝนยังน้อยอยู่แถวตรังเพราะฉะนั้นใครเบื่อฝนแถวกรุงเทพก็หนีไปตรังได้นะฮะ
8: ในขณะที่ฟ้าฝนเป็นใจสภาพอากาศเป็นใจแต่น้ำมันขึ้นยกแผงเลยครับอาจารย์ฮะขึ้นทุกที
9: ่อุ้ยน้ำมันยกแผงแถมไทยช่วยไทยหาร2 plus ตอนนี้เป็น minus แล้วเดิมทีมันไทยช่วยไทย plus ใช่ไหมฮะตอนนี้กลายเป็นไทยช่วยไทย minus นะฮะเหมือนก็อดซิลล่าติดลบก็คือแทนที่ได้เดือนละผักเงี้ยกลายเป็นเดือนละ500แต่ก็ลงทะเบียนกันไปแล้วนะฮะคุณผู้ฟังลงกันเรียบร้อยกันยัง
8: อ้าวผมลืมยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยยืนยันสิทธ
9: ิ์ใช่หมดแล้วคนลงช้าไม่ต้องลงเอาเงินมาให้ผม
8: อุ้ย
9: ผมกดลงง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเลยกด2จุดก็จบแล้วครับไม่ต้องทำอะไรเลยฮะกดเข้าไปในแอปนี่แหละแล้วกดเข้าไปตรงไทยช่วยไทยฮะแล้วก็จุดๆเขาก็ถามว่าท่านต้องการยืนยันสิทธิ์ไหมก็กดอีกจุดหนึ่งกด2จุดค่ะคนนี้ง่ายมากเพราะว่าเรามันแก๊งลงมาตั้งแต่ต้นแล้วง่ายมากในการต่อ
8: ครับในขณะที่น้ำมันที่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าสงครามยังไม่จบรบกันโอ้โหแรงขึ้นเรื่อยๆอเมริกาก็ส่งเครื่องบินไปบอมอิหร่านอยู
9: ่มันสู้ๆไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะน้ำมันตอนนี้ถึงขั้นเลยว่าน้ำมันสำรองของแต่ละชาติจะเริ่มล่อยหล่อแล้วนะฮะถึงขั้นอเมริกาก็เริ่มบอกยุโรปบอกให้ปล่อยน้ำมันสำรองมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นอเมริกาก็จะเลิกปล่อยเริ่มทะเลาะกันเองแล้วขณะที่ยุโรปก็คงจะบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนเริ่มไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยทำไมฉันต้องไปยุ่งเกี่ยวกับแกอะไรประมาณนั้นก็งั้นปล่อยเข้าไปนะฮะไม่เป็นไรนอกจ่ายไป42บาทดีเซล42บาทในคราวนี้ก็หมายความว่าราคาสินค้าต่างๆหลังจากที่น้ำท่วมขาดแคลนคราวนี้หลังจากน้ำหายท่วมก็อาจจะไม่ขาดแคลนแต่ไม่มีขาดตังค์ไปซื้อ
8: นี่เขากองทัพเรือก็ให้เรือมาดันน้ำนะฮะแต่ว่าต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยช่วยเติมน้ำมันให้ด้วย
9: ต้องแหน่สิกองทัพเรือจะเขาเติมเงินมาจากไหนอ่ะ
8: ครับ
9: ก็ไม่มันเป็นเรื่องปกตินะฮะไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วก็กองทัพเขาคือก็ประมาณเนี่ยเขาองบประมาณเนี่ยเขาต้องทำตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีเขาไม่ได้เผื่องบประมาณในนี้มีไว้นี่เข้าใจใช่ไหม
8: ไอ้นกกองกลางที่มีก็อยู่ที่รัฐบาลนี่แห ครับช่วยเหลือน้ำท่วม
9: ก็ต้องลองดูแล้วกันว่าเขาจะสามารถตัดงบมาในรูปแบบนี้ได้หรือเปล่างบมันมีหลายแบบเนี่ยงบประมาณมันก็แล้วแต่แล้วกันก็ไปจ่ายเขาแล้วกัน
8: มีผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมฮะอยู่เรื่องนึงซึ่งไม่น่าเชื่อฮะการฮะคือไก่ไข่ไก่ที่เลี้ยงไว้ฟักไข่เนี่ยตายนับล้านตัวทำให้ตอนนี้ราคาไข่ไก่พุ่งทะยานขึ้นไปแล้วครับแถมละร้อยกว่าบาทเรียบร้อย
9: เดือนหน้าไก่ที่ไหนนครปฐมอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนข่าวรายงาน
9: ก็เราคงต้องตามข่าวกันแล้วกันนะฮะแต่เอาง่ายๆมันตายอ่ะมันคงไม่เลี้ยงไม่คงมีใครเลี้ยงไก่ไก่ในกรุงเทพนะถ้าผมคิดไม่ออกแต่แน่นอนว่าพื้นที่รอบๆเนี่ยนครปฐมหรืออะไรพวกนี้เขาก็น้ำท่วมเยอะก็เป็นไปได้นะฮะ
8: ก็
9: ที
8: ่
9: จะข้าวกินข้าวน้ำปลายังไม่ขึ้นฮะ
8: ก็ยังโชคดีที่ไม่ขาดแคลนแต่ว่าก็แค่ขึ้นราคา
9: เราไม่มีเราสินค้าขาดแคลนมีแต่สินค้าขึ้นราคาขาดแคลนนี่มันน้ำท่วมทำให้มันส่งสินค้าไม่ได้ตอนนี้เนี่ยสินค้าไม่ขาดแคลนนะครับแต่มีตังค์ซื้อหรือเปล่าเท่านั้น
8: ครับต้องรวยนะที่อยู่ในยุคสมัยนี้ต้องมีตังค์ไว้ก่อน
9: เนี่ยก็บอกมาตั้งหลายต้นแล้วเคยพูดมากี่หนแล้วคนรวยโลกร้อนมาคนรวยมีทั้งโลกร้อนมีทั้งสงครามคนไม่รวยก็ไปแย่ไปให้ผมไม่รู้
8: ครับเมื่อวานนี้ผลลูกเห็บตกรัชดาครับรัชดาตัดกับลาดพร้าวโอ้โห
9: ที่ลูกเห็บตกมัน
8: จะไม่แตกเท่าไหร
9: ่ครับมันก็เป็นเรื่องปกติผมก็เคยเจอลูกเห็บในกรุงเทพทั้งสองสามครั้งแล้วลูกเห็บมันไม่ได้มีอะไรเลยครับเพราะมันก็คือไม่จำเป็นใครหลายคนเข้าใจว่าลูกเห็บต้องอากาศหนาวนะฮะไม่รื้ออะไรต่างๆไม่ใช่เลยลูกเห็บก็คือว่าง่ายๆก็คืออากาศมันดันขึ้นเกิดฝนฟ้าคะนองจากนั้นไอ้น้ำที่อยู่ในเมฆจากนั้นน่ะมันดันมีลมพัดดันขึ้นไปข้างบนไปอยู่เหนือยอดเมฆซึ่งยิ่งสูงยิ่งหนาวเราก็รู้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นพอขึ้นไปเสร็จมันก็เยือกแข็งพอเยือกแข็งเสร็จเนี่ยมันก็พอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ตกลงมาเพราะว่าลมมันดันไม่พยุงไม่ไหวมันก็ตกลงมามันก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติ
8: คร
9: ับ แต่ว่ามาจะแรงหน่อยเพราะว่าไอ้ลมดันขึ้นแล้วไปสูงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเกิดเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นของแรงนิดนึงเพียงแต่ว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวฝนมาใหม่มันจะแรงกว่านี้หรืออะไรต่างๆนะฮะตรงนั้นไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติก็แปลกที่ออกเอาลูกเห็บมาเล่นกัน
8: ก็เห็นคลิปที่ขนาดของลูกเห็บที่ตกลงมานะประมาณหัวนิ้วโป้งก็ใช้ได้นะฮะอาจารย์ฮะเอามาใส่น้ำ
9: ชุนใจก็ประมาณนั้นคือไอ้นิ้วโป้งนั้นคงคัดเป็นพิเศษนะฮะ ผมเห็นเล็กกว่านั้นแต่จริงๆเนี่ยพอดีน้องผมอยู่ไม่ใช่น้องผมหลานผมเรียนอยู่แคนาดา แล้วก็ไอ้ที่ตกลงมาโหยพี่เขาเรียกลูกปิงปองถึงลูกเทนนิสรถไอ้อย่างนั้นเนี่ยน่ากลัวจริงเพราะว่าถ้าเกิดคนอยู่ข้างนอกเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยถึงจะน็อกในต่างประเทศหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นฮะแล้วก็ตกลงมาเนี่ยบางทีถึงขั้นกระจกรถที่ไม่ต้องพูดถึงฮะแตกกระจายแตกนี่กระจายหรอกแตกฮะเพราะว่ากระจกรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันเกาะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็แตกกันเลยมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ผมไม่เคยได้ยินว่าเรือนลูกเห็บในกรุงเทพใหญ่ขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้มันก็ตกมาก็ตกไปไอ้ที่ควรจะสนใจมากกว่าเมื่อกี้เงียบๆไปนิดนึงก็เพราะว่าผมกดดูว่ากองทุนน้ำมันติดลบกี่บาท96,000 ล้าน
8: เท่าไหร่ก็ติดไปต้องยอดอยู่รอด
9: ไม่ตอนนี้คือ96,000เนี่ยหมายความว่าเขาก็อั้นไม่อยู่แล้วไงคือถ้าเกิดมันติดลบยังสัก60,000นะแล้วยังค่อยๆทยอยปล่อยแต่96,000เนี่ย96,000ล้านนะฮะติดลบเนี่ยหมายความว่ากองทุนมันอั้นไม่ไหวแล้วช่องพลังในการบรรเทาการขึ้นราคาของน้ำมันเนี่ยเรียกว่าแทบจะหมดก๊อกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันยังลบกันแล้วก็ราคาน้ำมันโลกก็ยังเหลือ100อยู่นะฮะ100กว่าเหรียญเนี่ยก็42บาทอาจจะไม่ใช่จุดจบ42บาทนี่คือราคาดีเซลนะครับ าจจะไม่ใช่จุดจบอาจจะมีก๊อกต่อไปมาเรื่อยมีครั้งต่อไปมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เก็บสะสมตังได้ตอนนี้ก็เผื่อใจกันไว้บ้าง
8: ก็คงจะไม่จบนะเพราะดูแล้วเนี่ยอเมริกาก็ยังไม่เลิกรบกับอิหร่าน
9: ก็นั่นแหละครับซึ่งบอกเผื่อใจกันไว้บ้างแถมยังเสียหายจากน้ำท่วมไปรถเลือดก็ไม่มีต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปเพราะว่าวันนั้นผมเจอคุณฝันเด่นไปออกรายการแล้วก็พอดีแกเดินสวนแกเข้ามาไหว้ก็ทักทายผู้

0: คุยกันแกก็บอกว่าของแกไปช่วยมันตั้งแต่หัดใหญ่ไง
1: คร
0: ับ แต่พอไปช่วยที่หัดใหญ่เนี่ยแกบอกหัดใหญ่ในน้ำสูงกว่าคนติดเยอะเพียงแต่ว่าแต่ที่พอไปช่วยกรุงเทพเนี่ยแกบอกว่ากรุงเทพเนี่ยความสูญความเสียหายเนี่ยเยอะกว่าเยอะเพราะว่าคนหัดใหญ่ก็โอเคก็อาจจะเป็นผู้มอเตอร์ไซค์อะไรที่จมแต่คนกรุงเทพเนี่ยรถเพียบเลยที่จมน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่จมน้ำไปจริงๆเพื่อนผมคนหนึ่งกับน้องดาวก็จมทั้งสองคัน เพื่อนผมนี่ก็บอกแล้วบอกว่าให้ออกจากเพื่อนกลับบ้านก่อนสามทุ่มมีเชื่อมูแต่จะปาร์ตี้คืนวันศุกร์ก็เลยจมไปแถวเพชรบุรีขณะที่น้องดาวก็บอกเคยบอกแล้วว่าเวลาจอดรถเวลาไปต่างจังหวัดถ้าเกิดมีข่าวฝนจะตกหนักเรื่องอะไรต่างให้พยายามจอดชั้นสองเนี่ยไปจอดชั้นเบสเมนต์อันนั้นรู้สึกต้องคืนทุนเลยครับจมทั้งคันอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ช่วยเวลาอาจารย์ทอนพูดก็ช่วยฝากกันนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของท่าน
1: รถของภรรยาน
0: ี่
1: ม
0: ิน ิน
1: ะฮะ
0: ไม่มีฮะท่วมไม่ตายไม่ท่วมแล้วก็ผมบอกแล้วรถผมถ้าเกิดท่วมถึงรถผมก็เป็นโพเลียมชั้นเอ็มอ่ะเป็นพารากอนชั้นเอ็มอ่ะบ้านผมลงรถสูงมากครับ
1: คร
0: ับ หมายความว่าถ้าเกิดจะช่วยท่วมขนาดนั้นทั้งเอ็มโพเลียมทั้งพารากอนชั้นเอ็มหรือเซนทรัลเวิลด์ชั้นเอ็มก็ท่วมอะไรประมาณนั้นน่ะคือท่วมต้องท่วมขนาดนั้นน่ะบ้านลงรถผมสูงกว่าถนนสักไม่ต่ำกว่าเกือบ4เมตรอ่ะ
1: เดี๋ยวช่วงกลางปลายเดือนนะฮะเรื่องของกองทุนน้ำมันปิดลบครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเขาจะมีประชุมสภา IMF มีผู้แทนจาก IMF จากผู้จัดการกองทุน IMF ประจำประเทศแต่ละประเทศทั่วทั้งโลกเนี่ยก็มาประชุมกันที่ประเทศไทยเราก็โชว์น้ำท่วมไปเลยแล้วก็ขอกู้อีกสักแสนล้านได้ไหมฮะ
0: กู้ IMF นี่เดือดร้อนนะครับมันไม่ใช่กู้รายวันนะจ๊ะกู้ IMF นี่เท่ากับคนอื่นเนี่ยโอ้โหมันมีสัญญาเพียบเลยของไทยเคยกู้มาครั้งหนึ่งก็เกือบตายไปแล้วพอถ้าเกิดคุณกู้ซุปปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเครดิตประเทศคุณพินาศเลยเคยมีพินาศคนทุกคนก็จะตกใจแล้วก็จะไม่มาลงทุนบ้านคุณแล้วเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงไอ้ที่มาประชุมก็เป็นหน้าเป็นตาแต่ไม่ใช่หมายความว่าประชุมเสร็จแล้วจะไปกู้ตังค์แล้วได้เราสถานการณ์การคลังเลยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะให้กู้ไอ้เนี้ยแต่มันยุคต้มยำกุ้ง
1: ครับแล้วก็นายกออกมาประกาศแล้วนะครับเรื่องของประกันภัยพิบัตินะครับ30ล้านครัวเรือนนี่เริ่มต้น1ตุลาคมได้ท่วมก่อนหน้านี้28 29 25อะไรนะ26 27 28 29ถึง30กันยานี่ทำยังไงกันครับเนี่ยก
0: ็
1: สำหรับรายละเอียดก็คือว่าบ้านใครน้ำท่วมน่ะนี่ถ่ายรูปไปหลักฐานไว้รับทันที 10,000 บาทเสียหายนอกเหนือจากนั้นมากกว่านั้นก็พิจารณาเป็นเจ็ดๆไปจ่ายเพื่อช่วยตามจริง
0: 1ตุลาคมเราคุยถึงเมื่อวานใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เมื่อวานนี้รู้สึกจะเหลืออยู่หน่อยเดียวที่ท่วมกันอยู่ที่ไปได้อย่างผมเนี่ยไม่มีทางเลย1ตุลาคมที่จะถ่ายรูปมั่วส่งไปแต่ถ่ายรูปมั่วส่งไปเขาก็บอกว่าส่งหลักฐานเท็จเดี๋ยวติดคุกอีกเพราะว่าใครก็รู้ว่าถนนมันแห้งเมื่อไหร่ก็ผมเข้าใจว่าฝนกับรัฐบาลคงตกลงกันล่วงหน้าไว้
1: เตร
0: ีย
1: ม
0: ไว้ใช่ครับแต่อันนี้ไม่ได้ความผิดพลาดนะฮะจะต้องอธิบายให้เข้าใจว่าไอ้เงินเนี่ยมันมาตามระบบของมันอยู่แล้วแล้วก็ปีงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มวันที่1ตุลาคม
1: คร
0: ับ สำหรับคุณผู้ฟังที่สงสัยว่าทำไมต้องเป็น1ตุลาคมก็เพราะว่างบประมาณแผนการต่างๆงบประมาณมันเริ่มมาตัดวันที่1ตุลาคมมันก็เลยกลายเป็นวันที่1ตุลาคมซึ่งฝนมันทำตัวไม่ดีมันตกก่อน
1: แต่ก็อย่าลืมว่าระยองก็ท่วมนะครับ
0: เฮ้ยระยองยังได้ถ้าเกิดยังอยู่ในวันที่1ตุลาคมก็รีบถ่ายรูปไว้ดิ
1: กันทบุรีก็จมเยอะเลยฮะจมสวนทุเรียนด้วยน่าจะหลายล้าน
0: ถ่ายไว้ก่อนเลยถ่ายไปเนี่ยวันที่1ถ่ายไว้ก่อนแล้วก็มีหลักฐานคือถ้าเป็นผมนี่ผมถ่ายแล้วผมก็แนบหลักฐานต่างๆแนบประกาศของจังหวัดพื้นที่ท้องถิ่นเขาเพิ่งประกาศน้ำท่วมอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายไว้หรือแม้กระทั่งถ่ายทีวีถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายนั่นให้หมดอ่ะ แล้วก็พยายามถ่ายให้ติดว่านี่คือวันที่1ตุลาคมไว้เข้าใจนะฮะโชว์โทรศัพท์มีอันนึงหรืออะไรท่าไหนก็ได้ถ่ายให้เห็นว่าอันนี้เป็นวันที่1ตุลาคม
1: อ่ะนี่นอกเหนือจากที่เราประกาศแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่นะครับประกาศเปิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีอีกที่นึงที่ประกาศเปิดครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตารุเตาฮะก็ไปเที่ยวกันได้ลงใต้สุดๆขนาดนี้น้ำฝนคงฝนลมฝนพายุคงไม่ตามไปในเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ถ้าที่ดูตอนนี้ก็ยังพอไปได้นะฮะถ้าเกิดใต้นะฮะใต้สุดๆเพราะว่าฝนถ้าเกิดฝนจะตกเนี่ยมันก็จะไหลลงไปไอ้ตอนนี้มันไม่ได้กลัวฝนนะกลัวลมส่วนอุทยานเนี่ยอุทยานทางทะเลเนี่ยเปิดเข้าใจว่าเปิดหมดแล้วนะฮะถ้าเกิดไม่ใช่เฉพาะสุดุเตาเอามาหยาเขาเปิดแล้ว
1: แล้วก็มีรายงานจากก่อร้านครับบอกว่าน้ำไม่เกี่ยวแล้วครับน้ำมาเกี่ยวที่พัทยา
0: ก็ใช่ไงก็ผมก็พูดไปแล้วเชื่อตอนวันนี้เหรอวันนี้เดี๋ยวน้ำจะไปเขียวสีราชาคอนสามารถคาดการได
1: ้เปิดดูเลยเช็คสภาพน้ำเรียบร้อย
0: ผมมีครับผมสามารถเช็คเป๊ะๆได้ว่าตรงไหนน้ำกำลังจะเขียวหรือจะเริ่มเขียวเลยต่างๆก็สามารถรายงานได้ว่าวันนี้ก็จะไปเขียวแถวศรีราชาพัทยาจะเริ่มเบาแล้ว
1: แล้ววันถัดไปนะฮะจะไปอยู่บางแสนหรือเปล่า
0: ไม่เราทำนายได้วันต่อวันไม่เก่งขนาดทำนายล่วงหน้า5วันทำนายได้แค่ว่าช่วงนี้น้ำจะเขียวบ่อยทางภาคตะวันออกเนี่ยไล่ไปเลยตั้งแต่บางแสนยาวไปจนศรีราชาพัทยาแต่จะเขียววันไหนเวลาไหนเนี่ยน่าจะบอกได้ล่วงหน้าประมาณสัก7-8ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ได้สามารถจะบอกไปอีก 4-5 วันได้ทำนายน้ำเขียวมันยากกว่าทำนายคือเรารู้ว่าเหมือนกับเมฆฝนจ่ออยู่แต่มันจะพุ่งเข้ามาทางไหนเท่านั้นเองซึ่งการพุ่งเข้ามาเนี่ยต้องใช้เวลาในการแต่เวลายิ่งสั้นยิ่งแม่นฮะ
1: ครับในขณะที่ทางฝั่งของกรมอุตุครับอาจารย์ครับยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าฝนที่จะเริ่มตกในช่วงวันที่4 5 6 7 8อะไรเนี่ยก็ยังตกไม่ตกแล้วนะไม่ท่วมนะปริมาณน้ำไม่เยอะเหมือนเดิม
0: คือเดี๋ยวไม่อย่างใช้คำว่าน้ำไม่ท่วมแล้วกันใช้คำว่าน้ำไม่ท่วมเท่าเดิมนะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเพราะว่ามันอาจจะตกมาแล้วมันจะท่วมแบบระบายออกก็ได้ระบายรอการระบายซึ่งมันก็เป็นไปได้ครับลองไปอ่านแล้วกันผมอุตส่าห์นั่งวิเคราะห์ภาพพื้นที่เสี่ยงภัย4 5 6 7ให้เรียบร้อยหนักสุดแล้วฮะก็วันที่5ตามพยากรณ์กรมอุตุนะฮะซึ่งเข้าไปใกล้ๆเขาอาจจะพยากรณ์ปรับเปลี่ยนอะไรนั้นต้องไปตามดูกันเองแต่หน้าเวลานี้เท่าที่ดูอยู่เนี่ยหนักสุดก็คือวันที่5สำหรับกรุงเทพแล้วจริงๆพื้นที่อื่นก็หนักสุดก็วันที่5วันที่4นี่แหม่ๆฮะกรุงเทพไม่เท่าไหร
1: ่ครับต่อไปนี้ควรจะต้องซื้อรถไฟฟ้าลุยน้ำได้หรือเรือพายดีกว่าครับซื้อเรือดีกว่านะเรือยังแค่ 3-4,000 นึง
0: แล้วแต่ที่อ่ะถ้าเกิดเรืออย่างบ้านผมเนี่ยเรือแทบจะไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันบ้านผมตอนนี้ผมเพิ่มเวลาท่วมค้างให้นานที่สุดก็24ชั่วโมงเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงผมไม่คิดว่าผมต้องใช้เรือมากมายแล้วก็เรือจะคือเรือบ้านผมนี่จะให้พายไปไหนอ่ะ ผมมีน้ำข้ามไปหน่อยเดียวแล้วก็ผมก็เดินถึงถนนที่ไม่ท่วมไปสู่ท้องหล่อก็ไม่ท่วมแล้วเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเรือสำหรับบ้านผมไม่จำเป็นแต่บ้านคนอื่นก็ต้องดูกันเองว่าบ้านคนอื่นบางบ้านก็จำเป็นซึ่งบอกไม่ได้ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านที่ท่วมขังติดต่อกัน5วันอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเรืออาจจำเป็นอยู่ในซอยลึกๆเรืออาจจะจำเป็นแต่บ้านผมไม่จำเป็นแต่ละบ้านแตกต่างกันส่วนรถไฟฟ้าทำไมต้องซื้อรถไฟฟ้า
1: ก็พอดีคลิปไงที่คุยกันเมื่อวานนะฮะรถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าวิ่งลุยน้ำเนี่ยคลิปมันพอดีมันมีรถจนน้ำมันจอดตายอยู่ด้วยก็เลยเก็บมีภาพเก็บเทียบกันแต่ผมว่านะ
0: โหมันไม่เกี่ยวรถสวิฟต์เขาวิ่งปิ้วปิ้วไม่เห็นเหรอหมดเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเข้าเบรกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องรถ
1: ไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยว กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2

0: ยน่าไปมาก
1: ก็ไม่ไผ่ไปง่ายกว่าเออฮะเพราะถึงเกาะพีเกาะพีพีไปตั้งหลักที่เกาะพีพีแล้วก็มาเที่ยวเกาะไม้ไผ่สบายสบายสบายหาดกว้างหาดกว้างมาก
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้มีฉลามด้วย
0: ฮะเออพูดถึงฉลามมันมีฉลามอยู่ตัวหนึ่งครับอาจารย์ฮะไป
1: ทำไมแล้วฉลามเกาหลีใช่ไหม
0: ใช่ใช่โอ้โหอาจารย์รู้ได้ไงเนี่ย
1: โอ้ยผมรู้มาตั้งแต่มันเริ่มโผล่หน้าเข้ามาแล้วชื่อบูอะไรสักอย่างเป็นชื่อคลองของที่นั่นเพียงแต่ว่า
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าฉลามมันอยู่เกาหลีเลยไงต่อยังไม่ใช่ฉลามวานนะฮะผิดมีบางอันเขียนว่าฉลามวานไม่ใช่ฉลามวานเลยครับมันเป็นฉลามที่ไม่ค่อยเจอไม่เจอในแทบจะไม่เจอในเมืองไทยด้วยซ้ำจีมันฉลามคอปเปอร์ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราคนเกาหลีเขาไปดูแล้วจะให้ไงให้เราไปบินไปเกาหลีเพื่อไปดูฉลามเหรอผมแนะนำขอไม่ไผ่ง่ายกว่าฮะ
0: อ๋อฮะแต่นี่มันมีคนแห่ไปดูเลยขนาดตั้ง 3.5 เมตรครับหลงเข้ามาในสวนสาธารณะของเกาหลีดูแล้วก็ของก็ถ้ามีโอกาสก็น่าไปดูนะแต่ว่าไกลไปนิดนึงไปดูของในทะเลของจริงของไทยกันดีกว่าครับ
1: คือผมเขียนด้วยครับเกาะไผ่ครับง่ายกว่าเยอะครับ
0: มีท่านฟังถามมาครับน้ำท่วมภาคกลางไปถึงกรุงเทพมหานครหรือเปล่าจับต่อไปนี้จะท่วมปกติเป็นประจำทุกปีไหมครับ
1: มันก็ท่วมอยู่แล้ว ปีที่แล้วไม่ฟังข่าวที่คนอยุธยาเขากรีดร้องว่าจมมา3เดือนเหรอมันจะท่วมอยู่แล้วครับน้ำท่วมภาคกลางมันเป็นเรื่องปกติที่เจอทุกปีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหนนี้เนี่ยกลายเป็นคือฮาเป็นพิเศษหน่อยก็เพราะว่ามันตกที่กรุงเทพความสนใจมันก็เลยสูงส่ง
0: ไปก็ไม่เชิงว่าสูงส่งนะครับผลกระทบมันเยอะ
1: ก็ใช่ไงครับก็ไม่ได้บอกว่าผลกระทบน้อยถ้าผลกระทบเยอะมันจะความสนทุกคนก็เลยตกใจตกอกตกใจกันทั้งจริงจริงปีที่แล้วนี่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่แถวบางบานแถวอะไรอยุธยาเนี่ยเขาจมน้ำนานกว่าปีนี้ด้วยซ้ำ
0: แล้วก็แต่ละคนก็มีโซเชียลอยู่ในมือนะมีกล้องมีมือถือพร้อมถ่ายตลอดเลยนะพร้อมเพรียงกันพอถ่ายปุ๊บโอ้โหเป็นไปรอดดังไปทั่วเลยฮะก็อีกเรื่องนึงที่ท่านผู้ฟังถามเข้ามาครับแมนซีจะตกชั้นไหมครับอาจารย์ตกชั้นไหม
1: เขาคงตัดย้อนหลังมั้งตัดคะแนนจะตัดต่อไปก็ไม่รู้ใครจะไปรู้ผมไม่มีสื่อวงในอยู่ในฟีฟ่าอยู่ในยูฟ่าผมตอบอย่างนี้แล้วกันผมไม่มีวงในอยู่ในยูฟ่าเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีมิสเตอร์อังเอลปาชิโนอยู่ที่นั่นนะผมจะตอบให้ไม่มีวงในฮะขี้เกียจวิเคราะห์เดี๋ยวผลออกมาเมื่อไหร่ตัดสินเมื่อไหร่ก็รู้กัน
0: มีทั้งฟังตอบมาเลยครับบอกว่าผมจะเปิดเรือครับอย่างน้อยๆก็พายจากหน้าบ้านออกจากซอยไปถูกช่วยหน้าปัดซอยออกไปทำงานได้ไปต้องไปก็ดี
1: ก็ดีระวังเรือหายนะ
0: อ๋อคิดโอเคมีเหตุผลเพราะว่าฝากทุกวินมอเตอร์ไซค์ที่นั่งที่อยู่ปัดซอยก็น่าจะได้นะฮะแต่วินน่าจะได้เองว่า
1: ก็ไม่รู้แล้วแต่ผมไม่ทราบนะไม่สามารถจะตอบอะไรได้เพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในการนั่งเรือไปปากซอยนะครับอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้แล้วกันครับก็ลองดูแล้วกันแล้วแต่มันแล้วแต่ที่แล้วแต่คนแล้วแต่บ้านอยู่ไหนผมบอกไม่ได้ละครับ
0: แต่นี้ดีนะสำหรับผมแต่ว่าน้ำมันท่วมสัก2วันต่อปี
1: มันจะคุ้มเหรออืม
0: อยากไปก่อนนางยวนครับควรไปช่วงไหนดีครับ
1: นางยวนนางยวนอยู่เกาะเต่านะครับเกาะเต่าจริงๆมันไอ้ที่ผ่านมามันก็ไปพอได้อ่ะแต่ปีนี้มันค่อนข้างที่จะเพี้ยนๆอยู่เพราะว่าอากาศลมเริ่มมันเพี้ยนไปช่วงไหนจริงๆช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปพรุ่งนี้ฮะ
0: ไปพรุ่งนี้เลย
1: พรุ่งนี้ลมนิ่ง
0: พร้อมมากครับไปเลย

0: ช่วงฝนตกกรุงเทพไงหนีไปนางอีวันยังพอไหวสบายสบายฝนไม่ลมมีลมบ้างแต่ไม่แรงมากเรือวิ่งได้อยู่แล้วเรือออกจากชุมพรไปเกาะเต่าเพราะฉะนั้นในช่วงจริงๆถ้าเกิดดูลมไปข้างหน้าเนี่ย10วันเนี่ย10กว่าวันเนี่ยไปได้หมดครับไปเกาะเต่าได้เพราะว่าลมไม่ได้แรงมาก
1: ใครที่บ้านอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและน้ำเริ่มเน่าไม่ใช่น้ำเริ่มเน่าแหละน้ำเน่าแล้วออกมาเถอะไปเที่ยวดีกว่าไปเกาะนางยวนอากาศดีดีครับ
0: กูมียืมสินเยอะกลับมาค่อยซ่อม
1: ครับชีวิตม
0: ีเสียงไปต่อคุณผู้ฟังก่อนว่าภายในจากวันนี้ไปอีกข้างล่วงหน้าอีก14วันเนี่ยผมคิดว่าไปได้ทุกวัน
1: ครับ
0: นะฮะไปลงเรือที่ชุมพรขับรถไปก็ได้ถ้าเกิดอยากขับรถก็ขับรถไปแล้วก็มีลานจอดรถที่ท่าเรือเลย
1: ครับอะไรเนี่ยแฟนซีน่าจะตกท่านครับเห็นพี่ฟ้าว่างั้น
0: ต้องอยู่ฟ้านะฮะฟีฟ้าไม่เกี่ยวฟีฟ้าเป็นบอลโลกเยอะตกก็ตกไปซื้อให้ดันยังดีแล้วไปคาแลนด์จะได้ย้ายทีม
1: น่าจะ FA หรือเปล่าไม่ใช่สีฟ้า
0: ไม่รู้เหมือนกันอะไรก็ตามใจแล้วกันเอาไว้ใกล้ว่าจะตกชั้นก็ดีนะฮะทีมอื่นก็ได้รีบไปซื้อตัวนักเตะเพราะนักเตะระดับนั้นก็คงไม่อยากเล่นแชมเปี้ยนชิพ
1: คุณฮาวีครับผมเข้ามาภาคกลางฝนจะหยุดช่วงไหนครับจะได้ไปเที่ยวได
0: ้หลังวันที่7ไปเนี่ยอาจจะมีฝนอยู่บ้างแต่น้อยมากนะฮะก็เรียกว่าน้อยอ่ะถ้าเกิดเทียบกับที่ผ่านมาแล้วก็ไปเที่ยวจริงๆผมก็ว่าหลังวันที่ตั้งแต่วันที่15ไปเนี่ยเริ่มไปได้แล้วถ้าเกิดจะเอาชัวร์ขึ้นเหนือให้มันหนักหน่อยแต่ถ้าเกิดภาคกลางในที่นี้หมายถึงอะไรฮะนครสวรรค์เนี่ย
1: นครสวรรค
0: ์เพชรบุรีไอ้นั่นมันมีมวลน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องไงคือมันไม่ใช่ฝนอย่างเดียวแล้วมันมีมวลน้ำเข้ามาอาจจะมีมวลน้ำหรืออะไรแต่มวลน้ำมันก็น่าจะถ้าเกิดเป็นนครสวรรค์นี่มันก็น่าจะเริ่มไหลลงไปข้างล่างแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสองอาทิตย์หลังของเดือนตุลาเนี่ยเที่ยวได้แต่ถ้าเกิดเป็นผมไปเหนือ
1: ครับฉีกออกมาหน่อยอย่างพวกลพบุรีอุทัย
0: ลพบุรีตอนนี้มันลพบุรีมีเขื่อนป่าสักไงเพราะน้ำมันยังเต็มอยู่ถ้าเป็นผมยังไม่ยังถ้าเป็นผมจะไปเหนือกว่านั้นแหละ
1: ครับก็ขึ้นเหนือไปเลยอยู่สักลำพูนลำปางอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นะฮะก็วิ่งผ่านตรงไปแล้วขึ้นไปเที่ยวเหนือก่อนถ้าเกิดภาคกลางเนี่ยผมรอเดือนพฤศจิกายนยังทันฮะยังไม่ต้องรีบ
1: หรือมีโอกาสนะถ้าขึ้นเชียงใหม่ไปดอยอินทนนท์เลยก็ได้ช่วงนี้อากาศ17องศาเซลเซียสรายงานจากยอดดอยภูกระดึงเมื่อเช้าวันนี้นะ
0: เท่าไหร่นะ17
1: 11 11ฮะ
0: 11เหรอภูกระดึง11เหรอดอยอินทนนท์ดอยภูกระดึงหรือภูกระดึงเอาให้ชัด
1: อินทนนท์11
0: เออไปเล่ากันเกี่ยวอะไรกับภูกระดึงผมเลยงงว่าถึงกับภูกระดึง11นี่ผมเพี้ยนแล้วเพี้ยนออกจากบ้านนะฮะเพราะว่าอินทนนท์11ยังโอเคอยู่ยังฟังดูแล้วยอมรับได้ว่าโอเคแต่ถ้าเกิดภูกระดึง11นี่แปลว่าพระภูกระดึงเตี้ยกว่าอินทนนท์เกือบเท่าตัวภูกระดึงที่หลังแปรที่เขาวัดกันเนี่ย 1,300 อินทนนท์มัน 2,500 กว่าเพราะฉะนั้นมันเตี้ยกว่ากันเยอะอินทนนท์11ก็แปลว่าหนาวขึ้นเพราะว่าผมจำได้ว่าคุณเหม่งเพิ่งพูดเมื่อ 2-3 วันก่อนว่าอินทนนท์13วันนี้เหลือ11แล้ว
1: มันลดลงวันละ1องศาเลยฮะ
0: โอ้ยดีเยี่ยมว่างั้นเดี๋ยวที่พอต่ำ10แล้วก็โอเคละ
1: ครับก็มีใครที่มีโอกาสนะครับมีเวลาไปเที่ยวกันดีกว่าผมว่านะอยู่ก็เซ็งๆงานการอย่าไปทำมัน
0: ใช่กองทุนน้ำมันติดก็แค่ 96,000 ล้านก็อย่าไปสนใจมัน
1: ชีวิตมันเครียดนะเที่ยวดีกว่าอาจารย์นะ
0: ใช่ใช่เที่ยวอ๋อไม่ต้องห่วงไปเที่ยวตอนนี้ดีกว่าไปเที่ยวตอนหน้าเพราะตอนหน้าจะจนกว่าตอนนี
1: ้ครับตอนนี้มีโอกาสก็ไปซะก่อนที่จะหมดโอกาสไปเที่ยวกันครับอ่ะนี่เขาประชุมบอร์ดการบินไทยเมื่อเช้าวันนี้นัดพิเศษครับอาจารย์ครับก็มีรายละเอียดด้วยนะยังไม่ปลดคุณชายเอี่ยมสิริจากตำแหน่งดีๆหลังจากที่มีข่าว ว่าจะสั่งพักงานแล้วก็ตั้งรักษาการมาแทนแต่ก็มีแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีวาระปลดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการบินไทยเปิดให้บริการแล้ว196จาก230เที่ยวบินนะครับคาดว่าจะเปิดให้บริการทุกเที่ยวบินได้วันที่3ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับโอ้ก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายครับทั้งน้ำท่วมทั้งอะไรก็ไม่รู้นะเป็นเหตุละของการบินไทยเขาเนี่ย
2: ก็ควรจะคลี่คลายได้แล้วผมก็พูดจาได้แค่นั้นนะครับว่าควรจะคลี่คลายแล้วก็ประชุมนัดพิเศษควรจะประชุมตั้งสาย4วันก่อนหน้านั้นอะไรประมาณนั้นตอนนี้มันเริ่มคลี่คลายแล้วก็โอเคก็แล้วแต่การบินไทยแล้วกันเอาไงก็เอากันแต่ก็คงต้องวางระบบกันใหม่เพราะว่าจะบอกว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมก็ต้องมองไปสายการบินอื่นด้วยว่าเขาก็ไม่ได้ประสบปัญหามากมายขนาดนั้น
1: ครับในทางฝั่งของนักท่องเที่ยวสายของนักดูดาวครับอาจารย์นะก็เห็นเขามีรายงานข่าวว่านักดูดาวเนี่ยที่เป็นคนที่ไปตามเก็บช้างทางช้างสู่ทั้งหลายเนี่ยประสบปัญหามลภาวะทางแสงไม่อธิบายได้มลภาวะทางแสงคืออะไร
2: ก็สูแสงเยอะเกินไป
1: อ๋อครับก็เลยหนีไปดูดาวกันที่ภูหินร่องกล้า
2: ภูหินร่องกล้าก็ชดน่าจะมืดพอสมควรแต่ก็ไม่มืดสนิทแต่ก็โอเคก็ดีแต่ว่าอะไรแล้วก็หมดประสบมลภาวะทางแสงที่ไหน
1: นักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีมลภาวะ
2: อ๋อหมายความว่าสว่างแสงมันสว่างมากเกินไปให้หนีไปดูดาวที่ภูหินร่องกล้าเออสรุปให้สั้น
1: ๆ
2: นะแค่นั้นเองจบ
1: ก็จะชวนไปเที่ยวภูหินร่องกล้าแหละง่าย
2: ก็ใจกับภูอื่นแถวนั้นก็นะที่ไหนมืดๆก็โอเคแต่เขามีกำลังสนับสนุนการท่องเที่ยวดูดาวอยู่นี่ก็เดี๋ยวเขาคงหาที่มาที่มันปลอดภัยหน่อยไม่ใช่ถึงเข้าป่าเข้าเขาไปไม่มีดาวดาวเพียบไม่มีแสงแต่มีเสืออ ุ้
1: ยอันนั้นเราต้องเข้าไปที่สุไทรธานีพุ้ยขาแข้งแล้ว
2: หรอ
1: คร
2: ับ ก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่แล้วกัน
1: เมื่อตะกี้นี้พูดถึงอุทยานชาติดอยอินทนนท์นะครับมาพูดถึงภูกระดึงกันบ้างนะครับเมื่อเช้าวันนี้นะฮะที่ผานกนางแอ่นนะครับอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำสุดนะฮะ 17.5 องศาเซลเซียสครับอาจารย์ครับเออก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะ
2: ก็ต่างกันเยอะสิก็บอกแล้วภูกระดึงมัน 1,300
1: คร
2: ับ ไอ้ผานกนางแอ่นมันเอ้ยไม่ใช่ยอดอินทนนท์มัน 2,500 กับ 2,600เพราะฉะนั้นมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วความสูงต่างกันตั้งพันกว่าเมตรก็เหมือนผู้เอาง่ายๆว่ากรุงเทพไปยอดดอยภูกระดึงเนี่ย1เท่ากับ1ภูกระดึงไปยอดดอยอินทนนท์อีกเท่ากับ1ดอยอินทนนท์สูงกว่ากรุงเทพ2ภูกระดึงสูงกว่ากรุงเทพ1เพราะฉะนั้นก็คงจะเข้าใจความแตกต่างของระดับความสูงแล้วกัน
1: ก็แล้วก็ไปต่อกันที่ภาพต้นทุเรียนจมน้ำที่แก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีฮะตอนนี้น้ำลดแล้วบางส่วนนะก็ยืนต้นแห้งตายเลยครับอาจารย์ครับมีติดเกี่ยวนิดหน่อยรอวันแห้งไม่รู้จะแก้ยังไงกันนะในกรณีนี
2: ้ทักษิณบอกผมฮะผมบ้านผมสวนทุเรียนเก่าครับเกาะเกล็ดฮะโดนมา2รอบแล้วครับแล้วทุเรียนกว่าจะโตกว่าจะได้ลูกน้ำท่วมจนตอนนี้เลิกสวนทุเรียนไปเรียบร้อยแล้วว่าจะปลูกปาล์มน้ำมัน
1: ครับปลูกกลางกรุงนนทบุรีเลยแหละฮะ
2: ถ้าเกิดหาลานเทปาล์มรับได้ก็จะปลูกปาล์มแล้วง่ายดีเห็นว่าชอบน้ำ
1: ครับบ้านเพื่อนผมอะที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีสวนเคยมีสวนทุเรียนกลางจังหวัดนนทบุรีล้มต้นทุเรียนขายที่เรียบร้อยได้มา100กว่าล้านเลิกดีกว่าถือเงินดีกว่าสบายใจ
2: เป็นความคิดที่ถูกต้อง
1: ครับ
2: ตอนนี้ทุเรียนนี่มันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมันรู้สึกเหนื่อยอ่อนเลยเกิน
1: อยากไปเที่ยวหาดทุ่งบัวแล่นชุมพรมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอะไรบ้างครับมีเขาถามมานิดหนึ่งว่าหาดทุ่งบัวแล่นชุมพรน่าไปไหมครับอยากจะไปเที่ยวมีสถานที่ก็ท่องเที่ยวใกล้เคียงอะไรบ้าง
2: ครับอย่างแรกสุดเนี่ยหาดหน้าปายน้ำเนี่ยน้ำตื้นมากเด็กๆวิ่งน้ำเล่นน้ำได้ไม่มีปัญหาใดๆนะ ข้อที่สองก็คือจากกรุงเทพไปถึงชุมพรมีที่เที่ยวเยอะหาดทุ่งวัวแล่นอยู่ห่างจากเมืองชุมพรหน่อยเดียวถ้าไม่มีที่เที่ยวก็ขับไปในเมืองก็ได้คิดเดียวเองนะเข้าไปในเมืองไปเที่ยวอยู่แถวในเมืองก็มีตลาดเดินเล่นมีอะไรต่างๆไปปากน้ำชุมพรก็ได้นะฮะที่จะขึ้นไปทางเหนือหน่อยจากหาดวุ้นทุ่งวัวแล่นขึ้นเหนือหน่อยไปดูข้างที่ผมไม่ได้ดูมานานแล้วตอนนี้ยังเหลืออยู่ก็แบบไม่ได้ที่เขาพลูนะฮะแล้วก็แถวนั้นก็มีปะทิวมีหาดต่างๆเยอะแยะจากคำแนะนำก็คือนอนกลิ้งอยู่แถวหาดทุ่งวัวแล่นแล้วก็เล่นน้ำอยู่แถวนั้นเพราะหาดนั้นน่าจะดีที่สุดในบริเวณรอบๆแล้วจะไปเที่ยวทำไมแล้วก็สุดท้ายก็คือจะไปก็ให้รีบไปซะเพราะว่าอีกไม่นานฝนมันจะเริ่มลงใต้ไปเรื่อยๆมันจะไปลำบาก
1: ครับก็ฝนตอนนี้ก็ยังอยู่ภาคกลางอยู่ใช่ไหมครับ
2: เพราะเดี๋ยวมันจะกระตุ้นลงใต้เนี่ยแล้วก็อย่าลืมว่าปีที่แล้วจำกันได้ไหมถนนขาด
1: โอ้
2: ทุกคนจำได้แต่น้ำทึบน้ำท่วมหาดใหญ่แต่ทุกคนจำอาจจะลืมกันไปบ้างว่าน้ำท่วมถนนขาดภาคใต้
1: เดินทางไปแล้วอาจจะกลับไม่ได้
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็รีบไปซะตอนนี้ซึ่งยังไม่ขาดแน่นอนภายในเดือนตุลานี้คิดว่ายังไปได้แต่ถ้าเกิดคุณจะรอไปจนถึงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วไปเสร็จแล้วกลับมาไม่ได้ด้วยทางขาดนี่ผมก็ไม่สามารถจะบอกเลยได้
1: ไม่ใช่แค่ทางขาดนะมีน้ำท่วมหลังรถไฟด้วยแล้วก็นั่งรถไปขึ้นสนามเครื่องบินเนี่ยก็ไม่มี
2: ก็คือขาดนี่คือขาดหมดไง
1: การคมนาคมถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางกลับได้เองนะฮะจำได้ว่ามีสสคนท่านหนึ่งบอกว่าจะรีบมาประชุมสภาแล้วก็ไม่รู้ได้ตกลงได้มาประชุมสภาทันหรือเปล่าก็ไม่ทราบปีที่แล้วที่น้ำท่วมขนาดใหญ่ครับ
2: ไม่ทราบคือไม่ติดตามสสขนาดนั้นใครติดใครมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้ติดตาม
1: จะไปเที่ยวงานวิจิตรตรังครับจะไปเที่ยวตรังด้วยนี่ถาม
2: ขึ้นเลยใช่บินไปเลยชิว
1: ทางรถไฟไปก็ได้ตอนน
2: ี้นั่งรถไฟไปก็ได้บินไปก็ได้เอาเลยไปเลยครับ
1: ครับไปกินหมูย่างปังเนี่ยฝากกินเผื่อด้วยอยากกินมั่ง
2: หมูย่างหมูย่างตรังอร่อย
1: ครับพวกแต่เตี้ยมอะไรเขาก็อร่อย
2: นะฮะอาหารตรังนี่เพียบผมกินไม่รู้กี่ร้านแล้วกินแล้วกินอีกชื่นชอบกับการกินอาหารที่ตรังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชิญได้เลยขอให้มีความสุขช่วงนี้ถ้าเกิดจะไปเนี่ยไม่ผมเช็คให้นิดนึงก็คือเช็คฝุ่นอ๋อฝุ่นไม่มาฮะตอนนี้ฝุ่นยังฝุ่นไม่มาฝุ่น
1: ครับ
2: ฝุ่นจากควันไฟที่บอร์เนียว
1: ได้ฟังดูมันดีภัยพิบัติรอคอยอยู่นะฮะ
2: อยู่ในที่เขาจะไปไหนก็ต้องเช็คให้หมดนะฮะไม่มีฝุ่นครับสบายใจได้ภาคใต้ตอนนี้ฝุ่นยังไม่ลอยมาเนี่ยแต่อุปกรณ์เช็คฝุ่นของผมทำได้แค่ประมาณ3วันนะฮะนานกว่านั้นเช็คไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ฝุ่นที่มาจากเกาะไฟที่เกาะบอร์เนียวกับสุมาตรายังกองอยู่แถวสิงคโปร์มาเลตอนมาเลอะไรเงี้ยยังไม่ข้ามมาช่วง3วันนี้ยังไม่ข้ามมาแถวภาคใต้ตอนล่างของเราเพราะฉะนั้นก็เชิญไปเที่ยวได้เลย
1: นี่น้ำท่วมจริงๆน้ำไม่ต้องท่วมก็ได้นะแต่ผมว่าเข้าเรื่องเข้าซีซั่นเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยหรือเปล่าโกลเด้นวีคของจีนก็ไม่ได้เกี่ยวกับโกลเด้นวีคของญี่ปุ่นกับโตอีกใช่ไหมครับ
2: โกลเด้นวีคเลยฮะโกลเด้นวีคญี่ปุ่นนี่มันต้นเดือนเมษาโกลเด้นวีคของจีนคือต้นเดือนตุลาคนละช่วงกันเลย
1: ช่วงนี้เป็นโอกาสดีไหมได้สร้างเงินเย็นกำลังอ่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันดีกว่าไหม
2: ตรงลงรายการเรานี่สนับสนุนโดยใครเนี่ย
1: เราเอามาเทียบนะฮะเทียบข้อดีข้อเด่นข้อด้อยเพื่อให้การเที่ยวของไทยเขาปรับปรุงตัวไงครับอาจารย์ฮะปรับเงินบาทให้อ่อนดีไหมทำได้ป่ะ
2: ปรับเงินบาทให้อ่อนมันก็มีผลกระทบด้านอื่นไปพูดอะไรกันง่ายๆแค่นั้นนั่น
1: แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่อย่างในจีนนะครับจีนก็บอกว่าคือถ้าอยากจะให้คนจีนมาเที่ยวไทยมากๆเนี่ยคนไทยก็ต้องไปเที่ยวจีนเยอะด้วยเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
2: แค่นี้เยอะจะตายโหงอยู่แล้ว3ล้านคนถ้าผมจำไม่ผิด
1: ก็อยากให้มากกว่านี้ยังไ
2: งยากมากกว่านี้ไปบอกประเทศอื่นแล้วกันขนาดประเทศเรานี่น่าจะเป็นประเทศที่คนไทยไปเที่ยวเยอะที่สุดแล้วสวนทางกันเนี่ย เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจีนกับไทยน่าจะจีนไม่น่าจะมีข้ออ้างนี้สำหรับประเทศไทยเพราะว่าประเทศอื่นน่าจะมีเยอะมากกว่าก็จะบอกว่าทำไมคนไทยไม่ไปเที่ยวจีนคนไทยไปเที่ยวจีนเยอะมาก
1: ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติท่านดับแรกเนี่ยเราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะฮะบัดโควิดใหม่ๆก็คุยกันมานี่ต่อเนื่องกันมาตั้งหลายปีแล้วอันดับ1จีนอันดับ2มาเลอันดับ3รัสเซียอินเดียแล้วก็เกาหลีใต้ก็คือที่ให้แบบนี้มาตลอดนะครับ
2: คือจริงๆเนี่ยนะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะถ้าผิดขออภัยนะฮะคือคนไทยไปเที่ยวจีนเนี่ย3ล้านคนจีนมาเที่ยวไทยกี่คนล้านเห็นคุณหมิงชอบรายงานเนี่ย
1: ครับผมก็คุ้นๆตัวเลขประมาณนี้เหมือนกันครับ
2: 10ล้านมั้ง8ล้านกว่าถ้าผมจำไม่ผิด
1: คร
2: ับเอาง่ายๆแล้วกันตัวเลขกลมๆผมให้10ล้านแต่คนไทยไปเที่ยวจีนเนี่ย3ล้านคนจีนมีทั้งประเทศเนี่ย 1,400 ล้านขณะที่คนไทยทั้งประเทศมี66ล้าน
1: เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคนไทยไปจีนเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเยอะมาก
2: ใช่มึงนั่นคือบอกจีนบอกว่าคนไทยยังไปน้อยอยู่ก็มาเทียบเปอร์เซ็นต์กันจัดๆเอามันวัดกันเลยว่าคนจีนทั้งประเทศมันเที่ยวไทยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคนไทยทั้งประเทศไปเที่ยวจีนกี่เปอร์เซ็นต์เ
1: ออจีนก็จะได้เห็นตัวเลขเห็นเปอร์เซ็นต์แล้วเออโอเครับได
2: ้รับได้กับผีของเขาได้เปรียบเราตั้งเยอะเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าข้อนี้น่าจะตกไปนะครับ
1: ครับมีท่านฟังถามมาครับอย่าไปเที่ยวภูเก็ตครับช่วงนี้โอ้ยอย่าเพิ่งไปเลยเข้าไฮซีซั่นของเขาแล้วภูเก็ตอ่ะ
2: เริ่มเข้าแล้วครับตุลาพฤศจิกาธันวาตอนนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดเอาช่วงนั้นเขาเรียกช่วงโชเดอร์แล้วช่วงโชเดอร์แล้วก็เดี๋ยวก็ช่วงไฮแล้วก็จะช่วงพีคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่ไปล่ะเพี้ย
1: ไปช่วงนี้ราคาค่าที่พักราคาพวกสาธารณูปโภคค่าโดยสารกำลังเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะกรุณาพิจารณาให้ดีแล้วกันแต่ว่าถามว่าไปได้ไหมก็ยังไปได้แหละไปเยอะๆไปได้ด้วยเหมือนกัน
2: คือในท่องเพื่ออินเตอร์เนี่ยเราต้องรู้ช่วงฮะมันจะมีช่วงโลช่วงโชเดอร์ช่วงไฮแล้วก็ช่วงพีคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้เนี่ยเราต้องดูจังหวะที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงโลซึ่งราคามันจะถูกสุดอยู่แล้วแต่พอเข้าโชเดอร์เขาก็จะเริ่มไม่ลดราคาช่วงไฮนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงลดมีแต่เพิ่มช่วงพีคนี่ก็คือเพิ่มสูงสุดเพราะฉะนั้นเราก็ดูแต่ไม่แน่คุณผู้ฟังอาจจะมีเงินเยอะมากอยากไปภูเก็ตตอนฟ้าใสๆอะไรเงี้ยเป็นไปได
1: ้อากาศเคลียร์ฟ้าใสๆแล้วก็ไปสนไหลกับนักท่องเที่ยวผมทองตามที่เดินทางมาจากฝั่งของยุโรปนะผมว่าก็ดีเหมือนกันนะ
2: ไม่มีตังอะไรก็ดีทั้งนั้น
1: ครับซาลูเตาเปิดแล้วลิเป้เปิดหรือยังครับทีนี้ลิเป้เขาเปิดทั้งปีไหม
2: ใช่ลีเป้ไม่มีปิดนะครับลีเป้เพิ่มพื้นที่การออกครับ
1: ในให้อาจารย์อธิบายเพิ่มนิดนึงพื้นที่การออกคืออะไรอาจารย์
2: พื้นที่การออกคือเรื่องไม่อยู่ในเขตอุทยานครับไม่มีการปิดไม่มีการปิดเกาะแต่คำถามว่าเรือจะวิ่งไปหรือเปล่านี่ไม่ทราบเข้าใจนะเพราะว่าเรือจะฝ่าคลื่นไปหรือเปล่าไม่ทราบจะลีเป้ปกติถ้าเกิดเขาจะปิดได้ก็ต้องปิดไม่ให้เรือวิ่งคือไม่ได้ปิดเกาะจะไม่ได้ปิดแต่ปิดให้เรือวิ่งปิดไม่ให้เรือวิ่งกรมเจ้าท่าจะเห็นว่าอันตรายเรื่องอย่างเงี้ยก็สั่งห้ามเดินทางอะไรเงี้ยเป็นไปได้ถ้าเกิดใช้กฎหมายนั้นแต่เท่าที่ผ่านมาผมก็ว่ามันก็ไม่เคยได้ยินนะเพราะฉะนั้นลีเป้ก็ไปได้ตลอดเขาเลยมีข้อแม้ว่าคุณต้องฝ่าคลื่นไปหน่อยเท่านั้นแต่เอาง่ายๆไว้ช่างมันเถอะเอาตอนนี้แล้วกันว่าเชิญไปได้จะเป็นตะรูเตาหรือหลีเป้ก็เปิดแล้ว
1: ก็ใต้ในหลายเป็นหลายพื้นที่ก็เริ่มเปิดนะฮะรวมทั้งในเรื่องของเข้าเทศกาลช่วงไฮซีซั่นด้วยครับอยากจะไปหาดบ้านกรูดประจวบคีรีขันธ์ไปเลย
2: เหมือนคือคำแนะนำเหมือนกับหาดทุ่งเวลานเปียบครับครับถ้าเกิดไปตอนนี้ก็จะไปก็รีบไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวฝนลงใต้ประจวบชุมพรก็เป็นจุดที่โดนฝนเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปก็รีบไปตอนนี้แหละยังได้สองสามอาทิตย์เนี้ย
1: ครับแล้วก็บรรยากาศดีด้วยน้ำใสแล้วก็โอ้โหหาดขาวตัวเลยนะของทะเลก็ ทีนี้ต้องยอมรับนะคือถ้าเราเลือกเดินทางไปที่หัวหิน

0: ราคาในเรื่องของค่าอาหารค่าที่พักก็จะเป็นอีกเลทหนึ่งก็จะสูงหน่อยแต่ถ้าเดินทางต่อนะครับมาที่หาดบ้านกรูดเนี่ยค่าที่พักก็จะราคาย่อมเยาลงมานิดนึงค่าอาหารก็จะถูกด้วยนะฮะ
1: ดูเยอะ
0: อุ๊ยครับใช
1: ่
0: ฮะ
1: ดูบ้านกรูดแล้วแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะฮะรายการเราตรงไปตรงมาที่สุดในโลกแล้วหาดบ้านกรูดนี่ทรายหยาบกว่าครับทุ่งวัวแล่นเยอะครับ
0: ถ้างั้นก็ดิ่งยาวไปทุ่งวัวแล่นเลยดีไหมฮะ
1: ก็แต่มันไกลกว่าเยอะครับก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดอาหารทะเลก็บ้านกูก็กินได้ถ้าเกิดเป็นอารมณ์แค่เดินริมหาดกินอาหารทะเลตื่นเช้ามาลงเรือห้องพักอยู่ติดทะเลใกล้ๆอย่างเงี้ยบ้านกูก็ตอบสนองได้พอแต่ถ้าเกิดต้องการจะพาเด็กไปเล่นน้ำหรืออะไรต่างๆแล้วก็ทรายขาวให้เด็กเล่นทรายจริงจังเนี่ยทุ่งวัวแล่นก็ดีกว่า
0: อ๋อฮะคนไม่ค่อยจะมีด้วยเทียบกันแล้วคนละเวอร์ชันเลย
1: ต้องมันยิ่งไกลมันก็ยิ่งคนก็ยิ่งน้อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ
0: มีเวลาทั้งสองสามวันนะไปหาดทุ่งบัวแล่นไปหาดทรายลีกินแกงใต้แกงเหลืองแกงต้มใต้อืมอาหารทะเลสดสดอร่อยอร่อยนะฮะที่ชุมพรก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันแล้วถ้าขึ้นเหนือแล้วครับเอาสั้นๆหน่อยขึ้นเหนือ
1: ดอยอินทนนท์อ้าว11องศาไม่ใช่เหรอจุดทุบไปเลยจะบอกเองว่า11องศาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการความหนาวที่สุดในประเทศณตอนนี้บอกทนไม่ไหวแล้วมีแต่ฝนกับสลับกับแดดร้อนเหลือเกินมุ่งหน้าดอยอินทนนท์นี่แหละง่ายสุดแล้วหรือไม่ก็ไปอยู่แถวๆดอยไหนก็ได้หาดอยแถวๆนั้นที่มันสูงๆหน่อยตอนนี้หนาวเฉพาะบนยอดดอยฮะข้างล่างยังไม่ค่อยหนาว
0: ครับแต่ถ้ารอให้หนาวกว่านี้อีกนิดนึงไปที่เลยก็ดีนะหนาวที่สุดที่ก็ที่เลยนี่แหละฮะที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่นะ
1: ดอยอินทนนท์หนาวกว่า
0: วิถ้าบนยอดดอยครับ
1: อ้าวเหนือสิแต่ผมพูดคำว่าดอยอินทนนท์นี่หว่าผมไม่ได้พูดคำว่าเชียงใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยก็สบายกว่าแต่ต้องรอดูความหนาวก่อนครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้ฮะลมหนาวยังไม่มาจริงจังฮะเพิ่งมาถึงญี่ปุ่นเห็นญี่ปุ่นบอกว่าลมหนาวแรกๆเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องอดทนอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจากญี่ปุ่นมันก็จะเริ่มกระแทกลงมาหาเมืองไทยเพราะงั้นรายการเรายังไม่เจ๊งภายในวันพรุ่งนี้ฮะรอฟังอาทิตย์หน้าที่ต่อไปลมหนาวมาเมื่อไหร่ทอนแจ้งทันที
0: มีตามมาด้วยอยากจะไปทุกที่ที่พูดมาเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ติดน้ำท่วมอยู่ในนิคมเคหะคลองจันทน์ครับ
1: ก็ส่งกำลังใจไปให้นะฮะคิดว่าน่าจะลดแล้วแล้วก็ฝนตกมารอบใหม่ก็ไม่น่าจะหนักหนาเท่าเดิมนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
0: ครับสำหรับตอนนี้เวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับผมสิงห์ทิพย์แล้วก็อาจารย์ธรแล้วก็ธรคำลงนาวาสวัสดิ์ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรคำลงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายลอบยิงอสชุดคุ้มครองตำบลเสียชีวิตขณะกรีดยางเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกอาสารักษาดินแดนอสและชุดคุ้มครองตำบลชตคลูโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกามหมู่8ตำบลลูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้นายมะกอเซ็งโลมะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักโดยเมื่อช่วงเช้าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปกรีดยางพาราในสวนของตนเองต่อมาเวลาประมาณ 7:30 นขณะกำลังกรีดยางได้มีคนร้ายซึ่งซุ่มอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธปืนลอบยิงส่งผลให้เสียชีวิต ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลหลุโบยีไรก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายกกำชับเตรียมพร้อมแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนและคลาดเคลื่อนกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมทุกมิติกรณีหากมีเหตุการณ์ที่จะต้องรับมือกับอุทกภัยในจังหวัดต่างๆจะได้บูรณาการการทำงานและร่วมแรงกันไปแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินมีฝนอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้จับตาน้ำเจ้าพระยาเขื่อนระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจ่อถึงอ่างทองบ่ายนี้อยุธยารับมวลน้ำเหนือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาหลังฝนตกหนักพื้นที่ตอนบนทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดมวลน้ำถึงอ่างทองช่วงบ่ายวันนี้เตือนประชาชนริมน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำอาจเพิ่มสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังโดยกรมชลประทานรายงานเมื่อเวลา 6 นาฬิกาที่สถานี 42 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานี 43 บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้านศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่ามวลน้ำจะเดินทางถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณ 15-16 นาฬิกาวันนี้สำหรับพื้นที่แหล่งแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชัยโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-30 เซนติเมตรส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญโพทองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวม600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนบรรยากาศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งเป็นจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากกระแสน้ำเชี่ยวแรงโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดมีการยกผนังกั้นน้ำระยะทางประมาณ400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้น
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games Update ครับ
2: Asian Games Update
1: ตะกร้อสาวไทยเอาชนะอินเดีย2-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศประเภททีม4คนหญิงการแข่งขันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย Asian Games IG Nagoya 2026โดยทีมตะกร้อสาวไทยที่นำทัพโดยมาริกาบุตรทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงสมฤดีปรือปรักและมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองสดเป็นตัวสำรองลงสนามพบกับทีมชาติอินเดียก่อนที่จะเป็นทีมสาวไทยที่อาศัยเกมฟาดที่หลากหลายกว่าต้อนเอาชนะไปได้แบบสบาย2เซตรวดด้วยคะแนน15-10และ15-14ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบรองชนะเลิศไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา12 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
2: Asian Game Update
3: ช่วง Premier League Update
1: นายกรัฐมนตรีอังกฤษแอนดี้เบิร์นแฮมออกมาแสดงความกังวลหลังคณะกรรมการอิสระตัดสินมาแล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดในข้อหาละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกและบทลงโทษอาจจะมากพอให้เจ้าของทีมเรือใบสีฟ้าตัดสินใจขายทีมนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้ลงโทษหนักที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษย้ำว่ายังไม่ควรรีบตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะแมนซิตี้ยังสามารถอุทธรณ์ได้และสำหรับการอุทธรณ์ของแมนซิตี้ต่อคณะกรรมการอิสระยังมีเวลาให้ยื่นถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายและในตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
3: ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่ม
6: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไทยแลนด์

0: นะครับในทนายไลฟ์ก่อติดเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับอยู่ในการ1ชั่วโมงนะตอนนี้นะครับผมเราจะมาก่อติดในช่วงนี้เลยนะหากใครที่ติดตามอยู่นะครับฝากติดตามได้เลยนะครับถ้าชอบทานต่างๆนะ S Play นะครับยิงสดด้วยและทางฟรีทีวีนะก็มียิงสดเช่นกันนะครับนี่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองนะครับซึ่งตอนนี้ออกสตาร์ทมากำลังลงแข่งขันนะครับในเซตแรกครับผมเราเจอเบสกับไบนะเราเกิดจับทีมชาติจีนนะครับแต่แรกเป็นของจีนก่อนเลยนะครับนี่ก็โหหลุ้นเหรียญทองนะเราเคยได้เหรียญทองมาแล้วนะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับเมื่อปี2541หรือปี1998นะครับอ้าวช่วงนี้นะครับอยู่กับน้องเอ็มนะครับณัฐพลชุ่มซำและผมเจตทรงศักดิ์วันนุจิตนะครับ
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่เจ๋งด้วยนะครับ
0: ขอกราบขอว่าลาไปก่อนนะ
1: สว
0: ั
1: สดีฮะอู้ลาอีกยังพี่เพิ่งเข้ารายการนะฮะวันนี
0: ้เดี๋ยวก็ติดแล้วโอ้ตอนนี้จีนเขานำเรามาแล้ว
1: จีนนำมาแล้ว
0: 2แต้มนะ
1: ถูกต้อง
0: ครับผม
1: ครับตอนนี้ล่าสุดนะครับวอลเลย์บอลชายหาดในครับผมเราเจอจีนนะฮะตอนนี้เราโดนตาม2คะแนน
0: โดนตาม
1: ไม่เราโดนตาม
0: โดนนำก่อนไหม
1: โดนนำโดนนำ
0: โดนนำดีกว่าไหมถ้าโดนตามแปลก
1: ๆตอนนี้ขึ้นมา1แล้วครับพี่เจ๋งผมแซงฮะ
0: เอ็นบรรยายได้ไหมเอ็นบรรยายได้พอได้ไหมพอได้ไหม
1: ได้ครับพี่แต่ก็ต้องดึงไปก่อนเรื่อยๆฮะเพราะว่าโอ้ลุ้นตื่นเต้นมากฮะขออนุญาตครับพี่เจ๋ง
0: ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้ว
1: ครับตื่นเต้นฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: วิ่งมาเหนื่อยครับโอ้โห
0: ไม่
1: เหน
0: ื่อ
1: ยไม่เหนื่อย
0: จริงๆเอ็มมาไอ้มาก่อนที่นี่ละพอดีบอกว่าเอ็มพี่คนนี้เสื้ออยู่ข้างล่างเสื้อต้องใส่น้อยต้องใช้เงินเกมแม่ก็เป็นไง
1: แน่นอนพี่
0: ครับพวกเราวันนี
1: ้ครับ
0: เราจะมาก่อติดการแข่งขันกีฬาเช่นเกมแบบเร็วทันไปนะ
1: เร็วทันเลย
0: ลุ้นเหรียญทองกันนะครับ
1: นะฮะ
0: เอ็ม
1: พี่เจ๋งเน
0: า
1: ะ
0: เอาเข้ามาคุยกันหน่อยนะ4689899แล้วก็ทางFacebook และ YouTube ไลฟ์สดของเราครับแล้วก็รวมทั้ง TikTok ของเราด้วยนะ
1: ใช่พี
0: ่นะครับวันน
1: ี้นะ TikTok ของเรายอดพุ่งกระจายเลยนะเดี๋ยวนี
0: ้ทำไม
1: เอเชียนเกมเลยฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ยอดพุ่งแน่นอนก็ถามพี่เจ๋งฮะยอดพุ่งไหมยอดพุ่งไหม
0: ก็น่าจะดีนะน่าจะดีอยู
1: ่ก็น่าจะดีมันต้องดีเลยครับพี่แหมการกีฬาเอเชียนเกมนะฮะครับโอ้ตอนนี้เราโดนตามเป็นโอ้โหครับผ
0: ม
1: ได้แล้วฮะ4ต่อ2แล้วครับตอนนี
0: ้ครับผม
1: ครับพี่เจ๋งฮะ
0: นะฮะเมื่อวานนี้ไทยของเราก็แพ้นะ
1: เมื่อวานใช่พี่น่าเสียดาย
0: ให้กับจีนไปสุดต่อ3เซตเนาะ23 25 23 25และ19ต่อ25นะครับเดี๋ยววันนี้จะลงแข่งกันในรอบจัดอันดับนะ
1: ใช่พี
0: ่ในรอบจัดอันดับก็จัดอันดับ5ถึง8นะครับในวันนี้เวลา 11:00 น.ก็เวลาเดียวกับนี่เลยวอลเลย์บอลชายหาดเลย
1: ใช่ครับ
0: อ้าวนะฮะก็เดี๋ยวเราลุ้นนี้ก่อนมั้ย
1: ได้พี่
0: วอลเลย์บอลชายของเราก่อนนะก็วันนี้นะครับน้องไบรท์กับเบสนะน้องเบส
1: น้องเบส
0: ครับคือวรพิราวรพีระชยากรก้องพกสรุตาวดีนะครับกับน้องไบรท์นะราวดีนาราพรพัฒน์ครับน้องไบรท์คือคนตัวสูงนะ
1: ใช่ฮะที่สูง190กว่าเนาะ
0: ไบรท์เนี่ยก็คนตัวเล็กกว่านะครับ
1: คนตัวเล็กฮะ
0: นะฮะก็เชียงเนทองกับทางเซียสุนยี่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ยานชูด้วยกัน
1: ยานชูยานชู
0: เป็นที่สองของรายการนะครับจากจีนนะครับในตอนนี้ตีอยู่นะเดี๋ยวก่อนตีนะเป็นยังไงตอนนี้ฮะ
1: ตอนนี
0: ้ไล่มาสามต่อห้าเล่นการทั้งหมดกี่เซต
1: อะไรนะ
0: อ๋อสองเซตสองเซตอ๋อพี่จะไม่โยนละเพราะว่าคน
1: ผมกำลังอินอยู่ก็ดูได
0: ้
1: โยนได้พี่โยนไปเลยโยนกำลังจ้องอยู่
0: มีคนฟังรายการมาว่าไอ้พี่เจ๊ไม่กวน
1: เออไม่กวนหรอกพี่กวนได้
0: ไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวไป
1: สนุกพี
0: ่ก็ต้องสอบดู
1: โอ้ยสามแล้วอะไรสามครับพี่เจ๋งพี่เจ๋งอะไรยอดที่สองเขาต้องดูว่าเขาใช้เท่าไหร่เออพี่เจ๋งในตอนนี้เราตามจีนอยู่ห้าต่อสี่เออพี่เจ๋ง
0: เอาห้าแล้ว
1: ห้าแล้ว
0: โอ้ห
1: ้าแล้ว
0: เออจะเป็นเสมอแล้วเอ็ม
1: เออจะดีใจจังเลยพี่เจ๋งนี่ก็ต้องลุ้นก่อน
0: ต้องลุ้นเหรียญทองไง
1: ถ้าลุ้นเหรียญทอง
0: เราชิงเหรียญทองเอ็มไม่ลุ้นเหรอ
1: เอ้าผมเป็นกิริยาคือเขาเรียกว่านิ่งๆไว้ก่อนนะ
0: อ๋อนิ่งไว้ก่อนนะ
1: เขาเรียกว่าแสดงตัวนะฮะถ้าแสดงตัวออกมาถ้าแพ้ก็ต้องว่ากันอีกทีครับพี
0: ่เอ็มพูดอะไรเนี่ย
1: เอ้าวันนี้
0: เป็นเบ่งเลยเนี่ยเราเน
1: ี่
0: ย
1: มันเป็นชุดเจ๋งเลยชุดเบ่ง
0: อ้าว
1: โอเคครับพี่ตอนนี
0: ้เป็นไงตอนนี้เป็นไงบ้าง อันนี้รายงานเลยเพราะเราลุ้นเหรียญทอง
1: ใช่พี่เก่งลุ้นมากเลย
0: ตั้งแต่ปี98เลยเนาะแต่ว่าเจอจีนก็เป็นเหมือนชัดเก่าอ่ะ
1: ใช่ครับท่านผู้ฟังลองเปิดถ้าสะดวกตอนนี้นะฮะเปิด PPTV 36นะครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดเลยนะฮะในรอบชิงเหรียญทองนะครับผมวอลเลย์บอลหญิงนะครับพบกับจีไทยพบกับจีนนะครับตอนนี้เสมอกันอยู่6-6
0: อ้าวน้องนะไว้นะครับทัศวดีเซิร์ฟ
1: ใช่
0: นะครับเซิร์ฟอ้าวเอสเลย
1: เอสมาสเตอร์หรือเปล่า
0: เอสเลยอ้าว76แล้ว
1: 76แล้วเอสมาสเตอร์
0: คุณได้ยินไหม
1: ใช่
0: แล้วตะก้อเนี่ยคุณ
1: ตะก้อก่อนครับตอนเช้า
0: ตะก้อครับตะก้อ
1: ครับในเมื่อว่าตอนเช้านะครับตะก้อทีมหญิงนะครับ4คนนะครับผมก็เอาชนะอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวเป็นตอนหนึ่งพี่จริงอันนี้ข่าวใหม่นะฮะโอเคชนะอินโดนีเซียไอชนะอินเดียนะครับ2-0
0: อินโดนีเซียอินเดียเอาไง
1: อินเดียฮะขอไปอ๋อเป็นข่าวอัปเดตใหม่ไง
0: อ๋อโทษพี่
1: โอเคครับเมื่อชับเมื่อตอนเช้า7 นาฬิกา
0: เป็นยังไง
1: ครับพี่ก็สาวไทยเอาชนะอินเดียไปรับ2-0เกมนะครับผมเข้ารอบรองนะครับไปเจอกับอีเหนาอินโดนีเซียนะฮะก็ทีมตะก้อสาวไทยนำทัพโดยมาริกาบุญทศนะฮะวิภาดาจิต
0: พลวน
1: จิตพลวน
0: จ
1: ิตพลวนนะรัชนีกรแซ่เฮงนะครับสมฤดีปรือตือรักนะฮะแล้วก็มีมัสยามัสยาดวงศรีนะครับกับรัศมีทองโสดนะฮะไปสำรองนะครับรวมดวงกับสาวอินเดียนะครับก่อนที่เป็นสาวไทยนะครับที่ฟาดแข้งเอาชนะมาได้สบาย2-0เซต
0: ฟาดดีกว่าฟาดแข้งมันเตะบอลกันอ๋อเขาอยู่คนละฝ
1: ั่
0: ง
1: กันครับเขาฝั่งนะฮะครับพี่ก็15-10และ15-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะพี
0: ่
1: แล้วก็จะแข่งกันในเที่ยงวันนี้ด้วยนะนั่นแหละพี
0: ่ครับ
1: ลุ้นกันนะครับ
0: ตะ
1: ก
0: ้อ
1: หญ
0: ิ
1: งก็
0: นี่นี่รอบอะไรรอบอะไร
1: ภายในวันนี้นะฮะเที่ยงครับผมอัปเดตล่าสุดเนาะ
0: แข่งต่อยนะ
1: ครับแข่งต่อฮะโจอินโดนีเซีย
0: ส่วนรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเนี่ยเป็นทางฟิลิปปินส์ที่ชนะโอ้พลิกเอาชนะจีนนะครับไป2-1เซตนะ
1: ครับ
0: ครับส่วนของเราตอนนี้โอ้
1: โห
0: จับล็อกได้น้องเบส
1: สุดยอดคนนี้ที่สูง190ใช่ไหมพี่จิง
0: เออสูงเพราะว่าสูงประมาณเท่าไหร่190วันนี้เนาะ
1: สูงก็ผมกับพี่จิงอีกนะฮะแหมสุดยอดเลย
0: เออน้องก็สูงถ้าเป็นตัวแบบเป็นทุกอย่างเธอแล้ว
1: ทุกอย่างเธอแล้วนี่ถักความดีใจผมกล้าเป็นมัดแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่ใช่ผู้ชายนะฮะตอนนี้ลงมาเสิร์ฟเองนะครับพี่จิงนะ
0: ครับ
1: ฟังนะเราได้อันเดอร์ลูกนี้ไปจีนตัวพวกนี้ได้ไหมเอ้ยไม่ได้โอ้ยเสียดายครับ
0: เราดับ96
1: นะโอ้โห96อยู่ฮะ
0: ลืมเป็นทอยเยียนะ
1: ต้องมาลืมจอดเหมือนละฮะไม่เป็นไรครับพี่จิ๋งเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ดีใจยังไม่จบนะฮะ
0: ยังไม่จบ
1: เหรอแหมเป็นคุณเจมส์คุณเดน
0: เป็นเดนเนี่ย
1: ลาลีเดชันเดชันเออก็ดีนะเดชัน
0: ก็ได้เอ็มดูกับความตัวก็ต้องมีแอคชั่น
1: ใช่แอคชั่นมาก
0: คุณดูไว้ระวังคุณจะไม
1: ่
0: ได
1: ้ไม่ได้ฮะแต่ย้อนว่าโอ้ยเขาบอกเลยอ้าวลงในสั่งเขานะครับเรานับเป็น10-7แล้วนะครับท่านฟังพี่เจงครับ
0: ให้เอ็มเป็นก่อนเลยใครย้อน
1: อะไรฮะ
0: ไบร์ใช่ไหมอ๋อไบร์
1: ย้อน
0: นะ
1: ไบร์เรียกคุณเหรอฮะขออนุญาต
0: ครับ
1: แหมกราบผมแหมไบร์สูงๆเลยครับผมหุ่นดีอย่างนี้เล่นฟิตเนสเล่นเวทมันหนักนะฮะผมว่าขาเริ่มเลยฮะสุดๆครับผมตอนนี้เสิร์ฟไปนะครับทางด้านจีนรับได้ครับอันเบอร์ตั้งขึ้นมาให้
0: โอ้โห
1: รับได้ครับอันเบอร์ตั้งขึ้นมา
0: ไ
1: ปเลยบ้าตบไปตบโดนอุ้ยเขารับได้ครับจีนใช่พี
0: ่ได้เน็ตไม่ข้ามแล้ว
1: ข้ามแล้ว
0: เขาไอ้
1: ตายแล้วเลย
0: 11-7
1: เซอร์เจส
0: เราเสื้อสีอะไร
1: ฮะสีแดงพี่เจ๋งสีทองไม่สีแดงสีทอง
0: เชียร์ตั้งนานยังไม่รู้ว่าเชียร์สีอะไร
1: ไม่ตัวเขาจำพี่เจ๋งไง
0: อ๋อ
1: ตัวสอบนี่ใส่แว่นอะไร
0: เราใส่ชุดสีทองแล้วกัน
1: สีทองเป็นสีทอง
0: เหลืองชุดเหลืองแล้วกัน
1: เหลืองทองชุดเก่งของทีมชาติไทยเรา
0: ใช่
1: ครับแว่นกันแดดก็สีทองด้วยนะฮะเป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมนะฮะผมขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับเป็นแบรนด์อะไรใช่ครับผมนักกีฬาชอบใส่กันตกไหมฮะลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ยันบอลกันใช่ไหมครับ
0: ชิงกันหน้าเน็ต
1: ชิงกันหน้าเน็ตนะฮะเป็นฝ่ายจีนที่ได้แต้มไปนะครับลูกนี้เรายังแม้แต่เขาสูงแล้วก็สิบเหมือนกันไหมพี
0: ่
1: ถ้าดูตัวเขาสูงมากเลยพี่เจ๋งนะคุณฟังนะครับ
0: ลุ้นกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก
1: ็
0: เท่าไหร่ตอนนี้เรานำ
1: สิบแปดนะครับ
0: ก็เขาแข่งกัน
1: ใช่ยอมไม่ได้แล้ว12
0: จบกี่แต้มจบกี่แต้ม
1: ยี่สิบเอ็ดสิบพี่เจ๋งส่วนความจำผมไม่ใช่ผมยิ่งเป็นวอลเลย์บอล
0: อ๋อวอลเลย์บอลธรรมดาเนี่ยไม่ไปตามหรอกครับไปยี่สิบเอ็ดแต้ม
1: ยี่สิบเอ็ดยี่สิบแต้มถ้าเป็นวอลเลย์บอล
0: ตัดสินก็จะเล่นกันสิบห้าแต้ม
1: มันเหมือนกับ
0: เซตสาม
1: ใช่
0: ตอนนี้จ้ำเสิร์ฟนะเสิร์ฟไปโอ้จีนเขารองได
1: ้รองได้
0: แ
1: ต่โอ้สาว
0: บล็อกโดนบล
1: ็อกบล็อกได
0: ้แล้วจะให้ครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: บล็อกอีกครั้งโอ้ยบล็อกสองครั้งน้องเบสบล็อกสองครั้ง
1: บล็อกสาม
0: โอ้ยได้สิบสามต่อแปดแล้ว
1: สิบสามต่อแปดแล้วฮะ
0: มาข้างๆของห่วง
1: ใช่นะฮะสองความมันร่วมอาจัดการได้นะพี่เสี่ยงแต่ก็มาเก้าๆนะครับ
0: มาเชียร์กันนะ
1: ใช่ฮะลุ้นเชียร์กันนะครับวอลเลย์บอลชายหาดฮะ
0: ครับ
1: ทีมหญิงนะครับ
0: ก็เสี่ยซินยี่เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นแชมป์เก่าด้วยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าครั้งนั้นเขาจับคู่กับทางซุเฉินนะฮะออกเสียงว่าซุเฉินละกันซุเฉินนะครับแต่ว่าคราวนี้เสี่ยซินยี่เขาเปลี่ยนคู่เอ็มและคุณผู้ฟังฮะมาจับคู่กับทางหยานซู่เนาะของเราเนี่ยก็คราวที่แล้วนะครับแล้วก็จับคู่กันนะครับก็นะทาราวดีน้องไรเนาะกับน้องเบสนะครับผมนี่นะเบสของเราก็คือโอ้ชื่ออาญาหนึ่งนะฮะชื่อยาวนะก็คือวรพีระชยากรนะครับ
1: ครับ
0: เอานะเอานะฮะ
1: ฮะ
0: เอาลุ้นกันนะลุ้นกันนะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับผมตอนนี้เราเท่าไหร่แล้วเราเท่าไหร่แล้ว
1: ฮะพี่เจ๋ง
0: เราเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่
1: เดี๋ยวสักครู่ครับกราฟิกยังไม่ขึ้นนะฮะ
0: อ๋อยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะ
1: ตอนนี้เราเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะฮะพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: ครับ
0: เท่าไหร่ตอนนี้13
1: ครับ13ครับพี่13
0: ต่อ8เราเสิร์ฟมาเป็นฝั่งนะเรายกมาจังหวะนี้โอ้โหตกฝังไปเลย
1: ตกฝังไปเลยฮะฝังไปเลยฮะ
0: ครับฝังลงในพื้นดินเลย
1: ใช่พื้นทราย
0: พื้นทรายนะ
1: โอ้พี่เจ๋งดีๆนี่แหละพื้นทราย
0: อ๋อพื้นทรายขอไป
1: ครับขอโทษครับพี่มาอัปเดตกันต่อฮะ
0: อัปเดตกันต่อนะเอา13ต่อ9นะตอนนี้นะ
1: ใช
0: ่เอาเรานำอยู่ที่เท่าไหร่นำ4แต้ม
1: 4แต้มละสังเกตได
0: ้พี่เราลองได
1: ้อันเดอร์
0: ลองได้ให้กับน้องไ
1: บร
0: ์ตหุ่ยเขาเก็บได้เขาเดินมาเอาประคองไป
1: โอ้ย
0: ได้บอลลอยมาจบเลยนี่เอาเก็บได้บอลชนะตะคายแล้วน้องไบร์ตโอ้ยพยายามที่จะผลักไปหลังเขาเก็บได้บล็อกเลยสิ
1: ไม่ทันนะลูกนี้เขาตกหัวเสามาเร็วนะครับ
0: ครับน่าจะหมายเลขอะไร
1: สกอร์ตัวนี้เป็น13ต่อ10นะครับเรานำอยู่นะครับ
0: ครับหมายเลขอะไรเพราะเขาตกอะหมายเลข
1: 5ไหมฮะส
0: อง
1: สอง
0: หนึ่งกับสองพอ
1: เอาหนึ่งกับสองอ๋อ
0: ไม่มีห้า
1: ไม่มีห้า
0: เขาเล่นสองคนเอ็มหายแล้วหายแล้วหายแล้วครับเราตอนนี้พักจอนเบาสมองล้วน
1: ใช่ครับ
0: สมองไรบอกสมองล้วน
1: เอาแล้ว
0: ไอ้ยาน้องเบสน้องเบส
1: น้องเบสน้องเบสครับ
0: น้องเบสเบอร์หนึ่งใช่ไหม
1: ใช่น้องเบสตัวสูง
0: น้องเบสเนี่ยกล้องพบสุรัตวดีนะฮะน้องเบสจะเบอร์หนึ่ง
1: ใช่ใช
0: ่ครับส่วนเบอร์หนึ่งของเขาจะเป็นยานซูนะหมายเลขสองเป็นเซียสินจี้ฮะอ้าวนะครับน้องเบสครับบอลรับพิชญากรนะครับได้จับเสิร์ฟรับล็อกเอาเราเกี่ยวได
1: ้ด้วย
0: เราเกี่ยวได้นะอยู่ที่14ต่อ10นะเขาอันเดอร์มาโอ้ยอันเดอร์ห่างเน็ตแล้วเรา
1: ป้าตีออกครับไปเอง
0: อ
1: ู
0: ้ได้แล้วตัวนี้
1: 15ต่อ10ครับผมได้ฟังพี่เจ๋งนะฮะนำอยู่6แต้ม5แต้ม5แต้ม
0: 15ต่อ10ก็นำ
1: 5แต้มครับพี
0: ่ไป6แต้ม
1: โอ้5แต้มพี่เจ๋งผมทดสอบพี่ไงแล้วผมครับดีอยู่แล้วอ๋อก็15เลย
0: อ๋อ15นะ
1: ต่อเดี๋ยว
0: เราเสิร์ฟฮะ
1: เราเสิร์ฟ
0: ดีด้วย
1: ใช่ฮะ
0: เสิร์ฟดีเขาอันเดอร์มาชิงกันหน้าเน็ตยอดเอาแล้วเขายังรองได้แล้วหน้าเน็ตช
1: ิ
0: งกันหน้าเน็ตเอาเขาไปไม่ได้เลยครับ16ต่อ10แล้ว
1: ครับ
0: คือเล่นกันหน้าเน็ตด้วยความที่น้องเบสเนี่ยวรพีรชยากรก้องพ
1: ง
0: สุระสารุตาวดีนะครับก็จะสูงกว่าไง
1: ใช่
0: ชิงกันหน้าเน็ตนะครับเมื่อสักครู่นะแล้วก็เราดักได้แต้มนะตอนนี้นะ
1: ครับพี
0: ่16ต่อ10แล้ว
1: ใช่
0: มึงก็ถึงเส้นชัยแล้ว
1: ถึงเส้นชัยแล้วอีเหมือนทองอยู่แค่เอื้อมนะฮะ
0: เฮ้ยตอนนี้ทองเราเท่าไหร่12อยู่ใช่ไหมตอนนี้
1: ใช่พี่เจ๋ง
0: ใช่ไหมต่อเปล่าวันนี
1: ้ตอนนี้ก็ถ้าได้ก็เป็น10
0: เรา12ทองนะ
1: ครับ12ทองถ้าได้เหรียญนี้ก็เป็น13
0: เอ้าเราหนึ่งไว้ได้นะ
1: ครับพี
0: ่มาล็อกนี้มันครอบโอ้ยเขาบล็อกได้แล้วเราจะเกี่ยวตัวนี้ลดออกไปเขาเป็นเขาได้แต้มนะ
1: ใช่ฮะเต็ม16ต่อ11แล้วนะครับ
0: เขา
1: ไ
0: ล่มาแล้ว
1: นะ
0: ยานชูนะครับ

0: ครับ
1: คือเราเป็นคนทำเลยนะอื้อหือจังหวะนี
0: ้เขาบล็อก
1: น้องไรนะครับน้องไบทธราวดีบล็อกแล้วนะครับอื้อแต่ว่าอื้อนิดเดียว
0: ตื่นเต้นจังเลยฮะเน
1: ี่ย11-11นะเรานำอยู่ที่6แดนขออีกเท่าไหร่4 แต้ม
0: เท่านั้น
1: 4 แต้ม
0: เท่านั้นจะได้
1: ไปนะ
0: เสร็จแรกนะ
1: ครับของเรานะครับ
0: จับ
1: บอกว่าชีวิตนี้ยินดีก็น่าเสมอนะครับวันนี้โดนหวยรับประทานครับพี่จากคุณมาโนดคั่วกลิ้งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: บอกว่าฟังรายการนี้แล้วอ้าวฮาใช่ไหมฮะฮาใช่ไหมขอบคุณมาก
0: ครับผม
1: ครับคณะชมรามาเนาะ
0: ใช่ฮะอืมฮะแล้วก็เอ็มทีมรวมดาราฮัสสันเตะกี่โมครับพี่วันนี้ทีมดูลาลาฮัสซันนะวันทีมชาติไทยเตะชุดใหญ่ฟีฟ่าอาเซียนครับพี่วันนี้ฮะเอาวันนี้ไง
1: เตะพรุ่งนี้ไหมเหรอ
0: เอาเตะพรุ่งนี้ไงวันนี้ฮะ
1: เตะพรุ่งนี้แล้ววันนี
0: ้เนี่ยเอาพี่เจ๋งเอา
1: เจอแล้วมาเจออินโดนีเซียเปล่าเตะพรุ่งนี้เปล่า
0: พรุ่งนี้ฮะ
1: น่าเตะพรุ่งนี้เปล่าอืม
0: อืมครับ
1: โอ้เขาไล่มาแล้วนะเขาไล่มาแล้วอ่ะ
0: ใช่พี
1: ่เอ็มยังไงอ่ะ
0: เป็นวันที่ขออนุญาตวันที่สองวันนี้พี่สี่โมงฟิลิปปินส์ไง
1: ครับ
0: วันนี้เตะสี่โมงครับช้างศึกชุดใหญ่นะ
1: เตะแล้วเหรอ
0: ครับ10 โมงวันนี้คร
1: ับ เอาเหรอ
0: ใช่อ๋อ
1: วันที่2ใช่ไหม
0: ใช่ครับนั่นแหละฮะเจอฟิลิปปินส์ฮะก็ตอนนี้ผมยังไม่ทราบนะฮะว่าไลน์อัพเป็นยังไงนะครับแต่คืออาจจะ
1: อ๋อวันนี้เราเตะรอบแบ่งกลุ่ม
0: ใช่ครับพี่
1: ก็เป็นผ่านซึ่งเราเข้ารอบไปแล้ว
0: ใช่พี่
1: เพราะว่าเราชนะเวียดนามนะครับเข้ารอบไปแล้วเข้ารอบชิงไปแล้วไงวันนี้เจอฟิลิปปินส์นะครับเวลา10 โมงเวลา10 โมงเย็น
0: ใช่ฮะ
1: ก็มีโอกาสที่จะไปรอบชิงเนี่ยเราจะเดียวได้นอนแล้วตอนนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะนะครับน่าจะสำรองกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราจะสำรอง
1: สำรองลงสนามนะเพราะว่าเราเข้ารอบไปแล้วไง
0: ใช่ครับผมแล้วก็ส่วนนะฮะที่นักฟุตบอลกองหน้าทีมชาติไทยตอนนี้จูซุนซัตเบลนะครับก็อาจจะเดี๋ยวต้องลุ้นกันผมยังไม่คอนเฟิร์มฮะยังเหยื่อข่าวของผมยังไม่แจ้งออกมาฮะบอกว่ายังไม่มั่นใจว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่า
1: จะได้ลงหรือเปล่าตัวจริงหรือเปล่า
0: ตัวจริงมีแล้วครับมีตัวจริงแล้วฮะแล้วก็เขาได้ทำตามความฝันของครอบครัวกับญาติว่าเขาอยากถ่ายรูปปกมากขึ้นปกที่ไปยืนกันข้างหน้าก่อนที่จะลงสนามฮะ
1: เ
0: ขาเป็นความฝันของเขาอย่างหนึ่ง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เขาอยากถ่ายรูปปกกับทีมชาติมาก
1: จุดเดียวเนาะ
0: ใช่ครับจุดสุดเดียวฮะใช่แค่นี้ครับก็ลองร่วมลุ้นเชียร์กันเย็นนี้
1: เชียร์กันเลยนะเย็นนี้นะ
0: พี
1: ่ฟีฟ่าเห็นว่าเขาสตรีมมิ่งดูได้เลยเห็นไหมเอ้าโอ้เขาสตรีมมิ่งตะข่าย
0: ครับเรามาอัพเด
1: ทโอ้14-17แล้วเขาจี้มาแล้ว3 แต้มแล้วเต็มยังไงเนี่ย
0: โอ้ยังไงเนี่ย
1: เขาสู้ตะข่ายมานะโอ้หมายเลข2ของเขาได้ที่เสิร์ฟพลิกตะข่ายมานะครับหมายเลข2คือเสียชินยี่ฮะ
0: ครับพี่
1: เสิร์ฟมาจังนี้อ้าวเราเก็บได้แล้วน้อง
0: ไบร์ท
1: องอุ้ยเขาเก็บได้เขาออเดอร์มาบล็อก
0: บล็อก
1: เรา
0: โอ้โห
1: สู้กับบล็อก
0: แต่บล็อกเราโดนทัชบล็อกเราออกไปนะครับ
1: 15-17
0: เขาไล่มาแล้วนะพี่เจนคุณฟัง
1: แล้ว2 แต้ม
0: สองแต้ม
1: เราเต็มชวนไปคุยเรื่องอื่น
0: อ้าวชวนคุยเรื่องอื่นมันผมปิดก็ได้ฮะผมชวนคุยเรื่องอื่นแล้ว
1: ไม่เคยตียัดใส่บล็อกนะตียัดใส่น้องเบสเลยอ่ะ
0: ก็ต้องมีการบ้านนะฮะต้องแก้ไขนิดนึง
1: ตียัดใส่น้องเบสวรพีรัชยากรเมื่อกี
0: ้
1: เอาเอาแต้มหน่อย
0: อ้าวหยอดตรงนี้ได้
1: ทำใส่เอาได้ฮะ
0: เอาแล้วนะ
1: ครับ
0: เ
1: บ
0: ส
1: อืม
0: ใช่โอ้โหสุดยอดครับแล้วเหลืออีกประมาณ3 แต้ม3 คะแนนนะฮะจะได้เซตแรกนี้ไปนะครับ
1: ครับ
0: ใช่

0: โอ้โหครับ
1: อืม
0: โอ้โหตอนนี้เขา
1: หล
0: บไม่อยู่ไม่บล็อกไม่อยู่
1: เขาไล่มา2แต้มแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: อันตรายแล้วครับต้องอันนี้ขออนุญาตถามว่ามีเวลานอกได้กี่ครั้ง
1: มี
0: เซตหนึ่งประมาณ2ครั้งได้
1: 2ครั้ง2ครั
0: ้งเน
1: าะวอลเลย์บอล2ครั้ง
0: เขาขอไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: เมื่อกี้เราขอไปดึงเกมมาว่าไง
0: เข
1: าจี้มา2แต้มโอ้ยไม่เข้าจุด
0: อ
1: ันเดอร์มาหน่อยอันเดอร์มาหน่อยมองตะครองไปไปเขาจุดเก่งใจ
0: ใช่จุดเก่งใจฮะเรียบร้อย
1: เขาคุณรู้ว่าคนข้างหลังเล่น
0: ครับ
1: คนข้างหน้าคุณรู้ว่าคนข้างหลังเล่นคนข้างหลังก็คุณรู้ว่าคนข้าง
0: หลังเล่น
1: ก็เลยเป็นไงตัวนี้
0: จุดเข้าไปล้างนะเข้าไปล้างครับ
1: อือเดี๋ยวค่อยไปเองนะทีมงานแป๊บนึงลุ้นก่อนลุ้นก่อน
0: อ
1: ้าวน้องไบร์เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับน้องไบร์คือธราวดีนราพรพัฒน์นะ
0: ใช่ครับ
1: ธราวดีนะ
0: ธราวดี
1: เอาอีกนิดนึง
0: นิดนึงก็เสิร์ฟเอสไหม
1: ขอรับได้อาจจะไม่เข้าจุดนะ
0: ก็
1: ต้องตีห่างเน็ตแล้วอ้าวแล้วลองได้ปัดข้อมาโอ้โหไม่ทัน
0: ใช่
1: เราไล่มา2แต้มแล้วนะ2แต้มทัน2แต้มเราจะได้ได้เซตนี้นะ
0: อีกนิดเดียวนะครับผมตอนนี้เหลืออีก2แต้มคะแนนนะครับเราจะเป็นของเซตของเราแล้วนะฮะทั้งจีนเขาก็ตามมาติดๆกันเลยนะครับไม่ห่างจากเราเลย
1: บอกว่าพี่ๆพลาดสนุกมากครับพี่เออจริงเปล่า
0: ใครฮะ
1: เอาเรารอได้เอา
0: ครับ
1: เบสเอา
0: เลยเอาเรียบร้อย

0: กันเดือนนะเป็นพ่อเอ็มหรือเปล่าเอ็มโหเอ็มใช่เนี่ย
1: โอ้ก็พลาดเลยครับยินดีครับพี่
0: เป็นพ่อเอ็มนะ
1: โอ้สุดยอดแล้วก็เหลืออีกเซตนึงนะจะได้เหรียญทองแล้วถ้าเราทำได้เนาะพี่เจ๋ง
0: โอ้เหรียญทองเป็นการได้นะรอบเท่าไหร่อ่ะ
1: บริษัทเลยไหมพี
0: ่เราก็ได้เลยตอนปี98อ่ะ
1: ครับ
0: ที่
1: ผม
0: บอกเมื่อวาน
1: เนาะ
0: ประวัติศาสตร์เลยอ่ะ
1: ใช่พี่เจ๋ง
0: ประวัติศาสตร์คือตั้งแต่ปี98อ่ะ
1: สดสดจริงๆครับวอลเลย์บอลหญิงชายหาดนี้เลยครับ
0: ปีอ่ะ
1: ใช่
0: ที่เราไม่ได้เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเลยนะ
1: ครับพี่
0: ครับผม
1: ครับผมนะฮะ
0: ในงานปี1998ซึ่งจะขึ้นครั้งแรกเลยนะ
1: ใช่พี
0: ่ตับคะแนนแล้วก็ได้แชมป์หลังจากนั้นจีนได้หมดเลย
1: โ
0: อ้เราเคยเข้าชิงอีกปี2014แต่ก็ได้เหรียญเงินครับนี่คือโอ้จีนเนี่ยได้แชมป์มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6สมัยติดอะเอ็มตั้งแต่ปี2022อะจนถึง2022อะ6สมัยติดเราได้แชมป์ครั้งแรกนะที่เหลือแล้วก็ได้เงินได้ทองแดงบ้างนะสลับกันนะครับครั้งที่แล้วเราได้เหรียญไม่ได้เหรียญฮะเพราะว่าเราแพ้ในการจัดจีนไปเราตกรอบไปก่อนเราตกรอบรอแล้วก็ไปแพ้จีนในรอบชิงเหรียญทองแดงวันนี้เราเข้าชิงเอาลุ้นกันตอนนี้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ไหมก่อนพักขอบคุณผู้ใหญ่ที่ดีของเราก่อนนะครับขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่มครับ
1: ครับ
0: คุณเอมีอะไร
1: ขออนุญาตนะฮะมีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหน้าร้านนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำนะครับพัดลมอุตสาหกรรมคาชิว่าที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทนะครับโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: ฝากไว้ด้วย
1: นะฮะ
0: ครับช็อปมาเนียของเรานะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในเซตที่2ชุดนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
1: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่มอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในเบรก2ของ99 Live ก่อติดเอเชียนเกม2026 IGนาโกย่านะครับ
2: ครับ
1: มีข้อความมาจากคุณฮาเมนว่าพี่เอ็มครับ
2: ฮะ
1: ปลาหมอสีเหลืองอ๋อ
2: คุณเจมอ๋อปลาหมอสีเหลืองฮะเหมือน
1: วิววิววิวว
2: ิวคุณวุฒิวุฒิคุณวิวใช่ไหม
1: คุณวุฒิที่ทำได้ทำ
2: ได้ก็ทำได้ใช่ไหม
1: ครับปลาหมอเพลงใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็นเพลงฮะโอ้พี่เจมผมบอกให้ผมฟังด
1: ิ
2: เมื่อวานเลยเขากล่าวทั้งวันเลยแต่พี่เอ็มฟังให้หน่อยอะไรเงี้ยเอ๊มันคือเพลงอะไรพอพูดถึงคุณวิวคุณวุฒิพิศาลแล้วหน่วยตาก็ถามเลยเอ้าผมอ๋อเลยอ๋อเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยตาหมออย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เป็นเพลงดังแน่เลยนะ
2: ดังฮะ
1: แต่ว่าตอนนี้เราเท่าไหร่เซต2เราหนัก3-4
2: 3-4
1: แล้วก็ต่อไปเขาทิ้งเรา5-3นะฮะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: ที่ออกไม่ได้มีอ๋อ5-3
2: ลงนะครับพี่5-3
1: สุดยอดครับวงการมอเตอร์สปอร์ตเขาบอกมาจากคุณ
2: ปา
1: ลพุทธนะฮะ
2: ครับครับมีปาลลิทฮะ
1: มอเ
2: ตอร์สปอร์ตอ๋อจุดไม่ใช่ครับคุณปาลสีนัทวุฒิสีดาเลย
1: สีดา
2: ครับก็อีกท่านนึงเป็นอาจารย์ของวงการที่สอนจัดรายการเหมือนกันเหมือนพวกพี่ๆนะฮะใช่ผมขึ้นมาได้ตอนนี้ก็พวกพี่ๆนะฮะทุกคนนะจริงๆทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนเลยขอบคุณมากครับ
1: วันนี้พี่โอ๊ตพี่บีภาคอยู่ครับอยากตั้งแต่รอบโลกเลยเขาบอกมาอุ้ยเป็นยังไง
2: พี่
1: บ
2: ีแล้วสิงครับแพท
1: เ
2: นี่ย
1: แฮปแฮปไหมแฮปไหมเอ็มกับเจ๋งภาคดีนะครับแต่ไม่ภาคจะดีกว่ามีปล่อยเดดแอร์ด้วยเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้
2: จะตามครับ
1: ครับเอาเดี๋ยวดองเมสมาดูจังหวะนี้ก่อนนะฮะ
2: ครับพี่
1: เขาขึ้นมาโอ้โห
2: วิ่งมีเขาฟาดลงไปเลยเป็นโอ้โหน่าเสียดายครับผมเป็น6ต่อ

0: สี่นะครับเฟสที่สองนี้ทางด้านจีนนะนำไป2คะแนน
1: โอ้หกต่อสี่นะเอ้า
0: ใช่
1: ลุ้นกันลุ้นกันวันนี้เรามีมวยแล้วใช่ไหมคุณ
0: ครับใช่ครับ
1: ไม่
0: เก่งฮะเป็นมวยสากลรอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับเป็นทีมชาติไทยนะครับนัทนิชาจงโปรกลางนะครับเจอกับเกาหลีเหนือ
1: กี่โมงกี่โมง
0: ก็เวลา 15:30 นหรือบ่าย 3:30 นั่นเองนะครับทางโมโนแม็กสปอร์ตและแอปพลิเคชัน AIS Play นะครับ
1: ครับผม
0: ใช่พี่ลงร่วมลุ้นมวยกันนะครับผ
1: ม
0: รอบชิงเนาะเหรียญทองเหมือนกัน
1: รอบชิงวันนี้รอบชิงเลยรุ่นไหนรุ่น
0: ครับรุ่น54กิโลน้องนัทธิชา
1: น้องชื่อเล่นชื่อ
0: ชื่อนัทโฟกัสใช่ครับ
1: ครับ
0: ถูกต้องนะครับพี่เจ๋ง
1: วันนี้ก็ลุ้นกันแล้วก็วันนี้จะมีการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้เคียวตะกี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นแรกเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ตอนบ่ายลุ้นกันเลยตอนนี้เนี่ยเริ่ม
0: แล้วเริ่มแล้วช่องวัน31ครับพี่เจ๋ง
1: ครับผม
0: ครับผมนะฮะ
1: เป็นไง
0: พัชระกันพูนเกิดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ในรุ่นเด็กของเราร
0: ุ่นเล็กนะครับผม
1: นะครับในรุ่นน่ะน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงนะก็วันนี้จะลงสนามนะครับ
0: ครับพี่เจ๋ง
1: รุ่นก่อนน้องชื่ออะไรน้องอิ่มมั้ง
0: อิ่มฮะใช่
1: เฮ้ยเขาเป็นรอบแรกอยู
0: ่เอารอบแรกอยู่
1: เอาวอลเลย์บอลก่อนดีกว่า
0: อ๋อครับครับครับ
1: ครับผมจะไปไหนแล้ว
0: จะเร็วทันไง
1: เขายังเป็นรอบแรกอยู่น้องอิ่มเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นที่ได้กิโลกรัมซึ่งเป็นรุ่นเก่งของเราไงรุ่นของน้องธนิตภัทรพักวงพัฒนากิจนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้เราตามหลังเขาอยู่ที่5-8นะเรา
0: พี
1: ่มาเขาไปหลังเขาลองได้แล้วชิงกันหน้าเน็ตเขาตกลงโอ้โห
0: น่าเสียดายนะครับ
1: แล้วว่าโอ้ยจะมีขมาดี
0: นะฮะทำไมมีผู้เล่นอยู่ตรงนั้นพี่เจ๋ง
1: นั่นแหละสิ
0: เออทำไมผู้เล่นอยู่แล้วรับได้แล้วอันเดอร์ขึ้นมาแล้วเซตแล้วก็ตกหัวสาวได้เลย
1: เขาตกที่หัวสาว
0: ใช่ครับ
1: เซนยี่นะฮะ
0: โอ้โหครับพี
1: ่น้องเบสของเราพยายามที่จะขึ้นแล้วนะน้องเบสก็ไม่ไหวฮะน้องเบสบอกเบสวรพิรัชยากรนะ
0: ใช่ครับ
1: เขาทิ้งเรา3แต้มนะตัวนี้นะแต่ว่าเซตแรกเราได้ไปก่อนนะเอ็ม
0: ใช่ใช่พี่เจ๋ง
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้รู้สึกว่าเขาจะเสิร์ฟเอสได้อีกลูกหนึ่งไปแล้วนะครับพี่เจ๋งต้องฟังครับเป็น10-5เราโดนตามไป5คะแนน
1: โดน
0: โอ้ย
1: ตามหลัง5คะแนนแล้วต้องเบรก
0: ทำเอาไหมฮะต้องเบรกทำเอาด้วยครับขอเวลานอกครับโค้ชตอนนี
1: ้
0: ขอเวลานอกตูน้องเบสกับน้องไบกันแล้วนะครับ
1: เซตแรกเราเท่าไหร่17
0: ใช่ครับ
1: แต่เราชนะ21-17เนาะ
0: 17ครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เป็นยังไงเอาลุ้นกันนะก็เทควันโดเริ่มแล้วนะครับน้องอิมจะแข่งก่อนนะรุ่น48กิโลกรัมแล้วก็มีใบเตยเศรษฐการทองจันนะครับ67กิโลกรัมด้วย
0: ครับพี่เจ๋ง
1: นะครับแล้วก็มีซินเดวิทนะครับมหาบัตในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมนะครับและน้องกริดเนาะนะครับพร้อมปัจจุนะก็จะลงแข่งด้วยนะฮะโอ้น่าจะออกเสียงมันน้องกริด
0: ใช่โอ้ตอนนี้โค้ชทั้งสองทีมนะฮะติวกันสุดยอดเลยครับติวนักกีฬากันนะคือต้องแก้เกมเขาให้ได้ก่อนพี
1: ่เออเขาชิงไป
0: นะแล้วใช่ต้องแก้เกมเขาให้ได้ก่อน
1: น้องไอออนนะต้องออกเสียงว่ากฤตยศนะครับ
0: ครับกฤตยศ
1: ขออภัยผมก็พร้อมปัจจุนะนะครับกฤตยศพร้อมปัจจุนะที่จะลงสนามนะครับในวันนี้ด้วยนะก็
0: ใช่ครับ
1: เป็นการแข่งขันเทควันโดวันแรกนะ
0: ครับ
1: กฤตยศเนี่ยจะแข่งรุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมรุ่นใหญ่เลย
0: ใช่ฮะ
1: ระบาดนิดนึงอ้าวกลับมาสู้กันต่อในเซตที่2แล้วต้องไล่หน่อยโอ้แต่ว่าเซต2จีนข้าวเหนียวนะ
0: ครับ
1: เอาเราไล่มา5ต่อเซตตามนี้ต้องได้นะเอาไบรท์ตีไปจบ
0: ไ
1: ปโอ้ได้
0: ใช่ครับ
1: โอ้เขาไวแล้วชิงกันหน้าเน็ตเขาตก
0: โอ้โหน่าเสียดายครับแหมเขาตกลงไปนะครับเป็น11-5นะครับเขานำไปแล้ว6คะแนน
1: ให้เราบ้างเธอจีนโอ้โหเอาตลอดเลยอ่ะได้ตลอดเลยล่ะช่วงหลังอ่ะ
0: ต้องลุ้นกันนะต้องส่งกำลังใจคนไทยทั้งประเทศนะครับ
1: ครับ
0: เชียร์น้องไบกับน้องเบสนะเอาอุ้ยเขาเสิร์ฟดี
1: เขาเสิร์ฟ
0: บอลแรกเราไม่ดีนะครับบอลแรก
1: บอลแรกเขาไปพอมาอ้าวชิกาน่าเน็ตแล้วอ้าวเราได้แต้มนะครับจีนเหมือนเล่นสองจังหวะไป
0: สองจังหวะนะครับเราไล่มาแล้วครับเป็น11-6นะครับผมครับ
1: ถ้าใครจีนเหมือนจะสงสัยว่าเขาเล่น2จังหวะได้ยังไงฮะเอาดูจังหวะนึง
0: เราเราเล่น
1: เหมือนเขาเสิร์ฟเหมือนเขาตีไปติดตะข่ายแล้วก็เล่นอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้2จังหวะแล้วเราเสิร์ฟลูกนี้ครับ
1: น้องไรซ์เสิร์ฟอุ้ยเขาเก็บได้เขาตั้งได้เขาตีมาหัวสาวประคองข้างหลังโอ้โหเ
0: วลาครับ
1: 12-6เราตามหลัง
0: ใช่ครับ
1: 16คะแนนแล้วนะ
0: ต้องมี
1: ท
0: ำบ้าง
1: นะ
0: ใช่เราต้องแก้ไขอีกพอสมควรเลยนะครับ
1: เสีย

0: ตังฮะ
1: สินยี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ครับอืมในสนามมีทรายกี่เม็ดเขาถามมา
0: โอ้โหขออนุญาตโอ้โห
1: ค่า
0: ไม่ทราบจริงๆคร
1: ับ
0: โอ้เป็นล้านเม็ดเลยนะฮะ
1: โอ้ล้านเม็ดนะ
0: โอ้โหเยอะฮะ
1: สวัสดีครับบอกว่าวีคนี้มอเตอร์สปอร์ตมี F1 บาเรนและแข่งที่เซปังมอโต GP ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: เห็นได้ว่าเมื่อเช้าคลิปแลนด์ก็ชนะพิสเบิร์ก21ต่อ24เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เจอลอตเตอรี่เลขหน้า916มา5ใบแต่เลขที่ออก912ปวดใจครับพี
0: ่เออวันอะไรครับวันหน้ายังมีฮะใช่ครับ
1: ผมอยากดูมวยครับพี่สักครั้งจะมีต่อยมวยแล้ว
0: โอ้โหตรงนี้
1: ชีพล็อกหนีมานะ
0: เป็น13ต่อ7นะครับเราค่อนข้างจะยากแล้วฮะ
1: 6แต้มแล้ว
0: เซตนี้นะครับ
1: เขามาดีนะเซตนี้นะ
0: ครับพี่อาจจะจ้องไปนู่นกันเซตตัดสินเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยยอมแพ้ดูเซตนี้
0: ยอม
1: แพ้เลย
0: โอ้โหก็นิดนึงอาจจะโอ้โหตอนนี้เขาเซตออกไปนะครับพี่เจ๋งเป็นคะแนนของเรานะครับ
1: ครับ
0: ใช่ฮะก็ขออนุญาตนะครับตอนนี้เป็นมอเตอร์จีพีรอบฟรีแพทริกนะครับผมก็จากที่โมโตกิครับผมประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็คุณก้องสมเกียรติจันทานะครับเข้าบิดแทนโยฮันเมียนะครับทีม Honda SRC Castle นะครับทีมโรงงานตอนนี้ก็ผลงานไม่ค่อยจะดีนะครับต้องขายให้คุณก้องสมเกียรติฮะประมาณนี้ดีกว่าครับพี่เจ๋งไปดูเรียลไทม์กันต่อไปช่วงบ่ายนะครับในรอบแพทริกนะฮะ
1: มีไหม
0: ครับพี่ก็ตอนนี้ก็พักเบรกอยู่เนาะวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลชายหาดหญิงนะครับ
1: ครับในรอบชิงเหรียญทองนะ
0: ครับพี่
1: ครับของชายของเราก็แพ้ไปก่อนแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อืมยังไง
0: อันนี้คือเวลานอกหมดแล้วใช่ครับพี่เจ๋งเลือกไปแล้ว2ครั้งนั่นเองนะครับ
1: มีไหม
0: ครับแล้ววันนี้กอล์ฟเป็นยังไงครับโมการออกรอบไปแล้วใช่ไหมฮะเช้าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่กําลังดูวอลเลย์อยู่แล้วเอกเป็นก็แบบนี้พี่ก็ตายพี่ก็หาไม่ทันสิกอล์ฟแต่เราตามหลังเยอะ
0: ใช่ฮะ
1: ลุ้นยาก
0: ตามหลังเยอะใช่ลุ้นยาก
1: ลุ้นยากเนาะ
0: เรามาลุ้นวอลเลย์บอลกันตอนนี้เราเลยดีกว่านะฮะ
1: ถ้าลุ้นแบบนี้มาขอไปหลังโอ้ยเขายังเก็บได้อ้าวซื้อบล็อกเอาเก็บได้ไปโอ้โห
0: เสียดายครับเรารับพลาดไปเองนะครับผม
1: ตัวนี้เป็นอินเดียนำอยู่เอ็ม
0: อินเดียเหรอ
1: รานวีชาราเนี่ยก็นำอยู่นะโอ้ยแซงแล้วเหรอแซงชนันตาแล้วเหรอ14ต่อ11อันดภาต่อ11อันดภานะก็
0: โอ้11แล้วนะครับวันที่3
1: ชนันตาเนี่ยตามหลังแล้วนะสามโตนะครับโปเปโนของเรานะครับเอ้ยเริ่มขึ้นมานะแต่ว่า3อันดภา3อันดภานะครับโปเปโนอภิญญาญี่ปุ่นซึ่งเป็นแชมป์กับประเภทเดี่ยวและประเภทบุกประเภททีมหญิงอะเนาะ3อันดภาอันดับ7ร่วมตัวนี้ก็ตามหลังผู้นำอยู่ที่10เอ็ดสโตรกฮะนะครับส่วนพีเคพัชรจุฑาโคกพาตัวนี้หนึ่งว่าพาอันดับที่13ร่วมนะครับแล้วก็นัทกิตตาโวทิวิลามนะครับก็7โอเวอร์พานะครับอันดับที่23ร่วมในเวลานี้นะของเราก็ตลุดในแมตช์สุดในรอบสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะคร
0: ับ
1: ก็จะแข่งกันในเวลา5นาฬิกานะ
0: คร
1: ับ
0: ผ
1: ม
0: เสาร์ที่3นะครับผม
1: ส่วนในถ้าเป็นคะแนนรวมของประเภททีมหญิงนะครับทีมหญิงตัวนี้จีนอันดับ1นะเราอันดับ4ฮะก็ตามหลังที่6สโตกนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนของชายโอ้โหตอนนี้ถ้าจีนเขาเก่งจริงมัน
0: ใช่ครับก
1: ็ของชายตัวนี้คิมจูฮยองนะครับ12ได้พานำมาหวังเว่ยฉวนนะครับจากไต้หวันนะครับอยู่ที่1สโตกนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนของเราดีสุดตอนนี้อ้าวสุดมก้ากาญจนามีลุ้นนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าตอนนี้6อันดับพาเอ้ย8อันดับพาตามหลังอยู่ที่4อันดับพา4สโตกนะส่วนภูมิศักดิ์สินอีเวนพาครับอันดับ21ร่วมและโพสปักหลับพอดีน้องทีฟ้าใช่ไหม
0: ทีฟ้าใช่
1: สองพาฮะอันดับที่26ร่วม
0: ครับพี่
1: ของเราตอนนี้เซตในหู
0: น่าจะยากนะฮะ
1: นะ97อ่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นก็สู้อ่ะ
0: ใช่ครับต้องสู้ต้องเต็มที
1: ่เนี่ยเลย
0: ได้ตาม
1: เจ็บ
0: ใช่ครับ
1: อ้าวน้องเบสทำได้เยี่ยมอ่ะน้องเบสก็เนาะแต่ที่ไหนน้องเบสสู้ๆน้องเบสนะวรพีราชยากรก้องพบสรุปตาวดีน้องไบร์ก็ธราวดีนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เบสไบฮะตอนนี้เสิร์ฟมาครับไบโอ้น่าเสียดายเสิร์ฟออกไปเองนะครับโอ้ตอนนี้เขานำเยอะเลยเป็น18ต่อ10แล้วครับพี่เจมส์คุณแฟน
1: สามแต
0: ้
1: ม
0: โอ้ครับเขาขออีก3คะแนนสามแต้มจะได้เซตนี้ไปนะครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวตากันต่อนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เอ้าเอาพี่เจ
1: ริญเอ็นแล้วไม่มีขาดทุนไม่ขาดอะไรบ้างพี่ขาดบ้างพี่เจริญ
0: ครับพี
1: ่บอลก่อนเนี่ย
0: บอลบอลครับพี่
1: ครับเป็นไงเป็นไง
0: เป็นไงฮะ
1: เป็นไงเป็นไง
0: ครับก็อัปเดตเนี่ยฮะเป็นฟุตบอลหญิงนะครับพี
1: ่วันนี้รอบชิงใช่ไหม
0: รอบชิงระหว่าง
1: ทองแดงใช่ไหม
0: ครับผมเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะในเวลา 17:20 นาทีเนาะทางช่อง Mcord HD 30สัปดาห์นั้นเองอู้พี่เจ๋งดูไหม
1: เอาดูซิ
0: ดูซิแม่
1: ไม่ดูได้
0: ต้องด
1: ู
0: แล้วครับผม
1: รอบชิงเหรียญทอง
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: แน่นอนครับพี
1: ่
0: ตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะครับ
1: ต้องไปสู้กันในเซต
0: สุดท้ายนะฮะนิดนึงครับ19-11แล้วครับจีนก็นำไป
1: แต่ก็เดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยใกล้แข่งแล้วนะเราจะลดความล็อกก่อนนะครับเจอกับอินโดนีเซียแชมป์ของกลุ่มบีในวันนี้นะเวลา12:00 น.นะครับเวลาเที่ยงนะติดตามได้เอสเพย์ยูสุดด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: บอลหญิงก็ลุ้นล็อกโฟกัสเนาะนะครับ15:30 น.นะครับบ่าย3:30 น.ครับ
0: นะครับผม
1: ก็ลุ้นกันนะ
0: ใช่ฮะ
1: เจอกับเกาหลีเหนือพังซอนนีนะฮะครับผม
0: ก็ลุ้นตะก้อกันก่อนนะครับในช่วงเวลาเที่ยงเป็นต้นไป
1: ใช่
0: ใช่ฮะก็เป็นรายการของคุณเจียงของเบนเขานะฮะ
1: ลุ้นกันนะลุ้นกันนะ
0: ก็กระแสกีฬาไทยประจำวันนี้ครับ
1: ครับ
0: อ่
1: ะนะฮะก
0: ็โอ้19-12แล้วครับพี่เจียงท่านผู้ฟังครับโอ้โหตอนนี้
1: เขาต้องการสองแต้มแล้ว
0: ครับพี่
1: 13-19
0: ครับล้มไปถึงฝั่งเรานะครับ
1: ครับ
0: เป็นเบสนะครับผมกดลงไปได้นะครับ
1: นี่19
0: แล้วฮะนิดนึงครับสู้ฮะอีก2แต้มเราแพ้เราก็สู
1: ้ครับ
0: ครับ
1: เราแพ้เราก็สู้นะ
0: ฮะ
1: อ้าวยังไม่แพ้สิเอ็ม
0: ยังไม่แพ้
1: 13-19
0: ผมได้2แต้มจริง
1: เรา
0: โอ้ย
1: สู้บล็อกนี้แหละบล็อก
0: นะ
1: บล็อกเอานะครับบล็อกเอา
0: บล็อกเอาฮะ
1: ตีแฉลบบล็อกเราตีสู้กับบล็อกแล้วก็ตีบล็อกเอา
0: แล้วนะ
1: ติดบล็อกแล้วก็ออกไปเป
0: ็
1: นแต้มของ
0: จีน
1: นะครับได้เซตพอยต์ครับ
0: แล้วฮะ
1: อย่าเซตพอยต์นะต้องสู้กันในเซตแต่เสร็จแล้วเอ็ม
0: ครับ
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเบียดกับไบรท์สู้อ่ะสู้ครับผม
0: ออกลูกแล้วครับเป็น
1: เราชนะเราแล้วเท่าไหร
0: ่ครับ21-13
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แต่นี้ก็ตีเสมอ
0: ต้นหนึ่งต้นหนึ่งท่าใช่ครับ
1: ครับโอ้โหไม่รู้ทันรายการถ้าไม่ทันรายการเราเลยครับไปติดตามได้ในช่วงรายการเกาะกระแสไทยด้วยกัน
0: ใช่ครับเกาะกระแสไทยเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะฮะเป็นคุณเบนซ์นะครับและคุณเจมส์อเนสนะฮะครับ
1: เมื่อวานนี้เทควันโดในประเภทภูมิเซ่เนาะหร
0: ือ
1: ว่า
0: ภูมิเซ
1: ่ในประเภทท่ารับอ่ะ
0: ครับพี
1: ่เราก็ได้เหรียญเงินนะโอ้เสียดายน้องดาวินนะปิดสูตรนะประเภทภูมิเซ่เดี่ยวชายนะครับก็ได้เหรียญเงินแพ้เกาหลีใต้เท่าไหร่0.01นั่นนิดเดียวเอง
0: 1ใช่พี่
1: 0.1มั้งนิดเดียวนะ
0: 1นิด
1: ๆได้เงินคุณดูเหร
0: อ
1: ทำไมคุณมาบอกว่าได้เงินได้อะไร
0: นี่ก็เอ้าก็อาจจะไม่ดูแต่คือตามข่าวไง
1: ตามข่าว
0: ไงตามข่าวพี่เจ๋งก็ส่งมา
1: แล้วเท่าไหร่ไปเท่าไหร่ไปเท่าไหร่
0: เอ้าพี่ส่งมาผมอีกแล้วเนี่ย
1: ผมเลือกส่วนเท่าไหร่
0: พุ่มเซ่ใช่ไหม
1: พุ่มเซ่
0: พุ่มเซ่
1: พุ่มแช่นะพุ่มเซ่
0: พุ่มแช่
1: แล้วแพ้เท่าไหร่หรือจะแพ้0.01ไหมเขาทำท่าอะไรนะตีนังกา1,100องศาเดี๋ยว1,800องศาป่ะ
0: ใช่ฮะ1,800องศา
1: องศาคือหมุนกี่รอบครับ3รอบมั้ง
0: 3รอบ
1: 360
0: ฮะ
1: คูณ360เท่าไหร่เขาบอกพันเท่าไหร่มันประมาณคือหมุนหลายรอบอ่ะ
0: มันว่าไปคอยมัน
1: น้องดาวินแพ้ชิลีได้ใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: 9.28อะไรนะ9.2800คะแนนอ
1: ันนี้ของเราได
0: ้ครับ
1: ของเกาหลีใต้เท่าไหร
0: ่เกาหลีใต้ก็9.9
1: เท่าไหร่
0: ขออนุญาตมอง
1: 9.3ป่ะ
0: 9.3ครับผมขออนุญาตมองไม่9.3อย่างนี้ครับพี่
1: เท่าไหร่
0: อ้าวพี่เจ๋งครับ
1: อ้าวเอ็มอย่างเงียบเสีย
0: อ้าว
1: เอ็มอย่างเงียบเสีย
0: 9.31
1: มันจะแพ้นิดเดียวอ่ะ
0: นิดเดียวแพ้ไป
1: เราไปแพ้
0: นิดครับพี
1: ่ก็ทำดีที่สุดแล้วเนาะ
0: ลาวินปินทะสูตรนะครับ
1: ครับ
0: แล้วเหรียญเงินใช่ครับเทควันโดพุ่มเซ่ฮะเอเจนเกม
1: เราขอเขา9.3800เราแพ้0.01เองเรา9.2800ใช่ไหมล่ะนะครับก็ได้เหรียญเงินไปรอแล้วส่วนในประเภทพุ่มเซ่เดี่ยวหญิงนะครับเหรียญทองแดงเราก็ได้จากน้องทิตารีแก้วโอฬารวสุนะครับก็ที่ละนะครับผมแม้บรรยากาศแรกถือว่าสุดยอดที่ก็เก่งมากเนาะซ้อมดักมากนะเขาบอกเห็นน้องหมูปิ้งเนี่ยซ้อมตั้งแต่เด็กอ่ะซ้อมดักมากนะกับครูก๊อตเนาะนะครับแล้วก็พี่ปิ้งถือว่าเป็นแรงบันดาลใจ

0: ขอเด็กดาทุกคนนะครับผมชูนะหมูปิ้งนะ
1: ใช่ครับ
0: หมูน้องชื่อน่ารักชื่อหมูปิ้งนะ
1: น่ารักด้วยหมูปิ้งเนี่ยแสดงว่าชอบทานหมูปิ้ง
0: อันนี้ผู้ชาย
1: ผู้ชายชอบทานหมูปิ้งเน
0: ี่ยเดี๋ยวพี่เจ๋งคุณแม่น่าจะแต่ว่าที่สามเป็นไงเขานำเราอยู่ที่สองหนึ่งอยากให้ทุกทาง
1: เราโดนตีเสมอตายไหมฮะสองเท่า
0: อ้าวลูกตัวนี้เขาตบนะจังหวะขึ้นตบนะครับของจีนนะครับเหมือนจะไปโดนเสากานะยานสู
1: ้ยานสู้โอ้โดนเสากาจริงด้วยครับโดนเสากานะโดนครับโดนเสากานะ
0: โดนเสากานะอ้าวสองต่อสองครับ
1: เสาแคบหัก
0: เซตนี้เนี่ย15คะแนนเท่านั้นนะเซตสั้นนะฮะอ้าวลุ้นกันน่าจะทันนะขอลุ้นก่อนแล้วกัน
1: เ
0: ก็บ
1: เ
0: ข้าไปตบลุ้นนี้ไม่ได้เลย
1: โอ้ยเสียดายนะเขานำแล้ว3ต่อ2นะครับในเซตที่3
0: นี่ยานชูนะ
1: ใช่ฮะ
0: นะครับเขาเดินมาดีเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: เสียสัญญีอันเดอร์มาเราขึ้นบอลไม่ทันครับเขาตกฝั่งไปเลยเบสบอกไม่ไหวครับ
1: ครับ
0: เอาเราเขานำเราตอนนี้3ต่อ2ลุ้นกัน
1: เอา
0: ส่วนพิกเน็ตแต่เราไม่เกี่ยวได้เอา
1: เซตมา
0: ใบตีโดนแชมป์ล็อก3ต่อ3
1: สาม
0: ฝั่งสาวนี
1: ่ยอดครับน้องใบนะครับผม
0: คือเขาตีเขาเสิร์ฟมาแล้วพลิกเน็ตเนาะ
1: ใช่ครับพี
0: ่พลิกเน็ตหนึ่งนะครับ
1: ต้อง
0: ช
1: ม
0: ทางน้องไบรท์นะ
1: ครับ
0: นะครับน้องไบรท์ที่ลองได้แล้วก็ให้กับทางเบ
1: ส
0: ยกให้เลยก่อนที่เบสนะครับจะตบไปเอา3ต่อ3ขอแต้มนิดหน่อยเอาเขาบอลแรกแล้วไม่เขาไม่ดีเขาเดินสูงมาเขาเคาะมาแล้วเราเก็บได้เราเก็บได้เอ้าเก็บได
1: ้ตีไหมฮะ
0: ตีอุ้ยโอ้ยเขาเป็นแรกเข้าไปเขายอดเขาชิงกันหน้าเน็ตแล้วเคาะ
1: โอ้โหไปออกครับออกฮะเป็นคะแนนของจีนนะครับนำไป4ต่อ3น่าเสียดายมากครับคุณฟังพี่เจ๋งเนี่ย
0: ยังไงยังไง
1: เสียดายครับออกไปนิดเดียวเองฮะออกไปล้นเส้นนิดเดียว
0: นะครับเดี๋ยวรอแล้วนะแล้วเรา
1: ใช่พี่โอ้โหเรายอด
0: นะครับไปผลักไปด้านข้างเน
1: า
0: ะ
1: ด้านข้างให้ทีมให้ลงไปเต็มเส้น
0: 4ต่อ3เขาดำเราอยู่เอ้าขออย่าให้เขาฉีก
1: จ้าพี่
0: เขาเสิร์ฟยอดมา
1: โอ้ย
0: ยอดขึ้น
1: ได้นะโอ้ย
0: เล
1: ่
0: น2
1: จังหวะนะฮะโอ้เป็นแต้มของจีนนำมาแล้ว5ต่อ3ครับพี่เจ๋งคุณผู้ฟังฮะหนูน่าเสียดายครับน
0: ิ
1: ดเดียวจริงๆนิดเดียวนะฮะเพราะเซตนี้เซตนี้เขาเล่นกัน15แต้มเพราะฉะนั้นเราต้องตีให้เทียบเท่ากับเขาคะแนน2คะแนนก็เอานะฮะโอ้ยลูกนี้เขาตีนะครับ
0: โอ้ย
1: ลูกนี้เขาจุดจังหวะนี้ไม่ไม่รู้กันนะครับ
0: นี่ต้องชมน้องไบรท์นะ
1: ใช่คร
0: ับน้องไบรท์ที่ตีประกอบปัญหาเหมือนเซตไม่ดีเนาะ
1: ใช
0: ่เซตเหมือนห่างนิดนึงนะฮะแล้วก็น้องไบรท์ธราวดีนะครับก็ตีประกอบปัญหาของจีนเนี่ยเขาพยายามที่จะใช้มือบนตั้งขึ้นมาครับก็ตั้งไม่ดีเพื่อรอไม่ทันนะ
1: ขึ้นมารัดขึ้นมา
0: เอาเรา4ต่อ5ไล่มา
1: ใช่ครับ
0: เอาเบสเซิร์ฟ
1: ได้ไหม
0: เซิร์ฟโอ้ยเซิร์ฟดีเซิร์ฟปากมาล้นไหมชิงกันหน้าเน็ตชิงกันนั้นเราลองได้อันเดอร์มาแล้วตบเบส
1: อุ้ย
0: ห้า
1: ต่อห้าต่อห้าแล้วครับตอนนี
0: ้เลย
1: สะใจน้องเบสเลยนะครับสะใจเลยครับผม
0: พี่รัชยากร
1: อุ้ยตบโดน
0: เหนียวนะเราเหนียวนะ
1: ใช่ครับพี
0: ่เราเหนียวนะแล้ว
1: โอ้โห
0: ตบเลย
1: ตบตรงนี
0: ้นี
1: ่เยอะได้
0: สะใจเลย
1: เยอะได้แล้วพี่ลุงจีนี่มองนี่เหนียวเนี่ย
0: เขาฟ้องอะไรฮะ
1: เขามีอะไรนะฮะ
0: จีนให้เราบ้างเธอแหมได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2014อ่ะ
1: ใจเย็นพี่เจ๋งโอ้โ
0: หไม่ใช่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2012อ่ะ
1: ช่วงเรา
0: 6สมัยเขาประท้วงอะไรอ่ะ
1: ก็น่าจะเป็นโดนเน็ตหรือเปล่าเมื่อกี้นี้จังหวะนี้นะครับ
0: ครับ
1: น้องเป็นน็อกเบสที่ตบกดลงไปอย่างสุดๆ
0: สวยงามนะ
1: สวยเลย
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอมนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับผมรุ่นนั้น
1: ใช่
0: ตอนนี้5ต่อ5นะเอ้า
1: ครับ
0: เราน้องเบสเซิร์ฟเขาอันเดอร์มาบล็อกหน่อยบล็อกอุ้ยโอ้โหเบสบล็อกได้คือตัวสูงไงน้องเบสอ่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็สุดกว่านะครับตอนนี้นำไปแล้วครับ6ต่อ5นะครับ
0: 6ต่อ5
1: เฮ้ยลุ้นกัน
0: ลุ้นกันขอแต้มนี่ขอแต้มที่ไปเช็ค
1: ครับ
0: เอาอยากให้น้องได้เรียนท้องอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะนักกีฬาหลายคนเห็นเขาเอารถไปจอด
1: จริง
0: ตรงราชบังน้ำท่วม
1: ถูกต้อง
0: แล้วสารน้อง
1: สารแล้วตอนนี้ก็
0: เจ้าหน้าที่โค้ชด้วยไง
1: ใช่ครับ
0: เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับเราเสิร์ฟเอาเขาตั้งบอลแรกมาขอ
1: บล็อกได้ไหม
0: นี่นะเอาลองได้โอกาสของเรา75ไหมใบประกอบไปหลังเยี่ยมเลย
1: เอ้ยสุดยอดนะเป็น7ต่อ5ในที่สุดนะครับผมเรานำจีนไปแล้วนะครับในเซตตัดสินเน
0: า
1: ะ
0: 7ต่อ5เลยอีกแต้มอีกแต้ม
1: อีกแต้มเราจะได้เหรียญทองกันแล้วครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการวอลเลย์บอลชายหาดหญิง
0: ตั้งแต่ปี98
1: เลยอื้อ98พี่เจ๋งเกิดยากฮะ98
0: เอาเกิดแล้วสิ
1: ครับ
0: เกิดมาแต่20ปีแล้ว
1: ครับอ้าวครับต่อพี
0: ่
1: งงแล้วยังไ
0: ม่พี่เดียวนะ
1: ครับโอ
0: ้หักนะ
1: ครับโอ้พี่ตอนนี้ทางด้านจีนนะ ไม่รีรอละรอขอเวลานอก
0: ไม่รีรอรีอุ้ย
1: รอรี
0: ใช้สับด้วย
1: เออสับด้วยตามแบบพี่เลยฮะ
0: คร
1: ับตอนมีการบ้านแก้ไขกันนะสองแต้มก็สำคัญนะครับสำหรับทีมชาติจีนของเขาเนาะ
0: อ้าวนะครับอ้าว
1: ตั
0: วเราเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเวลาประมาณ3นาทีน่าจะได้ประมาณสัก4 5แต้ม
1: นะ4แต้มใช่ครับผม
0: ขอขออนุญาตวันนี้อาจจะแบบออกเวลาไปนิดแต่ครับเพราะเรา
1: ขอ
0: ทีมเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิง
1: ใช่ครับ
0: เนาะวอลเลย์บอลชายหญิงนะครับ
1: ครับถ้า
0: ของเรานะ
1: ครับพี่ถ้ารายการเรา
0: เป็นทีมจีนแชมป์เก่า
1: ครับพี่ถ้ารายการเรานี่ไม่จบก็เป็นของรายการ
0: ไม่ได้ทันนะ
1: ไม่ได้ทันใช่ครับพ
0: ี
1: ่ก็เป็นเกาะกระแสกีฬาไทยนะก็รายการ
0: แต่ถ้าแปดต่อห้าที่มั่นใจว่ามีโอกาสแล้วพอแต้มเซนิเซซันด้วยเอาเราแซงนะ7ต่อ5นะตัวนี้นะ
1: ครับพี่
0: กินเป็นไฟเซิร์ฟเอ้ยเราเซิร์ฟขออภัยเขาตั้งมาเขาอันเดอร์มาให้เขาจะตีตัวนี้เขาหยอดเราเอาได้แล้วเหนียวโอ้แล้วเขาปะเขาไปโอ้โหเราสานเหนียวแล้วนะ
1: ใช่ฮะนิดเดียวเองครับ
0: ตัวนู้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่แล้วเขาตามมาครับ7ต่อ6แล้วนะครับตอนนี
0: ้โอ้ย
1: ขอนุ่มกันตั้ง
0: แต่นี้ขอแต่นี้หน่อย
1: คือนุ่มกันตั้งแต่เลยพี่เจ๋งคุณผู้ฟังครับ
0: แต่ประแดงเลยเนี่ยสูสีมาก
1: ใช่ฮะ
0: 6-7เขาเอ้า
1: เ
0: ขาเสร็จแล้ว8-6ครับนี
1: ้ครับ
0: เขาเสร็จแจกให้เราเลยนะครับทางเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหยาน
1: จ
0: ัดชูหมายเลขหนึ่งของเขานะ
1: ใช่
0: หยานชูนะ
1: ไม่ใช่หมายเลข5
0: หนึ่งกับ2พออ
1: ๋อครับครับครับ
0: หมายเลขหนึ่งของเรานะครับเป็นน้องเบสนะครับเป็นไฟเสิร์ฟ
1: ครับน้องเบสฮะ
0: น้องเบสเสิร์ฟ
1: เสิร์ฟ
0: แจกไปเลยแล้วเขาอันเดอร์มาขอหน้าเน็ตเขาชิงกันเรารองได้เอาโอกาสอีกครั้งนึงอันเดอร์มาไบรตีประคองยอดอุ้ยเขาเก็บได้เขาประคองไปหลังเรายังเก็บเอาอันเดอร์มาแล้วเบสตีไปหลังอุ้ยเขายังดึงไว้ได้เขาอันเดอร์มาแต่ว่าห่างเน็ตเขาต้องตีข้ามาโอกาสของเรานะครับเอาไบรท์ตีไปหลัง
1: เ
0: ง
1: ิน
0: เยอะเลย
1: เ
0: จ้าหกแล้ว
1: ใช่ครับก็ล้างน้ำไปแล้ว9-6นะครับท่านผู้ฟังพี่เจงฮะ
0: ตอนนี้อีก6แต้ม
1: แล้วตอนนี
0: ้วอลเลย์บอลทีมของเรานะวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะ
1: ใช่ฮะโดนไปข้างหลังแล้ว
0: เขาไปหลัง
1: ครับไปหลังเขายังลุ้มๆอยู่ว่าไปหลัง
0: ตอนนี้น้องไปใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: น้องราวดีนาราพรพัฒน์ครับเรียนฟังครับผมอ่ะทันไหมไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้เดี๋ยวไปกระเป๋าในกระเป๋าใส่แล้วกันเนาะ
1: ใช่ครับของใส่แล้ว
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะตั้งก่อนนะเดี๋ยวไงครับถ้า10เนี่ย
1: ได้ครับ
0: เอาของขอบันไดนอกพอดี
1: แล้ว
0: เดี๋ยวเรานำอยู่ใช่ไหมตอนนี้นะฮะ
1: ครับพี่เจ๋ง
0: เรานำอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เรานำอยู่อ้
1: าว
0: ครับนำอยู่9-6
1: ใช่ครับ9-6
0: นะครับเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวเราลงในเพจของกัสเก้า
1: ใช่ครับพี่อัปเดตกันเร็วว
0: ัน เอ็มแล้วเจ๋งลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: พยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกระสอบทรายที่ชัยนาทพังทลายหลายจุดลุ่มภาคกลางเตรียมรับผลกระทบจับตาประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้หลังสถานการณ์น้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอย่างวิกฤตกทม.จ่อเพิ่มการระบายน้ำอีก5เซนติเมตรนายกย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนคลาดเคลื่อนแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุประเมินฝนมาอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้รัมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่กำลังยืดเยื้อกับอิหร่านขณะที่เข้าใกล้การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในต้นเดือนหน้าทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองริ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการนะคะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะวันนี้นะคะที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของการระบายน้ำเจ้าพระยาค่ะเพราะว่าเขื่อนก็จะมีการระบายน้ำจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็น้ำก็จะลงมาถึงอ่างทองพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่จะต้องรับมวลน้ำนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาเองนี่ก็ยังอยู่ในระดับเมตรกว่าเกือบถึง2เมตรทีเดียวค่ะส่วนกทม.นะคะก็จะต้องมาดูสถานการณ์กันด้วยค่ะเริ่มต้นไปดูที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้สถานการณ์น้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกายังอยู่ในระดับวิกฤตค่ะเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทม.เปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอยู่ที่1เมตร94เซนติเมตรค่ะฝั่งกรุงเทพมหานครอยู่ที่1เมตร16เซนติเมตรทั้งนี้ระดับเตือนภัยของพื้นที่อยู่ที่1เมตร80เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาขณะนี้สูงกว่าระดับเตือนภัยซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทุ่มหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสั่งให้เร่งระบายน้ำออกจากฝั่งกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยลดระดับน้ำที่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกการะบายน้ำออกไปได้15เซนติเมตรนะคะแต่ว่าน้ำก็ยังสูงอยู่ค่ะขณะที่นายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำออกทางฝั่งกทม.อีก5เซนค่ะเพื่อลดระดับน้ำที่ค้างอยู่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาสำหรับเส้นทางการระบายน้ำเมื่อน้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาเข้าสู่ระบบฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วน้ำจะถูกระบายต่อไปตามแนวคลองบางบัวเข้าสู่คลองลาดพร้าวก่อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครโดยน้ำบางส่วนจะเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9อีกส่วนจะถูกส่งไปยังโรงสูบน้ำพระโขนงเมื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังต้องจับตาระดับน้ำทั้ง2ฝั่งโดยเฉพาะฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาว่าจะสามารถลดลงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
2: ส่วนสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าตอน 6:00 นค่ะที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงนะคะขณะที่สถานี43บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและก็พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่ามวลน้ำจะไหลถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นวันนี้นะคะ สำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มจากปัจจุบัน 20-30 เซนค่ะส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญและโพทองคาดว่าจะเพิ่ม 15-20 เซนนะคะประชาชนพื้นที่เสี่ยงเร่งเตรียมป้องกันติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวมประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำค่ะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากนะคะกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงค่ะโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดนะคะมีวัดได้มีการยกผนังกั้นน้ำระยะทาง400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นสถานการณ์ยังมีสัญญาณดีค่ะระดับน้ำที่นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่องถ้าไม่มีฝนตกหนักเพิ่มคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังต้องติดตามปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้ค่ะ
1: ไปดูสภาพพื้นที่บางส่วนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะก็เผชิญน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาก็สูงขึ้นกว่า47เซนติเมตรนะคะกระสอบทรายที่กั้นน้ำบริเวณหมู่5ตำบลโพนางดำตกแถววัดโคกจันทร์แล้วก็พื้นที่หมู่5ตำบลโพนางดำออกแถววัดมะปรางต้านกระแสน้ำไม่ไหวค่ะพังทลายลงมาน้ำก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างแล้วก็ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเดิมมีบางจุดนะคะสูงกว่า1เมตรค่ะต้องใช้เรือในการสัญจรและก็อพยพกันไปอยู่บนถนนมีชาวบ้านนะคะอายุ75ปีบอกว่าน้ำท่วมมา5วันแล้วค่ะทุกวันก็ต้องพายเรือเข้าออกบ้านนะคะเพราะตอนนี้น้ำก็สูงน้ำระดับน้ำเนี่ยสูงถึงคอแล้วนะคะทางเทศบาลก็มีการนำถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ไปตั้งตามจุดต่างๆค่ะนำน้ำสะอาดไปเติมนะคะแล้วก็เตรียมสร้างห้องสุขาต่อกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนที่ประสบภัยได้ใช้สำหรับอำเภอสัพพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง5ตำบล นะคะตำบลตะลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกตำบลบางหลวงและตำบลโพนางดำตกค่ะตอนนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 1,000 ครัวเรือนค่ะ
2: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักล้นคันกั้นน้ำริมคลองโผงเพงคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงอย่างจ้าละวันและตอนนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็ถูกน้ำท่วมสูงนะคะเริ่มขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียงแล้วหน่วยงานปกครองต้องนำเต็นท์มาติดตั้งตลอดแนวริมถนนสายโผงเพงบางบานเพื่อใช้เป็นจุดอพยพของประชาชนค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สรุปสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ16อำเภอ181ตำบล 1,200 หมู่บ้าน57ชุมชน 48,704 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ14แห่งวัด34แห่งมัสยิด1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2แห่งและที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบ้านเรือนถนนพื้นที่เกษตรมองเห็นแต่น้ำนะคะทางนี้อำเภอเสนาถูกน้ำท่วมแล้ว16อำเภอ126หมู่บ้าน 7,860 ครัวเรือนค่ะขณะที่บริเวณหมู่ที่1ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามวลน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่สูงกว่า1เมตรนะคะเทศบาลตำบลปราสาททองต้องทำท่าเทียบเรือแล้วก็นำเรือมาให้บริการค่ะส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ก็ต้องจอดไว้ริมทางหลวงหมายเลข3477อยุธยาบางปะอินสายในนะคะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแม้ว่าติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการระบายน้ำของเขื่อนมาตลอดค่ะแต่ว่าระดับน้ำที่เพิ่มทุกวันก็ทำให้พื้นที่ในชุมชนที่ติดกับแม่น้ำมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร70เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของน้ำท่วมค่ะเป็นเรื่องของการเยียวยานะคะตอนนี้นายกได้สั่งเร่งสำรวจประเมินความเสียหายหลังจากน้ำลดแล้วก็จะประชุมไม่เว้นวันหยุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในช่วงท้ายของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบก.ปพช.นะคะบอกว่าเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติและปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติสำหรับสถานีสูบน้ำในพื้นที่ก็ขอให้เร่งสูบน้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลัก

0: ดันน้ำเพื่อระบายน้ำออกในแนวขวางแนวดิ่งและแนวคลองที่มีระบบอุโมงค์ระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ก็ให้กำหนดจุดติดตั้งและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ในการสูบระบายน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำระบบป้องกันน้ำล้นจาก2ฝั่งคลองเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลด้วยนะคะนายกบอกว่าสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางดีขึ้นก็ขอให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ค่ะโดยต้องจัดทำบัญชีความเสียหายออกเป็น2ส่วนก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งต้องใช้การเยียวยาตามระเบียบของปภ.ที่มีอยู่และความเสียหายตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลได้จัดทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือจะอ้างอิงมาจากปภ.เป็นส่วนใหญ่นะคะก็ขอให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าทุกจังหวัดทำความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วก็ชี้แจงให้ผู้ที่มีหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายมีความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการประเมินความเสียหายจะมีผู้ประเมินจากบริษัทประกันภัยมาร่วมด้วยนะคะทุกฝ่ายจึงต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ในกรมธรรม์เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินประกันอย่างเป็นธรรมค่ะ
1: ค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงแผนระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มกล้าวนะคะซึ่งจุดดังกล่าวมีการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคหรือที่เรียกกันว่าท่อซิ่งนะคะในการสูบน้ำออกซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะเมื่อคืนมีการย้ายเครื่องสูบน้ำพญานาค4เครื่องเข้าพื้นที่ร่มกล้าวติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมท4นะคะบอกว่าตามแผนนี่เช้าวันนี้ก็จะสูบนะคะแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรสามารถจะดึงน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มไปยังคลอง1ก่อนจะเข้าคลองประเวศบุรีรมย์ไปบึงหนองบอนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงออกแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้จะไปติดตามสถานการณ์ถ้าพร่องน้ำได้จะสูบน้ำทันทีค่ะจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนหลังเดินเครื่องสถานการณ์ถึงจะคลี่คลายนายวรสิทธิ์บอกว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าใหญ่กว่าแฟลตคลองจันทน์ก็น่าจะใช้เวลามากกว่าแฟลตคลองจันทน์2-3วันแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะว่าจะรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนค่ะและถ้าหากว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าคลี่คลายจะนำเครื่องสูบน้ำพญานาคนี้ไปใช้พื้นที่อื่นๆใช่หรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะแต่ก็จะเป็นพื้นที่ย่อยๆนะคะไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเหมือนกับเคหะร่มเกล้าหรือแฟลตคลองจันทน์ก็ขอดูในรายละเอียดด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมค้างอยู่นะคะบางจุดน้ำถึงเอวถึงหน้าอกค่ะเมื่อน้ำขังมาแล้วหลายวันก็มีขยะน้ำเริ่มเน่าเมื่อวานหารือกันได้ข้อสรุปว่ากทม.จะต้องเข้ามาเร่งจัดการขยะในพื้นที่ควบคู่ไปกับการสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดค่ะมีคำถามนะคะว่าจะมีการจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แบบนี้ในอนาคตหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะกรณีที่รองศาสตราจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันพัฒนบริหารนิด้านะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะโพสต์ข้อความว่าพื้นที่เคหะคลองจันทน์นั้นน้ำแห้งเพราะมท.4ไม่ใช่เพราะกทม.นายวรสิทธิ์บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเถียงกันนะคะว่าใครทำอะไรใครไม่ทำอะไรหรือใครทำแบบไหนเชื่อว่าทุกคนทำงานเต็มที่ค่ะเพื่อทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะวันนั้นก็มีการหารือร่วมกันเพราะตามแผนเมื่อคลองสายหลักลดลงสูบน้ำจากพื้นที่ลุ่มลงไปในคลองได้นายกก็หารือกับผู้ว่ากทม.เรื่องการระบายน้ำกำชับว่าจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำและต้องระบายน้ำออกไปซึ่งตนก็แค่ลงไปดูหน้างานเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่เข้าไปช่วยดำเนินการค่ะ
0: ด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็นำทีมรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะคะและกรุงเทพมหานครแถลงเปิดช่องทางช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดค่ะผ่าน LINE @trafficfrongdu ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะคะนายกชนันบอกว่าเพื่อจะให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ทันท่วงทีค่ะอว.ก็เลยร่วมมือกับกระทรวงต่างๆเปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือผ่าน Traffic Fondue โดยเปิดให้

0: บริการให้ความช่วยเหลือ8บริการนะคะก็มีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถร้านทำความสะอาดบ้านและกำจัดขยะเป็นต้นค่ะประชาชนสามารถจะแจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือได้นะคะหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาทางภาครัฐเอกชนก็จะไปช่วยเหลือหรือว่าแจ้งจุดให้บริการให้ค่ะสำหรับการให้บริการซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมก็จะเป็นการให้บริการฟรีนะคะด้านนางทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพค่ะว่าตอนนี้ยังมีอยู่2จุดที่ยังถือว่าวิกฤตและน่าห่วงก็คือที่ลาดกระบังและร่มเกล้านะคะปริมาณน้ำลดลงแค่เล็กน้อยเองค่ะซึ่งตอนนี้กทม.ก็เสริมกำลังคนและอุปกรณ์อย่างเช่นเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ในช่วงที่หลายๆจังหวัดเผชิญกับน้ำท่วมนะคะแต่ว่าภาคใต้ตอนนี้เผชิญกับเรื่องเหตุความไม่สงบค่ะเมื่อคืนนี้มีเหตุเกิดขึ้น2เหตุการณ์นะคะเวลาตอน 7:30 ค่ะมีคนร้ายลอบยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ชุดคุ้มครองตำบลลุโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีทำให้นายมะกอเซ็งโลมะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักอยู่นะคะโดยประมาณ6:00 น.ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปกรีดยางในสวนค่ะต่อมาประมาณ7:30 น.กำลังกรีดยางนะคะก็มีคนร้ายซุบอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธปืนลอบยิงค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ3:00 น.ค่ะคนร้ายขนระเบิดแสวงเครื่องมากับรถ3ล้อพ่วงข้างจอดทิ้งไว้หน้าปั๊มน้ำมันบริเวณบ้านบูรานิบงตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก่อนจะไล่พนักงานออกจากพื้นที่แล้วก็จุดชนวนส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานเจ็บ2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อนะคะเจ้าหน้าที่เร่งกันพื้นที่เตรียมเข้าตรวจสอบค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการตอบโต้หลังจากเจ้าหน้าที่3ฝ่ายไปบุกตรวจยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทในพื้นที่ตากใบเพียง1วันก่อนเกิดเหตุเท่านั้นค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะช่วงนี้การเมืองร้อนแรงค่ะโดยเฉพาะวิวาทะในสภาระหว่างนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะเรื่องขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่มีทรัพย์สินจำนวนมากแต่ไม่รู้อาชีพและอาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะโดยนายกไม่ตอบคำถามนี้นะคะได้แต่ยิ้มพยักหน้าแล้วก็เดินออกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบต่อทันทีค่ะย้อนไปดูการปะทะดุเดือดในสภาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งนายรังสิมันโรมเนี่ยได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ปมสินบน40ล้านบาทช่วงหนึ่งค่ะได้อภิปรายพาดพิงถึงส.ส.หญิงชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่ามีสามีเชื่อมโยงกับธุรกิจสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นนี้ทำให้นางสาวสุชาดาซึ่งเป็นส.ส.หญิงชัยภูมิเพียงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีนะคะบอกว่าเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานทำให้ครอบครัวเสียหายแล้วก็ท้าทายกลางสภาเลยนะคะว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะพร้อมกับจี้ให้ถอนคำพูดด้วยค่ะก่อนที่นายรังสิมันโรมก็จะยืนยันว่ามีหลักฐานแต่ไม่ยอมถอนคำพูดตามที่ถูกเรียกร้องความวุ่นวายลุกลามนะคะจนทำให้นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมต้องสั่งเชิญตัวนายรังสิมันออกจากห้องประชุมไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
1: ค่ะก็มาเมื่อวานนะคะก็ถือว่าเหตุนั้นก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของส.ส.สุชาดาเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงข่าวภายนอกห้องประชุมนะคะก็มีการยืนยันนะคะว่าข้อมูลที่นายรังสิมันโรมเนี่ยข้อความที่พูดในห้องประชุมนั้นเลื่อนลอยไม่ยอมที่จะมีการเปิดเผยหลักฐานออกมานะคะแต่ทางคุณรังสิมันเองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักฐานอย่างแน่นอนแต่ว่ายังขออุบไว้ก่อนซึ่งประเด็นนี้ก็เลยทำให้เกิดการออกมาเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของทางคุณสุชาดานะคะแล้วก็สามีด้วยแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยมาจากการประกอบอาชีพอะไรนะซึ่งเรื่องนี้คิดว่าคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามก็คือเรื่องของการประชุมบอร์ดการบินไทยค่ะมีการนัดประชุมนัดพิเศษวันนี้ค่ะก็จะหารือกันมาถึงมาตรการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างเที่ยวบินล่าช้าที่สุวรรณภูมิแล้วก็แน่นอนค่ะกระแสข่าวลือที่ออกมาว่าจะมีการปลดนายชายเอี่ยมสิริค่ะเพราะว่าบริหารงานล้มเหลวค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้มีการประชุมบอร์ดการบินไทยนัดพิเศษนะคะ10โมงเช้าที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะจะมาติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเพราะว่าการบินไทยนั้นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกระทบต่อบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนะคะบอร์ดเขาจะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็หารือวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้ในอนาคตมีเสียงวิจารณ์การบริหารของทีมบริหารการบินไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลก็ออกมากล่าวถึงการทำงานและการแก้ปัญหาของผู้บริหารการบินไทยโดยเฉพาะในชายเอี่ยมสิริดีๆการบินไทยว่าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีไม่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเร่งแก้ไขผลกระทบแก่ผู้โดยสารนะคะดังนั้นวันนี้ก็ต้องจับตากระแสข่าวนี้เรื่องการปลดดีๆการบินไทยซึ่งถ้าปลดจริงก็จะเป็นการเลิกจ้างก่อนกำหนดสัญญาจ้างซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่31มกราคมปีหน้านะคะ2570ค่ะส่วนกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ตอนนี้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่27กันยายนอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารผู้สมัครค่ะส่วนเรื่องของการบริหารเที่ยวบินนะคะทางการบินไทยเขาก็เร่งจัดการอยู่นะคะวันที่1ถึง2ตุลาคมเขามีการปรับลดเที่ยวบิน15วันที่1เนี่ยปรับลด15เที่ยวบินวันที่2ตุลาคมลด9เที่ยวบินค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานค่ะแล้วก็ จะมีการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนะคะโดยเขาระบุว่าจะเปิดบริการที่สำนักงานบัตรโดยสารสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตในวันเสาร์ที่3นะคะตุลาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมด้วยนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะทรัมป์ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่ยืดเยื้อกับอิหร่านค่ะสหรัฐส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Theodore Roosevelt เครื่องบินรบหลายร้อยลำรวมกับกองทัพเรือนะคะโจมตีและกลุ่มเตรียมพร้อมสะเทินน้ำสะเทินบกเข้าปฏิบัติการภายใต้กองบัญชาการกลางสหรัฐทำให้กำลังพลทางเรือของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางพุ่งสูงเกิน 20,000 นายแล้วค่ะนับเป็นการเสริมกำลังทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามอิรักในปี2546คาดว่าเรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง3ลำจะอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะเรือ USS Theodore Roosevelt จะไปร่วมกับเรือ USS George H.W. Bush และเรือ USS George Washington ได้ประจำการอยู่ในภูมิภาคนี้แล้วเดิมทีแล้วเรือวอชิงตันจะถูกส่งไปประจำการในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแต่ว่าถูกย้ายมายังตะวันออกกลางเพื่อสับเปลี่ยนกำลังกับเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งเดินทางมาแวะพักที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อเดือนที่แล้วหลังปฏิบัติการกลางทะเลมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อเรือรูสเซเวลไปถึงเรือวอชิงตันก็จะถูกย้ายไปประจำการเขตหน้าน้ำนอกชายฝั่งญี่ปุ่นแทนค่ะแม้ว่าสงครามครั้งนี้จะถูกต่อต้านอย่างหนักแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าในบทสัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ทรัมป์ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มว่าจะมีการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่พร้อมให้เหตุผลว่าการยับยั้งการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเป็นผลดีในท้ายที่สุดซึ่งทรัมป์ก็ยังได้ระบุอีกว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิหร่านรวมถึงข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะเขามองว่าเงื่อนไขอย่างไม่ดีพอค่ะนักวิเคราะห์ทางการทหารมองนะคะว่าการจัดตั้งกองเรือบรรทุกเครื่องบินถึง3ลำไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการปิดล้อมทางทะเลแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงอำนาจทางการเมืองและการทหารเพื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายยอมจำนนในโต๊ะเจรจาซึ่งสหรัฐมีการวางแผนโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซโดยเฉพาะเรือโจมตีเร็วขนาดเล็กและเรือวางทุ่นระเบิดของกองกำลังปฏิวัติอิสลามแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการใช้เครื่องบินรบจากเรือบรรทุกเครื่องบินจัดการกับเรือเล็กเหล่านี้อาจไม่คุ้มค่าทางยุทธการค่ะซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐมีทั้งหมด11ลำนะคะแต่ว่ามีเพียง 4-5 ลำเท่านั้นที่พร้อมปฏิบัติการรบจริงเพราะว่าบางลำก็อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงหรือฝึกซ้อมการทุ่มกำลังเรือถึง3ลำไปยังตะวันออกกลางอาจเป็นการแบกรับภาระหนักสำหรับกองทัพสหรัฐค่ะ
1: อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกทีเดียวนะคะนั่นก็คือนักบินผู้ช่วยพยายามจะจี้เครื่องบินสายการบินฟลายดูไบแล้วก็แต่ว่าก็ถูกยับยั้งไว้ได้ทันนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของหลายชาติค่ะโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตประเทศต้นทางของสายการบินฟลายดูไบแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นถูกปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงค่ะโดยเขาบอกว่าอิสราเอลร่วมในการสืบสวนเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่จงใจพุ่งเป้าไปที่ชาวอิสราเอลซึ่งเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ค่ะเขาให้สัมภาษณ์สื่อของสหรัฐล่าสุดว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงกัปตันและพยายามจะทำให้เครื่องตกนะคะแล้วก็พบว่าคนคนนี้เคยได้รับการปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงและเคยคิดจะฆ่าตัวตายมาก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นผู้นำอิสราเอลเคยบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอิหร่านหรือประเทศใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาประกาศเตือนว่าอิสราเอลกำลังเป็นเป้าโจมตีก่อนการเลือกตั้งปลายเดือนนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของนักบินผู้ช่วย จ้าหน้าที่อิสราเอลนะคะเผยเพียงว่าเป็นชาวโอมานค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียได้นำตัวไปสอบปากคำหลังคุมตัวเมื่อเครื่องบินลงจอดที่เมืองทาบุกด้วยความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าของเครื่องรวมไปถึงสหรัฐโอมานและอิสราเอลเพื่อพยายามหาแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโดยที่ครอบคลุมความเป็นไปได้ในทุกประเด็นค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณสสิธรกูวังคดีโลกดิฉันดาราการทองเลี่ยมลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
4: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้วันที่2ตุลาคมวันศุกร์แล้วอยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพีรวัฒน์ชมดวงครับ
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยยังอยู่กับเกาะกระแสกีฬาไทยที่เกาะติดถึงเอเชียนเกมเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันสุดเป็นเค้าเรียกว่าสุดสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะพูดถึงเอเชียนเกมเนาะก็อยู่กับเรา2คนเวลาเดิมครับ 12:30 จนถึงเวลา 13:00 น
0: ครับ
1: จนก็สามารถติดตามแล้วก็พูดคุยกับเรา2คนได้รวมถึงให้กำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยนะครับผ่านทางช่องทาง SMS 4689899
0: หร
1: ือทางช่องทาง Facebook และ YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับ
0: อ่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเหรียญทองเหรียญที่14ใช่ไหม
1: เหรียญที่14ให้กับไทย
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็เป็นประเภทวอลเลย์บอลชายหาดหญิง
1: ใช่
0: ก็เป็นคู่ชิงเนี่ยเป็นธาราวดีนาราอาพันพัฒน์ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็วรพิชยากรเนี่ยก้องพบสุตาวดีเนี่ยก็ชนะคู่ของจีนไป
1: ใช่ก็เซตแรกเนี่ยเราชนะไปด้วยสกอร์21-17ครับส่วนเซตที่2เนี่ยเราแพ้เขานะ13-21ส่วนเซตสุดท้ายเนี่ยโหก็ถือว่าไทยเรา2หญิงจากไทยเราเนี่ยทำผลงานได้ดีครับเอาชนะไปได้15-8ก็คว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงชายเป็นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงครับในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นการคว้าเหรียญทองครั้งแรกในรอบ28ปีนะซึ่งไทยเราเนี่ยเคยคว้าได้ในปี1998ตอนนั้นเนี่ยเราไทยเราเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ตอนนั้นเป็น2ตำนานไทยของเราครับเป็นมนัสนันแพงขะครับกับรัตนาพรอาลัยสุขก็ตอนนั้นเนี่ยเคยทำไว้ได้ในปี1998เอาชนะคู่จากญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นะครับก็โหเป็นระยะเวลากว่าเกือบ3ทศวรรษอ่ะกว่าเราจะคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงได
0: ้ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต้องชื่นช
0: ม
1: นะครับผมแล้วก็เป็นผลงานที่ถือว่าเรียกว่าเข้าเป้าสำหรับสมาคมวอลเลย์บอลไทย
0: ครับผมนอกจากวอลเลย์บอลที่เราเพิ่งได้เหรียญไว้ในเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้จริงๆเริ่มแต่เที่ยงแล้วแหละจะมีกีฬาที่เราหวังเหรียญได้นะก็คือเทควันโดก็โหไล่เรียงโปรแกรมเนี่ยแข่งกันเยอะเลยนะก็จะไล่กันตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าจบหรือยังนะเป็นพัชรกันคูณเกิดเนี่ยจะพบกับมาเลเซียนะในรุ่น458กิโลกรัมชายนะแล้วก็มีรุ่น66กิโลกรัมหญิงเนี่ยเป็นสัตว์การทองจันใช่ไหมเจอกับมองโกเลียนะ
1: รุ่น67ครับเจอมองโกเลีย
0: พัชรการเนี่ยเป็นรุ่นรู้สึกจะเป็นรุ่นชายนะเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: สัตว์การทองจันก็จะแข่งพบกับมาเลเซียแล้วก็มีการตายศใช่ไหม

0: พร้อมปันจุพร้อมปันจุเนี่ยจะเจอคาซัคสถานนะ
1: เป็นกิตยศ
0: พร้อมกิตยศนะ
1: ครับก็ในรุ่น80กิโลกรัมชาย
0: ครับ
1: รุ่นรอบ16คนสุดท้ายเจอคาซัคสถาน
0: ส่วนช่วงบ่ายก็ยังมีฮอกกี้นะไทยมาเลเซียรอบชิงอันดับ5 6จัดอันดับเนี่ยก็จะแข่งตอนเที่ยงน่าจะเริ่มไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็มีวอลเลย์บอลชายวันนี้ก็รอบจัดอันดับ5ถึง8เนี่ยกาตาร์กับไทยน่าจะกําลังแข่งอยู่นะ
1: ใช่ก่อนจริงๆเราออกนำไปก่อนนะเซตแรก
0: ครับ
1: เจอกาตาร์นี่เราเคยเจอกันในชิงแชมป์เอเชียด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็เราตอนนั้นเราชนะเขาได้แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราสกอร์ล่าสุดเนี่ยเรานำที่2ต่อ1เซตนะ
0: ครับผม
1: เซตแรกเนี่ยเราชนะไปก่อน25ต่อ20ครับส่วนเซตที่2เนี่ยเราก็ชนะเขาไปได้25ต่อ19
0: ครับ
1: ส่วนเซตที่3นี่เขาจะไล่มาที่25ต่อ21ครับ
0: อ่ะแล้วก็ช่วงบ่าย 3:30 เนี่ยยังมีมวยหญิงใช่ไหมมวยสากลหญิงรอบชิงชาเลิศนะในรุ่น54กิโลกรัมก็โฟกัสนันทิชาจงโป่งกลางเนี่ยจะเจอกับพักซอนมีจากเกาหลีเหนือนะ
1: รอบชิง
0: อ่ะ15:30อีก1เหรียญทอง
1: ครับ
0: ลุ้นกันตอนนี้จริงๆมวยก็เริ่มถ่ายทอดสดแล้วทาง PPTV เนี่ยแต่ว่าเป็นมวยไทยมวยชายอยู่นะมวยสากลนะ
1: ชายก็น่าจะแข่งทำการแข่งขันหลังจากคู่ชายรุ่น90กิโลกรัมรอบชิงอ่ะจบก็เวลาน่าจะเลื่อนเข้ามาเรื่อย
0: ๆ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวลุ้นเหรียญที่15นะตอนบ่าย 3:30
1: ครับ
0: นอกจากนั้นกีฬาอื่นที่เป็นไฮไลท์เนี่ยวันนี้จะมีฟุตบอลหญิงรอบชิงนะก็จะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่
0: เจอกับเกาหลีเหนือ
1: ก็เป็นฟุตบอลหญิง
0: ใช่
1: ใช่คร
0: ับก็ชิงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมชายจะชิงนะส่วนบ่ายโมงในชิงอันดับ3นะก็จริงกับเกาหลีใต้เจอกันสำหรับบอลหญิง
1: ครับ
0: ประมาณนี้สำหรับโปรแกรมเอเชียนเก
1: ม
0: ส่วนควันหลงเมื่อวานเนี่ยก็มีเรื่องของเทนนิสชายเนาะเพราะว่าน้องบูมกับสิริสำเร็จเราเนี่ยในประเภทชายเดียวเนี่ยก็ลงเล่นในรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วก็แพ้ทางด้านของโคแมนบองไปซึ่งโคแมนบองเนี่ยเป็นมือ8มือ108ของโลกและเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการนะ
1: ใช่
0: เราก็แพ้ไปแบบเรียกว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าเขาก็แข็งแกร่งนะในฐานะมือหนึ่งของรายการก็เมื่อวานเนี่ยน้องบูมก็แพ้ไป2เซตรวดนะ 6-3-6-0 เลย
1: ก็เมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยในเซตแรกเนี่ยออกสตาร์ทดีก่อนนะออกนำก่อนในเกมแรกก่อนที่เขาเนี่ยก็เหมือนว่าจับเชิงเราได้แล้ว
0: ครับ
1: ก็ค่อยๆทำแต้
0: ม
1: กินจากลูกเสริมนี่แหละ
0: ใช่
1: ก็ก่อนที่จะปิดเกมใส่เจ้าบูมไปก็2เซตรวดครับ6ต่อ3และ6ต่อ0นะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีสัมภาษณ์หลังเกมครับก็เป็นพี่เนมรัชนิพงศ์จากสำนักข่าวไทยช่อง9ก็ไปสัมภาษณ์ทางด้านของบูมกสิทธิ์สำเร็จครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เจ้าตัวเนี่ยก็พูดถึงรูปเกมแล้วกันเจ้าตัวก็พูดถึงตัวเองเนี่ยแหละว่าเสียดายเพราะว่าในตั้งแต่แข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้มาเนี่ยในรอบผ่านๆมาเนี่ยจนถึงคือเขาเจ้าตัวยอมรับว่าเล่นดีมาตลอด
0: ครับ
1: จะมีเกมเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าเสียดายที่ดูผิดฟอร์มไปหน่อยซึ่งมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของบูมกสิทธิ์สำเร็จกันครับ
0: ครับ
2: ก็ยอมรับว่าเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนี่ยก็เสียดายในตรงนั้นที่ไม่สามารถเพิ่มฟอร์มได้ตามที่ตัวเองต้องการได้แต่ก็เต็มที่มากๆที่จะทำหน้าที่วันนี้จริงๆก็ที่ผ่านมาก็ทำได้ดีแหละครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีความคาดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาเลยทำให้ผมเล่นได้ไม่ดีก็น่าจะเป็นเรื่องของจิตใจซะมากกว่าที่ผมควรต้อง
3: แล้วหลังจากนี้ครับบูมวางแผนไปแข่งรายการ
2: ก็เดี๋ยวมีไปแข่งชาเลนเจอร์ต่อเลยครับหลังจากนี้ก็เป็นอาทิตย์หน้าครับที่จีนครับก็เดี๋ยวบินต่อจากนี้ไปเลย
3: หลังจากจบทัวร์เมนต์เอเชียนเกมครั้งนี้ให้บูมวิเคราะห์ฟอร์มเองตั้งแต่รอบแรกจนถึงจบทัวร์เมนต์นี้เป็นภาพรวม
2: อย่างที่บอกภาพรวมจริงๆก็เล่นได้ดีมาตั้งแต่รอบแรกนะครับแล้วจนถึงรอบเมื่อวานก็เล่นได้ดีครับล้มมือวางแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็เล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็เสียดายตรงนี้มากกว่าก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็พยายามคว้าเหรียญให้ได
3: ้สภาพอากาศมันมีผลกับเราไหมครับวันนี้ค่อนข้าง
2: จริงๆวันนี้ก็ไม่ร้อนมากครับแต่มีลมค่อนข้างแรงก็เล่นยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยครับที่ไม่สามารถคว้าเหรียญให้คนไทยทุกคนได้นะครับก็ผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆครับ
0: ประมาณนี้
1: ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของบูมกสิเดชคร
0: ับ
1: เป็นก็เป็นหนึ่งในความหวังของนักกีฬาเทนนิสไทยเราที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมของสำนักข่าวไทยเรา
0: ครับผม
1: นะครับก็จริงๆก็น่าเสียดายนะเพราะว่าบูมเนี่ยเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นหนึ่งความหวังของเทนนิสไทย
0: ใช่
1: เพราะว่าเหลือแค่คนเดียวแล้วจนเมื่อวานนี้เนี่ยพอบูมกสิเดชแพ้เนี่ยก็ทำให้เทนนิสในรอบเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยไม่มีเหรียญติดมือกลับบ้าน
0: ก็ถือว่าน่าเสียดายเพราะว่าเรามาเจอกับโคแมนวองซึ่งปีนี้เขาเป็นปีที่เบสอะปีที่ดีสุดเขาเลยเพราะว่าอายุเพิ่ง22ปีแล้วติดท็อป100ปีนี้ครั้งแรกแล้วตอนนี้อันดับโลกขึ้นมาอันดับที่92แล้วเมื่อเดือนสิงหาก็คือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยขึ้นมาอันดับ92ของโลกแล้วปีนี้เพิ่งได้แชมป์มา1รายการนะน่าจะเป็นแชมป์แรกด้วยซ้ำไปที่รายการ Challenger นะที่จุนเจียนประเทศจีน
1: ครับ
0: ก็ชนะมา1รายการแล้วในปีนี้แล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นแชมป์รายการแรกด้วยในระดับ Challenger เพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้เขาก็เคยได้แชมป์ระดับ ITF มานะแล้วก็เป็นแชมป์ประเภทคู่มาถ้าแชมป์เดี่ยวในรายการ Challenger ATP เนี่ยปีนี้เป็นปีแรกถือว่าก้าวกระโดดมาได้อย่างน่าจับตามองแล้วดูแล้วเนี่ยอนาคตมีโอกาสไปได้ไกลนะอายุเพิ่ง22เอง
1: ใช่แล้วเมื่อเช้าก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงได้แล้วนะครับหลังจากที่รอบรองเนี่ยก็เอาชนะชายเดี่ยวจากอุซเบกิสถาน
0: ครับ
1: นะครับก็โหเป็นผลงานที่กำลังเข้าที่ข้อทางสำหรับเขา
0: ใช่ส่วนคู่อีกคู่หนึ่งในรอบรองเนี่ยตอนนี้ก็ยังแข่งไม่จบนะน่าจะเป็นคู่ของญี่ปุ่นกับอุซเบใช่ไหมไอคาซัคสถานนะที่น่าจะแข่งอยู่ใช่ไหม
1: เป็นคู่ญี่ปุ่นกับจีนครับ
0: ญี่ปุ่นกับจีนนะ
1: มาซูโอกะฮายาโตะครับแล้วก็วูยี่บิง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ส่วนประเภทหญิงเนี่ยเมื่อวานก็มีพิกล็อกนะอเล็กซานดราเอล่าเนี่ยมือหนึ่งของรายการเนี่ยที่คาดว่าน่าจะคว้าเหรียญทองได้เนี่ยเมื่อวานปรากฏแพ้จีนนะ
1: ใช่
0: แพ้หวังชิยูไป 2-1 เซตเซตแรกเนี่ยเอล่าชนะก่อนด้วย 6-3 นะแล้วก็มาโดนหวังชี้อยู่ในแซงในเซตที่2 6-3 แล้วก็เซตที่3ในชั้น6-2เลยก็ทำให้เอล่าเนี่ยตกรอบรองชาเลิศไป
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยยูเลียปุสตินเซว่าเนี่ยของคาซัคสถานเนี่ยก็แพ้จางฉุยไปนะจากจีน2เซตรวดเลย6-4 6-2ก็ทำให้ในรอบชิงเนี่ยจีนจะชิงเองนะมือวางอันดับ2อันดับ4ของรายการส่วนเทนนิสเนี่ยต้องบอกว่าคาซัคสถานเขาก็เก่งนะในเทนนิสเพราะว่าในชายเขาก็มีบูบิกใช่ไหมที
1: ่
0: เป็นมือระดับโลกแต่ว่าไม่ได้มาเล่นในรายการนี้
1: ใช่
0: เลบาคีน่าก็คาซัคสถานไหม
1: ใช่คร
0: ับเลบาคีน่าตอนนี้เนี่ยมือของโลกใช่ไห
1: มมือที่เอเนี่ย
0: แต่ว่าไม่ได้มาแข่งรายการนี้นะ
1: ครับ
0: ก็พลาดไปสำหรับประเภทหญิงในของเอล่านะ
1: ใช่
0: สำหรับเหรียญของฟิลิปปินส
1: ์ส่วนนอกเหนือจากเหรียญของวอลเลย์บอลหญิงใช่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงครับ ก็จะมีเหรียญทองเมื่อเช้านี้เนี่ยเป็นไทยเราเก็บเพิ่มนะจากกีฬาเรือใบครับเป็นจากทางด้านของโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ครับ
0: ครับ
1: เป็นนักกีฬาที่นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทองในประเภท ILCA 6ครับในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็ขึ้นนำเนี่ยทำผลงานในรอบควอลิฟายเนี่ย9เรสเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะเพราะขึ้นนำเป็นอันดับ1จากการมีแต้มเนี่ยเสียน้อยที่สุดที่21คะแนนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเรือใบไทยเรา
0: ครับ
1: นะครับก็ทำให้ผลงานของไทยเรานะเวลานี้เนี่ยในเอเชียนเกมเนี่ยคว้าไปแล้ว14เหรียญทองครับ11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดง
0: ใช่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ยังมีเหรียญจากเทควันโดนะเทควันโดเมื่อวานเนี่ยเริ่มแข่งวันแรกแล้วก็เป็นประเภทพุ่มเซ่ก่อนก็คือท่าไร่ลำใช่ไหมเราก็ได้มา2เหรียญเงินได้จากรอบชิงชนะเลิศในประเภทชายเนี่ยเราได้มาจากนาวินปินทัศสูตรนะได้มา 9.28 คะแนนก็คว้าเหรียญเงินไปครองส่วนเหรียญทองเนี่ยตกเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นเฮอุชยาเปจากฟิลิปปินส์นะ 9.09 คะแนนแล้วก็ประเภทบุคคลหญิงเนี่ยเราได้เหรียญทองแดงจากน้องใบปอทิตาลีแก้วโอรานวสุนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: คือก็น่าเสียดายนะภูมิเซ่เดี่ยวชายเนี่ยเราตามเจ้าของเจ้าเหรียญทองเนี่ยแค่ 0.1 เท่านั้น
0: อืมใช่
1: คะแนนเฉียวเฉียดไปครับ
0: ครับผมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยยังมีกีฬายูยิสุใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่เราได้เหรียญทองแดงมาจากน้องมิยูซูซูกินะอาย
1: ุ
0: เพิ่ง16ปีเองเราก็ได้เหรียญทองแดง ด้วยการชนะนักแข่งจากเวียดนามใช่ไหมในรอบชิงเหรียญทองแดงเนี่ย
1: ครับ
0: ชนะเฟิงที่

0: ัววัย33ปีจากเวียดนามนะ
1: 6ต่อ4นะคะแนน6ต่อ4ในรอบชิงเหรียญทองแดง
0: ครับ
1: ซึ่งมิยูซูซูกิเนี่ยก็เป็นเจ้าของ3แชมป์เยาวชนโลกนะในปี2024ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็การคว้าเหรียญของมิยูซูซูกิในครั้งนี้ก็เป็นเหรียญแรกให้กับยูริสูไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยครับ
0: ก็ประมาณนี้สำหรับเหรียญรางวัลก็ตามลุ้นในช่วงบ่ายนี้นะสำหรับเทควันโดประเภทเดี่ยวใช่ไหมประเภทต่อสู้
1: ใช่
0: แล้วก็มวยสากลหญิงรอบชิงชนะเลิศ
1: ใช่เจอเกาหลีเหนือ
0: 3โมงครึ่งนะ
1: ครับ
0: น้องโฟกัสนาริชาเนี่ยจะเจอกับพักฟองมี
1: แต่น่าจะแข่งต่อเนื่องเลยเพราะว่าคู่ชายต่อจากคู่ของไทยเราเนี่ย
0: ครับ
1: ใกล้ก็ทำการแข่งขันอยู่นะ
0: ส่วนโปรแกรมวันพรุ่งนี้มีอะไรน่าสนใจไหมสำหรับเอเชียนเกม
1: พรุ่งนี้เนี่ยยังคงมีแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องครับโดยมีถ้าเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่เจมส
0: ์
1: ดูให้ก็มีหลายชนิดกีฬาเพราะว่าก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วจะมีฟุตบอลไง
0: ฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศ
1: ใช่ครับ
0: ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้แล้วก็อันดับ3เนี่ยเป็นทางด้านของจีนกับอุซเบกิสถาน
1: ใช่
0: ครับผม
1: รวมถึงกอล์ฟของเรายังแข่งกันอยู่นะ
0: ใช่
1: ก็
0: กอล์ฟเป็นไงบ้างตอนนี
1: ้ถ้ากอล์ฟตอนนี
0: ้วันนี้มีชายแข่งด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผม
1: ซึ่งกอล์ฟเมื่อวานนี้เนี่ยเดี๋ยวดูฮะเป็นประเภทบุคคลชายเราเนี่ยผลงานดีสุดจะเป็นสะดมแก้วกัญจนา
0: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยในรอบ3รวมทั้งสิ้นเนี่ยเป็น8อันเดอร์พาร
0: ์
1: นะครับหลังอันดับ5นะ
0: ครับ
1: ส่วนผู้นำเนี่ยยังเป็นจากคิมจูยองจากเกาหลีใต้ครับ
0: ครับ
1: ทำไป12อันเดอร์พาร์นะอันนี้ประเภทบุคคลชายเดียว
0: ใช่ส่วนหญิงนี่กำลังแข่งอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ผู้นำเนี่ยเปลี่ยนแล้วเป็นอินเดียเป็นสารัตอูปานาวี
1: ครับ
0: นำอยู่ที่15อันเดอร์นะส่วนนักกอล์ฟสิงคโปร์เนี่ยชานอนชูยินเนี่ยชานอนชวนยินเนี่ยก็ตอนนี้อันดับ2มี13อันเดอร
1: ์ครับ
0: ส่วนไทยเนี่ยอภิชยายุบลเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ7นะมี4อันเดอร
1: ์โปรเป็นโนของเรา
0: ใช่
1: ก็เป็นแชมป์เก่า
0: ตามอยู่พอสมควรเลยนะ
1: ครับ
0: ตามอยู่เกือบ11อันเดอร์เลยก็วันนี้แข่งวันที่3
1: ใช่ไ
0: หมนอกนั้นเนี่ยโปรไทยที่ทำงานได้ดีสุดก็จะเป็นพัชราจุฑาคงกระพันนะอันดับที่15ร่วมมี1โอเวอร์นะก็ตามเชียร์ได้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: สำหรับกอล์ฟใช่ไหม
1: ใช่พรุ่งนี้จะแข่งเป็นวันสุดท้ายแล้ว
0: ครับผมแข่งทั้งหมด4วันนะ
1: ครับ
0: ก็78หลุมใช่ไหม4วันเนี่ยใช่ครับทั้งหมด72หลุมนะ
1: ครับ
0: วันนี้แข่งวันที่3แล้วอ่ะก็ตามเชียร์แล้วกันสำหรับกอล์ฟชายหญิง
1: รวมไปถึงรักบี้7คนด้วยนะ
0: ครับผม
1: เพราะเราเนี่ยก็แข่งกันจนถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายเหมือนกัน
0: กอล์ฟเนี่ยประเภทหญิงเนี่ยตอนนี้อันดับทีมรวมเนี่ยเราอยู่อันดับ5นะมี7อันเดอร์เราก็อันดับ1เป็นจีนนะ15อันเดอร์นะ
1: ครับ
0: ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงสำหรับกอล์ฟ
1: ใช่
0: ครับผมประมาณนี้สำหรับเอเชียนเกมก็เดี๋ยวไปตามวันพรุ่งนี้ต่อนะโดยเฉพาะเหรียญใหญ่ๆอย่างฟุตบอลพวกนี้ชิงแล้วเผื่อใครตามอยู่เนี่ยญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีใต้มันแน่นอนนะ
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะส่วนวันนี้นอกจากเอเชียนเกมเนี่ยจะมีเรื่องของ FIFA อาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
1: ครับ
0: ซึ่งไทยเราเนี่ยการันตีการเข้ารอบแน่นอนแล้วก็คือเข้ารอบชิงแน่ๆแล้วนะไปเจอกับ
1: อินโดนีเซีย
0: อินโดนีเซียซึ่งเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เกมอินโดกับมาเลเซียเนี่ย
1: ใช่
0: แฟนบอลบ้านเราเนี่ยบอกให้สอบเลยนะสอบทั้งสองคู่เลยนะแปลกๆนะ
1: แล้วช่วงทดบาดเจ็บนี่มีโอ้โหสี่ประตูเกิด
0: ใช่คือเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าคือไทยเนี่ยเราลอยตัวแล้วเรารอเข้าชิงแล้วเราดูว่าเมื่อวานเนี่ยอินโดกับมาเลใครจะเข้าชิงเพราะว่าในกลุ่ม A เนี่ยก่อนเกมนัดสุดท้ายเนี่ยอินโดกับมาเลแต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียเนี่ยมาเลมากกว่า1ประตูใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เท่ากับว่าเมื่อวานอินโดนีเซียเนี่ยเจอกับบังกลาเทศเนี่ยต้องชนะเยอะที่สุดเลย
1: ครับ
0: ยิงเท่าไหร่ได้ก็ชนะให้เยอะสุดก่อนแล้วมาเลย์ก็ต้องชนะสิงคโปร์ให้เยอะเหมือนกันแต่เมื่อวานเนี่ยดราม่ามันอยู่ช่วงท้ายเกมเลยครึ่งแรกเนี่ยอินโดเนี่ยนำบังกลาเทศอยู่ผมจะไม่ผิด 6-1 แล้วเกมเนี่ยมันกลายเป็นว่าช่วงท้ายเนี่ยมาเลเซียเนี่ยมายิงลูก 6-0 นำสิงคโปร์ 6-0 นาทีที่ 87แล้วจังหวะนั้นเนี่ยทางด้านของอินโดเนี่ยนำบังกลาเทศอยู่น่าจะ7 7 7 1
1: ครับ
0: แล้วบังกลาเทศเนี่ยมายิงลูก7

0: 2นาทีที่90บวก1ไม่ใช่สิอินโดเนี่ยนำอยู่8-1แล้วบังกลาเทศเนี่ยมายิงลูก82นาทีที่90บวก1คือถ้าจบสกอร์เนี้ยมาเลเซียเข้าชิงแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยตอนแรกเนี่ยเมื่อวานผู้ตัดสินที่เกมอินโดเนี่ยตอนแรกเขาทด2นาทีแล้วอยู่ดีเปลี่ยนเป็น7นาที
1: 7นาที
0: แล้วเจ้าภาพเนี่ยมาได้ประตูนาทีที่90บวก6ทำให้อินโดนีเซียเนี่ยเมื่อรวมประตูได้เสียเนี่ยมากกว่ามาเลเซีย1ลูกใช่มั้ย
1: ก็มากกว่า1ลูก
0: ไม่ใช่สิประตูได้เสียเนี่ยบวก9เท่ากัน
1: บวก9เท่าก
0: ันแต่อินโดยิงมากกว่า
1: ใช่ใช
0: ่ก็เลยทำให้อินโดเนี่ยเข้ารอบชิงมาเจอไทยแล้วก็แฟนบอลก็บอกเอ๊ะมันแปลกๆนะเกมเนี้ย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆ FIFA เส้นจะนับ head to head เนาะ
0: ใช่
1: แต่พอผลเสมอของอินโดนีเซียกับมาเลเซียเสมอกันเนี่ยก็ต้องมาวัดประตูได้เสียซึ่งอินโดนีเซียยิงไป11นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เสียไป2ส่วนแต่มาเลเซียเขายิงไปแค่9อ่ะ
0: ใช่คือถ้าสมมุติว่า head to head เท่ากันเนี่ยเขาจะดูประตูได้เสียแล้วก็ถ้าประตูได้เสียเท่ากันอีกก็จะดูที่ประตูได้ก่อนซ
1: ึ่
0: งอินโดยิงไป11แล้วมาเลเซียยิงแค่9ไง
1: ครับ
0: ก็ทำให้อินโดเข้าชิงรายการนี้ในบ้านตัวเองแต่ผมมาดูสถิติเนี่ยตอนแรกผมนึกว่า92น่าจะเป็นประตูที่อินโดชนะคู่แข่งขาดสุดแล้วแต่ไม่ใช่นะเป็นบิกเก็ตวินเนี่ยเขาชนะฟิลิปปินส์นะเมื่อปี2002เนี่ย13-1ส่วนบังกลาเทศเนี่ยเกมที่เขาแพ้เยอะสุดเนี่ยเขาแพ้เกาหลีใต้กับแพ้อิหร่าน90นะสกอร์เท่ากันเลยก็กลายเป็นว่าวันนี้ทีมชาติไทยลงเล่นนัดสุดท้ายเจอฟิลิปปินส์ตอน4โมงเนี่ยก็เล่นแบบไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วแต่ว่าอยากให้ชนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของคะแนนค่า
1: ฟี
0: ฟ่าแรงกิ้งนะคือตอนนี้เราถ้าผมจะไม่ผิดเราขึ้นมาอันดับที่92แล้วหล
1: ัง
0: จากที่ชนะ2เกมแรกก็วันนี้เจอฟิลิปปินส์คาดว่าน่าจะส่งสำรองลงนะส่วนใหญ่เนี่ยนักเตะที่ยังไม่ได้ลงใน2เกมแรกก็น่าจะได้ลงแล้วก็นักเตะที่เป็นสำรองก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างอีกลาสันหล่นหรือแม้กระทั่งเสกสันลาตีแล้วเนี้ยวันนี้น่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงนะรวมถึงประตูอย่างกำพลด้วยเพราะว่า2เกมที่ผ่านมาเราเปลี่ยนประตูทุกเกมนะ
1: ใช่
0: แล้วก็ยังมีนักเตะอย่างวริชูทองมีพิวัตรอัครธรรมอะไรพวกนี้น่าจะได้ลงหมดสำหรับวันนี้นะแล้วก็สุภชาติสาชาติกับธีรพัฒน์ปือทองก็มีโอกาสจะได้ลงเหมือนกันเพราะว่า2คนนี้ก็เป็นสำรองมาตลอดนะ
1: ใช่คือ3ผู้เล่นจากเจลีกก็ยังไม่ได้ลงผม
0: สองใช่ไหมสองเพราะว่าสุพนัทไม่มานะสุพนัทนี่เจ็บก็อ่ะวันนี้เชื่อว่าน่าจะมีการโรเทชันพอสมควรแล้วก็น่าจะผ่านฟิลิปปินส์ได้นะส่วนอีกคู่เนี่ยเวียดนามเจอกับปากีสถานก็เวียดนามขอแค่เสมอก็จะการันตีอันดับ2แล้วเพราะว่าอันดับ2ก็จะเข้าไปชิงเหรียญเลขชิงอันดับ3กับมาเลเซีย
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็นัดชิงเนี่ยจะเตะวันที่5ตุลาคมนะ
1: ก็เป็นวันอังคารหน้า
0: ใช่แล้วก็ไทยที่สำคัญเนี่ยFIFA อาเซียนคัพเนี่ยล่าสุดก็ดูผ่านเดอะโซนได้แล้วนะดูฟรีแต่ว่าต้องดูในแอปของเขานะ
1: ก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าล็อกอินผ่าน Gmail ก่อน
0: Gmail หรือ Facebook หรืออะไรก็ได้ที่มันมีให้เรื่องในนั้น
1: อ
0: ่ะก็ได้หลายช่องทางนะรู้สึกถ้าง่ายสุดก็น่าจะเป็น Gmail แหละล็อกอินผ่าน Gmailแล้วก็จริงๆเนี่ยเราดูได้ทุกคู่มาตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วนะแต่ว่าก็ต้องลุ้นว่าพอถึงไทยเตะวันนี้4โมงเนี่ยเขาจะมีอะไรทำให้เราประหลาดใจหรือเปล่
1: า
0: หรือแบบจะบล็อกเฉพาะคู่ไทยไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าพอถึงตรงนี้น่าจะดูได้หมดแล้วแหละ
1: แต่รอบชิงนี่ยังไม่แน่ชัดเน
0: า
1: ะ
0: ก็ถ้าดูฟรีจนถึงนี้ก็ได้จะดูฟรีนัดชิงแล้วแหละถ้าโอ้โหถ้าสมมติว่าวันนี้ดูฟรีนะเรานัดชิงเขาดันให้เราเสียค่าสมาชิกเลยแล้วแต่หรือว่าบล็อกไม่ให้ดูเลยเนี่ยอันนี้ใจร้ายมากนะอีฟานิโนต้องมาคุยกับคนไทยเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมเชื่อว่าดูได
1: ้
0: แต่หูจะว่าไปตอนนี้หลายๆสื่อก็ออกไปว่าดูได้นะก็กลัวว่าจะพลิกเหมือนกันนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับทีมชาติไทยส่วนใน FIFA Challenge Cup Final เนี่ยก็รอบชิงเนี่ยจะเป็นฮ่องกงเจอกับกัมพูชาเพื่อนบ้านเรานะ
1: ครับ
0: ก็คือเป็นถ้วยรองของใน FIFA Asian Cup แหละซึ่งฮ่องกงเป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วก็ฮ่องกัมพูชาเขาก็มาดีนะรายการนี
1: ้
0: ส่วนอันดับดาวซันโวเนี่ยผมมาลองดูเนี่ยตอนนี้ของไทยเนี่ยมีคนที่ยิงมากสุดเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะ2ประตูจริงๆควรจะได้แฮตทริกด้วยเกมแรกเราโดนจับเป็นโอนโกลูกหนึ่งก็เลยโดนยึดไปส่วนดาวซันโวตอนนี้เป็นนักเตะอินโดนะ มิเชลเบเกอร์เขาเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียเพิ่งโอนสัญชาติมาเพิ่งเลือกให้เล่นมาเล่นให้กับอินโดนีเซียเป็นลูกครึ่งนะเป็นลูกเซียวประมาณนี้แหละเกิดที่ออสเตรเลียด้วยแล้วอายุเพิ่ง19ปีส่วนสูงเนี่ย196เลยลงทีมชาติอินโดนีเซีย7นัดได้ยิงไป9ลูกตั้งแต่ช่วงเอเวอาเซียนคัพและเราก็รายการนี้ได้เล่นต่อเนื่องนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์และการทีมชาติไทยวันนี้16นาฬิกาในช่วงรายการฟุตบอลเล็กเจนเราเนี่ยเดี๋ยวให้น้องเบนบรรยายนะคนนี
1: ้ฮะ
0: กับพี่เอ็มนะ
1: ครับ
0: ครับผมพี่เอ็มเมื่อกี้เขาเต้นใช่ไหม
1: ตาหมอสีเหลือง
0: ช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะท่าดีใจของน้องวิวกุลุต
1: ครับ
0: ก็มีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ส่วนมีข้อความมาว่าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเนี่ยเวิลด์แรงกิ้งเท่าไหร่แล้วมีโอกาสได้ไปโอลิมปิกไหม
0: เดี๋ยวให้น้องเบนเช็คแล้วกัน
1: คือโอโคต้าไปโอลิมปิกของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเนี่ยจะมีแบบเจ้าภาพชิงแชมป์โลกลงไปถึงอันดับโลกที่ดีที่สุดซึ่งเดี๋ยวผมลองเช็ควอลเลย์ทีมไทยเราเนี่ย
0: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกัน
1: ได
0: ้วูแมนใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าแล้วก็มันก็จะมีการคัดเลือกตัวแทนทวีปอีกด้วย
0: ก็คล้ายๆกับวอลเลย์บอลธรรมดาแหละใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวแทนทวีปเนี่ยไทยเราเนี่ยอันดับโลกเนี่ยผมขอเช็คนิดนึงนะเขาจะนับเป็นคู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คู่เราเนี่ยอยู่อันดับที่66เลยนะ
1: ก็ช่วงคิดว่าถ้าต่ออย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องเก็บคะแนนแล้วก็ทำคว้าแชมป์จากรายการชิงแชมป์ทวีปเนาะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมขอลองเช็คอีกสักทีแล้วกันคู่เราเนี่ยเป็นคู่ของอันดับที่66นะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะ
1: ประมาณนี้ครับ
0: ครับผมถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครบถ้วนวันนี้เดี๋ยวเกาะแสงกีฬาไทยเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์เลยก็เดี๋ยวมาสรุปเรื่องเหรียญกันตอนนี้เดี๋ยวสรุปทันไหมเวลาไม่น่าทันนะเดี๋ยวไปสรุปวันจันทร์เลยแล้วกัน
1: ครับ
0: เหรียญรวมของทุกชาตินะแล้วก็วันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าครับผม
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีชวนแอร์บัสยกระดับความร่วมมือกับไทยเพิ่มการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีนายวอลเตอร์ฟันแวร์สรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดและนายเพิร์ทพอร์เทอร์แมนผู้แทนบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางยกระดับและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับแอร์บัสในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศและการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่ Airbus มีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทางด้านการสร้างโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะบุคลากรและการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ Airbus พิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมถึงนำรูปแบบความร่วมมือที่บริษัทมีอยู่กับประเทศอื่นมาพัฒนาและต่อยอดในประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายของ Airbus ในระดับโลกนายกรัฐมนตรียังเสนอให้ Airbus ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคงโดยต่อยอดจากความร่วมมือที่ Airbus มีอยู่แล้วกับหน่วยงานของไทยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงความร่วมมือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและแรงงานในภาคการบินเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคพรรคประชาธิปัตย์จี้รัฐบาลเร่งออกสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 3-6 เดือนแรกเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัดวงจรอุบาทก่อนประชาชนหันไปเพื่อเงินกู้นอกระบบ นายกรจาติกาวณิชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางการดีเลียวไพโรจน์สสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค

0: และนายตรีรัตน์สิริจันทโรภาสตรีทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในกองกล่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มคนตัวเล็กที่ต้องหยุดประกอบอาชีพต่อเนื่องหลายวันเสียโอกาสทำมาหากินเงินไม่เหลือไม่มีเงินเข้ากระเป๋าขณะที่ทรัพย์สินและอุปกรณ์ทำมาหากินก็ได้รับความเสียหายการจะกลับมาค้าขายเปิดร้านใหม่ก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้นแต่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุนด้วยตัวเองสิ่งที่อยากจะขอร้องรัฐบาลคือเร่งออกมาตรการวันนี้โดยเฉพาะธนาคารออมสินที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐในการช่วยเหลือประชาชนวันนี้ประชาชนรอไม่ได้หากประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้ก็จะกลับไปสู่วงจรการเป็นลูกหนี้นอกระบบซึ่งเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อน้ำท่วมปี2554อยากให้รัฐบาลพิจารณาปล่อยวงเงินสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทระยะเวลา2ปีให้ประชาชนที่อยู่ในเขตและโซนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดภาษีขออภัยค่ะโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดดอกเบี้ยที่เหลืออัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีเพื่อให้มีเงินทุนสำหรับเริ่มต้นประกอบอาชีพอีกครั้งในวินแจ้งวันเกิดครบรอบ68ปีขอใช้เวลาส่วนตัวและทำบุญร่วมครอบครัว Facebook ลุงเนวินโพสต์ข้อความแจ้งว่าในวันที่4ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดนายเนวินชิดชอบครบรอบ68ปีนายเนวินและครอบครัวขอเวลาส่วนตัวทำบุญที่บุรีรัมย์คาสเซิลงดรับดอกไม้และของขวัญทุกชนิดพร้อมระบุว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมทำบุญสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทันนี้ก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยแจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินของสื่อมวลชนในวันที่ 3-4 ตุลาคมเพราะมีรายงานว่างานวันเกิดนายเนวินปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากยังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับวิลเลียมซาลิบาเตรียมกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้วิลเลียมซาลิบากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของอาร์เซนอลที่กำลังพักฟื้นร่างกายจากอาการบาดเจ็บที่แผ่นหลังมีแผนที่จะกลับมาลงสนามให้ทีมได้อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยผลการฟื้นฟูร่างกายในเดือนกันยายนของซาลิบาเป็นไปในทิศทางบวกซึ่งอาร์เซนอลไม่มีแผนที่จะรีบใช้งานเขาในสนามเพราะต้องการปล่อยให้นักเตะพักฟื้นจนร่างกายกลับมาสมบูรณ์ก่อนซึ่งในช่วงที่ซาลิบาต้องพักรักษาตัวนั้นอาร์เซนอลได้ใช้งานเอสตรีคอนซาเป็นประกันหลังตัวหลักแทนที่เจ้าตัวขณะที่เชเรมี่ชักเก้ของลิเวอร์พูลก็ได้รับโอกาสลงสนามให้กับฝรั่งเศสทางนี้ซาลิบาถือเป็นกองหลังระดับแถวหน้าของพรีเมียร์ลีกในเวลานี้โดยเขาเป็นกำลังสำคัญในแนวรับของอาร์เซนอลชุดคว้าแชมป์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วนิโก้โอไรลี่ถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บและจะพลาดลงสนามในเกมยูฟ่าเนชั่นส์ลีก2นัดช่วงเบรกทีมชาติครั้งนี้โดยแบ็คซ้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมที่ทีมชาติอังกฤษแพ้สเปน2ประตูต่อ3แต่ไม่มีชื่อในเกมล่าสุดที่ทับสิงโตคำรามเปิดบ้านเอาชนะเช็กเกีย2ประตูต่อ0เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและล่าสุดโอไรลี่ได้เดินทางกลับสู่ต้นสังกัดเพื่อเข้ารับการประเมินอาการเพิ่มเติมส่งผลให้เขาจะพลาดเกมเยือนโครเอเชียในวันเสาร์ที่3ตุลาคมรวมถึงเกมพบเช็กเกียในวันที่6ตุลาคมและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัม

0: ยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์ครับวันนี้ผมคาถาทองไวยแทนนอยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญชุลเลยสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
1: 4689899นะครับรายการสดนะครับพบปะพูดคุยกันวันนี้วันศุกร์ครับ
2: ก็ร่วมกันจัดรายการได้นะครับใครอยู่ที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรน้ำลดแล้วหรือว่ากำลังลดกำลังขึ้นมานะฮะส่งข้อความมาคุยกันนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าตอนที่ฝนตกตอนเย็นๆมีแรงมีเบาแดดออกฝนถล่มโคมโคมบ้านไหนที่น้ำกำลังลงนี่สะดุ้งเลยนะ
1: ไม่ต้องบ้านไหนกำลังลงหรอกนะบ้านที่กำลังจะขึ้นก็สะดุ้งพี
2: ่โอ้โหแบบนะมันก็ดูโหดร้ายไปนิดนึงนะ
1: ครับ
2: แต่ก็ต้องสู้กันต่อไปครับ
1: ผมอยู่บนถนนพอดีครับพี่จังหวะที่น้ำฝนตกหนักฟ้าผ่าแต่ฟ้าผ่าแถวถนนรัชดาหมดเลยนะกับศูนย์ราชการนะตอนนั้นมีสารเยอะไง
2: สารไข่ฟง
1: ฟ้าผ่าลงตลอดนะ
2: ก็นะฮะก็ใครอยู่ที่ไหนก็ส่งข้อความเข้ามานะครับร่วมจัดรายการกับเรานะครับหรือว่าพบเหตุเผชิญเหตุอะไรเช่นรถเราตกน้ำชนอะไรเงี้ยว่ามา
1: ครับสถานการณ์น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างแจ้งใกล้ๆตัวนะครับที่แยกทุปเตมียังไปไม่ได้นะครับ
2: ทุปเตมีไปมาลึกได้ยังไงก็ไม่รู
1: ้อ้าว
2: นะ
1: ครับ
2: ไม่ควรไม่ควรก็ส่งข้อความมาคุยกันนะครับ
1: อย่าคิดว่าตัวเองเป็นซูซูกิสวิมไม่ได้นะ
2: สวิม
1: เปลี่ยนชื่อไปเป็นที่เรียบร้อย
2: ก็ดูเป็นกระแสดีนะครับใครที่ใช้ซูซูกิสวิมเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้นะ
1: มีขายคันนึงนะครับใครอยากได้
2: สีอะไรสีอะไร
1: สีขาวครับผู้หญิงใช้ไ
2: ม่ใช่ดูดำคุณใช้มือเดียว
1: ขับสองมือครับขับสองมือ
2: ถ้ามือเดียวนี่อีกมือจับประตูไว
1: ้ไม่ขับสองมือนะ
2: ก
1: ็ใช้แค่ไปยิมไปออกกำลัง
2: นี่
1: แล้วก็กลับบ้านแค่นั้น
2: เลขใหม่
1: สามีก็ไม่ได้ขับตาม
2: เลขใหม่เท่าไหร่
1: เลขน้อยมากอะเลขใหม่เพิ่งจะแสนนิดนิดเนี่ยรถปี2018
2: นี่ถ้าหลักแสนแล้วไม่เลขน้อย
1: พี่รถปี2018อะ
2: รถมอเตอร์ไซค์ผมปี2018เพิ่ง 4,000 โลอะเอาพี่แสนโลอะ
1: เดี๋ยวผมไปเกี่ยให้ได้ไปเกี่ยไปพี่เอาเท่าไหร่60,000นะ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้มันเขี่ยง่ายนะใครที่แบบว่าเอ้ยเพราะผมที่ผมรู้อะเพราะมันเขี่ยง่ายเนี่ยเป็นดิจิตอลเนี่ยไอ้ที่เป็นตัวเลขหมุนเนี่ยที่เป็นอนาล็อกนะ
1: เดี๋ยวพี่พูดบทกันอย่างนี้นี่เพื่อนฝูงที่ทำธุรกิจอยู่หากินไม่ได้แล้วนะ
2: ผิดกฎหมายนะครับถ้าสมมุติว่ากอไม้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการควบคุมนะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะ
2: ก่อนนี้นะเต็นท์รถก็จะไม่บอกนะเดี๋ยวนี้รถเวลาไปซื้อที่เต็นท์จะต้องมีกระดาษติดแจ้งว่ารถมือที่เท่าไหร
1: ่ครับ
2: รถตีไหนมือที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องบอกรายละเอียดให้หมดนะทำอะไรยังไงมาบ้างอะไรเงี้ยมีหมดนะเลขไม้เท่านี้ต้องเท่านี้จริงๆถ้าเช็คแล้วผิดมีความผิดเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ไอ้ที่ผมทราบเนี่ยคือ
1: ถ้าไม่ตรงกับข้อมูลที่คุณแสดงนี่มีความผิดนะฮะ
2: ที่ผมทราบเนี่ยคือผมไม่ได้ลงไปเช็คนะ
1: ครับ
2: ผมเจอ
1: ไปทำอ่ะหรือว่าอะไร
2: มันจะไปทำผมซื้อรถมา
1: อ๋อ
2: ผมไปซื้อรถ
1: โดนเหรอเราอ่ะ
2: ผมเอารถไปขายใช่ป่ะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็เทิงกับเขา
1: ครับ
2: ผมก็ได้รถผมมาอันนี้เราก็ไม่ได้สนใจนะแล้วก็ดูรถมันก็มีเอกสารที่อยู่ในซองในรถอ่ะ
1: ครับ
2: ที่มากับคู่มืออ่ะ
1: ครับ
2: ผมก็หยิบมาปั๊บมันก็เป็นรายการเก็บเงินเป็นลายมือเขียนให้กับเจ้าของเต็นท์เหมือนผมเขียนให้พี่เจี๊ยบเงี้ย
1: ครับ
2: ไอเทมที่หนึ่งครับหนึ่งเป็นค่าทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ค่าโอนค่านู่นค่านี่ค่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่มีอันนึงเขียนว่าค่าก่อเลขใหม่ห้าอะไรกี่2,000บาท
1: อะไรเงี้ยเขียนมัน
2: น
1: ั่นเลยเหรอ
2: แต่ว่าในกระดาษใบเนี้ยมันมีเขียนถึงรถ2คัน
1: ครับ
2: เก็บตังรถ2คันที่มาในเต็นท์เนี้ย
1: ครับ
2: และกระดาษใบเนี้ยมันดันอยู่ในรถผมว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคันไหนวะเนี้ย
1: เออ
2: มันรถเราหรือรถคันอื่น
1: ครับ
2: เพราะมันเขียนสมมติเขียนรถ2คันอ่ะเหมือนHonda 1คัน Toyota 1คันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ครับ
2: บอกว่านี่ก็มีค่าอะไรบ้างที่มันเรียกเก็บกับเจ้าของเต็นท
1: ์ครับ
2: ไอ้ใบนี้ดันไม่เก็บให้ดีมาอยู่ในรถเราซะนี
1: ่โอ้โหพี่แล้วพี่ทําไงครับเอาไปคืนเค้า
2: โอ้ผมก็เก็บไว้เป็นผมก็สอบเก็บไว้ที่เดิม
1: อ๋อด้วยเอาไป
2: คืนผมก็สอบเก็บไว้ที่เดิมเพราะว่าเค้ามันอยู่ในคู่มือไงให้รู้ว่าเอ๊ะ
1: เดี๋ยวเผื่อไปขายคนต่อไปเค้าจะได้รู้
2: เค้ารู้ว่าผมเนี่ย

0: โดนมานะพี่นี่ไม่ใช่ลายมือผมนะ อะไรอย่างนี
1: ้
0: มันทำง่ายทำง่ายนะ
1: ครับ
0: เรื่องก่อใหม่ง่ายมากมีข้อความมาแล้วพี่บาลนนท์ไทยบอกว่าสุขาพิบาล2แห้งแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ท่าพระกำลังจะตกนะพี่กติ๊บบอกฝนกำลังจะตกนะครับท่าพระ
1: เมื่อวานผมเข้าพระยาสุเรนนะผมเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากนะเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยฟังข่าวปุ๊บเราอยากตรงเนี้ยตรงไหนไม่มีรายงานเนี่ยผมก็จะแบบไหนพี่ดูหน่อยดิ
0: ไม่คุมเสียงบอกเลยนะ
1: คือจะได้มีเรื่องมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังไงวันเนี้ย
0: พี
1: ่ไหนเลี้ยวเข้าไปหน่อยดิคือกล่าวว่าไปดูแค่รามินทาแห้งหรือยังนะอ่าแห้งแล้ว
0: ถ้าทางนั้นกลับบ้านได้ก็เลยเลี้ยวเข้าไป
1: ไม่ปกติไม่ปกติก็ไม่ไปทางนั้นปกติที่ทางด่วนอยู่แล้ว
0: มันมีอะไร
1: อยากรู้อยากรู
0: ้ไม่จริงอ่ะ
1: ไม่ใช่
0: แค่อยากรู้แค่น
1: ั้
0: น
1: ก็เลยเลี้ยวเข้าเฮ้ยคูบอร์มันแห้งยังวะก็เลยเลี้ยวเข้าไปปรากฏโอ้โหคูบอร์ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็ถนนวิ่งได้แล้ว
0: จะไปดูใจใครหรือเปล่า
1: ไม่มีดิไม่มีนะครับแล้วก็จากคูบอร์ก็แห้งแล้วก็ทะลุออกพระยาสุเรนไปพระยาสุเรนตรงแถวแฟชั่นไม่ใช่ซาฟารีนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ย
0: นั่นไปฝั่งในถูกไหม
1: จะอันนั้นจะเป็นตรงนั้นเรียกว่าสระว่ายน้ำเลยตอนนั้นอ่ะ
0: โ
1: อ้โหตอนนี้แห้งเหลือแค่ตรงสี่แยกคอกหมูนะครับ
0: กี่หมู
1: กี่หมู
0: โอ้
1: ไม่ใช่คอกหมูกี่หมู
0: เคยไปจริงป่ะเนี่ย
1: จริงๆก็คือถนนที่ลามินทาตัดกับถนนพระยาสุเรนตรงนั้นแหละเขาเรียกข้างในเป็นกี่หมูสี่แยกนั้นแหละยังมีน้ำจืดๆอยู่แล้วก็เส้นที่ไปพระยาสุเรนคลองสามวาก็ลดลงแล้วรถใหญ่วิ่งได้รถเล็กวิ่งได้แต่ชิดขวาหน่อย
0: โอ้ถ้างั้นว่าน้ำยังเยอะอยู่ถ้าต้องวิ่งชิดขวาแปลว่าฝั่งซ้ายน้ำยังเยอะอยู
1: ่เยอะอยู่แต่วิ่งได้วิ่งได้ไม่ต้องเป็นซูซูกิสวิมก็วิ่งได้วิ่งได้แล้วไม่ลอยด้วย
0: เผื่อใครแบบว่าอยากได้ช่างแรงงานนะ
1: ครับ
0: เขาก็จะมีคนงานนะเช้าจะมีคนงานช่างไม้ช่างเหล็กช่างปูนช่างอะไรเงี้ยไปยื
1: นรอ
0: แล้วเขาก็จะมีเครื่องมือของเขาเองพอไปถึงปุ๊บพี่จอดเลยต้องการช่างปูนมันจะทำห้องน้ำซ่อมห้องน้ำเขาจะมีเครื่องมือเข้ามาด้วย
1: ครับ
0: เอากี่คน2คน3คนโอ้จะรีบแย่งกันกระโดดขึ้นรถเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จ่ายค่าแรงไปซื้อของเขาทำให
1: ้ครับ
0: จะมีแรงงานตรงนั้นนะเผื่อใครหาแรงงานนะครับต้องซ่อมบ้านซ่อมอะไรนะ
1: ครับ
0: ตรงกีบหมูที่พี่เจี๊ยบบอกเนี่ยช่างยืนรอเต็มเลยเลือกได
1: ้สิ่งเดียวที่พี่จะต้องเอาไป
0: ตัง
1: ล่าม
0: เฮ้ยพูดรู้เรื่องพูดรู้เรื่อง
1: พูดที่ต้องสื่อสารให้รู้เรื่องก่อนนะ
0: ใช่ใช่
1: ต้องบอกให้ชัดนะว่า
0: อันตรายนะเพราะว่าบ้านบางทีเนี่ยถ้าเป็นฝีมือช่างไทยสมัยก่อนผมบอกเลยว่ากำแพงจะตรงแล้วก็ขนานเป๊ะเลย
1: ครับ
0: จะขึงเอ็นเป๊ะเลยแต่ถ้าช่างที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีกำแพงเนี่ยมันก็เรียบนี่แหละแต่มันจะเอียง คือจากเสาหน้ามาเสาหลังอาจจะมีองศาเอียงนิดนึงแล้วจากพื้นไปถึงเพดานมันจะเอียงอีกนิดนึงมันตามมีตามเกิดนะต้องเคลียร์ให้ดีนะเรื่องนี
1: ้แต่ผมเคยมีประสบการณ์ตรงนะไอ้เจ้าพนักงานแบบเนี้ยนอกจากมันทำบ้านได้แล้วเนี่ยขับรถไปซื้อข้าวได้ป่ะได้ครับพี
0: ่
1: มันขับรถไปตลาดให้เราได้ด้วย
0: รถกลับมาไหม
1: กลับมาดิรถหกล้อรถเล็กขับได้หมดเลยนะครับมันเก่งนะทำคนเดียวทำได้ทุกอย่าง
0: ดีดี
1: ตัดหญ้าได้ไหมได้ครับพี่
0: ได้หมดนะครับพีเอลเซนเดอร์แมนบอกว่าฮอนด้าเจอน้ำท่วมรอบนี้จะหวั่นไหวกับไทยไหมครับรอบที่แล้วก็มิดรอบนี้หนีมาประจินก็เจอน้ำมันร้อนอีกเห็นใจพนักงานที่เกี่ยวกับภาคการผลิตมากๆครับโรงงานที่ประจินนะครับตอนนี้ก็คือกะว่าโรงงานที่อยุธยาตรงนั้นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอยุธยาตรงนั้นโดนไปดอกหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่ต้องสั่งนำเข้ารถล็อตนั้นจากญี่ปุ่นมาขาย
1: ครับ
0: ไอ้รถล็อตที่มาจากญี่ปุ่นนำเข้ามาขายระหว่างที่โรงงานกำลังซ่อมตอนนี้กลายเป็นแรไอเทมนะแก๊สรุ่นนั้นนะ
1: แก๊ส
0: รุ่นนั้นนะโอ้โหใครๆก็อยากได้จัด
1: ครับ
0: ตอนนี้โรงงานที่ประจินก็สลบไปอีก
1: นิคมอุตสาหกรรมที่อยุธยาใช่ไหมครับ
0: อือฮึชื่อไม่ออกพี่กติบอกพี่คนงานที่บ้านพูดภาษาอังกฤษปลอเลยนะ
1: ผมเคยไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวกับพี่โจ้นะตรงถนนประดิษฐ์มนุธรรมครับนะครับตรงแถวๆปัจจุบันเขาเรียกอะไรนะร้านนวดอ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะนะผมเคยไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวกับพี่โจสั่งเส้นเล็กนะไก่ตุ๋นนะจำได้ไหมเดี๋ยวแต่ไก่ตุ๋นจำได้ไหม
0: พี่เล่ามาผมนึกอยู่เนี่ย
1: ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะเขาก็
0: ผมไม่เคยไปนะ
1: ครับครับแล้วก็ไม่เอาเลือดนะเขาก็ทำหน้างงๆบอกเลือดอ่ะเลือดอ่ะรู้จักไหมเลือดอ่ะไม่เอาเลือดนะครับครับแล้วก็เขาก็พูดอะไรสักอย่างผมก็อานาอะไรน้ำอะไรผมก็ water เขาโอเค water เขาตอบอย่างนี้เลยโอเค water ชับสำเนียงดีมาก
0: ใช่ใช่ถ้าพูดไทยก็อันนี้นิดนึง
1: เออถ้าบอกน้ำเปล่าก็อาจจะงงๆบอกเอา water โอเค water
0: นะพี่จอยบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจตอนนี้อยู่แถวบางบ่อครับ
1: ครับ
0: ทั้งติดทั้งท่วมนะ
1: โอ้ยพี่โจ
0: บางบ่อก็เอาใจช่วยครับขอให
1: ้พี่จอยค่อยๆขับนะครับ
0: สูบน้ำพญานาคไปถึงเร็ว
1: ๆครับ
0: อืมแล้วอย่างนี้คนที่เลี้ยงปลาสลิดเลี้ยงอะไรน้ำท่วมมาไปหมดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เขามีตะข่ายขึงพวก
0: เอาเหรอ
1: ครับเขาก็ต้องตะข่ายขึงขอบบ่อไว้นะครับไม่ใช่แค่แจ๊สรุ่นน้ำท่วมนะครับพี่เลสแลคอนด้าแลคอร์ดรุ่นน้ำท่วมก็แลนะครับใช่ครับวันนั้นเนี่ยผมบอกตรงๆนะวันที่ฮอนด้ามาแถลงเนี่ยเรื่องจะเอารถมาเป็นชั่วคราวเนี่ยไม่มีคือทุกคนอ่ะไม่ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องรถเอาเข้ามาขายแทนนะทุกคนไปถามเรื่องประเด็นโรงงานทำยังไงผมจำได้เลยคุณพิทักษ์เป็นคนตอบเรื่องนี
0: ้
1: นะครับถามว่าแล้วโรงงานจะทำยังไงสายพันธุ์จะทำยังไงคนงานจะทำยังไงจะต้องย้ายไหมอะไรไหมยังไม่มีเลยแล้วอยู่ดีคุณพิทักษ์ก็พูดไปเลยบอกว่าส่วนรถยนต์ที่ขายอยู่แล้วน่าจะออกไปตลาดไม่ได้ช่วงนี้เราก็จะเอารถที่รุ่นเดียวกันที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาขายในราคาเดิม
0: คือตอนนั้นได้ภาษีพิเศษ
1: ใช่
0: ได้แบบว่า
1: ภาษีน้ำท่วมเลยหลัก
0: ภาษีน้ำท่วมว่า
1: พิเศษ
0: เลยมาราคาพิเศษถูกๆเลยกับออปชั่นท่วมเลย
1: ครับ
0: แย่งกันตึมเลย
1: นักข่าวนี่หันมองหน้ากันเลยฮะรุ่นอะไรนะพี่ก็รุ่นที่ขายที่ผลิตขายบ้านเราแล้วที่ญี่ปุ่นผลิตอะแล้วที่ญี่ปุ่นมีขายรุ่
0: นเดียวที่ตรงกันคือจริงๆเขาจะรุ่นอื่นนั่นแหละจริงๆก็อยากได้รุ่นอื่นแต่ว่าทางรับเนี่ยก็บอกไม่ได้
1: ก็เป็นรุ่นเดียวกัน
0: กันอย่างนี้ถึงจะได้นะ
1: ครับก็เลยได้เป็น Honda Jazz Honda Accord นะครับโอ้ก็ผู้ซื้อก็โชคดีไป
0: ใช่
1: นะครับโชคดีไป
0: ก็ตอนนั้นก็มันดินะแจ๊สก็มีสีพิเศษ
1: มันเหรอพี่ลุยน้ำมันเหรอ
0: ใช่นะ
1: ไม่มันหรอกครับพี่เออนะครับเรียนต้องประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับรถลาขับช่วงนี้มีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับรถยกรถสไลด์นะครับทำไมเรียกให้ไปยกรถในน้ำท่วมลุยน้ำเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปกันหรือถ้าไปเนี่ยโกงราคากันหน้าด
0: ูแพง
1: นะครับคืออันนั้นก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับต้องเรียนว่าเราก็ไม่ได้เห็นด้วยไม่สนับสนุนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใช้คำว่าประณามด้วยว่ามันคุณซ้ำเติมคนที่เขากำลังเดือดร้อนนะครับแต่มันมีอีกมุมนึงนะครับที่จะต้องมาเล่าสู่กันฟังเหมือนกัน
0: ต้อง
1: ลอง
0: ไปดูในมุมของคนที่เป็นเจ้าของรถว่าเฮ้ยรถผมเนี่ยยกธรรมดาเนี่ยคือรถที่เอาไปยกรถชาวบ้านอ่ะ
1: ครับ
0: คือตัวเองก็ต้องแบกน้ำหนักตัวเองอยู่แล้วมันต้องไปแบกน้ำหนักคนอื่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ช่วงล่างมันก็ต้องเซ็ตดัดแปลงให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็รถเนี่ยตอนที่ปล่อยให้จดทะเบียนอันนี้เราพูดถึงรถสไลด์ที่เป็น6ล้อกับ4ล้อ
1: ครับ
0: ไอ้พวก6ล้อเนี่ยเขาถูกต้องอยู่แล้วเขาทำมาเพื่อบรรทุกจริง
1: ครับ
0: แต่พวกที่เป็นเก๋ไอ้พิกอัพอย่างรีโวอย่างเงี้ยที่มาทำอ่ะ
1: ที่มาดัด
0: ที่มาต่อแล้วก็เป็นถาดสไลด์ลงมากองกับพื้นเนี่ย
1: ครับ
0: ดัดแปลงทุกอย่างปล่อยให้เขาทำพอเขาทำเสร็จแล้วขนส่งอยู่ดีๆมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเหมือนยุคคนนึงผ่านปล่อยให้ทำยุคอีกคนนึงบอกไม่ได้แล้วแล้วเขาทำไปแล้วคนนี้ก็ทำหากินไปแล้วอ่ะถ้าไม่ได้มันต้องไม่ได้ตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: พอปล่อยมาแบบเนี้ยรถว่าเขาว่าเขาดัดแปลงมากช่วงล่างมั่งต้องต่อเพราะว่ารถเนี่ยมันต้องต่อชัดซีมันต้องเสิร์ฟเยอะมาก
1: ครับ
0: แต่พอเข้ามาทำเงี้ยตัวเองอะรถมันก็แบกน้ำหนักอะไรไปเรียบร้อยแล้วแล้วเวลาต่อทะเบียนทีต่ออะไรทีเนี่ยตอนนี้ยุ่งมากนะรถพวกเนี้ย
1: ครับ
0: เขาก็รู้สึกเดือดร้อนนะแค่มีข่าวว่าจะไม่ให้ต่อจะไม่ให้ตรวจสภาพผ่านเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็เดือดร้อนแล้ว
1: ครับ
0: ต้องกลายเป็นแบบต้องแพงขึ้นละ
1: ครับ
0: อันนี้ค่ายกค่าอะไรมันก็ต้องสูงขึ้นน้ำมันมันก็สูงขึ้นแต่ว่าถ้าต้องลุยน้ำเข้าไปคันนี้คือรถมันต้องสู้กับน้ำอีกนะ
1: ครับ
0: เข้าไปแล้วก็ความเสีย
1: ผมก็เลยจะบอกให้พี่โจเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะพี่โจเนี่ยมีประสบการณ์ในการขับรถลุยน้ำท่วมตอนน้ำท่วมจริงๆตอนนั้นเราเป็นจิตอาสาขับรถเข้าไปผมเนี่ยไปแจกของที่ไปกับหลายบริษัทอะ
0: พี่ไปไหนมา
1: หลังสิทธิ์ของหนึ่งหลังวัดไผ่เขียวดอนเมืองแหลงเลยน้ำเน่าเลย ผมกับณเดชลงเรือลำเดียวกันไม่รู้ใครรอกันตอนนั้นอะนี่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี
1: ่ขอคุยหน่อยเถอะ
0: พี่
1: นะ
0: พี่กินข้าว
1: ผมว่า
0: ณเดชเขาก็มีแค่คนเดียวณเดชเขามีแฟนคนเดียว
1: เดี๋ยว
0: พี่นี่เหนือผมรู้ว่าพี่เหนือ
1: นี่พี่ไม่ได้ยิงอันนี้พี่ได้ระเบิดใส่ผมละอันนี้นะครับอ่ะคือชั่วโมงนั้นเนี่ยก็มีวิธีการคืออย่างครับบริษัทรถยนต์ตอนนั้นน่ะเขาจะเอารถกระบะเนี่ยไปยกสูง
0: ใครมีรถปิกอัพเขาก็จะไปโมดิฟายตกแต่งกับยกสูงตอนนั้นผมไปยืมรถของ Mazda มา BT50 ตัวเก่า
1: ครับ
0: มาด้าไปยกขึ้นมาไปส่งไปบ้านโป่ง
1: ครับ
0: บ้านโป่ง

0: ยกมาแบบจัดเซตแบบเขาเรียกว่าแบบสูงมากเบลเลอร์เธอเลยผมถามว่าจ่ายไปแล้วบอกจ่ายไป150,000แต่ว่าไม่ได้ยกแบบเซตแบบลุยป่าเที่ยวป่า
1: ไม่ใช่
0: ยกแบบรองก้อนรองก้อนอะไรพวกนี้นะทำโอ้สูงริ้วเลยยกไปผมก็ไปขับเข้าไปจะไปบ้านเมืองเอก
1: ครับ
0: เข้าไม่ได้ขนาดยกสูงริ้วเลยนะ
1: ครับสูงกว่าปกติเนี่ยประมาณฟุตกว่านะ
0: สูงมากรถสูงมาก
1: ครับ
0: คือจะขึ้นลงเองยังลำบากอ่ะเขาก็มาได้เนี่ยเขามีแก๊งนี้ไว้ชุดหนึ่งรับคนจาก5แยกลาดพร้าว
1: ครับ
0: ไปส่งคนอ่ะเข้าไปตามจุดนู้นจุดนี
1: ้ครับ
0: แต่มีหลายคันเขาทำหลายคัน
1: ครับ
0: พอ5แยกลาดพร้าวเริ่มเบาลงผมไปยืมมาคันหนึ่ง
1: ครับ
0: จะไปหมู่บ้านเมืองเอกเข้าด้านหลังตรงดอนเมือง
1: ครับ
0: ตรงที่ชาวบ้านอยู่ม
1: ี
0: เร
1: ือ
0: จอดเต็มเลยชาวบ้านบอกรถพี่ไม่รอด
1: ครับ
0: ผมบอกฮะสูงขนาดนี้ยังไม่รอด
1: ครับ
0: เขาบอกพี่อยากรู้พี่ก็ไปดิผมก็งั้นไปงั้นย้ายไม่ไปบ้านนี
1: ้
0: ไปที่หนึ่งสายไหม
1: ครับ
0: ตอนนั้นยังไม่มีสายไหมต้องรอด
1: ตอนนั้นยังไม่เรียกว่าตลาดออมเงินนะ
0: เส้นนี้มีแล้วนะถนนเส้นนี้มีแล้วคือท่วมจนฝั่งซ้ายอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นขี้เลนรถเราก็ให้รถเราสูงเราวิ่งซ้ายก็ได้เพราะน้ำยังมีบนถนนที่นี่คือน้ำลดระดับแล้วนะ
1: ครับลดแล้วนะ
0: วิ่งพอกดเขาเรียกก็รถสะบัดเลยนะเพราะว่ามันลื่นคือยังไงบอกให้ระวังว่าที่น้ำท่วมขังเนี่ยบางทีเนี่ย
1: มันเป็นถนนมัน
0: รถ
1: ตะไคร
0: ่รถปิดอัพเห็นว่าตัวเองอ่ะไอ้รถผมลุยได้ตรงนี
1: ้
0: แล้วแซงซ้ายลงไประวังด้วย
1: สะบัดนะครับ
0: กด
1: ปิ้นเลยนะครับ
0: ปิ้นพอปิ้นปุ๊บเนี่ยคันเนี้ย
1: อุบัติเหตุ
0: มีน้ำอยู่ใต้ท้องนะมันจะยกรถ
1: ยิ่งลื่นไปกันใหญ่
0: ก็จะสะบัดเดี๋ยวจะไปฟาดกันนู่นเข้าไป
1: ครับ
0: มาวิ่งไปทางแถวสายไหมไปอะไรเงี้ยกว่าจะไปถึงสายใหม่ได้ก็วิ่งผ่านวิภาวดี
1: ครับ
0: วิภาวดีตอนนี้ยังท่วมหนักมากนะ
1: ครับ
0: ก็วิ่งมาเจอทั้งบิ๊กแบ็กเจอทั้งโอ้โหแบบไอ้แยกนั้นก็ท่วมอยู่แยกที่ตอนนี้มีหนักๆตรงหน้าทูปาเตมีไอ้คันนี้ก็ไปไม่ได้ขนาดสูงๆนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าพี่ลงไปได้ถ้าพี่อยากรู้พี่ก็ลองลงไปดูเมตรกว่าๆเองพี
1: ่ครับ
0: ผมว่าถ้าเมตรกว่าๆเนี่ยคือชั่วโมงนั้นนะมันเริ่มจะมืดแล้วถ้าดันทุลังไปอ่ะ
1: แล้วถ้ามันไป
0: ไม่รถเครื่องมันดับเนี่ย
1: ไม่มีใครไปช่วยอยู่แล้ว
0: คิดว่าแล้วจะกลับบางซื่อยังไงตอนนั้นอะจะกลับบ้านยังไง
1: เดินลุยน้ำเน่าออกมาพี่
0: คือเดินลุยน้ำเป็นสิบโลไม่ได้นะตายก่อนนะ
1: ก็ถูกไงครับ
0: ก็เลยแบบมันขนาดว่าให้ระวังว่าแบบใครที่คิดว่าเฮ้ยรถผมแบบได้ประเมินไว้ก่อนว่าอย่าประเมินว่าเราไปได้
1: พี
0: ่ให้ประเมินต่ำๆอันนี
1: ้ใช่
0: แล้วอันไหนที่แบบ
1: มันไม่คุ้มเสี่ยง
0: อืม
1: ประเด็นที่จะบอกก็คือการขับรถลุยน้ำเนี่ยครับความเร็วเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยมันไม่สามารถขับได้ตามปกตินะครับ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่ายิ่งถ้าน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีแรงต้านจากน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: มีแรงต้าน
1: เกียร์เนี่ยใช้ได้แค่กี่เกียร
0: ์สองเกียร์ใส่ได้เกียร์หนึ่งเกียร์สอง
1: ใช่
0: เกียร์สามใส่ปุ๊บรถไม่ไปเพราะน้ำมันดันมาก
1: แรงต้านมันสูง
0: อันนี้เกียร์ธรรมดานะ
1: ครับ
0: เกียร์ธรรมดานะครับพอใส่ไปไม่ได้ก็ดูได้เกียร์หนึ่งเกียร์สองวูบวูบวูอย่างเงี้ย
1: แล้วอัตราสิ้นเปลืองมันจะเป็นไงครับ
0: มันก็กินเยอะขึ้น
1: กินเยอะขึ้นนะครับแล้วถ้าอย่างกรณีรถสไลด์จะเข้าไปช่วยคนอื่นจะเข้าไปสไลด์เนี่ย
0: เขาก็ต้องใช้กำลังมากขึ้น
1: บางครั้งเขาตัวเขาเองก็เข้าไม่ได
0: ้ตัวเขาเองเขากลัวพัง
1: ครับ
0: เข้าไปช่วยคนอื่นแล้วตัวเองพังสมมติยังไปไม่ถึงบ้านพี่จะไปยกรถบ้านพี่อย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วรถพังก่อนเนี่ยไม่คุ้มค่าจ้างแล้วนะ
1: ถูก
0: เขาประเมินแพงไว้ก่อน
1: ก็เป็นมุมอีกมุมนึงที่ต้องแชร์กันแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอยากจะให้เข้าใจกันแล้วคุยกันทั้งสองฝ่าย
0: นี่ฮะมีพี่จอยบอกว่าฟังข่าวจากเจ้าของสไลด์บางที่น้ำท่วมหนักเขาเข้าไม่ได้จริงๆบางคนเนี่ยออกจากบ้านมาช่วยคนอื่นยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: รถเขาเองเนี่ยออกมารถสไลด์ก็ออกมาจากบ้านไม่ได้ก็มี
1: ครับ
0: นะ
1: อืมนี่มี
0: พระรามสองฝนตกหนักมาก
1: เอาแล้วพี่เอาเซเดอร์แมนครับส่งข้อความมาก่อนหน้านั้นบอกว่า
0: คนที่ได้รถนั้นคือคนที่จองก่อน
1: คนได้ตัวแล้วพี
0: ่นะก็คนที่จองรถไว้ก่อนแล
1: ้
0: วไอ้รถที่อยู่ในโรงงานกำลังผลิตเนี่ย
1: ครับช่วงนั้นโรงงานกำลังผลิตครับ
0: อืมก็ได้ไป
1: ครับแล้วก็คุณนัทสอนทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้นะครับขอบคุณครับคุณนัทสอน
0: พระรามสองฝนตกหนักแล้วนะครับมาอีกแล้วนะฮะ
1: ก็ถอนหายใจกันไป
0: เมื่อวานนี้ไม่ใช่ฝนอย่างเดียวลาดพร้าวมีลูกเห็บ
1: ครับลูกหมัดมาไหม
0: ผมไม่เคยเจอนะ
1: ลูกเห็บเหรอ
0: ผมยังไม่เคยเจอ
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: ผมไม่เคยเจอเลย
1: ผมอยู่กรุงเทพผมตรงเทพผมเจอลูกเห็บบ่อยมากนะ
0: เฮ้ย
1: ฝั่งทนนี่ผมเจอ
0: ลูกเห็บนะไม่ใช่น้ำแข็งยูนิ
1: คไม่เอาดีนะครับตั้งแต่เด็กๆฝั่งทนเนี่ยแผ่นดินไหวฝั่งทนก็มีนะ
0: กรุงเทพมี
1: บางซื่อไม่มีเหรอ
0: มี
1: ลูกเห็บเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็โอ้ เจอบ่อยลูกเห็บเมืองไทย 3-4 ครั้งแล้ว
0: หน้าอิมพีเรียลสำโรงน้ำขังแล้วนะครับใครจะผ่านเส้นนั้นก
1: ็ครับ
0: โหเส้นนั้นธรรมดารถก็ติดอยู่แล้วนะ
1: ก็คือตอนนี้การระบายน้ำนะครับจากประตูน้ำทางตอนเหนือของกรุงเทพเนี่ยทราบกันดีว่าสำนักระบายน้ำเนี่ยปรับอัตราแล้วนะครับ 2,500 ลูกบาทมิล
0: เมตร
1: ต่อวินาทีเพราะฉะนั้นนะครับ
0: เร็วมากนะเร็วมากนะ 2,500 ลูกบาทเมตร
1: เร็วอะไรแล้วเขาให้เวลาทั้ง3วันแล้ว
0: ไม่พูดถึงกระแสน้ำที่ไหลเร็วมาก
1: แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าปริมาณน้ำที่สะสมในแม่น้ำเจ้าพระยามันต้องสูงขึ้นแล้วริมนะครับริม2ฝั่งฝั่งไหนมีคันกั้นน้ำก็จะโชคดีไปนะครับมันก็น้ำมันก็จะผุดขึ้นตามท่อแหละอันเนี้ย
0: ใช่ใช่
1: ถ้าฝั่งต่ำกว่าน้ำ
0: ฝั่งที่ต่ำกว่าน้ำก็จะล้นเข้าไปแต่ฝั่งที่กั้นไว้กั้นน้ำยังไม่ท่วมคัน
1: ครับ
0: ก็แปลว่าสู้อยู
1: ่สู้อยู่สู้อย
0: ู่น้ำเหนือลงมาลงไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าบล็อกดูดออก
1: บล็อกดูดออก
0: พอน้ำทะเลหนุน
1: ครับ
0: ฝนตกคราวนี้ขึ้นจากข้างล่างครับ
1: ครับ
0: น้ำผุดครับคือรอดยากถ้าถูกขึงพืชแบบนี
1: ้ครับ
0: นะ
1: เพราะฉะนั้นพี่น้องคนที่อยู่บ้านใกล้ผมคือ
0: บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบอกก่อนบ้านใกล้พี
1: ่อําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีติดกับคลอง6วาสายล่างครับพี่แต่ว่าไม่ใช่อยู่ฝั่งกรุงเทพอยู่ฝั่งจังหวัดปทุมธานีนั่นหมายความว่าถ้าคนกรุงเทพพร้อมใจกันพยายามไม่นำเข้ากรุงเทพบ้านผมเต็มๆเลยครับพี
0: ่นะก็พี่เจมก็ดูแบบดูคึกคืนนะ
1: ดูมีความสุข
0: ดูคึกคืนดูมีความสุขดีนะครับ
1: น้ำตาจะเช็ดหัวเข่าอีกแล้วอะไรเนี้ยนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับฝากเตือนคนที่อยู่ในแนวนอกเขตกั้นน้ำด้วย
0: ก็ถึงบอกได้ไงว่าเนี่ยพี่ก็ส่งข้อความมาทาง468
1: ครับ
0: 899บอกว่าเหมือนสร้างรีสอร์ทล้ำเขตอุทยานแล้วครับตอนสร้างไม่เห็นพอสร้างเสร็จเห็นจังนั้น
1: นี่เป็นไงเหมือนเรื่องของการจดทะเบียนรถดัดแปลงสภาพเพื่อทำการยกรถแบบเดียวกัน
0: ก็ปล่อยให้ทำไป
1: ใช่
0: นะเดี๋ยวปิกอัพที่มีอยู่ช่วงนึงเห็นไหมอ
1: ะไรมันบังตานะ
0: ห้ามนั่งแคป
1: ครับ
0: รถปิกอัพที่มีแ
1: ค
0: ปจริงๆแล้วเนี่ยรถปิกอัพที่มีแคปตรงนั้นเนี่ยที่มีแคปเ
1: นี่ยในหมายถึงแนวโดยสารนะ
0: ไอ้รถที่เป็น2ประตูแล้วมีแคป
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ปิกอัพไม่มีแคป
1: ครับ
0: อีซูซูเป็นทำคนทำคนแรกนะที่มีแ
1: คป
0: ตรงนั้นเนี่ย
1: แต่มาด้าบอกมาด้าคิดก่อน
0: ไอ้มาด้าคิดก่อนคือเป็นเปิด
1: แต่ไม่ทำขาย
0: เ
1: ออแต่ไม่ทำขาย
0: อีซูซูเขามีคนแรกเลย
1: ให้อีซูซูขายก่อนแล้วเขามาบอกว่าผมคิดก่อน
0: 2002 DDI เมื่อนี้เขามีอีซูซูมีใช่ไหมเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยคือศัพท์ทางเทคนิคเขาเรียกว่าด็อกซีฟ
1: อืมใช
0: ่คือปิกอัพเนี่ยมันเอ็นเบาะไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วรถเก่งก็มันปรับเอ็นเบาะได้ก็เลยเริ่มมี
1: ด็อกซีฟมี
0: ก็คือพื้นที่ข้างหลังเพิ่มพื้นที่ข้างหลังเอ็นเบาะได
1: ้วาง
0: ของได
1: ้ครับ
0: มันจะได้เพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารเวลาแบบมีของวางได้
1: ใช่ครับ
0: พอมาขายบ้านเรา
1: วัตถุประสงค์เข้าไว้เข้าไว้วางของนะ
0: เข้าไว้วางของแล้วก็เอ็นเบาะปรับเบาะได้อย่างง
1: ี้ใช่ครับ
0: พอเซลบ้านเรามาไม่รู้คนไหนเป็นคน
1: ทำเบาะขึ้นมาเลย
0: พอมีตรงนี้ปุ๊บเอาเบาะบางๆเย็บบางๆเห็นไหม
1: แถมเข้าไปเลย
0: แถมแล้วก็มีพนักไอ้ที่พิงข้างหลังก็เป็นแผ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ยึดติดไว้
1: เซลชื่อ I am Doc หรือเปล่า
0: ไม่ตอนนั้นเขาเป็น PR
1: ตอนนั้นไม่ PR ยังไม่เป็นเซล
0: เขาไอคนที่ทำคนแรกอ่ะคนนี
1: ้ใครนะใคร
0: มันแจ๋วมากเลยนะพี่ไม่ต้องไปซื้อแบบพิกอัพมันไม่มี4ประตูตอนนั้นน่ะมีแค่2ประตูถ้าจะซื้อรถเก๋งมันก็แต่นั่งพิกอัพ
1: ราคาต่างกันเยอะ4ประตูราคาแพงมากตอนนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ยังไม่มีที่มีอย่างเงี้ยนะพอมามีแค่แคปพอมีเบาะเนี่ยโอ้โหพี่ก็นั่งได้นี
1: ่ครับนั่ง4
0: พ่อแม่แล้วลูกก็นั่งได้ผู้ใหญ่ยังทนโตยังนั่งได้เลย
1: ครับ
0: โอ้โหปล่อยให้นั่งนั่นแหละวันนั้นอ่ะแล้วอยู่ดีๆมามีเนี่ย
1: ห้ามนั่ง
0: ผิดกฎหมายถ้านั่งตรงนั้น
1: เออ
0: แล้วพี่ปล่อยมาเป็น10ปีอ่ะแล้วอยู่ดีๆพี่บอกห้ามนั่งแล้วเขาซื้อไปแล้วทำไงอ่ะ
1: แล้วถ้าเกิดคนเขาแบบคนเขาซื้อแล้วเขาติดฟิล์มดำอ่ะดันไปเห็นเขาอีก
0: ตาดีซะอย่างนั้น
1: ต้องขอบจอดขอเปิดดูข้างใน
0: แล้วก็อีกอันนึงห้ามนั่งปิกอัพ
1: ท้าย
0: ขึ้นบนทางด่วน
1: อ่าครับ
0: ห้ามคนจ้างขึ้นบน
1: ทางคือถ้าปิกอัพไม่มีอะไรปิด
0: ต้องมีปิดหลังคาปิดมีประตูมี
1: ไม่มีประตูเปิด
0: นั่งได้นะ
1: ใช่ห้ามขึ้นทางด่วน
0: ห้าม
1: คนนั่ง
0: ก็ฮึดกันอยู่แป๊บนึง
1: ครับ
0: นั่งไม่ให้นั่งเลยคนจะนั่งนี่ต้องปิดฝาหลังเห็นไหมที่มันกระดักหรือเปล่าม
1: ันเกิดจากเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้วมีคนตกเสียชีวิต9ราย
0: ห้ามนั่ง
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นไงไปดูดิ
1: ผมเห็นวันก่อน
0: ก็นั่งกันเต็มหมดอ่ะ
1: ครับแล้วตอนนั้นมีคนเถียงด้วยนะ
0: ว่า
1: ตอนตำรวจจับผู้ต้องหาขึ้นกระบะปิกอัพก็ให้นั่งท้ายแบบเนี้ย
0: อันนี้ตำรวจ
1: ตำรวจก็นั่งไปด้วย
0: อันนี้ปฏิบัติหน้าที่
1: อ้าวกฎหมายบอกห้ามนั่งอ่ะ
0: ก็คำปฏิบัติหน้าที่ไง เขาก็พูดอย่างเงี้ยผมไม่ได้เถียงแทนเขานะแต่เขาพูดแบบนี้ผมไม่ทำไง
1: ก็ไม่เป็นไรพี่ใส่เครื่องแบบพี่ถูกทุกอย่าง
0: ใช่
1: นะครับไม่รู้ว่าตอนไอ้ตอนนั้น

0: สัยที่มันอ้างอิงได้อะไม่ใช่พี่ถามพี่อยู่ไหนครับพี่อยู่เชียงใหม่ลูกเห็บตกกรุงเทพแล้วพี่บอกแล้วบอกว่าโดนกระจกลูกเห็บตก
1: คือตอนโดนเนี่ยโดนที่กรุงเทพแต่ว่าไปเชียงกำลังไปเชียงใหม่พอดี
0: ก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้หน่อยนึงเหตุการณ์เป็นยังไง
1: ขอหมายเลขเคมไง
0: คือปัจจุบันขอหมายเลขเคมแต่มันก็ต้องมีภาพถ่ายจริงไหมปัจจุบันเนี้ยเขาต้องขอหลักฐานอ้างอิงนะ
1: เขาก็แค่ถามว่าพี่โดนที่ไหนวันไหนอะไรแล้วก็ออกเลขเคมคือถ้าพี่สมมติพี่กระจกพี่เป็นนี้นะ
0: ครับ
1: พี่โทรไปแจ้งเลยพี่โทรไปปุ๊บบอกหมายเลขกรมธรรม์และพี่แจ้ง
0: ครับ
1: เอาเลขเคมแจ้งเลขเคมไว้ก่อน
0: ครับ
1: พี่จดหมายเลขเคมพี่ไว้แล้ววันไหนว่างพี่ค่อยไปออกใบเคม
0: ใบเคมทีนึง
1: แจ้งหมายเลขเคมไว้แล้ววิธีการอีกอันนึงนะครับเวลาพี่มีหลายๆชิ้น
0: ครับ
1: อันนี้ปอกเผื่อเลย
0: ครับ
1: มีรอยหลายๆรอยเนี่ยมากกว่า3ชิ้นขึ้นไปพี่ไปเคมพี่จะโดนค่าดีดักพ่อผมนี่7-8ชิ้นครับ
0: ครับ
1: ไม่ทำผมบอกพ่อไปจัดการซะไม่ทำ
0: ครับ
1: โดนชิ้นนี้ไม่ทำโดนชิ้นนั้นไม่ทำ
0: ครับ
1: ผมมาไปเคมให
0: ้ครับ
1: เขาเก็บ 7,000 ฮะ
0: แผลละ 1,000 ฮะ
1: ไม่เขาก็รวมให้เลยเขาลดให้แล้ว
0: ลดให้แล้วด้วย
1: ลดให้แล้วลดให้คุณลุงเขา
0: ครับ
1: ทั้งคันเขาก็เก็บเพิ่ม 7,000 แต่ถ้าจะไม่โดน
0: ครับ
1: พี่โดน1ชิ้นพี่โทรไปเลย
0: เข็บซะแจ้งเลยเอาเลข
1: วันนี้โดนเลี้ยวแล้วไม่พ้นไปเฉี่ยวขอบอะไรงี้ปุ๊บโทรไปขอเลขเคมว่าเลี้ยววันนี
0: ้ครับ
1: วันนี้วันที่2เฉี่ยวนี
0: ่แ
1: ผลนี้ชิ้นนี้นะเขาก็จะออกจ้าชนเลยคู่กรณีเป็นไร
0: ครับ
1: จดหมายเลขเคมไว้พี่จดไว้ถ้ามีครบทุกชิ้นทำทั้งคันได
0: ้อื้อ
1: จะไม่เสียค่าอะไรเลย
0: ครับ
1: จะเอ็กเซฟดีดักอะไรไม่โดนละแต่ถ้ามากกว่า3ชิ้นนะไปเคมทีเดียวเดี๋ยวไปทีเดียวเลยโอ้โหหวานขนมเลยฮะ
0: 7,000 อ่ะ
1: แล้วแต่คนแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รถ
0: ถ้าเป็นมาลดราคาให้ผมนะถ้าเป็นผมบอกว่าไม่ต้องลดแต่อย่าเรียกลุงให้เรียกพี่ดิ
1: ไม่นะเขาคุยกับพ่อผม
0: อ๋อเหรออ๋อแล้วก็คุยกับคุณ
1: นะครับ
0: ถ้าคุยกับผมอ่ะพี่จะเก็บเท่าไหร่เก็บไปแต่อย่าเรียกลุงเรียกลุงมัน
1: พ่อนี่จะโกรธมาก
0: มันดูหยาบคายไปนะ
1: เพราะลองเคมแล้วพี่เคมเก็บไว้เก็บหมายเลขเคมไว้จดแล้วก็เก็บไว้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่จดแล้วก็ลืมอีกนะ
0: เก็บแล้วใส่ในซองเอกสารที่เกี่ยวกับรถเอาไว
1: ้พี่ยึดจะกี่ชิ้นก็ได้
0: ครับ
1: ทั้งคันไปเคมก็ได้เพราะว่ามันจะต่างกรรมต่างวาระกันแต่ละวันโดนไม่เหมือนกันมาแล้วก็ไปรวมได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: คุณอนันต์พี่อนันต์นะฮะพี่เจี๊ยบพี่โจ้ครับผมอยู่ใกล้สยามกีฬาจะไปรับลูกสาวที่มอเกษตรล่มเกล้าไปได้ไหมครับพี่วันเสาร์ที่ผ่านมาไปไม่ถึงครับเข้านานา
1: ถึงสระกระโปรงครับ
0: โอ้โหล่มเกล้าเหรอฮะขอเดี๋ยวขออนุญาต
1: ล่มโอ้โหมันตอนนี้เฮ้ยตอนนี้เขาสูบน้ำแล้วนะพี่
0: ไม่แต่ว่าค่ายสูบน้ำแต่เราไม่รู้ว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างไงฮะ
1: หรือท่านจะไปวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: เห็นไหม
0: ไม่ใช่พี่บอกวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาพยายามจะเข้าไปแต่เขาไม่ได้
1: เขาจะไปรับเนี่ย
0: ครับ
1: จัดสยามกีฬาสยามกีฬาไม่มีอะไรนี่อะ
0: สยามกีฬาอยู่นนจันทร์ใครจะไปใครอยู่แถวร่มเกล้าครับใครอยู่แถวร่มเกล้าหรือว่าลาดกระบังแถวนั้นรบกวนขอทราบสถานการณ์นิดนึงครับเพราะว่าเราผมพยายามตรวจสอบอยู่ว่าล่มเกล้านะเวลานี้เป็นไงบ้างแต่ข้อมูลเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ละเอียดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV
1: เราให้รอแบบมีใครที่อยู่แล้วส่งเข้ามาไปได้นี่พี่แสงเดือนบอกว่าไปได้ครับ
0: พี่แสงเดือน
1: ทับธานี
0: ขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับ
1: คุณพี่กติบอกว่ารถกระบะที่มีรถกระบะที่มีที่นอนวางข้างบนขณะวิ่งเราสามารถนอนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: พี่นอนได้
0: ไม่ได้ดิไอ้พวกอันนี้ไงรถกระบะแคมป์อ่ะแคมเปอร์อ่ะที่มี
1: รถกระบะที่มีที่นอนเขาไม่ได้บอกมีเต็นท์นี
0: ่ก็ที่นอนก็ต้อง
1: ที่นอนนะทำไมอ่ะก็นอนแต่กอดดีๆไง
0: ไม่ได้
1: คืองี้พี่รถที่อย่างเงี้ยมันอันตรายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่สมมติถ้าเป็นรถที่รถเทรลเลอร์รถพ่วงไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือรถที่เป็นบ้านเป็นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ห้ามมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นในขณะที่เราพ่วงแล้วก็วิ่งอยู่ห้ามเลยนะ
0: ครับ
1: ถือเป็นกฎหมายเพราะว่าถ้ามันสะบัดหรือมันหลุดเนี่ยมันจะเหมือนลูกข่างเลยนะไอ้ตัวพ่วงอะไรเงี้ยเขาห้ามหรือว่าเป็นหลังคาเต็นท์หรืออะไรเงี้ยก็ไม่สามารถนอนได้ขณะรถวิ่ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ห้ามขณะรถวิ่งห้ามนะครับ
1: ครับ
0: ร
1: ถ EV คาร์พี่เสกสรรผมมี EV คาร์รุ่นไหนที่กันน้ำได้เกิน IP67 บ้างครับท่านคันเมื่อวาน
0: ยุ่งหวัง
1: ยันหวัง
0: ยู8
1: มันลอยน้ำได้
0: ครับแล้วก็จีลี่กาแล็กซี่หยวนอะไร
1: อะไรสักอย่างอ่ะชื่อมัน
0: แต่ยังไม่เข้าไทย
1: 2รุ่นนี้ยังไม่เข้าไทย
0: 800เมตรไอ้ตัว80เซนครับกันน้ำ
1: ไอ้ตัวยันหวาง U8 เนี่ย
0: มีขายแล้ว

0: มีแล้วมีมอเตอร์4ตัว
1: ครับ
0: มอเตอร์ที่ล้อแยกกันทำงานอิสระเป็นออฟโรดที่ลอยน้ำได้
1: ไม่ใช่ลอยน้ำได้สามารถเดินทางได้แบบคล้ายๆเรือเลยแต่ไปได้ช้า
0: ไปได้ไปได้แต่ว่ามันช้าๆเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นบังคับเนี่ยใบพัดเนี่ยมันใช้ล้อปั่นค่อยๆไปทีละ
1: ค่อยๆปั่นไปเช่นเดียวกัน
0: มันลอยน้ำเลยนะ
1: ครับลอยน้ำ
0: แต่ว่าไม่ได้ลอยแบบทรงแบบเหมือนเรือเนี่ยหน้า
1: ใช่
0: ไงนะ
1: มันไม่ขนาด
0: หน้ามันหนักกว่าหน่อยหน้ามันจะต่ำกว่าหน่อยแต่ว่าสามารถที่จะเปิดหลังคาเปิดกระจกได้นะเปิดสลูปแล้วก็โผล่หัวมารับลมได
1: ้ขับ
0: มันไปได
1: ้ครับ
0: นะครับไอเนี้ยแล้วก็มันเต้นแบบมูนวอล์กได้รถคันนี
1: ้ครับ
0: แบบไมเคิลแจ็คสันได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ลุยน้ำได้เต้นได
1: ้ครับ
0: กับรถแบบรถถังได
1: ้
0: คือจอดอยู่แล้วหมุนสปินรอบตัวได
1: ้ครับ
0: ค
1: ุณพี่แสงเดือนให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเรื่องล้มเกล้านะครับบอกว่าถนนใหญ่วิ่งได้นะครับแต่บางซอยน้ำยังสูงผมไปมาเมื่อวานนี้ครับขอบคุณครับพี่
0: ถนนสายหลักลาดกระบังไปได้อันนี้พี่เพียว
1: พี่เพียวนะพี่เพียวโซน
0: ไปได้ไปได้นะครับ
1: ขอบคุณมากนะครับให้ข้อมูลกันมา
0: ขอบคุณมากมากเลยนะคร
1: ับตอนนี้ก็พญานาค3หัวนะฮะกำลังพ่นน้ำอยู่
0: 3เองเหรอเขาไม่ยกไปหมดแล้วเหรอมันเยอะมากเลยนะตรงคลองจันทร
1: ์นี่อธิพยาพญานาคตัวใหญ่นะหัวใหญ่นะ
0: เขาไปต้องไปด้วยกันดี
1: ไม่รู้นี่
0: ต้องผนึกกำลังนะฮะ
1: ผมกำลังดูภาพสดนะนี่ครับพี่โจครับถ่ายทอดสดมานะ
0: อาจารย์ชาติชาติหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ฮะอันนี้
0: ภาพอาจจะเห็นแค่3แต่มันต้องมีหลายมุมพี่ช่วยกันดึงออกนี่
1: โอเคตอนนี้กำลังดูกล้องถ่ายทอดสดของช่อง3อยู่นะครับ
0: พี่บอกว่ามาได้ไหมครับน้ำไม่ท่วมครับ
1: นะครับ
0: มาได้ครับน้ำไม่ท่วมครับเพิ่งไปเล่นบอลมานี
1: ่โอ้โห
0: แห้งๆเลยครับแบบไหนหักหลบแล้วถูกกว่าครับจากเคนมเปรี้ยวอะไรนะ
1: แบบไหนหักลบ
0: หักลบแล้ว
1: ถูกกว่าครับจากพี่เคนมเปรี้ยว
0: หักลบกันอะไรครับ
1: ข้อความมันได้มาแค่นี้เองครับพี่เคแห้งๆแห้งๆเลย แบบไหนหักลบแล้วถูกกว่าครับข้อความนอกนั้นไม่ได้นะครับพี่ต้องขออภัยด้วยยังไงรบกวนส่งมาอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ช่วยกันดูเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับพี่โจครับ
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวช่วงที่2มาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจบางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางและรถยนต์นะครับช่วงนี้ในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างถือได้ว่า 90% แล้วนะถนนหนทาง
0: ดีขึ้น
1: แต่ว่าสิ่งที่ยังต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของหลุมถนนซุดนะครับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมที่มัน
0: น้ำเหนือน้ำฝนน้ำหนุน
1: คืออ
0: ่ะตอนนี้ก็
1: ผมว่าตอนนี้หลังจากนี้ไปอ่ะยากแล้วโอกาสที่กรุงเทพจะน้ำจะทะลักเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าได้สติแล้วไง
0: ตั้งหลักพี่ก็พูดแบบนี้ไม่ได
1: ้ตั้งหลักได้ละ
0: ถ้าไม่มีเขามันก็หลายจุดมันก็ไม่ลง
1: เข้าใจไงแต่ว่าวันนั้นอ่ะมันเร็วมากจนตั้งสติไม่ทัน
0: เฮ้ยพี่ไม่รู้พี่
1: เขามีแผนเขาเตรียมทำแต่มันมาเยอะมากมาเร็วมากจนทำไม่ทัน
0: เอ้าไม่เป็นไร
1: แต่วันนี้ทันแล้ว
0: พี่จอยบอกว่าเมื่อเช้าพี่เจี๊ยบจัดรายการอยากรู้ชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนมาจัดรายการพี่แวะไปไหนมาครับ
1: นั่งทานข้าวกับพี่โจอยู่ข้างล่างครับพ
0: ี่ผมเพิ่งมาตอนบ่ายเที่ยงครึ่งกว่า
1: ๆไม่จริงครับ
0: พี่เจี๊ยบไปไหนมาครับ
1: ผมนั่งทานข้าวอยู่กับพี่โจครับพ
0: ี่10โมงถึงบ่ายโมงใช่ไหมพี่จอย พี่ก็เคลียร์ไปแล้วกันไปเคลียร์ที่บ้านพี่เองแล้วกัน นะครับก็ตอนนี้นะฮะรถไฟฟ้ากำลังแบบเผชิญน้ำแล้วมันก็อาจจะสะดุ้งบ้างนะ
1: ครับ
0: ใครที่เฮ้ยผมต้องมีรถปิกอัพไว้บ้างแล้วผมเชื่อว่าหลายคนมองอยากมีรถดีเซลติดบ้านบ้างแล้วเผื่อเจออีก
1: ครับ
0: เพราะหลายคนก็จะพูดว่าโอ้เดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวปีนั้นปีนี้ก็เจออีกอ่ะรถไฟฟ้าก็เก็บให้พ้นน้ำตอนนี้

0: นี้ดีเซลพิกอัพก็อาจจะเล็งๆกันนะ
1: ครับ
0: แต่ที่แน่มากกว่านั้นก็คือมิตซูบิชิปาเจโร่เนี่ยเขาเปิดไปเรียบร้อยเขาก็จะเปิดราคามีไปทดสอบรถกันแล้ว
1: ครับ
0: ไปขับกันที่เชียงใหม่เชียงอะไรกันก็ขับกันไปหลายกรุ๊ปทุกคนก็เดี๋ยวก็จะคงมีรีวิวออกมาให้ดูกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่มิตซูบิชิจะเปิดตัวอยู่ไม่นานนี้นะในเดือนนี้นะแล้วก็ต้องมี Fortuner ใหม่นะครับมาให้กับแฟนๆนะของ Toyota จะได้เห็นกับ Fortuner ใหม่ที่เป็นหน้าเดียวกับคาโวนะครับ
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้เชื่อว่าบัวชัวน่าจะกำลังพิมพ์อยู่เลยนะ
1: อืม
0: เชื่อว่าบัวชัวกำลังพิมพ์แล้วนะนะครับแล้วก็ที่เราบอกว่าจะมีบองโกอีก1คันวิ่งสะสมใหม่ในบ้านเรา
1: ครับ
0: คือรถก่อนจะมาขายเนี่ยมันต้องวิ่งในกรุงเทพว
1: ิ่
0: งต่างจังหวัดวิ่งไปทุกที่
1: คือเขาทดสอบ
0: วิ่งไปได้ทุกสาย
1: ครับ
0: วิ่งไปให้รู้ว่าถนนผิวถนนบนบ้านเราเนี่ยเป็นผิวถนนที่ปรับเสียนนะครับ
1: ครับ
0: คือไม่สามารถจะจูนโชกอัพได้ให้เนียนได
1: ้ครับ
0: คือประเทศบางประเทศเนี่ยหลายประเทศเนี่ยถ้าไม่เรียบก็ไม่เรียบทั้งประเทศเลยนะครับเรียบก็เรียบหมดเลยของเรามีทั้งเรียบมีทั้งขรุขระมีทั้งหลุมมีทั้งลูกมันสารพัดนะฮะก็วิ่งเก็บสะสมแต้มอยู่ Ford Bronco ก็เตรียมแล้วจะขายแล้วนะครับแล้วเราก็เลยมองว่าอ้าววันนั้นนะที่เราคุยกันเรื่องนี้เราว่า Isuzu เนี่ยไม่มีรถใหม
1: ่ครับ
0: Isuzu ไม่มีโมเดลใหม่นะครับแล้วต้องสู้ด้วยแคมเปญ
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อวันก่อนนี้มีเอกสารส่งมาให้เซ็นแล้วครับว
1: ่
0: าเซ็นเอกสารว่าจะมีรถใหม่เนี่ยห้ามสื่อเปิดเผยถ้าคุณจะไปงานเราอันเนี้ยไป
1: ครับ
0: เนี่ยก็ Isuzu ก็ขยับแล้วนะครับเป็นอันว่าไม่ใช่มีมิตซูคนเดียวนะใจเย็นๆนะครับใครที่จะดูนะ
1: ครับ
0: มิตซูบิชิปาเจโร่เนี่ยเขาตั้งแบบประมาณแบบล้านปลายเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ลองดูเขามี2กระจังหน้ากระจังหน้าแบบขับเคลื่อน2ล้อกระจังหน้าแบบขับเคลื่อน4ล้อเห็นชัดง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ราคาก็โหดอยู่นะเผื่อใครเล็งๆอยู่ก็รอดู Fortuner นะ
1: ครับ
0: รอดู Isuzu นะครับส่วน Nissan เนี่ยเขาไม่ทำแล้วนะเทอร่าเขาเลิกตระกูลนี้เลยนะครับ
1: ครับ
0: เลิกไปแล้วใครที่สนใจแบบรถดีแล้วอนาคตไม่มีไปต่อเงี้ย
1: ค่
0: าตามโชว์รูมมีตกค้างอยู่ผมเชื่อว่าได้ดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนตอนนี้ปล่อยรถกันเยอะเลย
1: ครับ
0: รถใช้ดีนะแต่ว่าขายไม่ดีก็ไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็มีเหลืออะไรตอนนี้มิตซูบิชิใช่ไหมปาเจโร่โตโยต้าอิซูซู
1: ครับ
0: มีใครอีก
1: ฟอร์ด
0: แล้วมีใครอีกไหมบริษัทเลิกมีรถใครไหมแบบแนวเนี้ยรถใหม่นะรถใหม่นะ
1: ลิดดาร่าไม่นับใช่ไหม
0: ไม่นับพี่ผมเอา
1: จีนไม่
0: เอาด
1: ิ
0: ผมเอาอีซูซูแต่พวกดีเซล PPV อย่างเงี้ย
1: ครับก็มาด้ามาด้าเนี่ย
0: CX8
1: มี
0: ใครก
1: ันดีเซล PPV เหรอ
0: มีใครกันที่จะมีเนี่ย
1: มาด้าซูโบโลก็ไม่ใช่
0: มาด้าเขาบอกว่าเขาเป็น SUV
1: ใช่
0: เขาไปเป็น PPV
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยซูจริงๆแล้วมันก็คือ PPV นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไออิสอะไรมิตซูบิชิเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยคือ SUV
1: แต่
0: งซึ่งเป็น PPV นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามัน
1: เป็นปิกอัพดัดแปลงอ่ะพูดง่าย
0: แต่ว่าถ้าแบบฟังบอกว่า SUV มันคือ Sport Utility Vehicle
1: ครับ
0: การดูเท่มันดูเท่
1: การออกแบบการก่อสร้างบอดี้มันเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาแบบเดียวกัน
0: PPV เนี่ยเป็น
1: มันเป็นรถกระบะ
0: มาขึ้นจากบ้านเรา
1: ครับ
0: เพราะบ้านเราผลิตพิกอัพแล้วก็ทำรถพิกอัพดัดแปลง
1: ใช่ช่วงล่าง
0: SUV เนี่ยมันเป็นรถที่ขายทั้งแบบ
1: ทั่วโลก
0: เขาใช้คำชื่อว่า SUV ก็คือโครงสร้างเป็นโมโนคอกทั้งตัวเหมือนรถเก๋ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เอาชุดติดตั้งเหล่านี้ช่วงล่างโชคเชือกมาติดที่ตัวนี้แต่ส่วนรถที่เป็นเชสซีแบบพิกอัพใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วมาทำแบบนี้เขาเรียกอะไรนะ PPV นี่พิกอัพอะไรวะพี่ผมลืมละ
1: ฮะ
0: PPV pick up อะไรนะ
1: pick up purpose
0: vehicle นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นรถดัดแปลงขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วรถแบบนี้ในบ้านเราเป็น PPV
1: ครับ
0: pick up purpose vehicle
1: ครับมีคุณพี่ Outsiderman ถามว่าลิงก์ดูแผนที่น้ำท่วมครับส่งได้ทางไหนครับส่งได้ทางไหนเหรอดูทางไหนเหรอถ้าดูทางไหนเนี่ยส่วนตัวผมนะครับผมจะดูอยู่2อันประกอบกันอันแรกเนี่ยผมดูของจิสดาครับพี่จิสดาก็คือภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับซึ่งวิธีเข้าง่ายที่สุดเลยพี่เข้าไปพิมพ์ใน Google ก็ได้แล้วพิมพ์คำว่าแผนที่น้ำจิสดาพิมพ์แค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะ ขึ้นลิงก์มาให้ก็กดเข้าไป
0: เอาธรรมดาดูง่ายๆแบบไทยๆมีไหม
1: อันนี้เป็นภาพเลยเป็นภาพ3มิติเลย
0: อยากดูข้อมูลแบบไทยๆมีอีกไหมแบบเข้าไปดูง่ายๆกว่านี
1: ้ที่ผมใช้กันก็คือแผนที่ทหาร
0: แล้วเข้าไปยังไง
1: เข้าไปในโอ้โหก็เสิร์ชหาคำว่าแผนที่น้ำจากทางทหารอ่ะ
0: แต่ตัวนี้มัน
1: คือแต่อันนั้นน่ะได้มาเพราะมีคนส่งลิงก์เจ้าที่ทางสนทชส่งลิงก์มาให้ไง
0: นี่ส่งไปดิส่งเข้าไปใน
1: ส่งยังไง
0: ส่งเข้าไปในแชทเนี่ย
1: ฮะ
0: เนี่ยเหมือนกับพี่ส่งเข้าไปในแชทของ YouTube เนี่ยพี่ก็ส่งเข้าไปสิ
1: เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
0: พี่จอยอ๋อนี่พี่เจฟพี่กติว่าสัปดาห์ก่อนกรุงเทพฝั่งตะวันออกสัปดาห์นี้กรุงเทพฝั่งตะวันตก
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ก็หนักเอาเรื่องอยู่นะคุณแล้วก็สวัสดีครับพี่ทั้งสองท่านครับ
1: ครับ
0: ผมรถผมที่ลุยน้ำมาก่อนจะจอดผมจะเลียเบรกให้ผ้าเบรกแห้งแล้วจอดเปิดฝากระโปรงวอร์มเครื่องไว้สักพักเพื่อให้น้ำข้างในระบบมันแห้งทำถูกหรือไม่ครับก็ได้ครับแต่ว่าไอ้ที่เลียเบรกแบบนี้ไล่น้ำเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคพี่มันก็ถ้าอาการเบรกติดเนี่ยคือคนที่ลุยมาฉ่ำๆเลย
1: ครับ
0: ผ้าเบรกจากร้อนๆใช่ไหม
1: ครับ
0: ผ้าเบรกเนี่ยมันถ้าเป็นดิสเบรกมันจะถูกระจานเบรกตลอดเวลานะ
1: ครับ
0: ผ้าเบรกมันร้อนพอลุยน้ำปุ๊บมันก็จะเย็นทันทีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอไปจอดปุ๊บเนี่ยระหว่างที่มันเย็นถูไปกับจานเบรกเนี่ยมันแห้งจนมันคลายความร้อนออกหมดเนี่ยมันจะติด
1: ครับ
0: แต่ระหว่างที่พี่เลียเบรกออกไปเนี่ยระหว่างที่วิ่งพ้นน้ำแล้วเนี่ยค่อยๆเลียเบรกเพื่อให้ความชื้นออกจากผ้าเบรกหมดเนี่ย
1: ครับ
0: อาการที่เบรกติดอ่ะมันก็จะน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับส่วนในการเปิดฝากระโปรงวอร์มเครื่องที่ไหนก็ได้ก็ได้แต่ว่าถ้ามันพี่ไม่ได้ลุยถึงขนาดแบบท่วมปักท่วมอะไรก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ได้อยู
1: ่ครับ
0: อันนี้ก็ได้นะใครก็จะไปใช้วิธีนี้ทำตามก็ได้ครับแต่ว่าลุยแบบนี้ผมแนะนำเป็นดีเซลก็จะดีนะ
1: ครับ
0: เบนซินก็ได้แต่ว่าอยากให้มันลึกมากแล้วก็รถเก๋งนะที่อันนี้ผมบอกเผื่อไว้เผื่อใครหาราคาไม่แพงแล้วก็เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อลุยน้ำ
1: ครับ
0: เป็น Toyota Soluna เจนแรก Soluna ตัวที่รุ่นที่มีภาษาไทยเขียนว่าโซลูน่าแล้วก็เลข 1.5 เนี่ยเป็นเลขไทยอ๋อบอดี้นั้นไม่ใช่ Vios นะโซลูน่า
1: จะเหลี่ยม
0: ๆ Toyota Soluna แล้วก็โซหลังจากนั้นเป็นโซลูน่า Vios ไออันนี้เป็นซับเนมนะ Vios เนี่ยนะก็คือโซลูน่าแต่ว่าเจนแรกเลยที่ผลิตในบ้านเราเครื่อง 1,500 คันเนี้ยเขาผลิตออกมา
1: ครับ
0: โดยที่คนไทยเป็นคนจิ้มเลือกรถแบบนี้เครื่องแบบนี้วางตำแหน่งนี้แบบนี้เครื่องยนต์มันอยู่สูงกว่ารถยนต์ปกติทั่วไป
1: ครับ
0: เพราะว่าน้ำท่วมขังในกรุงเทพมีบ้านเรามีบ่อยมากรุ่นนั้นน่ะเป็นรุ่นถ้าเทียบกันในโซลูน่าด้วยกันหรือเก๋ง1,500ด้วยกันคันนี้ตำแหน่งเครื่องตำแหน่งอะไรถูกวางให้สูงกว่า
1: ครับ
0: ถูกวางมาเพื่อเผชิญน้ำแบบนี้น้ำท่วมขังแบบนี้เลยนะครับ
1: อืม
0: เผื่อใครเล็งๆอยู่นะหาลุยน้ำถูกๆอันนี้ก็ดีนะ
1: ครับอ้าวนี่ผมส่งลิงก์ดูน้ำเข้าไปให้ในห้องแชทของ YouTube แล้วนะครับ
0: พี่บ่าวเขาบอกว่าเอาโพสในเส้นทางยานยนต์เลยครับพี่ได้ได้พี่ตอบผู้จัดการไป
1: ครับ
0: หมู่บ้านพฤกษาวิว
1: ซอยพัฒนาการ30น้ำไม่ท่วมแล้ว
0: รถลงรถยนต์และมอเตอร์ไซค์วิ่งได้ปกติแหมคนหล่อจ้ะพี่คนหล่อ
1: โอ้ขอบคุณครับพี่ขอให้หล่อยิ่งขึ้นไป
0: ทั้ง2คนอยู่ไหนถ้าฝนตกน้ำท่วมออกนอกบ้านได้หรือเปล่าอ๋อได้ครับได้แค่โดนท่วมแค่วัน2วันนั้นเองครับแล้วน้ำก็ลงแล้วของผม
1: ณวันนี้ยังได้อยู่ครับอนาคตยังไม่รู
0: ้อนาคตไม่แน่ อาจจะต้องจัดจากที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่ามีหนักๆ
1: ครับทั้ง2คนจะไปไหนต่อถ้าน้ำท่วมลดลงแล้ว
0: ก็
1: ต้องไปดูแลครอบครัวครับไม่ไปไหน
0: เห็นไหมออกตัวแรงเลยเห็นไหม
1: ใช่จะพูดว่าไง
0: ถ้าจะซื้อรถลุยน้ำต้องซื้อต่อจากพี่เจี๊ยบครับนี่พี่กติ๊บบอกนะครับ
1: ทำไมครับพี
0: ่เอาก็พี่มีซูซูกิสวิมอยู
1: ่นึกว่าผมใส่ถุง
0: เขาขายจริงนะพี่เขาไม่ได้พูดเล่นนะ
1: ครับ
0: เขาพูดทำเป็นอย่างเงี้ยเขาขายจริงนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้เขาไปหลอกภรรยาซื้อรถแบบอะไรนะแบบออฟโรดได้แล้วเขาต้องปล่อยซูซูกิสวิมยังไงก็ช่วยอุดหนุนพี่เขา
1: หน่อยนี่คุณเล่นผมพอขาดนี้เลยเนี่ยหลอกใช้คำว่าหลอกภรรยาเลยเหรอ
0: จริงจริง
1: ผมใช้ Pro 2X อาการเลขไม่ออกได้แค่3รอบแก้ยังไงครับขอบคุณครับ
0: ฮะรถพี่เลขไม่ออกหน้าปัดมีอะไรโชว์ไหมอ่ะ
1: Pro 2X
0: ไอ้นิสสันนาวาร่าขับเคลื่อน2ล้อตัวท็อป เร่งไม่ออกพี่ต้องดูแล้วน้ำปั่นมีอะไรโชว์ไหมแล้วก็แบบไอ้น้ำมันไปผสมอะไรกับอะไรไหมมีน้ำมันน้ำเข้าเครื่องไหมแล้วก็น้ำมันที่เราเติมตอนนี้นะครับปั๊มน้ำมันนะไม่ใช่นะปั๊มน้ำมันเนี่ยสมมติปั๊มนี้น้ำท่วมแล้วน้ำเพิ่งลดแล้วเงี้ยบางครั้งบางทีเนี่ยไอ้แทงที่อยู่ใต้ดินเนี่ย
1: น้ำมันลึกเข้าไปหรือเปล่า
0: แต่ละแทงแต่ละปั๊มเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง
1: ครับ
0: บางทีเนี่ยมันเคยมีปั๊มที่น้ำอ่ะมันเข้าไปผสมกับน้ำมันในแทง
1: ครับ
0: เราก็เจอขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีเราเติมไปเนี่ยกลายเป็นว่ามีน้ำอยู่ในมีน้ำอยู่ในน้ำมัน
1: ครับ
0: หรือถ้ารถพี่มีมันจะมีปั๊มแยกอ่ะของดีเซลอ่ะดีปั๊มขึ้นมาแล้วแยกทิ้งก่อนหรืออะไรเงี้ยผมไม่รู้รายละเอียดที่รถพี่ว่าทำไมถึงเร่งไม่ออกเพราะอะไรหรือว่าลุยน้ำมาหรือไม่ลุยมาอันนี้ไม่รู้เลยพี
1: ่ครับ
0: อยู่ดีๆก็เร่งไม่ออกเงี้ยศูนย์นิสสันก็เหลือน้อยลงทุกทีด้วยจะแนะนำก็ไม่รู้จะไปแนะนำไปไหน
1: ครับไม่มีรถไม่ม
0: ีโซ่แล้วจับมันล่อมันขึ้นเซฟโหมดไหม
1: เป็นก่อนน้ำท่วมด้วย
0: ไหน
1: เนี่ยข้อความถัดมามาแล้วครับ
0: ผมยังไม่มาร
1: ถไม่มีไฟโชว์นะแสดงไม่มีไฟโชว์แล้วก็เป็นก่อนน้ำท่วมด้วยแสดงว่าเป็นเรื่องของระบบเผาไหม
0: ้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอันนั้นนะเพราะแมคานิกไม่น่ามีอะไร
1: ใช่แอร์โฟลว์หรือเปล่า
0: ผมไม่รู้เพราะจริงๆไม่รู้จริงๆไม่รู
1: ้ไม่รู้จริงอันนี้ต้องเข้าเอาเช็คแล้วครับ
0: เข้าไปเช็ค
1: เสียบ OBD จะรู้ชัดเจนว่าไปจากตรงไหน
0: จริงถ้าเกิดมี OBD เองก็เสียบได้นะเราสามารถเคลียร์โค้ดต่างๆได้ถ้ามันขึ้นแบบนี
1: ้ครับแต่อย่าไปรีบไปเคลียร์นะหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าอ๋อรถมันโค้ดตัวนี้ขึ้นเคลียร์โค้ดซะก็จบไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ไม่มันเคลียร์ก่อนได้พอเคลียร์แล้วมันขึ้นอีกก็รู้ว่าต้องไปต้องไปแล้วอย่างเงี้ย
1: ต้องไปรักษาอาการให้หายก่อน
0: แต่จริงไปเข้าศูนย์ดีกว่าพี่ลองเช็คดูเพราะว่ารถพี่ยังน่าอยู่ในประกันนะ Pro 2X เนี่ย
1: ครับ
0: ตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้ออ
1: ืม
0: แต่มันทำไมเร่งได้เท่านี้ไม่ผมสงสัยจริงๆนะผมอยากรู้มากเลยทำไมถึงเป็นอย่างงี้
1: อืม
0: ระบบจุดระเบิดเร่งแล้วมันวอดนะพอเร่งเกิน 3,000 แล้วมันไม่ไปอ่ะครับพี่หรือว่าอะไร
1: น่าจะกระตกหรือเปล่า
0: ไม่รู้เลย
1: มันเอาคิดเร็วๆถ้า
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวโทรหามีเบอร์อยู่เดี๋ยวโทรกลับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวโทรคุยโทร
1: อาจจะเป็น Air Flow อ่ะถ้าผมคิดถ้าผมเดานะไม่รู้สิเพราะมันอิเล็กทรอนิกส์มันก็มันเปิดเป็นได้หลายอย่างมาก
0: นี่มีพี่เขาส่งมาแล้วครับว่าถ้าจะรู้เรื่องน้ำก็รู้ก่อน .com นะ
1: รู้ก่อน .com เหรอฮะ
0: .com นะครับ
1: ขออนุญาต
0: แล้วก็พี่ปุยพี่ปุ้ย
1: ครับ
0: พี่ครับผมใช้ Isuzu 1.9 ปี16รถเดิมๆไม่อุดไม่อุด EGR ครับอยากแก้ปัญหาควันดำแก้จุดไหนก่อนดีครับขอบคุณครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
1: ครับ
0: ไม่ทราบว่าปี16นะเลขใหม่น่าจะเยอะอยู่พี่ลองดูท่อ ID ครับ
1: ครับ
0: ท่อ ID ถ้าไม่อุดเนี้ยขมเหลาที่เอาไปเผาไหม้ซ้ำๆเนี่ยมันจะค้างอยู่ในท่อพอพี่เร่งพูดเข้าไปเงี้ยควันมันจะดำมันจะมาจากตรงนี้ด้วยครับพี่ลองเข้าไปมันมีที่รับล้างนะล้างชุดท่อไอดีต่างๆเงี้ยครับเคลียร์พวกนี้ได้นะครับแล้วมันจะหายเลยโล่งเลยแล้วก็วิ่งดีขึ้นประหยัดขึ้นเลยลองดูครับไอตัวขมเหลวที่อยู่ในชุดท่อร่วมไอดีนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วถ้าเกิดทำแล้วอยากอุดก็อุดเลยเขาก็ลืมเปิดมาแล้วนะมันจะได้ยืดไปยาวๆอีกแต่อุดก็ดีไม่อุดก็รักโลกอ่ะ
1: ครับ
0: นะท่อไอดีพี่ลองเช็คท่อไอดีครับลองล้างท่อไอดีดูมีพี่เซิร์ชเลยมีคนรับทำล้างไอดีเสร็จนะมีบางที่นี่รับล้างแคทด้วยถอดตัวแคทถอด
1: ออกมาล้างด้วย
0: ถอดแคทถอดเลยนะ e p อะไรนะตัวอะไรนะ e p d f ไม่ใช่อะไรสักอย่างเนี่ยที่ตัวกรองไอเสียสองอันเนี่ยกับแคทเนี่ยแล้วก็เขาก็เอาน้ำสวนออกอีกด้านนึงอ่ะดำปีเลยแล้วมันก็จะกลับมาใหม่ได้นะครับ
1: นี่ข้อมูลจาก
0: อะไร
1: เช็คที่พี่คุณพี่ส่งมาให้
0: นะครับ google.com
1: นะใช่เขาจะเป็นเหมือนเป็นข้อมูลเทคนะเป็นตัวเลขไอ้เป็นตัวอักษรนะครับกรุงเทพนะเวลาเนี้ยระดับน้ำใกล้เคียงตลิ่งฝนตกหนักในตำแหน่งต่างๆนะฮะให้พกร่มด้วยในช่วง15นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ดีอันนี้ชัดเจนอ่านง่ายเข้าใจรู้เรื่องนะครับไม่ต้องเหมือนกรมอุตุนะ
1: ไม่ต้องนะ
0: พ่องน้ำพ่องคือพ่องเนี่ยเราต้องเติมหรือมันพ่องออกหรือมันพ่องอะไร
1: ก็มีคนเอางองงูใส่ไง
0: มันต้องแปลไทยเป็นไทยไงมันแบบน้ำพ่องมันพ่องเนี่ยมันพ่องนี่คือมันถ่ายออกไปหรือว่ายังไงนะครับ
1: ครับ
0: พี่เพียวโซนเหรอครับ
1: ครับบอกว่าพี่2คนเพิ่มวันไม่ได้จริงๆเหรอ
0: เพิ่มวันจัดเหรอครับพี
1: ่รบกวนพี่ช่วยซีซีไปท่านกรรมการผู้จัดการอสมท ถ้าอยากให้เราเพิ่มจริงๆนะฮะเราไม่มีอำนาจ

0: ตัดสินใจพี่ท่อพญานาคซิ่งกับเครื่องสูบน้ำกรุงเทพอันไหนแรงกว่ากันครับ
1: ท่อพญานาคนี่ครับเครื่องสูบน้ำในกรุงเทพเนี่ย
0: ใช้รอบ
1: เครื่องสูบน้ำในกรุงเทพเนี่ยคือมีเยอะก็จริงนะ
0: ครับ
1: แต่อาจารย์ชาติชาติยังถามว่าไอ้น้อง
0: มีไว้ทำไม
1: ไอ้ท่อพญานาคเนี่ยมันอันเท่าไหร่อ่ะชาติชาติท่านอาจารย์
0: ท่านไลฟ์สดอ่ะ
1: อยากซื้อไว้สำหรับกทมเลยนะครั
0: รบ
1: ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของชอการช่างก็บอกว่าอาจารย์จะซื้อทำไมท่วมก็เรียกมาก็ได้
0: อาจารย์เขาก็มากันแล้วนะครับท่อพญานาคมันเป็นรอบจัดกว่าพี
1: ่มันใช้เครื่องยนต์ในการปั่น
0: ใช่
1: แล้วก็ดูดออกเลยมันก็คือจริงเข้าไว้สูบน้ำแบบวิทย์บ่อปลา
0: ครับ
1: มันถึงต้องแรงแล้วก็เร็วนะครับซึ่งตอนนี้ทาง
0: ขนาดท่อขนาดทางออกพอกันนะขนาดพอๆกันแต่ว่าปริมาณน้ำความแรงท่อพญานาคแรงกว่า
1: ตอนนี้มันมีแบบกระชับรัดกว่าก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นตัวอันนี้ใช้เครื่องยนต์เป็นกำลังหลัก
0: ครับ
1: ตอนนี้มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์จากรถไฟฟ้าที่ลื้อทิ้งเนี่ย
0: ครับ
1: เอามาดูดอันนั้นก็แรงนะครับ
0: ครับ
1: มีอันนี้มีอันนึงครับกระบะดีแม็กเกียร์ธรรมดาขับลุยน้ำจอดดับเครื่องแล้วสตาร์ทไปต่อเข้าเกียร์ไม่ได้ตั้งรอสักพักเข้าถึงโอ้ไม่ทันแล้วพี่ตอบไม่ทันแล้วเก็บไว้เดี๋ยวมาคุยกัน
0: ครับผมอ่ะเวลาหมดต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับทุก SMS เข้ามานะครับผมและพี่โจดินทรารัตน์บุญชูเหลือลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Motor Trend ดำเนินรายการโดยโจบางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคืนป่าสักเพิ่มระบายพรุ่งนี้อีกวันแต่แนวโน้มน้ำไหลเข้าลดลงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ว่าเมื่อเวลา 6:00 น.มีปริมาณน้ำในอ่าง 962.07 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 110.39% ของระดับเก็บกักมีน้ำไหลเข้าอ่าง 471.66 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและตามแผนในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.จะเพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ43ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแม้ปริมาณน้ำในอ่างยังเกินระดับเก็บกักแต่กรมชลประทานระบุว่าแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงโดยจะปรับการระบายให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าและสถานการณ์ฝนเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมและรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานประเมินว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงให้เฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่าร่างคำแหงเสียหายกว่า200ล้านหนักสุดในรอบ4ทศวรรษยืนยันเปิดเรียนและสอบไล่ได้ตามกำหนดเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงภายหลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมหนักมาตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยบางจุดมีระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรและมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องจนถึงวันที่1ตุลาคมรวมกว่า6วันล่าสุดระดับน้ำภายในมหาวิทยาลัยลดลงจนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่และบุคลากรจึงเร่งเข้าทำความสะอาดพื้นที่พร้อมสำรวจความเสียหายของอาคารอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วจากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีอาคารทั้งหมด65อาคารพบว่ามากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและ

0: พื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำหรับความเสียหายอาจสูงถึง200ล้านบาทหรือไม่นั้นเนื่องจากขณะประเมินครั้งแรกยังมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำและไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จึงนับเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องเผชิญในรอบกว่า4ทศวรรษอย่างไรก็ตามยืนยันว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ส่วนการสอบปลายภาคซึ่งจะมีกำหนดวันที่14ถึง28ตุลาคมนี้ยังคงดำเนินการได้ตามกำหนดเดิมโดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมพื้นที่และแผนรองรับไว้แล้วเพื่อให้การสอบของนักศึกษาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องเลื่อนออกไปตำรวจลงพื้นที่จุดเกิดเหตุป่วนใต้จังหวัดนราธิวาสความคืบหน้าคนร้ายวางระเบิดปั๊มพีทีตากใบล่าสุดพันตำรวจเอกดีเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบีทีสาขาตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบบริเวณทางเข้าปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและบริเวณคูระบายน้ำริมถนนเจ้าหน้าที่พบซากและเศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น 100cc ไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียนตกกระจายเกลื่อนบริเวณแรงระเบิดยังส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน4หัวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเป็นการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยมีความเชื่อมโยงกับกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาไอซ์จำนวน600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
5: Asian Game Update
4: ผลงานของนักกีฬาไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาทำได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าไปได้เพิ่มอีกถึง2เหรียญทองโดยเหรียญทองที่13ของไทยมาจากกีฬาเรือใบเมื่อโซเฟียมอนโกเมอรี่นักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันคว้าเหรียญทองในประเภทดิงกี้หญิงหรือคลาสอิลกา6ส่วนเหรียญทองที่14มาจากเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีและไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์ซึ่งเอาชนะคู่ของจีน2ต่อ1เซตคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดมาครองได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ในรอบ28ปีด้วยสรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดไทยมีแล้ว14เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงรั้งอยู่อันดับที่5ของตารางเหรียญรวมส่วนอันดับ1เป็นของจีนได้ไปแล้ว157เหรียญทองอันดับ2เป็นของญี่ปุ่นเจ้าภาพมี62เหรียญทอง
5: Asian Game Update
3: ช่วง Premier League Update
4: Erling Haaland กองหน้าของ Manchester City ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงออสโลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อสายการบินนอร์เวย์ Norwegian Air Shuttle จากกรณีที่สายการบินนี้นำภาพทรงผมมัดจุกอันเป็นเอกลักษณ์และเครื่องหมายการค้าของเขาไปใช้โฆษณาบนโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับสายการบิน Norwegian Air Shuttle โพสต์ภาพเครื่องบินที่ตัดต่อใส่ทรงผมมัดจุกของฮาแลนด์พร้อมข้อความ We've never looked more Norwegian เพื่อใช้ในแคมเปญโฆษณาขายตั๋วเครื่องบินช่วงฟุตบอลโลก2026ลงบนโซเชียลมีเดียของพวกเขาและทีมกฎหมายของฮาแลนด์มองว่านี่เป็นการฉวยโอกาสนำเครื่องหมายการค้าภาพลักษณ์ของนักเตะไปใช้หาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างผิดกฎหมายเพราะสายการบินยังไม่ได้รับการยินยอมจากตัวนักเตะ
3: ช่วง Premier League Update
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
8: ์นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแ ท่าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
9: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาพบกับรายการคละออฟไลน์นะคะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงค่ะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูค่ะวันนี้ขออนุญาตเป็นพี่ปองปักมา1วันนะคะคุณผู้ฟังก็มาสลับสับเปลี่ยนกันนะคะมาเจอกันค่ะมาพร้อมกับสายฝนนะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงฝนแล้วแบบสยองอะได้ยินเสียงฝนแล้วก็รู้สึกว่าทำไมต้องมาวันศุกร์แบบนี้อีกแล้วฝั่งทนเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นเพื่อนบอกว่าฝั่งทนกำลังกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์แถวๆนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยแถวๆมืดๆลาดพร้าวมืดๆนะคะมืดๆมาแล้วคุณเต่าบางบัวทองก็เริ่มมาแล้วนะนะคะอ่ะว่ากันไปก็ดูแลตัวเองนะคะวันนี้แน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณอาสันติเสวตวิมลแม่ช้อยนางรำขออนุญาตนำน้ำปลาหวานแม่อารีของดีจากทะเลใต้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็แม่อารีนะคะน้ำปลาหวานเนี่ยใส่ใจทุกหยดนะคะใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพเนื้อแน่นหอมหวานนะคะผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแทนนะคะแล้วก็วัตถุดิบชั้นดีของทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟต์นะคะเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับนะคะกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดเออแต่ชอบสูตรเผ็ดนะพอดีแบบว่ากินกับมะม่วงนะโอ้อร่อยคุณผู้ฟังแล้วแต่คุณจะชอบแซ่บพอดีแบบมีระดับนะคะทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวคุณผู้ฟังพูดไปใครจะเชื่อน้ำลายไหลนะคะก็อร่อยจนลืมไม่ลงนะหรือใช้ทำอาหารรสชาติก็ยิ่งลงตัวนะคะตอนอีกอันนึงนะแต่ชอบไปกินกับเมี่ยงคำก็อร่อยดีเหมือนกันน้ำปลาหวานแม่อรีนะคะไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่มันคือรสชาติแห่งความใส่ใจคุณผู้ฟังหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven นะคะท็อปนะกรุ๊ปเมอร์เก็ตนะคะโลตัสนะคะวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะอ่ะวันนี้วันศุกร์นะฮะเมื่อวานนี้สัญญากับคุณผู้ฟังไว้ว่าเราจะคุยเรื่องเมนูพิสดารกันเมนูพิสดารเมนูเปิดพิสดารเมื่อวานนี้มีแฟนรายการก็ส่งข้อความกันเข้ามานะคะที่สำคัญก็คือหลายๆคนก็บอกว่าถามให้หน่อยว่าเมนูที่เขากินอยู่เนี่ยใช่เมนูพิสดารหรือเปล่าใช่เมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูที่เปิดพิสดารได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณอามาหรือยังคะสวัสดีค่ะ
1: คุณเต่าน้อยสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับ
0: ค่ะ
1: สันติเสวยนิมนต์แม่ช้อยนางรำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานเปิดพิสดาร50ปีครับคุณเต่าน้อย
0: และ
1: คุณธรรมสูงสุดคุณเต่าน้อยคืออะไรรู้ไหม
0: ค่ะคืออะไรคะ
1: กตัญญูไง
0: โอ้โหสุดยอด
1: แล้วใช่ไหมล่ะคุณเจ้าน้อยผู้มีคุณนะอย่าลืมท่านต้องกตัญญูรู้คุณท่านโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่นะครูบาอาจารย์ผู้มีคุณทั้งหลายต้องกตัญญูที่คุณอาพูดอย่างนี้เพราะว่าอาโดนมาเยอะลูกเอ้ย
0: โดนนี่คือโดนกระทำหรือว่าเรากระทำ
1: เราไม่กระทำเรากตัญญูรู้คุณนะแต่โดนกระทำโดยเอาอันนี้ไอ้พวกลูกไอ้ร้านค้าเนี่ยแหละครับตอนที่มันลำบากยากจนวิ่งมาหาเราเราก็ช่วยมันช่วยทุกอย่างตั้งชื่อร้านให้สอนทำน้ำพริกเผาให้แต่วันหนึ่งมันก็ขาดไปทันอยู่นะครับร้านพระในคอเนี่ยเลี่ยมทองคำนะพระปิดจีน่ารักมากนะครับก็ยังเคยให้เลยแต่พอมันมีครั้งหนึ่งลูกน้ำร้านค้านี่เป็นร้านอาหารลูกค้าก็มาบอกว่าไอ้ร้านเนี้ยมันไม่อร่อยเลยลูกชิ้นมันไม่อร่อยเลยอะไรเงี้ยนะเราก็ไปเตือนมันบอกเฮ้ยทำให้อร่อยหน่อยตอบว่าไงมาบอกเอ้ยของเขาอร่อยอยู่แล้วใครๆว่าอร่อยทำไมอาจารย์มาอาจารย์เนี่ยมาพูดว่ามันไม่อร่อยโอ้โหเจ็บปวดในหัวใจก็เลยคิดว่าความกตัญญูนี่สำคัญมากต่อน้อย คนจีนนี่เขาถือกันมากเรื่องกตัญญูเนี่ยนะครับความกตัญญูมันมีรู้สึกมีนิทานจีน20จะได้14กตัญญูหรือสิเนี่ยแหละอาจารย์ไม่ได้ว่ามันกี่กตัญญูต้องมา14ครับ14กตัญญูใช่เนี่ยจะเล่าให้ฟังสักเรื่องมา
0: เอาสิ
1: คือวันหนึ่งแม่นอนหลับลูกชายก็นอนแม่นั่งเฝ้าแม่นอนหลับยุงมันมากัดลูกชายกัดตัวลูกชายนะลูกชายมันไม่ยอมตบทำไมไม่ยอมตบลูกแม่กับเต่าน้อยมันกลัวว่าถ้าตบมันจะเกิดเสียงดังไปให้แม่มันตื่นหมามัน
0: ไม่ได้ห่วงยุงนะห่วงแม่ตื่นกลัวแม่จะตื่น
1: ถ้าเขาตบยุงน้ำก็ต้องดังใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วถ้าตบโดนก็ตายไปยุงตายจะตบไปโดนมันก็จะไปกัดเอาแม่
0: อ
1: ีกนี่ยุงกระชันยูนะครับก็เอาอีกเรื่องนึงถามให้ก็แม่ป่วยนะลูกก็พาไปหาซินแซให้รักษาแม
0: ่
1: ซินแซบอกไม่รู้หรอกสมุทฐานโลกจะรู้ได้ต่อเมื่อต้องชิมอุจจาระลูกมันก็ชิมอุจจาระแม่เลยแล้วบอกว่าขมหรือเปรี้ยวหรือหวานอะไรซินแซก็เลยรู้สมุทฐานของโลกรักษาได
0: ้โอ้โหหนูยังไม่เคยถึงขั้นชิมนะอาจารย์แต่ว่าของหนูเนี่ยล่าสุดที่คุณแม่ป่วยแล้วก็ท่านก็ลุกไปห้องน้ำนี่อยู่โรงพยาบาลนะคะท่านไปลุกไปขับถ่ายไม่ได้ท่านนู่นท่านนี่ไม่ได้เราคุณผู้ฟังต้องขออนุญาตพูดตรงๆขออนุญาตนะถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดที่กินข้าวอะไรอยู่เต่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวจนแม่อาจารย์ดูให้แม่บอกว่าหนูแม่ขอโทษนะที่ทำให้หนูลำบากเราก็บอกแม่ไม่เป็นไรหนูได้บุญนะที่หนูได้บุญแล้วหนูก็ยังมีโอกาส
1: ได้บุญบุญมากเลย
0: หนูโชคดีที่มีโอกาสได้รับดูแลแม่บางคนไม่มีโอกาสทำแบบนี้แม่อย่าไปคิดอย่างนั้นตอนเป็นเด็กแม่เช็ดให้เราเยอะกว่านี
1: ้โอ้สาธุสาธุลูกเอ้ยนี่นะลูกกตัญญูเนี่ยลูกยิ่งเจริญรุ่งเรืองมาทุกวันนี้ลูกเอ้ยใครๆก็รู้จักเต่าน้อยอสมท
0: ขอบคุณค่ะ
1: ในการกีฬาวงการกีฬารู้จักเต่าน้อยอสมทหมดนี่ก็คือบุญกุศลที่เต่าน้อยอสมทได้สร้างเอาไว้ขอบคุณแม่คุณอาฟังก็ยังชื่นใจ
0: เราไม่ได้เช็ดแค่ครั้งเดียวจนกว่าท่านจะออกจากโรงพยาบาลพอเรากลับมานะเราก็ต้มข้าวต้มน้ำทำเมนูเพื่อสุขภาพให้ท่านกินนะอาจารย์พาท่านไปในสิ่งที่ท่านอยากไปพาท่านเรากินของอร่อยอ่ะเราก็อยากให้แม่เรากินด้วยใช่ไหมอาจารย์เราก็พาไปแม่พูดคำเดียวเปลืองหรือเปล่าลูกมันจะเปลืองหรือเปล่าลูก
1: เปลืองเปล่าลูกนี่คือแม่
0: ใช่
1: พ่อแม่จริง
0: แล้วเราก็จะไม่นี่นะเราพูดคำเดียวว่าเราอ่ะจะบอกว่าไม่ให้แม่เห็นราคานะเพราะถ้าเห็นราคาปุ๊บจะไม่กินทันทีจริง
1: สาธุสาธุสาธุ
0: นะกูฟังนะคะแชร์กันหน่อยเป็นแบบนี้ไหมเป็นเหมือนที่เต่าเป็นไหมเป็นเหมือนที่คุณ
1: อา
0: เป็นไหม
1: รู้เปล่าถ้ามีก็อยากจะมาแลกความเห็นความรู้กันนะครับขอบพระคุณครับ SBS เข้ามาเลยครับ
0: นะคะอาจารย์เมื่อวานนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องเปิดพิสดารเนอะแล้วก็มีแฟนรายการเขาส่งมาท้ายรายการแล้วน้องขวัญนี่ทำงานที่ช่อง9นี่แหละนะคะก็บอกว่าตอนเป็นเด็กอ่ะเขาเคยกินไข่เต่าต้มอาจารย์ใส่พริกน้ำปลาใส่น้ำปลาพริกคือมันสุดยอดมากตอนนี้กินไม่ได้ครับอาจารย์มันกดผิดกฎหมายแล้วครับอาจารย์
1: ต้องเขาเรียกไก่เต่าสนุกไง
0: ไก
1: ่แต่ว่าในตลาดจะเรียกว่าไข่จระเม็ดตอนอาจารย์เด็กๆเนี่ยอาจารย์บอกแล้วปลาจระเม็ดมันเอาไข่ได้ไหมไข่มันเป็นไข่เต่าไข่เต่าสนุกนะ
0: ค่ะ
1: และที่สำคัญที่ไข่มันเนี่ยจะรูปเรียวยาวไม่กลมเหมือนไข่ไก่หรือไข่เป็ดและที่สำคัญคือเปลือกของมันนิ่มมันบีบได้แบบแบะเลยคุณย่าเคยต้มให้กินนะมันอร่อยมากเลย
0: รสชาติเป็นยังไงอ่ะเหมือนไข่ปลาดุกทะเลเหมือนไข่เป็ดไข่ไก่ไหม
1: ไข่มันมันมากเลยนะปลาดุกทะเลไม่อย่างเงี้ยแล้วก็ไข่มันก็ เหมือนไก่ลวกนะมีไข่ขาวมีไข่แดงนะแล้วคุณย่าก็จะเอาน้ำปลาใส่น้ำปลาต้องเอาอย่างดีเอ้ยหัวน้ำปลาคุณโบราณเรียกหัวน้ำปลาแล้วก็พริกขี้หนูซอยหอมแดงใส่นะครับมะนาวบีบบางทีก็เอากระเทียมซอยใส่ไปด้วยโอ้ยคุณย่าให้ไปกินที่โรงเรียนนะตอนนั้นยังเรียนชั้นประถมอยู่นะครับที่โรงเรียนอำนวยสินชลบุรีโอ้ยอร่อยมากแล้วให้มาใบเดียวคุณย่าให้มาใบเดียวมันไม่พอ
0: มันใหญ่ไม่มันเล็กอันเล็กอันเดียวใช่ไหมไข่เต่าเล็กนิดเดียวใช่ไหม
1: อะไรนะ
0: ไข่เต่ามันเล็กนิดเดียวใช่ไหม
1: เล็กนิดเดียวมันเรียวๆอ่ะเรียวๆยาวๆมันไอ้ไข่ไข่เป็ดมันก็ยังกลมๆใหญ่ๆเนื้อมันก็มากคุณเต่าไม่มีสิทธิ์ได้กินท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ไม่ได้กินเพราะไข่เต่าตะนูไข่เต่าทะเลไข่จระเข้อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็ห้ามจับเคยเห็นนะไอ้ไข่ไอ้เต่ามาวางไข่ตามริมชายหาดแล้วคนก็ไปขุดเอาไข่เต่ามาโอ้โหมันไม่ได้ออกใบสองใบแบบเป็ดแบบไก่มันออกเป็นร้อย
0: ๆ
1: ฟองเลยคุณเต่าเพราะคุณเต่านะคุณเต่าอย่าไปไข่ละ
0: ไม่อยากจะไข่แต่ยังไม่มีพ่อพันธุ์ที่ดีเหมือนกันอาจารย
1: ์หาไม่ยากแล้ว
0: หยอกรู้ฟัง
1: คนดีอย่างคุณเต่าเนี่ยหายากใครได้ไปก็เป็นสีแก่ครอบครัวนะครับรักเดียวใจเดียว
0: หนูเอาจริงนะอาจารย์ไม่กล้ามีครอบครัวมีแฟนอะได้แต่ไม่กล้ามีครอบครัวหนึ่งก็คือเราเป็นห่วงแม่เรากลัวว่าอะไรหรือเปล่าเรากลัวว่าเฮ้ยคนที่เรารักหรือแฟนเราอะหรือสามีของเราในอนาคตอะเขาจะรักแม่เหมือนที่รักแม่เหมือนที่เรารักหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เหรอ
0: มีค่ะคุณแม่80แล้วอาจารย
1: ์โอ้แล้วเล่าเท่ากับอาจารย์แปดสิบ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสันติ
1: เท่าไหร
0: ่เอาก็คุณแม่ก็เท่าอาจารย์หนูก็เลยเรียกคุณพ่อไงคุณพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อคุณพ่อสันติได้ยินดีลูกเต่าน
0: ะคะ
1: ครับผม
0: ตอนเชิญค่ะอาจารย์เชิญ
1: คือเมื่อวานนั้นรู้ไหมแถวบ้านของคุณพ่อเนี่ยคุณอาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่ญาติเท้าที่ระวังของหลังลูกเห็บตกอย่างหนักเลยเขาถ่ายรูปไหมเห็นโอ้โหตกมาเยอะเลยเห็นลูกเห็บแล้วก็ทำให้คิดถึงตอนที่คุณอาอยู่ที่แม่สายดังนั้นอามีบ้านอยู่ที่แม่สายตอนทางเข้าถึงแม่สายมันจะเป็นภูเขาเขาเรียกเนินนางนอนเนี่ยเคยมามองแล้วเหมือนผู้หญิงนอนสยายผมอยู่นะครับไอ้ก่อนถึง

0: มันเนินนางนอนมันจะมีซอกเขาเขาเรียกว่าทางผีผ่านทางผีผ่านคนแม่สายรู้จักดีทางผีผ่านทำไมถึงเรียกอย่างนั้นเขาบอกว่าวันดีคืนดีชาวบ้านจะได้ยินเสียงปีโคโอ้โหว่าโมโหระดีลึกเลยนะครับเหมือนก็ยกกองทัพมาเลยมากันเลยนะครับวันดีคืนดีและไอ้ตรงนั้นแหละครับพอหน้าฝนบางทีก็นั่นร้อนก็มีนะลูกเห็บตกลูกเห็บที่ตกไม่ใช่เล็กๆอย่างเมื่อวานที่วังทองหลางหรือเท้านะครับตกขนาดลูกมะนาวเลยเรียกว่าตกมาโดนควายควายร้องลั่น ตกโดนหัวคนหัวคนหลวนโนเลยนี่นะครับเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะครับที่ผมไปอยู่แม่สายมาอยู่เป็นสิบกว่าปีน่ะได้เห็นเลยแปลกๆและอีกครั้งหนึ่งตกที่บ้านคุณย่าที่ซอยสุริยวงศ์วูเมลเล็กนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตกมามันไม่เต้ายาหม่องไอ้ฝายาหม่องอ่ะคุณย่าบอกเอาเลยลูกหลานเอ้ยลูกบอกลูกหลานนะเอาไอ้ลูกเห็บเนี้ยใส่ตามันจะเย็นสบายและรักษาตาด้วยคุณดาวเคยเห็นลูกเห็บไหมอ
1: าจารย์ชีวิตนี้เกิดมาต่อเคยเห็นสองครั้งครั้งแรกตอน10ขวบ11ขวบตอนเป็นเด็กจำได้เลยตอนนั้นตกใจมากคิดว่าเฮ้ยมันน้ำแข็งมันตกมาจากฟ้าน้ำแข็งมันตกมาจากฟ้าสมัยเป็นเด็กอยู่บ้านนอกเนาะอาจารย์แต่ครั้งที่สองอะเริ่มอยู่ม.3แล้วม.4นั่นแหละหนูจำได้ว่าลูกเห็บมันตกลนลงสนามหญ้าสนามหญ้าแถวบ้านอะแล้วพ่อหนูก็ไปเล่นไปกวาดกวาดมาลองใส่แก้วใส่อะไรดูโอ้โหมันก็เป็นน้ำแข็งแต่ว่าเกล็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็แปลกใจมากที่เมื่อวานคุณผู้ฟังแปลกใจจนคิดว่าเฮ้ยนี่มันกรุงเทพนะเว้ยลูกเห็บมาตกได้ยังไงปกติมันต้องตกตามต่างจังหวัดใช่ไหมเพราะกรุงเทพสภาพอากาศไม่น่าเอื้ออำนวยขนาดนี
0: ้ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันก็เลยทำให้เราคิดว่าเฮ้ยอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นที่กรุงเทพหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์
0: หิมะหิมะตก มีคนก็พูดว่าวันหนึ่งจะมีหิมะตกที่กรุงเทพซึ่งก็เป็นไปได้ที่เป็นไปได้คุณอาจะเล่าให้ฟังหิมะเคยตกที่เชียงรายตกอยู่บนภูเขาก็คุณอาบอกว่ามันไม่แปลกเลยเพราะว่าเชียงรายยุคนั้นนะไม่ใช่ยุคนี้นะหนาวมากหนาวจริงๆแล้วบนยอดดอยเนี่ยแหละครับมีหิมะตกไม่ได้พูดอย่างนี้นะมีคนก็ถ่ายรูปมันรู้สึกพ.ศ.249 95 97อะไรทำนองนี้นะครับเขาถ่ายรูปมาเป็นหิมะเต็มท้องทุ่งเลยนี่เรื่องจริงนะครับแล้วก็ไม่หยุดแปลกใจดาเคยอยู่ที่ซาป้าที่จากซาป้านะ
1: ซาป้าทางเหนือเวียดนามทางนู้นไปใช่ไหมจัน
0: นั่นละหิมะตกเป็นประจำนาตอนนั้นทำทัวร์พาไปเที่ยวซาป้าได้เห็นหิมะจริงๆตกได้มองเห็นหิมะแต่ว่าหิมะที่ซาป้าเนี่ยมันไม่สะอาดมันไม่สีขาวคุณอาเห็นหิมะจริงที่ญี่ปุ่นไปกับนายแพทย์ประเสริฐประสานทองโอสถ
1: อ๋อท่านเพิ่งเสียไป
0: เสียไปฉันนี่ก็คุณอามากเลยก็วันนั้นไปเมืองหนึ่งที่ท่านจะเอาสายการบินของท่านไปลง
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นมีงานเลี้ยงใหญ่โตคุณหมอประเสริฐโหก็ใจใหญ่แต่เลี้ยงอ่ะมีแขกคนในวงการบินของญี่ปุ่นนะร้อยกว่าคนแล้วก็เห็นอาหารญี่ปุ่นแปลกๆไม่เคยเห็นนะครับก็ถามพี่หมอหมดไปเท่าไหร่หมอบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปเล็กๆหมดไปล้านกว่าเท่านั้นเองนี่เรื่องจริงแล้วก็พอขากลับเราก็เลยจะขึ้นเครื่องบินกลับที่มามันตกเลยโอ้โหเต่าน้อยเห็นหิมะญี่ปุ่นแล้วมันสวยจริงๆมันขาวเลยเนี่ยเหมือนอย่างยอดเขาฟูจิอาม่าใช่ไหมฟูจิไม่มีอาม่าฟูจิขาวหิมะขาวทั้งปีเลยมันแต่อีกทีก็ไป

0: เห็นหิมะที่เบอร์ลินตอนนั้นเรียนหนังสือที่เบอร์ลินมันก็ไม่ขาวเหมือนกับหิมะของญี่ปุ่นหิมะของที่เบอร์ลินเนี่ยมันจะออกมีมันคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้ไม่สวยก็เลยประทับใจเรื่องหิมะตกที่ญี่ปุ่นนะมากๆมาจนถึงวันนี้นะครับ
1: นะคะโอ้คุณผู้ฟังเราไม่ได้แก่นะเราแค่เล่าให้ฟังว่าหิมะตกหรือว่าลูกเห็บตกเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันแปลกใจนิดนึงว่าทำไมมันมาอยู่ตกถึงกลางเมืองที่กทม.เมืองหลวงได้ก็เท่านั้นเองนะคะนะอาจารย์มันมีอีกเรื่องนึงอาจารย์ก่อนที่เราจะเบรกกันนะตอนนี้ไม่มีอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังลงท้ายที่2192บอกมาอย่างนี้อาจารย์ครับขอเมนูเตรียมรับสุขภาพเมนูสุขภาพเตรียมรับลมหนาวป้องกันโรคปลายฝนสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอาจารย
0: ์อ๋อเตรียมรับลมหนาวนะครับมันลมหนาวนี่มันจะมากับไข
1: ้ไข้หัวลมใช่
0: ไข้หัวลมเคยได้ยินใช่ไหม
1: เคยได้ยินค
0: ่
1: ะ
0: มันมาจริงๆนะครับในช่วงนั้นจะมีไอ้ดอกต้นอะไรอย่างหนึ่งมันมีดอกมาดอกสีขาวม่วงคุณย่าจะเอามาต้มดอกแคร์ดอกแคร์สีม่วงไอ้สีขาวสีม่วงนะครับคุณย่าจะเอามาต้มแกงส้มดอกแคร์เอามาให้ลูกหลานกินคุณย่าบอกว่าไอ้หัวลมเนี่ยต้องเอาไอ้ดอกแคร์เอามาต้มไปทำแกงส้มหรือจะเอามาต้มมาลวกแล้วมาจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ป้องกันโรคไข้หัวลมได้ครับคุณ
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะดอกแคร์เนี่ยบางคนก็ชอบขมปะล่ำปะแล่มภาษาอีสานเขาเรียกว่าขมอมลอมขมอมลอมขมนิดๆหน่อยๆจากเกสรดอกแคร์หรือไม่งั้นก็เอาเกสรดอกต้นเป็นเด็กอะต่อจำได้ว่าที่บ้านอะต่อจะมีบ่อน้ำเนาะแล้วก็มีต้นแคร์เนี่ยประมาณ2ต้นแล้วแม่ก็ให้ไปเก็บดอกแคร์นี่แหละแต่แม่ไม่ได้บอกนี่ให้เอาเกสรออกด้วยอะพอแกงอาจารย์
0: ต้องออกเป็นขม
1: อ่ะขมสิคะพอแกงบอกโอ้โหขมเราก็แบบเอาแม่ไปบอกหนูเอาออกหนูจะรู้ไหมอันนั้นหนูจำได้ถึงทุกวันนี้ว่ามันจะมีเกสรเล็กๆก้านยาวๆสักสองสามก้านสีเหลืองๆในไส้มัน
0: ใช่
1: นั่นแหละ
0: แต่คุณดาวอย่าลืมหวานเป็นลมขมเป็นยา
1: แต่หนูไม่ได้คิดอย่างนั้น
0: ทุกอย่างที่ขมเนี่ยมันก็เป็นยาทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: เคยกินบัลลเพชรไหม
1: ไม่เคยแต่เคยเอาแตะลิ้นหลาน
0: ขมไหม
1: ขมมั้ง
0: หลานนนจะรู้ฮะคุณก็ไม่รู้สิคุณดาว
1: ขมมั้งเนี่ยหวานเป็นลมขมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะ
0: เออ
1: ขมก็เป็นยา
0: แต่คุณย่าของคุณนาเนี่ยเก่งเอาบอระเพ็ดที่ขมเป็นยาเนี่ยเอามาดองนะดองนะพอดองเสร็จแล้วไอ้ความขมมันน้อยลงไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็กินในตัวบอระเพ็ดได
1: ้
0: ท่านผู้ฟังเคยกินบอระเพ็ดที่เขาเอามาดองไหมครับถ้ามีแล้วเล่าให้ฟังนะตอนนี้ก็ไม่รู้จะหาบอระเพ็ดที่ไหนเพราะว่ามันเป็นไม้เลื้อยนะไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อยเป็นตะปุ่มนิดนิด
0: เป็นตะปุ่มใช่ก็หาก็อยากจะกินเหมือนกันถ้าได้มาหน่อยเดี๋ยวผมก็จะมาลองดองตามคุณย่าเคยสอนเอาไว
1: ้หนูเคยตอนนั้นไปทำข่าวเกษตรทีนึงอาจารย์เป็นชาวบ้านเขาทำโอท็อปเนาะเขาจะมีเอาลูกบอระเพ็ดเอากิ่งบอระเพ็ดเนี่ยไปทำไอ้นี่ฮะบอระเพ็ดแช่อิ่มเหมือนเขาไปแช่น้ำเกลือก่อนลดขั้นตอนของความขมลง
0: แล้วลองกินหรือยัง
1: กินแต่ก็มันก็ไม่มีความขมหรอกอาจารย์เพราะว่ามันหวานจากการไอ้นี่น้ำแช่อิ่มอ่ะหวานจากน้ำตาลใช่
0: นั่นละคือยานั่นคือยาบอระเพ็ดนี่เป็นยานะครับท่านผู้ฟังเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักจะยังไม่ต้องพักตอนนี้ก็จะบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ร้านแม่ชอยดอยหลวงถนนเรวดีตรงข้ามซอยเรวดี79นะครับมีอะไรให้ลูกค้าได้ทานบ้างครับ
1: นะคะอาจารย์เชิญค่ะเชิญ
0: ทานได้ปลาสลิดจากสุพรรณบุรีมา
1: อ๋อไม่ใช่บางบ่อใช่ไหมคะ
0: ไม่โอ้ยไม่อยากว่าคนบางบ่อเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเสียใจบางบ่อเดี๋ยวนี้น้ำมันเสียนะนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็ไป

0: ขามีแต่ต้มข่าไก่ไม่เคยกินอ่ะ
1: อันนี้อาหารมีครับมีอาหารไทยโบราณเลยคุณย่าสอนไว
0: ้
1: ต้มข่าใส่ปลาสลิดมันเข้ากันแล้วมันเข้ากันจริงๆนะบีบมะนาวหน่อยนะครับใส่พริกขี้หนูลงมาโอ้พูดถึงพริกขี้หนูตอนนี้คุณยี่หวายาหยีเนี่ยเพิ่งกลับมาจากดอยหลวงที่เชียงรายได้พริกขี้หนูบนดอยมานะมันเผ็ดมากไม่เหมือนพริกขี้หนูสวนนนทบุรีเราใครจะมาลองกินเดี๋ยวจะเอาไอ้พริกขี้หนูบนดอยใหญ่หลวงเนี่ยใส่ให้นะครับต้มข่าปลาสนิทแล้วตอนนี้เราก็เอาปลาสนิทมาผัดพริกขิงสำหรับคนที่ชอบขุกขิกนะครับมาผัดพริกขิงนาคลุกกับข้าวส่วนต้มข่าปลาสนิทได้คงสดสดและชื่นใจเลยครับ
0: ต้มข่าปลาสนิทอาจารย์กินกับอะไรถึงจะอร่อย
1: ปลาสลิดเนี่ยถ้าเราไม่มาต้มข่าหรือบัดไอ้คนพี่ขิงละกินเปล่าๆนะกับข้าวต้มเนี่ยอร่อยมากแล้วคุณคุณเต่าน้อยรู้ไหม
0: ค่ะ
1: ส่วนไหนของปลาสลิดที่อร่อยที่สุด
0: หนูชอบหางอ่ะ
1: โอ้โหจะเล่าให้ฟังเศรษฐีโจรมันจับลูกเศรษฐีไปแล้วมันก็โยนเอาให้กินปลาไอ้คนกินหัวเนี่ยมาลู่ลูกเศรษฐีไอ้คนกินหางเป็นลูกคนจนอันนี้เขาก็ดูกันอย่างนี้นะครับส่วนอร่อยของปลาสลิด
0: อ
1: ยู่ตรงพุงมันพุงปลาทุกอย่างไม่ว่าปลาพุงปลาช่อนพุงปลาสลิดพุงปลาสวายจะเป็นส่วนที่มันมีมันมากปลาสลิดบางตัวนี่คุณอาทอดเนี่ยเราเอาตรงกุ้งมันเนี่ยเยิ้มเลยมันเยิ้มเลยถ้าต่อไปคุณเต่านะกินปลาสลิดให้กินตรงกุ้งมันอร่อยมากมากครับท่านผู้ฟังนะคร
0: ับ แต่ว่ามันมีมันนิดๆบางคนก็ไม่ชอบนะชอบไข่ชอบไข่
1: เอาไข่ก็ได้ครับไข่ปลาสลิดเนี่ยมายำอร่อยพี่หญิงย่าเคยทำให้ทานเอาไข่ปลาสลิดที่มายำนะครับอร่อยมากแล้วไข่ปลาดุกเนี่ยเอามายำก็อร่อยมากพี่หญิงย่านี่ก็เอามายำไข่ปลาดุกเนี่ยนะครับต้องห่อด้วยใบตองแล้วเอาไปนึ่งพอนึ่งแล้วมันมาอีกทีก็เอามายำนะน้ำยำธรรมดาเนี่ยกินคุกกับข้าวเลยคือไม่หมดไหวข้าวหมดเป็นกะละมังเลยครับ
0: พูดแล้วก็น้ำลายไหลนี่ขนาดกินข้าวมาแล้วนะโอเคเอาปลาสลิดเอาปลาสลิดต้มข่าปลาสลิดปลาสลิดผัดพริกขิงแล้วมีอะไรอีกจ๊ะ
1: มีสิครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนาไปเพชรบูรณ์มาตอนนี้บนภูเขาสูงเพชรบูรณ์นะครับมีต้นขิงนะมันออกดอกขิงเคยเห็นไหมดอกขิง
0: ดอกขิง
1: ดอกขิงเนี่ยบางทีมันก็เป็นสีชมพูบางทีก็เป็นสีขาว
0: คล้ายๆดอกข่าไหมคะ
1: ขิงข่างมันคู่กันขิงข่าขิงข่ามันคู่กันก็เอามาจากเพชรบูรณ์เอาดอกขิงเนี่ยมาผัดกับหมูกรอบมันเข้ากันดีหรือถ้าท่านผู้ฟังจะให้ใส่อย่างอื่นก็ได้ครับแต่ถ้าใส่หมูกรอบนะมันจะเข้ากันดีมากกว่าครับเอาละครับจากนั้นก็ไปเพชรบูรณ์เนี่ยที่เพชรบูรณ์ก็มีแม่น้ำป่าสักนะครับได้ปลาเนื้ออ่อนมาตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงๆนะครับถ้าอยู่อยุธยาตัวใหญ่ขนาดนี้เขาเรียกปลาแดงถ้าปลาเนื้ออ่อนอยุธยาตัวมันจะเล็กปลาน้ำเงินปลาแดงอะไรเนี่ยตัวมันใหญ่ก็เอาปลาน้ำปลาเนื้ออ่อนจากแม่น้ำป่าสักเพชรบูรณ์เอามาชูชีนี่เข้ากันกันกับปลาเนื้ออ่อนมากเลยครับ
0: ค่ะ
1: ก็บอกกันนะครับส่วนกุ้งแม่น้ำสามน้ำน้ำก่อยน้ำจืดน้ำเค็มจากพัทลุงยังมีครับเอามาคั่วเกลือ

0: เอ้ยมันนี่มันหัวมันเยอะหมดเลยเยอะมากมาแล้วมาคลุกกับข้าวแต่ว่าแต่คู่กับข้าวเนี่ยเราจะมีข้าวผัดเกลือตัวผู้ซึ่งมันเข้ากันดีเหลือเกินนะครับทั้งหมดทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังอยากให้มาลองร้านแม่ช้อยโดยหลวงเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์จะมีอาหารจากภูมิภาคเนื่องจากคุณอาเคยทำรายการท้าพิสูจน์ให้กับช่องเจ็ดเขาคุณอาเดินทางรอบประเทศไทยจังหวัดไหนมีอะไรดีเราก็รู้จังหวัดไหนมีอะไรดีนะครับที่เอามาขายทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณรายการท้าพิสูจน์เขาจากช่องเสร็จให้เราไปทำแล้วเราได้เดินทางทั่วประเทศครับ
1: อาจารย์โอเคหนูยังติดใจเรื่องของปลาสลิดอยู่ไม่ว่าปลาสลิดทอดเปล่ากินกับข้าวต้มหรือข้าวสวยพริกน้ำปลาอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นต้มข่าปลาสลิดหรือปลาสลิดผัดพริกขิงมันเคยมีอันนี้ไหมฮะอาจารย์ปลาสลิดฟูไหมเขาเมื่อก่อนเราเคยได้ยินปลาดุกฟูแซลมอนฟูสลิดฟูมีไหมอาจารย
0: ์คือสมัยก่อนเราก็มีปลาดุกฟูแต่ตอนหลังเมื่อเร็วๆเนี้ยก็คิดว่าไม่กี่ปีมาสัก3ปี10ปีเนี่ยเขาก็เอาปลาสลิดมันมาทำเป็นปลาดุกปลาสลิดฟูแต่ไม่อร่อยเท่ากับ
1: ปลาดุก
0: ปลาดุกฟูครับแล้วเอาปลาดุกฟูนี่เอามายำปลาดุกฟูนี่อร่อยมาก
1: อร่อยกว่านะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นปลาดุกหรือว่าปลาสลิดปลาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเอาปลาสลิดเนี่ยไปทำเป็นน้ำพริกนรกอะไรอย่างงี้ได้ไหมคุณอา
0: ไม่เข้ากันนะ
1: น
0: รกไม่ใช่ปลาสลิดไม่เข้ากันละนะ
1: เออนะอ่ะว่ากันไปนะคะอ่ะมีคุณผู้ฟังถามแชร์มาบอก5959บอกคุณอาสันติคะเคยทานเมื่อบอกเยาว์วัยค่ะไข่เต่าอร่อยอย่างที่อาจารย์ว่าเลยค่ะ
0: โอ้
1: เห็นไหม
0: แล้วเดี๋ยวนี้ได้ทานอีกหรือเปล่าล่ะ
1: ทานเมื่อไหร่โดนจับปะสิ
0: จับเลยมันอร่อยจริงๆคุณเต่า
1: โอ้ไม่คุ้ม
0: จ่ายนะคุณไม่มีโอกาสได้ทานแล้ว
1: เกิดช้าไปนิด
0: เกิดช้าไปนิดไอ้ที่ผมทานอาทานนะตอนนั้นอายุ7-8ขวบนะแล้วคุณย่าก็มาต้มให้กินตอนแรกเราก็ไม่รู้มันคืออะไรก็บอกไข่เต่าไข่จระเข้อะไรว่าแล้วไอ้ปลามันมีไข่ได้ยังไงอย่างที่ผ
1: ม
0: ใส่พอกินไปโอ้โหปฏิเสธนะคุณย่าก็ให้มาใบเดียวใบมันนี่เดียวมันมีเลียวยาวๆเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนไข่เป็ดไข่ไก่ใบมันใหญ่
1: ใช่นะคะอาจารย์ถามนิดนึงอันนี้เขาถามมาจากกลางดงนะคะอาจารย์เขาฟังอยู่กลางดงสูตรผัดกระเพราแบบโบราณแท้ๆมันเป็นยังไงทุกวันนี้เห็นใส่น้ำมันหอยแฉะๆซึ่งเราไม่ถูกใจ
0: จะบอกให้คนที่คิดผัดใบกะเพราไม่ใช่คนไทยน
1: ะ
0: คนจีนนี่เขาเรียกวัฒนธรรมกระทะอะไรที่ลงกระทะผัดเนี่ยถือเป็นวัฒนธรรมจีนแต่อะไรที่ลงด้วยหม้อนะก็คือวัฒนธรรมไทยถ้าเราจิ้มบัดหม้อใช่มาบัดหม้อเนี่ยไทยเลยนอนก็ใช้หม้อแต่ถ้าคนจีนจะมีตอกกระทะในกรุงเทพนะตอกกระทะคุณอาเคยกินตอนนั้นอยู่กับคุณยายที่หนองหงเต่าบางบุญนาคพอลงจากสถานีรถไฟมันมีทางเดินเข้าไปในตลาดครั้งแรกคุณยายได้กินผัดใบกะเพราของจีนมีร้านคนจีนอยู่ร้านหนึ่งเราเข้าไปกินต้องผัดแห้งไม่ใช่ผัดแฉะอย่างทุกวันนี้ต้องไม่ใส่น้ำมันหอย
1: ต้องใส่อะไร
0: เป็นของกวางตุ้งคนจีนไปแจ้จิ๋วไม่ใส่น้ำมันหอยนะถ้าใส่น้ำมันหอยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันดัดแปลงนะครับอะไรอะไรก็ใส่น้ำมันหอยกันไม่ใช่ของคนแจ้จิ๋วมันขัดกันเยอะอย่างสมมติว่าคนกวางตุ้งกินเต้าซี่คนจีนแจ้จิ๋วกินเต้าเจี้ยวมันไม่เหมือนกันครับไอตอนนั้นเด็กๆกินในร้านคนจีนก็ผัดเจ้าที่ปาบุญรากมันได้จนถึงวันนี้ว่ามันอร่อยเขาผัดอย่างแห้งๆเลยนะครับนะจะไม่มีใส่ไข่ดาวอย่างทุกวันนี
1: ้แล้วก็นี่นะกะเพราที่ทุกวันเห็นนะซอยหอมหัวใหญ่ถั่วฝักยาวดีไม่ดีมีแครอทเข้าไปด้วย
0: เอา
1: โอ้สมัยเป็นเด็กนี่ไม่ได้สมัยเป็นเด็กต่อจำได้นะกะเพราบ้านอ่ะกะเพรานากะเพราป่าหนูจำได้สมัยเป็นเด็กพ่อเนี่ยจะสับไก่บ้านอาจารย์ แล้วถ้าสับไก่บ้านนะไม่มีอะไรในกะเพราผัดพริกกับพริกแห้งกับกระเทียมอ่ะพริกแห้งกระเทียมแล้วก็คั่วคั่วคั่วไม่ได้คั่วน้ำมันนะอาจารย์เขาเอาไก่ไปรวนก่อนเอาไก่ไปใส่ก่อนไก่มันจะมีน้ำมันออกมาในนิดแล้วเขาก็เอาไอ้นี่พริกกับกระเทียมไปคั่วคั่วคั่วให้หอมๆเติมน้ำปลาแค่นี้นั่นเองอ่ะเติมน้ำปลาแล้วก็กะเพราป่ากะเพราบ้านอาจารย
0: ์แม่ดีมากเลย
1: อร่อยมากอร่อยมากแต่ทุกวันนี
0: ้กะเพรามันยังมีหลายอย่างกะเพราขาวกะเพราแดง
1: บ้านแต่กะเพราแดงกะเพราใบเล็ก
0: ๆใบเล็กใช่ไหม
1: ใช่หอมๆ
0: ตรงนี้แล้วกะเพราที่มันขายอยู่ในตลาดใบมันโตเพราะมันใส่ไอ้นั่นน่ะปุ๋ย
1: โอ้โหไปตลาดได้ถามอะไรนี่ใบกะเพราใบหูช้างอ่ะเพราะมันใบใหญ่ๆเท่าหน้าฉันอีกนะเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: แล้วไม่มีความหอมนะอาจารย์
0: ไม่หอมไม่มีหอมไม่มีเผ็ดอะไรครับตอนนั้นคุณอาทำทัวร์อยู่ที่อินเตอร์เดียก็วันหนึ่งเราก็อยากกินก็ไปซื้อเนื้อบัวมานะแล้วไปซื้อใบกะเพรามาผัดโอ้โหเกิดเรื่องเลย
1: ทำไมคะ
0: คนอินเดียก็เรียกว่าตุลสีตุลสีแปลว่าใบกระเพราเป็นเทพเจ้าเขารับถือและอีกอย่างเราไปเอาเนื้อวัวมาคนอินเดียก็รับถือวัวเป็นพระเทพเจ้าตกลงวันนั้นเอาเทพเจ้าอินเตอร์เดียมาผัดกินกันโอ้ยถูกตำรวจจับได้นะแต่วันนั้นไม่ถูกตำรวจจับนั้นอย่าไปอินเดียอย่าไปเอาตุลสีคือใบกะเพรามาผัดกับเนื้อวัวซึ่งมันแสนอร่อยนะครับ
1: แม่คุณผู้ฟังนี่ส่งข้อความมาไม่มีโอกาสกินแล้วค่ะอาจารย์ไอ้เต่าไข่เต่าที่อาจารย์พูดถึงอ่ะเห็นไห
0: ม
1: เออนะคะอาจารย์เบรกกลืนน้ำลายก่อนนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อขออนุญาตไปที่เมนูพิสดารแล้วก็เมนูกะเพรานิดหนึ่งอะไรผัดกะเพราอร่อยที่สุดในความคิดของเมนูของแม่ช้อยนางรำ
0: เนื้อวัวครับ
1: อื้อเดี๋ยวกลับมานะคะเอาขอพักกันก่อนค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: รายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
1: ์กลับมาในช่วงนี้คุณฟังได้กลืนน้ำลายอยู่2เอื้อกเมื่อสักครู่อาจารย์สันติบอกว่ากะเพราอะไรที่อร่อยที่สุดในความคิดเห็นของแม่ช้อยอาจารย์บอกเนื้อเนี่ยเฮ้ยจริงๆนะเต่าก็ชอบนะกะเพราเนื้อสับนะกะเพราเนื้อที่เป็นชิ้นนะคั่วแห้งๆนะโรยข้าวร้อนๆโอ้ยเดี๋ยวเขามาเล่าเรื่องนี้ต่อเอาขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อารีนะจ๊ะอร่อยจริงเนื้อแน่นแบบเน้นๆ นะคะรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็บอกอีกนิดนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังหาสินค้าพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมคาชิว่านะคะที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานอย่างดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังนะคะตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวค่ะแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดค่ะรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าที่200บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะโอ้โหคุณอ้ำ AI Talk นะคะก็ส่งข้อความมาบอกว่าสวัสดีคุณอาสันติและพี่เต่านะครับเมคตั้งเขามาแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณคุณอ้ำนะคะที่เป็นแฟนรายการเราคุณอากลับมาหรือยังคะค่ะคุณผู้ฟังเรามาถามหน่อยนะถามคุณผู้ฟังนิดนึงว่าถ้าเราพูดถึงเมนูผัดกระเพราคุณผู้ฟังชอบกระเพราอะไรเมื่อสักครู่คุณอาก่อนทิ้งท้ายเราไปเนาะคุณอาบอกว่าเนื้อนี่ถือว่าเด็ดสุดใช่ไหมคะคุณอาขา
2: ผมชอบมากเลย
1: ของหนูนี่ก็ชอบเนื้อผัดเนื้อสับนะคุณอาเนื้อสับผัดแห้ง
2: ๆแล้วจริงๆกับสับนะไม่ได้หั่นเป็นชิ้นนะ
1: ต้องเนื้อสับผัดแห้งๆแล้วจริงๆกระเพราอ่ะเขาใส่ซีอิ๊วดำไหมอาจารย
2: ์ใส่ได้นะซีอิ๊วดำใส่ได้เอาสีเป็นรสซีอิ๊วดำเนี่ยเขาเอาเพื่อให้มันสีมันเข้มถ้าเขาใส่ซีอิ๊วดำสีมันก็จะอ่อนนะครับ
1: ใช่คือเราต้องผัดแห้งๆนะแบบน้ำๆหนูก็ไม่ชอบผัดแห้งๆราดข้าว
2: ต้องแห้งครับแห้งน้ำไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ผัดใบกะเพราใส่น้ำใส่น้ำมันหอยแล้วก็มันก็น้ำ
1: ใช่อีกเมนูนึงที่เต๋าชอบนะคุณอากะเพราเนื้อเปื่อยกะเพราเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นนี่แหละเคยกิน
2: มีไอ้กะเพราลุงหวังนะเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยแต่
2: ลุงหวังพอเราไม่ไปอะไรเขาเอาเนื้อตุ๋นเนี่ยมาผัด
1: ใช่เนื้อตุ๋น
2: เขาเรียกลุงหวัง
1: หนูเนี่ย
2: ขายดิบขายดีเลยแต่เนื้อตุ๋น
1: เนื้อตุ๋นเคยกินคือหน้าสมทเนี่ยเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูปรุงตุ๋นเนื้อตุ๋นหนูก็บอกหนูเบื่อก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่ทำอะไรมาให้หนูกินหน่อยได้ไหมแบบตามสั่งไงเขาก็เลยเอาเนื้อเปื่อยอ่ะคุณอาเนื้อตุ๋นอ่ะเอาไปทำผัดกะเพราโอ้โหอร่อยนะไม่ต้องเนื้อก็ไม่เหนียวด้วยละลายในปากด้วยอ่ะ อาจารย์กินข้าวยัง
2: เดี๋ยวก็ได้ในฝั่งก็เรียกกะเพราพ่นไฟ
1: กะเพราพ่นไฟ
2: เออลูกสาวไปดูเนี่ยมีตอนนี้มีคนมาเขาขายแฟรนไชส์ด้วย
1: เคยได้ยิน
2: ขายดีมาก
1: เคยได้ยิน
2: ไปหวังเคยได้ยินใช่ไหม
1: เคยได้ยิน
2: กะเพราพ่นไฟมันเผ็ดมากเผ็ดใจเลยแล้วตอนที่ร้านนี่คุณอาไปทานอยู่ตอนนั้นก็อยู่สมภาแถวสมภาหน้าร้านเขาเนี่ยเขาปลูกต้นกะเพราเนี
1: ่
2: ยแต่เป็นกะเพราขาวนะครับแต่ไปหมด
1: นี่เนี่ยก็เซิร์ชหาลุงหวังละลุงหวังกะเพราพ่นไฟสามย่านเมืองทองศรีสมาน
2: นี่เรื่องของอะไรไปทานในศรีสมาน
1: เออนะคะแล้วก็มีคนแชร์มาบอกว่ากะเพราหมูสับใส่ไข่เยี่ยวมาค่ะคุณอาอร่อย
2: อ๋อนี่มาดัดแปลงกะเพราสุดไข่เยี่ยวมามาดัดแปลงใส่หมูสับอะไรก็โอเคลิ้นไข่ลิ้นมัน
1: ลิ้นไข่ลิ้นมัน
2: แต่ลิ้นอาบอกมากะเพราไม่ต้องเนื้อแต่ลองจากกะเพราเนื้อมาก็กะเพราไข่อะ
1: เออ
2: กะเพราลองกะเพราไข่มาคือกะเพราหมู
1: อืมต้องหนูชอบอันนี้นะคุณอาหนูชอบไก่หนังเหนียวอะกะเพราไก่อะเขาหนังเหนียวๆหน่อยอ่ะ
2: ไก่บ้านไก่บ้าน
1: อันนั้นน่ะโอ้โหถือว่าเด็ดถือว่าเด็ด
2: เดี๋ยวนี้ไก่มันเป็นไก่โรงงาน แล้วไม่มีหนังให้อร่อยแล้วหนังมันนี่ไปหมดแล้ว
1: ทำไมกะเพราต้องกินกับไข่ดาวครับคุณอาม
2: ันก็เป็นสิ่งที่มาเกิดเร็วๆนี้เองนะครับนะครับสมัยเด็กๆกินไม่มีไข่ดาวแล้วครับกะเพราก็คือกะเพรากินกับข้าวนะครับ
1: แล้วก็หนูเคยกินตอนนั้นสมัยเป็นนักศึกษาเนาะอาจารย์คือกะเพราราดข้าวมันได้น้อยอ่ะแต่ถ้าเอากะเพราไปคุกเอาข้าวไปคุกกับกะเพรามันได้จานใหญ่มันได้เหมือนได้กินกะเพราทั้งจานอ่ะอาจารย์เนาะแบ่งกับน้องกิน
2: ใช่
1: อร่อยอร่อยต้องเป็นหมูสับนะอาจารย์
2: ใช่เห็นด้วย
1: หิวเลยเนี่ยหิวเลยเนี่ยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังนะน้องขวัญก็บอกมาบอกว่ากะเพราเนื้อคุกข้าวไข่ดาวแล้วมันสุดยอดเลยนะครับอาจารย
2: ์ไข่ดาวนี่ต้องให้เป็น
1: ยางมะตูมเหรอ
2: น้ำยางมะตูมนะนั่นละจะอร่อยจะยาวไข่ดาวสุกไม่อร่อย
1: เออนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังคนนี้ส่งมาจากอยุธยาบ้านอาจารย์หรือเปล่าคะบอกว่าขอเมนูปลาหน่อยครับอาจารย์ช่วงนี้จับปลาในบ้านได้เยอะอยู่บ้านอยู่อยุธยาครับจากคุณแฮมเมอร์อาร์ม
2: ไอ้ปลาอะไรไอ้ปลาจะทำอาหารเนี่ยมันต้องชนิดของปลาด้วยต้องบอกปลามาด้วยนะคุณได้ปลาช่อนมามันก็เอาไปต้มยำปลาช่อนดีมากเลยถ้าปลาดุกคุณได้ปลาดุกมาผัดเผ็ดสิถ้าได้ปลาเนื้ออ่อนปลา
1: แต่
2: ปลาเงินเนี่ยซูชิอะ

0: เ
1: ข้าพอดีหมด
0: ปลาแต่ละชนิดจะทำเมนูเดียวกันไม่ได้นะต้องแยกถูกต้องไหมจ๊ะ
1: เขาเหมาะกับอะไรก็ต้องลองดู
0: ปลาช่อนเนี่ย
1: ปลาสวายเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าต้องแกงเทโพถึงจะอร่อย
0: เ
1: พราะมันเยอะปลาสวายนะครับอย่าไปเอาปลาจากหน้าวัดนะปลาสวายมันชอบอยู่หน้าวัดแต่ที่หมดเลยมันมารอกินขนม
0: รอกินขนมปลาดุกเนี่ยต้องปลาดุกผัดฉ่านะผัดเผ็ดๆนะอร่อย
1: โอ้แน่นอนปลาดุกนี่นะมันของที่อาชอบกินผัดเผ็ดเลย
0: ใช่
1: ผัดเผ็ดปลาดุกมีหลายวิธีหลายจางผัดฉ่านี่เป็นของคนแม่กลองนะ
0: โอ้โหผัดเผ็ดก็อร่อยผัดเผ็ดนั่งผัดเผ็ดนี่บ้านหนูก็ชอบเด็ดกะเพราใบเล็กๆกลิ่นหอมๆใส่เหมือนกันนะอาจารย
1: ์เออใช่เลยมัน
0: นะแล้วปลาช่อนเนี่ยต้องต้มยำเท่านั้นนะปลาช่อน
1: ต้มยำต้องต้มยำชื่นใจ
0: ใช่
1: ไม่ก่อนเมืองหนูเกิดไม่ทันลูกเมืองซับอยู่ที่หน้าอำเภอบางกะปิเขาดังมากคือปลาช่อนต้มยำปลาช่อนต้มยำก็อร่อยแล้วก็หายไปเสียดายสูตรนี้นะครับแต่ปลาช่อนเนี่ยต้องเอาปลาช่อนนะ
0: ใช่ใช
1: ่ทุกวันนี้มันเป็นปลาช่อนเลี้ยง
0: อาจารย
1: ์เหม็นกลิ่นโคลน
0: อย่าหาว่าอย่างนี้อย่างนั้นเองนะโชคดีที่หนูเป็นคนเด็กแต่ยังแบบเด็กบ้านนอกหนูได้กินปลาช่อนนาแล้วแม่จะเอาผักติ้วยอดผักติ้วนะเปรี้ยวๆหน่อยใส่ไป
1: เอา
0: ไอ้นี่นะมดแดงใส่เข้าไปโอ้โหนี่มันอร่อยนะอาจารย
1: ์ไม่เคยกินอันนี้ไม่เคยก
0: ินสดร้อนๆ นะผักติ้วเปรี้ยวๆสดร้อนๆมันคล่องคลอ
1: มดแดงหรือไข่มดแดง
0: อร่อย
1: ไม่ใช่เป็นตัวมดแดงมันเป็นไข่มดแดง
0: ไข่มดแดงไข่มดแดงนะคะอ่ะคุณอ้ํา AI Talk บอกว่าอาจารย์ครับผมก็ชอบกระเพราหมูกรอบนะครับอาจารย์แล้วก็กระเพราเนื้อหมูกรอบก็ดีอาจารย
1: ์มาพัฒนาใหม่หมูกรอบเนี่ยมันเป็นของคนจีนนะครับคนจีนแต่จิ๋วอ๋อความตุ้งก็มีหมูกรอบครับ
0: อาจารย์อีกเมนูนึงกระเพราทะเลนะอร่อยนะโดยเฉพาะกะเพราหมึกอ่ะอาจารย
1: ์เออใช่ใช่แต่มันมาที่หลังมาดัดแปลงกะเพรา
0: แต่ถ้ากะเพราต้นตำรับเลยก็คือพวกกะเพราเนื้อ
1: กะเพราเนื้อกะเพราไก่กะเพราหมูเนี่ยต้นตำรับเลยครับ
0: อืมนะคะโอ้โหเห็นแล้วก็แบบอยากจะกินอยากกินทุกกะเพราเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้ กะเพราหอยแมงภู่นิวซีแลนด์นะกะเพราหอยแครงคือเอามาดัดแปลงแหละอาจารย์เช่นเอากะเพราเนี่ยลูกชิ้นกะเพราลูกชิ้นก็แหละกะเพราอะไรก็คือมีอยู่ณตอนนั้นน่ะมีอะไรอยู่ในตู้เย็นแล้วก็เอาอะไรก็ใส่ๆทำๆให้มันมีรสชาติแล้วก็ความอร่อยอยู่เดี๋ยวนี้สามารถทำหลากหลายกะเพราเต้าหู้ยังทำได้เลยอาจารย์สำหรับคนที่กินเจ
1: เจ้ารู้ไหมว่าผัดในกะเพราเราเนี่ยเป็นอาหารที่รู้จักกันทั่วโลกเลยฝรั่งชอบมากมาถึงกินผัดใบกะเพราต้องมีไข่ดาวด้วยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้วนอกจากต้มยำกุ้งผัดไทยครับ
0: แม้กระทั่งปลาสลิดของอาจารย์ทอดดีๆนะแกะเอามาทำกะเพราก็ได้หรือปลาทูก็ได้คือเราทอดปลาทูกินเนี่ยบางทีซื้อมาเยอะเด็กๆไม่กินคนในบ้านไม่กินพอเรามาดัดแปลงเป็นเมนูอื่นเช่นกระเพราหรือผัดพริกปลาทูเนี่ยเฮ้ยมีคนกินเยอะแฮะอาจารย์อืมนะคะมีคุณผู้ฟังถามว่าเมนูเปิดพิสดารที่อาจารย์ชอบที่สุดแบบพิสดารที่สุดคือเมนูอะไรพอจะแนะนำได้ไหมคะที่หากินได้ง่ายๆนะตอนนี
1: ้ได้เหรอ
0: เขาบอกที่หากินได้นะตอนนี
1: ้คุณต้องสัญญานะถ้าบอกไปแล้วคุณต้องกินนะถ้าไม่กินนะจะว่าคุณไม่พิสดารจริง
0: อุ๊ยเวลามันจะได้ไหมอาจารย์58แล้วเนี่ย
1: เออสั้นๆจริงคือ
0: ไม่เอา
1: เอาสิ
0: ไม่
1: มาแล้วที่กำแพงเพชรแต่ก็กินคือมาผัด
0: ไม่เอา
1: เอาสิก็อยากถามอ่ะ
0: ไส้เดือนด้วยหรือเปล่าไงกินคือไส้เดือนด้วยหรือเปล่า
1: ไส้เดือนก็กิน
0: ไม่เอา
1: ไม่ก็จัดรายการท้าพิสูจน์มันพิสูจน์ต้องพิสูจน์ให้คนก็เห็นต้องมันถ่ายเรากำลังกินเนี่ยไส้เดือนนี่ต้องมีกรีด
0: เออ
1: กรีดตัวมันแล้วขี้เอาขี้มันออกก่อนแล้วไปทอดกรอบ
0: โอ้เออถ้าทอดกรอบไม่รู้เป็นอะไรก็อาจจะกินได้อยู
1: ่เออไม่รู้ก็กินได้กินเพลินเลยคนกินเหล้าชอบนะ
0: โอ้ไม่เคยอ่ะกินก็ไม่เคยไส้เดือนก็ไม่เคย
1: เออไปที่กำแพงแล้วกี่คือมาทอดอ่ะกรอบเลยเหมือนกุ้งนะบางทีก็บอกว่า

0: น้ำยามันใส่กิ้งกือเคยได้ยินมา
1: ไม่เอาหรอหรอโอ้ยเวลาหมดพอดีไม่น่าถามเลยไม่น่ากระเพรากำลังอร่อยเลยนะคะนะคะโอ้ยสุขสันต์สุขสันต์ค่ะคุณอาขาเสาร์อาทิตย์นะคะสวัสดี
0: ค่ะวัน
1: พุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1561
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20

0: 4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองบทการบินไทยปลดชายเอี่ยมสิริผล CEO การบินไทยหลังถูกวิจารณ์บริหารงานล้มเหลวปมกระเป๋าตกค้างคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยประชุมนัดพิเศษโดยมีนายณวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ให้บริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากการบินไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้กระทบต่อการบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนให้สัมภาษณ์ว่าบอร์ดการบินไทยมีมติพักงานตนและให้พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยอมรับว่ามีความรู้สึกจะถูกปลดมานานหลายเดือนแล้วพร้อมยอมรับการปลดครั้งนี้ไม่เป็นธรรมกับตนเองทั้งที่ตั้งใจทำงานทุกอย่างตั้งแต่เกิดวิกฤตแต่ย้ำว่าจะไม่โยนความผิดให้ลูกน้องพนักงานการบินไทยจะขอรับไว้เองอย่างไรก็ตามหลังให้สัมภาษณ์ในชายมีคราบน้ำตาพร้อมได้รับกำลังใจจากพนักงานการบินไทยที่เดินมาส่งขึ้นรถเกือบ100คนโดยพนักงานการบินไทยเปิดเผยว่าในชายเป็นผู้บริหารที่พนักงานรักและให้ความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งพร้อมเสียใจกับการปลดพ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้รองเลขาสทช.เผยปริมาณน้ำเหนือลดลงพร้อมเร่งระบายทุกลุ่มน้ำลงอ่าวไทยเตรียมรับฝน 11-13 ตุลาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หลายคนกังวลถึงมวลน้ำเหนือขณะที่เขื่อนหลักๆในลุ่มเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 70% เขื่อนสิริกิติ์ 80% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 70-80% มีเพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เท่านั้นที่มีความจุเกินกว่า 100% แต่ยังมีช่องว่างอยู่อีก 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เหมือนสถานการณ์น้ำในปี 2554พร้อมย้ำว่าในส่วนของแม่น้ำปิงและลุ่มน้ำสแกกลังมีแนวโน้มลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือลดลงทำให้น้ำที่ไหลมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาการระบายคงที่อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นคงการระบายในระดับนี้ได้อีก 5-6 วันเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกใหม่ในช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้กรณีน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุขณะนี้ได้มีการระบายอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในลำน้ำป่าสักโดยท้ายน้ำอยู่ที่จังหวัดสระบุรีจึงยืนยันว่าไม่ผิดไม่มีผลกระทบต่อลำน้ำและเมื่อมารวมกับคลองชายนาทป่าสักก็จะรวมอยู่ที่540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมาอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากการตรวจสอบล่าสุดตรงนี้จะไหลไปรวมที่บางปะอินบางไทรก่อนจะเข้ามายังจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีในปริมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจะวิ่งไปทางหนึ่งคืออำเภอผักไห่และตำบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาก่อนจะไหลต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีบกส.เผยรถร่วมกลับมาเดินรถตามปกติทุกเส้นทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและมีระดับน้ำลดลงส่งผลให้ปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติทุกเส้นทางหลังก่อนหน้านี้มีบางเส้นทางหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและไม่สามารถสัญจรได้ส่วนการเดินทางของผู้โดยสารพบว่ามีการใช้บริการรถโดยสารอย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีบางพื้นที่ฝนตกและน้ำท่วมเพื่อเฝ้าระวังและประเมินเส้นทางการเดินรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมเพื่อปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
5: Asian Games Update
4: ทีมตะกร้อสาวไทยผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทองประเภททีม4คนหญิงทีมตะกร้อหญิงไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวดด้วยคะแนน15ต่อ9และ15ต่อ4ในการแข่งขันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศศึกเอเชียนเกม2026ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับเกมนี้ทีมไทยส่ง4คนแรกประกอบด้วยมลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองสำหรับรอบชิงไทยจะดวลกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ทางด้านใบเตยศาสิการทองจันทร์จอมเตะสาวทีมชาติไทยเอาชนะเอ็นชิเมกกันโซริกนักกีฬามองโกเลีย2ต่อ0ยกได้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเทควันโดประเภทต่อสู้รุ่น67กิโลกรัมหญิงส่วนการแข่งขันในรุ่นไม่เกิน58กิโลกรัมชายรอบ16คนสุดท้ายฟาอิสศิรวิทย์มหมัดจอมเตะทีมชาติไทยพ่ายให้กับอันยังชิกจากเกาหลีใต้0ต่อ2ยกต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย
5: Asian Game Update ฟุตบอลไทยเดลี่
4: จอร์จเฮิร์ดแมนกุนซือทีมชาติอินโดนีเซียให้สัมภาษณ์หลังเกมถล่มบังกลาเทศ6ประตูต่อ2ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026แบบเหลือเชื่อโดยระบุว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเกมนี้มันสุดยอดจริงๆอยากพูดถึงเกมในอีก3วันข้างหน้าคือรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากเราได้เข้าชิงแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวผู้เล่นทุกคนเห็นความทุ่มเทของทุกคนและทุกคนทำได้ตามเป้าหมายคือการผ่านเข้าสู่รอบชิงตอนนี้อินโดนีเซียมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อาเซียนสมัยแรกและมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศนี้เป็นอย่างมากสำหรับศึกฟีฟ่าอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศอินโดนีเซียเจ้าภาพจะพบกับทีมชาติไทยในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ที่สนามเกโลราบุงกาโนเวลา 20:00 น.
5: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เทคโนโลยี
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินประชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processor

0: แบกมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
1: 15:09 น.นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านฮะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Techno for Life คลื่น FM 99 อสมทประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับกับเรื่องราวของเทคโนโลยีอุปกรณ์ IT แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับกล้องถ่ายภาพนะครับแอคชั่นแคมนาฬิกาสมาร์ทวอชสรุปแล้วก็คืออุปกรณ์ IT รอบตัวของพวกเรานั่นเองนะฮะ
2: ครับผม
1: รวมไปถึงในเรื่องของตัว AI แล้วก็วิดีโอเกมที่น่าสนใจถ้ามีอะไรที อยากจะพูดถึงเราก็จะนำข่าวสารมาอัปเดตพูดคุยกันให้ท่านผู้ฟังรับทราบกันนะครับ
2: ครับผม
1: พบกับผมนะครับบอยสืบสกุลศรีสาครแล้วก็น้องเค้กภูทินาถวงพระจันทร์นะครับได้ทุกวันศุกร์ต้นเดือนและปลายเดือนวันนี้เป็นศุกร์ต้นเดือนเนาะ
2: ครับผม
1: นะครับเมื่อกี้นี้อัปเดตท่านผู้ฟังนิดนึงก่อนดีกว่าจากเส้นทางที่ผมมานะครับผมขับรถผ่านตอนนี้ต้องบอกว่าชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วนะฮะ
2: ครับผม
1: จากเส้นทางที่ผมมาเนี่ยแดดเปรี้ยงๆนะครับผมเริ่มเดินทางมาจากช่วงรังสิตปทุมนะครับจากตรงช่วงรังสิตปทุมตอนนี้น้ำมันก็ลดไปหมดแล้วล่ะบ้านผมเนี่ยจะอยู่ตรงโซนฝั่งตรงข้ามกับฟิวเจอร์นะครับแต่ฝั่งฟิวเจอร์ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถนนรังสิตเขาเรียกอันนั้นเขาเรียกรังสิตนครนายกเนาะ
2: ครับ
1: มันดีขึ้นหรือยังนะครับแต่ทางฝั่งบ้านผมเนี่ยรังสิตปทุมเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะครับขับมาเรื่อยๆถนนเรียบไม่ใช่ถนนเรียบถนนแห้งปกติทีนี้พอมาถึงช่วงโซนรัชดานะครับท่านผู้ฟังที่ยังขับรถอยู่หรือเปิดฟังกันอยู่นะครับช่วงรัชดาตอนนี้ประมาณสักไม่เกิน40นาทีจะถึงไหม30นาที40นาทีที่ผ่านมา
2: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: ฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็จุดที่น้ำท่วมขังนะฮะก็จะมีตั้งแต่ผมเดินทางมาจากทางฝั่งตรงข้ามศาลอาญานะมุ่งเข้ามาทางแยกพระราม9นะครับก็หลังจากลงอุโมงค์ที่อุโมงค์แรกเนี่ยจะอยู่ตรงแถวๆโปรไซดอนใช่ไหมครับทำไมต้องยกตัวอย่างอันนี้ด้วยเนี่ย
2: เห็นไหม
1: ตึกมันใหญ่
2: ครับผม
1: นะครับผมขึ้นมาเนี่ยซ้ายมือเริ่มมีน้ำขังแล้วนะครับแล้วพอลงอุโมงค์ที่2ตรงอุโมงค์ไม่มีน้ำท่วมนะฮะขึ้นอุโมงค์มาซ้ายมือก็มีน้ำขังนะครับสูงประมาณไหนประมาณสักผมให้สัก1/3ของฟุตบาทได้ไหม
2: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นนะครับ1/3ของฟุตบาทนะครับ1/3ของฟุตบาทไม่แน่ใจว่ามันจะเยอะขึ้นหรือเปล่าจากนั้นผมเลี้ยวซ้ายไปทางศูนย์วัฒนธรรมนะครับจากตรงแยกตรง3แยกที่มันเป็นเดอะสตรีทป่ะตรงนั้นอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางศูนย์วัฒนธรรมนะครับผมทางด้านพอมาถนนศูนย์วัฒนธรรมก็ยังไม่เห็นน้ำขังแต่ก็เริ่มมีปิ่มๆแล้วเริ่มมีแบบบาง
2: เริ่มก่อตัวเริ่มก่อตัว
1: อันนี้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังขับรถอยู่นะครับ
2: ครับผม
1: ทางฝั่งของน้องเค้กจากบ้านแถวบ้านเป็นยังไงบ้าง
2: ถ้าเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วที่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนติดกัน 2-3 วันก็ถือว่าดีขึ้นมากครับแต่ว่าคลองตรงหลังหมู่บ้านที่เป็นคลองใหญ่นะครับตรงทางฝั่งของดอนเมืองอ่ะก็ยังน้ำยังเยอะอยู่นะครับผมปริมาณน้ำมันยังไม่ลดลงนะครับผมชุมชนที่อยู่ติดคลองตอนนี้ก็ยังมีน้ำขังอยู่ให้เห็นครับผม
1: เยอะไหมฮะ
2: ประมาณตะตุ่มแล้วกันแต่ว่าถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วคือในหมู่บ้านผมอ่ะถึงหน้าแข้งอยู่นะครับ
1: หมู่บ้านนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามสนามบินดอนเมืองเนาะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ท่านเขาเรียกว่าย่านอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: ย่านตลาดใหม่ย่านตรงสำนักงานเขตดอนเมืองแล้วกัน
1: โอเคอยู่แถวๆนั้น
2: ครับผม
1: นะครับผมก็คือตอนนี้น้ำในซอยเป็นยังไงฮะ
2: ก็แห้งแล้ว
1: แห้งแล้ว
2: แห้งแล้วครับผม
1: จุดน้ำขังมีไหม
2: ถ้าไม่นับในคลองก็ตอนนี้ก็คือไม่แทบไม่เห็นแล้วครับ
1: โอเคงั้นก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับข้อมูลนะฮะเพราะวันนี้เห็นว่าหลายๆพื้นที่ในน้ำมันแห้งไปแล้วนะน้องเค้กเนาะ
2: ครับผม
1: แต่ว่าเมื่อกี้ก็ฝนก็ตกเข้ามาแบบโอ้ตกหนักนะ
2: ตกหนักน่าดู
1: ใช้ได้อยู่นะ
2: ครับผม
1: นะครับย่านรัชดานะครับผมไม่แน่ใจว่าณที่ผมกำลังพูดตอนนี้มันซาลงไปหรือยังนะครับผมแต่ว่าจากอย่างที่เรียนไว้คือในช่วงของก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางศูนย์วัฒนธรรมนะครับผมตรงนั้นก็รับน้ำเริ่ม1/3ของฟุตบาทแล้วนะครับอ่ะนะครับผมกลับมาที่เราเป็นรายการเทคโนโลยีนะครับผมเราก็ต้องพูดคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีนะครับผมอ้อท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการสดหรือย้อนหลังผ่านช่องทางของเราอื่นๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะฮะ fm99activeradio.mcord.net หรือ YouTube นะครับ fm99activeradio สวัสดีทุกท่านทาง YouTube ด้วยนะครับ
2: ครับผม
1: แล้วก็แน่นอนนะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงของ

0: รายการอ่ะวันนี้หลากหลายคอนเทนต์เหลือเกินนะ
1: คร
0: ับผมขอขอบพระคุณนะฮะบริษัท Acer Computer จำกัดนะจ๊ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับบริษัท True Photic นะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง True Photic ด้วยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้นะครับผมคอนเทนต์หลักๆของเราที่จะพูดถึงก็คือว่าเราจะพูดถึงต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะ
1: อืมครับผม
0: นะครับผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องว่าท่านใช้ AI อ่ะได้เต็มประสิทธิภาพหรือยัง
1: ครับ
0: นะครับผมไอ้ที่บอกว่าเอาไว้ถามเอาไว้
1: เป็นแชทบอท
0: หาแชทบอทอ่ะ
1: อ
0: ันนี้มันไม่ต้องพูดแล้วล่ะมันใครๆเขาก็ใช้กัน
1: ครับผม
0: นะครับผมแต่ว่าท่านได้ใช้ฟังก์ชันของมันเนี่ยเต็มประสิทธิภาพหรือยังโดยเฉพาะท่านที่เสียเงินนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีคนเสียเงินให้กับบริษัท AI พวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ผมเชื่อว่าคนทำงานทุกคนเนี่ยน่าจะต้องจ่ายป่ะ
1: จ่ายเหมือนกันขนาดผมที่แบบใช้ AI แบบอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นมากผมยังจ่ายตัวระดับโปรใน Gemini มาใช้งานเลยจะ300บาทประมาณนั้น
0: ใช่ครับจริงๆแล้วคนทำงานเนี่ยอ่ะสำหรับคนที่ทำงานเนี่ยคุณได้ใช้มันเต็มประสิทธิภาพหรือยังเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: นะครับผมว่ามันว่าปัจจุบันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างคำว่าปัจจุบันนะฮะก็คืออัปเดตให้สุดๆเลยว่าตอนนี้มันไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของวงการเกมนะครับวันนี้อยู่กับน้องเค้ก
1: ครับผม
0: แล้วจะมีน้องเค้กจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตบ้างวันนี้
1: เริ่มแล้วเมื่อคืนนะครับสำหรับเทศกาลลดราคาประจำปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2026นะครับกับSteam Autumn Sale หรือว่าเทศกาลลดราคาช่วงฤดูไม้ใบผลินะครับก็มีเกมชื่อดังลดราคามากมายนะครับผมอาจจะแบบบางเกมอาจจะไม่ลดคือถ้าใครแบบเห็นแบบอยากเห็นเกมฟอร์มยักษ์ลดราคาแบบจังหนับจัดๆเลยก็อาจจะต้องรอช่วงปลายปีเป็นวินเทอร์เซลนะครับผมแต่ว่าในรอบเนี้ยเราก็เห็นหลายเกมที่น่าสนใจที่โดยเฉพาะพวกเกมอินดี้ที่ราคาเล็กๆราคาไม่แพงลดราคาเยอะอาจจะเหลือไม่ถึง100บาทด้วยซ้ำก็มีให้เลือกหากันเยอะแยะมากมายนะครับผม
0: ครับ
1: ก็อาจจะมาคุยกันด้วยว่าก่อนหน้านี้ช่วงประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเทศกาลลดราคาของ Steam อ่ะมันเป็นยังไงบ้างต่างจากตอนนี้เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมรวมถึงอัปเดตกันต่อเนื่องกับเรื่องของทางคุณฮิเดโอะโคชิมะที่เราติดค้างกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าหลังจากที่ทาง Sony ถอนทุนไม่ได้ลงทุนต่อในโปรเจกต์ไฟซินนะครับแล้วก็ไปจับมือกับทาง Microsoft แทนมาดูกันว่ามาวิเคราะห์กันว่าเหตุผลในการที่เขาถอนตัวไปแล้วก็เพราะอะไรคือเขาถึงไปจับมือกับ Microsoft ป่ะมันเพราะอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: ประมาณนี้สำหรับน้องเค้กนะครับ
1: ครับ
0: มีคำถามมาจากทาง YouTube นะครับผู้จัดที่ใส่หมวกนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นคนใส่หมวกก็มีอยู่คนเดียว
1: มีคนเดียว
0: นะครับผมใช่สิทธิ์เก่าประชานิเวศปฐมไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่แสดงว่า
1: น่าจะเป็นรุ่นเดียวกัน
0: น่าจะเป็นรุ่นเดียวกัน
1: น่าจะเป็นรุ่นเดียวกัน
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ขอบคุณที่ส่งข้อความเข้ามานะครับคุณไปติดตังอะไรเขาปะเนี่ยอ๋อ
1: ไม่ น่าจะเป็นสิทธิ์เก่าที่เดียวกันแต่ผมไม่ได้ติดตังใครนะสมัยนั้นน่ะ
0: โอเคแซวเล่นนะฮะแซวเล่นอ่ะเดี๋ยวเรามาข่าว IT กันนะครับผม
1: ครับ
0: Meta Connect 2026ฮะเมื่อ AI เนี่ยต้องบอกว่าอะไรดีกำลังจะย้ายจากมือถือน้องเค
1: ้
0: ก
1: ไปอยู
0: ่มาอยู่บนหน้าเราฮะ
1: เห
0: hey, จริงๆแล้วจริงๆแล้วจะบอกแบบนี
1: ้ครับผม
0: แว่นที่เป็นแว่นอัจฉริยะ
1: ครับ
0: มันก็มีออกมาตั้งปี2ปีแล้วไหม
1: ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: จริงๆต้องบอกต้องแยกท่านผู้ฟังแบบนี้ครับแว่นอัจฉริยะมันจะมีแว่นที่ผมเห็นนะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: แล้วผมก็เคยลองใช้ด้วยมันจะเป็นแว่นที่พอเราเชื่อมต่อกับลองนึกถึงอย่างนี้ฮะไอตัวอะไรนะไอตัวแฮนด์ฮิลอะที่เล่นบนสตีมที่มันเหมือน
1: สตีมเด็กพวกสตีมเด็กพวกแบบ
0: อะไรเอ็ก
1: หรือว่า MSI Crawl อะไรพวกนั้น
0: โอเคนะครับผมแว่นพวกเนี้ยนะครับผมเขาจะมีพอร์ตเชื่อมต่อซึ่งพอร์ตเชื่อมต่อในเรื่องของดิสเพลย์ปัจจุบันสาย USB มันก็ทำได
1: ้ครับ
0: นะครับก็คือเอาตัวพอร์ตเชื่อมต่อทางยกตัวอย่างอะไร X ของอะไรอ่ะ
1: ของ LG ของ Asus
0: ของ Asus
1: ครับผม
0: เสียบเข้ากับไอ้แว่นตัวนี
1: ้
0: นะครับแล้วเราก็นอนเล่นได้เลย
1: ว้าว
0: นอนเล่นนั่งเล่นได้เลยคือมันกลายเป็นทีวีจอประมาณ100นิ้วอ่ะน้องเค้ก
1: 120นิ้วนะ
0: 100นิ้ว120เนี่ยผมจำไม่ได
1: ้ครับผม
0: นะครับผมแล้วภาพนี่คมชัด
1: คมกริบเลย
0: คมกริบเลยนะครับผมอันนี้ผมมองว่ามันยังไม่ได้เป็นพวกแว่นอัจฉริยะเท่าไหร่
1: มือนก็ว่าเป็นจอที่แยกออกมาแต่ว่ามันอยู่ใกล้ตาเราอย่างเดียวว่าประมาณนั้น
0: ใช่แต่ว่าบางทีอ่ะท่านผู้ฟังไปเวลาไปเจอตามเว็บช้อปปิ้งนะครับเขาใช้คำว่าแว่นอัจฉริยะต้องดูนะครับบางทีเขาเป็นแค่ส่วนขยายของจอภาพ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรมากกว่านั้นหรือบางครั้งอันนี้ผมก็ไปลองมาแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: เป็นแว่นที่เราใส่เป็นแว่นกันแดดแล้วกันฟังก์ชันกันแดดของมันเนี่ยไม่มีอะไรพิสดารเลย
1: ก็เหมือนเดิมปกติ
0: เหมือนเดิมปกติไอ้ที่ดีหน่อยก็อาจจะมีปุ่มกดแล้วแบบแว่นมันก็อาจจะมันกลายเป็นกระจกที่มันใสขึ้นบางทีท่านอาจจะไม่ต้องการให้มันมืดตึ๊บนะครับผมคุณก็ปรับความเข้มความสว่างของตัวเลนส์กันแดดได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็เวลาคุณจะฟังเพลงมันก็จะมีลำโพงอยู่ตรงแถวขาแว่นน่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับผม
0: นะครับผมซึ่งผมก็มองว่ามันก็ยังไม่อัจฉริยะป่ะ
1: ก็ยังนะก็รู้สึกว่าแบบมันก็เดี๋ยวนี้มันก็ทั่วไปแว่นทั่วไปที่แบบมีฟังก์ชันแบบหรูหราหน่อยก็ทำได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: นี่อันนี้ว่ากันตามหลังนี่เราชักจะใช้คำว่าอัจฉริยะกันพร่ำเพื่อแล้วนะ
1: นั่นแหละสิคือแบบเออก็สมาร์ทเออก็จีเนียสอะไรพวกนั้นเต็มไปหมดเลยพี่บอย
0: เออ
1: นะครับ
0: แต่ไม่ใช่กับตัวไอ้นี่ครับแว่นของทางลูกพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเรานะฮะ
1: จากเมตา
0: อันนี้ต้องรื้อฟื้นกันหน่อยว่าท่านผู้ฟังจำ Google Glass ได้ไหมน้องเค้กจำได้ไหม
1: จำได้ครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบผมจะเห็นตัวตนของมันจริงๆมากเพราะว่าเราดูคอนเซปต์ตามหน้ากระดาษอ่ะมันดูดีมากเลยนะพี่บอยคือแบบมันทำได้ทุกอย่างต่อเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นหรือว่า utilize กับตัว AI ที่เขากำลังพัฒนาอยู่ในตอนนั้นให้มันแบบสามารถจัดการเรื่องของข้อมูลเรื่องทั้งหมดนั้นอยู่ในแว่นตากรอบเดียวได้ไม่ต้องยกมือถือขึ้นมาดูอะไรเงี้ย
0: โปรเจกต์นี้มันโดนพับไป
1: ใช่ครับ
0: ง่ายมากครับท่านผู้ฟังทำไม Google ถึงพับโปรเจกต์นี้ไปเพราะว่าเอาตรงๆซอฟต์แวร์ณตอนนู้น
1: 6-7 ปีที่แล้วอ่ะ
0: มันยังไม่รองรับ
1: ครับผม
0: มันยังไม่รองรับนะครับตอนเนี้ยตัวทาง Meta เนี่ยเขาชิงเปิดตัวมาก่อนเลยกับไอตัวเหมือนมีงาน Meta Connect ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับผมคืออ่ะย้อนกลับไป Google Glass ย้อนกลับไปยุคนั้นเนี่ย Google พยายามจะบอกเราว่าเฮ้ยอนาคตคนจะใส่คอมพิวเตอร์ไว้บนหน้านะคนก็จะแบบว้าวนู่นนี่นั่นนะครับแต่ทีนี้พอเรามีพอคนใส่แว่นที่มันมีกล้องถ่ายรูปเนี่ยเดินเข้าร้านอาหารคนน่ะจะลังเลแล้วว่าเฮ้ยนี่คุณถ่ายผมอยู่ปะเนี่ยมันมีในเรื่องของ privacy
1: ใช่ครับ
0: ในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับคือ Google Glass เนี่ยผมมองว่าเป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกว่าเทคโนโลยีที่มันล้ำๆน้องเค้ก
1: ครับ
0: บางครั้งไม่ได้หมายความว่าสังคมมันพร้อมใช้
1: อันนี้เห็นด้วยไหมอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยบางทีเทคโนโลยีมันไปไกลกว่ามoral หรือว่าศีลธรรมในจิตใจเราไปเหมือนกับแบบที่เราเคยเห็นในพวกแบบสื่ออย่างพวกไซเบอร์พังหรืออะไรพวกนั้นอ่ะที่แบบว่าเทคโนโลยีมันสูงขึ้นแต่จิตใจของคนเรามันไม่ได้สูงตามอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรประมาณนั้นนะครับผมเทคโนโลยีที่ล้ำไม่ได้แปลว่าสังคมเนี่ยเขาพร้อมใช้อันนี้คือผมกำลังพูดถึงกรณีGoogle Glassเมื่อหลายๆปีก่อนนะครับตัดภาพมาปัจจุบันนะครับแนวคิดเดิมกลับมาอีกครั้งนะฮะแต่คราวนี้มันไม่ได้ชื่อ Google Glass นะครับมันชื่อว่า AI Glasses นะครับและบริษัทที่รุกหนักมากๆเลยก็คือบริษัทของ Meta Meta คืออะไรถ้าท่านผู้ฟังที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นเทคนะครับแล้วเปิดเบิร์นหมุนมาฟัง Meta คือคิดง่ายๆว่าก็คือเจ้าของเดียวกับ Facebook อ่ะใช้คำนี้แล้วกัน
1: ครับผม
0: นะครับผมในงาน Meta Connect วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย Meta เปิดชุดอุปกรณ์ใหม่หลายตัวนะครับเขาไปคอลแลบกับ Ray-Ban ด้วยนะ
1: โอ้
0: นะครับผมแล้วก็มีตัวแว่นที่เป็นตัวของเขาเองนะครับผมสิ่งสำคัญที่ผมมองว่ามันมากกว่ามันเขาจะไปคอลแลบกับแบรนด์อะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงอนาคตถ้ามันดังเนี่ยเดี๋ยวแบรนด์อื่นเขาก็มาเองนะครับผมแต่ผมมองว่าสิ่งที่มันสำคัญกว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยคือผมมองว่าตัว Meta เนี่ยเขาชูจุดขายเรื่อง Personal AI Agent นะครับผมที่ต้องการให้เราเรียกใช้เนี่ยมันจะอยู่กับตัวเราตลอดเวลาอ่ะถามว่าเอ้าโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัวเราเหรอ
1: มันก็อยู่กับเราแหละ
0: ใช่แต่ Meta เขามองว่ามันจะต้องอยู่กับเราแบบพร้อมใช้อ่ะ
1: ครับผม
0: สั่งแล้วต้องมาไม่ใช่ว่าหยิบโทรศัพท์ออกมามองมาพูดอะไรมันเขามองว่ามันไม่แหลมนะครับมันไม่แหลมนะฮะต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างนี้ครับน้องเค้ก
1: ครับผม
0: Meta เนี่ยเขาไม่ได้คิดว่า AI เนี่ยเป็น AI Glass นะครับ AI แว่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่แว่นใส่หูฟังเป้าหมายเขาใหญ่กว่านั้น
1: ครับผม
0: เออเ ขาต้องการสร้างแพลตฟอร์มหลังยุคสมาร์ทโฟนนัวนะครับผมจากอันนี้จากที่ผมวิเคราะห์มานะครับ
1: ครับผม
0: ลองคิดภาพตามนะครับ

0: วันนี้จะใช้ AI อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เลยหยิบโทรศัพท์ปลดล็
1: อ
0: กเปิดแอปนะครับผมพูดหรือพิมพ์รอคำตอบแต่ถ้า AI มันอยู่ในแว่นอันนี้คือสิ่งที่พี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาคิดไว้นะ
1: ครับ
0: คุณมองอะไรคุณกำลังมองอะไรบางอย่างอยู่อาทิเช่นคุณกำลังมองกางเกงยีนอยู่ตัวนึงในห้างสรรพสินค้าอยู่ห้างนึง
1: ครับ
0: นะครับนี่คุณถามคุณถามแว่น
1: อ
0: ่ะคุณพูดออกมาคุณพูดกลับมาคุณถามแว่นว่ากางเกงยีนตัวเนี้ยมีขายที่ไหนบ้าง
1: ขนาดนั้นเลย
0: ขนาดนั้นเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลาบางทีราคาป้ายในห้างอาจจะไม่ค่อยโสภากับเราเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ไม
0: ่
1: ไหว
0: กางเกงยีนตัวเนี้ย SKU อันเนี้ยมีขายที่ไหนบ้าง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเมตาจัดการให้นะครับว่าต้องไปสั่งซื้อที่ไหนอะไรยังไง
1: ครับผม
0: ล้ำขนาดว่าสั่งให้ด้วยนะถ้าเราอนุญาต
1: ขนาดนั้นเลย
0: ใช่นะครับสรุปแต่อันนี้มันเป็นปลีกย่อยแล้วสรุปคือ AI เนี่ยตัว Meta เนี่ยจะเห็นสิ่งเดียวกับที่คุณเห็นนะครับคุณเดินผ่านโปสเตอร์คอนเสิร์ต
1: ครับ
0: หรือการ์ดอะไรเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการ์ดใช่ไหม
1: ครับผม
0: น้องเค้ก
1: การ์ดเกม
0: การ์ดเกม
1: โปเกมอนหรือว่าวันพีซพวกน
0: ั้
1: น
0: เนี่ยยกตัวอย่างคุณเดินผ่านโปสเตอร์คอนเสิร์ตแล้วคุณบอกว่าเช็คให้หน่อยว่าคอนเสิร์ตที่อยู่ในโปสเตอร์เนี่ยวันนั้นผมว่างหรือเปล่า
1: ครับ
0: อันไหน
1: เช็คสเกดูลได้ด้วย
0: นะครับผมสรุปแล้วคือตัว AI เนี่ยสามารถอ่านโปสเตอร์แล้วก็ไปดูปฏิทินของคุณ
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือคุณต้องอนุญาตเขานะ
1: ต้องให้ permission ก่อน
0: เออเขาจะสามารถอ่านโปสเตอร์ได้ว่าวันที่15ธันวาถึง16ธันวาเนี้ยคุณน่ะว่างไหมคุณมีอะไรอยู่ในคาเลนดาร์ของคุณหรือเปล่านะครับผมสรุปแล้วคือตัว Meta Glass เนี่ยเขาจะสามารถวิเคราะห์ภาพแบบ Real Time แล้วก็ประมวลผลพร้อมทั้งรอให้เราใส่เขาเรียกว่าใส่ความต้องการลงไป
1: ครับ
0: นะครับผมแน่นอนว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ต
1: แน่นอนแน่นอน
0: นะฮะนี่คือแนวคิดของเขานะครับผมก็คือเอาตัว AI เนี่ยเข้าไปอยู่ในแว่นนะครับผมมันมีชื่อก็คือชื่อ Muse นะครับ Muse Meta บอกว่า Muse เนี่ยทำงานอยู่เบื้องหลังระหว่างที่เรายังคุยกับมันต่อได้ด้วยไม่ใช่ Voice Assistant แบบทั่วๆไปนะครับผม Voice Assistant แบบทั่วไปคืออะไรครับ
1: Voice Assistant แบบสั่งแล้วตอบ
0: สั่งตอบสั่งรอมันคิดตอบสั่งรอมันคิดตอบแต่ตัว Muse เนี่ยมันทาง Meta เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวแทนระบบอัตโนมัติที่ทำงานอย่างต่อเนื่องได
1: ้
0: ซึ่งอันนี้มันจะไปสอดคล้องกับตัว Google ที่ผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ครับผม
0: ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือตัว AI ที่จะเป็นเทรนด์ในอนาคตสำหรับงานหรือสำหรับผมมองว่างานเนี่ยถ้าเป็นคลอสหรือว่าถ้าเป็นพวกที่เขียนโค้ดอาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดนี
1: ้ครับผม
0: นะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ใช้ในชีวิตประจำวันมันไม่สมูทเลยครับถ้าเกิดว่าเราสั่งงานมันอย่างนึงแล้วเราต้องไปนั่งรอมันประมวลผลหาข้อมูลอ่ะ
1: ครับผม
0: มันจะต้องสามารถโต้ตอบได้แบบเรียลไทม
1: ์
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะครับผมอันนี้ผมมองว่าเป็นแนวโน้มในปีต่อไปเลยนะก็คือ AI กำลังจะเปลี่ยนจากเครื่องตอบรับไปเป็นตัวแอคชั่นเลยอ่ะ
1: เป็นผู้ช่วยจริงๆอ่ะคุยโต้ตอบกับเราได้แบบเรียลไทม์เลยไม่ต้องรอแบบเราสั่งแล้วคิดสั่งแล้วคิดแบบ
0: นะครับผมอันนี้ก็คือจุดขายอ่ะที่เขาคือต้องบอกว่า Facebook อ่ะท่านผู้ฟังครับจำนวนคนใช้เขาลดลงนะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เขากำลังสูญเสียฐานลูกค้าใน Facebook ไปนะครับผมจริงๆปัจจุบันเอาของเราเป็นหลักก็ได
1: ้
0: น้องเค้กใช้ Facebook บ่อยไหม
1: ถ้าในฐานะคนที่เป็นอินเทอร์เน็ตบูมเมอร์ที่เราจะแบบใช้อินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ยุคแบบยุคก่อนยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างอนาล็อกมาดิจิตอลอ่ะก็ถือว่านานพอสมควรอยู่เกิน30ปีแล้วแน่พี่บอย
0: เกินไหม
1: เกิน30ปีแน่แน
0: ่อืมนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะกลับมาที่ฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับก่อนจะไปข่าวอื่นตัวเอาเป็นตัว Ray-Ban แล้วกันตัว Ray-Ban ไอตัว Meta เนี่ย
1: ครับผม
0: ต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะเอากล้องออกน้องเค
1: ้ก
0: ไม่มีกล้องนะครับผมไม่มีกล้องนะครับผมจะบอกว่าไอ้ตัวแว่นของตัว Meta เองเขาก็ไม่มีกล้องนะครับผมสาเหตุหนึ่งเนี่ยเพราะว่าการทำงานหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้ต้องการกล้องอ่ะมันไม่ได้ต้องการกล้องแล้วจะใส่มาทำไมให้มันเปลืองแบตเตอรี
1: ่
0: ขนาดใหญ่เถอะทะ
1: เถอะทะด้วย
0: นะครับผม

0: ตอนนี้โออุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นแว่นตาเนี่ยความเป็นส่วนตัวกลายเป็นปัญหาหลักใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: อันนี้จากที่เขาไปรีเสิร์ชกันมานะครับ
1: ครับ
0: 1 2น้ำหนักของแว่นผมถามน้องเค้กว่าถ้าแว่นหนักคุณอยากใส่ปะ
1: ไม่อยากมันหนักมันไปกดตรงนี้ด้วยกดตรงจมูกกดตรงหูกดอะไรเนี่ยมันไม่สะดวกใช้งานจริงๆครับ
0: นะครับผม Ray-Ban ไอตัว Ray-Ban Meta เนี่ยก็เลยน้ำหนักแค่ประมาณ40กรัม
1: ถือว่าเบามาก
0: ถือว่าเบามากนะครับผมถือว่าไม่หนักนะฮะ
1: ครับผม
0: ถือว่าไม่หนักใช้งานแบตเตอรี่สูงสุดได้12ชั่วโมงนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สามารถเขาว่าจะมีตัวเพิ่มแบตเตอรี่อ่ะทำให้ได้สูงสุดเพิ่มไปเป็น48ชั่วโมงนะครับเป็นแบตเตอรี่ Extended นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ย349 US ดอลลาร์นะครับก็ตกอยู่ประมาณสัก12,000-13,000
1: หมื่นต้นๆนะ
0: กำหนดส่งสินค้าก็คือ13ตุลาคมนะครับ
1: ครับผม
0: ก็คือจะบอกว่าตัวเนี้ยใครที่เป็นเทคใครที่ชอบท่านใดที่ชอบอยากลองดิไหนดูดิพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กมาโฆษณาว่ามันจะใช้ได้จริงไหมเน
1: ี่
0: ย
1: จริงเปล่า
0: ไหนเดี๋ยวเอามาลองดิแต่ต้องบอกไว้ก่อนไม่มีกล้องนะครับ
1: ครับผม
0: เราเอาไว้แบบสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราไปมองป้ายอยู่ป้ายนึงที่ประเทศญี่ปุ่นก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: นะครับแล้วเราก็ถามในแว่นว่าป้ายนี้มันบอกว่าอะไรมันจะบอกเราเลย
1: เหมือนมันมี Google Lens ติดตัวอะไรเงี้ย
0: ทุกที่ผมมองประโยชน์อย่างคืออะไรรู้ไหมเมนู
1: คือบางทีแบบ
0: ใครไปญี่ปุ่นแล้วร้านที่เขาไม่ได้เป็นร้านโลกที่เขาเป็นร้านที่เขาไม่ใช่ร้านโลคอลเขาเตรียมไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นร้านโลคอลจริงอ่ะผมแบบ
1: เฮ้ยกินอะไรอ่ะ
0: คนญี่ปุ่นนี่เขาไม่มีรูปเขาไม่มีรูปให้ดูกันเลยเหรอเขามาเป็นเหมือนแบบแล้วบางร้านนี่เมนูสุดยอดมากพี่แปะไว้พี่เขียนภาษาญี่ปุ่นแปะไว้ข้างฝาผนังนะครับ
1: ใช่อันนี้คือร้านโลคอลแบบโลคอลอ่ะ
0: ผมก็ไม่รู้ว่าผมควรจะต้องสั่งอะไรแต่โอเคล่ะเรารู้ว่าเราเข้าร้าน
1: ร้านไม่ง่าย
0: ร้านราเมงแต่เราไม่รู้ว่า
1: ไอ้นี่มันคือราเมงอะไรอ่ะ
0: เออเราพูดถึงร้านโลคอลนะฮะเวลาผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบขับรถเที่ยว
1: ครับ
0: นะครับผมแล้วคือผมไม่ได้อยู่ในซิตี้เลยผมไปญี่ปุ่นมาหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเอาไปว่า 7-8 ครั้งที่ผ่านมาครั้งหลังๆล่าสุดเนี่ย
1: ไม่ได้อยู่โตเกียว
0: ผมออกนอกเมืองแล้วไปกินร้านโลคอลตลอด
1: ครับ
0: แล้วร้านโลคอลพวกเนี้ยเขาจะทำแบบนี้จริงๆครับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เขาจะไม่มีเมนูคือเขามีแต่เมนูเขาจะเป็นภาษาญี่ปุ่นผมเดานะมันคือสมมติว่าเราเข้าร้านอาหารตามสั่งสักร้านหนึ่งในบ้านเรา
1: ครับ
0: เขาก็คงเขียนข้างฝาผนังอะว่ากะเพราไก่ไข่ดาวข้าวผัดแหนมอยู่ตรงเป็นคำพูดภาษาไทยแปะอยู่ตามฝาผนังซึ่งพอมันเป็นภาษาญี่ปุ่นผมก็ต้องหยิบกล้องขึ้นมาปะ
1: ก็ไปดูเปิดดูกูก็เลยว่ามันแปลว่าอะไร
0: ถูกต้องแต่ถ้าเรามีแว่นตัวนี้ของพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็อาจจะ
1: รู้ได้เลย
0: สะดวกขึ้นอันนี้เป็นแค่ที่ผมนึกไวๆนะผมนึกไวๆว่ามันน่าจะ
1: แบบอ
0: ย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยเราแบบเนี้ย
1: ใช้แบบนี้ได้แปลภาษาง่ายๆคือแบบให้เราไม่อดตายอ่ะนั่นแหละ
0: ครับนะครับผมอ่ะ13ตุลานี้เริ่มส่งมอบแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวจะมีน่าจะมีรีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์ออกมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่า
0: ครับ
1: อาจจะมี
0: ท่านใดที่อยู่ต่างประเทศแล้วกำลังจะเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยก็ถ้าสะดวกก็แวะซื้อเข้ามาได้เลยเนาะแต่ในเมืองไทยผมไม
1: ่น่าจะยังไม่เห็นตัวแทนเนาะ
0: มีไหมไม่มีย
1: ังไม่เห็นตัวแทน
0: ยังไม่เห็นนะครับผมยังไม่เห็นนะครับ
1: ครับผม
0: แต่คนที่มีช่องทางในการสั่งซื้อก็เขาก็คงจะหาวิธีสั่งซื้อได้อะ
1: ครับผม
0: นะครับผมอ่ะสำหรับตัวแว่นนะครับผมเอาไว้เท่านี้ก่อนสั่งฝาน้องเค้กมีอะไรบ้าง
1: ก็มีการเรียกว่าเป็นการผลักดันเทคโนโลยีของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเป็นอันนี้เป็นเกี่ยวกับเกมและการ์ดจอครับมีนักมอดเดอร์ฝั่งฮาร์ดแวร์ที่สามารถเอาตัวการ์ดจอจากทางค่ายเขียวค่ายแดงตัวของ Radeon หรือว่าตัวของ AMD นะครับซีรีส์ RX 9000ให้สามารถรันเทคโนโลยีของทางค่ายเขียวหรือ Nvidia ตัว DLSS ได้ซึ่งตัวเนี้ยสามารถรันถึงเวอร์ชันล่าสุดก็คือตัว DLSS 4.5 ได้แล้วนะคร
0: ับ แต่นี่เรื่องจริงป่ะเนี่ย
1: เรื่องจริงครับ
0: แล้วมีวิดีโอใน YouTube พรูฟหรือยัง
1: ตอนนี้ยังครับแต่คือเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขากำลังพัฒนาตัวเคอร์เนลที่สามารถรันตัวเทคโนโลยีตัวเนี้ยผ่านทางการ์ดจอของค่ายแดงให้สามารถรัน DLSS ได้ครับผม
0: อ๋อ
1: คืออย่างที่เราทราบกันครับว่าตัวของค่ายแดงอ่ะก็มีตัวเทคโนโลยีที่สามารถลบรอยหยักหรือว่าเพิ่มคุณภาพของภาพด้วย AI ได้ก็เป็น Fidelity FX พวกนั้นนะครับผ

0: ัว40หรือ50นะครับมันจะยิ่งได้เฟรมเรทเยอะขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งเวอร์ชันล่าสุดที่เปิดให้ใช้งานณตอนนี้ของ Nvidia ก็คือ 4.5 นะครับผมก็มีการอัพสเกลภาพได้ใหญ่ขึ้นเล่น 2K แต่สามารถเปิดภาพอัพสเกลเป็น 4K โดยที่เฟรมเรทไม่ลดได้มันทำได้ถึงขั้นนั้นแล้วแต่อาจจะมีซ้ำแซมก่อนเพราะก่อนหน้านี้คือมันมีตัวโมเดลไอตัวของตัวไฟล์ของ DLSS 5หลุดมาในเกมของ NBA 2K เวอร์ชันล่าสุดคนก็ไปมอดกันเรียบร้อยไปใส่ในเกมอื่นๆซึ่งภาพมันสวยขึ้นจริงแต่ก็กินเครื่องโหดขึ้นด้วยนะครับ
1: อันนี้ผมสงสัย
0: ครับ
1: ตอนนี้ใน YouTube นะครับอันนี้เผื่อท่านผู้ฟังที่สนใจในเทคโนโลยีของการ์ดจอพวกนี้ด้วย
0: ครับผม
1: สรุปแล้วคือ DLSS 5เนี่ยยังไม่ official ใช่ไหม
0: ยังไม่ official ครับ
1: แล้วทำไมใน YouTube วิดีโอเดี๋ยวนี้มันเอา GTA 3 GTA 4มาใส่ DLSS 5กันคือผมงงมากเลยอ่ะเขาไปเอามาจากไหนครับ
0: มันก็อย่างที่ผมได้บอกไปคือตัวไฟล์ที่เป็นเทคโนโลยีของ DLSS 5ตัวโมเดลอ่ะมันหลุดมาจากไฟล์เกม NVIDIA 2K ของทาง 2K Game อันนี้เราสามารถบอกชื่อแล้วแหละเพราะว่ามันหลุดมาจากเกมนี้จริง
1: ๆหลุดหมายความว่าเขาไปแฮกมาเหรอหรือยังไง
0: มันมีหลุดมาจากทางฐานข้อมูลของสตรีมครับแต่ตัวไฟล์มันคือตัวไฟล์เลยอ่ะแล้วคือมันถามว่าลบไปแล้วไหมลบไปแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ทันพวกมอดเดอร์ไอ้พวกแบบ
1: เรียบร้อย
0: โดนดูดมาแล้วก็เอาไปใช้ปรับมอดกับเกมนู้นเกมนี้ได้มันก็เลยมีรูปหรือวิดีโอที่ผ่านการ DLSS 5ออกมาให้เห็นเยอะมาก
1: ใน YouTube เยอะมาก
0: ถ้าท่าน
1: ผู้ฟังกำลังฟังรายการอยู่บอกผมมีการ์ดจอผมอยากลอง DLSS 5ตอนนี้คือได้เลย
0: มันทำแต่หลายเกมแต่ถ้าเกมเก่าหน่อยมันอาจจะทำไม่ได้มันจะทำให้ภาพเพี้ยนต้องเป็นเกมสักประมาณไม่เกิน1-2 ปีอ่ะอันนั้นทำได
1: ้
0: อย่างที่เขาอย่างที่ Nvidia เคยปล่อยตัวอย่างมาคือ Resident Evil Requiemหรือว่า Resident Evil 4 Remake ก็มีคนเอาไปทำ DLSS 5กันบูมบัมบูมบัมไปหมดหรืออย่างเห็นชัดสุดก็คือGTA 5ที่พี่บอยน่าจะเคยเห็นที่แบบเอาไปปรับ DLSS 5แล้วคือโมเดลตัวละครมันคมขึ้นแบบโอ้โหร้องโอ้โหได้เลยอ่ะนั่นแหละครับ
1: แต่ว่าต้องแลกมากับเฟรมเรทที่มันดรอป
0: ไปเยอะพอสมควรคือดรอปไปครึ่งหนึ่งเลยพี่บอยสมมติว่าเราเล่น GTA 5ได้ประมาณ200เฟรมอย่างเงี้ยเปิด DLSS 5อาจจะเหลือสักประมาณ 80-90ประมาณน
1: ี้โอเคที่ผมดูล่าสุดเนี่ยคือ Grand Theft Auto 4นะครับท่านผู้ฟัง4นะฮะ
0: ครับ
1: ผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเกมนี้มันเก่าเกินกว่า 1-2 ปีนะแต่เขาก็ยังทำกันได้นะเขาเปิดให้ดูด้วย
0: ครับผม
1: เขาอาจจะไปแฮกตัวเกมหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเขาใช้ DLSS 5
0: ครับ
1: โอ้โหคือดูดีอ่ะ
0: อย่างกับคนละเกม
1: อย่างกับคนละเกม
0: อืม
1: นะครับผมก็น่าสนใจสรุปแล้วคือถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ยังคิดผิดกฎหมายไหม
0: รับผิดชอบกันเองดีกว่าเพราะมันไม่มีกฎหมายรองรับคือไอตัวที่แบบไอตัวที่เป็นตัวโมเดลหรือว่าตัวโปรแกรมที่ทำให้ใช้ DLSS 5ได้มันอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องที่แบบมอดเดอร์บางคนที่แบบปล่อยโหลดอาจจะมีการสอดไส้หรืออะไรเง
1: ี้
0: ยอันนี้ก็ต้องระวังกันดีๆนะครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งกลับมาที่ตัวของตัว RX 9000ที่สามารถรัน DLSS ได้ก่อนตอนเนี้ยมันมีคนพัฒนาให้รันในระดับเคอร์เนลที่สามารถรันตัว DLSS 4.0 ได้คือเขาบอกว่าตัว GPU RDNA ที่อยู่ในตัว RX series มันสามารถรัน DLSS ได้จริงในขณะที่มันและคือรันด้วยประสิทธิภาพที่เทียบเคียงกับตัวของการ Nvidia ได้เลยนะครับผมอันนี้น่าสนใจมากแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยยังเป็นช่วงเรียกได้ว่ายังเป็น pre alpha อยู
1: ่
0: ยังมีการพัฒนากันอยู่ก็ต้องรอดูกันว่าถ้าเขาปล่อยมานานอนาคตอ่ะการ์ด AMD อ่ะถ้าสามารถใช้ DLSS ได้จริงมันจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับ
1: อ่ะนะครับผมก่อนจะจบช่วงแรกนะครับผู้ดำเนินรายการเจอน้ำท่วมด้วยไหมหมายถึงว่าอันนี้จากคำถามจาก YouTube นะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าหมายถึงแถวบ้านอ่ะไม่มีแล้วครับไม่มีนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เจอเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกิน 40-50 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยรัชดานะครับ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะขึ้นมาจากอุโมงค์ที่2ที่มาจากทางศาลอาญานะครับ
0: ครับผม
1: ลงอุโมงค์แรกขึ้นแล้วก็ลงอุโมงค์ที่2ขึ้นมานะครับที่จะเป็นเส้นเลี้ยวซ้ายไปทางสุวรรณธรรมเนี่ยน้ำก็ประมาณ1/3ของฟุตบาทแล้วนะครับอันนี้คือล่าสุดแต่ว่าอัปเดตสุดๆอีกทีนึงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันจะลงหรือมันจะขึ้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวต้องถามอาหมอเนาะ
0: เดี๋ยวหมอจัดราย
1: การเดี๋ยวหมอมาจัดรายการต่อดูซิว่ามันเป็นยังไงอ่ะนะครับผมแต่อันนี้คืออัปเดตคือล่าสุดคือมันท่วมนิดๆนะครับ
0: นิดนึงครับ
1: อ่ะแว่นมีกล้องอย่างน้อยแว่นมีกล้องอย่างน้อยน้อยกว่าคนถือมือถือมีกล้องเข้าไปในร้านอาหารนะครับอย่า กังวลมากอ๋อก็เห็นด้วยแต่คืออย่างนี้ฮะคือที่ชาวบ้านชาวช่องเขากังวลกันเนี่ยคือตัว

0: ผมว่าไม่กังวลหรอกเพราะผมอ่ะใครจะถ่ายใครจะอะไรผมไม่แคร์อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคือที่สังคมเขากังวลกันเนี่ยผมใช้คำว่าสังคมแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: คือมือถือเนี่ยเวลายกถ่ายคือมันเห็น
1: มันเห็นได้ชัดเลยแต่แว่นอ่ะเราไม่รู้ว่าเปิดโหมดไว้หรือเปล่า
0: เออนะครับผมคือมือถือเนี่ยอ่ะเฮ้ยลูกพี่ถ่าย ลูกพี่ถ่ายอะไรผมนะครับผม
1: ครับ
0: หรือมันเห็นอ่ะแต่แว่นเนี่ยเราไม่รู้ไง
1: ใช
0: ่บางครั้งเนี่ยเขาใส่แว่นมาคุยกับเราเรายังไม่รู้แล้วเขาอัดคำพูดเราไว้หรือเปล่า
1: เขาแอบอัดเสียงเราไว้หรือเปล่า
0: เอออะไร
1: แอบดูอะไรหรือเปล่าหรือว่าเปิดแอปอะไรไว้หรือเปล่า
0: ใช่อย่างนี้อย่างช่วงแรกที่ผมอ่านในเรื่องของ Meta Glass เนี่ยก็เขาก็เลยอ่ะกังวลกันนักใช่ไห
1: ม
0: เอาออก
1: ไปเลย
0: เพราะว่าแว่นฟังก์ชันกล้องไม่ได้มีความจำเป็นกับตัว AI ของเขาอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: เพราะว่าเขาประมวลผลแบบเรียลไทม์ไม่ได้มีการแคปเจอร์ภาพแล้วก็มาประมวลผลตอนหลังไม่ใช่นะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองผมเชื่อว่าคล้ายๆกับโดรนอะโดรนน้ำหนักเกินเท่านี้ต้องขอใบอนุญาต
1: ครับ
0: โดรนมีกล้องยังไงก็ต้องขอใบอนุญาต
1: ครับ
0: โดรนไม่มีกล้องบินไปเลยไม่ต้องขอใบอนุญาต
1: คร
0: ับ อะไรแบบนี้ผมมองว่าอนาคตหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับไอ้ตัวMeta Glass Google Glass AI Glass ทั้งหลายเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับเขาคงต้องมีอะไรบางอย่างมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมากำหนด
1: มากำกับดูแล
0: ว่าถ้าเป็นกล้องห้าม
1: เด็ดขาด
0: อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นแค่ในการคาดเดานะคร
1: ับ
0: นะฮะอันนี้ส่งข้อความมาบอกว่าอะไรเนี่ย
1: ก็คงเหมือนร้านอาหารอีสานบ้านเราเมนูด้าเดียวมีแต่ภาษาไทยนั่นแหละครับ
0: อ๋อจะคุณแฮมเมอร์อาร์ม
1: ครับผม
0: ก็คงเหมือนร้านนี้ฮะอ๋อโอเค
1: ครับ
0: คุณแฮมเมอร์อาร์มถูกต้องทุกอย่างเลยครับ
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: คุณแฮมเมอร์อาร์มลองนึกถึงนะเป็นฝรั่งนะครับเดินเข้าร้านอาหารอีสานบ้านเราง
1: ง
0: เจอเมนูเป็นภาษาไทยล้วนๆไม่มี
1: งงโอ
0: ้โหแต่บังเอิญร้านนั้นอร่อยมากนะสมมตินะ
1: ครับ
0: ก็ปวดหัวเหมือนกันอ่ะ
1: ใช่อยากกินอยากลองแบบอยากลองอาหารอีสานบ้างแต่ว่าอ่านไม่ออกเราจะสั่งไงดีมันก็ช่วยเหลือเราได้นะครับ
0: นะครับ15:41 น.นะฮะช่วงนี้เดี๋ยวขอเบรกกันสักนิดนึงก่อนนะครับช่วงหน้าผมบอยสุสกุลแล้วก็น้องเค้กนะครับจะมาพูดคุยกันต่อพร้อมตอบคำถาม SMS ครับที่4689899กับ Techno for Life ครับ
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
3: Acer Swift 8 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 8 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: Acer
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
7: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสาร
4: ถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: 15:44นะ40โวยลิ้นพันกัน15:44นะครับกลับมาช่วงที่2ของ Techno for Life นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกับคอนเทนต์ที่เหลือกันนะฮะแล้วก็การตอบคำถาม SMS ด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับผมอยู่กับบอยนะครับสืบสกุลศรีสาครแล้วก็น้องเค้กภูทินาถวงพระจันทร์เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: SMS ของเราก็4689899นะครับก่อนจะไปที่คอนเทนต์นะครับเรามาขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีกันก่อนดีกว่านะ
1: ครับ
0: ชูโฟติกนะครับเป็นที่หนึ่งในเรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีนะครับมี UPS ตั้งแต่800 VA นะครับไปจนถึง 1,000 kVA นะฮะสามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเสียหายนะครับชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับ02-186-3010หรือ www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ครับผม
0: นะครับอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของตัวแว่นอัจฉริยะว่าเทรนด์มันจะเป็นแบบไหนแล้วแนวทางในการใช้งานมันจะเป็นยังไงนะครับว่าเออมันใส่แล้วมันยังไงกล้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีผมว่าอนาคตน่ะไอตัวแว่นที่มันเป็น AI จริงๆอ่ะผมว่าอนาคตมันจะแยกจากแว่นที่เป็นแกดเจ็ตออกอย่างชัดเจน
1: ครับ
0: นะครับผมแว่นที่เป็นแกดเจ็ตคืออะไรอ่ะย้อนให้ฟังอีกครั้งนึงพวกใส่ไปแล้วเหมือนมีจอ100นิ้วเหมือนจอทีวีมีจอทีวีจอใหญ่อยู่ด้านหน้า
1: ครับ
0: หรือแว่นกันแดดที่ปรับแสงได้ความเข้มความสว่างหรือแว่นกันแดดที่ใส่เข้าไปแล้วมีเพลงฟังอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: ไอ้แต่อันนี้ผมว่ามันจะเวิร์กเหรอใส่หูฟังจะดีกว่าไหมอ่ะหูฟังเป็นอินเอียร์หรืออะไรยังไงก็ได้
1: นั่นน่ะสิพี่บอย
0: อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะไปทับซ้อนกันหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับอ่ะทั้งฝั่งของทางด้านวิดีโอเกมหรือซอฟต์แวร์ทางด้านวิดีโอเกมมีน้องเค้กมีอะไรอีกไหม
1: เดือนนี้ก็เริ่มไปแล้วเมื่อคืนสำหรับผู้เล่นบน PC นะครับผมก็เทศกาล Steam Autumn Sale นะครับผมหรือว่าเทศกาลลดราคาประจำปีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับผมก็มีไปจนตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันที่9นะครับผมก่อนเวลาเที่ยงคืนก็เหมือนเดิมครับลดราคาเกมมากต่างๆมากมายก็มีใครเล่นเกมไหนอยู่อาจจะมีเกมใหม่บางเกมที่เป็นเกมใหญ่ๆอาจจะยังไม่ลดราคาครับอาจจะต้องรอหน่อยแต่ก็มีเกมอินดี้หลายเกมที่มีแบบราคาสวยๆหน้าสวยอย่าง Dev the Diver ลด 50% เหลือ200บาท
0: โอ้อันนี้เกมดีมากอันนี้ลดภาคไหนอ่ะ
1: ลดเกมหลักพี่บอยเป็นตัวเกมหลักก็แต่จริงคือตัวเกมหลักจริงไม่รวม DLC ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วสำหรับเกมนี
0: ้ครับ
1: มีคอนเทนต์แน่นมีกิจกรรมให้ทำเพียบแล้วก็ถ้าใครสนใจก็มี DLC ตัว Into the Jungle ก็ขายมามีลดราคานิดหน่อย 30% นะครับโดยประมาณ
0: ครับ
1: อีกเกมนึง
0: ครับ
1: มี Dispatch นะครับผม
0: เป็น Dispatch
1: เป็นเกมเป็นเกมแบบเลือกตอบถามตอบนะครับผมเป็นเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่เกษียณที่เลือกผันตัวมาอยู่เบื้องหลังเป็นคอร์เซนเตอร์สำหรับแก้ปัญหาชีวิตของเหล่าฮีโร่ที่ออกปฏิบัติการนะครับผมเป็นเกมที่เนื้อเรื่องดีมากนะครับผมอันนี้ก็ลด 20% เหลืออยู่440บาทนะครับผม
0: Dispatch ทำไมไม่เคยได้ยินออกนานนี้ยัง
1: ออกนานแล้วครับออกนานแล้วมีได้คุณแอรอนพอลที่แฟนๆ Breaking Bad น่ารู้จักกันดีภาคเป็นตัวเอกด้วยเกมนี้ ครับ
0: Dispatch นะ
1: Dispatch ครับ
0: โอเคโอเคคือเป็นอันนี้คือสมมุติว่าโหลดไปเล่นแล้วก็บนสมมุติบน Steam Deck บนอะไรก็ตามแต่เล่นค่าเวลานี่เพลินเลย
1: เพลินเลยเนื้อเรื่องดีด้วยเข้มข้นครับผมแล้วก็เป็นตัวเกมที่มีมัลติเอนดิ้งมีตัวเลือกมากมายหลากหลายแล้วก็ฉากจบหลายแบบนะครับผม
0: โอ้
1: เยี่ยมมากอันนี
0: ้อันนี้เป็นวิชวลโนเวลป่ะหรือไ
1: งกึ่งๆวิชวลโนเวลให้คิดซะว่าเหมือนเกมเทลอ่ะพี่บอย
0: อ๋อ
1: นะครับให้ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็คือก็มีเกมลดราคามากมายก็เซคิโร่ตอนนี้เซคิโร่ลด 50%ใครที่ยังไม่ได้ลองแล้วก็เป็นสาวกเกมแนวโซลไลท์ที่แบบอยากได้ความท้าทายแบบสุดๆไซคิโลจัดมานะครับผมเหลืออยู่ 1,049 บาทนะครับผมก็น่าสอยมากนะครับผมหรือว่าถ้าชอบแนวเนื้อเรื่องเข้มข้น The Last of Us ก็ลด 50% เหลือ845บาทแล้วก็เกมนี้ห้ามพลาดนะครับผมถึงจะก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบลดราคาเยอะหน่อยแต่ว่าในสตรีมใครอยากได้เกมนี้ในสตรีมลดราคา 75% เหลือ474บาทก็คือ Red Dead Redemption 2
0: โหเหลือเท่าไหร่
1: เหลือ474บาทครับผม
0: เกมระดับ Red Dead Redemption 2เหลือราคา400กว่าบาท
1: ครับไม่ถึง500บาทแล้ว
0: ซ
1: ื้อ1ใบม่วงอ่ะ1ใบม่วงเลยอันนี้
0: อือ
1: ใครยังไม่ได้เล่นแนะนำครับอีกเกมนึงที่พัฒนาปรับตัวมาได้เป็นอย่างดีอีก1เกมก็คือ Cyberpunk 2077นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าซื้อพร้อมตัวภาคเสริม Phantom Liberty ด้วยก็เหลือประมาณไม่ถึง 1,000 บาทอันนี้ก็เป็นอีก1เกมที่แบบตอนออกมามันจะรัฟๆหน่อยก็คือแบบมีบั๊กมีปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากหลายคนบอกว่าเล่นไม่ไหวไม่เล่นไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ตัวเกมปรับปรุงมาในระดับที่เล่นได้สนุกมากๆแล้วนะครับผม
0: จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผมมองว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีเลยนะ
1: ครับผม
0: เวลาคุณออกเกมมาแล้วมันห่วยนะครับไม่ว่าจะห่วยด้วยบั๊กห่วยด้วยอะไรก็ตามแต
1: ่
0: นะครับคุณไม่ต้องไปตอบโต
1: ้ใช่
0: คุณไม่ต้องไปว่าคอมมูนิตี
1: ้
0: คุณแค่ก้มหน้าก้มตาพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดของคุณ
1: ครับ
0: คุณสามารถทำให้เขาออกมายอมรับได้แค่นี
1: ้แค่นี้เลย
0: แล้วแนวคิดเนี้ยไม่ใช่เฉพาะในวงการเกมนะครับ
1: ครับผม
0: ไม่ใช่เฉพาะในวงการเกมสมมติว่าคุณทำงานคุณทำงานออกมาวันจันทร์คุณไปส่งงานคุณโดนเจ้านายล่อซะเละเลยนะครับอย่าแก้ตัวแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคือมันเละจริงๆนะ
1: ถ้ามันเละจริงๆมันเละจริงๆเราก็ต้องแอดมิดว่ามันแย่จริง
0: อย่าไปต่อปากต่อคำแล้วกรณีนี้คือ CD
1: Project Red
0: CD Project Red เขาก็ไม่ได้ไปต่อปากต่อคำอะไรมีหรือมีไหมไม่มีนี
1: ่ไม่ครับเขาก็ออกมายอมรับว่ามันมีปัญหาจริงแล้วก็คือเรามีปัญหาหลายอย่างมีหลายอย่างที่เราไม่ได้บอกผู้บริโภคหลายคนเสียความเชื่อมั่นเฮเตอร์บางคนสะใจที่แบบเฮ้ยโดนซะบ้างอ่ะทำเกมเทพมาเยอะแล้วนี่อะไรเงี้ย
0: เขาเคยไปมีปัญหาอะไรกับคอมมูนิตี้หรอทำไมเขาถึงมีเฮเตอร์อ่ะเขาพี่ว่าเขาเป็นค่ายเกมที่ humbleมากๆเลยนะหรือว่าเฮเตอร์ก่อนหน้าเฮดอยู่แล้ว
1: เฮเตอร์ก่อนหน้าเฮดอยู่แล้วพี่บอยคือคนแบบว่าโอ้โหโม้เยอะอ่ะทำไม่ได้อย่างที่เท่าที่พูดนี่นาอะไรงี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ไปผสมลงด่าเขาอะไรเงี้ยในยุคนั้นอ่ะอาจจะยังไม่หนักแต่คือยุคนี้คือแบบขอแค่เกมมันไปเกี่ยวพันกับซูก้าเบบี้อิงหรือว่าแบบมีความโว้กหน่อยโดนใส่ยับเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ย
0: แต่นี่ผมจำไม่ได้ว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องรีบออกไซเบอร์พัง2077ในปีนั้นเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะฮะ
1: นายทุนผมคิดว่าเพราะนายทุน
0: ในทุนเหรอครับ
1: ครับผมคนที่ให้ทุนทาง CD Projekt อ่ะมาพัฒนาเกมเขาคงเร่งคือแบบผู้ถือหุ้นเขาแบบเขาคงแคลงใจว่าเฮ้ยคุณประกาศเกมนี้มางานนั้นได้นาทำไมคุณยังไม่ออกมาอีกอะไรเงี้ยต้องพูดกันอย่างนี้ก่อนว่าการพัฒนาตัว Cyberpunk จริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเสร็จโปรเจกต์ตัว The Witcher ไปแล้วอย่างเร็วที่สุดที่ผมนึกออกก็คือเขาน่าจะเริ่มพัฒนาได้ตอนปี2016
0: ครับ
1: มันพัฒนาแค่4ปีนะพี่บอยถ้าให้พูดกันตามตรงไม่แต่ในขณะเดียวกันอ่ะตัวเกมอ่ะเปิดตัวมาตอนปี2013นะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำต่อก็คือแบบประกาศไว้ก่อนว่าจะทำเกมนี้แล้วเขาก็ไปทำ The Witcher 3ซึ่ง The Witcher 3ออกมาตอนแรกมันก็มีปัญหาแหละแต่ไม่หนักเท่า Cyberpunk ซึ่งก็มีการปรับแพทแก้แพทอะไรกันอีลุงตุงนังเยอะมากแต่ว่าในภาพรวมดีกว่ามากและยอดขายก็คือมาแรงเหมือนกันนะครับผ
0: ม
1: ล่าสุดนี่มีรีมาสเตอร์แล้วใครที่มีตัวเกมก็เข้าไปอัปเดตกันได้นะครับได้ DLCทั้งของตัวฟรีด้วยสำหรับคนที่มีแค่เวอร์ชันธรรมดานะครับผมก็ไปรับกันได
0: ้โอเคสรุปก็คือนายทุนน่ะ
1: นั่นแหละ
0: นะฮะแล้วก็มีเกมอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับ
1: บอลทันวายครับตอนนี้ลด 25% อาจจะลดไม่เยอะแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลองตัวบอลทันมอนสเตอร์ฮันเตอร์ภาคล่าสุดเดี๋ยวจะมีตัวเสริมใหม่นะครับผมไปลุยในนครท้องฟ้าออกประมาณปีหน้านะครับผมตอนนี้ครับความก็ปล่อยข้อมูลแล้วก็การใช้อาวุธท่าทางใหม่ๆต่างๆนานาแล้วก็ตัวมอนตัวใหม่ที่จะได้ล่าในภาคนี้มาเยอะแล้วใครที่อยากจะรอก่อนหรือว่าแบบไม่ไหวละอยากไปต้องมือก่อนว่าภาควายมันดีขนาดไหนก็817บาทครับลดเหลือ 25% นะครับผมก็ไปตามกันได้สำหรับคนที่เป็นสาวกนักล่านะครับผมก็ตอนนี้ก็ตัวเกมก็เริ่มมีการปรับเรื่อง performance อะไรดีขึ้นอ้อแล้วก็นี่สำหรับภาคก่อนหน้านี้นะครับคุณสามารถซื้อ Monster Hunter Rise พร้อมภาคเสริม Sunbreak ได้ในราคาลด 84% เหลือแค่250บาทนะครับ250บาทสำหรับภาค Monster Hunter Rise ใครที่อยากลองเล่นภาคนี้ก็ไปจัดกันได้ไปตามกันได้พร้อมภาคเสริมนะครับผ
0: ม
1: ก็เรียบร้อยกันเลยก็ใครที่ช่วงนี้แล้วมีเกมอีกมากมายที่เรายังไม่ได้นะยังไม่ได้นำนะครับก็เยอะมากก็ไปเลือกดูเลือกหากันได้ก่อนวันที่8นี้นะครับผมใครที่เล่นเกมไหนอยู่แล้วมันลดราคาแล้วมีตังช่วงนี้ยังพอมีตังอยู่ก็ไปกดกันได้นะครับผม
0: ครับหมดแล้วเนาะ
1: ก็ยังมี เรื่องอีกเรื่องนึงที่เราติดค้างท่านผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมกับเรื่องของคุณฮิเดโอะโคจิมะ
0: ใช่ใช่ฮิเดโอะโคจิมะผู้สร้างเมทัลเกียร์
1: แล้วก็ผลงานล่าสุดที่เราเห็นไปก็คือ Death Standing ทั้ง2ภาคนะครับก็มันก็ดังแหละสำหรับ Death Standing สำหรับบางคนที่อย่างพี่บอยก็อาจจะมองว่าเกมมันสโลว์เบิร์นเกินมันเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ย
0: ครับไม่ไหวครับ
1: ก็มันก็เป็นเกมที่ทำกำไรได้นะครับผมสำหรับทาง Sony ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ให้ตัว Engine Dissima ให้โคจิมะเข้าไปพัฒนาเกมเพียงแต่ว่าที่เขากลับมาเป็นข่าวในช่วงนี้ก็คือการพัฒนาเกมใหม่ของเขาที่ชื่อว่าไฟซินนะครับผมที่เป็นเกมธีมสายลับในโลกยุคสงครามโลกครั้งที่1ที่เขามีการประกาศตัวนักแสดงมาแล้วพี่บอยน่าจะรู้จักพี่คนนี้ดีที่จะมารับบทเป็นตัวเอกของเกมนี้ก็คือพี่บิลสกินสการ์ดนะครับผมก็ถ้าใครได้ที่ได้ดูอิดหรือว่าจอห์นวิกภาค4ที่เป็นตัวร้ายนั่นแหละครับพี่บิลสกินสการ์ดก็จะมาเป็นตัวเอกของเกมนะครับผมเข้าเรื่องกันดีกว่าก็คือตัวของเกมเนี้ยเดิมทีเนี่ยโซนี่จะเป็นผู้ออกทุนให้ทางโคจิมะเป็นผู้พัฒนาเกมนี้แต่ในช่วงเดือนต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการประกาศว่าทางโซนี่ได้ทำการถอนทุนที่จะไม่สนับสนุนให้ตัวเกมไฟซินเนี่ยได้ทำต่อเพราะทางโซนี่อาจจะมองว่ามันไม่คุ้มหรืออะไรนั่นแหละทางโซนี่เขาบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากแล้วก็คือเขาจำเป็นต้องถอนทุนไปแต่ทางโคจิมะเขาบอกว่าทางโซนี่อ่ะเขามาคุยกับเรื่องนี้กับทางเขาอ่ะตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ไปต่อนะทางคุณโคจิมะเขาก็แบบเคว้งเลยทีเนี้ยจะทำยังไงดี
0: ครับ
1: เพราะว่าตัวไฟซินเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาบอกว่ามันค่อนข้างสำคัญกับเขามาก
0: ๆครับ
1: เขาก็เลยใช้เวลา3เดือนในหลังจากเดือนมิถุนาเนี่ยหานายทุนคนใหม่เพื่อที่จะมาสนับสนุนโปรเจกต์นี้สุดท้ายก็ไปตกลงปลงใจกับทาง Microsoft ที่ก่อนหน้านี้เขาคือโอเคกับการจัดจำหน่ายเกม OD นะครับผมหรือว่า Overdose ที่เป็นเกมแนวสยองขวัญทริลเลอร์นะครับผมให้กับทาง Kojima Production อยู่แล้วก็มาตกลงปลงใจให้ทางตัว Xbox เนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายเกมไฟซินต่อก็สามารถต่อลมหายใจไปได้และคือโปรเจกต์นี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นแต่ว่าสิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือเรื่องนี้มันทำไปโซนี่ถึงถอนท่านจริงๆคือทางโซนี่เองก็น่าจะมีศักยภาพมากพอที่จะให้ทุนให้ทางโคจิมะสามารถพัฒนาเกมนี้ได้หลายคนเดากันว่ามันอาจจะได้กำไรมันคือมันได้กำไรนั่นแหละเกมของโคจิมะมันก็การันตีอยู่แล้วก็คือมีแฟนอนุแฟนอยู่ทั่วโลกเพียงแต่ว่ากำไรที่ได้เทียบกับการลงทุนอ่ะมันอาจจะไม่ได้สูง
0: ครับ
1: จนทางผู้ถือหุ้นของทางโซนี่มองว่ามันอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าเกมนึงที่โคจิมะทำก็หลัก 4-5 ปีนานมากแล้วคือใช้ทุนเยอะคนคาดเดากันว่าอาจจะใช้ทุนเยอะถึง 2-300 ล้านเหรียญซึ่งก็ถือว่าสูงสำหรับเกม Triple A แต่สำหรับเกม Triple A ในยุคนี้ก็ถือว่าเป็น
0: จิ๊บๆนะ
1: เป็นทุนพัฒนาฐานของยุคนี้ไปแล้วแต่ตอนนี้คงมองว่ากำไรที่ได้จากการทำเนี่ยอาจจะไม่ถึง300ล้านหรือเปล่าอาจจะได้กำไรมากกว่านั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะไม่ไปต
0: ่ออ
1: ะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ครับอ่ะขอบคุณน้องเค้กมากๆนะครับวันนี้เราอัปเดตกันเรื่องเกมเต็มอิ่มเลย
1: ครับผม
0: นะฮะมาที่ SMS นะครับผมว่าอาจจะเป็นแบบซึ่งหงอคงฮะ
1: ครับ
0: มีอะไรติดแบบหน้าผากเหมือนในการ์ตูน อันนี้คืออะไรเมื่อกี้เรากำลังพูดถึง AI แว่น AI เนาะอันนี้เป็นอะไรดีฮะเป็นเหมือนการ์ตูนมังงะสมัยก่อนจะมีดวงตาที่3อยู่บนหน้าผาก
1: ครับ
0: ผมก็จำไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: นะครับพี่ๆลอง Opus 5.5 ยังคะตั้งแต่ออกมาเนี่ยผมลืม Open AI ตัว Soul 6.1 ลืมอดีตลูกรักไปเลยอ๋อไอตัว 6.1 เนี่ยผมยังใช้น้อยมากเลยครับไอตัว Open 5.5 เนี่ยคือผมอะตัวคลอสเนี่ยผมปกติแล้วเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับการเอาไปเขียนโค้ดนะ
1: ครับผม
0: เอาไปทำโคดดิ้งอะนะครับ
1: เอาไปทำเวิร์กโฟลว์อะ
0: ใช่ผมก็เลยยังไม่ได้ลอง Opus 5.5 แต่ผมกล้าพูดเลยว่าของเขาดีจริง
1: ครับผม
0: นะครับผมต้องบอกว่าฝั่งโอปุสเนี่ยรอบนี้เข้ามาดูโดยเฉพาะเรื่องของโลจิกนะครับแล้วก็การมูดแอนโทนภาษานะครับแล้วก็โคดดิ้งเวิร์กโฟลว์เขาชัดเจนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อีโคซิสเต็มผมว่าอีโคซิสเต็มหลังๆ ChatGPT เขาก็ไม่แย
1: ่ครับผม
0: นะครับสวัสดีค่ะพี่บอยพี่เค้กมีหุ่น AI ที่ทำกิจการได้เหมือนมนุษย์หรือยังคะถ้าเหมือนมนุษย์เลยเป็นแบบว่าใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์เลย
1: ยังไม่เห็น
0: เอาแค่เดินไปล้างจานยังไม่มีเลยครับแต่ถ้าเป็นเฉพาะกิจวิ่งแข่งลำมวยไฟติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีแล้วนะครับผมมีแล้วที่จีนลองดูใน YouTube ได้เยอะแยะ
1: ครับผม
0: นะครับผมพี่บอยพี่เฮลรบกวนแนะนำหูฟังอินเดียตัดเสียงราคาย่อมเยาให้หน่อยไม่บอกงบมาผมให้ประมาณ1,000เศษไป
1: Edifier
0: นะครับแล้วก็รุ่นไหน
1: ตัว
0: จำรุ่นได้ไหม
1: จำได้แต่คือ Identifier มีตัวหลักพันต้นๆอยู่เยอะมากคร
0: ับ ประมาณผมแนะนำต่ำกว่านั้นอย่าไปใช้ครับมันห่วยพันต้นๆผมแนะนำอีกอันนึง Soundcore Liberty 4นะครับSoundcore Liberty 4เพราะปัจจุบันมันมี5แล้วซื้อรุ่น4พอทำไมผมถึงแนะนำตัวนี้เพราะผมใช้อยู่ทุกวันนะครับอันนี้ดีจริงนะฮะอ่ะ15นาฬิกา59นาทีนะครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับเรื่องราวของการเจนและการเทคโนโลยีในวันนี้นะครับพบต่อไปช่วงต่อไปพบกับช่วงของสปอร์ตไกด์กับอาหมอกันต่อนะครับในวันนี้ผมบอยสุทธิคุณศรีสาครแล้วก็น้องเค้กภูทิน่าบุญประจันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
10: เทคโนโลยี
11: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
12: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
13: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกทม.เร่งกู้สะพานสูงลาดกระบังรับมือฝน 5-8 ตุลาคมพร้อมจัดการขยะน้ำท่วมเปิดระบบเยียวยาออนไลน์ภายในวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการเยียวยาประชาชนโดยคาดว่าช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกช่วงๆไม่ใช่ฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงยังไม่ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลหากสามารถเร่งพร่องน้ำในระบบคลองให้มีพื้นที่รองรับน้ำได้มากที่สุดขณะที่คลองสายหลัก4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษส่วนคลองลาดพร้าวมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการรับน้ำที่ระบายมาจากคลอง2จังหวัดปทุมธานีทางนี้กทม.ได้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนจาก10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงระหว่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเร่งกู้คืนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนโดยรอบส่วนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังขณะนี้ติดตั้งท่อซิ่ง4ท่อแล้วสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกทม. อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดระบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมออนไลน์ภายในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ประชาชนทยอยเดินทางยื่นเอกสารเยียวยาน้ำท่วมบรรยากาศที่สำนักงานเขตบางกะปิภายหลังเปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารหลักฐานในการขอเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันแรกพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ายื่นเอกสารโดยเฉพาะช่วงบ่ายพบว่าประชาชนเดินทางมายื่นเอกสารหนาแน่นขึ้นนายอนุทัยสถานโยธินเล่าว่าบ้านอยู่ลาดพร้าว101แยก40ถูกน้ำท่วมระดับอกชั้น1ของตัวบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมดรวมถึงรถยนต์เคลื่อนย้ายไม่ทันซึ่งน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่กลางดึกวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาจึงตัดสินใจนำครอบครัวออกจากบ้านมาเช่าบ้านชั่วคราวเพราะลูกยังเล็กส่วนวันนี้เดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานขอเยียวยามองว่าขั้นตอนการกรอกเอกสารยังมีความยุ่งยากต้องเขียนหลายใบซึ่งผู้สูงอายุอาจไม่สะดวกวันนี้เดินทางมาถึงสำนักงานเขตบางกะปิตั้งแต่11นาฬิกาแต่ยื่นเอกสารเสร็จสิ้นเวลา13นาฬิกาใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงเพราะเอกสารไม่ครบจึงต้องกลับไปปริ้นเอกสารและรูปถ่ายความเสียหายมายื่นประกอบส่วนเหตุผลที่เลือกเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงานเขตแทนการยื่นผ่านระบบออนไลน์เพราะคิดว่าการยื่นที่สำนักงานเขตน่าจะไวกว่าและไม่รู้ว่าหากยื่นผ่านแอปพลิเคชันจะได้รับเงินเยียวยาตอนไหนบอร์ดกสทช.ตั้งสุภัทรนั่งประธานกสทช.แทนหมอสรณะชั่วคราวกรรมการกสทช.6คนได้แก่นายต่อพงษ์เสลานนท์รองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรสุพัชลาไสยพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรและพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญจัดการประชุมกสทช.นัดพิเศษที่สำนักงานกสทช.โดยพลอากาศโทดร.ธนพันธ์เข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรเป็นประธานในการประชุมเฉพาะครั้งนี้ ดร.สุภัทรได้กล่าวภายหลังการประชุมว่ายังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาวาระงานค้างแต่เป็นวาระการบริหารจัดการเพื่อกำหนดแนวทางการประชุมครั้งต่อไปทั้งการจัดลำดับวาระวิธีการนำเรื่องเข้าพิจารณาและวันประชุมสำหรับหลักในการนำวาระเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกำหนดไว้3กลุ่มได้แก่เรื่องที่มีกรอบเวลาหรือเส้นตายเรื่องที่ค้างมานานและเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดลำดับงานที่ค้างอยู่ก่อนเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาครั้งต่อไปขณะเดียวกันที่ประชุมวางกรอบการประชุมในเดือนตุลาคมประมาณสัปดาห์ละ2วันและสามารถเพิ่มวันประชุมได้หากยังสะสางไม่ทันโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรประเมินว่าภายในประมาณ1เดือนถึง 5-6 สัปดาห์น่าจะมีการลดวาระค้างลงได้มากแม้จะยังไม่สามารถทำให้เหลือศูนย์ได้ทั้งหมด
14: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
15: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
16: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
17: Asian Games Update
16: หลังจากที่วันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก2เหรียญทองจากโซเฟียมอนโกเมอรี่ในกีฬาเรือใบและเบสวรปีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีกับไรธาราวดีนาราพลพัฒน์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดทำให้ยอดรวมตอนนี้ไทยคว้าไปแล้ว14เหรียญทองซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยทำได้ในเอเชียนเกมส์เป็นอันดับ2เท่ากับปี2002ที่ปูซานเกาหลีใต้ส่วนจำนวนเหรียญทองที่ทีมไทยเคยทำได้มากที่สุดคือ24เหรียญทองในเอเชียนเกมส์1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้านสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเลือกเทพบิวเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของเอเชียนเกมส์หนนี้หลังจากที่เทพบิวพุทธิพลบุญสอนฝากผลงานระดับปรากฏการณ์ด้วยการเหมาคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ทั้ง2รายการล่าสุดเทพบิวได้รับเลือกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียให้ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของเอเชียนเกมส์หนนี้ด้วย
17: Asian Games Update
18: ช่วง
16: ทำเนียบรัฐบาลอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงจุดยืนของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมหลังจากที่เขาเจอกระแสวิจารณ์อย่างหนักจากสื่อมวลชนว่าพยายามแสดงท่าทีหนุนหลังปกป้องสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยก่อนหน้านี้เบอร์แนมให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกกังวลอย่างยิ่งหากต้องสูญเสียกลุ่มทุนอาบูดาบีไปหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาละเมิดกฎการเงินส่งผลให้เจ้าของทีมตัดสินใจขายสโมสรเนื่องจากกลุ่มทุนนี้เป็นพันธมิตรรายใหญ่ที่ช่วยสร้างงานและพัฒนาโครงสร้างของเมืองแมนเชสเตอร์คำพูดดังกล่าวทำให้ถูกวิจารณ์ว่าเบอร์แนมเห็นแก่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่ากฎเกณฑ์ฟุตบอลและเกิดกระแสโจมตีล่าสุดโฆษกประจำทำเนียบนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงเพื่อเคลียร์ประเด็นนี้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎเกณฑ์กระบวนการตรวจสอบคดีของแมนซิตี้จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการจนถึงที่สุดและเคารพผลการตัดสิน
18: ช่วง Premier League Update
16: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
19: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
20: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
21: บอกเคลียวเคลียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
22: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
23: ่ต่อไปสนุกไปด้วยกันเ
24: ฮ้เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
1: สวัสดีครับพบกับสปอร์ตไกด์ในวันศุกร์นะครับแม่ฝนโปรยปรายนะครับแต่เรื่องราวของกีฬาโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์นะครับฟุตบอลไทยนะครับในเชิงลึกนะครับใครมีเรียกว่าคำถามอยากจะสอบถามก็SMS 4689899นะครับสำหรับใครที่อยากจะถามแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้มีผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์พอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับน้องอ๋อนะครับคุณคมกฤษณภาลัยนะครับตอนนี้น้องอ๋อนั่งประจำการเรียบร้อยสวัสดีครับน้องอ๋อครับ
2: สวัสดีพี่หมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าฝนมาแต่หูวันเลยนะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่บ่ายวันนี้เมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยผมไปเจอฝนที่บางกอกใหญ
1: ่ครับ
2: เอาทะเบียนคณะกรรมการบริหารสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลไปจดใหม
1: ่ครับ
2: แหมเจอฝนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยาวมาถึงนี่เลย
1: ครับคือการคาดเดาหรือว่าของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจะมีฝนตก
2: ครับ
1: ช่วงบ่ายแล้วก็จะมีฝนตกหนักระหว่างวันที่4 5 6 7อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: วันที่5นี่จะหนักหน่อย
1: ฮะ
2: ครับ
1: ก็ใครที่ติดตามนะครับโดยเฉพาะพวกที่เพิ่งฟื้นตัวนะครับจากน้ำท่วมเกาะนะครับมีคนเขามองเป็นเรื่องตลกตลกบอกว่าก็ถือว่าเราไปพักผ่อนที่กลางทะเลแล้วกันนะครับตอนนี้ก็กลับมาฝั่งแล้วนะก็อยากให้นะครับเรื่องราวของฝนนะครับที่ตกมาแล้วก็ทำให้ในกรุงเทพและเขตปริมณฑลเนี่ยนะครับสามารถสัญจรนะครับแล้วก็ไม่ลำบากกับเรื่องราวของน้ำท่วมอีกนะครับก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพและเขตปริมณฑลเนี่ยต้องบอกว่ารับบทหนักนะครับกับเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้มีประเด็นมากมายเดี๋ยวพูดคุยกันวันนี้ต้องขอขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับใครที่เป็นแฟนประจำของ M150 อันเนี้ยก็อย่าลืมนะครับM150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับส่วนเรื่องราวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยโอ้โหมาถึงนาทีนี้ต้องบอกว่าทัพนักกีฬาไทยวันนี้มีข่าวดีเพิ่มนะครับจำนวนเหรียญทองน้องอ๋อที่หยุดเมื่อวานนี้ที่12เหรียญทองวันนี้ณนาทีนี้ตอนนี้เหรียญเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับ
2: ตอนนี้ได้มาอีก3เหรียญ นะพี่หมอก็เป็นเรือได้2เหรียญแล้วก็ล่าสุดก่อนเข้ารายการเรานี่เองนะครับเราก็นั่งดูผลมวยสากลสมัครเล่นหญิงคนสวยของเราหนึ่งเดียวความหวังหนึ่งเดียวของหมู่บ้านก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะพี่หมอ
1: ครับ
2: เบียดเอาชนะนักชกเกาหลีเหนือไปชนิดที่เรียกว่า4-1แต่เป็นคะแนนถ้าคะแนนดิบนี่ต้องบอกว่าเราเบียดชนะนะ
1: ครับ
2: น่าสังเกตพี่หมอคนที่เราแพ้เนี่ยที่ให้เราแพ้เนี่ยแพ้27-30แต่ชนะ29-28
1: ครับ
2: ทั้ง4คน
1: ถูกต้อง
2: โอ้ก็เล่นเอาเกาหลีเหนือนี่ที่เรานั่งดูตอนมาชูมือพอดีเลยเนี่ยก็ไม่พอใจนะ
1: ซึมเนี่ยอาการซึมไม่ค่อยจะแฮปปี้กับผลการชกมวยนะครับคือในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับน้องโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางนะครับกำปั้นสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์นะครับพบกับพังซอมีอดีตแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท2สมัยในปี2018และ2025แล้วก็มีดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024รุ่นแบมตันเวทด้วยตลอดการชกเนี่ยนะครับผมไม่ได้ดูนั่งคือมาดูเปิดมาดูมาถึงช่อง9ก็ตอนที่เขาชูมือละก็เป็นน้องนัทธิชานะครับที่ออกหมัดเขาใช้คำว่าออกหมัดได้จะแจ้งแล้วก็มีช่วงยกที่2ที่ถูกนับไป1ครั้งในขณะที่สาวเกาหลีเหนือออกหมัดรัวเข้าใส่สาวไทยแต่พอครบ3ยกเนี่ยปรากฏว่ากรรมการชูมือให้น้องนัทธิชาว่าน้องโฟกัสชนะไป4-1เสียงนะครับได้เหรียญทองนะครับเป็นหนึ่งเดียวของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นของคุณพิชัยชุนหะวชิระนะครับกู้หน้าไว้ได้นะครับก็เป็นเหรียญทองเหรียญที่15ของทัพนักกีฬาไทยนะครับ
2: ครับ
1: ต้องบอกว่าเห็นด้วยกับน้องอ๋อนะคือไอ้เสียงที่แพ้เนี่ย 27-30คือแพ้ทุกยกยกละ1คะแนนแต่ปรากฏว่าชนะเนี่ย29-28อีก4เสียงมาตรฐานในการตัดสินเนี่ยน้องอ๋อ
2: โอ้โหเหมือนผมแวบไปนี่เลยพี่หมอตอนรอบรองชนะเลิศที่โชคกับญี่ปุ่นไอ้ที่เราแพ้3เอ้ยเราชนะ 3-2 เนี่ยที่แพ้ก็แพ้แบบนี้นะ 27-30
1: ใช่
2: ไอ้ชนะ3เสียงนี่ก็29-28
1: ฮะคือมันลุ้นตื่นเต้นอะคือวันที่รอบรองเนี่ยนะน้องออกใครก็ได
2: ้โอ้โหผมยังดูเลยว่าวันนั้นผมยังดูโดนแล้วเรียบร้อยแพ้แน่เพราะ2ยกมาเนี่ยแพ้
1: อยู
2: ่แล้วก็ผมนั่งดูถ่ายทอดรู้สึกจะเป็นอาจารย์องค์อาจกับพี่ปูสมชายสายลงเราพาคู่กันพี่อาจยังบอกเลยภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์แล้วมันก็มีปาฏิหาริย์เราขับมาชนะ
1: ก็ต้องยอมรับนะว่าหวาดเสียวนะครับตั้งแต่รอบรองชนะเลิศนะครับจนกระทั่งสุดท้ายนะครับเราก็ทำสำเร็จนะครับได้เหรียญทองนะครับก
2: ็ลืมอีกหนึ่งเหรียญเมื่อเช้านี้
1: ฮะ
2: ช่วงเที่ยงพี่หมอ
1: ครับ
2: วอลเลย์บอลชายหาดหญิง
1: ใช่
2: อีกหนึ่งเหรียญที่เป็นการกลับมาคว้าเหรียญทองอีกสมัยหนึ่งนะหล
1: ัง
2: จากที่ครั้งสุดท้ายที่ได้เหรียญทองก็คือ1998ที่กรุงเทพตอนนั้นอ้อยกับหมูรัตนาพรอะไรสุขกับมนัสนันแพงค่ะ
1: ใช่
2: เนาะ
1: ยังจำได้นะผมยังจำได้อยู่1998เนี่ยเราเป็นเจ้าภาพไงแล้วเราก็ได้เหรียญทองประวัติศาสตร์หลังจากนั้นอีก28ปีนะครับวันเนี้ยก็ต้องบอกว่าน้องไบรท์กับน้องเบรดนะครับก็ทำสำเร็จคว้าเหรียญทองนะครับให้กับทีมชาติไทยเป็นเหรียญเขาบอกว่าอันนี้เป็นเหรียญที่14นะครับ21 1713 21แล้วก็15 8คือต้องออกเมื่อเช้าเนี่ยผมได้นั่งดูอย
2: ู่
1: นะคือต้องบอกว่าเราชนะเนี่ยแต่ถามว่าเขามีหือมีอือมั้ยเขามี
2: นะครับพยายามใช้คำว่าพยายามได้ไหม
1: ใช่
2: ถ่วงเวลา
1: ใช่
2: 2ครั้ง2คราว
1: ใช่โอ้โหนี่ต้องออดูละเอียดมากคือเซตแรกเนี่ยเราชนะ21 17เซต2เนี่ยเขาชนะ13 21
2: คร
1: ับ แล้วเซตสุดท้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยในมุมมองผมนะท่านอ๋อผมมองสูสี
2: ใช่
1: ผมมองสูสีมากแต่ต้องชมไหวพริบของน้องไบร์กับน้องเบสผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้น้องไบร์กน้องเบสคว้าแชมป์แล้วก็ได้เหรียญทองครั้งเนี้ยผมว่าอยู่ที่เขาเรียกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การมีสติในการลงเล่นโดยเฉพาะเซตที่3ที่เป็นเกมสั้นนะครับเอาชนะไปได้15-8นะคร
2: ับ นักกีฬาจีนก็น่าเกลียดไปพี่หมอจ
1: ัง
2: หวะโดนนำ3 11-8ใช่ไหมคนหนึ่งเจ็บแต่ออนออกมานะไม่มีการรักษาพยาบาลใดๆทั้งสิ้นมันบาดเจ็บเป็นเม็ดก้อนทามเอาได้ยังไงครั้งที่2เอาอีกก็ไม่มีการรักษาอะไรทั้งสิ้น
1: ถูกต้องคือเบรกเกิลแบบ
2: น่าเกลียดมากอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่นะครับแต่สุดท้ายเราก็ทำสำเร็จก็ปรบมือให้นะครับทั้งสองคนน้องไบรท์เนี่ยเดี๋ยวอ่านชื่อจริงนิดนึงธาราวดีนาราพรพัฒน
2: ์
1: ส่วนน้องเบสนะครับวรพีรัชยากรก้องพบสลุตาวดี
2: โอ้โหชื่อเด็กสมัยใหม่นี่
1: โอ้โหน้องนี่น้องอ๋อนะถ้าให้ผมไปบรรยายนะผมตายเลยนี่ผมสารภาพเลยนะโอ้โห
2: คือเจออย่างเงี้ยขอพูดชื่อเล่นดีกว่า
1: ใช่ใช่
2: นะครับอ่ะในพูดถึงวอลเลย์บอลชายหาดก็ฝากถึงไอ้อ้อยมันหน่อย
1: ฮะ
2: โอ้คิดถึง
1: ครับ
2: ตั้งแต่1998ไม่เจอกันเลย
1: ใช่
2: รัตนาพรอะไรสุขไปเป็นเจ้าของสวนส้มอยู่แถวปทุม
1: ฮะ
2: ตั้งนานแล้วล่ะของครอบครัวเขา
1: ฮะ
2: นี่เป็นน้องรักของผมคนหนึ่งเลยนะ
1: โอ้โหตอนนั้นโอ้โหต้องบอกว่าทั้งสองคนนี่สุดๆจริงๆนะครับต้องบอกว่า
2: อ้อยนี่เป็นขวัญใจของฮีโร่ลูกหนังเอเชียนเกมนะ
1: ฮะ
2: สมัยหนึ่งตามจีบเขาอยู่นะ
1: ใช่ใช่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นโมเมนต์ดีๆที่พวกเราจำได้ส่วนเหรียญที่13เนี่ยก็ต้องบอกว่ามาจากการแข่งขันเรือใบนะครับชื่อโซเฟียมอนโกเบอรี
2: ่
1: เป็นนักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับก็ได้เหรียญทองในประเภทดิงฮี่หญิงคลาส ILCA 6นะครับก็ต้องบอกว่า ทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับในรอบควอลิฟายทั้ง9เลสเลยนะครับขึ้นนำเป็นอันดับ1จากการที่มีแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนนะครับโดยตัดรอบที่เสียแต้มที่เสียมากที่สุดทำให้รอบชิงเนี่ยต้องลงแข่ง2แล้วก็ทำแต้มเสียรวม5คะแนนจบการแข่งขันมีแต้มเสียรวมทั้งหมด26คะแนนน้อยที่สุดก็เป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองไปครองนะครับต้องบอกว่าอายุเพียง23ปีนะครับแล้วเจ้าตัวก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆนะครับท่านที่ได้เห็นเนี่ยคือได้เหรียญทองทำไมร้องไห้เยอะจังเลย เขาบอกว่าน้องเขาพูดชัดเจนเขาบอกว่ามันเป็นเหรียญที่เธอดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับหนูทำคนเดียวไม่มีทางประสบความสำเร็จก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบๆข้างหนูไม่ว่าจะเป็นสมาคมทีมงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่และทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับก็ต้องปรบมือให้เหรียญที่13จากเรือใบเหรียญที่14จากวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเหรียญที่15จากมวยสากลหญิงนัทนิชาจงโปร่งการ
2: สาวสาวทั้งนั้นหนุ่มๆไปไหน
1: เออต้องอ๋อใช่นะผู้ชายไม่ได้เลยนะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับ
2: ไม่มีวิวกับบิวนี่อับเฉาเลยนะผู้ชาย
1: ใช่นะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องสังเกตนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะมาที่กอล์ฟนิดนึงนะครับเพราะว่าการแข่งขัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผลงานเราไม่ดีในรอบที่3เนี่ยพอเล่นจบเนี่ยปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาก็ทำผลงานโดดเด่นกดปาดเบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวจบรอบนี้ด้วยสกอร์7อันดับพาสกอร์รวม8อันดับพาลักอันดับ5ร่วมตามผู้นำทอมคิมจะทอมคิมนะครับจากเกาหลีใต้4สโตกส่วนตัวภูมิศักดิ์สรรสินนะครับสกอร์รวมอีเวนต์พาอันดับ21ร่วมและฟีฟ่า2โอเวอร์พาอันดับที่26ร่วมขณะที่ทีมชายนะครับตอนนี้สกอร์รวม12อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5นะครับในขณะที่บุคคลหญิงนะครับตัวเปียโนนะครับอภิชยายุบลผลงานดีที่สุดนะครับจบที่3อันเดอร์พาขึ้นมาลังอันดับ6ร่วมส่วนพัชรจุฑาคงกระพรันจบที่3โอเวอร์อันดับ17และโบซิมทำ8โอเวอร์อยู่อันดับที่22ร่วมประเภททีมสาวไทยอยู่อันดับ6สกอร์รวม4อันเดอร์พา416ก็ใช้คำว่าต้องรอปาฏิหาริย์แล้วกันนะครับอาจจะมีลุ้นจากเหรียญประเภททีมแต่ประเภทบุคคลเนี่ยผมดูว่าลำบาก
2: ไกลเกินแล้วพี่หมอผมว่านะ
1: ไกลเกินนะครับส่วนเหรียญทองแดงอีกเหรียญหนึ่งวันนี้นะครับมาจากยูยิตสูนะครับเป็นน้องนุชนาฏสิงห์ฉลาดนะครับก็ได้ในประเภทรุ่นน้ำหนัก52กิโลกรัมรอบชิงเหรียญทองแดงก็พบกับมองโกจินนะครับแล้วก็ชนะไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมวันนี้นะครับส่วนท่านที่ถามผมถึงเรื่องของกอล์ฟ LPGAนะครับที่แข่งขันที่ฮาวายนะครับก็จบลงในการแข่งขันวันแรกนะครับหลังจากต้องพักการแข่งขันนะครับเพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีประเด็นเรื่องภูมิอากาศอ่ะแล้วก็จบการแข่งขันนะครับเอลิมคิม7อันเดอร์นะครับยู่หลุย6อันเดอร์นะครับอีดายุน6อันเดอร์โพลิแม็กนะครับจากเยอรมัน5อันเดอร์เท่ากับจีโน่โปรจีนนะครับจากไทย5อันเดอร์มิเชลซาง5อันเดอร์ออสตันคิม5อันเดอร์แล้วก็มาจาสตาร์ค5อันเดอร์และคนสุดท้าย5อันเดอร์คือชเนตตีวรรณแสนจากเมืองไทยครับส่วนปาจลีนะครับ4อันเดอร์อยู่อันดับ10นะครับอันนี้ก็ยังมีลุ้นนะครับนอกนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดูแล้วนักกอล์ฟไทยพอระดงเพชรล้ำนะครับ3อันเดอร์อยู่อันดับที่24ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับอีกคนโปฮัตผมกำลังพยายามจะดูอยู่นะครับว่าแหมอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์คัทเนี่ยน่าจะอยู่ที่1อันเดอร์นะครับโอ้โหโปฮัตดูแล้วนะโปรฮัตอีเวนต์พานะครับก็ยังได้ลุ้นในวันนี้วันศุกร์นะครับสุวิทยาวินิจฉัยธรรมนะครับก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟ LPGA นะครับส่วนที่กำลังแข่งขันกันอยู่ไม่ทราบว่าเริ่มแข่งขันกันยังครับต้องอ๋อฟุตบอลทีมชาติไทยในฟีฟ่าอาเซียนครับ
2: ก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าฝนถล่มที่อินโดเหมือนกันนะที่บันดุงพี่หมอ
1: ครับ
2: ก็ทำให้เกมการขันนี่ถึงตรงนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มการแข่งขันนะครับ ก็ยังเป็นขึ้นแมตช์ดีเลย์อยู่ท่านผู้ฟังถ้าสามารถโหลดแอปพลิเคชันดาโซนนะ DAZN เนี่ยก็สามารถติดตามดูการแข่งขันคู่นี้ได้นะครับให้ชมฟรี
1: ครับ
2: นะครับ
1: ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเหตุผลเพราะว่าฟีฟ่าไม่ว่าจะลดแลกแจกแถมก็ยัง
2: ไม่มีใครซื้อ
1: ไม่มีใครสนใจนะครับก็ให้ดูฟรีไปเลย
2: ว่าในประเทศที่ไม่ปกติสมัยก่อนพี่หมอไอ้ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกชายหญิง17 20เนี่ยประเทศไหนไม่ซื้อเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ FIFA เขายังทำแอปพลิเคชัน FIFA พัทของเขาเองเนี่ยมันดูได้ฟรีนะพี่หมอแต่พอดาโซนเขามาร่วมเป็นพันธมิตรเนี่ยมันก็อย่างว่าต้องไปทำธุรกิจก่อนถ้ามีใครซื้อจริงยื้อไม่ได้อ้าวปล่อยแล้วกัน
1: ก็ขอโทษนะก็นัดนี้แล้วเหลืออีกนัดเดียวแล้วก็ไม่ให้ดูก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเดี๋ยวถ้ามีการแข่งขันมีผลเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงที่สอง
2: ครับ
1: อ่ะต้องออกกลับมานิดนึงนะครับมีคนถามถึงทีมตะกร้อทีมชาติไทย4คนหญิงนะครับช่วงเช้าในรอบแบ่งกลุ่มเราชนะอินเดียนะครับแล้วก็มาเล่นรอบรองชนะเลิศนะครับเล่นกับอินโดนีเซียนะครับผลเป็นไงบ้างครับต้อง
2: โอ้โหต้องบอกว่าสู้กันไม่ได้นะห่างเยอะพี่หมอสำหรับไทยกับอินโดนีเซียเมื่อช่วงสายๆนะครับก็เอาชนะไป2-0เกมพี่หมอแล้วก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเวียดนามไปแก้มือกันอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช
2: ่นะ
1: จำได้ไหมในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเราแพ้เวียดนาม
2: ฮะ
1: นะครับ
2: เมื่อเช้านี้ก็ชนะอินโด15-9 15-4
1: ครับ
2: เนาะก็รอบชิงชนะเลิศเขาจะเล่นกันวันนี้ไหมหรือพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้7โมงเช้า
2: ครับ
1: นะใครที่อยากดูนะครับคือผมเองก็ไม่ได้คุ้นชินนะกับการดูนะครับตะกร้อ4คนหญิงเนี่ยเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันมีกฎมีระเบียบอะไรซึ่งบางทีผมก็ไม่เข้าใจ
2: คือ
1: นะ
2: ครับตะกร้อเดี๋ยวนี้ต้องบอกอย่างนึงนะวันก่อนนั่งดูถ่ายทอดทางฟรีทีวีเนี่ยคนภาคไม่ทำการบ้านพี่หมอดิวตะกร้อเนี่ยเสมอกัน14-14
1: ครับ
2: เขาจะดิว3แต้ม
1: ถูก17ชนะ
2: จบที่17คนพาไปบอกแพ้แล้ว2แต้มตายเลยผมบอกตาย
1: อันนี้
2: ต้องระวังนิดนึง
1: อันนี้จริงๆต้องชมทั้งอ๋อที่พูดนะผมเองผมก็ดูอยู่อันเนี้ยคือไอ้เรื่องของการบรรยายเนี่ยผมเป็นรุ่นพี่นะผมเลิกละแต่ผมพูดให้เต็มปากว่าเราต้อง
2: แม่น
1: ว
2: ่
1: าต้องแม่น
2: เรื่องกติกาเนี่ยเรื่องเทคนิคผมว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะหลายๆกีฬาตอนนี้ตอนหลังเนี่ยเริ่มมีโค้ชหรือนักกีฬาเก่ากีฬาประเภทนั้นๆน่ะมานั่งประกบแล้วผมบอกเลยมันจะสร้างความรู้ให้กับเยาวชนที่สนใจเนี่ย
1: มันเรื่องจำเป็นมาก
2: ครับ
1: เป็นนะเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งทั้งอ๋อผมกับชนอทเนี่ยมีโอกาสได้ไปบรรยายทีวีพูสมัยก่อนทีวีพูเนี่ยทั้งอ๋อนะขอโทษนะปราบเซียนเพราะว่าฟีดที่ส่งมาเนี่ยเราไม่รู้ล่วงหน้าว
2: ่
1: าจะเป็นกีฬาประเภทไหนแล้วก็ระหว่างที่บรรยายแบดมินตันเนี่ยปรากฏว่าจบเนี่ยเขาฟีดตัดมาที่กีฬาขี่มาแล้วน้องอ๋อนึกดูนะผมกับเคนนอสสองคนนะเราสองคนนี่ใบกิน
2: ใบเลย
1: แล้วทำไงป่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้
2: า
1: ผมบอกเขียนใส่กระดาษให้เคนนอสบอกว่าให้เคนนอสช่วยนะครับพักแล้วไปดูนะครับว่าเขาให้คะแนนกันยังไงอะไรเฮนอสได้กดเข้าไปนะทำการบ้านภายใน5นาทีผมก็ใช้คำว่าด้นสด
2: ครับ
1: คือไม่มีความรู้ขนาดว่าไอ้ขี่ม้าเนี่ยนะขี่แบบไหนที่มันได้คะแนนไม่ได้คะแนนอันเนี้ยโอ้โหเป็นความปวดร้าวมากเลยแล้วยอมรับเลยว่าโอ้โหเป็นการบรรยายที่ข่มขืนที่สุดนะครับเพราะว่าพอจะน้อยกลับมาเนี่ยนะครับแล้วก็พอมีช่วงพักเนี่ยโอ้โหแบบเราทำการบ้านกันหนักมากนะครับแต่เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเรื่องของตะก้อเนี่ยพอเสมอกันเนี่ยเขาจะตัดสินที่คะแนนที่17อะไรเงี้ยมันต้องรู้อ่ะเมื่อวานนี้น้องอ๋อพูดถูก
2: เนี่ยบางคนนะไอ้วิ่งวิบาก3,000 เมตรไปบอกเป็นการแข่งขันวิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง
1: ใ โอ้โหนี่ดูตรงกับผมเลยนะคือคุณต้องทำการบ้านในเรื่องของเขาเรียกว่าประเภทกีฬาที่คุณจะบรรยาย
2: ครับ
1: คืออันนี้เขาเรียกวิ่งวิบากชัดเจนไอ้เครื่องกีดขวางมันคือส่วนหนึ่งของการวิ่งวิบาก
2: คือมันจะมีบ่อน้ำเนี่ยมันจะเป็นข้ามเครื่องกีดขวางตรงไหนก็ไปข้ามบ่อน้ำ
1: นะอ่ะพรุ่งนี้นะครับ 7:00 น.นะครับดูได้มีการถ่ายทอดสดนะคือกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยเมื่อวานผมจด

0: ผมจัดรายการกับหน่วยดนตรีผมชมนะผมว่านี่เป็นการเปิดโอกาสให้แฟนกีฬาเมืองไทยได้ดูมากจริง
1: ๆ
0: นะครับใครที่เป็นเขาเรียกว่า AS Play เนี่ยคุณดูได้17ช่องนะครับที่เหลือเนี่ย TV Sport ก็ถ่ายนะครับ PPTV ก็ถ่าย MCOT ก็ถ่ายช่องวันก็ถ่ายนะอ่ะอันนี้ก็สำหรับพรุ่งนี้นะอย่าลืมติดตามดูนะครับตอนนี้เรา15เหรียญแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าพรุ่งนี้เราได้ตะก้อทีม4คนหญิง
1: โอ้ตะก้อนี่เป็นรองต้องบอกเลยว่าเป็นรองเวียดนาม
0: ฮะ
1: นะเวียดนามแข็งแกร่งจริงๆชุดนี
0: ้ฮะอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เราเองเนี่ยตอนนี้ลุ้นและเหรียญทองตอนนี้เราลุ้นที่เทควันโดประเภทต่อสู
1: ้
0: นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้แข่ง4เหรียญพรุ่งนี้แข่ง4เหรียญนะครับ
1: เทควันโดนี่ก่อนไปเราประเมินเอาไว้1เหรียญทอง
0: ใช่1เหรียญทองนะก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคุณพิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกและหมวกอีกใบนึงคือนายกสมาคมเทควันโดนะครับจะเรียกว่ากู้หน้าหรือว่าทำสำเร็จไหมผมยังเชื่อใจของชัดชัยเชนะเชยองซอกว่าผมว่าเราน่าจะมีเหรียญทองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามดูแล้วกันนะครับส่วนนักกีฬาที่เดินทางกลับมาแล้วได้เหรียญเนี่ยทุกคนแฮปปี้มากนะครับเพราะว่าทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนี่โอนเงินสด
1: พอถึงสนามบินปุ๊บเหยียบแผ่นดินไทยปุ๊บเงินเข้าทีทันที
0: เข้าแล้วเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ต้องปรบมือให้แล้วกันนะครับอ่ะมาที่ข้อความ SMS 4689899นะครับในช่วงต้นนะครับเดี๋ยวช่วง2ช่วง3เนี่ยบอลไทยโอ้โหผมมีประเด็นอยากคุยกับน้องอ๋อเยอะมากทั้งเรื่องของเอเชียนเกมแล้วก็เรื่องของ FIFA อาเซียนครับนะครับ3ข้อความนะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอิ่มนิ่งหมอพี่อ๋ออัมซ่ามาเย้างับนักเตะฟิลิปปินส์คนไหนทำหน้าอารมณ์เสียตอบสกอตบูดอันนี้คือสกอตบูดนะครับสุขที่2ไม่เป็นรองและของแท้คอยดูแลคนฟังยังไม่หาย2หนุ่มรอเล่าข่าวผ่อนคลายฟังสบายทุกมาลายคล้ายหิวใจจากน้องอามซ่านะครับสวัสดีครับคุณหมอคุณอ๋อดีใจด้วยนะครับกับเหรียญทองของเมืองไทยอีก3เหรียญจากพี่นิพนธ์ตื่นโต
1: ครับ
0: นะครับอ่ะมาถึงคุณเทียนท่าฉลอมต้องอ๋อเชิญครับ
1: สุขสว่างแสงส่องซึ่งสดใสสปอร์ตไกด์ใกล้ไกลก็เก็บเกี่ยวเด่นดีดังดูได้เด็ดโดดเดี่ยวอ๋ออบเอี่ยวเอ่ยอ้างไออบอุ่นหมอเมาไม่มีหมองแม้มามึนใครคลึกคลื้นเคร่งครัดคงเคยคุ้นใจจริงจังจากจิตจึงเจือจุนเราเลยลุ้นเร่งเร้าและรับรู้นะครับ
0: เออวันนี้สมราคาหน่อยนะครับสัมผัสพยัญชนะแบบ
1: สถานการณ์แถวบ้านพี่เทียนเป็นไงบ้างเนี่ย
0: ก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องของแทคติกการอู้ของวอลเลย์ชายหาดหญิงจีนถ้าผมเป็นผู้ตัดสินจะให้ใบเหลืองดีที่ผู้ตัดสินชาวเวียดนามใจดีอันนี้ต้องออกพูดชัดเจนเลย
1: มันผู้ตัดสินเข้าไปลงโทษไม่ได้ไงมันเป็นกติกาของวอลเลย์บอลชายหาดว่าคุณสามารถขอ medical time out ได้5นาที
0: ครับแต่อันนี้คือระเบียบนะครับ
1: มันอยู่ที่สปิริตอ่ะ
0: ครับแต่อันเนี้ยผมใช้คำว่าไม่ควรทำน่าเกลียดใช้คำว่าน่าเกลียดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเนี่ยมีผลโดยตรงกับทีมชาติไทยแล้วก็ผมว่าไอ้เรื่องเล็กๆที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสปิริตแล้วกันนะครับส่วนอีกข้อความนึงเดี๋ยวจะช่วงที่2จะให้น้องอ๋อตอบนะครับเรื่องไอ้คู่อินโดไอ้เรื่องชูทดเวลา2ครั้งนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบ

0: อด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
0: ที่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M 150ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
6: กลับมาพบกับสปอตไกด์ในช่วงที่สองนะครับวันศุกร์นะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยเชิงลึกเลยนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลคู่ระหว่างอินโดนะครับเราอยากให้น้องอ๋อได้พูดว่าการแข่งขันนะครับซึ่งตอนนี้ทีมชาติไทยยังไม่ลงแข่งขันแต่อีกคู่แข่งแล้วเป็น
7: อีกคู่เตะไปแล้ว36นาทีนะครับปรากฏว่าปากีสถานครับขึ้นนำเวียดนามไปแล้ว1ประตูต่อ0นาที32เป็นความผิดพลาดของเวียดนามครับจ่ายบอลในแดนพลาดเองแล้วก็โดนปากีเนี่ยโฉบแล้วไปปั๊มกับกองหลังหลุดไปเดียวๆยิงลอดแขนท้องแขนของแพทริกเกรียงเข้าไป 1-0 แล้วตอนนี้นะครับ36นาที
6: แต่ไม่ใช่นะครับอินโดนำใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เวียดนามนำ
7: ไม่ใช่เวียดนามดิเวียดนามโดนปากีสถานนำ
6: ปากีสถานขึ้นนำนะครับอันนี้ฟังให้ดีนะครับมาถึงเมื่อวานนี้นิดหนึ่งผมว่าทั้งสองคู่มีประเด็น
7: ครับ
6: ใช่ครับทั้งอ๋อ
7: ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่หลายหลายคนเขาใช้คำว่าฟีฟ่าจะได้รู้จักอาเซียนไม่ใช่บับเบิ้ลก็พูดคำนี้แล้วก็มีแฟนรายการโพสส่งข้อความมาคำพูดเดียวกันเลยฟีฟ่าจะได้รู้จักอาเซียนว่ามันคืออะไรทำไมวงการฟุตบอลอาเซียนมันถึงไม่ไปไหนเสียทีมันก็มีเรื่องแบบนี้ครับเพราะมันไม่มีใครอยากจะเชื่อหรอกพี่หมอสิงคโปร์ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์แห่งเอเชียเอเชียนครับรอบสุดท้ายต้นปีหน้าจะแพ้มาเลเซียถึง0ประตูต่อ6ด้วยคุณภาพทีมเนี่ยไม่แน่เป็นสกอร์ขนาดนี้คือสิงคโปร์อ่ะถึงจะไม่มีลุ้นแต่มันก็ไม่ควรจะขาดถึง 6-0 เช่นกันคู่ของอินโดนีเซียกับบังกลาเทศสกอร์ตอนก่อนทดเวลาเนี่ยผมไม่มั่นใจนะคู่มาเลมันจบก่อนเปล่าเพราะเราดูอยู่คู่เดียวแต่ทำไมพอทดเวลา2นาทีกลับกลายเป็นว่ายืดไปถึง7นาทีแล้วใน7นาทีเนี่ยอินโดนีเซียมายิงถึง3ประตู
6: ครับ
7: มันเกิดอะไรขึ้น
6: เนี่ยผมชอบคำพูดเมื่อกี้น้องอ๋อพูดมากเลยนะฮะอันเนี้ยฟีฟ่าจะได้รู้จักฟุตบอลอาเซียน ที่แท้จริง
7: ครับ
6: คือพอดูสกอร์น้องอ๋อนะผมก็รู้สึกเนี่ยคือมาตรฐานที่ทำให้เขาดูถูก
7: ครับ
6: นี่ผมพูดเลยว่าเขาดูถูกก็เพราะว่าคุณเนี่ยไม่มีศักดิ์ไม่มีสีนะครับแล้วก็คุณก็ทำให้คนอื่นทั่วโลกเนี่ยเอาผมบอกให้วงการฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยถ้าเขามารู้ข้อเท็จจริงนะถ้าแข่งกันด้วยฝีมือจริงๆนะถามว่าถ้าคุณแพ้ 6-0 ได้เนี่ยผมไม่ว่าหรอกแต่ผมว่ามันไม่ใช่
7: อ
6: ่ะมันไม่ใช่
7: คือกรณีเนี่ยผมก็อยากจะเห็นนะว่าฟีฟ่าเนี่ยจะมีมาตรการตรวจสอบไหมผล2คู่เนี่ยมันเกินสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ไอ้สปอร์ตเรดงสปอร์ตเรดาร์ที่เคยมาจับคดีล้มบอลในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเนี่ยดูดิฟีฟ่าจะเอามาใช้ได้ไหม
6: เนี่ย2คู่เนี่ยคุณไปตรวจสอบเลย
7: ใช่
6: นะคือทั้งมาเลย์ที่ชนะสิงคโปร์และอีกคู่หนึ่งก็คือคู่อินโดทำไมนะครับในช่วงทดเวลาเจ็บ3ประตูที่เกิดขึ้นมันทำให้อินโดเนี่ยเข้าสู่รอบชิง
7: ครับก็จะชิงกับเราเนี่ยวันที่5เนี่ย2ทุ่มนะครับวันจันทร์นี่เอง
6: ครับคือฟังแล้วเนี่ยมันเศร้าใจนะเอาจริงผมใช้คำว่าผมเศร้าใจนะกับเรื่องราวของฟุตบอลอาเซียนอย่างเงี้ยแล้ว

0: อ่ะพอพูดนี่เลยเถิดไปถึงคู่อินโดแล้วกันผมไม่ได้ดูอ่ะเขาบอกว่าไอ้เรื่องทดเวลาเนี่ยแบบมันไม่มีเหตุผลนะเขาใช้คำว่าไม่มีเหตุผล
1: คือไอ้ทดเวลาเนี่ยมันสามารถยืดได้นะอ
0: ้
1: าวชูป้าย2นาทีจะทดไป3นาที4นาที5นาทีเนี่ยแต่มันต้องมีเหตุการณ์ระหว่างการทดเวลาว่าเอ้า1มีผู้เล่นบาดเจ็บ
0: นะ
1: 2มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มไหมในช่วงเวลานั้นนะครับไอ้2กรณีนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถยืดได้แต่ยืดได้ไม่เยอะขนาดที่ว่าคุณยก2นาทีแต่ยืดไปถึง7นาทีทดมาเพิ่มอีก5นาทีโดยที่ระหว่างการทดเวลาเนี่ยมันไม่มีเหตุอันควรใดเลยที่จะชี้ว่าคุณสามารถยืดไปได้ถึงอีก5นาทีเต็ม
0: ๆก็ต้องถามว่ามาตรการของการคัดเลือกผู้ตัดสินที่ลงสนามทั้ง2คู่เนี่ยคุณไม่เห็นความผิดปกติเลยหรือว่าคุณตัดสินตามกติกาคุณไม่สนใจนะครับเรื่องราวจะเป็นประเด็นไหนก็ตามคุณไม่สนใจนะครับอันนี้ผมว่าบางครั้งเนี่ยมันก็สอให้เห็นเลยว่าเนี่ยฟุตบอลในอาเซียนเนี่ยมันล้าหลังเขามากๆเลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องอย่างเงี้ยการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าอาเซียนครับเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในอาเซียนเนี่ยคุณก็ไม่พยายามรักษามาตรฐานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกน้องอ๋อไม่ใช่ว่าเรามามองในโลกแบบว่าไม่ใช่โลกหรูโลกสวยนะครับก
1: ็
0: คือเฮ้ยสิงคโปร์แพ้6-0ในขณะที่อินโดนีเซียชนะ 9-2 ใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหเกิน
1: มันเหลือเชื่อเกินไปนะแล้วก็สิ่งเนี้ยมันก็เลยทำให้ภาพที่เคยติดลบของฟุตบอลอาเซียนอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปนะ
0: ครับคืออย่าจัดดีกว่าคือจัดแล้วผมว่ามันยิ่งทำให้ความมัวหมองเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลทั่วโลกเลย
1: เนี่ยนะพี่หมอผมก็เชื่อว่าเนี่ยจะเป็นครั้งเดียวนะปีหน้าผมว่าฟีฟ่าไม่จัดแล้วล่ะ
0: ใ
1: ช่ฟีฟ่าอาเซียนครับเพราะหนึ่งพี่หมอไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์ทีวี
0: ครับ
1: สองทีมในอาเซียนผมก็ว่ามันก็ไม่น่าเตะคือคุณจะไปเตะทำไมกับบังกลาเทศกับปากีสถาน
0: ถูกต้อง
1: มันไม่ได้มาพัฒนาประเทศหรือวงการอะไรของคุณเลยอ้าวตอนนี้ฟุตบอลไทยเตะแล้วก็โดนแล้วด้วยครับ
0: โอ้โห
1: สองนาทีครับเป็นฟิลิปปินส์ขึ้นนำทีมชาติไทยไปแล้ว1-0นะจากที่เขาหลุดไปถึงเส้นหลังแล้วก็คัตแบ็กกลับมานะครับเป็นหมายเลข10คริสเตนเซนนะครับที่ยิงเข้าไป1-0ก็เกมนี้ก็ต้องบอกว่าที่ลงเตะตอนเนี้ยฝนก็ยังตกหนักอยู่นะที่บันดุงแต่สภาพสนามเนี่ยก็ไม่ได้มีน้ำขังจนเป็นอุปสรรคกับการเล่นนะครับ
0: คือตอนนี้สองคู่นะคู่ที่คาดเดาว่าน่าที่จะชนะทั้งสองคู่
1: โดนนำทั้งคู่
0: โดนนำทั้งคู
1: ่ครับอ้าว11คนแรกของทีมไทยก่อนกันหน่อยพี่หมอ
0: เชิญครับ
1: นะครับก็ผู้รักษาประตูก็เป็นกำพลปฐมอักกุลนะครับกองหลังก็เป็นวาริชชูทองนะครับพีรวัตรอัคธรรมกิจดากาแมนส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยผมยังเห็นไม่ชัดนะว่าเป็นใครแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้น่าจะเป็นชัยพลอดทนนะครับแล้วก็แดนกลางก็จะมีธีรวัฒน์ปือทองพีระดลฉ่ำรัศมีอิกรัสสันหลนนะครับข้างหน้าก็เป็นสุภโชคสารชาติจุดเบลแล้วก็อนันต์ยอดสังวา
0: จะเรียกโรเตชันชัดเจนอันนี้รับได้นะเพราะเราเข้าชิงแล้วอันนี้รับได้นะครับเพียงแต่ว่าผลการแข่งขันเราต้องดูกันนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์ถ้าตามมาตรฐานเนี่ย
1: ก็ควรจะต้องผ่าน
0: เราควรจะผ่าน
1: แล้วก็ถ้าแพ้นัดนี้คะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งติดลบด้วยนะผมว่าตอนนี้เขาก็คงจะต้องเน้นอยู่แหละพี่หมอว่าอย่างน้อยรายการเนี่ยมันเหมือนไทยแลนด์เซมิโปลีกสมัยก่อนนะพี่หมอ ทุกแมตช์มีเงินรางวัลนะชนะนัดนี้ก็ได้เงินโบนัสอัดฉีดอีกไปชนะนัดจริงสรุปรวมชนะทุกแมตช์นี่32 ล้านบาท
0: อันนี้นิดนึงอ่ะเราต้องคนที่ส่งข้อความมาเขาบอกอย่างนี้ว่าเขายก2แต่เปลี่ยนเป็น7ครับไม่ใช่ยก2แล้วทดเลยไป7
1: โอ้อันนี้น่าเกลียดมาก
0: อันนี้
1: ต้องไปเช็คผู้ตัดสินนั่นแหละว่ามันมีเหตุผลอะไรนะ
0: อันนี้ก็เขาว่ากันไปนะครับส่วน ฟุตบอลก็ดูได้นะครับตอนนี้ฟุตบอลไทยเล่นกับฟิลิปปินส์เราดูได้สดทางแอปพลิเคชัน
1: DAZN DAZN สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลของท่านก็ได้ไอ้ Google ก็ได้ไอ้ Facebook ก็ได้นะแล้วก็เข้าไปช่องกีฬาทั่วไปแล้วก็ไปเลือกตรงฟุตบอลมันก็จะมีขึ้นมาให้ท่านเลือกชมเลยว่าจะดูคู่ไหน
0: ครับคือไอ้รายการเนี้ยเนี่ยผมพูดอีกนิดนึง FIFA อาเซียนครับเนี่ย
1: ค
0: ือถ้าคุณอยากให้แบบว่าทุกประเทศเนี่ยใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดนะเอาชุดเรียกว่าชุดใหญ่ไซส์ XL แล้วคุณกำหนดระยะเวลาให้ดีนะผมบอกคุณกำหนดเงินรางวัลเนี่ยชนะเอาไปผมบอกให้ชนะนี่เอาไปเลย200ล้านอย่างเงี้ย คือ FIFA ลงทุนอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าอาเซียนเนี่ยมาตรฐานจะดีขึ้น แล้วก็ทีมที่ไม่ใช่อาเซียนนะคุณแบ่งเป็น2ดิวิชั่นนะครับคุณอย่าเอาทีมระดับอย่างเงี้ยปากีสถานมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช
1: ่
0: มันตอบโจทย์ไม่ได้นะ
1: แล้วก็เนี่ยพี่หมอคือฟุตบอลในช่วงฟีฟ่าเดย์ส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงฟุตบอลที่เอาจะโดนอีกแล้วเกือบไปขอไป นะครับก็มันจะเป็นช่วงที่แต่ละประเทศอยากจะหาคู่อุ่นเครื่องที่ดี นะพอกลายเป็นว่าช่วงฟีฟ่าเดย์ต้องมาเสียเกมที่ควรจะได้เล่นกับทีมดีๆต้องมาเล่นกับทีมต่ำชั้นแบบนี้มันก็จะขัดต่อพัฒนาการ
0: ครับ
1: นะก็หวังว่าถ้าจะมีในปีหน้าหรือครั้งต่อไปเนี่ยฟีฟ่าควรจะพิจารณาทีมดีๆไม่ใช่ว่าพอเชิญจีนไม่มาเพราะจีนเขาจะมีอุ่นเครื่องกับเกมที่ดีกว่าอินเดียไม่มาเพราะจะได้เล่นกับบราซิลอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณภาพของรายการที่ฟีฟ่าจัดเนี่ยมันดูต่ำลงมันก็เป็นที่มาอย่างนึงนะว่าพี่หมอที่ว่าทีมมันไม่ดีอ่ะใครเขาอยากจะถ่ายทอด
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ขายไม่ได้สินค้าขายไม่ได้
0: ถูกต้องคือ impact มันไม่ได้เลยอ่ะ
1: ค
0: ือมันไม่มี impact พอที่จะให้คนมาลงทุนนะอันนี้เห็นด้วยนะก็ถ้ากล้าจริงปีหน้าเลยกำหนดเลยชัดมาไป300ล้านบาทนะแล้วก็คนเตรียมทีมเนี่ยเอาไปทีมละ50ล้านบาทอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกทีมน่าจะชัดชุดใหญ่นะ
1: ขวานขวายเลยล่ะเพราะไม่มีทัวร์นาเมนต์ไหนที่จะมีโอกาสได้เงินเยอะขนาดไปฟุตบอลโลกแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะฝากไปด้วยแล้วกันแต่ถ้ายังคิดจะจัดอย่าจัดเลยเพราะว่าเนี่ยอย่างตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเขาบอกว่าทุกประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นรอยด่างที่ผมว่าเป็นโจทย์ที่ทางฟีฟ่าต้องคิดให้ดีด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราก็ไอ้รอบรองเนี่ยนะครับก็พูดชัดๆแล้วนะครับว่าไม่มีนะครับใครเป็นที่หนึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ไปชิงตอนเนี้ยอินโดเข้าไปรอชิงละส่วนไทยก็ไปชิงละนะครับ
1: แต่ให้ครบโปรแกรมเฉย
0: ๆแต่ให้ครบโปรแกรมนะครับ
1: ก็จะดูที่ว่าใครจะมาเป็นอันดับ2ของกลุ่มเท่านั้นเองของกลุ่มเรานี่
0: นะครับก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลอาเซียนนะครับเดี๋ยวรอวันที่5รอบชิงนะครับ มาพูดถึงควันหลงนิดนึงไหนๆพูดเรื่องทีมชาติแล้วชุดเอเชียนเกมเนี่ยไม่ทราบว่าน้องอ๋อได้คุยกับหัวหน้าสตาฟโค้ชคุณธวัชชัยดำรงตระกูลว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นไหมเชิญครับ
1: ก็วังก็บอกแค่เหมือนคล้ายๆเดิมพี่หมอว่าไปเที่ยวนี้เราก็ทำทุกอย่างในสภาพที่ทีมได้เพราะก่อนไปเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าตัวผู้เล่นจะได้ใครมาไม่สนแล้วก็จะไม่ไปงอแงว่าเฮ้ยผมจะอยากจะได้คนนั้นคนนี้เขาบอกว่าสู้เอาเวลาตรงนั้นน่ะมาเตรียมสิ่งที่เรามีให้ดีที่สุดดีกว่าแล้วก็น้องๆที่ไปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าในเกมที่เล่นรอบแรกนัดสุดท้ายกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาตัวผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้งานลงสนามคล้ายๆกับฮัสซันวันเนี้ยที่เอาตัวที่ยังไม่ได้ใช้งานใน2นัดแรกมาเล่นในเกมนี้มันต่างกันแค่ที่ว่าในวันนั้นเราเจอญี่ปุ่นแต่วันนี้เราเจอฟิลิปปินส
0: ์
1: วันนั้นความจริงเนี่ยวังอยากจะเอาตัวผู้เล่นตัวหลักๆ ลงเล่นซะด้วยซ้ำพี่หมอแต่ในเมื่อความสดการเดินทางของนักกีฬามันไม่พอไม่สมควรที่จะเอาน้องลงไปเล่นหรือแม้แต่คนที่โดนใบเหลืองไว้เนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะโรเตชันเอาคนที่ยังไม่ได้ลงสนามเนี่ยไปเล่นเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าฟุตบอลอีกระดับหนึ่งเนี่ยเขาเล่นกันแบบไหน
0: ครับ
1: เด็ก

0: ใช้คำว่าเด็กจะได้ไม่จองหองตัวเองพี่หมอว่าเฮ้ยคุณเล่นในประเทศได้คุณได้ขนาดนี้แต่มาฟุตบอลระดับเอเชียมันจะยกไปอีกสเต็ปนึงเลยซึ่งมันก็เห็นได้ชัดวังก็บอกว่านี่ก็คือสิ่งที่ถือว่าประสบความสำเร็จกับเอเชียนเกมครั้งนี้ในการได้เล่นกับญี่ปุ่นได้เล่นกับทีมดีๆของเอเชียโดยเฉพาะนัดสุดท้ายที่เล่นกับจีนด้วยพี่หมอ
1: ครับ
0: วังก็บอกว่าเนี่ยมันคือการได้ลงไปแล้วพิสูจน์ว่ามาตรฐานของเอเชียวันนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วแล้วเราอยู่ตรงไหนของเขา
1: ครับ
0: ก็จะเป็นการบ้านเตรียมสำหรับไปสู่ฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชียปีหน้าที่จะเป็นการคัดเลือกไปโอลิมปิกด้วย
1: ครับอันนี้เห็นด้วยเลยแล้วก็คนทำทีมเนี่ยก็น่าจะเป็นธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลคือการสัญญาไอ้เรื่องของการแต่งตั้งโค้ชนะครับไอ้เรื่องสัญญาของแอนโทนีฮัสซันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ของธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลนี่มีเพียงข่าวนะ
0: ใช่แต่ว่าก็น่าจะ 100% นะพี่หมอที่จะให้โค้ชวังได้ทำงานในชุดไม่เกิน23ปีต่อแต่ทีนี้ไอ้สำคัญคือปีหน้าอย่างไงยังไงไอ้23ปีไม่มีทางอยู่ใน FIFA Day
1: ครับ
0: ถ้าหวังอยากจะเห็นฟุตบอลไทยได้ลุ้นไปโอลิมปิกต้องเริ่มแต่หัววันแล้วเพราะอย่างที่ผมบอกรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมเนี่ยผมนั่งดูแล้วไปเอารายชื่อมาดูทั้งญี่ปุ่นทั้งอุซเบกิสถานใช้ผู้เล่นอายุ19ถึง21ปีทั้ง2ทีมนั่นหมายความว่าเขาเตรียมทีมเพื่อโอลิมปิกรอบคัดเลือกปีหน้าแล้ว
1: ครับ
0: ของเรายังไม่มีทีมนะ
1: ฮะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: คือประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันต้องวางแผนก็อย่างที่ต้องออกพูดว่าคือเราจะให้ใครทําหรือว่าทํางานต่อเนื่องในเรื่องอะไรเนี่ยต้องประกาศให้ชัดเจนแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเขาด้วยก็อย่างที่บอกว่า23ปีหน้าเนี่ยมันไม่อยู่ใน FIFA Day แน่นอน
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องนักเตะกับต้นสโมสรต้นสังกัดแล้วก็ทีมชาติเนี่ยอันนี้ต้องเคลียร์แต่หัววันเลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็สุดท้ายก็เกิดปัญหาเก่า
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็พอสโมสรใหญ่ๆไม่ปล่อยตัวมันก็เกิดเสียงซุบซิบอีก
0: คือผมอยากจะพูดให้คำว่าโอลิมปิกมันก็คือเส้นทางที่จะพิสูจน์ว่าชาติของคุณมีลุ้นที่จะไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในสเต็ปถัดไปแค่ไหนด้วยนะเพราะนี่คือนักฟุตบอลกลุ่มนักฟุตบอลที่เตรียมที่จะขึ้นชุดใหญ่ของประเทศตัวเองแล้วล่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะยังใช้ข้ออ้างเดิมไหมมันไม่ใช่ FIFA Day ผมก็ยังย้ำคำเดิมเหมือนเดิมนะครับว่าตราบใดฟุตบอลไทยทีมชาติยังล้มเหลวฟุตบอลลีกในประเทศก็จะล่มจมอยู่แบบนี้แหละกระแสมันไม่มาก ระแสมาเพราะทีมชาตินะในสมัยก่อนนะพี่หมอที่กระแสทีมชาติดีฟุตบอลลีกในประเทศมันก็พลอยเติบโตตามไปด้วยนะครับ
1: อันนี้เห็นด้วยนะคือที่พูดกันค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากให้เขาเรียกว่าแผนการพัฒนาโดยเฉพาะมาตรฐานของนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยมีความแน่นอนมากกว่านี
0: ้ครับ
1: นะครับคือแต่ละรายการเนี่ยส่งไปแล้วก็มันไม่ได้บทเรียนเลยว่าเรากลับมาแล้วจากเอเชียนเกมเนี่ยเราพ่ายแพ้ตกรอบ8ทีมสุดท้ายผลงานถือว่าใช้ได้แต่เราจะไปเส้นทางของนักบอลชุดนี้จะไปไหนต่อ
0: ใช่
1: นะ
0: คือฟุตบอลไทยวันนี้มันก็เหมือนรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมพี่หมอถอดจนแก้ผ้าแล้วอะถอดจนเปื่อยแล้วอะไม่รู้จะไปถอดไหนอีก
1: คือเราได้ทำในเรื่องราวของการหาวิธีการแก้ไขมาหมดแล้ว
0: ครับ
1: แต่มันยังแก้ไขไม่ได้เพราะว่าติดขัดอยู่ตรงไหนเราก็รู้อยู
0: ่
1: นะครับผมว่าประเด็นเรื่องนี้มันต้องการนะครับผู้บริหารที่มีความจริงใจและอยากพัฒนาจริงๆเพราะว่าคนไทยมีจะเป็นแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะเข้ามารับตำแหน่งในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วกัน
0: มีคนถามเลยนะว่านายกสมาคมสมัยหน้าจะเป็นใครมีคำถามนี้มาแล้วนะพี่หมอมาดามแป้งจะเอาต่อหรือไม่เอา
1: คืออ่ะถ้าสมมติว่าถ้าน้องอ๋อพูดอย่างนี้ผมถามน้องอ๋อในความฝันของน้องอ๋อเนี่ยอยากได้ผู้จัดการทีมชาติชื่ออะไร
0: ผู้จัดการหรือนายก
1: ผู้จัดการเอานายกก่อนโทษถ้าผมพูดนายกสมาคมฟุตบอล
0: นายกสมาคมฟุตบอลนะ ถ้าจริงๆนะผมอยากจะเห็นนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยมาเป็นนายกสมาค
1: ม
0: เพราะเขาจะวางแผนรู้เห็นว่าเอ้ยฟุตบอลจะเป็นยังไงส่วนที่คนเป็นห่วงว่าเฮ้ยแล้วนักฟุตบอลมันจะเก่งบริหารเนี่ยไอ้เรื่องนี้ไม่น่าห่วงเลยสามารถหาทีมงานที่เป็นนักบริหารนักการตลาดนักโฆษณานักประชาสัมพันธ์เข้ามาเป็นทีมงานได
1: ้ถูกต้อง
0: นายกจะได้มองภาพฟุตบอลเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเฮ้ยเราจะต้องทำอะไร1 2 3 4เพื่อประสบความสำเร็จในอนาคตแต่ถ้าเอานักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตร่ำรวยแล้วในชีวิตเนี่ยมาเป็นนายกสมาคมผมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะลดระดับฟุตบอลไทยได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ท่านมีเงินแล้วคนที่อยู่ในอานัตเนี่ยมันไม่กล้าพูดยังอยู่ในสไตล์ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายเนี่ยฟุตบอลไทยมันก็จะจมอยู่แค่นี้พี่หมอ
1: เห็นด้วยผมเห็นด้วยนะคือเราเองเราได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่านายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยเราไล่มาเนี่ยนะเราเคยมีคนในวงการฟุตบอลนะครับอย่างอาจารย์วิจิตรเกียรติเจ้า
0: ครับ
1: คุณวรวีมักกุดีนะครับเราได้คนที่ประสบความสำเร็จในการรับราชการในแวดวงตำรวจพลตำรวจดร.สมยศผู้พันม่วงนะครับเราได้นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างคุณยนต์พันล่ำซำแต่เราเนี่ยเรายังไม่สามารถหาทิศทางแนวทางนะครับของคนที่จะมาเป็นนายกแล้วก็เขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ดำเนินการตั้งแต่เรื่องเล็กจนเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: เคยบอกซิโก้เอาสิสมัครสักทีมันถึงเวลาเขาก็บอกอย่างใจเย็นๆขอดูแลครอบครัวก่อนตอนนี้ลูกจบหมดแล้วยังไม่รู้นะอีกอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่อีกคนหนึ่งที่จะมาแน่ๆพี่หมอ
1: ครับ
0: รีซอร์ธีรเทพวิโนไทยนะก็เขาเคยประกาศตัวแล้วว่าสักวันหนึ่งจะมาสมัครเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยผมว่าก็ดีนะแล้วเลขาธิการสมาคมที่ผมเคยฝันนะผมอยากเห็นก็คือดร.วิทย์สิทธิเอกินพี่หมอรู้เรื่องฟุตบอล
1: รู้ดี
0: มีคอนเนคชั่นทางสายธุรกิจครบเครื่องได้นะผมว่านะ
1: รู้จัก
0: นะ
1: ผมเคยคุย
0: อ
1: ันนี้เหมาะสมคือบางคนที่ไม่รู้จักอาจจะบอกเอ๊ะเป็นใครนะแต่ผมเนี่ยเคยมีโอกาสได้คุยกับดร.วิทย์สองสามครั้งเขาเป็นคนที่ชอบฟุตบอลจนชีวิตจิตใจแล้วก็ประสบความสำเร็จในการที่เริ่มต้นกับการเรียนหนังสือนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอดทนแล้วก็สามารถทำให้ตัวเองอยู่ในระดับที่ได้รับการยอมรับ
0: ครับ
1: ในเรื่องของการทำงานเนี่ยการตลาดการบริหารจัดการอะไรเนี่ยเขาได้หมดอ่ะ
0: ครั้งหนึ่งก็เคยมาเป็นข้าวน้ำนิดที่โลกกีฬาอะไรอยู่
1: ถูกต้องอันนี้เห็นด้วย
0: กันโชคใช่ไหมแล้วก็คนผีบ้าอะไรไม่รู้มีได้ตั้ง5 6ภาษาพี่หมอ
1: ต้องบอกว่าคนที่เก่งจริง
0: นะ
1: อันนี้เห็นด้วย
0: ผมก็
1: มาได้ผมดีใจนะ
0: โอ้โหผมเลยบอกว่านี่คือเลขาในฝันผมตอนนี้เลยน
1: ะ
0: ที่เลขาสมาคมเนี่ยจะเป็นตำแหน่งอัตราจ้างเพราะสมัยก่อนเนี่ยเลขาสมาคมตั้งแต่สมัยอาจารย์วิจิตรอาจารย์พิสิทธิ์สมัยก่อนเนี่ยคือเลขาเป็นตำแหน่งแต่งตั้งแต่นี่เป็นอัตราจ้าง
1: ก็ผมว่าดร.วิทย์จะไม่มาเพราะทุกวันนี้แกหน้าที่รับผิดชอบแกโอ้โหมีงานใหญ่เหลือเก
0: ิน
1: นะก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเราเองเราก็ฝันต้องอ๋อฝันนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยสัปดาห์หน้าแล้วนะฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหมดฟีฟ่าเดย์อย่างยาวนานสักที
0: ครับ
1: นะครับนี่คือฟีฟ่าเดย์ที่ยาวนานที่สุดที่ผมเคยเห็นมา
0: 3สัปดาห
1: ์3สัปดาห์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับช่วงที่3เนี่ยถ้ามีข้อความอะไรอยากรู้ในเรื่องราวของฟุตบอลไทยทำไมราชบุรีถึงต้องตัดสินใจซื้อนักเตะต่างชาติกองหลังมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราว่ากันพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M 150
6: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
7: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99 activeradio.mpod.net แอปพลิเคชัน
8: ขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนาธนากุลอาจารย์เสรีชี้ช่องโหว่เตือนภัยน้ำท่วมท้องถิ่นแจ้งประชาชนไม่ทันเสนอเร่งสร้างแอลอเลิร์ตรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิศรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแถลงสถานการณ์น้ำและความเสี่ยงต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่าเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพที่ผ่านมาสะท้อนช่องว่างของระบบเตือนภัยแม้ส่วนกลางจะส่งข้อมูลคาดการฝนและพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงแจ้งเตือนเป็นระยะแต่การเตือนในระดับพื้นที่ยังไม่ทันต่อสถานการณ์กทม.มีระบบคาดการณ์และเตือนภัยรวมถึงมีศักยภาพด้านงบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีทั้งเรดาร์และเซ็นเซอร์แต่เหตุใดข้อมูลที่มีจึงยังไม่สามารถนำไปสู่การแจ้งเตือนประชาชนได้ทันเวลาจึงเสนอให้เร่งพัฒนาระบบ L Alert หรือ Local Alert ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำข้อมูลจากส่วนกลางไปประเมินความเสี่ยงในรายละเอียดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ได้เองรวมถึงสามารถส่งเซลล์บอดแคสต์ได้โดยตรงขณะเดียวกันต้องสร้างความรู้ให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในเบื้องต้นสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นกรุงเทพชั้นในยังไม่มีความเสี่ยงแต่พื้นที่ตอนบนของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาบางบานและผักไห่ซึ่งมีน้ำท่วมอยู่แล้วอาจได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นนักท่องเที่ยวมาเลเซียชะลอการจองห้องพักหาดใหญ่หวั่นน้ำท่วมซ้ำรอยปีที่แล้วผู้ประกอบการโรงแรมเร่งชี้แจงหากเกิดน้ำท่วมสามารถยกเลิกได้ไม่มีค่าปรับที่ดารัตชิดวงรายงานค่ะ
9: นายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาเปิดเผยว่าตามปกติทุกปีในช่วงกันยายนถึงตุลาคมนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะมีการทยอยจองห้องพักเพื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมกันบ้างแล้วแต่จนถึงวันนี้ยังพบว่ายอดจองห้องพักยังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงาเนื่องจากมีความกังวลเพราะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีที่ผ่านมานั้นหาดใหญ่ประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่และมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดก็ยิ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความกังวลให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีการออกมาพูดถึงแนวทางการป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะการให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่ามีมาตรการดำเนินการอย่างไรบ้างจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักท่องเที่ยวจะมีความกังวลซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมทำได้เพียงยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้มีการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของหากการจองห้องพักโรงแรมเข้ามาและในช่วงนั้นเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นมาก็จะสามารถยกเลิกการจองห้องพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนักท่องเที่ยวจะมีการจองห้องพักเข้ามาหรือไม่นั้นคงจะต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งที่ดารัตน์ชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
8: สุรศักดิ์น้ำท่วมไทยไม่กระทบท่องเที่ยวเชื่อสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของไทยอาจกระทบภาคการท่องเที่ยวว่าตอนนี้กรุงเทพเกือบทั้งหมดกลับมาเดินทางได้ตามปกติสนามบินรถไฟสายต่างๆก็สามารถใช้ตามปกติสิ่งสำคัญที่สุดคือการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติว่ายังคงสามารถวางแผนมาเดินทางเที่ยวไทยได้เหมือนเดิมเพราะจุดที่น้ำท่วมไม่ใช่หัวเมืองท่องเที่ยวหลักหรือจุดหมายปลายทางยอดนิยมและตอนนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาเกือบปกติแล้วได้มอบหมายทททประชาสัมพันธ์ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งให้ข้อมูลกับเอเจนซี่ท่องเที่ยวให้ทราบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยังมั่นใจว่าจะไม่กระทบภาคการท่องเที่ยวทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนและเป้าตัวเลขรายได้ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
10: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
12: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับด้านผลงานของนักกีฬาไทยในวันนี้คว้ามาได้เพิ่มอีกถึง3เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากโซเฟียมอนโกเมอรี่กีฬาเรือใบวรพีรัชญากรก้องพบสรุตาวดีและธาราวดีนาราพรพัฒน์จากวอลเลย์บอลชายหาดหญิงและณัฐนิชาจงโปร่งกลางมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงส่วน2เหรียญทองแดงได้จากนุชนาธสิงห์ฉลาดยูยิสู52กิโลกรัมหญิงและพัชรกันพูนเกิดเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงทำให้สรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดทัพนักกีฬาไทยคว้าไปแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ของตารางเหรียญรวม
13: ฟุตบอลไทยเดลี
12: ่ราชบุรี FC ประกาศคว้าตัวปาโบลอินชัวกองหลังวัย33ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยอินชัวชาวสเปนเติบโตจากอะคาเดมีของเดปอร์ติโบลากอรุญญาและก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ก่อนผ่านประสบการณ์ในเวทีลาลิก้ากับหลายสโมสรรวมถึงเคยค้าแข่งในเยอรมนีกับชาเก04ซึ่งตลอดเส้นทางอาชีพอินชัวผ่านการลงเล่นให้กับเดปอร์ติโบเดกาเนสอูเอสกาสปอร์ติ้งกีคอนกรานาดาและเรอัลซาราโกซาพร้อมเคยมีส่วนร่วมกับทีมชาติสเปนชุดเยาวชนและคว้าแชมป์ยุโรปรุ่น U19 เมื่อปี2012ด้วย
13: ฟุตบอลไทยเดลี
12: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
11: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
14: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
15: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
16: อล์ฟกอล์ฟ
15: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
17: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: ผมก็ไม่ดู
3: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์วันศุกร์นะครับช่วงสุดท้ายนะครับผลการแข่งขันฟ
2: ุ
3: ตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับในกลุ่มเราเป็นยังไงครับ
2: โอ้ตอนนี้ผ่านไป29นาทีนะครับเรายังตามหลังฟิลิปปินส์อยู่0-1เหมือนเดิมแล้วก็มีจังหวะที่จะโดนลูก2ลูก3อยู่หลายครั้งนะพี่หม
3: อสภาพสนามไม่ดีหรือเปล่า
2: ตอนนี้สภาพสนามต้องบอกว่าสนามเนี่ยเจิ่งนองไปด้วยน้ำแล้วตอนนี้บอลคอนโทรลอะไรจะเล่นยากกันหน่อยแล้วเป็นว่ามันไม่ได้ขังจนชนิดที่ว่าลูกฟุตบอลลอยนะครับยังพอไปได้อยู่ยังพอไปได้อยู่แต่ว่าสายฝนก็ยังหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับที่บันดุงแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นฟิลิปปินส์ที่รูปเกมดีกว่าเรา
3: ครับนัดเนี้ยไม่มีผลกับทีมชาติไทยนะอันนี้ต้องบอกชัด
2: ๆ
3: เราจะชนะเสมอหรือแพ้เราก็เข้าชิงกับอินโดนีเซียในวันที่5แน่นอน
2: มีผลอย่างเดียวคือคะแนน FIFA Ranking ติดลบกับไม่ได้เงินรางวัลแมตช์นี้เท่านั้นเอง
3: นะครับส่วนอีกคู่นึงพักครึ่งน่าจะพักครึ่งแล้วนะครับ
2: ครับ
3: คู่ระหว่าง
2: เวียดนาม

0: ครับปากีสถานนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนช่องดูให้นะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: คือตอนที่บอกว่าปากีสถานขึ้นนำเวียดนามนี่ต้อง
0: ย้ำใช่ไหมต้องย้ำใช่ไหมว่าดูผิดใช่ไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อไงแต
1: ่
0: ว่าสนามที่เวียดนามกับปากีเตะเนี่ยไม่มีฝนสักเม็ดเลยนะพี่หมอสภาพสนามดีมาก
1: เกิดอะไรขึ้นกับคิมซังซิกผมเนี่ยฮะพอแพ้ไทยนัดแรกนี่โอ้โหออกทะเลเลยไม่แพ้ใครติดต่อมา20กว่านัด
0: ตอนนี้ครึ่งหลังเริ่มแล้วเริ่มคู่นั้นเตะไป52นาทีแล
1: ้
0: วเวียดนามกลับมาตีเสม
1: อ
0: เพิ่งตีเสมอได้เลยนาที52พอดี
1: ครับ
0: นะครับมาเคลียร์พอดีเลยเนี่ย
1: มาถึงฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาเตะกันวันเสาร์ที่9อาทิตย์ที่10นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยก็จะเตะกันยาวเลยนะครับทั้งไทยลีกทั้งโอ้โหนี่อีลิตนะครับAFC อีลิต AFC ดิวิชั่น2นะครับช้อปปี้กลับมาเตะกันหมดเลย
0: ก็จะเตะไปอีกสักประมาณเดือนนึงแล้วก็หยุดให้ FIFA Day อีกช่วงสุดท้ายของปีแล
1: ้
0: วเดือนพฤศจิกายนซึ่งเราก็จะมีฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ที่จังหวัดศรีสะเกษด้วยนะครับก็จะเป็นช่วง FIFA Day
1: เขากำหนดวันรอบรองกับรอบชิงแล้วนะเรียบร้อยแล้ว
0: ก็ยังต้องลุ้นอยู่นะพี่หมอว่าไทยลีกสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะได้เตะไหมเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์ห้อง VAR ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่หัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอยู
1: ่
0: ระบบไฟระบบต่างๆภายในห้องตอนนี้เมื่อเช้าทางเจ้าหน้าที่สมาคมโดยเลขาธิการสมาคมคุณเอกพลพลนาวีเนี่ยก็เข้าไปทำความสะอาดสมาคมกันอยู่แล้วก็จะกู้ระบบไฟกันใหม
1: ่
0: ซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะทันไหมแต่ว่าถ้าตามในเพจของสมาคมที่ลงข่าวเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 สัปดาห
1: ์ oh,
0: ถ้าใช้เวลาแบบนั้นเนี่ยไทยลีกสุดแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่จะถึงนี้เตะไม่ได้นะ
1: ไม่ได
0: ้แต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาอาจจะไปเร่งทำที่ห้อง VAR ให้เสร็จก่อน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เพื่อฟุตบอลจะได้ไม่ได้รับผลกระทบ
1: ก็เสาร์ที่9อาทิตย์ที่10เสาร์หน้านะครับไม่ใช่เสาร์นี้นะครับก
0: ็
1: จะกลับมาเตะกันเหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าปัญหาเรื่องนักเตะตอนนี้ในไทยลีกคุณส่งรายชื่อไม่ได้แล้วเพราะหมดเดดไลน์ไปแล้วนะแต่สำหรับในเรื่องของการซื้อนักเตะเพื่อลงเล่นใน AFC เนี่ยยังทำได้อยู
0: ่ใช่ครับ
1: นะอันนี้ก
0: ็ AFC นี่ยังไม่ปิดตลาด
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกอย่างราชบุรีตอนนี้เขาก็ซื้อนักเตะกองหลังมา1คนเพราะว่าการอาการบาดเจ็บของโจนาธานเฉ็นดีเนี่ยปิดซีซั่นไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับก็เรียกว่าถ้าลำพังผู้เล่นไม่ซื้อเข้ามาเนี่ยเอาว่าไม่ได้ลงแข่งในไทยลีกนะแต่เขาก็จำเป็นต้องประคองนะครับเพราะว่าในระดับเอเชียเนี่ยจริงๆราชบุรีก็ปีที่แล้วมีประสบการณ์แล้ว
0: ครับ
1: ไม่พอตัวผู้เล่นไม่พอนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไอ้เรื่องของไทยลีกเนี่ยผมเองผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมว่ามาตามมาตรฐานนะครับทีมไหนลงทุนเยอะใช้ผู้เล่นต่างชาติผู้เล่นในประเทศที่ค่อนข้างคุณภาพดีเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วนะครับส่วนสามทีมที่ขึ้นมาจากไทยลีก2เนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยผมก็ยังยืนยันว่าเหนื่อยประสบการณ์น้อยด้วยแล้วถ้าสายป่านไม่ยาวพอเนี่ยนะทั้งปัตตานีทั้งราศีสลายทั้งศรีสะเกษเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปฟังคนที่อยู่เขาเรียกว่าคุกครีใกล้ชิดอยู่กับทีมเหล่านี้พูดแล้วเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าเห็นใจ
0: ใช่ใช
1: ่นะครับใช้จ่ายเยอะนะโอ้โหนี่พอยังไม่ขึ้นไทยลีกหนึ่งเนี่ยก็มีรู้สึกว่าคงเพิ่มไม่เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลา
0: บานนะครับคนไม่รู้นะคุณหมอยังคิดว่าสบายๆมีเงินก็มาทำได้แค่จ่ายเงินเดือนนักฟุตบอลเดือนละเท่านี้แต่ลืมคิดอะไรรู้ไหมพี่หมอลืมคิดเรื่องค่าเดินทางค่าอาหารค่ายาค่าผ่าตัดอะไรต่างๆที่มันมาเบี้ยว่ายหลายทาง

0: ัง
1: อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณ
0: ต้องโดนอยู่แล้ว
1: คุณต้องจ่ายอ่ะนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมฟังนะเอาว่าไอ้เรื่องเสื้อนะครับการ์เมนต์เนี่ยของแต่ละทีมเนี่ยทีมใหญ่อ่ะไม่มีปัญหานะแต่ทีมเล็กตอนเนี้ยโอ้โหบอกไปเร่งนะครับกับเขาเรียกสินค้าที่คุณเนี่ยต้องการที่จะให้เขาเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะเอาเสื้อมาจำหน่ายนะครับก็โอ้โหตอนนี้เร่งกันแบบโอ้โหเรียกว่าเจ้าของสินค้าตอนนี้เหนื่อยเลยคือการันตียอดขายไม่ได้ด้วย
0: ใช
1: ่นี่คือประเด็นเลย
0: คือจริงๆนะพี่หมอไอ้แบรนด์ที่แบรนด์สไตล์ไทยแล้วกันที่ไม่ใช่แบรนด์หลัก FBT Grand Sport นะส่วนใหญ่นะพี่หมอถ้าแบรนด์ลองๆไปนะแทบจะไม่มีโรงงานตัดเย็บของตัวเอง
1: ถูกต้องอันนี้การเป็นในเมืองไทย
0: มันจะเหมือนอะไรไหมไอ้พวกที่กำลังขายของในทีวีเนี่ยของออนไลน์พวกยานู่นยานี้น้ำพริกนู่นน้ำพริกนี่มันมาจากโรงงานเดียว
1: ถูก
0: แล้วมาเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เสื้อกีฬาหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์รองในตลาดมันก็มาอีหลอกเนี้ยพอประดังประเดกันเข้ามามันก็เกิดการภาวะสินค้าผลิตไม่ทัน
1: คือสินค้าตัวเดียวกันเปลี่ยนแพ็กเกจอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แค่นั้น
0: ใช่
1: แล้วก็ถ้าแพ็กเกจดีหน่อยนะครับมาอยู่กับทีมดีหน่อยราคาก็สูงข
0: ึ้นก็ดึงราคาได
1: ้อันนี้
0: เ
1: ข้าใจจริงอันนี้จริงแต่ต้องขอพูดถูกเลยการเล่นในเมืองไทยเป็นอย่างนี้จริง
0: ๆ
1: นะครับคือผมเห็นใจนะเพราะบางทีมเนี่ยก็บอกเลยว่าแม้กระทั่งเสื้อเชียร์ตอนนี้ยังไม่สามารถทำได
0: ้ครับ
1: นะก
0: ็ต้องบอกว่าเหนื่อยฟุตบอลไทยเนี่ยไทยลีก1ไทยลีก2เพิ่งเตะไป3แมตช์
1: ครับ
0: ตอนนี้บางทีมในโซนภาคเหนือพี่หมอมุวาเนี่ยพูดมาแล้วนะมีใครสนใจซื้อทีมไหม
1: จะ
0: อยากขายแล้วอ่ะ
1: ถูก
0: โอ้โหตอนนี้ฟุตบอลไทยผมบอกว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ช่วงเบรกที่แล้วถ้าผลงานทีมชาติไม่ดีนะเศรษฐกิจฟุตบอลไทยในประเทศก็พลอยจมไปด้วยอ่ะ
1: แล้วก็ทีมในเขตปริมณฑลและในกรุงเทพนั่งอ๋อผมเนี่ยได้พูดคุยกับผู้บริหาร 2-3 ทีมนะ
0: ครับ
1: ต้องขอเชื่อไหมว่าตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วจนถึงวันนี
0: ้
1: ทีมยังไม่ได้ซ้อมเลยซ้อมไม่ได้เนื่องจากสภาพสนามไม่สามารถแล้วก็นัดหมายเนี่ยแบบไม่รู้จะนัดหมายแบบไหนแล้วก็เขาบอกว่าจะต้องพยายามเพราะเหลืออีกหนึ่งอาทิตย
0: ์
1: ไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3จะกลับมาเตะกันแค่นี้นี่คือประเด็นเลยโอ้โหแบบคือปัญหาเยอะมากเขาบอกว่านอกจากปัญหาเรื่องเงินเดือนนะครับปัญหาที่สายป่านต้องยาวแล้วไอ้ปัญหาเรื่องซ้อมเนี่ยโอ้โหแบบทีมระดับใหญ่เนี่ยแล้วก็ไม่ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีประเด็นหรอกแต่บางประเด็นบางชนะบางทีมเนี่ยโอ้โหประเด็นเยอะมากนะครับก็เป็นเรื่องราวแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยก็จะแข่งกันต่อเนื่องอย่างที่น้องอ๋อบอกจนกระทั่งถึงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกานะครับ
0: ก็ต้องหูกเลยนะครับว่าตอนนี้อย่างฟุตบอลลีกหญิงเนี่ยผมก็เพิ่งไปได้ข้อมูลมาเมื่อวานก็น่าเป็นห่วงมากนะ
1: ปัญหาเนี่ยนะน้องอ๋อนะเป็นปัญหาที่น้องอ๋อพูดมาทุกสัปดาห
0: ์ครับ
1: หนึ่งสมาคมบอกว่าไม่มีงบประมาณไม่สามารถหางบประมาณมาดูแลในเรื่องของบอลหลักอ่ะถ้าบอลหลักเนี่ยเขาบอกว่าพอที่จะได้แต่บอลหญิงนะครับลีกบอลหญิงนะครับฟุตซอลฟุตบอลชายหาดอะไรเงี้ยเขาบอกเลยว่าคนที่รับผิดชอบก็ต้องรับหน้าเสือ ไป
0: อย่างฟุตบอลหญิงตอนเนี้ยเท่าที่ผมทราบนะแทบจะไม่มีสโมสรไหนที่จ่ายเงินเดือนนักกีฬานะพี่หมอตอนเนี้ยกลายว่าหลายๆทีมใช้นโยบายว่าจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงวันแข่งขันบางทีมหนักถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องซ้อมไอ้คำว่าไม่ต้องซ้อมเนี่ยไม่ต้องมาซ้อมร่วมกันนะพี่หมอคุณซ้อมของคุณเองเลยแล้วมารวมตัวกันวันแข่งหรืออาจจะหนึ่งวันก่อนแข่งซ้อมกันสักครั้งหนึ่งแล้วสโมสรจะมีเบี้ยเลี้ยงแข่งขันให้ไม่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนพี่หมอแล้วเงินเดือนสูงสุดของนักฟุตบอลหญิงที่ได้มากที่สุดเนี่ยพี่หมอก
1: ็
0: คือพิสมัยสอนใส

0: คนเดียว
1: คนเดียว
0: แล้วไม่ใช่เป็นเรทอัตราค่าจ้างในประเทศนะพิสมัยไปเล่นที่ไต้หวันเนี่ยเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 50,000 เท่านั้นเองครับหมอเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำนี้ผมก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้างั้นอยู่ในประเทศเนี่ยเงินเดือนรวมๆแล้วมันคงไม่เกิน 5-6,000 แน่เขาบอกใช่ครับบางทีมได้แค่ 3,000 มันก็ไม่ใช่กีฬาอาชีพแล้วล่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักฟุตบอลหญิงส่วนใหญ่เอ๊ะมีแววดีแต่พอถึงช่วงเวลานึงพวกน้องเนี่ยหายไปไหนกันหมดเข้ามหาลัยแล้วเลิกเหมือนแบดมินตัน
1: มาถึงแบดมินตันเดี๋ยวเติมเสริมนิดนึง
0: ครับ
1: น้องเรื่องของพิชมน
0: ต์น้องพิงใช่ไหมครับก็เรียบร้อยโรงเรียนพิชมนต์ไปแล้วโรงเรียนอาจารย์ตี
1: คือบางท่านที่เพิ่งมาฟังอาจจะคิดว่าเกิดเรื่องอะไรก
0: ็
1: ตรวจพบสารกระตุ้นแล้วกันได้คำว่าสารกระตุ้นซึ่งปรากฏว่าแซมเปิล2ก็เหมือนกันนะครับเอามายืนยันแล้วทีนี้ก็ต้องรอการลงโทษแล้วว่าจะลงโทษแบบไหน
0: ก็ลงโทษเนี่ยเบาหน่อยก็2ปีพี่หมอเต็มแม็กก็4ปีที่เป็นมาโดยตลอดอะเนาะอะไรนะมูดริกใช่ไหมของเชลซีก็โดน4ปีใช่ไหมพี่หมอแล้วก็ไปอุทธรลดโทษหลังจากที่ผ่านไปแล้ว2ปีใช่ไหมครับก็ได้กลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งกรณีของน้องพิงค์เนี่ยก็น่าจะมาแนวเดียวกันแต่ที่อยากจะรู้ว่าพี่หมอว่าไอ้แบดมินตันเนี่ยเมื่อไปถึงเอเชียนเกมเนี่ยเขาใช้ระบบสุ่มตรวจหรือนักกีฬาทุกคนต้องตรวจสารกระตุ้น
1: อ
0: ันนี้ไม่ทราบจริง
1: ไม่ทราบ
0: ถ้าสุ่มนะพี่หมอก็ต้องบอกว่าโคตรละซวยเลย
1: โชคร้ายมากเลยนะครับ
0: มันโดนแจ็คพอตเข้าพอดีเลยซึ่งผมได้ข่าวมานะว่ากรณีของน้องพิงค์เนี่ยที่มันไม่ได้มีข่าวว่าอ้าวมีคนนู้นคนนี้ออกมาปฏิเสธหรืออะไรต่างๆว่าไม่จริงอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าในวงในรู้กันหมดแล้วตั้งแต่วันแรกเลยที่ผล A ออกมาว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่มีการตอบโต้จากฝ่ายแพทย์ของทีมไทยเลยนะครับเรื่องนี้แล้วก็แซมเปิลที่ตรวจพบเนี่ยก็ชัดเจนมากนะครับอันนี้เราเอาตามหลักฐานนะ
0: ครับก็ครั้งแรกเนี่ยผมยังคุยกับพี่หมอที่ตามทีมเอเชียนเกมซีเกมอะไรบ่อยๆหลายๆท่านเนา
1: ะ
0: รวมไปถึงที่เคยไปฟุตบอลกับผมเนี่ยก็ยังคุยกันเลยนะครับว่ากรณีแบบเนี้ยมันจะมีโอกาสเป็นแบบวรวุฒิศรีมคะได้ไหม
1: ครับ
0: เพราะสมัยหนึ่งที่ไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่เลบานอนเนี่ยในระหว่างแข่งขันเนี่ยวรวุฒิก็ถูกสุ่มตรวจโดปแล้วผล A ออกมาตัวอย่าง A ออกมาเนี่ยว่ามีสารกระตุ้นทางทีมสมัยนั้นคุณวิรัชชาพานิชเป็นผู้จัดการทีมก็พยายามเรียกวรวุฒิมาซักอย่างเดียวเลยนะซักแบบให้พูดความจริงให้ได
1: ้
0: ไปแอบกินอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าก่อนไปเนี่ยทุกคนถูกกำชับว่าถ้าจะกินยาให้มาเอายาที่หมอพิชยาเท่านั้นห้ามไปซื้อกินเองเด็ดขาดซึ่งก็ปรากฏว่าโย่งเนี่ยก่อนมาเนี่ยเข้าแคมป์ไม่กี่วันไปซื้อยาแก้หวัดกินเองที่หมอ
1: ครับ
0: แล้วกลายเป็นว่าไอ้โครงสร้างยาแก้หวัดที่กินวันนั้นน่
1: ะ
0: มันดันไปใกล้เคียงกับ
1: สารกระตุ้น
0: ของสารกระตุ้นจนพอตัวอย่าง A ออกมาทางทีมก็เลยชี้แจงไปว่าเฮ้ยนักกีฬามีการไปซื้อยาตัวนี้นี้มากินแล้วส่งยาไปให้เขาดูปรากฏว่าพอผล B ออกมาว่ารอดเพราะโครงสร้างยาไอ้ตัวเนี้ยมันไปคล้ายกับสารกระตุ้นตัวหนึ่งเท่านั้นเองรอดตายแบบบุดหวิดแต่กรณีของน้องพิงค์ครั้งแรกมีข่าวว่าน้องพิงค์เนี่ยไปใช้ครีมเพื่อลดน้ำหนักพวกหมอทั้งหลายเขาก็บอกว่ายิ่งถ้าเป็นครีมนะแทบโอกาสที่จะตรวจเจอไอสารตกค้างจนมาตรวจเจอเป็นสารกระตุ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องกินถ้าเป็นเรื่องนี้ยังไงก็ต้องกินเท่านั้นถึงจะตรวจเจอถ้าเป็นยาทาเนี่ยโอกาสน้อยมากแล้วก็สุดท้ายก็เป็นความจริงที่ว่าตัวอย่างบีออกมาว่าเป็นสารกระตุ้น ในหมวดหมู่ของพวกยาลดน้ำหนัก
1: แล้วถ้าเป็นประเด็นที่ตรวจพบทั้งสัมพันธ์ A สัมพันธ์ B เนี่ยโทษเป็นยังไงบ้างน้อง
0: ก็ส่วนใหญ่ก็ผมว่าอยู่เนี่ยแหละ4ปีพี่หมอนะเพราะว่าจากข่าวที่ออกมาอย่างที่พี่หมอพูดเมื่อกี้อ่ะตั้งแต่วันที่เริ่มมีข่าวว่าตรวจตัวอย่าง A แล้วเจอสารกระตุ้นเนี่ยทั้งสมาคมแบดเองก็ดีทั้งทีมงานน้องพิงค์เองก็ดีไม่มีใครออกมาปฏิเสธเรื่องนี้เลยว่าเฮ้ยหนูไปกินตัวนู้นตัวนี้มานะหนูไม่ได้กินหนูไปพลาดตรงไหนมันไม่มีอะไรออกมาเลยพี่หมอ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าถึงตรงเนี้ยคำอุทธรณ์เนี่ยคงจะเขียนแล้วอะไรอ่ะจะไปขอลดหย่อนลำบากมาก
1: คือต้องยอมรับสภาพอ่ะพี่แต่ว่ายอมรับสภาพมันขึ้นอยู่กับการเขียนนะครับไปยังคณะกรรมการว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่า
0: โอ้โหคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการนี่รอดยากเลยพี่หมอ
1: ใช่
0: ไม่มีทางเลยซึ่งเท่าที่ผมไปทราบมานะนี่เป็นจากกลุ่มที่เล่นแบดโดยตรงนั้นแล้วก็คุยกันมาให้ฟังเนี่ยคือกรณีของน้องพิงค์เนี่ยระหว่างเก็บตัวที่เมืองไทยก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น2วันพี่หมอพวกนักแบดซ้อมเสร็จรวมพลไปกินอาหารอีสาน
1: คร
0: ับ พอกินเสร็จด้วยความรักสวยรักงามกลัวน้ำหนักจะขึ้นก็เลยไปกินยาลดน้ำหนัก
1: ครับ
0: โดยไม่รู้ว่าในยาลดน้ำหนักน่ะมันคือสารกระตุ้นชนิดหนึ่งเนาะเพราะนักมวยเนี่ยพวกขับปัสสาวะขับน้ำคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เลยสามเดือนก่อนหน้าการแข่งขันเนี่ยยังไงสามเดือนเนี่ยสารตกค้างมันยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นพอไปกินสองวันก่อนเดินทางแล้วโป๊ะเช๊ะไปโดนตรวจโดปก็เลยเรียบร้อยโรงเรียนจีน
1: ครับคือไม่ต้องหาเหตุผล
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสารที่พบในแซมเปิลที่ตรวจเนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนมาก
0: ครับ
1: นะครับอ่ะก็เป็นประเด็นนะครับเรื่องของน้องพิงค์ที่ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งนะ
0: โอ้อายุเสียดายเลยนะอายุ19ตอนนี้น้องพิงค์เนี่ย19แก่กว่าลูกสาวผมปีหนึ่งโอ้โหกว่าจะเก็บคะแนนกว่าจะได้มาตีถึงระดับ500 750เนี่ยพี่หมอหมดไปหลายล้านนะ
1: ถูกต
0: ้องแล้วว่าเจอโดปครั้งเนี้ยถ้า4ปีเนี่ยเท่ากับว่าน้องพิงค์จะกลับมาเล่นได้ก็ต่อเมื่ออายุ23คนที่ห่างเกมไป4ปีพี่หมอคิดดูเด็กรุ่นใหม่มันจะถึงไปขนาดไหนกันแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นะครับยากมากแล้วน้องพิงค
1: ์จริงๆถามแล้วก่อนนี้น้องพิงค์ก็ไม่ใช่คนร่างกบ
0: คือ
1: ดีจะตาย
0: เป็นคนรักสวยรักงามไงพี่หมอแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเขาก็มีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี
1: ้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: มันก็เลยโป๊ะเช๊ะกันไปเลย
1: มันก็เลยเป็นประเด็นมาแล้วกัน
0: นะเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับนักกีฬานะครับว่าใครจะไปแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยไม่ใช่ซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเท่านั้นนะทุกทัวร์นาเมนต์ที่เป็นเกมระดับนานาชาติเดี๋ยวนี้มีการสุ่มตรวจโดปกันหมดแล
1: ้
0: วแบบที่ไปแข่งเซอร์กิตต่างๆทั่วโลกตอนนี้เขาก็ตรวจนะพี่หมอนะครับ
1: นะก็เป็นเรื่องราวของสามตรวจโดปมาถึงฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
0: ฟุตบอลไม่ได้ดูเลยพี่หมอตอนนี้ผมมัวแต่จะมาพูดไอ้ฟุตซอลพรุ่งนี้หน่อยเพราะสถานการณ์ฟุตซอลลีกตอนนี้เหลืออีก 3-4 นัดจะจบฤดูกาลปกติแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็วันพรุ่งนี้ MEA ฟุตซอลลีก2อาทิตย์ก็ยังจะมีนะเพียงแต่ว่าจะเตะได้กี่คู่เนี่ยยังไม่รู้นะเพียงแต่ว่าจากจะเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ถึงตรงนี้ห้องเย็นท่าข้ามที่วันพรุ่งนี้จะเจอราชนาวีบ่าย 3:30 นเนี่ยห้องเย็นท่าข้ามลอยลำไปรอเล่นเพย์ออฟแน่นอนแต่จะทำสถิติชนะรวดทั้งฤดูกาลได้หรือไม่ไอเนี่ยต้องรอติดตามหรืออีก4นัดเท่านั้นเองส่วนชลบุรีนะครับมีคิวจะไปเยือนธรรมศาสตร์วันอาทิตย์ชลบุรีเนี่ยถ้าชนะการันตีเพย์ออฟทันทีเช่นเดียวกันกับราชเพชรบุรีถ้าชนะนครราชสีมาเจทีทรัคในบ้านวันอาทิตย์ก็จะตามชลบุรีกับห้องเย็นท่าข้ามเล่นเพย์ออฟ1ใน6ทันทีแล้วก็อีก1ทีมก็คือแบ็คเพิร์ลนะครับที่จะไปเยือนสุราษฎร์ธานีแบ็คเพิร์ลเนี่ยเตะพรุ่งนี้6โมงเย็นถ้าเสมอกลับมาก็ไปเพย์ออฟส่วนที่เหลือธรรมศาสตร์สุราษฎร์การท่าเรือภูเก็ต 4เอา2
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็เป็นสถานการณ์ของฟุตซอลใช่ไหม
0: ครับ
1: อ่านี่ครับอ่ะช่วงท้ายรายการแล้วเอาผลนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับ
0: ผลเหรอ
1: ทีมชาติไทย
0: ทีมชาติไทยตอนนี้เวียดนามนี่กลับมาแซงใช่ไหมอ๋อยัง 1-1 อยู่นะครับส่วนของไทยเน็ตแถวนี้ช้าดีจริงๆส่วนของไทยเดี๋ยวสักครู่นะครับกำลังหมุนอยู
1: ่น่าจะหมดครึ่ง
0: แรกไปแล้วครึ่งแรกไปแล้วน่าจะตามอยู่ศูนย์ประตูตัวหนึ่ง
1: ศูนย์ประตูตัวหนึ่ง
0: หมดแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของสปอร์ตใจวันศุกร์นะครับพบกันใหม่วันศุกร์ได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราผมมากับน้องอ๋อนะครับคุณกรมกิจมาลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟทิกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟทิกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟทิกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลทันนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 1636
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's DenmaAir Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
3: ้เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
4: สวัสดีครับ17นาฬิกา34นาทีนะครับตอนรับเข้าสู่รายการในที่นายกูรูนะครับประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับตั้งแต่17นาฬิกา30นาทีจนถึง1ทุ่มตรงนะครับวันนี้อยู่กับผมเอกพดลเชื้อชูกุลวงศ์แล้วก็อาจารย์อู๋อุดมศักดิ์สุภัทรโรภัทรพงศ์สวัสดีครับอาจารย์อู๋ครับ
5: สวัสดีอาจารย์เอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วย
4: ครับผม
5: นะครับนะ
4: เปลี่ยนจากอู๋

0: โอ้โหพอเริ่มประมาณสัก11โมงฝนตกฝนตกมาชุดนึงโอ้โหยังดีผมที่แถวไอ้สุดประการมันเพราะเรือมันดันน้ำไงน้ำมันเลยพร่องไปหน่อยครึ่งนึงก็โอเค
1: ครับผม
0: ก็ถือว่ายังพอออกมาได้ตอนนี้ก็ต้องใครที่มีปัญหาก็ต้องสู้กันไปเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไปรอลุ้นว่าตอนนี้อย่าให้มันมาตกเพิ่
1: ม
0: นะครับแล้วก็อย่างที่เขาบอกกันอยู่ว่ามันจะมีน้ำเหนือลงมาใช่ไหม
2: ช่วงต้น
0: แล้วก็ให้ระวังวันที่11อะไรประมาณเนี้ยเราจะมีตกอีกรอบเป็นไงแบบนี้นะครับ
1: อ่
0: ะก็ใครที่มีปัญหาอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วกัน
1: ถูกต้องเลย
0: เนาะ
1: แล้วก็มันเกิดขึ้นมาแล้วนะพี่อู๋เนาะ
0: ครับ
1: หลายพื้นที่ช่วงนี้น้ำก็เริ่มจะลดลงบ้างแต่ว่าในซอยพื้นที่ที่มันต่ำๆอ่ะก็ยังประสบปัญหาอยู
0: ่เพราะว่าโอ้โหอย่างน้องชายผมก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะยังออกจากบ้านไม่ได้เหมือนกันน้ำยังไม่ลดเพราะว่าตามบางทีมันจะมีพวกหมู่บ้านที่มันต่ำอ่ะต่ำกว่าถนน
1: อ
0: ่ะอันนั้นหนัก
1: เอาของคุณให้โซ
0: ของผมที
1: ่ในพื้นที่ที่สูง
0: อันนี้มันก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าอยู่ติดกันเหมือนกันกับหมู่บ้านก่อนอันนั้น
1: ใ
0: ครตัวเลย
1: ตัวละฝั่งใช่ไหม
0: อันนั้นยับเลยเออถึงบอกว่ามันอยู่แล้วแต่ที
1: ่
0: นะหัวนี้ก็ถือว่าโอ้โหรอดตัวไป
1: ครับผม
0: ยังดีนะ
1: ผมจะอยู่โซนไหนโซนสุวรรณภูมิใช่ไหม
0: ผมอยู่สุวรรณภูมิก็สุข
1: อ
0: าการ
1: อ
0: ่ะมันก็ยังท่วมมันอยู่หลายที่อยู
1: ่รอบนอกก็ท่วมอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับเส้นทางในการติดต่อพวกเราสองคนนะวันน
1: ี้
0: จันอู๋กับจันเอกนะครับก็4689899นะครับทาง SMS นะครับส่วนผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรากันหน่อยนะครับก็ขอบคุณ M150 นะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังอันดับหนึ่งของคนไทยครับสนับสนุนให้คุณเชียร์บอลแบบเกิน100ครับแล้วไปต่อกับ M150 อย่างฝาเหลือง10บาทนะครับไม่ว่าแมตช์ดึกแค่ไหนก็มีแรงทำงานต่อได้แบบคนเกิน100นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ขอบคุณเดนมาร์กครับคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie it's Denmark
1: เอ้ย
0: เป็นไงฮะตำเนียง
1: น
0: ะฮะโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับมาเพิ่มได้นะเพิ่มได้นะ
1: มาได้ของเรายินดีต้อน
0: รับนี่ผมเลยไม่ได้ให้อาจารย์เอกอ่านนะเพราะว่าห
1: ั
0: ว
1: ไม่ได้จริง
0: ตำเนียงไม่ถึง
1: ไม่ได้ไม่เอออินเนอร์ไม่ได้
0: ใช่นะครับแล้วก็ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปต่อกับ M150 นะครับ
1: ครับผม
0: ก็กลับมาว่ากันช่วงนี้ฟุตบอลลีกยังไม่มาเนาะเป็นบอลเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติแล้วก็โอ้เมื่อวานนี้ตะกี้ยังนั่งคุยกับพี่หมออยู่กับอาจารย์เอกนะข้างนอกนะบอกไอ้บอล2นัดที่มันเกิดอะไรขึ้นนะอินโดมาเลย
1: แต่ว่าที่ลงได้อยู่ตอนนี้มีนะอาจารย์เดี๋ยวเราไปดูเอเชียนเกมก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับ
1: เอเชียนเกมเต้นของผู้หญิงเนี่ยชิงเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ชนะจีนไปละ 1-0 แต่ว่าตอนนี้รอบชิงเหรียญทองนะ
0: ครับ
1: เกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นเพิ่งออกสตาร์ทมายังเสมอกันอยู่ 0-0
0: ครับผม
1: ส่วนทัวร์นาเมนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟีฟ่าเดย์รอบนี้ก็คือฟีฟ่าอาเซียนครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ
0: ่
1: ม
0: แมตช์หยุดโลก
1: แมตช์หยุดโลก
0: แมตช์หยุดโลกเรียกว่า2แมตช์เลยนะโอ้โห
1: ไทยเนี่ย
0: 0กับ92
1: ไทยตามหลังฟิลิปปินส์อยู่ 0-1 แล้วก็เวียดนามก็นำปากีสถานอยู่3-1
0: สบายสบายบอกเลยสบายสบาย
1: เราชิลอยู่แล้วเด
0: ี๋
1: ยว
0: เรา
1: ไปลุ้น
0: เราสบายสบายอยู่แล้ว
1: แชมป์เลย
0: ก็เดี๋ยวตอนนี้พักครึ่งอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยนะส่วนเวียดนามเนี่ยเหลืออีกประมาณสัก10นาทีได้ไม่รวมทดนะครับนำปากีสถานอยู่ 3-1 นะครับ
1: ก็ผมเข้าไปเช็คดูอาจารย์คือฟีฟ่าอาเซียนครับไฟนอลแมตช์เนี่ยวันที่5ตุลาคมไทยอินโดส่วนชิงอันดับ3เนี่ยก็จะเป็นมาเลย์ก็คงจะเวียดนามอ่ะเน
0: า
1: ะส่วนถ้าเป็นดิวิชั่น2ก็ใช้คำว่าฟีฟ่าอาเซียนชาเลนจ์คัพไฟนอลก็จะเป็นฮ่องกงกับทางกัมพูชาจะเล่นกันในวันที่3นะครับ
0: ครับ
1: ของเราก็ดูได้แล้วนี่ดาโซน่ะเราสามารถดูได
0: ้ครับก็ถือเป็นประเด็นดราม่าที่ว่าแค้นกันอยู่นะ
1: ครับ
0: ทางด้านของมาเลเขาก็ตะขิดตะขวงใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเข้ารอบกันด้วยเรื่องของลูกได้สี
1: ่ใช่ใช่
0: จะมาซึ่งยิงเท่ากันด้วยนะ
1: พี่อยู่
0: ถ้าเก้าลูกเท่ากันแต่ว่าอินโดเนี่ยคือ11ยิงได้11เสีย2ส่วนมาเลเนี่ยเขายิงได้9
1: ประเด็นในเรื
0: ่
1: อง
0: ประเด็น
1: ทดเวลาบาดเจ็บ
0: แล้วก็ไอ้ที่ว่าป้ายทด2แต่ดันล่อไปถึง7แล้วไอ้ช่วงที่มันทดไปถึง7นาทีเนี่ย
1: มันมี
0: เสียไม่ได้มี2ประตูอ่ะซึ่งทำให้มันกลายเป็นอินโดเข้าชิงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: คือถ้าคุยกันแบบพักพวกเพื่อนฝูงอ่ะบอลมีงานป่ะวะตอบได้คำเดียวมี
0: อันนี้
1: น่าจะมี
0: ผมว่ามันเป็น2ประเด็นนะจันเอกคุณผู้ฟังเพราะบอกคนเขาบอกว่ามีงานซ้อนมีงาน
1: อ่
0: ะเพราะว่าอีกคู่นึงเนี่ยเขาก็มองว่ามาเลชนะสิงคโปร
1: ์ไม่น่าจะเยอะขนาดนั้น

0: มันหกเลยเหรออืมเพราะว่าคู่นี้มันแค่คะแนนเท่ากัน
1: จริงๆคู่มาเลยสิงคโปร์ก็ไม่ควรจะห่างขนาดนั้นเนาะใช
0: ่ใช่แหละคุณก็มอง
1: เยอะเกินอ่ะทั้งหกอ่ะ
0: ผมว่าเต็มที่อ่ะ2-0ใช่ป่ะแล้วบอลมันโซนมันตู้บอกว่ามันเกรดบอลมันไม่ได้ห่างขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมเออถ้าเกิดว่า
1: อ่ะถ้ามาเลยกับลาวมาเลยกูนายมาเลยกับดูชาเนี่ยสกอร์เนี่ย
0: เออนั่นมันสกอร์มีเข้าใจได้อยู่ปกติสิงคโปร์เวลาเจ
1: อ
0: ก็ไม่ง่ายอยู่แล้วเนอะ
1: ใช่
0: ไหมอาจจะโอเคอ่ะมันไม่ถึงกับยากเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ถล่มง่ายๆแบบนี้เนาะเอาหลายคนก็เลยบอก
1: แม้แต่ไทยการเจอสิงคโปร์อ่ะต่อให้ชนะก็หืดจับนะ
0: ใช่ใช่
1: โอลิฟายบนโลก
0: เราเจอแต่ละดอกเห็นป่ะเราก็เฉือนเขาตลอดนะใช่ไหมสองหนึ่งอะไรแบบนี้บ้างนะโอ้โหนี่รอบ
1: ไม่รู้คนเขาก็
0: เออใช่แต่กลายเป็นประเด็นที่คนเขาคุยกันว่างานซ้อนงานอ่ะ
1: ใช่แต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะอันนี้เอาแบบทัวร์นาเมนต์จัดการแข่งขันที่ลงเล่นกันเนี่ยคือเจ้าภาพเขาชิงอ่ะมันก็จะได้เรื่องของกระแส
0: เรื่องของกระแสมันโอเคอยู
1: ่ก็โ
0: อ้คือถ้ามาถึงนี้แล้วเจ้าภาพไม่ได้ชิงเนอะใครดูกร่อยๆอ่ะ
1: ใครอินโดชิงกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าโอ้แต่ว่าครั้งก่อนเป็นไทเกอร์คัพเนาะที่เล่นกันน่าจะเป็นยุค ของพี่โก้อ่ะ
0: ครับ
1: ของดีพีมาที่ชิงกันที่ราชมังที่ไทยชนะอินโดเละเลยอ่ะแต่เนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: แต่กลับมาชิงกันอีกครั้งนึงก็ผมว่าถ้าฟีฟ่าถ้าอาเซียนเลือกคู่ชิงระหว่างอินโดกับใครก็ต้องเป็นไทยอ่ะน่าจะดีสุดแล้วอ่ะผมว่าเนาะ
0: ใช่ใช่มันก็ลงตัวสุดแล้วคู่เนี้ยตัวโอนตัวอะไรก็มาเยอะแยะเนาะ
1: ครับเดี๋ยวถ้ามีสกอร์อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับ
0: ครับผม
1: รวมไปถึงผลการแข่งขันในรายการอื่นทั้งฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับ
0: ครับ
1: เพิ่งออกสตาร์ทมา
0: ใช่แล้วก็ในเรื่องของเรียกว่าฟีฟ่าเดย์ในฝั่งของเนชั่นลีก
1: ครับ
0: ก็ถือว่าน่าสนใจนะ
1: อ
0: ันนี้ก็โอ้โหหลายทีมก็อย่างน้อยก็กลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีนะถึงแม้ว่ามันยังไม่เต็มที่สำหรับทีมชาติเยอรมันของเจอเกนคอปนะที่โอ้โหผมมีสงสารคอปมากเลยนะไอ้สองเกมแรกโอ้โหโดนด่าซะยับแบบโอ้โหคอปก็ชัดเจนว่าเรียกตัวไปตั้งกี่คนน่ะใช่ป่ะแล้วโอ้โหแต่ละชุดไอ้ชุดนี่คือหน้าใหม่ล้วนๆเลยแล้วก็โอ้โหคอปโดนด่าแล้วเพิ่งมาทำเองสองเกม
1: คอปเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วเข
0: าใช่ไหมแล้วเขาไม่สนใจด้วยไอ้สี่เกมเนี้ยใช่ป่ะเขาก็อยากจะรู้ว่าใครจะได้ไปต่อเขา
1: สื่อไปจุนจ้านมากอ่ะก็ไม่ได้นะเขาชัดเจน
0: ออกมาสับกันซะสงสารจะเล่นคอปเลย
1: เดี๋ยวไปแจ้งผลการแข่งขันก่อนเมื่อวานจริงๆอย่างที่เราเคยคุยด้วยพี่หูฟีฟ่าเดย์หรือว่าพวกเนชั่นลีกรอบนี้เอาจริงๆถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ปกติมันไม่ค่อยน่าสนใจหรอกแต่ว
0: ่
1: าครั้งนี้หลังจากจบฟุตบอลโลกอ่ะทีมชาติใหญ่ๆมันมีการเปลี่ยนแปลงโค้ช
0: มัน
1: ก็น่าสนใจ
0: มันมีทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงโค้ชแล้ววันนี้ที่น่าคุยคือมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงโรนัลด
1: ์ใช่
0: ที่เดินออกจากแคมป์ไป
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็เป็นประเด็นซีดานก็ใช่ไหมเข้ามาโค้ชใหม
1: ่
0: มันชีนี่ก็โค้ชใหม
1: ่
0: เ
1: จ
0: อเก้นคอปก็โค้ชใหม่แล้วกลายเป็นทีมใหญ่ๆพวกเนี้ยมันก็จะได้เห็นว่า
1: เบลเยียมก็ใช้โค้ช
0: จะเป็นยังไงใช่เบลเยียมอีกหนึ่งทีมพวกใหญ่พวกเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แจ้งผลก่อนจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีออกสตาร์เร็วตั้งแต่ช่วง5ทุ่มแล้วนะครับ อาเซอร์ไบจานก็เสมอกับลิเทนสไตน์ไป0-0รอบดึกเนี่ยฟุตบอลเอาจริงเมื่อวานสนุกมากนะเดนมาร์กแพ้โปรตุเกส 2-4 นะครับมีกรีซหูแรงต่อเนื่องเสมอกับฮอลแลนด์ 2-2 เยอรมันใช้คำว่าชนะเซอร์เบียแบบจุ๋มจิ๋มมากอะ2-0
0: เซอร์เบียชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าอ่อนด๋อยมากเลยนะ
1: ใช่จริงๆต้องเยอะกว่านี้เวลครับพลิกชนะนอร์เวย์2-1
0: อันนี้แสบ
1: มีไอร์แลนด์เสมอกับออสเตรีย2-2อิสราเอลเสมอกับโคโซโว0-0แล้วก็มอลตาเสมอกับยิบราลตา1-1
0: ครับ
1: ช่วงแรกเอาสักคู่นึงก่อนมั้ยอา
0: จารย์ก็เป็นเนชั่นลีกที่ถือว่าก็น่าสนใจนะอาจจะในมาถึงไอ้เจ้าไอ้ดีกระเยอรมันกับเซอร์เบียเนาะก็ถือว่าทั้งเยอรมันกับเซอร์เบียเองโอ้โหถ้าเราไปไล่รายชื่อตัวดีนะแต่ว่าเป็นอดีตพวกที่เคยดังแล้วก็ตกไปแล้วหมดเลย
1: พี่หูเยอรมัน
0: ช่วงหลังเนี่ย
1: ถ้าเทียบกับทัวร์นาเมนต์บอลโลกของนาเกลสมัน
0: อ
1: ่ะเหมือนเยอรมันชุด B เลยเนาะหลายตัวเนี่ยคือถ้าไม่ได้สายเยอรมันจ๋าๆเนี่ย
0: โอ้โหผมว่าเกือบ
1: บางทีเกือบไหน
0: เกือบไม่ถึง4
1: อ
0: ่ะนะเพราะว่าบอลเยอรมันเนี่ยประตูเป็นดาวรุ่งจากชุดยู21ขึ้นมานะ
1: ของบาเยิร์นนี่
0: เจ้าอู๋อยู่
1: ละ
0: ส่วนแนวรับเนี่ยแบ็คขวาเนี่ยฟิลิปทอยนะครับฟิลิปทอยนี่ก็ถือว่าก่อนหน้านั้นเขาก็ไปเล่นอยู่กับทีมเล็กๆอ่ะพวกซังเปาลีอะไรพวกนี้นะ

0: อืมแล้วก็มาย้ายมาอยู่ไฟบวกล่าสุดมาลิกเจ้าจับคู่กับอันทอน
1: แล้ว
0: ก
1: ็ซ้ายเป็นวิเทอร์สัต
0: วิเทอร์สัตก็ประจำอยู่แล้วเพราะปกติเขาก็จะแย่งกับเดวิดวามอยู่แล้วนะ
1: ครับผม
0: ส่วนกลางเนี่ยมีพวกนาบี
1: ้
0: พาร์ฟโลวิดแล้วก็ใช้บีช็อปโดยการที่ดรอปทางด้านของคิมมิดไปเนาะแล้วก็ปีกซ้ายเนี่ยไปใช้ไอ้เจ้าเดลิเชียแฮน
1: ครับผม
0: นักเตะเรียกว่าเป็นอเมริกเป็นลูกครึ่งอเมริกาด้วยนะ
1: นี
0: ่ในการเลือกเล่นที่เยอรมัน
1: เยอรมันเมื่อวานเนี่ยเด็กไฟบวก2แล้วนะ
0: จ้าใช่ปีนี้ฟอร์มดี
1: ครับ
0: ไอ้เจ้าเชียแฮนก็เป็นปีกซ้ายจี๊ดมีความเร็วนะส่วนบัวตเมเดอร์ก็ยืนหน้าแต่เขาบอกว่าผังการยืนจริงๆเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆเหมือนเวียดขึ้นมาเล่นกับบัวตเมเดอร
1: ์ใช่
0: เหมือนเป็นหน้าคู่ไปเลย
1: บางทีเวียดออกซ้ายมั่งลงกลางมั่ง
0: เ
1: ป็นตัวปั้นเกมมั่งเหมือนกับไม่รู้นะผมว่าให้เขาเล่นแบบฟรีๆแบบเนี้ยถือว่าดี
0: แฟนเยอรมันเขาบอกว่าทำไมอีราล่าไม่จับเวียดมาเล่นแบบนี้บ้างนะ
1: ใช่
0: คือให้อิสระในเกมรุกเขาเต็มที่อะไรแบบเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ผมรู้สึกว่าดีตรงที่วอเทอร์มาเดอร์เนี่ยได้มาเล่นกับทีมชาติอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ช่วงบอลโลกนี่ดรอปไปเลยเพราะว่า
0: ช่วงนั้นตกนะตกใจก็แย่เนาะตัวสำรองในทีม
1: พี่อู๋จำได้ว่าไอ้ซาก2ปีที่แล้วเนาะก่อนย้ายมาในนิวคาสเซิลอ่ะเขาเล่นใน U21 อ่ะโอ้โหโคตรเด่นอ่ะ
0: ก็แย่งกันระหว่างนิวคาสเซิลกับบาเยิร์นไงระหว่างบาเยิร์นโดนปาดไปโอ้โหบาเยิร์นยังแข็งอยู่อ่ะไอ้เจ้าน้องนิกอ่ะ
1: เล่นดีมากแล้วคือถ้าเรียกถ้าปอนต่อปอนอายุต่ออายุอ่ะมันเกินเบอร์ไปแล้วอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่พอมาอยู่นิวคาสเซิลเอ็ดดี้ฮาวแรกๆใช้พักหลังมาก็ไม่ใช้
0: ไม่ใช้เลย
1: ไม่ใช้
0: เลยนะ
1: ครับแต่พอมันไม่ได้เล่นต่อเนื่องเนาะมันก็หายไป
0: แล้วใช้ก็ใช้แบบตำแหน่งดูมั่วๆเนอะ
1: เออใช่
0: จะหน้าก็ไม่หน้าเดี๋ยวก็ปัดกลางเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็ลงต่ำอะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับผม
0: และถือว่าเองโชคดีนะที่ผมว่าทางเยเกนคอปเรียกกลับมาเนาะ
1: อย่างน้อย
0: มันก็ฟอร์มไม่ดีจนต้องย้ายทีม
1: ถ้ามันได้เล่นบ่อยๆเขาเรียกว่าได้เคาะสนิมผมว่าตัวนี้มันมีของอยู่แล้วรอให้เขาเรียกกุนซือมาขัดเกลาหน่อย
0: เมื่อวานก็ถือว่าเป็นเกมที่สบายๆไปแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมว่าก็ดูไม่ค่อยเป็นธรรมกับคิมมิดเท่าไหร่นะเพราะหลายคนไปลงที่คิมมิดบอกว่าเนี่ยพอไม่มีคิมมิดเกมมันโฟล์มันอะไรแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันเจอเบียร์ไง
1: ใช่
0: แต่ว่ามันไม่เหมือนเกมที่อย่างครับโรบินสันบิชอปเออที่เจอกับกรีซที่เจอกับไอฮอลแลนด์อ่ะ
1: ใช่
0: มันไม่ง่ายอย่างนี้แต่เซอร์เบียโอ้โหเซอร์เบียลองไปดูชื่อแต่ละคนดิลูก้าโยวิชอย่างเงี้ยที่คือดรอปไปแล้วนะ
1: ดูซานทาดิดก็หมดแล้ว
0: ดูซานทาดิดฟิลิปคอสติ
1: ใช่
0: พวกนี้คือพวกที่เคยดังแบบปี๊ดๆหมดเลยนะแล้วมันหมดยุคแล้วนะ
1: การคอสติดที่ดังกับแฟงเฟิร์ตกี่ปี
0: ใช่ใช่กี่ปีแล้วอ่ะ
1: มันโอ้โหมันหมดแล้วอ่ะ
0: ตอนนี้มึงเล่นแบ็คซ้ายแล้ว
1: เออ
0: ตัวก่อนเล่น
1: อันนี้ผมเห็นด้วยนะกับจันอู๋นะที่บอกว่าอย่าไปทัวร์ลงกันนักเตะคนใดคนหนึ่งเลย
0: เออหลายคนบอกกับคิมมิดแต่ว่ามันต้องวัดกับลีกถามว่าบีชอปมันดีไหมพาร์ลุยมันก็ดีนะค
1: ือ
0: แต่ว่าโอ้โหถ้าจะแบบปีถึงก็ต้องแบบโหไม่เอาคิมมิดอะไรเงี้ยผมว่ายังไงคิมมิดก็มีประโยชน์ผมว่าคิมมิดยังมีการสวิตช์เกม
1: ครอบอาจจะมองคู่แข่งด้วยไหมอาจารย์ที่เห็นเป็นเซอร์เบียก็เลยดูไลน์อัพหลวมๆหน่อยแต่ก็ยังดูเหนือก็เยอะเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนวางไว้แล้วอะว่าใครจะลงชุดไหนอะไรยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ก็โอกาสเยอะมากนะเยอรมันอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆ
1: ก็มาได้ประตูขึ้นนําในช่วงท้ายเกมประตูเนี่ยผมว่าเป็นประตูที่แบบคลายความกดดันของทีมชาติเนาะบิชอปยิงได้นาทีที่39
0: คือมัน2เกมมันโดนตำหนิเยอะมากไงใช่ไหมคือเสมอฮอลแลนด์แบบฮอลแลนด์บุกฝ่ายเดียวใช่ไหมแล้วเกม2มึงก็มาแพ้กรีซอีกแบบสู้เขาไม่ได้อีกใช่ไหมถ้าเกมนี้โอเคหน่อยนะครับแต่ว่าปัญหาคือยังเหมือนโดนเนื้อเกมรุกเยอรมันทุกอย่างดีกว่าหมดเลยนะครับคือครองบอลเนี่ย 74% อ่ะ
1: ใช
0: ่แต่โอกาสยิงน้อย
1: คือถ้าเปลี่ยน
0: ยิงไม่คม
1: ถ้าเปลี่ยนจากชุดนี้เป็นฟูลทีมเลย
0: ม
1: ีฮาวแวดมีคิมมิดมีพวกตัวแบบทีมชาติชุดใหญ่อะเซอร์เบียโดนเยอะกว่านี
0: ้เพราะว่าดูจากค่ายโกเนี่ยมัน 3.81 เนี่ย
1: โอกาส
0: จริงมันควรจะเป็น 4-0 ด้วยซ้ำใช่ไหม
1: ใช่
0: มันยิงได้ถึง4ลูกนะคร
1: ับ ก็โทเทลช็อตอะ
0: 32
1: ยิงตรงยิงตรงกรอบไปแค่
0: 8
1: ยิงออกนอกกรอบอะ17จานเซอร์เบียยิงครั้งเดียว
0: ใช่เซอร์เบียยิงครั้งเดียวแล้วไม่ตรงกรอบด้วยนะทั้งเกมนะครองบอลกันไปได้เด้อ
1: ครับ
0: โอ้โหดูรายชื่อแล้วก็เซอร์เบียก็ไม่แปลกละ
1: ใช่
0: นะครับแล้วคือเกมนี้มันง่ายกว่า2เกมแรกเยอะ
1: มันเหมาะกับการเก็บ3แต้มเนาะสำหรับทีมชาติเยอรมัน
0: ครับก็ถือเป็นชุดผสมนะเป็นชุดผสมกับชุดเคาะสนิมเพราะว่าอย่างนาบี้ก็เจ็บมาใช่ไหมก็มาให้ได้ฟื้นหน่อยแล้วนอกนั้นก็ตัวใหม่ก็เยอะ อย่างไอ้เวอร์ตเมเดอร์ก็ถือว่าเป็นเหมือนแมตช์เรียกความมั่นใจกลับมานะ
1: แล้วก็ประตู2ก็ได้จากฟูเดนเวียดนาที61
0: ครับ
1: ก่อนอันนี้ก็มีช็อตยิงชนเสาอะไรนะ
0: ใช่เวียด
1: ก็เป็นแอสซิสต์ของมิดเดิลสตัดแล้วก็โหเวียดจังหวะนั้นนี่ต้องใช้คำว่าคึงหลบเลยนะพลิกหลบนะจับบอล
0: ดึงหลบ
1: แล้วจังหวะแบบนั้นมันก็เหมือนกับยิงจุดโทษอ่ะ
0: แต่บิชอปเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับทางนาเกลมันก่อนหน้านี้นะว่าทำไมไม่ดึงมาอะไรเงี้ยไอโคต้าอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ป่ะอย่างน้อยอ่ะบิชอปผมว่าถ้าแทนซาเน่ดีกว่
1: า
0: ใช่ไหมแล้วก็ชัดเจนพอมาคอปกับฟาเน่ก็ไม่โดนเรียกมาเพราะว่าปกติแกก็อยู่สโมสรนี้ไม่เป็นตัวจริงเลยนี่ครับก็ถือว่าใครที่เป็นแฟนเยอรมันก็อย่างน้อยมันทิศทางดีขึ้นพอมันชนะแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นเกมที่มันไม่ยากมากอะไรก็จริงแต่ว่าผมว่าเรื่องความมั่นใจพอมันมาเนาะแล้วนักเตะอย่างเวียดที่หลายคนก็บอกว่าเล่นกับลิเวอร์พูลปีนี้มันยังไม่โดดเด่นแต่ว่าก็อาจจะโดนแรงกดดันเยอะแต่พอมาทีมชาติแล้วมายิงได้ผมว่าอย่างน้อยความมั่นใจกลับมาแล้วเกิดไปเปรี้ยงตั้งกับลิเวอร์พูลนะกลับไปนะอีลาวล่าอาจจะเห็นเอ้ยคอปใช้แบบนี้ไว้ใช้แบบนี้บ้างอะไรเงี้ย
1: ผมว่าหลายๆสโมสรก็คงจะมีทีมงานส่องนักเตะตัวเองที่ไปติดทีมชาตินั่นแหละว่าอย่างน้อยเล่นเป็นยังไงบาดเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้เห็นละฟอร์มการเล่นนะครับ
0: พวกสเกลเตอร์อะไรพวกนี้นะมีส่งไปบ้างไงนะ
1: เยอรมันในเกมต่อไปที่จะลงเล่นก็เป็นแมตช์ส่งท้ายฟีฟ่าเดย์ก็เดี๋ยวจะบุกไปเยือนกรีซจะเล่นคืนวันที่4นะครับคืนวันที่4ก็คือวันอาทิตย์เลยนะอาจารย์เตะทีมากเตะทีมากคือวันอาทิตย์ที่4ตีหนึ่งครึ่งเยอรมันจะไปเยือนกรีซเดี๋ยวดูว่าจะแก้แค้นได้ป่ะ
0: ครับ
1: เกมแรกโดนมาคาบ้านนะ
0: อันนี้ก็เป็นเอสเปนเขาบอกว่าอันนี้เขายก2แต่เป็น7ครับไม่ใช่ยก2แล้วทดไปเลย7อันนี้แหละเป็นจุดที่เขาบอกว่าเอ้ยตกลงมันยังไงพอยก2แล้วมาเปลี่ยนเป็น7ไง
1: ใช่
0: ใช่ป่ะอันนี้แหละทางฝั่งไอ้บาเลเขาก็ไม่พอใจว่าเฮ้ยพอเปลี่ยนเป็น7อ่ะแล้วไอ้2ลูกที่มาในช่วง7อ่ะมันทำให้ทีมเข้ารอบอ่ะเขาก็เลยไม่พอใจ
1: คือมองยังไงมันก็แปลก
0: เออ
1: ยังไงมันก็แป
0: ลกใช่ป่ะมันเปลี่ยนนะเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่านะทางฝั่งเขาไม่พอใจอยู
1: ่มาเลนำสิงคโปร์สัก 2-0 น่ะ2ก็2
0: อืม
1: ไม่มีผลอะไรหรอก
0: ครับ
1: คืออะไรผมก็ยังรู้สึกว่าบอลมันมีนัยยะ
0: เ
1: มื่อวาน
0: น่ะเราก็พูดได้ไม่เต็มปากนะแต่เราก็บอกว่ามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย
1: คือมัน
0: ต้องมีอะไรแล้วล่ะ
1: หลักฐานมันไม่ได้ออกมาแล้วเรื่องพวกนี้มันนอกจากนะมันไม่เอามาโฉงฉางหรอก
0: ใช่ๆ
1: ถามว่าบอลมีนัยยะมั้ยคุณไปถาม10คนน่ะถ้าตามบอลอาเซียนน่ะ
0: ครับ
1: เผื่อจะตอบ 100% น่ะว่ามี
0: ครับผม
1: มันอาจจะมี
0: อ่ะก็เลยมันเป็นจุดแล้วมันมีประเด็นทำให้แบบทีมได้ไปต่อนะ
1: ใช
0: ่ไหมเออมันก็เลยเป็นประเด็นกันไปนะครับเราก็เอาประเด็นนี้มาคุยก
1: ัน มองแบบโลกสวยไม่มีอะไรก็ได้คืออาจจะ
0: พ
1: ูดผิดส่งกดตัวเลขผิดแล้วก็มาแก้ไขก็ได้
0: มันเราก็ไม่ได้พ
1: ูดจะโดนมาฮอตในช่วงทดเจ็บอะไรเงี้ย
0: ก็บอกว่าเป็นข้อสันนิษฐาน
1: ข้อส
0: ันนิษฐานของเราสองคนว่าคิดคล้ายๆกันเพราะว่าอันน
1: ี้ไม่น่าสองหรอกเยอะกว่านี
0: ้ไม่หมายถึงคนที่คุยกันนะรวมถึงพี่หมอรวมถึงอะไรอย่างเงี้ยพอคุยปุ๊บทุกคนมันเอ๊ะเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่ใช
0: ่นะครับ
1: ส่วนเวียดนามจบแล้วนะครับชนะปากีสถานไป4-2ในศึกฟุตบอลอาเซียนครับ
0: มีแถมมาให้อีก2ลูกก่อนจบนะ
1: อ
0: ันนี้บอกว่าน้ำท่วมพี่อู๋ไม่กลัวแกมีข้าวหลามคำไว้ปลอดภัยไม่กลัวเปียกไอตัวไม่กลัวเปียกหรอครับแต่รถดิกลัวครับเพราะว่าโอ้โหมันเวลามันลุยน้ำมามันต้องไปทำอะไรเยอะนะไอตอนไปอะมันไปโอเคไปได้แต่ว่าพอหลังจากน้ำลดแล้วอะสนิมมามั่งไอน้ำที่มันซึมเหมือนตอนปี54ผมอะน้ำเข้ามาในรถเนี้ยใช่ไหมต้องไปล้างพรมซักพรมอะไรอีกโอ
1: ้น้ำลดนี่ถือว่าลดวิกฤตไปอย่างนึงละก็ไอที่เหลืออยู่เนี่ยโอ้โหจะต้องมาซ
0: ่
1: อมแซมอะไรบ้างอะไรเง
0: ี้ยเยอะเลยนะครับ
1: น
0: ี่เขาก็มาแจกอันนี้นะถุงยังชีพนะ
1: ที่บ้านอาจารย์หรอ
0: เออผมไม่เอาร
1: วยอยู่แล้ว
0: ไม่ใช่เพราะว่าไอ้ก่อนมีข่าวเงี้ยผมพอรู้แล้วว่าเพราะว่าไอ้หมู่บ้านเนี่ยน้ำมันเข้าประจำอยู่แล้วไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะผมซื้อพวกข้าวสารพวกน้ำพวกอะไรไว้ก่อนแล้วเป็นโดงอยู่ได้อีกอ่ะถ้าอยู่ก็อยู่ได้ขออย่างเดียวอย่าไฟดับอ่ะ
1: คือของกินผมไม่ห่วงหรอกเพราะผมเวลากลับบ้านทีโหแม่เอาข้าวสารมาให้เป็นกระสอบอ่ะก็ขนกลับมาที่บ้านซื้อของตุนไว้อยู่แล้วอาจารย์ พวกของกินของใช้อ่ะ
0: เออพวกไอ้อาหารแห้งเงี้ย
1: ใช่
0: รูปปลากระป๋อง
1: ไข่มาม่าปลากระป๋อง
0: หม้ออะไรพวกเนี้ยเออ

0: ลอดอยู่แล้วอะไข่นี่นะเนี่ยถ้าผมไม่กินผมฟักนะผมเพิ่มได้ทำฟาร์มไก่ตอนนี้เพียบเลย
1: มันเป็นของที่มันต้องติดได้ติดบ้านไว้ตลอดอะนะส่วนคู่อื่นเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่านะจ๊ะเนาะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเอาจริงๆอะเมื่อวานก็มีทั้งโปรตุเกสก็น่าพูดถึงแล้วก็ฮอลแลนด์กับกรีซกูก็ไม่คิดว่ากรีซจะมาแบบฟอร์มดีมากนะในเชลลีกรอบเนี้ยสามนัดเจ็ดแต้มอะสำหรับทีมชาติกรีซเลยนะครับมีข้อความอะไรเพิ่มเติมไหมอาจารย
0: ์อันนี้ก็บอกเว็บดูบอลดาจิมหรือดาโซนครับคู่อินโดเหมือนตอนไม่มีทดเจ็บรอยิงได้ถ้าดาจิมมันแล็บครับ ถ้าดาโซนเป็นเว็บนะฮะ
1: ครับผม
0: มันมีปัญหาอะไรไหมจันเอกดาโซนผมเพิ่งรู้นะ
1: มีเขาก็ไปลงทะเบียนไงก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดดาโซนเนี่ยเขาก็เคยให้ไปลงทะเบียนดูในศึกฟุตบอลยุโรปก่อนหน้านี้อยู่แล้วเคยมีแต่ก็ผมว่าก็ดีนะมันเป็นอีกทางเลือกนึงที่มันได้ดูฟรีไงพี่หูเพราะว่าโอ้โหซื้อไม่ไหวหรอกใช่ไหมถ้าจะมาซื้อเป็นแมตต์ละกี่ล้าน
0: อ
1: ่ะสตรีเป็นเงินไทยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเอาง่ายๆว่าพี่รอบแรกเราเล่น3เกมรอบชิง1เกม4แมตต์เองนะถ้าสแตนดาร์ดราคาที่เขาขายก่อนอันนี้มัน3ล้านอ่ะใช่ป่ะโอ้โหเฉลี่ยแล้วแมตต์ละกี่ล้านอ่ะแมตต์ละเป็น10ล้านนะแมตต์นึงอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วต้องพี่ต้องนึกถึงคนซื้ออ่ะพี่ซื้อแล้วทำธุรกิจแล้วมันทำกำไรไม่ได้นี่ก็น่าเห็นใจนะ
0: มันมองไม่เห็นทางเลยนะ
1: ใช่
0: มองไม่เห็นทางเลย
1: เออมันจะเอาว่าจะขาดทุนมากขาดทุนน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ยังไงก็ยับเพราะว่าดูแล้วไม่มีทางอ่ะมันได้ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่าอ่ะเดี๋ยวอ๋ออีกสักข้อความแล้วกันบอกทั้งสองท่านคิดยังไงกับไทยแพ้ญี่ปุ่น 3-0 ส่วนตัวถ้าให้พูดตามความจริงต้องยอมรับว่าไทยมาตรฐานต่ำกว่าญี่ปุ่นทุกชุดเลยเขาไประดับโลกแล้วส่วนเรายังข้ามผ่านรับอาเซียนไม่ได้เลยครับมาตรฐานเราก็ไม่เคยถึงญี่ปุ่นอยู่แล้วครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ตอนไหนก็เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราเทียบอ่ะเราอย่าไปเทียบกับญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นตอนนี้เจอบาซิลเกือบตายเลยเห็นไหม
1: เขาไป
0: ชนะ 2-1 อ่ะ
1: ไปสเปนไปเยอรมันไป
0: ถล่มอุรุกวัยอะไรพวกนี้ผมว่า
1: ไปไกลแล้ว
0: เราต้องวัดกับแถวบ้านเราว่าเออเขาทำได้ดีขึ้นส่วนเราชนะเขายากขึ้นอันเนี้ยถ้าจะไปวัดกับญี่ปุ่นคุณไม่ต้องไปวัดหรอกมันแพ้ตลอดแหละมาตรฐานก็ไปถึงไหนแล้วนะครับผมว่าอันเนี้ยมันก็ไม่เป็นธรรมแต่ถ้าเกิดเออเทียบกับว่าเอ้ยช่วงหลังเราจะชนะทีมอื่นมันยากขึ้นนะเกือบตายอะไรแบบเนี้ยเออ
1: รักกับอินโดที่โอนสัญชาติมาถ้าเราเหนือเขาเราชนะเขาแสดงว่าเราก็เป็นเบอร์หนึ่งอาเซียน
0: อ
1: ่ะแต่ญี่ปุ่นอ่ะอย่าไปผมคิดเหมือนพี่อูนะอย่าไปเอื้อมกับเขาเลย
0: ญี่ปุ่นตอนนี้
1: ครับคนละเรื่อง
0: ญี่ปุ่นตอนนี้เขา
1: ไปไกลแล้ว
0: คุยกับไอ้บาซิลได้แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เจ้าว่าบาซิลถ้าไม่โยนลูกไม่มองเนี่ยมันก็ไม่เข้ารอบแล้วล่ะเออ
1: เนื้อคู่ก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากัน
0: ครับผม
1: ตอนนี้
0: ช่วงหน้านะ
1: 17:59 พักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookie is Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายน

0: FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: เทศแค่จับลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่าน
3: ี่คือโปรผ่อนมหาชน
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: หารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM99 นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของในที่ไหนกูรูอยู่กับจันอูจันเอกนะครับ
4: ครับผม
3: ก่อนอื่นก็ไปแบบยาวๆกันหน่อยนะก็คุกกี้เดนมาร์กครับไม่ใช่แค่คุกกี้นะครับแต่คือความอร่อยที่อยากส่งต่อสัมผัสความหอมของเนยแล้วก็ไส้ผลไม้ที่อร่อยของเดนมาร์กคุกกี้ที่เติมความพิเศษให้ทุกช่วงเวลานะครับจะเป็นของฝากของขวัญหรือความสุขเล็กๆให้ตัวเองแล้วก็ลงตัวคือคุกกี้เดนมาร์กอร่อยได้ที่ไหนบ้างนะครับวันนี้เดนมาร์กแยกสีมาให้แล้วนะครับต้องมามุงทางนี้เลยนะครับเพราะว่าเรารวมพิกัดความอร่อยของเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้นะครับมาให้แล้วกับ3รสชาติสุดอร่อยนะครับที่แต่ละรสชาติพิเศษแตกต่างกันไปครับเริ่มที่ 7-Eleven นะครับพบกับรสสตรอเบอรี่นะครับหอมหวานอมเปรี้ยวนะครับใส่ผลไม้เข้มข้นอร่อยลงตัวนะครับกลิ่นเพลินนะครับได้ทุกเวลาแล้วก็พิเศษสุดนะครับสำหรับสายลูกพรุนครับรสลูกพรุนมีจำหน่ายเฉพาะที่ 7-Eleven เท่านั้นนะครับใครเป็นแฟนลูกพรุนครับต้องรีบไปตามหากันเลยนะครับแล้วก็สำหรับโลตัสครับพร้อมเสิร์ฟรสสตรอเบอรี่หอมหวานอมเปรี้ยวไส้ผลไม้เข้มข้นอร่อยลงตัวกินเพลินทุกเวลาแล้วก็สายสดชื่นต้องไม่พลาดนะครับส้มยูสุครับหอมสดชื่นรสเปรี้ยวหวานแบบยูสุกินได้ฟิลสดใสสุดๆนะครับรสส้มยูสุมีจำหน่ายที่เฉพาะโลตัสเท่านั้นนะครับรู้พิกัดกันแล้วก็ตามรสโปรดของเดนมาร์กกันได้เลยครับเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้มีจำหน่ายที่ 7-Eleven โลตัสแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับ It's not just a cookie it's Denmark นะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็ Air Carrier Tech V แล้วก็ Tech S นะครับกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนนะครับรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้นะครับหาซื้อ Air Carrier Tech V แล้วก็ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็M150 ครับเชียร์เกิน100แล้วไปต่อกับ M150 นะครับ
4: ครับ
3: Denmark Cookie สอดไส้ผลไม้ is not just a cookie is Denmark นะครับโดยทางด้านของบริษัทอาหารยอดคุณนะครับผมยาวๆกันไปสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับผม
4: ขั้นนิดนึงไม่อยู่พอดีเห็นข้อความอ่ะ
3: มี
4: บอกว่าเซอร์เลอร์ได้กุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนเข้าไปเช็คดูในพิมพ์ดี
3: เอาให้เป๋ไป
4: ก็เป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมนะครับกุนซือของทางด้านไบรตัน
3: แขนอยู่แขนอยู่รับบองไปแล้วเดี๋ยวรอดูดิ
4: บองแรกมันของเฮลซิตี้เนาะบองสองนี่ของไบรตันแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมหูนี่ก็ต้องให้เขาอะปัสคาลโกสของบีจิง
3: ปัสคาลโกสเฉยๆเลยนะมาเป็นตัวที่เล่นดีจัดจัดเฉยเลยเนาะ
4: ไม่ต้องมาปรับต
3: ัวอยู่ด้านบนยังโอ้แกตู่อะไรก็ช้าไปหมด
4: อยู่ที่คนใช้
3: นั่นไม่ได้เลยอ่ะ
4: อยู่ด้านบนเขาเล่นตำแหน่งเดียวกันปะ
3: ก็ทั้งการทั้งมีแลบไปแบ็กก็มี
4: ผมชอบนักเตะที่ไปเล่นในบุนเดสแล้วย้ายกลับมาเล่นในพรีเมียร
3: ์
4: สองคนที่แบบเอ้ยกลับมาของยังล้นเหมือนเดิมคือกานิชาก้าดีกว่าเดิมด้วย
3: กานิชาก้าใช่
4: ๆกลับมาเล่นกับเซนเตอร์แลนด์อ่ะดีกว่าตอนอยู่กับทางด้านอาร์เซนอลอีกเนาะ
3: ครับ
4: แล้วก็นี่แหละก็เป็นทางด้านปาสคาลโกสนี่แหละ
3: ครับเดี๋ยวแทรกจะอีกนิดนึงในอาเซียนเอเชียนเกมนะครับก็ล่าสุดเกาหลีเหนือผู้หญิงนะตอนนี้ตามหลังญี่ปุ่นไปละ 0-1 นะครับ
4: ครับผม
3: ส่วนคู่ไทยนี่กลับมาเตะครึ่งหลังแล้วนะครับก็ยังตามหลังฟิลิปปินส์อยู่ 0-1 นะครับตอนนี้ผ่านมาสู่นาทีที่52ส่วนคู่เวียดนามจบไปแล้วนะครับชนะปากีสถานไป 4-2 นะครับ
4: ครับผม
3: ก็เป็นผลในช่วงตอนนี้ที่คิกออฟกันอยู่เนาะ
4: ครับ
3: ส่วนพวกทีมชาติที่มีอุ่นเครื่องกันก็มีเกาหลีใต้กับเวเนซุเ
4: อ
3: ลาเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ10นาทียัง 0-0 อยู่นะ
4: ครับ
3: นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผม
4: นะครับสโมสร
3: ว่ากันต่อเนาะ
4: อุ่นกันค่อนข้างเยอะ
3: อ่ะ
4: เดี๋ยวเราไปดูเกมเวลไอ้เกมของโปรตุเกสกับเดนมาร์กหน่อยไหมอาจารย์
3: ครับ
4: ที่เมื่อวาน
3: นี่ก็เป็นประเด็นเนาะ
4: ก็โปรตุเกสบุกไปชนะ4-2
3: โอ้เป็นประเด็นที่ว่าพอพี่โดเดินออกจากแคมป์ลามอสดันยิงได้ด้วยไง
4: ใช่
3: แล้วมันดันเล่นดีด้วยนะครับแล้วก็ทำให้โอ้โหตัวอื่นเนี่ย จากก่อนหน้านั้นที่เขาบ่นกันว่าโอ้โหพอมีโรนโดแล้วคนอื่นมันดรอปไปด้วยอะไรเงี้ยนี่กลับมาเป็นบูโน่คนเดิมเลยนะ
4: อาจจะติดลูกเกรงใจรุ่นพี่
3: ลาเฟลเลอาวีตินยาพวกเนี้ยที่ฟอร์มดีๆกลับมาอยู่ในฟอร์มที่โขดขึ้นนะครับ
4: ครับผม
3: แต่ประเด็นมันคือไอ้กอนซาโลรามอสมันยิงได้ต่อเนื่องไงแล้วมันเป็นหน้าเป้าตำแหน่งเดียวกันเนี่ยแหละครับ
4: ครับ
3: แต่รอบนี้ผมว่าคนเสียหายเป็นโรนัลโดนะ
4: ใช่
3: วิจารณ์โรนัลโดเยอะมากนะเป็นออกมาในแง่ลบอ่ะ
4: มันมีข่าวมาอย่างนี้พี่อู๋เกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลของโปรตุเกสอ่ะใครที่หนีแชมป์ทีมชาติอ่ะอาจจะโดนแบนไป6เดือนแล้วก็มีปรับเงินอันนี้ไม่ใช่กฎสแตนดาร์ดของทุกชาตินะพี่อู
3: ๋ครับ
4: อาจจะแล้วแต่ทีมชาติก็วาง
3: บทลงโทษก็แล้วแต่
4: การหนีแชมป์ทีมชาติอันเนี้ยถือว่าร้ายแรงมากนะ

0: บางคนอาจจะเมียคลอดพ่อเสียแม่เสียนี่ก็เป็นเคสจำเป็นเนาะเคสฉุกเฉินหรือว่าเคสแบบเนี้ยมันก็อาจจะมีบทลงโทษถึงเราต้องแบน6เดือนหรือแม้กระทั่งปรับเงินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่รอบนี
0: ้โดผมไม่ได้ซีเรียสหรอกผมว่า
1: ทุกคนจะเลิกแล้วไงเพราะว่าเขาจะปรับอะไรคือไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ย
0: วัดเลยวัดกับโค้ชแล้วว่า
1: แล้วก็กลับมาเขาคงกลับมาไม่ได้แล้วกลับมารอบนี้ก็โอ้โหเสียสุนัขอ่ะใช่ป่ะ
0: สมาคมฟุตบอลโปรตุเกสกล้าหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนี้
1: แต่ผมว่าดูใช้ร้อยไม่หน่อยนะ
0: ถูก
1: เนอะผมว่ามาคือถ้าแบบว่าเอาเล่นเกมทีมชาติรอบเนี้ยให้มันหมดไปว่าหมด FIFA Day แล้วก็ประกาศว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่พอไปออกกลางแคมป์เนาะ
0: งอนโค้ด
1: มันดูไม่ดีเลยอ่ะ
0: งอนโค้ดที่ให้มาวอร์
1: ม
0: แล้วไม่ได้ลงแล้วประมาณว่าโค้ดเดี๋ยวให้สัมภาษณ์จะขอโทษโรนัลโดออกสื
1: ่
0: อสรุปโค้ดไม่ทำก็เลยงอนแบบโอ้โหมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะ
1: แล้วจะบอกว่าไม่ทะเลาะก็ไม่ได้อย่างโอเคชุดล่าสุดก็บอกเลยว่าไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องแล้วก็ไม่คุยแล้ว
0: นี่เป็นเรื่องรองเลยอ่ะ
1: อืม
0: เขาอาจจะโฟกัสไปกับผลงานทีมชาติ
1: แทนที่มันจะสวยๆเนอะสวยๆนะผมว่าจริงๆคุยกับโค้ชก่อนก็ได้ว่าเอ้ยโอ้ไม่ได้เป็นตัวจริงคุยหลังงานก็ได้
0: ใช่
1: จะบ้านแล้วก็มองว่าโอเคเดี๋ยวฟีฟ่าเดย์นี้ผมไม่เล่นแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดูสวยๆใช่ป่ะ
0: ใช่
1: แต่ที่เดินระหว่างแคมป์
0: อ
1: ่ะระหว่างมันรู้เลยว่าคุณมีสาเหตุอะไรที่คุณต้องออกระหว่างแคมป์มันก็มีวิธีเดียวคือคุณมีปัญหากัน
0: เจ็บก็ไม่ได้เจ็บด้วย
1: ใช่
0: ปัญหา
1: โกหกเพราะเจ็บซะยังดีกว่าอีกยังดูดีกว่านะถอนตัวเพราะเจ็บอะไรแบบเนี้ยก็จริงๆประเด็นเลย
0: ทีมชาติโปรตุเกสนักเตะในแต่ละตำแหน่งโอ้เอาจริงตัวเวิลด์คลาสเยอะมากนะ
1: ตัวยังโหด
0: ตัวดีแทบจะทุกตำแหน่งเลย
1: ไล่มาเนี่ยคอสตาประตู
0: ก็ดีสุด
1: ในระดับเดิมในระดับเดิมไม่ได้ขี้เลย
0: มีข่าวทีมใหญ่นะพี่เมียเยอะนะ
1: เป็นดีในระดับนึงเลยแหละใช่ป่ะแบ็คซ้ายขวาไม่ต้องพูดถึง
0: โอ้ระดับโลก
1: กันเซโลกับเมนเดสใช่ป่ะชั่วโมงนี้ผมว่าเผื่อวัดกันนะแบ็คซ้ายกับขวาเนี่ยมันก็ติด1ใน3อ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ป่ะท็อปโลกอ่ะคู่เซนเตอร์มันใช้ดีอาร์ตกับไอ้เรนโซเวก้า
0: เวก้านี่โปรตุเกสใช้ตั้งแต่ช่วงบอลโลกกว่าละผมว่าจะเป็นเจนใหม่ที่ขึ้นมาเป็นตัวหลักดีวันดีอาร์สก็เริ่มโรย
1: ดีอาร์สจริงๆถ้าไม่เจ็บผมว่าเขา
0: ก็ดีอยู่แล้ว
1: หายแล้วนะมันดีอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ส่วนคู่กลางไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณภาพจากเปเชนะเนเวสกับวิติญ่านะครับส่วนตัวรุก3คนเนี่ยบรูโน่เนโต้แล้วก็เลอา
0: ไอเนเวสน่าจะของอาวิลาแล้วอาจารย์เป็นลูเบน
1: เนเวสขออภัย
0: มี2เนเวสก็มันก็ดีหมดอ่ะทั้งรูเบนเนเวสเจ้าเนเวสวิทยาโอ้โหคุณเอาใครลงก็ได้อ่ะ
1: แต่ถ้าเป็นไอ้เจ้าจะดีกว่า
0: ใช่
1: รูเบน
0: ไม่ได้คู่กันมาก่อน
1: รูเบนยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าโหดเนาะตัวรุกตัวอะไรก็กลับมาเล่นดีหลายคนแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นกอนซาโลลามอสนะครับ
0: ครับผมคือเกมสู้กันมันมากนะผมมีโอกาสได้ดูไฮไลท์คู่นี้โปรตุเกสนำก่อนจากเจ้ากอนซาโลตั้งแต่นาทีที่13แล้วเดนมาร์กเองเล่นในบ้านเขาก็ไม่กลัวใครอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: มาตีเสมอได้จากไมเคิลดัมสกาดนาที23โอ้ลูกยิงตีเสมอสวยมากนะรับบอลแล้วก็เอี้ยวตัวปั่นด้วยขวาเสียบเสาไกล
1: ก็จากคอยลุนกับดัมสกาดเนาะส่วนทางฝั่งโปรตุเกสนี่ก็โหมาแบบเป็นชุดๆรัวกันไปนะเจ้ากันเซโลรามอส1ลูกวิตินญา1ลูกแล้วก็เจ้าฟิลิกที่ลงมาเป็นสำรองนะครับ
0: ครับผม
1: มาทำประตูได้ในช่วงท้ายเกมอีกลูกหนึ่งนะครับ
0: เราประตูตีเสมอของรัสมุสชอยลุนอ่ะยิงเสร็จปุ๊บเขาใช้ท่าพี่โดเลยนะกระโดดสู่ท่าพี่โดด้วย
1: โอ้แต่คอยลุนนี
0: ่โดพี่โด
1: คอยลุนนี่ถือว่า
0: เป็นไอดอลเขา
1: เลือกได้ดีเนาะเลือกที่จะกลับไปที่เขาคุ้นเคยคือกลับไปเกาโชที่เขาเคยฟอร์มดีนะ
0: รถจังหวะ
1: แล้วเรียกความมั่นใจได้เลย
0: ยกสวยๆเลยชิปสวยมากอ่ะ
1: ครับ
0: รัสมุสชอยลุนอ่ะก็เป็น3แต้มของทีมชาติโปรตุเกส
1: ครับ
0: ชนะ3นัดรวดผิวยิง7เสีย3ลูกได้เสียบวก4มีอยู่9แต้มเต็มมันเหมือนที่พี่หูบอกเขาเรียกว่าอะไรแต้มแบบนี้ผลงานแบบนี้หูมันควรจะแฮปปี้เอนดิ้งนะ
1: เออใช่มันควรจะแฮปปี้ไงต้องดูนัดหน้าผมว่าสำคัญถ้านัดหน้าจะเกิดไอ้ลาม็อตแท็กติกแล้วยังยิงอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยโอ้โหมันยิ่งมาประเด็นเข้าไปใหญ่เนาะมันยิ่งขยี้เข้าไปใหญ่เนาะ
0: ก็ทีมชาติโปรตุเกสนัดหน้าก็น่าจะค่ำคืนเดียวกันนั่นแหละผมว่าค่ำคืนวันอาทิตย์อ่ะโปรตุเกสเกมสุดท้ายก่อนที่จะจบฟีฟ่าเดย์รอบเนี้ยก็จะเปิดบ้านเจอกับนอร์เวย
1: ์ครับ
0: โอ้โหนี่มันเลยครับ
1: ใช่แล้วนอร์เวย์

0: เพิ่งไปโดนไอ้เวลมาเนอะ
1: ใช่ก็เพิ่งไปโดนเวลมา
0: แต่ก็ว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันเหลือ10คนนะเนอะแนวรับมันโดนไปโดนไล่ออกนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็ถือว่ามันแต่ช่วงหลังดูเนชั่นลีกดูดีขึ้นเนาะอย่างก่อนหน้านี้ผมว่ามันดูก่อยๆนะหลังๆมันดูดีขึ้นมันเอาจงเอาจริงขึ้น
1: สนุกอ่ะผมว่าฟีฟ่าเดย์โดยเฉพาะเนชั่นลีกรุ่นเขาเรียกว่าฤดูกาลนี้พี่อู
0: ๋
1: เฮ้ยมันแทบจะทุกสัปดาห์ทุกแมตช์
0: ผมว่าความโชคดีนะมันอยู่ที่มันเปลี่ยนโค้ดกันเยอะไง
1: ใช่
0: พอเปลี่ยนโค้ดกันเยอะปุ๊บเนี่ยมันต้องเต็มที่ไง
1: เราพอมันเล่นเขาเรียก3สัปดาห์4แมตช์ทีมใหญ่ๆเขาเรียกนักเตะมาเยอะนักเตะที่ไม่ใช่
0: เอาสองสองฟีฟ่าเดย์มารวมกันน่ะ
1: ทีนี้พอเด็กดาวรุ่งพวกที่แบบอาจจะโนเนมพอมีโอกาสติดทีมชาติมันก็โชว์ของในงานใช่ป่ะ
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้แบบมันเล่นจริงจังมากขึ้นอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าแต่เป็นยุคก่อนนะเนชั่นลีกไม่มีมันจะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องปกติโอ้โหนี่โคตรกร่อยเลย
0: เนชั่นลีกก็กร่อยเพราะเนชั่นลีกมันจะไม่กร่อยก็คือไอ้พวกลีกล่างเพราะมันต้องการไอ้พื้นที่เพย์ออฟใช่ไหมมันที่จะใส่กันเต็มส่วนที่พวกทีมใหญ่อ่ะส่วนใหญ่มันก็เข้าร่วมอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะทีมใหญ่มันก็เลยไม่ได้ซีเรียส
1: ชั้นมันก็ไม่ได้ซีเรียส
0: ใช่
1: แต่ทีมเล็กก็มีผลเพราะว่ามันมีโควต้า
0: ใช่มันมีโควต้าที่ไปเพย์ออฟ
1: มันลงมันโล
0: ่กับสวีเดนเราก็เห็นแล้วไงไหม
1: ใช่
0: ไหมโอ้โหถ้าไม่กินบุญเก่าไอ้เนชั่นลีกเนี่ยไม่ได้ไปเล่นไปฟุตบอลโลกอะนะ
1: อีกคู่นึงมีการจาน
0: จับ
1: ก็เมื่อกี้เกมนอร์เวย์เลยเวลกับนอร์เวย์เดี๋ยวอีกคู่นึงก็จะเป็นอังกฤษเวลก่อนหน้านี้เล่นในเนชั่นลีกรอบนี้ไม่ดีเลยแพ้โปรตุเกส 0-1 แพ้เดนมาร์ก 0-2 ยิงไทยไม่ได้ส่วนทางด้านนอร์เวย์เกมแรกก็แพ้โปรตุเกส 1-2 ไอ้เกมแรกอ่ะชนะเดนมาร์ก 3-2 เกม2แพ้โปรตุเกส 1-2 แล้วก็นัดนี้ก็มาแพ้กับทางด้านเวลไป1-2
0: แค่เซนเตอร์อย่างไอ้เจ้าไอเซเกอร์โดนไล่ออกนะสุดไอเซเกอร์ให้เกมไปโดนไล่ออกนะครับก็เลยเหลือ10คน
1: เอาจริงๆเหมือนดูพรีเมียร์เหมือนดูฟุตบอลอังกฤษเหมือนกันนะว่านักเตะเวลนักเตะนอร์เวย์ชุดนี้หลายๆคนก็เล่นในพรีเมียร์อังกฤษนะครับ
0: แต่จริงนอร์เวย์ผมว่าชุดเนี้ยมันก็น่ากลัวแค่พวกตัวเกมรุกเนาะเกมรับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
1: ครับผม
0: ดูแล้วก็เสียประตูส่วนใหญ่แกมักจะแบบชนะคู่ต่อสู้มาแบบเสียประตูมาด้วยอะตลอดอ
1: ่
0: ะ
1: ออสการ์บ๊อบยิงให้นอร์เวย์นำก่อนนึกว่าจะไหลนะพี่อู
0: ๋ก็มัน11นาทีเองอ่ะ
1: ใช่
0: นำ 1-0 อ่ะ
1: ยิงไปก่อนแล้วก็แดนเจมายิงประตูตีเสมอนาทีที่38จบครึ่งแรกเสมอ 1-1 จุดเปลี่ยนเกมเนี่ยมันมาอยู่ในช่วงต้นเกมครึ่งหลัง
0: นาที46ปุ๊บไอ้เจ้าโอ้โหเฮกเกมโดนไล่ออก
1: ใช่
0: ใบแดงโดยตรงเลยนะครับ
1: เป็นเค้าเรียกว่าจุดฟรีคิกมันนอกกรอบเขตโทษแล้วระยะโอ้โหทำการของนิโควิลเลียม
0: ใช่แล้ววิลเลียมก็ซัดซะเลยนะครับ
1: เรียบร้อย
0: กลายเป็น 2-1 ไปนะครับ
1: จริงๆเกมเนี้ยนอร์เวย์เหลือ10คนโอกาสก็เยอะนะจังหวะโมงจ่อๆของอลิงเบาฮาแลนด
0: ์
1: กระโดงข้ามคานมีจังหวะได้เทคบริเวณจุดโทษก็ไปติดผู้สาประตูอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นศูนย์หน้าที่หาพื้นที่หาโอกาสในการจบสกอร์ได้ดีอยู
0: ่ครับ
1: แต่เพียงแค่เมื่อวานน่ะมัน
0: แต่ไม่คม
1: มันไม่คม
0: เลยนะมาวันนี้มันคม
1: เ
0: พราะวันจะว่าไปโอกาสยิงกันทั้งคู่ก็น้อยไม่เยอะนะโอกาสยิงกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่มันจะยิงแล้วไม่ตรงกรอบกัน
1: ใช่
0: นะครับประตูมันก็เลยออกมาน้อยหน่อย
1: ก็ทำให้เวลเก็บ3แต้มไปได
0: ้ครับ
1: แบบ
0: เวลนี่ฟื้นเลยนะได้3แต้มสำคัญในเกมในบ้านเนาะ
1: ใช่ก็คือถ้าแพ้นอร์เวย์เนี่ยโอกาสที่จะไปตกชั้นไปเล่นในเนชั่นลีกบีอ่ะเนชั่นลีก2อ่ะสูงเลยนะครับ
0: ถ้าดูตัวเล็กเวลเองก็ไม่มีอะไรเนาะ
1: ไม่มีอะไร
0: หน้าเปล่าอย่างคูมาร์ทมีแดนเจม
1: แดนเจม
0: ไอ้เจ้าอัมปา
1: ดูอะไรพวกเนี้ยจอร์ดาชินวาพวกนี
0: ้ใช่แบ็คอย่างดาชินวาเวลเลียมอย่างเงี้ยนะ
1: ครับผม
0: เบเดวิสนะเซนเตอร์แต่ว่า
1: แค่บางคนเล่นในอังกฤษจริงหรือว่าเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่ส่วนอีกคู่นึงเดี๋ยวพรีวิวไว้ช่วงสุดท้ายเนาะ
0: จับ
1: ค่ำคืนนี้อู๋ก็น่าดู
0: ใช่ๆหลายคู่เลย
1: เนชั่นลีกอ่ะ
0: โดยเฉพาะคู่ใหญ่นะ
1: วันนี้ที่หนูพาคู่ไหน
0: ไปคู่ไอ้เนี่ยไอ้ฝรั่งเศสเนี่ยแหละ
1: คู่เอกเลย
0: ค
1: ่ำคืนนี
0: ้โค้ดใหม่ทั้งคู่นะ
1: แ
0: ต่ว่าคนละเหตุการณ์กันเลย
1: ส่วนกรีซกับฮอลแลนด์เมื่อวานก็โอ้สุดมัน2-2
0: คือตอนแรกก็เซ็งนะ ที่เยอรมันไปแพ้กรีซมานะพอคิดไปคิดมาเอ้ยโหเสมอกับเนเธอร์แลนด์ได้
1: ใช
0: ่ๆกรีซก็ไม่ธรรมดา
1: เลยพอเห็นกรีซเล่น3เกมในซาลีกโอ้ไม
0: ่
1: ไม่พุ่งนะไม่พุ่งนะฝีมือ
0: แล้วตัวมันโอเคอยู่นะใช่มั้ย
1: ฝีมือ
0: เพราะตัวก็อยู่มาจากทีมใหญ่ใช่มั้ย
1: แล้วก็ใช้โค้ชเซอร์เบียนะกรีซอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ก็เกมเนี้ยผมดูไฮไลท์2ประตูที่เค้าเรียกว่าทั้งกรีซทั้งฮอลแลนด์พี่มีช็อตที่เสียประตูจากความผิดพลาดของนักเตะท
0: ั้
1: งคู่เลยก็ยังคุยตลอดว่าฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยการบิวอัพการที่เสียดายบอลเยอะจนเกินไปบางทีมันเสียหายจนถึงทีมเสียประตูนะ
0: คือหลังๆอ่ะได้คุยกับพวกดาโค้ชนักเตะอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นแพลตฟอร์มแบบการบิวต้องบิวอย่างเดียวแต่มันบางทีมันไม่แก้เนอะ
1: ใช่
0: บางทีมันบิวไม่ได้มันต้องเตะทิ้งบ้างมันก็ต้องมีแต่ว่าหลังๆเราเห็นบ่อยมากว่าไม่ยอมเตะทิ้ง
1: แล้วก็
0: เสียหายจนถึงประตูอ่ะ
1: ครับเสมอกันไป 2-2 แบบสุดมันแต่จริงๆกรีซอ่ะ
0: เกือบตายนะเนเธอร์แลนด์
1: มันเหมือนเล่นดีคนละครึ่งนะ
0: ก็ครึ่งแรกกรีซนำไปก่อน 2-0 นะครับ
1: ใช่ครึ่งหลังก็มาไล่ตามตีเสมอฟันไดยิงตีขะแตก 1-2 ได้แต่ว่ามีช็อตล้ำหน้าในตั้ง2ช็อตนะ
0: ครับ
1: ฮอลแลนด
0: ์คนละฝั่งนะครับ
1: ฮอลแลนด์เนี่ยมายิงประตูตีเสมอในช่วงท้ายนาทีบาปเลย89
0: ครับ
1: จากทีนี่ไรเดอร์ทำให้แบ่งแต้มกันไป
0: ครับ
1: กลุ่มนี้สนุกพี่หู
0: ใช่
1: กรีซ7แต้มฮอลแลนด์5แต้มเยอรมัน4แต้มส่วนเซอร์เบียใครเจอก็น่าจะชนะได้มั้ง
0: เซอร์เบียที่แจกแต้มมั้ง
1: แจกแต้ม
0: นัดที่แพ้รวดมาเลยอ่ะ
1: เซอร์เบียชื่อใหญ่นะแต่ว่ายุคนี้เป็นยุคที่เซอร์เบียแบบ
0: นักเตะก็ชื่อใหญ่นะแต่เป็นพวกอดีตเซียงกงอ่ะ พวกท่านเอ่ยชื่อมาพวกนี้ยุคนึงเนี่ย
1: ช่
0: วงนี้เคยขึ้นไปถึงปีระดับ
1: คอสติด
0: ใช่ป่ะ
1: ประโยชน
0: ์ยุคนั้นนะพวกแฟรงก์เฟิร์ตตอนนั้นออกมาม
1: ันโรยไปหมดแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ก็เสมอกันไป2-2เยอรมันยังลุ้นได้นะ
0: ครับ
1: เยอรมันนะเดี๋ยวนัดหน้าเอาคืนได้เปล่าว่าไปเยือนกรีซด้วย
0: ครับ
1: ส่วนฮอลแลนด์เกมหน้าก็น่าจะกลับมาเล่นในบ้าน
0: ก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าม
1: ัน
0: มีโอกาสได้ตัดกันเอง
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเพราะถ้าเจอกรีซแล้วอัดกรีซคืนได้เนี่ยแต่มันก็กลับมาเท่ากันแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เออมันก็เพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ย
1: สำคัญ
0: ใช่เป็นกรุ๊ปออฟเดย์เหมือนกันนะจันเอกคุณผู้ฟังเพราะมันจะเอา1-2
1: คือก่อนนั้นเนี้ยเรามองแค่ดัตช์กันด้อย
0: โ
1: ตฮอลแลนด์เยอรมันแต่เห็นกรีซเล่นโอ้
0: ไม่เยอะอย่างนี้คิดเลยตอนแรกคิดว่าเอานะก็ไม่1กับ2อ่ะไม่ดัตช์กันด้อยอ่ะ
1: กรีซถ้าฟอร์มดีแบบนี้คุณติด1ใน2มีโอกาสไปเล่นในรอบไฟนอลเอทนะทำเป็นเล่นไปนะ
0: ใช่ใช่โอกาสตอนนี้เลยกลายเป็นโอ้โห3ทีมต้องมีพื้นที่ให้แค่1กับ2เนี่ยแหละ
1: ใช่ๆ
0: สู้กันยาวๆไปผมว่าเกมต่อไปสำคัญ
1: พวกโซลิดเล่นถือว่าดีเลยก
0: ันใช่ใช่โซลิก็เล่นดี
1: ภาพดีดีไหนไอ้พวกไอ้กองหน้าคอสตูลาร์ไอ้พวกอะไรที่มันเจ็บอยู่ตัวไ
0: ห
1: นท่านอ่ะตัวเลือก
0: ตัวดี
1: เยอะมาก
0: กีสปีนี้เนอะ
1: ใช่
0: ไอ้ตัวน็อตมูลก็เจ็บไปเงี้ยใช่ป่ะมันก็เล่นดีนะ
1: ตัวอย่างโซลาร์คริสของเฮานี่ก็ฟอร์มดี
0: ใช่ใช
1: ่กัน
0: เนี่ยเดี๋ยวอยู่นะครับ
1: อ่ะก็ลุ้นยาวๆนะกรีซนี่เขาเคยสร้างเทพนิยายมาแล้วนะเกมใหญ่กรีซมาในศึกยูโรมาแล้วนะครับ
0: สาม
1: ารถไม่ได้เห็นเล่น3เกมอ่ะถือว่า
0: ของแท้
1: บอลทรงดีเลยโค้ชเขาเป็นเซอร์เบียยูวานอวิชอ่ะทำทีมได้ดีมาก
0: เพราะตอนแรกที่เกมแรกอ่ะที่เขาชนะเซอร์เบียมาก็เฉยๆไงใช่ป่ะโอ้ยเจอเซอร์เบียใครก็ชนะ
1: เซอร์เบียนำก่อนด้วยนะ
0: ใช่แล้วก็โอ้โหแล้วพอมันมาไอเยอรมันโดนตกปุ๊บแล้วดีมาเสมอกับเดนมาร์กนะโอ้กรีซของจริงแล้วล่ะ
1: ของจริงของจริงอ่ะก็ประมาณนี
0: ้ครับ
1: ส่วนโปรแกรมค่ำคืนนี้แจ้งโปรแกรมไว้ก่อนเลยนะคร
0: ับผม
1: ลงเล่นกันถ้าเป็นลีก A เนี่ยน่าสนใจคือเกมระหว่างฝรั่งเศสกับทางด้านอิตาลีคู่นี้จะหนูภาคด้วยนะ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าบอลโค้ชใหม่ทั้งคู
0: ่ครับ
1: เบลเยียมตุรกีนี่ก็กูไม่กลับนะมีดีอยู่นัดนึงที่
0: ตุรกีเหลือเชื่อนะแล้วตุรกีผมว่าตัวเขาดีด้วยนะ
1: ใช่
0: ตัวแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหตุรกีเนี่ยตัวพร้อมมากเลยนะ
1: บอกว่าไม่มีเคนแนนเยลดิสไม่มีชาโนกูแต่ตัวอื่น
0: ใช่ก็
1: จะแทนได้มันดู
0: แย่เกินไปมันน่าผิดหวังมานานแล้วด้วยนะ
1: ใช่
0: จนไอ้ทั้งตั้งแต่อะไรนะที่ไปโดนญี่ปุ่นอุ่นเครื่องอ่ะแล้วเปลี่ยนโค้ชมาแล้วก็ไม่กลับเลยเนาะ
1: ใช่
0: ฟอร์มไม่ดีเลย
1: โอ้โหตกรอบตั้งแต่2นัด
0: แรกอ่ะใช่ครับไม่ไหวจริงฮะ
1: ส่วนลีก B ก็มีบอสเนียสวีเดนนะครับฮังการีจอร์เจียโปแลนด์โรมาเนียนี่ก็น่าสนใจแล้วก็ยูเครนกับทางด้านไอร์แลนด์เหนือโอ้ยส่วนอาเซียนครับ ไทยตีเสมอ 1-1 แล้วก็โดนฟิลิปปินส์แซงอีกครั้งหนึ่ง 2-1 นะเน
0: ี่
1: ยเห็นสกอร์เด้งขึ้นมานาที67
0: เลยนะ
1: ใช่อีคลาสสันหล่นยิงให้เราตีเสมอได
0: ้
1: ก่อนแล้วก็เรามาโดนฟิลิปปินส์ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะ 2-1 นาทีที่60-70ประมาณนี้นะครับ69-70
0: ที่70พอดีเลย
1: เหลืออีก20นาที
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ส่วนยืนยันตรงนี้ว่าเราตามเขาอยู่2-1-2นะครับ
1: ใช่ส่วนเอเชียนเกมรอบชิงญี่ปุ่นยังนำเกาหลีเหนือ 1-0 แล้วก็พักครึ่งอยู
0: ่ครับ
1: อุ่นเครื่องทีมชาติอาจารย
0: ์อุ่นเครื่องทีมชาติก็มีเกาหลีใต้กับเวเนยัง 0-0 อยู่นะครับ
1: ครับ
0: เสมออยู่กับเวเนซุเอลาอยู่ตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วของครึ่งแรก26นาทีนะครับผม
1: นี่เห็นประมาณนี้เห็นโปรแกรมสโมสรหลายๆสโมสรก็มีอุ่นเครื่องนะแต่ว่าเขาอาจจะใช้นักเตะเท่าที่มีอ่ะ
0: ใช่ใช่น่าจะเป็นชุดสำรองมากกว่า
1: พุกโทเบนเต้เบรเมนมียูเว่ก็มีอุ่นนะตอนนี้แต่ก็อาจจะไม่ได้ซีรีส์เรื่องผลการแข่งขันนะพี่หมูเพราะว่าอาจจะเรียกเป็นแมตช์ฟิตมากกว่า
0: โอ้โหแต่ถ้าเกิดออกมาแบบนี้ก็มีสิทธิ์ซีรีส์เหมือนกันนะยูเว่นะยูเว่นี่นิโคโลมัวนี่ลง
1: ได้ลงเบรเมนอะไรก็ลง
0: เบรเมนลงกัตติลงนะครับรอยเคลลี่ลูกานี
1: ่
0: นะปินโซโย่เป็นประตูนะครับก็เป็นชุดผสมแมคเคนนี
1: ่
0: ลงด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ตามหลังไอ้เคโมเนเซอยู่0-1นะครับ
1: ครับอ่ะดูข้อความหน่อยไหม
0: ครับผม
1: ทาง468-9899
0: นี่ทางเอสเบสนะบอกว่าวันดีค่ะนะอู๋เต็งแชมป์นะเอกเต็ง3แล้วก็แฟนๆ99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดเห็นไหมคะจันเอกเจ็บเน้นๆของหนูมาเต็มๆค่ะส่วน2ตัว70ก็มาตรงๆอ่ะแล้วก็พี่หญิงแมนซีเองมั้ยคะน้ำลดหรือยังพี่หญิงสู้ๆนะคะเชิญลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: ผมไม่ได้ทักมาเลยน่าจะวุ่นวายอยู่กับน้ำท่วมบ้านอยู่อ่ะ
0: เออหลายคนอาจจะ
1: 7บน7ล่างอ่ะนะเธอลงทุนน่ะงวดเนี้ย
0: ครับผมมันก็มี2แบบเนาะมันง่วนอยู่กับไอ้น้ำบางคนก็โอ้โหมันน่าจะต้องเจอกันบ้างแหละเนาะหลายพื้นที่เกินปีนี้
1: มันท่วมทั่วกรุงเทพอ่ะ
0: ครับแล้วจะมันหลักๆมันสถานที่สำคัญด้วยเน
1: า
0: ะเออวันนี้
1: เดินทางก็ลำบาก
0: เลยก็ผมไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยแคนเซิลไปเพียบเลยเนี่ยไม่ได้ตามทั้ง
1: นี่ก็เรียกหลายๆพื้นที่พึ่งจราก็เรียกว่าการจราจรพึ่งโล่ง
0: ก็รอบเนี้ยแคนเซิลไป3นัดอ่ะสามเกมเลย
1: ในเฉลีกเนี่ย
0: เออในเฉลีกเนี่ย3เกมเลยนะเพราะออกไปไม่ได้แล้วก็PVTVก็ไม่ได้ไปเออ
1: ปกติก็ต้องไปภาคเอเชียนเกมด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ก็นี่แคนเซิลให้เขาไปเหมือนกัน
1: อุ้งโอ๊ตช้อนให
0: ้
1: เขียงหมูช้อนให้อยู่แล้ว
0: โอ๊ตรับเก็บหมด
1: โอ๊ตกระยอง
0: โอ๊ตกระยอง
1: บอกเขาลุ้นให้บ้านจันอู่ให้ท่วมไปเลย
0: ก็นี่ขนาด
1: กระยองจัดการให้
0: อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าที่หมอเป็นคนทักเองเลยนะเฮ้ยมันจริงนะว่าหยองมันงานเยอะพี่หมอพูดเองนะจันเอกก็อยู
1: ่ได้ยินได้ยิน
0: เออพี่หมอยังหมั่นเนี่ยหยองเลยพี่หมอพูดเองเลยเฮ้ยหยองงานเยอะเหรออะไรเงี้ยมันอยู่นะ
1: ครับนี่เขาน่าจะภาคซีไอภาคเอเชียนเกมเสร็จนี่มันนอนรอนะ
0: ใช่ใช่มันนอนรออยู่พุ่งมาหยกๆเลยนะแซงใส่เสื้อมาอยู่เลย
1: เป็นทางกีฬาโลกช่วงหนึ่งทุ่มน่าจะเป็นหยองนี่แหละ
0: หยองกับคุณเต้ยรู้สึกเห็นบอกเป็นหยองกับคุณเต้ยนะ
1: ครับ
0: อาจจะคุณมาทางฝั่งอันนี้บ้างเนาะ
1: ดู YouTube อาจารย์
0: ดู YouTube อ่ะจะเนี่ยเก็บ YouTube ก่อนก็ได้ครับ
1: นะผมดูทางเพจก่อนอาจารย์ดู YouTube เลยคุณชุติเทพสวัสดีครับยินดีกับเหรียญทองวันนี้ด้วย
0: ค
1: ุณวิทย์คอฟฟี่บอกว่าอาจารย์อู๋ครับไทยได้กี่ลูกตอนนี้เราตามหลังอยู่
0: ตอนนี้เราตามหลังอยู่1-2นะคร
1: ับ คุณสกายแมนสวัสดีครับพี่เอกด้นพี่อู๋ใหญ่แล้วก็คุณชาติชนะเดชติดตามทุกวันครับขอบคุณมากๆนะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมย้ายมาทางฝั่งของ YouTube บ้างเนาะ
1: ครับผม
0: คุณปลั๊กสวัสดีคุณเปเป้บอกสวัสดีครับพี่เอกจันหนูสวัสดีคุณเปเป้ด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ชีบอกสายฝนแนนซี่บีวาแห้งยังครับพี่เฟรงสายฝนแนนซี่ไม่เจอนะครับบีวาผ่านมาแห้งแล้ว
1: ผมไม่ได้เดินทางไปโซนนู้น
0: บีวานี่แห้งข้างนอกข้างในฉ่ำมาก
1: ท่วมเหมือนเดิม
0: ข้างในน้ำท่วม
1: ท่วมบางพื้นที่ท่วมบางห้องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ทุกห้องเลยครับคุณปักบอกพาสคาลโกรสเนี่ยคว้าผู้เล่นยอดเยี่ยมเดือนกันยายนปีของกันยายนของ EPL นะครับ
1: แต่ก็ต้องยอมฟอร์มจริงเอาจริงคือดีทั้งทีม
0: ผมว่า
1: ไบรท่านอ่ะ
0: ผมว่าถ้าจะเลื่อนแต่ยอดเยี่ยมนะถ้าตัดพาสคาลโกรสออกนะตัวอื่นยังเลือกได้เลยในไบรท่านอ่ะมันเล่นดีกว่าตัว
1: คอสุราก็ได
0: ้เออคอสุรานี่ดีเนาะหรือไอ้มันอาจจะไม่คม
1: ไอ้ตัวเพเนเกอร์
0: ขยันมาก
1: ไอ้อะไรนะ
0: มันชื่ออะไรไอ้เด็กอะไรเออชื่อมันอะไร
1: ตัวนี้แหละ
0: ใครจะขย

0: อันนี้เราพากันบ่อยๆนะ
1: ใช่ตัวนี
0: ้ตัวนี้เล่นนะตัวจี๊ดๆเลยอ่ะนี่ก็เล่นดีเออแต่ไบตันโอ้เลือกได้หมดอ่ะคอสุลาผมก็ชอบนะ
1: ใช่
0: ผมว่ามันขยันดีนะมันตัวปั่นป่วนดีมันอาจจะไม่คลมกิฟอะไรมากมายนะ
1: แต่โอ้โหแต่ถ้าได้ลงเรื่อยๆผมบอก
0: ใช่ๆโอ้ไอตัวนี้น่ากลัวมากเลย
1: ถ้าคือพอจอร์ติโน่รู้สแตร์เจ็บอ่ะเขาพอเขามีโอกาสอ่ะ
0: รู้สแตร์ได้เร็วเกมสวนกลับเนาะแต่พอได้คอสุลามันก็ได้ใหญ
1: ่
0: ในหนาแล้วไอ้นี่มันขยันนุ่มไปทั่ว
1: เลยไอ้เจ้าไอ้ยาคุเย่
0: ยาคุเย่
1: เล่นดี
0: โอ้ตัวนี้เล่นด
1: ีจนแปลกใจเลย
0: ตัวเล็กๆตบหูแล้วก็ยังคิดอยู่นะว่าหูตัวนี้รถที่มามันปล่อยยืม
1: ไ
0: ปปล่อยยืม
1: เขาเป็นเด็กไบตันอยู่แล้ว
0: ไม่ขนาดจะปล่อยยืมนะ
1: ไป
0: ฝากเลี้ยงมาเนาะเก่งมากคุณธนเทพบอกน้องโฟกัสนักมวยหญิงไทยได้เหรียญทองน้องเก่งมากคัดเลือกเป็นนักกีฬาก็ไปดาราได้เลยเนาะเดี๋ยวนี้นักกีฬาสวยๆเยอะเนาะ
1: ใช
0: ่หน้าตาแบบดีๆสบายๆเลยอ่ะคุณธนเทพบอกเบรกฟุตบอลสโมสรรอบนี้ไม่ถือว่าน่าเบื่อมีข่าวให้ตามไหนจะเจนใหม่ของโค้ชต่างๆเรื่องเรือใบสีเทาเรื่องโรนัลโดตำนานเบอร์7คนใหม่ของโปรตุเกสมีแต่เรื่องสรุปสรุปให้ตามค่ะเออ
1: นน
0: มันมาพร้อมกันเนาะอันนี้เราก็ลืมพูดไปถึงไอ้เรื่องของซิตี้ก็เนาะ
1: เอาจริงๆทุกประเด็นที่คุณนาเทพพูดมาน่าสนใจหมดนะ
0: อืมแล้วเป็นประเด็นใหญ่หมดเลยนะ
1: ทีมชาติโค้ชใหม
0: ่โค้ชใหม่
1: ของซิตี้
0: นี่ก็
1: ข่าวดราม่าของพี่โดแล้วก็ทีมชาติโปรตุเกสล่าสุดเป็นบรูโน่ที่เป็นกัปตันทีมนะ
0: จับ
1: แล้วก็ที่บอกว่าเรอัลจะสวมเบอร์7
0: เรอัลจะใส่เบอร์7นะครับแล้วเรอัลล่าสุดแล้วเล่นดีด้วยอันนี้ก็ถือว่าไม่เหงาแล้วก็ผมว่าทีมใหญ่มันพอมันเปลี่ยนโค้ชแล้วมันก็มุ่งมั่นเต็มที่แล้วพอพวกทีมชาติอ่ะถ้ามันเล่นอย่างนี้แต่แรกผมเชื่อว่านะ
1: โค้ช
0: ทำเยอะมันสนุกโค้ชทีมใหญ่ยังไงแฟนเยอะอยู่แล้วตัวเล่นมันก็เป็นพวกตัวระดับท็อปๆอ่ะนะแต่ที่ผ่านมามันเล่นแบบไม่กลัวเจ็บบ้างนะมันไม่มีอะไรให้ต้องลุ้น
1: อ
0: ่ะ
1: คอฟุตบอลอ่ะพี่อู๋มันดูหมดแหละแต่ทีมชาติหรือสโมสรแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งพอเป็นฟีฟ่าเดย์มาเล่นทีมชาติอ่ะมันเล่นไม่เต็มที่ไม่สนุก
0: ใช่ใช่ใช่
1: แฟนก็เลยเบื่อ
0: แต่พอมันจริงจังปุ๊บมันก็เล่นดีเลยไงแล้วพอมันโค้ชใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักเตะไอ้ที่เคยเป็นสำรองมันก็อยากเป็นตัวจริงที่มันก็ใส่เต็มอยู่แล้วเนาะคุณนัทสอนบอกสวัสดีพี่เอกด้นพี่อู๋ใหญ่สวัสดีครับนะครับคุณแมวอ้วนบอกอาจารย์อู๋ครับถ้าผมติดต่อลุดดี้จะมีของให้ไหมครับอยากดีดช่วงนี้อาจจะต้องรอนิดนึงนะ
1: ไม่เจอมันนานแล้ว
0: เออช่วงนี้ไม่เจอเลย
1: มันจัดก็9อยู่ปะเนี่ย
0: เห็นบอกว่ายังมา
1: ถ้ามาก็น่าจะเสาร์อาทิตย์อ่ะ
0: เออแต่ไม่เจอเลยนะ
1: วันธรรมดา
0: แปลก
1: ไม่เห็น
0: คุณไทยเทพบอกว่าข้างๆพี่เอกเนี่ยเป็นพนักงานใหม่นะครับไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยเห็นเป็นนักพากย์ที่มีงานเยอะด้วยเขารู้จักเบ่งกับสนพวยโอกาสยังครับ
1: ไอ้ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้งานเยอะหรอกคุณไทยเทพติดน้ำครับ
0: ที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนเสียคิวด้วย
1: เอาจริงๆวันนี้กูรูสัปดาห์เนี่ยผมแทนคนอื่นเยอะเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเข้าใจว่าบางท่านก็เดินทางมาไม่ได
0: ้ก็ผมก็ให้จัดเอกไปอาจารย์อังคารเนี่ย
1: ใช
0: ่มาไม่ได้ก็โยนมันเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเลยครับ
1: เข้าใจแหละว่าอย่างอู่เล็กมันก็อยู่โซนนู้นมันก็มาไม่ได
0: ้ครับ
1: พี่อู่ก็อยู่โซนสุดปราการบางทีมันก็ติดน้ำติดฝนนั่นแหละ
0: ใช่ครับบางทีไอ้บ้านเราไม่มีปัญหาม
1: ันออกไม่ได
0: ้เออมันเจอปัญหาข้างนอกนะครับ
1: จุ่นก็โดนพี
0: ่จุ่นอยู่ปากน้ำไปจุ่นหนักพอดี
1: คือส่วนปากน้ำโดนหมด
0: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่เอกฮิ้ยกับพี่เฟรงค์อู๋ใหญ่ครับสวัสดีด้วยนะครับคุณอาคมโคสมบัติบอกพี่อู๋คองโก้เห็นบางเบ่งป่ะครับวันนี้ไม่เห็นเลยบางเบ่งนี่เห็นยากนะ
1: น่าจะอยู่ที่ตึก AS มั้งน่าจะมีภาคเอชเกมอยู่มั้งต้อง
0: เออจริงๆจริงๆนี่ไม่ได้เจอนี่หรอกเออจะไปเจอที่อื่น
1: ถามหยองก็ไม่ได้เพราะว่าต่อให้เจอหน้ากันหยองก็ไม่คุยกับบางอยู่ดี
0: อ๋อ
1: พวกนี้ก็หมั่นไส้กันอยู่
0: ล่าสุดในเอชเกมเกาหลีเหนือนะโ
1: อ
0: ้โหเก่งมากเลย
1: มันยิงระดับโลก
0: เก่งเนอะเนี่ยตีเสมอญี่ปุ่นได้แล้วนะครับเพิ่งจะเริ่มครึ่งหลังมาเองนะครับนาที48เสมอก็ 1-1 แล้วนะครับส่วนไทยเรายังตามอยู่ 1-2 นะ
1: จริงๆ
0: เกาหลีใต้ก็เงียบกริบนะ
1: บูดเด้งคืน
0: อ้าว
1: VR ยึดคืน
0: เรียบร้อยครับเกาหลีเหนือล่าสุด
1: ยังไม่มา
0: น่าจะมียึดคืนนะครับ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นก็ยังยืนยันยัง 1-0 อยู่นะ
1: นี่ครึ่งหลังเพิ่งเริ่มมา3นาทีนะ
0: เออแต่เกาหลีก็ต้องยอมรับนะเกาหลีโดยเฉพาะเกาหลีเหนือแล้ว
1: เกาหลีเหนือผู้หญิงบอลเขาไปไกลแล้วนะระดับเอเชียในระดับเบอร์ต้นๆเลย
0: ใช่ๆนะโหดๆมากนะ
1: ก็มีช่วงหนึ่งที่เขาไม่ได้ไปบอลโลกเพราะว่าโดนแบนนะโดนฟีฟ่าแบน
0: ช่วงนั้น
1: ไอ้ช่วงที่เราได้ไทยเราได้โควต้าไปอ่ะ
0: แล้วเขา
1: ไปช่วงเกาหลีเหนือโดนแบน
0: อ่ะก็ยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับเพราะสกอร์มันดึงกลับมาก็ยังเป็นเกาหลีเหนือตามหลังอยู่0

0: อู้เดือนตุลาคมของไบรตันน่ะ
1: ครับ
0: โปรแกรมก็แต่ผมว่าระบบของไบรตันก็โอเคอยู่แล้ว
1: แต่ตอนนี้แหละกินยากนะโดยเฉพาะเจนออฟไลน์นะ
0: ใช่
1: แต่ด้วยแลนในบ้านปีนี้โหดอยู่เหมือนเดิมนะคุณวิวบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ใหญ่
0: สวัสดีครับ
1: คุณปักบอกคาดเดานะครับแฟนนอนโหวตเฮเซเลอร์เยอะๆแน่เพราะเข้าตาแชมป์ชนะแชมป์เก่าแล้วก็โหวตชนะมาเลสกาด้วยนะครับนี่อะไรผมก็อยากให้ดูดิมันได้ไปเนี่ยจะรอดไหมเฮเซเลอร
0: ์ผมว่าอย่างเอสโซมาเลสกาทำซิตี้อ่ะชนะฟอร์มดีแบบนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้มันสแตนดาร์ดของเขาอ่ะแต่อย่างกูซื้อเฮาซิตี้เดือนแรกชนะ2เกมหมดแล้วอันนี้มัน
1: ตั้งแต่เกมแรกก็เหลือเชื่อแล้วนะ
0: อย่างเฮเซเลอร์ก็เหมือนกันผมว่าเอาจริงๆถ้ามองฟอร์มการเล่นของไบรตันด้วยอ่ะโ
1: อ
0: ้ต้องยอมรับไบรตันดีนะครับ
1: ส่วนคู่ทีมชาติจีนกับปาเลสไตน์นี่ก็เพิ่งคิกออฟมานะเพิ่งเริ่มอันนี้เป็นอุ่นเครื่องนะทีมชาตินะครับ
0: เกาหลีเหนือเด้งมาอีกแล้วเดี๋ยวรอสักแป๊บ
1: ถึงเกาหลีเหนือจะกี้ไม่ได้
0: แก้อีก
1: เปล่าโดนดึงกลับไปคราวนี้มานอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกทีนึงเผื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็
0: คุณรีโมทอันใหญ่ไหมคุณอดีผมว่าน่าจะมีถ่ายของเรา
1: อ๋อรีโมทใช่ไหมนึกว่าสามผมใหญ่ทุกอันนะต้องเลือกถึงไหมจันเอกมันโดนปะ
0: หรือมีเอาเล็กมาเลยไม่รู้ว่าหมูรีโมทเยอะเหลือเกิน
1: เนี่ย 3-4 อันนี้ครบแล้วเดี๋ยวผมไปต่อนะคุณพินาก้อยบอกว่าซิตี้ never die ever นะครับจันเอกว่าไงซิตี้คดีเพราะตอนนี้เนี่ย
0: หลายคนก็คาดเดาว่าผิดแน่พี่หมู
1: เขาบอก
0: แต
1: ่เขาบอกว่า115เนี่ยผิดไป114ใช่ป่ะจันเอกว่าถึงจะมีไหมลิฟแชมป์ตกชั้นได้ไหมเพราะตอนนี้ก็คาดเดากันเยอะมาจะลิฟแชมป์จะตกชั้นแต่หนึ่งว่าถึงไหม
0: ผมว่า
1: ไม่ตกผมว่าไม่ตกอ่ะ
0: คาดเดายาก
1: แต่มีคนบอกอยากให้ตกหลายปีอ่ะ
0: มันผลกระทบมันเยอะมากพี่อู
1: ๋เออมันเยอะนะ
0: ทั้งทีมลุ้นแชมป์ทั้งทีมตกชั้นทั้งทีมไปเล่นในฟุตบอลยุโรปอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้กระทบเยอะเลยนะเพราะว่าซิตี้เนี่ยตัวทำไอ้นี่นะไอ้ค่าสัมปทานเลยนะ
0: ใช่
1: ป่ะเออตัวทำค่าสัมปทานเลยอ่ะได้แชมป์มาได้เข้ารอบลึกๆมาตลอดนะหูขาดซิตี้ไปนี่ผมว่าแย่นะแย่เหมือนกันนะไอ้ค่าสัมปทานทางอังกฤษอ่ะอาจจะต้องมาแข่งกันอีกแล้ว
0: มันก็ต้องทำด้วยตัวเองอ่ะก็ต้องทำด้วยตัวเองอ่ะ
1: จะไหนตกไหม
0: ผมคิดว่า
1: ถึงก็ตกไหมถึงก็ตกชั้น
0: ไหมโอ้ยากว่าจะ
1: ผมว่าไม่ตกอ่ะผมว่าอาจจะปรับลดแต้มอะไรนู่นนี่แต่ผมว่าไม่ตกอ่ะ
0: มันมีว่าปีหนึ่งให้ลดให้ตัดสักปีละ20
1: แล้วก็ปรับเงินแล้วก็ปรับเงินเนี่ยอาจจะปรับเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องรอลุ้นเงินไปเพราะก็เป็นคดีที่หลายคนก็บ่นมานานแล้วว่ามันเงียบมานานแล
0: ้
1: วแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะว่าคดีโอ้โหมันเยอะมากนะ
0: ใช่
1: ไหม115คดีแล้วมันคดีใหญ่ๆเงี้ยอันนี้คุณนันทพงศ์บอกเห็นซิตี้แล้วนึกถึงพี่แมวจีรศักดิ์เลยครับนักโทษประหารนะครับ
0: ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะอุทธรณ์เนี่ยซิตี้อ่ะเดี๋ยวรอดู
1: โอ้โหเจอคุณพินาก้อยเข้าไปที่ผมปวดหัวเลย
0: ขัดพี่อยู่นิดนึงน่าจะยืนยันนะประตูตีเสมอของเกาหลีเหน
1: ือ1-1นะเรียบร้อยนะได้แล้วนะ
0: ก็มีถ่ายแล้วสดทางช่อง9 Mcord HD 30นะ
1: ครับได้
0: แล้ว36เนี่ยมีถ่ายวอลเลย์บอล
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลญี่ปุ่นกับ
1: จีนเออได้เห็นไอ้ต้องอยู่ต้องน่าจะไปภาคอยู่มั้งคุณพินาก้อยบอกโกโซบิกโกเวอร์เมนทูกัฟเวอร์เมนSay you say me ลุยปินโต้ from Robber Man to CEO Premier League 55นะครับอาจารย์เอกแปร
0: ครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มาแล้วยาวเลย
0: โอ้ยมันเป็นผมว่าเรื่องซิตี้ดูกันยาวๆครับดูยาวๆ
1: เพราะว่ามันออกได้หลายรูปแบบเนอะ
0: ใช่แล้วซิตี้สู้แน่นอนอ่ะแล้วมันไม่ใช่จบเร็วๆนี้แน่ๆเผื่อจะลากยาวเป็นซีซั่นเป็นปีอ่ะ
1: จริงก็ไม่แน่นะคืออาจจะแบบออกมากระทุ้งเอาบักกระทุ้งอย่างเงี้ยสักทีนึงแล้วเดี๋ยวก็เงียบไปต่อ
0: ทางซิตี้มีขู่จะฟ้องพรีเมียร์ด้วยเอาดิของใหญ่ชนของใหญ่นะ
1: แล้วมันก็เป็นปัญหาเนาะผมว่าถ้าเป็นทีมถ้าไม่ใช่ซิตี้นะโอเคต่อไปเป็นซิตี้แล้วซิตี้มันมีผลกระทบ
0: เพที่มันยืดเยื
1: ้อนะ
0: มันไม่เหมือนเอเวอร์ตันไม่เหมือนฟอร์เรสต์หรือก่อนนี้เชลซีโดนเขาบอกว่าซิตี้อ่ะ ขาไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการที่จะสอบสวน

0: ประมาณนั้นเรียกมาสอบก็ยื้อไปเรื่อยอ่ะพอไม่ให้ความร่วมมือมันก็เลยต้องใช้เวลานานเนี่ยแล้วคิดดูอ่ะถ้ามันเคส2เคสมันไม่เป็นไรเนี่ยมันร้อยนะ
1: ใช่ใช่แล้วมัน
0: ระยะเวลาม
1: ันส่งผลกับซีเนียร์เยอะมากนะแล้วแบบเพราะว่ามันจะไปถึงโอ้โหต้องปรับลิฟต์แชมป์ปีนั้นอะไรเงี้ยโอ้โหมันหัววุ่นวายเผลอๆเผลอๆว่านะรอบนี้มีมากระทุ้งหน่อยแล้วเดี๋ยวเงียบไปต่อก็
0: ม
1: ีก็ไม่แน่นะ
0: ผมเอาแบบตกชั้นดีกว่าเพราะอย่างน้อยเราจะถูกเราต้องมีคนถูกสักคน
1: เจอผมว่าไม่ตกนะแล้วก็มีบอกคุณพีชีบอกเสียงง่ายๆเลยไทยตัวประกบหายก็ลองว่าที่ซีเรียสเลยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คุณใบเฟิร์นนี่ข้อความมันหายไปเนาะมันมีแค่ฟอร์ฟันอยู่ตัวเดียวเองคุณนิพัฒน์บอกว่าหงกลับมาคราวนี้จะมีดีทุกตำแหน่งไหมดูน่าห่วงหรือเปล่า
0: ที่เจ็บกลับมาเนี่ยมีอีซาร์ดมีทางด้านกัตโปแต่คงไม่ได้เจ็บหนักอะไรมากนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็ต้องดูว่าอีเราได้จะปรับทีมยังไง
1: แต่ข่าวนี้ผมเห็นด้วยนะคุณเปเป้บอกผมชอบข่าววินิซิอุสโดนมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปที่สุดครับอันนี้ชอบมากเลย
0: ผมยังไม่เห็นข่าว
1: ไม่เขามีการเปรียบเทียบเลยนะหุ่นไม่เหมือนเดิมไอ้นู่นนี่โอ้ไปกันใหญ่เลยว่าโอ้เฮ้ยไม่ใช่วินิซิอุสเนี่ยมันโอ้
0: มันไม่ใช่วินิอ่ะ
1: เออเป็นตัวปลอมตัวคนนิ่งอะไรโอ้ไปกันใหญ่เลยนะโอ้อันข่าวนี้ผมก็ติดกระช็อกเลยอ่ะโอ้มันเล่นกันได้ด้วยเน
0: ี่
1: ยไอไปโรนัลโดไปแมนซีอะไรก็ได้นะโอ้ไปข่าวไอวินิซิอุสนี่หนักคุณแม่อ้วนบอกเสียหยองเสียนสนผอ.เจ๋งโอ๊ตเขียงหมูช่วงนี้ใครงานเยอะสุดและจันอู๋หมั่นไส้ใครสุดครับถ้าถามไปเกียรติทุกคน
0: ตัดไอ้สนทิ้งไปเลยสนงานไม่เยอะหรอก
1: ไอ้สนไม่เท่าไหร่สนไม่เท่าไหร
0: ่เอา
1: จริงมีที่เดียว
0: ช่วงหลังสนก็มาช่วยช่วงน้ำท่วมอ่ะมาจัดรายการที่นี่ก็ช่วยได้เยอะอยู
1: ่
0: น้องก็เดินทางง่ายไงอันไหนหน้าด่าเราก็ด่า
1: อย่างช่วงนี้สน
0: ชมเราก็ชมมัน
1: ไปเป็นตัวแทนมันเป็นตัวแทนถ้าเป็นส่วนใหญ่
0: งานเยอะอะไรเห็นบอกบีจ
1: ีแต่ยอมเจ๋งโอ๊ตเนี่ยอันนี้เยอะจริง
0: บีจีส่วนก็ไม่ค่อยมีงานมันบอกอ่ะ
1: ใช่ใช่มันก็บ่นอยู่ทุกวันเนี่ยแหละแต่สามลาย
0: น่าจะหยองโอ๊ตหยองโอ๊ตบังนี่แหละน่าจะเยอะสุดอ่ะ
1: หยองอาจจะไม่เท่าไหร่หยองจะมาเอ็กตรงเอเชียนเกมแต่ว่าบอลนี่น้อยลงแล้วเพราะเบ่งไม่ค่อยคู่
0: แสดงว่าบังน่าจะเยอะสุดแหละ
1: เออต้องให้อ่ะแล้วก็คุณเปเป้บอกเรื่องวินิซิอุสมันมีคนเชื่อจริงๆนะครับกาวมากเลยครับฮะอันนี้ผมเห็นด้วยนะผมยังงงทฤษฎีอะไรของมันวันเนี้ยโอ้โหกล้าคิดไปได้นะโอ้ไอคิดเป็นเท่าไหร่ไอคนลงข่าวเนี่ยโอ้โหฮาเขาไปด้วยเด็ก
0: เขาก็ลงข่าวแบบ
1: ไม่แล้วผมชอบตรงไหนวะมันไปถึงไอ้นี่เลยนะเนื้อตัวมันไม่เหมือนเดิมนะโอ้กล้ามเนื้อมันเล็กลงอะไรโมโห
0: เป็นจริงเป็นจังเลย
1: วิเคราะห์เป็นจริงเป็นจังเลยโอ้โหชอบมากเลยเนี่ยอันนี้จัดเลย
0: ครับ
1: คุณ N2PD บอกอิตาลีชุดนี้โหดไหมครับเห็นอัดตุรกีไป4เม็ดก่อนหน้านี้ไม่นับนะครับ
0: ผมว่ายังไม่เท่าไหร่อ่ะผมว่าดีอย่างคือคนที่มาคุมเป็นแมนชินี่แต่วันนั้นตุรกีก็ไม่ไหวจริง
1: อ
0: ิตาลีเล่นดีขึ้นแล้วก็ตุรกีมันก็ฟอร์มแย่อยู่แล้ว
1: คืออิตาลีเนี่ยมันดีแค่ไอเกมตุรกีนี่แหละ
0: ใช
1: ่แต่ถามว่าแฟนบอลยังบ่นอยู่นะหลายๆตำแหน่งมีปัญหาเยอะมากนะครับแนวรับก็รั่ว
0: ดูนักเตะ
1: กองหลังนี่โอ้โหอย่างรั่วเลยเกมรุกก็ดูฝืด
0: ผมว่าอิตาลีชุดนี้ดีตรงกองกลางกับประตูอาจารย
1: ์วันนี
0: ้ยังมีนิโคโลบาเลล่ายังมีซานโตนาลี
1: วันนี้ต้องรอลุ้นกับฝรั่งเศสนี่แหละนะถ้าโดนยับเนี่ยก็แสดงว่ายังมีงานหนักแต่ถ้าเกิดยื้อไปได้แล้วไปแพ้ประตูโทนสัก 1-0 อะไรเงี้ย
0: ซีดานแมนชินี่เจนน่าจะทันก
1: ัน ใช่ใช่ซีดานแล้วมันโค้ชใหม่ซีดานนี่ก็มีความกดดันในส่วนหนึ่งเนอะเพราะว่า
0: สองเกมแรกเขาเฉือนมา1-0
1: ใหม่แล้วตัวฝรั่งเศสมันมีให้เลือกเยอะมากไงคุณฟอร์มไม่ดีคุณก็เละนะส่วนแมนชินี่ก็โอเคจะมาสั่งเลือดใหม่ก็ไม่ทันไอฟอร์มเดิมก็ไม่ดีกลับมาเผือกร้อนมากอ่ะ
0: ใช
1: ่ถือว่าร้อนทั้งคู่นะผมว่าซีดานก็ใจว่าจะดีนะเพราะว่าไอ้เกมที่เฉือนทั้งมา1-0 1-0เนาะมีบอกว่
0: ามาพรีวิวกัน
1: คุณเปเป้บอกอูเล็กน้ำท่วมแค่ขาครับขากรรไกรครับแต่อูเล็กนี่หนักอยู่
0: เพราะบางทีมันขับรถมามันก็เดี๋ยวมันเสี่ยงรถพัง
1: เพราะเขาอยู่แถวกรุงเทพกีทาไง
0: นู่นไปแถวลมก้าวเลยจ้
1: าอ๋อไปลมก้าวใช่ไหมโอ้โหลมก้าวนั้นหนักคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับอาจารย์สลาคุณอู๋ใหญ่นะครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ กับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ คุณรัฐพงศ์บอกว่าขอเพลงคาบ้านเอ้ยคาใจหน่อยครับไปฮัสตันยังใจเย็น
0: นาที89แล้วเฮ้ยเดี๋ยวต้องเราต้องไปรอดูนะชิงดิ
1: เออเราดูนะชิง
0: เก็บตัวจะมีการโรเตชันหรือเก็บตัว
1: รอชิงรอดูเจ้าภาพดีกว่าร
0: อบชิงเนี่ยวันที่ วันเท่าไหร่เมื่อกี้เปิดวันที่5ฟีฟ่าอาเซียนคัพอ่ะเราชิงวันที่5ประมาณนั้น
1: ไปรอดูเจ้าภาพเผื่อจะมีแบบเปลี่ยนป้ายอีกไหมทดเพิ่มอีกไหม
0: อาจารย์เราเบรกก่อนไหม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงหน้ายังพอมีเวลาอยู
1: ่เดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาช่วงหน้าเราไปวิเคราะห์กันบ้างเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวที่เก็บทุกเหลือกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
3: กลับมาในช่วงเบรกสุดท้ายเนาะของ FM99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะอยู่กับอาจารย์อุจันเอกนะครับ
4: ช่วงนี้รีวิวกันหน่อยนะจริงๆฟุตบอลเนชั่นลีกเนี่ยจะออกสตาร์ทเร็วตั้งแต่ช่วง 3:00 นนะครับ
3: ครับ
4: ก็มีคาซัคสถานกับโมโรว่า 5:00 นมีลัตเวียกับมอนเตเนโกนะครับแล้วก็อีกคู่นึงไซปรัสกับอาร์เมเนียแล้วโฟกัสจริงๆน่าจะอยู่ช่วงดึกนะพี่อู
3: ๋
4: จะเป็นลีกเอนะครับฝรั่งเศสอิตาลีเบลเยียมเจอกับทางด้านตุรกีนะครับคู่อื่นมีบอสเนียกับสวีเดนโปแลนด์กับโรมาเนียนะครับมียูเครนกับไอร์แลนด์เหนือฮังการีจอร์เจียแล้วก็หมู่เกาะแฟโรกับทางด้านโซวาเกีย
3: ครับ
4: เอาคู่เอกไปก่อนแล้วกันนะครับ
3: ฝรั่งเศสอิตาลีเนาะฝรั่งเศสนี่ก็ชนะมา2นัดเฉือนสกอร์เดิมมานะ2-1 1-0นะครับส่วนทางด้านของอิตาลีของมันชินี่เองก็วันนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเทียบตัวผู้เล่นเนี่ยแทบไม่ต้องสืบเลยนะเพราะว่าคาดการณ์กันว่าอย่างไม้เมยองเป็นประตูนะครับแนวรับคุนเด้เล่นขวาทุกแฟอาจจะลงซ้ายแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นชาเค่กับลาครัวนะครับ
4: ครับ
3: กลาง3คนเนี่ยเป็นโกเน่ลาเบลแล้วก็ลายันแชกีนะครับส่วน3ตัวรุกเนี่ยโอลิเซ่ดูเอ้แล้วก็เดมเบเล่
4: ครับ
3: โหนี่ถือว่าตึ๊บนะ
4: ชุดใหญ่อ่ะ
3: ส่วนทั้งฝั่งของอิตาลีก็น่าจะตัวเดิมๆนะครับประตูดอนนารุมมาขวาเป็นคาโยเด้ซ้ายคาราเฟียรี่แล้วก็คู่เซนเตอร์จะใช้สกาวินี่กับบัตโตนี
4: ่
3: นะครับส่วน3กลางเนี่ยก็จะเป็นฟาโจลี่โตนาลี่แล้วก็บาเลล่าส่วน3ตัวรุกเนี่ยเป็น2เอโปซิโ
4: ต้ครับผม
3: ฟาเชสโกเอโปซิโต้แล้วก็ไอ้เจ้าเซบาสเตียโนนะครับแล้วก็รวมไปถึงคัมเบียกี
4: ้ครับ
3: ครับกันเอกว่าไงคู่นี
4: ้ผมชอบฝรั่งเศสผมว่าวันนี้ต่อให้อิตาลีจะฟอร์มดีมากับตุรกีอ่ะผมว่าวันนี้ฝรั่งเศสมัน1-0ทั้งส่วนทั้ง2เกมแล้วว่าอาจารย์คือวันนี้ผมว่า2ลูกน่าจะยิงถึงอ่ะ
3: คือถ้าไปเทียบตัวที่ใช้งานไม่ได้เนี่ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยซาลิบาเอ็มบัปเป้ชัวเมนี่ไซอเมรี่พวกเนี้ยโคนาเต้มาเตตัพซึ่งไม่จำเป็นก็ได้นะพวกน
4: ี้ใช่
3: มันมีตัวอื่นอยู่แล้วส่วนทางฝั่งอิตาลีเนี่ยคือต่อให้มีก็แย่เน
4: า
3: ะแต่ว่าก็เป็นตัวหลักเนาะไม่มีพวกไอ้เจ้าคาเบียโซ
4: เคียซา
3: คริสตันเต้ดิมาโกลูคาเตลลี่พวกนี้นะครับแล้วก็พวกต
4: ัวดูชื่อเดี๋ยวพวกลาสปาโด
3: ลี
4: ่สเปนัสโซลี่
3: ใช่สเปนัสโซล่าเ
4: น
3: ี้ย
4: มันเป็นชื่อที่แบบโอ้ถ้าเป็นยุคก่อนคุณไม่มีโอกาสติดทีมชาตินะคือชื่อแบบไม่ใหญ่เลยอ่ะ
3: โอ้ดูทรงวันนี้แล้วจะเด็กว่าไง
4: ฝรั่งเศสครับผมว่าวันนี้จะมากกว่า1
3: 2ต้องมีแล้ว
4: เออผมว่า2ต้องมี
3: ผมว่าปีสัก20อ่ะไม่น่าต้านไหวอ่ะต่อให้ไม่มีเอ็มบัปเป้ซึ่งโอ้โหเอ็มบัปเป้เที่ยวเดนเบเล่ไม่ต่างเลย
4: ใช่
3: ใช่ไหมกับระบบทีมชาติเนาะโอ้โหแล้วขนาดซ้ายขวาดูเอ็กอะโอลิเต้อย่างเงี้ยแล้วมีแชกี้โอ้โหดูแล้วไม่น่ารอดอ่ะ
4: ครับผม
3: ว่าอิตาลีกับมาชินี่ก็ดูแล้วน่าจะลำบากกูนี่ที่เห็นเหมือนกันเน
4: า
3: ะ
4: มาเจ้าบ้านแน่นอน
3: อีกคู่หนึ่งนี่เราไปคู่ไหนดีเนี่ยดูกันเอา
4: ก็ง่ายคู่หนึ่งง่ายเกมเบลเยียม
3: ม
4: าเบลเยียมตุรกี
3: โอ้โหคู่นี้นี่จันเอกว่าไงเบลเยียมตุรกี
4: ผมชอบเบลเยียมอ่ะผมว่าเบลเยียมเจนใหม่เขาโอเคนะ
3: ตอนนี้เจอใครก็แย่เนาะ
4: คือเบลเยียมผมว่าดีพวกเดอะแคทเทเนลเลอร์พวกเดอะบอยพวกไอ้เจ้าลูเคบาคิโออะไรพวกนี้
3: เบลเยียมเนี่ยได้ผ่านบอลตอนบอลโลกกับจันเอกเนื้อถือว่ายังน่ากลัวอยู่นะ
4: ไม่ได้แย่มากอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่ใช่ใช่
4: ผมว่ามันไม่ได้แย่มาก
3: อยู่นะ
4: อันนี้ก็เป็นโค้ชใหม่นะเป็นฟานบอมเมลทำนะผมว่าก็น่าจะคึกคักอยู
3: ่ก็แต่ตัวก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่เนอะ
4: ใช่
3: เดอะแคทเทเนลเลอร์ก็คงหน้าเป้าเหมือนเดิมมีเดอะบอยมีไอ้เจ้ามิก้าก็อด
4: ครับ
3: ลูเคบาคิโอพวกนี้แล้วก็กลางก็คงจะใช้พวกทีเรมันกับลัสกิน
4: คือชุดนี้ของเบลเยียมถ้าเป็นตัวหลักเลยไม่มีทอสซาอามาดูโอนาน่าแล้วก็รวมไปถึงไอ้เจ้าเชอร์มี่โดกูของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ผมก็ยังมองว่าตุรกีดรอปไปเยอะพี่หู
3: คือจะขาดจริงๆอ่ะประตูอย่างคุกตัว
4: คุกตัว
3: ใช่ไหม
4: แต่ลัมเมนก็
3: โดกูแต่ว่าลัมเมนก็เป็นตัวสำรองในระดับที่ดีมากๆอยู่แล้วเนอะ
4: ใช่ใช
3: ่อย่างทอสซามันก็ได้มีไอ้พวกไอ้มิก้าก็อดมาลงอะไรเงี้ยนะครับแนวรับก็เท่ายกชุดเลยเอ็นกอยเมเคเล่พวกเดอะคุยเปอร์แล้วก็คาสานคาสานเย่เนาะ
4: ครับผม
3: แทบไม่เปลี่ยนอ่ะ แต่ตุรกีดูแล้วเหนื่อย
4: เบลเยียมลูกหนึ่งมีแน่ครับเป็นลุ้นลูกสองอ่ะผมว่าน่าจะชนะได้
3: คิดคล้ายจันเอกนะผมว่าอย่างน้อยอ่ะหนึ่งเม็ดน่าจะมีเนาะ
4: ครับผมโปแลนด์อาจารย์โปแลนด์โรมาเนียวันนี้โปแลนด์เล่นในบ้าน
3: ผมยังชอบโปแลนด์นะผมว่าโปแลนด์ในบ้านยังดูดีกว่าโรมาเนียใส่เลือดใหม่อ่ะ
4: โรมาเนียตัวใหม่ขึ้นมา
3: ก็ยังไม่สวยนะ
4: ผมว่าดรอปไปจากเจนก่อนๆเยอะมาก
3: มันห่างกว่าเดิมเยอะนะ
4: ผมว่าก็ไม่น่ารอดอ่ะแล้วไปเยือนโปแลนด์ด้วย
3: ครับ
4: ผมว่าโปแลนด์ก็น่าจะชนะได้นะครับ
3: คิดได้คล้ายกันก็ประมาณนี้เนาะ
4: ครับ
3: เนาะทีมที่จะประมาณนี้นะ
4: ก็ติดตามได้นะครับทางฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยโมโนแม็กซ์ถ่ายทอดสดทุกคู่เลยนะ
3: ครับผม
4: แล้วเห็นเบลเยียมตุรกีเนี่ยมีถ่ายทางโมโน29ด้วยกันนอกนั้นก็ไปรับชมได้ทางโมโนแม็กซ์
3: เดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีนะล่าสุดจบแล้วนะไทยก็แพ้ฟิลิปปินส์ไป 1-2 นะครับส่วนอุ่นเครื่องทีมชาติเนี่ยเกาหลีใต้กับเวเนซุเอลาพักครึ่งอยู่นะยัง 0-0 ส่วนจีนเล่นมา19นาทีตอนนี้ตามหลังปาเลสไตน์อยู่ 0-1
4: ครับ
3: แล้วก็เอเชียนเกมผู้หญิงนะครับบอลหญิงตอนนี้เดี๋ยวเปิดหน้าจอสดอยู่ยังเสมออยู่นะ
4: ครับผม
3: จะดูเหมือนเกาหลีดีกว่าเนาะ
4: โอ
3: ้
4: โหบุก
3: เกาหลีนี่บุกกระจุยเลยนะครับ
4: ถ้าเกาหลี
3: ประตูญี่ปุ่นนี่ตัดแล้วปัดอีกนะครับ
4: เกาหลีจะน็อกเจ้าภาพไม่แปลกนะผมบอกเลยไม่แปลกนะคร
3: ับ ก็ไม่แปลกอะบอลหญิงเขามาดีเนาะแต่ยัง 1-1 อยู่นะครับตอนนี้ผ่านมา68นาที
4: ส่วนแฟนบอลไทยที่พิมพ์ไว้กำลังจะเคาะคีย์บอร์ดกำลังจะกดโพสต์อย่าพึ่งนะเดี๋ยวรอบที่5ก่อนวันนี้แพ้แต่ก็ยังมันเข้ารอบชิงไปแล้วไงถ้าวันที่5ผมบอกเลยถ้าไทยฟอร์มไม่ดีหรือไม่ได้แชมป์อะฮักซันเองก็ต้องโดนตามกระแส
3: ใช่แล้วเกือบโดนโอ้ประตูญี่ปุ่นออกมาแล้วคว้าบอลไม่เจอหูตอนนี้เกาหลีมาเป็นชุดพับเลยครับ
4: เนี่ยญี่ปุ่น
3: ตอนนี้ต้องลงมา11คนมาอยู่ในแดนตัวเองหมดแล้วนะ
4: เวลาเหลืออีก20กว่านาที
3: เนี่ยกลายเป็นโอ้โหเป็นลิงชิงบอลไปแล้วครับคือญี่ปุ่นไม่เจอบอลเลยแม้กระทั่งโอ้โหดูทิ้งกองหลังไว้ตัวเดียวนั่นลองนั้นขึ้นไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเอเซเบสมามีบอกว่าด็อกเตอร์แพ้ท่อซิ่งพญานาคเวรกรรมประเทศไทย
4: โอ้โหมาจนได
3: ้โอ้โหเกาหลีเหนือเรียบร้อยครับ
4: ยิงโคตรสวย
3: โอ้โหยิงไกลครับขึ้นนำญี่ปุ่นผู้หญิงไปแล้วนะครับ2

0: หนึ่งโอ้เมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับท่านเอกอยู่ว่ามันโดนพับจนแบบงอหัวไม่ขึ้นแล้วสุดท้ายโดนจนได้ครับ
1: โอ้คอสเข้าไป
0: ดีมากครับลูกนี
1: ้ในกรอบเขตโทษแนวรับญี่ปุ่นเคลียร์ไม่ได้เก็บตกจังหวะยิงน่าจะบริเวณจุดโทษนะครับ
0: คือประตูญี่ปุ่นแกมืดวาดมาหลายรอบแล้วนะก่อนหน้านี้ก็ออกบอลมาแล้วไม่เจอบอลเป็นจังหวะบอมเข้ามาแล้วจังหวะแนวรับอ่ะโมงสกัดแล้วมันหาบอลไม่เจอครับ
1: โอ้ยิงใครจะไปรับ
0: โอ้บอลมันตกตรงเส้นกรอบพอดีเลยครับแล้วแกก็หมุนตัวยิงเข้าไปโอ้โหแล้วดูบอลมันโค้งแบบคือหมุนนี่ครึ่งรอบวงกลมนะครับแล้วเข้าสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหเกาหลีขึ้นนำญี่ปุ่นไปแล้ว 2-1 นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ต่อหน้าต่อตาเลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่กำลังจะอ่านเอเดเบสพอดีเลย
1: ไม่ดึงแน่ๆลูกเนี้ยเคลียร์ครับ
0: โอ้แล้วยิงสวยด้วยแล้วโอ้โหแต่ญี่ปุ่นนี่ก็สกัดกันไม่ดีตั้งแต่หลายรอบแล้วนะไอ้ท่อซิ่งเนี่ยสำคัญนะ
1: ใช
0: ่หมู่บ้านผมเนี่ยไอ้ท่อซิ่งเนี่ยเจ๊ง
1: ช่วยเยอะ
0: เพราะทุกทีจะรวมเงินกันมีท่อซิ่งอยู
1: ่
0: สองตัวพอมันเจ๊งเนี่ยมันไม่มีตัวดูดเน
1: า
0: ะ
1: ผมรู้จัก
0: ร้อยเลย
1: ผมรู้จักไอ้เขาเรียกว่าท่อซิ่งท่อพญานาคเนี่ยตั้งแต่ช่วงหมู่ป่า
0: ของผมตั้งปี54
1: เพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุ้นกับเรื่องพวกนี้ไงแต่พื้นที่ที่เขาน้ำท่วมเขาอาจจะเจอบ่อยอยู่ละ
0: แต่ว่ามัน
1: ช่วยเยอะ
0: มัน
1: ช่วยได้เยอะ
0: แต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากอะไรปะไม่สามัคคีกันไอ้ท่อซิ่งเนี่ยที่ใช้อยู่อ่ะอันนั้นพ่อผมซื้อไว้นะซื้อเองเลยให้บ้านเลยสองตัวแล้วก็ดูดแล้วพอมันเจ๊งปุ๊บเนี่ยพอมันจะเอ้ยต้องมารวมเงินมันต้องมีไว้นะเผื่อมันมีน้ำเพราะว่ามันก็เคยเจอบ่อยไม่ออกกันไงพ่อของกันก็เรียบร้อยกันเนี่ยการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเออก็อยู่ด้วยกันเนี่ยจบเลยแต่พอมันช่วยได้ไง
1: เ
0: พราะมันก็ไม่ถึงเข่าขนาดเนี้ยใช่ป่ะอย่างน้อย
1: อ
0: ย่างก่อนอย่างตอนปี54อ่ะมันแค่ตะตุ่มเองนี่เองมันไม่ได้เยอะมากไงรถเล็กมันขานได้แต่ว่าพอคุณหัวเข่าอ่ะรถเล็กขับไม่ได้
1: ถ้ามีประจำหมู่บ้านไว้นะดีนะ
0: ใช่มันมีไว้มันไม่เสียหาย
1: ถ้ามีไว้นะถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไร
0: ผมก็เลยว่าไอ้เวฟผมอ่ะผมก็เลยถอดข้อซิ่งเวฟผมไปให้แต่ก็ว่าข้อมันใช้ไม่ได้นะครับ
1: เอาไปช่างโลขายท่อเวฟพี่อ่ะ
0: มันดูถูกอ่ะ
1: มันได้ถึงร้อยป่ะ
0: ปาเจโร่คุณเจอเวฟผมไหมอ่ะเอ้ยไม่ใช่เวฟมีโอขอไป
1: มีน้ำด้วยกันนะ
0: มีโ
1: อไม่ได้มันต้องท่อใหญ่เพราะปริมาณมวลน้ำมันเยอะ
0: เฮ้ยแต่โขผมมัน1,250เลย
1: เฮ้ยโอ้โห
0: มีโอ1,250
1: นะ2,500อย่างนั้น
0: จ้าผมบอกวันก่อนหยองจัดกับพอเจ๋งหยองนี่กดพอเบ่งทั้งรายการเลยครับแค้นไงโอ้โหล่าสุดปาเลสไตน์ในเกมอุ่นเครื่องนะนำจีนไปแล้ว 2-0 นะครับ
1: ครับผม
0: จีนนี่หนักเลยแล้วก็มีบอกว่าเมืองเต็มทนน้องนักมวยเก่งมากน่ารักเหรียญทองชื่นชมในกีฬาเต็มที่อ๋อแต่นักการเมืองเต็มทนอ๋อข้อความมันไม่ต่อกันนะขออภัยนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ทำใจเถอะจริงผมก็เคยอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะผมเคยเจอนักการเมืองดีไห
1: ม
0: ชีวิตผมอ่ะตอนนี้ผม50กลาง
1: ๆ
0: ผมไม่เคยเจอ
1: ผ่านมาตั้งกี่ยุคแล้วนะ
0: เออไม่เคยเจอจะอันไหนก็แล้วแต่นะอันนี้เขาบอกว่าขอวิจารณ์บอลไทยเข้าบอลช้าไม่กระตือรือร้นกองหลังผิดพลาดบ่อยจังหวะเสียประตู2ฟิลิปปินส์ลากบอลเกือบออกหลังล้มตัวสกัดไว้ได้จังหวะนี้กองหลังไทยยืนรอจังหวะให้เขาลุกมาลากไปเปิดให้ยิงลูก2แต่ผมว่าจริงอันนี้ไม่ค่อยน่าซีเรียสอ่ะนะคุณอะไรไม่ได้ส่งชื่อมาเนาะผมว่ารอเกมเจออินโดดีกว่า
1: ถ้ารอชิงมันเล่นกันแบบนี้มันมีช็อตผิดพลาดหรืออะไรเงี้ย
0: อันนี้เราค่อยมาเรียกว่ามาลากมาคุยกันเลยนะ
1: ใช่
0: อ่ะอันนี้ก็ข้อความก็ต้องขออภัยนะทุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: หมดเวลาแล้วช่วงหน้าหยองงานเยอะเจอกับคุณเต้ยไม่ค่อยมีงานนะครับคุณเต้ยก็จะส่องหน้า
1: ให้หยองนิดนึงช่วงหลังเต้ยเขาก็มาประจำเจ๊ไม่อยู่ไง
0: แต่แทนไง
1: นี่เพิ่งมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่หรอเต้ย
0: ใช่
1: ไปเอเชียนเกมมา
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ยกหน้าที่สองคนนั้นนะเราสองคนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
6: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย ฟัง Active Radio ไม่สนุก

อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: 1-6-7-3-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์ก็เคลียร์เคียวโคเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
5: ้ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
6: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
8: ถ้าเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
1: กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงที่รักยิ่งทุกท่านฮะสายันมาแล้วนินทากีฬาโลกนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาอีก2วันนี้ชิงเกมเลิกแล้วดีใจยังเลย
2: เอาทำไมอ่ะงานคุณก็เยอะไปอ่ะทำไมงั้นน่ะ
1: ยมเด้โดนเช้ามา3วันแล้ว
2: เหรอ
1: ตอนนอนน้อย
2: ญี่ปุ่นนี่เขาเวลาเร็วกว่าบ้านเรา
1: เออโดนตะก้อมา2วันเตะ 7:00 น. เช้า2วันเลย
2: ไอ้พวกนี้ก็ชิงเช้าเนี่ย
1: ถูกต้องเตะจริง 7:00 น.แต่มีคนมาพากแล้วตะก้อช่วงพรุ่งนี้เช้า
2: ครับ
1: ไม่ใช่ผมละสบายนะอ้าวสวัสดีครับวันนี้หยองอยู่กับน้าเต้ยแม่กอง
2: สวัสดีครับ
1: นะครับ
2: วันนี้หลายเรื่องเลยนะเอเชียนเกมเนี่ย
1: มากมายไก่กอง
2: โอ้หลากมิติมากเลยเพราะนั้นเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ไอ้คุณนี่ก็หาล่ำไปนะก็ช่วงนี้ก็จะได้เจอหน้าเจอตากับน้าเต้ยบ่อยหน่อยเพราะเจ๊หลีหมิงเนี่ยมันอยู่นู่นแล้วมั้งผมว่าไม่อยากกลับแล้วท่าทาง
2: โอ้อยู่ญี่ปุ่นใครๆก็จะถ้ามีเงินน่ะก็อยู่ยาวมันก็น่าอยู
1: ่เหรอ
2: ใช่มั้ยพอบ้านเมืองก็ดีกว่าบ้านเราม
1: ีความน่าอยู
2: ่ใช่
1: นาโกย่านี่ขนาดที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ไม่ใช่มหานครนะยังเป็นไงความรู้สึก
2: มันดีอ่ะผมจะพูดอย่างคือคุณหยองถ้าเราไปประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเอาอย่างแรกเลยนะที่เขาดีแล้วนะฟุตบาท
1: โอ้ยิงสายซิตี้รันอย่างคุณนี่สบายเลย
2: เออผมว่าไอ้นี่คือดัชนีชีวันนะอย่างตอนเอเชียนเกมที่อินโดคุณไปปะ
1: ไม่ได้ไปผมไปอินโดนู่นเลย2011ซีเกม
2: เออตอนอินโดรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านเราอะเวลาเดินตามฟุตบาทอะ
1: ครับ
2: เออแล้วมันก็เป็นงั้นผมว่ามันค่อนข้างจะชัดเจน
1: ทุกอย่างมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเอ้ยนี่มันคุณเจนนี่ว่ะใช่ไหมชื่ออะไรนะ
2: คุณเจนที่เป็นนี่เป็นนักวิ่งใช่ไหม
1: เออใช่
2: เจนผู้หญิงนะ
1: เออไปถ่ายบอลหญิงนัดทิ้งอยู่ที่ชิซูโอกะ
2: ก็อยู่ดีก็ชี้คนฟังก็งง
1: ภาพบนหน้าจอพอดี
2: ครับ
1: นะตอนนี้หน้าจอเรานี่เป็นฟุตบอลหญิงนัดชิงชนะเลิศอยู่นะญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือนะครับญี่ปุ่นเจ้าถิ่นนี่งานเข้าแล้วครับโดนเกาหลีเหนือนำไปแล้ว 2-1
2: อ้าวโอ
1: ้กำลังจะเข้า10นาทีสุดท้ายแล้ว
2: ญี่ปุ่นนี่ชนะเรามายิงบ่อๆ8ลูก
1: โอ้โห
2: ไทย
1: โหด
2: ยิงแล้วไทยขี้เกียจจะเบื่อขี้เกียจจะเซ็งเลย
1: น้องบีมเนี่ยโอ้โหหาเรียกหาเข้าตะเพนเลยทาหลังอุตลุด
2: คุณท่าอยู่ในคู่ไทยกันที่ตุนจำได้
1: ครับยับเยินเลยทีเดียวเขียวนะฮะก็โอ้โหเหรียญนี้นี่ญี่ปุ่นหวังไว้เยอะนะ
2: โอ้ใช่สิคือเหรียญใหญ่อ่ะแล้วญี่ปุ่นเขาก็อดีตแชมป์โลกอ
1: ่
2: ะนะแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งเอเชียด้วย
1: บอลนี่เขาต้องหวังทั้งสองเหรียญนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้ชายชิงกับทีมกับเกาหลีใต
2: ้โอ้โหบิ๊กแมตช์ซูเปอร์บิ๊กแมตช
1: ์โอ้สึกแข่งศักดิ์ศรี
2: ญี่ปุ่นนี่บอลชายยิงจุดโทษเข้ามา
1: เออยิงกันจะเกือบทบครบทีม
2: เออใช่ผมดู
1: 9-8
2: คือไฮไลท์มันจะตัดยังไงเลยตัดเอาคนแรกคนสองลบไปคนสุดท้ายเลย
1: เออพอเลิกเวลาจำกัด
2: ครับคุณหยองแต่บอลหญิงเกาหลีเหนือก็ไม่ธรรมดานะ
1: เออคือเราไม่เคยเห็นฟอร์มเขาหรอก
2: ไม่เคยเห็นหรอก
1: เขาไม่ออกนอกบ้าน
2: ครับ
1: หลายๆจะได้กีฬาเนี่ยเกาหลีเหนือมาเนี่ยโอ้โหโผล่มาทีเดียวพี่ก็เหรียญทองเลย
2: และถ้าเหลือกี่ทีเหลืออีก10นาทีถ้าไม่มีประตูเพิ่มในคู่ชิงบอลหญิงเนี่ยเกาหลีเหนือจะได้ทองที่7ไอ้ทองที่8หลังจากที่7ทองกันนะ
1: ยกหนักล้วน
2: ล้วนจอมพลัง
1: ยกน้ำหนักล้วน
2: ครับ
1: เขาพลาดทองที่8ไปก่อนหน้านี้จากมวย
2: น่ะอวัดเสร็จน้อง
1: เสร็จต้องโฟกัสเสียก่อนนะฮะ
2: วันนี้หลายเรื่องนะเราต้องไล่เราทุกคนกันที่น่าสนใจกันไหม
1: เนิบเนิบเนิบยะเนิบ
2: ได้ก็ได
1: ้ยะเนิบเนิบยะเข้ายะออกเนิบ
2: นะวันนี้เนี่ยไทยเราได้เพิ่มมาอีก
1: เนิบไปมั้ง
2: สามเหรียญทอง
1: เอ้ยเร็วไป
2: เออคุณวุ่นวายกับผมมากเลย
1: ครับ
2: เราเนี่ยเปิดด้วยอะไรแล้ววันนี
1: ้เรือใบไง
2: อ๋อน้องโซเฟียเกล
1: เออมาจากเธอเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบข่าวก่อนหน้านี้แทบไม่พูดถึง
2: อยู่ดีก็ได้เหรียญทองเลย
1: โอ้พวดมาเหรียญทองเฉย
2: คือผมว่าด้วยความที่แต่ละวันเนี่ยนักกีฬาไทยเนี่ยมันได้ผลงานทำผลงานได้กันเยอะเรือใบรอบแรกก็เลย
1: ไม่ได้พูดถึง
2: ไม่ได้พูดถึง
1: เลย
2: แล้วจริงน้องโซเฟียเนี่ยเขาก็เคยไปโอลิมปิกเกมมาแล้วนะ นะได้ที่27มั้งตอนที่ปารีสอ่ะ
1: และที่สำคัญเนี่ยปชส.ส้มนี่ก็ส่งแต่ข่าววินเซิร์ฟมา
2: เอาคนละสมาคม
1: เนี่ยสมาคม
2: สมาคม
1: เราก็นึกว่าสมาคมเดียวกันดีแรก
2: เออ
1: โอ้โหไม่มีข่าวเรือใบเลย
2: วินเซิร์ฟนี่มันเขาแอบส่งมาแล้ววันนี
1: ้มาแล้วมาแล้ว
2: ลุ้น2เหรียญทองแดง
1: เออเป็นไงล่ะน้องดาวผมตกไปแล้ว
2: น้องดาวไม่ได้แล
1: ้วอยากแล้วว
2: ันนี้จะเป็นวันนี้เราให้เกียรติคุณส้มเขาขนาดได้เอาเรื่องเหรียญทองแดงที่ยังไม่ได้มาพูดก่อน
1: เลยเพราะว่าแกส่งยิกเลยเมื่อวานเนี่ยส่งข่าวสดๆกลางรายการเลยนะ
2: เออ
1: ผมเนี่ยพูดถึงเนี่ยแกส่งข้อมูลมาสดๆเลยยองๆอันนี้อันนี้อันนี้
2: เออเออ
1: คนนี้มีลุ้นคนนี้มีลุ้น
2: คุณส้มนี่แกรู้ทุกอย่างของมิสเตอร์ยกเว้นชื่อนายก
1: เออใช่เลขาดิ
2: เป็นสุดยอดจ้าสุด
1: เลขาให้ข่าวทุกวันนายกอยู่ไหนนายกอยู่ไหนไป
2: ร
1: ู
2: ้อ่ะของวินเซิร์ฟเป็นไหนพูดแล้วก็พูดเลยฮะเขาบอกว่าโอกาสเหรียญทองแดงก็มีคุณวิล
1: คุณลาวุธ
2: วิลเลียมแม็กคิลันนะ
1: ฮ
2: ะคนนี้เป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะ
1: ครับ
2: สเปนเลสเนี่ยเสียไป25แต้มนะที่2เนี่ยว่าตามไม่ทันละนะ
1: อย่าให้ที่4ตามเราทันเท่านั้นเอง
2: ตามเราทันนะเพราะว่าเขาเสียที่4เนี่ยเสีย29
1: ครับ
2: นะฮะแค่4แต้มหมายแค่4แต้มนะส่วนอีกคนนึงก็เป็นน้องเค้กชนัทการเจริญสุขนะเป็นรุ่น IQ Foil ไม่เกิน19ปี
1: ครับ
2: นะฮะก็เสีย27ตามอันดับ2ไกลเหมือนกันส่วนอันดับ3ก็ห่างเขาเยอะเหมือนกันส่วนอันดับ4ก็ตามมาเยอะโอ้พูดอะไรวะเนี่ย
1: ช่วยเล่าใหม่ตั้งแต่แรกนี
2: ่เอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่า
1: เออยังไงนะ
2: คุณไม่ต้องสนใจหรอกเสียเท่าไหร่เท่าไหร
1: ่
2: เอาเป็นว่า
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้จบก็รู
2: ้วิลเลียมกับชนะตการเนี่ยโอกาสคว้าเหรียญทองแดงมีสูง
1: เออแล้วพรุ่งนี้เนี่ยแข่งอีก5เรส
2: จะได้แข่งหรือเปล่า
1: เขาบอกว่าลมแถวๆอ่าวแถวๆนาโกย่าเนี่ยโอ้โห
2: เงียบ
1: ยิ่งกว่าเทวดาผายลม
2: ใช่
1: เบาเชีย
2: เบาตั้งแต่วันแรกๆแล้วแล้วนาโกย่าแม้ว่าจะมีฝนมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีลม
1: เออ
2: ฝนตกปุ้มๆอ่ะ
1: ตกไงนะ
2: ปุ้มๆหรอปุ้มๆ
1: คนที่ไหน
2: ฟิวอ่ะ
1: คนที่ไหนหยุ่มแย่หยุ่มแย
2: ่นะ
1: ก็พรุ่งนี้ถ้าไม่มีลมเนี่ยตัดจบนะ
2: ครับ
1: ก็เท่ากับว่าเราจะได้อีก2เหรียญทองแดง
2: ครับ
1: นะครับ
2: เอาแล้วพูดแล้วนะส้มนะ
1: แหมพอมันรู้ว่าเราพูดพอมันรู้ว่าเราพูดได้เนี่ยมันโศกใหญ่เลยนะโศก
2: ดีมากเอาส่วนที่ได้เหรียญทองนะเราย้อนกลับไปที่น้อง
1: โซเฟ
2: ียเกียว
1: ประเภทดิงกี้คลาสอะไรวะเนี่ย ILCA6
2: ครับ
1: ผมพูดถูกไหม
2: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: เอาน
2: ะเอาเป็นว่าได้เหรียญทองแล้วกันน้องโซเฟียเกียวมอนโกเมอรี่คนนี้เนี่ยเป็นลูกครึ่งเหมือนกันน่ารักมากนะไทยอเมริกันอายุ23ปี
1: ผมดูคลิปเธอให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ดูแฮปปี้มากค่ะหนูเกือบไม่ได้มาแล้วครับ
2: เออน้องโซเฟียน้องโซเฟีย
1: บ้าไ
2: ม่ใช่เขาเรียกว่าหัวล้อล่าน้ำตาลิน
1: เอา
2: ญี่ปุ่นตีเสมอ
1: โอ้ย
2: ยาวไป
1: โอ้โหต่อเวลาขอแสดงความตกใจกับผู้บรรยายด้วยไม่รู้ใครภาคอยู
2: ่ครับเหลืออีกประมาณ
1: ทายเกมแล้วทายเกมแล้ว
2: ครับอ่ะกลับมาที่โซเฟียแล้วโซเฟียบอกเล่าเรื่องหนูไม่จบที่ดี
1: โซเฟียบอกญี่ปุ่นตีเสมอแล้วล่ะคะ
2: ขอบคุณมากนะฮะแล้วโซเฟียเนี่ยก็ได้เหรียญทองนะอย่างที่คุณหยองบอกอ่ะก็คือหลังจากที่ได้เหรียญทองแล้วเนี่ยแกก็ตื้นตันนะคือคนที่หัวเราะไปด้วยร้องไห้ไปด้วยเนี่ย
1: เออมันต้องอารมณ์สุดๆจริงนะ
2: ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอย่างเจลีหมิงเนี่ยเรียกว่าคนบ้า
1: เอ๊ะเขื่อนไปคุณทำไมคุณยกตัวอย่างเจาะจงเลยเกินฮะ
2: แกไม่อยู่ไง
1: เดี๋ยวแกฟังย้อนหลังวันนี้ได้ไปเฮโอ้นั่งเฮน้องโฟกัสเดียวโอ้โหเก่งคิ้วขมวดเลย
2: เออแกไปทำคอนเทนต์นะแกไม่ได้ไปทำมงทำข่าว
1: ถ่ายมา10คลิปเนี่ยกีฬาประมาณ3ที่เหลือก็มีการตั้งกล้องกับพื้นแล้ววิ่งใส่กล้องเลยนะโอ้ไม่ธรรมดา
2: ทีนี้มีสัมภาษณ์นี่ด้วยนะสัมภาษณ์นายกสมาคม
1: เออ
2: ถามว่ามาลำบากไหมนายกก็บอกก็ไม่ลำบากมาตามไฟปกติ
1: สบายสบายทำไมแล้วทำไมผมมาลำบากทำไมผมลำบาก
2: เฮ้ยนะ
1: ผมไปบินอ้อมมาแกบอกอ้าวน้องโซเฟียตกไว้จบพอดีวะ
2: ครับ
1: แล้วโซเฟียก็เธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยเกือบไม่ได้มาด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะกระเป๋าตกค้างเลยฮะ
1: ไม่ใช่
2: การบินไทยเปล่า
1: แกไปแกไปนานแล้วเขาบอกว่าจริงๆเธออยู่อเมริกาแล้วก็มันมาคัดลำบากตอนแรกอ่ะแล้วมาคัดทีแรกก็ไม่ดีด้วยแต่คัดไปคัดมาเนี่ยเออได
2: ้ก็ดีเว้ย
1: นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ธอก็บอกว่า
2: คือ
1: มันจะได้ไป
2: โอลิมปิก
1: โอลิมปิกด้วย
2: คือในเอเชียนเกมส์มันมีบางกีฬาที่คัดโอลิมปิกเกมด้วย
1: ครับ
2: รวมทั้งเรือใบและนั่นทำให้น้องโซเฟียเนี่ยก็เป็นกีฬาไทยชนิดที่2ที่ไปโอลิมปิกเกมส์ LA
1: เออเหรอชนิดแรกคือออวอลเล่วอลเล่วอลเล
2: ่ครับ
1: นะครับ
2: ก็น้องโซเฟียเลยก็บอกว่าแกย้ายบ้านไปอยู่ที่ LA นานแล้วนะสักพักไม่นานหรอกสักพักก็เพื่อเตรียมโอลิมปิกเลยเชื่อว่าจะได้เลย
1: เชื่อว่าจะได้ไป
2: หางานหาการทำที่นั่นเลยไปเรียนที่นั่นเลย
1: เพื่อจะได้คุ้นเคยกับลมค
2: ุ้
1: นเคยกับทะเลที่นั่น
2: ครับ
1: เพื่อเพิ่มโอกาสว่างั้นเถอะ
2: ครับ
1: นะครับสำหรับน้องโซเฟียนี่ก็ต้องถือว่าเป็นการมองการไกลนะครับของเธอที่ยอดเยี่ยมเลยแล้วก็นี่วันนี้เนี่ยเป็นการเริ่มต้นด้วยเหรียญที่เซอร์ไพรส์เนี่ยแล้วก็มาด้วยเหรียญที่เซอร์ไพรส์ต่อเนื่องมาเลยนะ
2: มีอะไรครับคุณหยอง
1: วอลเล่นี่ผมว่าก็เซอร์ไพรส์นะ
2: วอลเล่นะ
1: วอลเล่บอลชายหาดเนี่ย
2: วอลเล่วอลเล่เนี่ยขอผมพูดนะผมชอบผมอยากพูด
1: ไม่เอาไม่ให้พูด ทำไม
2: ทำไมอ่ะ
1: มันยังไงล่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกันไม่วอลเล่วอลเล่หญิงเนี่ยไม่ได้เหรียญทอง
1: 98
2: ตั้งแต่98บ้านเราแหละก็คือที่จัดครั้งแรกแหละคุณหยองนะฮะจนวันนี้เนี่ยไปรอบชิงเนี่ยน้องเบสวัลพีรชยากรก้องพบสรุตาวดี
1: ที่จะพูดในตรงนี้ใช่ไหม
2: กับน้องไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์ที่คู่กับน้องเบสวัลพีรชยากรก้องพบสรุตาวดี
1: เรียกว่าบาแปดคน
2: อันนี้ชื่อหรือที่อยู่ครับ
1: เรียกว่า

0: ชื่อจบหรือว่ามาแข่งทีหกคน
1: คนเดียว
0: คนเดียวนะ
1: เอาถ้าเกิดท่านที่ยังแยกไม่ออกว่าคนไหนเบสคนไหนไบรท์นะเอาไงเบสเนี่ยคนตัวสูง
0: อ่
1: าเบสสูงสูง
0: สูงปี๊ดเลย
1: the best เนี่ยส่วนน้องไบรท์เนี่ยจะตัวเตี้ยกว่า
0: เขาบอกว่านักวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยเนี่ยเปลี่ยนชื่อทั้งทีมเลยนะ
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: ก็มูไงใส่มู
1: เนาะ
0: เปลี่ยนด้วยกันหมดเลยทั้งทีม
1: แล้วเอาชื่อง่ายๆเนี่ยแบบสมหญิงอะไรเงี้ย
0: สม
1: พจมานเนี่ย
0: นางดำแดงขอยหอกอะไรไม่ได้แล้ว
1: คือทีแรกผมว่าจะส่งของขวัญทางไปรษณีย์ไปให้น้องเบสหน่อยแต่ผมมาคิดดูทีผมเหนื่อยกับการเขียนชื่อแก
0: ยิ่งถ้าเป็นโทรเลขไปเนี่ยโอ้โหเปลืองตังชะพัด
1: ถึงน้องเบสวรพีรัชญากรก้องพบสรุตาวดีโอ้ย
0: เอาแต่ว่าดีก็แข่งมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้วเรื่องของการเปลี่ยนชื่อของเธอเนี่ยเราก็คุ้นกันมาหลายปีแล้ว
1: ไม่คุ้นนะ
0: ก็บอกไม่ใช่แค่สองคนนี้ด้วยทั้งทีมเลย
1: มาถึงชายหาดใช่ไหม
0: ชายหาดหญิงของเราเนี่ย4คนมั้งถามน้องกุ้ง NVT มาบอกโอ้เปลี่ยนทั้งทีมเลยครับพี
1: ่
0: กุ้งก็ติดตามคุกวงในอยู
1: ่แต่ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเราได้แชมป์ล่าสุดปี98
0: 98เนี่ยเป็นมนัสนันแพงขะกับรัตนาพรอะไรสุข
1: จากนั้นอีก6ครั้งเนี่ยจีนเอาไปร่วนเลย
0: ใช่
1: นะฮะ
0: เอาจริงๆถ้าพูดถึงวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเนี่ยเราก็คุ้นชื่อกันอยู่หลายคนนะหลังจากนั้นน่ะเนี่ยกมลทิพย์กุลนาจารุณีสานอกเนี่ยเราก็คุ้นๆกันเล่นกันหลายทัวร์นาเมนต์แต่ว่าไปไม่ถึงเคยเข้าชิงอีกครั้งหนึ่งก็คือ2014ที่อินชอน
1: นี่ไปเจอจีนนะ
0: จ
1: ีนก็เคี่ยวจริงนะฮะ
0: วรพัฒน์สอนระดาลงเนี่ยนะกับธนรัฐถาอุดมโอ้ทำไมชื่อนักวอลเลย์ชายหาดยาวๆนี่เลยวะเนี่ยในวิกิพีเดียเนี่ยสี่บรรทัดเนี่ยซื้อสองชื่อของคนเนี่ยชาติอื่นที่สองบรรทัดพอแล้ว
1: นี่ไหมแล้วคนขี่ข้อมูลนี่เซ็ง
0: โอ้โหกว่าจะมาเอาแต่ว่าโอ้วันนี้ได้ชนะเชียชินยี่กับหยันซื่อหย
1: ัน
0: ซุยของจีนเนี่ยโอ้โหอย่างมันเลย2-1นะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นเหรียญทองเขาบอกว่าอย่าใช้คำว่าประวัติศาสตร์พร่ำเพื่อแต่ว่าอันนี้ใช้ได้นะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมว่าเพราะว่าโอ้โหมันหลายปีแล้วไงจะจิบเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย
1: 28ปี
0: เออ
1: แล้วก็ผมว่าก็เป็นกีฬาที่บรรจุในโอลิมปิกอ่ะโอเค
0: ถูกต้อง
1: แล้วอย่างก็คือเป็นการโค่นจีนจากคอนอ่ะ
0: เออจีนนี่แชมป์มากี่สมัยละ1 2 3 4 5 6สมัยติด
1: เอ๊ะก็บอกว่า6สมัยหยอกน้องๆ
0: ไม่ได้ฟังเลย
1: ก็ค
0: ือส่วนคู่นี้อยู่กับวรพีรัชญาพยากร
1: ส่วนคู่นี้ของจีนน่ะคุณเซี่ยซินยี่เนี่ย
0: เ
1: ขาก
0: ็
1: เป็น
0: แชมป์ไปแล้ว
1: 3ครั้งหลัง
0: นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเหรียญเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเหรียญของเรา
1: ตอนเซตสุดท้ายคุณหยอง
0: เป็นยังไง
1: เรามาดีแล้วจีนเนี่ยดูเครียดอ่ะ
0: ทำไมฮะเรานั่งรถเบนซ์ไปละ
1: ไม่ใช่หมายถึงฟอร์มเรามาดีสิ
0: อ๋อ
1: นะหลังจากที่เรานั่งรถเบนซ์มาแล้วนะคุณหยอง
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: เราเนี่ยขึ้นนำ11-8
0: ครับ
1: แล้วจีนเนี่ยเบรกเว้ย
0: หมายถึงว่าขอเวลานอก
1: ขอ
0: ไม่ได้ข้อถามเอาเป็นดื้อ
1: เขาเรียกว่า
0: เป็น
1: ขอเวลานอกจากการบาดเจ็บอ่ะเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกอะไร
0: นั่นแหละไม่ได้เข้าถาม
1: เ
0: อา
1: เหรอโอเคครับนะก็เหมือนจะเบรกเรานะฮะ
0: เ
1: รา
0: ไปตั้มเบรก
1: เราเนี่ยไปเตรียมเลยรอเลย
0: เตรียมอะไรฮะ
1: วอร์มรอเลยพร้อมจะเสิร์ฟแล้วจะเอาแล้วนะ
0: คือถ้าไม่ได้เข้าถามเอาเนี่ยไอ้คนเจ็บเนี่ยก็ออกไปปฐมพยาบาลไอ้คนไม่เจ็บเนี่ยต้องอยู
1: ่
0: แล้วก็เต้นรออยู่ในสนาม
1: ใช่นะฮะแล้วก็ลงมาปรากฏว่าลงมาเนี่ยเราก็ซัด4แต้มรวดเลยไม่พ
0: อนี่เบรกใช่ไหม
1: จัดไป
0: เบรกนักใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่
1: ก็เสร็จนักตบไทยที่ชื่อว่า
0: วรพีระชยากรก
1: ้
0: องพบสรุตาวดีเนี่ยวรพีระเนี่ย1ไงชยากร2ก้องพบ3สรุตา4วดี5แยกไป5คน
1: คือจริงๆถ้าเกิดไม่มีน้องเบสนะน้องไบร์ทเนี่ยก็ยาวนะ
0: ทาราวดีนาราพรพัฒน
1: ์ผมคิดถึงละครซิทคอมเรื่องน้ำตากรรมเทพ
0: อ
1: ะที่ต้องชื่อแบบอลังการหน่อย
0: เออ
1: นะ
0: ฮะแต่ว่าอันนี้เราก็อำเงินคำๆนะแต่ว่าจริงๆน้องๆเขาก็เปลี่ยนมานานแล้ว
1: ครับ
0: จำได้ว่าคุณกับชื่อเนี้ยมา 2-3 ทัวร์นาเมนต์แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มันเป็นความสำเร็จของน้องๆเชื่อว่าน้องๆก็แฮปปี
1: ้แน่นอน
0: นะครับเพราะว่า2 ล้านหน่อ คนละด้วยนะ
1: 2บวก2
0: โอ้โห
1: แล้วโค้ดอ่ะโค้ดได้อีก 30%
0: เออนี่สมาคมไหนเนี่ยสมาคมวอลเลย์ใช่ไหม
1: ก็ต้องวอลเลย
0: ์อ่า
1: พอ 20% สมาคมไป 30%
0: ครับ
1: นะฮะก็ถือว่าประสบสำเร็จนะครับสมาคมวอลเลย์บอล
0: สุดยอดเลย
1: ทั้งน้องทั้ง2คนน้องเบสน้องไบร์ทเนี่ยผมเหนื่อยแล้วไม่ผมต้องช่วย
0: ช่วยแล้วพอแล้วนี่ทีนี้เห็นใจคนบรรยายมากเลยนะตอน
1: ก็
0: เมื่อไหร่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้แรกๆของทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเคยมีดราม่าว่าเอ๊ะทำไมบรรยายทีมชาติไทยเนี่ยไปเรียกชื่อเล่นกันหมดเลยมันควรจะเรียกชื่อจริงนะ
1: เน
0: าะบรรยายคือบางคนเขาก็ไม่ได้ติดตามกีฬานั้นแบบเป็นแฟนมันแท้อะไรเนี่ยเขาอาจจะไม่รู
1: ้ครับ
0: อะไรเงี้ยแต่เนี้ยยกให้ละไว้ในฐาน
1: มันจะไม่ทันนะสิแล้วคุณคิดดูนะถ้าเป็นคุณแมวสมยศภาค
0: โอ
1: ้
0: โหวันนั้นน
1: ี่เสร็จแล้วครับ
0: วันนั้นพี่แมวเจอผมกับพี่โจอี้เจอพี่แมวข้างล่างพี่โจอี้บอกแมวติดตามอะไรอยู่ตอนนี้อ๋อดูปลาโลโลน้ำอยู
1: ่ปลาโลโลน้ำ
0: เด
1: ียว
0: ปลาโลโลน้ำ
1: ครับ
0: บายที3โลเลย
1: น้องเบนน้องไบบอกว่า
0: ถามพี่แมว
1: อ่านไปอย่าง
0: พี่แมวเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตวงอะไรบอกอ๋อนี่ไปดูนี่เลยวงโลมาโลโซนิก
1: เกินโม่อะเปลืองมากแล้วไงเนี่ยมึงพูดอะไรเนี่ย
0: นงเบนนงไบว่าไง
1: เขาบอกว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้ชนะเนี่ยก็เพราะว่าลงเล่นในฐานคือโอเคมันแน่นอนแล้วทั้งสองทีมต่างต้องการชนะแต่ว่
0: า
1: จีนเนี่ยจีนเนี่ยจะเครียดกว่ากดดันกว่า
0: เขาเต็งเขาเต็ง
1: ใช่นะฮะก็ทางไทยก็เล่นแบบสบายๆแต่ว่ากดดันมันก็กดดันแต่ว่าก็พยายามชิวๆไว
0: ้
1: เล่นพลาดก็ไม่เป็นไรตบหัวทิ่มเลยอะไรเงี้ยพลาดเหรอ
0: เขาสีกัน
1: อ๋อเหรอก็ปลอบใจกันไม่เป็นไร
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่ไม่รู้ว่ามีบนอะไรไว้หรือเปล่านะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสองคนนี่สายมูนะ
1: เนอะ
0: ก็เปลี่ยนชื่อนี่ไง
1: ใส่ยาว
0: เออ
1: ซึ่งจะบนไว้ล้านแปดหรือไงเนี่ย
0: โอ้โหผู้ได้มาส่งล้านบนล้านแปดตายก็พอดี
1: เออนะก็อันนั้นเป็นเหรียญทองที่14
0: ครับ
1: แป๊บเดียวช่วงบ่ายได้อีกละ
0: เออสุดยอดเลยนะ
1: เอาคุณพูดมาดิ
0: เราว่าเหรียญทองก่อนเลยใช่ไหม
1: เอาเดินท้องก่อนเลย
0: โฟกัสนี่เจอฟังชอนมีซึ่งเป็นแรงกิ้งเบอร์หนึ่งของโลกนะแล้วก็แชมป์โอลิมปิกรองแชมป์เก่า2สมัยในเอเชียนเกม
1: มีสูง
0: โอ้แล้วก็อายุสูงด้วย32แล้ว
1: อ๋อแต่อายุเยอะ
0: น้องโฟกัสเรา22
1: ครับ
0: นะครับ
1: เป็นความหวังสุดท้ายของมวยถ้าไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ
0: ่ผมว่าแค่นี้ก็เรื่องใหญ่แล้ว
1: มวยชายไม่ได้เข้าชิงเลยได้เหรียญไหมไม่ได้เหรียญเลยด้วย
0: ไม่ได้เหรียญเลยมวยหญิงก็ไม่มีใครอื่นได้เหรียญเลยนี่เหรียญเดียว
1: ล้วนๆคนเดียวเลย
0: ล้วนๆเลยนะครับซึ่งโอ้โหมันไม่ถ้าไม่มีโฟกัสกูหน้าไว้นี่ยุ่งยุ่งนะ
1: ถือว่าเจ็บน้อยดีกว่าอันนี้ถือว่าเจ็บน้อย
0: เจ็บน้อยกว่าเดิมเจ็บน้อยกว่าที่คาดแต่ก็เจ็บใช้ได้ถึงขั้นอาจจะต้องแอดมิด
1: โอ้โห
0: นะแต่วันนี้เนี่ยขึ้นไปเนี่ยเนื่องด้วยว่าฟอร์มในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเจปังชนมีเนี่ยแก2รอบแรกนี่แก 5-0 รอบที่แรกกับมองโกเลียนี่ถึงน็อก
1: อ
0: ย่างโหดฟอร์มอย่างโหดดีกีเนี่ยโอ้โหมากมายไก่กองส่วนโฟกัสเนี่ยดีกีอาจก็ใช้ได้แต่ว่ายังเป็นรายการระดับที่ยังไม่ถึงขั้นเมเจอร์มาก
1: อ
0: ะไรเงี้ยมันเป็นแชมป์เอเชียแชมป์ซีเกมอะไรเงี้ยนะซึ่งบางชาติเขาก็ไม่ได้ส่งชุดใหญ่มาต่อยแล้วก็ฟอร์ม2รอบก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหหืดพลิกกลับมาชนะยกสุดท้าย 3-2 2รอบติดเลย
1: ครับ
0: นะครับก็หลายคนก็เลยมองว่าโอ้โหกระดูกก็เป็นรองความแข็งแรงก็เป็นรองดีกรีก็เป็นรองประสบการณ์ก็เป็นรองไปรองทุกกันไปรองทุกด้านยกเว้นยังมาวีมืออย่างเดียวนะครับ
1: ความสดกับความสด
0: เออแล้วพูดจริงอ่ะพูดถึงเรื่องความสดความลูกแข็งแรงเนี่ยผมว่าก็เป็นรองด้วยนะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่คือโฟกัสไม่ใช่มวยแข็งแรงอ่ะ
1: อ๋อ
0: มันไม่ใช่มวยมันไม่ใช่มวยแข็งแรงไม่ใช่มวยเดินต่อยอุปักอุดอัดเลยนะ
1: แต่ดูหุ่นน้องเขาก็ดูแบบนางแบบงั้นโซโซมกันนะ
0: โซโซม54ตัวโอ้โหยิ่งเจอตัวจริงเอวแขนน้อยนึงตัวเล็ก
1: เป๊ะนักมวยส่วนใหญ่ตัวเล็กนะเพราะว่าน้ำหนักมันจำกัดนะ
0: นี่54ไงสองคนนะได้ผมคนนึงอ่ะ
1: พูดทำไมวะ
0: ขาผมข้างนึงอ่ะครึ่งนึงของน้อง
1: ครับ
0: เออนะครับแล้วก็
1: ชกไปไงหยอง
0: คือปรากฏว่าคือตอนแรกก็คาดกันว่าถ้าปางชนมีมาแบบชวนทะเลาะนะเดินติดต่อยปังปังปังปังปังนี่น่าจะลำบากว่าโฟกัสเป็นมวยจังหวะฝีมือวงนอกดึงจังหวะสองถ้า อยู่วงในเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ใช่เกมของเธอแล้วก็ลูกแข็งแรงไปลอง
1: อ
0: ะไรงี้นะปรากฏว่ามายกแรกเจ๊ปังแกไม่เดินเว้ย
1: เ
0: ดินอยู่แป๊บนึงหลังจากนั้นไม่เดินเอ้าโฟกัสกับรูปปากเนี่ยเพราะว่ายืนยิงคิงจังหวะกันวงนอกเนี่ยไม่มีกลัวอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ยิงเป็นมวยซ้ายด้วยน้องโฟกัสเนี่ยปังชนมีเนี่ยคือมวยซ้ายเนี่ยมันต่อยยากธรรมชาติฮ
1: ะ
0: ยกแรกก็ได้ชัดผมว่าได้ชัดแล้วก็ชนะ4เสียงจริงๆเลยบอกว่าเก่งกันไว้ว่าถ้ายกแรกไม่แพ้เนี่ยมีลุ้นนะครับเพราะมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยสำคัญเลยคือแบบว่า
1: เปิดมานะเพราะมันชกแค่3ยกอ่ะ
0: ถูกถ้า2ยกแพ้เนี่ยยก3นี่มันต้องนับต้องน็อกต้องยำอย่างเดียวคือมันยากใช่ไหมแล้วเนี่ยถ้าเกิดยกแรกแพ้ก่อนยก2ต้องมาเปลี่ยนเกมเดินซึ่งมันไม่เกมไม่ใช่เกมถนัดโฟกัสของไม่ใช่เกมถนัดของนันทิชาเนี่ยก็อาจจะลำบากแต่ปรากฏว่ายกแรกเราชนะเว้ย
1: ครับ
0: นะครับก็เข้าเหมือนจะเข้าทางยก2เนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ผมว่าก็คล้ายๆยกแรกคือมันสูสีลูกเกมมันสูสีต่างคนต่างคือบางชมนีแล้วก็ไม่เดินน่ะมันก็แลกกันคนละทีอ่ะคุณทีผมทีอะไรเงี้ยแล้วไอ้ลูกนับเนี่ยไม่ชัดด้วยผมว่ามันก
1: ็
0: คือต้องย้ำกันอีกทีนะมวยสมัครเล่นเนี่ยลูกนับเนี่ยไม่เกี่ยวกับคะแนนโดยตรง
1: ครับ
0: ไม่มีผลกับคะแนนโดยตรงไม่ใช่มวยอาชีพที่นับปั๊บเนี่ยโดน10ต่อ8อะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวมวยสมัครเล่นนี่เขานับนี่เขาเซฟนักมวยเฉยๆโดนเต็มๆก็แยกนับอาจจะมีผลในเรื่องของอะไรมุมมองของผู้ตัดสินบ้างนิดๆหน่อยๆกรรมการให้คะแนนนะเอ้ยมันโดนนับนี่หว่ามันอาจจะแบบดูแล้วมันแพ้นะยกนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะยก2ผมว่าสูสีแต่ว่ายก2เนี่ยไปออกปังชนมี4เสียงเพราะฉะนั้นจบ2ยกเนี่ยเราชนะ1เสียงปังชนมีชนะ1เสียงแล้วก็อีก3เสียงเสมอกันอันนี้ก็เรียกว่าชิงดำโดยสมบูรณ์แบบเท่ากับว่าไอ้3เสียงที่เสมอกันอยู่นี่แหละมันจะเป็นตัวตัดสินว่ายกสุดท้ายเขาให้ใครนะครับคล้ายๆกับตอนโฟกัสชนะ2รอบที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งวันที่ศักดารวมทำแพ้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้เลยคือมันจะมีเสียงที่เสมอกันหมด2ยกเสมอกันเนี่ยเป็นตัวตัดสินนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้ยก3เนี่ยคือเจ๊ปังแกมาคิดว่าเหมือนแกกินคือเข้าไปต่อยกันปั้งปั้งปั้งต่างคนต่างโดนนะแต่เจ๊ปังเนี่ยต่อยปั้งปั้งเลยแกชูมือเอ้ยได้ฉันได
1: ้ไม่ต่อเนื่อง
0: ฉันได้ทั้งที่จริงๆแล้วนะถ้าดูละเอียดอะโฟกัสก็ได
1: ้
0: โฟกัสก็ได
1: ้ครับ
0: อยู่อย่างเงี้ยประมาณครึ่งยกแล้วปลายยกเจ๊ปังแกไม่แกคิดว่าแกผ่านแล้วเนี่ยแกไม่เดินแล้วแกคุมอย่างเดียวปรากฏว่าผมว่าปลายยกกับโฟกัสมาได้ชัดๆอีกสองสามหมัดอะเข้าป้ายเลยผมว่าไม่น่าเกลียดอ่ะคือหมดตอนหมดยก3กรรมการชูมือนี่คุณผู้ฟังถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเจ๊ปังแกก็ยืนงงไว้
1: เหรอเขาก็มั่นใจเขา
0: เขาก็มั่นใจเขาแล้วก็แกก็ยืนงงแล้วพี่เลี้ยงก็ประท้วงยับเลยพี่เลี้ยงของปังชนมี2คนเนี่ยเขาบอกชี้ไปดิประธานผู้สินชี้อุตลุดวายเลยนะครับซึ่งโฟกัสเดินก็ไปจับมือก็ไม่จับ
1: เ
0: นอะ
1: โอ้โหอะไรวะ
0: กำลังโวยวายไงกำลังบอกเอ้ยอะไรเงี้ยโฟกัสหนูขอจับมือหน่อยค่ะไม่จับด้วย
1: เ
0: ยปังก็ไม่จับมือด้วยแกก็ยืนงงอยู่นะครับแต่จริงๆอะผมว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกอะว่าถ้าจะพูดภาพรวมจริงๆคือสูสีสุด
1: ๆ
0: มันออกใครก็ได้
1: ปริ้นทางไหนก็ได
0: ้มันก็เป็นอย่างนี้แหละมวยสมัครเล่นอะหลายคู่เราก็โดนแบบนี
1: ้เราก็โดนมาก่อน
0: แหมถูกต้อง
1: เจ็บมาก่อน
0: มันเป็นเรื่องธรรมดาผมว่านะแต่ว่าเขามั่นใจว่าเขาได้เขาไม่ได้เป็นคนให้คะแนนน่ะ
1: ครับ
0: กรรมการเป็นคนให้คะแนนแล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะ2018เดี๋ยวผมย้อนไปดูก่อนเขาบอกว่า2018
1: ที่อินโด
0: 2018ที่อินโดเนี่ยที่ปังชนมีได้เหรียญเงินเนี่ยแพ้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจีนนะฉางหยวน
1: ครับ
0: เนี่ยรุ่น51แพ้ฉางหยวนรอบชิงปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเขาบอกปังชนมีน่าชนะยิ่งกว่าวันนี้อีกแล้วก็มีเหตุการณ์ประท้วงบนเวทียิ่งกว่าวันนี้อ
1: ี
0: ก2018ได้บอกว่าครึ่งชั่วโมงอ่ะแกไม่ยอมลงในเวทีวันนั้น
1: อ
0: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็อาจแกกับพี่เลี้ยงเนี่ยอาจจะมองดูมวยจะบอกว่าอะไรดีดูมวยคนละคู่กันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมว่าสายตาวันนี้ดูยังไงก็โฟกัสก็ชนะได้ เออไม่น่าเกลียด
1: ใช่มั้ย
0: ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดผมว่าครึ่งนาทีสุดท้ายของยก3อ่ะเราได
1: ้
0: ยิ่งมวยสู่4อย่างเงี้ยยิ่งได้ปลายยกมันยิ่งชัดนะครับแล้วก็ถึงไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกผมว่านะคือเขาประท้วงอะไรก็ประท้วงไปตอนนี้มันเปลี่ยนผลไม่ได้แล้วแหละ
1: ใช่
0: ยังไงเราก็เหรียญทองแล้วแล้วเป็นเหรียญทองที่ภูมิใจได้เลยไม่น่าเกลียด
1: ครับ
0: นะครับก็กู้หน้ากู้ตาให้สมาคมได้
1: แต่มวยก็อย่างนี้นะมวย
0: เป็นเรื่องธรรมดา
1: คือเสียตาคนไม่เท่ากัน
0: อ
1: ่ะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมทีนี้ยิ่งแบบออก50-50เงี้ยอย่างที่คุณหยองบอกทีนี้มันก็พอยกสุดท้ายมันก็ชี้ชะตาแล้วมีโอกาสออกไปได้หมดอ่ะ
0: อย่างมวยบางคู่อย่างเงี้ยดูชนะเยอะแยะไปแต่มีกรรมการคนให้แพ้ทุกยกก็มี
1: เออใช่ดูยังไง
0: คือ
1: เออเราก็จะเห็นอย่างน
0: ี้
1: ถ้าเราเจาะไปคะแนนดิบอะไรเงี้ยเราจะ
0: เ
1: ห็นกันชัดนะ
0: คือเราดูผ่านหน้าจอเนี่ยเราดูผ่านกล้องซึ่งมันก็จะอยู่มุมหนึ่งขณะที่จัด5คนนี่เขานั่งละครเวทีเนี่ย5คนนี่คือ5มุมนะบางหมัดมุมนี้เห็นม
1: ุ
0: มนู้นไม่เห็น
1: ก็จริง
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: บางลูกเนี่ยหมัดชุดเนี่ยรัวปังๆๆแต่ว่าไอ้คนโดนต่อยเนี่ยบังอยู
1: ่
0: ไม่เห็นมันมีผลทั้งนั้นเขาถึงให้คะแนนมันละเอียดขึ้นยกละ10แล้วก็5คนคะแนนมันจึงละเอียด
1: ครับ
0: นะครับทีนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทีมงานเรื่องของสตาฟโค้ชแล้วว่าจะต้องจับทางให้ได้ว่าเขาต่อยยังไง
1: ใช
0: ่ซึ่งจริงๆเนี่ย
1: ชกให้ชนะ
0: เออ
1: ชกให้กรรมการชูมือให้เราอ่ะ
0: จริงๆเนี่ยหลายคนก็บอกว่าทีมมวยยังงงอยู่เลยจับทางไม่ถูกว่าเขาให้คะแนนยังไงจริงๆบ้านเรามันมีคนที่รู้ว่ามวยสากลให้คะแนนยังไง
1: อะไรป่านนี้แล้วยังจับทางไม่ถูกเหรอ
0: ก็ไม่รู้อ่ะ
1: มันก็เปลี่ยนระบบนี้มานานแล้วนะ
0: เออเขาบอกเราได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนกติกาเขารับกันก็กระทบกันหมด กระทบกันหมด
1: เออ
0: เพราะว่าต่อยกติกาเดียวกันหมด
1: เออ
0: นะครับ
1: ก็แต่จริงผมชอบแบบเดิมมากกว่านะที
0: ่เห็นหมัด
1: ต่อยปั้งแล้วแต้มขึ้นต่อยปั้งแต้มขึ้นมันดูแบบได้ลุ้นหนึ่งยกสุดท้าย
0: เขาบอกว่ามันไอ้นี่ได้ไงถูกไหมมัน
1: คือต้องจะโกงได้หมด
0: ใช
1: ่อันนี้ไม่ง่ายกว่าแล้วอันนี้แบบใช้ตาคน
0: อ
1: เออนะชัดเจนต่อยปุ้งยังไงมันก็ต้องขึ้น
0: เออก็แต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าบ้านเรามันมีนะคนที่รู้แนวทางให้คะแนนแบบเป็นกิจจลักษณะคืออาจารย์เค้กไง
1: ก็
0: ไปนั่งประเมินผู้ตัดสินอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: เห็นหน้าประจำเลยเนี่ยนะครับก็จริงๆผมว่าก็ปรึกษากันได
1: ้
0: ของแบบนี้อาจารย์เค้กก็บอกไม่เห็นมีใครมาปรึกษาเลย
1: นี่ถ้าสมาคมมวยไม่รู้วิธีการต่อยให้ชนะนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะ
0: จริงๆอะโค้ชคิวบามาเนี่ยเขาก็ต้องรู้นะ
1: ต้องรู้ดิ
0: ทีมชาติฝรั่งเศสมาตั้งนาน
1: คุณไอ้เรื่องนี้ควรต้องรู้ก่อน
0: เออ
1: ต่อยให้ชนะเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นทางลัดก็ว่าได
0: ้ครับ
1: นะฮะต่อยให้ชนะบางทีต่อยไปต่อยมือซน
0: แล้วอีกอย่างนึงผมว่านะอันนี้มันต้องแก้กันผมว่าแก้ในยุคนี้มันไม่ทันแล้วมันต้องไปแก้กันกับนักมวยรุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมาผมว่ามวยไทยอ่ะมวยไทยมันติดเรื่องของรูปมวยมันติดเรื่องของรูปมวยต่อยเท่ากันเนี่ยปั้งไอ้คนออกมาเต้นชูมือเนี
1: ่
0: ยได้อาการเน
1: ี่
0: ยมันดูชนะแต่ว่าถ้าเป็นมวยระดับโอลิมปิกแล้วเขาไม่ดูรูปมวยเขาดูอาวุธอย่างเราเนี่ยต่อยหมัดโดนคนละหมัดเนี่ยโดนคนละหมัด2หมัดเนี่ยเราออกมาชูมือเนี่ยเราคิดว่าเราชนะบางทีมันไม่ใช
1: ่
0: นะครับอย่างถ้าเป็นมวยสไตล์ยุโรเปียนอย่างอุซเบย์ยุคนี
1: ้มาชุด
0: โอ้มันต่อย3 4 5
1: ชุดเราหยุดแล้วอ
0: ่
1: ะเขาต่อยต่ออ่ะคงซึ่งวันนี้น้องโฟกัสก็ยอมรับนะว่าเขามีข้อเสียตรงนี
0: ้ถูกต้อง
1: โฟ
0: กัสไม่มีมวยจังหวะ2ธรรมชาติเลยดึงต่อยซ้ายตุ้มคือต่อยสไตล์มวยอาชีพที่เป็นจังหวะฝีมือ นะครับแต่ว่าพอดีว่าโฟกัสเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือจังหวะ2ที่ฝีมือดีอ่ะคือถ้าคุณเป็นมวยฝีมือจังหวะเป็นจังหวะ2เป็นมวยฝีมือที่ฝีมือไม่เท่าโฟกัสเนี่ย
1: ครับ
0: มันยากที่จะไปได้ไกลนะก
1: ับ
0: มวยสากลสมัครเล่นยุคปัจจุบันแต่พอเอิญเธอแหมเชิงดีสายตาดีสายแม่นมันเลยมาได้แต่ว่าอนาคตมันจะต้องปรับสไตล์ขนาดไหนอะไรยังไงไม่รู้นะ
1: โอลิมปิกอ่ะก็มันก็อีกเรื่องอ่ะ
0: ครับ
1: อีกเรื่องนึงเยอะๆเลยอ่ะนะครับ
0: แต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหเพื่อนๆเนี่ยขอบคุณกันใหญ่เพราะว่าไม่แน่ถ้าไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องนั่งเรือกลับนะ
1: โอ้แต่นั่งเรือกลับอาจจะเร็วกว่านั่งเครื่องบินกลับนะตอนน
0: ี้ยังไม่เคลียร์อีกอ่ะเคลียร์แล้วมั้ง
1: ยังเลย
0: เหรอ
1: วันนี้มีปลดนะปลดดีๆนะ
0: อู้เหรอทำไมปลดดีๆก็ดีแล้วปลดดีๆ เดี๋ยวปลดกันไม่ดีเลยแยกๆกันไป
1: เออน้องโฟกัสนี่หน้าแกคล้าย

0: เลยสูญไปหมดแล้วยิ่งไปหลายคนไปมองที่จันแจม
1: ต้องดี
0: แต่เอาจริงๆอ่ะจันแจมเนี่ยถ้าคนไม่ได้ตามข่าวละเอียดๆเนี่ยจันแจมเนี่ยเจ็บมาเป็นปีนะ
1: เหรอ
0: เจ็บมาเกือบปีอ่ะหัวไหล่เนี่ยแล้วคุณสังเกตอ่ะบีต่อยในทัวร์นาเมนต์เนี่ยต่อยขวาไม่เคยสุดหมัดเลยเพราะฉะนั้นพอต่อยไม่สุดหมัดเนี่ยความชัดเจนของอาวุธมันก็น้อยนะครับไฟเดียแพ้เฉินเดนชินอ่ะ
1: ค
0: ือต่อยแบบไม่สุดหมัดอ่ะเห็นเลยว่าก็ไหล่ยังเจ็บผมว่าหลังจากนี้คงต้องไปผ่านะครับแล้วก็ใครกับบอลที่ปัวป่านี่ก็โอ้โหนานๆต่อยที
1: ครับ
0: แม้ว่าจะผ่านโอลิมปิกมาแล้วก็เถอะนะแล้ว75เนี่ยทำน้ำหนักขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเสือสิงห์กระทิงแรดทั้งนั้นผ่านยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าที่ก่อนไปเนี่ยโฟกัสนี่แหละความหวังสูงสุดเลยของทีมหญิงเรา
1: ว่ามวย75ของไทยยิ่งผู้หญิงนะยาก
0: แล้วนี่คือเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งเหรียญแรกในประวัติศาสตร์นะ
1: ของมวยหญิง
0: เราไม่เคยได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: นี่แหละเอาจุดนี้แหละมาโม
0: เอออันนี้เรียกประวัติศาสตร์ได
1: ้ครับแล้วเหรียญทองของน้องโฟกัสนะเหรียญที่15เนี่ยมันก็ทำให้ทัพนักกีฬาไทยนะครับได้เหรียญรางวัลได้เหรียญทองเนี่ยทุบสถิติตัวเองไปละสำหรับการแข่งเอเชียนเกมนอกประเทศนะ
0: มากที่สุด
1: มากที่สุด
0: เดิมนี่เท่าไหร่14
1: ที่ปูซาน
0: โอ้นานมากแล้วนะ
1: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะผมว่าหลายเหรียญทองเนี่ยก็เป็นกีฬา
0: ทำไมอยู่ดีๆเนอร์ทำไมอยู่ดีๆผิดคีย์เหมือนวันนี้เลยภาควอลเลย์บอลอยู่กับคุณบอมประพลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้แกอยู่ดีๆแกก็ผิดคีย์วะ
1: เขาว่าไง
0: โอ้เนี่ยครับหมายเลข28ปิดไมค์ขับ
1: 28เนี่ยจะตกเลย
0: เออปิดไมค์กันสองคนแบบเพื่อไปปิดไมค์แกแล้วปิดไมค์ผมแล้วก็หมดล็อกอยู่ดีๆแกก็ปิ้นว่ะ28
1: นี่ถ้าเกิดคุณบอมเนี่ยกลับไปบ้านจะอุ่นกับข้าวเนี่ยต้องเปิดเกาแต๊ดเลยเออ
0: เฮ้ยคนละอย่างกัน
1: เออเหรอ
0: เออโอ้โหใจหาย
1: ควบคุมไม่ดี
0: ครับครับ
1: สูงกลางต่ำนะฮะก็ได้เป็นเหรียญที่15นะฮะก็ทะลุตอนนี้ปูซานแต่ว่าถ้ามากสุดก็ต้องที่98ที่บ้านเรา
0: เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพ
1: โอ้แต่ว่าทีแรกเราเกาะที่5ดีๆสงสัยจะเป็นมวยนี่แหละอินเดียอิหร่านเนี่ยแซงไปเฉยเลยไม่แซงหรอกทำ15ทองมาเท่ากันนะแต่ว่าเราเหรียญเงินน้อยกว่าลงไม่ได้7
0: ครับ
1: นะฮะอุซเบย์เนี่ยทีแรกเราบี้ๆอยู่จาก16อุซเบย์เพิ่มมา20
0: วันนี้อุซเบย์ได้มวยกี่เหรียญเนี่ยผมดู
1: เออสงสัยจะได้เยอะเนี่ย
0: คืออุซเบย์นี่เจ้าแห่งมวยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยมวยชายเขา5จาก7อ่ะ
1: ก็มวยได้2
0: เอ้ยได้น้อยเว้ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะ
1: ได้จากอะไรเพิ่ม
0: มาดูมาลิกคาโลคอฟคาบิบูลาเยฟตัวเต็งก็ไม่พลาดนะครับเอออุซเบย์ชุดนี้นี่ตัวใหม่มาเยอะนะบางทีมวยอุซเบย์เขานะนะครับ
1: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีข่าวแพรม
0: โอ้ยข่าวเหรอ
1: เอามาว่า
0: แพรมนี่ไม่ใช่นะไม่น่าใช่ข่าว
1: ก็ยังไม่เป็นทางการไง
0: อ๋อครับ
1: แต่เช็คมาแล้วน่าจะอย่างนั้นแหละก็น้องบิวผู้เป็นบุญสอนก็จะได้รางวัลนักกีฬาเจ้าเยี่ยมเอเชียนเกม
0: ประจำทัวร์นาเมนต์นะ
1: ประจำทัวร์นาเมนต์เลย
0: จากการเลือกของ OCA นะ
1: เออไม่ใช่แค่นักกรีธานะซึ่งจริงๆทีแรกผมไล่ดูอ่ะมันมีนักว่ายน้ำของจีนอยู่คนนะจางจันซัว
0: จางจันซัว
1: คนนั้นน่ะเจ็บทอง3ที่ติเอเชีย3ที่ติ2ที่ติเอเชียนเกม
0: แต่ว่าว่ายน้ำมันลงได้หลายรีเวนไง
1: หลายเวนผัดนั่นผัดนี
0: ่เออผัดอยู่นั่นแหละ
1: เลื่อนมั่งต้มมั่งเจ็บทองแต่
0: ร้อนเว้ย
1: 3ทำลายไงได้3ทุบเอเชีย
0: 3ทำลาย
1: แต่ทีนี้น้องบิวเนี่ยมีจุดเด่นที่ว่า2ทองให้เขาได้คือเหรียญใหญ่
0: เหรียญใหญ่มาเริ่มเทิม
1: เหรียญใหญ่เป้งนะเหรียญที่คนให้ความสนใจนะฮะ
0: กีทามันแมสกับว่ายน้ำนะในความรู้สึกผมอะ
1: ผมก็คิดอย่างเงี้ยแต่มาคิดทีแล้วเออเราคิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะเล็งถึงแม้ไม่มีบิวนะถึงแม้กีทาไทยจะไม่เก่งเลยในเอเชียนเกมเนี่ยผมก็ยังอยากดูกีทามากกว่าว่ายน้ำ
0: ใช
1: ่เออ
0: คือก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบนะเพราะมันก็แต่ว่าผมว่าคนรอดูยูเซนโบว์มากกว่าไมเคิลเฟลนะ
1: ก็นั่นน่ะสิแล้วไอ้ตอนโอลิมปิกปักกิ่งใครได้ไม่รู้เฟลหรือโบว
0: ์โฟล์
1: จะ
0: จำไม่ได
1: ้วันนี้ทำไมเออ
0: ยูเซนเบล
1: ครับนะก็บิวเนี่ยกลับมาแล้วนะฮะบิวกลับมาแล้วเดี๋ยวก็

0: ก็ถ้าไม่มีอะไรก็ต้องไปอีกนะฮะดิวเนี่ยโทรไปแจ้งทางสายการบินแล้วว่ากระเป๋ายังไม่ต้องออกมาคาไว้นั่นแหละ
1: เอายังไม่ได้เหรอ
0: ได้แล้วมั้งไม่รู้ไม่รู้
1: ผมว่าวันนั้นน่าจะได้นะผมว่าน่าจะมีการดูแลเป็นพิเศษไม่มีข่าวเรื่องนี้ออกมา
0: เฮ้ย
1: ยอมไม่ได
0: ้เฮ้ย
1: ไม่ยอมอ่ะ
0: พยายามผมรอ3วันน่ะ
1: ของคุณนี่เท่าไหร่นะ10ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมง
1: เออ
0: 9ชั่วโมง
1: โอ้
0: เครื่อง
1: 3วันเลย
0: พยายามผมรอ3วัน
1: ซื้อขนมมาไม่บูดหมดเลยวะนะ
0: ก็เขาน่าจะรู้แกกว่าละก็เลยอะไรที่จำเป็นก็จะไม่ยัดเข้าไป
1: อะไรที่บูดได้เนี่ยก็เอาขึ้นเครื่อง
0: ได้ของผมไม่ยอมรอรับเลยไปจะพบผมหิ้วเบียร์มาเดี๋ยวบูด
1: ไม่เป็นไรใต้ท้องเครื่องมันเย็นไม่บูดหรอก
0: นะคือทีนี้คือเอาลงจากเครื่องมาแล้วเนี่ย
1: ม
0: ันลงตอนนั้นเลยแหละแต่ไปอยู่ตรงไหนกว่าจะคัดแยกออกมาเนี่ยมันนานนะครับ
1: ครับก็แต่บิวนี่ผมเห็นบางที่เขาก็บอกว่าคือ OCA เนี่ยจะออกตั๋วค่าตั๋วเครื่องบินให้นะ
0: ต้องงั้นดิ
1: แต่ว่าเหมือนกับว่าเห็นใครบอกว่านักสมาคมเนี่ยปล่อยกลับบ้านไปหมดแล้ว
0: ก็กลับมาดิ
1: บอกไปเที่ยว
0: แล้วไปไหมก็ต้องไปอ่ะ
1: เขาบอกไม่แน่อาจจะส่งตัวแทนไปรับ
0: เหรออื
1: ม
0: แต่มันผมไม่รู้นะบอกว่าโอเคอาจจะมีร้ายครอบครัวอะไรก็ตามแต่ว่านี่คือนักกีฬาไทยคนแรกนักกีฬาอาเซียนคนแรก
1: โอ้นะใหญ่นะใหญ่นะ
0: ใหญ่มากนี่คือที่หนึ่งของเอเชียนะ
1: ถ้าไปได้ก็อยากให้ไป
0: เนี่ยพาไปเลยไอ้ที่นัดไม่จะนัดอาจจะนัดแฟนนัดแม่ไปเที่ยวเนี่ยพาไปด้วยกันที่นากุย่า
1: เลยไปแก้ข่าว
0: เออ
1: ว่าไม่กินนะ
0: เออไม่ใช่เขาไม่ได้มีอะไรกันเนี่ย
1: ไม่เกี่ยวคนไทยจับกินกันไปเรื่อยผมเห็นในช่องคอมเมนต์อ่ะบานเลย
0: คนไทยชอบวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเขา
1: ถ้าได้กันมีลูกออกมาไม่เป็นเดอะแฟตเลยล่ะครับโอ้โหปวดหัวจริงโอ้โหแล้วพูดถึงน้องไฝ่นี่แบบสุดยอดจริงนะกรอบขาแกนี่แบบ
0: ตัวเล็กมากยิ่งตัวเล็กมากยิ่ง
1: แบบไปเห็นตัวจริงมาแล้ว
0: ตัวจริงตัวจริงตัวเล็กมากยิ่งเทียบกับคนอื่นอ่ะ
1: เออ
0: เออแต่เล็กแต่เร็ว
1: คือรอบขาแกเนี่ยเร็วกว่าเบลประมาณเท่านึงอ่ะเบล91แก9ยิ่ง
0: สับถ้าเทียบเป็นนักบอลน่ะสับเหมือนไมเคิลโอเว่นนะ
1: เออเร็ววิ่งอย่างกระหอก
0: เออแล้วหนูทิพย์จัก
1: เออวันนั้นนี่ภาค4ผัดผสม4คูณ100อยู่เลยแบบ
0: ครับ
1: ได้แล้วเว้ยได้แล้วมาแล้วรับก่อนเบลรับก่อนเบลรับก่อนโหเหี่ยวคาไม
0: ้แล้วเราไม่ได้ว่าเบลนะว่ามัน
1: ไม่มีอะไรต้องว่าเลย
0: ใช่ของเขาของจีนเขาไม่สุดท้ายเขาก็เก่งจริง
1: มัน
0: ต้องเฉินเนี่ยนะโอ้แต่พอเราเห็นบิวเนี่ยฉีกมาให้เนี่ย
1: เออ
0: เราก็ทองว่ะเฮ้ยทอง
1: ลวกไม้3จีนแบบเห็นน่ะแล้วส่งไม้ก่อนประมาณ2ก้าวอ่ะ
0: เออ
1: แกยิ่งโอ้โห
0: แซงเฉยแล้วแซงแล้วเข้าป้ายนำมาเยอะเลยนะ
1: เออน้องไฝ
0: อ่ะโอเคไม่เป็นไร
1: ว่างจากการขายแค่เจ้าปูก็มาวิ่งให้ทีมชาติ
0: ไม่ใช่เจ้าไฝ
1: เออนะ
0: ไปยินดีด้วยกับคือเบลเนี่ยไม่ใช่เบลเดบิกบิกบิกก็ไม่ใช่
1: ไม่ถูกสักคน
0: บิวเนี่ย
1: เออบิว
0: นะจริงๆยังไม่ข่าวไปทางการแต่เออน่ะทาง OCA เขาต้องแจ้งมาทางไทย
1: ให้ไป
0: เ
1: ขาแจ้งมา
0: ทางการโอลิมปิกแจ้งสมาคมกรีธา
1: ทีนี้ก็อดเก็บความดีใจไม่ไหว
0: เก็บไม่ได้ก็ต้อง
1: ข่าวรั่ว
0: ครับหลุดมาแล้วนะก็เช็คมาแล้วน่าจะอย่างนั้น
1: อันนี้เป็นข่าวหลุดที่ดีไม่เป็นไรหรอก
0: นอกจาก OCA จะหมั่นไส้โอ้บอกให้เงียบไม่เงียบเหรอ
1: กูไม่ให้
0: เปลี่ยนซะเลย
1: ไม่ได้หรอกเออมันจะมีใครมาเกินน่ะ
0: ก็นั่นแหละอาจารย์ตันซัวน่ะ
1: ผมว่าไม่อ่ะผมต้องบิวดิใหญ่มาเริ่มเทิม
0: แต่คุณหยอง
1: ไปไล่
0: นะไปไล่ MVP หลังๆอ่ะว่ายน้ำทั้งนั้นเลยนะสามครั้งหลังว่ายน้ำแล้วมีขั้นด้วยที่กวางโจวเนี่ยเป็นหลินตันถัดไปอีกสองครั้งก็ว่ายน้ำแล้วก็มีครั้งแรกเป็นโคจิอิโตะ
1: อ๋ออยู่นักวิ่งเหมือนก
0: ันนักวิ่งอันนี้เป็นนักกรีธาคนที่สองที่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกม
1: เอออ่ะแต่ว่าก็น่าจะไอ้นี่น่าจะได้แล้วจริงๆถ้าไปได้ก็อยากให้ไป
0: อยากให้ไป
1: อยากให้ไปอยากให้
0: ไปเดี๋ยวให้ลิมิงรับแทนก็ได้อ่ะ
1: เออแกบอกไกลไม่ไปหรอกนั่งรถไฟเข้ามา2ชั่วโมงครึ่งแกไม่ไป
0: แล้วไปถ่ายรูปไป
1: ถ้าคุณสุชัยไม่ไปแกไม่ไปนะอ้าวก่อนจะพักช่วงแรกนะฮะขอบคุณกันก่อน M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่กลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวง

0: ถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
1: ์ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
3: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
6: สนับสนุนโดย
7: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
8: กลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงที่2นินทากีฬาโลกเวอร์ชั่นหยองเต้ยเสยเอเชียนเกม
9: เฮ้ยเราจริงจังไหมบอกว่า
8: เหรอทำไม
9: ไอชั่วโมงแรกเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยเราชอบมาหา
8: หายแก้ว
9: เออ
8: ฮะนี่ไม่หายเหรอเฮ้ยเปิดเกากันแล้วนี่ก็ยังไม่หา
9: แต
8: ่จับเอาให้ชัดอุตส่าห์เว้นเหรอ
9: เออนะฮะอ่ะพอดีมีข้อมูล
8: ข้อมูล
9: เอามาจากทางเดลินิว
8: อุ้ย
9: รู้เด่นเด่นทำไม
8: คุณคอนเนคชั่นดีขอเข้ามาได้อ่ะ
9: ขอเข้ามา
8: เ
9: ออไม่รู้เดี๋ยวเอามาพูดแล้วเขาจะฟ้องหรือเปล่า
8: ไม่ฟ้องหรอกสีกัน
9: เออคนนี้ผมว่าหลายคนยังไม่ค่อยรู้จัก
8: น้องโซเฟียเหรอ
9: โซเฟียเกลเนี่ยโซเฟียเกลมอนโกเมอรี
8: ่ครับ
9: นะคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาคุณหยอง
8: เป็นยังไง
9: ห้ามเล่นมุกว่าเพิ่มลูกชงชิ้นไม่ได้
8: ไม่ยังนึกไม่ทันเลย
9: ครับเขาเรียนที่มอฮาวาดนะฮาว
8: ไอฮาวาดดูกลัวๆอย่าง
9: ฮาวาด
8: ฮาวาด
9: นะฮะนอกจากน้องโซเฟียนอกจากเล่นเนี่ยเรือใบแล้วเนี่ยยังเป็นนักเทควันโดสายดำ
8: ไอ้ยะ
9: ไม่ซักเลย
8: นะเบรกไม่ทันไม่รอส่ง
9: ตัว
8: นะ
9: ลูกครึ่งไทยอเมริกันอย่างที่ทราบนะเกิด4เมษายนตอนนี้ก็อายุ23ปีเกิดปี03นะครับเล่นระบายเนี่ยน้องโซเฟียเล่นตั้งแต่8ขวบนะนะฮะจริงๆจะเล่นตั้งแต่1ขวบแล้วแต่ทางแม่บอกว่าเดินก่อนแล้วค่อยเล่นแล้วกันระบายอ่ะ
8: ก่อนลงไปนี่แม่ให้ร้องเพลงได้มั้ย
9: ว่าไง
8: โอ้ทะเลแสนนะ มองเห็นเรือไป
9: ครับพอเล่นจาก8ขวบนะแป๊บเดียวคุณหยอง
8: เป็นยังไง
9: 13ขวบติดทีมชาติแล้วชุดเยาวชน
8: ก็
9: นะฮะแล้วก
8: ็นอน
9: เองเธอเป็นแชมป์มหาลัยของสหรัฐ2สมัย
8: เอ้ย
9: จากการที่เรียนฮาวาร์ดนี่ก็ทราบมาอยู่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำถ้าเป็นไทยก็คือจุฬานี่แหละ
8: ครับ
9: นะใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะใช่ไหมประมาณนั้นถือว่าดังถือว่าดัง
8: ถามผมแล้วผมจะไปถามใคร
9: ครับนอกจากเทควันโดแล้วเนี่ยเรือใบแล้วเนี่ยเธอชอบดำน้ำกับลีหมิงด้วย
8: โอ้ยล่ะ
9: นะ
8: ไปดำน้ำเก็บขยะ
9: ดำน้ำเฉยๆนะ
8: โอ้วันนี้นี่แกนั่งเชียร์แบบโอ้คิ้วผูกโบเลยนะ
9: โซเฟีย
8: ลีมิงสิเชียร์น้องโฟกัสพอโฟกัสชนะปั๊บนี่แกเดินไปตะโกนเรียกกัดกัดกัดกัด
9: รู้เดินไปหานายกก่อนเลย
8: กัดกัดกัดแบบมาบอกเลย
9: เออนะ
8: เออ
9: ไอพวก ดำน้ำเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเขาบอกว่าตอนนี้ได้ใบรับรอง Advanced Open Water Scuba Diver
8: เหรอ
9: ตั้งแต่ปี2019ตอนนี้เป็น Rescue Diver
8: ครับ
9: เขาก็คงเป็นพวกกู้ภัยอ
8: ่
9: ะ
8: เออโอ้นี่แสดงว่าแสดงว่าโอ้ Advanced จัดเลยนะ
9: เออเก่งอ่ะ
8: ไม่ใช่ดำเป็นท็อปปี้นะไม่ใช่ดำเป็นงานอะไรเลยนะ
9: ครับ
8: เออ
9: นะด้านการศึกษาที่บอกนะน้องโซเฟียเนี่ยเรามีดีกรีการศึกษาระดับสูงเคยศึกษาที่มหาวัดนะแล้วก็จบเกียรตินิยมคุณยอง
8: โอ้โห
9: ฟิสิกส
8: ์เหรอ
9: โอ้โคตรเก่งเลยว่ะ
8: หยอดบึ้มหยอดบึ้มเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นเคบี
9: เออใช่ฟิสิกส์นี้ต้องเป็นเรื่องนี้แหละไอ้พวกเก
8: ี่
9: ยวกับใช่แล้วก็พวกแบบคำนวณแสง
8: คำนวณแรงสการหักเหอ
9: ะไรเงี้ยไอ้พวกอวกาศอะไรเงี้ยต้องฟิสิก
8: ส์แสงหักเหเข้าตาแต่เธอเออลืมไปละช่างมันเถอะ
9: ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอกคุณหยอง
8: โอ้โหทำไมชีวิตมันเป็นเลิศทุกด้านขนาดนั้นนะ
9: จากฮาวาดตอนนี้อย่างที่บอกที่บอกจะย้ายไป LA แล้วไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
8: ครับ
9: UCLA
8: โอ้โหขณะที่ตัดกลับมาทางนี้ฮะโอ้ปริญญาตรีเนี่ยจบแทบเต็มกืนเล่นกีฬาอะไรก็ไม่ดีสักอย่าง
9: เราใช่ไหม
8: ถูก
9: เออนะอย่างที่บอกเธอจบเกียรตินิยมด้านฟิสิกส์แล้วก็บอกเมื่อกี้ผมก็บอกตั้งข้อสังเกตว่าฟิสิกส์เนี่ยเกี่ยวกับอวกาศเคยผ่านการฝึกงานฐานะวิศวกรระบบยานอวกาศที่นาซาห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่น
8: โอ้นี่แสดงว่าเธอมาเล่นเรือใบนี่พอชอบล้วนๆเลยแล้วเนี่ยเพราะหน้าที่การงานนี่เธอแบบโอ้โห
9: อาจจะว่าง
8: ละ
9: นะ
8: เออดันทำได้ดีซะอีก
9: โอ้สุดยอดโปรไฟล์นะน้องโซเฟียเกียว
8: ครับผม
9: นะครับมีแฟนยังไม่รู
8: ้
9: นะฮะถ้าไม่มีได้รับทราบไว้ว่าผมมีภรรยาแล้วแล้วน่ารักด้วย
8: หมายถึงซองโซเฟียแหละ
9: ฮะใช่ใช่ภรรยาผมด้วย
8: เออคุณก็ออกภรรยาผมสิได้คะแนนเพิ่มอีก
9: ครับ
8: นะอะไรได้ข่าวว่าก็ต้องชนะคุณทุกเรื่องอ่ะ
9: ก็ไม่เป็นไรหรอกเออขนาด
8: ติดกระเป๋าติดยังต้องติดนานกว่าเลย
9: เออเครื่องดีเลย์8ชั่วโมงก็ต้องเกทับบอกชั้น10
8: อะไรนะทำไมต้องชนะกูทุกเรื่อง
9: รอกระเป๋า8ชั่วโมงภรรยาผมบอกว่าชั้น3วัน
8: สิว
9: เออ
8: ชั้น3วัน
9: แล้วเมื่อวานก็ไปเนี่ยนะไปรับกระเป๋าเพราะว่าทางนู้นก็แจ้งว่ากระเป๋ามาแล้วให้รีบมานะครับก็ไปรับก็
8: เดี๋ยวไม่รีบมาเอาเดี๋ยวเอากลับเข้าไปใหม
9: ่กลับเข้าไปแล้วโอ้นี่ไทย PBS ขอสัมภาษณ์นะ
8: เ
9: ออแต่สัมภาษณ์ไม่ได้ภรรยาผมเป็นเจ้าที่รัฐไง
8: เดี๋ยวเป็นเรื่อง
9: กลัวว่าชื่นชมไปแล้วเนี่ยชื่นชมดังสายการบินชื่นชมดังท่าอากาศยานไปแล้วเนี่ย
8: เดี๋ยวมีผล
9: เออจะมันจะงี้หรือเปล่าจะแบบเออพักพวกเดียวกันหรือเปล่าก็เลยขอไม่สัมภาษณ์ดีกว่า
8: ครับ
9: ไม่งั้นก็คงจะบันเทิง
8: ไปสัมภาษณ์น้องโซเฟียดีกว่า
9: ครับ
8: เออนี่โอ้โปรไฟล์เลิศหรูอลังการว้าวมากนะ
9: สุดยอดยอด
8: สุดยอดจริง
9: ครับอ่ะนี่แหละเป็นโปรไฟล์น้องโซเฟีย
8: ครับ
9: ครับมีอะไร
8: จริงๆเราก็หลายคนก็เพิ่งจะรู้จักเธอกันวันนี้นะ
9: ใช่
8: นะครับก็หวังว่าเธอจะเป็นกำลังสำคัญของเราในโอลิมปิก
9: กลับมาไทยเพิ่มไม่รู้เนี่ยอาจจะกลับอเมริกาไม่ต้องมาหรอก
8: ไม
9: ่รู้กระเป๋าติด
8: เหรอ
9: นักกีฬาที่จบการแข่งขันวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องกลับเลย
8: อ่ะถูกต้อง
9: มันเป็นระเบียบของหมู่บ้านนี้เ
8: หรอมาแล้วเดี๋ยวต้องไปขึ้นเวทีตูนี่ได้รอผู้ใหญ่มาถ่ายรูปไปโอ้ปวดหัว
9: เฮ้ยคุณดองแต่จริงๆเนี่ยทางท่าอากาศยานเขาขอความร่วมมืองดไปรับนะ
8: แล้วเหรอทำไม
9: งดพิธีรับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสนามบินแออัดมาก
8: มันไม่อยู่ในสภาวะปกติ
9: ใช่ใช่
8: ไม่อยู่ในสภาวะปกติ
9: วันที่ผมกลับมาเนี่ยมีทีมเบสบอล
8: อ
9: แล้วก็มีรองผู้ว่าต้องเดินเข้ามาข้างในอ่ะ
8: ก็
9: มารับแล้วก็รีบกลับไป
8: ปกตินี่มันต้องแบบว่าพื้นที่มีจัดพื้นที่ไว
9: ้
8: มีเถิดเทิงกองยาวมงเท่งมงไปรับ
9: คือกกท.เขาก็ให้ความสำคัญกับนักกีฬาก็จะมีผู้ใหญ่ไปรับทุกวันอะไรเงี้ยนะฮะก็
8: แต่ว่าก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองเยอะ
9: ไม่แล้วก็
8: ถ่ายรูปแช่แล้วก็ไปแยกกันไป
9: หลังมันจะไม่มีแล้วพอมันวิกฤตแล้วก็ไม่มีแล้วก็ต้องเข้าใจอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันวิกฤตจริงนะ
8: เดี๋ยวไปรับทีเดียวงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จผมถือว่าสำเร็จนะไอ้เกมคราวนี
9: ้สำเร็จดี15ท้องอ่ะ
8: เออเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกกท.ประเมิน15
9: เออ
8: สมาคมผู้ประกาศช่างภาพกีฬาประเมิน14
9: ครับ
8: เราเดากันเองเนี่ยผมว่าสัก11 12
9: เนี่ยทะลุไปแล้ว
8: เออเพราะว่าเอาจริงอ่ะตอนประเมินน่ะกีทาเค้าก็ไม่ได้ประเมิน3เหรียญ
9: เออเหรอประเมิน1
8: เออ
9: บิวสักเหรียญนึง
8: แล้วก็มีเหรียญประเภทที่เนี่ยวอลเลย์บอลชายหาดอย่างเงี้ย
9: อ่า
8: มีเหรียญชนิดที่เซอร์ไพรส์เรือใบอีสปอร์ตอีสปอร์ตเขาประเมินอยู่แล้ว
9: เรือ

0: แต่เรือไปได้เรื่อยนะคุณหยองเอเชียนเกมอ่ะได้เรื่อยๆ
1: มีเหรียญเรียกว่ามีเหรียญที่เราไม่คาดคิดเพิ่มเข้ามา
0: แบบนี้อยู่ในความหวังไหมก็สักเอาสักทองนึงแต่วิวก็วิวก็น่าจะอยู่ในความหวังเหมือนกัน
1: ครับก็มันอะไรที่เราเป็นกีฬาหลักแล้วประเมินว่าน่าจะได้เนี่ยมันก็ได้แล้วมันก็มีเพิ่มเข้ามา
0: ใช่อ
1: ย่าง400อย่างเงี้ยโอ้โหไม่มีใครคิด
0: ม
1: าเ
0: ฉยใช่ใช่นี่เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นครั้งที่ประสบสำเร็จเพราะเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่แบบบุ้ม
1: ๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: กรีธา3เนี่ย
1: ครับ
0: แบบชายเดียวเนี่ย
1: ถูก
0: คือหัวแหวนนะ
1: แต่ว่าหวังว่ามันจะไม่ทำให้เกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาทำถูกต้องแล้ว
0: หมายความว่าไง
1: หมายความว่าเอ้ยที่ผ่านมาอย่างนี้แหละโอเคแล้วผมว่าหลายอย่างไม่โอเค
0: หมายถึงการเก็บตัวการเตรียมตัวใช่ไหม
1: วิธีการขั้นตอนในการนำไปสู่การเตรียมพร้อมอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ผมว่ามันเป็นเรื่องของหลายอย่างมันตัวบุคคลมากมาก
0: เฮ้ยอันนี้พี่ตั๋วนี่พอขึ้นมาเป็นผู้ว่าเนี่ยประสบสำเร็จเลย
1: อุ้ย
0: ปรมีนะ
1: แผลบ
0: คุณโกตานสามีเพิ่งรับตำแหน่งวันที่หนึ่ง
1: อย่างบิวเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่โค้ดมาเนี่ยมันเห็นผลชัดเจน
0: ชัดเจนนะบิวที่ชัดเจนมาก
1: มันคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆที่มันไม่ใช่เรื่องของโครงสร้างในการสร้างทั้งระบบอ่ะ
0: บิวเนี่ยก็เหมือนพี่ต๋องมันพระดอน
1: มันพรสวรรค์ขึ้นมา
0: พรสวรรค์ด้วยแล้วก็ได้รับการส่งเสริมในระดับหนึ่ง
1: ไอ้โค้ชจีนี่เขาดูทั้งทีมไหมหรือว่าจ้างมาดูเฉพาะตัว
0: ผมเข้าใจว่าเน้นดิวแล้วก็ระยะสปรินต
1: ์เหมือ
0: น
1: ตอนทั้งหลายแหละ
0: 4คูณ100อ่ะ4คูณ100เนี่ยก็จีเนี่ยก็เป็นคนวางแผนด้วยอะไรด้วยเพราะหลังจากที่ดิวแข่งเสร็จเนี่ยแข่งเสร็จวันละ200มั้งจีบอกขออนุญาตไปวางแผน4คูณ100ก่อน
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เราต้องขออนุญาตไปฟังข่าวก่อนนะฮะเพราะว่าต้องพักแหละเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
5: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ถวายผ่อนพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดชิโนรสสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมลดีวัดมหาพฤทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามวันนี้พระราชวชิระรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคคกถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 นมูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาร์กโต้จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสฤษฎิ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวประดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนวัดพรหมวงสารามกรุงเทพมหานครและวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น74ห้างคุณส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าสัพทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูรนางมนชลิสาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดเป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระพิธีธรรมจากวัดพระยศวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานับประการโดยตลอดพระชนชีพก็เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่ห้องหนุนพักดีอาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้แก่กำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระชวังบก.พล1รอ.ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครกาชาติศิลปินดาราและเจ้าหน้าที่มูลนิธิบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้า ส่วนถุงยังชีพสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน150ถุงมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มประกอบอาหารปรุงสุกวันละ 3,000 กล่องตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569ใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้มอบให้เจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

0: ่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
3: อล์ฟกอล์ฟ
2: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
4: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: ประเทศแทบจับลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: กลับมาช่วงสุดท้ายนะฮะของนินทากีฬาโลกนะจ๊ะตอนนี้นี่เกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นก็ยิงโทษกันอยู่ผ่านไป2
5: แต้มไม่พลาดนะ
4: ครับ
5: ส่วนที่แพ้ไปแล้วก็ทีมชาติไทยแพ้ฟิลิปปินส์ในนัดส่งท้ายรอบแรก FIFA อาเซียนครับอันนี้น่าสันบอกว่าผิดหวังก่อนเมืองนี้แต่มันเปลี่ยนตัวเยอะไงแต่ก็คนน่ะ
4: ไอ้นุเนียสัตว์นี่ก็พูดคำอื่นเป็นไหมนอกจากผิดหวังกับภูมิใจ
5: พราวรี่มิสเตอร์พราวรี่
4: มิสเตอร์พราว
5: นะ
4: แต่ว่าก็
5: ไม่เป็นไรบอลเข้ารอบแล้ว
4: ก็นั่งดูแล้วมันก็ก็เป็นบอลที่เล่นแบบแรงกระตุ้นน้อยหน่อยอะไรประมาณนั้นนะ
5: คือผมว่าฟุตบอลน่ะโอเคมันเปลี่ยนตัวได้แต่ว่าความมุ่งมั่นน่ะมันควรจะไม่ว่าใครลงไปอ่ะมันต้องรักษามาตรฐานนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้5น่าจะ2ทุ่มนะคุณหยอง
4: เ
5: จอกับอินโด
4: ใช่ๆวันจันทร
5: ์2ทุ่มวันจันทร์นะครับอินโดเนี่ยก็เข้ารอบมาแบบโอ้โหดราม่าทด2นาทีมั่งทด7นาทีมั่งแต่ทด2นาทีมันก็น้อยไปนะผมว่า
4: ก็ไอ้น้อยไม่ว่าไอ้มากไม่ว่าแต่ว่าชูป้ายทด7 2ทีเนี่ยมันแตก
5: แล้วดัน
4: มาได้2ประตูนาทีสุดท้ายด้วยงงไปหมดเลย
5: มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ว่าคนชูป้ายมันทำให้มี
4: เขาบอกว่านี่แหละฟีฟ่าจะได้รู้จักบอลอาเซียน
5: ที่นี่อาเซียน
4: แต่ของเรานี่ไอคนยิงเราในสองลูกนี่บิยอนคิสเซนนี่จำได้ไหมตอนอาเซียนคัพปีนั้นนะที่ชีคุมมันก็ยิงเราไ
5: หม
4: ที่ราชมังนี่แหละ
5: จำไม่ได้แล้ว
4: ที่ราชมังนี่แหละเท่ากับว่านี่ยิงเราสามลูกเลยเกาหลีเหนือยิงไม่เข้าเลยครับญี่ปุ่นนำ 3-2
5: ก็ตอนนี้ถือว่าญี่ปุ่นได้เปรียบนะเพราะผ่าน3คนทั้ง2ทีมเนี่ย
4: เ
5: กาหลีเหนือพลาดไปแล้วคนหนึ่ง
4: แล้วก็ย้อนกลับไปทีมชาติชุดใหญ่อีกนิดผมเป็นมาดามแป้งนี่ผมตีเลยนะ
5: ทำไมอ่ะ
4: ปังหายไป 60,000 เหรียญนะโบนัสชนะ
5: อ๋อมีโบนัสชนะ
4: มันมีโบนัสชนะต่อแมตช์นะนาทีนี้นี่สมาคมเนี่ยเอามาซ่อมสมาคมบนน้ำท่วม
5: คุณคิดว่าจะได้เนี่ยแล้วมาดามแป้งจะเก็บไว้เหรอโอ้แต่น้ำท่วมบานเลย
4: น้ำท่วมเนี่ยห้องวีองวีอาร์เนี่ยบอลไทยลีกอาทิตย์หน้าเตะได้ป่ะ
5: โอ้เละแล้วโอ้โหดูแล้วดูสภาพของราชมังนะหยองแล้วน่าเห็นใจพวกเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ไปชิงเกมเพราะว่าเขาก็ต้องไปจอดรถไปที่ราชมังแหละใครจะไปรู้บางชุดไปตั้งแต่แรกๆอ่ะ
4: มันยังไม่มีข่าวว่าจะเป็นจะมีอะไรขนาดนี้เลย
5: โอ้มีพี่คนหนึ่งอยู่สมาคมเบสบอลอ่ะเจอกันตอนขากลับอ่ะบอกโอ้ของผมนี่รถเก๋งคันนึงรถกระบะคันหนึ่งมอไซค์3คันอยู่ใต้ราชมังจมหมด
4: ขับยังไงวะ
5: เขาคงมาฝากไว้ที่ราชมังแหละจะไม่อยู่ไง
4: นี่รถน้องไอ้นี่ไงน้องหนุ่มจีบทีมเทควันโดอ่ะถ
5: ู
4: กหลังคาเลย
5: แล้วน้องโค้ชแม็ก
4: โคชวานโค้ชแม็กนี่รถไอ้ดีด้วย
5: รถหรูด้วย
4: จม BM มั้งเห็นหลังคาแวบ
5: ๆไม่รู้จะทำไงนะครับ
4: ครับก็นั่นแหละ
5: เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน
4: ส่วนนอกจากที่เราได้เหรียญทองเนี่ยก็มีได้เหรียญอื่นๆเพิ่มด้วยนะ
5: hey!
4: สรุปสักนิดก็แล้วกัน
5: ได้ได้ว่าไปดิ
4: เทควันโดนี่มี
5: โยนดื้อ
4: โอ้โหรับเกือบไม่ทัน
5: ครับ
4: เทควันโดนี่มีเพิ่ม1เหรียญทองแดงนะครับน้องอิมใช่ไหมพัชรกันพูนเกิด
5: ครับ
4: ทายาทของน้องเทนนิสซึ่งกำลังเตรียมตัวเป็นแม่ไก่อยู่แล้วนี
5: ่ทำไมอ่ะ
4: จะฉีดฮอร์โมนเร่งจะวางแผนจะมีลูกไง
5: อ๋อเหรอ
4: น้องเทนนิสก็รุ่น50รุ่น49
5: ครับ
4: ก็ได้เหรียญทองแดงมานะครับแต่ว่าคือรุ่น49นี้ใครขึ้นมาก็ไอ้นี่นะเพราะว่าที่ผ่านมาเทควันโดเราเนี่ยที่ประสบความสำเร็จรุ่นนี้ทั้งนั้นเลยนะ
5: รุ่นเล็ก
4: ตั้งแต่ที่อะไรนะไปเป็นโปรโมเตอร์มวยหัวหินแล้วเนี่ยชื่ออะไรนะ
5: คุณวิว
4: คุณวิวคุณวิวโยธาในการรุ่นนี้2เห็นไหมบุตรตีเผือดพองก็รุ่นนี
5: ้ครับ
4: ชนาทิพย์ซ้อนขำก็รุ่นนี้เทนนิสก็รุ่นนี
5: ้
4: นะครับเพราะฉะนั้นน้องอิมก
5: ็มวยนะเราต้องรุ่นเล็ก
4: ๆขึ้นมารับไม้ต่อแล้วก็โอ้โหเธอก็เพิ่งจะสูญเสียก่อนมาเช่นเกมด้วยถูกไหมก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นความสำเร็จที่นำกลับไปฝากคุณพ่ออ้าวก็เรียบร้อยนะฮะบอลหญิงญี่ปุ่นยิงจุดโทษชนะเกาหลีเหนือไป 5-3
5: ตีเสมอช่วงท้ายเวลาปกติ
4: ครับ
5: แล้วก็ยื้อจนยิงจุดโทษ
4: เกาหลีเหนือไปยิงพลาดคนที่3นะครับส่วนญี่ปุ่นยิงเข้าหมดเลย5คน
5: แม้เกาหลีเหนือก็ยังคาอยู่7ทองจาก7ยกน้ำหนัก
4: รับอยู่คนเดียว
5: ครับ
4: นอกจากเทควันโดแล้วก็มียูนิสูนะยูนิสูวันนี้ได้เพิ่ม1เหรียญนะครับน้องอะไรสิลืมไปแล้วอะไรสิงฉลาด
5: เมื่อวานนี่น่ารักมากเลย
4: อะใครอ่ะ
5: น้องมิยู
4: มี
5: ซูซูกิ
4: ผมมิยู
5: มิยู
4: นะส่วนยูนิสูวันนี้เนี่ยนุชชนาธสิงฉลาดได้เหรียญทองแดงนี่ลุ้นผมยืนดูยืนลุ้นไม่ให้เขาโดนไม่ให้โดนเขาแซงเนี่ยวินาทีสุดท้ายเลยนะ
5: ครับ
4: ล็อกกันไปล็อกกันมาก็ได้เพิ่มมาอีก1เหรียญนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันนี้ที่เข้าชิงมีตะกร้อ4คนหญิง
5: ครับ
4: วันนี้นี่เตะนัดสุดท้ายรอบแรกชนะอินเดียแล้วก็รอบรองชนะอินโด
5: ครับ
4: ชนะอินเดียอินโด
5: ก็ไปล้างตากับเวียดนาม
4: พรุ่งนี้ 7:00
5: ครับ
4: ตื่นมาดูเตะเช้าเลยตะกร
5: ้อหึถึงแม้ว่าคิดเวลาญี่ปุ่น 9:00 นี่ก็โหดนะ
4: ก็เช้า
5: ตองข่าวสดนี่บ่นโอ๊กเลย
4: บ่นโอ๊กบ่นทำไมอ่ะบ่นหัวหน้าเราทำไม
5: ตื่นเช้าแล้วตองก็เดินเร็วซะด้วย
4: โอ้โหนี่แกมาอัดคลิปไอ้ดีนะแกบอกว่าไปนั่งทำงานอยู่มีนักข่าวมาเกามากวนแก
5: แหมคันปากคันปาก
4: บอกเอ้ยผมจะทำงานนี่ก็ถามอยู่ได
5: ้คลิปทำเพสซิ่งนะแล้วก็ข่าวสดนะผมก็แชร์เลย
4: ทำไมฮะ
5: ผมอยู่ในเหตุการณ
4: ์ทำไมฮะ
5: ในที่เขาลงในเพสซิ่ง
4: ลองไปดูเพจชื่อว่าเพสซิ่งนะ PRESS แล้วก็เว้นซอโซซาลีไม่เอกงงู
5: ใช่อ
4: ันนี้เป็นเพจกีฬาของข่าวสดครับ
5: เขาบอกว่านี่เป็นเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเจอเพื่อนโอ้ดีงี้กระหนุนกระนิงงี
4: ้
5: ผมเดินก็มาเลยมาถึงโอ้พี่อันนี้ไม่น่ารำคาญอย่างนั้นอย่างนี้พี่ตรงนี
4: ้ไม่ได้
5: มาแล้ว
4: เ
5: พราะเอกคนอะไรนะ
4: มาเกามาเกา
5: พอเดินมาถึง Hello my friend เฮ้ยตองเมื่อกี้ไม่ได้พูดกับผมอย่างนี้ดิวะตองแบบพลิกลิ้นเลยตองเขาสดพลิกลิ้นเลยเมื่อกี้กูยังมีนท้าก็ผมไม่ได้ยินอยู่เลย
4: นางตองผู้น่ารัก
5: พอมาถึง my friend เลยโอ้โห
4: พ
5: บไม่ได้
4: ไม่ได้เจออ้าวไม่ได้เจอดานเลยนะตองนะ
5: ครับหลับสมบูรณ์ดีเหมือนเดิมไหมนั่งเป็นหลับเหมือนเดิม
4: ผ่านข่าวแล้วด้วย
5: โอ้แต่ทำงานหนัก
4: เออเหรอ
5: วันนั้นที่4 คูณ 100ที่ดราม่า
4: สี่คูณร้อยที่ดราม่าอ๋อตอนไหนวะ
5: สี่คูณร้อยเมตรที่เราได้หรือไม่ได้ที่สี่ที่สาม
4: ที่เช็คอยู่ว่าเกาหลีโดนปรับไหมไม่ปรับอะไรเงี้ยนะ
5: ก็แข่ง4:30นี่ว่าจะเสร็จว่าจะอะไรกว่าจะเช็คอะไรเนี่ย
4: มีตองกับเนมมั้งอยู่เป็นสองคนสุดท้ายเห็นว่าไง
5: เนม
4: ก
5: ็กลับแล้ว
4: นะแล้วตองอยู่สุดท้าย
5: ตองบอกเขาดับไฟกันแล้วพี่บอกว่ารถไฟก็ไม่ทัน
4: เออทำไมอ่ะ
5: ต้องนั่งแท็กซี่ครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ 2,000 บาท
4: หัวหน้าตีให้เบิกไหมล่ะ
5: ไม่น่าจะได
4: ้สวยแหละตองเลยนะอ้าวก่อนจะไปข้อความขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนี้สักครั้งนะลูกค้าที่น่ารักขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
5: ครับโอ้นี่คุณส้ม PR วินเซิร์ฟเขาบอกเราฟังเราอยู่นะ
4: เ
5: ขาอยากจะส่งข้อมูลแต่บังเอิญขับรถจับสุพรรณอยู่ตอนนี
4: ้ไม่เป็นไรพิมพ์ไปขับไปก็ได้ส้มเลย
5: เอางี้กว่านายกชื่ออะไร
4: รู้จักแต่ท่านเลขาพี่ใหญ่พัฒนาบุญวัฒน์ซีพี่สมชายแล้ววันนี้นะพี่สมชายไปภาคมวยนะ
5: เป็นยังไง
4: ที่ AIS ในห้อง IBC ก็ว่า
5: สุดท้าย
4: แล้
5: วสุดท้าย
4: ใช่ผมก็เดินออกมาจากห้องภาคเจออาจารย์มารออ้าวอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับภาคกับพี่ปูใช่ไหมพี่ภาคกับพี่สมชายครับใช่
5: ครับ
4: อ้าวแล้วกระจานก็คุยกันจุ้งเน่งลงเชงจุ้งเชงเอ้าแล้วพี่สมชายอยู่ไหนครับหันไปนั่งแอบเสาอยู่
5: เป็นไง
4: ทำไมต้องไปนั่งแอบเสา
5: แกหายป่วยยังไง
4: หายแล้วไม่ไอสักแอะจะชวนกินน้ำอมฤตแล้วตอนนี
5: ้ครับดี
4: ว่ะฟื้นแล้ว
5: ครับ
4: อ้าวไปดูข้อความดีกว่า
5: ได้
4: นะครับภรรยาดำไม่ขยับลุงหยองลุงเต้ยอามซ่ามาแล้วนักเตะเวียดนามในเอเชียนเกมคนไหนห้ามขับรถตอบเลงอกเมา
5: เลง
4: อกเบาไม่ได้ภาคเวียดนามสักเกมไม่รู้จักครับวันนี้วันของสาวไทยจริงๆครับได้3 ทองจากผู้หญิงหมดเลยโดยเฉพาะน้องโฟกัสเซอร์ไพรส์มากจากคุณเด็กผีสุพรรณ
5: ครับอุ้ยแต่ผมอยากให้ไปดูโปรไฟล์ของน้องโซเฟียน้องโซเฟียน่ารักมากแล้วพูดก็น่ารักอ่ะ
4: หัวเราะหัวเราะล้วนเลยเหมือนเติมมาย
5: ิ่งมารู้โปรไฟล์แล้วทำงานนาซา
4: เรียนอะไรนะ UCLA
5: UCLA เรียนปริญญาเอก UCLA
4: จากฮาวาร์ด
5: ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงเลย
4: เราที่ไหน
5: ก็
4: เราจบปลายที่ไหน
5: สาวผู้ใหญ่ไม่ใช่นางเลิ้งไม่ใช่ไม่ใช่จบที่ไหนก็เหมือนกัน
4: คุณภาพเป็นคุณคนคุณภาพของสังคม
5: ครับ
4: ย้องเคยอะไรเนี่ยอยากจากหัวไหล่สู่สันหมัดใส่พี่มนไม่
5: ม
4: ีพี่มนนี่พี่ชายที่เคารพของผม
5: ครับ
4: ไม่มีผมไม่เคยอยู่แล้วถ้าเผลอก็ตุยลำตัวบ้างนิดๆหน่อย
5: ๆดีมาก
4: นะครับพี่มนนี่สุดยอดอยู่แล้วเมื่อกี้มาแล้วเห็นแวบๆไปไหนแล้ววะฮัตสันจะใช้สารัตชนาทิพย์ถึงอายุ40เลยเหรอลองวีระเทพเบนจามินธนวัฒน์บ้างเถอะพ่อจากจืดเอง
5: คือบางทีอันนี้ไม่ได้แก้ตาในฮัตสันนะครับบางทีการเรียกนักเตะเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เขาต้องการ 100% หรอก
4: เราไม่รู้ไง
5: เราก็ไม่รู้นะ
4: ใช่ไหมหรือมันอาจจะเป็นสไตล์ที่เขาต้องการแล้วนักเตะเหล่านี้อาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาต้องการอย่างเขาอาจจะต้องการกองกลางที่เพสได
5: ้ครับ
4: เหล่านี้อาจจะไม่ใช่หรือไม่รู
5: ้
4: แต่มันเป็นเรื่องของโค้ชชอบอ
5: ่
4: ะ
5: แต่ชนาธิปแบบว่าถ้ายังเล่นได้ยังไงก็ต้องเอาไว้เพราะชนาธิปนอกจากในสนามแล้วนอกสนามเขาก็มีประโยชน์เยอะนะ
4: ถูกต้องเป็นตัวที่ตัวละลายพฤติกรรมทุกคนในทีม
5: ครับ
4: นะครับอะไรเนี่ย
5: น้องเมีย
4: ผมอ่านเป็นน้องเมียได้ยังไงน้องมิยูน่าจะมีสปอนเซอร์หมอบรางวัลพิเศษให้น้องมากๆนะครับน้องดูใจสู้ดี
5: โอ้ดูสัมภาษณ์น้องวันแล้วเอ็นดูอ่ะอยากได้คลิปมาลงเลยแต่ไม่รู้จะขอใคร
4: เอามีใครถ่ายบ้างอ่ะ
5: ก็มีรู้สึกมีของทวีเบสไป
4: ขอพี่รักสิ
5: ไม่ไปแล้วพี่รักเขาไม่ได้มีไอดีการ์ดไปเขาไปเที่ยว
4: กูไปพูดอย่างนั้นได้ไง
5: เขาไม่ได้ไม้ไล่ฟังบอกลางานไปเขาลางานไป
4: แกไปทำงานก็ได้คงได้คลิปมา
5: ลางานเลย
4: อะไร
5: ๆนะแล้วพี่รักคงไปด้วยมั้งกระเป๋ายังไม่มาเลยอ่ะ
4: สิบ
5: ครับ
4: โอ้โห
5: มันมีด้วยเหรอละครน้ำตากรรมเทพช่องไหนปะตัว
4: มีสิเมื่อก่อนเนี้ย
5: น้องแพตตี้สุมาลินอ่ะ
4: เกมไม่มีพิเศษ
5: เฮ้ยชื่ออะไรนะซันนี่
4: ซันน
5: ี่โอ้ตลก
4: อย่างฮาเลย
5: ครับ
4: ย้องเต้ยกุ้งเผากินกับข้าวกันครับใช้ไซส์10ตัวโลเนี่ยสั่งมาครึ่งโลคนละครึ่งแค่90บาทเอง
5: โอ้ดีดีมันกุ้งนะ
4: ไม่เอาแบบหัวแก้วนะมันแก้วไม่เอานะไม่
5: เ
4: ล
5: ยเอาแบบมันเนี่ยไปคลุกข้าวนะโอ้ยอดที่เราไปบ้านพี่ตีที่สุพรรณนี่ก็ซัดกุ้งกันจนโอ้เอเลยนะ
4: หายไป3ตัว
5: เขาตะเล่า
4: หายไป3ตัว
5: โอ้พี่ตีเอาไปแจก
4: พี่ตีแฮปซะงั้น
5: เด
4: ี๋ยวทวงจะแล้วทวง
5: ครับ
4: ทวงกุ้งคู่นี้จัดสนุกดีโบ๊ะบ้าดีครับชอบครับ
5: วันนี้ยังฝืดอยู่ไหมเนี่ย
4: ฝืดดูอื่น
5: ๆนี่ฝืด
4: ดึงเนี่ยดึงหน้าดูเลยวันน
5: ี้ครับ
4: สวัสดีครับทีมมวยสากลชายไทยนี่เห็นสมรักให้สัมภาษณ์บอกว่านักมวยฝีมือดีแต่ไม่ค่อยมีแรงนักมวยบอกว่าไม่ค่อยได้ซ้อมวิ่งก็แปลกดีนะครับเพิ่งเคยเจอจากคุณโปเต้มันอยู่ที่คุยกันนะผมว่านะ
5: ครับ
4: โค้ชเขาอาจจะคิดว่าเขาเข้ามาเสริมเรื่องเทคนิคเรื่องความฟิตเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มันต้องฟิตอยู่แล้วไหมหรือว่าคุณคุยว่าโค้ชคุณต้องดูแลทุกอย่างตอนแรกคุยกันไว้ว่ายังไงความชัดเจนในแนวทางการทำงานเป็นยังไง
5: ครับ
4: เป็นเรื่องที่คุยกันได้อะพวกเนี้ย
5: ความฟิตเนี่ยจริงถ้าเป็นนักกีฬาระดับโลกอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัว
4: อ่ะถูกด้วยอย่างที่บอกวินัยของนักกีฬาผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะแต่มันมีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องอาหารการกินใดๆก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยเขาดูแลกันโรนัลโดเนี่ยมีเชฟส่วนตัวชนิดที่คัดทุกอย่างนะว่าถูกหรือเปล่
5: า
4: คุณจะกินอะไรบ้าง
5: ครับ
4: วางตารางการเข้าฟิตเนสส่วนตัวเนี่ยละเอียดยิบเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้น

0: เรามีอะไรกินก็กินไป
1: นักกีฬาไทยเต็มที่แต่นักการเมืองเต็มทนอ่ะ
0: ไปเกี่ยวอะไร
1: นักกอล์ฟคนไหนเจ็บคอตอบไอซูซูกิ
0: ทำไมอ่ะ
1: คอแคกคอแคกอ้ม
0: ฟืดฟืดฟืด
1: เอาคุณว่าคุณว่าอามซ่าอย่างนี้ได้ไงไม่ได
0: ้
1: อามนี่มีความต้องเอาควยแฟนมาแทของขึ้นเราไป
0: ผมต้องเฟซบุ๊กมั้งนะคุณหยองนะ
1: ได้จ้ะ
0: โอ้ย
1: ถอนใจทำไม
0: สวัสดีคุณหยองคุณเต
1: ้
0: สวัสดีคุณเปิ้ลบอกสวัสดีดีเจอันดับ4และ5คือ
1: ใครจัดอันดับ
0: มีคนนะนัทเต้พี่หยองคิดว่าเจกับมาจะคุยโม้อยู่ในประวัติศาสตร์มวยหญิงได้ทองอีกกี่ปีครับ
1: โอ้ยมองห่วงผมว่าเดือนนึงอ่ะ
0: ใช่โอ้น้อยไป
1: เดือนนึงนี่คือ1ชั่วโมงอย่างน้อยต่อวันหลีหมิงได้ไปเดินที่อ่าวนิชิโอเนี่ย
0: ครับ
1: ห้องพักหลีหมิงเนี่ยหันหน้าเข้าหาอ่าวนิชิโอได้สวยงามมากเลย
0: ครับ
1: หลีหมิงไปดูคนตกปะกีฬาอยู่ไหน
0: เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ได้ก็เดี๋ยวก่อนสิ
1: ว
0: อลเลย์บอลชายหาดหญิงได้ทองยังไงคนจำชื่อไม่ได้
1: ทำไมต้องเบสแล้วกัน
0: งั้นดีกว่า
1: วอลเลย์พีระชยากรเนี่ยชักจำได้แล้วเว้ย
0: ชื่ออลังการมากผมยกโบบานผามั่งน้องสาวโบผันทั้งโส
1: ไม่ใช่ใช่เหรอโบผันทั้งโสหมอลำโบบานผามั่งมานักพุ่งเหรน
0: เอ้ยโบบานนี่เหรนเงินหรือเหรนทองพุ่งเหรน
1: ทองโบฮา
0: ขอวิจารณ์ฟุตบอลไทยหน่อยครับเดี๋ยวรอให้จบรายการนี้ก่อน
1: ทัดนี้มันยัง
0: แต่ผมแปลกใจว่าทำไมรีบต่อสัญญาฮัสซัน
1: ครับใช่
0: มันมีอะไรกัน
1: เกิดเนี่ยเกิดนี่ไม่ได้แชมป์คิงคัพไม่ได้แชมป์เอเชียนคัพไม่ได้แชมป์อยู่ยังไง
0: นี่ยังดีชนะเวียดนาม
1: เอเชียนคัพไม่ได้แชมป์เอเชียนคัพตกรอบแรกอยู่ยังไงกัน
0: จะรีบทำไมไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ยูเซนบิลได้มีพีนกลายเยอะชิ้นเกมครั้งนี้จริงไหมครับนะ
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: เขายังไม่ประกาศทางการแต่ว่าเขาแจ้งมาทางเราแล
1: ้
0: ว
1: ให้บินไป
0: เขาคงไม่แจ้งไปหลายๆคนเพื่อไปรอเหมือนไอ้พวกไอ้บัลลงดออะไรมั้ง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ไม่งั้น
0: เอเชียมันใหญ่นะ
1: ไม่งั้นจ่ายกันอ้วม
0: ครับพรุ่งนี้ไปหย่องภาคอะไรฮะ
1: ยังไม่รู้เลยครับ
0: เอ้าร อแล้วเตรียมข้อมูล
1: อาจจะไม่มีอาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมไม่ว่าง
0: เน
1: า
0: ะตักบาตร
1: จ้างคนมาตัดต้นไม้ที่บ้านต้องอยู่คุมจ้างก่อน
0: ครับบอลหญิงคู่จริงขอต่อเวลาและยิงจุดโทษจะพอเบ่งจะได้ภาคที่สุดอ๋อเบ่งภาคเหรอ
1: ตามนั้นเลย
0: สวัสดียามค่ำมะจันหยองเทพบุตรบอลไทยและพี่เต้หล่อสุดไทยจะได้แชมป์ไหมครับกับอินโดดูทุ่มทุกสรรพกำลังอ่ะ
1: ก็ฝรั่งมาเต็มอ่ะทีมชุดนี้แล้วคนดู 70,000 แน่นอนวันนั้น
0: ย้ายกลับไปเตะที่นี่เนี่ยที
1: ่
0: ใช่เสนายันขอข่าวซ้อมหมิงเบอร์เช่นเกมเมื่อนี้ครับไข่ต้มไหมฮะดูคนละที่เดี๋ยวไม่รู้เหมือน
1: ไม่รู้เป็นไงบ้างนะแกไปอยู่กับมวยไกด์ไก่แกบอกแกเนี่ยโอ้โหบนอุบเลยเดินทางยกเว้นวันที่เทนนิสแข่งเนี่ยแกต้องไปคุณสุชัยไปแกต้องไป
0: มากนะพูดถึงไข่ต้มนั้นลืมเล่าเรื่องของคุณตองไปเรื่อง
1: ทำไม
0: ไปวันแรกก็ชวนกันไปกินข้าวข้างสนามกีทาไปร้านแบบคล้ายๆซูชิ
1: อ
0: ะแล้วคุณตองก็สั่งของทอดมันดูภาพเหมือนไก่ทอดเหมือนไก่คาราเกะสั่งมาคำทั้งข่าวเว้ยอะไรข่าว
1: กับกล้วมเข้าไปเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไก่แล้ว
0: ข่าวไม่ใช่ไก่แล้วปลาหรืออะไรหนังอะไรทุกอย่างค
1: ุ
0: ณตองก็เลยใช้เนี่ยไอ้โทรศัพท์ไปแปลภาษาผมว่าเป็น
1: แปลจากเมนูที่เขียนไว้
0: ใช่เป็นพวกวังไข่อสุจิปลา
1: หมูเห็ดเป็ดไก่แยะๆตองเลย
0: ตองดูหนัง AV มากไปเลย
1: เวรกรรม
0: โอ้โหข่าวจริง
1: นี่มันอเมริกันพายหรือเปล่า
0: สัปดาห์หน้าขอช่วงในความทรงจำของลีหมิง EP นาโกย่าวันละครึ่งชั่วโมงนะน้อยไปครึ่งชั่วโมง
1: แล้วก็บอกอย่างว่าไม่ต้องขอครับมาม
0: าแน่นอนนะสลับกับร้องเพลงครับสวัสดีพี่โอ๊ตประหยองเดชคุณชื่อโอ๊กไม่ใช่เหรอ
1: โอ๊ตฮะ
0: โอ๊ตเหรอ
1: ครับผม
0: ไม่ได้เรียกชื่อจริงเลยชื่อไม่ได้เรียกชื่อเล่นจริงๆเลยนะ
1: เรียกแต่ชื่อจริงเล่น
0: ๆครับแล้วก็เย่หยองมาอีกแล้วเต้ก็งั้นพี่ลิมิงบอก
1: เดี๋ยวไอ้คำว่ามาอีกแล้วนี่ดีใจตร
0: งนี้เขาเย่ยังไงวะตรงนี้
1: อ๋อครับครับครับ
0: หยองไม่ได้ครับฮัตสันทำบอลไทยได้บุกมันมากเลยสายบอลแม่นยำเหมือนโหดเดินเกมเร็วเหมือนครบ
1: ปาชดปาชัน
0: เฟซบุ๊กหมดแล้วคุณหยอง
1: หมดแล้วใช่ไหมไปดู YouTube คุณปักกวัดดีครับเห็นอินโดเห็นฟิลิปปินส์ชนะไทยแล้วก็มีความหวังเลยอ๋อเหรอ ขาก็เล่นใช้ได้นะฟิลิปปินส์นะพี่บ๊อบบอกตอนนี้ไม่มีสวัสดิการคนจนแล้วลำบากมากเลยครับนะคุณนัทบอกว่าอยากมีเงิน 1,500 ล้านครับจะได้มีแฟนสวย
0: ๆเ
1: รื่องอะไรวะเนี่ยต้องวางอะไรมาแน่เลย
0: ไอ้นี่ป่ะ
1: ผมก็ไม่ได้ดูข่าวซะด้วยวันน
0: ี้ที่มีประเด็นในสภา
1: เหรอเอาข้ามๆไปแล้วกันไทยเข้าชิงบอลอาเซียนมีบรรยายไหมครับจะเปิดดาโซนดูแล้วฟังวิทยุไม่รู้เหมือนกันนะวันจันทร์ในเชิงเกมจบแล้วด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอพอแกแจ้งนะครับคุณณพงศ์สวัสดีนะครับสวัสดีพี่หยองพี่เต้ยครับมาเตอร์ดำมาเหมือนเดิมน้องรุ่งนะ
0: สวัสดีฮะ
1: อะไรเนี่ยเบาะมากครับ8ลูกที่แพ้ญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ญี่ปุ่น
1: สวัสดีนะครับขอเพลงคาบ้านเอ้ยคาใจฮะสันหน่อยฮะไม่ขาบ้านเสียคิดว่าพี่หยองจะตอบว่าวิวยาวภาฮะถ้าแมนซีโดนปรับตกชั้นผลในการฤดูกาลนี้ต้องโมฆะทั้งหมดครับ
0: มันโอ้มันก็เยอะไปก็ปรับแค่ผลของแมนซีไปดิ
1: เขาบอกมันเป็นเรื่องของไอ้นี่ด้วยนะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะต้องคิดดีๆนะจะลงโทษอะไรอ่ะเห็นไหม
0: เหรอกับทางเนี้ยเหรอทางชิกมันซูเนี่ย
1: ถูกวันนี้ตอนน้องโฟกัสชกพี่ลีหมิงยังไม่เข้าจอผลงานดีมากครับพอแกมาเท่านั้นเลยเกือบแพ้เลยสวัสดีคุณยองคุณเต้ยครับซอมหมิงแกได้ตั๋วกลับประเทศหรือยังครับน่าจะได้ละมั้ง
0: ต้องแกไม่ซื้อตั๋วกลับเหรอ
1: ตอนไปยังไม่มีเพราะว่าแกจะแกบอกแกจะไปเที่ยวต่อที่โอกินาวะอีก2วันไง
0: ครับ
1: จ่ายอังสุมาลินได้ทองจักรยานปีนี้มีลุ้นไหม
0: จ่ายไม่ได้แล้วนี
1: ่อังสุธาสาวิทย์เด้
0: ใจอะไ
1: รใช่ไหม
0: ใจล้มเหมือนเมื่อวาน
1: รู้ยังไบตันเหมาเบิ้ลบ้องหันษา
0: ฮะเอาพี่เบิ้ลมาด้วย
1: ไม่มีฮะช่วงนี้แกบอลไม่ค่อยเตะแกก็เก็บตัวหน่อย ผู้บรรยายบอลในเช่นเกมตอนนี้คือเงาเสียงคุณทรงศักดิ์นะฮะอ้าว
0: แต่ทรงเป็นแกแล้วมั้ง
1: ทรงศักดิ์พัชระนะฮะพี่ตุ๋ยไปด้วยวันนี้เหรียญวอลเลย์บอลกับมวยอันไหนสะใจสุดผมว่าพอกันนะ
0: ใช่
1: พี่เต้ยพูดถึงน้ำตากาประเทศผมนึกถึงพี่ชาวีเลยครับ
0: ใช่
1: นี่ไงลุงนี่เป็นเด็กฝึกงานโต๊ะข่าวกีฬาที่นี่แบบโปโลโลน้ำนี่ในตำนานเอาอามลูกพี่แหละ
0: ครับ
1: ไม่เจริญลูกเรือนะระวังนะวิโอบอกว่าวันเล่ชายหาดต้องให้เต้ยกับยองไปบรรยายเพราะพอให้เกียรตินักกีฬาดีมากใช้ชื่อจริงบรรยายเลย
0: เออผมพูดชื่อจริงผมพาดหัวในเดนิวชื่อจริงนามสกุลจริงเลย
1: โอ้โห
0: ประชด
1: หมดกันพอดีสองแถวหมดหยองทำไมไม่แบ่งงานภาคเช่นเกมให้พี่เต้ยบ้าง
0: หยองนี่อม
1: อ้าวอย่าเปิดเตาบ่อยฮะ ขอข่าวเจ้หน่อยว่าไปแล้วนะอุตส่าห์จะเว้นแล้วนะขอทีมชาติชุดใหญ่กับทีมชาติฟิลิปปินส์ด้วยนะครับเข้ารอบไปแล้วนะครับ
0: แพ้
1: แพ้แต่เข้ารอบชิงไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าดูญี่ปุ่นเมื่อวานดูไทยวันนี้บอกได้คำเดียวหวานเจี๊ยบ
0: เดี
1: ๋ยวแล้วก็เอาไปถึงเอเชียนคัพใช่ไหม
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: ก็จะเจอกันไงยังครับ
0: สายได้วัน
1: เป็ดกับไก่อะไรอร่อยอ้าวได้ทั้งคู่สวัสดีครับวันนี้ดูมวยเช่นเกมได้ยินเหมือนพี่สมชายบรรยายด้วยครับ
0: อ่าใช่สิแกบรรยายตลอดเหมา
1: ทับกันเละเทะเลยฮะต่างคนต่างคนอาจารย์อาจกับพี่สมชาย
0: ต่างคนต่างพูด
1: ต่างคนต่างพูด
0: เฮ้ยคุณนี่อ่ำไม่ใช่อาจารย์อาจเลย
1: โอ้ก่อนเข้าไปจานครับพากยังไงก็ได้ให้ชนะนะครับ
0: อุ้ย
1: บอกกูจะพากยังไงชนะจริงๆอ้าวหมดนะโอ้โหมากันนะเต้ยนานๆทีนะสวัสดีก็สวัสดีทำไมวะ จะเลิกอยู่แล
0: ้
1: ว
0: โอ้สมองสมอง
1: ยมอ้าวไปก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่วันจันทร์ไม่รู้ใครจะมาเหมือนกันรอดูกันแล้วกันนะ
0: ครับ
1: วันนี้นะเต้ยครับผมหยองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยว่า

0: อันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: ตกอีกแล้วนะครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงหลายคนเหลือเกินนี่บ้านอาจารย์อู๋ผมนี่ก็น่าจะถึงขับ
1: รถมานิดนึง
0: นิดเดียวนะ
1: ฮะรถมาครึ่งนึงก็ยังดีอย่างน้อยครึ่งแข้งก็ยังดี
0: นะครับโหทรมานมากผมเห็นน้องสาวคุณโพสต์แล้วผมก็โหไม่รู้จะทำยังไงวะนะฮะแล้วมันจะโทษใครก็ไม่ได้อยู่สมุทรปราการซะด้วย
1: แล้วนี่ก็ยังมีบอกว่าเดี๋ยวมันจะตกอีกแล้ววันที่11อะไรเงี้ยใช่
0: มั้ยมาวันที่5เนี่ยอาจารย์อู๋
1: อีกรอบนึงเนี่ย
0: วันที่5จะมาอีกแล้ว
1: โอ้ยปวดหัวมาก
0: คือไม่ต้องไปรอนี่ฮะเพราะทุกวันนี้มันก็ตกวันนี้มันก็ตกนะ
1: ใช่วันนี้ตกแต่ว่าไม่เยอะมาก
0: เออวันนี้มันก็ตกมันตกทุกวันครับ
1: แต่ช่วงนี้มันยังดีหน่อยตรงที่มัน
0: เบาม
1: ันไม่ได้ตกบ้าเลือดเหมือนเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนมันตกทั้งวันเนี่ย
0: มันคืน
1: แล้วมันก็ตกอีก
0: เอออ
1: ันนี้ยังแบบรวดเดียวอ่ะ15ที
0: โอเค
1: มองโอเคอยู่
0: รับได้คือก็ไม่รู้จะยังไงนะครับคือมันลงมาซ้ำเติมคนที่กำลังเดือดร้อนกันอยู่เนี่ยเราเห็นใจเหลือเกินนะครับอันนี้จริงๆนะบางคนคือใครไม่โดนมันไม่รู้หรอกน้ำท่วมนี่มันสำคัญจริง
1: มันไม่ได้ลำบากเรื่องบ้านนะคือมันไม่เข้าบ้านบ้านผมร้อยกว่าชั้น
0: โอเคโอเค
1: บ้านเออ
0: คุณนอนชั้นไหนอ่ะ
1: ชั้นที่99
0: คุณอยู่สูงนะ
1: ขึ้นกระไดนะไม่มีลิฟต
0: ์ไอ้บ้านมึงมีบ้านสูงขนาดนั้นมึงควรมีลิฟต
1: ์ไปวันจันทร์ขึ้นกระไดไปแล้วก็ได้นอนทีวันศุกร
0: ์นี่สูงกว่าตึกประโยชน์คุณสูงกว่าตึกประโยชน์เลย
1: คือไม่มีปัญหาแต่ว่าจะออกมาเนี่ยมันออกไม่ได้คือปัญหาหลายคนเจอนะ
0: รถเข้าได้
1: ใช่ไหมคือบ้าน
0: อ
1: ่ะไม่ท่วม
0: ไม่ท่วม
1: ออกไม่ได้ไง
0: คือผมเคยไปบ้านกันอู๋เนี่ยนะที่อยู่กิ่งแก้วเนี่ยคือหมู่บ้านเนี่ยลงไปมันจะต่ำกว่าถนนหน่อย
1: ใช่ๆหมู่บ้านจะต่ำกว่าถนน
0: ต่ำกว่าถนนหน่อยคือถ้าน้ำเนี่ยมันเทเข้าไปแน่นอนผมไม่รู้ถนนท่วมไหม
1: ถนนไม่ท่วมถนนไม่ท่วม
0: นั่นแหละเพราะบ้านคุณต่ำ
1: แต่ตามซอยเนี่ย
0: เพียงเลือไม่เหลือ
1: ตอนนี้นี่ใครจะเข้าเซเว่นจะเข้าอะไรที่อยู่ข้างทางกินก๋วยเตี๋ยวก็เจอไม่ได้อะพบรถจากในซอยมันมาจอดข้างทางกันหมดแล้วไงเต็มไปหมดเลยโอ้โหเส้นเอกิ่งแก้ว
0: เพราะมันเข้าไม่ได้
1: ใช่เพราะน้ำท่วม
0: โอ้โหแล้วมันทำไมแล้ว
1: ที่ส่วนใหญ่ที่มันซอยมันต้องลงไปต่ำอะ
0: แล้วทางอบจ.อบต.ของทางสูตรประการเขาไม่มาดูแล
1: ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกัน
0: มันไม่ได้
1: แต่ตอนนี้ยังดีหน่อยมีเรือเอาเรือมาดันน้ำอะ
0: เออ
1: ไอ้ที่ว่าเรือปุ๊บแล้วก็ติดเครื่องดันให้น้ำมันไปอันนั้นโอเคมันก็ยังช่วยได้หน่อยนึงแล้วฝนเก่ามันไม่ตกฝนใหม่มันไม่มีมาใช่ไหมมันก็มีแต่น้ำเก่า
0: เลี้ยงปลาเลยไหมจันหนูไม่ปล่อยปลาเลย
1: ตอนนี้ไม่น่าได้ละ
0: ทำไม
1: เพราะไอ้สองสามวันแรกอะสายปิ้งเลย
0: ตอนเนี้ย
1: ตอนนี้มองเลยไม่เห็นแล้วดำปัดเลยโอ้โหเริ่มเห็นแล้วเลยวะ
0: นี่ปล่อยไอ้คันดำไงคันดำอยู่ได
1: ้แล้วผมที่เดินลำบากด้วยดิยังไงมันก็โดนน้ำมาเด็ดไม่อยากให้โดนน้ำไง
0: อะไรโดนน้ำขา
1: เพราะว่าบางทีเอามาพาดคอพาดไหล่แล้วอะมันก็ยังแตะอยู่หน่อย
0: เดี๋ยวอะไรที่มันพาด
1: เข่า
0: อ๋อโอเค
1: เข่า
0: ของคุณถ้าเพราะมันจะยาวขนาดนั้นเนี่ยคุณไปหาหมอเลยเชื่อผ
1: ม
0: คุณน่าจะพิการแล้วล่ะนะโอ้โห
1: มันไปทะเลาะกับหมอทีไง
0: เออ
1: หมอบอกเอาสายยางมาทำไมผมไม่ได้เอามาผมม้วนขดไว้เองนั่นแหละ
0: จันอู๋เอ้ยจันอู๋ไม่น่าพูดเลยนะครับ
1: ดีนี่ยังโอเคที่ดูในสถานะ
0: อันนี้มันอันนี
1: ้ของผมที่มองไม่เห็นพื้นแล้วนะ
0: แต่ใช่ผมเห็นอยู
1: ่
0: ของคุณนี่ประมาณไหนสูงกว่านี้นะ
1: เข่า
0: ผมเห็นว่าก็น่าจะ
1: เข่าน
0: ะครับ
1: ถึงลูกเข่าเลย
0: แต่ว่าถ้าน้ำลงเมื่อไหร่คุณขัดกำแพงบ้านคุณมันเลยแหละคราวเนี้ย
1: เ
0: พราะว่ามันตะไคร่บานเลยเขาเนี่ย
1: อันนี้หนักกว่าปี54นะ
0: หรอ
1: ตอน54อ่ะคือประมาณเลยตะตุ่มมาหน่อย
0: จริงเหรอ
1: ใช่ของผมไม่เยอะตะปิงเนี่ยโอ้โหหนักในซอยไม่รู้8
0: ไม่54มันกระจาย
1: ใช่
0: คือ54มันกระจายมันแ
1: ถ
0: ่แต่ว่าอันนี้คือมันตกมาจากฝั่งโดยตรงไง
1: 54อ่ะมันก็ยาวปกตินิดนึงกว้างกว่าปกตินิดนึง
0: เออ
1: แล้วปกติมัน52
0: อ่าใช่
1: เ
0: ออประมาณ56ผมอ่ะได้อยู
1: ่เป็นมะเร็ง
0: ไม่ใช่
1: ไปหาหมอเลย
0: ขนาดสิขนาดความกว้างของน้ำ
1: อืม
0: คุณก็ให้
1: น้ำเน่าไงไปเดิน
0: ใช่
1: เป็นมะเร็ง
0: คุณก็พูดไปเรื่อยนะฮะคือบางที่เนี่ยก็ยังมีฝนตกซ้ำก็น้ำก็ขอให้มันลดลงก่อนนะเพราะว่า
1: จะหนักนะของจันทร์มั้ง
0: ใช่
1: กระปี่อ่ะ
0: คือฝั่งตะวันออกอ่ะคือจริงๆแล้วอย่างนี้คุณฟังไอ้ฝั่งพื้นที่ฝั่งตะวันออกคุยตรงนี้นิดนึงนะคือเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปสัก20 30 40ปีที่แล้วเนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ระบายน้ำนะ
1: เพราะมันติดกับทางออกน้ำเลยไง
0: มันออกได้สองเส้นทางก็คือมันออกไปทางแม่น้ำบางปะกงกับทางแม่น้ำเจ้าพระยาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันถูกวางผังเมืองไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นที่ระบายน้ำเพื่อไม่ให้มันท่วมกรุงเทพชั้นใน
1: ใช่
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยความเจริญของกรุงเทพอ่ะมันกระจายออกไปมันก็ไปสร้างหมู่บ้านจัดสรร
1: แล้วบางที่มันก็ไปปิดทางน้ำทางนู้นอะไรนี้ไปหมดเลย
0: ถูกต้องคือมันเป็นเรื่องของการ

0: วางผังเมืองตั้งแต่โบราณอยู่แล้วแต่ปัจจุบันน่ะคนที่มารับหน้าที่ต่อเลยต่อเนี่ยทำไมมันไม่ทำให้มัน
1: ก็รู้อยู่เนาะว่ามันเป็นทางที่น้ำมันออกมันก็ไม่
0: น่าจะประมาท
1: เ
0: ลยนะ
1: อืม
0: น่าจะประมาทอ
1: ย่างเมื่อก่อนเนี่ยผม10-20ปีแล้วถ้าทางออกที่น้ำเราก็จะเป็นพวกธรวดี
0: ใช่
1: ทางออกของน้ำ
0: ไม่ใช่ธรวดีนี่ไกลผม
1: อันนี้อยู่ที่ใกล้ที่เรียนเลย
0: ผมนี่เอ็มเลย อันนี้แน่นอนสุด
1: จันมนไฮโซไป
0: อันนี้เอ็มเลยผมเนี่ย
1: นี่ขิงเลยนะเนี่ยนี่ไฮโซเลยเนี่ย
0: ไม่ว่าโซธรรมดาเดินขึ้นไปไม่มีใครไม่รู้จัก
1: หรอกเลยนะ
0: ไม่มีใครไม่รู้จักผมเอาเป็นว่าบันไดประมาณ5ขั้นของผม
1: ของผมสุดผมโตที่ไอ้นี่ญี่ปุ่น
0: โอซาก้า
1: โอซาก้าข้างหน้าเลยเดินมาก็
0: ไอ้บ้าผมไม่เคยเข้าหรือเปล่าผมเกลียดไฟมันสีแดงผมไม่ค่อยกล้าเข้าเลย
1: มันก็
0: มันดูคลาสสิกแต่ผมไม่ค่อยกล้าเข้าอ่ะ
1: มันก็ไม่มีแล้วอ่ะ
0: คือนีออนมันแดงปั๊กเลยว่ะเดินเข้าไปมันจะยังไงวะนะก็เป็นกำลังใจให้นะคุณผู้ฟังนะสำหรับคนที่น้ำท่วมอยู่นะครับก็ขอให้ฝนมันเลิกตกสักทีเถอะวะนะฮะคือตอนนี้มวลอากาศเย็นมาแล้วนะเมื่อวานมีลูกเห็บตกนะครับมวลอากาศเย็นมาแล้วนะวัน
1: วีเห็บตกไอ้ลาดพร้าวอ่ะ
0: วันที่4วันที่5เนี่ยจะเย็นลง4องศาเนี่ยเขาบอกกันมานะแต่มันจะเย็นทางอีสานก่อนไม่รู้ภาคกลางจะมีปัญหาไหมผมก็กลัวอย่างเดียวคือเวลามวลอากาศเย็นมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดมันให้เกิดฝนไงเพราะเจอลมร้อนแถวๆเนี่ยอันนี้ก็น่าห่วงอีกเหมือนกัน
1: ตอนนี้เนี่ยจะหนาวจะร้อนไม่ใครว่าละ
0: ขออย่าฝน
1: ขออย่าฝนอย่างเดียว
0: ขออย่าฝน
1: ใช่เพราะตอนนี้บางที่อ่ะมันไม่ขึ้นไปกว่าเดิมแต่มันก็ยังอยู่ไงใช่ป่ะมันก็ยังโอ้แล้วดูแถวไอ้บางกะปิดิมิดหลังคารถอย่างเงี้ยโอ้รถเมย์ถ้าไปไม่ได้อ่ะ
0: ไม่แล้วคำถามคือแล้วมันจะซ่อมรถกันยังไงวะ
1: โ
0: อ้ณวันนี้คือน้ำเข้าไปขนาดนั้น
1: ส่วนใหญ่ขายทิ้งเยอะนะ
0: เครื่องพัง
1: ขายทิ้งเยอะ
0: ภายใน
1: พบช่วงหนึ่งผมซื้อไอ้ช่วงนั้นที่มันมีน้ำท่วมบ่อยๆอ่ะจะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งไปตามเต็นท์พี่เพื่อนรู้จักกัน
0: คุณใช้รถมือสองคุณใช้รถมือสอง
1: ไม่ตอนนั้นผมมองดูว่าจะซื้ออีกคันหนึ่งก็เอาแค่มือสองธรรมดาแล้วอ
0: ะไรคุณมีบ้าน99ชั้นคุณ
1: ไม่ใช้มือสองผมมันยังขับไม่เก่งเราก็มองว่าใช้รถมือสองเมื่อก่อนชนอะไรก็ช่างมันไปใช่ป่ะกะหาว่าไอ้โรลส์รอยคันมือสองเก่าๆสักคันนึงมันจะชนก็ชนไปพังก็ทางก็ทิ้งมันไปเลย
0: คันก็ไม่เท่าไหร่
1: เ
0: ล
1: ยคันก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ตังค์หรอก
0: รถแฮนด์เมดธรรมดาม
1: ือสองเพื่อหลักไม่กี่สิบล้านหรอก
0: นิดหน่อย
1: ก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ย
0: เ
1: ขาเองบอกเลยว่ารถสภาพเหมือนโอ้โหดูดีหมดเลยนะแต่พอเช็คข้างในรถเจอน้ำท่วมรถเจอน้ำท่วมเจออะไรมาบางทีมันดูออก
0: คือรถสันดาปส่วนหนึ่งนะรถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่รู้วิธีเลยคือปัญหาคืออะไรด้วย
1: เข้าไอ้แผงเผิงอะไรของมัน
0: เปลี่ยนหมดดิ
1: ปวดหัวเลย
0: ประกันรับผิดชอบไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลย
0: ถูกป่ะคือเราไม่รู้ว่าประกันวินาศภัยเนี่ยมันเกี่ยวไหมในกรมธรรม์ที่มันอยู่ใน
1: รถไฟฟ้าที่นั่งก็มีอย่างเดียวคือ BTS อ่ะ
0: อันนั้นมันรถไฟอันนั้นไม่โดนอะไรบ้าอยู่สูงนะครับนี่ที่ไหนเนี่ยนี่ทางอ๋อลาดกระบังทางกสมทเนี่ยเอาไปออกข่าวนี่ก็ถึงกระตุ่มเหมือนกันนะ
1: นี่ก็ลงละ
0: นี่ก็ลงเลยเต็มถนนลาดกระบังเลยนะคร
1: ับนี่ก็ลงมาไม่งั้นก่อนหน้านี้ก็แย่
0: อันนี้ก็ให้ความช่วยเหลือครับอ้าวมันก็ต้องถามว่าสำนักงานเขตอยู่ที่ไหนสสลาดกระบังอยู่ไหนแล้วก็ผู้ว่าไปดูหรือยังมันก็ต้องดูกันด้วย
1: เดี๋ยวสสเขาก็บอกอีกอะว่าเขาทำอะไรไม่ได้
0: ไม่จะเป็นทำไมว่าสส
1: ต้องเกี่ยวทำไมกันเน
0: ี่ยสสก็ต้องไปดูด้วยนะครับแล้วก็สำนักงานเขตอันนี้ต้องรับผิดชอบเบื้องต้นก่อนโอ้นะฮะปวดกระบาลครับกรุงเทพไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยอะไรก็ไม่รู้จริงๆไม่ควรเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะมันไม่ควรเกิดนะครับน้ำอย่างนี้มันขายขี้หน้าเขาด้วยนะครับ
1: ลงมาแล้วคือเหลือครึ่งแข้งแล้วเนี่ย
0: นะฮะนอกจากขายขี้หน้าวันนี้แล้วยังไปขายขี้หน้าต่อที่อินโดนีเซียด้วยวันนี
1: ้
0: นะขายขี้หน้านิดนึง
1: เอาตรงมันก็อย่างน้อยขอเสมอก็ยังได้เนาะ
0: ครับ
1: แต่ผมจะไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ารอเดี๋ยวรอเจออินโดดีกว่าทีเดียวเลย
0: ไอ้ผมอ่ะก็คิดเหมือนอาจารย์อู๋นั่นแหละแต่บางทีบางครั้งอ่ะมันไม่ควรแพ้ไงคืออาจารย์อู๋ต้องเข้าใจก่อนนะคุณผู้ฟังวันนี้ไทยแพ้ฟิลิปปินส์ไป 2-1 นะ
1: ม
0: ึงแพ้ในรอบกี่ปีผมไม่ได้ใส่ใจหรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วสาเหตุที่ผมจะพูดว่ามันไม่ควรแพ้เพราะอะไร1คือมันในอาเซียนเนี่ยมันก็ไม่ควรแพ้ถึงจะเป็นสำรองก็ตามนะครับ2อันนี้สำคัญมากสำคัญที่สุดด้วยถ้าคุณแพ้ในรายการที่ FIFA รับรองแบบนี้มันไม่ใช่ A-match ปกติมันเป็น FIFA อาเซียน
1: ถูกคะแนนมันเยอะ
0: ตัวคุณมันเยอะแล้วคุณไปแพ้คนที่มันต่ำกว่า44อันดับกันโอ้โหหนักนี
1: ่หนักนะถ้าแพ้ทีมเหนือพอไม่เป็นไรไอ้แพ้ทีมต่ำกว่าโดนหักเยอะเลย
0: เสมอยังโดนเยอะเลยคือตรงนี้มันไม่ควรโดนลดเว้ยแล้วมันจะไปคุ้มบ้าอะไรสมมติว่าคุณเข้าไ

0: คุณไปชิงแชมป์คุณไปชนะอินโดอินโดมันก็110กว่า120กว่าคุณก็ได้กระจิ๋มหนึ่งผมถามว่าคุณเสียวันนี้คุณเสียให้ฟิลิปปินส์เท่าไหร่แล้วคุณไปเอาคืนกับอินโดคุณได้เท่าไหร่ขาดทุนอีกมันคุ้มที่ไหนวะอันดับฟีฟ่าสำคัญนะ
1: เพราะมันเป็นฟีฟ่ารายการฟีฟ่าไง
0: เออคุณไม่ใช่รายการอุ่นเครื่องติงต้องติงต้องแล้วมึงจะปล่อยอะไรก็ได้
1: อาจจะกลัวเจ็บไหม
0: สำรองยกทีมจันอู
1: ก็กลัวเจ็บไงสำรองก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวต้องเจออินโดเผื่อต้องใช้
0: แล้วมึงไม่ลงเองอ่ะ
1: มันไม่ได้ดิ
0: จริงเหรออ
1: ืม
0: ไอผมลงเองครับ
1: แต่ว่าเห็นหลายคนส่งไอ้เทเวตมาบอกว่าเสียประตูกับกองแก๊งมากเลย
0: ผมไม่ได้ดูผมไม่ลงทะเบียนดูนะฮะแต่คนที่ลงทะเบียนดูก็นั่งกันไปเพราะว่าฟีฟ่าเขายอมมานะ
1: กาซนนะ
0: ฟีฟ่าเขายอมมานะว่าเราหน้าด้านมากฟีฟ่าบอกว่ามึงเอาไปเลยนะคร
1: ับแต่มันก็ต้องยอมอย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: ก็ตั้งแล้วแพงจะทั้งแรกตั้งแล้วแพงจะไม่ได้ดูดำดูอะไรเลยคนก็เตื้อไปจะถ่ายได้กี่นัด
0: แล้วฟีฟ่ามันงงเฮ้ยทำไมคนไทยมันได้ดูวะเขาบอกมึงอย่าเล่นคนไทยอย่าเล่นคนไทยคนไทยมันหาดูได้หมดหาได้ทุกภาษาครับนะครับที่ผมไม่รู้มาเนี่ยภาษาลาวก็มีภาษามาเลเขาก็หาได้นะครับภาษาอังกฤษก็มีเอาของฟีฟ่าเลยก็ยังได้นะ
1: ไม่ก็คนไทยเขาก็บอกไงว่าเพราะฟีฟ่ามีปัญหาโพสต์มา
0: เ
1: ดี๋ยวไปแจกวาร์ปคนไทยบอกว่าฟีฟ่ามันนี่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวโพสต์ไว้เดี๋ยวส่งนะ
0: แปะไว้ให้แปะไว้ให้
1: จะได้แจกวาร์ป
0: คือต้องยอมแล้วครับฟีฟ่าเล่นใครไม่เล่นเล่นคนไทยนะฮะก็อันนี้ผมยังด่าไม่เต็มปากนะคุณผู้ฟังแต่ว่า
1: ฟีฟ่าที่ด่าลดมาครึ่งเงี้ย
0: ก็ไม่ซื้อบ้าไงยังไปซื้อกันโอ้แพงขนาดนั้น
1: มันตั้งก็แพงไงบ้ามันตั้งแพงมันลดครึ่งเขาก็ไปเอาอยู่ดีอะ
0: ใครจะไปซื้อวะใครคือจะบอกนะคุณผู้ฟังนะเอาไว้รอเต็มเต็
1: ม
0: รอวันชิงเต็ม
1: วันเจออินโดนี่แหละ
0: แล้วถ้าแพ้ผมพูดตรงนี้เลยผมจะเป็นหัวหอกเองครับในการนำทีมด่าให้ผมพูดตรงนี้เลยมันไม่ใช่ผมหรอกผมเชื่อว่าเยอะเลยที่รออยู
1: ่ก็ทั้งหมดอ่ะทุกคนนั่นแหละ
0: ผมจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะฮะผมอาสาเป็นหัวหอกให้ไม่ต้องห่วงครับโดนแน่นอน
1: อันนี้ยังถือว่าโอเคมันจะมีข้ออ้างได้ว่าเผื่อตัวมันจะเจ็บขึ้นมาหรืออะไรเพราะว่าไปที่นัดจริงโอเคอันนี้อะไรแต่ถ้านัดจริงแล้วมันไม่ได้อันนี้ต้องสั่งคายนากันละ
0: ผมยังย้ำเสมอนะถ้าฝั่งสมาคมฟังไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเป็นใครฟังอยู่ก็ตามด้วยความเคารพครับทำไมคนไทยยังไม่รับอนุนิฮัสสันผมก็ยังยืนยันครับว่าคุณเอาอีชีออกแบบไม่มีเหตุผลเขาก็เลยไม่รับฮัตสันกันเท่านั้นแหละถ้าคุณไล่เขาออกแบบทุกคนเห็นด้วยสมควร
1: ทามิ่งมันผิดไง
0: ผิดทามิ่งผิดทุกอย่างไม่มีเหตุผลอะไรเลยคุณไปเอาเขาออกเนี่ยเขาต้องให้ถ้ามันไม่ดีจริงๆไม่ต้องห่วงหรอกครับเดี๋ยวคนไทยมันไล่เองเอาพูดจริง
1: ๆแล้ววิธีการเล่นของฮัตสันมันก็ไม่ถูกใจคนไทยด้วยใช่ไหมเพราะหลายๆเกมมันก็พลิกแพงไปตามสถานการณ์แล้วหลายคนบอกว่าพอไปถึงเวลาเจอทีมที่มันใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมันจะไม่ไหวอะไรแบบนี้
0: อาจารย์อู๋พูดถูกคือผมก็เลยพูดอย่างนี้คุณฟังผมเป็นคนหนึ่งนะที่ผมเข้าข้างพี่โย่งนะพี่โย่งโดนด่าจำได้ไหมที่ได้เหรียญทอง
1: สี่เกมใช่พี่เละเลย
0: แล้วก็ฟอร์มไม่ดีแต่ได้เหรียญทองอ่ะผมบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเราฟอร์มไม่ดีแต่ได้ทองผมว่าตามเป้านะคือไม่มีปัญหาเราเล่นฟุตบอลเพื่อโทฟี่เว้ยไม่ได้เล่นเพื่อบอลสวยงามไปบุกใส่เขาแต่โดนไป 4-0 แบบนี้มันก็ไม่ถูกไง
1: คลองบอลสักจ่ายบอลกันพันกว่ารอบแล้วสุดท้ายมันไม่ได้อะไรก็ไม่มีประโยชน์
0: ถูก
1: โอกาสยิง50ครั้งคุณไม่ชนะคือแค่นั้นแหละ
0: ถูกต้องคือผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราต้องเลือกอุดให้ถูกเว้ยคือในอาเซียนอ่ะเราไม่ควรไปอุดใส่ไม่ว่าใครก็ตามวันเนี้ยเราชนะไอเหงียนเนี่ย 2-0 ไอเหงียนพูดว่าไงนะคุณชนะ 2-0 ลูกเกมมาดีกว่าฉันเยอะกว่าให้ใครไปอุดต้องยอมเราคืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้สนแพ้ชนะแล้วมันอ้างไปถึงรูปเกมถึงเราจะชนะก็ตามนะแต่ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเราจะชนะไอ้พวกอาเซียนพวกเนี้ยมันนอกจากสกอร์ต้องชนะแล้วรูปเกมก็ต้องชนะมันด้วยเพราะเราเหนือกว่าไปอุดมันทำไมแต่โอเคผมไม่เถียงอาจารย์อู๋ถ้าเราเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีอันนี้ก็ต้องรับโดยปริยายถูกไหม
1: มันถูกกฎจะต้องรับเหรอ
0: มันบุกไม่ได้อันนี้เข้าใจอยู่นะครับไม่ใช่ว่าโหเจอเกาหลีกูก็ไปใส่เขามันก็ไม่ใช่แต่ในอาเซียนเนี่ยไม่ควรไปตั้งรับอะไรใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ระหว่างชนะ 1-0 บุกทั้งเกมกับชนะ 4-0 แต่อุดเนี่ยคนไทยเนี่ยด่าชนะ 4-0 นะคนส่วนใหญ่นะผมพูดจริงก็ชนะลาว 5-0 จะโดนด่าคุณจำได้ปะ
1: ใช่เละเลยอ่ะ
0: ไม่อุดลาวไม่สวนลาวแต่ชนะ 5-0 นะแต่โดนด่านะ

0: ม่แต่ถ้าเกิดชนะอย่างนั้นน่ะไม่ควรด่าเพราะมันวิธีการเล่นไงทำจะบุกเรื่องของมันดิมันชนะ 5-0 ไงผลมันได้ไง
1: ถ้าเกิด
2: แต่นี่ผลไม่ได้ด้วย
0: อย่างเงี้ยแล้วชนะสัก 1-0 อย่างเงี้ยโอเคโดนด่าแต่ถ้าอุดแล้วยังชนะ 5-0 แล้วอันนี้จบแล้วล่ะ
2: แต่ในมุมผมนะแต่ในมุมผมนะอาจารย์หนูก็พูดไม่ผิดนะคือราว 5-0 ก็ไม่ควรด่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะ
0: เพราะมันชนะเยอะไง
2: แต่ผมก็ได้บอกว่ากลับกันนะลองคิดดูนะสมมุติถ้าเราบุกเราไม่ได้อุดเว้ยเราบุกแล้วชนะสัก 5-0 เท่ากันอันนี้ไม่โดนด่าแน่นอนหรือบุกแล้วชนะ 4-0 ก็พอผมว่าเขาไม่โดน
0: ไม่ผมว่ามันเป็นแนวทางของโค้ชมากกว่าอันนั้นพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเขาก็ไม่รู้ว่าบุกก็แพ้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงบุกขึ้นมาไปโดนมันสวนอ้าวแพ้ 1-0 อ่ะก็ดีไงบุกก็เลยโดนมันผมว่ามันดูแค่ผลก็พอ
2: แต่ผมก็เลยพูดว่าเรื่องอาเซียนผมก็เลยพูดอาเซียนผมไม่ได้หมายถึงที่อื่นคือลาวเราไม่ควรไปอุดกับเขาอ่ะผมพูดจากใจเลยคือผมเคยทำงานกับโค้ชจอมอุดมาแล้วก็คือไอลาเยวัตผมพูดจริง
0: รายวัตรนี่คือพูดจริงๆ
2: ผมเนี่ยพูดจริงผมทำงานกับมันมาจริงผมพูดจากใจเลย
0: ไม่แต่รายวัตรคือหลายๆคนบอกว่าจริงๆเหมาะกับไทยนะ
2: ยังไง
0: เพราะส่วนใหญ่ที่เราเจออ่ะมันจะเหนือว่าเราไง
2: ก็ใช่
0: มันจะเหนือว่าเราเพราะฉะนั้นไอ้เกมรับแบบเนี้ยมันเหมาะเพราะเราไม่ใช่เป็นชาติที่ใหญ่ที่อย่างมากเราก็อัดไอ้พวกอาเซียน
2: แต่วันที่เราแพ้มาเลยคุณจำได้ป่ะ
0: อืม
2: วันที่มันที่เราแพ้มาเลยเราเจอมาเลย2เกมแล้วเราแพ้จำไม่ได้รอบรองป่ะ
0: อืม
2: อยู่ในห้องแต่งตัวผมอยู่ด้วยนะพักครึ่งมันสั่งแบ็คห้ามขึ้นคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมว่ามองหน้ากันเลิกลักกันอ่ะ
0: ก็ช่วงนั้นแบ็คโดนด่ายาวยับเลย
2: แ
0: ล้วแบ็คมาสายบุก
2: แต่มัน
0: ก็ไปเล่นรับ
2: คือทุกคนอ่ะคือทุกอันนี้ผมว่าผมอาจจะไม่ได้คิดคนเดียวนะผมว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันเนาะและโดยเฉพาะนักฟุตบอลเนี่ยเวลาเราเจอทีมจากอาเซียนที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมเคยทำงานตรงนี้แล้วผมรู้นักฟุตบอลเวลาเจอทีมในอาเซียนด้วยกันอ่ะอุดมันทำไมวะพี่เข้าใจอารมณ์ป่ะคือทุกคนน่ะมันมั่นใจเจอเวียดนามก็มั่นใจไม่ได้กลัวอยู่แล้วเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมเจออินโดเอาไว้น้องๆทุกคนวันนี้เจออินโดไอ้พวกโอนสัญชาติมาทุกคนลูบปากหมดมาไม่กลัวแต่อยู่ที่โค้ชแล้วเขามั่นใจเว้ย
0: เพราะฉะนั้นวันหลังก็ต้องหาโค้ชที่มันบุกๆแล้วพอไม่ได้ปุ๊บเนี่ย
2: ก็ด่าโค้ช
0: นักฟุตบอลต้องยอมรับนะ
2: ถูก
0: มึงอยากมึงอยากเล่นบุกใช่ไหมล่ะ
2: ไม
0: ่ถ้าไม่ได้มึงต้องโดนด่านะ
2: ที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยที่ผมไปพูดคืออาเซียนคือตีกรอบอาเซียนก่อนตีกรอบอาเซียนอย่าไปคุยว่าจะบุกใส่ญี่ปุ่นเอาอาเซียนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอย่าไปอุดกัดเจอในอาเซียนนี่อย่าอุดในมุมผม
0: เฉยๆนะผมไม่ติดผมเน้นผลอย่างเดียวจะเป็นอาเซียนจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะมันไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกผลสำคัญที่สุดถูกว่า
2: โดยส่วนตัวผมก็เห็นด้วยเรื่องผลเนี่ยแต่ว่ารูปเกมอ่ะบางทีมันก็อึดอัดไหมมันก็อึดอัดบ้างแหละวะแต่ผมไม่โกรธนะไอ้2-0ที่ชนะเวียดนามแล้วอุดผมไม่ด่านะถามได
0: ้
2: วันที่ชนะ2-0แล้วผมก็ไม่ได้พูดว่ารูปเกมไม่ดีผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะคือไม่เป็นไรมันคือชนะไม่มีปัญหาแต่อาจจะโดนมันงี่เง่าหน่อยมันไม่มีปัญหาว่ากันแต่มันจะอ้างอะไรมันก็
0: อ้างตลอดอ่ะ
2: กลัว
0: อันมันอ้างทุกอย่างอ
2: ่
0: ะ
2: แต่ผมก็ยังรู้สึกนิดหรอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะไปรับขนาดนั้นนะมันก็คือต้องเปิดเกมหน่อยอ่ะเขาจะลง
0: ด้วยอันนั้นเขาไม่ยอมถึงขนาดว่าเขาไม่ได้ชุดเต็มนะใครบอกชุดเต็มนะ
2: ไม่ได้
0: ขายตัวนะ
2: ก็มันพูดอ่ะทีมชาติเวียดนามที่แพ้เพราะขาดนักเตะบราซิล
0: อืม
2: เท่าผมอึ้งอ่ะผมคือแต่ว่าเดียว
0: ไม่มี
2: เซ
0: น
2: เซ
0: นไม่มีเซน
2: ไอ้บ้าแล้วมึงโอนมาบานเลยนี่ล่าสุดมันโอนไนจีเรียมาอีกคนนะคุณรู้ป่ะ
0: มาแล้วใหม่ตรงใช่ใหม
2: ่โอนไนจีเรียมาอีก
0: ตัวเลยเฮ้ยเหรอไนจีเรียแอฟริกาย
2: ังมันโอนไนจีเรียมาแต่ว่า
0: ไอ้ดูผมจำผิดวะหรือว่าแอฟริกา
2: อีกเดือนอีก2เดือนถึงจะลงได้เพราะจะครบ5ปีพอดีตามกฎฟีฟ่า
0: ตัวเป็นไนจีเรียใช่ไหม
2: ไนจีเรีย
0: โอ้ผมจำผิดผมจำเป็นแอฟริกา
2: โอ้มาทามินเลยอ่ะเป็นกองหน้า
0: จำเป็นแอฟริกาใต
2: ้กะไปลงเอเชียนคัพมกราคือตอนนี้ยังลงที่นี่ไม่ได้เพราะยังขายเดือน2เดือนคือสิ้นปีนี้ลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอนไว้รอแล้ว
0: เอาละตอนนี้อินโดเวจากนี้จะมาอินโด
2: ไม่อินโดมันยังโอเค
0: มันยังมีเชื้อ
2: มันยังมีเชื้ออ าจจะเป็น
0: อันนี้มาเลย
2: เออแต่นี่คือ
0: เฮ้ยอันนี้ก็เคมเวเด
2: นั่นน่ะเด
0: เคมเวตอนนั้น
2: ก็โหไม่ต้องตอนนั้นตอนนี้ด้วยที่เจอฮ่องกงเนี่ยก็คือพรุ่งนี้เจอฮ่องกงเนี่ยก็คือ
0: แข่งเสร็จก็บินกลับบ้านไปเลย
2: ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็ไม่รู้ใส่ไปหมดคือจริงๆก็ไม่ได้ไปแคร์มันนะไอ้พวกบราซิเลียนไอ้พวกบราซิเลียนที่มันไปเวียดนามเนี่ยมันคือบาซิเลียนขี่รถป๊อปไปดูถอยจุ๊บข้างทางไม่สนใจเลยมันวะ
0: ก็เสร็จปุ๊บอยู่แล้วเสร็จปุ๊บก็กลับเลย
2: ก็คือ
0: เสร็จปุ๊บก็บินกลับบ้าน
2: เขาจะไม่มีศักดิ์ศรีก็ไม่เป็นไรเรื่องเขา เราไม่ว่ากันเดี๋ยวปล่อยเขาเขาจะโอนคือตอนนี้มันโอนกันหมดแล้วมาเลมันก็เอามาเลตัวดีเลย
0: โอ้เต็มเลยอะ
2: มาเลเนี่ยโอนเลยแหละตัวดีเลยนะครับไออินโดมันยังแบบยังเป็นแบบหลานปู่หลานทวด
0: ยังพอไล่ได้ยังพอไล่ได
2: ้ไอ้ไม่ต้องเล่นก็ยังพอนั่นวะนะฮะแต่เนี่ยเวียดนามมันก็ไม่มีความเป็นเขาเรียกไม่มีความเป็นชาตินิยมแล้วไทยเราก็ไม่เอานะ
0: เวียดนามตอนนี้กลายเป็นไอ้นี่ละเหมือนกับแนวทางมันเหมือนวอลเลย์บอล
2: อ
0: ่ะขาดไปสองตู้จบเลยมั้ย
2: ไอ้ตู้เย็นตู้แช่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวต่อไปก็พังจะหนูคือเดี๋ยวต่อไปก็พัง
0: ตอนนี้ก็พังแล้วอ่ะใช่ป่ะโฟร์ทีมเอาไม่อยู่แล้วแย่เลย
2: ไอ้เวียดนามเนี่ยวอลเลย์บอลเนี่ยอย่างที่จานหนูพูดพังไปแล้วนะผู้หญิงเนี่ย
0: พังไปแล้วเรียบร้อยเลย
2: แต่ว่าโครงสร้างแบบนี้กับฟุตบอลน่ะแป๊บนึงเชื่อดิ
0: ใช่ใช่พวกนี้มันจะเห็นผลแป๊บเดียวถูกป่ะไอ้พวกที่โอนมาแล้วไหนมันโอนมาไม่ได้ก็จบเลยอ่ะ
2: ก็เหมือนสิงคโปร์อ่ะดีอยู่พักเดียวจ
0: ังใช่ใช่ช่วงนึงฝรั่งปลอมยังเก่ง
2: โอ้โห
0: แชมป์ช่วงนั้นไอ้ช่วงฝรั่งปลอมมันเลยโคตรเก่ง
2: แชมป์ไอ้ไทยก็คัพกันกี่ครั้งก็สี่ครั้งก็ก่อนเราอีกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียบร้อยสิงคโปร
0: ์
2: ก็มานั่งสร้างใหม่เพราะฉะนั้นเวียดนามเขาก็หลงทางคุณผู้ฟังก็ปล่อยเราก็เดินทางของเราแบบนี้แต่หาโค้ชมาดีหน่อยนั่นเองบอกเอาโค้ชไทยนี่แหละผมว่ามันไม่โค้ชอื่นหรอกเตรียมไว้เลยผมพูดเลยเตรียมไว้เลยเพราะว่ายังไงมกรานี้เปลี่ยนโค้ชแน่นอนนะฮะเอ้าไปพักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับสปอร์ตรีแลกซ์ครับ
1: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: ฟัง Active Radio ไม่สน

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลเอกนิติตรวจความพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจความพร้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ด้วยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอาทิสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงมีวาระหารือถึงแผนการรับมือน้ำท่วมและแผนเผชิญเหตุเรื่องต่างๆนายเอกนิติเปิดเผยว่าวันนี้ทดสอบเรื่องต่างๆทั้งแผนรับมือน้ำท่วมไฟดับแผ่นดินไหวและการจัดสถานที่พร้อมให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมตามมาตรฐานสากลให้เกิดความมั่นใจในฐานะไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโอลิมปิกการเงินโลกซึ่งมีความพร้อมในทุกด้านค่อนข้างมากส่วนข้อกังวลเรื่องน้ำท่วมกรมอุตุนิยมวิทยาได้มาให้ข้อมูลพยากรณ์ฝนขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมแผนป้องกันจากประสบการณ์แผนเผชิญเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้เตรียมแผนรับมือในทุกด้านทุกกรณีเพื่อดูแลผู้ร่วมประชุมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติและได้ประสานงานกับทาง IMF อย่างใกล้ชิดซึ่งเข้าใจเรื่องฟ้าฝนเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ทั่วโลกทั้งนี้ไทยได้รับเกียรติจากผู้นำทางการเงินการคลังทั่วโลกที่จะเข้าร่วมการประชุมไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจึงฝากถึงคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อสร้างประวัติศาสตร์แก่ประเทศไทยซึ่งจะมีการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้ว่าชัดชาติพบดร.เอและข้อมูลน้ำท่วมลาดกระบังร่มเกล้าแก้น้ำนิ่งน้ำเน่านายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหารือศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมขังน้ำนิ่งและน้ำเน่าในพื้นที่เขตลาดกระบังและร่มเกล้านายสุชาติวีกล่าวว่าตั้งใจนำข้อมูลจากพื้นที่มาแลกเปลี่ยนกับผู้ว่ากทม.และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องขณะที่พื้นที่โดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0: ซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่กระจายผ่านคลองแขนงหลายสายปัญหาสำคัญอีกประการคือระดับน้ำในพื้นที่ที่ยังสูงและมีลักษณะน้ำนิ่งหากระบายออกได้ช้าจะนำไปสู่ปัญหาน้ำเน่าเสียและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการคลองแขนงเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ควบคู่กับการประสานกรมชลประทานเนื่องจากระบบน้ำฝั่งตะวันออกมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่นอกกรุงเทพมหานครด้วยผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่ายินดีที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับดร.สุชัชวีซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและระบบอุโมงค์รวมทั้งเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ลาดกระบังโดยตรงทำให้ได้รับข้อมูลและมุมมองของผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริงเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไข่ไก่ระบุพยายามสรรหาไข่ไม่ให้ขาดตลาดทั้งที่ราคาในตลาดขยับขึ้นและหาไข่ไก่ได้ยากหลังน้ำท่วมฟาร์มได้รับผลกระทบจากการสำรวจตลาดส่วนใหญ่พบว่าไข่ไก่ลดน้อยลงและปรับราคาขึ้นแผงละ 6-10 บาทเบอร์08140บาทผู้ค้าส่งเช่นไข่ไก่ปันธนนฟาร์มระบุว่าสถานการณ์ขณะนี้ทำงานกันค่อนข้างยากเพราะฟาร์มที่รับประจำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ต้องออกไปรับไข่จากแหล่งอื่นมาเสริมซึ่งต้นทุนสูงกว่าปกตินางกฤษยาพรสุนทรพจน์พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไก่ไข่หลังเกิดอุทกภัยพบว่ามีฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าส่งผลให้เกิดไก่ไข่ยืนกรงได้รับความเสียหายด้านราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มยังคงทรงตัวจากวันที่ผ่านมาขณะที่ราคาจำหน่ายปลีกของร้านจำหน่ายจากฟาร์มผู้ผลิตและห้างสรรพสินค้ายังคงเดิมส่วนร้านค้าบางรายมีการรับสินค้าผ่านตัวแทนมีการปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นประมาณแผงละ5บาททั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรากำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้านนางพยาวอริกุลนายกสมาคมผู้ค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางเปิดเผยว่าสมาคมได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดแม้ว่าผลผลิตไข่ไก่ในพื้นที่ฟาร์มบางส่วนจะเสียหายแต่ภาพรวมยังสามารถผลิตได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
1: ลุกค่ะเทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Creative Radio SMS 468899
1: เบรกที่2ครับขอสปอร์ตรีแลกครับผมมนามี่แล้วก็คุณอู๋อุดมศักดิ์เนาะ
2: ครับผมอ
1: ยู่เพื่อนคุณฟังกันนะครับเจอกันทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์เนาะ2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มนะครับช่วงนี้ขอบคุณใครครับอาจารย์อู๋ครับ
2: ครับขอบคุณ M150 นะครับเชียร์เกิน100แล้วไปต่อกับ M150 นะครับผม
1: นะฮะขอบคุณ M150 ด้วยนะครับช่วงนี้ก็น่าเบื่อนะช่วงนี้เงียบๆแต่ว่าฟีฟ่าเดย์ก็มีทุกวัน
2: อยู่เคอยู
1: ่นะ
2: ได้อยู่
1: เพิ่งจะกลับมานะเยอรมันเราเนี่ยทำไมวะ
2: ยังได้อยู่ยังได้อยู่

0: มันยังได้อยู่
1: เมื่อวานลุ้นนะลูก2มันจะมาตอนไหนวะแต่มา
0: แต่ก็มาก็โอเคก็ถือว่าจุดเริ่มที่ดี
1: ฟาเรียงเวียดนะ
0: อืม
1: ยังไงอาจารย์ได้ดูไหม
0: เกมนี้ได้ดูไม่เต็ม
1: เออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
0: เพราะว่าตอนนั้นที่ดูนี่คือใกล้ล่วงละจะล่วงแล้วตอนนั้นหลับตื่นดูก็จังว่าวัดอะไรยังไม่ค่อยได้นะผมว่าเจอเซอร์เบียด้วยเซอร์เบียตอนนี้ตัวหัวต้องยอมรับว่าหมูตู้มาก
1: หมูมาก
0: หมูตู้มากคือตัวผู้เล่นมันก็เป็นพวกอดีตเลยดังอ่ะพวกเสียงโกงครึ่งทีมอ่ะ
1: จริง
0: ใช่ป่
1: ะก็ยังมีเกมนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวมาว่ากันนะแต่คืนนี้เนี่ยบิ๊กแมตช์เลย
0: แมตช์นี้นะผมบอก
1: ดาร์บี้ด้วย
0: สุดโลกเลย
1: ฝรั่งเศสอิตาลีนี่ดาร์บี้เลยนะคือมันชอบแย่งกันด้วยว่า2ประเทศเนี้ยใครทำวายได้อร่อยกว่ากัน
0: ชอบบับกันอยู
1: ่ไอ้ฝรั่งเศสบอกของมันคือสุดยอดวายบอร์โด
0: ครับ
1: แต่อิตาลีบอกกระจอกมากเพราะไอ้ที่ปลูกวายมึงอ่ะไร้สาระของมันนี่องุ่นจากทุ่งหญ้าทอสคาน่าเป็นไงแล้วแย่งทัฟเฟิลกันด้วยนะไอ้ทัฟเฟิลก็ชอบไปโผล่อิตาลีตอนเหนือกับฝรั่งเศสตอนใต้จ้าหนูเขาจะคือไปโผล่ไอ้มันชายแดนมันอะ
0: แย่งกันใช้หมูไหม
1: มันก็จะแย่งกัน
0: แย่งกันใช้หมูไหม
1: ไม่มี
0: อันนี้กูใช้หมูป่าอันนั้นใช้หมูบ้านอะไรเงี้ยหมูชอบหมูไอ้ดมกลิ่นหายไอ้วัฟเฟิล
1: ไม่มี
0: ไอ้เห็ดทัฟเฟิลไง
1: แต่มันชอบแย่งอะไรแล้วไม่ยอมกันนะคู่เนี้ย
0: เห็ดทัฟเฟิลเลยไอ้วัฟเฟิลมึงไอ้กินไอติม
1: ทัฟเฟิลขาวอันนี้จะแพงกว่า
0: ฝรั่งเศสโค้ดใหม่เหมือนกันซีดาน
1: เออเป็นไง
0: อิตาลีกับโค้ดใหม
1: ่
0: ก็คือมันชิดี้นะครับ
1: จะบอกโค้ดใหม่ไหมมันก็เคยคุมแล้วอ่ะ
0: มันก็ต้องบอกว่าใหม่นะเพราะว่าตอนนี้มันไม่อุปกรณ์ไม่เหมือนเดิมแล้วไงโอ้เห็นตัวเล่นแล้วท้อใจแทนมันชิดี้อ่ะคือฝรั่งเศสอ่ะโอเค
1: ใ
0: ช่ไหมเพราะมันมีตัวให้เลือกเพียบ
1: เลย
0: แต่ว่าผลงานมันอาจจะดูง้องแง้งไปหน่อยเพราะมัน1-0มา2เกมนะแต่อิตาลีก็ผูกเข้าใจมันชิดี้อ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: คือเกมเนี้ยขอแค่แพ้น้อยก็เก่งแล้วถูกป่ะโอลิเซ่เดมเบเล่ดูเอใช่มั้ยโอ้โห
1: แต่ละตัวเรียกไปก็ตัวดีๆทั้งนั้นแหละคร
0: ับ ใช่ตัว
1: แต่ชนะใครไม่ขาดช่วงหลังฝรั่งเศส2เกมของซีดาน
0: เนี่ย
1: ไม่ข
0: าดนะ1-0มา2เกม
1: นะฮะไอ้ต้องปรับจูนอะไรหน่อย
0: ใช่ๆมันก็ต้องเข้าใจได้นะ
1: โ
0: ค้ชใหม่ไปนะต่อให้ทีมมันดีแค่ไหนมันก็โค้ชแต่ละคนมันก็มีแผนของตัวเองนะ
1: นี่แหละวันนี้แหละมันชินี่เกมลุกนี่แหละวันนี้แหละจะไปสังเวยเปล่าวันนี้แหละมันชินี่เกมลุกเนี่ยนะฮะแล้วไปเล่นที่ฝรั่งเศสคือไอ้คู่นี้ตลกมันเจอกันนะจันหนูนะครั้งที่แล้วมาที่นี่อิตาลีชนะ 3-1 นะเว้ย
0: ครับ
1: แต่พอกลับไปอิตาลีเละนะ 3-1 กันก็วันนี้ก็คืออิตาลีไม่ยอมอยู่แล้วครับมันดาร์บี้แมตช์อยู่แล้วมันใส่แน่นอนคำถามก็คือว่าเกมบุกของทางมันชินี่มันจะทำอะไรฝรั่งเศสได้หรอแล้วไปบุกใส่เขาอะแล้วหลังอย่างนั้น
0: อ
1: ะแล้วมึงโอ้โห
0: ตาแต่
1: สวนนะ
0: ตาแต่นะ
1: มันโดน
0: ที่คู่นี้แปลกเจอกันยิงกันเยอะนะ
1: ยิงกันเยอะก็ไม่ยอมกัน
0: ไงยิงกันเยอะตลอดนะ
1: ก็ไม่สนอยู่แล้วก็ซัดกันกระจุย
0: ใช
1: ่เออวันนี้ยังไง
0: อย่างไงเนชั่นลีกก่อนหน้านี้ก็บ้านใครก็โดน 3-1
1: ก็ใช่ไง
0: ใครเล่นในบ้านโดน 3-1
1: ก็ใช่ไง
0: แล้วไอ้สกอร์ฮิตด้วยนะ 3-1 คู่นี้นะ
1: เออ
0: แต่วันนี้ผมว่ามันชินี่น่าจะยับ
1: ผมก็ว่ายับวันนี
0: ้ไม่น่าไหว
1: เอายับเลย
0: ซีดานผมว่ามันชนะมา2เกมอาจจะดูน้อยๆก็จริงแต่ว่าม
1: ั นใจนะ
0: มันเจอเบลเยียมเจออะไรเงี้ยมันยังแข็งไงเจอชั่วโมงนี้ใครเจออิตาลีก็ไม่ไหว
1: แชมป์โลก4สมัยท่านหนู
0: กูไม่ไหวอ่ะเห็นตัวเล่นแล้วตาแต่อิตาลีอ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยทำไมมีตัวเล่นนะ
0: ก็บอกโหเกมเจอเบลเยียมนี่ยับอ่ะไม่สู้ไม่ได้เลยแต่ว่าเจอตุรกีโอเคไงพอชั่วโมงนี้ตุรกีโดนใครก็ได
1: ้หลังไอ้บาสโตนี่มันติดได้ยังไงวะผมถามดิมันก็ดีสุดแล้วใช่ไหม
0: นี่ยังดีนะไอ้นัดก่อนหน้านี้ใช้ไอ้เนี่ยไอ้มันชินี่อ่ะ
1: โอ้โหตัวลูก
0: อันนั้นอย่างลูกเลยกระดาษแช่น้ำเลยอ่ะ
1: ลูกชายเขานะ
0: มันชินี่ได้อย่างลูกอ่ะไอ้มันชินี่กองหลังจริงผมว่านะไอ้มันชินี่มันลูกตั้งแต่อยู่อัตแลนต้าแล้วนะท่านทำเป็นดังๆมันก็ลูกอยู่แล้ว
1: เอาวันนี้ก็ยังเดาผมไม่ได้เดาแล้ววันนี้คาดการเนาะว่าผมว่าฝรั่งเศสน่าจะผ่านได้ผมว่าวันนี้เอายับอ่ะ
0: เดมเบเล่โอลิเซ่นะต้องมีบ้างอ่ะ
1: คือถ้าอิตาลีอุดยังพอยื้อ
0: ถ้ากลับไปเล่นเหมือนเดิมนะ
1: เออ
0: ตีหัวเข้าบ้าน
1: อ่ะยังพอยื้อ
0: ได้นั่นยื้อไหวอยู
1: ่แต่ถ้าไปทะลึ่งเนี่ยถ้าทะลึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันชินี่แกเน้นลุกด้วยดิ
1: ลุกอยู่แล้ว
0: มันชินี่เน้นเกมลุกด้วยดิ
1: ลุกอยู่แล้วก็น่าจะยับอ่ะครับวันนี้นะฮะก็เป็นคู่ใหญ่นะมีคู่ไหนบ้างที่ใหญ่ๆวันนี้จันหนู
0: คู่วันนี้เป็นยังไงแป๊บนึงนะ พราะวันนี้ยังดูอาจารย์เอกอยู่เลยมีหลายคู่ถือว่าน่าสนใจอยู
1: ่วันนี้นิดนึงนะวันนี้เดี๋ยวผมดูให้นะฮะมีอะไรบ้างวะเฮ้ยจากนิดนึงก่อนนะเมื่อวานโปรตุเกสพอไล่โรนัลโดนี่มันสุดยอดดีนะ
0: ไล่ลามอสยิงด้วยดิ
1: งอนกลับบ้านนี่สุดยอด
0: ไล่ลามอสยิงด้วยดิแหละเจ็บปวดมากอะ
1: เฮ้ยอยู่มิลานจ้ะหนู
0: อ
1: ยู่มิลานคุณเดินพูดอย่างนี้ได้ไงลูกศิษย์พี่ริมนะ
0: ไม่ด้วยหมายถึงว่ามันด้วยตำแหน่งเดียวกันไงพอโดออกไอ้นี่มันยิงแล้วมันยิงทุกนัดเลย
1: แต่ลูกศิษย์พี่ริ
0: ม
1: เขาฝึกวิชากับใครอโมริม
0: โอ้แล้วซื้อตั้งแพงอะซื้อไปแพงโอ้ต้องยอมรับเลย
1: ครับ
0: ว่าทำไมซื้อไปแพงโอเค
1: เพราะว่า
0: ลูกศิษย์อโมริม
1: ถูก
0: ของดีจริง
1: ถูก
0: มันยิงกระจุยเลย
1: นี่นะครับโอ้ไม่มีโดเลยโอ้จะเลิกพูดเลยคราวนี
0: ้โอ้ไม่รักษาหน้ากูเลยต้องกลับปุ๊บยิงไปแล้วตีไป
1: ก็คือจะไม่แล้วทำไมต้องงอนทำไมต้องกลับทำไมทำไมเขาใหญ่โตอะไรขนาดน
0: ั้
1: น
0: ไม่แต่รอบนี้ผมว่าเสียทรงแล้ว
1: เสียไม่ผมถาม
0: คือตอนเนี้ยความคิดเห็นมัน 100% เลยอะถ
1: ู
0: กว่ามันไม่มีมุมไหนที่มันจะดูให้ยังไงก็ไม่ถูกอะ
1: คุณไม่มีสปิริตความเป็นนักฟุตบอลน่ะคือแล้วคุณยิ่งใหญ่กว่าทีมหรอคุณยิ่งใหญ่กว่าสมาคมหรอคืออะไรหรอผมไม่เข้าใจอะครับคือคุณเป็นซูเปอร์สตาร
0: ์เรื่องนี้ต้องแยกกัน
1: เอออ
0: ย่างโดเนี่ยยังยิ่งใหญ่ในทีมแต่อย่างผมอ่ะผมใหญ่กว่าทุกคนในทีมแค่นั้นเองไม่เหมือนกันคนละแบบ
1: ผมขออีกทีดิโดยิ่งใหญ่ในทีม
0: โดนมันอยากใหญ
1: ่โอเค
0: ไอ้เจ้าผมที่มันใหญ่กว่าทุกคนในทีม
1: โอเคโอเค
0: แต่ผมไม่ได้ทำตัวใหญ่
1: คุณวัดกับใคร
0: วัดจะได้หมดจะได้หมด
1: คุณวัดกับพวกไหน
0: จะได้หมดก็วันนี้ผมเอาลงเรือไม่มีพายอ่ะลงเรือไม่มีพาย
1: คุณจ้าวัดกับปากีไหม
0: ใคร
1: ปากี
0: เฮ้ยผู้นี่อูคังโก
1: คุณวัดกับปากีเหรอไหม
0: ฟาดให้หัวแตก
1: ไอ้นี่ซัดกับงูเห่าแล้วนะผมบอกก่อนนะคุณก็พูดอย่างนั้น
0: รู้จักคองโกไหม
1: ไอ้กระบองคืออย่างที่ผมพูดนะคุณฟังผมว่าโดมไม่ถูกต้องอ่ะมันไม
0: ่เสียคนเสียผู้เสียคนเลย
1: ต้องเลยอ่ะเขาไม่ให้ลงก็ไม่จะสมัยวะการเขาผิดเขาพูดเลยจะสมัยอ่ะคนมันผิดเขาพูดแล้วมันจะสมัยแล้วคุณยิ่งใหญ่ไปจากไหน
0: มันก็ไม่ควรนะ
1: เออคุณเป็นนักฟุตบอล
0: ไม่จริงๆคือปล่อยให้ชวนไอ้เนี่ยไอ้ฟีฟ่าเดนนี่จบก็ได้ก
1: ็
0: ประกาศว่าเอ้ยผม
1: ไม่ได้ละ
0: ไม่ได้แล้วดีกว่าอะไรเงี้ยมันยังดูดีนะ
1: อันนี้กลับเลย
0: เออมันยังดูดี
1: เออ
0: หรือไม่ก็อันฟอร์มหน่อยก็ได้
1: เออ
0: เจ็บกลับมาแล้วก็แล้วก็ขอไปเล่นสักหน่อยเออเจ็บอยู่เจ็บอยู่จะได้รู้ว่าเออเจ็บอะไรเงี้ยพอไม่ออกอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวผู้เสียคน
1: แล้วเชื่อเดี๋ยวเขาไม่ง้อด้วยแล้วฟอร์มดีอย่างเงี้ยเขาไม่ง้อด้วย
0: โอ้ยากอ่ะ
1: กลับมา
0: ถ้ากลับมารอบนี้ก็โกลเด้นเลยอ่ะ
1: เออ
0: ไม่ได้อ่ะมีหลังอานนะบอกเลยถ้ากลับ คือต้องจบแล้วอ่ะ
1: ไม่ได้นะฮะอีกคู่หนึ่งวันนี้ครับน่าสนใจเบลเยียมตุรกีจ้ะหนู
0: มันไม่น่าสนใจเดี๋ยวมันน่าสนใจตรงที่ว่าตุรกีจะยิงกี่ลูกดีวะ
1: เฮ้ย
0: ไม่เบลเยียมจะยิงกี่ลูกเพราะตุรกีช่วงหลังโอ้ยังห่วยเลย
1: แต่วันนี้ผมชอบเบลเยียม
0: ตุรกีนี่ไม่ดีเลย
1: ชอบตุรกีนะวันนี
0: ้ตุรกีที่ผลการนี่หนักมาก
1: มอนเตล่านะเฮ้ยมอนเตล่า
0: จะตั้งแต่บอลโลกมา
1: แต่เขาไม่ไล่
0: โดนโอ้แล้วแพ้มาตลอด
1: ไม่ไล่มันออกด้วยนะ
0: โอ้แพ้ออสเตรเลียแพ้ไอ้ที่ปารากวัยแพ้สหรัฐแพ้ฝรั่งเศสล
1: ่
0: าสุดไปโดนอิตาลีคันเน่าๆมาเป็นยิงไม่ดี
1: เออเอาซะยับเลยอ่ะเบลเยียมมาควันบอมเบลโคตรแรง
0: โคตรใหม่เหมือนกัน
1: โคตรแรงนะ
0: แต่ก็โอเคผมว่าเบลเยียมยังโอเคอยู่นะ
1: เขาทอนแลนด์นะจ้าหนูนะ
0: ไม่แต่ว่าดีกว่าตุรกีชั่วโมงนี้ดูทรงแล้วตุรกีไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยใจ
1: นี่เพื่อนกันด้วยนะเล่นทันกันนะมอนเตล่ากับไอ้มาฟังมันเบลเนี่ยทันกันด้วยนะรู้ทางกันหรือเปล่า
0: ผมว่ามันที่สองเม็ดน่าจะมีอ่ะเบลเยียมอ่ะ
1: อย่างนั้นเลยเหรอผมชอบตุรกีอ่ะไม่รู้ดินะฮะอ่ะอีกคู่นึงครับวันนี้สเปนกับเช็กจ้าหนูโอ้ยยับอีก
0: ไม่น่า
1: สืบอ่ะ
0: อันนี้มันคงไม่ต้องสืบอ่ะ
1: มันเก่งจังวะทำไมมันเก่งขนาดนั้นวะ
0: ตัวผู้เล่นมันก็ดีระบบก็ดีไอ้โค้ชมันก็เก่งไงนะเดลาฟูนเต
1: ้ไม่แล้วทำไมไอ้ยามาวมันชอบยิงในนาทีที่สองวะ
0: ไม่รู้มันทั้งนั้น
1: มันยิงนาทีที่สองเกมมันนะ
0: โหดมากเลยเนี่ย
1: เออมันทำไมมันเก่งจังวะนะฮะผมว่าเช็คไม่รอดอีกวันนี้เละอีก
0: โอ้โหแล้วเช็คโอ้ยบอลโลกเล่นแล้ววันนั้นเห็นที่เกาหลีใต้แล้วท้อแท้มากเลย
1: นะสเปนน่ากลัวมากครับคุณฟังโคตรดีแบบมิน่ามันไม่ยอมอ่อนฟูเรนเต้อะ
0: ก็ผลงานดีจริงใช่ไหมมันก็เถียงไม่ออกนะ
1: ยูโร2ปีข้างหน้าก็ยังน่ากลัวนะผมพูดจริงนะตัวผู้เล่นสเปนที่ยังเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู
0: ่สเปนมันไอ้นี่ไม่เหรอวันพรุ่งนี้ดิ
1: เออสเปนพรุ่งนี้สเปนพรุ่งนี้เจอเช็ก
0: สเปนพรุ่งนี้สเปนพรุ่งนี
1: ้สเปนพรุ่งนี้นะแต่กำลังพูดถึงว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าสเปนก็ยังน่ากลัวนะ
0: คือก็ดูไม่ออกอ่ะนอกจากฝรั่งเศสนะก็ยังเห็นไม่ออกนะว่าใครจะไปเก็บไอ้นี่ได้อ่ะนะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะซีดานโค้ชใหม่มาแล้วก็รวมกับไอ้ตัวฝรั่งเศสมันดีอยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่ไ
0: ม่ได้ต่อกรไหวไม่งั้นมองมุมไหนไม่ไหวอ่ะ
1: เหร
0: อดูดิ
1: ไม่มี
0: เลยบราซิลหัว
1: โอ้ย
0: ก็ไม่ใช่
1: สู้อะไรมันเป็นไม่ได้อีกแล้ว
0: อังกฤษอังกฤษ
1: เฮ้ยแฮร์รี่เคน
0: อังกฤษที่ล่าสุดได้สามสองนั่นคือโอเคอยู
1: ่นะ
0: ก็เกือบแย
1: ่ก็พอได
0: ้
1: ถ้าไม่เรื่องเยอะไปหน่อยอ่ะคือถ้าไม่เหนือชั้น
0: อ
1: ่ะ
0: อังกฤษตัวมันดีอยู
1: ่ถ้าทูเคิลเขาไม่เหนือชั้นเยอะไปหน่อยก็โอเคโอ้โหบางทีเหนือชั้นไปหน่อยบางทีเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็พรุ่งนี้เจอโครเอเชียสำหรับอังกฤษนะครับโครเอเชียก็ขาลงครับมันก็ไม่มีใครแล้วอ่ะมันก็มีโรเจอร์โมดิชอยู่ดีอ่ะ
0: เหมือนมันสายเลือดใหม่ไม่มีนะ
1: เออนะฮะก็ไม่น่ารอดอังกฤษเอาตรง
0: ๆแล้วไอ้ตัวที่แก่โรยลาก็ได้เป็นตัวดีทั้งนั้นด้วยนะ
1: โ
0: อ้ไอ้ตัวที่ขึ้นมาใหม่ไม่ไหวดูทรงเหนื่อย
1: เออนะฮะอ่ะก็คืนนี้นะลุ้นกันนะมีถ่ายทอดไหมจันอูวันนี้จันอูไปภาคด้วย
0: ใช่ใช่คู่อิตาลีนี่แหละ
1: อ่านะฮะคู่ใหญ่นะฝรั่งเศสอิตาลีนะวันนี้ติดตามจันอูได้อันนี้สดถูกป่ะ
0: สดสดสด
1: เออ
0: สดแล้วผมสดดูแลจะได้สดอ่ะ
1: ให้ใจเย็นเลยคุณเปรี้ยวเปรี้ยว
0: หรอขึ้น
1: คุณเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวไอ้ยันใจเย็นใจเย็นใจเย็น
0: แม่น้ำสองวันแล้วเนี่ย
1: อันนั้นเหม็นหมักไว้เล่
0: เก็บเก็บน้ำไว้กลัวไม่มีน้ำใช้ตัวไฟตัด
1: ไม่ต้องมาตัดไฟไหมที่บ้าน
0: ไม่
1: โอเค
0: โอเค
1: นะฮะอ่ะก็คืนนี้ติดตามกันนะฟีฟ่าเดย์สัปดาห์นี้จะถึงวันอังคารมั้งแล้วก็จะเว้นกลับมาเตะลีกละ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: วันที่สิบเนี่ยกลับมาลีกเหมือนเดิมละ
1: อาทิตย์หน้าแดแชบี้มึงจะต้องเละ
0: เจอใครอ่ะ
1: เฮ้ยมาเยือนนะมาเยือนโอแทฟฟอร์ดนะมาเยือนโอแทฟฟอร์ดนะ
0: โอ้โหชนะนัดแรกเลยเหร
1: อเดี๋ยวใครชนะนัดแรกไฟฝั่งนั้นก็ไม่ชนะเหมือนกันเจ้าบ้าน
0: เดเชบี้ชนะนัดแรกเลยเหรอ
1: มันจะชนะได้ไงโอแทฟฟอร์ดจะหนู
0: ไม่เดเชบี้เป็นตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งนะ
1: เต็งหนึ่งที่จะอยู่ต่อ
0: เต็งหนึ่งที่ตกชั้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยความกดดันมันมีนะมีสิทธินะ
1: ก็ไม่มันต้องพ้นเกมนี้ไปก่อน
0: มาติสแตล1ลูก
1: ก็ไม่เป็นไร
0: ที่อีกลูกนึง
1: ไม่เป็นไรแพ้ 4-2
0: ก็โอเคอยู
1: ่แพ้ไป 4-2 ก็ได้ไม่มีปัญหาแลกกันไป
0: แต่แมนยูชนะไปแล้วไงชนะอีซิบิไปแล้วไง
1: สภาพคุณดูก่อนท่านี้มันก็ไม่ชนะไง
0: แต่ว่าสเปอร์มันยังยิงประตูใครไม่ได้เลยไง
1: สองลูก
0: แล้วยิงได้สองลูกแล้วแต่มันยังไม่ชนะใคร
1: ไหววะไอ้ไหวถามแมนยูไหวไหมแต่เดชบีไม่ไหวละผมเชื่อ
0: ไม่แต่มันอย่างนี้มันก็ไม่สนุกนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ต้องให้สเปอร์ไปชนะต้องให้สเปอร์ไปชนะปุ๊บเนี่ยไออันดับโค้ดตัวเต็งอ่ะ
1: ใ
0: ครอยากมันจะใกล้ขึ้นไปเจมี่อะไรเงี้ยมันจะได้สนุกหน่อย
1: ไอ้พวกคุณจะสนุกแต่ผมไม่สนุกด้วย
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ้ไม่ได้เลย
0: กูคุณไม่ชอบคาริกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
1: ทำไมผมจะไม่ชอบผมรักจะตายคุณจะไม่ชอบยังไง
0: เผื่อคาริกออกไปดึงฮาร์กกลับมาไงเทนฮาร์กนี่ขวัญใจจันมนไง
1: ก็ยังว่างอยู่นะเขายังว่างอยู่นะ
0: แต่ริมไม่ได้แล้วว่าโอ้เสียดายริม
1: ผมอยากลองสล็อตว่ะอยากลองสล็อต
0: ก็ลองดูก็ได้อยู่แต่ละกับเซนฮาก็ได้อยู
1: ่ไหนๆจะเปลี่ยนแล้วรอสล็อตแม่งดีกว่านะฮะ
0: ลองชิมดูสักหน่อยว่างอยู่หรือว่างอยู่นี
1: ่ว่างว่างทั้งคู่เลย
0: เล่นตัวด้วยเล่นตัวด้วยนะเกิดเสร็จฟูลแล้ว
1: ใช้ตังค์เนี่ยนะฮะนะฮะวันนี้นะครับก็ยินดีกับทัพนักกีฬาไทยนะได้มาอีก3เหรียญทองนะวันนี้ในรอบกี่ปีวะ
0: แต่ทำไมช่วงหลังคู่แข่งมันได้รัว
1: เป
0: ็นคนอินเดียอะไร
1: อินเดียอิราน
0: เป็นชุดเลย
1: มาเลย์นี่ก็ได้เยอะนะมาเลย์ขยับมือก้าวแล้วอ่ะคือจะไม่ทันเราหรอกนะครับพรุ่งนี้เรารุ่นอีก2แต่วันนี้เราได้จากวอลเลย์บอลชายหาดหญิงคู่ซึ่งโหเราไม่ได้ตั้งแต่เราเป็นเจ้าภาพอ่ะปี98อ่ะ28ปีนะครับก็ได้ชนะจีนด้วยนะครับก็ยินดีกับน้องๆด้วยนะมวย1เดียวเอาเป็นว่ามวยตอนนี้ตกไปเยอะมากเลยจันอูคืออะไรวะ
0: ใช่ๆมวยช่วงหลังนี่โหไม่ไหวจริงหนัก
1: มวยหนักมากแย่มาก
0: แล้วตกรอบเร็วด้วยนะ
1: เออ
0: ตกรอบเร็วด้วย
1: แล้วก็ได้เรือใบนะแล้วได้ผิดรู้สึกว่าได้มาจากผู้หญิงหมดเลยปีนี้เป็นปีของสาวๆ
0: ใช่ผู้หญิงมาดี
1: ผู้ชายทำอะไร
0: ไม่รู้เหมือนกันอันนี้
1: คืออะไรวะปีนี้ผู้หญิงทำชื่อเสียงกับประเทศชาติเยอะมากนะแล้วฝ่ายบันเทิงเนี่ยสองคนลิซ่าเน่
0: ใช่ใช่
1: กีฬาเนี่ยคุณไปดูเด็กผู้หญิง
0: วอลเลย์บอลอย่างนี
1: ้เออ
0: กอล์ฟอย่างนี้
1: พรุ่งนี้ตะก้อหญิงเข้าชิงสี่คนแต่พรุ่งนี้รุ่นเทควันโดนะ
0: ครับ
1: รุ่นเทควันโดอีกก็มีอะไรวะวันนี้ผู้หญิงล้วนผู้หญิงวอลเลย์บอลไปโอลิมปิกผู้หญิงหมดเลย
0: ผู้หญิงใช่ปีนี้ผู้หญิงมาแรง
1: มีเจ้าบิวหน่อยเจ้าบิวกู้หน้าผู้ชายนิดนึงได้มา3เหรียญสองเหรียญทอง1เหรียญเงินก็ยังพอได้อยู่นะฮะก็สำหรับเอเชียนเกมใกล้จะปิดฉากแล้วนะ
0: ครับ
1: ใกล้จะจบแล้วนะครับปิดวันอาทิตย์นี
0: ้
1: นะฮะก็จีนไม่ต้องตามแล้วล่ะ
0: จีนมันถ้าไม่ใช่พวกเมโกเบกาอะไรพวกนี้นะยากอ่ะ
1: 162เหรียญคือถ้ามันเป็นเจ้าภาพตอนนี้มันน่าจะไป300แล้วมั้ง162เหรียญผู้ฟัง
0: เพราะเป็นชาติที่จะเก่งเรื่องของกีฬาอยู่แล้วไง
1: เก่งทุกชนิดเก่งทุกชนิดไม่มีชนิดไหนที่มันไม่เก่งมีอะไรที่มันไม่ได้มั้งบาสเกตบอลไม่ได้ทองบาสเกตบอลเนี่ยได้แค่1เหรียญทองแดงเหรียญเดียวคือบาสเกตบอลตกไปเยอะนะจีนเนี่ยเอาตรง
0: ๆ
1: ตกไปเยอะนะครับแต่ไม่มีกีฬาชนิดไหนที่จีนลงทำการแข่งขันแล้วไม่ได้เหรียญเลยนะเข้าใจก่อนนะแล้วอะไรที่โกยเหรียญให้จีนเยอะสุดไหมอาจารย์หนูว่ายน้ำ
0: เมื่อก่อนก็จะเป็นมียิมนาสติกนะได้เยอะอยู
1: ่ตอนนี้ว่ายน้ำมันซัดไป30เหรียญโ
0: อ
1: ้โหซัดไป30เหรียญอะทองนะ
0: ท่านได้เกือบทุกอย่างเลยมั้งเนี่ย
1: ทองรองลงมาที่ทำเหรียญให้จีนได้เยอะคือยิงปืนตอนนี้16เหรียญเยอะจัดเลยแล้ววูซูเนี่ยมันคือกังฟูอ่ะ12ทองเลยจ้ะหนูไม่มีเหรียญอื่นผสมเลย
0: ครับ
1: 12ทองล้วนๆสุดยอด
0: โค้ชสึกเป็นยิบมันมั้ง
1: ใช่นะครับไปปลุกมา
0: ครับ
1: นะครับไม่พูดหงไฟหงวะ
0: หงไฟหงไม่ได้ดิ
1: ทำไม
0: หงไฟหงมันถึงขนาดเหาะเลยเอายิบมันเนี่ยโอเคพอได้สู้ถ้าไม่หงไฟหงไม่ไหวอันนี้เป็นจอมยุทธไปแล
1: ้วไอ้บ้าแต่ว่ามันไอ้วูซูนี่มันมาจากไทเก็กนะ
0: ม
1: ันมาจากนี่นะมาจากบูตึงนะเว้ย
0: มันก็เหมือนกับแบบมันแตกแขนงมาแหละใช่ไหมมาบ้านเราก็เป็นซูซูเป็นวงดนตรีไปซูซู
1: ไม่เกี่ยว
0: อันนั้นมันวูซู
1: คนละอัน
0: ไอ้วูซูที่จะเก่งเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนเจ็ดลีไง
1: ใช่
0: เจ็ดลีนี่โอ้โหเป็นระดับแชมป์เลยนะวูซูอ่ะ
1: ถูกต้องนะฮะคือจีนเก็บอะไรได้มั่งปิงปองเนี่ยได้ไป11เหรียญไป6เหรียญทองคือมันสุดยอดจริงๆนะอันต้องยอมรับนะฮะ
0: ดังนั้นดูอยู่โอ้โหไอ้ปองหญิงจีนอย่างโหด
1: โคตรโหดแบบคือเหมือนว่ามันอมโต๊ะเกิดมามันอมโต๊ะหมดเลยว่ะผมอยากรู
0: ้มันจะเป็นจอมยุทธแล้วตอนตีอ่ะทุกท่าทุกอะไรมันรับไปหมดเลย
1: คือมันเก่งจังวะแบตมันก็เก่งแต่แบตปีนี้มันก็ดีนะแบตปีนี้จีนก็ยังได้2เหรียญนะยังได้2เหรียญทองนะที่พูดไอ้เหรียญนี่คือเหรียญทองนะคือแต่จะว่าแบตเนี่ยในโซนเนี้ยมันเก่งๆเยอะถูกไหมญี่ปุ่นก็ดีไทยอินโดมาเลสิงคโปร์เงี้ยคือมันเป็นดงคนเก่งอ่ะมันก็แต่สุดท้ายอ่ะโดยเฉลี่ยโดยรวมอ่ะจีนยังไงก็เหนือกว่าทุกชาติ
0: มันเหนือเยอะด้วย
1: อ
0: าจจะเป็นด้วยตัวผู้เล่นที่มีให้เลือกเยอะกว่าไงนะบุคลากรมันเยอะกว่าเยอะคนประเทศเขามีเป็นพันล้าน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมมันมีให้ตัวเลือกให้เยอะ
1: นะฮะก็อีก2ปีถึงจะเป็นโอลิมปิกจังหวะนั้นน่ะมันก็จะมีแค่อเมริกาจริงๆถ้ามีรัสเซียด้วยก็อาจจะเป็นรัสเซียก็โดนแบนไปมันก็อาจจะตกไปหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ
0: ใช่มันก็จะเหลือแค่ประมาณเนี้ยมหาอำนาจไม่กี่ทีม
1: เออนะฮะปีนี้ยิมนาสติกจีนเนี่ยได้แค่เหรียญเดียวนะ
0: เฮ้ยทำไมน้อยจังเดี๋ยวนี
1: ้เออ
0: ทำไมยิมนาสติกดูตกไปนะ
1: เออ
0: ยิมนาสติกไปได้อย่างอื่น
1: ได้เหรียญเดียว
0: มันไปโกยกีฬาอื่นแทนไง
1: ก็อาจจะอย่างนั้นก็มันโกยว่ายน้ำไป30อ่ะวิ่งกีทาซัดไป17เหรียญคือเมื่อก่อนเนี่ยมันพัฒนาเรื่องลานเรื่องลานไม่ไปสู้เขานะไอ้คว้างจักรคว้างหอกทุ่มน้ำหนักจีนมันสุดยอดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันพัฒนาเรื่องลู
0: ่
1: เก่งมาก
0: มันเก่งเรื่องลู่นะ
1: เก่งมากนะฮะอ๋อมียิมนาสติกเนี่ยได้ไป7จันอู๋
0: อย่างเมื่อก่อนน่ะ
1: แล้วมีลีลา
0: ได้ไม่ถนัดเนี่ยจะเป็นพวกบาร์
1: เดียว
0: ได้หมดเลย
1: บาร์เดียว
0: คู่บาร์เดียวบาร์อะไรได้หมดเลย
1: แ
0: ต่ตอนหลังเขาไม่ให้แล้วก็เลยจบแล้ว
1: ทำไมถึงไม่ให
0: ้เพราะผมไม่ใช่แค่สองมือไงใช้อุปกรณ์เท่าที่มีไง
1: ยังไง
0: มันเกี่ยวได้ไงบางทีมือไม่ถึงไอ้นั่งยาวกว่ามือก็เกี่ยวได้ไง
1: แต่ผมได้ข่าว
0: เขาบอกไม่ได้แล้วไม่ให้ใช้
1: แต่ผมได้ข่าวเวลาตอนซ้อมเนี่ยคุณวิ่งเร็วกว่าเจ้าบิวนะ 9.90 เนี่ยคุณทำได้นะ
0: โอ้โหมันไม่ใช่มัน มันไม่เข้ากฎ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะมันจะเป็นการวิ่งสามขา
1: อ๋อที่คุณเร็วนี่เพราะมันมี
0: สาร
1: ช่วย

0: ขาเลยแต่ถ้าวิ่งมันจะแปลกๆหน่อยมันเหมือนไอ้นั่นอ่ะไอ้ดื้อกระดกกระดกหน่อย
1: สถิติคุณดีสุดเท่าไหร
0: ่โอ้โห100เมตรต้องมี7วิมั้ง
1: 7วิเลยเหรอ
0: วิ่ง3ขาไง
1: เร็วยูเซนโบ
0: นี่คือ20วิ3ขา
1: เดี๋ยวไอ้7วินี่อะไร7วินี่วิ่งหรืออะไรเอาดีๆ7วินี่ตึ๊บ
0: ครับทําอะไรก่อนจะเจอบิวตอนนี้นะ
1: เออ
0: ให้บิวสตาร์ทแล้วผมกดต่อบิวได้ก่อน
1: ยังไง
0: ละบิวกดต่อบิวปั๊บวิ่งแต่งได้อยู่3ขาแต่อาจจะกินเลนหน่อยนะกินเลนหน่อยจังหวะ
1: มันจะเอียงๆ
0: มันมีจังหวะกระดกของมัน
1: แล้วคุณไม่ตั้งศูนย์วะ
0: มันไม่ได้
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้พื้นแต่ปัญหาคือเวลาวิ่งเนี่ยพื้นต้องผับทำใหม่ทุกครั้ง
1: แรงขนาดนั้น
0: ลูกพังขุดลูกหมด
1: ไอ้บ้าที่เราก็คุยตั้งเยอะ
0: แต่อย่างที่แข่งไม่ได้เลยคือแพ้ไอ้ที่มันกระโดดเพราะเกี่ยวล้มหมดกระโดดเองแล้วเกี่ยวล้มแพ้ทุกครั้ง
1: ไอ้วิ่งข้ามรั้วนะ
0: วิ่งข้ามรั้วที่จบแล้ว
1: จะหนูไม่ได้จะหนูไม่ได้จะหนูไม่ได
0: ้แล้วก็ไอ้นี่เด็กกระโดดไกล
1: ก็ไม่ไหวไม่ไง
0: ไม่ได้เพราะว่าม
1: ันจะลาก
0: กระโดดขาเราแตะไกลแต่ไอ้ตัวอื่นมันลากตายหมดเลย
1: เรียบร้อยมันต้องนับตั้งแต่จุดลาก
0: ใช่แล้วอันนั้นไม่ได้มันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับ
1: กระโดดสูงก็ไม่ได้แต่ค้ำถ่อได้นะคุณเนี่ย
0: ค้ำถ่อได้แต่สูงมากก็ไม่ได้
1: เพราะว่า
0: ไม่ไหวเพราะว่า
1: อ
0: ย่างมากเต็มที่มันก็ไม่เกินเมตรคำถอดถ้าสูงมากมันไม่ลงรูไอ้ที่มันต้องเสียบลงไปนั่นน่ะมันใส่มันไม่เข้าไม่เข้าล็อกเห็นไหมถูกไหมคำถอดมันต้องเสียบไว้อะ
1: ชีวิตถ้ามันมีจริงๆนะผมจะจับไปงาน
0: มันตักผมติดเลยนะไอ้ตักผมติดเลย
1: โอ้สภาพลุงคิดตามคนน้ำหนัก120แล้วไปอย่างนั้นน่ะจ้ะโอ้โหหนักแล้วครับลุงฟังนะฮะ
0: ต้องมีชื่อว่าพังอ่ะ
1: โอ้นะฮะนี่ก็ครับนักกีฬาจีนนะสุดยอดจริงว่ายน้ำต้องยอมจริงเก่งเหลือเกิน
0: เก่งมาก
1: สามสิบทองสิบสามเงินสิบเอ็ดทองแดงเนี่ยมันซัดไป54เหรียญ
0: แล้วต้องไปรอโอลิมปิกมันน่าจะเก่งกว่านี
1: ้ว่ายน้ำจีนเนี่ยโอลิมปิกมันก็คือเจ้าก็จะมีอเมริกามาสู้ก่อนหน้านี้มีออสเตรเลียนะแต่มันก็มีแค่อเมริกาที่จะมาสู้แค่ว่ายน้ำเอาตรง
0: อ
1: ย่างอื่นก็สู้มันไม่ได้อ่ะมันเก่งจริงครับมันต้องยอมรับนะฮะเออเขาสร้างคนแบบนี้เขาสร้างได้ดีนะแต่สร้างประเภททีมไอ้ประเภทออกมาแข่งกันเป็นแบบว่าเป็นหมู่คณะจีนไม่เอานะจีนไม่ไหวนะ
0: ถ้าไปกีฬาเป็นคนเดียวอ่ะเก่ง
1: เออ
0: แปลกเป็นทีมไม่เก่ง
1: เป็นทีมไม่ค่อยเก่ง
0: ถ้าแบบคนเดียวเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เป็นความสามารถเฉพาะตัว
1: คือจะบอกทีมไม่เก่งเมื่อก่อนอ่ะบาสอ่ะเก่งแต่หลังๆบาสก็ตกไงมีบาสที่สู้เกาหลีใต้ไม่ได้เลยไม่ได้นะหนักแล้วนะบาสเนี่ยนะครับอันอื่นเนี่ยไอ้ประเภททีมมันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมดูประเภททีมที่มันแบบว่าขึ้นมาได้เอามีวอลเลย์บอลหญิงอ่ะจันหนูต้องยอมรับว่าเขาก็สุดยอดจริงๆวอลเลย์บอลหญิงอ่ะมันก็ต้องยอมรับ
0: ถือว่าถือว่าระดับอยู
1: ่ที่เป็นทีมนะอันอื่นไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะทีมอย่าง
0: ฟุตบอลก็ไม่ดี
1: ฟุตบอลก็ไม่ดี
0: บอลไม่ดี
1: แต่ทีมที่3ก็ไม่รู้จะติดเหรียญหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันถูกป่ะล่ะมีอะไรอ่ะที่มันประเภทออกเป็นทีมอ่ะบีดวอลเลย์ได้เหรียญเงินนั่นก็แพ้เราอันเนี้ยใช่ป่ะล่ะ
0: บีดวอลเลย์มันก็ไม่กี่คนไงใช่ป่ะมันก็ไม่ใช่นักกีฬาไม่เยอะหนึ่ง
1: ก็ไม่มีอะไรเลยครับ
0: แต่ส่วนตัวมันเก่งนะ
1: อะไร
0: พวกไอ้พวกว่ายน้ำไงพวกนี้เห็นป่ะกีฬาลานลู่อะไรพวกนี้ว่ามันลอยหมดเพราะส่วนใหญ่ก็คนเดียวเก็บเหรียญไม่ต้องกี่เหรียญน่ะ
1: ใช่ใช่ใช่นอกนั้นกีฬาที่ทำเหรียญให้จีนเยอะๆนี่กีฬาประเภทเดียวหมดเลยครับมันต้องยอมเขานะว่ากันไปครับนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่7นะโดนอิหร่านแซงโดนอินเดียแซงอินเดีย16
0: ใครก็ไม่รู
1: ้16ทอง
0: อินเดียอิหร่านเนี
1: ่
0: ย
1: แต่อินคือแต่อิหร่าน
0: อยู่ดีมาปุ๊บๆๆมาแซงเฉย
1: อิหร่านเนี่ยมี15เท่าเราแต่เหรียญเงินเขาเยอะกว่าเขามี17นะฮะแต่ว่ารอลุ้นพรุ่งนี้2เหรียญถ้าพรุ่งนี้2เหรียญเราจะเป็น17เราก็ต้องพยายามให้อินเดียกับอิหร่านไม่ได้เลยไม่งั้นวันสุดท้ายก็ไม่น่ามีแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังได้ลุ้นพรุ่งนี้อยู่นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีแค่2เหรียญ
0: แต่รู้ปึกเอเชียนเกมปีนี้เขาบอกเขาแจกเหรียญเปลี่ยนกฎนี
1: ่ยังไง
0: แจกเหรียญในดวง
1: ไม่มีไม่รับ
0: แล้วไม่รับตีโบเลยเหรอ
1: มาตีเก๊เลยไม่ได้เลยโอ้มาเป็นกล่องพลาสติกเลย
0: เดินลงอย่างโฟดี้
1: ไม่มีใครเอาเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงจันหนูนะครับคุณฟังเดี๋ยวกลับมารับสายนะ022485936-7นะครับ SMS 4689899เดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: พราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
8: สนับสนุนโดย
9: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
1: ญี่ปุ่นได้ทองฟุตบอลนะฮะฟุตบอลหญิง ก็ไม่รอดหรอกเขาก็แชมป์โลกเก่า
0: ครับ
1: นะฮะแต่ฟุตบอลชายยังไม่ชิงนะนะฮะเข้าไปดูเนี่ยญี่ปุ่นเองปีนี้ก็ทำได้โอเคนะนะฮะคือญี่ปุ่นเนี่ยได้จากกรีธามา10เหรียญ นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันกรีธาใช้ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นระยะไกลนะแล้วก็กีฬาทางลู่ซะมากกว่านะครับแต่วันนี้ที่มีหลั่งน้ำตาเลยเนี่ยก็คือเซปักตะก้อผู้หญิงได้เหรียญทองแดงหูร้องไห้เลยจันอูนะครับแต่เขาก็เก่งจริงนะครับว่ายน้ำญี่ปุ่นก็ดีนะญี่ปุ่นว่ายน้ำได้7เหรียญทองนะ15เหรียญเงิน15เหรียญทองแดง
0: ครับ
1: ว่ายน้ำญี่ปุ่นก็เก่ง
0: ก็ใช้ได้อยู
1: ่แต่โหยังห่างกับจีนเยอะ
0: จีนมันคนหนึ่งก็ล่อไป 4-5 เหรียญนะ
1: โคตรเก่งเลย
0: เหมาด้วย
1: ไม่แล้วมันได้ประเภทนึงเมื่อกี้นั่งคุยจันอูกูฟังจีนได้ท่าฟรีสไตล์เนี่ยคนเดียวเนี่ย4เหรียญผมก็เข้าใจมันก็ว่ายระยะสั้นหรือเปล่าวะมันได้อย่าง200ได้อย่าง400อันนี้ไม่แปลก
0: อ่ะมันใกล้ระยะเดียวกัน
1: อันนี้ไม่แปลกแต่มันไปได้800กับได้ 1,500
0: ระยะยาวมันยังได
1: ้คือมันวิ่งระยะสั้นแล้วก็ไม่วิ่งระยะยาวยังได้คืออะไรวะเนี่ยว่าย
0: อันนี้มันเกินไปนะ
1: อันนี้เกินไป
0: เพราะส่วนใหญ่มันจะชนิดกีฬาที่มันไม่ต่างกันถูก
1: ไ
0: หมใช่ถูกใหญ่ทุกถ้าระยะยาวก็จะ
1: ระยะยาวไป
0: ไอดีดอยันสั้นยันยาวอ่ะ
1: ก็เหมือนสมมติบิลบุริพลน่ะวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรอันนี้ระยะเดียวกันแต่ไม่ได้เหรียญทอง400กับไม่ได้เหรียญทอง800อันนี้ตลกละ
0: คนละเรื่องเลยนะ
1: อันนี้คนละเรื่องเลย
0: คนละเรื่องนะ
1: เทคนิคการวิ่งไม่เหมือนกันนะการสปินการเก็บแรงต่างกันหมดว่ายน้ำก็เช่นกัน 1,500 จันอู๋ 1,500 เมตรนี่กี่รอบวะมันว่ายเก็บแรง
0: แล้วบางคนถามว่าวิ่งเร็วมั้ยมันวิ่งไม่เร็วแต่มันวิ่งได้ยาวใช่ป่ะมันก็วิ่งไม่เหมือนกันไง
1: อันนี้ว่ายสั้นสปินอีกอย่างนึง
0: ครับ
1: อันนี้ว่ายยาวต้องเก็บแรงอีกแบบมันได้ด้วย
0: อันนี้ก็ยอมมันไปเถอะ
1: อันนี้ยอม
0: รอสักทุกชนิดกีฬาเลย
1: อันนี้ยอมนะฮะนะฮะรับสายนะ02-248-5936-7นะครับเชิญได้นะแล้วก็ SMS นะส่งเข้ามานะ4689899บ้านใครน้ำท่วมอะไรยังไงโทรมาคุยกันได้นะครับอยากรู้เหมือนกันนะฮะสภาพเป็นยังไง
0: เอสเบสไปด้วยแล้วกัน
1: เชิญฮะ
0: เขาบอกอาจารย์อู๋ถึงเข่านี่หมายถึงน้ำท่วมใช่ไหมน้ำครับน้ำครับแต่ก็ท่วมโดนเหมือนกันนะเพราะถ้าเข่าโดนแน่นะฮะ
1: มันไม่ติดเชื้อหรออาจารย
0: ์ฮะ
1: มันไม่ติดเชื้อคุณแช่น้ำนาน
0: ๆเพราะปกติสกปรกกว่าน้ำแช่ไปทำให้น้ำนี่น้ำถึงเน่าไงมันเข้าออกบ่อย
1: มันจะติดเชื้อเลยมันไม่ได้นะคุณแช่อย่างนั้นนะ โอ้แล้วใช้การไม่ได้แล้วคุณเรื่องใหญ่เลยผมบอกให้นะ
0: ครับอ
1: ืออ
0: ันนี้ผมเชื่อว่าอู๋รวยจริงเห็นเดินลุยน้ำไปแจกเงินให้คนละพัน
1: ไม่น่าใช่
0: ไม่น่าใช่เรื่องแจกเงินไม่น่าใช่
1: ไม่น่าใช่จันอู
0: ๋ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่

0: ยังยังตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังแต่ถ้ากลับไปอ่ะแน่
1: เฮ้ยยังดิยังไม่เกี่ยวเดี๋ยวคนละอันนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: พี่จีก็ถามไม่เคลียร
1: ์
0: เออก็ถามไม่เคลียร์ว่าคือเรื่องอะไร
1: เออไม่พิธีแล้วพิธีอยู่ไหนตอนเนี้ย
2: ตอนเนี้ยเหรอผมอยู่แถวบางแคครับ
1: น้ำท่วมไหมบางแค
2: น้ำไม่ท่วมเพราะบางแคตั้งแต่วันที่หนักก็ไม่ท่วมครับ
1: อ๋อโอเคแต่ผมได้ข่าวว่าเลยไปหน่อยมันจะมีบ้างนะไอ้พวกแถวหลังเพชรไอ้ตรงเลยหนองแขมไปหน่อยอ่ะมีปะ
2: ไม่มีครับ
1: เออดี
2: น่าจะเป็นโซนที่ทางฝั่งของ
1: นครปฐม
2: มากกว่า
1: สัมพันธ์เป็นไงพี่
2: สัมพันธ์ผมไปไม่ถึงครับ
1: แต่ที่พี่วิ่งอยู่เนี่ยช่วงเพชรเกษมหนองแขมตรงนั้นไม่มีปัญหานะ
2: ไม่มีครับ
1: โอเค
2: วันที่25น่ะที่กระลงมาน่ะผมอยู่แถวรามกำแพง
1: โอ้เรียบร้อยดิ
2: ผมหาทางกลับไม่ถูกพอเจอวันได้ผมขึ้นทางด่วนหนีเลย
0: โอ้ถือว่ารอดดีแล้วพี่ถือว่ารอดไป
1: เออ
2: เพราะว่าพอดีว่ามันไอรถผมมันเป็นแค่รถนะมันไม่ใช่เรือดำน้ำไง
1: ม
2: ัน
1: ใครจะเป็นขับเ
0: ร
1: ือ
0: ดำน้ำก็จะเรียกพิธีเหมือนกันเหมือนจะไปแถวบางกะปิ
1: เออ
2: ไม่ไหว
0: เนี่ยพาพิธีไปไหว้นะ
2: เนี่ยไอ้ที่พายแพ้ฟิลิปปินส์วันนี้ไอ้แอนโทนีฮัตชาเนี่ยมันไอ้แอนโทนีฮัตชานี่มันสบายใจไงมันได้ต่อสัญญาใหม่แล้วเนี่ยอ๋อ
0: ใช่เพิ่งต่อสัญญาไปแต่ผมวันนี้ผมไม่ได้ดูด้วยเนี่ยจัดรายการจัดเอกอยู่ไม่รู้เป็นไงแต่เห็นเขาบอกว่าไม่ดีพี่ทีได้ดูไหม
2: ฮัตชา
0: ได้ดูไหมวันนี
2: ้ฮะ
0: ได้ดูไหมวันนี
2: ้ไม่ได้ดูครับขับรถอยู่แต่ฟังว่าโดนตั้งแต่ที่ช่วงคุณช่วงหมอช่วงคุณหมอกับใคร
0: พี่หมอช่วงพี่หมอนะ
2: บอกว่าอ้าวไม่ถึง10นาทีก็โดนแล้วเนี่ย1ตรง
1: 3นาทีมั้ยได้ประมาณ 2-3 นาทีอ่ะโดนก่อน
0: เห็นบอกวันนี้เกมรับเสียง่ายมากเลยอ่ะ
1: เออผมฟัง
0: จากเอเดเวนนะ
2: เหลือเวลาอีกเป็นกองเลยตีเสมอไม่ได้
1: ใช่
0: ไปยิง1-1ปุ๊บแล้วก็โดน2-1เลยอ่ะ
2: แล้วก็เป็นการแพ้ในรอบกี่ปี
1: 48หรือ50กว่าจำไม่ได้ประมาณนี้แหละครับ
2: ในรายการฮุนไดก็แพ้สิงคโปร์คาบ้านในรอบกี่ปี
1: ใช่
2: โบทำไมมันไอ้ทำไมแนวคิดของโค้ชระดับหัวกะทิน
1: ี่จริงเหรอนี่หัวกะทิแล้วเหรอใช่เหรอไม่น่าใช่มั้ง
0: อันนี้หัวกะทิแต่ยังไม่ได้คัน
1: เออไม่น่าใช่หัวกะทิแล้วมั้งเออผมว่าให้เกียรติไปหน่อยไม่ใช่หรอก
2: ใช่
1: ไหม
0: ไม่
1: ใช
0: ่
1: หรอก
0: ไม่ใช่
1: ไม่น่าใช่หรอก
0: เพราะตั้งแต่ประกาศชื่
1: อ
0: คนก็ไม่อยากได้อยู่แล้ว
1: อย่าไปให้เกียรติเขาขนาดนั้นครับไม่ถึงหรอกครับ
2: แล้วประกาศรายชื่อขนนักเตะชุดเอเชียนเกมไปเป็นกระบี่เลยแล้วก็ได้ผลงานเท่านี้เองเหร
1: อจริงๆมีหลายตัวที่เขาไม่ได้เลือกนะโอ้โหหลายคนกำลังดีๆก็ไม่เลือกไปอะไรอย่างเงี้ยเขามีคนบ่นอยู่อ่ะแต่ก็มันก็สิทธิ์ของเขาคือจริงๆตอนเนี้ยอย่าไปอะไรมันพี่ให้มันทำเต็มที่เลยจะได้ด่าทีเดียว
2: ผมกำลังจะพูดต่อว่าเดี๋ยววันชิงก็แพ้อินโดอีกเชื่อเหอะ
1: ก็แต่จริงๆอ่ะเอาจริงเราคนไทยอ่ะเราก็อยากมันชนะแหละคือผมมองแบบนี้พี่ทีผมมองว่าไอ้ตรงเอเชียนคัพอ่ะยังไงเอาชนะไว้ก่อนแต่ไปวัดกันจริงๆอ่ะมันต้องไปวัดเอเชียนคัพเว้ยไอ้ที่วัดรายการเมเจอร์ไว้ตรงนั้นอ่ะเราต้องเข้ารอบ2ให้ได
2: ้เออจะไปวัดในฟุตบอลเอเชียนคัพจะไปวัดอะไรในอาเซียนตอนนี้มันแทบจะอาเซียนแล้วมันไม่ใช่อาเซียนแล้วมันเซียนอยู่ปะเนี่ย
1: เออ
0: หลอกเป็นแผนหลอกพี่ทีเป็นแผนหลอก
1: เราวางแผน
0: เลยจับทางเราไม่ถูกหรอกเพราะว่านัดก่อนจะเอาเจเล่นหน้าเลย
1: ใช่
0: ใช่ป่ะเออเขาก็ไม่ถูกหรอกเดี๋ยวมาวันนี้เราก็เล่นอีกแบบนึง
1: ใช่
2: นี่แค่อาเซียนก็จะอาเซียนแตกอยู่แล้วเนี่ย
0: เอาเถอะขอให้มันได้แชมป์เถอะพี่ถ้ามันได้แชมป์มาก็โอเคอยู
1: ่
2: ไม่ได้สนใจแล้วครับผมอันเนี้ยผมมีเรื่องอัดอั้นใจนะผมไม่รู้จะพูดอากาศดีหรือเปล่า
1: อะไรอ่ะเรื่องอะไร
0: ปูมาแล้ว
1: เรื่องอะไรผมก็มีเรื่องอัดอั้นนะ
0: เอาเลยพี่ที
1: ผมก็มีเรื่องอัดอั้นเหมือนกันผมก็มีเรื่องอัดอั้น
2: พูดได้นะคุณอู๋นะ
0: ได้ครับ
2: เพราะว่าไอ้เมื่ออาทิตย์ก่อน

0: อนเนี่ยมันมีเหตุมันมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นนะฟินแลนด์มันไปชนะใครตั้ง 7-0 น่ะ
1: คือไอ้จะชนะใคร 7-0 มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวพี่แต่ทำไมผมถามจริงๆผมถามจริงทำไมไอ้ฤดูกาลที่แล้วไม่นับกันบ้างวะแพ้ผมไปกับ2เกมเออทำไมไม่นับบ้างเออทำไมวะทำไมต้องไปนับไอ้7-0ฤดูกาลแม่งฤดูกาลไหนแล้ววะพี
2: ่ไม่1-0 2-1 อะไร
1: เออทำไมไม่นับวะ
2: มันเกิดขึ้นได้ไง
1: เออ
2: แต่7-0มันเกิดขึ้นยากเออมันต้อง
1: แต่ว่านิดนึงผมประกาศตรงนี้นะพี่ทีนะถ้าซิตี้โดนปรับพี่ทีฟังผมนิดนึงถ้าซิตี้โดนปรับผมจะเป็นแชมป์เพิ่มอีก2สมัยผมพูดแค่ตรงนี้นะเอาแน่นอนผมเป็นรองแชมป์อีก2เกม2สมัยผมจะได้แชมป์เพิ่มอีก2สมัยแล้วผมนับหมด
0: ภูมิใจเหรอ
1: ถ้าโหไม่ภูมิผมนับหมดผมไม่สนอยู่แล้วจะอะไรก็ไม่รู้ผมนับหมดจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก15สมัยจะนับแชมป์ลีกสูงสุดผมก็นับได้แชมป์ลีกสูงสุด22สมัยผมนับก่อนเลยเพราะไอ้ซิตี้มันโดนแน
2: ่ผมเฉยๆนะ
0: กับลิเวอร์พูลล
1: ่
0: ะ
1: อะไรลิเวอร์พูลมีแค่ครั้งเดียวลิเวอร์พูลก็อย่างเก่งก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัย
0: อาร์เซนอลกี่ครั้ง
1: อาร์เซนอลหนักเลยอาร์เซนอล
2: อาร์เซนอลผมไม่สนผมเป็นแพทย์แชมป์ปัจจุบันพออ
1: าร์เซนอล
2: ผมไม่สนแชมป์อดีต
1: อาร์เซนอล
2: แชมป์อดีตผมไม่เอาแชมป์อดีตผมเอาแชมป์ใหม่ฮะ
1: แต่สเปอร์จะได้ครั้งนึงนะเอ้ยสเปอร์ไม่ได้ซิตี้เขาได้แค่3ครั้งไม่เกี่ยวพี่ซิตี้ได้3ครั้งมันจะมีรองแชมป์ใครว่ารองแชมป์ครั้งนึงอ่ะผมไม่เพราะไปลิเวอร์พูลไงคือซิตี้เขาได้แชมป์3ครั้งไอ้ที่เขามีปัญหาใช่ไห
2: ม
1: ไอ้10ปีที่เขาบอกว่ามีปัญหาเนี่ย
2: นั่นแหละไอ้สามครั้งนั่นแหละ
1: มันจะมี3ครั้งที่ซิตี้ได้3ครั้งเนี่ย2ใน3เนี่ยแมนยูเป็นรองแชมป์แล้วก็ลิเวอร์พูลเป็นรองแชมป์ครั้งนึงเออ
0: แล้วคุณคิดว่าไอ้เอฟเอเขาจะตัดสินออกมาในรูปแบบนั้นเลยเหรอลิฟแชมป์เลยเหรออ่
1: ะถ้าตัดได้ต้องลิฟแชมป์ดิคราวนี้เรื่องใหญ่นะผมบอกก่อนนะมันต้องลิฟแชมป์ต้องจ่ายเงินต้องอะไรโอ้โหเยอะแยะเลยพี
0: ่ผมว่าปรับเงินมากกว่ามั้ง
2: เออผมคิดเหมือนพี่ทีนะ
1: เหรอ
2: ผมว่ามันยุ่ง
1: ไม่รู้ว่ะ
2: เออผมว่าไม่ถึงเวลาจริงอาจจะปรับเงินแต่ก้อนใหญ่อ่ะก้อนใหญ่เลยเงี้ยอ่ะยอมจบง่ายดี
1: แต่
2: เงินจำนวนเยอะมากอ่ะ
1: แต่ผมว่ามันจะออกทางไอ้นี่นะจันอูพี่ทีคือมันอาจจะเหมือนยูเวนตุสหรือเปล่าเพราะยูเว่เองอย่างงวดนั้นน่ะยูเว่ก็โดนปรับตกชั้นแล้วก็ลิฟแชมป์ให้อินเตอร์ไปอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่แน่นะในมุมผมอ
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นมันอิตาลีไงมันก็พูดยากนะตอนนี้มันอังกฤษนะ
1: ว่าต้องรอดูอ่ะ
2: ไม่แต่ก็อาจจะปรับไปเลยว่า1 2 3ไปเลยก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าพอซิตี้เขาโดดปุ๊บในปีนั้นที่มันแข่งกันก็ไม่รู้มันรู้กันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ปรับทีมอันดับ1 2 3ไม่ได้เลยจบ
1: เฮ้ยได้ดิต้องได้ดิไม่ได้ต้องได้
2: เพราะถูกหัวเข้า
1: คอยไม่หัวเนี่ยไม่หัวหัวอะไรรองแชมป์จะมีหัวอะไรไม่มีหัวแล้วเออ
0: ว่านะถ้าเอฟเอม
2: ัน
0: แน่จริ งม
2: ัน
0: ผมว่ามันทำไปนานแล้วล่ะ
2: ใช่ใช่บอกว่ามันไม่ดึงขนาดนี้หรอกเออผมก็เชื่อว่ามันถึงเวลาจริงแล้วปุ๊บปาก
1: เคลื่อนเถื่อเลยนายกอังกฤษออกมาพูด
2: เถื่อนเลยเผื่อคราวนี้ผมมองว่านะ
1: เถื่อมาก
2: เพราะว่าซิตี้จะอุทธรณ์ใช่ไหม
1: เอออุทธรณ์แล้ววันนี้ยืดแล้วปุ๊บเนี่ยวันนี้ยืดแล้ว
2: ผมว่าไปอีกยาวอ่ะได้อีกหลายปีอ่ะ
1: วันนี้ยืด
2: ช่วงอุทธรณ์อยู
1: ่ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ไหม
1: จะหนูพูดถูกมันยืดอุทธรณ์แล้ว
0: ถอนแล้วก็ต้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ความผิดอีก
1: คนละประเทศไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละประเทศไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: แล้วเดี๋ยววันลีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ย
2: เสาร์ที่10นี่ไง
1: เออ
2: 10กับ11นี่ก็กลับมาเตะเหมือนเดิมนะครับ
1: เสาร์หน้าเสาร์หน้าไม่ใช่เสาร์นี้นะเสาร์หน้านะ
0: แล้วลิเวอร์พูลเปิดหัวชนกับแมนซิตี้เลยใช่มั
1: ้ยเดี๋ยวขอดูนิดนึง
2: เดี๋ยวขอดูหน่อยนะ
1: เดี๋ยวขอดูนิดนึงผมว่าน่าจะใช่นะน่าเดี๋ยวน่าจะ
2: จำตารางไม่ได้ด้วยเดี๋ยวดูซีสหนึ่งอาร์เซนอลเจอลีดเชลซีเจอบอลมัดแมนยูเจอสเปอร์
1: หวานหวาน
2: ลิเวอร์พูลเจอซิตี้ใช่ครับหรือไม่แน่นะทีซิตี้พอมันรู้ว
1: ่
2: ามีข่าวร้ายเงี้ยแล้วมันรวมใจกันเงี้ย
1: เป็นไม่ได้
2: แล้วคาบ้านนะพี่ที
1: เป็นไม่ได้เป็นไม่ได
2: ้มีสิทธินะเหมือนมาเลก้าบอกเฮ้ยเราจะโดนปรับโดนปรับนี่อะไรเงี้ยแล้วมันให้กำลังใจกันแล้ว
1: บ้าน
2: ล
1: ิ
2: เวอร์พูล
1: อันนี้บ้านลิเวอร์พูลโหเซ็ต
2: คาแอนฟิล
1: เออเป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นไม่ได้
0: เดี๋ยวเอาขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เป็นไม่ได้เฮ้ยผมว่าอันนี้มาเลก้าไม่เยอะหรอกเชื่อผมเถอะ
0: แต่ผมมีไอ้ทฤษฎีครบคิดนะ
2: ใช่ครับ
0: ไอ้บอลเป็นรองเนี่ยให้มันอาจจะพลิกความคาดหมายอย่างเช่นไบตันชนะอาร์เซนอลหรือว่าฮาวชนะแมนเชสเตอร์อะไรเนี่ย
2: ไม่แต่คราวนี
1: ้ไม่มีไม่มี
2: ซิตี้เป็นรองไงพี่
1: เพราะฮาวไม่ได้เจอผม
2: คราวนี้ซิตี้เป็นรองไง
1: เออ ซิตี้มาเยือนซิตี้เป็นรองใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้
2: ซิตี้มาเยือน
1: มันทฤษฎีสมคบคิดไปไม่ได้ไหม
2: เรียบร้อยพี่จีบอกเรียบร้อย
1: ไปไม่ได้ไปไม่ได้อันนี้ผมเห็นด้วย
0: เอาซิตี้ขึ้นรีบเอาซิตี้มาเป็นบอลลองนะ
1: มันก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ไปเยือนไงซิตี้ไปเยือนนะแล้วยิ่งมีข่าวร้ายด้วยอาจจะเป็นรองก็ได้นะ
1: ถูกถูกถูกแต่หนูพูดถูก
0: แมนยูไปแจกแต้มให้สเปอร์
1: ไปแจกบ้าเล่นในบ้านพี
2: ่ไม่แน่นะ
1: พี่ก็พูดไปเรื่อย
2: เพราะว่าสเปอร์มันเริ่มมาดีแล้วพอมันมีประตูแล้ว
1: มีบ้ามันโดนอย่างเดียว
2: ไม่มันยิงประตูได้แล้วไง2เมตร2เมตร
1: แดดแฮบี้ประตูเอ้ย
2: เรียกมาติดแตวไห
1: ม
2: จับมาติดแตวไหม
1: โอ้คนด่าขม
2: ดิชาริสัน
1: โอ้ย
2: ให้มันโดนให้เจ็บทั้งอาย
1: คนด่าขมเลย
0: เดี๋ยวขออีกเรื่องนะก่อนวางสายเมื่อวานเนี้ยคุณมนเปิดไอ้ลิงคิ้งพาร์กอ่ะ
1: ครับ
0: เมื่อวานผมพยายามโทรหาแล้วมันโทรไม่ติดถามว่าไอในวงลิงคิ้งพาร์กปัจจุบันเนี้ยไอ้ที่เป็นออริจินอลเนี่ยมันเหลืออยู่กี่คนน่ะ
1: น่าจะเหลืออยู่3นะครับจาก6
2: ไม้แน่ๆ
1: ไม้โจฮาน
2: ดะโจฮาน
1: มือกองไม่ใช
0: ่วงเลยใช่มั้ย
1: อะไรนะ
0: ไม้นี่เป็นหัวหน้าวงเลยใช่มั้ย
1: เป็นหัวหน้าวงเขาเป็นคนก่อตั้งครับเป็นคนก่อตั้งครับ
0: อ๋อเป็นคนก่อตั้งเลย
2: ใช่อ๋อเพราะเมื่อก่อนเขาร้องเพลงไทยไงไม้พี่ลมพรนะครับ
1: คนละ
2: แล้วพออยู่เขาพี่เบ็ดชื่อเป็นไม้ชิโดดะ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่นะฮะพ่อเขาเป็นคนญี่ปุ่นอพยพ
2: อืมอ๋อ
0: ผมก็เนี่ยผมกำลังจะถามอยู่ว่าเขาเป็นลูกครึ่งใช่ไหม
1: พ่อเขาเป็นญี่ปุ่นอพยพ
2: ใช่เขาเป็นลูกครึ่ง
0: เขาก็เลยใช้ไม้ชิโดดะคำว่าเป็นลูกอ๋อเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอ๋อ
2: คือปรับให้มันดูอินเตอร์ไงฮะจริงๆเขาชื่อไม้ฉาดะนะครับเป็นคนไทยแหละ
1: มือกลองเนี่ยใหม
0: ่ไอยุคนึงอ่ะ
1: ลูกชายเนี่ยมือใหม
0: ่ผ้าลิงพากมากเลยมันมีโปสเตอร์ของเชสเตอร์เนี่ย
2: โอ้แต่มันก็ไม่แปลกหรอพี
1: ่ดังขนาด
2: ยุคนั้นมันก็เป็นวงระดับตำนานเลยนะ
1: ไม่ใช่เชสเตอร์เขาน่ารักนะ
2: แฟนเยอะ
1: คือเชสเตอร์เขาก็เป็นที่เขาเคยคือลิงพาร์คเคยมาคอนเสิร์ตเมืองไทย3ครั้งแต่ผมไม่เคยดูสักครั้งผมพลาดทุกครั้งเลยแล้วก็ในช่วงที่มีสึนามิเนี่ยเชสเตอร์เนี่ยไปภูเก็ตก็ไปบริจาคของไปช่วยเด็กนักเรียนไปทาสีไปอะไรมันน่ารักนะเชสเตอร์เบอร์ลิงตัน
2: อ
1: ่ะนะฮะก็ก่อนนี้จะเกิดอีก
0: เชสเตอร์อย
1: ู่
0: ในเต็ดน
1: ี่
0: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่เชสเตอร์แต่สัปดาห์นี้มันสามคะแนนอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งกับวุ่นวายกับทีมผมจังวะพี่ไปเอาตัวรอดซิตี้นู่นวุ่นวายเราอะ
2: ซิตี้เป็นรองด้วยโอเคพี่ที
1: โอเคนะ
0: ผม
1: ว่
0: าแล้วเดี๋ยวเขาจะว่า
1: ครับโอเคพี่
2: เขาด่าแล้วพี่
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เขาไม่ด่าผมด่าเองวันดีครับจริงๆเลยคุณไปดู SMS สักนิดหนึ่ง
2: ครับอันนี้
1: พี่จะพิธีในตัวปวด
2: เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้บอกว่าสั้นๆครับไทยเจอกับทีมในอาเซียนแต่ยังเน้นตั้งรับผมว่าจบแล้วครับไม่สมควรเป็นโค้ชอีกต่อไปครับจากคุณโจผี
1: คุณโจผีอาจจะเห็นเหมือนผมเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยังได้แล้วมันผลมันยังได้ผมว่ามันก็โอเคก็แล้วแต่คนคิดเนาะมันก็คิดได
1: ้ครับ
2: บอกไทยเจอทีมอ่อนแล้วต้องบุกอย่างเดียวเหร
1: อ
2: แมนยูบนเจอทีมอ่อนยังแพ้เลยอ้าว
1: แต่บุกเว้ย
2: แต่แพ้นะแต่แพ้นะ
1: แพ้เอาไม่เป็นไรได้ใจผม
2: ก็ดี
1: แต่บุก
2: ให้บุกเยอะๆแล้วแพ้เยอะๆผมชอบ
1: ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้น
2: ก็เลยชนะนัดเดียวล่ะชนะอิสุริน
1: ก็ใช่
2: เฮ้ยทดเจออิสุรินบุก
1: คือที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นจ้ะ
2: แต่ทำอิสุรินบุกเยอะ
1: คือคุณดูทรงด้วย
2: เขาบอกบูได้ MVP เอเชียนเกมครับจาก FC พยองดูดนะฮะ
1: เฮ้ยนี่สิทธิ์พยองเดชเฮ
2: ้ยแต่หยองมันก็ดูดจริงมันถึงได้ดีดไงคนบอกว่างั้นมันเอาไม่อยู่นะมันง่วงก่อนมันอะไรก่อนนึง
1: ขนาดนั้นเลยวะไอ้หยองนี่
2: บอกเทคบอลเนี่ยคือความหวังใหม่ของไทยที่จะได้ทองโอลิมปิกจากคุณแฮมเมอร์อาร์ม
1: แล้วเขาก็อั้นนะ
2: ช่วงหลังนี่ก็เปลี่ยนกฎแล้วเปลี่ยนกฎอีกนะ
1: แล้วจริงๆเปลี่ยนไปเถอะผมเห็นด้วยคือวันนี้คือเขาเรียกอะไรนะไอ้ชูตเอาท์อะไรผมเนี่ยคือไอ้กระโดดเตะเนี่ยให้ได้แค่2ครั้งผมก็เห็นด้วยเพราะอะไรด้วยคุณฟัง2ครั้งก็ไม่มีปัญหา
2: แต่แล้วก็ยังโดนอยู่ดีอ่ะ
1: เพราะ2ครั้งเนี่ยถือว่าเราอ่ะมันเล่น15แต้มเรามี2แต้มในมือท่านอู
2: ๋
1: เพราะเราส่วนใหญ่จะใช้ลูกที่14หรือลูกที่15แล้วมันก็รับไปได
2: ้
1: ถ้าบอกว่าคนอื่นเขาเล่น15แต้มแต่เราเล่นแค่13คะแนนและอีกสำคัญหนึ่งถ้าปล่อยให้เล่น15แต้มนะคุณฟังก่อนนะไอ้ทุกคนนะมันจะเริ่มไปหัดพอมันไปเริ่มไปหัดเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะมาเป็นภัยกับเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีใครหัดละเพราะได้ใช้แค่2คะแนน จอไทยมันก็โดนอยู่แล้วก็ดีผมก็เห็นด้วยเพราะไอ้เรื่องที่งงไปเราทำได้แล้ว

0: จะหนู
1: เขาก็ปรับกฎไปเรื่อย
0: ๆเออเราทำได้อยู่แล้วไปกลัวอะไร
1: ขนาดปรับมันยังโดนอยู่เลย
0: โดนไม่รอดอะไรอ่ะ
1: เอออันนี้บอกถ้าเรื่องขี้โม้ต้องพี่ป๋องถูกต้องแต่พอสอนนี้ขี้โม้สุดๆต้องยกให้จันอู
0: เ
1: ฮ้คุณบ้าบอจะกูนัดเรือใบนะคุณนัดคุณนัดนะเดี๋ยวผมแช่งให้ตกชั้นนะ
0: เฮ้ยทำไม
1: โดนปรับเงินด้วยนะตอนนี้กำลังโดนอยู่นะ114นะ
0: แล้วทำไมคุณต้องไปแช่งเขาขนาดนั้น
1: ไม่แต่ว่าผมเอาใจช่วยสัปดาห์นี
0: ้เออเฮ
1: ้ยคิดจะดิสผมก็คิด
0: ทีลิเวอร์นะ
1: ไปแบบเป็นรอง
0: แต่ลิเวอร์พูลจะแพ้เป็นไงวะ
1: แพ้คือไม่ได้แต
0: ้มไม่ถ้าแพ้แล้วผมชนะสเปอร์เนี่ยผมแซงมันน่าจะแซงเลย
1: ไม่ยุ่งกันเพราะทีมเนี่ยลำล่างผมไม่ค่อยได้ดูเลย
0: เดี๋ยวคุณจะแพ้อีก
1: ยากอ่ะ
0: คุณเจอลีดนะลีดในบ้านกำลังฮอตเลยลีดในบ้าน
1: อันนั้นคือไบตันต้องยอมมัน
0: คุณไปเจอลีดนะเฮ้ย
1: อันนี้บอกสวัสดีครับจันมนจันหนูมีข้อสงสัย
0: อะไรสิ
1: ทำไมบางทีเห็นภาคว่ายิงเน่งๆโคกเน่งๆแปรเน่งๆทั้งที่ดักบอลคนนั้นไม่ได้หัวล้านแต่คุณจิงโจ้น้อยอันนี้ผมไม่เคยใช้นะ
0: ออ
1: ยิงปึงยิงปงยิงเนี่ยนี่ไม่รู้ต้องเป็นคนอื่น
0: ครับ
1: นะฮะ
0: คือโอ้ย
1: อยู่นี่ยังงับหูขาด
0: ไอ้คำว่าเน่งเน่งนี่คือมันจ้าจ้า
1: อันนี้บอกคนนี้ยังจมปลักอยู่กับ70เนี่ยปัญญาอ่อนมากอันนี้เขาก็แซวกันเขาก็แซวๆกันเล่น
0: ๆมันพวกจมปลักไอ้พวกจมปลักถูกต้อง
1: จันอูครับผมรักและศรัทธาในตัวพี่มนมากๆขอเรียกว่าพี่มนจอมพลังคุณนันอาร์ตนะฮะ
0: เป็นจอมอย่างอื่นก็ได้นะผมไอ้จอมพลังพลังผมไม่ขนาดนั้นหรอก
1: บ้าพลังแล้วกันเป็นในตัวสองไหมเป็นในตัวสอง
0: ผมไม่อยากยุ่งได้ไหมไม่เอาทั้งบ้าพลังไม่เอาจอมพลังผมไม่เอา
1: แรกไม่เป็นไรเอาคนสองไอ้ตัวสองเนี่ย
0: ผมไม่เอาเลยได้ไหมคืออย่ามายุ่งกับผมเลยผมเป็นพี่มนเฉยๆก็ได
1: ้มาบอก
0: ก็ได้มาบอกอะไรอย่างเงี้ยพอละอย่ามีพลังพลังเลยผมไม่เอาผมไม่ยุ่ง
1: กระบะยกสูงสีขาวขับเร็วมากขับจี้ตูดเปิดไฟสูงเหยียบน้ำสะอาดใส่รถถนนไปทั่วถนนคุ้มเก้าเหรอน้ำก็ท่วมพี่มนด่ามันให้หน่อยเผื่อมฟังอยู่แต่คุณผาแดง
0: ไม
1: ่แท็กซี่อินดี้ไม่หลงก็เลย
0: คุณผาแดงวันหลังจะเจอแบบนี้คุณถ่ายรูปนะแล้วคุณฟ้องแจ้งได้นะ
1: โดนปรับอย่างหนักแล้วบอกให้อ
0: ันนี้เรื่องจริงนะ
1: ปรับเป็นหมื่นนะ
0: เพราะว่าอย่างไอ้ขี่เจ็ตสกีโดนไม่เรียบร้อยนะ
1: จ้า
0: ก่อกวนอะไรไอ้พวกนี้ไม่ได้นะคือทำน้ำกับเพื่อนเฮ้ยถ้าเจอแบบนี้แล้วมัน
1: ถ่ายช่วยถ่าย
0: ถ่ายเลยครับ
1: เพราะถ่ายหมายแรงมากนะครับอันนี
0: ้คืออันนี้มันคือการละลานคนอื่น
1: เดี๋ยวจังคิมทำมันเยอะมากนะ
0: ถูก
1: ขับแบบหูเอาจงต้องให้จะลงมาพูดเลยตรงจริงมากอ่ะ
0: คือน้ำมันกระเพื่อมเข้าบ้านมันทำความเสียหายทำความเดือดร้อนรำคาญคุณถ่ายเลยครับเก็บไว้เลยเป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งความเชื่อได้ไม่ต้องห่วงโดนแน่นอนอันนี้สนับสนุนเต็มที
1: ่ใช่ใช่แล้วโทษเขาบอกปรับเยอะมากนะ
0: ไม่ได้ผู้
1: ช่วยกันช่วยกันช่วยกันถ่ายไว้
0: คือคนมันเดือดร้อนอยู่แล้วคุณจะมาซ้ำเติมมันทำไม
1: จริง
0: ไม่ได้
1: ไม่ช่วยไม่ว่ามันทำมันก่อกวนในพวกเนี้ย
0: มึงขับเฉยๆก็ได
1: ้
0: ไม่ขับเร็วๆขับทำไมถูกปะล่ะคือรถเนี่ยมันมีแรงต้านมันสร้างคลื่นอยู่แล้ว
1: โอ้แล้วมันกระทบเยอะนะยิ่งบ้านมันท่วมไปเยอะอยู่แล้วอ่ะตีกระจกแตกมีนะ
0: มันไม่ได้เลยแล้วคุณไปทำอย่างนั้นนะไม่เอานะ
1: อันนี้ผมมาทาง YouTube บ้างนะ
0: เชิญฮะ
1: นัทสอนบอกสวัสดีครับพี่อู๋ใหญ่พี่มนสว
0: ั
1: สดีคุณธนากรบอกโด้คุมยากพี่สมชายบอก
0: ก็มันก็ไม่ถูกไงคือไปโอ้มันตั้งแต่ต้นแหละคือตอนที่โอ้มันได้ก็โอ้มันได้ก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ว่า
1: ผมว่าโด้เนี่ยครับ
0: มันอีโก้
1: มันเหมือนเป็นคนไบโพล่าอยู่นะ
0: ยังไงวะ
1: ลองดูมุมดีๆมันมีเยอะนะไอ้มุมดีๆมันมีเยอะนะไอ้มุมแย่แบบบางทีมันก็ไม่น่าทำอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่น่าทำ
1: เออมันก็แปลกนะ
0: ไม่แต่นอกสนามอะนอกสนามเมสซี่น่ารักกว่านะ
1: มันก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าอย่างบางทีอย่างโดเดอร์เงี้ยแฟนบอลที่เขาชอบกันคือโดมไม่ค่อยงอแงกับพวกแฟนบอลไงไปลองสังเกตดิบิ่งเวิ่งมาหาอะไรยังไงโดมจับดงเด็กเลยถ่ายให้หมดอะไรเงี้ยมุมดีมันก็มีแต่ว่าไอ้มุมที่แบบมัน
0: อย่างเงี้ยไม่ควร
1: มันเป็นระดับตำนานไปแล้วเนอะมันไม่น่ามาการณีแบบต้องแต่งเงี้ยแล้วมันผิดจริงเนอะ
0: คือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกทุกคนเนี่ยเท่าที่ผมโตมากับฟุตบอลถามอาจารย์อูได้นะผมว่าทุกคนที่ไปเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้นะ
1: อ
0: ย่างซีดานไม่เคยมีนะโค้ชไม่ให้ลงมันก็ต้องนั่งถูกป่ะถึงบอกโค้ชจะรับปากให้มันลงแต่ไม่ได้ลงมันก็ช่วยไม่ได้อะใช่ป่ะล่ะ
1: จะไอ้ออกจากแคมป์อย่างนี้
0: มันไม่ควรเออมันไม่ควร
1: ไปนะ
0: ด้านนั้นเองนะฮะ
1: คุณสุกุมาบอกขออนุญาตถามพี่มนคุณหลีแชร์กับคุณอะไรอะ
0: อะไร
1: คุณปิ๊กเหรอ
0: ปิ๊กไหน
1: หรือคุณบิ๊กหรือเปล่าเลิกอ่านข่าวช่อง8แล้วหรือครับ thank you อะไรเงี้ย
0: ไม่รู้เลยครับ

0: ี้ไม่ทราบเหมือนกันเลย
1: ไม่รู้เลยครับ
0: เออช่อง8นี่ผมไม่ทราบเลย
1: ช่องเช้าผมไม่เคยดูเลยครับ
0: เพราะส่วนใหญ่ผมจะดูช่วงจันจูน
1: จูนเช้า
0: เป็นที่จันจูนเปิดมาปุ๊บเนี้ย
1: เออ
0: ผมก็พิมพ์เอเอสเอ็มเอสไปด่าแล้วผมก็เปลี่ยนช่อง
1: เฮ้ยทำไมคุณทำอย่างนี้วะทำไมคุณทำเขาอย่างนี
0: ้
1: เขาตั้งใจมากเลยนะแล้ววันนี้เขา
0: ใหญ่ยาวด้วยใหญ่ยาวด้วย
1: เสียงเขาใหญ่โตเสียงดังมากนะคุณไปยุ่งกับเขา
0: คือมิกเทียบอกจันโอ้เอเชียนเกมรอบนี้ไม่ต้องไปเล็งพี่หยองพี่โอ๊ตเล็งไปที่นะเอ็ดดี้นะแปะไพโรจน์อยากรู้เอาเวลาไหนไปนอนครับ
1: เฮ้ยเขางกมากเลยนะสองคนนี
0: ้แต่ที่เขารุ่นใหญ
1: ่
0: แต่ไม่แต่ว่านะแอดกับพี่แปะช่องชอบเพราะว่าไม่ว่ากีฬาอะไรแกไป
1: ได้หมด
0: ใช่ตรงนี้แหละต้องยอมรับจริง
1: แกได้ทุกเรื่อง
0: เพราะว่าคนอื่นโอ้โหเวลาเจอลองดูดิหูปันปวดผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เอาเลยผมไม่เอาเลยนะเนี่ย
1: พี่แป๊ะ
0: บอกไม่เอาเลย
1: พี่แป๊ะไพโรจน์
0: เ
1: นี่ยรู้จริงแต่ในแอดนี่ไม่รู้ไม่รู้รู้จริงหรือเปล
0: ่
1: า
0: แน่ให้กูรู้
1: ไหม
0: ให้เก่ง
1: แต่คุณมีคลิปเขายังอ่ะเวลาเขาส่งทุกเช้า
0: โอ้คลิปนะแอดโหดมาก
1: คือต้องดูก่อนคือวันเขาไม่นอนหรอกครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วง
0: จะเป็นแนวแลมโบ้เลย
1: คือไม่มีผู้ชายคนนี้ไม่มีสวัสดีวันจันทร์ไม่
0: ม
1: ีไม่มีแต่เขาจะมาเป็นคลิปฮาร์ดคอร
0: ์ครับ
1: คือโอ้โหสุดยอดแล้วคนนี้ผมพูด
0: ดูดันจนพอเฉลยว่าใครเป็นคนส่งคลิปแล้วเราไม่เชื่อ
1: สุดยอดจริงครับผมบอกเลยครับบางวันมีบอกเฮ้ยไม่พอบอกนะ
0: จัด
1: ไม่พอบอกแม่แต่รสนิยมพี่ยังไม่ได้ว
0: ะของพี่แอดก็โหดไป
1: ครับ
0: พี่เพชรยังยอมอ่ะ
1: ใช่
0: พ
1: ี
0: ่เพชรนี่ของพี่แอด
1: ส่วนเรื่องข่าวไม่รู้นะครับรู้ฟังครับก็ลองติดตามมาดูผมไม่ทราบจริงครับอันนี้บอกเลยนะฮะ
0: เออไม่ได้รู้ไม่ได้เจอเลยช่วงหลัง
1: ไม่รู้เลย
0: เดี๋ยวไว้ผมเจอคุณจูนแล้วผมถามให้
1: จริงๆกระถางจูนก็ถามได้ไม่ใช่ยากหรอกนะครับก็ไม่ทราบอาจจะมีการปรับผังหรืออะไรไงอันนี้ไม่รู้
0: เพราะจูนมันก็จะทักหาผมเกือบทุกวันแหละทุกวันมันทักมาอยู่เลย
1: ทักมาคุย
0: บางทีมันทักมามันก็พิมพ์ในไลน์โอ้คุณพ่อยังเสียชีวิตอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: พ่อตายไปแล้วคร
0: ับ เดี๋ยวผมก็ด่ามันกลับไปแล้ว
1: พ่อตายไปแล้วคร
0: ับ
1: ไปดีกว่าครับหิวข้าวไอ้พวกนี้มันไปแอบกินมาแล้วนะฮะเจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้เราสองคนไปแล้วครับกับสปอร์ตรีแลกซ์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: สนับสนุนโดยเรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: นะครับในทนายไลฟ์ก่อติดเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงนะตอนนี้นะครับผมเราจะมาก่อติดในช่วงนี้เลยนะหากใครที่ติดตามอยู่นะครับฝากติดตามได้เลยนะครับถ้าชอบทางต่างๆนะ S Play นะครับยิงสดด้วยและทางฟรีทีวีนะก็มียิงสดเช่นกันนะครับนี่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองนะครับซึ่งตอนนี้ออกสตาร์ทมากำลังลงแข่งขันนะครับในเซตแรกนะผมเราเจอเบสกับไม้นะเราเจอจับทีมชาติจีนนะครับแต่แรกเป็นของจีนก่อนเลยนะครับนี่ก็โหลุ้นเหรียญทองนะเราเคยได้เหรียญทองมาแล้วนะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับเมื่อปี2541หรือปี1998นะครับอ้าวช่วงนี้นะครับอยู่กับน้องเอ็มนะครับและทุกคนช่วงซ้ำและผมเจสงศักดิ์วันวิจิตรนะครับ
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่เจ๋งด้วยนะครับ
0: ขอกราบขอว่าลาไปก่อนนะ
1: เอ็ม
0: น
1: ะสวัสดีฮะอื้อลาอีกยังพี่เพิ่งเข้ารายการนะฮะวันนี
0: ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้ตอนนี้จีนเขานำเรามาแล้วสองแต้มนะ
1: ถูกต้อง
0: ครับผม
1: ครับ
0: ตอ
1: นนี้ล่าสุดนะครับวอลเลย์บอลชายหาดไงครับผมเราเจอจีนนะฮะตอนนี้เราเดินตามสองคะแนน
0: โดนตาม
1: ไม่เราโดนตาม
0: โดนนำกับไ
1: หมโดนนำ
0: โดนนำดีกว่าไหมถ้าโดนตามไปแตก
1: ตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งแล้วครับพี่เจ๋งผมจังฮะ
0: เอ็มบรรยายได้ไหมเอ็มบรรยายได้พอได้ไหม
1: ได้ครับพี่แต่ก็ต้องดูกันก่อนเรื่อยฮะเพราะว่าโอ้หนุนตื่นเต้นมากฮะขออนุญาตครับพี่จริง
0: ตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นอะไร
1: ครับตื่นเต้นฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: วิ่งมาเหนื่อยครับโอ้โห
0: ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยฮะจริงเอ็มมาไอ้มาพอดีละพอดีบอกว่าเอ็มพี่พอดีเสื้ออยู่ข้างล่างเสื้อต้องใส่น้อยเพราะมันแก่แม่ก็เป็นไง
1: แน่นอนพี่
0: ครับพวกเราวันนี้
1: ครับ
0: เราจะมาก่อติดการแข่งขันกันเลยเช่นเกมแบบเร็วท้าไปนะ
1: เร็วท้าเลย
0: ลุ้นเหรียญทองกันนะครับ
1: นะฮะ
0: เอ็ม
1: จริงนะ
0: เอาเข้ามาคุยกันหน่อยแล้ว489899แล้วก็ทางFacebook และ YouTube และสื่อของเราครับแล้วก็รวมทั้ง TikTok ของเราด้วยนะ
1: ใช่พี
0: ่นะครับวันนี้นะ
1: TikTok ของเรายอดพุ่งกระจายนะเดี๋ยวนี
0: ้ทำไม
1: เอเชียนเกมเลยฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วพุ่งแน่นอนถ้าถามพี่เจ๋งแล้วพุ่งไหมแล้วพุ่งไหม
0: ก็น่าจะดีอยู่นะน่าจะดีอยู
1: ่ก็น่าจะดีมันต้องดีเลยครับพี่บ
0: อ
1: ล
0: อัน
1: ตรายเอเชียนเกมนะฮะ
0: คร
1: ับ โอ้โหตอนนี้เราตามมันนี่โอ้โหครับผ
0: ม
1: ได้แล้วฮะ4ต่อ2แล้วครับตอนนี
0: ้ครับผม
1: ครับพี่เจ๋งฮะ
0: นะฮะเมื่อวานนี้เราก็
1: ใช่
0: เมื่อ
1: วานใช่พี่น่าเสียดาย
0: ให้กับจีนไป0ต่อ3เซตเนาะ25แล้ว19ต่อ25นะครับวันนี้จะลงแข่งกันในรอบจัดอันดับนะ
1: ใช่พี
0: ่ในรอบจัดอันดับก็จัดอันดับ5ถึง8นะครับในวันนี้เวลา11นาฬิกาก็เวลาเดียวกับนี่เลยวอลเลย์บอลชายหาดเลย
1: ใช่ครับ
0: อ้าวนะฮะก็เดี๋ยวเราลุ้นนี้ก่อนไหม
1: ได้พี่
0: วอลเลย์บอลชายของเราก่อนนะ
1: จัด
0: ก็วันนี้นะครับน้องไรกับเบสนะน้องเบสนะครับคือวรพีระชยากรก้องพกสรุตาวดีนะครับกับน้องไรนะราวดีนาราพรพัฒน์นะครับน้องเบสคือคนตัวสูงนะ
1: ใช่ฮะที่สูง190กว่า
0: ไรเนี่ยก็คนตัวเล็กกว่านะครับ
1: คนตัวเล็กฮะ
0: นะฮะก็เชียงเนทอกับทางเซียสันยี่นะ
1: ครับ
0: ยานชูด้วยกัน
1: ยานชู
0: เป็นเรื่องที่สองของรายการนะครับจากจีนนะครับในตอนนี้ตีอยู่นะเดี๋ยวก่อนตีนะเป็นยังไงตอนนี้ฮะ
1: ตอนนี
0: ้ได้มาสาม
1: ข้อแล้ว
0: เล่นการกบฏกี่เซต
1: อะไรนะ
0: สองเซตพี่จะไม่โยนละเพราะว่าคน
1: กำลังอินก็ดูได้โยนได้พี่โยนไปนะโยนกำลังจ้องอยู่นะ
0: มีคนฟังรายการมาว่าไอ้พี่เจ๊ไม่กวน
1: เออไม่กวนหรอกพี่กวนได้
0: ไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่กวน
1: พี
0: ่ก็ทดสอบดู
1: เออเซตอ่ะ3ครับพี่เจ๋งพี่เจ๋งอะไรล่ะที่2ก็ต้องดูว่าเขาชนเท่าไหร่อ๋อเออพี่เจ๋งตอนนี้เราตามจีนอยู่5ต่อ4เออพี่เจ๋ง
0: อ้าว5แล้ว
1: 5แล้ว
0: เออ5
1: แล้ว
0: เออเสมอแล้วเอ็ม
1: มึงจะตายจะไปพี่เจ๋งนี่ก็ต้องลุ้นก่อน
0: ต้องลุ้นเหรียญทองไง
1: ถ้าลุ้นจ
0: ะได้เหรียญทองเอ็มไม่ได้เหรอ
1: เอ้าก็ผมเป็นกิจยาคือเขาเรียกว่านิ่งๆแล้วก็หาย
0: อ๋อนี่ไม่ก่อนนะ
1: เขาเรียกว่าแสดงตัวนะฮะถ้าแสดงตัวออกมาถ้าพี่ก็ต้องว่ากันอีกทีครับพี
0: ่เอ็มพูดอะไรเนี่ย
1: เอ้าก็นี่
0: เป็นเบ่งเลยเนี่ยเราเนี่ย
1: มันชุดเจ๋งเลยชุดเบ่ง
0: อ้าว
1: โอเคครับพี่ตอนนี้
0: เป็นไงบ้าง เรียนรายการเลยเพราะเราเรียนทอง
1: ใช่พี่เฉียง
0: ไม่
1: ได
0: ้เลยแต่ปี98เลยนะแต่ว่าเจอจีนก็เหมือนชั้นเก่าอ่ะ
1: ใช่ครับท่านผู้ฟังลองเปิดถ้าสะดวกตอนนี้ฮะเปิด PPTV 36นะครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดเลยนะฮะในรอบชิงเหรียญทองนะครับผมวอลเลย์บอลหญิงนะครับพบกับจีไทยพบกับจีนะครับตอนนี้เสมอกันอยู่6-6
0: อ้าวน้องนะไว้นะครับทาวดีเซิร์ฟ
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: เซิร์ฟอ้าวเอสเลย
1: เอสมาสเตอร์หรือเปล่า
0: เอสเลยอ้าวเจ็ดหกแล้ว
1: เจ็ดหกแล้วเอสมาสเตอร์คุณ
0: ได้ยินไ
1: หมใช่
0: เราตะก้อเลยเอาคุณ
1: ตะก้อก่อนครับตอนเช้า
0: ตะก้อนะครับ
1: ตอนนั้นเมื่อมาตอนเช้านะครับตะก้อทีมถึงนี่ครับ4คนนะครับผมก็เอาชนะอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวเป็นตัวหนึ่งที่จริงอันนี้ข่าวใหม่นะฮะโอเคชนะอินโดนีเซียไอ้ชนะอินเดียนะครับ2-0
0: ว่าอินโดนีเซียอินเดีย
1: อินเดียอินเดียอินเดียฮะขอไปเป็นข่าวอัปเดตใหม่ไง
0: อ๋อโทษพี่จับ
1: โอเคครับเมื่อชัดเมื่อตอนเช้า7 นาฬิกา
0: ไปยังไง
1: ครับพี่ก็สาวไทยเอาชนะอินเดียไปรับ2-0เกมนะครับผมเข้ารอบรองนะครับไปเจอกับอีเหนาอินโดนีเซียนะฮะก็ทีมตะก้อสาธารณรัฐทับโดยมาริกาบุญทศนะฮะวิภาวดาจิต
0: พวน
1: จิตพวน
0: จิตพวน
1: จิตพวนนะรัชมีกรแซ่เฮงนะครับสมนุดีปนูปูรักนะฮะแล้วก็มีมัศยามัศยาดวงศรีนะครับกับรัศมีทองโสดนะฮะไปสำรองนะครับรวมด้วยกับสาวอินเดียนะครับก่อนที่เป็นสาวไทยนะครับที่ฟาดแข้งเอาชนะมาได้สบาย2-0เซต
0: ฟาดดีกว่าฟาดแข้งมันเตะบอล
1: ครับ
0: เขาอยู่คนละฝั่ง
1: นะครับคนละฝั่งนะฮะครับพี่ก็15-10และ15-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะพี่แล้วก็จะแข่งกันในเที่ยงวันนี้ด้วยนะนั่นแหละพี
0: ่ครับ
1: ดูกันนะครับ
0: แต่ก็
1: ม
0: ีนิดรอบแรกรอบ
1: แรกวันนี้นะฮะเที่ยงครับผมอัปเดตล่าสุดเนาะ
0: แข่งต่อยนะ
1: ครับแข่งต่อยฮะจง
0: เ
1: ดิน
0: เ
1: ชีย
0: ร์ส่วนรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเนี่ยเป็นทางฟิลิปปินส์ที่ชนะโอ้พลิกเอาชนะจีนนะครับไป2-1เซตนะ
1: จ้า
0: เพ
1: ื่อ
0: ครับส่วนของเราตอนนี้โอ้โหรับได้น้องเบส
1: สุดยอดยอดคนนี้ที่สูง190ใช่ไหมพี่จิ๋ง
0: สูงเพราะว่าสูงประมาณเท่าไหร่190วันนี้เนาะ
1: สูงกว่าผมกับพี่จิ๋งอีกนะฮะแหมสุดยอดเลย
0: น้องก็สูงมันเป็นตัวแบบเป็นทุกอย่างเธอแล้ว
1: ทุกอย่างเธอแล้วนี่ถักกับดีใจโหกล้าเป็นมัดแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: เรียกว่าผู้ชายนะฮะตอนนี้ลงมาเสิร์ฟเองนะครับพี่เจ๋งนะคุณฟัง
0: อ่า

0: รับได้อันเดอร์ลูกนี้ตายจริงตัวพวกนี้ได้ไหมเอ้ยไม่ได้โอ้โหเสียดายครับ
1: เราดับ96
0: เล
1: ยนะ
0: โอ้โห96อยู่ฮะ
1: หรือเป็นทอยเย็น
0: นะไม่ใช่เหมือนละไม่เป็นไรครับพี่จิ๋งเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ดีใจยังไม่จบนะฮะ
1: โอ้โห
0: แหมเป็นคุณโจเป็นเบสคนเดียวเ
1: นี่ย
0: ลาดูเดชันเดชันเออได้ดูแล้วเดชันได
1: ้เอ็มดูกับครอบครัวก็มีอาช
0: ันใช่อาชันมาก
1: คุณดูไว้ระวังคุณจะไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะตอนนี้ย้อนว่าโอ้ยเขาบอกว่าอ้าวลงในสั่งเขานะครับเรานับเป็น10ตา7แล้วนะครับท่านฟังพี่เจ๋งครับ
1: ใครเอ็มเป็นใครย้อนใครย้อนใครย้อน
0: อะไรฮะ
1: ไบร์ไบร์ย้อนใช่ไหม
0: ไบร์อ๋อ
1: ไบร์ย้อนนะ
0: ไบร์ไม่คุณเหรอฮะอนุญาต
1: ครับ
0: แหมจ้าผมแหมไบร์สูงๆนะครับผมแหมคนดีอย่างนี้เล่นฟิตเนสเล่นเวทหนักๆนะผมว่าขาเริ่มเลยฮะสุดๆครับผมตอนนี้เสิร์ฟไปนะครับทางด้านจีนรับได้ครับอันเดอร์ตั้งขึ้นมาให้
1: โอ้โห
0: ลองรองรับได้ครับอันเดอร์ตั้งขึ้นมา
1: ไ
0: ป
1: เลย
0: ไปไปโดนอุ้ยเขาได้ครับจีน
1: ได
0: ้ใช่พี
1: ่ได้เนี่ยไม่ข้ามแล้ว
0: ข้ามแล้ว
1: เขาไอ้
0: ตามได้เลย
1: สิบเอ็ดต่อเจ็ด
0: สิบเอ็ดเจ็ด
1: ลองสีใด
0: ฮะสีแดงพี่เจ๋งสีทองเลยสีแดงสีทอง
1: เดี๋ยวเชียร์ตั้งนานยังไม่รู้ว่าเชียร์สีอะไร
0: ไม่ตัวคำจำพี่เจ๋งไง
1: อ๋อ
0: โทรศัพท์นี่ใส่แว่นอะไร
1: ใส่แว่นเราใส่ชุดสีทองอะไรก
0: ัน เป็น
1: ชุดเหลืองแล้วชุดเหลืองแล้ว
0: กันทองชุดเก่งของทีมชาติไทยเรา
1: ใช่
0: ครับแว่นกันแดดก็สีทองเนี่ยนะฮะเป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมนะฮะผมขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับเป็นแบรนด์อะไรใช่ครับผมนักกีฬาชอบใส่กันตกนะฮะลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ยันบอลกันใช่ไหมครับ
1: ชิงกันหน้าเน็ต
0: ชิงกันหน้าเน็ตนะฮะเป็นฝ่ายจีนที่ได้แต้มไปนะครับลูกนี้เรายังแม้แต่เขาสูงแล้วก็สูงเหมือนกันเลยพี
1: ่
0: ถ้าดูตัวเขาสูงมากเลยพี่เจ๋งนะคุณฟังนะครับ
1: ลุ้นกันนะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็เท่าไหร่ตอนนี้เรานำ
0: ชาติแต้มนะครับ
1: ก็เขาแข่งกัน
0: ใช่ยอมไม่รู้ได้แล้ว12
1: จบกี่แต้มจบกี่แต้ม
0: 10 21ฮะ10พี่เจ๋งส่วนความจำผมเองเดี๋ยวนี้เป็นวันเล่นวัน
1: วันเล่นวันธรรมดาเนี่ยไม่ต้องตามเราตอบไป21แต้ม
0: 21แต้มแต่ถ้าเป็นวันเล่นวัน
1: เสร็จตัดสินก็จะเล่นกัน15แต้ม
0: 15มันเหมือนกับ
1: 13
0: ใช่
1: ตอนนี้จ้ำเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟไปจีนเขารอได
0: ้รอได้ต
1: ั
0: ดโทรศัพท์พี่เราโดนบล็อกได้
1: บล
0: ็
1: อกได้ครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: บล็อกอีกครั้งโอนบล็อกสองครั้งน้องเบสบล็อกสองครั้ง
0: บล็อกสาม
1: โดนได้3-8แล้ว
0: 3-8แล้วฮะ
1: มาข้างๆ
0: มาเริ่ม
1: ห่วง
0: ใช่นะฮะสองทางมาร่วมอาจารย์การได้นะที่48ก็ตะเขาก้าวนะครับ
1: มาเชียร์นะ
0: ใช่ครับลุ้นเชียร์กันนะครับวอลเลย์บอลชายหาดฮะ
1: ครับ
0: ทีมหญิงนะครับ
1: ก็เซียซินยี่เนี่ยเขาเป็นแชมป์เก่าด้วยนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าครั้งนั้นเขาจับคู่กับทางซู่เฉินนะฮะออกเสียงว่าซู่เฉินละกันซู่เฉินนะครับแต่ว่าคราวนี้เซียซินยี่เขาเปลี่ยนคู่เอ็มในคุณผู้ฟังฮะมาจับคู่กับทางหยานซู่เนาะของเราเนี่ยก็คราวที่แล้วนะครับแล้วก็จับคู่กันนะครับก็และทาราวดีน้องไรเนาะกับน้องเบสนะครับผมนี่น้องเบสของเราก็คือโอ้ชื่ออาญาได้หนึ่งนะฮะชื่อยาวนะก็คือวรพีระชยากรนะครับ
0: ครับ
1: เอานะเอานะฮะ
0: ฮะ
1: เอาลุ้นกันนะลุ้นกันนะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับผมแต่เนี่ยเราเท่าไหร่แล้ว
0: ฮะพี่เก่ง
1: เราเท่าไหร่
0: เดี๋ยวสักครู่ครับกราฟิกยังไม่ขึ้นฮะ
1: อ๋อยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะ
0: ตอนนี้เราเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะฮะพี่เก่ง
1: ครับเท่าไหร่ตอนนี้
0: 13ครับพี่13
1: ต่อ8เรามาเสิร์ฟมาเป็นฝั่งนะเรายกมาจังหวะนี้โอ้โหตกฝั่งไปเลย
0: ตกฝั่งไปเลยฝั่งไปเลยฮะ
1: ครับฝั่งลงในพื้นดินเลย
0: ใช่พื้นทราย
1: นะ
0: พี่เก่งดีไม่ได้พื้นซ้าย
1: พื้นซ้ายขอไป
0: ขอครับพี่มาอัปเดตกันต่อฮะ
1: อัปเดตกันต่อนะเอา
0: ครับ
1: 3-9นะตอนนี้นะ
0: ใช
1: ่เอาเรานำอยู่ที่เท่าไหร่นำ4 แต้ม
0: 4 แต้มละ3-9
1: ด้วยมาเราลองได
0: ้อันเดอร์
1: เขาได้ให้กับน้องไหล
0: ไหล
1: ตัวนี้เขาเก็บได้เขาเดินมาเอาประคอไป
0: โอ้ย
1: ได้บอลลอยมาจบเลยเอาแล้วจะได้บอลชนะเบสตะคายแล้วน้องไหลโอ้ยพยานนี่ผลักไปหลังเขาเก็บได้บล็อกหน่อยส
0: ิได้ทันแล้วลูกนี้เขาตบหัวเสามาเร็วนะครับ
1: ครับน่าจะมา
0: ได้แล้วสกอร์ตอนนี้เป็น13-10นะครับเรานำอยู่นะครับ
1: ครับหมายเลขอะไรเพราะเขาตบอ่ะหมายเลข
0: ห้าไหมฮะ
1: สองเขาต้องมีกับสองพอ
0: เขาหนึ่งกับสองอ๋อ
1: ไม่มีห้า
0: ไม่มีห้า
1: เขาเล่นสองคนเป็นห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วตัดตัวนิดพักตัวเบาสมองล้วนล้วน
0: ใช่ครับ
1: สมองมันไหลบอกสมองล้วนล้วน
0: เอาแล้ว
1: เออน้องเบสน้องเบส
0: น้องเบสน้องเบสครับ
1: เบอร์หนึ่งใช่ไหม
0: ใช่น้องเบสตัวส
1: องเบสเนี่ยกล้องพบสุรัตน์วดีนะฮะน้องเบสจะเบอร์หนึ่ง
0: ใช
1: ่ครับส่วนเบอร์หนึ่งของเขาจะเป็นหยานซูนะและหมายเลขสองเป็นเซียสินจี้ฮะอ้าวนะครับน้องเบสครับปรัชญากรนะครับได้จับสลับกับล็อกอ้าวเราเกี่ยวได
0: ้ด้วย
1: เราเกี่ยวได้นะอยู่ที่14ต่อ10นะเอาอันเดอร์มาโอ้ยอันเดอร์ห่างเน็ตแล้วเรา
0: ตีออกไปเอว
1: ได
0: ้
1: แล้วตอนนี้
0: 15ต่อ10ครับผมได้ฟาวพี่เจ๋งแล้วฮะ
1: เออ
0: นำอยู่6แต้มโอ้5แต้ม5แต้ม
1: อ๋อ15ต่อ10ครับ
0: 5แต้มครับพี
1: ่ไป
0: โอ้โอ้5แต้มพี่เจ๋งผมทดสอบนี่ไงแล้วผมครับดูอยู่แล้วอ๋อก็15เลย
1: อ๋อ15นะ
0: ต่อด้วย
1: เราเสิร์ฟฮะ
0: เราเสิร์ฟ
1: ดีด้วย
0: ใช่ฮะ
1: สวัสดีเขาอันเดอร์มาชิกันหน้าเน็ตยอดเอาแล้วเขายังรองได้แล้วหน้าเน็ตช
0: ิ
1: กันหน้าเน็ตเอาเขาไปมากเลยครับ16ต่อ10แล้ว
0: ครับ
1: คือเล่นกันนั้นด้วยความที่น้องเบสเนี่ยวรพีราชยากรก้องพบสุระสารุปาวดีนะครับก็จะสูงกว่าไงชิงกันหน้าเน็ตนะครับเมื่อสักครู่นะแล้วก็เราดักได้แต้มนะตอนนี้นะ
0: ครับพี่
1: สิบหกต่อสิบแล้ว
0: ใช่
1: คุณเกษตรเส้นชัยแล้ว
0: เส้นชัยแล้วเหมือนทองอยู่แค่เอื้อมนะฮะ
1: เฮ้ยตอนนี้ทองเราเท่าไหร่12อยู่ใช่ไหมตอนนี้
0: ใช่พี่เจ๋ง
1: ถ้าได้12เปล่าวันนี
0: ้วันนี้ก็ถ้าได้ก็เป็น
1: 12ทองนะ
0: ครับ12ทองถ้าได้เหรียญนี้ก็เป็น13
1: เอ้าเราถึงไว้ได้นะ
0: ครับพี
1: ่มาล็อกนี้มาครอบโอ้ยเขาบล็อกได้แล้วเราจะเกี่ยวตัวนี้ลดออกไปเป
0: ็
1: นเขาได้แต้มนะ
0: ใช่ฮะตกเป็น16ต่อ11แล้วนะครับเขาเล่ามาแล้ว
1: นะหยานชู่นะครับ
0: ครับ
1: คือเราเป็นคนทำเลยนะตัวนี
0: ้
1: น้องไรนะนะครับน้องไบทราวดีบล็อกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ย
0: ตื่นเต้นจังเลย
1: สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดสิบเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะเรานำอยู่ที่หกแดนขออีกเท่าไหร่สี่แต้ม
0: สี่แต้มเท่านั้น
1: สี่แต้มสี่
0: แต้มเท่านั้นจะได
1: ้นะ
0: เสร็จแล้วนะ
1: ในของเรานะครับ
0: จับ
1: บอกว่าชีวิตนี้ยังมีก็น่าเสมอนะครับวันนี้โดนหวยรับประทานครับพี่จากคุณมาโนดขั้วกลิ้งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: บอกว่าฟังรายการนี้แล้วอ้าวฮาใช่ไหมฮะฮาใช่ไหมขอบคุณมาก
0: ครับผม
1: ครับคะแนนชมเรามาเนาะ
0: ใช่ฮะฮะแล้วก็เอ็มทีมรวมดาราฮัสสันเตกิโมครับพี่วันนี้ทีมดูดาราเขาสั้นนะมันทีมชาติไทยเตะชุดใหญ่ฟีฟ่าอาเซียนครับพี่วันนี้ฮะเอาวันนี
1: ้เตะพรุ่งนี้ไหมเหรอ
0: เอาเตะพรุ่งนี้เลยฮะ
1: เตะพรุ่งนี้หรือวันนี
0: ้เนี่ยเอาพี่เจ๋งเอา
1: เจอแล้วมาเจออินโดนีเซียเปล่าเตะพรุ่งนี้เปล่า
0: พรุ่งนี้ฮะ
1: น่าเตะพรุ่งนี้เปล่า
0: ครับ
1: โอ้เขาไล่มาแล้วนะเขาไล่มาแล้วอ่ะ
0: ใช่พี
1: ่เอ็มยังไงอ่ะ
0: เป็นวันที่ขออนุญาตวันที่สองวันนี้พี่สี่โมงฟิลิปปินส์ไง
1: ครับ
0: วันนี้เจอสี่โมงครับช้างศึกชุดใหญ่นะ
1: เตะแล้วเหรอ
0: ครับสิบโมงวันนี
1: ้เอาเหรอ
0: ใช่
1: อ๋อวันที่สองใช่ไหม
0: ใช่ครับนั่นแหละฮะเจอฟิลิปปินส์ฮะก็ตอนนี้ผมยังไม่ทราบนะฮะว่าไลน์อัพเป็นยังไงนะครับแต่คืออาจจะ
1: อ๋อวันนี้เราเตะรอบแบ่งกลุ่ม
0: ใช่ครับพี่
1: นัดสุดท้ายซึ่งเราเข้ารอบไปแล้ว
0: ใช่พี่
1: เพราะว่าเราชนะเวียดนามนะครับเข้ารอบไปแล้วเข้ารอบชิงไปแล้วไงวันนี้เจอฟิลิปปินส์นะครับเวลาสมุดเดินการเวลาสี่โมงเย็น
0: ใช่ฮะ
1: ก็มีโอกาสที่จะไปรอบชิงเนี่ยเราจะเดินได้หน่อยแล้วตอนนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะนะครับน่าจะสำรองกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราจะสำรอง
1: สำรองลงสนามนะเพราะว่าเราเข้ารอบไปแล้วไง
0: ใช่ครับผมแล้วก็ส่วนนะฮะที่นักฟุตบอลกองหน้าทีมชาติไทยตอนนี้จูซุนซับเบลนะครับก็อาจจะเดี๋ยวต้องลุ้นกันผมยังไม่คอนเฟิร์มครับยังเหยื่อข่าวของผมยังไม่แจ้งออกมาฮะบอกว่ายังไม่มั่นใจว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่า
1: จะได้ลงหรือเปล่า
0: ตัวจริงไหมตัวจริงมีแล้วครับมีตัวจริงแล้วฮะแล้วก็เขาได้ทำตามความฝันของครอบครัวกับญาติว่าเขาอยากถ่ายรูปปกมากขึ้นปกที่ไปยืนกันข้างหน้าก่อนที่จะลงสนามฮะเขาเป็นความฝันของเขาอย่างหนึ่งใช่เขาอยากถ่ายรูปปกกับทีมชาติมาก
1: จุดเดียวเนาะ
0: ใช่ครับจุดสุดเดียวฮะใช
1: ่
0: ก็เลยครับก็ลองร่วมลุ้นเชียร์กันเย็นนี้
1: เย็นกันเลยนะเย็นนี้นะ
0: พี
1: ่เห็นว่าเขาสตรีมมิ่งดูได้เลยนี่ไหมเอ้าเขาสตรีมมิ่งตะข่าย
0: ครับแล้วมาอัปเดต
1: 14ต่อ17แล้วเขาจี้มาแล้ว3แต้มแล้วจะเป็นยังไงเนี่ย
0: โอ้ยังไงเนี่ย
1: เขาสู้ตะข่ายมานะโอ้หมายเลข2ของเขาเนี่ยที่เสิร์ฟพลิกตะข่ายมานะครับหมายเลข2คือเซียชินยี่ฮะ
0: ครับพี่
1: เสิร์ฟมาจนนี้อ้าวเราเก็บได้แล้วน้องไบ
0: ต์
1: เขาเก็บได้เขาออเดอร์มา บล็อกเรา
0: บล็อกเรา
1: ไม่สู้กับบล็อก
0: แต่บล็อกเราโดนทัชบล็อกเราออกไปนะครับ
1: 17
0: ครับขอเล่ามาแล้วนะพี่เจงคุณฟังนะ
1: สองแต้ม
0: สองแต้ม
1: เราต้องชวนไปคุยเรื่องอื่น
0: อ
1: ่ะ
0: อ้าวชวนคุยเรื่องอื่นอู้เอาผมปิดก็แล้วฮะผมชวนคุยเรื่องอื่นแล้วไม่ค่อย
1: ตียัดใส่บล็อกครับตียัดใส่น้องเบสเลยอ่ะ
0: ก็ต้องมีการบ้านนะฮะต้องแก้ไขนิดนึง
1: ตียัดใส่น้องเบสวรพีรัชยากรเมื่อกี
0: ้
1: เอาเอาแต้มร้อย
0: อ้าวหยอดตรงนี้ได้
1: ทำสายเอาได้ฮะ
0: แล้วนะ
1: ครับ
0: เ
1: บ
0: สใช่โอ้โหสุดยอดครับเราเหลืออีกประมาณ3แต้มคะแนนนะฮะจะได้เซตแรกนี้ไปนะครับ
1: ครับ
0: ใช่

0: ครับ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้ตอนนี้เขาตบมือบล็อกไม่อยู่
1: เขาไล่มา2แต้มแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: อันตรายแล้วครับต้องอันนี้ขออนุญาตถามมีเวลานอกได้กี่ครั้ง
1: มี
0: เ
1: ซ
0: ตหนึ่งประมาณ2ครั้งได้
1: 2ครั้ง2ครั้ง
0: เน
1: า
0: ะ
1: วอลเลย์บอล2ครั้ง
0: เขาขอไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: เมื่อกี้เราขอไปดึงเกมมาว่าไงเราจี้มา2แต้มโอ้ยไม่เข้าจุด
0: อ
1: ันเดอร์มาหน่อยอันเดอร์มาหน่อยมองตะคองไปไปจุดเก่งใจ
0: ใช่จุดเก่งใจฮะเรียบร้อย
1: เขาคุณรู้ว่าคนข้างหลังเล่น
0: ครับ
1: คนข้างหน้าคุณรู้ว่าคนข้างหลังเล่นคนข้างหลังก็คุณรู้ว่าคนข้างหล
0: ัง
1: เล
0: ่
1: นก็เลยเป็นไงตัวนี้
0: จุดเก่งใจนะ
1: เ
0: พราะเป็นหลังครับ
1: เดี๋ยวค่อยเบรกนะทีมงานแป๊บนึงลุ้นก่อนลุ้นก่อนเอ้าน้องไรเป็นฝ่ายเสิร์ฟ
0: ครับ
1: น้องไรคือธราวดีดาราพรพัฒน์นะ
0: ใช่ครับ
1: ธราวดีนะคร
0: ับ
1: เอาๆอีกนิดนึง
0: มือเสิร์ฟเอฟนะ
1: ขอรับได้อาจจะไม่เข้าจุดนะ
0: ก็
1: ต้องตีห่างเน็ตและอ้าวแล้วลองได้ปัดข้อมาโอ้โหไม่ทัน
0: ใช่
1: เขาไล่มา2แต้มแล้วนะ2แต้มทำ2แต้มเราจะได้เซตนี้นะ
0: อีกนิดเดียวนะครับผมตอนนี้เลย2แต้มคะแนนนะครับเราจะเป็นของเซตของเราแล้วนะฮะทั้งจีนเขาก็ตามมาติดๆกันเลยนะครับไม่ห่างจากเราเลย
1: บอกว่าพี่ๆพลาดสนุกมากครับพี่เออจริงเปล่าเอาเรารองได้เอา
0: ครับ
1: เบสเอา
0: เลยเอาเรียบร้อยนะเราขึ้นแท่นแล้วนะครับผมจะเป็น20ต่อ17แล้วนะพี่เจ๋งคุณฟัง
1: นะแต่นี่เขาเรียกว่าอะไร
0: เพราะว่า
1: อะไรพอยอะไรพอยอะไร
0: แอร์จูนพอยแอร์เซ็ตพอย
1: ถูกต้องถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: แล้วแล้ว
1: สอบด้วย
0: เอาแล้ว
1: เซ็ตพอยเซ็ตพอย
0: สุดยอดนะเลยคะแนนเยอะนะ
1: สามเซ็ตพอยด้วย
0: ใช่ครับพี่
1: เซ็ตพอยสามเซ็ตพอยเอา
0: อ
1: ุ้ยเบสเสิร์ฟดีเขาไม่เข้าจุดเขาเดินมาเขาต้องฟรีบอลมาแล้วล้นออกไปเซ็ตพอยของเรา
0: เรียบร้อยนะครับผม21ต่อ17นะครับเราเอาชนะไปได้แล้วในที่สุด
1: เ
0: ล
1: ย
0: คร
1: ับ เป็นของเรา
0: คร
1: ับ
0: พี่เออ
1: ม
0: ึงก็เหนื่อยนะ
1: มึงก็เหนื่อยนะเออเป็นเพื่อนหรือเปล่าเอ็มโหเพราะเอ็มที่เนี่ย
0: โอ้ก็พลาดเลยครับยินดีครับพี่
1: เป็นเพราะเอ็มนะ
0: โอ้สุดยอดแล้วก็เหลืออีกเซตนึงนะจะได้เหรียญทองแล้วถ้าเราทำได้เนาะ
1: โอ้เหรียญทองเหรียญทองได้รอบเท่าไหร่อ่ะ
0: ไปสามเลยไหมพี่
1: เราก็ได้เลยที่98อ่ะ
0: ครับ
1: ที
0: ่
1: บอกเมื่อวานนี้เนาะประวัติศาสตร์เลยอ่ะ
0: ใช่พี่เจ๋ง
1: ประวัติศาสตร์คือตั้งแต่ปี98อ่ะ
0: สุดๆจริงๆครับแล้วได้ดีชายหาดนี้เลยครับ
1: ปีอ่ะ
0: ใช่
1: ที่เราไม่ได้เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดยิงเลยนะ
0: ครับพี่
1: ครับผม
0: ครับผมนะฮะ
1: นี่งานปี1998ซึ่งจะขึ้นครั้งแรกเลยนะ
0: ใช่พี
1: ่ตับคะแนนแล้วก็ได้แชมป์หลังจากนั้นจีนได้หมดเลยเราเคยเข้าชิงอีกปี2014แต่ก็ได้เหรียญเงินนะครับนี่คือโอ้จีนเนี่ยได้แชมป์มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6สมัยติดอะเอ็มตั้งแต่ปี2022อะจนถึง2022อะ6สมัยติดเราได้แชมป์ครั้งแรกนะที่เหลือเราก็ได้เงินได้ทองแดงบ้างนะสลับกันนะครับครั้งที่แล้วเราได้เหรียญไม่ได้เหรียญฮะเพราะว่าเราแพ้ในการจัดการไปเราตกรอบไปก่อนเราตกรอบรอแล้วก็ไปแพ้จีนในรอบชิงเหรียญทองแดงวันนี้เราเข้าชิงเอาลุ้นการตอนนี้แล้วเซนแรกเดี๋ยวพักกันสักครู่ไหมก่อนพักขอบคุณผู้ใหญ่จีนของเราก่อนนะครับขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่มครับ
0: ครับ
1: เอเมียร์ไร
0: ญาตินะฮะมีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหน้าร้านนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำนะครับพัดลมอุตสาหกรรมคาชิล่าที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทนะครับโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ฝากไว้ด้วย
0: นะฮะครับ
1: ช็อปมาเนียของเรานะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในเซตที่2ชนิดพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเรียน

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
5: กลับมาครับในเบรก2ของ Daily Dive Live ก่อติด Asian Game 2026 IGนาโกย่านะครับ
6: ครับ
5: มีข้อความมาจากคุณฮาเมนว่าพี่เอ็มครับ
6: ฮะ
5: ปลาหมอสีเหลืองอ๋อ
6: ผมเจออ๋อปลาหมอสีเหลืองฮะ
5: ที่นั้นวิววิววิวว
6: ิวกุลวุฒิวุฒิกุลวิว
5: ใช่ฮะกุลวุฒิที่ทำได้ทำได้ก็ทำได้ใช่ไหมครับปลาหมอเพลงใช่ไหม
6: ใช่ครับเป็นเพลงฮะโอ้พี่เจอผมบอกเลยผมฟังดิ
5: เมื
6: ่อวานเลยเขากล่าวทั้งวันเลยเราพี่เอ็มฟังฟังฟังฟังให้หน่อยอะไรเงี้ยเอ้มันคือเพลงอะไรพอพูดถึงคุณวิวคุณวุฒิพิศาลแล้วเดี๋ยวตาเขาถามเลยอ๋อผมอ๋อเลยอ๋อเขาทำนี้ใช่ไหมเนี่ยตาหมออย่างเง
5: ี้
6: ย
5: เป็นเพลงดัง
6: ใช่ไหมดังฮะ
5: แต่ว่าตอนนี้เราเท่าไหร่เซตสองเราสามต่อสี
6: ่สามต่อสี่
5: เราไม่ต่อไปเขาทิ้งเรา5ต่อ3นะฮะ
6: ใช่ใช่ใช่
5: พี่ออกไหมครับมีโอ้53ลง
6: ครับครับพี่53
5: สุดยอดครับวงการมอเตอร์สปอร์ตเขาบอกมาจากคุณ
6: ตา
5: พุทธนะฮะ
6: ครับครับคุณตาลิกลิฟฮะ
5: เอาจะ
6: อ๋อจุดจุดไม่ใช่ครับคุณตาสีนัทวุฒิสีดาเลย
5: สีดา
6: ครับก็อีกท่านนึงเป็นอาจารย์ของวงการที่สอนจัดรายการเหมือนกันของพวกพี่ๆนะฮะแต่ผมขึ้นมาได้ตอนนี้ก็พวกพี่ๆนะฮะทุกคนเลยครับจริงๆทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนแล้วขอขอบคุณมากครับ
5: วันนี้พี
6: ่ใช่
5: โอ๊ตพี่บีภาคอยู่ครับ
6: อยาก
5: ตั้งแต่รอบโลกเลยเขาบอกมาอุ้ยยังไง
6: พี่บีเขาสิงครับแฮป
5: แฮปแฮปแฮป
6: แฮป
5: แฮปไหมเอ็มกับเจ๋งภาคดีนะครับแต่ไม่ภาคจะดีกว่ามีปล่อยเดดแอร์ด้วยเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้
6: ก็ตามครับ
5: ครับเอาเดี๋ยวดองเมดมาดูจังหวะนี้ก่อนนะฮะ
6: ครับ
5: เขาขึ้นมาโอ้โห
6: เป็นลูกมือของฟาดลงไปเลยลงไปฮะเป็นโอ้โหน่าเสียดายครับผมเป็น6ต่อ4นะครับเซตที่2นี้ทางด้านจีนนะนำไป2คะแนน
5: โอ้หกต่อสี่นะเอ้า
6: ใช่
5: การลุ้นการวันนี้เรามีมวยแล้วใช่ไหมคุณ
6: ครับใช่ครับ
5: ไม่เจ
6: งฮะเป็นมวยสากลรอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับเป็นทีมชาติไทยนะครับนักวิชาจงโปกาเลยครับเจอกับเกาหลีเหนือ
5: กี่โมงกี่โมง
6: ก็เวลา 15:30 นหรือบ่าย 3:30 นนั่นเองนะครับทางโมโนแม็กสปอร์ตและแอปพลิเคชัน AIS Play นะครับ
5: ครับผม
6: ใช่พี
5: ่
6: ลงร่วมลุ้นมวยกันนะครับผ
5: ม
6: รอบชิงเนาะเหรียญทองเหมือนกัน
5: รอบชิงวันนี้รอบชิงเลยรุ่นไหนรุ่น
6: ครับรุ่น52โล
5: น
6: ้องรัติชา
5: น้องชื่อเล่นชื่อ
6: ชื่อนัทโฟกัสใช่ครับ
5: ครับ
6: ถูกต้องนะครับพี่เจ๋ง
5: วันนี้ก็ลุ้นกันแล้วก็วันนี้จะมีการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้เคียวตะกี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นแรกเลยนะครับ
6: ใช่ครับ
5: วันนี้ตอนบ่ายรุ่นกันเลยตอนนี้เนี่ยเริ่ม
6: แล้วเริ่มแล้วช่องวันสามทุ่มครับพี่เจ๋ง
5: ครับผม
6: ครับผมนะฮะ
5: เป็นไง
6: พัชรกันภูลเกิดใช
5: ่
6: ไหมฮะ
5: ใช่ใช่
6: ในรุ่นเล็กของเราเล็กในระดับผม
5: นะครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงนะก็วันนี้จะลงสนามนะครับ
6: ครับพี่เจ๋ง
5: รุ่นก่อนน้องชื่ออะไรน้องอิ่มมั้ง
6: อิ่มฮะใช่
5: เฮ้ยเขาเป็นรอบแรกอยู
6: ่เอารอบแรกอยู่
5: เอาวอลเลย์บอลก่อนดีกว่า
6: อ๋อครับครับครับ
5: ผมจะไปไหนแล้ว
6: จะเร็วท
5: ัน
6: ไง
5: เขายังเป็นรอบแรกอยู่น้องอิ่มเนี่ยซึ่งเป็นน้อง
6: ที
5: ่ได้กิโลกรัมซึ่งเป็นรุ่นเก่งของเราไงรุ่นของน้องเทนนิสภัทรพักวงศ์พัฒนาเกียรตินะฮะ
6: ใช่ครับ
5: ตอนนี้เราตามหลังเขาอยู่ที่5ต่อ8นะ

0: ามหลัก5คะแนนแล้วต้องเบรก
1: ทำอาร์มไหมฮะต้องเบรกทำอาร์มไม่ผ่านครับขอเวลาลอกครับโค้ชตอนนี
0: ้
1: ขอลอกตัวน้องเบรกกับน้องไบกันแล้วนะครับ
0: เซตแรกเราเท่าไหร่17
1: ใช่ครับ
0: แต่เราชนะ27ได้28ต่อ11เนาะ
1: 17ครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เป็นยังไงเอาลุ้นกันนะก็เทควันโดเริ่มแล้วนะครับน้องอิมจะแข่งก่อนนะรุ่นเนี่ย48กิโลกรัมแล้วก็มีใบเตยศิษย์การทองจันนะครับ67กิโลกรัมด้วย
1: ครับพี่เก่ง
0: นะครับแล้วก็มีซีเดวิทนะครับมหามับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมนะครับและน้องกริดเนาะนะครับพร้อมปัจจุนะก็จะลงแข่งด้วยนะฮะโอ้น่าจะเสียน้องน้องกริด
1: แน่โอ้ตอนนี้โค้ชทั้งสองทีมนะฮะตึงกันสุดยอดเลยครับดูนักกีฬากันนะคือต้องแก้เกมเขาให้ได้ก่อนพี
0: ่เออเขาชิงไป
1: แล้วใช่ต้องแก้เกมเขาให้ได้ก่อน
0: อ๋อน้องไอออนนะต้องออกเสียงว่ากฤตยศนะครับ
1: ครับกฤตยศ
0: ขออภัยผมก็พร้อมปัจจุนะนะครับกฤตยศพร้อมปัจจุนะที่จะลงสนามนะครับในวันนี้ด้วยนะก็
1: ใช่ครับ
0: เป็นการแข่งขันเทควันโดวันแรกนะ
1: ครับ
0: กฤตยศเนี่ยจากการรุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมรุ่นใหญ่เลย
1: ใช่คร
0: ับระบาดนิดนึงอ้าวกลับมาสู้กันต่อในเซตที่2แล้วต้องไล่หน่อย
1: โ
0: อ้แต่ว่าเซต2จีนข้าวเหนียวนะ
1: ครับ
0: เอาเราไล่มา5ต่อเซตต้านต้องได้นะเอาไบรท์ตีไป
1: อย่า
0: ต้องมาโอ้ต้องได้
1: ใช่ครับ
0: โอ้เขาไวแล้วชิงอ่ะหน้าเน็ตเขาตก
1: โอ้น่าเสียดายครับแหมเขาตกลงไปนะครับเป็น11ต่อ5นะครับเขานำไปแล้ว6คะแนน
0: ให้เราบ้างเธอทีมโอ้โหเอาตลอดเลยนะเล่นตลอดเลยนะช่วงหลังอ่ะ
1: ต้องนุ่มกันนะต้องส่งกำลังใจคนไทยทั้งประเทศนะครับ
0: ครับ
1: เชียร์น้องไบก่อนน้องเบสนะเอาอยู่แล้วอุ้ยเขาสดดี
0: เขาสดดี
1: บอลแรกบอลไม่ดีนะครับบอลแรก
0: บอลแรกเขาพอมาอ้าวชิกาน่าเด็ดแล้วอ้าวเราได้แต้มนะครับจีนเหมือนเล่นสองจังหวะไป
1: สองจังหวะ
0: อื
1: มนะครับเราไล่มาแล้วครับเป็น11ต่อ6นะครับผมครับ
0: ถ้าใครเซนจีนเหมือนจะสงสัยว่าเขาเล่น2จังหวะได้ยังไงฮะเอาดูจังหวะเดิน
1: เฮ้ยเราเราเล่น
0: เหมือนเขาเสิร์ฟเหมือนเขาตีไปติดตะข่ายแล้วก็เล่นอีกครั้งหนึ่งไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: 2จังหวะ
1: แล้วเราเสิร์ฟลูกนี้ครับ
0: น้องไรซ์เสิร์ฟอุ้ยเขาเก็บได้เขาตั้งได้เขาตีมาหัวสาวประคองข้างหลังโอ้โหส
1: ิ
0: บสองต่อ6เราตามหลัง
1: ใช่ครับ
0: 6คะแนนแล้วนะ
1: เรา
0: ตี
1: บ้าน
0: นะดีนะ
1: ใช่ให้เราต้องแก้ไขอีกพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมฮะ
0: สินยี่ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ครับในสนามมีทรายกี่เม็ดเขาถามมา
1: ขออนุญาตโอ้โห
0: ไ
1: ม่ทราบจริงๆคร
0: ับ
1: โอ้เป็นล้านเม็ดเลยนะฮะ
0: โอ้ล้านเม็ดนะ
1: โอ้เยอะฮะ
0: สวัสดีครับบอกว่ามีมอเตอร์สปอร์ตมี F1 บาเรียและแข่งที่เซปังมาตัว GP ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: เห็นไหมเมื่อเช้าคลิปแลนด์ก็ชนะพิสเบิร์ก27ต่อ24เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจอลอตเตอรี่เลขหน้า916มา5ใบแต่เลขที่ออก912ปวดใจครับพี
1: ่เวลาครับวันหน้ายังมีฮะใช่ครับ
0: ผมอยากดูมวยครับพี่สักครั้งจะมีต่อยมวยแล้ว
1: โอ้โหตัวนี้
0: ชีวิตหนีมา
1: เป็น13ต่อ7นะครับเราค่อนข้างจะยากแล้วฮะ
0: ถูกต้ามแล้ว
1: เซตนี้นะครับ
0: เข้ามาดีนะจะดีนะ
1: ครับพี่อาจจะเจ้าตอนนี้มันเซตตัดสินเน
0: า
1: ะ
0: ยอมแพ้ด้วยยอมแพ้เลย
1: โอ้โหก็นิดนึงอาจจะโอ้โหตอนนี้เขาเซตออกไปแล้วครับพี่เจ๋งเป็นคะแนนของเรานะครับ
0: ครับ
1: ใช่ฮะก็ขออนุญาตครับตอนนี้เป็นลอตเตอรี่พีรอบฟรีแพทริกนะครับผมก็จากที่ลอตเตอรี่ครับผมประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็คุณก้องสมเกียรติจันทานะครับเข้าบิดแทนโยฮันเมียนะครับทีม Honda SRC Castle นะครับทีมโรงงานตอนนี้ก็ผลงานไม่ค่อยจะดีนะครับต้องขายให้คุณก้องสมเกียรตินะประมาณนี้นะครับพี่เจ๋งไปดูเร็วทามกันต่อไปช่วงบ่ายนะครับในรอบแพทริกนะฮะ
0: มีไหม
1: ครับพี่ก็ตอนนี้เราพักเบรกอยู่เนาะวอลเลย์บอลชายไอ้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงนะครับ
0: ครับในรอบชิงเหรียญทองนะ
1: ครับพี่
0: ครับของชายของเราก็แพ้ไปก่อนแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไง
1: อันนี้คือเวลาลอกหมดแล้วใช่ไหมครับพี่เจ
0: ๋
1: งเลือกไปแล้วสองครั้งนั้นเองนะครับ
0: มีไหม
1: ครับไปแล้ววันนี้กอล์ฟเป็นยังไงครับโมกันออกรอบไปแล้วใช่ไหมฮะเช้าเนาะ
0: ใช่เอาพี่กำลังดูมาได้อยู่แล้ว
1: แต่
0: เป็นกอล์ฟแบบนี้พี่ก็ตายดิก็หาไม่ทันสิกอล์ฟจะต้องตามหลังเยอะ
1: ใช่ไหม

0: มันก็ยังเยอะการลุ้นยาก
1: ลุ้นยากเน
0: า
1: ะ
0: เรามาลุ้นกันเล่นบอลกันตอนนี้เราเลยดีกว่านะฮะ
1: ถ้าลุ้นตีมาเขาไปหลังโอ้ยเขายังเก็บได้อ้าวซื้อบล็อกซื้อบล็อก
0: อันนี้
1: เก็บได้ไปโอ้โห
0: เสียดายครับเรารับพลาดไปเองนะครับผม
1: ตอนนี้
0: ย
1: ัง
0: เป็น
1: อ
0: ิน
1: เดียนำอยู่เอ็ม
0: อินเดีย
1: รานาวีชาตาเนี่ยก็นำอยู่นะโอ้แซงแล้วเหรอแซงชนะตาแล้วเหรอ14ต่อ11อันดับพาต่อ11อันดับพานะก็
0: โอ้สเปนแล้วนะครับวันที่3
1: นะเห็นว่าตามตามหลังแล้วนะสามต่อสิงคโปร์เป็นเรื่องของเรานะครับเอ้ยเริ่มขึ้นมานะแต่ว่า3อันดับพา3อันดับพานะครับโปเปโนอภิญญยุบอลสเปนแชมป์กับประเภทเดี่ยวและประเภทบุกประเภททีมหญิงอ่ะเนาะ3อันดับพาอันดับ7ร่วมตอนนี้ก็ตำหลังผู้นำอยู่ที่11สโตรกฮะนะครับส่วน PK พัชรจุฑาโคกพาตัวนี้1ว่าพาอันดับที่13ร่วมนะครับแล้วก็นัดกิตาโวทิวิลามนะครับก็7โอเวอร์พาร์นะครับอันดับที่23ร่วมในเวลานี้นะของเราก็ตลุดในแมตช์สุดในรอบสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะ
0: ครับ
1: ก็จะกลับในเวลา5นาฬิกานะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: สาวที่3นะครับผม
1: ส่วนในถ้าเป็นคะแนนรวมของประเภททีมหญิงนะครับทีมหญิงตัวนี้จีนอันดับ1นะเราอันดับ4ฮะก็ตามหลังที่6สโตรกนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนของชายโอ้โหตอนนี้พายจีนจีนเขาเก่งจริงวันนี้
0: ใช่ครับก
1: ็ของชาตอนนี้คิมจูฮยองนะครับ12ได้พานำมาหวังอ่ะเว่ยฉวนนะครับจากไต้หวันนะครับอยู่ที่1สโตกนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนของเราดีสุดตอนนี้อาสดมก้ากาญจนามีลุ้นนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าตอนนี้6อันเดอร์พาเอ้ย8อันเดอร์พาตามมาอยู่ที่4อันเดอร์พา4สโตกนะส่วนภูมิศักดิ์สินอีเวนพาครับอันดับ21ร่วมและโพสต์ปักหลังคดีน้องฟีฟ่าใช่ไหม
0: ฟีฟ่าใช
1: ่สองพาอันดับที่26รวม
0: ครับพี่
1: ของเราตอนนี้เซตเนมหู
0: น่าจะยาก
1: นะฮะนะ97อ่ะ
0: ครับ
1: อันดับต้องสู้อ่ะ
0: ใช่ครับต้องสู้ต้องสู้เต็ม
1: ที่เออเนี่ยมเลย
0: แล้วก็
1: 97
0: ใช่ครับ
1: อ้าวน้องเบสทำได้เยี่ยมมาน้องเบสน้องเบสก็เนาะเต็มที่ได้น้องเบสสู้ๆน้องเบสนะบรรพีราชยากรก้องพบสุรุตาวดีน้องไบรก็ธราวดีนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เบสไบฮะตอนนี้เสิร์ฟมาครับโอ้น่าเสียดายเสิร์ฟออกไปเองนะครับโอ้จะมีคะแนนเยอะเลยเป็น18ต่อ10แล้วครับพี่เก๋งคุณชาย
1: สามแต้ม
0: โอ้ครับถ้าใครอีก3คะแนนสามแต้มจะได้เซตนี้ไปนะครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวตากันต่อนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: พี่เจ๋ง
1: แล้วไม่มีครับไม่มีขาดอะไรบ้างมีขาดบ้างพี่จะล้น
0: ครับพี
1: ่บอลก่อนเนี่ย
0: บอลบอลครับพี่
1: ครับเป็นไงเป็นไง
0: เป็นไงฮะ
1: เป็นไงเป็นไง
0: ครับก็อัปเดตเนี่ยฮะเป็นฟุตบอลหญิงนะครับพี
1: ่วันนี้รอบชิง
0: นะครับรอบชิงระหว่าง
1: แดงใช่ไหม
0: ครับผมเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะเวลา 17:20 นาทีเนาะทางช่อง M Court TV 30สองรายนั่นเองพี่เจ๋งดูไหม
1: อ่ะดูสิ
0: อ่ะดูสิหน่อย
1: ไม่ดู
0: ต้องดูแล้วครับผม
1: รอบชิงเหรียญทอง
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: แน่นอนครับพี
1: ่
0: อือตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะครับ
1: ผมสู้กันในเซตตัดสิน
0: ไปนะฮะนิดนึงกับ19ต่อ11แล้วครับจริงก็ลั่นไป
1: แต่ก็เดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยใกล้แข่งแล้วนะเราจะลุ้นแชมป์รอบนะครับเจอกับอินโดนีเซียแชมป์ของกลุ่มบีในวันนี้นะเวลา 12:00 น.นะครับเวลาเที่ยงนะครับติดตามได้เอสเปนยูสุดด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราหญิงก็ลุ้นบล็อกโฟกัสเนา
0: ะ
1: นะครับ15นาฬิกา30นาทีนะครับบ่าย3โมงครึ่งนะครับ
0: แล้วครับผม
1: ก็ลุ้นกันนะ
0: ใช่ฮะ
1: เจอกับเกาหลีเหนือพังซอนนีนะฮะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็ลุ้นตะก้อกันก่อนนะครับในช่วงเวลาเที่ยงเป็นต้นไป
1: ใช่
0: ใช่ฮะก็เป็นรายการของคุณเจงผมเป็นเขานะฮะ
1: เออลุ้นกันนะลุ้นกันนะ
0: ต่อกระแสกีฬาไทยประจำวันนี้กับ
1: ครับ
0: อ่
1: ะนะฮะก
0: ็โอ้19ต่อ12แล้วครับพี่เจ๋งท่านผู้ฟังครับโอ้โหตอนน
1: ี้ก็เขาต้องการ2แต้มแล้ว
0: ครับพี่
1: อ้าว13ต่อ19
0: ครับล้มไปถึงฝั่งเรานะครับ
1: ครับ
0: เป็นเดสนะครับผมกดลงไปได้นะครับ
1: นี่
0: 19แล้วฮะนิดนึงครับสู้ฮะอีก2แต้มเราแพ้เราก็สู
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ทำไมเราก็สู้นะ
0: ครับ
1: ยังไม่แพ้สิเอ็ม
0: ยังไม่แพ้
1: สามต่อ
0: กันผมบอกสองแต้ม
1: เรา
0: เอาไม่เ
1: หลือตีบล็อกฉลับบล็อก
0: แบบ
1: บล็อกเอาเลยนะครับบล็อกเอา
0: บล็อกเอาฮะ
1: ตีฉลับบล็อกเราตีสู้กับบล็อกแล้วก็ตีบล็อกเอา
0: แล้วออกใช่ครับ
1: บล็อกอะไรก็ออกไป
0: เ
1: ป็นแต้มของ
0: จีน
1: รับได้เซตพอยต์ครับ
0: แล้วฮะ
1: เจ็ดเซตพอยต์นะ เขาชกกันในเส้นตัดสินละเอ็ม
0: ครับ
1: เอ้ยไม่เป็นไร
0: เป็นไรครับ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย็ดกับไบรท์สู้อ่ะสู้ครับผม
0: โอ้ออกลูกเลยครับ
1: เป็นชนะเราแล้วเท่าไหร
0: ่ครับ21-13
1: ครับ
0: นะฮะ
1: จากนี้ก็ติดเสมอ
0: ต้นหนึ่งในเซตใช่ครับ
1: ครับเอ้ยโอ้โหไม่รู้ทันรายการถ้าไม่ทันรายการเราเลยก็ไปติดตามได้ในช่วงรายการเกาะกระแสไทยด้วยกัน
0: ใช่ครับเกาะกระแสไทยเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะฮะเป็นคุณเบนนะครับและคุณเจมส์อาร์เรสนะฮะ
1: ครับเมื่อวานนี้เทควันโดในประเภทภูมิเซ่เนาะ
0: ครับ
1: หรือว่าในประเภทท่ารับอ่ะ
0: ครับพี่
1: เราก็ได้เหรียญเงินนะโอ้เสียดายน้องดาวินนะปิดสูตรนะประเภทภูมิเซ่เดี่ยวชายนะครับก็ได้เหรียญเงินแพ้เกาหลีใต้เท่าไหร่ 0.01 นิดเดียวเอง
0: 1 ใช่พี่
1: 0.1 มั้ยนิดเดียวนะ
0: 1 นิด
1: ๆได้เลยคุณดูเหรอทำไมคุณมาบอกว่าได้เท่าไหร่
0: นี่ก็เอ้าก็อาจจะไม่ดูแต่คือตามข่าวไง
1: ตามข่าว
0: ไงตามข่าวจริงว่าส่วนใหญ่
1: แล้วแพ้เท่าไหร่แพ้เท่าไหร่
0: เออพี่จบมาผมอีกแล้วเน
1: ี่ย
0: ผม
1: เลือกส่วนเท่าไหร่เท่าไหร
0: ่ปุ้มเซ่ใช่ไหม
1: ปุ้มเซ่
0: ปุ้มเซ่
1: แช่นะปุ้มเซ
0: ่ปุ้มแช่
1: แล้วแพ้เท่าไหร่หรือจะแพ้ 0.01 ไหมเขาทำท่าอะไรนะตีนกา 1,000 อะไร 1,100 องศาเดี๋ยว 1,800 องศาป่ะ
0: ใช่ฮะ 1,800 องศา
1: องศาคือหมุนกี่รอบครับ3รอบมั้ย
0: 3รอบ
1: 360
0: ฮะ
1: คูณ360เท่าไหร่เขาบอกพันเท่าไหร่มันประมาณคือหมุนหลายรอบอ่ะ
0: มันว่าไปพอมัน
1: น้องดาวินแพ้ชัยได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: 9.28 อะไรนะ 9.2800 คะแนนอ
1: ันนี้ของเราได
0: ้ครับ
1: ของเกาหลีใต้เท่าไหร
0: ่เกาหลีใต้ก็ 9.9
1: เท่าไหร่
0: ขอยับมอง
1: 9.3
0: ครับผมขอยับมองไม่ 9.3 อย่างนี้ครับพี่
1: เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เอา
0: เอา
1: เอา
0: เอา
1: เอาเอาเอาเอ็มอย่างเงียบเสีย
0: เอา
1: อย่างเงียบเสีย
0: 9.31
1: จะแพ้นิดเดียวอ่ะ
0: นิดเดียว
1: เพราะเราไปแพ้
0: นิดครับพี
1: ่ก็ทำดีที่สุดแล้วเนาะ
0: ดาวินปินทะสูตรนะครับ
1: ครับ
0: แล้วเหรียญเงินใช่ฮะเทควันโดปุ้มเซ่ฮะเอลิเกม
1: เราขอเข้า 9.3800 เราแพ้ 0.01 เองเรา 9.2800 ใช่ไหมล่ะนะครับก็ได้เหรียญเงินไปต่อแล้วส่วนในประเภทภูมิเซ่เดี่ยวหญิงนะครับเหรียญทองแดงเราก็ได้จากน้องทิตารีแก้วโอฬารวสุนะครับอ่ะก่อนที่ละนะครับผมในบรรยากาศแรกถือว่าสุดยอดที่ก็เก่งมากเนาะซ้อมดักมากนะเขาบอกขินน้องหมูปิ้งเนี่ยซ้อมตั้งแต่เด็กอ่ะซ้อมดักมากนะกับครูก๊อตเนาะนะครับแล้วก็พี่ปิ้งถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของนักดาทุกคนนะครับผมสุดาหมูปิ้งนะ
0: ใช่ฮะ
1: หมูน้องสุดาละชื่อหมูปิ้งนะ
0: ด้วยหมูปิ้งเนี่ยแสดงว่าชอบทานหมูปิ้ง
1: อันนี้ผู้ชาย
0: ผู้ชายชอบทานหมูปิ้ง
1: เนี่ยคุณแม่คุณแม่น่าจะอ่าแต่ว่าคือ3เป็นไงเขานำเราอยู่ที่2 1อย่าให้ท
0: างเราโดนตีเสมอไปด้วยฮะ2
1: เท่าเอาลูกตัวนี้เขาตบนะจังหวะขึ้นตบนะครับของจีนนะครับเหมือนจะไปโดนสอกานะยานซู
0: ยานซูโอ้โดนสอกาจริงด้วยครับ
1: โดนสอกา
0: โดนครับโดนสอกาแล้ว
1: โดนสอกานะเอา2-2ครับ
0: เอากันเซตแ
1: รกเซตนี้เนี่ย15คะแนนเท่านั้นนะเซตสั้นนะฮะอ้าวลุ้นกันน่าจะทันนะขอลุ้นก่อนแล้วกัน
0: เ
1: พ
0: ีย
1: งพอประกอบลุ้นดีมากเลยโอ้ย
0: เสียดายนะเขานำแล้ว3-2นะครับในเซตที่3
1: ยานชูนะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับเขาเดินมาดีเนาะเสียสัญญีอันเดอร์มาเราขึ้นบอลไม่ทันครับเขาตกฟังมาเลยเบสบอกไม่ไหวครับ
0: ครับ
1: อ้าวแล้วเขานำเราตอนนี้3-2ลุ้นกัน
0: เรา
1: สองเบสแต่เราเกี่ยวได้เอา
0: เสียมา
1: ใบตีโจมชนะพร้อม
0: 3-3
1: ฟังเสาร์นี
0: ่ยอดครับน้องใบเลยครับผม
1: คือครับตู้ครับเขาเสิร์ฟมาด้วยพลิกเน็ตเนาะ
0: ใช่ครับพี่
1: พลิกเน็ตหนึ่ง
0: นะครับ
1: ทางน้องไบร์นะ
0: ครับ
1: นะครับน้องไบร์ที่ลองได้แล้วก็ให้กับทางเบ
0: ส
1: ยกให้เลยก่อนที่เบสนะครับจะตบไปเอา3-3ขอแต้มนิดหน่อยเอาเขาบอลแรกเขาไม่ดีเขาเดินสูงมาเขาเคาะมาแล้วเราเก็บได้เอ้าเก็บได้
0: ถูกไหมฮะ
1: ตีอุ้ยโอ้ยเขาไม่รับเข้าไปเขายอดเขาชิงกันด้านเน็ตแล้วเคาะ
0: โอ้ยออกไปออกครับออกครับเป็นคะแนนของจีนนะครับนำไป4-3น่าเสียดายมากแล้วคุณฟังพี่เจ๋งเล
1: ยยังไง
0: เสียดายครับออกไปนิดเดียวเองฮะออกไปล้มเส้นนิดเดียว
1: นะครับเดี๋ยวรอแล้วนะแล้ว
0: ใช่พี่โอ้ยเรายอด
1: นะครับไปผัดไปด้านข้าง
0: เนาะด้านข้างให้ชิงกันให้ลงไปเต็มเส้น
1: 4-3เขาดำเราอยู่เอาขออย่าให้เขาฉีก
0: ครับพี่
1: เขาเสิร์ฟยอดมา
0: โอ้ย
1: ยอดขึ้น
0: ได้แล้วเออเรา
1: เป็น2-3
0: แล้วนะฮะโอ้เป็นก้าวของจีนนำมาแล้ว5-3ครับพี่เจ๋งคุณฟังนะหรือว่าเสียดายนะ
1: เส
0: ียดายจริงๆนิดเดียวนะฮะเพราะเซตนี้เซตนี้เขาเล่นกับ15แต้มเพราะฉะนั้นเราต้องตีให้เทียบเท่ากับเขาคะแนน2คะแนนก็เอานะฮะโอ้ยลูกนี้เขาตีนะครับ
1: โอ้ย
0: ลูกนี้เขาจุดจังหวะนี้ไม่โอ้ยไม่รู้กันนะครับ
1: นี่ต้องชมน้องไบร์ทนะ
0: ใช่คร
1: ับน้องไบร์ทที่ตีประกอบปัญหาเหมือนเซตไม่ดีแล้ว
0: ใช
1: ่เซตเหมือนห่างนิดนึงนะฮะแล้วก็น้องไบร์ทธราวดีนะครับก็ตีประกอบปัญหาของจีนเนี่ยเขาพยายามที่จะใช้มือบนตั้งขึ้นมาก็ตั้งพอดีเพื่อรอไม่ทันนะ
0: ขึ้นมารัดขึ้นมา
1: เอาเรา4-5ไล่มา
0: ใช่ครับ
1: เอาเบสเซิร์ฟ
0: ได้ไหม
1: เซิร์ฟโอ้ยเซิร์ฟเลยเซิร์ฟปากมาล้นไหมชิงกันหน้าเน็ตชิงกันนั้นเราลองได้อันเดอร์มาแล้วตบโดนไ
0: ป5-5นะครับตอนนี้
1: เลย
0: ใจน้องเบสเลยนะครับสะใจเลยครับ
1: พี่รัชยากร
0: จบโดน
1: เหนียวนะเราเหนียวนะ
0: ใช่ครับพี
1: ่เราเหนียวนะแล้ว
0: โอ้โห
1: ตบเลย
0: ตบ
1: เล
0: ย
1: นี
0: ่ได้ได้ใ
1: จเลย
0: นี่ได้ได้แล้วจริงนี่มองนี่เหนียวเนี่ย
1: เขาฟ้องอะไรฮะ
0: เขามีอะไรบ้างฮะ
1: แต่ยังให้เราบ้างเธอแหมได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2014อ่ะ
0: ใจเย็นนิดหนึ่งโอ
1: ้ไม่ใช่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2012อ่ะ
0: ประท้วงเรา
1: โอ้สมัยเขาประท้วงอะไรอ่ะ
0: ก็น่าจะเป็นโดนเม็ดหรือเปล่าเมื่อกี้ในจังหวะนี้นะคร
1: ับ
0: น้องเป็นน้องเบสที่ตบตบลงไปอย่างสุดสุด
1: สวยงามนะ
0: สวยเลย
1: สวัสดีครับพี่เจงพี่เอ็มนะฮะ
0: สวัสดีครับ
1: นะครับผมรุ่นนั้น
0: ใช่
1: ตอนนี้5-5นะเอ้า
0: ครับ
1: เราน้องเบสสมุดเขาอันเดอร์มาบล็อกหน่อยบล็อกโอ้โหน้องเบสบล็อกได้คือตัวสูงไงน้องเบสอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วก็สุดกว่านะครับตอนนี้น้องไปแล้วครับ6-5นะครับ
1: 6-5
0: โอ
1: ้ย
0: ลุ้นกัน
1: ลุ้นกันขอแต้มไม่ขอแต้มที่ไปแชมป์นะครับเอาอยากให้น้องได้เหรียญทองอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะในกลางหลายคนเห็นน้องเอารถไปจอด
0: จริง
1: หลวงราชบังน้ำท่วม
0: ถูกต้อง
1: แล้วสารน้อง
0: สารนักการ
1: เ
0: มือง
1: ก็คนอาจารย์ที่โค้ชด้วยไง
0: ใช่
1: เราเป็นพาเซอร์นะครับเราเสิร์ฟเอาเขาตั้งบอลแรกมาขอ
0: บล็อกได้ไหม
1: ที่ไหนนะเอาลองได้โอกาสของเรา7-5ไหมใบประกอบเป็นหลังเยี่ยมเลย
0: เอ้ยสุดยอดนะเป็น7-5ในที่สุดนะครับผมเรานำทีมไปแล้วนะครับในเซตตัดสินเน
1: า
0: ะ
1: 7-5เลยนะอีก
0: แต้มอีกแต้มเราจะได้เหรียญทองกันแล้วครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการวอลเลย์บอลชายหาดยิง
1: แต่พี่ก้าวแพ้เลย
0: อู้98พี่เจ๋งเกิดยากฮะ98
1: เอาเกิดแล้วสิ
0: คร
1: ับ เกิดมาแต่ที่สุด
0: ครับอ้าวครับตัดต่อพี
1: ่
0: มือแล้วฮะอย่างนี้
1: พี่เ
0: อ
1: ๋น
0: ะครับ
1: หันหน้าครับ
0: โอ้พี่ตอนนี้ทางด้านจีนนะไม่รีรอละรอขอเวลานอก
1: ไม่รีรอละรอดีอุ้ย
0: รอดี
1: ใช้สัมด้วย
0: โอ้สัมด้วยตามแบบพี่เลยฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้การบ้านแก้ไขกันแล้วสองเต้าก็สำคัญนะครับสำหรับทีมชาติจีนของเขาเน
1: า
0: ะ
1: นะครับเอาเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเวลาประมาณ3 นาทีน่าจะได้ประมาณสัก4-5 แต้ม
0: สี่ห้าแต้มใช่ครับผม
1: ขออนุญาตวันนี้อาจจะแบบออกเวลาเพียงนิดแต่ครับ
0: ขอแข
1: ่งเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิง
0: ใช่ครับ
1: เนาะวอลเลย์บอลชายหญิงนะครับ
0: ครับถ้า
1: อยู่กับเรานะ
0: ครับพี่ถ้ารายการเรา
1: เป็นจ้าจีนแชมป์เก่า
0: ครับพี่แต่ถ้ารายการเราอยู่ไม่จบก็เป็นของรายการ
1: ไม่ละทัน
0: นะไม่ละทันใช่ครับพ
1: ี่เ
0: พราะเป็นเกาะกระแสกีฬาไทยแล้วก็รายการ
1: แต่ถ้าจะ8-5พี่มั่นใจว่ามีโอกาสแล้วพอแต้มสนิทเซตซันด้วยเอาเราแซงนะ7-5นะตัวนี้นะ
0: ครับพี่
1: ยินเป็นไฟเซิร์ฟเฮ้ยเราเสิร์ฟขออภัยเขาตั้งมาเขาอันเดอร์มาให้เขาจะตีตัวนี้เขาหยอดลองได้แล้วเหนียวโอ้แล้วเขาประกอบเป็นโอ้โหเราสานเหนียวแล้วนะ
0: ใช่ฮะนิดใหญ่ครับ
1: เ
0: ห
1: นียวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่แล้วเขาตามมาครับ7-6แล้วนะครับตอนนี
1: ้โอ้ขอเ
0: ง
1: ินกันตั้งแต่ต้นเลยขอแต่นี้หน่อย
0: คือเงินตั้งแต่ต้นเลยพี่เจ๋งคุณฟังครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยสูสีมาก
0: ใช่ฮะ
1: 6-7เขาเอา
0: เ
1: ลยเขาเสิร์ฟ8-6
0: กัน
1: เลยเขาเสิร์ฟแจกให้เราเลยนะครับทางเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหยาด
0: ช
1: ันชูหมายเลขหนึ่งของเขานะ
0: ใช่
1: หยาดชูนะ
0: ไม่ใช่หมายเลข5
1: หนึ่งกับ2พ
0: อครับครับครับ
1: หมายเลขหนึ่งของเรานะครับเป็นน้องเบสนะครับเป็นไฟเสิร์ฟ
0: ครับน้องเบสฮะ
1: น้องเบสเสิร์ฟ
0: เสิร์ฟ
1: แจกเลยแล้วเขาอันเดอร์มาขอหน้าเน็ตเขาชิงกันแล้วรองได้เอาโอกาสอีกครั้งนึงอันเดอร์มาไบรตีประคองยอดอุ้ยเขาเก็บได้เขาประคองไปหลังเรายังเก็บเอาอันเดอร์มาแล้วเบสตีไปหลังอุ้ยเขายังดึงไว้ได้เขาอันเดอร์มาแต่ว่าห่างเน็ตเขาต้องตีข้ามาโอกาสของเรานะครับเอาไบรตีไปหลัง
0: เ
1: ง
0: ียบเลย
1: จ้าหกแล้ว
0: ใช่ครับก็หลายนัดไปแล้ว9-6นะครับท่านผู้ฟังที่เจ๋งฮะ
1: ตอนนี้มีเท่าไหร่อีก6 แต้มตอนนี้วอลเลย์บอลทีมของเรานะวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะ
0: ใช่ฮะเดินไปข้างหลังแล้ว
1: เขาไปหลัง
0: ครับไปหลังเขายังลงวงเมียว่าไปหลังตั้ง

0: ดาราพรพัฒน์ครับเรียนฟังครับผมอะทันไหมไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้เดี๋ยวมาตัดกันต่อในรอบสายแล้วกันเนาะ
1: ใช่ครับของสายแล้ว
0: เดี๋ยวตัดกันก่อนนะเดี๋ยวครับถ้าสิบเนี่ย
1: ได้ครับ
0: เอาข้อความมาแล้วพอดี
1: แล้ว
0: เดี๋ยวเรานำอยู่ใช่ไหมตอนนี้นะฮะ
1: ครับพี่เจ๋ง
0: เรานำอยู่ขนาดตอนนี้เรานำอยู่
1: อ้าว
0: ครับนำอยู่9ต่อ6
1: สามแต้มใช่ครับ9ต่อ6
0: นะครับเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวเราลงในเพจของ99
1: ใช่ครับพี่เดี๋ยวกันเร็ว
0: เต็มแล้วเจ๋งนำไปก่อนขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สน

0: ราที่ทำดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเฮลที่ทางเต่าน้อยค่ะอัจฉราเชิดชูค่ะคุณผู้ฟังมาเจอคุณผู้ฟังนะคะทุกวันจันทร์นะจันทร์ที่1จันทร์แรกของเดือนแล้วก็ไม่ใช่จันทร์แรกของเดือนศุกร์แรกของเดือนแล้วสุดท้ายของเดือนนะคะก็จะพบกับทางด้านคุยชัดกับหมอกาชาติค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็คุยชัดกับหมอกาชาติเราจะคุยกันถึงเรื่องของภาวะน้ำท่วมเนาะคุณผู้ฟังคะตอนนี้สภากาชาติไทยก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทีนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องของรถทันโรคนะช่วงน้ำท่วมสภากาชาติไทยพร้อมดูแลถึงพื้นที่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องหาสาระกันนะคะคุณผู้ฟังขอไปที่สุขภาพหน้าหนึ่งสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยนะคะโอ้โหมันก็ต้องพูดถึงเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังเป็นไปได้ยังไงเมื่อวานที่ผ่านมาลูกเห็บตกคุณผู้ฟังนั้นหมายถึงอะไรมีหลายคนเตือนบอกว่าลูกเห็บไม่เคยตกในกทม.นะฮะแต่พยงเทพเกือบ30ปีนะคุณฟังแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกก่อนหน้านี้น่ะมีลูกเห็บตกหรือไม่อย่างไรอ่ะไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
5: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
4: คุณผู้ฟังคะก็นำเรื่องมาฝากกันเนาะเกี่ยวกับทางด้านของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสภาพอากาศเมื่อวานที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์นั่นก็คือเรื่องของลูกเห็บตกขึ้นมานะคะคุณฟังก็มีคำถามหลายคำถามว่าลูกเห็บตกในกทม.แบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ทั่วแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่ย่านลาดพร้าวแถวๆถนนรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่ตรงนู้นแล้วเนาะรวมถึงบริเวณแถวๆหน้าศาลนะคะคุณผู้ฟังมีคำถามว่าโอ้ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าเมื่อวานนี้พบกลุ่มฝนหนาแน่น แล้วก็บริเวณที่กทมเนี่ยนะคะกลุ่มฝนก็ตกลงมาพร้อมกับลมมีลมพายุด้วยนะเมื่อวานในกทมนะแต่ว่าอาจจะไม่แรงมากแล้วเราเห็นปรากฏการลูกเห็บตกในเขตลาดพร้าวจตุจักรรัชดาภิเษกโชคชัย4คุณฟังคะไม่รู้นะเต่าคิดเองนะคุณฟังอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะลูกเห็บตกในเมืองแบบนี้มันทำให้คิดหลายๆอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมานะคะอะไรจะเกิดขึ้นตามมาในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่มีเหตุน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นคลองจันหรือว่าร่มเกล้าคลองจันนี่ก็ลดลงมาแล้วนะคะเขาก็ใช้ท่อเขาเรียกท่อซิ่งเนาะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยนะคะท่อซิ่งแบบนี้เขาเรียกว่าท่อสูบน้ำเวลาเขาจะสูบน้ำจากห้วยอ่ะจากห้วยลงมาที่นาก็จะใช้ท่อแบบนี้สูบคุณผู้ฟังนี่ท่อซิ่งเนี่ยเขาก็ไปช่วยเหลือทางด้านของชาวบ้านแถวเคหะ

0: คลองจันทน์เนาะคุณผู้ฟังก็แถวซอยเสรีไทยแถวนั้นนะพื้นที่ก็น้ำลดลงทีนี้เหตุที่อีกอย่างหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นกังวลเป็นห่วงก็คือทางด้านของบึงอะไรนะลมกล้าวคุณผู้ฟังเมื่อวานได้ดูข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคุณจามอนไปลงพื้นที่ลมกล้าวยังสูงนะคุณผู้ฟังลมกล้าวยังสูงชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรสิ่งที่ตามมาตอนนี้น้ำมีกลิ่นน้ำมีกลิ่นนะฮะนะและที่สำคัญบางครอบครัวเนี่ยก็เป็นมีโรคประจำตัวบางครอบครัวนะคะมีลูกน้อยนะคะบางครอบครัวต้องออกมาหาตัวแทนของพ่อหัวหน้าครอบครัวเนาะมาหาอาหารเพื่อเอาไปประทังชีวิตแต่สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือกลุ่ม608นะคุณผู้ฟังคนมีโรคประจำตัวนะผู้สูงวัยและที่สำคัญกลุ่มโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะผู้ป่วยเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นเรื่องของลูกเห็บมาคิดยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังต่อตกใจนะต่อกลัวนะคุณผู้ฟังอ่ะลองดูเนาะลองดูใครมีอะไรก็มาแชร์ๆกันนะไม่เคยเห็นมาก่อนคุณผู้ฟังแต่ว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าลองหาข้อมูลดูอาจจะเห็นอีกมุมก็ว่ากันไปนะคะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งเนาะนำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ช่วงคุยชัดกับหมอกาชาติ
0: คุยชัดกับหมอกาชาติค่ะคุณฟังคะวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปัญญวัฒน์แหนบนาคนะท่านเป็นนายแพทย์7รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์ของสภากาชาติไทยท่านเคยมาร่วมรายการกับเราแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้จะมาคุยเรื่องของรู้ทันโรคแล้วก็สภากาชาติไทยก่อนหน้านี้เนี่ยทราบข่าวมาว่าก็ลงพื้นที่หลายๆพื้นที่ในเขตน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีครับ
0: เราเจอกันอีกครั้งนะคุณหมอ
2: ครับ
0: บ้านคุณหมอน้ำท่วมไหมคะ
2: ก็ท่วมอยู่ครับครับแต่แล้วก็ยังพอที่จะเดินทางไปทำงานได้ครับ
0: อ๋อขอญาตค่ะบ้านคุณหมออยู่แถวไหนอะคะ
2: บางบัวทองครับ
0: บางบัวทองนะคะก็เนาะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันคุณหมอวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของเอาละสภากาชาติไทยรู้ทันโรคช่วงน้ำท่วมในช่วงน้ำท่วมเนี่ยหน่วยแพทย์ของสภากาชาติไทยอ่ะคุณหมอมีไปดูแลประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็ให้บริการอะไรยังไงบ้างคะ
2: ครับก็ที่ผ่านมานะครับเรามีการลงพื้นที่นะครับไปให้บริการกับประชาชนผู้ประสบภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมที่ลาดพร้าว101นะครับตรงวิทยาลัยหัตถกรรมนะครับช่างหนังนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับก็จะมีผู้ที่ประสบภัยอยู่ประมาณ300คนนะครับโดยได้เป็นตรงทางวิทยาลัยหัตถกรรมนะครับตอกมาเป็นศูนย์พักพิงให้กับผู้ประสบภัยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัย4อาหารยารักษาโรคอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งทางทีมแพทย์ของเรานะครับก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็นำเรื่องของยารักษาโรคนะครับสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพพวกอาหารพวกสิ่งต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับเรื่องของสิ่งของส่วนตัวเช่นยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่อะไรพวกนี้นะครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้เรื่องของอนามัยส่วนบุคคลนะครับเข้าไปแจกจ่ายกับประชากรตรงนั้นนะครับ
0: คุณหมอคะตรงที่คุณหมอไปดูด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นน้ำท่วมอ่ะเนาะคุณหมอมีวิธีการเข้าไปยังไงเข้าไปดูยังไงอยู่ในบ้านเรือนเพราะว่าบางบ้านอ่ะโอเคล่ะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมารับการรักษาไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยทางหน่วยสองสภากาชาติไทยลงพื้นที่ที่ติดอยู่ในบ้านได้อย่างไรคะ
2: เราได้รับการประสานงานมาจากผู้ดูแลในพื้นที่นั้น
0: เขตและอะไรเลยใช่ไหมฮะ
2: จะเป็นศูนย์สาธารณสุขนะครับตรงนั้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหน่วยงานทางราชการใดๆก็ตามนะครับเมื่อหน่วยงานเหล่านั้นนะครับประสานเรื่องมานะครับเพื่อร้องขอความช่วยเหลือนะครับของเรานะครับทางด้านการแพทย์นะครับเราก็จะได้ลงไปนะครับโดยจะมีแพทย์มีพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเภสัชนะครับลงไปนะครับเพื่อประเมินความต้องการเบื้องต้นนะครับของ ู้ประสบภัยครับแล้วก็พอรับทราบถึงปัญหาเราก็จะทำการแก้ปัญหาซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของปัญหาทางสุขภาพนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับเมื่อเกิดน้ำท่วมก็จะมีโรคต่างๆที่มากับน้ำท่วมเหล่านั้นเราก็ทำการบริหารจัดการในการให้แพทย์พยาบาลนะครับให้การดูแลรักษาโรคต่างๆเหล่านั้นนะครับครับ
0: ส่วนใหญ่ไปเจออะไรบ้างคะคุณหมอคือหมอไปเจอที่ไปดูปัญหาสุขภาพหรือว่าการเจ็บป่วยที่พบบ่อยคืออะไรที่พบเยอะที่สุดคืออะไร
2: ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือโรคที่มากับน้ำครับก็บ่อยๆเลยก็คือเรื่องของผิวหนังอักเสบครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพอหลังจากที่น้ำท่วมก็จะมีระยะเวลาของมันใช่ไหมครับช่วงแรกๆก็มาปุ๊บน้ำพอมาสัมผัสกับเท้าเลยที่ต้องแช่น้ำอยู่ตลอดเวลาเท้าก็จะเปื่อยแล้วก็ผิวหนังก็จะขาดความแข็งแรงครับก็มีโอกาสที่จะทำให้เชื้อโรคนะครับที่มากับน้ำเนี่ยติดเชื้อเข้าไปผิวหนังได้ง่ายขึ้นครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะพบบ่อยสุดครับ
0: โหคุณหมอนอกจากผิวหนังที่เจอน้ำเนี่ยล่าสุดเมื่อคืนดูข่าวแถวเคหะร่มเกล้าอ่ะชาวบ้านเขาก็ลุยน้ำแล้วน้ำมันถึงเอวอ่ะถึงหน้าอกอ่ะลุยน้ำไปเอาพวกของรับบริจาคข้าวปลาอาหารอะไรพวกเนี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานมันจะมีผดมีผื่นขึ้นเต็มตามตัวเขาเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นโรคที่มากับน้ำนะคุณหมอแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่น่ากลัวนะเลยก็คือกลุ่มที่เป็นเบาหวานแล้วมีแผลแล้วก็ไปลุยน้ำแบบนี้เนาะ
2: ใช่ครับ
0: คุณหมอมีข้อแนะนำแบบนี้ไหมคะว่าไอ้ในกลุ่มตรงนี้เราจะต้องดูแลอย่างไรอะคะ
2: โดยปกติแล้วครับก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนหรือว่าพื้นฐานโรคของแต่ละคนนะครับอย่างบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานหรืออะไรก็ตามกลับบ้านมาก็อาจจะไม่ได้อาบน้ำทันทีไม่ล้างตัวทันทีนะครับก็โดยเฉพาะมาอยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้สนใจเรื่องของการดูแลผิวหนังตัวเองมากนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีนิสัยแบบนั้นอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เช่นเบาหวานอย่างที่พูดไปตะกี้นะครับก็ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติถึงแม้จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีก็ตามเพราะฉะนั้นในคนสองกลุ่มนี้ครับกลุ่มแรกก็คือต้องปรับนิสัยนะครับมาถึงแม้ว่าเข้าใจว่าตอนนี้น้ำท่วมนะครับก็อาจจะมีแหล่งน้ำสะอาดในการทำความสะอาดผิวหนังนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามีพื้นที่ที่แห้งๆนะครับเราก็ควรจะรีบขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่แห้งๆไม่ต้องเอาเท้าไปแช่ในน้ำนานๆนะครับแล้วพอเจอแหล่งน้ำสะอาดก็รีบจัดการทำความสะอาดให้ถูกวิธีหาสบู่หรืออาจจะมีเรียกว่ายาฆ่าเชื้อเลยก็ตามที่สามารถทำความสะอาดผิวหนังตรงบริเวณนั้นได้นะครับก็รีบทำความสะอาดแต่เดี๋ยวก่อนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับอันนี้สำคัญส่วนคนที่เป็นโรคประจำตัวเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับสำคัญก็คือเรื่องของการควบคุมน้ำตาลในช่วงเวลานี้อาจจะมีบางคนที่ขาดยาเบาหวานได้เพราะเนื่องจากน้ำท่วมนะครับทำให้เดินทางไปสถานพยาบาลลำบากหรือยาอาจจะไปกับน้ำแล้วนะครับไม่มียารับประทานอย่างเงี้ยครับก็มีความจำเป็นนะครับถ้าเกิดอยู่ในสถานพักพิงอย่างเงี้ยครับก็ต้องรีบแจ้งเจ้าที่สาธารณสุขนะครับเพื่อจัดการหายาเบื้องต้นเกี่ยวกับเบาหวานให้รับประทานก่อนนะครับแต่ถ้าขาดยานานๆเนี่ยเบาหวานขึ้นสูงเนี่ยการรักษาก็จะแย่ขึ้นนะครับการติดเชื้อก็จะง่ายขึ้นนะครับก็ทำให้การดูแลแผลเนี่ยก็จะมีปัญหาในระยะยาวครับ
0: แต่คุณหมอน้ำท่วมอ่ะมันก็มีข้อจำกัดของคนอยู่ในพื้นที่เช่นเราจะเอาน้ำจากไหนมาล้างตัวเราล่ะเราจะดูแลตัวเองอย่างไรล่ะในเมื่อน้ำกินก็จะไม่มีอยู่เลยอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้ต้องออกไปเอาลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแต่ถ้าสมมติว่าไปลุยน้ำมาแล้วเรามีแอลกอฮอล์เราเช็คได้ใช่ไหม
2: ก็จริงถ้ามันไม่มีเรียกว่าน้ำกาดในการทำความสะอาดหรือมีไม่มีน้ำยาฆ่าเชื้อที่จะใช้ในตอนนั้นก็อาจจะต้องใช้ไปก่อนในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเราก็คงไม่เอาแอลกอฮอล์มาทาในส่วนที่ปกติของร่างกายเพราะว่าอาจทำให้ผิวมันระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นไปได้คือหาอุปกรณ์อะไรก็ตามที่สามารถช่วยทำความสะอาดเบื้องต้นให้รีบทำให้ไวที่สุดก่อนนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยอาจตรงนี้อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขในพื้นที่นะครับ

0: พักพิงตรงนั้นนะครับซึ่งเขาอาจจะจัดหาระบบสุขาภิบาลที่ดีขึ้นเช่นน้ำดื่มที่สะอาดมีส้วมสุขลักษณะที่ดีอย่างเงี้ยครับให้เราก็รีบไปรับบริการตรงนั้นน่าจะดีกว่านะครับแต่เดียวกันถ้าในบางบ้านเนี่ยมีอุปกรณ์บางอย่างที่ช่วยป้องกันน้ำให้สัมผัสตัวเช่นอาจจะมีรองเท้าบูทอยู่แล้วหรือว่ามีพลาสติกที่สามารถสวมคลุมป้องกันให้ไม่ให้น้ำมาสัมผัสตัวได้อย่างเงี้ยครับก็ควรจะนำมาใช้ครับครับ
1: นอกจากโรคที่เราพูดถึงที่มากับน้ำเนาะที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนาะคุณหมอขาก็คือลิปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูเนาะมันมีโรคอื่นๆมีอีกไหมคะคุณหมออ่ะเป็นน้ำกัดเท้ามีโรคฉี่หนูแผลติดเชื้อมีโรคอื่นๆที่มันมากับน้ำอีกไหมคะ
0: อ๋อก็มีครับก็เรื่องของโรคแค่หวัดใหญ่หรือโรคปอดอักเสบซึ่งพวกนี้ก็เมื่อน้ำท่วมอุณหภูมิมันจะเริ่มชื้นแต่อุณหภูมิโดยทั่วไปมันก็จะชื้นครับเชื้อโรคก็จะชอบแต่เดียวกันคนต่างๆเนี่ยพอไม่มีที่อยู่อาศัยมารวมตัวกันเยอะๆโดยเฉพาะคนสูงวัยนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะตกกว่าปกตินะครับดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยมาสัมผัสกับเชื้อที่มันพร้อมที่จะแพร่กระจายในอุณหภูมิที่ชื้นและคนเข้ามาใกล้ๆกันเป็นจำนวนมากก็ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคปอดอักเสบเป็นต้นนะครับแต่เดียวกันนั่นคือโรคทางระบบทางเดินอาหารโรคทางเดินหายใจนะครับเดียวกันก็จะมีโรคทางระบบทางเดินอาหารเช่นอุจจาระร่วง
1: อ
0: ันนี้ก็จะพบได้บ่อยเหมือนกันครับเพราะว่าพวกนี้เกิดจากการที่มือไปสัมผัสกับน้ำสกปรกแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ล้างมือได้อย่างดีการนำมือนั้นไปหยิบอาหารเข้าปากถ้าเดียวกันอาหารถ้าเป็นอาหารที่ไม่สะอาดอยู่แล้วนะครับเนื่องจากน้ำท่วมนะครับไม่มีอุปกรณ์ในการทำให้อาหารปรุงสุกกินเข้าไปก็ยิ่งติดเชื้อมากขึ้นร่วมกับส้วมที่ไม่ถูกสุขลักษณะน้ำท่วมทำให้ชักโครกไม่ได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้แมลงต่างๆเช่นแมลงวันอะไรต่างๆนะบินไปจับอุจจาระก็จะมีเชื้อโรคติดมาก็มาที่อาหารจะอาจจะจากแมลงที่เป็นแมลงวันเป็นพาหะก็ได้ครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วครับเรื่องของอุจจาระร่วงก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญเพราะนั้นอันนี้ก็พบได้บ่อยเหมือนกันที่มากับน้ำท่วมในช่วงนี้นะครับ
1: ก็แบ่งเป็นหนึ่งกลุ่มโรคที่ติดต่อทางแผลหรือว่าผิวหนังก็คือพวกฉี่หนูหรือว่าโรคน้ำกัดเท้าหรือแผลติดเชื้อโรคที่คุณหมอพูดถึงเมื่อสักครู่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำใช่ไหมคะเช่นอาหารเป็นพิษบ้างอุจจาระร่วงบ้างอาจจะเกิดจากน้ำหรือว่าอาหารที่ไม่สะอาดปนเปื้อนกับสิ่งปฏิกูลที่ลอยมากับน้ำแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่คือระบบทางเดินหายใจเนาะนะอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มากับน้ำต้นน้ำขังนะคุณหมอยุงจะเยอะนะ
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคที่มากับแมลงเป็นพาหะซ
1: ึ่
0: งตรงนี้ก็เรื่องทางเดินอาหารเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของมือไปสัมผัสอาหารแล้วเรื่องของแมลงก็พวกแมลงวันใช่ไห
1: ม
0: ครับอันนี้เป็นเรื่องของยุงนะครับซึ่งก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งเป็นพาหะจะได้แก่พวกไข้เลือดออกครับช่วงนี้ก็ตามน้ำขังต่างๆยุงลายก็จะเยอะนะครับอันนี้ก็จะทำให้ยุงเหล่านี้เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับแต่เดียวกันคนส่วนใหญ่มารวมตัวในศูนย์พักพิงนะครับก็มีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันมากขึ้นดังนั้นคนป่วย1คนนะครับมาอยู่ในศูนย์พักพิงยุงเป็นพาหะยุงก็จะดูดเลือดแล้วก็ไปกัดคนอื่นๆก็ทำให้กระจายของเชื้อไปยังคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็เป็นโรคที่ติดต่อทางยุงลายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งแล้วก็อาการก็จะมีเรื่องของไข้สูงนะครับก็จะทำให้อ่อนเพลียทานอาหารไม่ได้ขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็มีผื่นขึ้นต่างตัวนะครับพอครบ3วันแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะช็อกขาดน้ำอย่างรุนแรงนะครับถ้าไม่รับการรักษาถ้าไม่พ้นภาวะช็อกไปได้ก็จะเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับก็เป็นโรคที่ไม่ได้พบบ่อยมากแต่ถ้าพบแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ครับ
1: อีกเรื่องนึงนะคุณหมอมากับแมลงหวีเนี่ยตาแดงนะคุณหมอแมลงหวีอ่ะที่มันมากับน้ำอ่ะเกี่ยวไหมฮะ
0: อันนี้ก็เกี่ยวนะครับเพราะว่าโรคเหล่านี้ก็มาจากการที่น้ำสกปรกแมลงก็จะมามากขึ้นนะครับก็มาสัมผัสที่ลูกตาเราครับพอสัมผัสลูกตาเรามือเราก็สกปรกอยู่แล้วไม่ได้ล้างมือนะครับไปขยี้ตาก็ทำให้เกิดอาการตาแดงนะครับมีน้ำตาไหลแสบตาเคืองตาได้นะครับก็คือเป็นเรื่องของเยื่อบุตาอักเสบนะครับก็มาจากพวกนี้ได้เหมือนกันครับ
1: นะค

0: แต่ว่ามันมีไม่ว่าจะเป็นอีกเรื่องนึงคุณหมอสมมติว่าน้ำลดแล้วเนี่ยบางพื้นที่อ่ะมันมีเชื้อราบางพื้นที่มันมีแบบร่องรอยดักน้ำท่วมอ่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจถูกต้องไหมคะ
1: ซึ่งจริงๆก็เกี่ยวได้ครับก็ซึ่งปกติแล้วนะครับเชื้อราถ้าเกิดมันเกิดขึ้นหลังจากที่น้ำลดแล้วก็ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสติดเชื้อทางผิวหนังหรือจะหายใจเข้าไปเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาจากผลพวงจากน้ำท่วมทั้งหมดเลยครับ
0: แต่ที่เห็นนะเริ่มเห็นนะคุณหมอเราไม่พูดไม่ได้เพิ่งสังเกตเหมือนกันคือไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะอีกภาวะโรคหนึ่งนะโรคระบบโรคประสาทอะโรคจิตเวทอะคุณหมอมันเครียดอะเกี่ยวไหม
1: ผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าพอน้ำท่วมนะครับนอกจากปัญหาสุขภาพก็ยังปัญหาทางด้านจิตใจเพราะว่าสูญเสียทรัพย์สินนะครับไม่สามารถ
0: รถจมรถจมมาทั้งคันบ้านครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยคนต้องเครียดรถจมผ่อนไม่หมดเลยคุณหมอดิฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้จะทำไงดีเครียดแน่นอน
1: ซึ่งการออกหน่วยเจอบ่อยนะครับก็ถือว่าเยอะเลยครับก็ต้องทำการให้ยานอนหลับนะครับในบางคนเพราะบางคนนอนไม่หลับเลยครับเพราะว่าเครียดวิตกกังวลทั้งเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องทรัพย์สินของตัวเองและเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่ต้องให้ยาเพื่อให้หลับได้สบายขึ้นนะครับอันนี้ก็มีผลค่อนข้างสูงนะครับที่จะกระทบต่อสุขภาพในช่วงนี้ครับ
0: คุณหมอคิดดูนะคนเราเนี่ยนะพอเกิดภาวะน้ำท่วมบางองค์กรก็ดีให้ work from home บางองค์กรก็บอกให้มาทำงานคนมันก็เครียดนะจะออกไปยังไงในเมื่อดิฉันบ้านน้ำท่วมจะไปทำงานก็ไปไม่ได้บ้านก็น้ำท่วมบางหน่วยงานหรือบางองค์กรก็ไม่ได้เข้าใจพนักงานขนาดนั้นนะคุณหมออันเนี้ยก็เห็นใจเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับก็ต้องเข้าใจว่าเนื่องจากว่าทุกคนทำงานที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็ทำงานกับในส่วนของรัฐบาลบางคนก็ทำงานในส่วนของ
0: เอกชน
1: นะครับซึ่งก็เรื่องเป้าหมายของการทำงานก็ไม่เหมือนกันเรื่องการจะเรียกว่าหากำไรในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไปนะครับ
0: นะคะอ้าวอย่างคุณหมอลงไปพื้นที่จะเจอทุกโรคที่เราคุยกันวันนี้ไหมคะทั้งโรคนู่นโรคนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะลงไปวันแรกยังไม่เจอมากเจอทุกโรคที่เราพูดไปค่ะหรือว่าบางโรคที่เจอฮัลโหลคุณหมอยังอยู่ไหมคะ
1: ได้ยินครับ
0: ได้ยินนะคะคือบางโรคเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะน้ำท่วมนะตอนนั้นเลยถูกต้องไหมคะบางโรคก็เกิดขึ้นแต่บางโรคเนี่ยอาจจะน้ำท่วมไป3วันแล้วถึงจะเจอโรคที่เราพูดถึง 4-5 กลุ่มเมื่อสักครู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทั้งจิตหรือว่าตาอักเสบหรือว่าไข้เลือดออกอะไรพวกนี้เจอกลุ่มไหนมากที่สุดคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วที่เจอบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคผิวหนังนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยนะครับก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ตกใจตื่นเต้นนะครับเวลาเกิดน้ำท่วมแล้วก็ขณะเดียวกันภาวะที่ต้องเร่งด่วนในการเอาทรัพย์สินและชีวิตรอดจากน้ำนะครับก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อที่ไม่ถูกวิธีในการขนย้ายของต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีจะทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังได้ครับจะปวดไปก่อนเหมือนกันครับ
0: คุณหมอขอโทษนะที่ต้องเสนอข่าวนี้วันสองวันที่ผ่านมามันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อายุมากแล้วก็มีโรคประจำตัวเชื่อไหมคะคือขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าอะไรอะฆ่าตัวตายคือสติไม่อยู่กันเรื่องกับตัวอาจารย์คิดคุณหมอคิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้น่ากลัวมากคุณหมอแล้วเราจะมีวิธีป้องกันหรือว่ามีวิธีไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างไรในคนที่ดูแลหรือว่าในครอบครัวเขาอะค่ะคือการพยายามฆ่าตัวตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุมสติไม่อยู่เอาพูดตรง
1: ๆคืออันดับแรกเลย สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีคนดูแลถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะครับซึ่งกลุ่มผู้สูงวัยหรือคนที่มีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนอยู่ข้างๆเพื่อเข้าใจเขาแล้วก็ดูแลขณะเดียวกันร่วมกับฟังรับฟังเรื่องที่เขาต้องการจะระบายนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีคนเหล่านี้นะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้ความเครียดมันสูงขึ้นนะครับก็ทำให้จนถึงคิดสั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สำหรับผู้สูงวัยนะครับที่มีปัญหาทางจิตใจนะครับอยู่ในศูนย์พักพิงก็ต้องผู้ดูแลหรือญาติต่างๆต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแต่เดียวกันอาจจะแจ้งกับทางศูนย์สาธารณสุขตรงนั้นนะครับในศูนย์พักพิงนั้นนะครับที่อาจจะเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วก็รับทราบถึงปัญหาว่าเป็นปัญหาอะไรทำให้รู้สึกเครียดนะครับหลังจากนั้นอาจจะมีการให้ยาอย่างเช่นยานอนหลับอะไรบางอย่างเพื่อให้หลับได้สบายขึ้นแต่เดียวกันอาจจะเป็นในส่วนของยาคลายเครียดวิตกกังวลก็ทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลง
0: หนูว่านะช่วงนี้ข่าวช่วงนี้ยาคลายเครียดน่าจะได้รับความนิยมค่อนข้างจะเยอะพอสมควรกันเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อครับแต่ว่ายาพวกนี้ครับก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับซึ่งแพทย์ก็จะเป็นผู้ที่จะจัดให้จะก็ไม่แนะนำให้แบบว่าถ้ามีอยู่ก็รับประทานเองโดยที่คิดว่าทานแบบนี้แล้วจะถูกต้องอะไรเงี้ยครับก็ควรต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ก่อนคร
0: ับ นะคะแล้วคุณผู้ฟังนะคะแสดงความคิดเห็นกันหน่อยบ้านอยู่โซนไหนน้ำท่วมหรือเปล่ามีวิธีการเยียวยาตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนะคะและที่สำคัญก็คือมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งอยากจะให้คุณผู้ฟังได้แชร์กันว่าประสบการณ์เอาตัวรอดโดยเฉพาะเรื่องของเยียวยาจิตใจตัวเองมีอย่างไรบ้าง4689899รวมถึง YouTube Facebook ด้วยนะคะคุณหมอขาเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ดีไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อถึงประเด็นรู้ทันโรคช่วงน้ำท่วมของสภากาชาดไทยค่ะค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงิน

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
4: ถามมาตอบได้นะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนะคะเราขอบคุณ FBT นะคะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะแล้วก็หน้าร้อนนี้คุณผู้ฟังคะท่านใดหน้าร้อนจะผ่านไปแล้วแต่ก็ยังร้อนอยู่เนาะถึงไม่ใช่หน้าร้อนก็ใช้ได้นะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำนะคะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวานะคะที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะกระจายแรงลมเต็มพลังแล้วก็ตอบสนองทุกความต้องการในการใช้งานอย่างลงตัวแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ได้ใช้3ใบพัดค่ะคุณผู้ฟังรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดนี้นะคะจ่ายเพียง990บาทคุณผู้ฟังโทรเลยนะคะท่านใดที่สนใจ02-114-3990 02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนียนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เนาะนอกจากจะเกิดปัญหาเรื่องของภาวะจิตใจหรือภาวะความเครียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับน้ำท่วมแล้วนี่นะคะคุณหมอบอกว่าสิ่งที่หลายคนนั้นเป็นกังวลนะนอกจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังเปลี่ยนเรื่องของสุขภาพจิตของแต่ละคนด้วยวันนี้เราพูดคุยกับนายแพทย์ปัญญวัฒน์แหนบนาคนะคะท่านนายแพทย์เจ็บรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทยท่านมาคุยกับเราเรื่องของรู้ทันโรคช่วงน้ำท่วมสภากาชาดไทยไม่ได้อยู่นิ่งนะคะลุยพร้อมดูแลถึงพื้นที่คุณหมอกลับมาค่ะนะคะคุณหมอคะงั้นขออนุญาตเรามาคุยต่อถึงเรื่องของอาหารการกินนะคะหลายคนอาจจะมองข้ามแต่ตอนนี้คนก็ไปบริจาคอาหารเยอะไปบริจาคข้าวกล่องเยอะเรื่องอาหารแล้วก็น้ำดื่มในช่วงนี้เนี่ยถึงแม้จะได้รับบริจาคมาก็ตามเราป้องกันอะไรเพื่อป้องกันอาการท้องเสียแล้วก็โรคติดเชื้อได้บ้างคะคุณหมอ
5: ส่วนใหญ่อาหารเนี่ยครับจะมีลักษณะที่ในการปรุงต่างๆเนี่ยครับเราจะเน้นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆซึ่งอย่างศูนย์พักพิงบางศูนย์ก็จะมียกตัวอย่างนะครับจะมีการทำครัวเคลื่อนที่นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ๆเดี๋ยวนั้นมื้อนั้นนะครับทำเสร็จก็รับประทานเลยเราจะไม่มีการเก็บเอาไว้เพื่อไว้ในวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับขณะเดียวกันนะครับสำหรับประชากรหรือผู้ประโยชน์ที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะครับก็บางคนก็จะมีอาหารของตัวเองมานะครับเช่นเป็นอาหารแห้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในเจ้าหน้าที่ในศูนย์ก็จะคอยตรวจตราดูแลว่าสิ่งต่างๆที่บุคลากรต่างๆหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งประชาชนผู้ประสบภัยเนี่ยนำมารับประทานต่างๆมันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในแต่ละมื้อเนี่ยที่ศูนย์พักพิงเนี่ยก็จะมีการรับบริจาคในเรื่องของอาหารแห้งค่ะเดียวกันก็จะมีในเรื่องของอาหารที่ปรุงสุกจากครัวขึ้นที่อยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ทุกคนนะครับได้รับอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สดใหม่อยู่เสมอ
4: ค่ะก็เหมือนของสภากาชาดไทยนะคะโดยท่านกฤษดาวนราชนะคะท่านก็เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยลงพื้นที่คุณผู้ฟังอันนี้ขอชื่นชมนะลงพื้นที่เขาเรียกว่าครัวเคลื่อนที่นะคุณหมอเนาะไปเสิร์ฟข้าวกล่องแล้วก็ไปทำปรุงสุกๆตรงนั้นเลยในพื้นที่เลยแล้วก็มียารักษาน้ำกัดเท้าเยียวยาให้ชาวบ้านฝั่งตะวันออกแล้วก็ปริมณฑลคุณผู้ฟังคะอาหารปรุงสุกใหม่เนี่ยกินข้าวร้อนๆนะคุณหมอเนาะรู้สึกดีจัง แต่บางกล่องเป็นข่าวออกมานะคุณหมอก็เปิดออกมามีหมู3ชิ้นข้าวเย็นชืดๆเราไม่ได้ว่าไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่ากว่าจะมาถึงเราอ่ะมันอาจจะนานผ่านหลายที่แต่ถ้ามีครัวเคลื่อนที่อย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยลงพื้นที่ครัวเคลื่อนที่ไปปรุงสุกให้ตรงนั้นเอ่ยเนี่ยมันก็นอกจากจะอิ่มท้องเราก็ยังอิ่มใจว่าไม่ทอดทิ้งกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะคุณหมอแล้วอาหารที่เหมาะกับการทำแจกหรือว่าไปบริจาคเนี่ยคุณหมอคุณเป็นอาหารแบบไหนเช่นยกตัวอย่างข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวเนื้อเค็มกับพวกกะเพราหรือว่าอะไรเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ย
5: โดยปกติแล้วเราต้องคำนวณครับเพราะโดยปกติเนี่ยบุคลากรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งผู้ประสบภัยนะครับที่จะต้องรับอาหารเหล่านี้นะครับก็ต้องได้รับอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการครับก็คือต้องมีโปรตีนที่เหมาะสมต้องมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะไขมันที่น้อยนะครับและที่สำคัญก็ต้องเป็นอาหารที่กินง่าย
4: สะด
5: วกนะครับซึ่งก็จะมีการคำนวณครับก็จะมีสูตรคำนวณเป็นตามหลักโภชนาการอยู่นะครับว่าจะต้องมีเนื้อสัตว์อยู่เท่าไหร่กี่สัดส่วนเท่าไหร่นะครับมีข้าวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็มีอาหารที่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นกับยังไงอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีการคำนวณของเขาอยู่นะครับตามหลักของเขาครับ

0: หลังจากที่เราหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เราปวดแล้วเนี่ยสองถ้ายังปวดอยู่ในศูนย์พักพิงนั้นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะนำท้ายพบกับแพทย์หรือว่าผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขนะครับอาจจะมีการจัดยาให้เบื้องต้นเช่นยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาแก้ปวดอะไรใดๆก็ตามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดรับประทานยาต่างๆแล้วไม่ดีขึ้นในต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขก็ทำเรื่องส่งตัวไปโรงพยาบาลถ้าในช่วงนั้นเนี่ยงานเริ่มลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็จำเป็นจะต้องมาตรวจแล้วก็พบแพทย์กันนะครับสำหรับในบางคนที่มีโรคประจำตัวอื่นๆอยู่เช่นเป็นกระดูกหลังเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทอยู่แล้วแล้วไปยกของทำให้มีอาการปวดมากขึ้นปวดร้าวลงขานะครับมีอาการชาขาซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการที่มากกว่าการปวดหลังซึ่งคนทั่วไปแล้วจะคิดว่ามันก็คือแค่ปวดหลังแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรรอช้าบางคนอาจจะอยู่ในศูนย์พักพิงแต่ก็ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะอันนี้ก็ไม่ได้ก็ควรที่จะแจ้งให้ทราบเพื่อทำการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลต่อไปเพราะบางทีการที่เราทิ้งเอาไว้นะก็ทำให้มีโอกาสถ้าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดทับเส้นประสาทเยอะขึ้นก็ทำให้เส้นประสาทนั้นเนี่ยเมื่อถูกกดนานๆเนี่ยก็ทำใหสูญเสียการรับรู้และการทำงานเส้นประสาทไปได้ดังนั้นตรงนี้ก็ควรรีบที่จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนตับพิงทราบครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะบอกว่าคุณหมอครับหลายบ้านน้ำท่วมสูงจนไม่มีน้ำประปาใช้ต้องลุยน้ำสกปรกเข้าออกบ้านทุกวันคันเขยือไปทั้งตัวถ้ามันไม่มีน้ำสะอาดล้างตัวอะไรจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้อะไรทดแทนเพื่อหยุดการติดเชื้อผิวหนังได้บ้างครับอาจารย
0: ์โดยปกติแล้วครับถ้าไม่มีน้ำสะอาดเลยในการใช้นะครับก็อันดับแรกเลยถ้ามันจำเป็นจะต้องใช้น้ำในปัจจุบันนั้นก็จำเป็นนะครับแต่ก็ต้องหาน้ำที่สะอาดกว่าที่มีอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็อุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเช่นแป้งนะครับบางอย่างมันจะช่วยลดฟันถ้าสมมติว่าในตอนนั้นไม่มีหน่วยงานทางสาธารณสุขหรือมีบุคลากรทางการแพทย์ใดๆเข้าไปช่วยให้การดูแลในขณะนั้นนะครับก็จำเป็นจะต้องถ้าที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะมีแป้งโดยปกติแป้งเนี่ยก็จะมีในส่วนที่ส่วนผสมของบางอย่างนะครับทำให้รู้สึกปวดอาการคันได้ก็คือปัญหาคือพอเราผิวหนังนะครับไปสัมผัสกับน้ำสกปรกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีเรื่องของการคันในตามมาแป้งเราก็จะโรยตามตัวได้เพื่อลดอาการคันทำให้เกิดการเกาพอไม่เกิดการเกาแล้วเนี่ยก็ทำให้ไม่เกิดแผลครับอันนี้เบื้องต้นอาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เลยนะครับก็คือว่าพยายามนะฮะติดต่อกับทีมช่วยเหลือนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะได้นำพาความช่วยเหลือต่างๆให้นะครับอย่างบางคนติดอยู่ในที่น้ำท่วมสูงมากก็สามารถออกไปได้นะครับก็อาจต้องรอนิดนึงเพื่อให้ทีมช่วยเหลือเข้าไปถึงนะครับแล้วก็นำเราออกมาจากตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่การรักษาต่อไปนะครับแต่เดียวกันก็ต้องพิจารณาจากการที่ว่าในตำแหน่งที่เราอยู่ตรงนั้นถ้าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันมีแต่น้ำสกปรกแต่ถ้าเราเคลื่อนที่ย้ายไปอีกตำแหน่งนึงคืออาจจะไม่ได้ออกจากจุดนั้นแต่แถวๆบริเวณนั้นยังพอมีน้ำที่สะอาดอยู่ได้บ้างเราก็ต้องย้ายตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแต่ต้องดูถึงความปลอดภัยด้วยเพราะในความเป็นจริงเวลาน้ำท่วมเราก็จะไม่รู้ว่าตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยจริงๆมันปลอดภัยหรือยังเพราะว่าถ้าเกิดเราย้ายไปในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยเช่นไปอยู่ใกล้สายไฟฟ้าอาจมีสายไฟที่ไม่โอเคแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนไฟช็อตได้เราก็จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่ดูน้ำจะสะอาดแต่เสี่ยงต่อเสียชีวิตได้ถูกไหมครับนั้นมันก็ต้องพิจารณาหลายๆอย่างประกอบกันครับ
1: ก็หลายๆอย่างเนาะแล้วนี่คุณฟังคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์มีคำถามจากคุณผู้ฟังทางบ้านมาบอกว่าคุณหมอคะคนแก่หลายคนดื้อมากน้ำท่วมถึงเอวก็ยังไม่ออกจากบ้านให้เหตุผลคือห่วงบ้านห่วงสมบัติลูกหลานพูดจนปากเปียกปากแฉะก็ไม่ฟังคุณหมอพอจะมีแนวทางไหมจิตวิทยาหรือคำพูดอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: ด้วยปกติแล้วครับก็ไอ้ต้องเข้าใจนะครับว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็จะค่อนข้างติดบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ยังจับเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ปัจจุบันนี้พื้นที่ที่เราอยู่มันไม่

0: ไทยแล้วครับก็ทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องคุยคือลูกหลานหรือญาติต้องคุยกับตัวผู้สูงวัยนั้นนะครับว่าเราต้องไปด้วยกันหมายถึงว่าผู้สูงวัยเป้าหมายในชีวิตของเขาคือเขาอยากอยู่กับลูกหลานคงไม่อยากอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้ได้เห็นถึงความสำคัญนี้ว่าในเมื่อลูกหลานก็ต้องออกจากตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็ควรจะออกมาอยู่กับลูกกับหลานชีวิตเห็นถึงความสำคัญว่าในระยะยาวถ้าเกิดอยู่ในกรณีที่ต้องติดเตียงคนที่ดูแลที่ดีที่สุดก็คือลูกหลานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจต้องพูดให้ท่านเห็นถึงความสำคัญตรงนั้นหลังจากนั้นถ้าท่านเห็นความสำคัญเชื่อว่าท่านก็น่าจะออกยอมออกมากับเราเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งที่มันถึงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชีวิตมากเขาจะต้องเลือกแหละครับมันต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องมันต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาตัดสินใจเลือกเพราะฉะนั้นจากการเลือกนั้นเราต้องพูดให้เห็นถึงความสำคัญในการเลือกและการเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้สูงวัยเหล่านั้นได้รับคำพูดหรือเหตุผลดีๆจากผู้ดูแลหรือญาตินะครับเชื่อว่าท่านน่าจะยอมนะครับ
1: เจ้าคุณผู้ฟังท่านนี้บอกหนูพูดกับอาม่าจนไม่รู้จะยังไงแล้ว
0: เดี๋ยวไม่งั้นทางสุดท้ายก็คือต้องบังคับ
1: ยาแรงนี่ใช่ไหมยาแรงแต่ว่า
0: ต้องอาศัยคือก็เหมือนกับเลี้ยงลูกอะครับถ้าลูกดื้อก็อาจจะต้องมีมาตรการในการควบคุ
1: ม
0: ต้องจัดครับถ้าเรามองเห็นแล้วว่าถ้าลูกดื้อแต่ลูกดื้อก็คือจะเรียนไม่จบเราก็จำเป็นที่ต้องมีมาตรการอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าผู้ปกครองเกิดดื้อเหมือนกันไม่ยอมเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการในการทำไงก็ได้อาจจะดูไม่นุ่มนวลแต่อาจจะดูที่เขาเรียกว่าไม่รู้สึกดีกับผู้สูงวัยแต่ความไม่รู้สึกดีนั้นเป็นสิ่งที่เรามาจากความ
1: ปรารถนาดี
0: ใช่ซึ่งก็ควรจะทำถูกไหมครับ
1: คืออย่างคุณหมอคนแก่เชื่อยากไงเชื่อเรายากแล้วก็ไม่ฟังแต่บางทีน้ำมันมาเปลี่ยนที่ปลายเตียงปลายเตียงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเขาเนาะถ้าไม่ออกไปอาจจะจมน้ำตายก็ได้นี่คำพูดนี้แรงไปไหมคะ
0: จริงๆพูดยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่นิสัยและบุคลิกของแต่ละคนนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยู่กับทุกคนจะอยู่กับพ่อแม่มานานจะรู้จักนิสัยของคุณพ่อคุณแม่เราเราก็จะรู้ว่าท่านคำพูดแบบนี้ท่านอาจจะเฉยๆก็ได้หรือบางทีคำพูดแบบนี้อาจจะแรงไปสำหรับท่านก็ได้ต้องพิจารณาตามแต่นิสัยของแต่ละคนครับเพราะบางทีเราถ้าเราไม่พูดระดับนี้บางทีท่านอาจจะบอกว่าอาจจะมาธรรมดาเกินไปไม่เป็นไรรอต่ออย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะต้องอาจจะเริ่มพูดด้วยคำพูดที่คิดว่าเป็นคำพูดที่ท่านรับได้ในปัจจุบันนี้ก่อนจนกระทั่งถึงสุดที่ว่ามันจำเป็นแล้วที่ต้องพูดบางสิ่งบางอย่างออกไปอันนี้อาจจะเป็นหลายทีหนึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าคำพูดที่นิ่มนวลและถนอมน้ำใจไว้ก่อนนะครับเชื่อว่าจริงๆแล้วคำพูดที่นิ่มนวลและถนอมน้ำใจน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าคือการพูดที่หักหาน้ำใจเกินไปบางทีอาจจะทำให้หนึ่งน้อยใจเสียใจเกิดการปฏิเสธได้ง่ายกับผู้สูงวัยผมจึงต้องพูดคำพูดที่จะให้เหตุผลมากกว่าที่จะไปบังคับน่าจะต้องเป็นอย่างนั้น
1: จริงๆอ่ะพี่เชื่อว่าคุณหมอลูกหลานเองไม่อยากจะพูดหรอกแต่มันคือทางเลือกสุดท้ายที่ต้องพูดเพื่อให้ปรับหรือว่าต้องย้ายออกจากบ้านไปถ้าไม่พูดก็คงอยู่อย่างนี้เนาะคือหลายคนคงจะหลายครอบครัวน่าจะคิดว่าไม่อยากจะพูดแต่มันต้องพูดแล้วน้ำมาถึงเตียงแล้วหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณหมอคะมีอีกคำถามหนึ่งมีคุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาบอกว่าหมดตัวแล้วบ้านพังของเสียหายหมดไม่เหลืออะไรเลยเครียดจนนอนไม่หลับมา3คืนคิดอะไรไม่ออกในฐานะคุณหมอเนี่ยอยากจะบอกอะไรคนที่กำลังหมดพลังชีวิตแบบนี้มั้ย
0: คะจริงๆก็อยากจะแค่บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้ดูแลรักษาชีวิตนะก็จะมองว่าชีวิตมีความสำคัญสูงสุดนะครับจริงอยู่ว่าทุกคนนะเชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตมามีความแตกต่างกันนะครับบางคนเฉียดตายมาแล้วบางคนมาอยู่ในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเกิด
1: ไม่เคยเจอไม่เคยเจอ
0: แต่เชื่อว่าทุกคนน่ะเกิดเหตุการณ์ที่เฉียดตายมาซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในสมัยเด็กอะไรก็ตามเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือลมหายใจไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้วครับเพราะนั้นเรื่องสมบัตินอกกายไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีลมหายใจเราก็หาได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราหมดลมหายใจวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะไม่มีเพราะนั้นจึงอยากจะแค่แนะนำว่า มองถึงชีวิตเป็นหลักครับเรื่องสมบัติเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรเนี่ยทิ้งไว้ก่อนได้คือต่อถ้าไม่มีเรามีชีวิตเราก็ยังไปต่อได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นจับชีวิตไว้สำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นกรณีที่ว่าคนดื้อไม่อยากออกจากที่ที่น้ำท่วมห่วงสมบัติมันก็จะไม่มีถ้ามองเห็นว่าชีวิตปลอดภัยถูกไหมครับสมบัติอีกไม่แน่ปีสองปีข้างหน้าเราอาจจะได้เงินเยอะกว่านี้ก็ได้แต
1: ่
0: ถ้าเกิดเราเอาชีวิตออกจากวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะไม่มี
1: ค่ะคือเราพยายามคิดบวกในสถานการณ์ที่มันแย่เนาะคุณหมอเนาะอันนี้ก็เป็นการคือคำพูดหนึ่งที่คุณหมอพูดมาสักครู่ก็ภาษาชาวบ้านคือเอ้ยไม่ตายหาเอาใหม่ของนอกกาย
0: ใช่อ
1: ะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: ใช่ครับก็คือแต่เดียวกันก็คือว่าชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเสมอครับวันนี้มันไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะได้ก็ได
1: ้
0: วันนี้ได้พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าเราคิดบวกอย่างที่พูดตะกี้นะครับก็ทำให้ชีวิตเราดำเนินต่อไปได้ถ้าเราคิดลบมันก็ทำให้แล้วก็คิดว่ามันจะไม่มีพรุ่งนี
1: ้
0: แต่ความจริงมันมีพรุ่งนี้เพียงแต่เราเลือกที่จะไปหรือไม่ไปมากกว่า
1: โอ้ชอบคำนี้มากจะหยุดอยู่กับที่หรือเปล่าถ้าหยุดอยู่กับที่ก็มีแค่วันนี้ถ้าไปต่อพรุ่งนี้ก็ยังมีถูกต้องไหมคะคุณหมอแล้วก็ยังกำลังคุณหมอกำลังบอกว่าพยายามให้คิดบวกในสถานการณ์ที่แย่ถึงแม้มันจะเป็นไปได้ยากก็ตามและที่สำคัญเราไม่ได้บอกว่าเป็นโลกสวยนะแต่มันอยู่คิดบวกบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคุณหมอนี่มีคุณผู้ฟังค่ะคุณนัทพงศ์บอกว่าคุณหมอครับคนแก่ดื้อและขี้งอนและน้อยใจมันต้องมีวิธีการพูดครับที่บ้านผมก็เป็นคนแก่ห่วงบ้านห่วงของต้องบอกว่าต้องใช้วิธีพูดแล้วก็มีบอกว่าคุณหมอครับยุคนี้เนี่ยข้าวยากหมากแพงแล้วมันขึ้นอีกแล้วอยากจะบอกว่ารวยไม่ไหวแล้วโว้ยคุณหมอกระซิบนะคุณหมอเนี่ยไม่มีเสียงสะท้อนจากคนฟังแบบนี้มาค่อนข้างหลายคำถามจริงๆมีหลักคำถามนะแต่ว่าพยายามเลือกมาให้คุณหมอได้ตอบกันนะคะน่าจะโรคจิตเนี่ยขออนุญาตที่พูดคำนี้นะน่าจะเยอะขึ้นหลังจากที่น้ำลดไหมคะคุณหมอเอ้าคนเรารถยังผ่อนไม่หมดเลยรถไฟฟ้าซะด้วยใช้ต่อก็ไม่ได้ตรงนี้แย่เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับคือด้วยความที่เศรษฐกิจตอนนี้ก็ทุกคนรับทราบกันอยู่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนขณะเดียวกันมันมาเจอภัยพิบัติน้ำท่วมอีกเนี่ยก็แค่อยากจะให้เป็นกำลังใจทุกคนนะครับคือทุกคนอาจจะเริ่มหมดไฟในการดำเนินชีวิตต
1: ่อ
0: แต่แค่อย่างที่บอกครับมันก็แค่วันนี้นะครับพรุ่งนี้มันก็ยังมีเราก็สู้กันต่อไปที่เขาจะบอกคำหนึ่งว่าจริงๆการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากอันนี้คือถ้าเชื่อในพุทธศาสนา
1: ค่ะ
0: มันยากมากในการเกิดเป็นมนุษย์เราลองมองสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ยากกว่าเราน่าจะดีกว่านะครับลองมองไปที่เนี่ยน้ำท่วมเหมือนกันสิ่งมีชีวิตอีกมากมายบางคนสุนัขหาที่อยู่ไม่ได้นะครับปัดเจ็บไม่สามารถจะมีที่พักคือเขายังไม่สามารถรักษาชีวิตเขาได้โดยที่เขาไม่คิดจะฆ่าตัวตายในขณะที่เราเป็นมนุษย์หนึ่งคนแล้วเรารู้สึกว่าเราท้อแท้เหนื่อยหน่ายมันหนักจริงๆอ่ะถ้าเรามองไปในสิ่งที่แย่กว่าเราเขาก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได
1: ้
0: มันเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับ
1: คุณหมออันนี้ถามแทนคนในคนพื้นที่เพิ่งดูข่าวไปเมื่อวานเหมือนกันขออนุญาตคุณผู้ฟังที่กำลังทานข้าวหรือว่าคำถามนี้อาจจะไปสะกิดใจนิดหนึ่งคุณหมอครับชาวบ้านฝากถามมาตรงๆว่าถ้าน้ำท่วมห้องน้ำมันใช้ไม่ได้ปวดท้องหนักข้ามวันข้ามคืนสิ่งที่ทำได้คือขับถ่ายในถุงพลาสติกอย่างไรไม่ให้เชื้อโรคคนแพร่กระจายทั้งที่คนมันก็อยู่รวมกันอะไรเงี้ยมีวิธียังไงปลอดภัยบ้าง
0: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ขับถ่ายใกล้ๆบริเวณที่เรารับประทานอาหารถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อเข้าไปในอาหารที่รับประทานก็คือเข้าใจครับว่าพอน้ำท่วมหาที่ที่จะไปปลดทุกยา
1: ใช่
0: แต่ง่ายๆคือก็คงจะออกไปคือควรจะเท่าที่สามารถแบ่งได้ว่าอันนี้เป็นพื้นที่ของการแยกจะไปขับถ่ายตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งจัดส่วนให้เท่าที่สามารถจะทำได้แทนเดียวกันก็พอหลังจากที่ขับถ่ายเสร็จรีบมัดถุงปิดนะครับแล้วก็มือก็พยายามใช้น้ำสะอาดที่สุดที่มีตรงนั้นรีบล้างมือออกนะครับแล้วถุงที่เก็บปฏิกูลต่างๆก็ควรแยกไปไกลๆกับพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนั้น แต่ไม่ใช่เอาไปทิ้งใกล้ๆของพื้นที่คนอื่นไม่ใช่ก็คือเก็บในพื้นที่ที่คิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่พวกเราจะเข้าไปสัมผัสไปเอามือไปจับน้อยที่สุดอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับรวมขณะเดียวกันก็ที่เหลือคงต้องรอรับการช่วยเหลือในคนที่ไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้แต่ต้องระหว่างนี้ก็ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามเรียกว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในบ้านต่างๆที่มันจะช่วยลดการติดเชื้อเช่นถ้ายังมีผ้ามีถุงมือมีอะไรที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อต่างๆได้ก็ควรนำมาใช้มากที่สุดครับระหว่างก็คือรอรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเราครับจากนั้น
1: สิ่งหนึ่งนะคุณผู้ฟังนอกจากอาหารหรือว่ายาแล้วเนี่ยพี่บอกว่าสิ่งจำเป็นอย่างนะทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกหรือว่าพวกแพมเพิร์สต่างๆของเด็กๆที่มีอยู่น้องหมอเพราะก็ต้องใช้เช็ดนู่นเช็ดนี่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จริงๆมีความจำเป็นหมดนะครับเพราะว่าในเมื่อน้ำสะอาดไม่มีมันก็ต้องใส่ทิชชู่แต่ว่าในความเป็นจริงคือเราอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นบ้านเราก็ไม่มีใครซื้อทิชชู่มาสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่ต้องหมดไปมันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะทางออกเดียวก็คือเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่สะอาดที่สุดที่สามารถใช้ในการชำระล้างร่างกายดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องความสะอาดของร่างกายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหลังจากนั้นก็คือแค่รอว่ารับการช่วยเหลือจากทางภาคส่วนต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็ทำการแยกเรื่องของสิ่งปฏิกูลออกให้มากที่สุดนะครับแยกจัดส่วนให้ดีที่สุดเท่านั้นนะครับแล้วก็การดำเนินการก็ต้องเรื่องของมะลงแมลงอะไรต่างๆก็ต้องดูด้วยนะครับว่าแยกสิ่งปฏิกูลออกไปแต่มะแมลงตรงนั้นเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ต้องเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการที่เอาสิ่งปฏิกูลไปอยู่นะครับ
1: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อมูลบอกว่าโหคุณหมอครับเศรษฐกิจยุคนี้มันแย่นะครับหาใหม่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับคุณหม
0: อ
1: ที่เราบอกว่าไม่ตายหาใหม่ได้อ่ะแล้วคุณผู้ฟังก็สะท้อนมาบอกว่าเศรษฐกิจมันแย่หาใหม่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับน้ำมันก็แพง
0: ก็ถ้าเราคิดว่าเราจะรักษาทรัพย์สมบัติที่จมน้ำอยู่ตอนนั้นแล้วจะอยู่กับมันอยู่ตอนนั้นแต่ขนาดเดียวกันน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆขนาดเดียวกันต่อให้ไม่สูงขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายตอนนั้นก็ไม่ไหวแล้วบางคนก็จะจมตัวแต่ไม่ยอมออกมารับยาแล้วความดันสูงขึ้นน้ำตาลสูงขึ้นอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสที่จะน้ำตาลสูงก็น็อกได้นะครับก็มีโอกาสได้ใช้สมบัตินั้นเหมือนกันครับ
1: นะคะเอาเป็นว่าคุณหมอกำลังจะบอกว่าเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนสิ่งอื่นค่อยหาใหม่ถึงไม่จะยากก็ตาม
0: ใช่ครับเพราะว่าคือจริงอยู่ว่าเราเฝ้าสมบัติอยู่แต่ในความจริงในตอนนั้นเนี่ยหมอมองว่าจะมีใครจะไปขโมยสมบัติคนอื่นน้ำท่วมตอนนั้นไม่คงไม่มีใครดำงมหาสมบัติของคนอื่นมั้งครับในความคิดนะครับคิดว่าหน้าที่จ่ายทุกคนก็คือพยายามเอาชีวิตตัวเองรอดหลังจากนั้นค่อยกลับไปใหม่เมื่อน้ำลดแล้วสมบัติก็ยังอยู่ตรงนั้นสมบัติไหนไม่สำคัญลอยไปกับน้ำก็ปล่อยมันไปสมบัติไหนที่ยังอยู่กับพื้นดินที่ยังอยู่ตรงนั้นเรากลับไปทีนึงก็ได้แต่ยังอยู่นะครับคงไม่มีใครเอาออกไปได้ในช่วงเวลาน้ำท่วมถูกไหมครับ
1: ค่ะอ่ะสุดท้ายคุณหมออยากจะให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าหากต้องการรับบริการหน่วยแพทย์หรือว่าของสภากาชาติไทยต้องติดต่อทางไหนแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะคุณหมอคะ
0: โดยปกติแล้วครับการรับบริการทางด้านการช่วยเหลือด้านการแพทย์ของทางสภากาชาติไทยครับเราจะออกหน่วยไม่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานนะครับสาธารณสุขหรือหน่วยงานภาคส่วนใดๆในพื้นที่นั้นๆที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมเป็นต้นนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางหน่วยงานหรือทางภาคส่วนใดๆร้องขอความช่วยเหลือมาทางฝ่ายบริการทางการแพทย์ก็จะพิจารณาและประสานงานแล้วก็ให้หน่วยทีมแพทย์นะครับออกลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือนะครับซึ่งก็แค่จะบอกว่าให้ทุกท่านนะครับที่ประสบภัยนะครับก็หาช่องทางต่างๆนะครับที่ติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่นะครับซึ่งท่านเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็น คนที่จะประสานงานติดต่อกับมาทางเราอีกทีนึงนะครับ
1: นะคะท้ายนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะ

0: นายแพทย์ปัญญาวัฒน์แลบดักนะคะนายแพทย์7รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยที่มาพูดคุยชัดกับหมอกาชาดในวันนี้โอกาสหน้าเราคุยกันเนาะคุณหมอเนาะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ง FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
3: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์
4: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนนะฮะวันนี้อาจารย์ธรไม่อยู่นะครับพี่ก้าก็ติดภารกิจนะฮะแต่ว่าเรายังคงมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรนันท์ช่วงพิชิตนะครับจากชมรมสยามทัศน์นะวันนี้จะมาคุยเรื่องของการเดินเที่ยวนะครับในกรุงเทพแล้วก็ที่ท่องเที่ยวอื่นๆของประเทศไทยด้วยนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ ประกาศหยุดแล้วนะครับวันนี้นะฮะ28 29 2วันนะครับประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษนะฮะของกรุงเทพมหานครแต่ก็เห็นมีหลายท่านนะฮะยังเดินทางไปทำงานกันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นน้ำรถก็บริษัทเอกชนนะบางที่ก็อำนวยความสะดวกให้ work from home นะครับบางท่านที่ยังเดินทางต้องเข้าออฟฟิศก็ยังมีก็ยังเห็นอยู่ด้วยนะครับส่วนผมนี่ก็โชคดีนะฮะน้ำท่วมในซอยในบ้านนะครับแล้วก็ไปตรงไหนก็ไม่เจอเรื่องของน้ำท่วมสักเท่าไหร่นะครับก็ไปในส่วนของตัวกรุงเทพชั้นในฝั่งทนเนี่ยน้ำแห้งนะฮะไม่ได้เดือดร้อนอะไรถึงแต่ว่าในบางพื้นที่ที่เขาน้ำท่วมนี่เขาวิกฤตจริงๆนะดูจากคลิปน้ำครึ่งเอวมีน้องที่รู้จักเนี่ยอยู่แถวงามวงวานนะฮะที่ต้องมาทำงานด้วยกันเนี่ยโทรมาหาผมตีสามครึ่งบอกพี่รถหนูจมน้ำน็อกตายกลางน้ำโอ้โหสงสารจริงๆนะฮะนี่ต้องเสียค่าซ่อมเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยนะครับก็ย้ำเตือนกันฮะถ้าเจอน้ำท่วมนะครับขับรถยนต์อยู่นะฮะต้องลุยน้ำเนี่ยปิดแอร์ครับแล้วก็ติดเครื่องไว้เสมออย่าหยุดฮะหาร่องน้ำในประเมินสถานการณ์ก่อนนะฮะถ้ามันท่วมเยอะก็อย่าไปลงมันนะครับแต่ถ้าจำเป็นจะต้องไปแล้วประเมินว่าไปได้นะฮะติดเครื่องรถให้อย่าไปดับนะฮะเดี๋ยวน้ำเข้าห้องเครื่องนะฮะน้ำเข้าตัวเครื่องยนต์ไม่ได้นะฮะดับปิดแอร์เปิดกระจกแล้วก็ขับลุยมานะครับประเมินสถานการณ์เช็คเส้นทางมาด้วยผมเมื่อวันเสาร์เนี่ยผมก็ขับรถลุยน้ำมารอบหนึ่งแล้วด้วยนะครับใครที่ประสบภัยก็ส่งข่าวนะฮะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในหลายพื้นที่แล้วนะฮะก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันนะครับ ใครที่ประสบภัยแฟนๆรายการก็ส่งข่าวส่ง SMS มาได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาแชร์กันนิดนึงนะฮะปลอดภัยดีไหมนะคุณเบียร์ปลอดภัยไหมคุณสุวิทย์นะครับที่อยู่สมุทรปราการปลอดภัยหรือเปล่านะหลายๆท่านคุณธีรวัฒน์นะครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันเห็นอาจารย์ธรเนี่ยก็โพสต์อยู่ในเฟซตัวเองนะฮะเอกมัยแกก็จมน้ำแล้วนะมีน้ำขังแต่เข้าใจว่าตอนนี้น้ำน่าจะลงเรียบร้อยแล้วหน้าบ้านแกมีอุโมงค์ยักษ์เบื้องเริ่มเทิมอยู่ด้วยนะฮะก็ฝากต่อสายอาจารย์ธีรนันท์ด้วยครับอาจารย์อยู่สายยังฮะอาจารย์ยังไม่รับสายนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะก็ไปกันที่ข่าวคราวกันสักนิดหนึ่งนะครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะครับก็จะเริ่มเปิดฤดูกาลท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนะฮะนี้นะครับแล้วก็จะยาวไปจนถึง15พฤษภาคมก็เป็นประจำของทุกปีอยู่แล้วนะครับ

0: เดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีกำลังต่อสายกันอยู่นะฮะก็อุทยานชาติหมู่เกาะสุรินทร์ครับเปิดฤดูการท่องเที่ยว15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกปีขอเชิญไปเที่ยวกันได้นะฮะก็คาดว่าอากาศน่าจะดีขึ้นนะครับที่นี่ติดอันดับความสวยงามเนี่ยท็อป3ของโลกอยู่แล้วครับเรื่องของปะการังน้ำตื้นสามารถที่จะ snorkeling กันได้ด้วยนะฮะก็เป็นสวรรค์ของทะเลอันดามันครับในฝั่งของกรมอุตุมีประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็อัปเดตวันนี้28กันยายนนะครับก็เช็คในเรื่องของน้ำปริมาณน้ำฝนกันด้วยละกันตอนนี้อาจารย์ธีรนันท์อยู่ศาลาอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านผู้ฟังอยู่กับอาจารย์ธีรนันท์ช่วงพิชิตนะครับจากชมรมสยามทัศน์นะครับไปเจออาจารย์ในหลายหลากหลายพื้นที่มากแต่ว่าไปเราไปล่องเรือกันนะฮะเราชม2ฝั่งวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่สะพานเจ็ดสดาบดินนะครับที่นนทบุรีไปคุยกับอาจารย์โอ้โหความรู้เยอะมากเลยก็เลยถือโอกาสวันนี้ชวนมาคุยกันหน่อยนะฮะ
1: คุณมือครับ
0: ครับก็เปลี่ยนฟิลลิ่งกันนิดนึงผมจำได้ว่าเคยเจออาจารย์เนี่ยเดินอยู่แถวย่านกุฎีจีนด้วย
1: ขอบคุณครับอุตส่าห์จำได
0: ้ครับก็ให้เล่าถึงสยามทัศน์สักนิดนึงทำอะไรฮะ
1: ครับสยามทัศน์เป็นชมรมนะครับเป็นชมรมเป็นการรวมตัวของเพื่อนพ้องน้องพี่หลายๆคนที่มารวมตัวกันตั้งแต่ประมาณปี2543นะครับต้องสืบเนื่องจากการที่มีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งตอนนั้นของสำนักพิมพ์สารคดีนะครับชื่อว่าชลบุรีนะครับเรียนรู้เพื่อความเข้าใจในแผ่นดินนะครับชลบุรีราชธานีที่ถูกลืมจากครั้งหน้าทำให้เราหลายๆฝ่ายมาเจอกันมาพบกันนะครับตั้งแต่อาจารย์จุลวัฒน์สอนพนมวรรณยุทธยานะครับแล้วก็อาจารย์สุดาราเป็นบก.นะครับและคุณหมอพิรพลอุณหรัศมีนะครับแล้วก็คุณปริวัติจันทรักประกายกุลผมที่ทำงานช่วงชิดมาเจอกันอาจารย์คุณประพบเป็นจักรุลด้วยนะครับก่อนข้าราชการของกทมตอนนั้นนะครับในวันนั้นยังหนุ่มๆก็อยู่เลยนะครับโอ้โหนี่อาจารย์คุณหนึ่งถามผมนี่นานมากนะครับ26 ปีได้นะครับ2543ถึงปีเนี้ยเราก็รวมตัวกันพอรวมตัวกันแล้วก็ในครั้งนั้นก็คือต้องบอกว่าสภาพสังคมบ้านเราในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีการจัดอย่างนี้น้อยมากนะครับถ้าไม่ใช่องค์กรทางการศึกษาที่มีงบสนับสนุนเนี่ยก็ยังก็จะไม่มีอย่างเช่นอาจจะมีของเครือซีเมนต์ไทยมีการจัดหรืออย่างเช่นเครือซีเมนต์ไทยหรือว่าการบินไทยเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่ก็มีการจัดการท่องเที่ยวลักษณะอย่างนี้กันแต่ว่าในภาคชาวบ้านทั่วไปขอใช้คำว่าภาคชาวบ้านนะครับ
0: ประชาชนทั่วไป
1: ทั่วไปนะครับก็คือมารวมตัวกันง่ายๆเราก็เกิดการรวมตัวกันในครั้งนั้นอ่ะก็ถือว่าเป็นหน่อใหม่ๆหน่อหนึ่งขึ้นเกิดขึ้นในครั้งนั้นจากการรวมตัวกันถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราทำความเข้าใจกับบ้านเมืองของเราในความเป็นธนบุรีในสมัยนั้นต้องบอกว่าธนบุรีที่ใช้คำว่าธนบุรีราชธานีที่ถูกลืมเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือธนบุรีเนี่ยปัจจุบันไม่มีเหลือเพียงแค่จังหวัดก็ไม่มีเหลือเพียงแค่ว่าเขตคือเขตธนบุรีมีแต่ว่าพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีน่ะอยู่ที่เขตบางกอกใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าเหมือนกับพื้นที่ที่เราถูกลืมในความรับรู้ของคนไทยจนกระทั่งมาถึงปีนี้ปี2560ปีหน้านะครับ2570ครบรอบ260ปีละผมว่า60ปีเพราะนั้นตรงนี้ที่เราใช้คำว่าเป็นหมายอันดีสำหรับเราที่มารวมตัวกันในครั้งนั้นนะครับเราก็มาทำความเข้าใจบ้านเมืองบ้านเมืองของเราเนี่ยด้วยกำลังเล็กๆในครั้งนั้นนะครับจัดทริปกันครับคุณเหม่งเราจัดทริปกันเนี่ยราคาเนี่ยไหนอยากให้คุณเหม่งทายแต่กลัวจะเสียเวลาเราใช้ลงเวลาเริ่มต้นลงทะเบียนกันเนี่ยเราใช้เงินประมาณใช้เงินประมาณการรายการลงทะเบียนเนี่ย
0: ค
1: นละ40 บาท
0: ตอนนั้นนะฮะเมื่อ20 ปีของปีที่แล้ว
1: 26 ปีที่แล้วนะ40 บาทแล้วก็มาเที่ยวกันเดินเที่ยวตอนแรกท่านตั้งใจว่าเดินเที่ยวทำความเข้าใจในกรุงเทพของเราในกรุงเทพและฝั่งธนเนี่ยของเราก็รู้จักกันมาตลอดเลยก็เรียนรู้จักจัดทริปกันบางทีก็เดือนเว้นเดือน3เดือนเว้น3เดือนหลายสะดวกเป็นสำคัญเพราะว่าหลายๆคนก็มีอาชีพหน้าที่หลักๆอื่นๆก็มี
0: เป็นการรวมกลุ่มกันของคนคอเดียวกันผมใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันนั้นนะนะครับคนที่มีความรู้เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

0: ้านธนบุรีนี่นะฮะแล้วก็พอรวมตัวกันปุ๊บก็ปากต่อปากคุยกันชักชวนคนนู้นคนนี้เข้ามานะฮะแล้วก็มีน้ำ40บง40บาทซื้อน้ำกินซื้อขนมกินเดินเที่ยวกันนะครับพาไปแล้วก็บรรยายไปนะที่อาสาฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อืมอาจจะเป็นที่มาที่เป็นที่มาของการก่อตั้งของชมรมสยามทั
1: พใช้ชื่อว่าชมรมสยามทัพคือสยามทัพคือสยามคือเมืองของเรานะครับตามความเป็นชื่อเดิมของกรุงเทพมหานครของประเทศไทยนะครับใช้คำว่าสยามและคำว่าทัพมาจากคำว่าทัศนะคือมองสยามมองบ้านเมืองของเราเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือให้มองให้หันกลับมามองบ้านเมืองของเราในมุมที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้คนวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อความประเพณีผู้แล้วเราถึงว่าความเป็นสยามเนี่ยต้องเที่ยวพระคุณหนึ่งฟังนะครับเพราะว่าลาลูเบร์เนี่ยเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บอกว่าเอาเข้าจริงๆเลือดของคนสยามแก้รักคนปนกันทั้งนี้ไม่ต้องนับถึงชาวมอญและชาวลาวซึ่งสูงเป็นคนสยามไปแล้วนะครับในมุมมองของเขานะครับนั่นนะครับเราเห็นว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยคือการผสมคือเลือดผสมของคนหลากพ่อไร้พ่อพันแม่ที่เข้ามาปนกันเพราะนั้นการรวมตัวของสยามทัพในครั้งนั้นนี่ตอนแรกยังไม่มีชื่อเลยวันที่เรามารวมตัวกันหลังจากนั้นเราก็ยังไม่มีการตั้งชื่อกันพอสักสองสามเดือนที่ผ่านมาบอกมีการรวมตัวตั้งชื่อแล้วกันจะใช้ชื่อว่าโดยประชุมปรึกษาหรือว่าใช้ชื่อว่าสยามทัพ
0: เอาละครับรู้ที่มาของสยามทัพแล้วเรามาคุยเรื่องที่อาจารย์ธีรนันท์เตรียมมาดีกว่าว่าถ้าเกิดจะเดินเที่ยวในกรุงเทพมหานครแล้วก็เดินเที่ยวของประเทศไทยวันนี้ฮะแนะนำเส้นทางไหนที่จะชวนท่านผู้ฟังให้ไปเดินเที่ยวกันครับ
1: ถ้าสำหรับในปีปัจจุบันเนี่ย2569จะเห็นว่าถ้าเราจะเริ่มต้นในการที่จะต้องนิดหนึ่งขอนิดหนึ่งเห็นว่าปัจจุบันนั้นมีการรวมตัวอย่างที่คุณเหมือนถามถึงเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับต้องบอกว่าเราเห็นจากวันนับเท่านอมองกลับมองกลับไปเมื่อ26ปีที่แล้วเหมือน25ปีไปปลายจะ26ปีนะครับจะเห็นว่าไม่มีใครน้อยมากที่จะมีการไปเดินเที่ยวกันนะครับเพราะมาถึงปีนี้ที่คุณเหมือนถามเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีรูปแบบหลากหลายมากบางทีก็รวมตัวกันแบบง่ายๆรวมตัวแบบคนที่ชอบถ่ายภาพรวมตัวกันแบบคนที่ชอบขี่จักรยานชอบสกูตเตอร
0: ์
1: ชอบถ่ายภาพชอบวาดภาพสเก็ตชิ่งเป็นงานสเก็ตภาพเฉยๆก็ชอบมีรูปแบบที่มากมายต้องบอกว่าสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับจะต้องบอกว่าวัฒนธรรมของแต่ละคนเช่นว่าเรื่องของแต่ละคนชอบแบบไหนเป็นปัจเจกวิสัยว่าคุณชอบแบบไหนในการเที่ยวถ้าสมมติการเริ่มต้นเนี่ยสำหรับการทำความเข้าใจบ้านเมืองเนี่ยพื้นฐานที่สุดก็คืออย่างที่คุณเหมือนเคยได้มีโอกาสมาเจอกับผมที่เราเรียกว่าย่านกะดีจีนนะครับย่านกะดีจีนนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครของเรานะครับก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับกรุงรัตนโกสินทร์โดยเรียกว่าฝั่งธนและฝั่งธนเป็นฝั่งที่มีเป็นพื้นที่ที่เป็นรอยต่อทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่อยุธยาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและก็เป็นพื้นที่ที่เก็บรักษาความเป็นหลักความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยไว้ในพื้นที่ที่เราได้พบเจอได้นะครับคือที่เราเรียกว่าย่านกะดีจีนมีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งเรื่องเล่ามีทั้งเรื่องราวมีทั้งความศรัทธามีทั้งวัฒนธรรมอาหารที่ยังคงตกให้เราได้สัมผัสได้ตกค้างให้เราได้สัมผัสได้นะครับมากมายมีขู่แต่ตามแต่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยชอบเรียกสมัยก่อนเราเรียกว่าเจ๊กนะเจ๊กคือชาวจีนอ่ะชาวจีนเจ๊กจีนนอนลาวแขกฝรั่งหลากหลายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงว่ากลุ่มที่เป็นคนจีนเนี่ยก็มีทั้งหลากหลายกลุ่มทั้งฝั่งทนนะครับ
0: รายย่านกุฎีจีน
1: ถึงกลุ่มแขกก็หลายกลุ่มเช่นเดียวกัน
0: ครับกับในย่านกุฎีจีนที่อาจารย์ธีรนันท์พูดถึงเนี่ยมีความรวมของเชื้อชาติหลากหลายนะครับคนจีนก็มารวมอยู่กับคนแขกแต่ว่าก็อยู่กันคนละโซนนะแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเป็นระยะประชิดนะครับ
1: ครับในระยะที่เราเรียกว่าไม่มีบารอยครับไม่มีพื้นที่ไม่มีขอบไม่มีรั้วไม่มีนั่นก็คือถ้าว่าคุณหนึ่งพูดถึงการมาเที่ยวทางย่านกุฎีจีนเป็นปฐมเนี่ยคุณจะรู้จักเลยคุณจะไป สิ่งที่คุณตามหาไม่เจอคือรั้วรอบขอบชิดไม่มีนะครับว่ารั้วรอบขอบชิดของนี่เป็นพื้นที่ของแขกนี่เป็นพื้นที่ของจีนนี่เป็นพื้นที่ของเดี๋ยวก็เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าไม่มีพื้นที่ที่เราเรียกบาวดอรี่ทำวัฒนธรรมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขารับรู้ความรู้สึกความสัมพันธ์ที่สามารถเจริญรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พื้นที่ย่านจีนจีนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเที่ยวกันเราส่วนเครื่องมือแล้วแต่นะครับใครจะใช้เดินใครจะใช้เดินถือกล้องใครจะใช้สกุดแล้วแต่ของแต่ละคนแต่ว่าเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ง่ายที่สุดก็คือย่างกะดีจีนเพราะย่างกะดีจีนเป็นย่างเก่าที่อยู่ในพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเรามีพื้นที่ที่เราเทียบว่าเป็นย่างเก่าเนี่ยอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพียง4ย่านแค่พูดผัวว่าคนหนึ่งจะต้องสงสัยต่อคำว่าย่านแล้วล่ะคำว่าย่านเนี่ย
0: มีที่มาไง
1: ฮะเป็นคำใหม่ๆนะครับเป็นคำเก่าซึ่งไม่ได้ถูกใช้ในกรุงเทพมหานครเลยเพราะเรามีพื้นที่เขตปกครองแล้วแต่เพราะว่าถ้าเข้าใจถึงคำนี้เนี่ยคำว่าย่านเนี่ยในอยุธยาเนี่ยเรามีนะครับแล้วในธนบุรีก็มีจนถ้าหายไปตั้งเป็นร้อยปีแล้วครับคำว่าย่านเนี่ยเราจะเห็นว่าคำว่าย่านคือพื้นที่ของความรู้สึกสมมติร่วมกันเช่นสมมติถามว่าคุณเป็นคนย่านฝั่งทนไหมใช่ไม่ว่าคุณจะมีพ่ออยู่ฝั่งทนมีแม่อยู่ฝั่งทนมีน้องอยู่ฝั่งทนแล้วเติบโตอยู่ฝั่งพระนครมาเติบมาดำเนินถึงพื้นที่ฝั่งทนก็ถือว่าเป็นคนย่านฝั่งทนด้วยนี่ก็คือพื้นที่ของความรับของการรับรู้ในความเป็นบ้านเมืองของเราเพราะนั้นการทำความรู้เข้าใจเนี่ยเราก็จะสามารถทำความรับรู้ในความเป็นบ้านเมืองของเราในความเป็นย่านเก่าที่มีมาเมื่อสองต้องถ้านับไปจริงก็มันมากกว่า260ปีในปีนะครับเพราะว่ามีมาตั้งแต่อยุธยาเลยเพราะว่าเรามีการ
0: ปรุงรัตนโกสินทร์ซะอีก
1: โอ้ยนานครับอย่างน้อยสุดก็เฉียด500ปีแล้วทำไมผมถึงได้พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าหากว่าคุณหนึ่งมายืนอยู่ที่กะดีจีนที่เราได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับเราก็จะเห็นด้วยว่าจุดเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำข้อเรื่องที่เราเริ่มต้นด้วยคำว่าแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือการจุดเริ่มต้นของรัฐบางกอก
0: รัฐบางกอกครับ
1: รัฐบางกอกไม่ใช่คลองรัฐนะครับเพราะเราเรียกว่ารัดบางกอกเพราะมันใหญ่กว่าคลองรัดเราจึงเรียกว่ารัดบางกอก
0: รัดที่ว่านี่คือลอลิงไม่เห็นอากาศดอเด็ก
1: ครับใช่ครับรัดครับรัดก็คือที่เราเรียกคลองรัดถนนรัดเราให้ลอลิงทั้งหมดเลยแต่ว่านี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาสายรัดที่เกิดขึ้นในสมัยไม่ถึง2กิโลไม่ยาวความยาวไม่ถึง2กิโลเมตรครับก็คือตั้งแต่ปากคลองบางกอกใหญ่ถึงปากคลองบางกอกน้อย
0: ถ้าเราพูดถึงในแง่ของย่านกุฎีจีนนะฮะเราจะนึกถึงสะพานพุทธเดินลงมาจะเจอวัดประยุรวงศ์สาวาสนะครับเดินลึกเข้าไปหน่อยก็จะมีวัดกัลยาณมิตรนะฮะ
1: คร
0: ับลึกเข้าไปอีกนะฮะก็จะมีโบสถ์ซานตาครูซชุมชนโปรตุเกสยังไม่นับสองข้ามฝั่งถนนมาสะพานพุทธประชาสะพานพระปกเก้าฝั่งอีกหนึ่งก็จะเป็นวัดอนงคงคารามนะฮะ
1: นั่นก็คือพื้นที่ที่เรากำลังพูดถึงคือจุดเริ่มต้นคือย่านกะดีจีนถ้าเรายืนที่ย่านกะดีจีนตรงบริเวณปากคลองบางกอกใหญ
0: ่
1: ปากคลองบางกอกใหญ่แล้วก็จะมองเห็นพระปางมารุนทางเขตทางของย่านที่เหนือไปที่เราจะนับย่านก็คือย่านกะดีจีน
0: ย่านอมริน
1: ทร์เดินย
0: ่
1: านวังหลังและย่านแล้วก็ลงมาทางถ้าลงมาต่ำไปที่เมื่อกี้คุณหนึ่งพูดก็จะเป็นย่านคลองสาร ตรงนี้ที่สี่ย่านเนี่ยคือเป็นย่านเก่าที่มีมาตั้งแต่อยุธยาสังคมอยุธยาแล้วครับและจะควบคู่ไปกับรัฐบางกอกความสำคัญของบ้านเมืองก็จะอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ
0: การเดินท่องเที่ยวในย่านกุฎีจีนนะครับมันจะมีทางลัดเลาะมีสองฝั่งเป็นบ้านชาวบ้านมีชุมชนมีอาหารที่เขาทำขายกันมีอาหารดั้งเดิมด้วยอย่างชนโปรตุเกสก็จะมีอาหารแบบสไตล์โปรตุเกสนะเป็นเนื้อต้มมันฝรั่งผมเคยไปทานมาก็อร่อยดีเหมือนกันนะ
1: เนื้อสันโมแน่ๆเลย
0: ฮะ
1: เนื้อสันโมอันนี้ก็มีก็มีเนื้อสันโมพวกนี้สมัยก่อนใช้เนื้อวัวเป็นหลักนะครับถ้าเป็นอาหารโปรตุเกสใช้เนื้อวัวนะครับแล้วก็มีการทำเครื่องเทศและเครื่องเทศผสมกับมันสัตว์บางทีก็จะใช้มันหมูนะครับผสมเข้าไปในก้อนเนื้อฝังไปกับเครื่องเทศเข้าไปในตัวก้อนเนื้อขนาดใหญ่แล้วก็ตุ๋นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของชาวโปรตุเกสเฉพาะตัวเดียวเนี่ยต้องบอกว่าคุณหนึ่งมารู้จัก ลึกกว่าปกตินะ
0: ครับ
1: เพราะคนปกติถ้าเราเจอชาวบ้านปกติหรือว่าคนต่างถิ่นมาปกติรู้จักอย่างเดียวก็คือขนมฝรั่งกุฎีจีนตัวนี้น่าสนใจนะครับเฉพาะขนมฝรั่งกุฎีจีนตัวเดียวเนี่ยถ้าคุณถ้าหากเพื่อนๆมาเที่ยวนะมารู้จักนะเรามีทุกคนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ4บ้าน3โรงงาน4บ้าน3โรงไม่เรียกโรงงานเขาเรียกว่าโรงธรรมดาเพราะว่ามีอยู่ทั้งหมดให้เรารู้จักกันใน3โรงแล้วใน3โรงมีการแบ่งงานกันทำอยู่ทั้งหมด4บ้านเพราะนั้นมีการรวมตัวกันเนี่ยทำให้ขนมฝรั่งกุฎีจีนเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบหรือว่าเป็นที่รับรู้ของผู้คนว่าเป็นอาหารทางวัฒนธรรมต้นเค้กชิ้นแรกของสังคมสยามด้วยเหตุผมว่าตั้งแต่อยุธยานะครับด้วยการเที่ยวเนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสได้เจอภาพเขียนจิตรกรรมไทยในตู้ลายรถน้ำเนี่ย
0: มี
1: ภาพเขียนฝรั่งครับแต่งตัวเป็นสามเป็นแหม่มเลยครับแหม่มเลยถือขน
0: ม
1: เดินกันที่กันอยู่แถบไม่ได้บอกรู้สารที่จะอยู่ในที่ตู้พระไตรตู้พระธรรมนะครับแล้วเขียนลายรถน้ำสวยงามครับผมก็บอกตอนนี้มันจะเป็นตัวที่เล่าเรื่องให้เราเฉพาะขนมชิ้นเดียวเนี่ยสามารถสืบเนื่องต่อไปได้ถึงอยุธยาและยังสามารถที่เมื่อกี้ที่พูดแล้วฟังว่าเป็นขนมชิ้นแรกเนี่ยเพราะว่าคนไทยเราไม่กินไม่เอาไข
0: ่
1: เป็ดไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ตามแต่เอามาทำเป็นขนมเราใช้เฉพาะทำเป็นอาหารคาวแต่ว่าฝรั่งเนี่ยนำเข้ามาทีนี้เราไม่รู้ว่าฝรั่งไหนจนกระทั่งเราเป็นคนย่านกะดีจีจริงว่าขนมของชาวโปรตุเกสหรือเป็นฝรั่งกลุ่มแรกที่เข้ามาสู่สยามนะครับแล้วก็นำวัฒนธรรมอาหารนี่เข้ามาด้วยแล้วยังสามารถไปต่อกับกลุ่มแขกด้วยนะครับคุณหนึ่งปรากฏว่าเจ้าขนมชิ้นนี้ปรากฏว่าเขาสามารถที่จะถูกเอาไปฟิวชั่นกับวัฒนธรรมของแขกย่านในเขตธนบุรีนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปตามเส้นทางคลองเนี่ย
0: แต่เดี๋ยวอย่างนี้ครับอาจารย์ธีรนันท์ครับพอดีตอนนี้10:30 นแล้วต้องไปพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละ

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับอยู่กับอาจารย์ธีรนันท์ช่วงพิชิตแขกรับเชิญพิเศษจากชมรมสยามทัศน์นะครับก็ย้ำกันอีกทีฮะท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่468-9899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงแรกนะครับเราอยู่ที่ชุมชนกุดีจีนย่านฝั่งทนนะฮะติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามเป็นปากคลองตลาดนะครับแต่ก็รวมกุดีจีนนี่ก็รวมอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับฝั่งย่านท่าเรือโรงเรียนราชินีนะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากย้อนกลับมาเป็นท่าเรือกุดีจีนนะฮะอย่างที่อาจารย์ออกเสียงให้ถูกต้องนะครับตรงนั้นก็จะมีโบสถ์ซานตาครูซเป็นโบสถ์คริสต์ด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ
4: ใช่ครับใช่ครับเป็นโบสถ์ซานตาครูซที่เราได้เห็นวันนี้ถ้าหากว่าใครมาเที่ยว อาจจะได้เจอประชาสัมพันธ์จากชุมชนแต่เราก็จะเห็นว่าโบสถ์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นโบสถ์หลังที่3นะครับและเป็นโบสถ์หลังที่3ตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี
3: หมายถึงว่าครั้งโบสถ์หลังแรกทำรุดทรุดโทรมลงก็สร้างบำรุงบำรุงขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยฮะ
4: ครับโบสถ์หลังแรกเนี่ยเป็นคุณพ่อชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อคุณพ่อชากองอันนี้เราจะไม่ลงประวัติศาสตร์ให้ลึกนะแต่ว่าจะเห็นว่าพัฒนาการของสังคมเนี่ยทั้งนั้นที่เป็นค่ายโปรตุเกสสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเรียนให้อาจารย์คุณเหม่งทราบนะครับคนไทยเราเรียกว่าพวกแขกฝรั่งปัสตุกัน
3: ปัสตุกัน
4: ครับแขกเราเรียกว่าแขกฝรั่งปัสตุกันแขกมาจากคำว่าพวกโปรตุเกสชาวโปรตุเกสเนี่ยแต่คนไทยเรียกว่าแขกฝรั่งปัสตุกันบางทีเราก็เรียกว่าพวกพุทธเกตพุทธเกตจะเรียกนะครับคนไทยเรียกว่าพวกพุทธเกตเรียกแบบลิ้นคนไทยนะครับว่ารู้จักไม่ว่าจะเป็นแขกฝรั่งปัสตุกันไม่เรียกจะเรียกก็พุทธเกตเนี่ยคนไทยรู้จักกันมาตั้งแต่อยุธยาละแต่หลังจากนั้นพวกนี้ก็อพยพลงมาหลังจาก2310เนี่ยอพยพลงมาประกาศมาสู่กรุงธนบุรีตั้งในกรุงธนบุรีท่านสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับตรงนี้จะทำให้บริบทของสังคมมันมีการปรับเปลี่ยนไปมีการสร้างโบสถ์หลังที่หนึ่งอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็มีการจนถ้ามีการทรุดโทรมไปก็มีการสร้างโบสถ์หลังที่สองนะครับ
3: ครับ
4: สร้างโบสถ์หลังที่สองนะครับเป็นโบสถ์หลังที่สองนี่ก็สร้างโดยคุณพ่อชาวฝรั่งเศสเหมือนกันนะคุณพ่อปะละกัวนะครับแล้วก็จนทั้งถึงรัชกาลที่หกแล้วก็มีการสร้างเป็นโบสถ์หลังที่สามนี่ก็คือพัฒนาการของชุมชนโบสถ์หลังที่3นี่ก็อายุกว่า100ปีแล้วครับ
3: อ
4: ายุครับกว่า100ปีที่เราเรียกว่าฝรั่งคนไม่ค่อยบุคคลมักจะเข้าใจว่าเรียกว่าฝรั่งเพราะว่าฝรั่งที่กระดีจีนคือมีใกล้กับศาสนฐานที่เราเรียกว่าศาลเจ้าเกียนหนึ่งเก่งที่เป็น
3: ศาลจีน
4: สำคัญสำนักสงฆ์ที่สำคัญแล้วก็เป็นมีศาสนฐานที่เก่าแก่ที่สุดเก่าแก่กว่าด้วยซ้ำจนกระทั่งคนไทยเรียกว่าโบสถ์ฝรั่งที่กระดีจีนนะครับตัวนี้ที่เราเข้าใจกันครับ
3: ก็จริงๆเนี่ยคือมีโบสถ์คริสต์อยู่ใกล้ๆกับศาลจีน
4: ครับผม
3: เกียนกิงนะฮะ
4: ครับผม
3: ครับแล้วก็ยังอยู่ใกล้ๆกับทางฝั่งของวัดไทยด้วยนะวัดกัลยาณมิตรที่มีหลวงพ่อโตสัมปอกงอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
4: ครับผมก็เป็นฝ่ายสมัยก่อนเนี่ยก็บอกว่าเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่3คือเมื่อชุมชนนี้มีมาตั้งแต่อยุธยานะครับแต่ว่ามีสถานสถานที่เกิดขึ้นอย่างที่เรารู้จักกันในนามของวัดกัลยาณมิตรเนี่ยสร้างสมัยรัชกาลที่3มีพระพุทธไตรรัตนนายกเป็นเทพประธานเป็นเทพแห่งการเดินทางของชาวพุทธนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับตั้งแต่สืบเนื่องมาตั้งแต่อยุธยาก็เป็นเทพแห่งการเดินทางเหมือนกันการสร้างวัดกัลยาณมิตรเหมือนกับการสร้างวัดพนัญเชิงที่อยุธยานะครับตรงนี้ก็เป็นเทพแห่งการเดินทางและอีกวัดหนึ่งที่เมื่อสักครู่คุณเหม่งพูดถึงนั่นก็คือวัด ประยุรวงศ
3: ์ครับ
4: ร่วมสมัยกันก็คือช่วงรัชกาลที่3เหมือนกันมีการสร้างวัดขึ้นมาเรียกว่าวัดประยุรวงศ์สาวาสก็คือวัดของขุนนางในตระกูลบุญนาคแต่วัดที่มาสักครู่ที่คุณเหม่งพูดถึงคือวัดกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นวัดที่ขุนนางชาวจีนเจ้าพญานิกรบดินทร์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าถึงแม้ว่าทามระยะเวลาจะมีการเหลื่อมกันแต่เราจะเห็นหนึ่งว่าการร้อยเรียงทำประวัติศาสตร์มีความผูกพันกัน
3: เรียกว่านี่คือการสร้างวัดเนี่ยก็จะเกี่ยวพันกับในเรื่องของตระกูลหลักๆตระกูลใหญ่ๆที่มีความสำคัญนะครับของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย
4: ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงรัชกาลที่3นะครับอาจารย์เหม่งคุณเหม่งครับร
3: ั
4: ชกาลที่3ขณะที่ชมบอกทูลกวีกล่าวชมบอกทูลเรื่องอื่นก็ไม่ชื่นเหมือนเรื่องรัฐเที่ยวแต่ตัดถามไถ่ให้ใฝ่ฝันทั้งวัดโน้นวัดนั้นเป็นนิรันดร
3: ์
4: ล้วนเรื่องตั้นเขียนถักสลักเกินอันนี้ก็คือเป็นกวีกล่าวชมไว้เลยว่ารัชกาลที่3เนี่ยพระองค์ทรงมีความผูกพันกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและก่อร่างสร้างแผ่นดินขึ้นมาเนี่ยก็คือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นวัดที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่3ไม่ว่าจะเป็นขุนนางตระกูลใหญ่ตระกูลโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็สร้างวัดวาอารามทั้งนั้นเลย
3: ครับในเรื่องของการเส้นการเดินทางท่องเที่ยวย่านกระดิ่งจีนนะครับเราจะเห็นว่ามีหลากหลายเชื้อสายเมื่อกี้นี่พูดเนี่ยเริ่มต้นด้วยแขกนะฮะโปรตุเกสใช่ไหมฮะถ้าออกเสียงให้ถูกต้องตามชาว

0: แขกฝรั่งปัสตุกัน
1: ปัสตุกัน
0: ปัสสอเสือถ้าจะสะกดจะปอสอเสือนะปัสตุกันปัสตุกันคือโปรตุเกสนะครับแต่ที่เรียกว่าแขกฝรั่งเพราะว่าชุมชนของฝรั่งเนี่ยไปอยู่ในดงแขกในสมัยอยุธยาเราจึงเรียกว่าแขกฝรั่งปัสตุกัน
1: ในทางกลับกันก็มีศาลเจ้าเกียนอันเก่งนะฮะที่เป็นศาลจีนเนี่ยศาลเจ้าของชาวจีนเนี่ยก็แทรกตัวอยู่ที่ชุมชนนี้ด้วย
0: ครับผมใช่ฮะอยู่ประชิดติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต้องบอกว่าเส้นขอบฟ้าฝากตะวันตกของย่านเจดีย์จีนเนี่ยคุณเราจะได้เห็นทั้งโบสถ์ฝรั่งทั้งวัดไทยทั้งศาลเจ้าจีนและรวมไปถึงศาสนสถานของชาวแขกของแขกมุสลิมด้วยของแขกมุสลิมด้วยนะครับ
1: ในทางกลับกันก็ยังมีชุดวัดของคนไทยนะฮะที่สืบเชื้อสายกันมาต้นตระกูลบุญนาคก็อยู่ที่นี่อย่างวัดประยุรวงศาวาส
0: ตรงนี้มีถึง4วัดนะครับ
1: 4วัดที่เกี่ยวพันกับตระกูลบุญนาคใช่ไหม
0: ครับผมมี4วัด
1: ครับ
0: 4วัด
1: เชิญเลยฮะ
0: วัดประยุรวงศาวาสวัดบุพพารามอยู่ในเขตอยู่ในย่านกะดีจีนด้วยกันส่วนถ้าว่าต่ำลงไปนิดนึงคือข้ามถนนเรามีถนนที่หลังถูกไหมครับเรามีถนนในสมัยกาลที่7อีกฝั่งนึงก็จะมีวัดพิชัยยาติการามที่วัดอนงคาราม
1: ครับนี่คือจากฝั่งของวัดประยุรวงศาวาสนะครับเราข้ามสะพานพุทธข้ามสะพานพระปกมาอีกฝั่งฟากถนนก็มีวัดพิชัยเลยนะฮะประธานโทษ
0: วัดพิชัยยาติการามหรือว่าพิชัยญาติ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็วัดอนงคารามส่วนสมัยก่อนในชื่อเดิมเนี่ยเรียกว่าวัดน้อยขำแถมวัดอนงคารามนะครับชื่อน้อยขำแถมแล้วก็วัดพิชญาตแล้วก็ถูกเรียกกันแล้วตอนวัดเดิมใช้ชื่อว่าวัดพระปางวัดปางเหลืองวัดพระปางเหลืองก็คือจะมีพระปางองค์ใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นทั้ง4วัดเนี่ยเป็นวัดตระกูลบุญนาคที่บอกถึงความสัมพันธ์หรือต้องบอกว่าเป็นรับใช้ในราชวงศ์ตั้งแต่อยุธยาจนทั้งถึงในราชวงศ์จักรีเนี่ยยังยาวนานมากขนาดที่ว่ารัชกาลที่3พระราชทานนามของวัดให้ว่าวัดประยุรวงศาวาสและวัดพิชัยญาติคำว่าประยุรวงศ์และคำว่าพิชัยนี่คือความเป็นญาติกับพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับ
1: ครับการเดินท่องเที่ยวย่านกุฎีจีเนี่ยควรจะเดินกลางวันหรือกลางคืนน่ะ
0: โอ้ถ้าปัจจุบันเนี่ยมีทั้ง2แบบเลยที่ผมเจอนะครับเพราะว่ามีการใช้ทัวร์จักรยานเข้ามาเนี่ยคือคักมากนะครับในช่วงตั้งแต่เย็นยันค่ำนะครับมีสามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวย่านกะดีจีนเนี่ยได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพียงแต่ว่ากลางคืนก็อยู่ประมาณสักอย่าให้ดึกมากแล้วกันก็ประมาณสักบางทีก็เคยเจอประมาณถึง3ทุ่มเนี่ยก็ยังเห็นนะครับว่าเพราะดินฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยวัดที่เมื่อกี้นี้คุณเหม่งพูดถึงเนี่ยจะมีการประดับฟืนไฟตลอดออมเส้นทางเดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นเหมือนเป็นเส้นทางเลียบแม่น้ำเลียบริมฝั่งเนี่ยก็จะได้เห็นมีการประดับไฟตลอดเห็นแสงสีเสียงเมื่อเห็นแสงเสียงแสงสีนะครับโดยเฉพาะแสงสีเนี่ยเราจะเห็นสวยงามมากแล้วก็สามารถมาเดินเที่ยวได้เองโดยที่สั้นๆก็ได้จริงๆไม่ต้องมาเที่ยวขนาดที่ผมคุยก็ได้เยอะเกินไปเราก็จะเที่ยวเพียงแค่หาอะไรที่เด็กรุ่นใหม่จะชิคๆนะครับเที่ยวสนุกไม่ต้องมากนะเขาก็มาเดินเที่ยวได้เลย
1: ชิวๆชมวัดชมวาหาของกินที่เป็นสตรีทฟู้ดริมข้างทางตรงละแวกที่เดินเส้นทางที่ว่าเนี่ยก็จะมีอาหารอร่อยนะฮะขึ้นชื่อของท้องถิ่นให้เลือกรับประทานอยู่ด้วย
0: ครับผมอย่างเช่นที่เรียกขนมเรียกว่าขนมจีนแกงไก่คั่วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของชาวโปรตุเกสเช่นกันคือเป็นชาวโปรตุเกสผสมนะครับบางคนรอผสมจีนแบบไม่ใช่มาผสมมอนมันไม่ใช่คือใช่ทั้งหมดถูกถ้าเรียกว่าถูกทั้งหมดเลยเพราะขนมจีนเป็นวัฒนธรรมของชาวมอนนะครับแล้วก็ถูกคนถูกธุรกิจเป็นธุรกิจที่ชาวจีนได้รับการสนับสนุนทำกิจกรรมตัวนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้วัฒนธรรมตัวนี้ผสมผสานกันผ่านอาหารตัวเลือกที่เราเรียกขนมฝรั่งไอ้ก็เราเรียกว่าขนมจีนแกงไก่คั่วแล้วยังมีอาหารตำรับโปรตุเกสเนี่ยที่ถ้ามาเที่ยวเฉพาะกลางวันนะครับกลางวันก็จะมีหลายร้านมากปัจจุบันมีร้านที่เปิดรับถ้าผมขนาดผมเป็นคนในย่านนี้นะครับเราเดินผ่านเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการเติบโตขึ้นของหน่วยเล็กๆของภาคเอกชนชาวบ้านที่ทำมาเมื่อจะเป็นพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านก็มีการทำนะพิพิธภัณฑ์มิวเซียมกะดีจีกะดีจีเนี่ยมีการทำมิวเซียมด้วยแล้วก็มีการเปิดร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟนะครับชิคๆร้านขนมจีนแกงไก่คั่วย่านเนี่ย

0: สมมติคนของคนเราเนี่ยจะค่อนข้างจะมั่นคง
1: ค่อนข้างจะมั่นคง
0: มากเพราะเราจะคือไม่ได้เกิดจากมีคนมาอามีหน่วยงานมาเอางบมาสนับสนุนให้เราสร้างเลยนะไม่ประสบความสำเร็จทุกแล้วที่ประสบการณ์ของการทำงานนะครับถ้าหากหน่วยงานของรัฐก็ทำไปเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นติดสำนึกของคนในด้วยเนี่ยสองภาคีเนี่ยจะทำให้ประสบความสำเร็จแต่อย่างเช่นของที่เนี่ยจะเห็นได้ว่านอกจากพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีเนี่ยของบ้านทันทานนท์นะครับตรงนี้ต่อส่วนเนี้ยบ้านก็มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราได้ใช้เวลาในการที่จะเรียนรู
1: ้
0: ผ่านที่พิพิธภัณฑ์เนี่ย
1: คือในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีบอกเล่าที่มาของประวัติของชาวชุมชนกุดีจีใช่ไหมฮะ
0: ด้วยตัวเองได้เลยคนเราเดินมาเนี่ยได้อ่านได
1: ้
0: ศึกษาได้มีเสียงให้เราได้สื่อสารได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะสามารถอีกพิพิธภัณฑ์นึงที่อยากจะพูดถึงก็คือใกล้ๆกันนะครับก็คือเกิดจากสมมติของคนในร่วมกันก็คื อทางประยูรพันนาคารของวัดประยุรวงศาวาสนะครับตรงนี้แล้วก็ทางพระบรมบัณฑิตเนี่ยก็คุณพระบรมบัณฑิตเนี่ยท่านสนับสนุนให้มีการทำแหล่งเรียนรู้อีกรูปแบบนึงมากกว่าการที่คุณเข้าวัดเข้าวาคุณเฉยๆคุณก็ยังได้รู้จักวัดพิพิธภัณฑ์สำคัญก็คือประยูรพันนาคารนะครับตรงน
1: ี้
0: ก็สามารถจะเปิดรับพวกเราได้ทุกเวลาที่พิพิธภัณฑ์เปิดนะครับก็มารู้จักได้เลยในตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่มาทำความรู้จัก
1: ม
0: ีจริงในระยะเวลาสั้นๆนะครับ
1: เดินทางมาท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับประวัติความเป็นมาได้มาชิมของอร่อยย่านกุดีจีนได้มาเดินเที่ยวไหว้พระวัดประยุรวงศาวาสไหว้หลวงพ่อสัมปะกงที่วัดกัลยานะครับไปชมโบสถ์ซานตาครูซชุมชนชาวโปรตุเกสเก่าแก่ของที่นี่รวมทั้งศาลจีนนะครับศาลเจ้ากินอันเก่งด้วยนะครับก็ตั้งประชิดกันเนี่ยผมเคยเดินอยู่ที่วัดอนงเนี่ยเดินเข้าไปในวัดนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับข้างในก็เป็นวัดพุทธแต่ว่าก็มีศาลเจ้าจีนแทรกอยู่ในมุมนึงของวัดด้วย
0: ใช่ครับก็จะมีความผสมผสานแล้วก็เห็นลักษณะของการผสมผสานเนี่ยจะเห็นหรือว่านาของการผสมผสานเนี่ยคือถ้าเราต้องมองให้ออกนะครับถ้าเราได้มองออกเราจะเห็นได้เลยว่าอะไรเราจะมองว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ความการผสมผสานหรือที่เราเรียกการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมเนี่ยมันดำรงอยู่ได้ในสังคมไทยแต่ผมมองสองเหตุผลเหตุผลหนึ่งคือประวัติศาสตร์ร่วมกัน
1: ครับ
0: ไม่หนึ่งก็คือหนึ่งในสองก็คือประวัติศาสตร์ร่วมกันของผู้คนเนี่ยก็คือผ่านสังคมอยุธยามาเป็นธนบุรีร่วมกันนี่คือส่วนหนึ่งกับส่วนที่สองนั่นก็คือการยืดหยุ่นหรือการปรับตัวของศาสนาในทุกศาสนาไม่มีศาสนาไหนสักศาสนาเดียวที่ไม่สามารถปรับตัวได้ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมและผู้คนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทุกๆกลุ่มชาติพันธุ์ทุกๆศาสนาสถานมีความผสมผสานกันยกตัวอย่างเช่นคุณหนึ่งตอนต้นขอนิดหนึ่งคุณหนึ่งเห็นแล้วพูดถึงตัวที่เราเรียกว่าม ัสยิดตูดีหลวงมัสยิดบางหลวงโทษทีครับมัสยิดบางหลวงเนี่ยอยู่ประชิดติดกับวัดกัลยาณมิตรเลยตัวนี้จะเห็นว่ารูปทรงสถาปัตยกรรมเป็นรูปทรงที่ได้รับความนิยมจากในสมัยรัชกาลที่3ในการสร้างวัดวาอารามต่างๆเนี่ยไปอยู่ที่มัสยิดบางหลวงนี่เลยครับปัจจุบันก็เราก็สามารถไปเดินเลยนิดนึงจากวัดกัลยาณมิตรก็ไปถึงมัสยิดบางหลวงละตรงนี้ก็จะเป็นมัสยิดตั้งแต่คู่กับตั้งแต่กุกรุงรัตนโกสินทร์เลยผ
1: ู้
0: คนแบบมาเดินทางจากวิทยาลงมาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เข้ามาอยู่กันที่เนี่ยแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างมัสยิดของตัวเองที่เราเรียกว่ามัสยิดบางหลวงเป็นรูปทรงแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3
1: ครับ
0: ก็จะมีแนวคิดที่คนถูกไม่ถูกผิดไม่ผิดอะไรนั่นก็จะมากมายในความคิดของผู้คนก็จะเห็นว่านี่คือการหลอมรวมกันของวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่เหนือต่อความที่เป็นเงื่อนไขของศาสนาที่อนุญาตให้เราสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในสังคมไทยตรงนี้ก็สนุกนะครับถ้าเรามารู้จักย่านกดีจีนในพื้นที่ภายในเวลาจำกัดเนี่ยทั้งกลางวันเนี่ยก็ชื่อก็สนับสนุนนะครับส่วนกลางคืนก็จะอยู่ริมแม่น้ำหน่อยก็จะมีการประดับฟืนไฟก็จะเห็นมีการใช้รถจักรยานสกูตเตอร์เนี่ยเห็นตกปกติแล้วครับเข้ามาเที่ยวในยามค่ำคืนก็มีครับ
1: ในเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวบ้านนี่เขาเวลคัมในเรื่องของนักท่องเที่ยวไหมฮะ
0: ปกติครับคำว่าปกติคือคุณสามารถจะมาได้เพียงแต่ว่า

0: ณต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมของวัดวารามศาสนฐานไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่ที่คุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได
1: ้
0: เพราะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวารามศาสนฐานเนี่ยไม่ได้แปลว่าเปิดได้ตลอดเวลานะครับ เขาก็จะมีเวลาในการเช่นทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์ทางฝ่ายของศาสนาคริสต์จะมีทั้งทำวัดเช้าทำวัดเย็นศาสนาพุทธมีคือวันเวลาทำวัดที่แตกต่างกันส่วนทั้งจะมีอยู่สวดมนต์ในโบสถ์ของชาวคริสต์ก็จะมีทั้งเช้าและเย็นถ้าในฝ่ายมุสลิมเนี่ยเขาจะมีสวดมนต์เวลาห้าเวลาเพราะนั้นถ้าเราเข้าไปในเวลาที่เขาสวดมนต์กันเนี่ยหลังจากสวดมนต์แล้วเขาอาคารเขาไม่ได้ปิดเราก็สามารถจะขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมชมได้ในฐานะผู้ศึกษาผู้เรียนรู้ไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยวอย่างนี้คือเหมือนกับเส้นบางๆที่เราจะวางตัวของเราไว้ในท่านในฐานะไหนถ้าเราวางตัวเราในฐานะที่ผู้ที่เข้ามาศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนเราก็ต้องเรียนรู้จักว่าเราจะรู้จักเข้าสัมผัสชุมชนได้อย่างไรผู้คนในสังคมเป็นคนอย่างไรนิสัยใจคอยอย่างไรพูดคุยการแต่งเนื้อแต่งตัววัฒนธรรมอาหารการพูดจาทั้งหมดไม่ได้แปลว่าเรามาถือป้ายคำว่าเวลคัมยินดีต้อนรับนั่นคือปกติของเขาอยู่แล้วคือการยินดีต้อนรับสำหรับผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนครับยุคปัจจุบันนี้มีการเดินทางการคมนาคมในยุคใหม่ก็คือเมื่อจะเป็นMRT เนี่ยเข้ามาประชิดติดกับย่านกระดิ่งเลยทางด้านหลังครับครับ
1: พูดถึงในเรื่องของความเกี่ยวพันครับกับพระมหากษัตริย์นะฮะทางโซนของกดีจีเนี่ยก็จะเกี่ยวพันกับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3นะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้ที่ผมเจออาจารย์เนี่ยนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับทางฝั่งซ้ายมือก็เป็นอุทยานนะครับรัชกาลที่3ตรงนั้นก็มีความเกี่ยวพันกันด้วยกับในหลวงรัชกาลที่3อ่ะ
0: ครับผมต้องบอกว่าน
1: ี่เรายกพื้นที่แล้วนะครับ
0: ทางตอนเหนือก็คือต้องบอกนนทบุรีศรีมหาอุทยานถ้าอยู่บางปอกเรียกว่าธนบุรีศรีมหาสมุทร
1: ครับ
0: เอาแค่สองเมืองที่คุณหนึ่งพูดถึงแนะนำนะครับที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือธนบุรีศรีมหาสมุทรจุดที่เราพูดคุยกันนั่นก็คือย่านกระดีจีนเนี่ยอยู่ห่างจากทะเลแค่50 กิโลเมตรเองห้าสิบกิโลเมตรแต่พอขึ้นไปทางตอนเหนือเราเรียกว่านนทบุรีศรีมหาอุทยาน
1: oh.
0: ศรีมหาอุทยานก็คือเป็นเมืองดินดำน้ำชุ่มก็ต้นหมากรากไม้รวมทั้งเป็นสายของรัชกาลที่3เนี่ยทางพระเป็นพระชนกและพระชนนีเนี่ยก็อยู่ที่เมืองนนทบุรีเป็นเจ้าเมืองนนทบุรีอาหารทางพระราชทางสายคุณตาทวดเนี่ยเป็นเจ้าเมืองนนทบุรีนะครับมาสัมพันธ์กับทางสายของเมืองหลวงด้วยมาสัมพันธ์บนเส้นทางของเมืองหลวงด้วยก็คือพระชนนีเพ็งนะครับพระชนนีเพ็งจึงใช้ชื่อว่ามีสร้างวัดหนึ่งถ้าวันนั้นเราจำได้นะวัดนั้นก็คือวัดประจำของรัชกาลที่3หรือก็คือวัดในสมัยรัชกาลที่3ก็คือที่เรารู้จักกันก็คือแผ่นดินที่พระชนกเดิมก็คือเจ้าเมืองจันทบุรีเจ้าเมืองนนทบุรีครับก็เป็นวัดที่สำคัญนะครับที่เป็นหมุดหมายที่เราเห็นในความสำคัญของรัชกาลที่3เนี่ยมีอยู่บนเส้นทางจริงๆต้องบอกว่าบ้านเมืองของเราไม่ใช่เฉพาะรัชกาลใดรัชกาลหนึ่งนะครับถ้าเราได้ทำความเข้าใจเราเห็นว่าในทุกๆรัชกาลเนี่ยในเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวยึดโยงเชื่อมโยงความสำคัญของราชวงศ์จักรีที่ติดเนื่องมาจากวิทยาโดยใช้เส้นทางแสงเลือดหลักก็คือเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสำคัญ
1: ซึ่งวัดประจำรัชกาลที่3ที่อยู่ตรงเชิงสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ก็คือวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารครับ
0: วัดเฉลิมพระเกียรติตรงนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติให้พันพระชนกและพระชนนี
1: ครับพูดถึงในเรื่องของการเดินทางนะครับความเกี่ยวพันกับในหลวงรัชกาลที่3เนี่ยทางฝั่งของนนทบุรีก็จุดหนึ่งย่านกุดีจีนก็จุดหนึ่งแต่การเดินทางไปมาหาสู่กันก็ใช้ในเรื่องของการเดินทางทางเรือนะฮะก็จะถูกที่สุด
0: อันนี้เส้นทางที่คุณเหม่งพูดเนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยฉลาดมากเขาไม่มาเที่ยวแบบที่คนไทยเที่ยวหรือคนเอเชียจัดเป็นทัวร์ใหญ่ไม่เขาจะใช้เรือแล้วดูแบบนี้ครับราคาถูกมากนั่งเรือด่วนปัจจุบันมี

0: ทั้งเรือด่วนเรือด่วนเจ้าพระยาม
1: ีหลากหลายให้เลือกเลยครับ
0: หลายเรื่องหลายเส้นทางแม้กระทั่งประเภทที่เป็น My Smart Story อย่างนี้ก็มีซึ่งราคาถูกอันนี้ถือว่าฝรั่งชอบพูดแบบผมเองคนไทยง่ายๆคือฝรั่งจะชอบวิธีอย่างเงี้ยมากกว่าการที่การจัดการว่าเขาจะมาเที่ยวเมื่อไรยังไรเลยเนี่ยเขาก็จะค้นหาข้อมูลเขาเองแล้วก็มาเที่ยวนนทบุรีในเส้นทางของวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยสามารถทำความรู้จักได้เลย
1: เรากำลังพูดถึงในเรื่องของการล่องเรือเนี่ยแต่มีเวลาน้อยแต่เรากระชับกระชับหน่อยแล้วกันนั่งเรือจากย่านกุฎีจีนนะครับล่องชมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงวัดเฉลิมพระเกียรติตรงเชิงสะพานมหาเจดสาบรินที่นนทบุรีสั้นๆนะฮะ
0: ตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่านะครับคุณเหม่งว่าพ
1: ื้
0: นที่ของที่เรานั่งเรือขึ้นไปเนี่ยทั้งสองฝั่งคือประวัติศาสตร์เลยตั้งแต่เป็นพื้นที่มรดกแห่งความทรงจำของคนสยามของคนไทยเลยนะครับว่าเรามีวังสี่วังขนาดตั้งแต่วังเดิมวังหลวงว
1: ัง
0: หลังและวังหน้าตลอดเส้นทางที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผู้ไปเพื่อจะเดินทางขึ้นไปถึงวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับเราเดินทางขึ้นไปเนี่ยจะมีวังสี่วังขนาดถึงทางเส้นมีและเป็นวังสี่วังที่ได้รับการทำนุบำรุงมีความงดงามมีความทรงคุณค่าและสวยงามตลอดเส้นทางพอเราเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือเนี่ยก็จะมีกลุ่มชนกลุ่มชาติพันธุ์นะครับอยู่ให้เราเห็นลายทางเลยเราจะมีกลุ่มชนที่พวกคนจีนที่มาทำการค้าส่งอยู่แถบบางโปก็จะมีหรือว่ากลุ่มแขกที่มาทำการค้าอยู่แถบบางอ้อเนี่ยก็ค้าส่งพวกนี้มาทำค้าส่งนะครับพวกชาวจีนพวกแขกก็มาทำค้าส่งแล้วก็ยังมีพวกที่ทำหน้าที่เดินเรือในสมัยอดีตสมัยที่เป็นเรือเมย์นะครับอันนี้ทำให้รู้ภาษาของผู้พูดเลยนะ เราจะเดินทางขึ้นไปสมัยก่อนใช้เดินเรือเมย์เนี่ยขึ้นไปเจอเรือเมย์เขียวเรือเมย์แดงเรือเมย์สีเลือดหมูเนี่ยก
1: ็
0: จะเดินทางขึ้นไปแต่ยุคปัจจุบันนี้เร็วกว่าง่ายกว่าก็คือใช้การคมนาคมในยุคใหม่เมื่อจะเป็นเรือด่วนเจ้าพระยาหรือ My Smart Ferry อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยก
1: ็
0: เราจะสามารถเดินทางขึ้นไปเห็นจนกระทั่งถึงสะพานมหาเจดสดบดินเนี่ยตรงนี้ก็จะสามารถจะเดินทางขึ้นไปได้ผ่านขึ้นไปได้ถึงตอนเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราไปปัจจุบันนี้เราสามารถเอาแค่เรือเนี่ยไปถึงท่าน้ำนนทบุรี
1: โอ้ตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญด้วยนะฮะ
0: ครับตรงนั้นเป็นจะเห็นว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองนนทบุรีนะครับแล้วก็ไปมีสถานที่สำคัญที่ควรจะรู้จักเมื่อจะเป็นสาระกลางจังหวัดนนทบุรีก
1: ็
0: อยู่ที่ท่าน้ำนนด้วยนะครับ
1: ตรงนั้นก็จะมีหอนาฬิกาตั้งตระหง่านอยู่ด้วยฮะ
0: คุณเหม่งเคยสังเกตไหมบนหอนาฬิกาทำไมมีไก่สมัยก่อนไม่มีไก่ทำปัจจุบันทำไมมีไก่
1: ทำไมล่ะครับ
0: เพราะว่าตรงนี้เมืองนี้เป็นบ้านเกิดของท่านผู้นำในยุคสมัยหนึ่งก็คือ
1: จอมพลป.
0: รู้เลยพอบอกปีไก่นี่แสดงว่าครับใช่คือของท่านผู้นำในยุคนั้นเลยครับก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามท่านมีบ้านเกิดอยู่นนทบุรีนะครับจอมพลแปดพิบูลสงครามเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีหอนาฬิกาซึ่งคนชอบจะเป็นหมุดหมายเป็นแลนด์มาร์คของผู้คนในยุคสมัยเกือบร้อยปีแล้วนะ
1: เกือบร้อย
0: ปีลงมาแล้วแต่ก็ยังคงเป็นหมุดหมายที่น่าสนใจอยู่ปัจจุบันก็คือหอนาฬิกานะครับครับตรงนี้ก็จะเราเห็นว่าความสำคัญของบ้านเมืองในพื้นที่บนเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเฉพาะแค่นี้สั้นๆที่เรือสามารถจะสนับสนุนการท่องเที่ยวของเราได้ในราคาถูกนะครับแต่ว่าราคาถูกคือจับต้องได้เนี่ยราคาที่จับต้องได้เนี่ยและในเวลาวันเดียวเนี่ยคุณสามารถใช้เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาได้สบายๆอาหารการกินบริบูรณ์ในทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาสถานที่ศาสนสถานวัดวารามวัดเขมาพิราตารา
1: ม
0: วัดเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยยังรวมถึงอย่างที่ผมลืมไปนิดนึงก็คือพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นวัดคอนเซปชั่นว
1: ั
0: ดสังคิเซเวียของบ้านยวนบ้านขมิ้นนะครับก็อยู่ทางด้านฝั่งตอนออกด้วยก
1: ็
0: จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของต่างๆที
1: ่นั่งเรือเข้าไปฝั่งตอนออกอยู่ขวามือใช่ไหมฮะแถวเชิงสะพานสังฮี
0: ฝั่งตอนออกคือทางด้านถ้ามองแบบคนเดินเรือต้องออกฝั่งตอนออกก็คือฝ
1: ั่
0: งซ้ายมื
1: ออ๋อฮะ
0: เราต้องมองแบบคนเดินเรือเดินเรือฝั่งเหมือนแบบว่าฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงฝั่งขวาแม่น้ำเนี่ยก็จะใช้การมองหน้าไปทางมองไปทางปากแม่น้ำทางด้านนั้นก็คือฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งทางด้านซ้ายมือทางฝั่งซ้ายมือของแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
1: นี่ก็แค่แหมยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยฮะกูดีจีนนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยายาวไปถึงวัดเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็เป็นวัดประจำตัวของในหลวงรัชกาลที่สามฮะ
0: ที่รัชกาลที่สามสร้างเพื่อถวายพระเกียรติให้กับพระชนกและพระชนนีของเป็นขวตากับขวยใหญ่ครับเป
1: ็
0: นขวตากับขวยใหญ
1: ่คุยกันยังไม่ถึงไหนเลยฮะแต่เวลาหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ฮะ
0: ยินดีครับผมแค่นี้ก็ผมคิดว่าเราจะเห็นความสำคัญของบ้านเมืองเราเราเห็นชีวิตของบ้านเมืองเราซึ่งมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับยังคงมีชีวิตชีวาตลอดเวลาก็ยินดีนะครับสำหรับผู้ที่จะมาท่องเที่ยวแบบที่สยามท่าทำมา26ปีเนี่ยก็ยินดีเลยนะครับ
1: อ่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วฮะ
0: สวัสดีครับเชิญคุณแม่ครับสวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานActive Radio ไม่สะดวก

0: ่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋า

0: ของเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99

0: Active Radio SMS 4689899
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับนายบอยพิศาล5มอประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS นะครับแล้วก็อีก1ช่องทางคือทาง YouTube ที่ FM 99radio นะครับก็ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันได้นะครับดูสดอยู่ย้อนหลังดูบน YouTubeก็ได้เหมือนกันฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถาม SMS 4689899นะครับฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับแล้วอัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปนะครับเน้นตอบคำถามแล้วกันเนาะ SMS 4689899แต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้น่าจะหยุดการเป็นส่วนใหญ่มั้ยมีใครไม่ได้หยุดนะฮะต้องมาทำงานตามปกติไหมนะครับส่งข้อความมาบอกได้แต่ว่าวันนี้สมทผมเข้าใจว่าสมทน่าจะหยุดใช่ไหมถ้าน้องปิ่นหยุดน้องปิ่นพิมพ์ไลน์พี่ด้วยจะอยากรู้ว่าหยุดไหมสมทนะครับประมาณนี้อ่ะมาลุยงานแล้วกันก่อนจะไปพูดคุยตอบคำถามอ่ะเดี๋ยวมีคุณวิฟิตแมนมาตอบคุณมิฟิตแมนก่อนค่ะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้แนะนำเรือคายักเรือแจวมือสองสภาพนางฟ้าคืออะไรวะดูยังอเวนเจอร์อังกอร์ไม่ได้ดูไม่เข้าโรงหนังไม่ได้ช่วงนี้ต้องดูน้องแมวครับน้องแมวป่วยไปไหนไม่ได้เลยเรสเดนต์อีวิลอยากดูมากคงไม่ได้ดูอ่ะอยากดูจริงโคตรอยากดูเลยเรสเดนต์อีวิลอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมา2เรื่องทั้งบาบาเรียนทั้งเวพอนของซักเครเกอร์ผมไม่พลาดเลยไงผมอยากดูไงเสียดายแต่คงไม่ได้ดูอ่ะไว้รอดูสตรีมมิ่งหรือไว้รอดูอะไรกันแล้วกันนะครับน้องปิ่นบอกมาแล้วอสมทประกาศหยุดแต่เจ้าหน้าที่ห้องส่งก็ตามนั้นโถ่ทั้งผ่านน้องปิ่นไว้มีโอกาสเดี๋ยวเอาขนมไปฝากนะจ๊ะนะฮะอ่ะมาตามนี้มาลุยกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วมีใช้ว่าข่าวใหญ่ได้ไหมวะ หลายคนน่าจะคุ้นเคยคุ้นอาจจะคุ้นหูมาบ้างกับตัวแล็ปท็อปที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Chrome OS ที่เราเรียกกันว่า Chromebookบ้านเราก็มีขายนะครับหลายแบรนด์ก็ทำตลาดอยู่ Acer ก็ทำแต่ส่วนใหญ่ Acer จะไปทำตลาด Chromebook ในส่วนของพวกการศึกษาที่เป็น educational กับกลุ่มที่เป็น enterprise แต่จริงเขามีขายที่เป็นตลาด consumer ปกติด้วยแหละแต่มันโมเดลมันน้อยนะครับแบรนด์อื่นๆก็มีนะครับซึ่งถ้าใครเคยใช้ตัว Chromebook หรือว่าตัวระบบบริการ Chrome OS อ่ะก็จะรู้ว่าหลังๆอ่ะมันมีความเมิร์จกันคือมีความผสมประสานกันกับตัวระบบปฏิบัติการ Android มาค่อนข้างเยอะหลายแอปพลิเคชันของ Android สามารถนำไปใช้บน Chrome OS ได้อะไรเงี้ยล่าสุดนะครับทางด้านของ Google เขาก็เลยมัดรวมเอาซะเลย แล้วก็เปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ชื่อว่า Google Book OS พร้อมกับมีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์ก็คือตัว Google Bookอย่างเป็นทางการนะครับก็เหมือนมาเป็นต้นแบบแหละแล้วเดี๋ยวแบรนด์อื่นก็คงทำตามอะไรเงี้ยนะครับตัวของ Google Book ที่เปิดที่ Google เปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มาแทบจะครบทุกยี่ห้อเลยนะที่เคยทำ Chromebook มาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น Acer Asus Dell HP Lenovo อะไรเงี้ยแล้วก็สเปคมันดูแบบเฮ้ยมันดูหรูหราอ่ะลองส่องสเปคดูมั้ยอ่ะของ Acer ก็ได้ Acer Google Book 14เนี่ยคุณจะได้ชิปเป็น Intel Core Ultra 5เลยนะแต่เขายังไม่ได้ระบุเลขอ่ะนะได้ RAM 16เยอะกว่าตัวเบสธรรมดาของ Windows Base ธรรมดาอยู่8กับ12ใช่ป่ะยิ่งได้ RAM 16ได้สตอเรจ512 GB นะครับได้หน้าจอ14นิ้วและเป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนเป็นแบบ OLED ด้วยนะราคาความละเอียดอยู่ที่2880 คูณ1,800ก็คือ 2.8K ที่หลายคนนิยมเรียกกันนะครับแล้วก็เขาราคาทุกแทบจะทุกแบรนด์ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่899เหรียญสหรัฐมันจะมีบางแบรนด์ที่กระโดดไปหน่อยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับก็เปิดมาประมาณนี้ซึ่งก็ ความพิเศษของตัวระบบปฏิบัติการ Google Book OS ก็คือมันมัดรวมเอา Chrome OS เดิมกับ Android ที่มันมีกลิ่นเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันหมายความว่ามันสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันของ Android ไปรันอยู่บนตัวระบบปฏิบัติการ Google Book OS ได้แบบ seamless เลยประมาณนี้แล้วก็ Google มีการบอกคร่าวๆไว้นะครับว่าตัวอุปกรณ์ที่เป็น Chromebook เดิมหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่รัน Chrome OS เดิมจะบางรุ่นนะบางรุ่นจะได้รับการอัปเกรดเป็นตัว Google Book OS โดยอัตโนมัติแต่เขาไม่ได้บอกว่ารุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Google Book OS เองที่เป็น OS ใหม่เนี่ยก็มีการการันตีนะครับว่าจะออกอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ให้ในทุกไตรมาสนะครับก็เป็นเค้าเรียกอะไรข้อกำหนดเดิมของตัวที่เป็น QPR ก็คือตัว Android Quarterly Platform Release นะครับก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครเคยใช้ตัว Google Pixel มาก่อนก็จะรู้สึกว่าหน้าตา UI มันมีความคล้ายตัวของตัว Google Pixel อ่ะตัว Google Book OS มีความระมัดคล้าย Pixel OSที่เป็น Pixel UI ที่อยู่ในตัวพวกแท็บเล็ตหรือว่าตัวสมาร์ทโฟนของ Google อยู่พอสมควรนะครับแล้วอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือในส่วนของตัวเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์ตัว Google Book OS เนี่ยใช้เป็น Chrome ตัว Google Chrome เบราว์เซอร์นะเป็นเวอร์ชันเต็มเหมือนกับบน Windows หรือบน Mac เลยก็คือสามารถใช้ส่วนขยายตัว extension ของ Chrome ได้แบบ 100%บน Chrome บน Windows Chrome บน Mac สามารถติดตั้ง extension อะไรได้บ้างส่วนขยายอะไรได้บ้าง Chrome browser ที่อยู่ใน Google Book OS ทำได้แบบนั้นทั้งหมดเลยก็ถือว่าเจ๋งดีถือว่าเจ๋งดีนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวบ้านเราแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้กำหนดวันจำหน่ายนะเอาในบ้านเรานะครับเดี๋ยวคงรอตามข่าวกันนิดนึงละกันข้ามไปที่ฝั่งของ Microsoft นะครับ Microsoft ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอัปเดตอะไรต่างๆเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะในฝั่งของตัวที่เป็นด้าน AI ก็คือตัว Copilot นะครับเอาอย่างแรกก่อนนะครับอันนี้ไม่รู้จะเป็นข่าวดีหรือเปล่าแต่เราผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าเราอาจจะได้เห็นความอะไรเงี้ยมากขึ้นก่อนอันนี้หลายคนเคยได้ยินคำว่า Copilot Plus PC ใช่มั้ยกับโน้ตบุ๊กหลายๆรุ่นที่แบบเอ้ยมันมีชิปที่มีส่วนที่มีชิปประมวลผลที่มันมีตัว NPU ก็คือตัวประมวลผล AI แบบกำลังสูงๆระดับประมาณ40ท็อป45ท็อปขึ้นไปอะไรเงี้ยก็จะได้ข้อกำหนดว่ามันสามารถรองรับ Copilot Plus PC ได้อะไรเงี้ยซึ่ง Copilot Plus PC มันเป็นโลคอลมันเป็นฟีเจอร์ AI แบบที่รันบนระบบการ Windows ที่เป็นฟีเจอร์พิเศษขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับล่าสุดเนี่ยเว็บไซต์อย่างตัวของ Windows Central นะครับเขามีการตั้งข้อสังเกตว่า Microsoft ที่เพิ่งเปิดตัว Microsoft Surface รุ่นใหม่ไปโมเดล Year 2026อ่ะไม่ได้ถูกไอตัวฟีเจอร์ Copilot Plus อ่ะครับไอตัวฟีเจอร์ Copilot Plus PC เดิมอ่ะ Google ทางด้าน Microsoft ไม่ได้เรียกมันว่า Copilot Plus PC อีกแล้วเขาเรียกว่า Copilot ปกติเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีการสอบถามไปยังผู้บริหารฝ่าย Surface ของ Microsoft นะครับคุณเบรดก็บอกว่าก็จริงๆตัว Surface อ่ะมันรองรับ Copilot Plus PC แหละแต่ว่า Microsoft กำลังเตรียมที่จะรีแบรนด์การเรียก AI ใหม่อะไรเงี้ยเขาก็เลยด้วยความที่ฮาร์ดแวร์มันออกมาก่อนที่ Microsoft จะประกาศรีแบรนด์ Copilot Plus PC เขาก็เลยไม่ได้ถูกเรียกหรือไม่ได้พูดถึงชื่อของ Copilot Plus PC อยู่บน Microsoft Surface นะครับแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว Microsoft ก็ประกาศรีแบรนด์จริงๆด้วยนะครับก็ประกาศอัปเดตรีแบรนด์ Copilot Plus ใหม่นะครับอย่างเป็นทางการโดยรอบนี้รวมเอาความสามารถที่มันเคยกระจัดกระจายรวมไว้อยู่ในที่เดียวโดยที่เกิดใครเข้าตัว Copilot ใหม่มันจะมีส่วนตัวที่เป็นพาเนลด้านซ้ายครับมันจะมีอยู่3แท็บให้เลือกก็จะมีแท็บ Home แท็บ Code แท็บ Auto Pilotโฮมก็คือหน้าที่ใช้งานสำหรับการแชทแล้วก็สำหรับพวกโคเวิร์กต่างๆที่ทำงานร่วมกับตัว Microsoft Office หรือโปรดักต์ต่างๆของฝั่ง Microsoft เขานะครับส่วนแท็บโค้ดก็คือทำหน้าที่ในเรื่องของการสร้างแบบพวกทูพวกเครื่องมือต่างๆที่อ้างอิงอยู่บน GitHub ของ Copilot นะครับส่วน Autopilot ก็คือ AI Agent ประมาณนี้ก็รวมไว้แล้วอยู่ในที่เดียวไม่ต้องแยกเมื่อก่อนมันจะแยกแบบยิบย่อยนู่นนี่นั่นก็เป็นการรวมเอานะครับรวมกันมาเรียบร้อยนะครับโดยที่Microsoft บอกว่าตัวแท็บใหม่เนี้ยนะครับตัว Home กับ Core จะเริ่มอัปเดตให้ลูกค้ากลุ่ม Frontier ใช้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับส่วนตัว Autopilot จะเริ่มให้ใช้ได้งานจะเริ่มให้ใช้งานได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ว่าก็จะใช้ได้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็น Microsoft 365 Premium หรือว่า Microsoft 365 Pro ไปก่อนในช่วงแรกก็ประมาณนี้ก็มีการอัปเดตกันแล้วก็พอมีการอัปเดตในส่วนของ Copilot ปุ๊บย้อนกลับมาที่ตัวฮาร์ดแวร์อย่างตัวแล็ปท็อปที่แบบถ้าใครซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ถ้าสังเกตดีๆก็ตรงปุ่มของ Windows ด้านล่างครับที่แบบปกติมันจะมีปุ่ม Control Alternate ใช่มั้ยมีปุ่ม Windows มีปุ่มฟังก์ชันมันจะมีปุ่มนึงที่มันมักจะถูกเปลี่ยนก็คือปุ่มฟังก์ชันมันจะถูกไปรวมกับตัวปุ่มที่เรียกว่าปุ่ม Copilot ล่าสุด Microsoft ก็ออกอัปเดต Windows 11นะครับที่เป็นแพทใหม่ก็คือตัว KB 512 4010นะครับซึ่งเป็นแพทประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งแก้บั๊กหลายๆอย่างไปเรียบร้อยไอ้ตัวแพทประจำเดือนกันยายนตัวล่าสุดออกมาเนี่ยจริงๆเขาอัปเดตหลายอย่างนะครับแก้บั๊กบลูทูธนะครับเพิ่มอิโมจิให้แบบรองรับอิโมจิที่เป็นสแตนดาร์ดใหม่อิโมจิ 17.0 แก้ไขเรื่องของตัว personalization ในการตั้งค่าพวกภาพพื้นหลังต่างๆแล้วก็รองรับภาพพื้นหลังแบบใหม่ๆเข้ามาอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้ก็คือเรื่องของการปรับคอสตอมปุ่ม Copilotคีย์ให้สามารถไปเป็นปุ่มอื่นได้สามารถใช้เป็นปุ่มแบบไอตัวไอคลิกขวาเมนูอะไอคอนเทกต์เมนูอะไรเงี้ยก็ได้ก็สามารถปรับตั้งค่าในการเซตติ้งของ Windows ได้แล้วเป็นต้นนะครับผมก็ถือว่าพยายามอัปเดตอยู่ยังอยู่กับ Microsoft นิดนึงอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันคือหลายคนที่ติดตั้ง Windows 11เองจะเจอปัญหาอันนึงนะครับก็คือในอัปในตัวติดตั้งเวอร์ชั่นหลังๆถ้าผมไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่ที่ Microsoft อัปเดตมาตอนน่าจะประมาณพฤศจิกาหรือธันวาปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยถ้าใครไปโหลดไอตัวที่เป็น Windows 11 Installation จากหน้าเว็บ Microsoft ที่เป็นอัปเดตใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วหรือว่าตั้งแต่ปี2026เป็นต้นมามันจะถูกบังคับว่าเวลาคุณติดตั้ง Windows 11เนี่ยในขั้นตอนหลังจากคุณติดตั้งเสร็จแล้วจะเข้าใช้งานเป็นครั้งแรกอะคุณจำเป็นจะต้องออนไลน์เพื่อ sign in Microsoft account เท่านั้นเราไม่สามารถข้ามได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งโอเคมันมีวิธีแบบแมนนวลเพื่อให้ข้ามได้อยู่ก็คือเข้า CMD แล้วก็ใช้คำสั่งตัว bypass NRO นู่นนี่นั่นอันนี้ไปเสิร์ชใน Google แล้วกันนะแต่ว่าล่าสุดมีคนไปเจอครับว่าเราไม่ต้องไปทำให้มันยุ่งยากขนาดนั้นก็ได้ครับเราไอในหน้าที่บอกว่าให้เราล็อกอินเข้า Microsoft account อ่ะเราสามารถในรายละเอียดข้างล่างมันจะมีรายละเอียดอธิบายว่าทำอะไรอะไรแล้วมันจะมีคำว่าเป็นลิงก์เขียนว่า Learn More ก็คือเรียนรู้เพิ่มเติมถ้าเรากดไปตรงนั้นแล้วก็ Cancel มันจะข้ามการขั้นตอนการที่เราต้องล็อกอินด้วย Microsoft Account แล้วก็จะเข้าไปยังหน้าที่เป็นแบบว่าใครกำลังจะใช้ Windows ตัวใช้เครื่องนี้อยู่แล้วเราสามารถสร้าง local account ได้เลยตัวที่เราไม่ต้องไปพิมพ์คำสั่งใน CMD ว่าแบบเอ้ย OBE/bypass NRO นะอะไรเงี้ยง่ายขึ้นเยอะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งสำหรับคนที่อยากลง Windows แต่ไม่อยากแบบไปผูกกับ Microsoft account ไม่อยากออนไลน์นั่นแหละแรกนู่นนี่นั่นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับจาก Microsoft มาที่ YouTubeGoogle บ้างนะครับอย่า YouTube มีการประกาศเพิ่มฟีเจอร์หลายๆอย่างให้กับสายครีเอเตอร์นะครับรอบนี้นะครับเพิ่งประกาศมาล่าสุดนะครับสำหรับคนที่ชอบทำไลฟ์บน YouTube นะครับก็จะมีฟีเจอร์ React Live นะครับเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมมาจากตัว Watch Wish ที่แบบที่เชิญชวนให้คนอื่นมาดูด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการแบบ react ในการดูสดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีแบบ go live together ฟีเจอร์ในการแบบที่สามารถ live แบบ co-host ร่วมกันได้นะครับเชิญแขกเข้ามาผ่านลิงก์นู่นนี่นั่นแต่ว่าฟีเจอร์นี้จะเริ่มใช้ในปีหน้าแต่ว่ามีการประกาศว่าจะมีฟีเจอร์นี้แล้วอะไรเงี้ยนะครับสำหรับคนที่ชอบดู YouTube บนทีวีนะครับก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาก็คืออันแรกสำหรับคนที่ชอบดูละครคุณธรรมละครแนวตั้งนะครับก็เขาจะเพิ่มฟีเจอร์ตัวที่เรียกว่าช็อตซีรีส์นะครับเป็นฟีเจอร์การเรียงวิดีโอแบบสั้นที่เป็นแบบจับกรุ๊ปอะแล้วก็รวมเป็นซีซั่นเรื่องเดียวกันแยกตอนได้ให้ดูแบบต่อเนื่องได้อะไรแบบนี้สายละครคุณธรรมไม่ต้องขายมือถือแล้วนะฮะดูบนทีวีจอใหญ่ๆก็ได้แล้วนะฮะก็น่าจะน้ำหวานแฮปปี้แล้วหนึ่งนะฮะน้ำหวานติดมากนะครับน้ำหวานติดมากละครคุณธรรมนะฮะแล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า voice input นะครับสามารถที่จะโพสต์ความเห็นอ่ะอันนี้ในกรณีดูบนทีวีนะบนทีวีมันจะแบบคอมเมนต์อะไรได้ยากใช่ป่ะรอบนี้เราสามารถโพสต์ความเห็นลงในคลิปนั้นๆได้โดยที่เราใช้วิธีการพูดแล้วตัว YouTube มันจะแปลงเป็นข้อความเพื่อไปโพสต์ให้เองแต่เขายังไม่ได้บอกว่ารองรับกี่ภาษารองรับภาษาไทยไหมภาษาอังกฤษมันได้แน่ๆอยู่แล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันแหละก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมออกมานะฮะสุดท้ายท้ายสุดแล้วกันที่จะมาอัปเดตกันก็จะเป็นเรื่องของตัว Apple นะครับหลายคนรอ iPad mini อยู่นะครับก็คาดว่าคือยังไงเดือนหน้าเนี่ยตุลาคมถูกคาดหมายแหละว่าจะมีสินค้าใหม่ๆของ Apple มีการอัปเดตไลน์อัพโปรดักต์ใหม่ออกมาแน่ๆทั้งในส่วนของตัวฝั่ง Mac หลายรุ่นรวมถึงในส่วนของตัว iPad ที่หลายคนรออยู่ก็ล่าสุดมาร์คเกอร์แมนแห่งบลูมเบิร์กนะครับก็เขามีการโพสต์บล็อกทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการพูดถึงตัว iPad mini ว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงตุลาคมนี้นะครับแล้วก็มีการโพสต์ว่าสิ่งที่จะอัปเดตในส่วน iPad mini รุ่นใหม่ถ้านับเป็นเจนหรือเราเรียกตัวเลขกัน iPad mini รุ่นปัจจุบันคือเจน7บางคนก็เรียกกันสั้นๆว่า iPad mini 7นะครับก็จะเพราะนั้นรุ่นใหม่ก็จะเป็น iPad mini 8นะครับตามข้อมูลของ Mark Gurman บอกว่า iPad mini 8เนี่ยขนาดตัวเครื่องอะไรเงี้ยจะเท่าเดิมแต่ว่าหน้าจอจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเหตุผลเพราะว่าขอบจอจะบางลงกว่าเดิมถ้าใครเคยใช้ iPad mini ซึ่งผมใช้อยู่คุณจะรู้ว่าขอบจอมันค่อนข้างหนานิดนึงนะครับมันจะไม่ได้บางเหมือนพวกแบบ iPad Pro อะไรเงี้ยตอนนี้จะขอบจอบางแล้วคืออาจจะไม่ได้บางเฉียบนะแต่ก็บางลงกว่าเดิมพอขนาดบอดี้เท่าเดิมแต่ขอบจอมันเล็กลงก็ทำให้ขนาดหน้าจอจะใหญ่ขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวพาเนลหน้าจอจากเดิมที่เป็น IPS LCD ไปใช้หน้าจอแบบที่เป็น OLED แต่จะยังคงเป็นแบบ60เฮิรตซ์อยู่นะครับจะยังไม่เป็นโปรโมชั่น120เฮิรตซ์ส่วนชิปตามคาดการจะใช้เป็นตัว A20 Pro เพื่อให้รองรับตัว Siri AI ได้เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวตำแหน่งกล้องด้วยเพราะว่าขอบจอเปลี่ยน

0: ซ้ายหมายความว่ากล้องก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งกล้องก็จะมาอยู่ในระดับแนวนอนด้วยนะครับแล้วก็มาร์เกอร์แมนบอกว่า iPad mini ใหม่หรือ iPad mini 8ก็จะมีการอัปเกรดลำโพงให้แบบดีกว่าเดิมระบบตัวมอเตอร์กันสั่นไม่ใช่มอเตอร์กันสั่นโทษมอเตอร์สั่นก็จะทำได้ดีกว่าเดิมรวมถึงจะกันน้ำกันฝุ่นได้ดีกว่าเดิมก็คือจะใกล้เคียงกับมาตรฐานที่อยู่บน iPhone ก็คือมาตรฐาน IP 68ก็เดี๋ยวรอดูคาดว่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แต่แน่นอนราคาน่าจะขยับขึ้นอยู่แล้วนะครับขยับขึ้นไปกว่าตอนนี้อีกที่ iPad mini มันขึ้นราคาไปแล้วน่าจะแพงขึ้นไปจาก iPad mini 7ตอนที่เป็นราคาปัจจุบันขึ้นไปอีกเหตุผลเพราะว่าเรื่องของตัวหน้าจอ OLED ที่มันต้นทุนสูงกว่าหน้าจอที่เป็น IPS LCD รวมถึงถ้าใช้ชิป A20 Pro จริงๆก็หมายความว่าก็ค่าชิปก็จะแพงขึ้นด้วยก็รอลุ้นกันสำหรับคนที่รออยู่นะสำหรับ iPad mini รุ่นใหม่ส่วน Apple TV ตัวใหม่จะมาไหมมาร์คเกอร์แมนไม่กล้าคอนเฟิร์มก็รอกันต่อไปนะครับตามนี้เดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามการ SMS 468 9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับพักสักครู่ฮะ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 I

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: เทคโนโลยีไลฟ
5: ์ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: กลับมาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับผมช่วงนี้ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารของ Acer โปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acerอย่าลืมเข้าไปเช็คสินค้าใหม่ๆบางทีมาก่อนอย่างตัว Acer Swift Air 14เจนใหม่ที่ที่แบบโมเดลใหม่ที่แบบหลายสีมากขึ้นอัปเกรด RAM จาก RAM 8เป็น RAM 12เนี่ยก็ตอนนี้มีเฉพาะบนออนไลน์ก็ไปดูได้นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับผมมาลุยกัน SMS 468 9899รณ YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย3758สอบถามครับผมใช้ iPhone 13 Pro ถ้าจะเปลี่ยนเป็น18 Pro คุ้มไหมโคตรคุ้มเน้นถ่ายรูปโอ้กล้องดีขึ้นเยอะมากๆของล็อตที่2จะมาเมื่อไหร่ไม่ทราบเลยแต่ว่าจริงๆถ้าแบบมั่นใจว่าซื้อแน่ๆเราแบบไม่ได้ซื้อด้วยใช้โปรใดๆอ่ะนะก็ไปสั่งไปหน้าเว็บ Apple ก็ได้นะครับคือถ้าว่าหน้าเว็บ Apple ตอนนี้ของมันหมดไปแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้ก็รอของประมาณ4สัปดาห์4ถึง5สัปดาห์ก็แน่นจะการันตีว่าจะเป็นล็อตใหม่แล้วแหละนะครับอ่ะก็ลำตามนั้นแต่ว่าคุ้มครับโคตรคุ้มเลยลงท้ายด้วย1451นะครับมือถือจมน้ำทำยังไงเผื่อช่วยคนน้ำท่วมอย่างแรกหามือถือที่จมน้ำไม่เจอก่อนครับหาไม่เจอทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับหาเจอก่อนนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าตกน้ำที่ค่อนข้างสกปรกเช่นแบบน้ำทะเลน้ำที่มีสารเคมีเจือปนหรือไม่มั่นใจน้ำคลำน้ำอะไรทั้งหลายอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาอย่างแรกที่ควรทำก็คือล้างน้ำสะอาดใช้น้ำขวดก็ได้อะไรก็ได้นะครับเพื่อเป็นการล้างพวกคราบสารเคมีหรืออะไรเงี้ยให้มันออกไปจากตัวเพราะว่าอย่าลืมว่ามือถืออย่างพวกหน้าจอหรือแม้กระทั่งตัวบอดี้มันมีการโคตติ้งบางอย่างมาเนาะสารพวกนี้ก็สามารถไปทำลายโคตติ้งเหล่านั้นได้รวมถึงถ้าเป็นมือถือพวกกันน้ำพวกซีลกันน้ำต่างๆพวกยามันก็จะไม่ได้ทนทานต่อพวกสารเคมีอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนนะครับไม่ต้องถูสบู่อะไรให้มันนะล้างน้ำเปล่าปกตินี่แหละนะครับเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งนะครับที่เหลืออย่าพึ่งในกรณียังไม่พูดถึงการเปิดเครื่องนะห้ามเปิดโดยทั้งสิ้นนะครับห้ามเปิดถ้าเกิดว่าตอนหยิบขึ้นมาแล้วเหมือนว่าถ้าเพิ่งตกใหม่ๆมือถือจะยังไม่ดับก็คำแนะนำคือให้ปิดมือถือก่อนก็คือกดปิดมือถือให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ล้างน้ำนะครับแต่กรณีถ้าเกิดรุ่นใหม่ๆคงถอดไม่ได้แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดใส่เคสไว้ถอดนะครับถอดเคสออกนะครับแล้วก็ล้างยืดๆเสร็จก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดนะครับไม่แนะนำให้ใช้ไดเป่าผมเพราะไดเป่าผมมันจะทำให้กาวที่ซิลข้างหลังเสื่อมได้เดี๋ยวฝาหลังจะหลุดออกมาซะเปล่าๆนะครับถ้าเกิดจะหาอะไรช่วยจริงๆก็จริงๆก็ซับน้ำแหละนะครับส่วนจะเอาไปแช่ถังข้าวสารหรือใช้ซิลิก้าเจลอันนั้นแล้วแต่ศรัทธาละกันมันก็ช่วยได้บ้างก็คือมันช่วยแบบดูดความชื้นออกไปให้เร็วขึ้นไปอีกหน่อยนึงแต่เอาจริงๆก็อยู่ในที่ที่มันโปร่งที่มันลมมันถ่ายเทได้ทิ้งไว้สักคืน2คืนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะค่อนข้างแห้งสนิทดีนะครับหลังจากที่มั่นใจว่าแห้งสนิทดีแล้วก็ค่อยลองเปิดเครื่องแล้วดูว่ามันเปิดติดไหมถ้าเปิดติดก็ลองฟังก์ชันต่างๆว่ามันใช้งานได้ครบถ้วนไหมถ้ามันครบถ้วนก็โอเคก็น่าจะรอดก็ใช้ต่อไปแล้วแต่ว่าช่วงระหว่างนั้นก็สักประมาณ1เดือนหลังจากนั้นก็คอยเฝ้าระวังมาละกันคอยดูอาการหน่อยมีอะไรเพี้ยนๆไหมแต่ถ้าเกิดเปิดไม่ติดหรือเปิดมาแล้วมีอาการอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยหน้าจอทัชสกรีนได้ไม่ครบ นักสกรีนไม่ค่อยไปอะไรเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้ละเขาศูนย์ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับไม่แนะนำให้ใช้ใดจริงๆนะใดเป่าความร้อนนะครับถ้าเป็นใดถ้าใช้ใดเป่าจริงก็คือเป็นโหมดที่เป็นโหมดลมอ่ะได้ลมคือไม่เอาความร้อนอ่ะไม่เอาความร้อนอ่ะประมาณนี้แค่นั้นแหละนะครับไปที่ YouTube นะครับคุณน้องของร้อนหาเรื่องเนี่ยเอาจริงผมขออนุญาตไม่อ่านข้อความน้องของร้อนนะเดี๋ยวทัวลงมีโอกาสทัวลงสูงมากเลยคุณน้องถือว่าคุณน้องเปิดวอลแล้วเนี่ยขออนุญาตข้ามของน้องของร้อนนะแต่ว่าโอเคลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าได้อันนี้ปลอมให้แต่ว่าก่อนนั้นขออนุญาตไม่อ่านนะจ๊ะคุณครับเคพี่บอสครับกรมอุตุเรายังแม่นอยู่ใช่ไหมคลอง6ผมว่าผมเรื่องการพยากรณ์อ่ะผมว่าเขาโอเคในส่วนตัวนะผมว่าเขาโอเคเพราะเขาอ่ามุดอ่ะคือมันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรวะมันก็ไม่ได้ผิดมันคือการพยากรณ์เนาะพยากรณ์เหมือนการคาดเดาแต่มันคือการคาดเดาโดยมีข้อมูลซัพพอร์ตแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องถูก 100%มันคือการเดาแบบมีสมมติฐานมีข้อมูลมันไม่ใช่เดาสุ่มเดาส่งนึกออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของการพยากรณ์ของกุตุผมยังให้เครดิตอยู่โดยส่วนตัวนะครับก็ยังฟังอยู่ยังดูอยู่แต่ว่าเห็นด้วยกับที่หลายคนออกมาพูดก็คือภาษาที่เขาใช้มันเข้าใจยากมันต้องไปตีความเหมือนภาษากฎหมายที่แบบอะไรนะหมายความว่าไงสิอะไรเงี้ยซึ่งโอเคอย่างอธิบดีมั้งผมจะไม่ผิดอธิบดีกรมตุมั้งออกมาพูดว่าก็มันเป็นข้อมูลกลางๆที่เราจะต้องไปให้หน่วยงานอื่นเข้าไปแบบบูรณาการคงเกียดคำนี้ชิเป่งบูรณาการแต่โดยส่วนตัวก็คือถ้ามันเป็นข้อมูลที่ต้องส่งต่อไปให้หน่วยอื่นหรือใครไปใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการก็ไม่ต้องไปโพสเฟซบุ๊กอีกก็ไปส่งเป็นหน้าเว็บของกรมตุเองให้เขาไปโหลดข้อมูลนักวิชาการก็ไปโหลดกันเองก็ได้ไหมแล้วไอ้ที่สื่อคือ Facebook ผมมองว่ามันเป็นโซเชียลมีเดียเนาะมันเอาไว้สื่อสารกับบุคคลทั่วไปอ่ะสื่อสารกับประชาชนตาดำๆทั่วๆไปอะไรเงี้ยก็ใช้ภาษาง่ายๆซึ่งตอนนี้เขาเริ่มปรับแต่มันก็ต้องยอมรับอ่ะมาช้าดีกว่าไม่มาแต่มาช้ามากนะไอ้วิธีปรับเขาอ่ะกว่าจะแบบใช้ภาษาทั่วๆไปที่แบบไม่ต้องตีความอ่ะก็อ่ะนั่นแหละคุณนายกุ้งบอกว่าร่มก้าวหนักครับบ้านคุณแม่ผมที่อยู่อ่ะก็อยู่ใกล้ๆกับตรงนั้นมันจะมีเทพสดินล่มเก้านึกออกป่ะบ้านเก่าคุณแม่ผมมาซึ่งยังมีญาติอยู่นะตอนเด็กๆผมก็โตที่นู่นนะครับผมเกิดแถวดาวคะนองแต่ผมไปโตอยู่แถวร่มเก้าโตถึงอายุประมาณ4ขวบ5ขวบมั้งถึงจะกลับเข้ามาอยู่ในดาวคะนองอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็ตรงหนักครับตรงนั้นหนักมากรู้จักโรงเรียนแดงเต้าปะเนี่ยบ้านคุณแม่ผมอยู่โซนนั้นอ่ะก็นั่นแหละหมูหนักจัดเลยนั่นแหละไปช่วยมาตามนั้นให้กำลังใจนะจ๊ะฮึบๆสู้ๆนะจ๊ะคุณครับเก๊พี่บอสครับกรมอุตุเรายังแม่นธัญบุรีปทุมไม่รอดนะฮะคุณ NW Lim พี่บอสใช้แอปเตือนสภาพอากาศอะไรบ้างมีแนะนำบ้างไหมหรือแอปดาวเทียมดูฟ้าฝนหรืออากาศแปรปรวนที่บอกส่วนใหญ่ใช้วินดี้ครับผมชินกับวินดี้ไปแล้วอ่ะส่วนแจ้งเตือนผมก็ใช้แอปเวเทอร์ที่มากับมือถือเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แอปเวเทอร์ที่มากับมือถือผมจะดู2อันคู่กันถ้ามันมากับมือถือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาไปอิงสอดไหนอย่างของ Oppo ซึ่งทำไม่ผิดน่าจะเป็นAccuWeather มั้งซึ่งผมจะดูคู่กันระหว่างแอปพยากรณ์อากาศที่ติดมากับเครื่องกับของ Googleก็สลับดูกันบางครั้งก็ของ AccuWeather ก็แม่นบางครั้งของ Google ก็แม่นแล้วแต่ว่าถ้าแบบอยากดูแบบเอ้ยพายุจะเข้าลมเป็นยังไงฟ้าฝนเป็นยังไงจริงๆไม่ใช่พยากรณ์อากาศอะแต่เป็นข้อมูลเรียลไทม์อะก็จะดูใน Windy ก็โดยหลัก Windy ก็ดูทั้งในแอปดูทั้งในบนเว็บประมาณนี้นะครับคุณพัทวีคำถามนี้งงเลยนายบอสครับช่วยแนะนำบอร์ด Intel หรือ AMD ที่สามารถใส่ RAM DDR5 เสียบได้เลยโดยไม่ต้องใช้ตัวแปลงเยอะแยะครับแล้วมี PCIe Plus ถ้าบอร์ดเป็น DDR5 มันมี PCIe Plus แน่ๆอยู่แล้วครับ 100% มันประเด็นก็คือแนะนำไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะใช้กับ Intel และ AMD ตัวไหนบอกด้วยครับเออแต่ว่าถ้าแบบเป็นคือถ้าเป็นเจนใหม่อ่ะมีหมดแหละเออตั้งแต่แบบของ Intel นี่มีตั้งแต่ตัว LGA 1700เป็นต้นมาละ LGA 1700 LGA ถ้าเป็นเจนใหม่ก็คือ LGA 1851เป็นบอร์ด DDR ถ้าเป็น LGA 1851นี่คือ DDR5 ล้วนเลยด้วยไม่มี DDR4 เลยนะครับส่วน AMD ถ้าเป็นซ็อกเก็ต AM4 เดิมจะมีทั้งตัวที่เป็น DDR4 และ DDR5 DDR5 จะมีน้อยกว่ามากๆแต่ยังพอหาได้แต่ถ้าเกิดเป็นซ็อกเก็ต AM5 น่าจะเป็น DDR5 ส่วนใหญ่หมดแล้วถ้าจะทุกเจนอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับส่วนบอร์ดตัวไหนชิปเซตไหนขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยถ้าเกิดงบน้อยก็ซีรีส์ H งบกลางๆก็ซีรีส์ D ถ้างบเยอะก็ซีรีส์ X หรือว่าซีรีส์ Z ขึ้นอยู่ว่า Intel หรือว่า AMD ก็ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆซีรีส์ X หรือซีรีส์ Z ของ Intel AMD อ่ะมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโอเวอร์คล็อกถ้าเกิดไม่โอเวอร์คล็อกไม่จำเป็นต้องขึ้นไปตัวซีรีส์ X หรือซีรีส์ Z ก็ได้ก็อยู่แค่ซีรีส์ B ก็พอนะครับหรือถ้าเกิดงบประหยัดใช้ CPU ตัวไม่ได้สูงเน้นแบบที่มีช่องพอร์ต HDMI เอาไว้ต่อกับพวกชิปที่แบบเน้นการ์ดจอที่เป็นแบบอินทิเกรตก็ไปลงไปซีรีส์ H ก็ได้นะครับประมาณนี้พี่บอสครับขอซีรีส์ใหม่แนวระเบิดภูเขาเผากระท่อมไว้ดูยาวๆรอน้ำลดไปไหนไม่ได้อยู่แล้วช่วงนี้มีอะไรอ่ะนึกออกเรื่องเดียวอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่มันก็แอคชั่นนะมีพรามวิดีโอไหมถ้ามีพรามก็จะมีซีรีส์ชื่อว่าเนียรี่นะครับชื่อไทยมันคือเนียรี่นักสืบคดีระทึกมันเป็นสปินออฟของแจ็คริชเชอร์ในซีรีส์มีริชเชอร์มาปรากฏตัวด้วยนะครับมันเป็นสปินออฟนะก็ไปดูได้อันนี้อยู่บนพรามก็ถือว่าดีผมดูมา2 EP ละก็โอเคนะสนุกอยู่นะครับเดือดถึงไหนวะเนี่ยคุณพัทวีขอโทษครับข้อความไม่ครบหมายถึงมีสล็อต DDR5 สำหรับโน้ตบุ๊กยังไงวะงงกว่าเดิมอีกทีนี้หมายความว่าใส่แรมโน้ตบุ๊กน่ะเหรอไม่น่ามีไหมวะคือจริงๆอ่ะมันมีแต่ว่ามันจะไม่มีขายสำหรับผู้ใช้ทั่วไปมันจะเป็นบอร์ดสำหรับพวกที่เป็น All-in-One PC อ่ะแต่ว่านึกออกใช่ไหมบอร์ดออยมัน PC มันไม่มีขายแยกไงคุณผมก็เลยนึกไม่ออกว่ามันมีหรอวะอันนี้นึกไม่ออกจริงถ้าหมายถึงว่าแบบมีสล็อตใส่แรม DDR5 สำหรับโน้ตบุ๊กอะนะกับแรม DDR5 โน้ตบุ๊กกับแรม PC จริงๆมันก็ออกแต่ว่าความสั้นใช่ไหมนึกไม่ออกนึกออกแต่พวกบอร์ดที่แต่มันไม่ใช่บอร์ดขายแยกกันดิมันเป็นบอร์ดที่มันมากับกลุ่มตัวที่เป็นพวกมินิ PC บ้างแต่พวกเป็นมินิ PC ตัวเล็กจริงๆนะซึ่งมันก็จะมาเป็นแบร์โบนอยู่ดีอ่ะมันจะมาเป็นแบร์โบนอ่ะก็คือมันจะมี CPU มาด้วยมีบอร์ดมาด้วยมีเคสมาแล้วตัวเล็กๆเสร็จแล้วก็แค่คุณไปซื้อแรมกับซื้อสตอเรจใส่ก็จะใช้งานได้เป็นพวกมินิ PC แบบไซส์เล็กเลยอ่ะพวกแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนมันคือ Intel NUC ปัจจุบันมันจะเป็น ROG NUCประมาณนั้นอันนั้นอ่ะใช้สล็อตแรมแบบที่เป็นของแล็ปท็อปกับอีกแบบหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นพวกออยมัน PC บางครั้งเขาเอาบอร์ดมาขายแยกก็มีเพราะว่าแบบจอเสียแต่บอร์ดยังอยู่พวกนั้นจะใช้คอมโพเนนต์หมายความว่าใช้องค์ประกอบส่วนประกอบพวกแรมพวกอะไรเงี้ยเป็นของฝั่งโน้ตบุ๊กเพราะนั้นก็จะใช้แรมโน้ตบุ๊กด้วยประมาณนี้นะครับคุณพิกซ่า70 Oppo Find X10 ยังอยู่กับ Hasselblad ไหมอยู่ครับแล้วก็ยังมีโลโก้ Hasselblad อยู่ยังมีโลโก้ Hasselblad อยู่ก็อยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปไหนแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ชูมากแล้วกันผมว่าเขาไม่ได้ชูเยอะอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่ได้ชูสักเท่าไหร่เขาไม่ได้ชูสักเท่าไหร่เรื่องของ Hasselblad นะครับก็ประมาณนี้ คุณ NW Lim ถ้าเน้นใช้พื้นฐานงานเอกสารทั่วไปโน้ตบุ๊ก RAM 8พอไหมหรือควรไป RAM 16ถ้า RAM 16พอจะตัดต่อเล็กๆพื้นฐานไหวหรือเปล่าไหวหรือถ้าต้องหรือว่าต้องมี CPU แรงๆต้องเน้นที่การ์ดจอไปเลยจริงๆมันไหวแหละก็คือคุณใช้คำว่าตัดต่อเล็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันไหวแน่ๆนะครับส่วนถามว่า RAM 8พอไหมสำหรับงานเอกสารทั่วไปถ้าถามผมก็พอนะคือถ้าทั่วไปจริงๆอย่างที่บอกคือคุณต้องประเมินตัวเองอ่ะว่างานคุณเยอะไหมอย่างที่บอกถ้าเกิดคุณเปิด Excel ประเภทแบบ50เพจ100เพจโอ้ RAM 8ก็เหนื่อยอยู่ต้องยอมรับอาจจะต้องขึ้นไป RAM 16หรือสูงกว่าประมาณนี้นะครับผมนะฮะคุณโอ้อ่านชื่อไม่ออกลงท้ายด้วย9297ละกันจาก iPhone 11เน้นกล้องไปรุ่นไหนดีครับก็อยู่ที่คุณไหวที่เท่าไหร่ถ้าเกิดคุณไหวที่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ก็ไป iPhone 18 Pro 18 Pro Max ได้เลยนะครับตามนี้กลับมาที่ YouTube นะกลับมาที่ SMS ลงท้ายด้วย0501อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะปึ๊บๆมัน2คำถามแต่มันมาแบบไม่รู้ว่าอันไหนคำถามต้นวะดิไม่รู้เอาใหม่ไม่รู้จะไล่ลบไม่รู้จะไล่ลบแอปไหนแล้วเพราะดูทุกแอปมีวิธีแก้ไหมโซนทีวี Sony Bravia 55นิ้วดู HBO ไม่ได้ต้องอัปเดตแต่รอมมันน้อยโอ้ก็ลบแอปอื่นออกก่อนแล้วอัปเดตมันให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปลงแอปที่ลบออกไปใหม่บางทีคือที่มันบอกว่ามันรอมมันน้อยอย่างวะรอมมัน4เองเหรอปกติมันน่าจะรอม16รอม32มั้ยนี่ต้องทีวีรุ่นเก่ามากๆเลยนะต้องเป็นสมาร์ททีวีรุ่นเก่าๆเลยนะประมาณนี้แต่นั่นแหละก็ลองลบแอปอื่นออกก่อนแล้วเพื่ออัปเดตให้ดีโอก่อนเพราะบางทีที่มันแจ้งว่ารอมน้อยมันไม่ได้ต้องการใช้เยอะหรอกแต่ว่ามันอาศัยตัวตอนอัปเดตบางทีมันมีต้องการแบบเหมือนกับเป็นแคชไว้ประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0501ซีวิส2เครื่องญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นขาดตลาดไหมใน Amazon Japan สั่งไม่ได้เป็นปีแล้วปกติเก็บเครื่องญี่ปุ่นขาดไหมเหรอผมเห็นยังมีขายหมายว่าผมเห็นเพื่อนที่ไปญี่ปุ่นแต่ล่าสุดคือประมาณ2เดือนครึ่งที่แล้วเกือบ2เดือนที่แล้วมันยังไลน์มาถามอยู่เลยว่าซื้อดีไหมอะไรเงี้ยก็ยังหา

ือเอางี้คุณได้คุณ NWM อาจจะยังไม่ต้องสนใจเลยก็ได้ว่าเอ้ยมันแรม8พอไหมแรมต้องแรม16ไหมอะไรเงี้ยเอาว่างบคุณอะเท่าไหร่ก่อนเลือกจากงบประมาณแล้วก็ในตัวเลือกก่อนคือถ้ามันคือหนูว่าถ้างบไม่ถึงไปตัวแรม16ซึ่งปัจจุบันโน้ตบุ๊กแรม16ราคาแทบจะแบบหาต่ำ 30,000 ได้ยากมากๆนะครับส่วนใหญ่จะเกินทั้งหมดมีน้อยรุ่นมากๆที่แบบที่จะมีแรม16ในราคาต่ำ 30,000 แต่ถ้าสมมุติว่างบไม่ถึงจริงๆไอ้งบจะแค่แบบประมาณแบบ 20,000 ต้นๆก็ต้องแรม8ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปขยับขยายที่หลังเอาในกรณีถ้าเกิดรุ่นนั้นมันอัปเกรดแรมได้ประมาณนี้ก็คงแนะนำเวนี้ไปก่อนแนะนำแบบนี้ไปก่อนแนะนำแบบนี้ไปก่อนนะครับตามนั้นนะฮะลองดูนะฮะตามนั้นเลยตามนั้นเลยอ่ะใครมีคำถามมาอีกมาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกนิดนึงละกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วคือจริงๆช่วงนี้เดี๋ยวสัปดาห์นี้สิไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วโทษสัปดาห์นี้เดี๋ยวก็จะมีมือถือทยอยเปิดตัวต่อไปอีกนะครับวันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดวันนี้น่าจะเป็นคิวของHonor ป่ะวันนี้น่าจะเป็นคิว Honor แล้วก็พรุ่งนี้เป็นคิวของ IQ ที่จะเปิดตัวนะครับอย่าง Honor ก็รอบนี้มีไฮไลท์นะ Honor Magic 9 Series ก็คือมาพร้อมกับตัว Ari นะครับ ARRI ที่เป็นตัวเซตระบบกล้องตัว Alexa นี่ก็จะเน้นงานวิดีโอมากขึ้นอย่างที่เคยบอกไปแหละว่าปีนี้มือถือค่ายจีนเน้นการถ่ายงานวิดีโอมากๆเน้นงานถ่ายวิดีโอมากๆนะครับหลายแบรนด์อย่างของ Oppo อย่างเงี้ยตัว Oppo Find X10 Pro Max ที่เปิดตัวในจีนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ด้วยความที่เป็นกล้องหลัง200ล้าน3ตัวก็เลยสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 8K สลับระหว่างเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์เทเลโฟโต้ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถถ่ายแบบ Open Gate เต็มสัดส่วนเซนเซอร์4ต่อ3ได้ด้วยแล้วก็ว่าสำหรับทำเกรดสีเกรดดิ้งสีอะไรเงี้ยนะครับของแล้วก็มีเนี่ยของ Honor ก็จะเน้นแบบ Ari ก็จะเอาพวกไฟล์ล็อกของ Ari มาใช้เอาตัวพวก Color Profile ของ Ari มาใช้ที่เป็นกล้อง Alexa เดี๋ยวต้องมารอดูว่าของจริงมันจะเจ๋งหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในฝั่งของ IQ ที่จะเปิดตัวพรุ่งนี้นะครับ IQ รอบนี้เนี่ยปกติเราภาพ IQ ตัวท็อปอย่างพวก IQ 13 IQ 15ที่ขายในบ้านเราตัวใหม่ที่จะเปิดก็จะเป็น IQ 16 IQ 16รอบนี้เนี่ยจะเน้นกล้องมากขึ้นนะครับปกติแล้ว IQ กล้องเขาจะอยู่ระดับกลางๆไม่ได้แบบระดับเรือธงขนาดนั้นแต่ปีนี้ดูเน้นกล้องจัดๆมากขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาอย่างเซ็นเซอร์กล้องหลักก็ใช้เป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่ของฝั่ง Omnivision นะครับตัว OV50Q ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด 1:13 นิ้วถ้าตามข้อมูลไม่ผิดเนี่ยตัวนี้ถึงแม้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เปิดมาตั้งแต่ประมาณปี 2024-2025 แต่ว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ที่มีเทคโนโลยีโลฟิกด้วยนะครับก็อย่างตามข้อมูลที่ออกมาตามใบโปรโมทในจีนที่ออกมาเขาก็มีการเคลมกันแล้วว่ามันรับแสงได้ดีขึ้นกว่าเดิมถึงประมาณเกือบ 80% คือประมาณ 79% นู่นนี่นั่นแล้วก็ตามข้อมูลออกมาก็กล้องหลังจะเป็น triple ล้าน triple 50ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลัก50ล้านที่บอกแล้วเป็น Omnivision OV50Q แล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านเลนส์เทเลโฟโต้เป็นแบบโพลิสโคปใช้เป็นเซ็นเซอร์ Sony MX882 เซ็นเซอร์เก่าหน่อยแต่ก็ไว้ใจได้ความเรียน50ล้านนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็แน่นอนมาพร้อมชิป Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6ตัวใหม่กับแบตเตอรี่เบิ่มๆในเวอร์ชั่น G เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่าแบตเตอรี่จะให้มา 8,400มิลลิแอมอาร์เดี๋ยวค่อยไปลุ้นเวอร์ชันโกลบอลอีกทีว่ามาเมื่อไหร่นะครับพวกมือถือจีนตอนนี้ที่เปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Oppo Vivo Xiaomi Honor แล้วก็ iQOO เนี่ยตอนนี้ที่แทบจะคอนเฟิร์มแล้วก็คือ Oppo Vivo Xiaomi แล้วก็iQOO การันตีว่าจะมีการเปิดตัวโกลบอลภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าก็คือภายในเดือนตุลาพฤศจิกายนแน่ๆนะครับก็เหลือแค่ Honor ว่าจะไปเปิดตัวภายในปีนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปรอรุ้นดูอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่ Xiaomi เปิดตัว Xiaomi 18 Pro 18 Pro Max Xiaomi ประเทศไทยก็มีการโปรโมทภาพของ Xiaomi 18 Pro 18 Pro Max ว่าสวัสดีแล้วก็เกมเจอกันที่นี่เร็วๆนี้อะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละตามนั้นนะครับก็คอนเฟิร์มแล้วว่าปีนี้เราน่าจะได้ใช้ iPhone ไม่ใช่ iPhone โทษ Xiaomi 18 Pro 18 Pro Max ในเวอร์ชั่นที่แบบดีไซน์เดียวกับจีนด้านหลังมีแบบมี

0: ีหน้าจอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็รอได้เลยรอได้เลยตามนี้นั่นแหละตามนั้นเลยนะครับก็แล้วฝากไว้ก็เดี๋ยวอัปเดตน่าจะอัปเดตได้ครบในวันพุธแหละวันพุธน่าจะสามารถอัปเดตได้ครบนะครับในเรื่องของตัวมือถือที่เปิดออกมาใหม่ราวๆนี้นะครับแล้วก็พอพ้นเดือนนี้อ้าวพูดถึงอีกอันนึงอันนี้ลืมพอช่วงนี้มันน้ำท่วมใช่ไหมหลายๆที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมครับจริงๆสุดสัปดาห์นี้แต่เดิมนะถ้าเดิมนะมันจะต้องมีงาน Thailand Mobile Expo นะครับจัดขึ้นวัน1-4 ตุลาคมตามกำหนดเดิมนะครับ 1-4 ตุลาคมแล้วก็ Thailand Mobile Expo รอบนี้เขาไม่ได้จัดที่ศูนย์เศรษฐกิจละเขาย้ายไปจัดที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่น้ำท่วมซึ่งแถวเมืองทองแจ้งวัฒนะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับก็ล่าสุดทีมงาน Thailand Mobile Expo เขาก็เลยประกาศเลื่อนแล้วก็วันจัดงานจากเดิมที่จะเป็น 1-4 ตุลาย้ายไปจัดนู่นเลยเดือนพฤศจิกายนนู่นเลย 5-8 5-8 เลยนะครับก็เพราะฉะนั้นก็สุดสัปดาห์นี้ใครที่เล็งว่าจะไปงาน Thailand Mobile Expo ไม่ต้องไปแล้วนะเขาเลื่อนแล้วนะครับเขาย้ายวันแล้วเท่ากับว่าเดือนพฤศจิกายนก็ต้นเดือนเป็นงาน Thailand Mobile Expo 5-8 แล้วก็ปลายเดือนเป็นงานคอมมาร์ทงานคอมมาก็ช่วง 26-29 พฤศจิกายนเพราะนั้นเดือนตุลาคมไม่มีงานไอทีโล่งๆเลยโล่งๆแล้วก็ไปทีก็คือเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนเป็น Thailand Mobile Expo ปลายเดือนเป็นงานคอมมาฝากใครที่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลฝากอัปเดตด้วยนะครับว่าตอนนี้ Thailand Mobile Expo เลื่อนแล้วนะครับไม่ได้จัด 1-4 ตุลาละย้ายไปจัดนู่นเลย 5-8 พฤศจิกายนนะครับพอย้ายไปจัดเดือนพฤศจิกายนมีความเป็นไปได้สูงที่เราอาจจะได้เห็นมือถือบางแบรนด์ไปเปิดตัวในงาน Thailand Mobile Expo ก็ได้รวมถึงใครที่อยากได้ iPhone แล้วยังหาตรงนี้หาของไม่ได้ iPhone 18 Pro 18 Pro Max โดยเฉพาะรุ่นความจุ256กับ512ก็ยังงาน Thailand Mobile Expo ก็ต้นเดือนพฤศจิกายนน่าจะแทบจะการันตีว่าช่วงนั้นน่าจะมีของนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นก็อ่ะติดตามกันไปนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ในบอสลาไปแล้วมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สะดุด

ก้าวก้าวได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
4: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงปลายสุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
5: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมบ่ายโมงโดยประมาณจะถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามปัญหาเรื่องรถหรือว่าส่งมาถามก็ได้นะครับที่ SMS ของเรานะฮะ4689899นะครับหรือว่าใครที่ขับรถลุยน้ำจะต้องทำอะไรบ้างหลังจากที่ลุยน้ำท่วมเราจะต้องเช็คอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถามกันมาได้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปดู SMS ของเก่ากันนิดนึงก่อนนะครับผมนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับจะแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนจะมาจริงหรือไม่มาจริงคนมันก็คอยจะด่าอยู่แล้วประเทศไทยมันเป็นแบบนี้หมดดีก็ด่าไม่ดีก็ด่าเอานะเดี๋ยวไปมองมุมเดียวสิครับนะฮะคือคนมีทุกมีทุกมุมแหละคนเรามีทุกมุมนะฮะก็ผมว่านะที่เขาด่ากันเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าทำไมไม่กล้าออกมาพูดอะไรอย่างงี้มั้งคิดว่านะแล้วความเสียหายตอนนี้ความเดือดร้อนมันตกกับประชาชนไงนะครับได้ชาร์จจุ่มน้ำต้องทำอะไรนอกจากฉีดโซนแน่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็โดนน้ำได้แล้วกันนะแต่เพียงแต่ว่าลักษณะการโดนน้ำแบบน้ำแบบปกติกับโดนแบบน้ำท่วมขังเนี่ยมันน่าจะคนละฟิลกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป่าแห้งก่อนแล้วดูว่ามีปัญหาอะไรเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับ
6: ครับผม
5: คือถ้าถามว่าใช้ฉีดโซแน็กเข้าไปข้างในอ่ะแล้วถ้ามันไปโดนแปลงผ่านโดนทุ่นนะโดนอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะโอเคหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ชัวร์นะครับผม
6: จริงๆอ่ะอันนี้คือคุยกันถึงเรื่องของการไล่ความเสื่อมด้วยพี
5: ่เขาบอกว่าถ้าได้ชาร์จจุ่มน้ำจริงๆทำอะไรต้องฉีดโซแน็ก
6: มันมีสเปรย์ไล่ความชื้นอยู่นะ
5: อย่าง
6: ที่ร้านเนี่ยจริงๆเรามันแถมมาตอนนั้นมันแถมมายังไงไม่รู้อีท่าไหนไม่รู้ไอ้คนส่งมันเอามาลงลังนึง
5: ครับ
6: มันเป็นสเปรย์ที่ฉีดลงไปแล้วเนี่ยปึ๊ดแล้วมันระเหยหายไปเลย
5: แห้งเลย
6: แห้งเลยมันจะแห้งสนิทเลยหรือถ้ามีอะไรแบบนั้นน่ะผมว่าก็น่าจะโอเคนะ ค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดเองก็แนะนำให้น้าตัวเองเนี่ยถอดปั๊มน้ำถอดฝาครอบถอดอะไรเงี้ยแล้วก
7: ็
6: ฉีดสเปรย์ไล่ความชื้นที่แผงแต่ก็บอกเขาแหละว่าแต่ลูกปืนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปว่าหน้าไงหรือว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า
7: ครับเขาบอกว่าเพื่อนที่ขับรถไฟฟ้าแนะนำว่าถ้าน้ำลดแล้วให้รถเข้าศูนย์ไปเช็คความชื้นของความชื้นแบตแต่รถเราไม่ได้จอดแช่น้ำแค่มีขับรือน้ำจะเป็นต้องไปเช็คไหมคะจริงๆก็ไม่ต้องก็ได้นะ
6: คือ
7: ผมก็ไม่รู้ว่าการที่เราจะเอาเข้าไปตรวจเช็คเนี่ยเขาจะทำอะไรให้เราแค่ไหนนึกออกปะซึ่งจะเช็คจริงบอกก็ไม่รู้นะอันเนี้ย
6: ต้องตรงนะ
7: ใช้ไปเถอะจริง
6: เขาก็ดูแค่มีไฟโชว์ป่ะไม
7: ่เอออะไร
6: ไม่ต้องกังวลครับลูกค้าไม่มีไฟโชว์อะไร
7: ครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะอันนี้ SMS เมื่อวานเราเคลียร์ให้หมดแล้วนะครับ
6: ครับผม
7: อ่ะสำหรับวันนี้นะฮะใครที่มีคำถามลองส่งกันเข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูทาง YouTube นิดนึงนะฮะเฮียมีข้อแนะนำในการขับรถลุยน้ำท่วมไหมครับจริงๆอ่ะเทคนิคในการขับรถลุยน้ำนะส่วนใหญ่เขาให้ปิดแอร์อย่างเดียวเลยส่วนจะดับหรือไม่ดับเนี่ยมันอยู่ที่ดวงเลยอยู่ที่ดวงอยู่ที่ความเร็วอยู่ที่การรักษาระดับความเร็วก็คือถ้าน้ำไม่เข้าหม้อกรองอ่ะยังไงก็ไม่ดับครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำถูกดูดเข้าหม้อกรองอ่ะยังไงก็ไม่รอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองลุ้นดูแต่จริงๆอ่ะผมบอกให้เลยว่าถ้าเราไม่ลุ้นเราไม่เสี่ยงเท่ากับเราไม่เสียหายนะ
6: ตั้งแต่อยู่กับพี่กลับมา20เท่าไหร่แล้ววันน
7: ี้จะ30ปี30แล้ว20กว่าปีแล้ว
6: ผมไม่เคยเห็นพี่กลับทิ้งรถเลยครับปีนี้ผมเห็นพี่กลับ พี่จอดไว้ที่พัมคอนโดแล้วว่านัด
7: ก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่าโอเคสมมุติอะอย่างผมนะถ้าวันนั้นผมฝืนลุยเข้าไปปุ๊บแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันดันมีน้ำแบบกระฉอกเข้ามาคืออย่าลืมว่าเราไม่ได้วิ่งคันเดียวไงนึกออกว่า
6: ถูกครับ
7: มันมีรถคันอื่นวิ่งมาด้วยแล้วน้ำก็ตีเข้ามาปึ๊กปักปึ๊กปักปึ๊กปักแล้วถ้าอยู่ยิงจังหวะไอ้น้ำอีกก้อนมันดูดเข้าหม้อกองปุ๊บปึ้งดับก็อยู่ตรงนั้นเลยแทนที่เราจะไปทำอะไรต่ออะไรได้นะเราก็ต้องมานั่งรอรถสไลด์ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันอาทิตย์แล้วกันเนาะวันเสาร์แล้วกันวันที่ท่วมเริ่มเยอะรถสไลด์เนี่ยไม่มีใครว่างเลยนะ
6: มีข่าวว่าบางคันเรียกกัน20,000นะพี่
7: ใช่บางคันหมื่นสองหมื่นอ่ะ
6: บางคัน
7: เป็นหมื่นเลยอย่างที่นัทบอกเลยถูกต้องครับผม
6: ใช่
7: ถามว่าเขาฉวยโอกาสไหมมันตอบยากนะตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของภาระที่มันจะต้องลุยน้ำเข้าไปด้วยอาจจะมุ่งเสี่ยงกับความเสียหายด้วย

0: นึกออกป่ะ
1: มัน
0: ก็มองมุมนั้นได้เหมือนกันไง
1: ใช่เราคุยกันในวีคที่แล้วเราคุยกันวีคแล้วอะโอเคสมมติวิ่งผ่านไปโบ๊ดูดน้ำว่าวุ้ดคือมือสองมือต้องเห็น
0: ใช่ถูกต้อง
1: อันเนี้ยคือเขาเรียกเพื่อประกันความเสี่ยงเขาไหมสมมติว่าในภาวะปกติมันก็ประมาณ 1,900 1,500 1,700 2,000
0: ถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเขาคงไม่โกงราคาหรือไงเนี่ยหรอ
1: เออใช่ไหม
0: แต่เท่าอย่างเวลาอย่างเงี้ย
1: เขาอาจจะมี
0: ความเสี่ยงของเขาอ่ะนะ
1: อืม
0: เออเหมือนพี่เล็กใจกล้าไง
1: อ
0: ืมแกลุยจนดัง
1: เลยโอ้โห
0: ถึงฝากกระโปรง
1: อันนั้นผมจำไม่ผิดน่าจะรีโว่แล้วก็ข้างหลังเป็นถาดเตี้ย
0: ใช่
1: แต่จังหวะที่ลุยอ่ะน้ำเนี่ยขึ้นกระจกหน้าแล้ว
0: อืม
1: แล้วก็บับไปจนได
0: ้อืม
1: นะครับ
0: อืมครับ
1: ก็คือถ้าจะลุยอ่ะเนี่ยผมถือว่ามันใกล้แล้วผมสืบเจอสน็อกเกิลที่ผมอยากทรงที่ผมอยากได้แล้วแต่ที่เหลือคือจะหายไปแล้วแค่นั้นเอง
0: ครับผมแต่ผมว่าพอไปปุ๊บอีก10ปีปุ๊บไม่มีน้ำท่วมแม้แต่นิดเดียว
1: ตอนนั้นไม่ได้ขับคันนี้แล้ว
0: อ่ะก็จริงๆก็อย่างที่บอกนะว่าเออมันถ้าเราเลี่ยงได้อ่ะมันไม่ต้องเสียอะไรเลยไงนึกออกปะคือรถเราถ้าไม่ไปแปะน้ำไม่ไปโดนน้ำไม่ไปจุ่มน้ำอ่ะความเสียหายไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปจุ่มน้ำเอาออกไม่ทันแล้วเกิดความเสียหายอ่ะมันก็ต้องดูว่าประเมินความเสียหายว่ามันมากหรือน้อยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอจุ่มน้ำเสร็จปุ๊บมันจะเสียนิดเดียวคือมันมีทั้งโอกาสที่จะเสียน้อยกับเสียเยอะละกันนะฮะแต่อย่างน้อยๆอ่ะเราต้องเสียเวลาแน่ๆกับที่เราจะไม่ต้องเสียเวลาเลยนึกออกปะอย่างผมเนี่ยผมสละรถวันเสาร์อ่ะผมก็นั่งผมจริงๆอ่ะผมไม่ได้แบบพอเห็นน้ำปุ๊บผมจอดเลยไม่ใช่นะพอผมเห็นมีที่ปุ๊บผมก็เสียบถอยตู้เข้าไปตั้งหลักก่อนแล้วก็จอดเพื่อที่จะมองสถานการณ์ก่อนและจุดที่ผมจอดเนี่ยถ้ามันจะท่วมรถผมเนี่ยน่าจะต้องมิดหัวคนอ่ะนึกออกปะมันจะต้องมิดหัวคนแล้วอ่ะตรงนั้นอ่ะมันเป็นทางลงของสะพานแล้วไงแต่ว่าโอเคมันก็คือทางลงแหละถามว่าสูงไหมก็ต้องสูงแหละเราก็เอาไงดีวะนั่งก็โทรหาเฮนัทคุยกันปุ๊บเอ้ยตื้อตื้อเสร็จปุ๊บตอนแรกว่าจะหามองไปมันสามารถที่จะลักไก่ยูเทิร์นได้เปล่าวะจะเอารถกลับไปจอดบ้านแล้วไม่เอาดีกว่าเว้ยพอยอมมองย้อนกลับไปโอ้โหฝั่งนู้นจะไม่ธรรมดาเนี่ยหนักเหมือนกันดีกว่าเราก็ตั้งใจอยู่สักครึ่งชั่วโมงกว่าเหลือไปเห็นรถไฟฟ้าตรงหัวพอดีไงเอาแค่นี้คือรถไฟฟ้ากลับว่าเอ้ยที่รถไฟทำงานเลยดีกว่าเว้ยจอดรถไว้ที่นี่แหละเพราะมีคนจอดเยอะอยู่ไงก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บของเลยปั๊บแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเลยตกเย็นพอเลิกงานปุ๊บก็ขึ้นรถไฟฟ้ากลับมาที่รถมาดูว่ารถยังอยู่ดีไหมเรียบร้อยดีไหม
1: ล้อยังอยู่ครบกันนะ
0: พอรถอยู่เรียบร้อยดีปุ๊บโอเคสบายใจแล้วขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านเลยเดินลุยน้ำกิโลนึงเข้าบ้านนั่นแหละนี่คือมันเห็นไหมพอไม่ได้ลุยมันก็ไม่ได้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นไงกับรถเราแม้กระทั่งผมก็ไม่ต้องไปซักใช่ป่ะเอาง่ายคือเอาถ้าน้ำเข้าไปในรถเนี่ยยังไงน้อยมันก็ต้องซักผมอยู่ดีอ่ะนะ
1: พูดถึงเรื่องนี้อันนี้ถามนะถามในรายการถ้าสมมติคุณบังเอิญฟังอยู่เนี่ยหรือมีเพื่อนที่ใช้ City EHEV นะรถเนี่ยไม่ได้เปิดประตูเลยน้ำเนี่ยแค่เลียๆอยู่ที่ขอบประตูระหว่างขอบประตูกับตัวถังชายล่างนะมันขึ้นมาปรากฏรถญาติผมสองคนเนี่ยสองคัน
0: เข้าหมดเลย
1: เข้าหมดเลยเข้าหมดทั้งสี่เบย์เลยแล้วเสร็จวันนี้โอเคเมื่อเช้าก็เลยรื้อกันฮะก็รื้อประเด็นที่มันเห็นก็คือเฮ้ยรถมันเดิมดีกว่ารถลุงผมอีกคันหนึ่งก็เดิมรถน้าผมคันนี้ก็เดิมไม่เคยจอดอะไรทั้งนั้นเลยเครื่องเสียงยังไม่ทำเลยไม่เคยยุ่งอะไรกับห้องเครื่องที่จะโผล่มาในห้องโดยสารได้เลยเสร็จผมก็เอ๊ะมันยังไงวะก็เลยแต่เห็นสังเกตว่าไอ้มัดสายไฟที่อยู่บนธรณีของประตูทางเข้าออกทั้งสี่บานเนี่ยทำไมสายไฟมันช้ำๆวะ
0: ก็
1: เลย เอามือเอาหัวเนี่ยก้มไปใต้ประตูไปดูขอบยาง ต่อจับทีแรกมันก็

0: มันก็แห้งแต่พอเอานิ้วตรงนี้ให้มันดีดมัน
1: อ
0: ่ะน้ำออกมาจากคิ้วทั้ง4บานเลยขอบยางขออภัยขอบยางประตูทั้ง4บานเลยผมก็เลยสันนิษฐานว่าเฮ้ยหรือขอบยางไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะไม่เก่งเรื่องการกันน้ำวะ
1: อ
0: ันนี้ผมถามนะผมอยากรู้เพราะว่ามันเท่าที่ผมเจอเมื่อเช้าเนี่ยน้ำที่เข้ามาในรถเนี่ยมันก็ไม่ออกถ้ามันมีรูเข้ามันต้องออกไปได้ถูกไหมไอเนี่ยเป็นแอ่งเลยแล้วใส่ปิ้งใส่แบบสีออกเหลืองๆนิดๆอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่น้ำก็ถามว่าเอาได้ไปลุยมาไหมเนี่ยบอกเข้าบ้านยังตอนเข้าบ้านมาฝนแค่ตกเฉยๆไม่ได้ยังไม่ทันได้ลุยเลยก็เลยสงสัย
1: ฮะครับ
0: ว่าใครที่ขับ City EHEV เนี่ยหรือ City ตัวพันเทอร์โบเนี่ยคุณมีน้ำเข้ามากน้อยขนาดไหน
1: อีกหนึ่งเรื่องนะเฮียนัทที่เจอบ่อยๆเลยเรื่องการลุยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหาย
0: เมื่อเช้าผมดูในกลุ่มศรีนครินทร์บางแยก30-40ป้ายอ่ะ
1: ใช่ป้ายทะเบียนหายไม่เท่าไหร่นะไอ้แผงใต้เครื่องอ่ะ
0: หลุดซุ้มล้อแผงข้างในซุ้มล้ออ
1: ่าพวกเนี้ยบางทีอ่ะมันโดนน้ำแล้วมันดึงไงนึกออกปะน้ำมันพรมเหมือนว่ามันจังหวะที่น้ำมันกดอ่ะแล้วมันดึงอ่ะมันร่วงเลยนะ
0: ตัวที่เกือบหลุดแล้วว่าไอ้กรรม
1: ใช่ไหม
0: ที่เดินลงมาดูเนี่ย
1: เกือบหลุดใช
0: ่ไหมเกือบแล้วขอบกระเด็นแล้ว
1: ไอ้แผงพวกเนี้ยมันชอบหลุดนะจะบอกให้ผมเอาวันนั้นที่ผมจอดรถเนี่ยผมก็เห็นเอาผ่ายคันหนึ่งจอดอยู่หน้าผมเนี่ยที่เขาไม่ไปไหนรู้เพราะอะไรรู้ป่ะแผงใต้เครื่องที่เป็นเหล็กอ่ะมันพับแล้วไงเหมือนกับมันขูดพื้นอยู่อ่ะเขาก็เลยจอดไว้ตรงนั้นเลยเพราะมองไปก็เห็นข้างรถเลยอ่ะนั่นแหละก็เลยสันนิษฐานว่าอ๋อที่ไม่ไปเพราะเหตุนี้แน่เลยอะไรเงี้ยที่เจอบ่อยๆนะไอ้แผงใต้เครื่องเนี่ยยิ่งรถอายุเยอะๆอ่ะบางทีจุดยึดมันอาจจะห้อยเริ่มไม่ดีแล้วนึกออกปะเป็นท้องช้าอะไรเงี้ยมันจะทำให้มันหล่นมาง่ายไงนะครับผมจริงๆไงต้องบอกว่าหลังจากที่น้ำท่วมแล้วเราต้องขับลุยน้ำเนี่ยปัญหาที่จะตามมามันจะเจออะไรบ้างเห็นไห
0: ม
1: ผมว่าอันดับแรกเลยนะเช็คน้ำมันเครื่องดูน้ำมันเกียร์ก่อนเลยนะว่าน้ำเข้าด้วยป่ะรถบางคันเนี่ยน้ำเข้าไปในเกียร์น้ำเข้าไปในเครื่องได้นะครับ
0: อย่าง
1: ตรงเกียร์เนี่ยบางคนถามว่าอ้าวก็มันจะเข้าได้ไงเฮียอะไรเงี้ยถ้าพวกตระกูลฮอนด้านะไอ้พวกซิตี้แจ๊ส HRV อะไรพวกเนี้ยไอ้ยางอุดรูเกียร์มันชอบเด้งหลุดเฮียนะแล้วมันก็จะเป็นรูเท่าเหรียญบาทนึกออกปะแล้วเวลาน้ำอ่ะถ้ามันปื๊ดขึ้นมาตรงเกียร์ปุ๊บคือไอ้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเจอทุกน้ำท่วมเลยนะที่น้ำเข้าเกียร์เพราะบางคันเนี่ยไอ้ยางตัวนี้มันหายไปแล้วไงหรือมันกระเด้งหายไปแล้วหรือหลุดหายไปแล้วอะไรเงี้ยส่วนเครื่องเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเข้าได้หรือเปล่าก็คือหลักๆก็เขาต้องเช็คแหละเวลาลุยน้ำเสร็จอ่ะก็เปิดเด็กดึงเด็กวัดน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คน้ำมันเกียร์ดูว่าน้ำเข้าไหมถ้าน้ำเข้าก็ต้องรีบจัดการซะอย่างล่าสุด CRV คันที่ผมเจอเนี่ยขนาดรถสูงนะน้ำเข้าเครื่องแต่โอเครอดตรงที่ว่าก้านสูงไม่โคตรแต่ตอนที่มาเนี่ยสตาร์ทติดนะติดทั้งที่น้ำอยู่ในเครื่องอยู่เลยนะแล้วก็ดับแล้วก็เครื่องจะเดินไม่ดีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเกียร์เนี่ยถ่ายมาน้ำก็เข้าเกียร์ด้วยพอน้ำเข้าเกียร์เสร็จปุ๊บตอนเนี้ยข้างในชิ้นส่วนอ่ะมันจะต้องมีปัญหาอนาคตมันจะทำให้เกิดปัญหาได
0: ้
1: คือถ้ามันมีน้ำเข้าตรงไหนก็แล้วแต่เราต้องไปทรีนนิ่งทำความสะอาดมันให้เรียบร้อยถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยแล้วปล่อยทิ้งไว้เนี่ยระยะยาวมันจะมีผลคือมันไม่ได้ส่งผลณเวลานี้เห็นนะ มันอาจจะออกอีก6เดือนอีก1ปีข้างหน้าซึ่งอาจจะออกมาตรงนั้นก็ได้เอาอย่างเวลาคุณลุยน้ำเนี่ยพวกลูกปืนไดชาร์จลูกปืนคอมแอร์ลูกลอกสายพานไอ้พวกนี้เวลามันจุ่มน้ำอะคิดว่าน้ำไม่เข้าอ่ะมันจะไม่รอดนะเพราะส่วนใหญ่อ่ะเวลาพวกนี้มันเสียเพราะอะไรเสียเพราะน้ำเข้าพออนาคตคือณเวลาที่เราลุยออกมาแล้วเนี่ยหรือมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดปัญหาไงแต่มันอาจจะมาเกิดปัญหา

0: ารในอีก3เดือน5เดือน7เดือนข้างหน้าก็ได้ซึ่งถ้าเราไม่ลุยมันจะไม่เกิดปัญหาเลยอีกเป็นปีหรือว่าหลายปีเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราลุยปุ๊บปัญหามันจะตามมาทันทีเลยนะครับก็จะบอกว่าโอเคถ้าไม่เจออะไรก็ถามว่าต้องทำเลยไหมก็มันลุยไปแล้วอ่ะมันจะถามว่าเฮ้ยเราจะต้องไล่เปลี่ยนทุกตัวเลยไหมเฮียไม่จำเป็นครับแต่เพียงแต่ว่าอธิบายให้ฟังก่อนว่าโอกาสมันจะเกิดปัญหามันจะเร็วขึ้นไงเพราะมันเคยไปจุ่มน้ำไปโดนน้ำไปลุยน้ำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งลูกปืนล็อกก็เหมือนกันนะคือพวกเนี้ยลูกปืนเนี่ยมันมีซีลก็จริงอยู่แต่ว่าซีลพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นซีลที่แบบกันได้ 100% ไงยิ่งแบบขับเลียอมน้ำอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมว่ามันมีโอกาสนะครับนั่นอ่ะก็ลองดูนะฮะสำหรับใครที่ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ก็ถือว่าท่านโชคดีส่วนใครที่ยังรถจมอยู่ก็ต้องประเมินสถานการณ์ดูว่าจะเอายังไงต่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ถ้าจะไปต่อก็อย่าลืมว่าเรื่องของอะไหล่รถก็สำคัญในการที่จะต้องไล่เก็บไล่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ครบอนาคตมันก็จะตามมาทีละอย่างสองอย่างไอ้จุดที่เราไม่ได้เคยทำนึกออกปะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสำหรับในเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะครับแต่วันนี้ก็ดีนะฮะวันนี้แดดจะมาแล้วนะเฮียนัทนะ
1: ใช่ครับวันนี้เป็นวันที่สภาพอากาศแสงดูเป็นปกติที่สุดแล้วอุณหภูมิอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่บางกะปิคลองจันทร์ร่มเกล้าศรีนครินทร์ยังจริงๆวันเนี้ยผมเสร็จงานที่อนุสาวรีย์เนี่ยก็มีแผนไว้น้องชายโทรมาบอกว่าพี่ชายจ๋าไม่มีของในตู้เย็นแล้วจ้าแล้วก็แล้วตอนเนี้ยญาติของภรรยาก็ย้ายสมโนครัวมาอยู่ด้วยกัน
0: ครับ
1: ผมก็เลยบอกว่ารอนเดินไปเช็คปักซอยสิมันสูงเท่าไหร่วะถ้ามันสัก60-70อะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปรับหรือจะไปซื้อกับข้าวกับปลามาเดี๋ยวไปแต่พอได้คุยเรื่องป้ายทะเบียนเมื่อกี้ปุ๊บใส่ควงก่อนเดี๋ยวถอดป้ายทะเบียนรอก่อนดีกว่า
0: ขี้เกียจไปทำใหม
1: ่เดี๋ยวจะวุ่นเพราะว่าต้องถ่ายรูปส่งมารถเมย์แดงเนี่ยเสมอกันชนรถเมย์แดงนะสี่นครินทร์ซอย5ตรงข้ามโรงพยาบาลสมิติเวชอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็เลยเราจะไหวใช่ไหม
0: แต่ดีรถปิกอัพน่าจะเกินหัวเข่าได้สบายนะเพราะดูจากตำแหน่งกองมันจะวางอยู่ตรงคัสซีข้างบนนี้นะไอ้ถังกองมันอ่ะใช่ป่ะมันจะอยู่ตรงบริเวณนั้นนะมันจะไม่ได้แบบลงไปต่ำกว่าคัสซีไงถ้ามองในภาพรวมของรถเนี่ยก็คือถ้ามองกันก็คือน่าจะใต้ไฟหน้าแล้วกันอยู่บริเวณขอบล่างของไฟหน้าไอ้ตัวดูดอากาศมันจะอยู่บริเวณนั้นไงซึ่งถ้าเราไม่ลุยถึงขอบไฟหน้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะนั่นแหละครับถามว่าสูงไหมก็เกี่ยงรถเฮียนัทก็น่าจะประมาณสักอุ้ยเกือบอันนี้เลยมั้งเกือบน่องเลยอ่ะนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะเกือบน่องได้สบายมากนะฮะแต่ก็ได้นะลองดูนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไปได้นะ
1: ไหนๆมันไปไม่ได้แล้ว
0: ไหนๆซื้อมาแล้วไงเอาวะลุยเลยไอ้สูงอะไรถูกด้วย
1: เออไม่ห่วงหนึ่งตอนเอาแล้วถ้ามันไปไม่ได้ล่ะ
0: ถ้าไปได้
1: ก็ภาระคนอื่นอีกแล้วตอนเนี้ย
0: สไลด์น่าจะเริ่มว่างแล้วสิ
1: เออมา
0: คือสไลด์จะยุ่งอีกทีตอนน้ำลดอ่ะแล้วเอารถออกมาได้อ่ะอันนี้น่าจะเริ่มยุ่งแล้วนะครับก็เตือนไว้ในเรื่องตรงนี้แต่ว่าโอเคสมมติถ้าใครที่จมน้ำไปแล้วสมมตินะหมายถึงว่าจอดแล้วจมแล้วกันอ่ะจอดแล้วจมก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ลองดึงน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ดูว่าน้ำเข้าป่ะถ้าดึงแล้วน้ำไม่เข้าเนี่ยให้ลองสตาร์ทรถดูว่าเครื่องหมุนไหมจริงๆอ่ะถ้ามันหมุนได้มันก็ติดเลยแหละผมบอกให้เลยอ่ะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตรงถังน้ำมันอ่ะแต่จริงถังน้ำมันก็โอกาสเข้าค่อนข้างยากนะไม่ถ้าจะมีโอกาสหรอก พราะถังส่วนใหญ่ถังมันเป็นถังปิดไงมันไม่มีทางรั่วอยู่แล้วล่ะนึกออกป่ะแล้วโอกาสที่มันถ้ามันรั่วเราต้องได้กลิ่นมันก่อนแล้วล่ะแต่ถ้ามันไม่รั่วก็คือมันก็ไม่น่าจะเข้าหรอกนะฮะแล้วก็ติดเครื่องแล้วดูซิว่ามีอะไรผิดปกติกับการทำงานของเครื่องยนต์หรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คสถานะไฟต่างๆว่ามีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอือฮึ
1: เนาะคือแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วครับในอาการแบบนี้รถที่จมน้ำซ่อมแล้วถ้าในแง่เครื่องผมเชื่อว่ามันกลับมาลอยได้นะแต่ในแง่ของบอดี้หรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันจมไปแล้วคานใต้คอนโซลหน้าช
0: ุ
1: ดที่มันอยู่ใต้คอนโซลทั้งหลายแหละของพวกนี้เนี่ยถ้าจังหวะที่จะขายอ่ะเวลาที่โดนดูรถอ่ะมันรู้นะครับก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงจะดีกว่า
0: ครับนะเพราะว่าไอเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยถ้าใครเจอปัญหาเนี่ยเราจะได้มารู้ไงว่าเฮ้ยเราจะต้องทำอะไรต่ออ่ะสมมติว่าเราติดเครื่องแล้วเอ้ยทุกอย่างมันโอเปเรตได้เอ้ยเครื่องเดินปกติอ๋อเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนที่จะติดเครื่องให้เปิดหม้อกรองดูก่อนหรือว่าอ้าหม้อกรองไว้ก่อนก็ได้คือพยายามไม่ให้มันเชื่อมต่อแต่ตัวข้างล่างอ่ะเพราะตอนนี้เราไม่รู้ไงเห็นครับว่าไอ้ถังดักอากาศมันมีน้ำอยู่หรือเปล่าไงถ้ามันมีน้ำดูดมันเดี๋ยวมันพอสตาร์ทปุ๊บพรวดเดียวมันเข้าเลยนะ
1: ครับ
0: เหมือนกับคนดูดน้ำอ่ะพอดูดพอสตาร์ทปุ๊บก็เหมือนเราดูดน้ำเลยบู๊ดอ้าวน้ำเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเช็คก่อนนะโอเคแต่ถ้าไม่มั่นใจก็สไลด์ไปที่อู่เลยให้อู่เขาประเมินเลยให้อู่เขาตรวจสอบเลยว่าเออมาน้ำมันมีเปล่าน้ำมันเข้าหม้อกรองไหมอะไรเงี้ยคือหม้อกรองหรือว่าไอตัวถังอากาศหรือว่ารีโซเนเตอร์ที่ผมพูดบ่อยๆอ่ะไอตัวเนี้ยมันจะอยู่ด้านล่างไงซึ่งถ้ามันอมน้ำอยู่หรือมันกักน้ำไว้อยู่เนี่ยสตาร์ทไม่ได้นะครับถ้าสตาร์ทปุ๊บมันดูดเข้าทันทีเลยนะครับแล้วเครื่องยนต์จะไม่ติดเอานะฮะให้ลองเช็คตรงนั้นดูก่อนส่วนสมมติว่าถ้าใครรอดมาสตาร์ทรถได้ทุกอย่างปกติดีอยู่แต่ว่าผมเปรียบถ้าอันเนี้ยไม่ต้องไปทำอะไรมันแค่ไปทำความสะอาดอย่างเดียวอย่างที่เฮียรัตทำอยู่ทุกตอนเนี้ยนะฮะก็คือให้ไปรื้อผมเอาลื้อผมซักใหม่แล้วก็รอแห้งแล้วก็มาใส่กลับคืนเหมือนเดิมนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครที่เจอปัญหาแบบเอ้ยจมแบบเยอะเลยน้ำเข้าเครื่องอะไรเงี้ยก็ต้องมาทำความสะอาดแล้วก็ต้องมาถ่ายของเหลวทั้งหมดเลยนะฮะก็คือพูดง่ายว่าต้องทำให้รถมันติดก่อนอ่ะเดี๋ยวมันถึงจะเช็คอุปกรณ์อย่างอื่นได้ว่ามีตัวไหนที่มันต้องทำเพิ่มหรือว่าจะต้องแก้ไขหรือต้องเปลี่ยนอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผม
1: เนาะ
0: อ่ะมีอะไรจะเสริมไหมให้นัดครับผม
1: คือผมมองว่าจริงๆแล้วการหาข้อมูลทุกวันเนี้ยสมมติเรามีความจำเป็นที่ต้องเดินทางอ่ะอย่างหลังจากรายการเนี่ยผมก็โอเคถ้ามันไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นศรีนครินทร์เนี่ยเดี๋ยวเจอกันการหาข้อมูลเนี่ยโอเคถ้ามีคนในพื้นที่อยู่ต้องการความช่วยเหลือแบบหรือว่าเราต้องเดินทางไปหาอะไรเนี้ยคนปลายทางตรงนั้นคุณต้องเดินมาเช็คนะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะตอบได้หรืออาจจะเซิร์ชใน Facebook ก็ได้อย่างในช่วงวีก่อนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก
0: ็
1: มีความจำเป็นต้องเข้าไปชินเขตแต่ว่าพอเซิร์ชดูมันจะมีกลุ่ม Facebook ชาวชุมชนชาวชินเขตเขาก็จะบอกเลยเข้าทาง2ตอนนี้ประมาณเอวตรงร้านลาบลุงรวมเอวที่เหลืออยู่ประมาณต้นขาต้นขากับเอวกับเรานี่มันไม่ต่างกันเลยนะ
0: ครับผม
1: ได้บอกพี่ดาวว่าเฮ้ยลึกไปว่ะนะ
0: เอาง่ายนะแค่เลยเอาง่ายถึงหัวเข่าก็ไม่น่าลุยแล้วจริงๆถ้าถึงหัวเข่าอ่ะต่อให้รถไรก็ไม่น่าลุยแล้วถ้าถึงหัวเข่าเนี่ยน่าจะประมาณ50 เซน
1: ขึ้
0: นไปแล้วนะ50 เซนขึ้นแล้วนะซึ่งถ้าถึงแค่ตรงนั้นเนี่ยผมว่า ไม่ควรจะเสี่ยงแล้วจริงๆอ่ะแค่

0: ั้งแต่ครึ่งหน้าแข้งตอนผมก็ไม่ลุยเลยนะเอาเนี่ยเวลาลุยน้ำเนี่ยถ้าเราเห็นเส้นแบ่งจราจรนะผมว่ามันยังน่าจะพอไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มองเราไม่เห็นเส้นจราจรนะอย่าไปเลยเที่ยวผมเถอะแสดงว่าตรงนี้มันเริ่มลึกแล้วเราจะเห็นขอบแบบขอบถนนเนี่ยเห็นแบบเส้นกลางถนนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะพอไหวอยู่แสดงว่ามันยังไม่ลึกมากไงเพราะเวลาน้ำมันลึกมันจะยิ่งเข้มไหมแล้วมันจะมองไม่เห็นข้างล่างไงนั่นแหละแต่หลายพื้นที่ก็ลดลงแล้วนะตอนนี้นะฮะอย่างบ้านผมตอนนี้ก็น่าจะลงไปเกือบจะขอบแล้วขอบประตูแล้วไม่รู้ว่ามันลงเพราะแดดออกว่าไม่รู้นะละเหย
1: ตรงนี้แดดแรง
0: ไม่ใช่ลงเพราะดูดนะลงเพราะละเหยโอ้โหไม่เข้าใจเลยอ่ะมันอยู่ได้นานจริงเลยนะกี่วันแล้วเนี่ย3-4 วันแล้วนะครับ
1: ขยันอยู
0: ่โอ้โหนะถามว่าอยากลุยน้ำไหมไม่อยากลุยฮะนี่ทุกวันนี้อดวิ่งเลยเนี่ยไม่ได้วิ่งมากี่วันแล้วเนี่ย4-5 วัน
1: แล้ว4-5 วันนะ4-5 วัน
0: ใช่ใช่
1: เมื่อเช้าออกไปกดมัน7 โลทำไมมันเหนื่อยวะ
0: ครับผมนะอายีดีเฮียรัตยังได้วิ่งไงอย่างผมว่าถ้าไปวิ่งที่อื่นผมก็ขี้เกียจไงเพราะผมอยากจะวิ่งเสร็จแล้วผมก็เดินเข้าบ้านเลยไงผมก็เลยไม่อยากไปที่อื่นไงนะฮะแต่วันเสาร์อ่ะสวนรถไฟไอ้สวนข้าถ้าเรื่องสวนรถไฟใช่ไหมข้างจตุจักรอ่ะเพราะผมไปขึ้นรถไฟฟ้าตรงนั้นไงผมเห็นคนวิ่งด้วยนะ
1: ฮะ
0: มีคนวิ่งด้วยนะเห็นสองคนมีคนวิ่งด้วยผมก็มองจะมีใครมาวิ่งไหมวะอะไรเงี้ยมองไปสถานีรถไฟฟ้านะเอ้ามีนี่ว่าเห็นอยู่สองคนแต่มันก็ผลมันก็ตกหยุดแหละวันนั้นอ่ะครับผมอ่ะลองดูแล้วกันใครที่เจอปัญหานะอยากจะถามก็ส่งมาได้นะครับ4689899หรือว่าเฮ้ยปรึกษาได้ว่าเฮ้ยเฮียจะทำยังไงต่อดีตอนนี้รถออกมาแล้วแต่ว่าน้ำแค่พรมเองอะไรเงี้ยอ่ะก็ลองดูไลน์SMS บอกเราก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันแก้ปัญหากันนะครับอ่ะมาที่ข้อความนะฮะ4689899หรือว่าทาง YouTube ด้วยนะครับผมเขาถามว่า City 1.0 Turbo ใช้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เบอร์อะไรดีครับรถวิ่งมา 65,000 โลรถวิ่งมา 65,000 แล้วเป็นบาทเนี่ยนะ
1: โลโดนแล้วนะ
0: ถ้าน้ำมันเครื่องเกรดเดิมนี่แหละครับแต่ไอ้เรื่องสายพานเป็นขุยเนี่ยมันตอบยากนะว่ามันเกิดขุยได้ยังไงเกิดเพราะอะไรมันไม่มีใครให้คำตอบได้เลยว่าสาเหตุการเป็นขุยเพราะอะไรแต่โอเคใน100 คันก็ไม่ได้เป็นทั้ง100 คันนะต้องบอกว่าอย่างนี้มันจริงๆกับบริษัทน่าจะหาข้อมูลให้แบบให้เพียงพอกับการที่จะทำให้เกิดปัญหานะครับผมแต่ตอนนี้โอเควิธีแก้ปัญหาของทางบริษัทก็คือยืดวารันตีให้ประมาณนี้แหละเท่าที่ผมรู้นะครับผมเขาถามว่าซิตี้เอ้ยนี่สตาร์ทรถและเครื่องมันสั่นเกิดจากอะไรครับมันสั่นตลอดเวลาไหมหรือว่ามันสั่นเฉพาะตอนแค่สตาร์ทเครื่องครั้งแรกหรือว่ามันสั่นตอนที่เลื่อนเบามันต้องขอรายละเอียดเพิ่มนิดนึงเพราะว่าสั่นเนี่ยมันกว้างไงอย่างรถฮอนด้าบางคันเนี่ยเวลาติดเครื่องเช้าๆเวลาติดเครื่องใหม่ๆมันจะสั่นสะท้านเลยแต่พอเราร้อนแล้วหายอันเนี้ยสิ่งที่เจอคือยางแท่งเครื่องสุดหรือว่ายางเครื่องเริ่มมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับครับเขาบอกสั่นแค่ตอนสตาร์ทแรกๆผมว่าน่าจะเป็นยางรองแท่งเครื่องน่าจะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็พอร้อนๆแล้วมันดีขึ้นไงแต่จริงๆอ่ะแรกๆไม่น่าจะสั่นด้วยเพราะว่ามันจะมีรอบวอร์มทำให้รอบเครื่องมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วไงนะครับผมเฮียครับ CRV ลุยน้ำมาวันศุกร์ไม่ดับขับได้ปกติแต่สังเกตเห็นในค้ายายแก้วติดอยู่ที่ท้องรถตามแนวยาวลองดึงมาดูหน่อยเป็นยายแก้วมาจากไหนครับต้องออกไหมขอบคุณมากครับ
1: โอ้โหในน้ำไม่รู้มีอะไรบ้าง
0: อ๋อไม่อันนี้เป็นไอ้นี่เฮียนะ
1: ไหม
0: เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆอ่ะเขาจะมีแผงกำมะหยี่ไง
1: แผงกำมะหยี่ได้ท้อง
0: กำมะหยี่ได้ท้องแล้วมันหมดสภาพมั้ง แล้วมันเปื่อยอ่ะเอออะไรประมาณนี้แหละอืม
1: ถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนกับแข็งบนฝากระโปรงหน้า
0: อ่าคล้ายๆอย่างนั้นใช่ๆถูกต้องใช่ๆนะครับอืมนั่นแหละส่วนใหญ่ก็เป็นแข็งตรงนั้นแหละนะครับที่มีปัญหานะอืมแต่ถามว่าคือเอาง่ายผมว่าแผงมันน่าจะหมดสภาพแล้วล่ะถ้าจะให้สวยก็ไปซื้อมาเปลี่ยนเบิกมาเปลี่ยนใหม่นะครับผมสวัสดีครับสองเฮียความเชื่อศาสตร์พลังงานตัวเลขหมายทะเบียนจะช่วยส่งเสริมในการใช้รถเฮียคิดว่ายังไงครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นความเชื่อแล้วกันในเรื่องของป้ายทะเบียนบางคนอาจจะเป็นเขาเรียกเลขมงคลของตัวเองอะไรเงี้ยบางคนอาจจะให้ชอบเลขนี้เลขนี้ถูกฉลกกับตัวเองสังเกตไหมบางบ้านเนี่ยรถเนี่ยโอเคเลข4ตัวเนี่ยจะเหมือนกันทุกคันเลยแต่เลขหน้าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันนะฮะโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยมีความเชื่อไม่ใช่ไม่แบบไม่ได้ค่อยอินตรงนี้เท่าไหร่แล้วกันนะผมมาเลขอะไรก็ได้เลขอะไรก็ได้ที่คิดว่าอย่างรถให้มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ดิ้นรนที่จะต้องไปหาเลขไงนึกออกปะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนแล้วกันอันนี้มันตอบไม่ได้นะฮะรถมอเตอร์ไซค์
1: เชื่อไหมเราไปกล่ำเชื่อไหม
0: เฉยๆนี่นะ
1: คือไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวกับดวงหรอก
0: ผมว่าไม่เกี่ยวผมว่ามันอยู่ที่การกระทำมากกว่า
1: ใช
0: ่มันอยู่ที่เราอ่ะถ้าเราทำแล้วมันดีอ่ะหมายถึงว่าเราทำแล้วมันทำให้อะไรอ่ะยิ่งทำเรายิ่งทำดีมันยิ่งส่งผลกับตัวเองแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: คุณทำงานดีคุณมีความละเอียดรอบคอบคุณเตรียมตัวก่อนการทำงานคุณตรวจสอบงานที่ตัวเองทำคุณประเมินตัวเองว่างานเนี้ยออกจากหน้างานมาแล้วคุณให้คะแนนวันนี้ของคุณเท่าไหร
0: ่
1: ถ้ามันไม่เต็มมันไม่พอใจคุณคุณต้องถามกลับไปว่าคุณพลาดตรงไหนแค่นั้นเองผมว่าสุดท้ายแล้วความก้าวหน้ามันก็ขึ้นอยู่กับการทำงานในลักษณะแบบนั้น
0: แต่โอเคบางทีเราได้เลขมาเนี่ยเอ้ยโอ้ทำไมเลขตัวนี้ดูสวยเดี๋ยวมันดูแบบ
1: ไม่ลก
0: ดูดีนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าก็แค่แฮปปี้ในเวลานั้นแค่นั้นเองนะครับ
1: ใช่ไหมแต่อย่างในกรณีเลขบางทีก็บางคนเชื่อผมก็ไม่ได้ไปมองว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่า
0: อาจจะเป็นการส่งเสริมก็ได้เฮนัทหมายถึงว่ามันยิ่งทำให้เราแบบดูมีพลังมากขึ้นอะไรเงี้ยมันมองวิธีนั้นก็ได้นะ
1: เขาเรียกอะไรฮีพอมันดูดี
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: สมมติขับ Honda City 1คันก็ได้อ่ะ
0: อืม
1: แต่ป้ายที่ฝากไว้1ไก่ๆ1111
0: อืม
1: ไอ้ City คันนี้เองไม่ใช่คนธรรมดาละ
0: อืม
1: ได้มั้ยหรือ940คือมันเป็นที่รับรู้กันในสังคมไปแล้วว่าไอ้ป้ายเหล่านี้ไม่เบานะ
0: อืม
1: ก็ทำงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราใช้ชีวิตอ่ะก็อย่างที่บอกครับว่าคุณเป็นคนไล่ด่าคนนู้นคนนี้ไปทั่วไหมคุณเป็นคนคิดลบคุณมีพลังลบกับตัวเองเยอะเปล่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องนึงที
0: ่
1: มันก็ยากที่มันอาจจะดีขึ้นนะนะ
0: อืม
1: นั่นนะครับ
0: ครับอ่ะลองดูนะฮะพี่ชิปบอกว่าผมเชื่อเบอร์มงคลครับพอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีใครโทรตามเลย
1: อ้าวเชี่ย
0: อ่ะถูกต้องแล้วครับพี่ใครเธอเพราะเขาไม่รู้ว่าเธออะไรไงตอนนี
1: ้ใช
0: ่โอ้ยชิดนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ป้ายทะเบียนไม่อยู่น่าจะหายไปกับน้ำนี่แหละ
1: อ
0: ะไรนะปิวไปกับสายน้ำนะครับ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899หรือทาง YouTube ก็ได้พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกรวมวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกปี

0: 24ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนนะฮะก็ข้อความส่งมาคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะฮะมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ PCX ลุยน้ำเจอหนักๆสะพานใหม่เดอะมอลล์งามวงวานขอมาวันนี้น้ำแห้งมัดไฟพังชาร์จไม่เข้าเวรกรรมจริงๆก็น่าจะอาจจะลุยน้ำตอนที่กำลังเครื่องยนต์กำลังทำงานไงนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกว่าอุปกรณ์อะไรที่มันโดนน้ำเนี่ยถามว่าอุปกรณ์มันโดนน้ำได้ไหมคือมันโดนน้ำได้ครับแต่มันไม่ได้ควรโดนน้ำแบบแช่ๆเนื้อออกปะถ้ามันโดนน้ำแบบผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปอย่างเงี้ยผมว่าได้แต่ถ้าแบบโดนแบบแช่อยู่ในน้ำเลยอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะส่งผลต่อการทำงานก็ได้นะซิตี้ 1.0 ลุยหนีน้ำท่วมที่น่านน้ำไม่เข้าครับซิตี้ EHEV ลุยน้ำประมาณฟุตบาทแถวรังสิตน้ำก็ไม่เข้าครับนี่เขาบอกมานะฮะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะ
2: หนักเลยทีนี้ต้องหาเลย
1: ไม่แต่ถ้าฝนตกก็ไม่เข้าถูกป่ะ
2: ฝนตกไม่เข้า
1: แสดงว่า
2: จอดจุ่มน้ำนี่คือจอดจุ่มน้ำ
1: อันนี้จอดจุ่มน้ำใช่ไหมแสดงว่าน้ำมันน่าจะเข้าจุดใดจุดหนึ่งแน่เลยอ่ะมีคนถามว่ารบกวน2เฮียครับช่วยอัปเดตเส้นทางมอเตอร์เวย์จากวังน้อยไปวังแสนให้หน่อยครับมีอบรมพรุ่งนี
2: ้ขึ้นโทเวย์ไง
1: รังสิตได
2: ้อยู่นะรังสิตน่าจะยังได้อยู่นะ
1: เอาวังน้อยนี่วิ่งขึ้นโทเวย์ใช่ป่ะ
2: ตรงมาขึ้นโทเวย์เลยยิง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ขึ้นโทเวแล้วก็ไปลงนู่นเลยไป
2: มัน
1: ไม่ต
2: ้
1: องลงไปทางที่ไปแจ้งวัฒนะไม่ทางที่ไปแจ้งวัฒนะแล้วเราไม่ต้องเลี้ยวขวาไปไงเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งผ่านไออะไรที่จะไปทางสะพานแขวนแล้วก็ตัดเข้าบางนาไปเลยเข้าคลองเตยอ่ะ
2: แล้วอยู่วังน้อยมันอยู่บนวิหารนี่
1: ก็วิ่งขึ้นในนี่ไงขึ้นโทเว
2: จากโทเวฮะโทเวตรงมา
1: ช
2: ั้
1: นยาวเลยเอาลงดินแดงก็ได้เอาลงดินแดงลงดินแดงแล้วก็ต่อขึ้นไปเลยต่อจากดินแดงขึ้นไปแล้วก็ต่อของนู่นเลยบางนาเลยถูก
2: บางนาต่อบุรพาวิถีตรงอีกอย่างเดียว
1: ถูกต้องครับใช่
2: แล้วลงมาเนี่ยอมตะนครแล้วบางแสนแล้ว
1: ใช่ถูกต้องครับเขาบอกว่าสมุทรปราการยังอ่วมนะครับบางพีบางเสาธงบางบ่อ
2: โ
1: อ้ขอให้ลดลงเร็วๆนะครับคือผมว่าน้ำท่วมไม่สนุกนะมันใช้ชีวิตลำบากทุกสิ่งอย่างเลยนะครับ
2: ช่วงที่ผมอยู่ที่บ้านแล้วออกไม่ได้มีช่วงหนึ่งที่น้ำมันสูง
1: เราเริ่มมีอาการแบบเขาเรียกมันเหมือนเราทำอะไรไม่ได้นี่บอกว่าเห็นนะ
2: ใช่
1: อย่างผมว่าอาทิตย์นะผมก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ป่ะเอาไงดีวะก็คือจริงๆถามว่าออกได้ไหมออกได้แต่ก็ไม่จะออกไปเพื่ออะไรอ่ะเพราะว่าฝนก็ตกน้ำก็ยังเยอะอยู่อะไรเงี้ยผมก็นั่งดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆปุ๊บสักพักหนึ่งผมก็ลงไปรื้อมอไซค์ดีกว่าเว้ยเตรียมเครื่องมือนะบล็อกหนึ่งถาดครีมไขควงกอกแกะผมก็รื้อมังกี้ผมเลยรถไม่กี่รถยังไม่ถึงหลักร้อยไม่ถึงหลักร้อยโลเลยรื้อแล้วอ่ะนี่ไปสั่งปั๊มติ๊กแล้วสั่งปั๊มติ๊กกับหัวฉีดเรียบร้อยหัวฉีดกี่ร้อยวะ800กว่าบาทนั้นปั๊มติ๊กอีก 2,000 กว่าบาท
2: เอกมัยมั้ยหรือว่าน
1: ี่ไอ้ Honda ตรงนี้เลยตรงที่ไปออกรถนั่นน่ะให้เค้าสั่งให้มาเมื่อไหร่ก็โทรเรียกแล้วกันเพราะตอนนี้ถังน้ํามันก็มาเอาทําความสะอาดที่อู่อยู่นะฮะรอเค้าเรียกอะไรรอมาประกอบร่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อน้ำมันแล้วก็ใส่แล้วก็ตอนนี้จะไม่ได้อยู่ในห้องครัวแล้วเดี๋ยวรถจะมาอยู่ข้างนอกแล้วแล้วจะขับบ่อยๆแล้วนะฮะครับผมขับบ่อยๆนี่เดือนละครั้งเหมือนฮาร์เลย์อะฮาร์เลย์เดือนละครั้งเลยเดี๋ยวฮาร์เลย์อาทิตย์นี้ก็เดี๋ยวออก หรือออกไปต่อทะเบียนคราวที่แล้วไปปิดไปไม่ทันเขาถามว่าทำไมซูซูกิสวิฟต์ลุยน้ำดีคะ
2: ลุยได้บอกอ่ะมันก็จังหวะที่
1: เอาใครเล่าเหมือนกันว่า
2: เออ
1: ถ้าใครเห็นน้ำท่วมพัทยาเห็นนะจำได้ป่ะ
2: ซิตี้ไง
1: ซิตี้ไงถึงหนึ่งฝาโป่งเลยบื้อปืดบื้อขึ้นมาเลยอ่ะซิตี้ยังรอดนะแล้วผมยังงงว่าถ้าเรามองเนี่ยมันสูงกว่ากองอากาศแน่ๆนึกออกปะแต่ช่วงที่มันวิ่งไงฮีนัทเหมือนกับทุกอย่างมันแหวกน้ำออกไงแล้วมันมีน้ำมันไม่โดนตรงนั้นไงน้ำมันไม่ได้เข้าไปที่ตัวหม้อกองไงไออย่างสวิฟก็เหมือนกันมันเหมือนกับว่าเขารักษาอาจจะรักษาความเร็วไว้ในจุดที่มันน้ำมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปที่หม้อกองได้ไงนะครับก็ถามว่าให้กล้าลุยไหมก็อย่างที่ผมบอกอะคนที่ขับสวิฟเขาก็บอกว่าเขาไปไหนไม่ได้แล้วไงเขาไม่มีทางเลือกถ้าเขาไม่ดันเขาก็ไม่รอดนึกออกป่ะเขาก็ต้องพยายามเอาให้ตัวให้รอดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็รอดนั่นแหละครับเพราะในเมื่อเขามาถึงจุดนี้แล้วอะถ้าถามว่าถ้าเขาจอดปุ๊บเขาก็หยุดเลยนะเฮียนัทจบเลยถ้าเขาจอดดับเครื่องปุ๊บน้ำเข้ารถเขาแน่นอนไม่ต้องห่วง 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากันระหว่างดันให้มันรอดหรือถ้าไม่รอดก็มีค่าเท่ากับจอดนึกออกป่ะนั่นแหละก็เป็นเหตุผลเดียวแหละที่เขาต้องลุยนะครับเฮียครับขับรถลุยน้ำไม่สูงมากประมาณครึ่งล้อแต่อยู่ดีไฟเครื่องโชว์แต่ขับต่อได้ปกติแบบนี้ต้องทำอะไรครับนิสสันโน้ตผมเดาว่าน้ำน่าจะเข้าปลั๊กเซนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ที่จะเข้าผมว่าน่าจะเป็นออกซิเจนเซนเซอร์ลองไปเช็คดูนะว่าออกซิเจนมีปัญหาหรือเปล่านะครับครับผมรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าลุยน้ำมาถึงแบตต้องเข้าไปเช็คช่วงล่างหมายว่ามีน้ำขังหรือระบบสายไฟมีปัญหาไหมครับรถป้ายแดงเอางี้ผมแนะนำให้ปรึกษาทางศูนย์บริการดีกว่าว่าเขามีขั้นตอนยังไงในการที่จะรีเช็คตรงนี้ให้เราได้ก็คือโอเคเรามีความไม่สบายใจอยู่ในจุดหนึ่งอยู่แล้วและอย่างที่รถเราเป็นรถป้ายแดงแล้วรถเรามีประกันซึ่งถ้ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะได้เคลียร์ประกันดีกว่าปล่อยให้มันทิ้งไว้แล้วถ้ามันเกิดปัญหาในอนาคตปรากฏว่ามันไม่ cover

0: เลอะ
1: อืม
0: ใช่ไหมถ้า
1: ตอนนี้ก็เลย
0: เออนั่นแหละ
1: คือตอนเนี้ยที่ลูกค้าที่อยู่เนี่ยก็คือจากหมู่บ้านใกล้ๆนั่นแหละ
0: อืม
1: ก็มาหรือมาอะไร
0: อือหือโชคชัยสี่น้ำยังรอการระบายเลยครับเฮียเมื่อกี้ขับรถไปซื้อข้าวแกงหาดใหญ่ถอยเลยครับกลับมาฝากท้องร้านทรงเป็ดพะโล้วังหินครับเฮียCLVG 4ลุยน้ำท่วมถึงท้องรถมาขับได้ปกติดีแต่เปิดห้องเครื่องมีคราบสกปรกพี่เสือรับล้างห้องเครื่องกับช่วงล่างไหมครับราคาเท่าไหร่รับนะฮะ
1: ครับผมก็ประมาณ 3-400 นะรวมๆแล้วล้างห้องเครื่องสีดฝุ่น
0: ขอบคุณมากนะครับเข้าใจแล้วครับรักษาสุขภาพกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะฮะเฮียครับมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยผมลุยน้ำเข้าเครื่องแต่ยังขี่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาดันลืมซื้อน้ำมันเครื่องดูในตู้เก็บของมีน้ำมันเครื่องเหลือของรถยนต์ใส่เลยครับแก้ขัดไปก่อนอ่ะได้อยู่นะครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทน้ำมันเนี่ยจะพูดเสมอว่าขอให้มันเป็นความหนืดเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันอันเนี้ย
0: จริงครับ
1: ไอเราก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ได้กระเดียวกระดาวเสร็จแล้วก็ถ่ายออกเอาน้ำมันตรงความจัดของรอบดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: เ
0: ฮีย HRV19 วิ่งลุยน้ำท่วมศรีนครินทร์กับบางสะเลลุยแล้ววิ่งยาวๆไม่ได้ลุยน้ำแล้วสามารถไล่น้ำตามจุดต่างๆที่ผ่านน้ำได้ไหมครับ
1: ก็
0: ไปหลักล้างทำความสะอาดหน่อยก็ได้ครับคือน้ำเนี่ยจริงๆถ้าเป็นน้ำอย่างที่เราเจอกันทุกวันนี้ผมว่าไม่น่ากลัวยกเว้นแต่ว่าถ้าไปอยู่แถวโซนสมุทรปราการทับตรงที่มันเป็นน้ำมีน้ำทะเลหนุนน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะควรจะล้างอย่างชุดใหญ่เลยนะเพราะว่าถ้ามันอมเข้าไปนานๆแล้วมันมีความเค็มไงมันทำให้เกิดสนิมง่ายครับนะฮะถามว่ายางกระจกหน้ากับคิวรีดน้ำขอบกระจกเสื่อมแตกรายงานมีผลอะไรไหมต้องเปลี่ยนไหมครับไม่มีผลครับแต่ไม่ดูไม่สวยแค่นั้นเองนะครับ
1: เขาถามว่าถ้าวางไม่ได้อยู่ที่คิ้วสักทีเดียวนะมันอยู่ที่กาว
0: เขาไม่อยู่ครับอันนั้นมันมีจุดที่แบบต่อให้เราเอาคิ้วออกอ่ะน้ำก็ไม่เข้าถ้าค
1: ุณ
0: กระ
1: จ
0: กมันดีถูกต้อง
1: ใช
0: ่ลดวาล์วลุยน้ำได้ไหมเฮียอันลุยได้แล้วกันนะผมไม่ได้ว่าลุยได้นะฮะจริงๆรถวาล์วเนี่ยถ้าจะลุยได้ถึงแค่ไหนเหรอเฮ้ยจริงๆได้ถึงนี่เลยนะถ้าเอาตรงๆอ่ะเพราะถังหม้อกองอ่ะมันอยู่สูงเลยไงนัดอยู่ถึงแบบจบฝากระโปรงแล้วอ่ะถ้ารถวาล์วจะลุยจริงๆนะผมบอกให้เลยว่าถ้ามิดล้อยังรอดอ่ะรอดนะฮะครับผม
1: แต่ก่อนจะได้ลุยอาจจะเสียตรงอื่นก่อน
0: ครับผม
1: แล้วก็ว่าไม่ได้ไปลุยอีกแล้วตรงนี้สตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
0: ครับผมเขาบอกถ้าวังน้อยผมแนะให้วิ่งหมายเลข9มาต่อหมายเลข7ครับเฮียเมื่อวานผมวิ่งมาแห้งสนิทเลยครับรถจอดแช่น้ำเฉยๆในพื้นที่เอียงหัวต่ำท้ายสูงท่วมทอยเสียน้ำเข้าภายในรถแต่ไม่เข้ากออากาศน้ำลดแล้วสามารถสตาร์ทรถได้เลยไหมหรือต้องเอาน้ำออกจากท่อไอเสียก่อนมีโอกาสย้อนเข้าเครื่องไหมไม่มีหรอกครับถ้าถามว่าย้อนเข้าเครื่องไหมเฮียนัทฉีดท่อบ่อยๆอ่ะเข้าไหมล่ะ
1: ไม่เข้าไม่ต้องไม่โมยมันไปได้แค่ท่อพัก
0: เออนั่นแหละ
1: มันไม่ได้เลยง่ายหรอก
0: เพราะอย่าลืมว่ามันจะต้องม้วนขึ้นไปที่เครื่องอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสตาร์ทปุ๊บมันก็ดันออกหมดแล้วนะครับ
1: มีเมื่อก่อนปิดมั้งมีวีโก้คุณลุงคันหนึ่งขับมาเนี่ยนมล้างท่อเออละครับอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยังไงก็เป็นปกติอยู่แล้วพอขึ้นรถบอกปกติคุณลุงขับเร็วไหมครับบอกโอ้ก็ขับอยู่แถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนผมเร่งมาพรวดเดียวน่าจะดำไปประมาณครึ่งปั๊มอะแล้วไอ้ควันดำๆแบบมันก็ไม่ลอยสูงไงมันหนักจ้ะก็ลอยแบบไล่พื้นไปอยู่เงี้ยไปจนถึงเซเว่นน่ะ
0: ครับ
1: จากที่ใหม่นะแบบโหดอํามากฉะนั้นล้าง10กว่ารอบอ่ะกว่าจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนน่ะ
0: ครับ
1: นะ คือรถกระบะ

0: ครับถ้ากรณีว่าจะต้องล้างท่อต้องอะไรหรือแบบกังวลนานๆทีเบิ้ลเขาบ้างขม่าวที่มันออกมาวันละเล็กวันละน้อยจะได้โดนไล่ออกไปบ้าง
1: ครับผมลูกอะไรเนี่ยเป็นภาระสังคมหรือเป็นภาระประเทศครับจากชายปิดเขื่อนย้ายเหลาเลยเดี๋ยวแหลมนะฮะ เราก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับนะบางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะฮะแต่ก็เนาะ มันไม่จริงๆไม่ควรนะมันไม่มีความรู้จริงอ่ะถามว่าเป็นหัวแล้วมันสั่งมันก็ได้แต่ว่าอห่อหมกตามคนอื่นเขาอะไรเงี้ยซึ่งตัวเองไม่มีความรู้มันไม่ควรทำหรอกนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุก SMS นะฮะที่ส่งกันเข้ามานะครับอ่ะมีอีกหนึ่งอันหน้าสุดท้ายนะสวัสดีครับพี่กัมพีนัทรบกวนถามอีกรอบครับชื่ออู่กับเบอร์พี่เนมทำแอร์รถยนต์นิดครับหาอู่ไม่เจอครับแอร์รีโวผมพังเข้าอู่นอกจะรื้อเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวเลยครับไม่หาสาเหตุก่อนเลยขอบคุณครับเดี๋ยวนะพี่เนมมาเดี๋ยวให้เบอร์ไว้แล้วกันนะโทรหาแกเองแล้วกันนะ
0: 564-1987
1: นั่นน่ะโทรไปเลยนะฮะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันเรา2คนใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Monster in Trend นะครับวันนี้ผมไกเฮนัทลาและสวัสดีครับ
0: ครับ
2: Monster in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: 99 on tour.
5: เพชรบุรีมีชายหาดมากมายที่มีความสวยงามค่ะและให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายทะเลเพชรบุรีบางแห่งมีคุณค่าเป็นแหล่งผลิตอาหารใหญ่ระดับประเทศและเป็นหนึ่งในแหล่งดูวานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะหาดชมวานเป็นชายหาดแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดกับหาดเจ้าสำราญโดยสาเหตุที่ใช้ชื่อหาดชมวานเพราะบริเวณแห่งนี้ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่วานบรูด้าเข้ามาหากินในท้องทะเลอ่าวไทยจึงทำให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือออกไปเที่ยวชมวิถีชีวิตตามธรรมชาติได้ค่ะซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสพบเห็นวานบรูด้าหากินได้อย่างใกล้ชิดซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยวมีโอกาสพบเห็นวานบรูด้าหากินได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะนับเป็นพื้นที่แรกที่จัดให้ชาวประมงที่ว่างเว้นจากช่วงฤดูการหาปลานำเรือประมงออกมาให้นักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำลงไปดูวานบรูด้าจนเป็นที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและอันตรายต่อการออกหากินของวานบรูด้าซึ่ง1ปีมีครั้งเดียวสำหรับการชมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองค่ะนอกจากนี้บริเวณหาดชมวานและหาดเจ้าสำราญยังเป็นแหล่งปูม้าที่ขึ้นชื่อในภูมิภาคแถบนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วยค่ะ
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและ

พได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงิน

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาที

0: จะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคนะครับวันนี้ผมป๋าแป้ยุทธพงศ์มาประจำการต้อนรับโปรเจคครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่แป้ครับสื่อผู้ฟังครับ
4: ต้องยินดีด้วยนะครับมีบ้านอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องน้ำในคราวนี
5: ้แต่ก็ใช้ได้นะพี่วันแรก
4: ๆโดนเหมือนกันเลย
5: พีคคือน่าจะเป็นคืนศุกร์เช้าวันเสาร์
4: วันเ
5: ลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยตื่นมาเขาตื่นมาแล้วก็ต้องไปทำงาน
4: พื้นที่ที่อยู่คือสุขุมวิทเจ็ดเด็ด
5: สุขุมวิท
4: ไร่พักขนง
5: พักขนงพักขนงพักขนง
4: พักขนงเลย77ใช่ไหม
5: ใช่แล้วก็จะคือวันนั้นขึ้นสูงสุดก็น่าจะประมาณครึ่งแม่แข้ง
4: แล้วของพักขนงแถวบ้านเป็นไงล้มไหม
5: ก็ปิ่ม
4: ที่คลองทุกปิ่มแต่ไม่ล้นใช่ไหมมันปิ่มต่างจากที่น้ำท่วมมันไม่ปิ่มมันล้นมันล้นแล้วกระจายอะทุกพื้นที่ที่อยู่ข้างๆถึงโดนกันหนักดีนะของขนงนะมันจะคลองใหญ่แล้วมีที่สูบน้ำเยอะเนาะก็เลยรอดปลอดภัยไปนะครับอ่ะก็บ้านใครน้ำท่วมก็สู้ๆนะครับไม่รู้จะทำไงดีนะเราก็อยู่ในสภาพที่ของผมนี่โดนไปแค่ห่างๆนะยังลำบากคือมันบ้านโดนล้อม
5: ตอนพีคนี่ประมาณไหนตอนที่แบบ
4: ตอนพีคก็คือตอนตื่นมาตอนนั้นตีสี่นะ
5: วันเช้าวัน
4: ภรรยากับลูกสาวตื่นก่อนเพราะเปียวเขาลูกสาวต้องไปสนามบินสุวรรณภูมิเข้างานหกโมงหกโมงเช้าเปิดประตูลงรถมาตกใจน้ำเข้ามาขึ้นหลงรถเลย
5: ตอนนั้นกี่โมง
4: ตีสี่ผมก็ต้องโดนปลุกลงมามาดูกันก็เปิดประตูออกไปข้างนอกโอ้โหน้ำเต็มหมดเลยนะครับทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะแต่ยังโชคดีที่ว่าผมทำเป็นสโลปไงจากต่ำแล้วก็ขึ้นเนินมาจอดเออ
5: แล้วไม่เข้าบ้าน
4: ไม่เข้าไม่เข้าก็สบายใจไปสินั่งทานข้าวกันนะตอน9โมงมั้ง
5: แต่มันโดนล้อม
4: ไม่ได้เข้าไม่ได้แล้ว
5: มันโดนล้อม
4: เท้าผมน้ำเริ่มเปียกเฮ้ยมันซึมมาจากไหนเนี่ยพอดีห้องโถงผมยกขึ้นนะข้างล่างมันโล่งบางน้ำมันคงอัดมาข้างล่างแล้วก็แน่นซึมตามที่เรายาแนวไว้อะประมาณ3หลาถึงวะนะทีนี้แล้วครับเริ่มงานมือยังเปื่อยอยู่เลย
5: ครับซับ
4: แล้วก็บิดใส่ถังซับบิดใส่ตัดจนเที่ยงตามช่างในหมู่บ้านมามันทำอะไรไม่ได้ผมเปียกต้องใช้ดินน้ำมันอุด
6: มีอยู่หน่อยเดียวในบ้านลูกสาวมีอยู่ก้อนตัวเรียนเตรียมอุดมยังเก็บไว
5: ้
6: โอ้โหยุ่งยากเลยช่างโชคดีมากหาซื้อไม่ได้ไม่มีขายก็ซื้อหมดแล้วช่างบอกผมเนี่ยก่อนมาเนี่ยก็ไปเดินซื้อแล้วทั้งเซเว่นทั้งซีเกไม่มีครับคนโง่ไปหมดแล้วครับก็มาปะกันทีนี้จากที่5ทีต้องซับเป็น15ทีช่วยเล็บช่วยประทัง
5: อ
6: ่ะก็ตั้งแต่นั้นจนถึงเกือบ6โมงเย็นนะคร
5: ับ
6: ผัดกัน2คนผัดกันดิบ
5: คือพี่แป๊ะใช้เกณฑ์เหมือนผมมั้ยคือคิดว่าบ้านอย่างบ้านเราเนี่ยตี 5:40 พี่แป๊ะโดนมั้ย
6: ตี 5:40 ไม่โดน
5: อ่ะเหมือนกันผมคิดว่า
6: แต่เสียตังค์มากกว่าคราวน
5: ี้5:40ไม่โดนแล้ว5:40เนี่ยถูกมองว่าเป็นมหาอุทกภัย
6: ใช่
5: แต่ครั้งนี้เนี่ย
6: ฝั่งที่ไม่โดนในปี5:40โดนหมดเลย
5: มันกลายเป็นสลับกลายเป็น
6: สลับ
5: ก
6: ัน
5: เพราะพี่คิดว่าเครื่องสูบน้ำที่บ้านไอ้ตัวที่นั่น
6: เรา
5: พลาดแล้วเอาอยู่ไงก็แล้วมันสูบออกไปนอกบ้านเสร็จมันก็วนเข้ามาใหม
6: ่ไปถามใครบอกว่าครั้งนี้มันใหญ่มากมันหนักมากไม่เคยเจอมาเพราะ54ยังไม่เคยโดนไง
5: ใช่
6: เป็นคนพื้นที่กันแต่คราวนี้คือเราป้องกันไม่ทัน
5: ไม่ทัน
6: เพราะคิดว่าการตกแบบเอื่อยๆ3วันเนี่ยไม่น่าจะส่งผลอะไร
5: น่าจะระบายทัน
6: ถ
5: ูกมั้ย
6: ทุกคนคิดเหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่ไม่ควรคิดเหมือนเรานะเราเป็นชาวบ้านใช่มั้ยเจ้าหน้าที่ต้องคิดป้องกันให้เราสิแต่เจ้าหน้าที่ต้องคิดเหมือนเราก็เรียบร้อยนะครับไม่ได้พร่องน้ำในคลองเลยนะครับไม่ได้สูบน้ำออกเพื่อจะรับน้ำไม่เลยเรียบร้อยทีนี้ค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปค่าเสียเวลาไม่ได้ทำงานนะครับข้าวก็ไม่มีจะกินในบางบ้านเพราะไม่ได้กักตุนไว้บ้านผมไม่ต้องห่วงแม่บ้านบอกว่า3เดือนยังมีกินนะฮะ
5: แม่กักต
6: ั
5: วได้
6: ตัวใหญ่สองตัวใหญ่ที่แต่หมด
5: เตรียมพร้อมดิ
6: ความเสียหายตรงนี้เวลามันเบิกจ่ายทำเรื่องเบิกกับราชการเนี่ย มันได้ก็จริงแต่ได้
5: น้อย
6: แล้วขั้นตอนเยอะแล้วเวลาที่ต้องเสียในการรอนะฮะเป็นน้ำเลือดท่วมแล้วเราทำเองจนหมดแล้วเงินยังไม่ได้
5: ไม่ได
6: ้นี่คือขั้นตอนของข้าราชการที่ไม่รู้จะแก้กันได้อย่างไร
5: หลายบ้านก็เลยบอกช่างมันเถอะไม่เอาก็ได
6: ้ก็ใช่สิครับคราวโน้นอ่ะตอนปี54ได้หลัง 5,000บางบ้านบอกยังไม่ได
5: ้เทพบอกเกือบขึ้นชั้น2
6: คราวนี้กทมบอกว่าองส่งทุกอย่างภาพหลักฐานแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขตที่คุณอยู่นะแล้วก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มาตรวจสอบตอนที่น้ำท่วมอยู
5: ่
6: แล้วเขามาไม่ได้เขาบอกอย่างเงี้ยแล้วจะเอายังไงครับภาพถ่ายก็คุณเมคหรือเปล่าเรียบร้อยได้สูงสุด 49,000
5: เต็มที่คือ
6: เต็มที่นั่นแหละไปบ้านใครนะทำประกันไหมนะครับประกันอย่างที่ประยะของกระผมนี่ก็จะเขียนเวลาจะมีอุทกภัยบ้างเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะนี่ได้เหมือนกันได้เล็กน้อยได้เล็กน้
5: อ
6: ยแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเฉพาะพื้นที่กรุงเทพต้องเบิกกทม.เนี่ยฮะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขตนะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขตเขามีแบบฟอร์มให้เขียนแล้วก็ต้องตอนนี้ก็ต้องถ่ายไว้ก่อนหลักฐานในการน้ำท่วมตรงไหนบ้างแล้วก็ถ้าเอาถึงหลักฐานที่ว่าเราไปซื้ออะไรมาซ่อมบ้างตอนหลังอ่ะมันก็ต้องยุ่งรวมกันหมดคงไม่ถึงต้องไปแจ้งความนะครับผมไม่งั้นหนักเจ้าที่ตำรวจซึ่งไม่รู้เรื่องเลยนะนี่มีคนส่งรายละเอียดไหมผมหมดแล้วครับแต่เนี่ยที่สำคัญเรื่องต้นเนี้ยหรือต้องเก็บหลักฐานไว้ก่
5: อ
6: นแต่ต้องแจ้งให้เจ้าที่เข้ามาตรวจสอบไงเรื่องขอเป็นการมาตรวจสอบหลังเราซ่อมอะไรก็ได้นะอย่าให้มาตรวจสอบตอนที่กำลังท่วมนะเพราะเขาคงมาเราหาเราไม่ได้อะเนาะเป็นว่าเราซ่อมอะไรเสร็จปุ๊บก็มาตรวจสอบตามนี้แล้วก็มีใบเสร็จซื้อของอะไรมาแล้วขอเยอะเกิน 4-5 วันได้ไหมถ้าคุณทำได้คุณยอดแต่ถ้ารอประมาณถึง6เดือนเนี่ยก็เหมือนเดิ
5: ม
6: ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับ ประมาณนี้แล้วกันเอาละครับเรื่องของน้ำก็ผมว่าส่งผลในหลายพื้นที่ที่มีสนามกอล์ฟเหมือนกันนะ
5: แน่นอนอ
6: ย่างนวธานีนี่ชัดเจนแล้วล่ะอยู่ตรงถนนเสรีไทยอ่ะ
5: เข้าบ้านกันไม่ได้นะ
6: ก็เรียบร้อยนวธานี1สนาม
5: เพราะว่ามีญาติบางคนหมู่บ้านก็อยู่ในนั้นก
6: ็ครับ
5: ต้องนอนโรงแรม
6: ต้องนอนโรงแรม
5: เข้าบ้านไม่ได้แต่นั้นตอนนี้น่าจะได
6: ้เข้าบ้านตัวเองไม่ได้บางคนผู้ชายเขาก็ดีใจนะแต่อยากเป็นผู้ประสบทุกข์กับภัยบ้านจังเลย
5: วิธีนี้เลยครับ
6: กลับมาหัวอาจจะไม่เรียบร้อยเอาละครับไปดูนะครับผลที่ส่งออกมาหลังการแข่งขันทั้งเอเชียนทัวร์ที่ไต้หวันนะซึ่งมีน้องภูมิซึ่งเป็นนักกีฬาเอเชียนเกมเราแข่งด้วยแต่สรุปไม่แข่งนะ
5: สรุป
6: กลับมาขึ้นเครื่องนะครับบินไปนาโกย่า
5: ใช่
6: ซึ่งกอล์ฟจะเริ่มแข่งเอเชียนเกมวันที่30
5: พรุ่งนี้
6: นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่หวังเหรียญทองรวมทั้งกีฬาเทควันโด เทควันโดก็จะเริ่มแข่ง1ตุลาค
5: ม
6: นะฮะนี่ก็จะเป็นความหวังเหรียญอีก2ชนิดกีฬานะ
5: โหแต่ที่
6: ไม่เหลือไม่มีอะไรจะ
5: มันมวยไม่ได้เลย
6: มวยชายตกรอบหมดเหลือมวยหญิงอีก
5: ไม่น่าเชื่อนะ
6: ไม่น่าเชื่อจริงๆไม่น่าเชื่อจริงๆนะฮะเอาละครับดูฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก่อนดีครับโปรเจคจากข้อมูลของอันดับนักกอล์ฟ
5: เอาชายก่อนไหมฮะ
6: ใครคิดถึงน้องจิโน่สัปดาห์นี้ได้ดูนะฮะ
5: มาแล้วสัปดาห์นี้ลงแล้ว
6: คิดว่าตอนแรกจะไม่ไปฮาวาย
5: มาคิดว่าหยุดยาว
6: คิดว่าจะรอกันเล่นในเอเชียแต่ปรากฏว่า
5: ก็ไป
6: น้องจิโน่ก็มีความหวังตอนนี้เขาเคยดูตอนที่เขาเคยเต้นที่โรงเรียนระบำฮาวาย
5: เนี่ยอันนั้นคือเหตุผล
6: อันนั้นคือเหตุผล
5: อยากไปเต้นแบบนี้บ้างตอนคว้าแชมป์ถูกไหม
6: งั้นเพื่อการทีมเราบินไปฮาวายดีกว่าอยากจะไปถ่ายรูปตรงนั้น
5: ก็อาจจะฮาวายแล้วน่าจะข้ามกลับมา4รายการในเอเชียนะ
6: มันใกล้ๆแล้ว
5: นะมันน่าจะมันครึ่งทางนะฮาวายมัน
6: เพราะผมจำภาพเลยตอนมอบเหรียญนะก็จะมีสาวแต่งฮาวาย
5: โลห้าโลห้า
6: สวมนะตรงบริเวณนั้นนะนี่คือบรรยากาศที่จิโน่อยากเห็น
5: สัปดาห์นี้กลับมาลงสุดแล้วนะไม่ได้เล่นนะครับที่บอมาดเนี่ย
6: ครับครับและน้องคนนั้นมาจากไหนตัวนิดเดียวตัวกันกิจลิศสาวญี่ปุ่น
5: นิชิมุระยูนะเนี่ยจริงๆตอนเล่นสมัครเล่นเนี่ยอาจจะรุ่นอายุมากกว่าจิโน่กับยูกัสรุ่นไล่ๆกันผมยังเคยบรรยายตอนที่ทั้งทุกคนเป็นแอมอยู่เล่นเอเชียแปซิฟิกที่สิงคโปร์นี่แหละเพลย์ออฟกันเนี่ยมีจีโน่มียูกาซาโซตอนนั้นเล่นฟิลิปปินส์นะแล้วก็ยูนานิชิมูระนี่แหละตีสั้นนะตัวเล็กๆแต่ว่าแม่นก็
6: ขนาดนี
5: ้แต่อายุมากกว่าประมาณยูกะแล้วก็จีโน่ประมาณ 3-4 ปีแต่ว่าเทิร์นโปรไล่ๆกันนะเทิร์นโปรประมาณ
6: นี้ก็ประมาณเบญจเพส
5: ใช่ครับประมาณ26นะก็แต่หนูสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่แป๊ะ3วัน21วันได้วันละ7อ่ะเฉลี่ย
6: นั่นน่ะสิ
5: ทีม
6: กับคานที่เราไม่รู้จักน้องเขามาเลยอะแล้วอยู่มันยังไงอะมันอินเดอร์โซเลยอย่างนี้นะ
5: คือแล้ว
6: เจ็ดอันเดอร์เนี่ย
5: เข้าทางด้วยนะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องลูกสั้นแล้วก
6: ็
5: ถ้ากอล์ฟญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเนี่ยตีไม้พวกไฮบริดผมไม่เฟเวอร์
6: เขาเรียกกันสั้นสมส่วน
5: ใช่ผมยังจำได้หลุมที่เพย์ออฟตอนเป็นแอมเนี่ยยูกะพิดขึ้นพินชิ่งจีโน่น่าจะเหล็กก้ามั้งยูนะนี่ยังหัวไม้เฟเวอร์นะแบบตีแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่าไกลขึ้นมาแต่ก็คงไม่ไกลยังไม่ใช่เป็นคนยังสั้นอยู่แต่ว่าถ้าสั้นก็ยังเล่นได้ถ้าอย่างอื่นดีนะก็ต้อง
6: แสดงว่าผมนี่ฝีมือตอนนี้เหมือนนักกอล์ฟสาวญี่ปุ่น
5: ใช้
6: เพราะว่าจับ3น้องๆเขาประมาณเก็บเวทหรือพิชชิ่งผมมาเหล็ก4จับ3
5: ประมาณนี้แหละ
6: กิน
5: ๆแต่พี่ตาเชื่อไหมว่า LPGA ทัวร์ในช่วงประมาณ3เดือนกว่าที่ผ่านมาเล่น9รายการ LPGA ทัวร์นะเล่นในอเมริกาเนี่ยนักกอล์ฟเอเชียชนะทั้ง9รายการเลยนะ
6: เลยมีคอร์ด้าไม่เอาเลยตัวหลัง
5: 9รายการหลังสุดเนี่ยเนี่ยเกาหลีไทยญี่ปุ่นจีน
6: สลับกันเลย
5: โดยมี4คนมาจากญี่ปุ่นแล้วคุณะชิมูระก็เป็นคนล่า
6: ตอนต้นฤดูกาลในลีคอร์ด้าจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอเพียงพอแล้ว
5: คร
6: ึ่งเหลือก็แบ่งกัน
5: ครึ่งหลังก็สบายสบายเน้นไม่ค่อยเน้น
6: ไปดูอันดับของน้องดูดีขึ้นกี่ขั้นเนี่ย
5: ก็ถือว่าก็หมายถึงว่านิชิมุระใช่ไหม
6: ใช่ใช่ใช่
5: ชิมุระเนี่ยคือหลังจากชนะใช่ไหมฮะคือของเดิมก็ไม่ได้สูงมากนะคือไม่ได้เป็นเอาง่ายว่า
6: ใช่ใช่ไม่ใช่บิ๊กเนมไม่ใช่ตัวท็อปคาร์บอนไตอะไรเลยนะฮะ
5: ยูนะนิชิมุระเดี๋ยวนะนี่โ
6: อ
5: ้โหถึงขนาด
6: คนหน่อยคนหน่อยเราสนใจน้องเขา
5: ขนาด
6: อยู่ๆมาตียังไงยี่เด็ดอันเดอร์ในสามวันนะ
5: แม่คิดดูนะ
6: ครับ
5: ขนาดเธอคว้าแชมป์นะ
6: ครับ
5: ขึ้นนี่ขึ้นมาแล้วนะยังอยู่แค่123นะของเดิมเนี่ย
6: ของเดิมเกือบ200
5: ของไม่เกือบแล้วของเดิมเกือบ400อ่ะนี่ขนาดขึ้นมา227อันดับนะมาอยู่123นั้นก็ถือว่าค่อนข้างโนเนม
6: นี่น้องๆฟังเรานะฮะพี่เขานะอันดับ400กว่ายังได้แชมป์ LJ ได้อย่าท้ออย่าถอยนะ
5: ของก่อนชนะนี่คือ350
6: 350นะนี่ชื่อมูระ
5: ขึ้นมาแล้วนะถึงว่าไล่มาไม่เจอจะขึ้นนี่ขนาดขึ้นมาแล้วมา123แต่ไม่เป็นไรครับตอนนี
6: ้โอ้ได้ตั๋ว2ปี
5: ตีตั๋ว2ปี
6: สบายใจไทยแลนด์ไอ้ญี่ปุ่นแลนด์ไปเลยโอ้โหเนี่ยได้ตั๋ว2ปีนี่คุ้มทรัพย์มหาศาล
5: ใช่อย่างน้อยมีทัวร์ให้เล่นอีกไม่ต้องกังวลอะไรอีก2ปีไปสบายนะครับ
6: ก็เรียงกันเอาสาวไทยก่อน
5: ของไทยเนี่ยมือ1ยังเป็นจิโน่ อยู่ที่มือสองของโลกนะ 10.6

0: 7มือ2เป็นแพตตี้ทวัฒนกิจนะอยู่29นะครับถอย1อันดับมือ3เป็นปาจลีอนันตฤกาอยู่41ผลงานที่ผ่านมาก็ดีนะครับในแมตช์ล่าสุด ขึ้น1อันดับเอริยาจุฑานุการถอย1อันดับมาอยู่ไปอยู่46แต่ว่านักกอล์ฟเบอร์ท็อปของไทยที่ขึ้นเยอะหน่อยก็เป็นชนะตีขึ้น12อันดับมาอยู่56
1: เข้าที่2ร่วมใช่ไหม
0: ชนะตีเข้าที่2ร่วมใช่ใช่ใช่
1: จะตามผู้นำต้อง5เนาะ
0: ใช่ใช่คืออยู่นะเข้ามาแบบไล่
1: มาแบบว่าน้องเป็นใครอ่ะพี่ไม่รู้จักน้องเลยนะครับผม
0: ในขณะที่เปียโนนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เล่นมาเต็มตัวที
1: ่ที่นาโกย่าน
0: าโกย่าแล้วเนี่ยด้วยสูตรสมการก็อันดับก็ยังขยับขึ้น2อันดับมาอยู่82
1: โอ้ดีมาก
0: นะ
1: น้องจะได้ไม่ต้องกังวล
0: ไม่ต้องตัวกับเปียโนคือแรงโอเคแล้วล่ะเริ่มคาร์ดปีหน้าไม่ต้องห่วง
1: ครับ
0: ดังนั้นก็เล่นได้เต็มที่แน่นอน
1: ทำให้ทีมไทยเพิ่มไปสักเหรียญนึงเนาะตอนนี้ต้อง9ยังไม่2หลักเลย
0: เดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวช่วงหลังเราจะไปดูว
1: ่
0: าทีมตัวเต็งนะเอเชียนเกม
1: ช่วงหน้าช่วงหน้า
0: จะช่วงหน้าก็อภิชา82นะเป็นมือถัดจากชนะตีเป็นมือ6ของไทยตามเวอร์รังกิ้งแล้วก็พีเคคงกระพันนี่ก็เดินทางไปที
1: ่นาโกย่าแล้ว
0: นาโกย่าแล้วตอนนี้147นะจารีบุญจันทร์นี่162นะครับนี่ก็เอาประมาณนี้นะของไทยหญิงในขณะที่ของโลกนะครับ
1: เอาถึงอันดับ12เลยอยากดูถึงอันดับโหลฮะ
0: เนี่ยนี่เขาได้เป็นมือหนึ่งอยู่แต่ว่าความห่างก็ลดลงเรื่อยๆนะเพราะว่าหลังๆก็ไม่เด่นเหมือนต้นปีก็ห่างจากจีโน่มือ2ไม่ถึง3คะแนนแล้วนะครับประมาณ2คะแนนครึ่ง2คะแนนครึ่งหมายความว่ายังไงแม้ว่าไม่มีเมเจอร์เหลือเนี่ยก็ไม่แน่นะ
1: เอานะปีหน้าขอจีโน่เมเจอร์รายการน
0: ึงนะจีโน่เกิดฮอตในช่วงท้ายๆเนี่ยได้ทั้ง2แชมป์ไม่แน่นะมีโอกาสแซงเนลลี่ขึ้นมาเป็นมือ1ได้ในช่วงปลายปีมือ1เป็นเนลลี่ 13.292 เป็นจีโน่ 10.673 เป็นยูเฮรันเป็นเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: 8.56 4เป็นคิมฮโยจูสัปดาห์นี้ลงเล่นที่ลอตเต้ที่ฮาวายด้วยนะครับ 7.67 มือ5เป็นมิยุยามาชิตะนี่เป็นท็อปแรงค์ของญี่ปุ่นเขาย
1: ูมาชิตะคือ
0: ม
1: ือหนึ่งญี่ปุ่นนะ
0: ยามาชิตะนะมือ5ของโลกเป็นมือ1ของญี่ปุ่นมือ6เป็นหยินรุ่นหนิงหยินรุ่นหนิงเป็นนักกอล์ฟเวอร์ลังกิ้งสูงสุดในเอเชียนเกม
1: อันดับ6โลกไปเล่นเอเชียนเกมนะครับ
0: ด้วยใช่ครับ
1: จะเอาเหรียญอีกทำไมครับตอนนี้กองทัพจีนนี่ก็ทุกชาติในเอเชียนเกมรวมกันยังได้เหรียญไม่เท่าจีนเลยนะครับ
0: พ่ออารมณ์คงอยากจะเอาง่ายๆว่าอยากจะแก้มือเมื่อ2ปีก่อนแล้วเพราะว่า2ปีก่อนเนี่ยเธอลงในฐานะน่าจะเป็นมือ2ของโลกในเวลานั้นนะขึ้นแล้วเพิ่งลงจากมือหนึ่งมาด้วยแล้วเล่นในบ้าน
1: หางโตเหรอ
0: ใช่แล้วก
1: ็ไม่4ปีแล้ว
0: เอาโทษ4ปีแล้ว
1: แ
0: ล้วปรากฏว่าเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร
1: ่โอ้เจอกดดันในบ้านนะเด
0: สัปดาห์นี้อาจจะสบายใจขึ้นเพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องตั๋ว LPGA ทัวร์เพิ่งชนะมาไงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน7คือเป็นวอตตี้โวเป็นอังกฤษ
1: สาวอังกฤษ
0: 6.118 เป็นชาลีฮอล 5.88 อังกฤษ2คนติดเลย 7.8 9เป็นคิมเซยังเป็นเกาหลีใต้ 5.58 10เป็นฮันนากรีนนะออสเตรเลีย 4.66
1: นี่คือสาวออสเตรเลียที่ดีสุด
0: ใช่ในขณะนี้นะฮะมินจีนี่หาย
1: มินจีหาย
0: มินจีอยู่16นู่นอันดับไหลไปไกล
1: ไม่รู้เจ็บหรือไปใช้เงินอย่างพอเพียงอยู
0: ่คงคือของหญิงนี่มันเรื่องโอกาสจะเล่นดีตลอดปียากเพราะว่าร่างกายมันนักกอล์ฟหลายคนอย่างจีโน่ก็ได้บอกว่าเรื่องของร่างกายเนี่ยมันต้องพร้อมตลอดปี
1: มันหยุดไม่ได้นะต้องเข้าฟิตเนสต้องซ้อมต้องอะไรทั้งวันนะครับไม่มีการพักนะนักกอล์ฟเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นอาชีพแล้วก็เป็นกีฬาที่สบายนะเบื้องหลังไม่ใช่เลยนะครับท่านผู้ฟังหลังกดหลังแข็งนะซ้อมลูกชิปกันเป็นร้อยๆลูกนะครับ
0: ของนี่ก็เป็นของหญิงนะทั้งของ
1: 11 12เลย
0: 11ก็เป็นบุ๊คคานาซันเป็นแคนาดา
1: ถือว่ากลับมาดูดีนะ
0: ก็กลับมาดูดีแต่หลังจากนี้ไม่แน่นะเพราะเธอก็น่ากำลังจะมีครอบครัวแล้วล่ะพี่สาวนี่แต่งงานที่เพิ่งเคยถือถุงให้ก็ตอนนี้ก็ไม่ถือแล้วเพราะว่ามีลูกแล้ว
1: ครับตัวเธอก็จะมีครอบครัวเองด้วย
0: ผมไม่แน่ใจว่าเข้าพิธีแต่ว่ามั่นอะไรเรียบร้อยนะสามีเป็นเบสนักเบสบอล
1: โอ้ลำบากเลยครับนักกอล์ฟหญิงถ้าแต่งงานเนี่ย
0: นะ
1: หรือต้องตก
0: ตารางก็จะแบบเล่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: 12นี่เป็นญี่ปุ่นชิโฮคุวากิเป็นแชมป์ Women's Open ปีนี้นะครับขึ้นจาก13ขึ้นมาเป็น12ลิเดโคลงไป13ประมาณนี้นะก็ญี่ปุ่นเยอะนะท็อป20เนี่ยเพียบเลยนะมีทั้งมิยุยามาชิตะมีทั้งชิโฮคุวากินะมีอย่างเมาไซโงะอากิอิวาอิสัปดาห์นี้ก็เล่นนาซาอุตากะท็อป20มีหลายคนเกาหลีก็เยอะแต่ว่ามือหนึ่งยังเป็นเนลลี่อยู่

0: ือเหมือนเนลลี่ตัวนี้เนี่ยเป็นความหวังเดียวเลยของของกอล์ฟอเมริกันหญิงตอนนี้
1: แล้วคนมาเล่นก็น้อยลงด้วยนะแปลกดีนะเมื่อก่อน LPGA นี่ต้องอเมริกันนะ
0: คืออย่างนี้ครับวันนั้นผมบรรยายกับพี่หนึ่งกิติศักดิ์เนี่ยแกก็พูดน่าสนใจคือว่าอย่างนี้ทำไมหญิงอเมริกันเลือกเล่นน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง
1: กลัวแดด
0: กอล์ฟเนี่ยของชายหญิงอ่ะสมมติ LPGA ทัวร์เทียบกับ PGA เนี่ยเงินที่ต้องควักออกไปอ่ะไม่ต่างเท่ากับผู้ชาย
1: เท่ากันค่า
0: ต้นเดือน
1: ก็ไม่ผู้หญิงไม่ได้ถูกกับผู้ชาย
0: ผู้ชาย
1: เท่ากัน
0: ค่าแคดดี้
1: ค่าแคดดี้ก็เท่ากัน
0: ไม่ได้ว่าถือว่าหญิงถูกลงนะค่าทุกอย่างรายจ่ายเท่ากัน
1: เท่ากัน
0: แต่เงินน้อยกว่า4เท่า
1: เงินรางวัลน้อยกว่า
0: น้อยกว่า
1: พี่เจนี่3ล้านเหรียญนะสูงสุดก็ประมาณ9ล้านเหรียญแต่ของฝ่ายชายโอ้โหแต่ละรายการ
0: อเมริกานี่อเมริกพี่เจเนี่ย90ล้านนี่เป็นรายการธรรมดาค่อนข้างเล็กถ้าเป็นรายการใหญ่หรือว่าเป็นรายการซิกเนเจอร์เวนเนี่ย20ล้านนะดังนั้นจ่ายเท่า
1: เงินของฝ่ายชายเน
0: า
1: ะ
0: มันเงินได้น้อยกว่าเพราะมันจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่หญิงอเมริกันเนี่ยหันมาเลือกกีฬาชนิดนี้น้อยลงเราไปดูตัวระดับคอลเลจในสหรัฐมหาลัยดังๆเนี่ยไปดูนักกอล์ฟเอสคือเปิดแค่โรสเตอร์หรือไม่รู้ว่าหน้าไม่ใช่หน้าแบบ
1: เป็นทวีปอื่นซึ่งไม่ใช่อเมริกา
0: เป็นเอเชียเดินทางไปบ้าง
1: ไปเรียนที่น
0: ั่นหรือเป็นเอเชียที่ไปเกิดที่นู่นแล้วก็เป็นชาติอเมริกันอย่างนี้เยอะ
1: โอ้โ
0: หฟังนะฝรั่งน้อย
1: น้อยแล้ว
0: ไม่ถึงครึ่งนาทีที่ดังๆเน
1: ี่
0: ย
1: ก็สาวอเมริกันเนี่ยกีฬาที่เขานิยมก็มีพวกบาสแล้วก็ฟุตบอลด้วยนะฟุตบอลหญิงเขาทำ
0: ฟุตบอลนะก็คือก็อาจจะไปมองเป็นกีฬาอย่างอื่นมากกว่าอย่างเอเชียเนี่ยแน่นอนว่าคือพออย่างเงี้ยผู้หญิงเอเชียก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันจับต้องได้เห็นแบบเฮ้ยเห็นจีโน่เห็นยูเฮรันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วแบบไปถึงจุดสูงสุดได้เนี่ย
1: มันมีจะเห็น
0: มันมี
1: ภาพแต่มีภาพก็มองให้เลย
0: อเมริกันอาจจะมองแบบนึงบอกโหเหนื่อยลงทุนก็เยอะแถมคู่แข่งจากเอเชียเยอะอีก
1: มัน
0: ไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไร
1: ไม่ว่าก็ดีแล้วล่ะมากันน้อยๆก็ดีฝ่ายชายของไทยก่อนครับ
0: ครับเอาของชายบ้างนะฮะของไทยตอนนี้เนี่ยมือหนึ่งของไทยตามอันดับโลกเป็นประวิตรนะดั้งกมลประเสริฐแชมป์รายการ
1: ยังเต๋อ
0: รายการก่อนยังเต๋อนะก็307ตอนนี้คนที่กำลังกลับไปคนหนึ่งเนี่ยแอบนางเงียบๆคือแจ๊สนะแจ๊สเนี่ยรายการที่ไต้หวัน2รายการนี่ดีมากทั้ง2รายการนะ
1: ไม่ถึงแชมป์แต่อยู่อันดับต
0: ้
1: น
0: จบที่4ที่หยางเต๋อแล้วก็ไต้หวันมาสเตอร์สัปดาห์ล่าสุดจบที่3นะแล้วก็ปีนี้เนี่ยแจ๊สตกรอบน้อยนะเพิ่งจะตกรอบในเอเชียนทัวร์ทัวร์ที่เล่นแค่รายการเดียวที่เหลือก็เล่นดี
1: ก่อนหน้านี้เล่นดีพีเวิลด์ทัวร์
0: ใช่
1: หมดมาเอเชียนทัวร์นี้ก็ดีวันดีคืน
0: ก็คือแบบดีแบบมาแบบเงียบๆตอนนี้เป็นมือ2ไทยนะนี่ก็อดีตมือ1ของไทยอยู่
1: เมื่อก่อนเป็นมือ1ไทยด้วยนะ
0: เป็นมือ1เอเชียนทัวร์นะครับ
1: ไปเล่นโอลิมปิกในนามทีมชาติไทยมาแล้วนะน่ารักน่ารัก
0: ตอนนี้เป็นมือ2ตามประวิตรอยู่ประมาณ50อันดับ358แจ๊สแล้วก็ถัดจากแจ๊สเป็นเกียรติเดชพิบาลรัฐที่เล่นอยู่ใน DP เป็นหลักนะ373ตอนนี้เกียรติเดชต้องมุ่งใน DP เยอะหน่อยเพราะว่ากำลังพยายามทำผลงานให้ดีให้คีปคัทได้ในปีหน้า
1: ครับ
0: นะถัดจากเกียรติเดชเป็นแดนไทยบุญมานะครับ404ถัดจากแดนไทยเป็นสุทธิพัฒน์ประทีปเทียนชัยนะที่ไต้หวันก็เล่นดีนะครับ424นะอันดับขึ้นมา20กว่าอันดับสรุปวงชัยสิทธิ์ที่เล่นดีในออเทแลนด์นะอยู่437นะแล้วก็สาริสวรรณรัตน์452แล้วก็สะดมแก้วกาญจนานะครับก็จะเป็นนักกอล์ฟไทยในเอเชียนเกมที่มีเวอร์ลังกิ้งสูงสุด455นะครับสะดมนะก็สะดมเนี่ยบินไปนาโกย่าจากไทย
1: แสดงจบหยางเต๋อไม่เล่นรายการสัปดาห์ล่าสุดที่ไต้หวัน
0: มาไทยก่อน
1: มาพร้อมกับคณะนักกีฬาบินไปนาโกย่าแล้ว
0: นี่บินไปพร้อมผู้จัดการแล้วก็โค้ชแหละ
1: แต่ภูมิอยู่เล่นใช่ไหม
0: ภูมินี่จากภูมิเนี่ยไม่ได้บินจากเมืองไทยน่าจะบินจากไต้หวัน
1: ไต้หวัน
0: เพราะว่าจบไต้หวันคืออาทิตย์ใช่ไหม
1: วันอาทิตย์27เนี่ย
0: ก็เล่นวันพุธแล้วไง
1: เล่นวันที่30
0: เลยแหละภูมิตอนนี้อยู่506นะครับ
1: ครับ
0: อีกคนหนึ่งคือพงศพักหล่าพักดีฟีฟ่านี่น่าจะบินจากอเมริกามาตรง
1: ไปนู่นเลย
0: ญี่ปุ่นเลยนะครับของไทยนะ ของโลกนะตอนนี้ก็มือหนึ่งยังเป็นสกอตตี้เชฟเฟอร์อยู่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพรสิเดนต์ครับอันดับโลกของพวก PGA ทัวร์ก็เลย
1: ไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะมือหนึ่งโลกเราเนี่ย
0: มือหนึ่งก็ไม่เจ็บนะแล้วก็ยังเล่นได้ดีอยู่มือสองเป็นรอร์รี่แมคเกลรอยนะครับมือสามเป็นแคมเมรอนยังนะมือสี่เป็นแมทธิวฟิตซ์พาทริกแชมป์ที่โอเพนเดอะฟรองก์นะครับในฝรั่งเศสนะครับเป็นอังกฤษมือห้าเป็นวินแดมคลาร์กหกเป็นลัสเซลเฮนรี่นะเจ็ดเป็นคริสโคดอัพ8เป็นแซมเบิร์นส์9เป็นทอมมี่ฟลีตวูด10เป็นแซนเดอร์ชาเฟอร์ต่างกับหญิงเลยเพราะอะไรเพราะว่าของหญิงท็อป10เนี่ยมีนักกอล์ฟในการคือเนลลี่คอร์ด้าคนเดียวเลยนะเดียวเลยนะมีแต่ของชายเนี่ยท็อป10มีอเมริกัน7คน10อันดับล่างเนี่ยมีโปรอเมริกัน7จาก10
1: เดี๋ยวรอพวกแพรแตกไปร่วมวงด้วยรอสักครู่ไอ้ลูกกรอบทั้งหลายในอีก2ฤดูกาลเดี๋ยวก็จะมาน
0: ี่ก็ประมาณนี้นะเพราะว่าก็พี่เจทัวร์สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้มีเพราะว่ามีประชุมครับแต่ยูโรเปียนทัวร์หรือว่าดีพีทัวร์ก็เล่นปกตินะก็นี่ก็ประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของกีฬากอล์ฟในเช่นเกมกันของเราเป็นยังไงของชาวบ้านเป็นอย่างไรนะครับ SMS ก็หมายเลขเดิมนะครับส่งสารเพื่อพูดคุยกันได้หรือว่าสนนตอกซอกซอยตรงไหนยังมีพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังก็แจ้งกันมานะครับ489899สักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
5: ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ FacebookFM 99
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya

0: 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
0: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวโปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
7: ท่านผู้ฟังอยู่กับรายการกอล์ฟทริปทางสถานีวิทยุอสมท FM 99นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้รับฟังจากทางหน้าปัดวิทยุเพียงอย่างเดียว
8: ครับ
7: ฟังผ่าน YouTube Facebook นะที่ไหนมีสัญญาณเน็ตนี่ติดตามเราได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะทั้งในประเทศทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยนะครับกิจกรรมของนะรายการกอล์ฟทิกแล้วก็ FM 99เรื่องของกอล์ฟนี่นัดหมายกันแล้วนะครับโชคดีมากนะครับตอนแรกเรากำหนดไว้2ตุลาที่วินเทจใช่มั้ยผมเลื่อนเลื่อนด้วยสังหรณ์อะไรก็ไม่รู้นะ
8: ไม่รู้มาก่อน
7: ว่าจะมีน้ำท่วมคนมันแห
8: มมีเส้นเลือดเส้น
7: หมดลงมีเส้นเลื่อนเป็น29ตุลานะครับนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะใน Morning Talk ผมจะประกาศให้เป็นเรื่องเวลาว่าจะสมัครกันอย่างไรนะสำหรับประเภทบุคคลทีมละ30คนสีน้ำเงิน30สีแดง30นะแล้วก็จะมี

0: ายประเภททีมอีก18ทีมนะครับเอาละครับโปรแจ๊บเรื่องของกอล์ฟเอเชียนเก
1: ม
0: สรุปแล้วเอาชายก่อนนะครับก็ตอนนี้สรุมแก้วกาญจนาบินไปซ้อมสนามจริงเรียบร้อย
1: บินไปซ้อม
0: ฟีฟ่าก็บินจากนะฮะอเมริกามาโนโกย่า
1: ใช่ครับ
0: ส่วนภูมินี่จบที่ไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์ก็วันนี้เมื่อวานบินไปแล้วสิ
1: คือของไทยของไทยชายเนี่ยต่างคนต่างไปเพราะว
0: ่
1: าแยกมาจากคนละที่กัน
0: มาดมมาพร้อมคณะบินการบินไทยจากสุนทรภูมิไป
1: ผ
0: ู้
1: จัดการแล้วก็โค้ชนะแล้วก็คณะไป
0: โค้ชของแต่ละคนนักกอล์ฟนี่ของใครของมันนะ
1: ใช่แต่เขามีคนที่ดูภาพรวม
0: ของทีมชาติไม่อยู
1: ่ก็แต่ซ้อมเห็นว่าฝนตกนะเห็นว่าไปถึงก็ไปเร็วก็ไม่ได้ว่าจะมีโอกาสซ้อม
0: มันจะมีปัญหากีฬากอล์ฟนี่ถ้าฝนพรำๆแบบตอนแข่งกีฬาน่ะเห็นว่าฝนตกตลอดเวลา
1: ใช่
0: ฝนแบบบ้านเราตอนน้ำท่วมอ่ะจิกจักเนี่ยยายชิมเก็บเพชรอ่ะ
1: คือไปถึงเร็วก็ไม่ได้ว่าจะมีโอกาสซ้อมมากเพราะว่าฝนอุปสรรคคือฝนนั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็ของชายอย่างที่พี่แป๊ะบอกนะสะดมภูมิแล้วก็ฟีฟ่า
0: ครับ
1: 2โปร1แอม
0: ฝ่ายหญิง
1: นี่เป็นโปรหมดเลย
0: ครับ
1: มีนำโดย PK คงกระพันแล้วก็
0: พัชรจุฑา
1: พัชรจุฑาคงกระพันแล้วก็นัทกฤตตาวงทวีราชหรือว่าซิม300นะ
0: อันนี้ก็บินไปแล้ว
1: ใช่ทั้ง2คนเนี่ยก็เล่นหลักๆในจีนในเอเชียแล้วกันในทัวร์หลักๆ
0: โปเปโนก็ไม่ไปฮาวายแน่นอนครับผม
1: โปเปโนไม่ได้ไปฮาวายสัปดาห์นี้มาเรียกว่าป้องกันแชมป์แล้วกัน
0: สองเหรียญทองคราวที่แล้วนะครับกีฬากอล์ฟหญิงนี่นะฮะทั้งทีมแล้วก็บุคคลเลยเปียโนคนเดียว2ทองได้ไป4ล้านคราวที่แล้ว
1: ก็นี่แหละ3คนก็เป็นอาชีพหมด
0: ครับ
1: นะอันนี้ก็เป็นของก็เป็นตัวเต็งแหละนะแต่เต็งหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่นะคิดว่า
0: ต้องยอม
1: ต้องยอม
0: หญิง
1: จีนคือเกาหลีเอาที่หญิงก่อนนะเกาทีมหลักๆเราดูก็ไม่อิจฉาหรอกจริงนะ
0: แต่อย่าลืมอโศก
1: ใช่อินเดียเนี่ยมองข้าม
0: พัชราพระราม
1: เพราะว่าเขาประจักษ์ตัวมีประสบการณ์เหมือนกันนะ
0: หญิงลู่หนิงให้เป็นเต็มหนึ่งของบุคคลหญิง
1: หญิงลู่ผมว่าหญิงลู่หนิงเนี่ยใช่แล้วเผลอๆเนี่ยอีก2คนเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน2คนคือน่าจะเป็นโปรไปเลยน่าจะเป็นอีก2คนเป็นหลิวย่านมั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่นำโดยหลินรุ่นหนึ่งเป็นท็อปแรงของผู้หญิงนะครับดังนั้น
0: หกโลก
1: นะแล้วก็เล่นบุคคลเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งแน่นอนตามอันดับโลกในเหนือสุดเลยนะแล้วก็คือบางครั้งเนื่องจากเล่นมีคะแนนทีมด้วยเนี่ยนะแล้วมีตัวแข็งเนี่ยบางครั้งมันก็เรียกว่ามันก็ลากไปเยอะนะอีก2คนถ้าไม่ได้ก็ใช้ดีอยู่ดังนั้นผมคิดว่าจีนน่าจะถูกของหญิงเนี่ยจีนน่าจะ
0: เป็นเต็งหนึ่ง
1: น่าจะเป็นเต็งหนึ่งทั้งบุคคลแล้วก็ทั้งทีมนะในขณะที่เจ้าภาพกับ
0: เจ้าภาพเขาได้เปรียบเรื่องสนามแข่งขันเนี่ย
1: เจ้าภาพมีประกาศว่าส่งสมัครเล่นหมดเลยนะ
0: โอ้โหมีใจกว้างเป็นแม่น้ำเลยนะ
1: คือ
0: ถ้าเป็นชาติอื่นเป็นเจ้าภาพเขาต้องมุ่งมั่นว่าเหรียญนี้เป็นของเรา
1: ผมเนี่ยผม
0: ได้เปรียบเรื่องสนามไง
1: ผมเนี่ยไปเหมือนมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาคล้ายๆเขาจัดลำดับกีฬามหากรรมกีฬาระดับโลกว่าเอเชียนเกมชุดนี้โอลิมปิกเป็นชุดนี
0: ้
1: เอเชียนเกมเนี่ยเขาจะเหมือนกับจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับ
0: หมายถึงสมาคมกีฬานั้นๆเขามีเป้าของเขา
1: เป้าใช
0: ่ฟุตบอลนี่ผมเข้าใจเลยถ้าเอเชียนเกม23ปีใช่ไหมเขาส่งอยู่
1: ประมาณนี้ก็คือเหมือนกับเป็นวิธีการคิดของทาง
0: กีฬาชนิดกีฬานี
1: ้ใช่ก็คือเหมือนกับพอเป็นเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะเปิดเวทีให้กับบรรดาพวก
0: แต่ไม่ใช่ทุกชนิดกีฬา
1: ไม่ใช่ชุดไม่ใช่
0: เฉพาะกีฬาฟุตบอลกับกีฬากอล์ฟเขาจะเปิดโอกาสให้พวกตัวเยาวชนดาวรุ่งฝีมือดี
1: ๆ
0: ได้มีประสบการณ
1: ์เพราะว่าถามว่าสมมติของญี่ปุ่นเนี่ยสมมติเขาไม่ส่งพวกเบอร์ท็อปพวกมิยุยามาชิตะพวกนี้มาเนี่ยเขายังมีมือลองๆที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพเล่นในทัวร์ในประเทศอีกเพียบเลยนะ
0: คือเล่นอยู่ในจะเป็นพวงเขาอะนะ
1: ปรากฏข้ามหมดเลยนะกลายเป็นมาเอาแอมแทน
0: เอาแอม
1: สมัครเล่นแล้วเป็นเด็กมัธยมเลยนะไฮสคูลทั้งนั้นเลยนะ
0: ทั้งสามสาวนี่นะ
1: ไฮสคูลหมดเลยใช่
0: เป็นมือสมัครเล่นอเมเจอร์
1: แล้วแบบอายุ10กว่าหมดเลย
0: เรียนมอปลายหรือไฮสคูล
1: เนี่ยนะครับข้อมูลมาเนี่ย
0: เกาหลีโอ้โห
1: เกาหลีใต้อันนี้ญี่ปุ่นนะเจ้าภาพเกาหลีใต้เนี่ยใช้สูตรเดียวกันของหญิงนะ
0: ของหญิงไม่มี
1: ไม่
0: เหมือนผู้ชาย
1: ไม่มีโปรไม่มี
0: ไม่มีทหารมาเกี่ยวข้อง
1: ไม่มีทหารมาเกี่ยวข้องดังนั้นเขาก็อาจจะ

0: รู้ไม่ใช่ระดับคอลเลจแล้วกันแต่ละคนเน
1: ี่
0: ย
1: ระดับสิบฉะนั้นญี่ปุ่นกับเกาหลีมันอยู่ในสายตา
0: คือ
1: ที่จะคว้า
0: เหรียญตามันดับนะแต่ว่าอย่างว่าจะนึกว่านะครับมันไม่มีใครกดดันมันอาจจะกลายเป็นดีแล
1: ้
0: ว
1: เบนน็อกอะไรนิชิบุระ
0: อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตามดูจริงๆอะไรเงี้ยเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยดูไม่น่าจะถูกมองเป็นตัวเต็ม
1: ในฐานะโปรนะคือนักกอล์ฟอเมเจอร์กันเนาะกอล์ฟที่มันอาชีพเนี่ยความต่างมันต่างกันยังไงบ้างหรือต่างกันมากไหม
0: หมายถึง
1: เวลาแข่งขันด้วยเนี่ย
0: เอา
1: เช่นเกมเนี่ยก็ยังมีเช่นเกมเนี่ยตัวที่
0: บางอยู่แล้วคือแอมเล่นแอมผมว่าสำหรับสมัครเล่นไม่มีเสียมีแต่เสมอตัวก็ได้
1: ความกดดันไม่มี
0: มันไม่มีความกดดันเลยแล้วคุณชนะโปรได้อย่างเง
1: ี้
0: ยมีโปรได้คุณคุยได
1: ้เลยดังเด่นเลย
0: ค่ะตั้งกับโปรเนี่ยคือมีเสียได้เพราะถ้าเกิดคุณได้แอม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ถูกกดดันไหมนะ
0: เอาเกิดอย่างนี้มาแล้วเกิดเอาเหรียญทอง
1: ไหม
0: เหรียญทอง
1: บางคนถ้าไม่เพื่อชาติไม่เสียสละจริงๆเนี่ยมันจะต่างจากชาติที่เขามีโบนัสอัดฉีดให้ไงใช่ป่ะล่ะ
0: ใช่ใช
1: ่เออถ้ามาแล้วไม่ได้เลยได้เบี้ยเลี้ยงค่าที่พักอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเต็มใจมาช่วยชาติอ่ะไอ้อย่างนี้มันมีกี่คนฮะ
0: ไม่
1: มันก็ไม่เยอะ
0: นะของขันหญิงดังนั้นผมว่าจีนไทยอินเดียน่าจะเป็นตัว
1: สี่ชาติ
0: สามทีมอีกชาติหนึ่งแอบมองนิดนึงเพราะว่ามันสร้างความฮือฮาคือไต้หวันคือหาเพราะอะไรวะ
1: เพราะ
0: จ้องยาหนีนะ
1: มา
0: ครับ
1: เออเฮ้ย
0: ไม่ต้องดู
1: น่าสนใจมากนะครับ
0: ทางฝั่งคอนเทนต์มาได้นะจ๊ะ
1: เพราะว่าฟังกอล์ฟทิกเราจัดมา20กว่าปีนะจ้องยาหนีดังมากนะเมื่อก่อนเนี่ย
0: นั่นคือครั้งสุดท้ายที่จ้องเล่นในทีมชาติอ่ะพี่แป๊ะประมาณ20กว่าปี
1: ดูหลังจากรายการกอล์ฟทิกตั้งแต่ปี47เรารู้จักเจิ้งยานนี
0: ่นั่นมีประมาณนั้นเลยนะครั้งสุดท้ายที่เจิ้งให้เล่นในทีมชาติประมาณนั้นประมาณแถว
1: ๆลบเป็นมือหนึ่งโลกนานมาก
0: สองตัว
1: เขาได้ MGA นี่คือมาคว้าแชมป์แล้วนะ
0: ใช
1: ่ยุคแรกๆเลยนะ
0: นี่แต
1: ่ใส่กางเกงขาสั้นผมสั้นๆเนี่ย
0: ครั้งนี้เธอจะกลับมาเล่นในชาติอีกครั้ง
1: เดียวพอรู้อายุกันไหม
0: เจิ้งเหรอ
1: เออเจิ้ง
0: เ
1: จิ้งยานนี่
0: เนี่ยถ้า
1: ตอนนั้นผมยังเสียงได้เลยจัดกอล์ฟที่ว่าหายไปเลยผมว่าเขาอกหักก็เลยเลิกเล่น
0: ออกหักจากกีฬาหรือออกหักจาก
1: แฟนออกหักจากผู้หญิง
0: เดี๋ยวผมเช็คให้ดูมาเจ้ง
1: ไม่ถึง40ใช่ไหม
0: 37
1: 37
0: ก
1: ็โอ้ย
0: ท้ายแล้ว
1: เขาคือผู้ชิงนะยังห้าวอยู่นะ
0: ใช่
1: นี่มองข้ามไม่ได้เลยนะ
0: ยังไม่ได้ดูทายนะครับเล่นไม่เล่นแอลบ้างแหละ
1: บางรายการเข้ามาแอลนะครับเพราะเขาใช้สิทธิ์เขาก็เป็นแชมป์ไง
0: แต่ลืมนี่คือนักกอล์ฟที่เคยดอมิเนตวงการกอล์ฟหญิงอยู่ประมาณช่วงหนึ่งเลยนะ
1: ผู้ปลุกสาวๆไต้หวันให้เกิดอ่ะ
0: ใช่เป็นคนผู้ปลุกกระแส
1: ถ้าเจ๊ปักคือเกาหลีเนี่ยนี่แหละเจ้าอย่างนี้คือไต้หวันคนนั้นนะครับ
0: แต่พุ่มแล้วมันไม่ค่อยมีตามไงมันแบบเงียบไปอันนี้ของหญิงก็ประมาณนี้นะดังนั้นที่หน้าที่ดูหน้าดูเพราะว่าจัดชุดใหญ่มากก็มี
1: ให้จัดเต็มให้จัดเต็มใน
0: ให
1: ้เป็นสำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายในสายตา
0: ผู้ชมไอ้อัตราเนี่ยหาไม่ได้แต่ว่า
1: ไม่ต้อง
0: ความรู้สึกนะ
1: ความรู้สึกของโปรแจ็ค
0: ผมมองว่าจีน
1: เรียงคือจีนในระดับหนึ่ง
0: ไทย
1: เต็มสอง
0: ไทยเต็มสองแล้วผมให้อินเดียเต็มสาม
1: อินเดียเต็มสาม
0: ประมาณนั้นประมาณ
1: เจ้าภาพนี่เด็กมัธยมไม่อยู่ในสายตา
0: เล็กมากอะ
1: ยังไงก็เก่งเล็กสู้เก่งใหญ่ไม่ได้ขอให้ชินสนามยังไงก็แล้วแต่เถอะนะก็ผมก็เห็นด้วยนะพอเรามาดูเบื้องหลังของแต่ละสาวๆในแต่ละชาติแล้วนะไทยมีโอกาสเพราะ3คนนี้นะไม่ธรรมดาครับ
0: แล้ว3คนเราผมมองว่ามือไล่ๆกัน
1: ใช่
0: นะไม่อาจจะเล่นไม่ได้เล่นทัวร์เดียวกันแต่มือไล่ๆกัน
1: อยู่คนละทัวร์เลยนะแต่พอรวมกันแล้วความเป็นชาติไทยอ่ะมันจะเป็นหนึ่งเดียว
0: ในขณะที่จีนเหมือนมีตัวแบกคือหญิงรุ่นหนึ่ง
1: รุ่นหนึ่ง
0: แล้วกดดันแรงแอลใช่
1: กดดัน
0: อาจจะแบกได้แค่ไหนมันต้องดูกัน
1: แล้วทุกชาตินะผมบอกได้เลยไทยแลนด์เรานี่นะงบประมาณอาจจะไม่เยอะนี่ก็เยอะนะ2ล้านนะชาติอื่นไม่มีนะ อันนี้เรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องปิดเลยมากชาติอื่นไม่มีนะฮะของเรา2ล้านนะฮะเหลือเงินก็ได้1ล้านนะครับทองแดง 500,000 นะ
0: ก็มีบุคคลกับทีมนะฮะ
1: ของ2ทอง
0: อันนี้
1: ไปดูฝ่ายชาย
0: นะ
1: ไอ้ทอมคิมของเกาหลีเป็นยังไงได้ข่าวไปเล่นช่วยเพรสิเดนต์อยู
0: ่แล้วเล่นดีมากอ
1: ่ะดีด้วย
0: คือทีมเพรสิเดนต์อินเตอร์เนชั่นแนลของทอมคิมอาจจะแพ้ให้กับสหรัฐนะแต่พูดถึงคนที่ทำแต้มสูงสุดในการแข่งขันทั้งหมดเลยนะ
1: ของรวมดาราโลก
0: เนี่ยรวมทั้งดาราโลกและอเมริการวมด้วยคนเอาแต่บุคคลที่ทำคะแนนสูงสุดคือทอมคิมลง5แมตช์ชนะ4แพ้แมตช์เดียว
1: ไม่ธรรมดาเลย

0: แล้วยังไงต่อมันจบเมื่อไหร่นะคือการแข่งขันเทสเซนครับจบในช่วงเช้าวันจันทร์เวลาบ้านเราช่วงจบเนี่ยทอมคิมต้องขอตัวไปก่อน
1: ไม่อยู่งาน
0: เขาเล่นแมตช์แรกเลยวันอาทิตย์อ่ะเล่นแมตช์แบบโคช
1: แมตช์แรกเลย
0: คนแรกเลย
1: โค้ชร่วมผมมีภารกิจต้องไปช่วยชาติไม่เป็นทหารนะครับ
0: เล่น
1: ในเอเชียนเกมขอเล่นรายการแรก
0: คือต่อให้ผมว่าต่อให้ international ชนะอเมริกาได้เนี่ยทอมคิมก็อาจจะไม่ได้อยู่พิธีรับตัวเพราะมันต้องจองตั๋วบินแล้วไง
1: ขอเป็นคู่แรกเลยตอนเล่นดวลกันนะตัวนะ
0: แล้วจบแล้วไปสนามบินขึ้นเครื่อง
1: ไม่รอกินข้าวเย็นเลย
0: เพราะว่าตอนรับพิธีรับตัวโดนัลด์ทรัมป์ไปด้วยไม่เห็นทอมคิม
1: ไม่เห็น
0: เขายังอยู่ทุกคนครบหมดแต่ว่าทอมคิมไปแล้ว
1: บินมานาโกย่า
0: ใช่เพราะว่าพี่ท้ายอย่าลืม
1: โอ้ขายกันนะ
0: จากชิคาโกมาผมไม่น่าจะมีไฟตรงหรือเปล่า
1: ไม่น่าจะมีไฟตรง
0: อย่าลืมว่าเล่นวันพุธนะอันนั้นแล้วที่ทอมคิมเดินทางมาคือค่ำวันอาทิตย์นะ
1: ต้องบินไปลงโตเกียว
0: แล้วมันก็ต้องมีเวลาปรับตัวถูกไหมแล้วบินต้องปรับนาฬิกาในร่างกายว่าให้มันเข้ากับไทม์โซนใหม่ถูกไหมดังนั้นถือว่าเหนื่
1: อ
0: ยแล้วทำคิมในเทสเซนครับเนี่ยเล่นทุกแมตช
1: ์โอ้โห
0: โค้ชใช้
1: แบบ
0: เจ๋อสม
1: ใช้คุ้มเลยเอ็งจะเล่นในเช่นเกมจะมันไม่อยากเป็นทหารใช่ไหมเอ็งซ้อมให้หนักเลยกับงานนี
0: ้แล้วก็จะลงแข่งในเช่นเกมในฐานะท็อปแรงค์ของเช่นเกมคือเบอร์รังกิ้งสูงสุดในสัปดาห์นี
1: ้แล้วระหว่างบินยังเสียเวลาคุยกับจีนุ่ย
0: ไม่ทราบก็เรียกว่าเป็นท็อปแรงค์แต่ไม่รู้ว่าจะมีอาการล้าหรือเปล่า
1: เพ
0: ราะแต่มีความมั่นใจแน่
1: ไอ้โอ้โหอเมริกาแล้วมาญี่ปุ่นนี่ผมว่าเรื่องเวลานี่สำคัญเลยนะ
0: สำคัญมันต่าง
1: อย่างน้อยกว่าจะปูเข้าสู่ปกติก็ต้องเช้าวันพุธอ่ะเช้าวันพุธคือ30
0: ใช่มี13 14ชั่วโมงที่แตกต่างอ่ะเพราะญี่ปุ่นเร็วกว่าเราใช่ไห
1: ม
0: ญี่ปุ่นเร็วกว่าเรา
1: เร็วกว่าเรา2ชั่วโมง
0: เราเร็วกว่าอเมริกาเอาถ้าทางฝั่งชิคาโก้น่าจะมี12 11ชั่วโมง
1: อืม
0: งั้นมันก็ต้องปรับตัวกันเยอะเลยแล้วก็เรื่องของเวลาซ้อมก็น้อยกว่าคนอื่นเขาอีกเพราะคงมาถึงช้ากว่าถูกไหม
1: น่าจะได้สัมผัสกับกรีนแล้วก็แฟร์เวย์สักครั้งเดียวครั้งเดียวแต่ซ้อมอย่างเต็มที่มาในเพชรเล่นแล้ว
0: ถ้ารู้ถึงเกมตัวเองเนี่ยได้ซ้อมเต็มที่แต่ครั้งนี้พูดถึงความรู้สนามก็อาจจะ
1: ผมได้ครั้งเดียวแหละ
0: หน่อยแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแต่ด้วยวัย24เนี่ยสมมติว่าเกิดว่าไม่ได้เหรียญทองมาเพราะฉะนั้นก็เขาหวังทองทั้งนั้นเขานั้นนะเกาหลีใต้ชายเนี่ยต้องทองเอเชียนเกมเท่านั้นเพื่อจะยกระดับเป็นการเกณฑ์อาหารได
1: ้เขามีโอกาสทั้งสองครั้ง
0: เขามีโอกาส
1: ในทีม
0: แล้วก็ใน
1: บุ
0: คคล
1: ใ
0: ช่แล้วถ้าไม่ได้ครั้งนี้เนี่ยยังพอลุ้นในสมัยหน้าได้อายุยังไม่เกิน
1: ปีปี28ที่โอลิมปิกขอติดทีมชาติอีก
0: แต่อีก2คนเนี่ยนะเกาหลีเนี่ยเขาจะมี3คนเป็นจับชุดผู้ชายนี่แปลกไม่เหมือนผู้หญิงพี่แปะเขาจัดอาชีพหมดเลยนะ
1: อ้าวของอันนี้เขาอาสามาเลยครับแย่งกันด้วยนะครับโปรแซดไม่เหมือนผู้หญิงไอ้เรื่องทหารมันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะผู้ชายเกาหลีเลยนะ
0: มาก
1: โอ้มันอุปสรรคในการหาเงินหาทองเลยล่ะครับ
0: คือจัดคือทอมคิมแล้วอีกคนหนึ่งที่มาเนี่ยคนนี้เนี่ยเงื่อนไขเนี่ยกดดันกับตัวเองมากเพราะอะไรคนนี้ก็ชื่อว่าปาร์คซงฮยุน
1: เพราะอะไรครับ
0: ปาร์คซงฮยุนเล่นอยู่ใน PGA ทัวร์เหมือนกับทอมคิมเป็นเกาหลีที่เล่นประจำอยู่ใน PGA ทัวร
1: ์ตัว PGA เลย
0: มาสองคนนะแต่ปาร์คซงฮยุนเนี่ยนะอายุ28แล้วก็ทำเรื่องกับทางกองทัพเน
1: ี่
0: ยขอผ่อนผันในการติดธุรกิจที่ต่างประเทศมาและล่าสุดขอยืดเวลาไปโดนปฏิเสธนะเขาต้องถูกเรียกตัวกลับมาตั้งแต่เดือนเมษาอยู่คืออยู่ต่างประเทศไม่ได้แล้วคุณต้องกลับมารับใช้เข้าเกณฑ์ทหารปีนี้
1: เข้าค่ายแล้ว
0: โดนเรียกตัวกลับมาอย่างน้อยอย่างเมียไม่ต้องเกณฑ์กลับมาอยู่ในประเทศก่อนตอนเดือนเมษาเล่นในทีเจทัวร์ก็มัน
1: ต้องเลยยกมือเล่นในเช่นเกม
0: ผ้า
1: ครั้งนี้รับใช้ชาติ
0: โจทย์ของปาร์คเนี่ยคือเอเชียนเกมครั้งนี้ต้องทองเท่านั้น
1: ต้องทอง
0: เพราะไม่มีสิทธิ์ในการผ่อนผันเพิ่มแล้วถ้าไม่ทอง
1: ก็ต้องเข้า
0: ค่าย
1: เลย
0: 30เดือน
1: เข้าค่ายเลย
0: เดือนกดจะมีกดดันกว่านี้ไหม
1: ไม่มีเลย
0: สำนักคิมยังไม่ได้ทั้งนี้ยังมีอันเดีย
1: วเผลอๆมันแย่งเงินทองเลยนะเหรียญนี้เหรียญทองกัน2คนระดับ PGA ตะดูฟัง
0: โอ้โหต้องทอง
1: ต้อง
0: ทองนี้เท่านั้นทำหน้าไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ถ้าไม่ทอง
1: เองเข้าค่าย
0: เข้าค่าย30เดือน
1: โอ้โหแต่ทองคิมมันยังมีโอกาสโอลิมปิก
0: ใช่ไหมบางทีอายุยังไม่ถึงไง
1: ยัง
0: ได
1: ้

0: กับดันแล้วอีกคนละ
1: ปั๊กแล้วอีกคนนึงชื่อแหมมุนอะไรจำไม่ได้แต่อีกคนนึงเนี่ย
0: ดูอายุดีอายุเป็นหลัก
1: อีกคนนึงเนี่ย
0: ถ้ายังไม่ถึง27-28เนี่ยไม่กดดันเท่าไหร่
1: คนนึงเข้าไปแล้ว
0: เข้าแล้ว
1: เข้าเกณฑ์ไปแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องนี
0: ้อ๋อ
1: เข้ารับเข้าเซอร์มิลิทารีเซอร์วิสไปแล้ว
0: เรียบร้อยก็คือเล่นสบายๆ
1: อย
0: ่
1: างนั้นก็2คน2ใน3ก็กดดันนิดนึงความคิดนึงก็กดดันบ้างแต่จะไม่มากแต่ในฐานะท็อปแรงก็โดนมองว่าเป็นเต็ง1แต่ปั๊กซงยุนเนี่ยเมคออร์เบรกเลย
0: น่าจะเกรงกับมือ
1: นะเต็งหนึ่งแน่นอนครับทีมเกาหลีดูจากชื่อชั้นนะเพราะว่ามันมีท็อปแรงอย่างทอมคิมเล่นทั้งประเภทบุคคลแล้วก็ทีมผมมองว่าน่าจะเป็นเต็งหนึ่งในขณะที่เต็งสองเนี่ยผมมองเป็นญี่ปุ่นนะพี่ตะการมองเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าเขาอาจจะเขาจัด2โปร1แอมนะของญี่ปุ่นเนี่ย
0: 2โปรกัน
1: 2โปร1แอมแล้วก็โปรที่ส่งมาถือว่าอาจจะไม่ใช่เบอร์ท็อปอย่างฮิดะกิหรือว่าเรียวที่ซาซุนะแต่ก็ส่งเคตะนาคาชิมะซึ่งเล่นใน PJ ทัวร
0: ์ PGA อีก1คน
1: PJ มาเคตะมาอดีตสมัครเล่นมือ1ของโลกด้วยเล่นใน PJ ประตูเคยชนะใน DP World ทัวร
0: ์
1: ฉะนั้นก็ส่งเบอร์ใหญ่ใช้ได้อาจจะไม่ได้เบอร์ท็อปแต่ก็ใช้ได้เลยส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นคาซุกิฮิกะคาซุกิฮิกะนี่คือมือ1เอเชียนทัวร์ปีที่แล้ว
0: โอ้ว้า
1: ในหนึ่งเอเชียนทัวร์ปีนี้แล้วนะ
0: ฟัคเกอร์มัน
1: อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ชุด A แต่ประมาณไม่ A ก็ B บวกแล้วกันญี่ปุ่นนะดังนั้นก็น่าจะโหดอยู่ส่วนอีกคนนึงเป็นสมัครเล่นน่าจะเป็นผู้เล่นอยู่ที่อาริโซนาเรียนอยู่นะยังเป็น
0: เปิดให้เมเจอร์1คน
1: ใช
0: ่ๆอ่ะนี่ก็คือเต็ง1และเต็ง2โดยปริยายระดับ PGA มาเอเชียนเกม
1: ผมมองว่าไทยเต็ง3นะ
0: ไทยเต็ง3
1: เลยว่านะผมมอง
0: ชาติอื่นที่มีนักกอล์ฟดีๆในเอเชียล่ะ
1: ไม่เหนือกว่า
0: ไม่มีแล้วนะชายนะ
1: ของเราผมมอง
0: อินเดียตัวเป็นยังไง
1: อินเดีย
0: ก็มีโปรเยอะนะ
1: อินเดียจำตัวพวกอานิบาลพวกจอร์ดไม่ใช่พวกเดี๋ยวตัวทั้ง
0: ม
1: าเขาไม่มากัน
0: ไม่มาโอเคจบงั้นเรานะ1ใน3ตัวเต็งนะ
1: ใช่
0: ขอให้เป็นนะครับเหมือนเจ้าจอร์ดวิ่ง400เมตรชาย
1: โจชัวใช่ไหม
0: คร
1: ับ จอร์ดชัว
0: แอตคินสัน
1: ไม่ใช่ตัวเต็งใช่ไหม
0: ก็ถ้า400เมตรนี่ไม่ใช่ตัวเต็งแต่ได้ทอง
1: นั่นน่ะสิ
0: คือเราไปหลงภูริพลบุญสอนกันหมดไงสมาคมกีฬาก็เลยไม่คิดถึงเจ้าจอร์ด
1: เลยไม่มีธง
0: ไม่มีธงพวกกะลาบ้าจะบิวอยู่เอาละครับนี่คือกอล์ฟในเอเชียนเกมซึ่งจะเริ่มแข่ง30นี
1: ้
0: ฝนอาจจะเป็นอุปสรรค
1: เต
0: ็ง1ฝ่ายชายคือเกาหลีเต็ง2คือญี่
1: ป
0: ุ
1: ่น
0: ส่วนฝ่ายหญิงเต็ง1คือจีนเต็ง2
1: เป็น2
0: คือไทยใช่ไหม
1: แต่ผมมองว่า
0: เป็นไทยนะ
1: ประมาณนี้นะ
0: ไปดูข้อความท่านนี้บอกว่าสะพานใหม่น้ำรถทีละนิดแล้วน้ำเหนือจะมาซ้ำไหมครับน้ำเหนือตอนนี้ก็มากันเรื่อยๆนะครับเขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยลงมาทุกวันนะวันละ1,900ล้านลูกบาศก์เมตรนะ
1: ครับ
0: ส่วนนะตอนนี้กรมอุตุก็บอกว่าตกอยู่ตรงแม่ฮ่องสอนฝั่งตะวันตกอ่ะนะฝั่งนู้นนะฮะตกมาก็มีทั้งเหนือเขื่อนแล้วก็ใต้เขื่อนด้วย
1: ครับ
0: ก็น้ำเหนือผมไม่ห่วงอ่ะผมกลัวตอนนี้น้ำจากฟ้า
1: เดี๋ยววันนี้แต่ว่าตัด
0: วันนี้ตัดแล้วถึงใช้คำใหม่มาแล้วนะกลัวโปรเจกต์จะไม่เข้าใจ
1: จะได้เอาผมที่โดนน้ำท่วมไปตัด
0: ผมเนื้อของลำแขก
1: ผมเนื้อเอาบ้านคุณแม่เรียบร้อยเลย
0: บ้านไหนปาเก้นี่จบกันเลย
1: บ้านนี้เลยครับ
0: เตรียมพร้อมชกเป่าแห้งนะ
1: นี่เลย
0: งั้นลาจะตามอีกนะข้อความมีไหมฮะทาง YouTube ครับ
1: เข้าไม่ได้จริงไม่รู้เป็นอะไร
0: เข้าไม่ได้
1: ใครด้วยครับ YouTube ขอไ
0: ฟเวลาหมดพอดี
1: ครับ
0: นะครับวันนี้นะครับใครที่ลุ้นเรื่องของเหรียญทองนะฮะนะของทัพนักกีฬาไทยวันนี้ก็มีเซปักตะก้อ8โมงครึ่งเริ่มชายก่อนเลยฟัดกลับมาเลยตอนนี้กำลังแข่งแล้วก็ประมาณบ่าย3เจ้าวิวกรุ๊ปเรื่องแบดมินตันแล้วก็ต้นเดือนเทควันโดมาแล้วไปถึงนาโกย่าแล้ว
1: ความหวัง
0: แล้วก็กอล์ฟที่เราคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็เริ่มแข่งวันที่30
1: เหรียญ
0: นะทั้งหมดกอล์ฟมี4เหรียญเทควันโดอย่างน้อยก็มี2เขาว่ากันนะวันนี้เจ้าวิวก็น่าจะได้สักทองอ่ะ
1: โอเค
0: แล้วเซปักตะก้อชายถ้าไม่ได้ก็โอ้โหน่าจะแยกย้ายกันกับบ้านใครบ้านมันนะไปทำความสะอาดบ้านอย่าให้ออกเลยนะฮะจนไฟยืนไม่ต้องห่วงเขา
2: โอเคขอบคุณทุกข้อความทุกท่านเลยครับนี่สวัสดี
3: กอล์ฟทริก
2: ำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล

0: ำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Asian Game Story
5: วัฒนา

0: ผู้อบอ้อมต๋องสิทธิ์ชอยราชันโต๊ะเขียวในโลกของกีฬาบางครั้งชัยชนะไม่ได้ตัดสินด้วยพละกำลังแต่อยู่ที่ความนิ่งสมาธิและสติปัญญาอันเฉียบแหลมบนโต๊ะสักหลาสีเขียวของเอเชียนเกมส์1998ชายผู้แบกความหวังของคนทั้งชาติด้วยไม้คิวอันเดียวคือต๋องสิทธิ์ชอยหรือวัฒนาผู้อบอ้อมมือวางระดับโลกชาวไทยท่ามกลางความเงียบสงัดในหอแข่งขันทุกสายตาจับจ้องไปที่การเดินแต้มของต๋องคู่แข่งระดับพระการจากทั่วเอเชียพยายามกดดันทุกวิถีทางแต่ด้วยประสบการณ์ระดับโลกและความนิ่งดั่งหินผาต๋องก้มลงสอยคิวส่งลูกสนุกเกอร์ลงหลุมอย่างงดงามเม็ดแล้วเม็ดเล่าจนกระทั่งลูกสุดท้ายลงสู่ก้นหลุมเหรียญทองเอเชียนเกมส์ประเภทบุคคลตกเป็นของไทยทันทีเสียงปรบมือดังสนั่นฮอยาวนานหลายนาทีวัฒนาผู้อ้อมไม่เพียงแต่คว้าเหรียญทองแต่เขาคือผู้ยกระดับกีฬาพูลและสนุกเกอร์ในไทยจากที่เคยถูกมองว่าเป็นเกมในสถานเริงรมให้กลายเป็นกีฬาระดับชาติที่ทรงเกียรติยืนยันความอัจฉริยะของสมองของคนไทยบนเวทีระดับสากล
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล

สวัสดีครับ4นาฬิกา10นาทีนะครับต้อนรับคุณฟ้าทุกท่านเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับวันนี้มาเจอกันเร็วนิดนึงนะฮะตี4นะครับตี4ไม่ใช่ตี5นะแต่ก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าคืนวันคือวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์แล้วคือวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ก็รายการเราจะมาตี4ถึง6โมงเช้านะครับจากที่จันทร์ถึงศุกร์นี่ก็จะตีห้าถึงหกโมงครึ่งนะครับวันนี้อยู่กับผมโอการเมืองกันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนี่น่าจะเป็นคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะฮะตามคิวน่าจะเป็นแกนะฮะไม่รู้แกฝากใครหรือเปล่านะครับถ้าได้ยินก็รีบๆมาด้วยนะฮะเหงาอยู่คนเดียวตอนนี้นะครับวันนี้ก็คุยกัน2ชั่วโมงเต็มๆนะฮะมีอะไรก็ส่งเข้ามาคุยกันได้4689899เช่นเคยนะครับมีบอลก็เตะกันเรื่อยๆพอสมควรนะครับทั้ง Nations League แล้วก็ FIFA อาเซียนที่ก็ดีเหมือนกันนะฮะที่บอลไทยแพ้เนี่ยไม่ใช่ว่าแพ้แล้วดีนะคือมันแพ้ปุ๊บเนี่ยคนด่านะฮะพอคนด่าปุ๊บเนี่ยก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาเพราะว่ารายการนี้นี่หลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะว่ามีเตะอยู่ตอนนี้สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับก็เดินทางไปเตะฟุตบอลที่เขาเรียกว่า FIFA อาเซียนเอาง่ายๆนะครับ FIFA อาเซียนครับครั้งแรกนะครับเตะที่อินโดนีเซียนะครับเมื่อวานนี้เป็นเกมรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับก่อนเกมเนี้ยเราก็ชนะมา2นัดซึ่งเราก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเกมนี้เจอฟิลิปปินส์ก็ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเราก็จะเข้าชิงอยู่ดีนะครับก็ปรากฏว่ามีปัญหาแต่ก่อนเริ่มเกมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าต้องเลื่อนมาจากเดิมประมาณ40นาทีนะครับเพราะว่ามีสัญญาณเตือนฟ้าผ่านะครับที่สนามนะฮะที่อินโดนีเซียนะครับที่สนามศรีจารัก

ฮารุปัตสเตเดียมนะฮะเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีสัญญาณเตือนฟ้าผ่าก็เลยต้องดีเลย์ออกไป40นาทีนะครับแต่ว่าก็กลับมาแข่งขันกันได้นะฮะลงสนามกันได้แล้วก็วันนี้แอนโทนีฮัสซันกุนซือทีมชาติไทยเนี่ยก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายคนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือเข้ารอบอยู่แล้วนะฮะก็โกนี่มีส่งกำพลลงตัวจริงด้วยนะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยมีได้ลงทั้งพีระดนทั้งสุปโชคธีรพัฒน์ปรือทองก็ได้ลงนะครับรวมถึงกองหน้าก็ใช้จุดเบลลงเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแต่ว่าก็ทรงบอลก็ไม่ค่อยดีอ่ะพูดง่ายๆนะเมื่อวานนี้มีถ่ายทอดสดให้ดูทางแอปพลิเคชัน FIFA Plus ด้วยนะดูฟรีได้ด้วยนะครับใครยังไม่ทราบก็ลองเข้าไปโหลดนะฮะโหลดแล้วก็มาดูกันได้นะครับ FIFA Plus นะครับก็เมื่อวานนี้ฟิลิปปินส์ออกนำก่อนนะครับ 1-0 นาทีที่3เท่านั้นเองนะครับจากจังหวะที่ไอ้พอไทบินัสนะเด่นมากเลยนะครับเมื่อวานนี้เติมขึ้นมาจนสุดเส้นหลังนะครับก็จ่ายให้บิยอนมาตินคริสเซนเซ่นนะครับยิงเข้าไปนะฮะนี่ชื่อนักเตะฟิลิปปินส์นะเนี่ยพอไทบินัสบิยอนมาตินคริสเซนเซ่นนี่ฝรั่งนะฮะก็นำไป 1-0 แล้วก็สกอร์ 1-0 เนี่ยจนจบครึ่งแรกนะครับแต่ว่าครึ่งหลังนะฮะไทยมาได้ประตูเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยจริงๆก็เริ่มช้านะเริ่มช้าไปนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่ามีฝนตกหนักที่สนามนะครับก็ต้องรอฝนซาหน่อยกว่าจะลงมาเล่นกันได้นะครับลงมาเล่นได้ประมาณ10นาทีนะครับไทยตีเสมอได้นาที55เสกสรรราตรีนะครับจ่ายทะลุช่องให้อิคลาสสันหล่นนะครับปั่นด้วยซ้ายบอลพุ่งเสียบโค้งเข้าตะข่ายไปนะฮะก็ตีเสมอ1ประตูต่อ1แต่ว่านาที68นะครับฟิลิปปินส์มาได้ประตูที่2นะครับก็คนเดิมนะฮะบิยอนมาตินคริสเซนยิงเข้าไปนะครับก็ทำให้จบเกมไทยแพ้ฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อ2นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไทยเราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอยู่ดีนะครับรอบชิงเราจะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเตะในวันจันทร์นะฮะเตะวันจันทร์นะครับจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา20นาฬิกานะครับ2ทุ่มนะฮะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าดูได้ทางแอปพลิเคชัน FIFA Plus นะครับต้องไปโหลดเอาไปโหลดเอาแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้เลยอ๋อนี่น้องรามเปิดทาง Facebook ให้ด้วยใช่ไหมรามนะแล้ว YouTube มีป่ะ YouTube ก็มีโอ้โหแจ๋วเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เปิดเองได้แล้วนะไม่ต้องรอพี่เจ๋งนะ เข้ามาข้อความคุยกันได้นะทั้งเสี่ยว8899 YouTube แล้วก็ Facebook นะครับโอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวผมเปิดรอไว้รอคอมเมนต์นะฮะนี่ช่วงตี4อาจจะยังไม่ค่อยมีใครเข้ามานะครับส่วนผลบอลอื่นๆก็แน่นอนนะฮะช่วงนี้ก็มี UEFA Nations League นะฮะลงสนามกันอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้นี่เป็นเกมที่3แล้วนะเกมที่3แล้วนะครับถ้านับเฉพาะ UEFA Nations League เนี่ยนะครับเพราะว่าเตะกันมาตั้งแต่เมื่อประมาณสุดสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็มากลางสัปดาห์แล้วก็มาสุดสัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวมีกลางสัปดาห์ที่ถึงนี้อีกนัดนึงนะครับก่อนที่จะไปจบกันในช่วงกลางสัปดาห์นี้แหละแล้วก็จะบอลลีกก็จะกลับมาในช่วงสุดสัปดาห์หน้านะครับไปสรุปไล่ลีกกันเลยนะครับลีก A นี่มีกลุ่ม1เตะนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ด้วยฝรั่งเศสเจอกับอิตาลีนะครับก็ปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับเกมนี้เล่นที่สตาร์ดเดอฟรองด้วยนะฮะแต่ว่าอิตาลียุคของโรเบโตมันชินี่ทำได้ดีทีเดียวนะครับบุกมานำก่อนด้วยจากอลิซานโดบาสโตนี่นะครับ68นาที68แต่ว่าฝรั่งเศสไม่ใช่ขออภัยฝรั่งเศสได้ประตูนำก่อนนะครับจากประตูสุดสวยของไมเคิลโอลิเซ่นะครับนาที55ปั่นโค้งเข้าไปนะครับก็นำ 1-0 แต่ว่าอิตาลีมาตีเสมอได้จากบาสโตนี่นาที68นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมไอไดโยอุปเมกาโนของฝรั่งเศสนะครับไปโดนใบแดงด้วยนะฮะก็เหลือ10คนแต่ว่าก็ยังเสมอได้1ประตูต่อ1นะครับส่วนอีกคู่ในลีก A กลุ่ม1เหมือนกันนะฮะก็คือเบลเยียมกับตุรกีปรากฏว่าเบลเยียมเอาชนะตุรกีไป3ประตูต่อ0นะครับทำให้ในกลุ่ม1ตอนนี้ เตะไป3ทีเออ3เกมทั้ง4ทีมแล้วนะฮะทางฝรั่งเศสเบลเยียมอิตาลีแล้วก็ตุรกีฝรั่งเศสเตะ3ชนะ2เสมอ1นะฮะมี7คะแนนก็นำเป็นจ่าฝูงนะครับส่วนเบลเยียมก็ชนะ2แล้วก็แพ้1มี6คะแนน
อิตาลีนี่ชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับมี4คะแนนนะครับอยู่ที่3แล้วก็ตุรกีนะครับแพ้รวดเลย3เกมนะครับก็ยังไม่มีคะแนนนะฮะอันนี้เป็นลีก A กลุ่ม1นะครับซึ่งคือวันศุกร์เนี่ยก็มีอยู่กลุ่มเดียวนั่นแหละสำหรับลีก A นะครับส่วนลีก B นี่มีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับก็กลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม4นะครับลีก B กลุ่ม2นี่มีฮังการีเอาชนะจอร์เจียไป 1-0 แล้วก็ยูเครนนะครับแพ้คาบ้านต่อไอร์แลนด์เหนือไป0ประตูต่อ3นะครับแล้วก็ลีก B กลุ่ม4นะฮะมีบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเสมอกับสวีเดน 1-1 แล้วก็โปแลนด์นะครับเอาชนะโรมาเนียไป6ประตูต่อ0นะครับส่วนลีก C มีหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับไปไล่กันดูนะฮะลีก C กลุ่ม2นะครับมีไซปรัสเอาชนะอาร์เมเนีย 2-0 แล้วก็ลัตเวียแพ้มอนเตเนโกรไป1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ลีก C กลุ่ม3คาซัคสถานนี่แพ้มอลโดวา 1-2 แล้วก็มูกาเฟโรเสมอกับสโลวาเกียนะครับ1ประตูต่อ1ส่วนเกมอื่นๆใน Nations League ไม่มีแล้วนะฮะ Nations League ก็มีอยู่แค่นี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเกมพวกอุ่นเครื่องนะฮะอุ่นเครื่องของทีมชาติที่สำคัญนี่ก็มีเกาหลีใต้นะครับเมื่อวานนี้เสมอกับเวเนซุเอลาไป0ประตูต่อ0นะครับเล่นที่อุนซานนะครับทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป0-0นะครับแล้วก็มีทีมชาติจีนนี่เล่นที่บ้านตัวเองด้วยนะฮะแต่ว่าแพ้นะฮะแพ้ต่อปาเลสไตน์0ประตูต่อ5เลยนะครับโอ้โหทีมชาติจีนชุดใหญ่นะนี่นะฮะก็แพ้ปาเลสไตน์ไป0-5นะครับก็ถือว่าเสียหน้าอยู่เหมือนกันนะสำหรับจีนนะครับอื่นๆก็เป็นทีมชาติ U21 อะไรพวกนี้ก็พอมีนะครับรวมถึงลีกรองๆทั้งหลายนะฮะถ้าสนใจก็4689899นะครับส่งกันมาขอได้เหมือนเดิมนะครับโอ้มีลีก้า2สเปนเตะด้วยนะเนี่ยมีคู่หนึ่งนะฮะเอลเดนเซ่นี่ชนะโอเบียโดไป 4-1 นะครับของลีก้า2ของสเปนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าหากว่าต้องการคู่ไหนตกลงคู่ไหนก็4689899ส่งมาได้นะฮะข้อความทาง Facebook นะฮะมีบอกว่าคุณโอ๊ครีวิวแทงหน่อยอ๋อแทง300ใช่ไหมที่ใช้อยู่น่าจะหมายถึงไปลุยน้ำท่วมหรือเปล่าฮะหรือว่าเรื่องทั่วไปฮะก็ถ้าลุยน้ำท่วมนี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะทีเดียวเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่บ้านผมก็หนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นกันนะฮะน้ำมาหาถึงหน้าบ้านเลยเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วก็ถ้าต้องออกเนี่ยจำเป็นต้องออกไปซื้อของหรือว่าไปไหนเนี่ยนะฮะก็ต้องลุยไปก็ถือว่าใช้ได้นะฮะถือว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาในการใช้งานอะไรแต่อย่างใดระดับน้ำมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นด้วยนะครับตามสเปครถที่เขาเคลมเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็จะลุยน้ำได้ถึง70เซนติเมตรเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับรถมันสูงก็ไม่ถึงระดับนั้นนะฮะที่ผมเจอนะก็ทำให้ลุยได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าพอลุยแล้วเนี่ยสมมุติพอเราลุยเสร็จใช่มั้ยแล้วเราก็ไปจอดใช่มั้ยแล้วเราก็จอดเสร็จทําอะไรเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาสตาร์ทอีกครั้งนึงเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับว่ามีเสียงกึกๆอะไรไม่รู้อ่ะตอนเราจะออกตัวนะฮะตอนเราเหยียบเข้าเกียร์แล้วก็เหยียบคันเร่งตอนออกตัวครั้งแรกนะฮะไม่รู้คันอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าของผมเป็นนะฮะอาจจะต้องไปเช็คหน่อยหรือว่าเป็นเรื่องปกติก็ไม่รู้นะฮะไปโดนน้ํามาแล้วก็เสียงจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองไปดูนะแต่ว่าช่วงนี้ก็น้ำในหลายๆพื้นที่ก็น่าจะลดลงบ้างแล้วเนาะน่าจะลดลงบ้างแล้วนะครับน่าจะสบายๆกันมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะฮะที่ยังไม่ลดนะครับยังหนักๆอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับฝนเมื่อวานก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสำหรับในกรุงเทพนะแล้วก็รอบๆนี้นะฮะก็ถ้าหากว่าตกหนักต่อไปแบบนี้เรื่อยๆก็อะไรก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะเนี่ย4 5 6 7อะไรประมาณเนี้ยฝนมันจะตกหนักอีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะมีน้ำทะเลหนุนอะไรด้วยนะครับก็ลองเตรียมตัวไว้แล้วกันนะฮะอะไรก็ยังไม่แน่เหมือนกันของที่ยกขึ้นไว้แล้วเนี่ยบางคนน้ำลงแล้วก็เราจะเอาลงเนี่ยก็ดูอีกสักวัน2วันพอ
ให้ผ่านช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะเอาว่ายังไงมันก็อาจจะยังไม่แน่เหมือนกัน

0: ถ้ามันมากันเยอะแล้วก็ตกเยอะนะครับอ่ะก็ส่งมาคุยกันได้นะ4689899รวมถึงทาง Facebook ด้วยนะครับทาง Facebook YouTube ก็เหมือนเดิมเมื่อกี้นี้รายงานผลบอลไปลืมรายงานไปคู่นึงนะฮะนั่นก็คือฟุตบอลเอเชียนเกมนะวันเอเชียนเกมเมื่อวานนี้เป็นฟุตบอลหญิงนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับแข่งกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโกป้านะครับเป็นการเจอกันระหว่างเกาหลีเหนือนะครับเจอกับเจ้าภาพแล้วก็แชมป์เก่า3สมัยนั่นก็คือทีมชาติญี่ปุ่นนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นการรีแมตช์คู่ชิงชนะเลิศในฟุตบอลเอเชียนเกมเมื่อปี2022ด้วยนะครับตอนนั้นญี่ปุ่นนี่ก็เอาชนะเกาหลีเหนือไป4-1นะครับแล้วก็ที่น่าจับตาอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้ถ้าใครดูถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยผู้ตัดสินเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินทีมงานชุดนี้ด้วยก็คือคุณสุภัยรีเทศถมยานะครับเป็นผู้ตัดสินชาวไทยนะฮะลงทำหน้าที่ในสนามด้วยนะครับก็ปรากฏว่าจบเกมเนี่ยเสมอกันในเวลาแล้วก็เวลาปกติ 2-2 นะครับต้องต่อเวลาพิเศษก็เสมอ 2-2 แล้วก็เป็นเกาหลีเหนือเป็นญี่ปุ่นนะครับเอาชนะจุดโทษไป5-2นะครับก็ทำให้ญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จเป็นสมัยที่4นะครับส่วนเกาหลีเหนือก็ได้เหรียญเงินนะฮะแล้วก็เหรียญทองแดงนี่เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ
1: ครับอ้าวมาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้วนี่คือคุณหรือผมอะ
1: อ้าวเป็นยังไงขออภัยนะฮะสวัสดีคุณทอดแล้วก็สวัสดีคุณโอ๊กด้วยนะครับขอกราบเพราะว่า
0: ใจหายเลย
1: อ้าวใจหายหายใจนะ
0: นึกว่าจะอยู่คนเดียวซะทั้งสองชั่วโมง
1: ที่คุณน้ำลายเดี๋ยวขอนิดเดียวนะคุณรายงานผลผิดถูกอยู่นะเมื่อกี้นะ
0: อะไรนะ
1: เวลาอยู่คนเดียวก็ปล่าเปลี่ยนหัวใจใช่ไหมดูผิดถูกนะเมื่อกี้นะ
0: ผิดถูกอะไรไม่ผิด
1: ไม่ผิดนะ
0: ผิดตัวไหนอะผิดคู่ไหนผิดคู่ไหน
1: ก็ไม่มีอะไรฮะครับผม
0: เอ้าก็อ่านตามเนี่ยอาจจะอ่านผิดมั้งหรือไงถ้าผิดกูใหม่ก
1: ็นะครับอากาศดีเหลือเกินช่วงนี้นะครับอ้าวก็นะสุดที่แล้วเป็นยังไงบ้าง
0: น้ำท่วมเหรอคุณบ้านคุณน้ำท่วมเหรอมา
1: อ๋อห้วยขวางเราท่วมอยู่นะ
0: อ๋อเลยมาช้าไปนิดนึง
1: ขออภัยเพราะว่ามีปัญหากับที่นอนนิดหน่อยฮะ
0: อ๋อไม่ตื่นนี่เหรอ
1: โอ้ยครับผมชีวิตช่วงนี้ตื่นยากตื่นเย็นนะฮะอ้าวก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเป็นไงบ้างชีวิตของคุณเป็นไงบ้างเลยออกมาจากนี่ออกมาจากบ้านได้เลยใช่ไหมฮะ
0: โอ้โหดีใจมากได้ออกมาจากบ้าน
1: นี่ครั้งแรกหรือเปล่าในรอบกี่วันกี่เดือนนี
0: ้ไม่ก็มีออกไปเคลียร์งงเคลียร์งานอะไรมาบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วแต่ว่าออกมาก็ดีเหมือนกันไม่ค่อยได้คุยกับใครช่วงนี้
1: อ๋อเหรอ
0: เห็นแต่หน้าเมียอยู่สองคน
1: อ้าว
0: คุยกันอยู่2คน
1: ครับ
0: ไม่ค่อยได้ไปไหนนะช่วงนี้ก็ได้ออกมาก็ดีเหมือนกันเริ่มลดละตอนนี้ก็พอไปไหนมาไหนได้ละ
1: อ๋อถือว่าไอ้ที่คุณบอกว่าออกมาจากบ้านไม่ได้ก็คือมันน้ำยังมีอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้รู้ว่าไงฮะ
0: ใช่ก่อนหน้านี้มีก่อนหน้านี้ก็ท่วมหน้าบ้านเหมือนเดิมแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็บริเวณบ้านผมในทรงในซอยหรือว่าตรงที่กลับรถอะไรพวกนี้มันจะท่วมสูงไงหรือว่าที่อื่นเนี่ยท่วมสูงก็ไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยสะดวกนะฮะ
1: ใช่ตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะเน
0: า
1: ะ
0: ตามไอ้เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้ลดไปชัดเจนเลยดีขึ้นนะหลายๆที่ก็
1: เพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งหนึ่งใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เมื่อวานอากาศร้อนอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาหนึ่งใช่ไหมฮะหรือว่าไงฮะ
0: ไอ้เมื่อวานที่นี่ก็ตกไหมเหรอ
1: ตกตกมาสัก4-5 โมงอะส่วนใหญ่อะ
0: คือเมื่อวานรวมถึงวันพฤหัสเนี่ยที่ตกเยอะๆนี่เป็นในกรุงเทพ
1: ครับ
0: ในกรุงเทพเนี่ยตกเยอะแต่ว่าแถวบ้านผมอ่ะไม่ค่อยตกเท่าไหร
1: ่
0: น้ำก็เลยลงไปเยอะเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: ลงไปจนเรียกว่าเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะหลายๆบ้านแถวเขาเรียกอะไรสายไหมสะพานใหม่อะไรพวกนั้นอ่ะที่เขาท่วมเยอะๆที่แถวๆลำลูกกาอะไรพวกนั้นก็ลงไปเยอะแล้วเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: เห็นก็เริ่มมาปรับปรุงบ้านหรือว่าเก็บข้าวเก็บของทำความสะอาดบ้านกันอีกแล้วบิ๊กคลีนนิ่งกันอีกแล้วนะฮะ
1: บิ๊กคลีนนิ่งกันเหมือนเดิมนะ
0: อ
1: โอ้คนน้ำท่วมเนาะระบาดไหมกันนะ
0: คุณไม่ท่วมเลย
1: คือที่ห้วยขวางเนี่ยท่วมอยู่แล้วแต่ว่าบริเวณห้วยขวางตรงกลางเมืองเนี่ยเวลาท่วมมันจะลดนะ
0: ลงเร็ว
1: มันลงเร็วอะแต่ว่าถ้าเป็นรอบนอกทำไมมันลงช้าไม่แน่ใจไหมกัน
0: ก็คือครั้งเนี้ย
1: เขาบอกเพราะว่าอุบัติครั้งบางที่ก็โหดกว่าปี54นะเขาบอกนะ
0: คือ เอาง่ายๆว่าที่กรุงเทพท่วมครั้งเนี้ยเป็นเพราะว่าฝนตกอย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: ไม่มีเหตุผลอื่นเลยถ้าฝนไม่ตก3วัน3คืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
1: เออ
0: กรุงเทพก็ไม่ท่วมนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าทางน้ำเหนืออะไรที่ว่าจะมากันน่ะมันยังไม่ได้มาถึงกรุงเทพเลย
1: เออ
0: ยังไม่ได้เข้ากรุงเทพเลยแต่ที่กรุงเทพท่วมกันเยอะๆเนี่ยเพราะว่าฝนตกอย่างเดียว
1: ครับ
0: แล้วพอเขาระบายทันพอระบายออกได้คือกรุงเทพมันมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำเรื่องคูคลองเรื่องที่สูบน้ำเสียอะไรเงี้ยใช่ไหมก็พอระบายออกไปได้กรุงเทพมันก็ลงไงแต่ว่าไอ้พวกที่รอจ่อๆมาจากปกติจากทางเหนือทาง อยุธยาทางสิงห์บุรีอะไรพวกเนี้ยก็จ่อมาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อันนั้นก็จ่อมาอยู่แล้วเขาก็เตรียมลงคลองอะไรของเขาไปซึ่งถ้ามันซึ่งแถบปริมณฑลเนี่ยมันก็จะรวมกับน้ำพวกนี้ด้วยแล้วก็น้ำที่ฝนที่ตกด้วยพอฝนที่ตกไอ้น้ำที่ได้จากฝนเนี่ยระบายลงไปเนี่ยแล้วก็รอน้ำพวกนี้มาก็ต้องรอดูว่าจะระบายออกทันหรือเปล่าหรือว่าน้ำในแม่น้ำในเขื่อนเนี่ยมันยังพอมีที่รับหรือเปล่า
1: ครับ
0: เออครับก็ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ก็เหลืออีกช่วงเนี้ยช่วง
1: อ๋อยังไม่ปลอดภัยใช่ไหมว่าก็รถพอออกมาได้เนาะ
0: รถ
1: ใหญ่ของคุณออกมาได้นี่ใช่ไหม
0: ได้
1: รถเล็กของหยองเป็นไงบ้างอ่ะ
0: โอ้โหลอย
1: น้ำหยองมีแต่คนว่าผมว่าไปแซวหยองเยอะไปว่าหยองเยอะไง
0: ทำไมอ
1: ่ะอ้าวก็รถหยองลอยน้ำได้ไง
0: รถลอยน้ำก็ลอยเยอะวันนั้นอ่ะ
1: วันสุดที่ผ่านมาแกบอกรถแกลอยน้ำได้ไง
0: ใช่
1: สถานะสถิตบุญและบรรดาผมนะมาว่าผมนะพี่ต้องออกค่าช้อมให้ผมนี่นะหมื่นนี่เนี่ยหมื่นกว่าบาทนะเนี่ย
0: จริงเหรอ
1: เออแกบอกใช้จังเลยเนี่ยครับ
0: ถึงว่าช่วงนี้หน้าสิทธิ์
1: น่าสิทธิ์นะ
0: อ๋อใช้จังเลยเหร
1: อ
0: คุณก็บอกได้เดี๋ยวไม่ใช้แล้วอะไร
1: เดี๋ยวไม่ใช้แล้วก็ได้แต่ก็ว่างอยู่นะแกบอกนะ
0: เอาไงกันแน่วะเนี่ย
1: ยังไงฮะครับ
0: ก็อาทิตย์แล้วแกก็ลุยมากับผมนี่แหละ
1: เหรอ
0: โอ้โห
1: วันศุกร์ก็ตกใจบอกว่าหยองมาเข้าแทนหน่อยนะสักพักมีคนโทรมาน้องก็โทรมาพี่ใครจัดรายการพี่อะไรก็งงเงียเอ๊ใครจัดรายการก็หยองนี่วะโทรหาหยองโอ้พี่อยู่สวนสยามอยู่เลยตอนนี้อ่ะครับ
0: สวนสยามเขาปิดแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เขาจะปิดแล้วนะ
1: โอ้โหสวนสยามนี่ร้อยบอกเสียหายร้อยกว่าล้านเลยนะ
0: โอ้ห้าร้อยกว่าล้าน
1: เอาเหรอ
0: เออเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วจะปิดแล้วมั้งเนี่ย
1: เหรอ
0: เออ
1: โอ้น้ำท่วมตัวนั้นเนาะเสียหายอ่ะ
0: สัปดาห์ที่แล้วก็ผมก็เผื่อเวลาไว้บ้างแล้วแหละเพราะฝนตกกันแ
1: ม
0: ่แต่ว่าก็เผื่อไม่พออยู่ดี
1: ปกติต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะ
0: เพราะว่ามันติดมาก
1: ครับ
0: ปกติที่ผมมานี่วิ่งเต็มที่ครึ่งชั่วโมงกว่าครึ่งชั่วโมงนิดๆ35นาทีอะไรเงี้ยเมื่อวานผมก็สัปดาห์แล้วผมก็เผื่อไปชั่วโมงนึงละโ
1: อ
0: ้แต่ว่าน้ำมันท่วมตรงวิภาวดีตรงหน้ายาคูอ่ะท่วมแบบท่วมสูงเลยแล้วติดแบบไม่ขยับเลยตรงนั้นน่ะรถก็ไม่ค่อยกล้าไปไงคุณหยองเขาออกมาก่อนผมนิดนึง
1: เห็นกันมั้ยเห็นมั้ยเห็นแบบเหลือบตามองกันมั
0: ้ยไม
1: ่เอ้ย
0: ไม่เห็นกันแต่โทรคุยกันเนี่ยมากกว่าที่โทรคุยกันทั้งปีนี้สิ
1: เอาเหรอปกติก็คือคุยงานอย่างเดียวใช่ไหมฮะ
0: ปกติไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่ละแต่วันศุกร์นี้แล้วนี่เฮ้ยหยองเป็นไงเฮ้ยพี่เป็นไงอยู่ไหนแล้วลุยได้เปล่าพอมันหยองก็ลุยไปได้หน่อยเขาก็โทรมาถามเออพี่ออกมายังขึ้นโทเวเลยนะพี่บอกโอ้ยหยอง
1: ไม่ทันแล้วใช่ไหม
0: อยู่หลังนึงนี่แหละไม่ทันแล้ว
1: อ้าว
0: ก็
1: ปกติก็คือไม่ได้กินตาครบหรอกใช่ไหมโทเวเนี่ยฮะ
0: ก็ลุยกันมานั่นแหละแต่รถผมมันสูงหน่อยไงผมมันสูงหน่อยก็พอไปได้
1: คุยได้เน
0: า
1: ะ
0: ค่อยไปได้แต่แล้วก็ขึ้นเลนขวาสุดอ่ะที่มันติดไหลไอติดไอเนี้ยติดเกาะกลางอ่ะมันรถมันไปไม่ได้เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าบางคันก็จอดตายแล้วน้ำมันก็ท่วมสูงใช่ไหมมันก็ติดอยู่คือรถที่จะไปได้ก็ต้องออกซ้ายต้องลุยน้ำสูงไปหน่อยนึงเนี้ยผมก็ลุยไปได้คุณหยองแกก็พยายามลุยนะแกก็ออกซ้ายแบบพยายามลุยแต่ว่าพอมีจังหวะที่แกลุยมาแล้วก็มีรถข้างๆอ่ะไอ้รถข้างๆก็แซงซ้ายเหมือนกันไง
1: ครับ
0: จะลุยเหมือนกันแล้วพอรถข้างๆลุยเนี่ยมันก็มีคลื่นมาโดนรถแกแล้วรถแกมันก็ลอยลอยแบบลอยเป็นเรือเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แกบอกโอ้โหนึกว่านั่งเรือนะฮะคือถ้าลอยจังหวะนั้นแล้วไปชนอะไรเข้านี่ก็ซวยเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ
1: โอ้โห
0: ก็ยังดีที
1: ่เข้าใจเนาะ
0: ไม่ได้
1: รถเล็กรถเล็กเวลาน้ำมันแบบซัดเข้ามานะเห็นว่าเหมือนตอนปี54ใช่ไหมที่น้ำท่วมตรงถนนดังสิทธิ์อะไอ้วิภาวดีดังสิทธิ์อะ
0: อืมก็น้ำเต็มอย่างนั้นเลยถ้าตรง
1: เหมือนคลองเลยใช่ไหม
0: ตรงนั้นนะตรง
1: ตรง
0: หน้าเดนิมิวตรงหน้ายาคูนั่นแหละตั้งแต่สโมสรตำรวจรามาการ์เด้นอะไรมาตรงนั้นแหละ
1: โอ้โห
0: ก็ท่วมเต็มเลยแต่มันก็ฝั่งเดียวนะ
1: เอาเหรออีกฝั่งหนึ่งไม่นั่นเหรอ
0: ไอฝั่งขาออกเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคือไอฝั่งขาออกก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้สูงเหมือนฝั่งขาเข้า
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าวิภาวดีก็ลดเร็ว
1: ก
0: ็วันสองวันก็ลงละแต่ว่ารอบนอกอะไรแบบเนี้ยหรือว่าที่เคหะคลองจันเนี่ยหรือตอนนี้ก็ที่สายไหมหน้าอนุสรณ์สถานอะไรพวกเนี้ยก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าก็เริ่มน้อยลงแล้วเมื่อวานก็เริ่มน้อยลงแล้วนะฮะ
1: ก็ดีขึ้นนะเนาะ
0: ขอให
1: ้หลังจากนี้ก็น่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วบ้างเนาะปลายฝนต้นหนาวแล้วโอ้สงสารคนน้ำท่วมมันน่าเข้าใจอ่ะ
0: ก็เขาบอกฝนที่ตกตอนเนี้ย
1: ม
0: ันจะไม่ใช่ฝนตกแช่ที่แบบแช่ทั้งวันทั้งคืนอีกแล้ว
1: ครับ
0: แต่มันจะเป็นฝนเปลี่ยนฤดูฝนเปลี่ยนฤดูก็คือปลายฝนต้นหนาวนี่แหละก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวก็อาจจะตกอยู่ช่วงนึงก็ตอนแรกดูเนี่ยวัน5 6 7ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าพยากรณ์อากาศก็ดูอาจจะมีช่วงวันที่9 10 11อะไรประมาณนั้นด้วยก็รอรับกันแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะเมื่อกี้ก็สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลไปแล้วเนาะนะครับส่วนการแข่งขันกีฬาชัดเกมจะว่าไปเนี่ยก็ใกล้จบแล้วใช่มั้ยฮะ
0: โอ้จะจบแล้วเหลืออีก2วันเน
1: ี่ยอ้าวอีก2วันนะวันนี้กับวันพรุ่งนี้อ่ะเนาะเป็นไงบ้างคุณเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยเริ่มการแข่งกอล์ฟแล้วนะคุณนะ
0: ก็วันสุดท้าย
1: ก็วันสุดท้ายแล้วของเราเนี่ยฝ่ายหญิงก็อาจจะลุ้นยากหน่อยไหมแต่ว่าฝ่ายชายเราพอมีลุ้นนะ
0: เ
1: หรอแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยกอล์ฟชายเนี่ยเขาบอกว่านี่ไงโปรเกาหลีใต้ไงเลี่ยงการก็คือ
0: สิทธิ์
1: ยกเว้นไงไม่ต้องเข้าเกณฑ์อาหารไง
0: เกณฑ์อาหาร
1: ทอมคิมหรือว่าคิมจูฮยองนะฮะโปรจากเกาหลีใต้ไงตั้งเป้าที่จะขอคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมส์นะในการแข่งขันนะกอล์ฟชายนะครับเพราะตามกฎหมายทุกคนที่สมบูรณ์นะจะต้องเข้ารับราชการบังคับก่อนอายุ28ปีนะแต่มีข้อยกเว้นบางประการตามกฎหมายและหนึ่งในนั้นก็คือความสำเร็จในมหกรรมกีฬาใหญ่โอลิมปิกและกีฬาเอเชียนเกมส์ครับผม
0: ใช่
1: ในกีฬาชายได้คว้ารางวัลไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเงินหรือทองแดงในโอลิมปิกและคว้าทองในเอเชียนเกมส์จะได้สิทธิ์ยกเว้นจากการทหารปกตินะโดยเปลี่ยนเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานระยะสั้นประมาณ1เดือนแทนนะฮะคิมก็เลยตอนนี้เป็นผู้นำอยู่นะตอนนี้นะคุณนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะโ
0: อ
1: ้โหเป็นเหรียญทองแห่งชีวิตเหมือนกันนะ
0: เน้นเต็มที่อ
1: ่
0: ะ
1: เน้นอ่ะต้องเน้นอ่ะ
0: เออ
1: เป็นไงตอนนี้ก็ผู้นำอยู่เนาะ
0: ใช่
1: คิมจูฮยงนะฮะหรือฮยองนี่แหละ12เดือนผ่านแต่ว่าตามมาด้วยหวังไว้ฉวนตำนานมาชื่อ1สโตนะรวมทั้งคาสุกิฮิกะด้วยนะ
0: ครับ
1: อยู่สองสโตร์ของเรามีรุ่นอยู่นะคน
0: ของเรานี่โปเพชใช่ไหม
1: โปเพช
0: เ
1: ป็นยังไง
0: โปเพชสะดมแก้วกาญจนานะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้รอบที่3ทำไป8เบอร์ดี้เสียโบกี้เดียวกดวันเดียว7อันเดอร์พานะฮะสกอร์รวม7สกอร์รวม8อันเดอร์พารั้งอยู่อันดับที่5ร่วมนะ
1: ครับ
0: อันดับที่5ร่วมนี่ตามไอ้ทอมคิมเนี่ย4สโตร์นั่นเองนะครับก็ถือว่ามีลุ้นได้อาจจะไม่เหรียญทองก็เหรียญอื่นก็มีลุ้นได้นะครับส่วนอีก2คนมีภูมิศักดิ์แสนสินเนี่ยสกอร์รวมอีเวนต์พาอยู่อันดับ21ร่วมแล้วก็ฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีนี่2โอเวอร์พาอยู่อันดับ26ร่วมนะฮะก็ต้องเร่งเครื่องนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทีมชายเนี่ยเราสกอร์รวมก็คือเอา3คนรวมกันนะก็คือ12อันเดอร์นะฮะอยู่อันดับที่นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าโอเคอยู่มีลุ้นอยู่เช่นกันนะครับ
1: ม
0: ีลุ้นติดเหรียญได้นะครับ
1: มีลุ้นไหมอ่ะ
0: ก็มีนะ
1: พอได้เน
0: า
1: ะ
0: มี
1: พอได้นะ
0: ใช่
1: เพราะว่าตามหลังเพียงแค่4สโตร์นะแต่ว่าอย่าลืมว่าทอมคิมเนี่ยก็เหรียญทองแห่งชีวิตไม่งั้นนะ
0: ก็เหมือนโซนฮึงมินเนี่ย
1: เออ
0: โซนฮึงมินที่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมอ่ะก็ไม่ต้องเป็นทหารเหมือนกันตอนนั้นก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะฮะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เข้าไปฝึกอะไรเลย
1: ต้องไปฝึก
0: ต้องไปฝึกนะฮะ
1: ซอนก็เคยฝึกเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ซอนก็เคยไปฝึกหลายอาทิตย์เหมือนกัน
1: ใช่
0: หลายฝึกเหมือนกันตอนนั้นซอนนี่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมปี2018
1: ที่
0: อินโด
1: ใ
0: ช่
1: ก็
0: แต่คนก็วิจารณ์กันเยอะแหละว่าแบบโอ้ช่วยเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นกฎเขาอยู่แล้ว
1: กฎหมายอ่ะ
0: คือถ้าเอเชียนเกมส์เนี่ยเหรียญทองอย่างเดียว
1: แต่ว่าโอลิมปิกเนี่ยทองแดงก็ได้
0: ใช
1: ่เออ
0: โอลิมปิกได้หมด
1: ครับ
0: อันนี้พูดถึงเกาหลีใต้นะ
1: เกาหลีใต้ไงก็เดี๋ยวบอลชายวันนี้ไง
0: ก็บอลชายวันน
1: ี้ไอ้คิมจูซองใช่ไหม
0: ไอ้บอลชายวันนี้ก็ชิงกับญี่ปุ่นนะ
1: ชิงกับญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นก็ชิงกับเกาหลีเหนือไงบอลหญิงมันมากฮะ
0: ชนะไปแล้ว
1: บอลชายก็เดี๋ยววันนี้ลุ้นกันแต่ดูแล้วญี่ปุ่นสู้ไม่ได้หรอกญี่ปุ่นใช้ชุดยูยี่สิบเอ็ดมาไง
0: จริงเหรออ
1: ืม
0: ไอ้เล่นในบ้านนะ
1: สู้ไม่ได้หรอกเกาหลีใต้ดีกว่าผมว่านะ
0: อืม
1: อืม
0: เตะกี่โมงเนี่ย
1: เตะทุ่มสิบทุ่มสามสิบบ้านเขาบ้านเราก็ห้าโมงครึ่ง
0: แจ๋วแจ๋ว
1: ครับ
0: ว่างๆเปิดดูหน่อย
1: จัดไปแล้วก็ประเภททีมผู้ชายล่ะเป็นยังไงล่ะพอมีลุ้นไหมครับผู้ชาย
0: ผู้ชายที่5
1: อันดับ5นะ
0: มีลุ้นมีลุ้นทำไมไม่มีผมว่า
1: ก็อันดับ5 12อันดับ5ตามหลังจีเกาหลีใต้อยู่ที่กี่สโตรกเลย8สโตรก
0: แต่ว่าผู้แต่ว่าทีมมันจะนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรมันจะรวมหมดไง
1: รวมหมดทุกคนนะ
0: สกอร์มันขยับเร็วนิดนึงคือเราก็ขยับเร็วคนอื่นก็ขยับเร็วเหมือนกัน
1: มีสินะแล้วของหญิงของเราพอเป็นไปได้ไหมมีรุ่นไหมฝ่ายหญิงของเราหนักพี่ยาจะบนเป็นงานแชมป์เก่า
0: ก็ตอนนี้อยู่ที่6ร่วม
1: ครับ
0: ส
1: ามหลังนะปาดาวีไงชาราดเนาะนะครับอยู่ที่โหมันห่างอ่ะ12สโตกอ่ะไม่น่าไหว
0: โอ้ถ้าเหรียญทองคงไม่ไหวอะ
1: ไม่ไหวอะแต่เหรียญทองแดงพอไหวไหม
0: ตามเมื่อไหร
1: ่11เหรียญทองแปดสโตกอะโอ้โห
0: ตามที่3เนี่ยแปดสโตกเลย
1: แปดสโตกเลยอะ
0: เหรอ
1: โอ้เหนื่อยเหมือนกันนะส่วน PK พัชราชุธาคงกับพันใน3โอภานะ17ร่วมนะครับนะโปรซิม300นะนัดกฤษตาโบทิเวราบก็3โอภาอันดับที่22ร่วมนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนประเภททีม
0: โอ้ตอนนี้
1: ประเภททีมแป๊บหนึ่งนะประเภททีมก็มีรู้ไหมประเภททีมก็อยู่อันดับ6สีนภาจีนอันดับ1 55นภาโหก็รุนเหนื่อยเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าน่าจะลุ้นทองแดงได้มั้งเพราะว่าฮ่องกงชนะอยู่ที่9นภาคุณ
0: ตอนนี้นี่ก็มีเริ่มออกไปว่าเหมือนกันด้วยนะ
1: ครับ
0: สำหรับกอล์ฟเนี่ยนะฮะเพราะว่าผู้ตีที่นู่นนี่ก็ตอนนี้กี่โมง
1: ออกแล้วออกแล้ว
0: หกโมงกว่า
1: หกโมงครึ่งหกโมงครึ่ง
0: เริ่มออก
1: ครับ
0: โปเปโนก็ยังอยู่ที่ที่หกอยู
1: ่
0: โปเปโนนี่ยังไม่ได้ออกนะฮะก็โอ้แต่ว่าวันสุดท้ายเราก็ยังมีลุ้นเหรียญนะใช่ไหมไอเทควันโดก็มี
1: ใช่วันนี้ก็มีของฝ่ายชายไงบัลลังก์ทัพทีมแดงไงตามโปรแกรมของเราเน
0: า
1: ะใช่ไหมวันนี้ก็ลุ้นการหลายเหรียญเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้โหเราสุขสมหวังอย่างน้อยก็3เหรียญทองใช่ไหม
0: สาวสาวล้วนล้วน
1: ไปมาจากสาวสาวล้วนล้วนนะโดยเฉพาะช่วงสายที่ผ่านมาเป็นยังไงเหรียญทองแรกในรอบ28ปีนะเป็นยังไงได้ดูหรือเปล่าคุณ
0: ไอ
1: เบสกับไบคุณจำชื่อน้องเบสกับน้องไบได้ใช่ไหม
0: วอลเลย์บอลชายหาดใช่ไหม
1: วอลเลย์บอลชายหาดหญิงอ่ะ
0: จำชื่อเล่นได้อย่าถามชื่อจริง
1: แอล
0: ชื่อจริงยาวยาว
1: ชื่อจริงของน้องเบสก็
0: ยาวทั้งคู่เลย
1: วรพีรัชยากรก้องพบสรุปตาวดีฮะอันนี้น้องเบสคือตัวคนตัวสูงเนาะ
0: นี่คนเดียวนะ
1: คนเดียวนะส่วนน้องไบรท์เนี่ยธาราวดีนาราพรพัฒน์
0: ฮะ
1: ก่อนน้องน่าจะน่าจะผมว่าน่าจะมีสายมูเนาะเดี๋ยวเชื่ออ
0: ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อนี่ไม่ใช่ชื่อเขาเดิมนี่ใช่ชื่อจริง
1: ไม่น่าชื่อเดิมนะเพราะว่านะ
0: ชื่อเพาะใช่
1: เมื่อวานนี้ก็ชนะจีนฮะซึ่งจีนก็เป็นแชมป์เก่าเขาจะเปลี่ยนคู่ตลอดนะ
0: ใช่ใช่จีนนี่แชมป์เก่าเลยนะ
1: เซินยี่กับยานสูไปนะครับ21-17 13-21และ15-8นะครับก็คว้าเหรียญทองไปครองนะครับเป็นครั้งที่2นะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราเนี่ยเคยได้แชมป์ครั้งแรกตั้งแต่ปี98ไง28ปีมาแล้วจากคุณมนัสนันเนี่ยแพงโหแพงอะไรเลย
0: แพงมาก
1: ไม่ใช่อะแพงขะใช่มั้ยฮะ
0: และรัตนพรแพงขะแพงขะ
1: อะไรสุกรู้จักมั้ย
0: เคยได้ยินอยู่จ
1: ำชื่อเนาะ
0: จำคุ้นๆอยู่
1: ก็
0: 28ปี
1: เป็นตำนานที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมปี98เหมือนวอลเลย์บอลชายหาดจะแข่งครั้งแรกก็ครั้งนั้นแหละ
0: ฮะใช่ครั้งนั้นเลย
1: 3ปี98ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพ
0: แล้วเราก็ได้แล้วเราก็ได้ประเภทหญิง
1: เมื่อวานนี้คือเราเนี่ยชนะก่อนเซตแรก21-17นะเซต2เขาชนะ21-13แพ้ขาดเลยเซตที่3เนี่ยถ้ามีขอเวลานอกไม่ได้เข้าทามเอาอ่ะปกติเขาขอได้ครั้งเดียวไง
0: อ
1: ันนี้เจ็บทำเป็นเจ็บเรานำอยู่ที่13ต่อเท่าไหร่13ต่อ7ต่อไปนี่นะฮะเจ็บเฉยเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: ซึ่งมันขอไม่ได้ไง
0: เหรอ
1: ว่าเจ็บไอ้นี่เจ็บมากเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
0: คือใช้แท็กติก

0: แบบคือวิ่งไปรับอ่ะกระโดดรับอ่ะ
1: นี่ดูอยู่แน่นอนเลย
0: เออชนะพูดเยอะเนาะเหมือนหยองเลย
1: แจ๋วเลยเออ
0: ครับ
1: อ่ะ
0: นั่นคือเหรียญทองที่13นะของเรานะ
1: ครับ
0: แล้วมวยเป็นไงได้ดูพี่สมชายกับณอาจบรรยายหรือเปล่าตาชัดตาขวา
1: โฟกัสเลย
0: เนาะโฟกัสไง
1: เออ
0: นักวิชาจงโปร่งกลางนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ฮะเป็นยังไงบ้างคุณ
1: โอ้โชคดี
0: โชคดีเน
1: า
0: ะ
1: คือสบายนะไม่ได้แบบก็ตามเกมอ่ะไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรมากนะ
0: ครับ
1: แล้วไอ้คู่แข่งเขาเนี่ยเก่งด้วยนะ
0: เป็นแชมป์โลกอ่ะ
1: เออเป็นแชมป์โลกเป็นเหรียญเงินในเช่นเกมเอ้ยเป็นเงินเหรียญเงินโอลิมปิกนะ
0: ก็เจอกับไอ้ปังซอมีอ่ะ
1: ของเกาหลีเหนือ
0: ซึ่งปันซอมีเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นดีกรีไม่ธรรมดาทุกคนนะเขาว่ามีดีกรีเป็นแชมป์โลกด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะอายุเยอะกว่าเราหน่อยไงก็ไม่หน่อยก็หลายปีก็30แล้วมั้งนะฮะ
0: ใช่ก็อดีตแชมป์โลก2สมัยจากเกาหลีเหนือนะโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นไงยกแรก
1: แชมป์เก่าด้วยเจ้าของเหรียญทองครั้งที่แล้วด้วยในเกมเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ก็เลยแบบนึกว่าจะเจองานหนักนะฮะแต่ว่าโอ้โหทำได้ดีแล้วก็มันแบกความกดดันด้วยนะ
0: ก็เหรียญทองเดียวไง
1: มวยนี่ไม่มีได้ชิงเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ชิงยังไม่ชิงเลยผู้ชายนี่ไม่ได้เหรียญเลยอ่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหแบบเรียกว่าจะใช้คำว่าตกต่ำได้ไหมอ่ะก็พอได้เหมือนกันนะก็เรียกว่าเป็นความหวังสูงสุดของทีมมวยสากลสมัครเล่นของไทยชุดนี้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะในเอเชียนเกมครั้งนี้นะฮะแต่ว่าน้องก็เอาชนะไปต่อยดีแล้วก็ชนะไป4-1เสียงนะฮะก็คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จนะ
0: ครับ
1: เยี่ยมเลยนะฮะ
0: เยี่ยมเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้ยกแรกคุณได้ดูหรือเปล่า
1: ดูไฮไลท์
0: ยกแรกก็เราเนี่ยชนะนะคือเขาเนี่ยเหมือนมวยเชิงไงเหมือนแบบเอ้ยย่อนี่นี่ไงเหมือนมวยญี่ปุ่นที่เราต่อยรอบรองอ่ะเขาแบบเฮ้ยไม่ออกมาอ่ะแต่ทำย่อแบบสไตล์แบบเสร็จหล่อแต่ว่าของน้องน้องโฟกัสเนี่ยมวยซ้ายไงมวยซ้ายมันกัดขวาเนาะใช่ไหมเฮ้ยมวยซ้ายต้องอะไรต้องกัดมวยซ้ายมันต้องกัดขวากัดขวาเน
1: า
0: ะ
1: กัดขวาแล้วก็ต่อยซ้าย
0: ต่อยซ้ายไงนะก็ปรากฏว่าของเราเนี่ยมันขยันออกหมัดมากกว่าแล้วก็หมัดเข้าเป้าของเขาเนี่ยเหมือนมวยว่ายน้ำนะไอ้ไปซอนมีเนี่ยนะฮะยกแรกเราชนะ 4-1 ยก2ของเขาเป็นฝ่ายที่กลับมาชนะเรานะน่าจะ 4-1 เหมือนกันมั้งเห็นพี่สมชายก็หาเลขอยู่นะฮะ
1: อะไรนะ
0: พี่สมชายบอกนับเลขอยู่ใครเป็นฝ่ายชนะอ้าวเอาอีกแล้ว
1: เออ
0: ไปแซวพี่เขา
1: เออ
0: นะฮะก็เราก็เอาชนะไปนะนะครับยกแรกชนะ 4-1 อ่ะยก2เราแพ้นะแล้วก็ยกที่3เราชนะสุดท้ายเราชนะไป4-1เสียงครับคุณฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ได้เหรียญทองไปก็ได้เหรียญทองเมื่อวานนี้เหรียญนั้นเนี่ยเป็นเหรียญที่3ของวันนะฮะของน้องโฟกัสเนี่ยน้องยาย่าแห่งวงการมวยเนี่ยนะ
0: หน้าตาเหมือนนะหน้าตาสวยนะ
1: เขาบอกเป็นน้องยาย่า
0: ผมเข้าไปดูแลกรรมการทั้ง5ท่านนะนะครับก็มีเยอรมันนะมีอียิปต์คนโมร็อกโกอุซเบกโกเตมาลานะครับแล้วก็มีนักเป็นมันเตนเนโกรนะ
1: โ
0: อ้ก็ให้เราเสียหนึ่งยกแรกเลยนะครับแล้วก็ยก2เราแพ้1-4
1: ฮะ
0: ยก3ยก3เราชนะ4-1คนก็เลยชนะไป4-1เสียงฮะ
1: เยี่ยม
0: เลยนะแต่กรรมการที่ท่านที่สามเนี่ยมันไม่ชอบเราเพราะให้เราแพ้ตลอดเลย90ตลอดเลยฮะ
1: นะ
0: เออ
1: ใครวะ
0: ใครวะเดี๋ยวให้เจอนะ
1: ฮะเดี๋ยวโดน
0: เดี๋ยวมันโดน
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็ได้เหรียญทองไปแต่ว่าก่อนนั้นมันก็มีน้องนี่ไงไอเรือใบอ่ะ
0: เออเรือใบใช่ไหมแต่ว่าวันนี้คุณเห็นภาพระบาดที่นักชกกระลือเนี่ยเขาไม่ยอมลงอ่ะและมวยอะไรนะโค้ชเขาอ่ะไม่ยอมเขาโวยอ่ะ
1: คู่เราเนี่ย
0: คู่เรา
1: อ
0: ีละ
1: เออโวยทำไมอ่ะ
0: ก็เสงไงปานซอมีได้นับเรายก3มั่งยก3คือว่าจะชนะฮะปรากฏว่าแพ้เฉยเลยเฮ้แพ้ไป

0: 1ต่อ4เสียงนะก็โวยเลยอ
1: ่ะ
0: แล้วตอนรับเหรียญนะนักกีฬาทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะก็ทั้งญี่ปุ่นที่แพ้เราด้วยแล้วก็
1: คือเหรียญทองแดง
0: ของเรา
1: อ
0: ่ะ
1: เ
0: ออ
1: โอเค
0: ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะ
1: แต่ไอ้เกาหลีเหนือนี่ยืนอยู่คนเดียวเลย
0: ยืนอยู่คนเดียวแสงอยู่เลยนะจีนมั้งนะครับจีนกับญี่ปุ่นอ่ะนะครับก็
1: มาถึงทองแดง
0: มาถ่ายรูปกับเราอ่ะ
1: แ
0: ล้วญี่ปุ่นเขาก็แบบน่ารักนะเขามาเหรียญได้ไงบ้างยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะแต่ขอขึ้นเหนือยูนแช่เชิงเลยนะปางซองมีอ่ะ
1: เขาเครียดอยู่เขาไม่รู้เขาเป็นความหวังของเหรียญทอง
0: ก็เหนือเน
1: า
0: ะ
1: เป็นตัวความหวังที่จะได้เหรียญทองอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีเขาคงเครียดมั้งว่าแบบว่าโอ้โหอนาคตต่อไปเราจะเป็นยังไงวะเนี่ย
0: ใช่
1: กลับบ้านไปจะโดนอะไรบ้างวะเนี่ยเนี่ยเขาก็อาจจะกังวลเรื่องนั้น
0: ครับแล้วก็แล้วก็เหรียญอีกเหรียญหนึ่งก็คือน้องใช่ไหมโอ้โหน้องได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเลยนะน้องโซเฟียไง
1: ใช่
0: โซเฟียเกลมอนเกอมารีนะฮะผมวันนี้ผมก็ชมน้องน้องต้องนะที่อยู่ไทยพีบีเอสอะไปทำข่าวด้วยเนาะนี่เอาคลิปที่เขามาให้เนี่ยคือคลิปจากน้องต้องไงเนี่ย
1: ที่เขาสัมภาษณ์ใช่ไหม
0: เออผมเห็นน้องเต้ต้องที่เขาอยู่ไทยพีบีเอสเนี่ยทำงานเนี่ยโหขยันจริงๆนะถ้าผมไปทำงานกับเขาเนี่ยผมทำไม่ได้นะคุณ
1: ทำไม
0: ขี้เกียจไงโอ้โหอันนี้เจาะข่าวเขียนแบบปุ๊บๆๆโอ้โหเฮ้ยสมองต้องมาเขียนเยอะจังเลยโอ้ที่ทำงานให้ทำครับพี่ไปสกู๊ปพี่ต้องอันนั้นหน่อยพี่ตั้งใจทำหน่อยพี่ไอ้เราก็บอกเอ๊หรือว่าพี่ไม่ตั้งใจวะ
1: ไอ้เดี๋ยวจะรวมกันแล้วเนี่ย
0: จะอ้าวอ้าวใจเย็นใจเย็นเซ
1: ่มีเปล่ารวมไ
0: หมใจเย็นเย็น
1: ว่า
0: จะมีงานให้ทำไหม
1: เอาจะเอาเลยอีกอ่ะอ๋อผมเห็นอยู่ที่เขาไปสัมภาษณ์อ่ะสัมภาษณ์น้องก็น้องก็เป็นลูกครึ่งมั้งลูกครึ่งอเมริกานะลูกครึ่งไทยอเมริกาตอนนี้อยู่23
0: เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันใช่ไหม
1: ใช่ตอนนี้เขาอยู่อเมริกานะ
0: เอาเหรอ
1: ใช
0: ่น้องแต่ก็ไม่ค่อยได้ยินเชื่อเพราะเวลาพูดไทยก็ยังแบบยังติดสำเนียง
1: โอ้แต่พูดไทยชัดแต่พูดไทยชัด
0: พูดไทยชัดนะฮะ
1: แต่ว่าก็มีสำเนียงแบบลูกครึ่งอะไร
0: แต่สำเนียงลูกครึ่งอ่ะ
1: แต่พูดได้เลยก็คือพูดไทยได้แล้วก
0: ็
1: ครอบครัวก็คงจะอยู่ที่นู่นแล้วก็น้องก็ทํางานอะไรที่นู่นได้มั้งแล้วก็คราวนี้ก็มาคัดตัวที่นี่มาคัดตัวกว่าจะติดกว่าจะอะไรทีมชาติก็น้องก็บอกว่าเกือบไม่ได้ติดเหมือนกันเพราะว่าการเดินทางมาคัดเองการคัดเองตอนแรกครั้งแรกเองน้องก็บอกว่ามาคัดเขาทำได้ไม่ค่อยดีหรือว่าจะไม่ได้มาแล้วอะไรเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าก็พอได้ติดได้มาปุ๊บก็ไม่ได้หวังอะไรว่าจะถึงทองด้วยซ้ำก็ทำให้มันดีสุดอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เหรียญทองก็เป็นไอเรือใบนะเรือใบ
0: นะครับในประเภท ILCA 6
1: มันคืออะไรฮะ
0: มาโยนมาเร็วจังเลย
1: อะ
0: โยนของยากให้ด้วย
1: เฮ้ยคุณต้องรู้มันก็คือต้องรู
0: ้เหลือใบละ
1: เหลือใบละอย่างนะ
0: ต้องเหลือใบสักอย่างประเภทของเขาอะ
1: ครับ
0: แต่จะเป็นเพศของเขาละนะครับจะถามเยอะเลย
1: แต่เหลือใบนี้มันจะเขาจะดูคะแนนแต้มเสียน้อยที่สุดใช่ไหม
0: แล้วก็หลายรอบด้วย
1: หลายรอบด้วย
0: เพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ปี98เนี่ย
1: ทำไม
0: มีนักข่าวแบบกำลังแบบมาประสบการณ์คนหนึ่งนะที่ไปชลบุรีไงฮะทำข่าวเรือใบไงรอบแรกทีมชาติไทยเรานำอยู่นะโทรครับ
1: ได้แชมป์แล้ว
0: ได้แชมป์ไปแล้วได้แชมป์แล้ว
1: เอ้ยใครวะฮะ
0: พี่สมชาย
1: เหรอ
0: โทรมาที่โรงพิมพ์ไงแชมป์แล้วรอบนี้แชมป์แล้วโอ้โดนด่ายับเลยพี่สมชายบอกโอ้อ้าวเขาเล่นกันหลายรอบป่ะคุณเล่น 4-5 รอบไม่เหรอใช่ไหมหลายรอบเลยอ่ะ
1: โอ้ยหลายรอบหลายวันด้วย
0: ห
1: ลายรอบหลายวัน
0: วันแรกเรานำไงเหลือเท่าแล้ว
1: ครับ
0: โอ้โดนด่ายับเลยพี่สมชายบอกอ้าวก็ไม่รู้ฮะครับ
1: โอ้สุดยอดอะ
0: ต่อสุดยอดนะ
1: เล่นคนเดียวด้วยนะเรือใบเนี้ยเล่นคนเดียวเลยนะไปตามไปกลางทะเลแล้วก็ต้องผ่านหลักเกณฑ์ผ่านทุ่นผ่านอะไรเขานั่นแหละก็แล้วก็แบบต้องผ่านให้ได้ดีที่สุดโดนนั่นโดนนี่น้อยที่สุดก็จะมีแต้มเสียน้อยที่สุด
0: เขาได้แต้มเสียใช่ไหม
1: ใช่นะแต้มเสีย
0: เ
1: ขาไม่ได้สิทธิ์โอลิมปิกด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่น้องก็ไปโอลิมปิกมาทีแล้วนะ
0: เอาเหรอ
1: ใช่เมื่อปารีสเขาก็ไปมาปารีส2024เนี่ยเขาก็ไปมานะฮะแต่ว่าครั้งนั้นได้ที่27เขาบอกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่อ
1: ันนี้ได้สิทธิ์ไปก็ถือว่าเร็วเกินคาดน้องบอกไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้นะฮะ
0: เนอะ
1: คือผมดูชื่ออะไรนะต้องใช่ไหม
0: ใช ช่ใช่
1: ผมดูผมก็ดูที่เขาสัมภาษณ์แหละโอ้น้องร้องพูดไปแล้วเหมือนแบบดีใจมากอ่ะ
0: เหมือนน้ำ
1: ตาตกใจอยู่ตลอดเลยอ่ะ
0: มันตกใจอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ปลื้มใจดีใจมากอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็
1: แสดงความยินดีด้วยแต่ว่าเขาคงจะโอ้ต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องฝ่าฟันจริงๆน้องเขาก็โอ้โหเห็นมีคนเปิดประวัติเปิดดีกีกันเยอะแยะเลยนะ
0: ก็เป็นไงน้องน่ารักดีนะ
1: โอ้สวย
0: สวยเลยอ่ะ
1: คือถ้าแต่งเนื้อแต่งตัวดีเนี่ยแล้วก็โอ้แบบทำผมทำผ้าเนี่ยสวยเลย
0: ครับ
1: ไอ้เขาจบเนี่ยจบฮาร์วาร์ดด้วยนะ
0: โอ้เก่งนะ
1: จบฮาร์วาร์ดแล้วก็เคยฝึกงานอยู่ที่นาซาด้วย
0: ครับ
1: เคยฝึกงานเคยอยู่กับนาซาด้วยนะแล้วก็ตอนเล่นกีฬาอย่างอื่นด้วยก็มีไปเล่นพวกเทควันโดนี่เป็นระดับเทควันโดสายดำเหมือนกันสายดำนี่เป็นไง
0: นี่จะเป็นสายสุดแล้วมั้ง
1: ฮะ
0: เขาจะเป็นสายที่ขึ้นนี่จะเป็นไอ้ระดับของเขาเนาะเล่นเทควันโดเนาะ
1: อ๋อไม่มีอะไรอย่างอื่นนะ
0: ไม่มีอ่ะครับ
1: สายดำก็สายดำเลย
0: สายดำก็วันนี้แหละน่าจะเป็นสายมัวหรือทรงสายดำอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นว่าเนี่ยผมไปดูแล้วว่าแข่งใน 5-6 วันนะเรสต่อวันนะกำหนดให้ไว้ที่ประมาณ 2-3 เรสขึ้น1วันแข่ง 2-3 เรสคุณโอ้โหปกติจะแข่งทั้งหมดเนี่ย10-12เลสตลอดทัวร์นาเมนต์เนาะนะครับมีตัดคะแนนเสียออกเนาะที่มีคะแนนมากสุดเมื่อทำการแข่งขันไม่เกิน5เลสขึ้นไปตามกติกาของ World Baseball Sailing อ่ะเนาะแต่ต้องดูสภาพอากาศด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ครับโอ้โห
1: คือผม
0: ทั้ง6วันเลยเหรอ
1: คือผมก็เคยดูบ่อยๆนะไอ้เรือใบอะไรเนี่ยแต่จำประเภทอะไรไม่ได้หรอกแล้วเอาจริงตอนดูเรือใบอ่ะมันสนุกนะคุณเจ๋งเพราะถ้าดูถ่ายทอดสดอะไรอย่างเงี้ยมันลุ้นกันอ่ะแต่ว่ามันต้องได้แบบคนที่ให้คนที่ภาคอาจจะต้องแบบให้ความรู้เราได้นิดนึงอะนะว่าอันนี้ทำอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้เนี่ยดูไปมันก็สนุกนะมันก็มีความสนุกสนานได้ลุ้นเหมือนทุกชนิดกีฬานั่นแหละนะคือถ้าใครได้ติดตามดูแล้วก็คงจะลุ้นกันสนุกทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีนักกีฬาไทยได้ลุ้นเหรียญทองแบบน
0: ี้สนุกเนาะถ้าดูดีเนี่ยเพราะว่าเคยดูอยู่ช่วงนึงอะเอ้ยสนุกนะมันจะอะไรนั้นมีอ้อมทุ่นมีแบบต้องสู้กับตัวเองอ่ะ
1: ใช่สนุกโอเคเลยผมดูตอนโอลิมปิกอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเขาให้ดูฟรีหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะผมก็เลยนั่งดูมันอยู
0: ่ครับเนาะอ้าวก็ยินดีกับทั้ง3เหรียญทองด้วยนะ
1: เมื่อวานสาม
0: เมื่อวานนี้มีนอกจากทองแล้วก็ทองแดงของน้องอิมด้วยไง
1: อิมเทควันโด
0: เอตัวสงสารน้องเหมือนกันเนาะที่ได้เหรียญทองแดงคือน้องได้เหรียญทองแดงเราดีกับน้องด้วยเนาะนะครับแต่ว่าน้องก็ยอมรับว่าก่อนมานี่ก็แบบยังเศร้าอยู่เลยอ่ะคุณพ่อเสียชีวิตเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้คือน้องอิมน้องอิมเป็นคนที่แข่งขันในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะก็เป็นรุ่นที่น้องธนิตภัยภาควงศ์พัฒนกิจเป็นเบอร์หนึ่งของโลกมาอย่างยาวนานแหละ
1: โอ้รุ่น49นี
0: ่ก็ได้เหรียญทอง
1: ทำงานทั้งนั้น
0: 2สมัยติดต่อกันแล้วก็เหรียญทองเอเชียนเกมด้วยเนาะนะครับก็น้องอิมคือพัชรกันต์ภูลเกิดเนาะก็รอบรองเนี่ยไปเจอกับมาหญิงอยู่จากจีนครับปรากฏน้องอิมแพ้ไป0-2ยกนะก็1-4ละ9-9แพ้คะแนนดิบด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเขาจะนับเป็นยกใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปนับคะแนนละเขาเลิกตอนนับหลังโอลิมปิกเกมไหม2020อ่ะ
1: โอ้เปลี่ยนบ่อยๆไอ้เทควันโดเปลี่ยนกฎตลอดนะ
0: เทควันโดเนี่ยก็เปลี่ยนกฎได้ไงล่าสุดก็ไม่มีแชลเลนจ์เวลาเตะที่ทิศะเนาะ
1: แชลเลนจ์เตะหัว
0: แชลเลนจ์เตะหัวนะครับแล้วก็หมุนเตะหมุนตัวเตะเนี่ยแต่ก็ได้5ใช่มั้ยเตะที่3
1: นี่ได้อะไร
0: ตอนนี้ได้6แล้ว
1: โอ้งั้นเทนนิสสบายเลย
0: ครับก็นอนเทนนิสสบายเลยเนาะชกเข้าที่เกาะลำตัวใน1คะแนนเนาะเตะเข้าที่เกาะเนี่ยลำตัวใน2คะแนนเตะที่3แต้มฮะหมุนตัวเตะแบ็คคิกอ่ะใช่มั้ยเค้าเรียกแบ็คคิกป่ะ
1: ที่จระเข้ฟาดหาง
0: จระเข้ฟาดหางอ่ะเขาเรียก4คะแนนเนาะแล้วก็เตะที่ทิศ
1: า
0: เนี่ย6คะแนนเลยฮะครับ
1: แต่เราแหมเจอจีนนะจีนแล้วก็แต่โอ้โหถึงรอบชิงแล้วสู้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วเพราะว่าน้องบอกว่าคุณพ่อเส้นเลือดในสมองแตกหลังจากเก็บตัวได้แค่วัน2วันนั้นเองนะแต่ว่าตัดสินใจที่จะไม่เดินทางกลับเพราะว่าแบบขออยู่สู้ต่อเพื่อทีมชาติเพื่อคุณพ่อด้วยทำเพื่อคุณพ่อด้วยอย่างนี้ดีกว่านะ ก็เสียชีวิตก่อนในช่วงเก็บตัวว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะถึงว่าน้องก็สู้นะฮะแล้วก็จนคว้าเหรียญมาได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าตอนนี้ก็คงสภาพจิตใจก็คงจะย่ำแย่นะฮะแล้วคงอยู่ในอาการโศกเศร้าเนาะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงให้ประเทศชาติแล้วก็ให้คุณพ่อได้เห็นได้ก็คงจะดีใจกันมากขึ้นนะฮะ
0: ก็ตอนนี้เราได้หนึ่งทองแดงจากต่อสู้ในเคโรกิเนาะแล้วก็พุ่มเซ่จากเอ้ยเราได้หนึ่งทองแดงหนึ่งเงินนะเนาะพุ่มเซ่ท่าราหญิงกระชัย
1: อ๋อใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทอง
0: แดง
1: ไ
0: ปต่อสู้เคโรกินะฮะ
1: เมื่อวานนี้เป็นต่อสู้วันแรก
0: ใช่
1: พุ่มเซ่นี
0: ่ครับ
1: พุ่มเซ่ที่จบไปเราก็หนึ่งทองแดงหนึ่งเงิน
0: เ
1: ขาบอกว่าตอนให้สัมภาษณ์นี่ก็พอพูดไปได้หน่อยเดียวก็พูดไม่ไหวอะ
0: ร้องไห้นะ
1: ร้องไห้นะ
0: ก็
1: เนาะให้กำลังใจน้องแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฮะ
1: น้องอิ่มนะฮะ
0: ครับ
1: พัชรกันภูลเกิดนะครับครับผม
0: ก็ว่าเสียคุณพ่อที่เป็นที่รักเนื่องจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะก่อนแข่งเพียง9วันนะเสียชีวิตวันที่24กันยายนคุณ
1: นะ
0: ผมเป็นเราไม่ไหวเนาะคนที่เรารักครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมานานหลายปีเนาะ
1: ครับ
0: เออเข้าใจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: มันจากงงๆนิดนึงอ่ะใช่ไหมผมก็เป็นหนึ่งในตอนเหตุการณ์ตอนนั้นเน
1: า
0: ะ
1: โอ้แต่ถือว่าน้อง
0: โอ้แข็งแกร่ง
1: ใจแข็งแกร่งมากนะเป็นเรานี่ก็ทำอะไรไม่ถูกอ่ะ
0: ก็เชื่อชูหัวใจเนาะ
1: ใช่
0: เพิ่งรู้คือน้องก็คงไม่ได้บอกก็มันไม่มีอะไรนะไม่ใช่ว่าไปบอกกับสื่อน้องก็แบบต้องทำงานอ่ะเนาะชีวิตก็ต้องสู้แล้วก็ต้องทำเพื่อชาติก่อนแล้วเนาะการจะไปของคุณพ่อนะนะครับ
1: ได้อันนี้เหรียญเมื่อวานได้เหรียญทองแดงไอ้ยูยิสูด้วยนะฮะนุชนาถสิงห์ฉลาดนะฮะ
0: ครับ
1: รุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองนี่เจอกับมองโกเลียนะฮะชื่อว่ามองโกจินกันบาต้านะฮะปรากฏว่าเราเอาชนะไป 4-2 นะครับก็คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จแล้วก็เป็นเหรียญแรกในชีวิตในกีฬาเช่นเกมของน้องนุชด้วยนะครับถ้าอยู่ที่สูงนี่ก็เป็นเหรียญที่2นะฮะก่อนหน้านี้ก็ได้เหรียญทองแดงมาเหรียญนึงมั้ยได้เหรียญมาเหรียญนึงอันนี้ก็เหรียญทองแดงที่2นะครับ
0: ครับ
1: ครับผมโอ้แต่ยอดตอนนี้เรา15เหรียญแล้วนะ
0: ใช่15เหรียญด้วยเน
1: า
0: ะ
1: 15เหรียญนี่ถือว่าถ้าเป้าของกกท.คือ15นะ
0: ครับ
1: ส่วนถ้าเป้าของมิดเดิลเพสอ่ะที่แต่ละสมาคมเขามาพูดเนี่ย14นะ
0: ครับ
1: 14แต่ว่าตอนนี้เราถือว่า15ก็ตามเป้าแล้วนะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสำหรับนักกีฬา
0: 12มั้ยของเรามี10เกินมั้ยถ้าอยู่วันนี้ได้อีกก็16นะ
1: ก็วันนี้มีนี่ไงที่มีเทควันโดมีกอล์ฟ
0: เทควันโดมีกอล์ฟอ่ะ
1: ก็เทควันโดหวังจากอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: อยู่ก็อาจจะได้นะ
0: เออ
1: แล้วอยู่เดี๋ยวจะแข่งนะ77โมงกว่าเนี่ยรอบแรกแข่งกันนะรอบ16คนเนี่ยนะฮะก็ลุ้นกันส่วนอยู่เนี่ยแข่งในรุ่น68กิโลกรัมชายนะ68กิโลกรัมชายนี่ชิงตอน14นาฬิกา55นาที
0: ครับ
1: นะฮะก็เชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคงจะได้เข้าชิงเป็นอย่างน้อยนะไหม
0: ก็จะอยู่เนี่ยคือตอนเอเชียนเกมที่หางโจวเป็นแชมป์เก่านะแล้วเป็นแชมป์ซีเกมด้วยอยู่ตอนรุ่นจะขยับรุ่นมานะขยับรุ่นมาน้ำหนักเพิ่มขึ้นอ่ะอยู่เท่าไหร่ลดเป็น
1: 68
0: ใช่ไหมอยู่68ครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่จะแข่งขันในรุ่น63นะจะเป็นรุ่น63ที่จะผิด
1: อ๋อผมจำไม่แล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นเคยคุยกับท
0: ่
1: านนายกสมาคมเขาบอกว่ารุ่นของโอลิมปิกกับเอเชียนเกมไม่เหมือนกันด้วย
0: ไม่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็เราก็เลยต้องปรับวุ่นวายพอสมควร
0: ครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าอยู่เนี่ยรุ่น63ขึ้นมาเท่าไหร่5กิโลคุณ
1: โอ้โห63มา68เลยนะ
0: 63มา68อ่ะใช่ไหม
1: โอ้ถือว่าปรับเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ส
0: ีแต่ว่าซีเกมตอนแข่งซีเกมก็รุ่น68นะคุณนะใช่บัลลังก์ทับทิมแดงนะครับผม
1: ทับทิมทองอยู่ด้วยรอบ16คนนี่เจอไต้หวัน
0: เจอไต้หวันวันนี้ใช่ไหมแข่งเช้าเนี่ย
1: เจอไต้หวันแข่ง7โมงครึ่งเนี่ย7โมง36นาทีนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมอืม

0: ก็เนี่ยถ้าได้ทองอีกก็อ่ะอย่างน้อยๆได้อีกทองนึงอ่ะนับว่าอย่างน้อยได้อีกทองนึงเออแล้วก็มีตะก้อไง
1: ตะก้อเดี๋ยววันนี้ชิงกับจีนเอ้ยจีนกับไอ้เวียดนาม
0: เวียดนาม7
1: ตะก้อ4คนตะก้อ4คน
0: ชิง7โมงนี่แล้วนะ
1: ครับ
0: โอ้ตะก้อนี่ก็ไม่น่าพลาดมั้ง
1: ฮะ
0: ตะก้อ4คนน่ะ
1: โอ้โหแต่เกาหลีแต่เวียดนามเขาเก่งนะคุณ
0: เก่งเหรอ
1: เก่งใช่ได้อยู่นะ
0: อ๋อเหรอ
1: เก่งใช่ได้นี่เก่งเลย
0: ต้องเก่งดิไม่เก่ง
1: เรารู้จักแพ้เวียดนามมั้งนี่ก็ต้องเลยตกมาเป็นอันดับ2ไงของเขาเวียดนามเขาเก่งรู้จักเก่งนะคุณนะ
0: อ๋อแต่รอบชิงชนะเลิศก็เจอเวียดนามไ
1: หมฮะ
0: รอบชิง
1: เจอเวียดนามใช่ใช่รอบชิงเจอเวียดนาม
0: ก่อนดิมา
1: ฮะตะก้อ4คนอะ
0: ตะก้อ4คนตะก้อนี่ได้ไปแล้ว2ทอง
1: 2ทองจากเดี่ยวชายแล้วก็ทีมหญิงไง
0: ก็ต้องเขาตั้งเป้า4ทองเลยตะก้อก็ไป4ประเภท
1: ครับ
0: ไปได้4ประเภทก็ต้องตั้งเป้า4ทองแต่ว่าก็ได้มา2ละก็ต้องเอาอีกให้ได้อีก1นะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าจะแบบโอ้ไม่ต่ำกว่าเป้าเยอะเพราะถ้าไป4ตั้งเป้า4ได้2นี่ก็ได้ครึ่งเดียวเองนะต้องได้อีกสักเหรียญนึงหรือไอ้ที่เจอเวียดนามทีแรกเขาอันนั้นเปล่าดูเชิงเปล่าดูเชิงไม่ได้แบบเต็มที่หรือเปล่าใช่ไหมมีตะก้อแล้วก็มีเทควันโด
1: ครับ
0: เทควันโดก็มีทั้งวันนี้นอกจากอยู่นี่ก็ยังมีถึง3คนมีผู้หญิง2คนมีผู้หญิงนี่รุ่น57กิโลกรัมนี่มีนัดกมลวาสนาร อบแรกหรือว่ารอบ16คนนี่เจอกับอุซเบย์67กิโลกรัมก็กัญญาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นอันนี้เจอกับอินเดียในรอบแรกนะครับแล้วก็ผู้ชายก็มีรุ่นใหญ่คนหนึ่งรุ่น80กิโลกรัมน้องแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร
1: ์
0: นี่เจอกับปากีสถานนะ
1: ฮะคนนี้สูงอยู่นะ
0: มีทั้งมี4คนนะเทควันโดวันนี้นะฮะขอติดเหรียญสักเหรียญทองสักคนนึงแล้วกันคน2 คนแล้วก็ได้ตะก้ออีกได้ก๊อปอีกโอ้โหวันนี้ก็จัดไปอีกสัก3เหรียญเบาๆ
1: 3เหรียญจัดไปนะจะเป็นการไปได้เหรียญทองมากสุดหรือเปล่าต่างประเทศอ่ะ
0: ก็ถ้าต่างประเทศมากสุดแล้ว
1: ใช่มั้ยก่อนนี้ต่างประเทศของเราได้มากสุดเท่าไหร
0: ่ก่อนหน้านี้ต่างประเทศของเรามากสุดที่ปูซานนี่เกาหลีใต้มี2002ได้14ทอง
1: 14ทองมากสุดแล้วนะ
0: ใช่ครั้งนี้เรา15แล้ว
1: ครับ
0: ก็ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ได้แล้วอย่างน้อยๆก็อย่างนึงนะแต่ว่าเยอะสุดนี่โอ้คงไม่ได้ละ
1: ครับ
0: เยอะสุดนี่ของเราเป็นก็คือตอนที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อปี98ก็28ปีแล้วตอนนั้น
1: เราได้ทั้งหมดเท่าไหร
0: ่24
1: เหรียญทอง
0: ใช
1: ่ตอนนั้นได้24ทองเนี่ยอันดับ4แล้วนะ
0: คือวันนี้เราได้3เหรียญทองได้เพิ่ม3เหรียญทองตอนแรกมีเราขึ้นมาติดท็อป5อยู่ช่วงนึงนะในตารางเหรียญนะช่วงเช้าเราขึ้นมาติดแต่ว่าช่วงบ่ายทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งอิหร่านทั้งอินเดียที่ลุ้นกับเราอยู่เนี่ยเขาก็ได้ทองเพิ่มเหมือนกันเขาก็เป็น15ทองเหมือนกับเท่ากับเรา
1: ครับ
0: เขาเลยแซงเราขึ้นไปเพราะเหรียญอื่นเขาเยอะกว่าเหรียญเงินเขาเยอะกว่าเรานะฮะก็ลุ้นติดท็อป5ได้ในครั้งนี้นะส่วนเมื่อปี98นี่เราได้ที่4ใช่ไหมได้ไป24เหรียญทอง
1: 24เหรียญทอง
0: ใช่แล้วก็อันดับที่ดีที่สุดนะถ้านับอันดับไม่นับเหรียญ นะคือปี66กับปี70
1: ครับ
0: ตอนนั้นเราได้อันดับที่3
1: อ
0: ันดับที่3ของตารางเหรียญ นะฮะแต่ว่าไม่ได้เหรียญเท่า24เหรียญ นะฮะปี66กับปี70นี่ก็เราก็เป็นเจ้าภาพทั้ง2ครั้งเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: เยี่ยมเลยนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เอาเป็นว่าวันนี้หวังว่าจะมีเหรียญทองเพิ่มมาแล้วกัน
1: ได้เลย
0: หวังว่าอย่างน้อยก็สักเหรียญหนึ่งสองเหรียญเหรียญสองเหร
1: ีย
0: ญ
1: ต้องมีลุ้นกันตอนเช้าตอนนี้ก็ลุ้นกอล์ฟกันนะนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ไหมคุณ
0: ตีห้า
1: เจ็ดนาทีละนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพลฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube

0: M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: 5:13 นะครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของรอบโลกกีฬานะครับยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรแล้วก็ผมโอ๊คการเหมือนกันนะครับ
1: ครับผมเปิดเพลงนี้ให้กับกำลังใจนักกีฬาทุกคนเนาะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะนกอิ่มด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ที่สูญเสียคุณพ่อไปเนาะ
1: อืม
0: ก็สู้ๆนะครับ
1: ครับ
0: เป็นกำลังใจให้แล้วก็เก่งมากที่ได้เหรียญมาครองได้นะครับ
1: ไปแล้วคงไม่ไหวเน
0: า
1: ะ
0: ถือว่าสุดยอด
1: เสียคนที่เรารักแต่ว่าก็เนาะยังทำงานได้นะ
0: ใช่
1: เม
0: ื่อช่วงที่แล้วโอ้โหลืมพูดข่าวใหญ่อันนึงด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวสรุปผลก่อนแล้วกันมีคนขอเข้ามาพอดีเลย
1: ครับ
0: ขอผลบอลยุโรปหน่อยก็เอาเฉพาะบอลยุโรปใช่ไหมฮะเอาเนชั่นส์ลีกแล้วกันเนาะสรุปเร็วๆสักทีหนึ่งลีกเอมีเบลเยียมชนะตุรกีไป 3-0 นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสอิตาลีเสมอกัน 1-1 นะครับลีกบีมีบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเสมอสวีเดน 1-1 แล้วก็ฮังการีชนะจอร์เจีย 1-0 โปแลนด์ชนะโรมาเนีย 6-0 นะครับแล้วก็ยูเครนแพ้ไอร์แลนด์เหนือ 0-3 นะครับลีกซีมีคาซัคสถานแพ้มอลดูวา 1-2 ไซปรัสชนะอาร์เมเนีย 2-0 ลัตเวียแพ้มอนเตเนโกร 1-2 นะครับแล้วก็หมู่เกาะแฟโรเสมอกับสโลวาเกีย 1-1 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่จะบอกข่าวเมื่อกี้นี่ก็คือข่าวน้องบิวไงที่ได้ผู้เล่นทรงคุณค่าฝ่ายชายของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะหรือว่า MVP นะครับของเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ถือว่าสุดยอดแห่งเกียรติยศสูงสุดครั้งหนึ่งเลยนะฮะนี่คือไม่มีคนไทยคนไหนในประวัติศาสตร์เคยได้นะ
1: ครับ
0: รางวัล MVP ของเอเชียนเกมเนี่ยหรือแม้แต่คนอาเซียนนี่ก็ยังไม่มีเลยนะฮะเป็นคนแรกของอาเซียนด้วยนะครับที่ได้เป็นถึง MVP ของกีฬาระดับทวีปอย่างเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหสุดยอดจริงนะฮะเห็นข่าวนี้นี่ละโอ้โหแสดงดีใจกับน้องจริงแล้วก็ล่าสุดทางสมาคมกรีฑาเขายืนยันนะว่าเดี๋ยวบิลจะไปรับรางวัลเองนะไปรับรางวัลเองนะฮะก็จะไอ้พิธีรับรางวัลนี่ก็จะมีในวันปิดอ่ะวันที่4นะครับ
1: ครับ
0: ไปเองด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลก็คือได้เหรียญได้รางวัลนะฮะแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะฮะได้ตังค์อีกประมาณ25,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ 450,000 นะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะฮะ
1: โอ้โหบิลเท่าไหร่เนี่ยบิลเนี่ย2ทอง1เหรียญเงินใช่มั้ย
0: ใช่2ทองก็4ล้าน
1: 4ล้าน
0: 1เงินก็อีกล้านนึง
1: อีกล้านนึง
0: 5ล้าน
1: ครับแล้วก็ได้นี่ใช่มั้ย
0: อันนี้อีก 850,000 5ล้าน 850,000 บาท
1: ครับ
0: ณตอนนี้นะฮะ
1: MVP นะคนแรกของไทยและอาเซียนนะสุดยอด
0: ผู้หญิงยังไม่รู้นะครับผู้หญิงเขายังไม่ได้บอกว่าก็จริงๆก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการด้วยมั้งแต่ว่าเป็นจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แล้วกันนะฮะไม่น่ามีปัญหานะครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: เงินรางวัลอีกเท่าไหร่8,830,000เนาะสุดยอดผู้หญิงได้ไหม
0: ผู้หญิงได้แต่ใครก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่ประกาศ
1: เอาเหรออ ่
0: า
1: เป็นเฉินอยู่เจียไหมคุณ
0: มีสิทธินะ
1: เออ
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์
1: หรือว่าจะเป็นของโน่นของของนักเป่าของว่ายน้ำจีนอะไรพวกน
0: ี้ว่ายน้ำมันมีได้13ทองอยู่คนนึง
1: ไหมใช่ไหม
0: เออหรือได้ทองก็เยอะ
1: อ
0: ันนั้นผู้ชายผู้หญิงวะ
1: ผู้ชายป่ะ
0: เออนั่นก็ผู้ชายเนี่ย
1: โอ้แต่ว่าอันนี้ที่เจ้าบิวได้เนี่ยว่าสุดยอดมากเนาะ
0: อันนั้นมันก็ผมจำได้ว่ามันก็ผู้ชายนะเพราะฉะนั้นโอ้ได้แต่บิวนี่มันทำสถิติไงทำสถิติสุดยอดอะ
1: ครับ
0: เนี่ยของจีนมี7เหรียญทองอยู่คนหนึ่งนะจางจั่นซั่วเนี่ย7เหรียญทองนะอันนี้ก็ผู้ชายนะแต่ว่า MVP นี่เขาให้บิลของเรา
1: ครับสุดยอดนะ
0: yeah.
1: โอ้โหนี่ที่จริงเนี่ยที่จริงนักกีฬาหลายคนนะที่แบบก็ผลงานดีเพราะว่ายน้ำของจีนเนาะว่าไหมแต่เรามันโหดจริงกันเนาะทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง100แล้วก็200ไง
0: ใช่
1: 9.90 ใช่ไหมล่ะแล้วก็ขอนักกีฬาเลย 19.9 ไอ้ 19.98
0: ไอ้นิดเดียวเองด้วยถ้า

0: บอกถ้าเบ่งอีกนิดนึงก็ได้คนเดียวแล้วไอ้200อ่ะนะ
1: ครับ
0: บิวบอกแอบเสียดายอยู่นิดๆ นึง 19.88
1: ครับ
0: 19.88 เนี่ยเท่าสถิติเอเชียเท่าสถิติเดิมของเอเชียนะฮะ
1: ครับ
0: บิวบอกเสียดายถ้าว่าอีกนิดเดียว 0.01 นี่ก็จะเป็นสถิติคนเดียวแล้ว
1: แต่ว่าช่วงนั้นช่วงที่วิ่งอ่ะเอ200อ่ะเหมือนชะลอนิดนึงแล้วตอนเข้าเส้นชัยอ่ะฝนมันตกด้วยมั้ย
0: เออเสียดายตรงนั้นแหละ
1: ตรง200อ่ะ
0: ผมว่าถ้าเขาไม่ผ่อนเลยนะโอ้ 19.8 เนี่ยต้องมีอ
1: ่
0: ะ8081อะไรพวกเนี้ยผมว่าต้องมีอ่ะผมมันนิดเดียวเลยนะ 0.01 วินาทีอะไรเงี้ย
1: มัน
0: นิดเดียวจริงนะ
1: เออ
0: แล้วก็ที่สุดยอดอีกอันหนึ่งก็คือไอ้ที่ได้เหรียญเงินในอะไรนะผัดผสมใช่ไหม
1: ครับ
0: ผัดผสม4 คูณ 100
1: 4คูณ100ที่บิวเป็นไม้3ไงจริงๆเนี่ยไอ้4คูณ100เนี่ยเกือบได้เหมือนกันเนาะ
0: โอ้โหไอ้4คูณ100ผู้ชายนี่เอาจริงผม Amazing บิวสุดๆเลยนะตอนนั้นน่ะเพราะว่าเขามีการจับเวลาตอนบิววิ่งบิวรู้สึกมีมาปรับแผนเล่นวิ่งไม้สุดท้ายด้วยใช่ไห
1: ม
0: ตอน4คูณ100ชายไอ้เวลาที่บิวทำได้ตอนนั้นน่ะ 8.8 วินะ
1: ครับ
0: ที่วิ่ง4คูณ100อ่ะเฉพาะไม้4ของตัวเองอ่ะโอ้โหอย่างเร็วอ่ะ 8.8 วิแล้วมันแซงพวดๆๆขึ้นมาเลยอ่ะโอ้โหเห็นแล้วแบบตะลึงมากเลยอ่ะเพราะแบบว่าเร็วได้ขนาดนี้นะฮะสุดๆนะแต่ว่านิดเดียวเข้าที่4มั้ย
1: ครับ
0: อันนั้นของเรา
1: ที่4ที่4
0: ก็แหมชวดเหรียญไปนิดเดียวนะฮะ
1: ก็อุตส่าห์วิ่งแล้วเดี๋ยววิ่งกดไล่กดไม่ทันอ่ะเนาะแต่4คูณพระผสม4คูณ100เนี่ยเราเกือบได้ไม่เหรอเนาะ
0: ใช่
1: มาสุดท้ายเราน้องเบลอ่ะจิตรพัฒน์ขาดอ่อนตาไง
0: โอ้
1: จับไม้ก่อนด้วยเนาะผมตกใจเสียงหยองอย่างเดียวอ่ะครับผมหยองอารมณ์อ่ะอินเนอร์จี้มาเต็มเลยอ่ะ
0: โอ้แต่น้องนั้นก็ไวเกิน
1: ครับ
0: ไอ้น้องจีนก็วิ่งมาสุดท้ายเหมือนกันน่ะน้องคนสวยอ่ะ
1: เฉินอีเจียใช่ไหม
0: เฉินอีเจีย
1: ตัววายยูเป็นมันต้องออกเสียงที่จริงแล้วก็เราออกเสียงแบบภาษาจีนเนาะเฉินยูเจียเนาะแต่มันต้องออกเสียงเป็นเฉินอีเจีย
0: อี้อี
1: ้อี้เจีย
0: เฉินอี้เจีย
1: ครับ
0: ก็ไวแล้วเกินโ
1: อ
0: ้แต่บิวก็ไม้สามนี่ก็โอ้จริงๆเราก็นำนั่นแหละไม้สองไม้สามแล้วนะ
1: เออ
0: ก็ถือว่าโอ้ทำได้ดีเลยอ่ะตอนแรกจะไม่ลงด้วยนะบิวเนี่ยไอแต่ว่ามีเจ็บคนนึงนะเฉากล้วยเจ็บ
1: ใช่ไหม
0: เฉากล้วยเจ็บบิวก็เลยลงแล้วก็ตอนรับเหรียญก็ให้เกียรติเฉากล้วยขึ้นไปรับแทนด้วย
1: ใช่เพราะว่ามีตัวสำรองด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ได้ตัวสำรองด้วยไงครับ
0: โอ้ผมว่าอันนี้นี่คือยิ่งใหญ่ของจริงนะฮะ
1: ก็บิวแข่งจริงแต่ว่าให้พี่เพราะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของไอ้เฉากล้วย
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: อันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่จริงนะ
1: เนาะ
0: ถ้าเราผมนี่คือความยิ่งใหญ่ของเทพบิวจริง
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าเมซิ่งช็อตที่เขาสปีด 8.8 วิใน100วินาทีมาแสดงว่าถ้าไม่มีการออกสตาร์ทนี่แหละบิวนี่แม่โคตรไวเลยนะสุดๆเลยนะคือถ้าสมมุติว่าแบบเอาไม้มาให้เลยแล้วก็วิ่งออกตัวไปเลยนี่จะเร็วขนาดไหนวะ
1: เนาะสุดยอดนะ
0: แค่แต่นี่ก็โอ้ถือว่าผมว่าอาจไม่รู้จะมีใครทำได้ไหมนะคนไทยเน
1: ี่
0: ยได้ MVP ในเอเชียนเกมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นนักกรีธาซึ่งเป็นกีฬาที่แบบสากลสุดๆนะโ
1: อ
0: ้แล้วไปเทียบเวลาเทียบอะไรทั้ง100เมตรทั้ง200เมตรเนี่ย100เมตรเนี่ยเวลาบิวที่ทำได้เนี่ย 9.90 เนี่ยเข้ารอบชิงนะ
1: ครับ
0: ในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะฮะก็ถ้าได้เวลาขนาดนี้สามารถที่จะสมมติโอลิมปิก2ปีเนี่ยมีลุ้นเข้าสึงรอบชิงเลยทีเดียว
1: ครับ
0: 8คนสุดท้ายที่เร็วที่สุดของโลกนะฮะส่วนไอ้200เมตร 19.88 วิเนี่ยไปเทียบกับเหรียญโอลิมปิกเมื่อ2ปีแล้วบิวได้ที่4เลยนะเพราะที่4เนี่ยรู้สึก 19.90 อันนี้ 19.88 นะฮะแต่ว่าก็ไม่ติดเหรียญอยู่ดีแต่อย่างน้อยๆก็อย่างน้อยๆก็ได้เข้าชิงแล้วก็มีลุ้นเหรียญได้จริงจังก็แล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหตื่นเต้นจังเลยอยากให้ถึง2ปีข้างหน้าเร็ว
1: ๆโอลิมปิกนะ
0: แล้วก็ขออย่างเดียวขออย่าเจ็บอ่ะเพราะว่าเรื่องศักยภาพหรือว่าพัฒนาการอะไรแบบเนี้ยผมว่า

0: ตามลำดับชั้นลำดับขั้นของนักกีฬาหรือโค้ชเขาดูถ้ามีการวางแผนต่อเนื่องหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาดูเขาคงมีการวางแผนอะไรไว
1: ้นะ
0: ไว้รอรับหมดแล้วล่ะ
1: ก็เดี๋ยวกลับมาเห็นว่าโค้ชจีวอรักเมืองไทยจะที่แบนด์ได้ยังไงรักเมืองไทย
0: เหรอ
1: ครับเท่าที่ทราบนะเห็นบอกว่าน้องก็แบบยังไงล่ะน้องก็แบบมีการคุยกันนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเงินเดือนไม่เท่าไหร่นะแต่พอได้เหรียญทองนี่ไงซีเกมส์แล้วทำลายสถิติซับสิบอ่ะนะครับ
0: โอ้ก็ต้องให้แก
1: ต้องมีต้องให้แกเนาะ
0: แล้วอย่างคือมันพัฒนานักกีฬาเราได้อย่างชัดเจนอ่ะเอาผมไม่รู้นะว่าถ้าหากว่ามีโค้ชจีอ่ะจีบิวอาจจะดีกว่านี้ก็ได
1: ้ครับ
0: หรืออาจจะไม่ดีกว่านี้ก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไห
1: ม
0: ถ้าสมมติไม่มีอ่ะแต่ว่าพอมันมีปุ๊บอ่ะมันดีก็ได้ขนาดนี้คิดดูแล้วกันแล้วบิวจะอายุ21เดือนมกรานี้เองนะ
1: ครับ
0: อย่าลืมว่าน้องอายุ20เองนะเดือนมกราเนี่ยถึงจะอายุ21นะฮะทำให้พัฒนาได้อีกไกลอ่ะแล้วก็ยูเซนโบตอนที่เขาทำสถิติโลกตลอดกาลใน 9.58 ใช่ไห
1: ม
0: ตอนนั้นเขาอายุ23นะ
1: ครับ
0: อายุ23นะฮะไม่ได้หมายความว่าบิวจะทำได้แบบนั้นแต่ว่าหมายความว่าช่วงเวลาช่วงเนี้ยหรือว่า20กว่าๆเนี่ย20ต้นๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อาจจะเรียกว่าสำหรับนักวิ่งแล้วอ่ะดีที่สุดเลยของนักกีฬานะฮะ
1: ครับ
0: ถ้านักกรีธาเนี่ยกรีธาหลัง25ไปผมว่ามันก็เริ่มที่จะ1ตัวเองด้วย2คือมีคู่แข่งด้วยแต่ว่า20ถึง25เนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่น่าจะดีที่สุดดังนั้นเนี่ยขอให้อย่าเจ็บเลยแล้วกันขอให้อย่ามีปัญหาเรื่องร่างกาย
1: เนาะ
0: เท่านั้นเอง
1: แค่20ปีเองนะว่าไหม
0: แล้วผมว่านักโค้ชที่ดีอ่ะหรือว่าการดูแลที่ดีอ่ะมันไม่ใช่แค่ผลงานในสนามมันดีขึ้น
1: อ
0: ่ะแต่มันคือการดูแลรักษาร่างกายของนักกีฬาด้วย
1: ครับ
0: แล้วตอนเนี้ยถ้าใครจำได้ก่อนนั้นเนี่ยบิวมีปัญหาเจ็บบ่อยนะเจ็บเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวก็เจ็บเราก็เป็นห่วงกันใช่ไหมแต่ว่าหลังๆไม่เจ็บเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งที่ลงแข่งต่อเนื่องด้วยนะแข่งโน่นแข่งนี่ตลอดแล้วยังไอเนี้ยเอาง่ายๆอย่างเอเจนต์เกมเนี่ยแข่ง4ประเภทอ่ะ4ประเภทนี่แข่งเป็น10เลสนะแข่งเยอะมากนะฮะ
1: ครับ
0: ตอนแรกว่าจะไม่ลงผัดผสมใช่มั้ย
1: ใช่
0: ก็ต้องมาลงอ่ะแข่งเกือบ10เลสอ่ะคิดดูแล้วกันน่ะก็ร่างกายก็ยังโอเคบิวบอกฟิตมากไม่มีปัญหาเลยอย่างเงี้ยดังนั้นก็ต้องชื่นชมทีมงานหลังบ้านด้วยนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: เยี่ยมจริงเยี่ยมจริง
1: เยี่ยมนะ
0: แล้วก็โอ้โหถ้าเวลาตอนนี้9.9จุดเท่าไหร่นะ
1: 9.90ยูเซนโบ9.58ส่วนของยูเซนโบ201919อ่ะ 19.19ส่วนของเรา19จุดเท่าไหร่ 19.98
0: ไอ้โบเนี่ยอย่าไปพูดกับเขาเลย
1: เอา
0: ไอ้นั่นเขาเหนือมนุษย์ไปละแต่ว่าผมว่าถ้าติด 9.98 ต้นอะไรเงี้ยผมว่าก็มีลุ้นเหรียญโอลิมปิกแล้วนะ
1: ครับ
0: นะหรืออย่างน้อยก็ได้ไอ้เนี่ยได้เข้ารอบชิงอ่ะโอ้ได้ดูผู้ชายนักกรีธาไทยไอ้ร้อยเมตรชายนี่เป็นหนึ่งในกีฬาไฮไลท์ตลอดกาลของโอลิมปิกนะ
1: ครับ
0: คือเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ต้องจับตามองทั่วโลกโอลิมปิกอ่ะแล้วถ้าหากหนึ่งในนั้นจะมีคนไทยด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะสุดยอดขนาดนั้น
1: ก็โอ้เนาะสุดยอดเนาะนักกีฬาไทยในเหนือเหมือนกันนะล่าสุดเนี่ยวิวกับเมย์เนี่ยไปแข่งที่ยุโรปเลยนะ
0: ไปต่อแล้วไปต่อใช่
1: บินกลับมาบ้านพักผ่อนแป๊บเดียวเนาะไม่เป็นไรพักผ่อนเลยเนาะ
0: แป๊บเดียว
1: เป็นเราเนี่ยผมพักผ่อนแล้วนะสบายสบายมีเงินมีทองเก็บเงินแล้วเน
0: า
1: ะเออครับมันยังไง
0: ไอเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อ2ปีที่แล้ว 9.79
1: 9.79ใช่ไหมนัวลายป่ะ
0: นัวลาย
1: ก็
0: เนี่ยนิดเดียวดังนั้นถ้าเราไปถึง 9.8 ได้เนี่ย 9.8 เอาแบบว่า 9.8
1: ล้าน
0: 9.8 ต้นอ่ะได้เข้ารอบ
1: แน่ดูสภาพร่างกของบิวดูสิ
0: ได้เข้ารอบแน่
1: จากในก่อนคนตัวเล็กๆกันเนาะตั้งแต่เราเห็นเขา4เกมที่เวียดนามใช่ไห
0: ม
1: จะได้3เหรียญทองอ่ะเราบอกไอ้ไข่ว่าทำไมเก่งจังเลยคนนี้เนาะครับแล้วมากระหึ่มในช่วงไม่กี่ปี

0: ที่ผ่านมาโหสุดยอดเนาะกล้าเป็นม
1: า
0: แต่นะจะบิวเนาะ
1: คือพัฒนาการก้าวกระโดดอะอย่างนี้ดีกว่าผมเอาส่วนตัวคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้นะ
0: เนาะมาไหม
1: ได้เห็น
0: ตอนนั้นเราเห็นเขาได้16-17ตัวเนาะจำได้ไหม
1: ใช่
0: ตัวซิกเกนที่เวียดนามอะ
1: ใช่ตัวกระเปี๊ยกเดียวเอง
0: แล้วก็ปี2019เจ้าตัวเจ็บตอนวิ่งอะ
1: คือตอนนั้นก็เร็วสุดๆแล้วล่ะก็คือ10ต้นๆของไทย10ต้นๆของไทยก็คือเป็นตัวท็อปของประเทศแล้วแต่ว่ามันไม่ผ่าน10นาทีไงเอ้ยมันไม่ต่ํา10นาทีไม่ติด9เค้าเรียกไม่ติด9นาทีนะฮะ
0: ครับ
1: จนพอมาติดปุ๊บใน4เกมเมื่อปีแล้ว
0: 4
1: เกมที่สนามสุพรรณติดครั้งแรกเนี่ยหลังจากนั้นนี่ผมก็ไม่คิดว่าจะแบบจะติดมาตลอดนะก็อาจจะมีไป10บ้างหรือว่าเวลาแย่ลงกว่าตอนนั้นอะไรแบบเนี้ยโอ้แต่ไปทำมาดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วมา200ด้วย100นึงด้วยโอ้โหดูแล้วเป็นนักกีฬาที่ทัศนคติดีอ่ะสังเกตเขาจากหลายๆเรื่องแล้วนะบิวเนี่ยทั้งไอ้เรื่องเนี่ยเรื่องที่ให้เฉาก๊วยแล้วเหรียญแทนเนี่ย
0: สุดยอดนะ
1: แล้วก็เรื่องตอนนั้นเขาให้สัมภาษณ์หลัง100เมตรหรือ200เมตรไม่แน่ใจจังที่เขาขอบคุณมาสเตอร์มาสเตอร์ที่อัสสัมสีอ่ะ
0: ครับ
1: มาสเตอร์เอมาสเตอร์อะไรเขาแบบให้เกียรติครูตลอดอ่ะค
0: ือ
1: นึกถึงคนที่สร้างเขามาตลอด
0: แล้วดูตอนที่ได้เหรียญก็มองหาจำได้ไหมตอนที่วิ่งทำดาสติวิทร้อยเมตรเขาวิ่งร้อยเมตรก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: มองหาจำได้ว่าตอนเขาวิ่งเสร็จแล้วกล้องแผ่ไปที่เขาอะไรแล้วป่าของวิวบอกแม่อยู่ไหนวะมองหาแม่อยู่นะ
1: แม่ไปด้วยแม่ไปด้วย
0: แม่อยู่ไหนวะ
1: ใช่เนี่ยแล้วความรักกับแม่นี่ก็
0: สุดยอดนะคุณย่าจะได้ไหมคุณยายไห
1: ม
0: ตอนที่ได้เหรียญทองซีเกมแล้วไหว้คุณย่าคุณยายแม่เป็นคนที่แบบมีความกตัญญูกตวิธีตา
1: ใช่
0: นะครับไม่เหมือนเราอ่ะ
1: เอาแล้วก็อย่างที่ประทับใจสุดเลย
0: อะไรฮะ
1: กลัวเมียเหมือนกัน
0: อ้าวบอกว่าจะไปจิ้นกับเฉินยูเจียเลย
1: ครับ
0: แฟนเดี๋ยวว่านะ
1: วันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้สัมภาษณ์ตัวเองอยู่ด้วยนะวันนั้นนี่เขาสัมภาษณ์น้องเนี่ยน้องเฉินน้องเฉินอยู่ด้วยแล้วบิวเหมือนแบบเตรียมมาพูดอ่ะเหมือนแบบโดนบิวมาให้พูดอ่ะแบบโอ้พี่ไม่เอานะพี่มันแซวเยอะแฟนโกรธพี
0: ่ครับ
1: เออ
0: เดี๋ยวแฟนโกรธนะไม่เอาแซ่เออ
1: ครับ
0: นะครับ
1: คนจับไปจิ้นกันเยอะ
0: น่ารักดีเหรอ
1: เอออ
0: ืม
1: ครับ
0: อ่ะนอกเหนือจากโปรแกรมของเราแล้วมีอะไรบ้างอ่ะวันนี้ก็ตะก้อเดี๋ยว7โมงก็ฟาดแล้วเนาะก็วันนี้ส่วนเทควันโดด้วยเนาะเทควันโดจะมีทั้งชายและหญิงไหมอย่างคุณใช่ไหม
1: ใช่ก็มี
0: สี่รางวัลเลยวันนี
1: ้ผู้ชาย2ผู้หญิง2
0: เจ้าอยู่มาลานทัพทิมแดงนะรุ่น68กิโลกรัมเหมือนเขาปรับมาให้เหมือนอันนี้นะให้เหมือนโอลิมปิกคุณ
1: อ๋อให้ปรับให้เหมือน
0: ปรับให้เหมือนเพราะครั้งก่อนมันจะมีแยกรุ่นด้วยไงในเมื่อปรับให้เหมือนเนาะมีนัทกมลวาสนารุ่น58กิโลกรัมหญิงมีกันนาลักษ์ชื่นชูกลิ่นรุ่น67กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็แจ็คฮูดี้เมอร์เซอร์ไงในรุ่นน้ำหนัก80กิโลกรัมชายฮะครับมันจะปรับขึ้นนะคุณนะปรับให้เท่ากันอ่ะ
1: ปรับให้ตรงกัน
0: ปรับให้ตรงกันมาเนี้ย
1: ดีดี
0: ครับ
1: อ๋อผมเห็นข่าวที่คุณทำแล้วถึงว่าเห็นก้มหน้าก้มตาเขียนอยู
0: ่เอาเหร
1: อครับแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: เอาละข่าวใหญ่คน
1: อ๋อ
0: เฮ้ย
1: ครับผม
0: ไม่น่าช้าๆไปใช่ไหม
1: เออ
0: ออกไปใช่ไหม
1: ครับ
0: อืมใจเย็นเสีย
1: อ๋อครับบิวนี่เอง
0: อืม
1: ครับเยี่ยม
0: เยี่ยมไปนะ
1: อืมมีคนขอผลไทยฟิลิปปินส์มา
0: เป็นไงบ้างเตะเมื่อวานนี้เตะแบบอะไรไม่เหนียว
1: ขอจริงก็เปล่าขอแซวเปล่า
0: อืม
1: แพ้เลย
0: ครับ
1: แพ้ไป1-2
0: อืม
1: รอบแรกนัดสุดท้ายไม่สนใจเลยเราเข้าชิงอย
0: ู่แล้วเข้าชิงอยู่แล้ว
1: แต่คนก็ด่าอยู่นะ
0: ครับ
1: ว่าเล่นไม่ค่อยดีก็คือบุกเยอะก็จริงเพราะว่าเกมกับไอ้เวียดนามอ่ะเกมกับเวียดนามที่เล่นไม่ดีแต่ชนะน่ะที่โดนพับอ่ะ
0: ครับ
1: คนก็บอกว่ารับเยอะเหลือเกินรับอย่างเดียวเกมนี้ก็เลยพยายามบุกเยอะหน่อยแต่ก็แพ้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่ารอบชิงเจออินโดเล่นยังไงนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: สำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ชิงวันจันทร์นะวันจันทร์ที่5นะ
0: ชิงวันจันทร์เนาะ
1: ไอแอปนี่คุณไปโหลดมายังดูได้นะ
0: ดูฟรีใช่ไหม
1: แ
0: ต่ต้องโหลดแอปเขาใช่ไหม
1: ใช่ใช่ FIFA Plus
0: ครับ
1: ลองเข้าไปโหลดกันนะครับ
0: อืมนะฮะ
1: อ
0: ่ะส่วนอื่นๆก็

0: เรื่องของแมนซิตี้เป็นไงบ้างคุณสรุปแล้วยังไงเห็นว่ายื่นอุทธรณ์แล้วยังไงแมนซิตี้อ่ะ
1: คือเมื่อวานวันสุดท้ายที่เขาให้ยื่นอุทธรณ์ซึ่งแมนซิตี้ก็ยื่นตามคาดแหละก็ยื่นอุทธรณ์แล้วนะครับยื่นอุทธรณ์ต่อพรีเมียร์ลีกนะก็อย่างที่ทราบกันน่าจะรู้กันไปหมดแล้วแหละว่าโดนคณะกรรมการอิสระตัดสินว่ามีความผิดทั้งหมด114จาก115กระทงนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเวลาถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวก็ไอ้แมนซิตี้ก็ได้ยื่นนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะมีคณะกรรมการรับเรื่องอุทธรณ์ของพรีเมียร์ลีกซึ่งไอ้คณะกรรมการรับเรื่องอุทธรณ์เนี่ยมันจะเป็นคนละชุดกับที่พิจารณาคดีนะพิจารณาคดีที่เขาฟันมาเขาตั้งคณะกรรมการพิมพ์ลิขิตก็ตั้งคณะกรรมการมาใช่ไห
0: ม
1: คณะกรรมการไปตัดสินมาก็ไปหาข้อมูลไปอะไรไปสืบสวนมาตัดสินสรุปว่าผิดแล้วก็ส่งให้พิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็ประกาศว่าผิดแล้วแมนซิตี้ก็อุทธรณ
0: ์
1: พิมพ์ลิขิตก็มีคณะกรรมการที่รับเรื่องอุทธรณ์อันนี้อีกชุดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าคณะกรรมการชุดนี้ตามกฎเนี่ยเขาจะทำได้แค่รับเรื่องอุทธรณ์แล้วก็ทบทวนคำตัดสินไม่ได้ว่าจะพิจารณาไม่ได้ว่ารื้อคดีออกมาทำใหม่ทั้งหมดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วเขามีเวลา12สัปดาห์ที่จะต้องตัดสินว่ารับอุทธรณ์หรือไม
0: ่
1: นะครับว่าจะอุทธรณ์ผ่านหรือไม่ผ่านเอาง่ายๆนะครับแล้วก็คำตัดสินเนี่ยจะต้องมีออกมา30วันหลังจากที่บอกแล้วว่าแมนซิตี้อุทธรณ์ผ่านหรือเปล่าก็เรียกว่าใช้เวลาอีกประมาณ12สัปดาห์นี่ก็4กี่เดือน
0: อ
1: ่ะประมาณ2เดือน4 3 12ก็3เดือนใช่ไหม
0: ครับ
1: 3เดือนแล้วก็อีกเดือนนึงก็ประมาณอีก4เดือนที่จะทราบกันว่าผลการตัดสินเอาไว้ว่าจะทราบว่าแมนซิตี้จะโดนลงโทษอะไรบ้างอีกประมาณ4เดือน
0: สิ้นเดือนเหรอโอ้โหนี่ตั้งข้อหา115ข้อหาเนี่ยหนาเลยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นอะไรนะฝั่งของUAEบอกว่าอะไรนะจะกระทบความสัมพันธ์ต่ออังกฤษอะไรนะมีบรรทัดนั้นด้วยนะซึ่งถ้าว่าแมนซิตี้ไม่โดนนะแล้วเอเวอร์ตันกับเลสเตอร์โดนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มุมมองเลยนะ
1: โอ้โห
0: จริงเลยอ่ะ
1: ไม่โดนไม่ได้หรอกคือมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมาขนาดนี้อยู่ที่ว่าโดนหนักขนาดไหนอ่ะคือ1คือไม่โดนเนี่ยไม่ได้แน่
0: ครับ
1: 2คือไม่โดนหนักก็ไม่ได้แน่คำถามตอนนี้คือจะหนักแค่ไหนนั่นเองหนักมากหนักน้อยซึ่งหนักน้อยเนี่ยเอาว่าหนักน้อยสุดอ่ะคือการตัดแต้มตัดแต้มแล้วจะทำให้แมนซิตี้ตกชั้นโดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าหนักน้อยเนี่ยก็คือตกไปเล่นแชมเปี้ยนชิพเท่านั้นเล่นแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันหมายความว่าปีเดียวคุณก็ขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: คุณจำไอ้ยูเว่ได้ไหมยูเว่คดีล้มบอลเนี่ยอันนั้นก็โดนปรับตกชั้นเหมือนกันปรับตกชั้นแต่ว่าแค่ตกไปเซเรียบีไม่ได้ว่าตกไปนอกลีกหรือว่าตัดอะไรขนาดนั้นก็ตกไปปีเดียวก็ขึ้นมา
0: ครับ
1: ขึ้นมาก็ไอ้ขึ้นมาฤดูกาลเดียวฤดูกาลนั้นเลยมั้งก็ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเลยก็คือทีมก็กลับมาอยู่ในสถานะเดิมเลยอันนี้ก็คือเบาแล้วแต่ว่าถ้าอย่างอื่นมันก็อาจจะมีแบบว่าโดนขับไล่พ้นจากลีกเลยก็
0: มี
1: ความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าการจะขับไล่แมนซิตี้ออกจากลีกเนี่ยมันต้องขอความเห็นจากทั้ง20สโมสรในลีกใน20เนี่ยจะต้องมีสโมสรที่สนับสนุนเนี่ย15สโมสรถึงสามารถที่จะขับไล่ออกจากพรีเมียร์ลีกได้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้าหากว่าแมนซิตี้ถูกขับไล่ออกจากพรีเมียร์ลีกจริงๆเนี่ยพวกเขาจะต้องไปขอไอ้นี่ใหม
0: ่
1: ขอลงทะเบียนเล่นฟุตบอลอาชีพใหม่กับ FA ก็คือไปเริ่มต้นใหม่เลยเหมือนไปขอจดทะเบียนสโมสรฟุตบอลใหม่กับ FA เลยก็ต้องเล่นมาตั้งแต่นอกลีกไอพวก National
0: League อะไรพวกนี้นะ
1: National League EFL League ก็ต้องขึ้นมาตรงนั้นเลยนะ
0: ก็
1: ก็ ถ้าแบบนี้หนัก
0: นะหนักเลยนะไหวไหมใช้เวลาแล้วยังไงทีมแตกไหมคุณว่า
1: โอ้โหเนี่ยอาทิตย์หน้ากลับมาเนี่ยผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าแมนซิตี้จะลงเล่นด้วยสภาพแบบไหนอ
0: ่
1: ะทั้งสภาพตัวเองสภาพจิตใจนักเตะแล้วก็สภาพกองเชียร
0: ์
1: ยังคิดไม่ออกเลยว่ามันจะลักลั่นหรือว่ามันจะโอ้โหมันจะคืนไม่เข้าขายไม่ออกแค่ไหนอ่ะ
0: สมาธิไม่รู้เป็นไงบ้างเนาะ
1: แล้วแมนซิตี้เป็นจ่าฝูงด้วยนะและสุดสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยสุดสัปดาห์หน้าเนี่ยแมนซิตี้เจอใครรู้ไหม
0: เจอใครอ่ะ
1: เจอลิเวอร์พูลอ่ะ
0: อ้าวโอ้ลิเวอร์พูลตัวนี้ก็ไม่ค่อยไหนแล้วนะครับผม
1: กลับมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยกลับมาพรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่10
0: อ
1: าทิตย์ที่11เนี่ยแมนซิตี้เจอลิเวอร์พูลวันที่11
0: ครับ
1: ไปเยือนแอนฟิลด์ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าการลงสนามของแมนซิตี้ในวันนั้นน่ะมันจะโอ้โหมันจะยังไงวะมันจะ
0: สภาพร่างกายผู้บริหารคงคิดเอายังไงดีตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันจะออกมาหน้าอายขายหน้ามันจะออกมาได้รับความเห็นใจแฟนบอลจะตะโกนด่าจะเชียร์จะโอ้โหแบบ
0: มันไม่ออกว่าประเด็นนี้น่าสนใจถ้าแมนซิตี้ตกไปเนี่ยคือแล้วหายไปเลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้คือนักเตะยังไงสโมสรยังไงเนาะแฟนบอลอะไรฐานแฟนบอลหายหมดเลยนะ
1: คือถ้าตัดแต้มอ่ะเขาก็มีมาตรฐานอยู่พอสมควรใช่ไหมเพราะว่าตอนฟอร์เรสต์โดนตอนเอเวอร์ตันโดนก็มีเท่าไหร่12บ้าง8บ้างใช่ไหมอันนั้นข้อหาเดียวอ่ะเขาก็เลยเฉลี่ยว่าเอาว่าต่ำๆเลยอ่ะข้อหาเดียวเนี่ยถ้าจะโดนตัดแต้มมันก็ต้องมีประมาณ7แต้มอ่ะ7 8แต้มอ่ะต้องมีต่อ1ข้อหาแล้วแมนซิตี้เนี่ยโดนไป114ข้อหาเงี้ยคุณจะต้องโดนตัดกี่แต้มอ่ะแล้วคุณจะต้องลงไปถึงไหนอ่ะคุณจะกลับมาได้จะต้องโดนตัดถึงเมื่อไหร่มันก็ต้องมีเกณฑ์มีอะไรออกมาให้ชัดเจน
0: อ
1: ่ะใช่ป่ะดังนั้นผลที่จะออกมามันจึงสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลอังกฤษแน่นอน
0: โอ้โห115ข้อหาแล้วเราดูอ่านรายละเอียดนะคร่าวๆนะปกปิดบัญชีอ่ะไม่สามารถที่จะให้คนข้างนอกออกมารับรู้ได้ว่าข้างในคุณเป็นอย่างไรมากกว่าจะคณะกว่าจะสาวไปถึงกันเนาะกว่าจะสาวไปถึงว่าสิ่งที่แมนซิตี้ทำเนี่ยคือผิดกฎเนี่ยมันแบบเยอะอ่ะกว่าจะล้วงลึกเข้าไปได้เจาะเข้าไปอ่ะโอ้โหปกปิดอย่างว่าอย่างนี้อัดยาสูดดมยาอย่างนี้เนาะ
1: ก็พูดง่ายว่าโอ้โหทำทุกอย่างอ่ะเพื่อให้ตัวเอง
0: คือมีรายได้ที่เบื่ออะไรเงี้ย
1: มีเงินคือกฎการเงินนี่มัน
0: หลีกเลี่ยงกฎไง
1: กฎการเงินนี่มันเพิ่งมีเมื่อปีเท่าไหร่เองอะ2000ต้นๆเองนะ
0: กฎคณะกฎเองความยั่งยืนตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วอะไรนะ
1: ไอ้ PSR
0: อะไรเงี้ยเออก็บอกเนี่ยก็เดียวกันแล้วก็คือกฎห้ามขาดทุนภายในระยะเวลาอะไรมาเนี่ยกี่ปีกี่ว่านไปอะ
1: แต่รวมๆมันก็คือกฎแต่ละที่มันก็เรียกไม่เหมือนกันอย่างของยูฟ่าก็เรียกอย่างใช่ไหมยูฟ่า financial fair play อะไรสักอย่างใช่ไหมเรียกไปคนละอย่างนี่ก็ PSR เรียกเดี๋ยวมาเปลี่ยนชื่ออีกแล้ว
0: ครับ
1: แต่มันก็คือกฎการเงินที่
0: กฎเดียวกันนะ
1: ที่ทำเพื่อให้สโมสรอยู่ได้ด้วยตัวของสโมสรฟุตบอลเองไม่สามารถที่จะเอาเงินจากที่โน่นที่นี่มาหล่อเลี้ยงสโมสรได้
0: เพราะว่าเขาทำก็ดีเพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วเดี๋ยวอนาคตสโมสรแบบใช้เงินใช้เงินเติบกันไปอะแล้วมันก็ล้มละลายเหมือนลีดเนี่ยจำได้ไห
1: ม
0: ช่วงนึงลีดยูไนเต็ดอะปีเตอร์ลิชเดลไปกู้เงินมากู้ผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหทำข่าวนั่นเอ๊ะข่าวอะไรวะเนี่ย
1: ก็ใช
0: ่ที่ไปกู้เงินธนาคารมาล่วงหน้าตอนนั้นสโมสรไปแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมล่ะ
1: ยุคเดวิดโอเลียรี่ได้เข้ารอบรอง
0: ถูกต้องปรากฏว่าพอสโมสรไม่ได้ไปอ้าวเขาได้เอาเงินมาจากไหนเว้ย
1: เจ๊งเลย
0: ไม่มีเงินจ่ายธนาคารก็เรียบร้
1: อ
0: ยครับ
1: ก็คือทั้งหมดที่เขาทำอ่ะมันก็เพื่อสโมสรฟุตบอลนั่นแหละ
0: ใช่เขาไม่ได้อะไรหรอก
1: เพื่อรากฐานของฟุตบอลเพื่อคนฟุตบอล
0: ครับเขาไม่ได้ถามว่าเดี๋ยวเอ้ยก็ต้องมีกฎมันปฏิการเบ่งกับได้ไม่ใช่เขาทำเพื่อพวกคุณนี่แหละฮะ
1: เหมือนไอ้กฎโดปอ่ะกฎยาโดปทั้งหลายเนี่ยตรวจสารกระตุ้นเนี่ยถามว่าเขาทำเพื่อใครก็เพื่อรักษาตัวนักกีฬานั่นแหละเพราะว่าถ้าใช้ยาโดปเนี่ยไอ้คนที่จะมีผลที่สุดก็คือนักกีฬาถูกไหมที่จะส่งผลต่อร่างกายนักกีฬาก็เลยห้าม
0: ครับ
1: ทั้งกฎทั้งหมดที่ทำออกมามันก็เพื่อกีฬาชนิดนั้นๆเท่านั้นแหละซึ่งไอ้กฎยั่งยืนเนี่ยหรือกฎการเงินเนี่ยเขาก็ทำมาเพราะว่าถ้าไม่มีกฎอะไรแบบนี้อ้าวคุณเป็นคนรวยอย่างโน่นจากนี
0: ่
1: คุณก็ไปซื้อสโมสรได้คุณเลิกทำคุณไม่อยากทำคุณก็ไม่ทำคุณก็ปล่อยคุณก็บริหารสโมสรแบบฆ่าคนเดียว

0: หาได้เองนะหาได้เท่านี้คุณใช้เกินได้เท่านี้หรือว่าคุณขาดทุนอยู่ได้เท่านี้คุณต้องไปหามาเติมนะคุณขาดทุนปีนี้ได้เท่านี้ได้เท่านี้สะสม3ปี5ปีได้ไม่เกินเท่าไหร
1: ่
0: ซึ่งเนี่ยมันก็คือการใช้ฟุตบอลอยู่เพื่อฟุตบอลเท่านั้นการใช้การบริหารฟุตบอลจริงๆแต่มันตีมันก็พูดง่ายเอาแบบใครไม่เข้าใจก็คือเอาเงินเจ้าของมาทำอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วพยายามทำทุกทางทั้งเรื่องเอเย่นทั้งเรื่องจ่ายเงินนักเตะทั้งเรื่องบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนทั้งเรื่องภาษีเรื่องอะไรทั้งอย่างคือทำทุกอย่างให้ดูเหมือนว่าสโมสรมีรายได้เยอะเพื่อที่จะใช้เงินเยอะ
1: ใช่
0: ใช้ได้เยอะ
1: ก็เหมือนกับอะไรนะที่บอกว่าเวลาสปอนเซอร์อื่นนะที่ไม่ใช่สปอนเซอร์ในเครือของ UAE ของเขาคืออิมิเลตใช่ไหมไม่ใช่อิมิเลตของเขาคืออินดิฮัทใช่ไหมฮะก็สมมติสปอนเซอร์ตัวนี้เจ้าหนึ่งด้วยกันเจ้าเอแล้วกันนะฮะจะซื้อโฆษณาคุณไม่ต้องแจกเต็ม
0: ใช่ใช่
1: ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแจกได้แค่30%อีก70%ผมจ่ายเองแล้วผมก็ปกปิดเรื่องนี้ฮะ
0: ใช่
1: โอ้แล้วบอกเฮ้ย
0: แต่ว่า
1: เอางี้เลย
0: แต่ว่าไอตัวเลขอะไรทำบัญชีอะไรที่ออกไปเนี่ยบอกว่าคุณจ่าย70นะเท่ากับว่าคุณมีรายได้เข้าสโมสร70แต่ว่าคุณจ่ายจริงแค่นี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าคุณได้เต็มเลยแต่ว่าที
1: ่
0: เหลือเนี่ยผมออก
1: ไม่แค่คิดนะแค่คิดในเรื่องนี้นะแค่คิดมันก็สื่อแล้วว่าเอ้ยคุณเจตนาที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงเจตนาที่จะเอาเปรียบทีมอื่นอ่ะ
0: มันก็ต้องทำอ่ะคือถ้ามองในมุมแมนซิตี้มันก็ต้องทำเพราะถ้าแมนซิตี้ไม่ทำมันจะเหมือนอะไรรู้ป่ะมันก็จะเหมือนนิวคาสเซิลอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ทำไม่ได้
1: อ
0: ่ะนิวคาสเซิลก็หลายคนก็ด่าทำไมไม่ซื้อนักเตะว่ารวยไม่รวยนิวคาสเซิลนี่ซาอุนะ
1: ครับ
0: รวยกว่า UAE ด้วยซ้ำอ่ะทำไมไม่ซื้อวะซื้อมันซื้อไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะมันติดกฎเลยแบบนี้ไงแต่แมนซิตี้ตอนนั้นถ้าเขาคิดจะใหญ่อ่ะถ้าเขาคิดจะมีเงิน
1: เ
0: ขาไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ถูกป่ะถ้าไม่ทำแบบนี้เขาจะโตได้ยังไงอ่ะเพราะเขาก็เป็นทีมระดับไม่ได้ยิ่งใหญ่มีประวัติศาสตร์อะไรมาจากไหนอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็ยิ่งใหญ่ยุคนี่แหละยุคที่เข้ามาซื้อเนี่ยแหละยุคที่พวกชีคอะไรเข้ามาจริงๆนะฮะดังนั้นมันก็คืออ่ะจริงๆเชลซีอ่ะย้อนกลับไปตอนเชลซีอ่ะเสี่ยหมีอ่ะตอนเข้ามาให้ตังค์เยอะมันก็แบบนี้อันนี้ไม่ได้ว่าเชลซีนะเพราะว่าตอนนั้นไม่มีกฎ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะแต่พอมันมีกฎเข้ามาเชลซีเองก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมแต่ถามว่ามีเงินไหมมีเงินทุกทีมมีเงินหมดหรือว่าจะไปหานักลงทุนอะไรมาได้เยอะแยะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นั่นแหละนะที่สำคัญดังนั้นแมนซิตี้ก็เลยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้อย่างที่คุณบอกคือมันลุกลามหรือว่าใหญ่โตไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยซ้ำ
1: มีนี่ไงก็ล่าสุดนี่ไงที่มีทักมาแล้ว
0: ทักแล้ว
1: ระหว่างการทบความสัมพันธ์ในการลงทุน
0: ไม่เพราะว่าไอ้กลุ่มทุนที่มาซื้อเนี่ยพูดง่ายๆก็คือกลุ่มทุนของประเทศเขาอะ
1: ครับ
0: ของประเทศ UAE อ่ะที่มีเจ้าชายเลยดูแลก็คือเขาจะประเทศพวกนี้เขาจะมีกลุ่มทุนใหญ่ที่
1: ก็เหมือนซาอุอ่ะไอกองทุนไอพีเอฟไปไง
0: ใช่ประมาณนั้นแหละ
1: อะไรของเขาอ่ะก็คือล่าสุดเนี่ยก็ถอนอะไรจากนั่นไอจากไอกอล์ฟลิฟกอล์ฟอะไรอ่ะแล้วก็หลายคนก็กลับมาพีเจแล้วไงโอ้แต่ว่าถ้าเป็นเราไปรับก่อนนะเนาะโอ้โห
0: มันก็คือเงินของประมาณเกินเงินของกึ่งรัฐบาลเขาแหละดังนั้นก็แล้วความสัมพันธ์ของอังกฤษกับ UAE
1: หลังๆก็ไม่ค่อยดีเนี่ยใช่ไหม
0: เขาบอกหลังๆก็ไม่ค่อยดี
1: อืม
0: ใช่ก่อนหน้านี้ดีแต่ว่า
1: ก็เหมือนอังกฤษกับอิสราเอลไงแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยดีนะ
0: คือถ้าอังกฤษจะทำเหมือนตอนบีบเสี่ยหมีอ่ะตอนนั้นบีบเสี่ยหมีออกไปตอนปี2022เพราะว่าอ้างได
1: ้
0: ว่ารัสเซียไปบุกยูเครนใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนั้นทั่วโลกลุมประนามรัสเซียหมดแม้กระทั่งตอนที่ด้วยซ้ำไปนะตอนนั้นก็อ้างได้ว่าเนี่ยกับรัสเซียทำอย่างเงี้ยคุณใช้เงินคุณเห็นชัดเจนว่าคุณเป็นอะไรเลยไอโอลิการ์ด
1: อ
0: ะเป็นกลุ่มแก๊งคนรวยแก๊งพวกผู้มีอิทธิพลของรัสเซียอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าเป็นมือจ่ายเงินของรัฐบาลรัสเซียให้ปูตินอะไรแบบนั้นน่ะก็เห็นชัดเจนว่าเสี่ยหมีก็คือหนึ่งในนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถมาทำธุรกิจในประเทศเราได้อีกแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้รัฐบาลก็ ฝั่งที่จะไม่ให้อยู่ได้เลย

0: เท่ากับว่าถ้าหากว่ารัฐบาลอังกฤษจะเข้ามายุ่งจริงเนี่ยถ้ามันจะเป็นเรื่องของประเทศจริงเนี่ยแล้วกรณีเนี้ยถ้ารัฐบาลเห็นว่ามันส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อวงการฟุตบอลของประเทศแล้วรัฐบาลเข้ามาสั่งว่าให้เจ้าของออกไปเลยเนี่ยมันก็ได้นะ
1: ครับ
0: มันก็สามารถทำได้แต่ว่ามันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศไปแล้วก็อาจจะกระทบกระเทือนถึงความสัมพันธ์ระดับประเทศไปได้เลยนะฮะขนาดนั้นเลยนะครับ
1: เรื่องใหญ่นะเรื่องนี้นะ
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงแต่ว่าหลายๆทุกสโมสรในพรีเมียร์ลีกก็พยายาม กดดันให้มีคำตัดสินออกมาในฤดูกาลนี้ให้ทันจบฤดูกาลนี้
1: เพราะตอนนั้นเอเวอร์ตันเนี่ยโดนเนี่ยคือโดนปุ๊บโดนปั๊บเนี่ยคือโดนตัดแต้มไปนะ
0: โดนเลย
1: ฤดูกาลที่แล้วไงโดนเลยแล้วดูซิตี้เนี่ยโอ้ยยืดเยื้อมาเตะถ่วงกันมานะ
0: จริงๆผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมตัดสินเลยไม่ได้เพราะว่าแต่ละข้อมันก็มีบทลงโทษอยู่แล้ว
1: มันชัดเจนอยู่แล้วไง
0: คุณผิดกระทงเนี่ยสมมุติอย่างที่คุณบอกอ่ะกระทงที่จ่ายโฆษณาน้อยกว่าความเป็นจริงผิดไปเข้ากฎข้อไหนแล้วกฎข้อนั้นน่ะระบุไว้ว่าถ้าผิดจะโดนลงโทษอะไรก็ไปใส่มันครบทุกข้อ
1: ครับ
0: ก็แค่นั้นเองแต่นั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นกำปั้นทุบดินเกินไปหรือเปล่า
1: เนาะ
0: หรือว่าจะต้องมีการพิจารณาทบทวนใหม่รอบแล้วไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ด้วย
1: แต่เขาว่าก็ใช้เวลาพิจารณานานเหมือนกันนะพรีเมียร์ลีกอะ
0: โอ้โหกี่ปีแล้วอะ
1: กี่ปีแล้วนะเราได้ยินข้อหาของแมนซิตี้อะ
0: ไม่แล้วปกติแล้วเวลาเขาอุทธรณ์กันเนี่ยเขาต้องอุทธรณ์โทษไหมหร
1: อ
0: นึกออกไหมคือสมมติว่าศาลตัดสินนะ
1: ครับแล้วก็อุทธรณ
0: ์หรืออย่างเอเวอร์ตันโดนเงี้ยเอเวอร์ตันโดนตัดสินตัดแต้ม8แต้มเอเวอร์ตันมีความผิดปุ๊บ
1: ครับ
0: ดังนั้นเอเวอร์ตันจึงโดนตัดสินตัดแต้ม8แต้ม
1: เ
0: ขาถึงอุทธรณ์ว่าขอลดโทษจาก8แต้มลงได้ไหม
1: ครับ
0: แต่เนี่ยมันอุทธรณ์อะไรวะอุทธรณ์ว่าจะไม่ผิดใช่ไหม
1: ก็อุทธรณ์ว่าไม่ผิดสโมสรเป็นผู้บริสุทธิ์ติดคือโดนพรีเมียร์ลีกเนี่ยตั้งข้อหาเนี่ย115ข้อหาใช่ไหมและคณะกรรมการอิสระนะตัดสินว่าผิดเนี่ย114ข้อหาที่โดนรอดแค่กระทงเดียวแล้วเมื่อวานนี้ก็เวลายื่นอุทธรณ์ได้เนี่ย4วันที่2ตุลาคมใช่ไหมยื่นอุทธรณ์ไปตั้งแต่เวลา 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นก็คือเมื่อวันที่1ตุลาคมก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็เห็นว่าไอ้รับเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการอิสระนะคุณนะ
0: คนละชุด
1: คนละชุดกันใช่ไห
0: ม
1: ก็จะเป็นการทบทวนคำตัดสินเท่านั้นนะโดยไม่ได้พิจารณาคดีใหม่ทั้งหมดนะฮะ
0: ใช
1: ่โอ้โห12สัปดาห์ที่โดนได้กันคุณเท่าไหร่2เดือนอ่ะ
0: ก็4-3 3เดือน
1: 3เดือน
0: ก็บวกกับพิจารณาโทษอีกเดือนนึงก็4เดือนไงอย่างที่บอก
1: ครับ
0: อ
1: โอ้โหอ้าวบอกว่าอนุสวรรค์นะครับจากสุรินทร์ทั้ง2ท่านสอบถามคุณโอ๊คการคนรักแมวเหมือนผมระหว่างเดี๋ยวบอกไปแล้วเนาะปกติพี่โอ๊คนอนก่อนมาจัดรายการหรือว่าเพิ่งเลิกจากปิดเน็กซ์เพย์มาครับกับอิตาลีพอจะกลับบ้านยิ่งใหญ่เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งหน้าได้หรือยังครับเป็นยังไงครับพี
0: ่โอ้อิตาลีก็ถ้าบอลโลกคราวหน้าเพิ่มทีมไหมเหร
1: อ
0: 64ทีมไม่ได้ไปอีกก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะต้องไป
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็บุกไปเสมอฝรั่งเศสนะ1-1นะ
0: เ
1: ป็นไง
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสโดนเหลือง2นี่ใช่ไหมอุปาโดนแดง
0: ใช่ใช่โดน
1: สองใบเหลืองอ่ะ
0: ก็อยู่ที่3อยู่ตอนนี้ชนะ1เสมอ1แพ้1ไงฝรั่งเศสเขาชนะทั้ง2เกซีดานอ่ะแต่ว่าอิตาลีก็ไปแพ้เกมหนึ่งไง
1: บอกว่าแมนซิตี้ผมจะรอดหรือเปล่าไม่น่ารอดนะเดซองเนาะ
0: โอ้รอดมาถึงแล้ว
1: รอดยากอ่ะเพราะว่า
0: คือลงโทษโดนแน่โดนลงโทษอะไรอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ขอผลบอลยุโรปครับพี่เนเชลีกหรือเปล่ายูฟ่าเนเชลีกเอเปล่า
0: บอกไปแล้ว
1: เบลเยียมก็ชนะตุรกี 3-0 นะฝรั่งเศสเสมออิตาลี 1-1 อ่ะที่จริงมีลีกบีลีก4ด้วยเนาะข้อความนะครับอาโซมาทางอยู่ตรงไหนกันเนาะคุณโอ๊ครีวิวแท้งเหรอบอกไปแล้วเนาะกินแล้วเหรอครับขออภัยดูมวยหญิงที่ไทยได้เหรียญทองเกาหลีเหนือมีเหยียบเท้าแล้วชกก็มีไม่แน่ใจว่าถูกกติกาหรือเปล่า แต่เขาก็ว่ายน้ำเข้ามาแล้วเขาเหมือนแบบชกแล้วแบบไม่เข้าเป้าอ่ะคุณว่าไห
0: มมั่ว
1: เหรออ
0: ืมสู้เราไม่ได้หรอก
1: สู้เราไม่ได้นะนะครับ
0: สู้ได้เราก็ต้องได้เขาก็ได้เหรียญทอง
1: น้ำท่วมแล้วพี่โอ๊คได้พาน้องน้องๆเดนิลไปอ้าวครับผมไปเที่ยวหรือเปล่า
0: ไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ไปนะสมัยก่อนที่ปี54ไง
0: ไม่ได้ไปผมก็ไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ไปนะจ้าเจ๋งนอนเร็วนะตื่นเช้าเดี๋ยวรักษาสุขภาพนะครับขอบคุณมากจาก FC พระสมุทรJD นะครับอยากมีเงินร้อยล้านครับเพราะจะได้มีแฟนสวยๆไทยเข้าชิงบอลอาเซียนครับก้าวมีบรรยายหรือเปล่าจะเปิดตาดูอะไรอันเนี้ยดูเน
0: า
1: ะนะครับ
0: ดาโซนดู
1: อ๋อดูดาโซนใช่ไหมวันหลังลองเชิญนัตติมาจัดนิทานนะครับทั่วทิศบ้านนะครับเคมีน่าจะลงตัวนิทานกีฬาโลกใช่ไหมถ้าแมนซิตี้โดนปรับตกชั้นผลการแข่งขันรถการนี้ต้องโมฆะหรือเปล่า
0: ก็นั่นดิน
1: ั่นสิโอ้เยอะเน
0: า
1: ะ
0: พันหลายอย่าง
1: เพราะว่า
0: ชั้นอีกเลย
1: เมื่อวานตอนน้องโฟกัสชกตอนที่พี่ลิมิงยังไม่เข้าจอผลงานดีมากพอแกมาท่านนั้นเกือบแพ้นะครับอ้าวแรงเหรอแรงเหรอ
0: แกไปดูใช่ไหม
1: แกไปไงตอนนี้ไม่มีสวัสดิการคนจนแล้วลำบากมากเลยครับสุดๆนะพี่บ๊อบเพชรนะสวัสดีครับพอเบงรองโอ๊กเรื่องตู้เซฟพิยุทธ์รับเรื่องแล้วนะครับแกบอกว่ามีตู้เย็น2ตู้นะครับตู้แช่อีก2ไม่มีผลกระทบครับแกบอก
0: น้ำท่วมอ่ะ
1: น้ำท่วมไม่มีผลกระทบ
0: แถวบ้านแก
1: ตู้แช่
0: แถวบ้านแกไม่ได้ท่วมเยอะมั้ง
1: แถวซีสมานี่บ้านแก
0: บ้านหยองอ่ะ
1: เหร
0: อ
1: ไม่ท่วมอ่ะ
0: ข้างในแถวๆนั้นบ้านผมแม่ผมอยู่ดอนเมืองก็ท่วมอยู่วันนึงอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ลง
1: ชอบเสียงน้องทักษอนะครับเมื่อวานได้เหรียญทองบ้างครับขอผลไทยที่แพ้ฟิลิปปินส์หน่อย
0: ก็แพ้เน
1: ี่ยให้น้าแอดกับพี่ปานแต่งเพลงให้บิวดีมากครับบิวนายแน่มากพี่การทำไมนักช็อกเกาหลีที่แพ้เราน่าเสียสุดครับพี่นักช็อกครับไม่ใช่นักช็อกครับ
0: นักช็อก
1: อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วแซวปากแล้วสวัสดีครับพี่การให้บางเจ๋งกลับไปเถอะประมาณนี้อ้าวใจเย็นๆนะฮะโค้ชวิ่งของบิวเขาเป็นใครมาจากไหนฮะเขาเป็นอเมริกันนะจ๊ะ
0: โค้ชจี
1: โค้ชจีถ้ายังมีการตัดสินความเป็นวาชีระดับแท้เขาก็เล่นตาสเปรดเต็มที่นะครับนัดกับผมแน่นอนไอ้ที่บอกเข้าโครงคาร์ดเสียนสารมาใช้สไตล์เราคืออะไรน่าจะเป็นเรื่องของแมนซิตี้เนาะเขาก็เลยไปก่อนแหละผมว่า
0: เล่นเลยละคือเล่นน่ะเล่นเต็มที่แน่แหละแต่ว่าผมอยากดูปฏิกิริยาจากแฟนบอลจากคู่แข่ง
1: ใช่
0: หรือตั้งจากตัวเขาเองอ่ะว่ามันจะมีผลอะไรขนาดไหน
1: แมนซิตี้ไม่ได้โกงแค่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามเท่านั้นนะอ้าว
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ก็เท่ากับว่าแมนซิตี้ก็หมดลุ้นคือแมนซิตี้ตกชั้นแน่นอนดูกันเนี้ยดูแล้วนะ
1: ตกอะดูทรงอะ
0: ยังไงก็ตกถ้าโดนตัดถ้าโดนตัดจนไม่ตกเนี่ยแย่เลย
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะไม่ยุติธรรมกับทีมอื่นมากๆคือ
1: ใช่
0: นอกจากคุณเปิดโอกาสให้เขาทำแบบนี้มาตั้งหลายปีแล้วแล้วคุณยังลงโทษเขาแค่นี้
1: ครับ
0: มันแย่มากเพราะว่าอย่าลืมนะว่าไอ้แชมป์ที่เขาได้มาเนี่ยมันก็ได้นะมันก็ได้ใช่ไหมมันก็ไม่รู้ว่าจะมีการกลับไปลิฟต์เลิฟอะไรป่ะซึ่งก็คงลิฟต์ไม่ได
1: ้ครับ
0: มันต้องคิดว่าแล้วถ้าเขาไม่ทำแบบนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะได้แชมป์ไหม
1: อ
0: ันนี้คือประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าประเด็นที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยไอ้ประเด็นแรกเนี่ยยังไม่ได้คิดนะแต่ถ้าประเด็นต่อไปถ้าเขายังลงโทษไม่หนักอีกเงี้ย
1: ครับ
0: โอ้โหมันไม่ได้นะเพราะว่าแค่อย่างแรกทีมอื่นก็เสียหายเยอะแล้วนะแล้วถ้าอย่างที่สองเนี่ยเขายังไม่ทำอีกเนี่ยทีมอื่นจะได้รับผลกระทบอีกเนี่ยมันแสดงว่าสององค์กรนี้มีเอี่ยวกันแน่ดูแล้วอะถ้าตัดสินไม่แรงนะผมว่านะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพี่มิลเลอร์เขาเอาจริงแหละแล้วเขาก็ฟาดมาตั้งนานแล้วเขาก็ส่งเรื่องให้ยูฟ่าอะไรมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนั้นยูฟ่าบอกว่าข้อมูลที่ได้มามันไม่ถูกต้องก็เลยลงโทษไม่ได้ใช่ไหมก็แค่นั้นเอง
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ตอนนั้นที่ยูฟ่าสืบสวนน่ะมันก็เป็นพรีเมียร์ลีกนี่แหละที่ยื่นเรื่องเข้าไปให้มาสอบสวนแล้วไม่รู้ข่าวลือข่าวจริงก็บอกว่าไอ้คนที่รู้ดีที่สุดหรือคนหนึ่งเรื่องนี้หรือว่ารู้มันแต่แรกเนี่ยก็คือคนที่อยู่ยูฟ่าในตอนนั้น
1: ใช่
0: ชื่อ จานนี่อินฟานติโน
1: ่แอลโอ้จานนี่อีกแล้วเหรอจานนี
0: ่
1: อีกแล้วนะเราจานนี
0: ่หน้าเงินไม่พออ
1: ้าวไปว่าเขาอีกฮะ
0: ว่าเราว่าเรา
1: ว่าเรานะกีฬาขอให้เป็นกีฬาถ้าเอาการเมืองมาเกี่ยวถ้ายูอีขู่ก็ให้เมสซี่ไปเล่นลีกยูอีซ่าประมาณนี้
0: เออก็ไปเล่นลีกยูอีเลย
1: เออใช่ฮะครับถ้าไปยูขอกับผมสปอนเซอร์เข้า20ถอดเข้ากระเป๋า10หวานเจี๊ยบรีบแชมป์แล้วปล่อยแชมป์บ้านเลยครับพี่อ้าวฝั่งโน้นเขาเคมเราอีกแล้วเหรออ้าวเหรอฮะเวนเกอร์ฟาร์มอะไรเนี่ยจะไม่ทันได้ใช้เงินแมสตี้มากดเอาไปไม่แฟร์มากประมาณนี้เนาะ
0: ก็คือเหมือนกับว่าก็สร้างมาเงี้ย
1: ครับ
0: เห็นไหมทีมอื่นก็ลำบากลำบนแล้วตายก็โอ้กัดก้อนเกลือกินสร้างสนามขึ้นค่าตั๋วทำโน่นทำนี่แฟนบอลก็จ่ายเอาจ่ายเอาโอ้ไอ้นี่เอาเงินมา
1: แบบเดียว
0: ฟรีฟรี
1: ขอบคุณปริญญาคุณสิทธิทักทายเข้ามาขอผลบอล นะฮะลีเทียนักฟุตบอลจีนโดนจับวันนานแล้วนะลีนะ
0: ใช่
1: ระหว่างสายดำกับสายสินฮาไหมฮาตลอดเลย
0: ฮาครับฮา
1: ฮามากเลยนะฮะพี่เจนครับเอาไมค์เข้าปากหน่อยครับพี่อ๋อขออภัยระหว่างน้องฝ่ายนักวิ่งจีนกับน้องโซเฟียเกียร์เมอร์คิวรี่นักเรือใบเหรียญทองใครคู่ควรจะเป็นแฟนยอมมากกว่ากันครับไม่คู่ควรทั้งสองนะฮะเอา
0: ไม่ใช่เขาไม่คู่ควรกับยอง
1: อ๋อใช่แถวบ้านพี่น้ำมาเย็นหรือเปล่าของคุณโอ๊กโดนนะเนาะ
0: โอ้ไม่เหลือ
1: ไม่เหลือนะฮะแถวรังสิตนะฮะโค้ชจีถามแฮปไหมแฮปอยู่แล้วฮะครับผ
0: ม
1: ดีใจเอ็นโซ่เฟรเดสที่มาแมนซิตี้นะครับอ้าวนี่แฟนบอลเชลซีป่ะเนี่ยเอฟซีเบงรายงานตัวครับพี่นะครับจ่าเจ๋งว่าใครนะอะไรนะใครนะหน้าลายวิ่ง 9.97 จิตๆหน่อยนะโนอาฮะโนอาลาย
0: โนอาลายโนอาลาย
1: โนอาลายนะ
0: 9.8
1: โนอาลายเท่าไหร
0: ่ 9.79
1: ครับ
0: 9.79
1: ตอนเหรียญทองอะนะ
0: เหรียญทอง
1: โอเค
0: ไอ้ที่2เนี่ยไอ้คิเชนทอมสันนี่ก็ 9.79 นะต้องตัดสินกันในแบบเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยววินาที
1: ครับ
0: ไอ้นี่มัน 9.79 แล้วก็ข้างในมันเป็นข้างในมันเป็น 9.784
1: อ
0: ่ะแล้วก็ของไอ้คิเชนทอมสันนี่ 9.789
1: ครับ
0: ตัดสินกันแบบ0.001 วินาทีอะไรประมาณ
1: ใช่เวลาหมดแล้วคน
0: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะ
0: ครับ
1: กับรอบรกีฬานะครับพรุ่งนี้เห็นหยอมีธุระไม่รู้ใครมาจัดนะไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: โอ้เหรออ
1: ๋อเหรอคุณโอ๊กมาแทนแล้วเนาะ
0: ฮะ
1: ฮะ
0: ใจเย็น
1: ๆใจเย็นๆนะวันนี้เราสกอร์ไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ

0: 0861
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

0: พีมนภัทร
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแม่นี่
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชีย

ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเทวทิธามกับน้อยอัศราเชิดชูค่ะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ขออนุญาตนะคะนอกจากจะมีเรื่องของสสที่นำมาฝากกันที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพจน์เล่าเข้าพรรษาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับของสถานการณ์น้ำท่วมมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วง

0: วันนี้ไปที่สุขภาพแม่นมก่อนค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
0: คุณผู้ฟังคะเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งขออนุญาตไปที่ของสพสก่อนนะคะก็เทศกาลเข้าพรรษาก็ใกล้จะจบลงแล้วเนาะแต่ว่าเรายังอยู่ในช่วงของ3เดือนสพสก็อยากจะเชิญชวนสายดื่มทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ดื่มเป็นประจำหรือแค่เฉพาะตอนสังสรรค์เนี่ยมาร่วมการพักตับงดดื่มแล้วก็หันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆให้กับตัวเองนะคะเริ่มกันที่เพิ่มแต้มสุขภาพดีทันทีที่เราหยุดดื่มค่ะร่างกายก็จะได้ฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์สมองจะกลับมาปลอดโปร่งมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นที่สำคัญคือตับจะทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะช่วยลดปริมาณไขมันตับแล้วก็ลดความเสี่ยงภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ด้วยแถมใครที่อยากจะดูดีขึ้นการกดเหล้าก็ยังช่วยให้ผิวพรรณนั้นสดใสขึ้นด้วยนะคะแต้มที่สองคือเพิ่มแต้มการเงินค่ะลองคิดดูเป็นเล่นนะคะว่าพอลดหรือว่าหมดดื่มเงินที่เคยจ่ายไปกับค่าเหล้าค่าเบียร์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บทันทีเพราะเผื่อในช่วง3เดือนเข้าพรรษาอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเงินก้อนนี้อาจจะไปทำอะไรดีได้ด้วยนะคะส่วนแต้มที่3แต้มความสุขแล้วก็เวลาคุณภาพคุณผู้ฟังคะแต้มนี้เนี่ยก็ลองเปลี่ยนเวลาที่ใช้นั่งในวงเล่านะคะมาเป็นเวลาดีๆทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักดูหรือจะเอาเวลานี้ไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวเองรับรองว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างแน่นอนความสุขก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าทำยากก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าสสส.เขามีตัวช่วยที่ดีที่จะอยู่เคียงข้างคุณในการกดเหล้าตัวแรกเลยคือไปเลยค่ะโทรไปเลยตัวช่วยแรกโทรไปเลยนะคะสายด่วน1413จะมีผู้เชี่ยวชาญใจดีคอยให้คำปรึกษาและการเลือกเหล้านะคะตัวช่วยที่2คือโหลดเลยแอปพลิเคชัน Personal นะคะ Personal Health นะคะคุณผู้ฟังที่จะช่วยคุณมาร่วมเก็บแต้มสุขภาพนะคะสนุกสนานได้มากยิ่งขึ้นนะคะมางดเหล้าค่ะเก็บแต้มคือเรื่องดีๆไปด้วยกันนะคะยิ่งเริ่มได้เท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวเราเองมากเท่านั้นกดเล่าเข้าพรรษาค่ะเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสสส.ค่ะ

0: คะทราบมาว่าหลายๆพื้นที่เนาะอย่างที่เป็นข่าวกันก็เป็นเรื่องของมันไม่สามารถควบคุมได้เรื่องของน้ำท่วมนะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะประสบพบเจอกันอยู่นะตอนนี้ไม่มากก็น้อยคุณผู้ฟังก็มีข่าวมาฝากกันในช่วงรอจันเหมาะปัญญาไข่มุกนี่นะคะก็มีรายงานจากกทม.ล่าสุดเมื่อวานเย็นๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสถานการณ์น้ำท่วมนะคุณผู้ฟังแล้วก็แยกให้ฟังกันถนนที่มีน้ำท่วมขังสูงรามคำแหงเสนานิคมถนนศรีนครินทร์ตรงแยกลำสลีถึงถนนพัฒนาการนี่แถวบ้านเลยแยกกรุงเทพปิทาอันนี้ก็ใกล้ๆบ้านเลยนะคะคุณฟังถนนลาดพร้าวก็มีแยกประดิษฐ์ประดิษฐ์ธรรมถึงแยกแฮปปี้แลนด์ถนนงามวงวานช่วงหน้าซอยชินเขตนะคะถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสีหบุรานุกิจนวลจันทร์เพชรบุรีนะคะช่วงเพชรอุทัยถึงแยกคลองตันที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช้าๆนี่ดูข่าวนะคุณผู้ฟังแถวแฮปปี้แลนด์หน้าดอยบางกะปิก็ยังท่วมขังอยู่แยกลำสาลียังท่วมขังอยู่สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสาวครับแหมท่าท่วมเนาะเราก็ไม่พูดตอกย้ำมากกว่า
0: เราไม่ย้ำแต่เราให้กำลังใจนะอาจารย์
1: ใช่ใช่เพราะทุกคนเดือดร้อนนะพี่น้องเราทุกคนเดือดร้อนแล้วก็ผมคิดว่าตั้งหลักจะน้ำก็จะลงนะครับเพราะตามคลองก็ทุ่มเทการสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยากันอยู่แล้วนะก็ค่อยๆมันนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเราไม่ชนะมันแน
0: ่ควบคุมไม่ได้ด้วยอาจารย์
1: ใช่ครับถูกต้องก็ทีนี้ก็คือสัปดาห์นี้เราเตรียมไว้แล้วนะครับเบื้องต้นก็คือจะพูดเรื่องเบาหวานและการดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งของ NCD เช่นเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วเราเริ่มต้นสตาร์ทที่ NCD เรื่องใหญ่เลยครับเราก็ได้เล่าฝากถึงตัวอย่าง NCD ที่ชัดเจนที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงเช่นถุงลมโป่งพองคนสูบบุหรี่เยอะๆนะครับแล้วก็เป็นปัญหาบนภาวะในอากาศเยอะๆก็เป็นปัญหาขับปอดที่ตามด้วยกระดูกข้อเสื่อมซึ่งก็เป็น NCD อันหนึ่งนะครับมีผลต่อร่างกายมนุษย์เพราะว่าเราใช้กระดูกคอมากสัปดาห์นี้ต่อด้วยเรื่องหัวหน้าแถวเลยครับหัวหน้าแถว NCD ที่ใหญ่สุดเดินถือธงนำหน้ากระบวนแบบพาเลทเลยก็คือเบาหวานครับและเบาหวานที่ปัจจุบันนี้เป็นกันมากมายนะครับ70-80%เบาหวานจะเป็นเบาหวานชนิดที่มีการดื้อต่ออินซูลินมาทำให้พูดภาษาฝรั่งอินซูลินออกมาด้วยก็เพราะว่ามันมีชื่อไทยครับท่านฟังมันเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งอินซูลินเนี่ยแต่ถ้าพูดเรื่องเบาหวานไม่พูดเรื่องอินซูลินไม่ได้เพราะมันเป็นมันเกิดซึมเป็นกระบวนการเป็นข้อต่อสำคัญมากในการที่เราเกิดเบาหวานขึ้นเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ครับอินซูลินนี่แหละครับดังนั้นผมเลยขอนำมาพูดนำไปก่อนเลยวันนี้เป็นไฮไลท์วันจันทร์นะครับแต่ขอใช้โอกาสนี้ในการที่จะพูดเรื่องการอินซูลินเป็นเรื่องที่เป็นตัวพระเอกแต่เบาหวานเนื้อหามันเยอะมากคงใช้พูดทั้งสัปดาห์นี้แหละครับอังคารพุธพฤหัส3วันทีเดียวผมจะเดินทางมาพูดให้ท่านรู้จักอินซูลินซะก่อนตัวเดินเรื่องของเบาหวานทั้งหมดทุกๆประเภทเบาหวานทุกๆประเภทนั้นถูกเดินเรื่องด้วยอินซูลินนะครับเป็นกระบวนการสำคัญในการที่จะหักมุมหักแนวต่างๆว่าจะมากหรือน้อยแค่ไหนอินซูลินเป็นฮอร์โมนแปลว่าสร้างจากต่อมไร้ท
0: ่
1: อต่อมที่ไม่มีท่อแล้วท่านฟังนะต่อมพวกนี้ถ้าสร้างมาแล้วมันจะส่งเข้าสู่กระแสเลือดเลยมันจะใช้เลือดเป็นตัวพาฮอร์โมนไปเลี้ยงทุกๆส่วนของร่างกายมีต่อมอีกชนิดเป็นคู่ขนานกันมาก็คือต่อมมีท่อซึ่งหมายความว่าสร้างต่อมพวกนี้แล้วเนี่ยจะส่งออกตามท่อเฉพาะของเขาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ำย่อยส่งที่กระเพาะอาหารส่งออกไปทำงานที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กนั่นคือกลุ่มที่ต่อมมีท่อต่อมน้ำลายเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับก็คือสร้างจากในโคนลิ้นเราเนี่ยมีต่อมหลายต่อมเลยน้ำลายนะแล้วก็ส่งมาที่ช่องปากเราให้กลายเป็นน้ำลายถ้าเราจะเห็นว่าตั้งน้ำลายต่อมมีท่อทางออกเปิดเฉพาะจุดที่ต้องการกับต่อมไร้ท่อคือมันเปิดเข้าสู่กระแสเลือดเลยอะต่อมพวกนี้ร่างกายสร้างออกมาเฉพาะเลยพอสร้างน้ำย่อยฮอร์โมนออกมาแล้วก็จะเรียกว่าฮอร์โมนครับ ข้าวหมดแล้วก็เข้าสู่เลือดเลยให้เลือดเป็นตัวพาไปหัวใจจะปั๊มเลือดพิ้วพิ้วพิ้วไปเรื่อยๆไปเลี้ยงทั่วร่างกายอินซูลินจึงมีผลต่อร่างกายทั้งร่างเราเพราะมันถูกพามาโดยกระแสเลือดนะครับท่านผู้ฟังครับอินซูลินสร้างจากไหนเหรอสร้างจากตับอ่อนครับตับมี2ตับในร่างกายมนุษย์นะครับท่านผู้ฟังตับธรรมดาที่ไปสู้กับเหล้าแอลกอฮอล์ต่างๆนะและสารพิษต่างๆด้วยบวกกับอีกทั้งสองก็คือตับอ่อนอยู่ข้างๆกันนะครับใกล้ๆกันแต่ตับอ่อนเนี่ยหน้าที่เฉพาะตัวจงคือสร้างสารที่เป็นสารทั้งต่อมมีท่อต่อมไร้ท่อแล้วตับอ่อนหรือตับที่มีสองชั้นซิสในจิตใจกันนะครับก็คือต่อมมีท่อสร้างพวกน้ำย่อยสร้างเสร็จปั๊บจะส่งท่อผ่านลงมาออกฤทธิ์ที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนเพื่อย่อยอาหารทุกอย่างที่คุณกินเข้าไปนะครับส้มตำปูต่างๆถูกย่อยหมดย่อยเรียบที่จะกลายเป็นประโยชน์ที่อาหารเราทำสุกดูดเข้าสู่เลือดกลายเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการซ่อมแซมร่างกายนะครับมีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของต่อมไร้ท่อในตับอ่อนนะตับอ่อนตรงนี้สองต่อมเลยนะต่อมมีท่อเมื่อกี้พูดไปแล้วครับสร้างน้ำย่อยต่างๆน้ำย่อยโปรตีนครับชื่อทริปซินน้ำย่อยไขมันชื่อไลเปสน้ำย่อยของแป้งชื่อว่าอะมีเลสแทนที่ประหยัดครับสร้างมาแล้วก็ส่งไปเข้าย่อยทันทีที่มีภารกิจเฉพาะส่วนใหญ่และส่วนใหญ่ก็ออกฤทธิ์ในการย่อยอาหารทั้งต่อมน้ำลายที่การนิโครต่อมกันตับอ่อนเป็นตัวที่มีต่อมไร้ท่อด้วยซึ่งสร้างจากตับอ่อนที่เดียวกันนะครับแหล่งของมันเขาเรียกตั้งชื่อเฉพาะเลยสู่ชื่อตัวสร้างฮอร์โมนนะครับที่Isolate of Langerhans คุณหมอที่ชื่อ Langerhans เนี่ยครับแต่ก่อนเนี่ยเขาตรวจสอบดูในตับอ่อนเนี่ยพบว่ามันมีพื้นที่ที่เป็นคล้ายๆเป็นเกาะอยู่กลางทะเลที่ตับอ่อนเนี่ยครับแล้วก็ตอบเกาะเนี่ยครับหน้าที่คือสร้างไอฮอร์โมน2ตัวที่ชื่อว่าอินซูลินและกลูคาคอนอินซูลินจึงมีที่มาที่ไป

0: ฟังเฉยๆไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับตรงนี้ยังที่เห็นว่ามันเนื้อหามเป็นยังไงซัพพอร์ตยังมีสำคัญอันสำคัญมากก็คือสร้างทั้งน้ำย่อยที่มีท่อกับฮอร์โมนที่ไม่มีท่อแต่บังเอิญว่าฮอร์โมนตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับเบาหวานมากดูร่างกายมากมายครับก็คืออินซูลินครับอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายใช้ในการนำน้ำตาลในกระแสเลือดที่จัดที่อาหารที่คุณกินเข้าไปครับกินน้ำตาลกินผงหวานเข้าไปเนี่ยเข้าไปสู่เซลล์เพื่อให้เซลล์นั้นเผาไหม้แล้วกลายเป็นพลังงานให้เราใช้ถ้าไม่มีน้ำตาลก็จะมีพลังงานในร่างกายน้อยและถ้าไม่มีอินซูลินน้ำตาลก็เข้าสู่เซลล์ไม่ได้เพื่อเตาเผาของน้ำตาลนี่ครับที่ไมโตคอนเดรียนะก็จะฟังมากเลยฟังระดับฝรั่งนี่ฟังไว้หูไว้หูแล้วกันนะครับอยู่ในเซลล์นั่นฟังพอน้ำตาลเข้ามาปั๊บก็จะมีเตาเผาก็จะเปิดเตาแล้วก็ให้น้ำตาลเข้ามาแล้วก็เผาให้กลายเป็นพลังงานหลายๆตัวที่เราการใช้ได้ตัวยิ่งคนที่ใช้มากที่สุดก็คือเซลล์กล้ามเนื้อเรากล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังนี่ครับถ้าไม่ใช้งั้นมันทำงานไม่ได้ขาดพลังงานมันทำงานไม่ได้ก็อาศัยพลังงานจากเจ้าพวกนี้แหละครับตัวอินซูลินเป็นคนพาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ตัวยิ่งเซลล์กล้ามเนื้อเยอะมากท่านจำครับตอนนึกภาพออกไหมครับเซลล์กล้ามเนื้อนี่ครับมีเตาเผามากเพราะต้องการใช้พลังงานเยอะมีถึง 1,500 เตาเนี่ย1เซลล์เซลล์เดียวนะเซลล์ในขนาดที่ว่าตาเปล่าเราก็มองไม่เห็นตาเปล่ามันก็สร้างเตาเผาขึ้นมา 1,500 เตาแต่ร่างกายมนุษย์มีเซลล์ชนิดอื่นอีกหลายอย่างครับเช่นเซลล์ไขมันเซลล์ไขมันเป็นตัวที่ให้เก็บสะสมไว้ทำให้เราเกิดโรคอ้วนและโรคอ้วนลงพุงอีกแบบนึงจะพูดไปฟังวันนี้ต่อเลยนะครับอ้วนเนี่ยครับเกิดเพราะไขมันมันแยะมันไม่ถูกใช้ไปไม่ถูกเผาไปก็เลยสะสมเพิ่มขึ้นเจ้าไขมันก็เลยมากขึ้นที่เป็นงี้ได้เพราะว่ามันไม่มีการละลายออกไปไม่มีการเผาออกไปมันสะสมลูกเดียวเลยไขมันเนี่ยจะสังเกตว่าเซลล์ไขมันมีเตาเผาอยู่เพียงแค่เซลล์3อันนั่นสามเตาเหมือนบ้านเลยครัวจะมี3เตาเตาแก๊ส2หัวเตาอั้งโล่1เตาไปสับปิ้งนู่นปิ้งนี่อันนี้ว่าที่บ้านบอกบ้านผมตัวเล็กๆนะพ่อกับแม่ก็จะมี2 3ครัวเนี่ยครับแต่ก่อนก็ใช้เตาแก๊สแบบดื้อๆเลยแต่มีลูกทุ่งมากแล้วก็มีเตาอั้งโล่ด้วยไปสั่งให้แม่ปิ้งนู่นปิ้งนี่นะครับบางทีก็ปิ้งใบๆต่างพวกสมุนไพรต่างเพื่อทำแกงต่างด้วยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นของที่มีเตาอยู่น้อยเพราะแต่ไขมันมีแค่3เตาแต่เมื่อกี้ผมได้แอบแง่ไปแล้วว่ามากสุดร่างกายก็คือเจ้ากล้ามเนื
1: ้
0: อมีเตาถึง 1,500 เตาเห็นด้วยครับว่าการใช้พลังงานเยอะมากลิงสร้างเตาเผาพลังงานเนี่ยเพิ่มมาตั้งโอ้โหเป็น 1,500 เตาที่แท้ไขมันมีแค่3เตาหน้าที่มันต่างกันครับท่านคนไหนที่อ้วนก็ตามแต่ต้องเห็นว่าในกล้ามเนื้อท่านมีไขมันไม่สะสมอยู่ด้วยเพราะว่ามันถูกกระเผาไว้น้อยนะครับมีเตาเผาอยู่ 1,500 เตาแต่ในไขมันที่ทำให้ท่านอ้วนขึ้นมานั้นเป็นเซลล์ที่ไม่ยอมเผาใครเผาไขมันเลยรับเข้ามาลูกเดียวจึงเพิ่มขึ้นถ้าท่านไม่มีการควบคุมการกินการไอซ์ไฟเพราะเป็นเตาเผามีแค่3เตานั่นเองแต่ที่มีแตกต่างเหล่านี้ครับทำให้พวกแพทย์เราเนี่ยรับรู้ว่าโอ้จะลดอ้วนจะไปลดตรงไหนนะครับแล้วก็เพิ่มการที่จะใช้งานคือเรื่องกล้ามเนื้อให้คนไข้ไปใช้ในการขยับกระจับกระเจงออกร่างกายไปออกเดินไปเร่งที่เตาเผา 1,500 เตาของกล้ามเนื้อแล้วก็ไปลดเตาเผาของเตาไขมันลงนะครับย้ายมันสะสมเข้าไปเยอะนักมันเผาไม่ได้นะครับเหล่านี้คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในตับอ่อนหน้าที่ที่ทำนะครับไขมันถูกสร้างขึ้นแล้วก็ออกไปแต่เมื่อที่พูดไขมันเยอะเพราะว่าอินซูลินมันเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญต่างๆเหล่านี้เนื่องจากน้ำตาลที่ท่านคั่นกินเข้าไปนี่ครับไปเข้าไปในกระแสเลือดแล้วมันถูกนำไปที่กล้ามเนื้อเป็นเผามากที่กล้ามเนื้อนะครับไม่พยายามนำไปที่ไขมันอีกแล้วเพราะมันจะเข้าไปสะสมลูกเดียวมากกว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่า

ทำไมผมนำมาพูดก่อนเพราะว่าถ้าจะเห็นได้เลยว่าอินซูลินตัวที่เกี่ยวข้องมากนั้นมันเกี่ยวข้องกับเจ้าอวัยวะอันหนึ่งที่เรียกว่าตับอ่อนหน้าที่คือสร้างทั้งน้ำย่อยกับสร้างฮอร์โมนแต่ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่อินซูลินนี่ครับมันทำให้เกิดเบาหวานขึ้นเราจะควบคุมเรื่องเบาหวานถ้าฟังเป็นชาวบ้านก็จริงแต่ผมอยากให้รู้จักอินซูลินด้วยถึงเรามาพูดนำไปก่อนวันนี้นะครับเพื่อไม่ต้องไปรบกวนเวลาเข้าสู่ภาควิชาการแท้ๆวันพรุ่งนี้อังคารเรื่องเบาหวานพุธพฤหัส3วันจะได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของตับอกตับอ่อนที่เสียเวลากันอีกแล้วนะสรุปตอนนี้คันรู้แล้วครับว่าอินซูลินมาจากตับอ่อนตับอ่อนอยู่ข้างหลังด้านหลังใกล้ๆหลังๆในท้องนะแกะอยู่แล้วก็อยู่ตรงข้ามกับกระเพาะอาหารกับตับนะครับมันก็เห็นด้วยตาเปล่า เวลาผ่าตัดเข้าในช่องท้องเนี่ยเราไม่เห็นด้วยตาตับอ่อนด้วยชัดเจนนักนะครับเพราะมันถูกบังด้วยกระเพาะถูกบังด้วยตับหลายอย่างนะครับเราก็จะเห็นเฉพาะรูวนอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันก็มีท่อมาต่อไปถึงกระเพาะอาหารกับลำไส้เพื่อปล่อยน้ำย่อยโปรตีนน้ำย่อยไขมันน้ำย่อยคาร์โบไฮเดรตน้ำย่อยพวกแป้งต่างๆแล้วมันก็จะมีหล่อมอยู่นั้นซึ่งเป็นถ้าส่องกล้องดูจะเห็นเป็นคล้ายๆเป็นเกาะไอซ์แลนด์นะครับไอซ์แลนด์ที่เกาะสร้างโปรตีนขึ้นมาแล้วก็จะสร้างกลุ่มที่เรียกว่าเป็นฮอร์โมนให้เราใช้รวมทั้งชื่อเฉพาะก็คืออินซูลินนะครับจะมาจากตรงนี้เองถ้าไม่มีตับอ่อนก็ไม่มีอินซูลินถึงถ้าตับอ่อนคุณทำงานแย่ลงก็ทำให้อินซูลินในร่างกายคุณมีน้อยลงตามไปด้วยในกลุ่มเบาหวานก็เป็นปัญหามากแล้วยิ่งกลุ่มที่มีการดื้อต่ออินซูลินของเซลล์ในร่างกายร่างกายดื้อต่อมันตับอินซูลินผ่านน้ำตาลมาในกระแสเลือดมาเซลล์ต่างๆเคยเปิดประตูเพื่อรับน้ำตาลเข้าเซลล์แล้วไปเผาได้อยู่ยิ่งเซลล์กล้ามเนื้อมีตาเผาเยอะครับเปิดประตูได้หลายอันแต่ว่าพอเป็นเบาหวานปุ๊บเซลล์เหล่านี้กับดื้อต่ออินซูลินไม่ยอมเปิดประตูรับอินซูลินเมื่อมันพาน้ำตาลมาน้ำตาลนี่เข้าร่างกายได้ไม่สมบูรณ์แบบมันเข้าไปเผาไม่ได้ในเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์สมองมันยังตกค้างในกระแสเลือดเพราะถูกเผาไม่ได้ลองเห็นภาพไหมครับเมื่อเผาไม่ได้ตกค้างอยู่ในกระแสเลือดเราเอาเข็มไปเจาะเส้นเลือดของไข้มาส่งห้องแลบตรวจดูห้องแลบก็จะวัดน้ำตาลในกระแสเลือดวัดไปวัดมาก็พบว่าน้ำตาลสูงทุกทีเราจึงเอาค่าน้ำตาลในกระแสเลือดที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นค่าบ่งชี้ว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับจริงปกติแล้วค่าน้ำตาลในกระแสเลือดวัดได้ต้องเป็นประมาณ100แต่คนเป็นเบาหวานบางทีวัดได้200 300ก็มีนะเพิ่มขึ้นไป2-3เท่าเลยเพราะว่าน้ำตาลมันถูกใช้ไม่ได้กินเข้าลูกเดียวกินแป้งเข้าไปกินของหวานๆเข้าไปแต่มันถูกเผาไม่ได้เพราะเซลล์มันดื้อต่ออินซูลินอันนี้ครับคือสิ่งที่กล่าวนำไปเห็นว่าพูดอินซูลินเพราะเกี่ยวข้องกับอินซูลินส่วนประวัติเพศที่หนึ่งซึ่งเป็นเพศที่เกิดขึ้นในเด็กเล็กๆเด็ก1ขวบ2ขวบพวกนี้เกิดไปเพราะว่าร่างกายมีตับอ่อนที่ไม่สร้างบอกอินซูลินหรือสร้างมานี้เดียวไม่พอใช้เซลล์ถึงนำน้ำตาลเข้าน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ไม่ได้นะครับเพราะอินซูลินมันน้อยในกลุ่มที่เกิดขึ้นในเด็กเราจึงต้องฉีดอินซูลินให้เด็กทุกวันซึ่งเป็นเด็กที่น่าสงสารเป็นเบาหวานแบบในเด็กเกิดขึ้นแต่แรกๆเลยนะครับกลุ่มนี้มีน้อยครับไม่มากและพยายามที่จะให้ดูแลรักษากันง่ายที่สุดคุณพ่อคุณแม่ทำแทนคุณหมอพยาบาลได้นะครับฉีดยาให้ลูกได้พ่อแม่จะฉีดยาให้ลูกทุกวันแต่เด็กก็จะเจ็บแหละครับเพราะปลายเข็มมันเข้าเนื้อเขาอะนะเราจะเจ็บทุกวันก็เป็นสิ่งที่ทรมานครับเด็กๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเกิดขึ้นส่วนเบาหวานประเภทที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือดื้อต่ออินซูลินเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะหลายอย่างเช่นอ้วนลงพุงโอ้ยมันมีลักษณะเฉพาะโชว์ชัดๆเลยอ้วนลงพุงนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปในวันพรุ่งนี้ปรุ่นนี้นะครับเมื่ออ้วนลงพุงก็ทำให้มีการเผาน้ำตาลไม่ค่อยดีเพราะเซลล์มันดื้อต่ออินซูลินอันนี้เป็นกลุ่มเบาหวานประเภทที่สองประเภทหนึ่งเกิดในเด็กที่ต้องฉีดอินซูลินทุกวันประเภทที่สองก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นในคนที่โต

0: วนะโตขนาดเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วคนวัยทำงานแล้วดันจะเกิดการดื้อต่ออินซูลินเพราะเราพฤติกรรมเราไม่เหมาะสมเซลล์มันจึงไม่รับพยายามเปิดรับอินซูลินมันเลยดื้อน้ำตาลไปเข้าไปในเซลล์ไม่ได้ก็เลยตกค้างอยู่ในกระแสเลือดคุณเจาะเลือดมาดูก็จะเจอน้ำตาลสูงทุกทีหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นเบาหวานนะพี่เนี่ยครับแต่มีปัญหาตามมาเยอะคือโรคแทรกซ้อนมันนะครับไตตาเท้าคุณจำได้เลยครับนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่แทรกตามมาเบาหวานยิ่งไม่ดีแถมส่งต่อให้ลูกหลานท่านได้ด้วยนะครับจะพูดต่อไปเลยคุณมีต่อไปนี่คือการโปรยข่าวให้ท่านเห็นนะครับว่าเรามีเนื้อหาเยอะแยะเลยคุณต้องชิงดึงคำว่าฮอร์โมนตัวเองฮอร์โมนอินซูลินสัจจพรเอามาเล่าให้ท่านฟังก่อนวันนี้เพื่อให้ไม่ไปขวางกันในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าท่านเข้าใจได้นะครับว่าอินซูลินคือฮอร์โมนได้นิดหนึ่งหน้าที่ก็เกี่ยวข้องกับการนำน้ำตาลเข้าเซลล์ถ้าน้ำตาลไม่เข้าเซลล์ตกค้างในกระแสเลือดมันจะเป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ก็ฟังแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องหลายคนรู้แล้วแต่ว่านำมาตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ใครยังไม่เป็นจะได้ดูแลตัวเองได้ง่ายแล้วก็ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเบาหวานมันมีอยู่สองแบบเนาะหนึ่งสองอันไหนที่มันจากกรรมพันธุ์คะอาจารย
0: ์กรรมพันธุ์มีชนิดหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับที่เกิดตามที่คุณเจเนสันดิสสองเมื่อพ่อกับแม่เป็นเบาหวานแล้วแล้วมีลูกของตระกูลนี้ไปแต่งงานกันแล้วมีลูกลูกของกลุ่มนี้ก็จะรอการเติบโตขึ้นและสุดท้ายครับกลุ่มนี้ก็เป็นเบาหวานที่ส่งต่อจากพ่อแม่มาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงต้องมีประวัติของพ่อแม่เป็นตัวอย่างนะครับก็อยู่ในกลุ่มของดื้อต่ออินซูลินเหมือนกันนะครับ
1: โรคประเภทที่แบบว่าขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีว่าเบาหวานเลยแต่ท้องปุ๊บอ้าวเบาหวานมาซะแล้วอันนี้เบาหวานตั้งครรภ์โอกาสที่คุณแม่จะหายมีไหมคะอาจารย์
0: อันนี้กลุ่มเรียกกลุ่มที่สามนะครับภาวะกลุ่มที่สามซึ่งเมื่อกี้เรากันไว้ก่อนแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆได้ในผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมีการตั้งครรภ์ฮอร์โมนต่างๆที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ตั้งครรภ์การที่มีเด็กอยู่ในท้องอีกคนหนึ่งเนี่ยมีผลทำให้การใช้น้ำตาลของคุณแม่คนนี้ผิดพลาดไปเป็นการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์แต่ส่วนใหญ่แล้วพอคลอดเด็กออกไปเมื่อไหร่ฮอร์โมนจะเปลี่ยนแปลงกลับคืนสภาพปกติเป็นผู้หญิงปกติเบาหวานก็จะดีขึ้นแต่แล้วก่อนนะครับลูกคนที่เกิดขึ้นคนเนี้ยในท้องแม่คนเนี้ยที่เกิดแล้วแม่เป็นเบาหวานเนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นอีก15ปี16ปี17ปี18ปีข้างหน้าเขาเป็นหนุ่มสาวขึ้นเขาจะมีโอกาสเป็นเบาหวานสูงกว่าเด็กทั่วไปนี่คือประเด็นสำคัญงั้นระบบพยาบาลระบบของแพทย์เราปัจจุบันติดตามแม่ทุกคนที่ปีวัดเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตามมาถึงลูกตามไปถึงครรภ์ลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะตรวจรอตรวจในประวัติว่าลูกคนนี้เป็นเบาหวานหรือเปล่าจะได้รีบรักษาให้แต่แรกนะครับ
1: นะคะการไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐไม่ว่าจะเป็นได้รับมรดกตกทอดจากอุปการีหรืออะไรก็แล้วแต่หนูยังมองถูกต้องในสมัยเป็นเด็กเนี่ยอาจารย์ยังคิดว่ามันจะประเสริฐได้ยังไงมันจะอนุ่นอย่างนี้ได้ยังไงพอมาเจอกับตัวเองพอมาได้เห็นกับตัวเองเนี่ยมันจริงๆนะอาจารย์เพราะว่าถ้าคนเป็นโรคแล้วเนี่ยเสียเวลาไปหาหมอเสียเงินไปหาหมอนะ
0: ชีวิตมันไม่เป็นสุขหรอกว่างั้นเถอะนะครับเพราะโรคไตใกล้เจ็บมันคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์กับใจเราเนี่ยทั้งร่างกายทั้งใจเลยเมื่อมีโรคอยู่แล้วโรคนั้นรักษาให้หายขาดหายแคบเลยเนี่ยไม่ได้ด้วยเบาหวานจะเป็นรักษามันไม่หายขาดไปหรอกครับลดให้มันดีขึ้นให้มันเอาอยู่กับมันได้นั่นเองให้หาแบบเลิกกินยาไปเลยเนี่ยโอ้ยยากมากต้องปฏิบัติตัวถึงเต็มที่ตามทฤษฎีบทจริงๆซึ่งจะมีน้อยคนที่จะหายจากเบาหวานแบบเคลียร์ไปเลยเป็นศูนย์ไปเลยยากมากมีแต่เหลือแค่น้อยๆแต่คุณต้องปรับพฤติกรรมที่ก็เป็นสิ่งที่คุณไม่คุ้นชินกับการปรับพฤติกรรมใหม่ที่จะดีกว่าเก่าเท่านั้นเองนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังคะ 7:00 น.ค่ะขออนุญาตพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบคำถามและพูดคุยกันต่อค่ะ
0: สำหรับการจะพุ่งตื่นเต้นเบื่อนะครับเบาหวานเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้ครับรู้ไว้เราไม่ได้เป็นเบาหวานก็จริงแต่รู้ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราตอนที่เราอายุมากขึ้นพฤติกรรมเราเริ่มแย่ลงกินแหลกนั่งดื้อรูดมือถืออย่างเดียวเป็นพฤติกรรมที่มันจะเอาเราเป็นเบาหวาน ขึ้นมาไหนเกิดขึ้นมาไหนก็ได้โดยที่เมื่ออายุมากขึ้นต้องรู้ไว้ครับรู้ไว้ถึงไม่เป็นก็ถือเป็นบุญของเราเองถ้าเป็นขึ้นมาจะได้ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นนะครับ
1: นะคะพักสักครู่ค่ะ
2: Healthy

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปใน

0: ุพิมพ์ณภัทร
1: คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2
2: เมื่อวานนะครับเมื่อวานเรื่องใหญ่หัวหน้าทีมของ NCD เลยนะครับรองมาก็เช่นความดันเช่นอะไรก็จะต้องเข้าว่ากันไป10กว่าโรคแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นไปเป็นหลายๆ10โรคแล้วครับเพราะว่าองค์การอนามัยโลกกำหนดให้โรคในกลุ่มของปอดโรคในกลุ่มของจิตเวชจิตใจก็มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งโรคในกลุ่มของมะเร็งก็อยู่ในกลุ่มของ NCD ด้วยผลทำให้มันเพิ่มปริมาณโรคขึ้นเยอะเลยต้องตาวจามเป็นเมื่อไหร่ครับทั้งยาใบนี้มันใหญ่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโรคที่ไม่มีเชื้อโรคติดต่อเช่นโรคระบาดเช่นอุบัติเหตุมันมีไม่มากเท่าไหร่แต่โรคที่มันเกิดขึ้นจากร่างกายมนุษย์เนี่ยจากการกินการอยู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันเยอะขึ้นจนกระทั่งNCD กลายเป็นกระบวนการใหญ่โตมากขึ้นเลยนะครับแต่เบาหวานมันก็เป็นหัวหน้าแถวอยู่ดีถือธงนำเป็นคนที่เราก็เปิดเอเชียนเกมของเรานะก็จะมีคนชาตินั้นคอยถือธงชาติเดินนำกระบวนการกีฬาทั้งหมดเข้าสู่สนามกีฬาเนี่ยครับเปรียบเทียบคนถือธงคนนั้นน่ะเหมือนกับเบาหวานเลยแหละนำทีมของ NCD เข้ามานะครับในข้อของวันนี้คือสิ่งที่เพื่อนฟังลองฟังดูนะครับผมกำหนดให้มันได้เวลาในการพูดคุยมากครั้งนะครับวันนี้เป็นวาหวานครั้งที่2นะครับอังคารจบพูดวาหวานจบแต่รายละเอียดให้ท่านเข้าใจเลยจริงๆในตัวท่านจะต้องเจอวาหวานในอนาคตหรือเปล่าไม่มีใครรู้เลยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่ท่านจะดูแลตัวเองอย่างไรจะกินจะอยู่ไปใช้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ขนาดไหนจะนอนยังไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและกำหนดให้ท่านกลับไปเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรือท่านจะเป็นต้นตระกูลคนแรกของเบาหวานในตระกูลของท่านเองเพราะพ่อแม่ไม่ได้เป็นเบาหวานแต่เราจะเป็นต้นตระกูลซึ่งคงไม่ใช่เรื่องดีนำเบาหวานขึ้นมาสู่ตระกูลสายเลือดของเราในอนาคตนั้นจงหลีกเลี่ยงเท่าที่ทำได้หาความรู้เข้าใส่ตัวนะครับเบาหวานไม่ใช่เพราะแค่ไปหาหมอเจาะเลือดเช็คแล้วก็กินยาไม่ใช่แค่นั้นนะครับอันนั้นมันสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วคือเบาหวานเบาหวานปัจจุบันนี้20ปีผ่านมาคนที่เป็นผู้เป็นเบาหวานเองจะต้องร่วมมือกับคุณหมอในการช่วยรักษาครับท่านผู้ฟังเพราะว่ายาที่มีอยู่มันก็ขนาดเดิมนะครับเพียงแต่พัฒนาการของยามันดีขึ้นกินง่ายขึ้นกินวันละครั้งมันครั้งเดียววันครั้งเดียวก็อยู่ได้แต่ว่าเภสัชกรก็พัฒนาได้ขนาดนี้แต่คำจริงแล้วเนื้อโรคพอบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินการอยู่การมีชีวิตเท่านั้นแหละครับมันก็มาหมกถึงตัวท่านเองนะครับว่าพฤติกรรมเนี้ยเราทำแทนกันไม่ได้นะท่านฟังคุณหมอหรือเภสัชกรหรือพยาบาลก็ทำแทนคุณไม่ได้นะ

0: คุณจะกินเองอยู่เองนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นโรคเนี้ยมากหรือน้อยควบคุมได้มากหรือน้อยด้วยนะครับงั้นเบาหวานจึงเป็นสิ่งที่เบาหวานที่ผมพูดนำไปเล็กๆน้อยๆแล้วว่ามันจะมีทักษะของกี่แบบนะครับทั้งแบบที่เป็นในเด็กเล็กๆทั้งแบบที่เป็นดื้อต่ออินซูลินเรามากระจายความรู้ลงซึกลึกให้ท่านเข้าใจเพื่อท่านจะจัดการกับตัวเองได้นะครับน้ำตาลนี่ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับเบาหวานเพราะว่าน้ำตาลคือตัวที่เป็นเหตุจริงๆในกระแสเลือดเราเลยเพราะเบาหวานนั้นเกิดจากการที่มีน้ำตาลในกระแสเลือดเราผิดปกติไปจากธรรมดานะครับมันเป็นอย่างนี้เองว่าถึงมันศึกษาเกี่ยวกับน้ำตาลขนาดว่า มีคนเรียกตั้งชื่อเบาหวานเนี่ยที่แท้เดิมทีเลยครับเบาหวานมันเกิดจากการที่โบราณเขาสังเกตว่ามีมดมาตอมฉี่ใช่ไหมน้องเต่าเบาเนี่ยภาษาโบราณเรียกว่าคือไก่มันฉี่ถ้าหนักก็คือแบบที่อุจจาระนะครับอื่นนะครับงั้นเขาจะตั้งชื่อว่าเป็นเบาเป็นฉี่แล้วก็เติมเบาหวานไปด้วยเบาหวานแต่ว่าฉี่มันหวานเพราะว่าสังเกตว่ามีมดมาตอมนะครับถึงขนาดว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาแต่งเพลงนึงเลยครับท่านสั่งแล้วหลานๆที่ฟังลุงหมออยู่นะครับเพลงทั้งไทยของสุนทราภรณ์นะครับเพลงน้ำตาลใกล้หมดน้ำตาลใกล้หมดใครอดหมดได้ดวงใจไหนจะเหว็นให้ต้องใจผูกพันหญิงและชายเมื่ออยู่ใกล้กันนี่ครับเขาเปรียบเทียบเป็นหญิงกับชายน้ำตาลกับฉี่เบาคือน้ำตาลหวานคือน้ำตาลเบาคือฉี่หวานคือน้ำตาลเอาเปรียบเทียบหญิงกับชายเหมือนกับน้ำตาลใกล้หมดก็จะได้ฉะนั้นครับ คนเบาหวานมันคือมีน้ำตาลในฉี่เยอะแต่การที่มีน้ำตาลเยอะปัจจุบันนี้มันพัฒนาการไปถึงขั้นแลบติดตรวจเนี่ยลึกซึ้งมากแล้วนะครับบอกได้หลายๆอย่างแล้วเราไม่กังวลเรื่องนี้เลยขอผ่านเรื่องนี้ไปก่อนนะครับเพราะท่านฟังมีความรู้อยู่แล้วเรื่องแลบต่างๆมามองเรื่องที่ว่าทำไมน้ำตาลถึงได้มีความสำคัญมากมายนักก็เพราะว่าน้ำตาลใช้เพื่อเป็นพลังงานผมจะพูดเรื่องเมื่อวานนี้ว่าร่างกายต้องการใช้น้ำตาล เพื่อเป็นพลังงานในการดำเนินชีวิตขยับนู่นขยับนี่ท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับอันนี้ต่อด้วยเรื่องที่จะเติมเรื่องคือว่าน้ำตาลนั้นเกิดอะไรขึ้นในเซลล์เราที่ทำให้เกิดคนเป็นเบาหวานเนี่ยครับมันถึงได้เกิดโรคแทรกซ้อนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทั้งโรคไตโรคตาโรคเท้าต้องเสียหายกับเส้นเลือดต่างๆรวมทั้งปัจจุบันนี้เราเพิ่มอีก2โรคเข้าไปในเส้นเลือดขนาดที่มีไซส์กลางๆนะครับเช่นอัมพาตกับอัมพาตเกี่ยวข้องเป็นโรคแทรกซ้อนสำคัญของเบาหวานพอมีองค์การประมาณ 70-60-70% ที่เป็นโรคเอาเรื่องพลาดนั้นมีพื้นฐานเป็นเบาหวานมาก่อนนะครับท่านฟังรวมทั้งหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่ต้องทำบอลลูนทำบายพาสกันเฮ้ยมันก็มีเป็นปริมาณการเป็นเบาหวานนำอยู่ด้วยเยอะด้วยกันเพราะหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันนั้นเป็นหลอดเลือดไซส์ขนาดกลางไม่ใช่เล็กๆแหละนะครับนี่คือส่วนสำคัญมากรวมถึง5โรคเราท่านฟัง5โรคไตตาเท้าเป็นโรคที่แทรกซ้อนเบาหวานกันแรกไปเลย 30-50 ปีที่แล้วเขารู้มาก่อนแล้วปัจจุบันที่เราเพิ่มอีก2โรคก็คือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองเป็นไซส์ขนาดกลางหลอดเลือดขนาดพวกนี้นะครับเป็นอัมพาตกับอัมพาตไซส์ขนาดใหญ่อันที่สำคัญของมนุษย์คือโรคหัวใจครับที่ไปเลี้ยงหัวใจมันตีบตันอีกแล้วก็เกิดเป็นบอลลูนทำระพาดกันเป็นโรคหัวใจเป็นแม่ซับซ้อนท่านต้องระวัง5โรคแทรกซ้อนเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานด้วยมันจะนำไปสู่อีก5โรคเนี้ยจะแย่ขึ้นเสี่ยงมากขึ้นนี่ประเด็นสำคัญที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเมื่อท่านเข้าใจท่านได้ปรับตัวและมีแรงบันดาลใจสูงๆที่จะปรับพฤติกรรมการเป็นเบาหวานเนื่องจากเบาหวานเนี่ยมันมาล่อใจมนุษย์ครับท่านฟังมันเกิดจากการกินนะครับท่านสังเกตไหม
1: เกิดจากคนตามคนนี่แหละอาจารย์
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: คือบางคนเนี่ยนะต้นตระกูลหรือว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องโกงว่าไม่ได้เป็นเบาหวานเลยแต่มาเป็นเบาหวานตัวเองเริ่มต้นเป็นเบาหวานเพราะพฤติกรรมการกิน
0: ตรงนี้แหละครับต้นตระกูลเบาหวานนี่มันน่าเสียใจนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นต้นตระกูลเบาหวานเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จักดูแลความอยากกินของตัวเองอยากจะไปเที่ยวอะไรได้ขยับขยื่นอยากนั่งสบาย

0: ทางการแพทย์ว่าโอ้ลงพุงเนี่ยมันนำมาซึ่งเบาหวานเลยนะมึงเอ้ยขอโทษแล้วนะเธอเนี่ยเพราะว่ามันจริงๆไปก่อนที่ไม่รู้นะครับนึกว่าลงพุงนึกว่าเป็นอาเซียเท่มีตังค์เวลาอาเซียลงจากรถคันใหญ่ๆนะไปตามพื้นที่ต่างๆตามห้างอะไรเนี่ยก็จะเดินปุบเอาพุงนำไปข้างหน้าเลยพวกนี้มีกระตังครับต่างๆซื้อรถคันโตๆยี่ห้อแต่งๆแพงได้รถคันละ7-8 ล้านได้นึกว่าเท่เป็นอาเซียปัจจุบันนี้อาเซียอ้วนลงพุงนี่ครับมันติดเป็นปัญหามากถึงขนาดผมมาแต่งตั้งให้เป็นชื่อของตัวร้ายเป็นอาเซียกระเป๋าตุ้งทีเดียวนะครับท่านฟังอาเซียที่สำคัญอ้วนลงพุงที่สำคัญมากถามไม่คีว่าเอ๊ะทำไมล่ะเบาหวานถึงได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มากมายนักเบาหวานมายังไงเพราะเซลล์เราครับเซลล์มนุษย์จริงต้องการใช้น้ำตาลแต่ว่าถ้าน้ำตาลมีเข้าไปในเซลล์มากเกินไปก็ไม่ชอบพอดีผมเปรียบเทียบหน่อยนะครับท่านฟังว่าถ้าพอดีเท่ากับน้ำหวานจะไปซื้อน้ำหวานจากขวดน้ำอัดลมสีแดงสีส้มที่เราเห็นประจำน้ำหวานมียี่ห้อบางยี่ห้อทำน้ำหวานอย่างเดียวขายอย่างเดียวแต่นึกออกไหมฮะ
1: นึกออก
0: โอเคขั้นถัดไปความหวานขนาดน้ำหวานในขวดน้ำอัดลมเนี่ยสมมติว่าคือขนาดที่หวานพอดีที่ร่างกายเราต้องการใช้แต่ถ้าเกิดคุณมีน้ำตาลเยอะเกินไปเข้มขึ้นเรื่อยๆตกค้างในกระแสเลือดมากขึ้นเรื่อยๆขนาดเจาะเลือดตับแทนที่เลือดจะขนาด100กลายเป็นเจาะมา180คุณหมอมองบนเลยเวลาเนี้ยมันจะเข้มขึ้นกันในภาพครับมันหวานจัดขึ้นเลยเพราะเรากินจัดขึ้นเรื่อยๆหวานก็เยอะชอบนะครับกลายเป็น200เจาะมา220ไงครับหมอมองบนเหตุผลมันก็คือน้ำตาลมันเยอะขึ้นขนาดนี้ถ้าเกิดไปอยู่ในเซลล์เราเนี่ยร่างกายไม่พอใจนะครับเยอะเกินไปเปรียบเสมือนน้ำเชื่อมคุณเห็นไหมครับน้ำเชื่อมมันเข้มใช่ไหมเอาช้อนตักน้ำเชื่อมในถ้วยดึงขึ้นมามันยังหนืดเลยมันยังไม่ได้ไหลพุ่งลงไปทันทีนะมันก็ค่อยๆไหลแล้วคือช้าๆเพราะน้ำตาลมันเข้มเกินไปด้วยน้ำเชื่อมคนเบาหวานก็เปรียบน้ำเชื่อมนี่แหละคนปกติที่น้ำตาลเจาะมาแล้วต่ำกว่า100 หรือ 120เนี่ยก็คือเหมือนกับพวกที่กินน้ำตาลปกติที่ร่างกายต้องการใช้น้ำตาลก็คือเหมือนน้ำอัดลมขวดมันหวานต่างกันตั้งเยอะแต่ท่านฟังเหตุผลน้ำตาลในที่คุณกินน้ำอัดลมมันต้องการมีความหวานต้องการเผาพลังงานก็หวานขนาดนั้นพอละก็ขอให้ใสๆแบบนั้นก็แล้วกันวันดีก็ดีเราปรับพฤติกรรมแย่ลงไปกินน้ำตาลเยอะกินแป้งแยะกินอะไรต่างๆมากมายขยับก็ไม่ขยับไม่มีการเบิร์นเอาไปเลยไม่มีการเผาเลยนอนก็ไม่นอนอดนอนตลอดเป็นเกล็ดตลอด3-4อย่างนี่ครับรวมทั้งความเครียดด้วยเนี่ยผลทำให้น้ำตาลมันเข้มขึ้นจนกลายเป็นน้ำเชื่อมไม่ได้น้ำตาลแล้วคราวนี้น้ำเชื่อมเซลล์มันไม่ต้องการนะไม่พอใจเพราะถ้าเข้มไปทำงานยากระบบเซลล์ทำงานไม่ได้มันเป็นพยานที่จะควบคุมน้ำตาลที่จะเข้าสู่เซลล์เนี่ยครับถึงจะให้เข้าเซลล์ให้มันเยอะเกินไปเผอิญว่าควบคุมวิธีนี้คือการตักตวงวัดดูซิว่าน้ำตาลเข้าเซลล์เท่าไหร่มันไม่มีทางอื่นแล้วน้ำตาลมันผ่านเข้าเซลล์ได้นะครับต้องควบคุมโดยบังคับให้ไปเกาะอยู่กับสารตัวหนึ่งซึ่งผ่านเข้าเซลล์แล้วเรารับเองได้ก็คือฮอร์โมนอินซูลินน้ำตาลเข้ามาเท่าไหร่เรารู้นะครับถึงควบคุมได้ถ้าเกิดนี่ป้าต่อหยุดไม่ให้เข้าแล้วนะครับถ้าอย่างน้อยกว่าถ้าเปิดประตูรับมันเข้ามาถ้ามันได้ถึงจุดที่เป็นน้ำหวานขนาดน้ำอัดลมที่กดขวดที่ขายแล้วก็ปิดประตูพอแล้วท่านที่มีความหวานพอเพียงแล้วจะใช้เป็นพลังงานในการเดินได้ทั้งวันแล้วปิดประตูไม่รับแล้วอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเอาใหม่นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความอ้วนเยอะนะครับมีอ้วนลงพุงเยอะอ้วนไขมันในท้องเนี่ยครับมันก็จะไปสร้างม็อบเพราะมันมีเยอะเกินไปไขมันที่มีเยอะนี่เองก่อม็อบขึ้นเวลาเราก่อม็อบเวลาตอนสมัยก่อนนู้นมีการต่อต้านทางการเมืองหลายอย่างเลยทั้งนี้ครับก่อม็อบไปชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยครับเยอะแยะหมดเลยก่อม็อบแบบนี้ครับแต่นั่นคือก่อม็อบแบบดีใช่ไหมไปสร้างเจตนาคติที่ดีให้กับประเทศชาติแต่ก่อม็อบบางม็อบก็ทำให้ไม่ดีเหมือนกันเช่นไอ้ม็อบความหวานนี่แหละนะครับที่ทำให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านขึ้นมานะครับก็เกิดเป็นไปสร้างสารบางตัวจากไขมันในท้องอ้วนลงพุงไปสร้าง

0: ารถมาตัวเป็นกระตุ้นเป็นหลอกไปชวนให้เซลล์ทั่วไปนี่ครับให้มันดื้อต่ออินซูลินแถมมันไปสร้างขึ้นมามีสารหลายตัวเช่นอะดิโปเนกตินอันนี้ไม่ต้องจำนะครับรีซิสตินแต่หลายตัวที่สร้างขึ้นในกระแสเลือดเราสร้างจากเจ้าไขมันที่เกิดจากท้องไขมันในท้องไขมันจะแก่อ้วนลงพุงมันก็สร้างถ้าคัดอ้วนลงพุงมันจะสร้างสารพวกนี้มาแล้วกระตุ้นเซลล์เราเนี่ยครับธรรมดาแล้วเขาเปิดรับน้ำตาลเข้าสู่เซลล์นะครับน้ำตาลที่จะไม่ถึงความหวานมากเลยจะเปิดประตูรับให้เข้ามาที่เราคิดเล่าให้ฟังแล้วอยู่ดีๆคุณถูกหลอกให้ไปดื้อต่ออินซูลินแต่บอกเซลล์ว่าคราวหน้าถ้าอินซูลินผ่านน้ำตาลมาอีกนะอย่าไปรับมันเข้ามานะมันเป็นคนที่ชั่วร้ายไม่ใช่คนดีกลายเป็นขั้นไปจริงๆแล้วเซลล์ต้องการใช้น้ำตาลน้ำตาลนี่ธรรมชาติบอกมนุษย์ที่เป็นคนที่เติบโตมาแบบพวกเราเนี่ยครับจะต้องไม่น้ำตาลเข้าเซลล์เองไม่ได้จะต้องให้อินซูลินเป็นตัวพาเข้าเพราะเราต้องการจะนับว่าเข้ามาเท่าไหร่แล้วเข้ามาเท่าไหร่แล้วกี่เยอะเท่าไหร่แล้วพอหรือยังถ้าพอแล้วก็จะปิดประตูทันทีจะได้พอดีความหวานได้ไม่เกินมากไม่กลายเป็นน้ำเชื่อมเสียก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเกิดขึ้นจริงๆในคนนะครับเมื่อมีการยุจากไขมันในท้องเจ้าอ้วนลงพุงและอ้วนทั่วไปที่ไขมันเยอะขึ้นหน่อยในร่างกายจึงเป็นศัตรูสำคัญเพราะมันไปก่อม็อบไปสร้างสารที่ผมเชื่อว่าอะไรผลได้กินอะไรพอดีที่เราทำกินเนี่ยไปกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยมันดื้อมันดื้อมันก็ไม่รับน้ำตาลเข้าเซลล์น้ำตาลที่เข้าเซลล์ไม่ได้จึงตกค้างเหลือตกค้างอยู่ในกระแสเลือดพอเลือดพามาแล้วเข้าไปเผาไม่ได้ก็เลยไม่หยุดไม่หมดสักทีน้ำตาลสูงตลอดเวลาเจ้าตัวร้ายก็คือเจ้าอ้วนลงทุงและไขมันทั่วไปในร่างกายเราเองเป็นตัวไปหลอกให้เซลล์ซึ่งอยู่ดีๆแท้ๆเลยนะครับกลายเป็นว่าไม่รับน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ถึงแม้ความจริงก็ในร่างในเซลล์ขาดแคลนอยู่นะแต่ก็ยังไม่รับเข้าไปอีกนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกหลอกจากเจ้าไขมันเป็นตัวหลอกไขมันอ้วนลงพุงและอ้วนกระทุ้นไปที่เยอะมากพลังกายจะเป็นศัตรูสำคัญแต่จนจะเกิดเบาหวานระยะแรกๆแต่กลุ่มพวกที่อ้วนลงพุงก็สามารถจะเป็นต้นตระกูลเบาหวานของสายเลือดทั้งนั้นแทบทุกที่นะครับเพราะมันถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนตัวแปลกๆที่ไม่เคยมีในร่างกายอะดีโปเนกตินและฮอร์โมนรีซิสตินนะครับนี่คือตัวสำคัญมากที่อ้างอิงถึงท่านเห็นเลยครับว่าเหตุเกิดเพราะว่าเซลล์ร่างกายใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลเข้าเยอะไปไม่ชอบผมเป็นน้ำเชื่อมจึงวัดการเข้าน้ำตาลที่ผนังเซลล์เราว่าเอาแค่นี้พอดีเราจะปิดประตูรับไม่รับแล้ววันนี้รับใหม่พรุ่งนี้ใครไปอยู่จนเกลี้ยงแล้วก็รับใหม่เข้ามาปกติเช็คอย่างนี้ได้ทั้งคนปกติแต่บางคนที่มีเบาหวานนี่ครับเจ้าไขมันที่เกิดจากอ้วนลงพุงไปสร้างสารหลายตัวสารฝรั่งนี่ครับไปหลอกเซลล์ว่าอินซูลินเนี่ยเป็นตัวร้ายไม่ใช่ตัวดีที่เขียวคำเป็นจริงมันเป็นตัวดีอ่ะแต่บอกว่าเป็นตัวร้ายอย่าไปเปิดรับมันนะนี่นะครับเป็นเหตุเบาหวานประเภทที่สองที่เราพูดถึงดื้อต่ออินซูลินดื้อเพราะว่าไอ้เจ้าตัวไขมันมันหลอกแล้วก็ไปเชื่อเขานะครับเขาจะปิดประตูไม่รับน้ำตาลข้าวน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดน้ำตาลสูงเกินไปและผลจากน้ำตาลสูงนี่เองทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนต่างเกิดการอักเสบที่หลอดเลือดทั่วร่างกายก็กลายเป็นโรคไตโรคตาโรคเท้าและรวมทั้งอีก2โรคที่บวกขึ้นมาใหม่ก็คือหลอดเลือดสมองไซส์ขนาดกลางๆกับหลอดเลือดหัวใจไซส์ขนาดกลางๆเช่นเดียวกันเนี่ยกลายเป็นอุดตันกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกลายเป็นหัวใจขาดเลือดต้องทำบัลลูนทำบายพาสกันกลายเป็นโรคแทรกซ้อนเบาหวานจริงไม่ได้ตายจากเบาหวานเองนะครับแต่ตายจากโรคแทรกซ้อนทั้งส่วนใหญ่ปีหนึ่งเนี่ยปัจจุบันเรามีคนไทยตายปีละ400,000 คนแล้วนะเมื่อ20 ปีก่อนนี่ครับ
1: เฉพาะเบาหวานเหรออาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าพวกนี้ครับตายปีก่อนนี่20 ปีก่อนตายประมาณปีละ300,000 กว่านะครับปัจจุบันนี้สถิติของกระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้หมอทราบทุกคนว่าอัตราอุบัติเหตุการตายจากคนไทยเพิ่มเป็น400,000 คนต่อปีตายแบบไม่ต้องผ่าศพครับตายที่บ้านเองคุณลูกญาติก็จัดการการศพไปเองเพราะไม่มีอาการอะไรที่ถูกทำร้ายโดยใครเป็นการตายจากโรค เบาหวาน มีความดันด้วยนิดหน่อยแทรกเข้ามานะครับนี่ครับหลายอย่างที่ทำให้มีปัญหามากมายกับการที่เสียชีวิตของคนไทยจาก 300,000 กว่าๆ 302,000 303,000 เพิ่มเป็น 400,000 คนคนไทยก็อ้วนขึ้นจาก6คนใน100คือ 6% กลายเป็น30คนใน100เวลาคนเดินสวนกับคนไทยเดินสวนคนไทย100คนนะครับคนไทยจะอ้วนขึ้นเพราะเดิมทีเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยสวนคนไทย100คนจะเจอคนอ้วนแค่6คนปัจจุบันนี้ครับมันเปลี่ยนไปแล้วครับที่สวนกันเนี่ย 6% เนี่ยมันกลายเป็น 30% นะสวนคนไทย100คนจะเจอคนอ้วน30คนเยอะมากท่านผู้ฟังนี่คือส่วนใหญ่ว่าเมื่ออ้วนกับนี้ก็จะกลายเป็นเบาหวานตามไปใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเพราะว่ามีเป็นมีไขมันเยอะแต่ไปหลอกเซลล์ให้ดื้อต่ออินซูลินดื้อกันไปดื้อกันมาก็กลายเป็นต้นตระกูลเบาหวานคนแรกท่านอ้วนจะเป็นปัญหาประเด็นสำคัญมากโดยที่อ้วนลงพุงไขมันที่ท้องเยอะเกินไปนี่คือตัวสำคัญนะครับ
1: โหคุณผู้ฟังเราก็เข้าใจมาตลอดว่าสามปอตาไตขอญาตนะคะปีนเนี่ยมันก็เรื่องของเบาหวานแต่วันนี้เพิ่มอีก2โรคก็คือหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจที่จะทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตายจากโรคแทรกซ้อนอาจารย์บอกมาอย่างนั้นฟังแบบสะเทือนใจนะคะ
0: ครับเพราะเบาหวานเองเนี่ยครับเป็นไป20ปีคุณก็แก้ต้องไปฉีดยาพอเป็นมากขึ้นต้องฉีดอินซูลินนะท่านผู้ฟังกินยาไม่ได้แล้วนะเลือดเรื่อยๆประตูสมองทุกสองสามเดือนอย่างเงี้ยครับแค่นั้นไม่ใช่ทำให้คุณตายหรอกทำให้เสียเวลาเหนื่อยยากก็ไปโรงพยาบาลนะครับลูกๆต้องหยุดการพาคุณพ่อแม่ไปโรงพยาบาลแต่ที่จะตายจริง400,000คนต่อปีแล้วปัจจุบันเนี้ยคือไตโรคไตเสื่อมมันต้องล้างไตแล้วตายก็เสียชีวิตโรคตาเป็นคนตาบอดเพราะจอประสาทตารับภาพไม่ได้เลยไม่เห็นภาพเลยนะครับแล้วก็เท้าคือต้องเสียขาปีหนึ่ง1ล้านสัก1ล้านขาที่ได้ตัดทั้งโลกเนี่ยครับปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีกนะครับเอาพึ่งเอาพาดจากหลอดเลือดขนาดไซส์ขนาดกลางๆไซส์กลางๆอุดตันนะกลายเป็นเอาพึ่งเอาพาดและอีกโรคคือหลอดหัวใจขนาดเดียวกันกับหลอดสมองนะครับขนาดกลางๆไซส์กลางๆมันหลอดเลือดก็อุดตันเหมือนกันก็กลายเป็น5โรคแล้วนะครับที่แทรกซ้อนปะของเบาหวานรวมไปรวมมามันก็ตายเพิ่มขึ้นจาก 300,000 เป็น 400,000 คนต่อปียังไงล่ะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นปรับพฤติกรรมก็ย้อนกลับมาดูตัวเองเนาะอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันเกิดจากพฤติกรรมน่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะเบาหวานจากเด็กแต่มันไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมมันเป็นกรรมพันธุ์
1: ที่มาจากกรรมพันธุ์แต่เบาหวานจากผู้ใหญ่ที่ติดตระกูลไม่เคยเป็นน่ะคุณจะเป็นคนแรกของตระกูลเนี่ย
0: ครับ90%เกิดจากประเภทนี้ครับแต่ดื้อต่ออินซูลินเนี่ยครับไม่เคยเห็นว่า
1: อาจารย์ถอนหายใจแบบนี้แล้วหนูคงไม่เหลือหนูก็ต้องถอนหายใจด้วยนะคะอาจารย
0: ์เพราะว่าเราเชิญเราเจอเขาก็แก้พยายามแก้นะต่างๆไม่ใช่คนมีที่มีอ้วนลงพุงไม่ดื้อไม่ใช่อย่างน
1: ั
0: ้นแต่ว่าพฤติกรรมเขาสึกสุดจนคุ้นชินแล้วไงเขาห้ามไม่ได้กับอยากกินเยอะตามใจปากเนี่ยไม่ค่อยขยับเพราะน้ำหนักเยอะก็ขยับยากครับให้ไปเดินก็ยังเดินยากมันก็เคลื่อนไหวตัวช้า
1: อันนี้ฟังแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันนะอาจารย์เพราะตัวเองก็น้ำหนักเยอะ
0: ใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ว่าเราไม่ดีอย่างคนเดียวไม่ใช่ครับแต่เพราะความเคยชินการกินกันอยู่การขยับตัวยากเพราะน้ำหนักตัวมันเยอะมันบังคับเราทุกอย่างทำให้เราก็ไม่ทำให้มันไม่สามารถผอมลงได้เริ่มต้นดีกว่าครับสตาร์ทเริ่มแรกน้ำหนักเกินสัก10 กิโล20 กิโลสต็อปมันให้ได้ครับตอนนี้ทำง่ายอยู่ก็ลดลงเดือนละกิโลอ่ะเอาแค่นี้ไม่ต้องเยอะเลยไม่ต้องไปโขกหักโขมลดเลยครับท่านฟังลงทีละเน้นน้อยเดือนละโลนี่10เดือนละ10โลนะท่านฟังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แต่10โลเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ต่อถ้าลด10โลต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่นะ
1: เปลี่ยน
0: ยัง
1: ไม่ได้เปลี่ยนมากเลยแต่ว่าเสื้อผ้าที่เคยใส่มันจะหลวมก็รู้สึกว่าสบายขึ้น
0: เป็นคงกระโปรงกระเปิงนึกจะหลุดลวกแล้วนะกางเกงผู้ชายที่ใส่ไม่ได้เลยผู้ชายมันต้องขึ้นอยู่กับเข็มขัดอย่างเดียวนะครับจะรัดเข็มขัดนั่นแค่ไหนจะช่วยได้แต่ผู้หญิงนึกกระโปรงเป็นคงที่ใช่ไหมครับก็จะเริ่มมีปัญหาทั้งหลายๆนะครับสิ่งที่บอกว่าทำแบบเดินสายกลางลดน้ำหนักก็ลดลงช้าๆเดินละโลมันจะได้ไม่เครียดมากนะถ้าพอลดไปแล้วทำให้ต่อเนื่องแล้วกันให้ยั่งยืนนะครับลดต่อเนื่องกันสักปีหรือสองปีคุณจะเห็นได้เลยครับว่าคุณเปลี่ยนไปชัดเจน มันก็จะสวยขึ้นแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างก็จะลดลงอันนี้พูดเนี่ยก็เกรงใจน้องเต่าอยู่ไม่หายนะเนี่ย
1: ไม่เป็นไรอาจารย์อาจารย์เป็นคนบอกหนูเองว่าไม่ต้องรีบลดลดละเดือนละกิโลเดือนละ 3-4 ขีดก็ถือว่าลดแล้ว
0: ไปทานกันอยู่แล้วขอให้ลดจริงจังนะจนไปยาวๆยั่งยืนไปเรื่อยๆนะครับอีกนายก็จะเห็นน้องเต่าคนเดียวที่ผมเคยเห็นลูกเขาตอนสาวๆนั่นเป็นเด็กสวยมากทีเดียวนะหน้าเนียนหน้านวลทีเดียวแต่ตอนนี้ก็จะให้แต่เลือกแบบรูปเก่าแบบใหม่ๆที่เอารูปเก่ามาดูอีกทีสิเป็นยังไง
1: ตามวัยตามวัยคุณผู้ฟังนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่า 400,000 คนต่อปีมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับจาก 300,000 นะครับตั้ง15ปีที่แล้วกระทรวงสุขรีพอร์ตเป็นทางการนะท่านฟังไม่ได้พูดเล่นๆนะปัจจุบันนี้ผมเกือบ 400,000 กับ 309,000 กว่าแต่ 400,000 ก็จำง่ายๆคือเลขกลมๆ 400,000 ไปแล้วเพราะเรื่องกินเรื่องอยู่นี่แหละสนุกฟัง
1: เวลาหมดครับพี่เราสองคนลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเฮลท

0: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคลายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นๆมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
1: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: Asian Game Story
3: พานิพักวงพัฒนกิจเทนนิสจอมเตะปาฏิหาริย์พลิกนรกในวินาทีที่ความหวังเหลือศูนย์คนทั่วไปอาจถอดใจแต่สำหรับเธอคนนี้คำว่ายอมแพ้ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมยอดจอมเตะเทควันโดหญิงหมายเลขหนึ่งของโลกเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจผู้สร้างไฟท์ประวัติศาสตร์ที่สะกดสายตาคนทั้งโลกในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์ที่หางโจวท่ามกลางเสียงเชียร์ของเจ้าภาพจีนที่ดังจนสนามแทบแตกคะแนนของเทนนิสตามหลังอยู่ห่างในช่วงไม่กี่วิสุดท้ายระบบแต้มมีปัญหาความกดดันหาโถมเข้าใส่จนดูเหมือนว่าเหรียญทองกำลังจะหลุดมือแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเทนนิสใช้เรียวขาอันยาวปล่อยลูกเตะศีรษะ3แต้มซ้อนพลิกกลับมาแซงชนะเจ้าภาพในเสี้ยววินาทีสุดท้ายคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์สมัยที่2ติดต่อกันอย่างปาฏิหาริย์ลูกเตะในวันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนแต่คือหัวใจนักสู้ที่ยิ่งใหญ่พานิพักแสดงให้เห็นว่าตราบใดที่สัญญาณนกหวีดยังไม่ดังคนไทยไม่มีวันยอมแพ้และนั่นทำให้เธอขึ้นแท่นราชินีเทควันโดผู้เป็นที่รักของคนทั้งชาติ
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพ